ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมเมื่อทำเสร็จแล้วเราจะเล่นตามมุมได้วันนี้นะคะคุณครูบีจะให้เด็กๆได้เล่นมุมดนตรี

เด็กๆพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนแล้วก็จัดกลุ่มได้เลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆ ก็แบ่งกลุ่มกันครบทั้ง3กลุ่มแล้วค่ะกลุ่มแรกทำอะไรคะ
1: ป
0: ั้นดินน้ำมันเชิญไปอยู่อุปกรณ์ได้เลยค่ะกลุ่มที่2ลูก
1: วาดภาพด
0: ้วยสีเทียนเชิญไปปั๊มสัญลักษณ์ค่ะและกลุ่มที่3น้องทำอะไรลูกสามใบมะพร้าวเป็นนกใช่ไหมคะเดี๋ยวเชิญเข้านั่งที่กลุ่มได้เลยค่ะวันนี้มี2กลุ่มนะคะลูกเชิญทางด้านนู้นได้ค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แล้วก็เล่นตามมุมกันมาแล้วค่ะวันนี้เด็กๆสนุกกันไหมคะโอ้โหน่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆคนไหนได้สารนกจากใบมะพร้าวบ้างคะโอ้หลายคนนะคะก็ได้สารนกนะคะจากใบมะพร้าวนั่นเองค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็นำผลงานของเพื่อนๆในห้องเรียนของเรานะคะมาให้เด็กๆปลายทางนะคะแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนได้ชื่นชมกันด้วยค่ะเด็กๆคิดว่าเพื่อนของเราเก่งไหมคะ
1: เก่ง
0: เป็นอย่างไรคะนำใบมะพร้าวมาสานเป็นนกได้อย่างสวยงามเลยเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆนำผลงานของตัวเองเอากลับไปที่บ้านไปให้คุณพ่อคุณแม่นะคะได้ชื่นชมกับความเก่งของเด็กๆดีไหมคะเด็ก
1: ๆ
0: ดีมากเลยใช่ไหมคะแล้ววันนี้มีใครทำกิจกรรมอะไรนอกจากการสานนกอีกคะที่น้องน็อตบอกว่าวันนี้น้องน็อตได้วาดภาพด้วยสีเทียนเก่งมากเลยค่ะหลายคนนะคะก็ทำกิจกรรมได้ตามข้อตกลงเลยนั่นก็คือเราจะต้องทำกิจกรรมทั้งหมดอย่างน้อยกี่กิจกรรมคะ2กิจกรรมใน3กิจกรรมนั่นเองเยี่ยมมากเลยค่ะและเมื่อสักครู่นี้เด็กๆ เข้าเล่นตามมุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นมีใครได้เล่นมุมไหนบ้างนะขอเชิญน้องมารีหน่อยค่ะมารีเชิญทางนี้เลยลูกวันนี้น้องมารีได้เข้าเล่นในมุมไหนบ้างคะ
2: มุมดนตรี
0: มุมอะไรนะลูก
2: มุมดนตรี
0: มุมดนตรีใช่ไหมคะน้องมาลีเล่นอะไรในมุมดนตรีบ้างคะ
2: เล่นกลอน

0: อะไรนะลูก
1: เล่นตอน
0: เล่นกลองใช่ไหมตีกลองใช่ไหมคะเล่นกับใครในวงดนตรีคะ
1: เล่นกับทาร่า
0: เล่นกับน้องทาร่าใช่ไหมคะสนุกไหมคะ
1: สนุกค่ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับน้องมาลีหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะโอ้โหตอนนี้เด็กๆนะคะก็ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์แล้วก็เล่นตามมุมกันแล้วมือของเด็กๆอาจจะเลอะเปื้อนเปื้อนใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปพักนะคะล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษาน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีเกมการศึกษาชุดใหม่นะคะมาให้เด็กๆได้เล่นร่วมกันกับเพื่อนๆค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมความพร้อมกันก่อนเลยค่ะกรรไกรไข่ผ้าไหมกรรไกรไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 52บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กรรไกรโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเอามือวางที่ตักค่ะวันนี้นะคะเกมการศึกษาชุดใหม่ของคุณครูนะคะนั่นก็คือเกมโดมิโนภาพเหมือนค่ะคุณครูนะคะก็จะมีภาพนะคะให้เด็กๆได้สังเกตเดี๋ยววันนี้คุณครูบีนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆออกมา2คนมาสาธิตวิธีการเล่นเกมโดมิโนให้กับเพื่อนๆได้ดูกันเด็กๆทำได้ไหมคะเกมนี้เราเคยเล่นกันไปหรือยังเคยแล้วใช่ไหมคะหาคุณครูบีนะคะขอเชิญน้องน็อตค่ะแล้วก็ขอเชิญน้องซินค่ะซินเชิญทางนี้เลยค่ะลูกคุณครูนะคะก็จะให้เพื่อนมาสาธิตวิธีการเล่นเกมโดมิโนตัวอย่างเช่นคุณครูจะขอแจกให้เพื่อนคนละกี่ชิ้นคะกี่ชิ้น5ชิ้นนะคะคุณครูบีก็จะแจกให้น้องน็อต5ชิ้นปึ๊บแบบนี้ให้น้องซินกี่ชิ้นคะ5ชิ้นเหมือนกันเลยคุณครูบีกี่ชิ้นคะ5ชิ้นคุณครูก็จะแจกให้กับตัวคุณครูเอง5ชิ้นเมื่อเราได้ภาพโดมิโนแล้วคุณครูจะต้องทำอย่างไรคะในกลุ่มของเราจะต้องวางโจทย์แรกไปก่อนใช่ไหมวันนี้คุณครูบีเป็นภาพเหมือนก็คือชุดไทยนั่นเองชุดไทยของภาคต่างๆนะเด็กๆวางเรียงไว้ที่หน้าของตัวเองแบบนี้โจทย์แรกของคุณครูวางไปแล้ววันนี้คุณครูจะให้น้องน็อตเล่นเป็นคนแรกคุณครูบีคนที่2และน้องซินคนที่3เมื่อมีโจทย์แล้วค่ะน้องน็อตหาภาพของตัวเองเลยว่ามีภาพเหมือนกับภาพโจทย์ของเราหรือเปล่าน้องน็อตก็เอาไปวางต่อไปคนต่อไปใครคะใครต้องเป็นคนเล่นคะลูกครูบีเพราะครูบีคนเล่นคนที่2ใช่ไหมคุณครูบีก็ต้องดูภาพจะมีภาพปลายทั้ง2ด้านแบบนี้คุณครูก็มาสังเกตว่าคุณครูมีไหมคุณครูบีมีคุณครูบีก็หยิบไปวางต่อไปเป็นใครเล่นลูกเป็นน้องซินนะน้องซินสังเกตภาพปลายทั้งสองด้านเลยค่ะน้องซินเหมือนภาพไหนมีไหมคะน้องซินหยิบไปวางได้เลยเมื่อครบซินคนที่3แล้วต่อไปเป็นใครคะน็อตเป็นน็อตไหนน้องน็อตมีไหมลูกสังเกตที่ปลายทั้งสองด้านค่ะเยี่ยมมากเลยแล้วก็เป็นใครคะคุณครูบีคุณครูบีก็จะตอบไปแบบนี้ใครอีก
1: น้องซ
0: ิน ซินน้องซินตอบถึงไหมลูกแล้วก็ใครคะ
1: น
0: ็อตเล่นได้เลยค่ะคุณครูบีไม่มีคุณครูบีก็ต้องข้ามไปให้ใครเล่นคะให้ซินเล่นถ้าเราไม่มีเราก็ต้องข้ามไปใช่ไหมน้องซินมีไหมลูกน้องซินมีภาพนี้ไงเห็นมั้ยคะน้องซินก็วางที่ด้านปลายทางด้านนี้ต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆใครหมดเป็นคนแรกถือว่าอะไรคะ
1: ชนะ
0: ชนะนั่นเองเก่งมากเลยแสดงว่าเด็กๆเล่นเป็นหรือยัง
1: เล
0: ่นเป็นแล้วเพราะฉะนั้นพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ขอบคุณค่ะกับนั่งที่ได้ค่ะลูกเก่งมากเลยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะให้เด็กๆได้ไปแบ่งกลุ่มแล้วก็พร้อมที่จะทำกิจกรรมพร้อมไหมคะเชิญเด็กๆแบ่งกลุ่มได้เลยค่ะ
2: Thank you.
0: อนนี้เด็กๆก็แบ่งกลุ่มกันแล้วค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมยังคะถ้าพร้อมแล้วค่ะเชิญกลุ่มที่1ได้เลยกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่3ลูกกับหลังหันเลยค่ะ

ักจริงๆเด็กๆไปเล่นเกมการศึกษากันมาแล้ววันนี้เด็กๆเล่นเกมได้ถูกต้องกันหรือเปล่าคะเก่งมากเลยค่ะแล้วเด็กๆแบ่งเกมกันเล่นในกลุ่มไหมคะน่ารักมากๆเลยวันนี้เด็กๆได้เล่นเกมอะไรไปบ้างคะน้องข้าวเม่าเล่นเกมอะไรลูกเกมอะไรจำได้ไหมเกมโดมิโนใช่ไหมแล้วน้องกรีนเล่นเกมอะไรคะโดมิโนอันตาเล่นเกมอะไรไปคะเล่นเกมภาพตัดต่อเครื่องบินใช่ไหมคะเก่งมากเลยน้องเอ๋ยเล่นเกมอะไรคะเป็นภาพตัดต่อเครื่องบินเหมือนกันใช่ไหมคะวันนี้ค่ะเด็กๆหลายคนนะคะก็ได้เล่นทั้งเกมใหม่แล้วก็เกมเดิมนะคะที่เด็กๆเคยเล่นกันมาแล้วนั่นเองค่ะคุณครูนะคะก็ยังสังเกตว่าเด็กๆหลายคนนะคะช่างสังเกตและก็ยังเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆได้เป็นอย่างดีทำให้เด็กๆนะคะสามารถเล่นเกมการศึกษาได้อย่างถูกต้องเลยค่ะเก่งมากกันทุกคนเลยค่ะวันนี้ตั้งแต่เช้านะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยกิจกรรมแรกของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาค่ะและเหตุการณ์นะวันนี้นะคะเด็กๆก็ออกมาบอกเล่าเรื่องราวของตนเองให้กับเพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังค่ะและเมื่อถึงกิจกรรมสนทนาข่าวจบไปนะคะเราก็ถึงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้เด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายนะคะออกกำลังกายแล้วก็ฟังคำบรรยายของคุณครูนะคะสามารถคิดท่าทางประกอบคำบรรยายได้อย่างสร้างสรรค์แล้วก็เก่งกันทุกคนเลยค่ะและกิจกรรมที่3นั่นก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้นะคะเด็กๆได้สัมผัสสิ่งของที่อยู่ในกล่องปริศนานั่นก็คือดอกอะไรคะดอกอะไรนะสีเหลืองๆดอกราชพฤกษ์นั่นเองซึ่งดอกราชพฤกษ์เป็นดอกไม้ประจำชาติไทยของเราใช่ไหมคะแล้วเด็กๆนะคะก็ยังได้ฝึกพูดภาษาถิ่นของแต่ละภาคด้วยวันนี้นะคะเพื่อนของเราก็ยังออกมาพูดภาษาถิ่นให้เราฟังไม่ว่าจะเป็นภาษาถิ่นทางภาคใต้ภาคอีสานนะคะแล้วเด็กๆก็ยังได้ฝึกพูดภาษาถิ่นทั้ง4ภาคไปพร้อมกันกับคุณครูค่ะและต่อมานะคะก็ถึงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเด็กๆนะคะได้เลือกทำกิจกรรมกันทั้งหมดกี่กิจกรรมคะ2กิจกรรมวันนี้กิจกรรมใหม่ของเรานะคะก็คือการสารใบมะพร้าวเป็นอะไรลูกเป็นนกนั่นเองวันนี้เด็กๆคนไหนที่สารใบมะพร้าวเป็นนกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะนำผลงานของเรากลับไปให้ใครชื่นชมคุณแม่กับคุณพ่อเยี่ยมมากเลยค่ะและเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานศิลปะกัน2กิจกรรมแล้วเด็กๆก็เข้าเล่นตามมุมต่างๆนะคะตามความสนใจเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะมีวิธีการเล่นของเล่นนะคะที่ถูกต้องและเมื่อได้ยินสัญญาณคุณครูร้องเพลงเก็บของก็ยังเก็บของเล่นเข้าที่ได้อย่างเรียบร้อยน่ารักมากเลยค่ะและเมื่อสักครู่นะคะเราก็เล่นเกมการศึกษากัน

นนี้เด็กๆได้เล่นเกมโดมิโนภาพเหมือนซึ่งโดมิโนนี้เด็กๆเคยเล่นมาหลายครั้งแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าแต่ละครั้งนะคะภาพก็จะแตกต่างกันออกไปเด็กๆก็ช่างสังเกตรายละเอียดของภาพนะคะแล้วก็นำมาจับคู่กันได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะตอนนี้เราก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเด็กๆมาร้องเพลงบอกลาเพื่อนๆได้ไหมคะพร้อมแล้วเรามาร้องเพลงกันเลยค่ะ

0: ถ้าเกิดมีต้อเนื้อโผล่เข้ามาที่ปลายปลายตาดำอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดแคนปล่อยไว้มันถึงขั้นทำให้ตาบอดไหมคร
1: ับ ในบางท่านซึ่งมีทั้งด้านหัวตาและหางตาแล้วมันลุกลามเข้ามาจนบังตรงรูม่านตาจะทำให้การมองเห็นนี้ลดลงได้มากทีเดียว
0: เจอกันอีกแล้วครับกับรามาแชร์ริ่งเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะครับวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับดวงตาครับเดี๋ยวทำความรู้จักกับคำว่าต้อเนื้อกันหน่อยนะฮะเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินแต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วต้อเนื้อเนี่ยมันคือเนื้ออะไรกันแน่นะครับอยู่กับอาจารย์กิ๊กครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แข็งเคยได้ยินคำว่าต้อเนื้อแล้วต้อเนื้อหมายความว่าอะไรครับ
1: มันเหมือนมีเนื้อเยื่อนะคะเข้ามาจากตาขาวนะคะเข้ามาบังตรงตาดำของเราเป็นเนื้อเยื่อเข้ามาบังก็เรียกว่าต้อเนื้อ
0: เพราะฉะนั้นต้อเนื้อคือพวกเนื้อเยื่อที่มันแบบเติบโตขึ้นมาแล้วก็มาบังตานั่นเอง
1: ใช่ค่ะปัจจัยเสี่ยงหลักก็คือแสงแดดค่ะจริงๆต้องบอกให้จำเพาะไปคือแสงอัลตราไวโอเลตนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการอักเสบเผชิญต่อฝุ่นควันนะคะทำให้เกิดการอักเสบของเยื่อตาขาวบ่อยคือส่วนใหญ่นะคะก็จะรู้สึกว่าเหมือนมีเนื้อข้างๆตาดำของเราแล้วถ้ามันหนาตัวขึ้นมันก็จะเกยเข้ามาในตาดำของเราอาจจะมีการระคายเคืองถ้าเป็นมากขึ้นอาจจะทำให้เกิดสายตาเอียงนะคะก็จะรู้สึกว่ามัวลงใช่ค่ะ
0: มันถึงขั้นทำให้ตาบอดไหม
1: ในบางท่านซึ่งมีทั้งด้านหัวตาและหางตาแล้วมันลุกลามเข้ามาจนบังตรงรูม่านตาจะทำให้การมองเห็นนี้ลดลงได้มากทีเดียวนะคะแต่ว่าไม่ถึงกับถาวร
0: ถ้าเกิดแคนปล่อยไว้มันจะขยายต่อไหมหรือว่ามันจะหยุดก็ได
1: ้สมมติว่าเรายังเจอปัจจัยเสี่ยงตลอดเวลาเช่นบางท่านทำงานโดนแสงแดดอยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้มันก็จะส่วนใหญ่ก็จะลุกลามใหญ่ขึ้นหรือบางคนปล่อยให้เขาอักเสบเพราะเขาจะมีอาการแดงๆเคืองๆถ้าเราไม่ได้หยอดยาแล้วเขาอักเสบอยู่เรื่อยๆเขาก็จะหนาตัวขึ้นได้การรักษาก็เริ่มจากการใช้ยาก่อนเพื่อลดอาการระคายเคือง
0: ยาหยอดนี่แหละครับ
1: ยาหยอดตาลดอาการระคายเคืองลดอาการตาแดงแต่ถ้าสมมติว่าหยอดยายังไม่ได้ผลมันอยากอักเสบเยอะแล้วมันลามเข้ามาตาดำมากขึ้นอันนี้ก็ต้องผ่าตัดแก้ไขลอกออกแต่ข้อเสียคือพวกนี้กลับมาเป็นซ้ำได้ค่ะถ้าเราเป็นมากจนต้องลอกออกเนี่ยคุณหมอก็มักจะแนะนำว่าหลังผ่าตัดเราก็ยังควรหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงมิฉะนั้นเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาอีกใส่แว่นกันแดดค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงแสง UV เลี่ยงลมฝุ่นควันนะคะก็จะช่วยลดความเสี่ยงที่เยื่อตาเราจะอักเสบหรือเสื่อมแล้วก็กลายเป็นต้อเนื้อ
0: วันนี้ขอบคุณอาจารย์กิ๊กครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่ฮะเรื่องราวของต้อนะครับเข้าใจง่ายมากขึ้นเราสามารถดูแลตัวเองได้นะครับเพราะสุดท้ายการรักษาเนี่ยอย่าทำเลยฮะเราป้องกันอย่าเป็นดีกว่านะครับนี่คือรามาแชร์ริ่งนะให้ไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: เป้เป็ดน้อย
3: ตอนกลัว

วันนี้เปเป้และเพื่อนๆไปเล่นกันที่สนามเด็กเล่นอยู่ๆเกิดฝนตกมีเสียงฟ้าร้องดังมากเปเป้และเพื่อนๆกลัวมากมีใครจำได้ไหมครับว่าเปเป้กับเพื่อนกลัวอะไรบ้างเฉลยที่แท้ภาพที่เปเป้และเพื่อนๆกลัวคิดว่าเงาปีศาจก็คือภาพเงาต้นไม้นั่นเองครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.

0: 10นาทีช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: อนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยล่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
5: วันนี้เสนอตอนลูกใครวะสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
6: สวัสดีครับ
5: จังเลยนี่แสดงว่าฟ้าฟ้ากำลังมีความสุขอยู่ใช่ไ
6: ห
5: มจ
6: ๊
5: ะ
6: ใช่ครับ
5: แล้วคุณหนูๆทางบ้านล่ะคะมีความสุขเหมือนกับฟ้าฟ้าหรือเปล่าดีแล้วล่ะจ้าเด็กๆอย่างเรามันก็ต้องสดใสร่าเริงอย่างนี้แหละถึงจะดีที่สุดเอ๊ะนั่นเสียงอะไรกันน่ะอ้าวเสียงร้องไห้นี่นาแสดงว่ามีคนไม่สุขอยู่นะสิไหนลองดูซิฟ้าฟ้าว่าใครกำลังร้องไห้อยู่เจอแล้วนั่นไงล่ะนี่มันลูกจิงโจ้นี่นา
6: ลูกจิงโจ้สวัสดีจ้ะ
5: โถโถโถเจ้าหนูน้อยเป็นอะไรไปจ๊ะทำไมถึงเอาแต่ร้องไห้อย่างนั้นล่ะ
7: แม่
5: เหรอจ๊ะอ๋อเข้าใจแล้วนี่เธอพลัดหลงกับแม่มาใช่ไหมที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองทำยังไงดีล่ะฟ้าฟ้าพวกเราจะช่วยเขายังไงดี
6: ตามหาแม
5: ่ใช่แล้วถ้าพวกเราตามหาแม่จิงโจ้เจอเขาก็จะเลิกร้องไห้แล้วก็กลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งถ้าอย่างนั้นก็รีบไปกันเถอะฟ้าฟ้า
6: ครับเย้
5: เดี๋ยวก่อนสิฟ้าฟ้าแล้วเธอรู้หรือเปล่าว่าใครเป็นแม่ของเขาน่ะ
6: อ๋อไม่รู้ครับ
5: นี่หนูน้อยไหนลองบอกหน่อยสิจ๊ะว่าแม่ของเธอน่ะมีลักษณะยังไงบ้าง

0: ฝากๆก็จะได้ช่วยตามหาถูก
1: แม่ผมมีกระเป๋าหน้าท้อง
2: ฮะกระเป๋าหน้าท้อง
1: ใช่ครับผมชอบอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่กระเป๋าหน้าท้องกระเป๋าหน้าท้อง

0: งแรบบี้จะมีกระเป๋าก็จริงแต่ก็ไม่ใช่แม่จิงโจ้หรอกนะจ๊ะคิดดูสิฟ้าฟ้าลูกจิงโจ้เขาบอกว่าเขาชอบอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่แต่กระเป๋าของแรบบี้นั้นเล็กจะตายลูกจิงโจ้คงเข้าไปอยู่ในนั้นไม่ได้หรอกนะจ๊ะ
1: จริงด้วย
0: ถ้างั้นเราลองไปถามคนอื่นดูกันเถอะ
1: ครับ
0: นั้นมีใครอยู่ตรงนั้นด้วยจะเป็นแม่จิงโจ้หรือเปล่านะ
1: กระเป๋าหน้าท้องกระเป๋าหน้าท้องไม่มีกระเป๋า
0: ใช่แล้วจ้าฟ้าฟ้าคุณช้างน่ะไม่มีกระเป๋าหน้าท้องหรอกฟ้าฟ้าคงต้องไปหาที่อื่นแล้วล่ะนั่นมันคุณม้านี่คุณม้าก็จะมีกระเป๋าหน้าท้องหรือเปล่านะนะเอ๊ะเมื่อกี้ใครนะฟ้าฟ้ากระโดดหยิงหยิงไปมาเหมือนลูกจิงโจ้เลยโจ้เท่านั้นที่จะมีกระเป๋าหน้าท้องไว้ใส่ลูกตัวเองแบบนี
1: ้ฮ่าฮ่าฮ่ามาเล่นกัน
0: แหมแหมแหมสนุกกันใหญ่เลยนะดีแล้วจ้ะที่ตามหาแม่จิงโจ้เจอแล้วฟาฟาล่ะออกมาเล่นซะเย็นป่านี้แม่ฟาฟาจะไม่ห่วงเอาเหรอ
1: ฮะคุณแม่ฟาฟาขอไปหาแม่ก่อนนะครับ
2: ขอบใจนะฟาฟาบ๊ายบาย
1: บ๊ายบาย
0: ก็เหมือนกันนะจ๊ะอย่ามัวแต่เล่นเพลินจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

What?

0: เป๊ะเกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเป๊ะกันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะมาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะครับ

0: โ
1: อ้คุณปู่เป็นทหารแล้วทำไมต้องอ่านหนังสือเยอะอย่างกับเป็นคุณครูสอนประวัติศาสตร์เลย
0: ยิ่งเป็นทหารสิยิ่งต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อเอาบทเรียนในอดีตมาใช้

0: วางกลยุทธ์ยังไงล่ะ
1: ก่อนจะออกรบก็ต้องมีการวางแผนก่อนใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วจ้ะการวางแผนสู้รบนั้นสำคัญมากจนบางครั้งแม้เราจะมีจำนวนคนที่น้อยกว่าเราก็สามารถพลิกกลับมาชนะได้อย่างที่รัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถได้ใช้พระปรีชาทั้งในด้านการวางแผนและสู้รบจนไทยรอดพ้นศึกเก้าทัพมาได้
1: ตะวันอยากฟังค่ะคุณปู
0: ่ศึกเก้าทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองผู้นำทัพฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ครองแผ่นดินอมรปุระหรือที่รู้จักกันในนามว่าพระเจ้าปทุมยกทัพเข้ามาเก้าทัพมีกำลังพลถึงกว่าแสนเข้ามาห้าทิศทางมีเส้นเชียงใหม่เส้นระแหงเส้นหอนเส้นถลางและเส้นด่านพระเจดีย์สามองค์เพื่อให้กองทัพไทยกระจายกำลังไปตั้งรับเป็นหลายทิศทางจนขาดกำลังพล
2: โอ้โหอย่างนี้เราจะไปสู้เขาไหวหรอครับเนี่ย
0: ก็เพราะรัชกาลที่หนึ่งโปรดให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเป็นผู้นำทัพพระองค์ทรงมีการข่าวที่มีประสิทธิภาพล่วงรู้ยุทธวิธีและจุดอ่อนด้านเสบียงของข้าศึกแต่ต้นมือจึงเตรียมการตั้งรับได้อย่างรัดกุมยังไงล่ะ
2: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
1: รอด้วยสิแม่
3: เขาชนไก่ใกล้สมรภูมิทุ่งราชาพุทธศักราช2328
2: เขาร้องอะไรกันเสียงดังเนี่ย
1: นู่นไงแม่มีพี่ทหารเต็มเลยเราลองไปดูกันเถอะ
4: เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จยกทัพขึ้นมาช่วยทัพของเราขอให้พวกเจ้าจงยอมสู้ตายถวายชีวิตร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎรและพระพุทธศาสนาเราต้องได้ใช้ในศึกครั้งนี
2: ้โอ้โหสุดยอดแค่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วเนาะ
5: เด็กพวกนี้นี่มาแอบดูอะไร
2: พวกผมคนไทยครับพวกเราเดินหลงทางมาเฉย
5: ๆเอาเถอะพยายามศึกเช่นนี้เด็กๆอย่างพวกเองอย่ามาเที่ยวเล่นมันอันตรายนะ
2: ครับผมพอดีผมอยากเป็นทหารเหมือนกันนะครับเลยมาขอดูหน่อย
5: อย่างนั้นหรอกเหรอแต่จะเป็นทหารได้มันต้องมีนี
1: ่มีผมเหรอคะ
5: ไม่ใช่ข้าหมายถึงต้องมีความคิดอ่านต่างหากหรอกดูอย่างพระเจ้าอยู่หัวและกรมพระราชวังบวรสิท่านทรงวางแผนตั้งรับข้าศึกเรือนแสนเป็นอย่างวิเศษจนเราโจมตีทัพข้าศึกไปได้หลายครั้งแล้วนะเห็นทีแพ้ชนะคงจะอยู่ที่เราเนี่ย
2: ชนะแน่นอนครับสู้ๆนะครับพี
5: ่เออสู้อยู่แล้วแต่พวกเองน่ะกลับไปได้แล้วนะ
2: ต้องกลับแล้วสินะโอเคเก็ดแก้วคุณปู่ครับแม่อยากรู้ว่าคนเราก็น้อยกว่าแล้วอย่างนี้เราชนะศึกเก้าทัพมาได้ยังไงครับ
0: เราใช้วิธีการตีลัดตัดเสบียงและใช้กำลังหยุดทัพหน้าเอาไว้เพื่อไม่ให้ยึดที่มั่นใดได้กำลังทัพหลวงก็ยกลงมาช่วยไม่ได้เพราะเกจะถูกตัดเสบียงทำให้ต่อมาข้าศึกขาดเสบียงหนักจนต้องถอยทัพไปไงล่ะ
2: เฮ้ยเจออย่างนี้เป็นแม่ก็ไม่กล้าสู้ครับ
1: เมื่อตอนที่คนไทยสมัยนั้นต้องเจอกับศึกเก้าทัพคงน่ากลัวน่าดูแต่ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรที่ทรงพระปรีชาสามารถใช้กำลังน้อยสู้กำลังมากจนได้รับชัยชนะทำให้ชาวไทยอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้

0: ระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
1: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังขยานา
2: เขาเรียกว่าสังขยานาต่างหาก
1: โหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกค่ะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูวิไลวันคุ้มกระโทกหรือว่าคุณครูบีค่ะวันนี้ก่อนที่เด็กๆนะคะจะไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์เดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนดีไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆยกมือขึ้นมาเลยกำมือค่ะแบมือค่ะนก

กหูกชื่นชมเด็กดีดีนกหูกชื่นชมตอนนี้เด็กๆ เป็นเด็กที่น่ารักหรือยังคะน่ารักแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะเรามาร้องเพลงสวัสดีทักทายเพื่อนๆกันดีไหมคะเรามาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันในยามเช้าก่อนค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีค่ะฉันและเธอเจอกันแทบทุกวันเชียว

0: ก่อนสวัสดีค่ะเด็กๆ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับค
0: ุ
1: ณคร
0: ูน่ารักมากๆเลยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะมาเจอกับคุณครูนะคะในยามเช้าเด็กๆก็จะต้องเอ่ยคำว่าอะไรคะเราก็จะต้องทักทายกันแล้วก็กล่าวคำว่าอะไรนะคะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ีสวัสดีครับสวัสดีค่ะนั่นเองและนอกจากเมื่อเด็กๆมาเจอกับคุณครูแล้วกล่าวคำทักทายแล้วเด็กๆคะตอนที่คุณพ่อและคุณแม่มาส่งเด็กๆที่โรงเรียนตอนเช้าก่อนที่คุณพ่อคุณแม่จะขับรถออกไปทำงานเด็กๆต้องทำอย่างไรด้วยคะคุณพ่อคุณแม่มาส่งเด็กๆที่โรงเรียนแล้วเด็กๆก็จะต้องกล่าวคำว่าอะไรด้วยก็จะต้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพ่อกับคุณแม่ด้วยใช่ไหมคะและเราจะต้องบอกคำว่าอะไรอีกนะที่คุณพ่อคุณแม่อุตส่าห์ขับมาส่งเด็กๆที่หน้าโรงเรียนใช่แล้วค่ะเราก็จะต้องกล่าวคำว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะคุณพ่อคุณแม่ด้วยแล้ววันนี้ค่ะเด็กๆมาโรงเรียนกันตั้งแต่เช้าอากาศตอนเช้าของเราวันนี้เป็นอย่างไรคะ
1: ฝนตก
0: ฝนตกฝนตกแรงไหมคะ
1: แรง
0: แรงใช่ฝนตกแรงมากๆเลยแล้วเด็กๆเตรียมอุปกรณ์ป้องกันฝนมากันไหมคะ
1: เตรียม
0: วันนี้น้องนับตังน้องนับตังได้มีอุปกรณ์ป้องกันฝนมาไหมคะเดี๋ยวเชิญน้องนับตังมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังหน่อยค่ะวันนี้น้องนับตังเดินทางมาโรงเรียนอย่างไรคะ
2: ฝนตก
0: ฝนตกแล้วน้องนับตังเดินทางมาโรงเรียนอย่างไรลูกวันนี้ใครมาส่งน้อง
2: แม
0: ่คุณแม่ใช่ไหมคะคุณแม่ขับรถอะไรมาส่งน้องนับตังคะ
2: รถมอเตอร์ไซค
0: ์รถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานยนต์ใช่ไหมคะแล้วระหว่างที่ฝนตกน้องนับตังป้องกันฝนไม่ให้โดนเสื้อผ้าชุดนักเรียนของน้องอย่างไรคะ
2: ใส่เพื่อเสื้อกันฝนมาใส
0: ่ใส่เสื้อกันฝนใช่ไหมคะแล้วที่บ้านของน้องนับตังฝนตกเหมือนที่โรงเรียนไหมคะฝนตกไหมคะลูกฝนตกเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วน้องนับตังก็ใส่เสื้อกันฝนมาจากที่บ้านเลยใช่ไหมแล้วนอกจากเสื้อกันฝนที่น้องนับตังใส่มาแล้วแล้วน้องมีอุปกรณ์ป้องกันฝนอะไรอีกไหมคะเพราะว่าขึ้นรถมอเตอร์ไซค์มาใช่ไหมลูกแล้วป้องกันฝนยังไงไม่ให้โดนศีรษะของเราไม่ให้โดนใบหน้าของเราป้องกันอย่างไรคะ
2: เอาเสื้อกันฝนมาปิดหน้า
0: ใส่เสื้อกันฝนแล้วเสื้อกันฝนก็มีหมวกใช่ไหมคะที่เอาไว้ป้องกันศีรษะของเราไม่ให้โดนน้ำฝนได้ใช่ไหมคะลูกปรบมือให้กับน้องนับตังหน่อยค่ะวันนี้น้องนับตังเดินทางมาโรงเรียนอย่างไรคะนั่งรถอะไรมาคะนั่งรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานยนต์นั่นเองและน้องนับตังใส่อะไรมาด้วย
1: เสื
0: ้อกันฝนเพราะว่าที่บ้านของน้องนับตังเป็นยังไงคะลูกฝนตกเหมือนกันเลยวันนี้บ้านใครฝนตกเหมือนที่โรงเรียนคะชี้เหมาะชี้คนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องสกายนี่แหละเหมาะเรียบร้อยน่ารักดีวันนี้น้องสกายเดินทางมาโรงเรียนอย่างไรคะ
2: หนูใส่เสื้อกันหนาวมา
0: วันนี้น้องสกายใส่เสื้อกันหนาวมาเพราะว่าอะไรคะลูก
2: ฝนตกปล่อยปล่อยนิดหน่อยครับ
0: ฝนตกปล่อยปล่อยนิดหน่อยใช่ไหมคะแล้วน้องสกายนั่งรถอะไรมาคะ
2: มอเตอร์ไซค์ครับ
0: รถมอเตอร์ไซค์วันนี้น้องสกาย นั่งรถมอเตอร์ไซค์มาแต่ว่าฝนยังไม่ลงแรงใช่ไหมน้องก็เลยใส่แค่เสื้อกันหนาวมาใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: แล้วน้องสกายมีอุปกรณ์ป้องกันฝนอย่างอื่นอีกไหม
2: ที่เสื้อกันหนาวหนูมีหมวก
0: อ๋อที่เสื้อกันหนาวของน้องสกายมีหมวกใช่ไหมคะแล้วน้องได้ใส่หมวกไหมคะลูก
2: ใส่ครับ
0: ใส่หมวกเพื่อป้องกันฝนใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: โอ้โหเก่งมากเลยค่ะเอาปรบมือให้น้องสกายหน่อยค่ะวันนี้สกายก็เดินทางมาโดยการนั่งรถอะไรมาคะรถมอเตอร์ไซค์นั่นเองแล้วน้องสกายใส่เสื้ออะไรมาคะ
3: เสื้อกันหนาว
0: ใส่เสื้อกันหนาวเพราะว่าอะไรน้องสกายถึงใส่เสื้อกันหนาวมาเพราะว่าฝนตกปอยปอยนิดหน่อยใช่ไหมคะแต่น้องสกายบอกว่าที่เสื้อกันหนาวของน้องสกายมีอะไรคะ
3: หมวก
0: มีหมวกน้องสกายก็เลยใส่หมวกและป้องกันอะไรได
3: ้ป้องกันฝน
0: ป้องกันฝนได้นิดหน่อยใช่ไหมลูกเพราะว่าบ้านของน้องสกายนะคะอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนมากแล้วตอนที่น้องสกายเดินทางมาที่โรงเรียนฝนตกนิดหน่อยจึงสามารถใส่เสื้อกันหนาวที่มีหมวกได้แต่ถ้าเกิดว่าบ้านเด็กๆอยู่ไกลและฝนเริ่มตกถ้าเราใส่แค่เสื้อกันหนาวจะป้องกันฝนได้ไหมคะไม่ได้นะเราก็อาจจะต้องมีอุปกรณ์ในการป้องกันฝนเช่นร่ม
3: แล้วก
0: ็เสื้อกันฝนนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็สามารถออกมาบอกเล่าเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับการเดินทางมาโรงเรียนของตนเองนะคะและก็ยังบอกได้ว่าถ้าเกิดว่าฝนตกเด็กๆสามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันฝนอะไรได้บ้างค่ะอยากให้คุณครูปลายทางนะคะได้

าเด็กๆสนทนาเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์นะคะหรือว่าประสบการณ์ที่เด็กๆได้พบเจอมาค่ะและก็นำมาบอกเล่าให้กับเพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังกันค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่พบเจอในชีวิตประจำวันจดจำเรื่องราวเพื่อนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังกันค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้ออกมาบอกเล่าข่าวที่น่าสนใจแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวของเพื่อนๆแล้วเด็กๆสนุกกันไหมคะหลายคนนะคะตั้งใจที่จะฟังเพื่อนนะคะบอกเล่าเรื่องราวนะคะแล้วก็จดจำเรื่องราวได้เป็นอย่างดีเก่งมากเลยค่ะวันนี้ในห้องเรียนของคุณครูบีมีใครที่อยากจะเล่าเรื่องราวให้กับเพื่อนๆฟังบ้างคะโอ้โหน่ารักมากเลยค่ะนั่งตัวตรงๆก้มศีรษะลงปรบมือแต่คุณครูอยู่ทางไหนน่ารักมากๆเลยค่ะคุณครูบีนะคะขอเชิญน้องกรีนค่ะหัวน้องกรีนนั่งตัวแล้วก็เอามือวางที่ตักเรียบร้อยมากๆเลยวันนี้น้องกรีนอยากจะเล่าเรื่องอะไรให้กับเพื่อนๆและคุณครูฟังคะ
1: หนูไปรับพี่ที่โรงเรียน
0: น้องกรีนไปรับพี่ที่โรงเรียนใช่ไหมคะน้องกรีนไปรับเมื่อวันไหนคะ
1: เมื่อวาน
0: เมื่อวานตอนเย็นหรือเปล่าคะลูกแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคะ
1: พี่หนูเรียนอยู่
0: พี่ของน้องกรีนเรียนอยู่ที่โรงเรียนใช่ไหมและน้องกรีนไปรอรับพี่กับใคร
1: แม
0: ่กับคุณแม่ใช่ไหมคะแล้วทำอะไรบ้างคะระหว่างที่น้องกรีนรอพี่เลิกโรงเรียน
1: กินขนมละ
0: กินขนมใช่ไหมคะแล้วทำอะไรอีกคะ
1: และพี่ก็เดินมา
0: แล้วพี่ก็เดินมาเจอน้องกรีนกับคุณแม่ใช่ไหมแล้วไปทำอะไรต่อหลังจากที่รับพี่กลับจากโรงเรียนแล้ว
1: กลับบ้าน
0: กลับบ้านแล้วเมื่อไปถึงบ้านน้องกรีนทำอะไรบ้างคะ
1: เก็บรองเท้า
0: เก็บรองเท้าทำอะไรอีก
1: เปลี่ยนชุด
0: เปลี่ยนชุดเปลี่ยนด้วยตนเองไหมโอ้โหเก่งมากเลยแล้วเมื่อน้องกรีนเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วทำอะไรบ้างที่บ้านตอนเย็นน้องกรีนมีกิจกรรมอะไรที่ทำได้บ้างคะที่บ้าน
1: หนูไประบายสี
0: ไประบายสีเหรอคะระบายสีเป็นภาพอะไรคะ
1: ภาพบ้าน
0: ภาพบ้านมีภาพเป็นโครงร่างมาหรือว่าน้องกรีนวาดเองคะลูก
1: วาดเป็นโครงบ้าง
0: เป็นภาพโครงร่างมาให้ระบายสีอย่างเดียวใช่ไหมแล้วเมื่อน้องกรีนทำเสร็จแล้วแล้วเอาไปไว้ที่ไหน
1: เอาไปตาก
0: ฮะใช้สีน้ำหรือว่าสีเทียนคะลูก
1: สีน้ำ
0: สีน้ำเหรอคะโอ้โหเล่นคนเดียวหรือว่ามีพี่ที่ไปรับมาเล่นด้วยคะ
1: พี่เล่นด้วย
0: พี่เล่นกับน้องด้วยเหรอคะลูกโอ้เก่งมากเลยค่ะอ่ะปรบมือให้กับน้องกรีนหน่อยค่ะน้องกรีนไปไหนมาคะเมื่อวานไปรับพี่ที่โรงเรียนมาใช่ไหมคะแต่ว่าพี่ยังเรียนอยู่แล้วระหว่างที่น้องกรีนรอพี่ของตัวเองน้องกรีนทำอะไรลูก
2: กินขนม
0: รับประทานขนมรอใช่ไหมคะแต่น้องกรีนเขาระบายสีที่โรงเรียนไหม
2: ไม
0: ่น้องกรีนกลับไปที่บ้านก่อนใช่ไหมคะไปถึงบ้านน้องกรีนทำอะไรบ้าง
2: ไปแต่งร
0: ู
2: ปบ้าน
0: อย่างแรกเลยน้องกรีนไปถึงบ้านน้องกรีนทำอะไรนะเก็บรองเท้าแล้วก็เปลี่ยนอะไรคะ
2: เ
0: ปลี่ยนชุดนักเรียนนั่นเองเด็กๆคนไหนกลับไปที่บ้านแล้วเปลี่ยนชุดนักเรียนบ้างน่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆจะต้องอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะลูกเพราะว่าเวลาเด็กๆอยู่ที่โรงเรียนเจอคนเยอะไหมคะ
2: เยอะ
0: ใช่ไหมคะ
2: บางคนพวกนั้นบางคนก็ไม่สบาย
0: ใช่เราอาจจะมีเชื้อโรคนะคะติดอยู่ตามร่างกายแล้วก็เสื้อผ้าของเราเพราะฉะนั้นกลับไปถึงที่บ้านเด็กๆก็จะต้องทำความสะอาดร่างกายของตนเองนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็กล้าพูดกล้าแสดงออกนะคะแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังค่ะคุณครูนะคะจะให้เด็กๆไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะอากาศเป็นอย่างไรคะอากาศหนาวอากาศเย็นใช่ไหมคะเพราะว่าเมื่อเช้าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเช้าฝนตกนั่นเองจึงทำให้อากาศเย็นค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเคลื่อนไหวร่างกายมาออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายของเราเป็นยังไงคะแข็งแรงแล้วก็อบอุ่นด้วยนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูนะคะก็มีเครื่องให้สัญญาณจังหวะเป็นเครื่องดนตรีชนิดนี้ชื่ออะไรนะถูกต้องค่ะนั่นก็คือกลองนั่นเองค่ะมีสัญญาณจังหวะอะไรคะช้าเร็วและสัญญาณจังหวะ2ครั้งที่หมายความว่าเด็กๆจะต้องหยุดหยุดเคลื่อนไหวแล้วก็ค้างท่านั้นเอาไว้ทันทีเลยเด็กๆพร้อมที่จะไปเคลื่อนไหวร่างกายหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆลุกขึ้นยืนได้เลยหาพื้นที่ของตนเองค่ะไม่ใกล้กับเพื่อนจนเกินไปไม่ใกล้ของเล่นสิ่งของต่างๆตอนนี้เด็กๆได้พื้นที่ของตัวเองหรือยังคะน่ารักมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที่กันเลยค่ะ

0: โอ้โหคุณครูบีเห็นท่าทางแปลกๆของเพื่อนด้วยนะคะเป็นท่าที่แปลกใหม่มากเลยเอ๊เดี๋ยวเรามาถามเพื่อนดีกว่าว่าวันนี้ทำท่าอะไรน้องข้าวเม้าวันนี้น้องข้าวเม้าทำท่าทางอะไรคะทำอะไรนะลูก
1: ทำท่าจระเข้ครับ
0: จระเข้เหรอแล้วน้องสกายล่ะคะ
2: ทำท่าวิดพื้นครับ
0: วิดพื้นเนาะเป็นท่าออกกำลังกายใช่ไหมเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวอยู่กับที่กันต่อค่ะ

0: น้องซีนทำท่าอะไรคะ
1: สโนไวท์กินแอปเปิ้ลค่ะ
0: สโนไวท์ใช่ไหมคะนี่มีใครทำท่าทางแปลกๆอีกนะน้องโอโซนโอโซนทำท่าอะไรลูก
2: ท่าตำรวจครับ
0: ทำท่าคุณตำรวจใช่ไหมโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวให้ทั่วๆบริเวณห้องเรียนกันค่ะ

0: นิ่งไว้ก่อนนะโอ้โหน้องริต้าทำท่าอะไรคะ
1: อาบน้ำค่ะ
0: อาบน้ำน้องเอ๋ยทำท่าอะไรลูก
1: ทำท่าปลาวาฬค่ะ
0: อ๋อทำท่าปลาวาฬใช่ไหมคะไปเคลื่อนไหวกันต่อเลยค่ะ

วันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวตามคำบรรยายของคุณครูเด็กๆสามารถคิดท่าทางประกอบคำบรรยายได้ไหมคะถ้าเด็กๆทำได้เดี๋ยวมาฟังคำบรรยายของคุณครูกันค่ะวันนี้เด็กๆตื่นนอนตั้งแต่เช้าบิดตัวไปทางซ้ายบิดตัวไปทางขวาแล้วเด็กๆก็กระโดดขึ้นจากเตียงโอ้วันนี้อากาศสดชื่นจังเลยไปอาบน้ำแต่งตัวดีกว่าก็ใส่เสื้อผ้าใส่เสื้อใส่กางเกงใส่รองเท้าแล้วเด็กๆก็เดินไปที่หน้าบ้านค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เด็กๆเห็นคุณตากำลังนั่งดื่มกาแฟอยู่เด็กๆก็กล่าวคำว่าสวัสดีค่ะคุณตาแล้วเด็กๆก็วิ่งเล่นอยู่ที่หน้าบ้านคุณแม่จึงเรียกเด็กๆให้ไปรับประทานข้าวเด็กๆก็เดินไปที่โต๊ะแล้วก็นั่งลงแล้วก็ค่อยๆตักข้าวรับประทาน1คำ2คำ3คำ4คำ5คำแล้วเด็กๆก็เก็บช้อนเก็บส้อมดื่มน้ำสดชื่นจังเลยเด็กๆก็เก็บจานแล้วก็แก้วน้ำเอาไปล้างที่หลังบ้านค่ะแล้วเด็กๆก็ล้างจานถูถูถูถูถูถูเปิดน้ำล้างจานให้สะอาดหลังจากที่จานสะอาดแล้วเด็กๆก็เอาจานไปเก็บไว้ที่ชั้นคุณแม่บอกว่าจะพาไปตลาดเด็กๆคนไหนอยากไปตลาดบ้างคะเด็กๆก็วิ่งไปหยิบตะกร้าแล้วก็เดินไปตลาดกับคุณแม่ถามเด็กๆว่าอยากจะรับประทานผลไม้อะไรคะเด็กๆก็หยิบผลไม้ใส่ในตะกร้าแล้วคุณแม่ก็จ่ายเงินและเด็กๆรู้สึกหนักมากเลยจึงเดินเซไปทางซ้ายเซไปทางขวาคุณแม่จึงเข้ามาช่วยเด็กๆถือผลไม้แล้วเราก็เดินกลับบ้านกันค่ะเมื่อถึงที่บ้านเด็กๆจึงเอาผลไม้ไปล้างทำความสะอาด

ไปล้างทำความสะอาดนะล้างให้สะอาดเมื่อล้างเสร็จแล้วเด็กๆจึงหยิบจานขึ้นมาแล้วเอาผลไม้ใส่จานไว้แล้วก็ถืออย่างระมัดระวังค่อยๆถือค่อยๆเดินเอาไปวางไว้ที่โต๊ะแล้วเด็กๆก็บอกกับคุณพ่อว่าอะไรดีคะหนูเอาผลไม้มาให้ค่ะว้าวเด็กๆกลับไปนั่งที่เดิมค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ขยับเข้ามาชิดๆหน่อยลูกขยับเข้ามาหน่อยค่ะแถวนี้ขยับขึ้นมาหน่อยอันตาขยับมาลูกอันตามะลิขยับขึ้นมาค่ะน้องซินขยับขึ้นมาค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเคลื่อนไหวตามคำบรรยายไปแล้ววันนี้เด็กๆคิดท่าทางได้สนุกไหมคะตามจินตนาการของตนเองเลยใช่ไหมตอนที่เด็กๆไปช่วยคุณแม่ถือผลไม้เป็นยังไงคะหนักใช่ไหมแล้วเดินเป็นยังไงคะลูกเดินโซเซเดินเซไปแล้วก็เซมานั่นเองตอนนี้เด็กๆ เคลื่อนไหวกันได้สนุกแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อยใช่ไหมคะอาจจะเมื่อยแขนเมื่อยขาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะให้เด็กๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้ตามอริยบทของตนเองเลยปวดเมื่อยตรงไหนนะคะก็นวดบีบบริเวณนั้นได้เลยค่ะ

เป็นอย่างไรบ้างคะได้หลับตาสมาธิแล้วเด็กๆ ก็สดชื่นแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายของเราได้ผ่อนคลายใช่ไหมคะวันนี้เด็กๆทำกิจกรรมอะไรไปนะเคลื่อนไหวและจังหวะเด็กๆ ก็ได้เคลื่อนไหวร่างกายออกกำลังกายนะคะส่วนต่างๆของร่างกายของเด็กๆจะทำให้ร่างกายของเด็กๆเป็นอย่างไรคะแข็งแรงนะคะแล้วเด็กๆ ก็จะสามารถทรงตัวได้ดีขึ้นด้วยนะถ้าใครที่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่เราได้ตกลงกันเอาไว้และวันนี้เด็กๆฟังสัญญาณจังหวะคุณครูแล้วก็ฟังอะไรอีกนะคำบรรยายของคุณครูใช่ไหมคะเด็กๆน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็มีความคิดจินตนาการนะคะที่สร้างสรรค์นะคะออกแบบคิดท่าทางประกอบคำบรรยายได้ดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะคุณครูก็อยากจะให้เด็กๆไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมน่ารักมากๆเลยค่ะที่เด็กๆตอบเสียงดังฟังชัดค่ะและเด็กๆขาเด็กๆจำได้ไหมว่าเด็กๆเรียนหน่วยการเรียนรู้อะไรคะหน่วยอะไรนะ
1: หน่วยอะไรหน่วยมาตรการ
0: ที่สิใช่หรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เด็กๆลองสังเกตที่ป้ายหน่วยการเรียนรู้ของเราก่อน
1: มันมีดอกโคกึ
0: ใช่หรือเปล่านะที่หน่วยการเรียนรู้ของเราค่ะลูกเอ๊ะที่บอร์ดหน่วยเราเห็นอะไรนะ
1: ช้างแล้วก็ทองชาติค่ะแล้วก็ตุ๊กเป็นพวก
0: ทหารใช่แล้วค่ะเห็นช้างธงชาติไทยรถตุ๊กตุ๊กแล้วก็แผนที่อะไรคะแผนที่ประเทศอะไรลูกแผนที่ประเทศไทยมีวัดด้วยใช่ไหมคะเด็กๆอาจจะยังจำชื่อหน่วยไม่ได้เดี๋ยววันนี้คุณครูนะคะจะให้เด็กๆพูดชื่อหน่วยตามคุณครูบีพร้อมไหมคะ
1: หน
0: ่
1: วย
0: รักเมืองไทย
1: หน
0: ่
1: วย
0: รักเมืองไทยเด็กๆจำได้หรือยังเราเรียนหน่วยอะไรคะหน่วยอะไรนะ
1: หน่วยร
0: ัก
1: เมืองไทย
0: เก่งมากเลยค่ะเด็กๆเรียนเกี่ยวกับหน่วยรักเมืองไทยของเรานั่นเองวันนี้นะคะคุณครูบีอยากจะให้เด็กๆได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องดอกไม้ประจำชาติไทย
1: ดอกพ
0: ึ่งพูดก่อนว่าดอกไม้ประจำชาติไทย
1: ดอกไม้ประจำชาติไทย
0: ภาษาถิ่นวันนี้นะคะคุณครูยังมีกล่องปริศนานะคะมาให้เด็กๆได้ไปสัมผัสด้วยว่าในกล่องปริศนาของคุณครูนำอะไรมาให้เด็กๆได้จับสัมผัสเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมหรือเปล่าคะคนน่ารักคุณครูจะเรียกให้มาจับสัมผัสสิ่งของที่อยู่ในกล่องปริศนาจับหัวจับไหล่จับเอวเอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆคุณครูบีขอเชิญน้องอันตาค่ะน้องอันตาเดี๋ยวอันตาเอามือล้วงเข้าไปในกล่องแล้วอันตาก็สัมผัสได้ไหมคะน้องอันตามือล้วงเข้าไปเลยเป็นอย่างไรคะลูก
2: นุ่ม
0: นุ่มใช่ไหมคะแล้วรู้สึกอย่างไรอีกคะ
2: มีคล้ายๆตะกร้า
0: เป็นคล้ายๆกับตะกร้าใช่ไหมแล้วเป็นยังไงอีกคะ
2: แล้วก็มีใบใบ
0: มีใบใบใช่ไหมคะน้องอันตาคิดว่าของที่อยู่ในกล่องปริศนาและน้องอันตาคิดว่าคืออะไรคะ
2: ดอกไม้
0: คือดอกไม้เหรอคะปรบมือให้น้องอันตาหน่อยค่ะแล้วอีกสักหนึ่งคนนะคะใครดีนะคุณครูขอเชิญน้องซินค่ะน้องซินไหนน้องซินลงล้วงไปในกล่องแล้วน้องซินก็บอกคุณครูหน่อยค่ะน้องซินรู้สึกยังไงลูก
2: เปิดตะกร้า
0: เป็นตะกร้าใช่ไหมแล้วมีอะไรอีกคะ
2: ใบไม้
0: ใบไม้แล้วรู้สึกยังไงเมื่อจับไปแล้วนุ่มแข็งหรือว่าเป็นกลมๆหรือว่ามีเป็นกิ่งก้านยาวๆหรือรู้สึกเป็นยังไงคะเล็กใหญ่รู้สึกยังไงลูกเล็กหรือใหญ่นะคะ
2: เล็ก
0: เล็กแล้วเป็นยังไงอีก
2: แล้วก็มีกิ่งไม้ด้วย
0: แล้วก็เป็นเหมือนกิ่งไม้ใช่ไหมและน้องซินคิดว่าของที่อยู่ในกล่องปริศนานี่คืออะไรคะ ลองทายซิคืออะไรนะ
2: ใบไม้
0: ใบไม้ปรบมือให้น้องซินหน่อยค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะเพื่อนๆคิดว่าสิ่งของที่อยู่ในกล่องปริศนาคืออะไรคะอะไรนะอาทิตย์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเด็กๆเรียนรู้ในหน่วยวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10เด็กๆได้ดูภาพดอกรวงผึ้งไปใช่ไหมวันนี้เด็กๆก็เลยคิดว่าคุณครูอาจจะเอาดอกรวงผึ้งมาให้เด็กๆได้ดูใช่ไหมคะเอ๊จะใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวคุณครูพี่ขอเปิดก่อนนะคะแผ่นอันนี้คือ
1: ดอกรวงผึ้ง
0: ไม่ใช่ค่ะอันนี้คือดอกราชพฤกษ์เด็กๆลองพูดตามคุณครูสิคะ
1: ดอกราชพฤกษ
0: ์ดอกราชพฤกษ์มีสีอะไรคะลูก
1: ม
0: ีสีเหลืองนะคะเด็กๆก็เลยคิดว่าอาจจะคล้ายกับดอกรวงผึ้งใช่ไหมลูกเพราะว่าเด็กๆ ดูในภาพที่จอทีวีของเราเด็กๆเห็นว่ามันมีดอกไม้สีเหลืองใช่ไหมคะเด็กๆก็เลยคาดเดาว่าอาจจะเป็นดอกรวงผึ้งแต่วันนี้คุณครูบีนำดอกอะไรมาให้ชมนะ
1: ดอก
0: ราชพฤกษ
1: ์
0: หรือดอกคูน
1: หรือดอกคูน
0: ดอกราชพฤกษ
1: ์
0: หรือดอกคูณวันนี้คุณครูบีนอกจากจะให้เด็กๆได้สัมผัสแล้วคุณครูอยากจะค่อยๆส่งให้เพื่อนดูแล้วก็ดมกลิ่นแต่ระหว่างที่เด็กๆได้สังเกตและได้ดมกลิ่นเด็กๆเฉลยให้เพื่อนๆฟังเลยได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ยังไม่ได้นะอบไว้ก่อนเข้าใจไหมคะน้องอันตาเชิญค่ะส่งต่อเลยถ้าเด็กๆได้กลิ่นไม่ชัดเปิดแมสนะคะลูกนิดหน่อยไม่ต้องดมใกล้ๆนะดมห่างๆค่อยๆทำนะคะเดี๋ยวดอกไม้จะหล่นนะคะลูกแล้วน้องน็อตส่งให้น้องกุ้ยช่ายค่ะเดินไปให้น้องกุ้ยช่ายเลยอย่าทำร่วงหล่นนะคะเอามากี้จับเลยลูกเพื่อนรอแล้วค่ะ

หนังกรีนเอามาให้คุณครูตอนนี้เด็กๆได้สังเกตแล้วก็ได้ดมกลิ่นไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะ

0: โซนได้ดมกลิ่นไปแล้วแล้วก็ได้สังเกตไปแล้วรู้สึกอย่างไรคะ
1: หอมหอมเหมือนดอกมะลิ
0: มีกลิ่นหอมใช่ไหมคะคล้ายกับดอกมะลิเลยเหรอคะลูกแล้วดอกของเขาเป็นสีอะไรคะ
1: สีเหลือง
0: สีเหลืองดอกเล็กหรือดอกใหญ่ลูก
1: ดอกใหญ
0: ่ดอกใหญ่ใช่ไหมคะมีหลายกลีบไหมคะมีหลายกลีบชื่อว่าดอกอะไรนะ
1: ดอกราชพฤกษ
0: ์ดอกราชพฤกษ์นั่นเองเอาปรบมือให้น้องโอโซนหน่อยค่ะดอกราชพฤกษ์นะคะก็จะมีกลิ่นฉุนค่ะเด็กๆถ้าหากว่าเด็กๆดมนานๆหรือว่าดมเยอะจนเกินไปนะคะก็อาจจะไม่ชอบได้นะคะแต่ว่าถ้าเราดมนิดหน่อยนะคะดมแค่ผ่านๆเด็กๆอาจจะรู้สึกว่ามีกลิ่นหอมแต่ว่าดอกราชพฤกษ์ของเรานะคะจะมีกลิ่นฉุนนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะมีภาพมาให้เด็กๆได้สังเกตกันด้วยภาพนี้ค่ะก็เป็นภาพดอกราชพฤกษ์นั่นเองค่ะเด็กๆดอกราชพฤกษ์มีสีอะไรคะลูก
2: ส
0: ี
2: เหล
0: ื
2: อง
0: นะคะคล้ายๆกับดอกรวงผึ้งนะคะเพราะว่าดอกราชพฤกษ์เนี่ยก็จะเป็นช่อเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็มีอะไรด้วยคะมีเกสรอยู่ตรงกลางนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าดอกราชพฤกษ์เนี่ยมีความสำคัญกับประเทศเราอย่างไรเด็กๆรู้ไหมคะว่าดอกราชพฤกษ์มีความสำคัญอย่างไรคะคุณครูอยากจะบอกว่าดอกราชพฤกษ์นะคะเป็นดอกไม้ประจำชาติไทยของเรานั่นเองค่ะเด็กๆรู้ไหมว่าทำไมดอกราชพฤกษ์ถึงเป็นดอกไม้ประจำชาติไทยเด็กๆทราบไหมคะบอกว่ายังไม่ทราบใช่ไหมวันนี้คุณครูบีก็จะนำความหมายของดอกราชพฤกษ์มาบอกนั่นเองค่ะดอกราชพฤกษ์นะคะแปลว่าต้นไม้ของพระราชาค่ะแล้วก็เป็นไม้ยืนต้นที่มีดอกสีเหลืองอร่ามตาเลยเด็กๆสังเกตที่ภาพต้นไม้เห็นไหมคะต้นใหญ่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ต้นใหญ่แล้วมีดอกออกเต็มต้นเลยสวยไหมคะเด็ก
2: ๆสวยแล้วก็เป็นสีเหลือง
0: ใช่แล้วค่ะและดอกราชพฤกษ์นะคะก็ยังใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเลยนะคะเช่นใช้เป็นยารักษาโรคอีกทั้งลำต้นของต้นราชพฤกษ์นะคะก็ยังใช้เป็นเสาเรือนได้เสาเรือนในการสร้างบ้านนั่นเองค่ะเด็กๆหาเด็กๆ เคยเห็นดอกราชพฤกษ์ที่ไหนบ้างมีใครเคยเห็นบ้างไหมคะ
2: เคยเห็นที่งานวัด
0: น้องโอโซนบอกว่าเคยเห็นที่วัดใช่ไหมคะมีใครเคยเห็นบ้างน้องอิงฟ้าเคยเห็นที่ไหนลูกเห็นที่วัดเหมือนเพื่อนเลยเหรอน้องกรีนเห็นที่ไหนคะ
3: เห
0: ็นที่วัดเหมือนกันเลยเหรอคะมีใครที่เคยสังเกตและเห็นดอกราชพฤกษ์หรือเห็นต้นราชพฤกษ์ที่แตกต่างไปจากเพื่อนบ้างเห็นในสถานที่อื่นบ้างน้องซินเห็นที่ไหนคะที่บ้านที่บ้านน้องซินปลูกต้นราชพฤกษ์ใช่ไหมน้องอันตาเคยเห็นที่ไหนลูกที่ถนนใช่ไหมคะตรงโรงเรียนหัวหินตรงนี้ใช่ไหมคะเขาปลูกเอาไว้ใช่ไหมคะลูกแล้วที่โรงเรียนของเราเด็กๆเคยเห็นไหมคะมีดอกราชพฤกษ์หรือว่ามีต้นราชพฤกษ์อยู่ที่ไหนนะอยู่ในโรงเรียนอยู่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนนั่นเองใช่แล้วอยู่ตรงทางเข้าด้านหน้าโรงเรียนนั่นเองวันนี้ถ้าเด็กๆคนไหนอยากจะสังเกตให้ชัดเจนขึ้นตอนที่เด็กๆกลับบ้านเด็กๆก็สามารถสังเกตมองต้นราชพฤกษ์ของเราที่อยู่บริเวณหน้าโรงเรียนได้ว่าต้นของเขาเนี่ยสูงใหญ่หรือเปล่าแล้วก็มีดอกราชพฤกษ์เต็มต้นหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ก่อนกลับบ้านเด็กๆอย่าลืมสังเกตกันด้วยนะคะแต่คุณครูบีขอทบทวนก่อนว่าดอกราชพฤกษ์เป็นดอกไม้ประจำอะไรคะประจำอะไรนะน้องโอโซนถูกต้องประจำชาตินั่นเองเมื่อกี้ใครตอบนะ น้องมาลีต่อเอาปรบมือให้น้องมาลีดังๆหน่อยค่ะเยี่ยมมาก

0: ดอกราชพฤกษ์เป็นดอกไม้ประจำชาติไทยของเรานั่นเองความหมายของคำว่าราชพฤกษ์ซึ่งแปลว่าราชพฤกษ์แปลว่าต้นไม้ของพระราชานั่นเองค่ะนอกจากดอกราชพฤกษ์ที่คุณครูนำมาแล้ววันนี้คุณครูบีก็มีภาพมาให้เด็กๆสังเกตเพิ่มเติมด้วยเด็กๆพร้อมไหมคะปรบมือ5ครั้งตบตัก5ครั้งยักไหล5ครั้ง
1: 1 2 3 4 5
0: เอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆน่ารักมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปสังเกตภาพต่อไปกันเลยค่ะนอกจากดอกไม้ประจำชาติไทยแล้ววันนี้คุณครูบีจะพาเด็กๆมารู้จักกับภาษาถิ่นแต่ละภาคของเรานะคะก็มีภาษาในการพูดที่ไม่เหมือนกันเมื่อวานเด็กๆทราบแล้วว่าประเทศไทยมีกี่ภาคคะมีกี่ภาคนะ4ภาคเดี๋ยวเรามาดูภาคแรกของเราภาคเหนือภาคเหนือเขาก็จะมีภาษาถิ่นที่ไม่เหมือนกับภาคอื่นเรามาสังเกตกันนะคะเด็กๆสังเกตตัวเด็กผู้ชายคนนี้เลยคนที่เขาใส่ชุดประจำภาคเหนือตรงนี้นะคำแรกเลยเขาจะทักทายสวัสดีกันภาคเหนือเขาก็จะพูดคำว่าสวัสดีเจ้านะไหนเด็กๆลองพูดตามคุณครูบีสิคะ
1: สว
0: ั
1: สดีเจ
0: ้
1: าน
0: ะผู้หญิงเขาก็ตอบกลับมาสวัสดีเจ้าอันนี้เป็นภาษาของภาคอะไรคะภาคเหนือนั่นเองผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยถามผู้ชายคนนี้กลับไปเขาจะถามคำว่าสบายดีไหมแต่ภาษาเหนือเขาจะพูดคำว่าสบายดีก่อเจ้าไหนเด็กๆลองพูดตามคุณครูเก่งมากเลยค่ะผู้ชายเขาจะตอบว่าสบายดีครับแต่ภาษาเหนือเขาพูดคำว่าสบายดีเจ้า
1: สบายดีเจ
0: ้
1: าน
0: ี่เป็นภาษาของภาคอะไรคะ
1: ภาคเหนือ
0: ภาคเหนือนั่นเองภาคเหนือถ้าเวลาเด็กๆเจอคนภาคเหนือจะพูดคำว่าสวัสดีเด็กๆต้องพูดคำว่าอะไรคะ
1: สวัสดีเจ้า
0: เก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาคต่อไปกันค่ะภาคกลางนั่นเองภาคกลางเวลาเด็กๆ เจอกันนะคะในการเราก็จะพูดคำว่าสวัสดีครับกับคำว่าสวัสดีค่ะเหมือนเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายในภาพนี้เลยผู้ชายเขาก็ทักทายกันกับเด็กผู้หญิงสวัสดีครับสบายดีครับนะถ้าสมมุติว่ามีคนถามว่าสบายดีไหมเราก็ตอบว่าสบายดีครับใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเด็กผู้หญิงเขาทักทายเด็กผู้ชายเขาบอกว่าสวัสดีค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเขาถามเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายก็เลยตอบกลับว่าสวัสดีครับสบายดีครับนี่เป็นภาษาภาคอะไรคะ
1: ภ
0: าคกลางก็สวัสดีครับกับสวัสดีค่ะเหมือนที่เด็กๆทักทายกับคุณครูนะคะที่เราพูดทักทายกันในทุกๆวันแล้วใช้ภาษาของภาคกลางนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาคต่อไปกันเลยก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนั่นเองค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูนะคะก็จะให้เด็กๆมารู้จักกับภาษาถิ่นของภาคอีสานกันค่ะเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงนะคะเขาก็คุยกันเด็กผู้ชายเขาสวัสดีทักทายเด็กผู้หญิงภาษาอีสานนะคะเขาจะพูดว่าสวัสดีสบายดีบ่เด็กๆพูดตามคุณครูหน่อยค่ะ
1: สวัสดีบ่
0: เก่งมากเด็กผู้หญิงนะคะจึงตอบเด็กผู้ชายกลับไปนะคะแล้วก็พูดคำว่าสวัสดีสบายดีหลายๆเด็กๆพูดตามหน่อยค่ะ
1: สวัสดีสบายดีหล
0: ายอันนี้เป็นภาษาของภาคอะไรนะภาคอีสานนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆเจอคนภาคอีสานหรือว่าเจอเพื่อนๆนะคะที่อยู่ภาคอีสานเราก็สามารถทักทาย

0: กันแบบนี้ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กๆเรียนรู้ภาษาถิ่นของภาคอีสานกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูภาพต่อไปกันค่ะภาพต่อมานะคะก็คือภาคใต้นั่นเองภาษาถิ่นของภาคใต้นะคะเขาพูดไม่เหมือนภาคอื่นเหมือนกันเลยนะเดี๋ยวเด็กๆมาฟังคุณครูแล้วก็พูดตามคุณครูบีนะคะภาษาทางภาคใต้ค่ะเมื่อเด็กผู้ชายเจอกับเด็กผู้หญิงแล้วเขาก็ทักทายกันผู้ชายเขาก็จะพูดคำว่าวัดดีบายดีไหมเด็กๆพูดตามคุณครูค่ะ
1: วัดดีบายดีไหม
0: โอ้เยี่ยมมากเลยค่ะเด็กผู้หญิงนะคะจึงตอบกลับไปแล้วก็บอกว่าวัดดีบายดี
1: นะ
0: ซึ่งแปลว่าผู้ชายเขาถามว่าสวัสดีสบายดีไหมผู้หญิงเขาก็ตอบไปว่าสวัสดีสบายดีจ้าเมื่อเราแปลเป็นภาษากลางจะได้ความหมายแบบนี้นั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆ ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาถิ่นทั้งหมด4ภาคกันไปแล้วใช่ไหมคะคุณครูบีนะคะก็อยากจะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะได้ไปสนทนาเกี่ยวกับดอกไม้ประจำชาติไทยแล้วก็ภาษาถิ่นค่ะแล้วก็ขออาสาสมัครหรือว่าคุณครูนะคะอาจจะให้เด็กๆทดลองพูดภาษาถิ่นของแต่ละภาคให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: ไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปทำกิจกรรมนะคะสนทนาเกี่ยวกับดอกไม้ประจำชาติแล้วก็ภาษาถิ่นกันมาแล้วค่ะวันนี้นะคะที่ห้องเรียนของคุณครูบีนะคะก็มีตัวแทนของเพื่อนค่ะที่อยากจะออกมาพูดภาษาถิ่นนะคะให้กับเพื่อนๆปลายทางแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังกันค่ะเดี๋ยวคุณครูบีนะคะขอเชิญน้องโอสโตนหน่อยค่ะวันนี้น้องโอโซนจะออกมาพูดภาษาถิ่นภาคไหนให้เพื่อนๆฟังคะ
1: ภาคใต้
0: ภาคใต้ใช่ไหมคะน้องโอโซนจะพูดคำว่าอะไรลูก
1: วัดดีบายดีไม
0: ้วัดดีบายดีไม้เป็นภาษาภาค
1: ใต้
0: ภาคใต้นั่นเองเอาปรบมือให้น้องโอโซนหน่อยค่ะเก่งมากเลยอ่ะอีกสักหนึ่งคนนะคะคุณครูบีได้ยินน้องกรีนนะคะพูดภาษาถิ่นของภาคหนึ่งได้เก่งน่ารักมากๆเลยน้องกรีนน้องกรีนพูดภาษาถิ่นภาคอะไรคะ
1: ภาคอีสาน
0: ภาคอีสานน้องกรีนจะพูดคำว่าอะไรให้กับเพื่อนๆฟัง
1: สวัสดีสบายดีไหม
0: สบายดีหลายหลายใช่ไหมคะไหนพูดให้เพื่อนๆฟังหน่อยสิคะลูก
1: สวัสดีสบายหลายหลาย
0: ปรบมือให้น้องกรีนหน่อยค่ะน้องกรีนเขาบอกว่าสวัสดีสบายดีหลายหลายใช่ไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้รู้แล้วว่าดอกไม้ประจำชาติไทยของเราดอกอะไรคะดอกสีเหลืองๆดอกอะไรนะโอ้โหเด็กๆปลายทางช่วยกันตอบเสียงดังเลยว่าเป็นดอกราชพฤกษ์นั่นเองและภาษาถิ่นของแต่ละภาคพูดหรือเหมือนหรือแตกต่างกันคะลูก
2: ไม่
0: เหมือนกันนั่นเองค่ะปรบมือเต้นให้ดังๆเลยค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาของกิจกรรมเสริมประสบการณ์แล้วค่ะคุณครูจะให้เด็กๆไปพักสักครู่นะคะแล้วเราก็จะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมน่ารักมากเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำถึง3กิจกรรมกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะ

0: วานนับ1 2 3ใครว่ายตามปลาวานจับตัวน่ารักมากๆเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักให้เรียบร้อยค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเรานะคะก็มี3กิจกรรมเช่นเคยค่ะกิจกรรมแรกของเราคือกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมปั้นนั่นเองค่ะอุปกรณ์ในกิจกรรมปั้นมีอะไรคะลูก
1: แผ่นรอง
0: แผ่นรองและดินน้ำมันค่ะกิจกรรมที่สองนะคะก็คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะมีอุปกรณ์อะไรคะและสีเทียนใช่ค่ะก็คือกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนนั่นเองค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมใหม่ของเราค่ะก็คือกิจกรรมการสานใบมะพร้าวเป็นนกนั่นเองค่ะเด็กๆสังเกตไหมคะว่าคุณครูมีอะไรมาให้เด็กๆได้สังเกตคะเป็นนกใช่ไหมคะนกอยู่บนกิ่งไม้เดี๋ยวเรามารู้จักกับวัสดุอุปกรณ์ที่คุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้นำมาใช้สร้างสรรค์ผลงานในวันนี้ค่ะอย่างแรกเลยค่ะก็คือใบมะพร้าวค่ะต่อมานะคะจะเป็นใบมะพร้าวที่คุณครูนะคะตัดเป็นเส้นตรงมาให้กับเด็กๆแล้วและก็มีก้านของมะพร้าวนะคะให้เด็กๆเอาไว้ร้อยด้วยค่ะต่อมาค่ะจะเป็นกรรไกรนะคะกรรไกรปลายมนนั่นเองแล้วก็ปากกาเคมีค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็รู้จักวัสดุอุปกรณ์ที่คุณครูนะคะจะใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานแล้วใช่ไหมคะเด็กๆพร้อมจะไปดูวิธีการสานใบมะพร้าวเป็นนกหรือยังคะน่าหลายคนนะคะตอบมาเสียงดังมากเลยเด็กๆปลายทางบอกว่าพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วค่ะเด็กๆต้นทางพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเด็กๆตั้งใจดูดีๆนะคุณครูนะคะก็จะแจกใบมะพร้าวค่ะให้กับเด็กๆนะคะคนละ1ใบคุณครูตัดมาให้เรียบร้อยแล้ววิธีการเด็กๆนำใบมะพร้าวนะคะม้วนเข้าหากันแบบนี้ค่ะเด็กๆจะเอาไขว้กันแบบนี้ก่อนนะคะแล้วเด็กๆสังเกตเห็นใบมะพร้าวที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ไหมคะเด็กๆจับใบด้านล่างตรงนี้นะคะม้วนสอดเข้ามาในนี้ค่ะที่เป็นช่องว่างวงกลมแบบนี้แล้วเด็กๆก็ค่อยๆดึงใบมะพร้าวค่ะกลับด้านนิดนึงเด็กๆก็ดึงนะคะให้มีลักษณะเฉียงขึ้นแบบนี้ค่ะลูกเด็กๆเห็นไหมคะตอนนี้มีลักษณะเฉียงขึ้นแบบนี้แล้วนี่เลยเด็กๆกลับด้าน1ครั้งจากนั้นค่ะให้เด็กๆใช้กรรไกรนะคะตัดให้เป็นปากของนกแล้วก็จะโค้งเป็นส่วนของหัวหรือว่าศีรษะของนกนั่นเองค่ะเด็กๆใช้กรรไกรตัดให้เป็นเหมือนสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะคะตัดออกมาแบบนี้เลยเห็นไหมคะลูกจากนั้นวิธีการตัดหัวของนกนะคะบริเวณส่วนหัวของนกเด็กๆเริ่มจากปากของนกได้เลยแล้วก็ค่อยๆโค้งขึ้นไปแบบนี้จากนั้นส่วนหางค่ะ

เด็กๆถ้าอยากได้หางยาวหรือหางสั้นเด็กๆก็สามารถตัดใบมะพร้าวออกได้ความต้องการของเด็กๆเลยนะคะคุณครูก็จะกลับด้านอีกหนึ่งครั้งพลิกมาวันนี้คุณครูบีอยากได้หางที่ไม่ได้สั้นแล้วก็ไม่ได้ยาวจนเกินไปคุณครูก็จะตัดใบมะพร้าวออกให้เป็นเส้นตรงๆแบบนี้แล้วคุณครูนะคะก็จะค่อยๆใช้กรรไกรตัดให้เหมือนฟันปลาเล็กๆเลยสลับกันไปมาแบบนี้ค่ะ

เมื่อเด็กๆตัดในส่วนที่เป็นหางของนกเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก็ใช้ปากกาเคมีค่ะถ้าเกิดว่ามันมีเศษของใบมะพร้าวเดี๋ยวเด็กๆต้องเก็บแล้วก็เอาไปทิ้งที่ถังขยะด้วยนะคะเด็กๆใช้ปากกาเคมีนะคะวาดให้เป็นส่วนของตาของนกค่ะจุดเล็กๆลงไปทั้งสองด้านเลยนะคะจากนั้นใช้ก้านมะพร้าวของเราค่ะสอดเข้าไปในบริเวณท้องของนกด้านล่างตรงนี้นะคะลูกแล้วก็ค่อยๆดันขึ้นไปออกแรงนิดนึงเพื่อให้ก้านของมะพร้าวนะคะทะลุขึ้นมาด้านบนแบบนี้แล้วเราก็ค่อยๆร้อยลงไปอย่างนี้ค่ะแค่นี้เองเด็กๆก็จะได้อะไรแล้วคะได้นกที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้ใบไม้แบบนี้เลยยากไหมคะไม่ยากใช่ไหมแล้วคุณครูก็จะให้เด็กๆเอากลับไปที่บ้านได้อยากทำหรือยังคะถ้าเด็กๆอยากที่จะไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์แล้วค่ะเด็กๆบอกข้อตกลงได้ไหมได้เราจะต้องทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมเมื่อทำเสร็จแล้วเราจะเล่นตามมุมได้วันนี้นะคะคุณครูบีจะให้เด็กๆได้เล่นมุมดนตรี

เด็กๆพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนแล้วก็จัดกลุ่มได้เลยค่ะให้เด็กๆทำกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มกันครบทั้ง3กลุ่มแล้วค่ะกลุ่มแรกทำอะไรคะ
1: ปั
0: ้นดินน้ำมันน่ะเชิญไปอยู่อุปกรณ์ได้เลยค่ะกลุ่มที่2ลูก
2: วาดภาพด
0: ้วยสีเทียนเชิญไปปั๊มสัญลักษณ์ค่ะและกลุ่มที่3น้องทำอะไรลูกสามใบมะพร้าวเป็นนกใช่ไหมคะเดี๋ยวเชิญเข้านั่งที่กลุ่มได้เลยค่ะวันนี้มี2กลุ่มนะคะลูกเชิญทางด้านนู้นได้ค่ะ

วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แล้วก็เล่นตามมุมกันมาแล้วค่ะวันนี้เด็กๆสนุกกันไหมคะโอ้โหน่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆคนไหนได้สารนกจากใบมะพร้าวบ้างคะโอ้หลายคนนะคะก็ได้สารนกนะคะจากใบมะพร้าวนั่นเองค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็นำผลงานของเพื่อนๆในห้องเรียนของเรานะคะมาให้เด็กๆปลายทางนะคะแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนได้ชื่นชมกันด้วยค่ะเด็กๆคิดว่าเพื่อนของเราเก่งไหมคะ
1: เก่ง
0: เป็นอย่างไรคะนำใบมะพร้าวมาสานเป็นนกได้อย่างสวยงามเลยเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆนำผลงานของตัวเองเอากลับไปที่บ้านไปให้คุณพ่อคุณแม่นะคะได้ชื่นชมกับความเก่งของเด็กๆดีไหมคะเด็กๆดีมากเลยใช่ไหมคะแล้ววันนี้มีใครทำกิจกรรมอะไรนอกจากการสานนกอีกคะมีน้องน็อตบอกว่าวันนี้น้องน็อตได้วาดด้วยสีเทียนเก่งมากเลยค่ะหลายคนนะคะก็ทำกิจกรรมได้ตามข้อตกลงเลยนั่นก็คือเราจะต้องทำกิจกรรมทั้งหมดอย่างน้อยกี่กิจกรรมคะ2กิจกรรมใน3กิจกรรมนั่นเองเยี่ยมมากเลยค่ะและเมื่อสักครู่นี้เด็กๆเข้าเล่นตามมุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นมีใครได้เล่นมุมไหนบ้างนะขอเชิญน้องมารีหน่อยค่ะมารีเชิญทางนี้เลยลูกวันนี้น้องมารีได้เข้าเล่นในมุมไหนบ้างคะ
2: มุมดนตรี
0: มุมอะไรนะลูก
2: มุมดนตรี
0: มุมดนตรีใช่ไหมคะน้องมารีเล่นอะไรในมุมดนตรีบ้างคะ
2: เล่นกลอน
0: เล่นอะไรนะลูก
2: เล่นตอน
0: เล่นกลองใช่ไหมตีกลองใช่ไหมคะเล่นกับใครในวงดนตรีคะ
2: เล่นกับทาร่า
0: เล่นกับน้องทาร่าใช่ไหมคะสนุกไหมคะ
2: สนุกค่ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับน้องมารีหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะโอ้โหตอนนี้เด็กๆนะคะก็ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์แล้วก็เล่นตามมุมกันแล้วมือของเด็กๆอาจจะเลอะเปื้อนเปื้อนใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปพักนะคะล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษาน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีเกมการศึกษาชุดใหม่นะคะมาให้เด็กๆได้เล่นร่วมกันกับเพื่อนๆค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมความพร้อมกันก่อนเลยค่ะกรรไกรไข่ผ้าไหมกรรไกรไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 52บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กรรไกรโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเอามือวางที่ตักค่ะวันนี้นะคะเกมการศึกษาชุดใหม่ของคุณครูนะคะนั่นก็คือเกมโดมิโนผ้า

0: พเหมือนค่ะคุณครูนะคะก็จะมีภาพนะคะให้เด็กๆได้สังเกตเดี๋ยววันนี้คุณครูบีนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆออกมา2คนมาสาธิตวิธีการเล่นเกมโดมิโนให้กับเพื่อนๆได้ดูกันเด็กๆทำได้ไหมคะเกมนี้เราเคยเล่นกันไปหรือยังเคยแล้วใช่ไหมคะหาคุณครูบีนะคะขอเชิญน้องน็อตค่ะแล้วก็ขอเชิญน้องซินค่ะซินเชิญทางนี้เลยค่ะลูกคุณครูนะคะก็จะให้เพื่อนมาสาธิตวิธีการเล่นเกมโดมิโนตัวอย่างเช่นคุณครูจะขอแจกให้เพื่อนคนละกี่ชิ้นคะกี่ชิ้น5ชิ้นนะคะคุณครูบีก็จะแจกให้น้องน็อต5ชิ้นปึ๊บแบบนี้ให้น้องซินกี่ชิ้นคะ5ชิ้นเหมือนกันเลยของคุณครูบีกี่ชิ้นคะ5ชิ้นคุณครูก็จะแจกให้กับตัวคุณครูเอง5ชิ้นเมื่อเราได้ภาพโดมิโนแล้วคุณครูจะต้องทำอย่างไรคะในกลุ่มของเราจะต้องวางโจทย์แรกไปก่อนใช่ไหมวันนี้คุณครูบีเป็นภาพเหมือนก็คือชุดไทยนั่นเองชุดไทยของภาคต่างๆเด็กๆวางเรียงไว้ที่หน้าของตัวเองแบบนี้โจทย์แรกของคุณครูวางไปแล้ววันนี้คุณครูจะให้น้องน็อตเล่นเป็นคนแรกคุณครูบีคนที่2และน้องซินคนที่3เมื่อมีโจทย์แล้วค่ะน้องน็อตหาภาพของตัวเองเลยว่ามีภาพเหมือนกับภาพโจทย์ของเราหรือเปล่าน้องน็อตก็เอาไปวางต่อไปคนต่อไปใครคะใครต้องเป็นคนเล่นคะลูกครูบีเพราะครูบีคนเล่นคนที่2ใช่ไหมคุณครูบีก็ต้องดูภาพจะมีภาพปลายทั้ง2ด้านแบบนี้คุณครูก็มาสังเกตว่าคุณครูมีไหมคุณครูบีมีคุณครูบีก็หยิบไปวางต่อไปเป็นใครเล่นลูกเป็นน้องซินน้องซินสังเกตภาพปลายทั้งสองด้านเลยค่ะน้องซินเหมือนภาพไหนมีไหมคะน้องซินหยิบไปวางได้เลยเมื่อครบซินคนที่3แล้วต่อไปเป็นใครคะ
1: น็อต
0: เป็นน็อตไหนน้องน็อตมีไหมลูกสังเกตที่ปลายทั้งสองด้านค่ะเยี่ยมมากเลยแล้วก็เป็นใครคะคุณครูบีคุณครูบีก็จะตอบไปแบบนี้ใครอีก
2: น้อง
0: ซินน้องซินตอบถึงไหมลูกแล้วก็ใครคะ
3: น
0: ็อตเล่นได้เลยค่ะคุณครูบีไม่มีคุณครูบีก็ต้องข้ามไปให้ใครเล่นคะให้ซินเล่นถ้าเราไม่มีเราก็ต้องข้ามไปใช่ไหมน้องซินมีไหมลูกน้องซินมีภาพนี้ไงเห็นไหมคะน้องซินก็วางที่ด้านปลายทางด้านนี้ต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆใครหมดเป็นคนแรกถือว่าอะไรคะ
4: ชนะ
0: ชนะนั่นเองเก่งมากเลยแสดงว่าเด็กๆเล่นเป็นหรือยัง
4: เล
0: ่นเป็นแล้วเพราะฉะนั้นพร้อมหรือยังคะ
4: พร้อมแล้วค่ะ
0: ขอบคุณค่ะกับนั่งที่ได้ค่ะลูกเก่งมากเลยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะให้เด็กๆได้ไปแบ่งกลุ่มแล้วก็พร้อมที่จะทำกิจกรรมพร้อมไหมคะเชิญเด็กๆแบ่งกลุ่มได้เลยค่ะ

会跟 gap gap gap gap gap gap มาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บ

างที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเด็กๆไปเล่นเกมการศึกษากันมาแล้ววันนี้เด็กๆเล่นเกมได้ถูกต้องกันหรือเปล่าคะเก่งมากเลยค่ะแล้วเด็กๆแบ่งเกมกันเล่นในกลุ่มไหมคะน่ารักมากๆเลยวันนี้เด็กๆได้เล่นเกมอะไรไปบ้างคะน้องข้าวเม่าเล่นเกมอะไรลูกเกมอะไรจำได้ไหมเกมโดมิโนใช่ไหมแล้วน้องกรีนเล่นเกมอะไรคะโดมิโนอันตาเล่นเกมอะไรไปคะเล่นเกมภาพตัดต่อเครื่องบินใช่ไหมคะเก่งมากเลยน้องเอ๋ยเล่นเกมอะไรคะเป็นภาพตัดต่อเครื่องบินเหมือนกันใช่ไหมคะวันนี้ค่ะเด็กๆหลายคนนะคะก็ได้เล่นทั้งเกมใหม่แล้วก็เกมเดิมนะคะที่เด็กๆเคย

เล่นกันมาแล้วนั่นเองค่ะคุณครูนะคะก็ยังสังเกตว่าเด็กๆหลายคนนะคะช่างสังเกตและก็ยังเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆได้เป็นอย่างดีทำให้เด็กๆนะคะสามารถเล่นเกมการศึกษาได้อย่างถูกต้องเลยค่ะเก่งมากกันทุกคนเลยค่ะวันนี้ตั้งแต่เช้านะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยกิจกรรมแรกของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาค่ะและเหตุการณ์นะวันนี้นะคะเด็กๆก็ออกมาบอกเล่าเรื่องราวของตนเองให้กับเพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังค่ะและเมื่อถึงกิจกรรมสนทนาข่าวจบไปนะคะเราก็ถึงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้เด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายนะคะออกกำลังกายแล้วก็ฟังคำบรรยายของคุณครูนะคะสามารถคิดท่าทางประกอบคำบรรยายได้อย่างสร้างสรรค์แล้วก็เก่งกันทุกคนเลยค่ะและกิจกรรมที่3นั่นก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้นะคะเด็กๆได้สัมผัสสิ่งของที่อยู่ในกล่องปริศนานั่นก็คือดอกอะไรคะดอกอะไรนะสีเหลืองดอกราชพฤกษ์นั่นเองซึ่งดอกราชพฤกษ์เป็นดอกไม้ประจำชาติไทยของเราใช่ไหมคะแล้วเด็กๆนะคะก็ยังได้ฝึกพูดภาษาถิ่นของแต่ละภาคด้วยวันนี้นะคะเพื่อนของเราก็ยังออกมาพูดภาษาถิ่นให้เราฟังไม่ว่าจะเป็นภาษาถิ่นทางภาคใต้ภาคอีสานนะคะแล้วเด็กๆก็ยังได้ฝึกพูดภาษาถิ่นทั้ง4ภาคไปพร้อมกันกับคุณครูค่ะและต่อมานะคะก็ถึงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเด็กๆนะคะได้เลือกทำกิจกรรมกันทั้งหมดกี่กิจกรรมคะ2กิจกรรมวันนี้กิจกรรมของเรานะคะก็คือการสานใบมะพร้าวเป็นอะไรลูกเป็นนกนั่นเองวันนี้เด็กๆคนไหนที่สานใบมะพร้าวเป็นนกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะนำผลงานของเรากลับไปให้ใครชื่นชมคุณแม่กับคุณพ่อเยี่ยมมากเลยค่ะและเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานศิลปะกัน2กิจกรรมแล้วเด็กๆก็เข้าเล่นตามมุมต่างๆนะคะตามความสนใจเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะมีวิธีการเล่นของเล่นนะคะที่ถูกต้องและเมื่อได้ยินสัญญาณคุณครูร้องเพลงเก็บของก็ยังเก็บของเล่นเข้าที่ได้อย่างเรียบร้อยน่ารักมากเลยค่ะและเมื่อสักครู่นะคะเราก็เล่นเกมการศึกษากันแล้ววันนี้เด็กๆได้เล่นเกมโดมิโนภาพเหมือนซึ่งโดมิโนนี้เด็กๆเคยเล่นมาหลายครั้งแล้วใช่ไหมคะ แต่ว่าแต่ละครั้งนะคะภาพก็จะแตกต่างกันออกไปเด็กๆก็ช่างสังเกตรายละเอียดของภาพนะคะแล้วก็นำมาจับคู่กันได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะตอนนี้เราก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเด็กๆมาร้องเพลงบอกลาเพื่อนๆได้ไหมคะพร้อมแล้วเรามาร้องเพลงกันเลยค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ

0: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
0: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

เฉลยเรือใบเครื่องบินกระต่ายน้อยเพื่อนๆเห็นก้อนเมฆเป็นรูปอะไรกันบ้างครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็น

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: ทำยังไงดีฟันใกล้จะหลุดออกมาแล้ว
1: โอ้โอ้วิตตี้ไม่ต้องกังวลนะ
0: ฉันอายนี่นะถ้าฟันหล่อแล้วยังมีเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันอีกหรือเปล่า
1: โธ่มีสิวิตตี้อ่ะกินแอปเปิลนี่ก่อนสิกินผลไม้อร่อยๆจะได้อารมณ์ดี
0: ฟันออกมาแล้วฟันของฉันหลุดออกมาแล้วฟันหล่อแบบนี้ถ้าใครมาเห็นต้องโดนล้อแน่เลย
1: นี่นี่วิตตี้ไม่เป็นไรนะไม่ต้องร้องไห้
0: เสียงใครนะ
1: ฉันเอง
0: เอ๊ะฉลามนี่นาทำไมมาอยู่แถวนี้ได้ล่ะ
1: ฉันกำลังว่ายน้ำเล่นอยู่แถวนี้แล้วจู่ๆก็ได้ยินเสียงวิตตี้ร้องไห้เพราะฟันหลอน่ะวิตตี้มาอยู่นี่เองไม่ต้องร้องไห้ไปนะวิตตี้ไม่ได้ฟันหลอคนเดียวหรอกดูสิฉลามน้อยเองก็ยังฟันหลอเลย
0: จริงหรอฉลามก็ฟันหลอได้ด้วยหรอครับ
1: นี่ไงฟันของฉลามน่ะหลุดบ่อยจะตายหลุดเป็นร้อยซี่เลยแต่หลุดแล้วเดี๋ยวก็มีฟันขึ้นมาใหม่ได้ตลอด
0: โอ้ฉลามมีฟันเป็นร้อยซี่เลยเหรอ
1: ฮ่าฮ่าจริงๆมีมากกว่านั้นอีกนะวิตตี้ไม่ต้องเสียใจหรอกนะฟันน้ำนมที่หลุดไปของวิตตี้เดี๋ยวก็มีฟันแท้ขึ้นมาแทนที
0: ่ว้าวแบบนี้ก็ไม่ต้องกังวลแล้วสิครับ
1: ใช่แล้ว

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าปลาฉลามมีลักษณะแตกต่างจากปลาทั่วไปอย่างไร
1: พี่วิตตี้คิดว่าปลาฉลามตัวใหญ่กว่าปลาทั่วไปและมีครีบแหลมครับ
0: พี่แว่นคิดว่าฟันของปลาฉลามจะแหลมและมีจำนวนเยอะมากกว่าปลาทั่วไปเพราะฉลามใช้ฟันในการจับปลาเป็นอาหารไม่ให้ดิ้นหนีไปได้แล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าปลาฉลามมีข้อแตกต่างจากปลาทั่วไปยังไงบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆเป็นคนช่างสังเกตมากเลยนะครับ
2: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 0:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: วันนี้เสนอตอนผลไม้สีอะไร
3: เร็วอีกฟ้าฟ้า
4: ไม่ทันคุณผีเสื้อเขาแล้วนะจ๊ะสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
5: ฮะสวัสดีครับ
4: แหมวันนี้ก็ยังสดใสร่าเริงเหมือนเดิมเลยนะ
5: สวัสดีค่ะลุงโคโค่ป้าแมงโก
4: ้สวัสดีจ้าแรบบี้
5: สวัสดีแรบบี้สวัสดีจ้าฟ้าฟ้าผลไม้จ้าผลไม้ผลไม้อร่อยอร่อย
4: ผลไม้น่ะนอกจากจะกินอร่อยแล้วก็ยังมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วยนะ
5: ว้าวนี่แตงโมแตงโมว้าว
4: สงสัยฟาฟาอยากจะกินแตงโมดูแรบบี้ช่วยแบ่งให้ฟาฟาหน่อยได้ไหมจ๊ะ
5: ได้ค่ะนี่จ้ะแตงโม
4: ทำไมถึงไม่ใช่แตงโมล่ะฟ้าฟ้า
5: เนี่ยสีแดง

0: ีเขียวแล้วนี่ไม่ใช่แตงโม
1: ฟ้าฟ้าจ๊ะถ้าสีแดงหรือสีเขียวมันก็คือแตงโมเหมือนกันนะ
0: เอ๊ะ
2: ใช่จ๊ะเจ้าสีเขียวข้างนอกเขาเรียกว่าเปลือก
0: ข้างนอกคือเปลือก
1: ส่วนสีแดงที่อยู่ข้างในน่ะเขาเรียกว่าเนื
0: ้อในคือเนื้อส่วนพวกเม็ดๆข้างในนี้เขาเรียกว่าเมล็ดหึเมล็ดเหรอ
1: ใช่แล้วจ้าฟาฟาผลไม้น่ะก็จะมีทั้งเปลือกเนื้อแล้วก็เมล็ดอยู่ข้างในเวลาจะกินก็กินแค่ส่วนของเนื้อนะจ๊ะอ่ะลองดูสิชอบแล้วล่ะสิไหนให้ฟาฟาลองอย่างอื่นด้วยดีไหมแรบบี
0: ้นี่จ้าแอปเปิ้ลหึเปิ้ล
2: แอปเปิ้ลสีอะไร
0: สีแดงครับ
1: ใช่แล้วจ้าฟาฟาแอปเปิ้ลน่ะสีแดงเหมือนกับตัวของฟาฟาเลยนะเปลือกแอปเปิ้ลสีแดงแล้วเนื้อข้างในสีอะไรจ๊ะนั่นสิฟาฟาเนื้อแอปเปิ้ลข้างในจะเป็นสีอะไรกันเอ่ย
0: ไม่รู้อ่ะครับเนื้อแอปเปิ้ลสีนี้จ้าโอ้ว้าว
1: ลองชิมดูไหมล่ะฟาฟาแอปเปิ้ลเนี่ยกินได้ทั้งเปลือกเลยนะจะบอกให้หึ
0: ว้าว้าวอร่อยนี่คือเนื้อทุเรียน
1: ฟ้าระวังหน่อยสิจ๊ะเปลือกทุเรียนน่ะมีแต่หนามแหลมๆกินไม่ได้นะจ๊ะน้องๆหนูๆเองก็เหมือนกันนะจ๊ะถ้าไม่แน่ใจว่าอะไรกินได้หรือเปล่าก็ต้องถามผู้ใหญ่ดูก่อนนะวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: Safety Kids ตอนความปลอดภัยภายในบ้านเปลวไฟและของมีคม
2: มีอยู่นี่นี่
3: พี่ใบบัวหนูเบื่อแล้วว่ามันไม่เหมือนของจริงเลย
2: ใช่พี่ก็เบื่อแล้วเหมือนกันเนี่ย
3: อ๋อหนูจำได้ตอนนั้นน่ะพ่อหนูไปแคมปิ้งกับเพื่อนมาแล้วก็แบบมีของแบบแคมปิ้งเต็มเลยนะ
2: จริงเหรอ
3: พี่ใบบัวไปเอากับหนูในซี่ตรงหลังรถนู่นอ่ะ
2: โอเคได้ของจริงใช่ไหม
3: จริงมากเลย
2: โอเคสนุกแน่เลยไปๆเดี๋ยวพี่ช่วย
3: ว้าว
4: นี่ไฟเช็คเหรอ
2: จริงอ่ะ
4: เดี๋ยวกดดูดิ
2: จังเลยนะของจริง

0: ันร้อนหรือยังอ่ะ
1: พี่ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าดูยังไงอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อถูกใจลองเอามือไปแตะไหม
2: เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะของพี่ใบภูล้างแผลเรียบร้อยแล้วมาแปะพลาสเตอร์เลยค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไหนเล่าให้แม่ฟังสิ
3: ตอนแรกอะค่ะหนูเล่นของเล่นแล้วไม่สนุกหนูก็เลยเอาของพวกนี้มาเล่น
2: ไม่ได้เลยค่ะลูกฟังแม่นะลูกฟังแม่ทั้งสองคนเลยนะคะข้อแรกเนี่ยหนูไม่ควรที่จะไปหยิบอุปกรณ์ของคุณพ่อหรือของคุณแม่เนี่ยออกมาเล่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใจไหมคะเพราะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่อาจจะเกิดอันตรายกับหนูได้เพราะหนูเนี่ยยังเด็กยังไม่เหมาะที่จะใช้เข้าใจไหมคะ
4: ค่ะ
2: และอย่างที่สองหนูไม่ควรที่จะเล่นไฟไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กเตาแก๊สปิกนิกเตาแก๊สในบ้านหรือไม่ขีดเอามาจุดเล่นไม่ได้เลยค่ะ
4: ค่ะแม่
2: เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟเนี่ยมันลุกลามแล้วไหม้บ้านขึ้นมาเนี่ยหนูจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะเดือดร้อนเพราะเราก็ได้นะคะ
4: เหรอคะแม่
2: ใช่ค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะลูกมีดเป็นของมีคมค่ะลูกหนูจะเอามาหั่นอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะเอามาใช้จริงแบบนี้อันตรายมากเลยค่ะมันถึงได้เกิดอุบัติเหตุมีดบาดมืออย่างนี้ล่ะค่ะจะว่าไปเนี่ยก็เป็นความผิดของคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละที่เก็บของเล่นไม่ระมัดระวังให้มากพอหนูถึงได้แบบไปลื้อออกมาเล่นได้เดี๋ยวแม่ต้องกำชับพ่อแล้วว่าให้เก็บของให้มิดชิดเนา
4: ะ
2: โอเคไหมคะ
4: แล้วเมื่อไหร่พวกหนูจะได้ใช้อ่ะคะ
0: ใช่ค
4: ่
0: ะ
2: เอาไว้ให้หนูเนี่ยโตกว่านี้ซะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ในครัวเนี่ยให้ถูกต้องถูกวิธีจะได้ปลอดภัยหนูก็จะได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่กินได้นะคะ
0: ได้เลยค่ะ
2: อ่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นทำครัวจากของเล่นกันก่อนดีกว่าดีคะ
0: ได้ค่ะ
2: เดี๋ยวคุณแม่เล่นด้วยละกันปลอดภัยด้วย
0: เ
2: ฮ้มาคุณแม่เก็บก่อนนะคะหนูไปจัดเตรียมของเล่นเลยค่ะลูก

0: เล่มนี้หนักจังครับคุณปู
1: ่โอ้ระวังหน่อยเมฆหนังสือเล่มนี้สำคัญมากนะ
0: หนังสือเกี่ยวกับอะไรคะคุณปู
1: ่พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
0: ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาล่ะคะหนังสือถึงได้ใหญ่ขนาดนี
1: ้เริ่มแรกเลยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีพระอรหันต์มาประชุมกัน500รูปเพื่อรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และหลังจากนั้นก็เกิดการสังคายนาขึ้นอีกหลายครั้ง
2: สังคายนา
1: ในทางพุทธศาสนาการสังคายนาคือการประชุมเพื่อตรวจสอบและจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันยังไงล่ะการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเมื่อครั้งรัชกาลที่1ด้วยนะ
0: ว้าวฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะ
1: รัชกาลที่1มีพระราชวินิจฉัยว่าเหตุที่กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายก็เพราะคนขาดศีลธรรมพระองค์จึงทรงมุ่งหวังฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนดังเดิมโดยเริ่มจากฟื้นฟูวินัยของพระสงฆ์จึงต้องชำระตั้งแต่ต้นตอแห่งพระวินัยและคำสอนทั้งมวลนั่นคือจำเป็นต้องสังคายนาพระไตรปิฎก
0: ไปกันเถอะตะวันเก่งแก้ว
3: วัดมหาธาตุสมัยรัชกาลที่1
0: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังคายนา เขาเรียกว่าสังคายนาตั้งหากเราเดินไปดูกันเถอะ
2: โหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลย
0: แต่ก็มีคนที่ไม่ได้เป็นพระอยู่ด้วยนะดูนู่นสิไม่รู้ว่าเป็นใครสงสัยต้องกลับไปถามคุณปู
4: ่ขอพระสงฆ์จงทราบอีกไม่นานพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาถึงขอรัตนาพระคุณทุกรูปเตรียมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันเถิดนั่นเสียงแมวจากไหนร้องมาอยู่การสังคายนาในวันนี้จะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้าแล้วนะ
0: โถเก็บแก้วส่งเสียงทำไมเนี่ยเวลามีเหตุสำคัญน่ะทำเสียงทุกทีเอาหน้าแก่นแก้วเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยตอนนี้เรารีบกลับกันเถอะคุณปู่คะคนที่ไปร่วมการสังคายนาพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่1มีใครบ้างล่ะคะ
1: สมเด็จพระสังฆราชได้คัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกถึง218รูปกับทั้งพวกราชบัณฑิตคือผู้ที่มีความรู้ในหลักธรรมเช่นเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาที่ทรงอภัทัยใสในการชำระพระไตรปิฎกในครั้งนี้มากทั้งสองพระองค์เสด็จมายังพระอารามทุกวันวันละสองเวลาตลอดระยะเวลา5เดือนที่ทำการสังคายนาจนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ซึ่งเป็นแบบแผนของพระไตรปิฎกให้เราได้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี
0: ้แสดงว่าท่านต้องการให้คนไทยได้อยู่อย่างมีศีลธรรมที่ดีแน่ๆเลย
1: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่1และสมเด็จพระอนุชาทรงทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์เป็นอย่างยิ่งนอกจากการทำสังคายนาพระไตรปิฎกแล้วในหลวงรัชกาลที่1ยังอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากที่ต่างๆมาประดิษฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่อนาประชาราษฎร์เช่นพระพุทธมหามณีรัตนอากรหรือพระแก้วมรกตประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระศรีศากยมุนีประดิษฐานที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเมฆเองก็ต้องระลึกไว้เสมอนะ
0: ครับผมในหลวงรัชกาลที่1ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศีลธรรมของคนไทยจึงโปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกและโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคนไทยก็ต้องไม่ลืมใช้ชีวิตให้อยู่ในความดีตามที่ท่านตั้งใจไว้

0: เมื่อรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตราสามดูไงล่ะ
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย

0: พี่กินอะไรอ่ะ
1: กลิ่นหอมมากหนูเนี่ยเดินตามกลิ่นมาเลยเนี่ย
2: โอ้โหนี่สายพันธุ์อะไรเนี่ยใช้จมูกนำทางมาขนาดนี้เฮ้ยอย่าพึ่งเลยตัวเนี้ยทั้งเนื้อทั้งตัวเหลืออยู่แค่นี้โอ้โหตัวเองก็เต็มมือเต็มปากยังจะมาแย่งคนอื่นเขากินแกนี่มันกินไม่เลือกจริงเลยว่ะ
1: พี่จะบ่นแล้วนะพี่บ่นมาเลยเพราะว่าตอนนี้เรื่องกินสำหรับอ้วนนะเรื่องใหญ่มากเลยพูดเลยพูดไปว่าแต่หยุดเลยเอามาชิมดิ
2: เอาโอ้โห
1: อร่อยมากอ่ะยิ่งแย่งของคนอื่นกิน
0: เลยเสียงดังโวยวายนี่ทะเลาะกันเรื่องกินอีกแล้วใช่ไหมแล้วกินอะไรกับสองคนเนี้ยฮะบะหมี่ไม่บอกก็รู้ว่าของใครปากอื่นใช่ไหม
2: ครับ
0: เห็นกินบะหมี่ทุกวันเลยนะเนี่ยทุกอาทิตย์เนี้ยอันนี้ก็ขนมขบเคี้ยวกรุบกรอบก็ไม่ต้องบอกกันของไอ้อ้วน
2: คือป้าเดือนนี้ผมต้องประหยัดหน่อยอะส่งเงินไปที่บ้านเยอะไปหน่อยก็เลยเนี่ยเหลือบะหมี่นี่แหละพอจะประทังชีวิตให้มีแรงมาทำงานส่วนน้ำก็มากินที่บริษัทกินฟรีเอาก็นิดนึงต้องประหยัดนะป้า
1: โอ้โหเอ้ยฟังแล้วก็สงสารพี่
2: อ
1: ่ะกินไม่ลงอ่ะคืนไปก็ได
2: ้น้องมันต้องเห็นใจกันอย่างนี้ถูกว้าโอ้ยบ้ากินอยู่เหลือคำเดียวเลยนะ
1: โอ้ยแหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ซื้อให้คืนเดี๋ยวเพิ่มให้ของหนึ่งเลยอ่ะ
2: เออดีโอเคอ่ะจบอ่ะยอม
1: เออพี่ว่าแต่พี่กินยาอะไรเห็นกินทุกวันเลย
2: อ๋อยาคลายเส้น
1: แล้วอย่างนี้พี่กินมานานยังเนี่ย
2: ปีกว่าแล้ว
1: แล้วทำไมไม่ต้องกินอ่ะ
2: โอ้โหนี่ไงนั่งทำงานแต่งภาพแล้วเส้นมันยืดอ่ะแล้วกินให้มันสบายตัวหน่อย
0: ก็นี่ไงทำตัวอย่างนี้ไงถึงต้องกินยาวันๆก็นั่งอยู่แต่หน้าจอคอมเนี่ยไม่ลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายเลยแล้วเรื่องอาหารการกินนี้นะช่วยกินอะไรที่มันมีประโยชน์กว่านี้ได้ไหมฮะ
1: ใช
0: ่กินแต่พวกเค็มๆเนี่ยนี่ก็ใช่เนี่ย
2: โอ
0: ้นี่ก็ไม่ได้ห่วงนะว่าเกลือหรือน้ำปลาเนี่ยมันจะหมดไม่ได้ห่วงเลยแต่รู้ไหมว่าการกินบะหมี่ถึงสำเร็จรูปเนี่ยในนั้นเนี่ยมันมีโซเดียมเยอะแล้วก็มีผงชูรสด้วยเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยเราจะได้โซเดียมในปริมาณที่มากเกินที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันแล้วพอสะสมกันเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้ไตทำงานหนักรู้ไหมส่งผลต่อไตมันอันตราย
2: โอ้ขอบคุณครับป้าแต่เดือนนี้คงก็ต้องเปลี่ยนยี่ห้อก่อนไม่มีตังไง
0: เปลี่ยนยี่ห้อมันก็เหมือนเดิมแหละบะหมี่สำเร็จรูปเหม
3: ือ
0: นเด
3: ิ
0: ม
3: โอ้ยทานอะไรกันอยู่ครับเนี่ยกลิ่นหอมหนึ่งข้างนอกเชียวผมนี่เดินตามกลิ่นมาเลยนะครับ
2: เหตุการณ์นี้คุ้นๆเดจาวูนี่มันสายพันธุ์เดียวกันใช่ไหมเนี่ยใช้จมูกนำทางเนี่ยโอ้โห
3: ไอ้อ้วนชอบรอบเลนแบบ
4: อ๋อแกฉันมาก่อน
2: เหลืออยู่คำเดียวแล้วไม่ต้องมาแย่งกินแล้วโอ้โหกินกัน
5: ทำอะไรเนี่ย
6: โอ้โหได้กินหอมเหมือนกัน
3: กินมาม่าครับ
6: ใช่
2: สายพันธุ์เดียวกันหมดเลย
6: นี่พี่ได้ยินข่าวว่าช่วงนี้เนี่ยกินแต่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใช่ป่ะนี่ไม่มีตังค์ทำไมไม่บอกฮะผมจะได้ช่วยเราอยู่ออฟฟิศเนี่ยเราทำงานกันก็เยอะทำงานกันหลายอย่างพี่กินแค่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยมันจะไปพอยาไส้อะไรพี
2: ่
6: ผมเข้าใจว่ามันจะอาจจะอิ่มนะแต่มันไม่ได้บำรุงสมองตัวโตของพี่เลยนะเนี่ยพี่เข้าใจป่ะ
5: นี่คงเอา

0: เงินไปช่วยครอบครัวหมดสิเหมือนเดิมเลยน้ำตาลน่ะชอบนะคนดูแลครอบครัวแต่พี่ต้องดูแลตัวเองด้วยจะมากินอะไรแบบนี้ไม่มีประโยชน์ไม่ได้เดี๋ยวกินเสร็จแล้วตามไปที่ห้องเดี๋ยวน้ำตาลให้เงินพิเศษช่วยไปก่อนละกันเดือนนี้แล้วไอ้ยาคลายเส้นที่กินอยู่ทุกวันเนี่ยลดลงบ้างพี่มันอันตรายมันไม่ดีต่อสุขภาพทำงานไม่ได้ขึ้นมานะ
1: โอ้โหตอนแรกเราคิดว่าเป็นห่วงด้วยความจริงใจที่ไหนได้ว
2: ่
1: าเราทำงานให้ไม่ไหว
2: ก็เป็นเล่นระยะเอาคนเลยแล้วเนี่ยอ๋อคุณน้องตาลไม่เป็นไรครับผมกินบะหมี่ได้ครับก็คือผมรับรองเลยว่าผลงานผมนี่ไม่ขาดตกบกพร่องแล้วกันและอย่างมันทำกินง่ายแล้วก็มันก็อิ่มๆเหมือนกันนะครับ
3: พี่ผมเข้าใจว่าพี่มีเงินแล้วพี่จำเป็นต้องกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพราะมันอิ่มใช่ไหม
2: ใช่
3: แต่พี่รู้ไหมว่ามันส่งผลถึงไตพี่นะเพราะอาหารพวกนี้ไม่มีประโยชน์มีแค่รสชาติที่มันจัดจ้านเนี่ยมันส่งผลถึงไตพี่โดยตรงเลยรู้ไหมว่าไตมันสำคัญขนาดไหนถ้าพี่ไม่ดูแลรักษาไตของตัวเองให้ดีนะมันจะส่งผลถึงกระดูกของพี่ด้วยเพราะไตมีส่วนสำคัญในการปรับสมดุลเรื่องของความแข็งแรงของกระดูกของร่างกายและมันยังช่วยปรับสมดุลเกลือแร่กรดด่างในร่างกายด้วย
0: ใช่แล้วไม่ใช่พวกนี้นะที่มีผลเกี่ยวกับเรื่องไตอ่ะไอยาคลายเส้นที่พี่กินเนี่ยส่งผลร้ายแรงต่อไตมากๆเลยนะรู้ไหม
3: จริง
4: เนี่ยผมอ่ะเพียกับพี่จริงๆเลยพาแกไปเลิกที่วัดไหนได้บ้างครับเนี่ย
3: เลิกบะหมี่คือสำเร็จรูปเหรอ
4: เลิกยาเนี่ยแหละ
2: ให้มันยาคลายเส้นไม่ใช่ยาบ้า
3: ก็ยาคลายเส้นนั่นแหละ
2: พอขอบคุณทุกคนมากที่เป็นห่วงอันแต่รับรองได้ว่ายังแข็งแรงยังทำงานได้เยอะอย่าว่าแต่พวกผมเลยนะครับไอ้เรื่องน้ำหวานน้ำชากาแฟที่ทุกคนกินกันประจำนี่ก็เสี่ยงโรคไตเหมือนกันนะ
5: นี่ไงนี่ไงคนเนี้ยฮะกินจังเลยแหละชากาแฟกินทุกวันเลยนะคะ
0: แล้วใครซื้อให้น้ำตาลกิน
5: อ้าวก็ป้าสิคะจะใครล่ะ
3: งั้นก็ต่อไปเนี่ยห้ามเลยนะครับห้ามเอาอะไรหวานๆห้ามเอากาแฟที่มีนมมีอะไรแบบนี้มาให้คุณน้ำตาลเขากินนะผมอ่ะเป็นห่วงคนของผม
5: ใครคนเหมือนคุณคะคุณกัน
0: พอได้ละค่ะเอาเป็นว่ามื้อเที่ยงนี้เดี๋ยวน้ำตาลพาทุกคนไปกินข้าวแล้วกันไม่ต้องมากินอดอยากแบบนี้แล้วกินกันให้เต็มที่เลยค่ะ
3: ครับ
0: ไม่อิ่มก็ไม่ต้องกลับ
5: ให้ป้าไปด้วยไหมคะ
0: ไม่อะ
2: อดอด
0: ไม่ไปไม่ได้หรอกค่ะป้าแหม
6: แต่ส่วนอ้วนเนี่ยขอออกไปที่ออฟฟิศด้วยนะคร
4: ับ อ้วนเมื่อกี้ยังด่าคุณน้ำตาลอยู่เลย
3: ได้ดิพอแล้วกำลังจะเที่ยงแล้วล่ะแต่ว่ายังพอมีเวลาอยู่ไปทำงานให้เสร็จแล้วก็จะได้ไปหาอะไรกินล้างท้องล้างไส้ไปกินน้ำตาลไปเลี้ยง
2: ไปทำงานต่ออีกหน่อย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวเรื่องของสุขภาพนะครับโดยเฉพาะคนในวัยทำงานเคยได้ยินไหมครับว่าถ้ากินเค็มมากจะเป็นโรคไตนะครับเอาละครับจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่เป็นแล้วจะรักษายังไงครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของโรคไตกับคุณหมอนะฮะรองศาสตราจารย์นายแพทย์หม่อมหลวงชาครีกิติยากรสาขาวิชาโรคไตภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เมื่อกี้เกริ่นไว้สักหน่อยว่าส่วนใหญ่คนวัยทำงานเขาจะบอกเธอกินเค็มมากระวังจะเป็นโรคไตอันนี้จริงเท็จแค่ไหนคุณหมอครับ
1: การกินเค็มก็เป็นปัจจัยเสี่ยงอันหนึ่งนะ
0: ครับ
1: สำหรับการเกิดโรคไตแต่ว่าทุกคนที่กินเค็มก็อาจจะไม่ได้เป็นโรคไตแล้วก็บางคนไม่ได้ทานเค็มก็อาจจะมีโรคไตได้เพราะนั้นมันก็มีหลายอย่างที่เป็นองค์ประกอบที่ทำให้เราเป็นโรคไตได้นะฮะแต่เรื่องเค็มก็สำคัญนะฮะ
0: นะฮะก็สำคัญนะคุณผู้ชมเดี๋ยวบอกโอ้คุณหมอบอกไม่เป็นไรกินเต็มที่เลยนะฮะอ้าวทีนี้เรามาฟังว่าสาเหตุที่แท้จริงของโรคไตเกิดจากอะไรคุณหมอ
1: ครับโรคไตก็มีหลายแบบนะฮะซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับวัยของคนไข้ด้วยนะฮะบางอย่างเรื่องของกรรมพันธุ์ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะอย่างอื่นที่อาจจะเพิ่มความเสี่ยงนะฮะก็คือเรื่องของความดันโลหิตสูงเรื่องเบาหวานนะฮะความอ

อ้วนนะฮะซึ่งหลายๆอย่างพอเราทานเค็มไปด้วยเนี่ยมันก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงนอกจากนั้นบางคนก็เป็นโรคที่มีโรคไตโดยสาเหตุอื่นเช่นพวกภูมิคุ้มกันตัวเองผิดปกติอะไรเงี้ยนะฮะเช่นอาจจะเป็นโรคที่มีเส้นเลือดฝอยไตอักเสบนะฮะหรือโรค SLE ซึ่งเป็นโรคที่

0: สำคัญสำหรับวัยทำงานเนี่ยก็คือหลายคนเนี่ยจะไต่ตอนอายุเกษียณแล้ว
1: แสดงว่าการดูแลตัวเองนะฮะการใช้ชีวิตในช่วงวัยทำงานมีผลทำให้เกิดโรคไตในอนาคตใช่ไหมคุณหมอ
0: ครับมีผลมากเลยฮะแล้วก็การที่เราปฏิบัติตัวอย่างต่อเนื่อง
1: ครับผม
0: เพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้นะฮะก็จะเป็นตัวที่มีโอกาสลดความเสี่ยงกับการเกิดโรคไตได้อย่างสำคัญมากๆนะ
1: คุณหมอครับเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงโรคอ้วนหรือความอ้วนก็จะเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลเป็นโรคไตเพราะอะไรครับคุณหมอ
0: ค่ะคือโรคอ้วนนี่ก็มีหลายสาเหตุนะครับที่อาจจะทำให้เกิดโรคไตได้คือก่อนหน้านี้เรามักจะมุ่งเน้นเรื่องเค็มโดยที่เรื่องอ้วนเนี่ยไม่ได้เป็นปัจจัยที่เราจะให้ความสำคัญนักนะครับโรคอ้วนก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงกับการเกิดเบาหวานนะฮะซึ่งก็เป็นสาเหตุสำคัญของโรคไตทั่วโลกนะฮะรวมทั้งในประเทศไทยนะครับแล้วก็อาจจะทำให้มีความดันสูงขึ้นนะครับซึ่งการที่มีความดันสูงเนี่ยก็จะเป็นความเสี่ยงที่สำคัญมากๆสำหรับการเกิดโรคไตนอกจากนั้นเองเนี่ยตัวภาวะอ้วนเองเนี่ยก็อาจจะเพิ่มการทำงานของไตทำให้ไตเนี่ยทำงานหนักขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคไตอยู่แล้วเนี่ยถ้าอ้วนเนี่ยไตก็อาจจะเสื่อมเร็วขึ้นอาจจะมีโอกาสที่จะเสื่อมไปถึงต้องฟอกเลือดล้างไตนะฮะนอกจากนั้นนะฮะก็อาจจะมีความเสี่ยงกับการเกิดพวกโรคหัวใจโรคไขมันบกผิดปกติในเลือดอะไรเงี้ยตามมานะฮะหลายอย่าง
1: โรคไตเนี่ยมันมีอาการที่บ่งบอกหรือว่าให้เรารู้ไหมว่าเราเริ่มเป็น
0: ข้อเสียนะฮะอันหนึ่งของโรคไตเนี่ยก็คือมันมักจะไม่ค่อยมีอาการนะคร
1: ับ
0: จนกระทั่งคนไข้เนี่ยเป็นระยะสุดท้ายละนะซึ่งถ้าเป็นระยะท้ายๆเนี่ยโอกาสที่เราจะมาแก้หรือจะย้อนเวลาให้ไตมันฟื้นขึ้นมาเนี่ยมันก็จะยากพอถึงตรงนั้นก็จะต้องทำได้อย่างเดียวก็คือเตรียมสำหรับฟอกเลือดล้างไตอย่างเดียวเพราะนั้นเบื้องต้นนะฮะซึ่งในคนที่ในวัยทำงานเนี่ยก็มักจะมีหลายคนหลายสถานที่ก็จะมีประกันนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นการที่เรามีการตรวจประกันสุขภาพนะฮะที่สำคัญในแง่ของโรคไตเนี่ยก็คือในเรื่องของว่ามีเบาหวานไหมความดันเราเป็นยังไงบ้างบางประกันก็อาจจะมีการตรวจปัสสาวะนะฮะถ้าเกิดมีการตรวจปัสสาวะแล้วพบว่ามีโปรตีนรั่วนะฮะหรือมีเม็ดเลือดแดงที่ผิดปกติก็ควรจะมีการติดตามอย่างต่อเนื่องเพราะว่าพวกนี้อาจจะเป็นตัวที่บอกว่าคนไข้เนี่ยมีโรคไตซ่อนอยู
1: ่คนวัยทำงานบางทีอยู่ในวัยที่เร่งรีบส่วนใหญ่ก็เข้าร้านสะดวกซื้อบ้างแล้วก็จะมีพวกอาหารต่างๆที่เวฟอุ่นเพื่อความรวดเร็วแล้วส่วนใหญ่มันมีพวกเขาเรียกผมว่าโซเดียมใช่ไหมคุณหมอทานพวกนี้มากๆมีผลต่อไตหรือการที่จะส่งผลให้เป็นโรคไตในอนาคตไหมครับ
0: การทานเค็มนะฮะ
1: ครับ
0: หรือว่าเกลือโซเดียมเนี่ยก็จะเพิ่มความเสี่ยงในระยะยาวนะฮะครับเพราะคนไทยเนี่ยอาหารโดยรสที่เราคุ้นเคยเนี่ยก็จะทานเค็มอยู่แล้วนะฮะเราอาจจะทานเค็มมากกว่าคำแนะนำเนี่ยสัก2เท่าเพราะนั้นเราต้องพยายามลดเค็มลงนะฮะครึ่งนึงให้อาหารที่เราสะดวกซื้อทั้งหลายเนี่ยหลายอย่างก็อาจจะมีเกลือค่อนข้างจะสูงนะฮะแทบทุกชนิดนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราทานพวกนี้อย่างเดียวหรือบ่อยๆเนี่ยนะฮะก็อาจจะทำให้เราทานเค็มมากไปซึ่งอาจจะมีผลในระยะยาวได้นะครับคือวิธีที่จะลดเค็มได้นะ
1: ครับ
0: ส่วนหนึ่งถ้าเกิดจะต้องทานอาหารที่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรืออาหารที่สะดวกซื้อเนี่ยอาจจะเดี๋ยวนี้เขาจะมีการติดปริมาณเกลือนะฮะ อยู่บนแพ็กเกจเพราะนั้นอาจจะ
1: ฉลากใช่ไหมฮะ
0: ตัวฉลากเพราะนั้นอาจจะดูในฉลากนะฮะดูเขาก็จะเขียนเปอร์เซ็นต์ว่าควรจะเป็นเท่าไหร่นะฮะก็ลองดูแล้วก็ค่อยๆพยายามเลือกอันที่มันน้อยๆนะฮะแล้วก็อันนี้ดูนะฮะมันก็มีผลิตภัณฑ์บางอย่างที่เริ่มออกมาซึ่งอาจจะมีกว่านะฮะ
1: คุณ
0: อาจจะลองพวกนั้นดูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ที่มีอยู่ถึงแม้จะเขียนว่าเค็มน้อยเนี่ยก็ยังเค็มอยู่ดีนะฮะนั่นเทียบกับธรรมดานะ
1: ครับผม
0: สิ่งที่ไม่ควรทำนะฮะที่จะลดการเค็มลงได้เนี่ยก็คือเรื่องของการไม่เติมนะฮะเพราะพฤติกรรมที่เราเติมพวกซอสเติมน้ำปลาซีอิ๊วเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เค็มมากขึ้นนะเพราะนั้นถ้าเกิดเราทานอาหารเท่าที่ปรุงมาแล้วนะฮะโดยไม่เติมแล้วก็ไม่ปรุงมากนะฮะไม่รสจัดมากของพวกนี้ก็จะทำให้เราลดปริมาณเกลือลงได้นะคร
1: ับ แล้วถ้าเกิดเราเป็นโรคไตแล้วมันสามารถส่งผลไปหาโรคอื่นได้อีกไหมให้คุณหมอ
0: ครับคือถ้าเราเป็นโรคไตนะครับส
1: ิ่
0: งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราก็มักจะมีความดันสูงขึ้นนะฮะมีโรคหัวใจเพิ่มขึ้นนะครับ แล้วก็ซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็เรามีโรคไตแล้วเราก็ต้องพยายามติด

0: ตามเรื่องของความดันนะฮะแล้วก็ถ้าเรามีโรคร่วมอื่นด้วยก็คือเรื่องของเบาหวานเราก็ต้องพยายามคุมน้ำตาลด้วย
1: ครับผม
0: นี่พอเราเป็นคนไข้ที่เป็นโรคไตเนี่ยจะมีความเสี่ยงกับการเกิดโรคหัวใจค่อนข้างจะมาก
1: ครับ
0: เพราะนั้นสิ่งหนึ่งเราก็ต้องลดปัจจัยเสี่ยงที่เราจะเกิดขึ้นจากโรคหัวใจด้วยนะครับเช่นเรื่องสูบบุหรี่นะฮะเราก็ควรจะเลิกสูบบุหรี่นะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นคำแนะนำทั่วไปอยู่แล้ว
1: ครับครับ
0: แล้วก็ในส่วนอื่นก็คือเรื่องของทานยาความดันให้สม่ำเสมอเพื่อป้องกันความเสี่ยง
1: ครับผมคุณหมอครับตัวอย่างเคสที่คุณหมอเจอบางทีอาจจะเป็นเคสที่จะเป็นตัวอย่างให้กับคนวัยทำงานว่าให้ระวังเกี่ยวโรคไตพอมีไหมครับหมอ
0: ครับในแง่ของโรคไตอย่างที่ว่านะฮะ
1: ครับ
0: ปัญหาของโรคไตเนี่ยคือจะไม่มีอาการในช่วงต
1: ้
0: น
1: ไม่บ่งบอกเนอะ
0: ไม่บ่งบอกไม่มีอะไรบอก
1: ไม่เตือนเรา
0: ครับเพราะนั้นมาถึงบางทีเราก็จะช้าไปแล้วนะฮะแต่อาการหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นตัวบ่งบอกได้ก็คือความดันสูงโดยเฉพาะคนที่อายุไม่มากถ้าอายุต่ำกว่า40มีความดันสูงเนี่ยทุกคนควรจะตรวจไตนะครับนี้ก็เรื่องที่จะเคสที่จะตัวอย่างนะฮะที่จะพูดถึงก็คือเป็นผู้หญิงนะฮะประมาณสัก25นะเพิ่งทำงานมาได้สักพักหนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วก็ปรากฏว่ามาถึงผมเนี่ยก็เพลียมากเหนื่อยมากนะฮะแล้วก็ความดันที่มาตอนนั้นก็ประมาณ200นะ
1: คร
0: ับตัวบนนะฮะซึ่งค่าปกติก็ประมาณ120นะครับเพราะนั้นสูงมากนะฮะนี่พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราตรวจเจอก็คือคนไข้เนี่ยอายุ25เนี่ยไตวายระยะสุดท้ายละต้องฟอกเลือดละนะฮะนี้สิ่งที่น่าเสียใจเกี่ยวกับคนไข้คนนี้คือเมื่อสัก5ปีก่อนนั้นเนี่ยนะครับเขาได้ไปบริจาคเลือดแล้วก็มีการวัดความดันตอนนั้นนะอายุ20ซึ่งความดันตอนนั้นเขาก็สูงหน่อยละไม่ได้สูงเท่านี้แต่ก็ถือว่าผิดปกติ
2: เริ่มสูง
0: แต่เขาไม่ได้ไปติดตามต่อไม่ได้มีการตรวจปัสสาวะไม่ได้มีการตรวจเรื่องไตณจุดนั้นซึ่งหากว่ามีการตรวจตอนนั้นเนี่ยมันก็อาจจะสามารถทำให้คุมความดันเขาให้ดีนะฮะแล้วก็ชะลอการเสื่อมของโรคไตได้มากขึ้น
1: นะฮะก็อย่างที่คุณหมอบอกครับเคสนี้น่าสนใจคือว่าคืออาการของโรคไตมันไม่ได้เตือนเราเหมือนเป็นหวัดนะมันไอหรือว่าจามอะไรเงี้ยไม่บอกเราค่อยๆเป็นไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารู้เริ่มต้นในการตรวจสุขภาพประจำปีถ้ามีความดันสูงถ้ามีอะไรที่ผิดปกติจากเดิมเนี่ยควรพบคุณหมอดีกว่านะเพื่อรับคำปรึกษานะครับผมอ่ะสุดท้ายนี้คุณหมอครับมีอะไรจะฝากเกี่ยวกับพวกเราวัยทำงานให้ระวังตัวนะฮะ
0: สุดท้ายผมก็จะขอฝากเรื่องของเครื่องมือนะฮะในการที่จะดูความเสี่ยงของโรคไตนะฮะซึ่งเราได้ทำไว้ที่คณะแพทย์รามาธิบดีนะครับมีทั้งอายุมีเพศมีน้ำหนักแล้วก็มีความดันแล้วก็มีความเป็นเบาหวานเนี่ยซึ่งจะช่วยทำนายความเสี่ยงของการเกิดโรคไตภายใน10ปีข้างหน้านะฮะแม่นกว่าหมอดู
1: นะฮะเป็นคล้ายๆเหมือนลิงก์นะคุณหมอ
0: คล้ายๆเหมือนลิงก์นะฮะซ
1: ึ่
0: งเราจะสามารถเข้าไปดูได้และประเมินเบื้องต้นแล้วก็เราก็สามารถไปดูว่าปัจจัยเหล่านี้นะคร
1: ับ
0: เป็นยังไง
1: ดีเลยเนาะบางครั้งเราก็ไม่รู้นะเป็นการประเมินคร่าวๆนะฮะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อหลายๆท่านโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ดูรายการอยู่ตอนนี
0: ้
1: แหมวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโรคที่คนวัยทำงานต้องพึงระวังแม้ไม่มีอาการบ่งบอกว่าจะเป็นมาก่อนนะฮะแต่ถ้าเกิดมีความผิดปกติเกี่ยวกับร่างกายตั้งแต่ความดันเนี่ยนะสูงเกินไปเนี่ยปรึกษาแพทย์ดีที่สุดครับอย่าปล่อยไว้เมื่อปล่อยไว้ระยะหนึ่งก็จะรักษาลำบากนะฮะมันรักษาได้แต่มันจะช้าไปคุณหมอใช่ไหมฮะ
0: ครับผม
1: นะครับผมวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์บำรุงชาครีกิติยากรสาขาวิชาโรคไตภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับกราบขอบพระคุณครับคุณหมอครับ
0: สวัสดีครับ

0: โรคไตสภาวะที่ไตถูกทำลายซึ่งทำให้ความสามารถของไตในการทำงานลดลงซึ่งคนทำงานออฟฟิศนับเป็นวัยที่มีความเสี่ยงโรคไตระยะแรกสูงมากเนื่องจากพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารและวิถีการดำรงชีวิตที่เร่งรีบสิ่งที่คนมักเข้าใจผิดกันมากเรื่องโรคไตคือคิดว่าความเค็มเป็นเรื่องหลักจริงๆแล้วเป็นปัจจัยเกื้อหนุนเท่านั้นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคไตเพราะกินคาร์โบไฮเดรตเยอะหวานจัดมันจัดเค็มจัดไม่ได้ออกกำลังกายพักผ่อนน้อยและทำงานหนักยังมีสาเหตุจากการกินยาแก้ปวดบางชนิดและยาปฏิชีวนะบางชนิดคนทำงานออฟฟิศเมื่อมีอาการปวดก็จะกินยาแก้ปวดเอาการกินยาแก้ปวดเป็นเวลานานๆจึงก่อให้เกิดโรคไตนอกจากนี้ถ้าหากญาติในครอบครัวเป็นโรคเราก็มีโอกาสเป็นได้ครับอาการในระยะเริ่มแรกหลายท่านอาจไม่มีอาการรุนแรงบางท่านก็ยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำอาจมีอาการร่างกายอ่อนแรงปัสสาวะบ่อยผิวแห้งเท้าและข้อเท้าบวมกล้ามเนื้อเป็นตะคริวโดยเฉพาะตอนกลางคืนเป็นต้นมีโอกาสชักหมดสติบางรายอาจเสียชีวิตในที่สุดการรักษาเพื่อประคับประคองชะลอการเสื่อมของไตสำหรับผู้ป่วยระยะเริ่มต้นและรักษาเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนเมื่อไตเสียไปแล้วจะเสียเลยไม่สามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้พยายามดูแลตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆให้พ้นจากสาเหตุที่จะทำให้เกิดโรคไตควรควบคุมอาหารทานหวานเค็มในปริมาณที่พอดีนอกจากนี้ยังควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยครับ
1: โอ้ยพี่เจมส
2: ์อะไร
1: ปวดหลังมากๆเลยอ่ะ
2: เป็นอะไรฮะเกิดอะไรขึ้น
1: โอ้ยไม่รู้ว่าแต่ที่รู้คือทรมานมากตอนเนี้ย
2: ปวดหลังใช่ไหมก็ไม่แปลกหรอกก็อ้วนอ่ะนั่งทำงานทั้งวันนั่งไปกินไปมันสมควรไหมแล้วนั่งหลังงออีกต่างหาก
1: โอ้ยได้ทีแล้วบ่นใหญ่บ่นยิ่งบ่นใหญ่บ่นงานใหญ่มากเลยนะพี่เจมคือตอนนี้มันจะต้องโฟกัสที่น้องหลังก่อนไหมอะไปช่วยน้องด้วยหาคุณหมอมาให้น้องหน่อยแล้ว
2: พี่พาทางหมอ
3: ใครว่าทางบ้านของหมอ
1: ดูสิเมื่อกี้นะพอบอกอาการไปนะก็บ่นหนูใหญ่เลยอะไม่มาช่วยเลย
3: นะทำตัวหน้าบ่นหรือเปล่านั่งหลังคอมทำงานเยอะๆใช่ไหมก้มเล่นคอมหรือเปล่าก
1: ็
3: เลยปวดหลัง
1: ใช่ค่ะ
3: งั้นมาเดี๋ยวหมอสอนถ้ายืดกล้ามเนื้อให้หลังที่เราแบบคอมตัวทำงานนานๆเนี่ยได้ยืดขึ้นก็จะลดอาการปวดหลังปวดตึงหลังเนาะเอาท่าง่ายๆเลยละกันก็คือจับมือประสานมือไว้เอาไว้ที่ท้ายทอยแล้วก็กางปีกแบะมันจะรู้สึกว่าตึงตรงบริเวณหัวไหล่พร้อมถึงกล้ามเนื้อด้านหน้าใช่ไหมยืดไว้นับ1ถึง10ถูกต้อง
1: นับ1ถึง10
3: แล้วก็ผ่อนเนี่ยก็คือทำเวลาที่เราก้มเล่นคอมนานๆห่อไหล่ห่อตัวเล่นคอมนานๆ
2: อ
3: ัน
2: นี้คือสามารถนั่งทำได้
3: ใช่จะนั่งหรือจะยืนก็ได้
1: 8 9 10
3: ดีมากเปลี่ยนท่าต่อไปยกมือขึ้นแล้วก็เอียงตัวแล้วก็เอียงตัวไปด้านข้างเหมือนโบกมือใช่สลับกันสองข้างถูกต้องมันก็จะได้แอนหลังด้วยใช่ไหมคะยืดกล้ามเนื้อหลังด้านล่างแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อแขนแล้วก็สะบักด้านบน
4: ดังก๊อกดังแก๊กเลยค่ะคุณหมอตอนนี
3: ้มันก็ทำให้เราอ่ะยืดมากขึ้นนะคะอกผายไหล่พึงเพิ่มบุคลิกภาพด้วยสุดท้ายเปลี่ยนเป็นท่าท่านั่งสักท่าแล้วกันเนาะเดี๋ยวหมอขอเก้าอี้หน่อยนั่ง
4: ได้ค่ะนั่งแบบ
3: ก็นั่งเก้าอี้นะคะเวลานั่งเก้าอี้เนี่ยก็คือนั่งให้ก้นแล้วก็หลังเนี่ยชิดติดพนักเก้าอี้เลยนะคะ
4: อย
3: ่
4: าง นี้เลยใช่ไหม
3: เสร็จแล้วก็นั่งวางมือไว้ที่ตักก็ได้เสร็จแล้วก็คิดจะขมแหววพุงขมแหววท้องขมแหววท้องแล้วก็กดหลังลงไปกับพนักเก้าอี
1: ้ขมแหววแล้ว
3: นี่ก็เราก็เกรงค้างไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อน ทำอย่างเงี้ยติดทีหรือว่าทำบ่อยๆเวลาที่เรานั่งนั่งทำงานนานๆแล้วก็พอลุกขึ้นมายืดกล้ามเนื้อแล้วก็ออกกำลังกายโดยการเกรงหลังอีกสักรอบนึงให้กล้ามเนื้อหลังเนี่ยแข็งแรงเวลากล้ามเนื้อหลังแข็งแรงแล้วเราต้องก้มทำงานนานๆเนี่ยกล้ามเนื้อจะได้ไม่ใช้งานมากจนเกินไป
1: ผ่อนคลายขึ้นแล้วทำไมไม่ตามหาคุณหมอมาให้ตั้งนานแล้ว
2: ก็หนูมาบอกพี่อ่ะ
1: โอ้ย
2: เลิกกิน

0: เลือกนั่งหลังงอใช่ไหมหนูอ้วน
1: จะพยายามค่ะ
0: ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอมากมาก
2: ค่ะ
1: ขอบคุณนะคะ
2: ไม่เป็นไร
1: ค่ะดีขึ้น
0: ดีเนาะ
1: ค่ะครั้งหน้าเราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนั้นต้องรอติดตามและห้ามพลาดนะคะ
3: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศ 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คือสแต็กเนี่ยมันการเล่นเป็นมันไม่ยากครับการเล่นให้เร็วมันเป็นเรื่องยากของกีฬาทุกคนผ่านน้ำตาเสียใจที่ตัวเองทำไม่ได้

0: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับผม
0: แน่นอยู่ครับ
1: ใช่ครับอันนี้เป็นกีฬา speed stack ครับหรือเรียกว่า sport stacking ครับผม
0: เอาจริงกับผมอยากเล่นมานานมากอันนี
1: ้เอาล่ะครับ
0: เพราะดูหนังเรื่อง Fast and Furious ครับคือผมดูแล้วผมก็แบบมันดูยากจังเลยดูแบบไม่สามารถทำได้เป็นคนแบบเรื่องการเรียงการจัดวางอย่างเงี้ยมันดูมีความต้องประณีตผสมกับความไว
1: ใช่
0: ซึ่งผมกับความประณีตนี่ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่
1: จริงๆแล้วกีฬาตัวนี้เล่นไม่ยากครับ
0: ไม่ยาก
1: แค่ใช้เวลาไม่กี่นาทีก็เล่นเป็นแล้ว
0: แต่ว่าก่อนจะเก่งคือต้องใช้เวลา
1: ต้องใช้เวลาหลายปีครับ
0: ครับอย่างพี่กินนี่เล่นมากี่ปีแล้ว
1: ตอนนี้ก็ประมาณ12ปี13ปีได้แล้วใช่ครับตั้งแต่ป
0: .6 ตั้งแต่ป.6 ก็ถือว่าเริ่มเล่นเร็วในประเทศไทย
1: ใช่ครับเป็นคนแรกๆของประเทศไทยที่เริ่มเล่นกีฬาชนิดนี้
0: แล้วไปเจอกีฬาชนิดนี้ได้ไง
1: ตอนแรกผมเล่นเป็นรูบิกครับก็เล่นไปเล่นมาเอ๊ะมันไม่ค่อยเร็วเหมือนเราไม่ค่อยถูกชะตากับไอตัวรูบิกนี้หาลองผิดลองถูกหากีฬาอะไรสักอย่างเล่นไปเจอใน YouTube อะไรเงี้ยแล้วก็สนใจแล้วก็สั่งซื้อมาฝึกเล่นเอง
0: อันนี้ก็น่าจะมีความคล้ายๆกันครับ
1: มีความคล้ายแต่ไม่สักทีเดียวต้องแข่งกับเวลาเหมือนกันเพราะว่าสแต็กนี้จะออกแนวแบบฟิสิคอลด้านทาง

0: ด้านกายภาพของกล้ามเนื้อมากกว่า
1: อย่างวันนี้ถ้าผมลองก็น่าจะพอแบบพอได้อยู
0: ่โอ้ได้เลยครับทุกคนสามารถเล่นได้ครับ
1: เล่นได้ตั้งแต่วันแรกเพียงแค่ว่าจะช้าหรือเร็วแค่นั้นเอง
0: ใช่มันจะมีเพดานของมันอยู่แต่ว่าทุกคนสามารถขยับเพดานของตัวเองขึ้นไปได
1: ้แล้วจริงวิธีการเล่นมันมีกี่รูปแบบ
0: ถ้าการเล่นจะมี3รูปแบบก็คือเดี่ยวคู่ทีมครับแต่ว่ามันก็จะปีกย่อยไปอีกเดี่ยวก็จะมี3ประเภทคู่ก็จะมีใช้ท่าเฉพาะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะอธิบายกันอีกทีนึง
1: งั้นวันนี้เดี๋ยวขอดูพี่กีนโชว์สักรอบนึง
0: เป็นเบสิกแล้วกันครับ
1: เราต้องยืนแยกขาด้วย
0: มีการแยกขาให้เกิดบาลานซ
1: ์โอเค
0: ประมาณนี้ครับ
1: อันนี้คือท่าเบสิกสุดเลยนะ
0: ท่าเบสิกสุดมันจะลดแก้วไปเป็น 3-3 ครับท่าที่ง่ายที่สุดแต่ว่าใช้เวลาเร็วที่สุด
1: จริงๆมากสุดคือเล่นกี่แก้ว
0: จริงๆจะเล่น12ใบเหมือนเมื่อกี้แล้วครับแต่ว่าจะมีการใช้ท่ามากขึ้นจะเรียกว่าไซเคิลไซเคิลก็คือการผสมระหว่าง363 66แล้วก็111พอเก็บ111ปุ๊บมันจะกลับเป็น363มันเลยเรียกว่าไซเคิลครับเพราะมันวนลูปเป็นวงกลม
1: อย่างวันนี้ผมอยากเริ่มฝึกนี่ผมควรเริ่มแบบท่าไหนดีครับ
0: ท่า333นี่เลยครับ333
1: 333
0: มี3กองแต่ละกองก็จะมี3ใบ333ก็คืออย่างผมถนัดขวาเงี้ยครับต้องเริ่มเล่นจากกองซ้ายจะเป็น3มาตรงกลางแล้วก็มาด้านขวาตั้งกองไหนก็ต้องเก็บกองนั้นเราไม่สามารถข้ามกองได้แล้วซีเควนซ์มันก็คือ1 2 3
1: ครับ
0: จะมา1 3 2อย่างงี้ก็ไม่ได้มันจะผิดกติกาเราต้องทําตามซีเควนซ์มัน
1: คร
0: ับ แล้วก็เก็บจากกองแรกที่เราตั้งครับ1 2 3ในรูปแบบนี้ลองมั้ยครับ
1: ลองเลยครับ
0: ลองเลยครับ
1: ได้ครับ
0: ถนัดมือไหนครับ
1: ถนัดมือนี้มือขวาม
0: ือขวาโอเคใช้มือขวานะครับในการจับแก้วกล่องนี้ขึ้นมาตั้งอ้าว
1: ถูกป่ะครับ
0: อันนี้เล่นเป็นมาแล้วหรือเปล
1: ่
0: า
1: ไม
0: ่อ๋อแล้วก็เก็บกล่องนี้ใช้มือขวา
1: อ๋อ
0: สไลด
1: ์เนี่ยอันนี้มันก็ยังพอได้แต่ถ้าทำให้มันเร็วหรือว่าถ้ามันชินกับมัสโซ
0: ่
1: ก
0: ับ
1: เมมโมรีมันน่าจะใช้เวลาพอสมควรกับผมว่าถ้ามันเยอะกว่านี้ผมก็คงอยู่เหมือนกัน
0: แต่ถือว่าเร็วมากนะครับแบบผมยังไม่ทันแบบบอกก็เล่นเป็นแล้วก็นี่เป็นท่าเบสิกครับต่อไปมันก็จะเพิ่มความยากมานิดนึงคือจะมีกองกลางจะเพิ่มเป็น6ใบอันนี้เราจะเรียกว่า363ครับซีเควนซ์ก็เหมือนเดิมครับตั้งกองแรกใช่มั้ยครับแต่กองนี้มันจะมีความพิเศษขึ้นมาทําซ้ําๆเราจะหยิบแค่ใบเดียวใช่มั้ยแต่นี้เราจะหยิบ3ใบครับแล้วก็มือซ้ายที่หยิบ2ใบเหลือตรงกลางไว้ตั้งฐาน3ครับเราก็เรียงขึ้นมาจะเรียกเป็น6จากนั้นก็ตั้ง3เหมือนเดิ
1: ม
0: มันจะเป็น3 6 3อย่างงี
1: ้
0: พอตอนเก็บเราต้องมาเก็บกองแรกที่เราตั้งนะครับ
1: เหมือนเดิม
0: ใช่ตรงนี้เราจะเก็บเป็นรูป V คว่ําสไลด์โดยใช้มือขวาเริ่มก่อนแบบนี้ครับ
1: คร
0: ับ แล้วก็ใช้มือขวาสอดเข้าไปมือซ้ายตามแล้วก็เก็บกองสามมันก็เรียกว่า363
1: เราลองดูไม่ต้องจับเวลาหนึ่ง

0: ได้อยู่ครับแล้วก็มาเก็บกองแรกใช้มือขวาเริ่มก่อนเสมออะไรทำนองเนี้ยล่ะ
1: อันนี้ยากกว่าเขาต้องมีเรื่องตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องในการหยิบ
0: เราจะมูฟไปท่าสุดท้ายก็คือท่าไซโคยากที่สุดแล้วในการเล่นสแต็กเป็นการรวมระหว่าง363 66แล้วก็111เข้าด้วยกันแล้วก็จบที่363เริ่มจาก363ครับอันนี้เราจะใช้มือเดียวในการเก็บเราลากมาเป็น66แบบนี้ครับพอ66เสร็จรวบเป็น V คว่ำใช่ไหมครับเราต้องแยก2กองเข้าด้วยกันแล้วก็รวบไปเป็นกองเดียวแล้วจากนั้นก็จะไปมูฟไปเป็น111ครับใบหนึ่งคว่ำใบหนึ่งหงายก็ใช้มือขวาหยิบ5มือซ้ายหยิบ4ใบตั้งฐาน4ครับตรงกลางแล้วก็ตั้งขึ้นมาเป็นพีระมิดแล้วก็จากนั้นพลิกข้อมือครับสไลด์ไปด้านใดด้านหนึ่งเก็บให้มันเป็น3-3เหมือนเดิมจบหยุดเวลา
1: อย่างในหนังเขาเล่นไซโค
0: ใช่ครับเล่นไซโค
1: มันก็ถ้าสมมติว่าเราทำหล่นครับ
0: ถ้าทำหล่นมันจะไม่ได้เรียกว่าผิดกติกาทำหล่นมันจะเป็นการเสียเวลามากกว่าขึ้นอยู่กับความไวของนักกีฬาเจอสถานการณ์แบบนี้เราจะแก้ไขมันยังไง
1: และปกติอย่างที่กีนจะสอนเนี่ยคือจะต้องเริ่มจากอะไร
0: มันจะมีท่าวอร์มอัพของนิ้วด้วยมันจะเรียกว่าชัฟเฟิลคือเป็นการสลับแก้วไปมาเนี่ยครับเพื่อให้กล้ามเนื้อนิ้วมือเกิดความเฟล็กซิเบิลในการปล่อยแก้วมากขึ้นมันก็จะทำให้นิ้วเรามีความแบบรู้ว่าจะต้องแบบหยิบเท่าไหร่ปล่อยแบบไหนอะไรเงี้ย
1: ปล่อยอันนึงก่อนใช่ไหม
0: ใช่ครับปล่อยอันนึงก่อน
1: ไม่ได้อย่างติดกด
0: ยืนให้มันมีบาลานซ์เกิดบาลานซ์แล้วมันจะเล่นง่ายขึ้นลองดู
1: คนจับเต็มเต็มมือหรือว่า
0: คือถ้าเราจับเต็มมือเนี่ยสังเกตว่ามันจะแก้วมันจะบีบแล้วมันจะติดเพราะฉะนั้นเราใช้แค่นิ้วมือครับในการปล่อยถ้าชัฟเฟิลเมื่อกี้เราก็จะใช้สัมผัสนี่แหละในการปล่อยระบาดมันจะใช้ทั้ง5นิ้วเลยคือนิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี
1: ้ใช้5นิ้วเลยได้ไหมเนี่ย
0: ได้เหรอครับเมื่อกี
1: ้อ๋อถือว่าพอได้
0: ถือว่าได้ถือว่าได้ครับเพอร์เฟคครับ
1: ซึ่งตั้งแต่เริ่มต้นพี่กรีนเขาก็สอนผมตั้งแต่เรื่องแบบท่ายืนว่าจริงๆแล้วการเล่นสแต็กเนี่ยมันต้องมีท่ายืนที่สร้างบาลานซ์ให้กับตัวเราเพื่อที่จะได้มีความมั่นคงนะครับในการเวลาที่เราจะแบบวางแก้วหรืออะไรอย่างนี้สองก็คือเหมือนสอนให้รู้จักประเภทของสแต็กว่าจริงๆแล้วสแต็กเนี่ยมีประเภทแบบไหนบ้าง1 2 3แบบเดียวแบบทีมแบบคู่แล้วก็ให้เริ่มลองทำซึ่งแบบแรกที่วันนี้ได้ลองทำก็คือเป็นแบบ333
0: ถ้าเริ่มเล่นแรกๆครับมันจะทำได้อยู่ประมาณ 4-5 วินาทีสำหรับคนเริ่มเล่นถ้าพี่อยากทำได้วันนี้ก็คือประสบความสำเร็จ
1: โอเคครับ
0: ใช่ครับลองจับเวลาดูนะ
1: ได้ครับการเล่นสแต็ก333นะครับครั้งแรกในชีวิตมาดูกันว่าจะได้กี่วิ1 2
0: เหมือนเมื่อกี้ตื่นเต้นแล้วบีบแก้วหนักไปนิดนึงมาเลยหยิบมา2ใบนะ
1: โอเคเอาใหม่ๆ
0: ใช้ขวาเริ่มซ้ายตามตลอด
1: โอเคครับ1 2
0: 6.889
1: ถือว่ายังไม่ผ่าน
0: ยังไม่ผ่านคร
1: ับ ก็ไม่น่า
0: เหลือแค่1วิ
1: เมื่อกี้ผมยังลืมเลยว่าทำยังไงนะขอลองอีกทีว่า
0: เป็นอย่าหายใจเข้าลึกๆก่อนนิ้วปล่อยตามสบายครับตามธรรมชาติมันจะแบบว่าซื้อก่อนแล้วก็เล่นปุ๊บพยายามตั้งกองแต่ละกองให้ด้านขวาชิดกันนะครับเวลาเราซ้ายตามมันจะได้ง่าย
1: ๆโอเค
0: ใช่ครับ
1: แย่กว่าเดิมต้องใจเย็น
0: ใช่ครับเห็นเลข5ได้นี่คือว่าประสบความสำเร็จ
1: สำหรับท่านี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ห้าจุดสามสี่ศูนย์ครับ
0: ประมาณนี้ครับ สำหรับท่า3-3
1: โอเคครับพี่ได้เท่าไหร่1วิ
0: ประมาณ 1.5 ครับแล้วมีน้องคนหนึ่งทำได้ 1.2 เข้ามาวันนี้ด้วยเดี๋ยวให้น้องเขาถ่าย
1: ได้ครับ
0: ใช่ครับสามหกสามไหมครับ
1: 3-6-3ได้ครับ
0: ก็คือเวลาเราเล่นสแต็กครับถ้าเราเกรงมากเกินไปหรือว่าเราบีบคั้นตัวเองให้เล่นให้เร็วกว่าเดิมเนี่ยมันจะทำให้เวลามันช้าลงเพราะฉะนั้นเราต้องแบบปล่อยมันไปนะ
1: ครบโล
0: ครบโล
1: ยากซะด้วย

0: ดีขึ้น13วิ
1: คนได้เท่าไหร่ครับ
0: ประมาณ 7-8 ครับถ้าเมื่อกี้เห็นเหมือนหลังคอมนิดนึง
1: มันต้องไม่คอม
0: ถ้าเราปรับโพสเจอร์แบบให้หลังไม่คอมเนี่ยจะอาจจะเล่นง่ายขึ้น
1: โอเคครับ
0: ลองดูย่อขาช่วยก็ได้ครับต้องแบบว่าค่อยๆตั้งก็ได้ครับเริ่มจากช้าไปก่อนถ้าเราไปเร่งให้มันเร็วเลยเนี่ยมันจะทำให้เสียจังหวะแล้วก็อาจจะทำให้แก้วหล่นได้
2: เดี๋ยวตอนเก็บอะมันเหมือนตอนเวลาที่เก็บอะพี่จะชอบจับดัมเบลแก้วลองเปลี่ยนมาจับด้านข้าง
3: ด้านข้าง
2: ใช่แก้วมันจะหล่นยากขึ้น
3: โอเคครับ
2: ครับลองดูนะ
0: ทำเมื่อบางแต่เมื่อกี้เห็นเวลาประมาณ7วิก็ถือว่าแต่ว่ามันเหมือนตัวมันดับไปครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมเห็นว่าได้7วิความเร็วประมาณนี้ก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานที่ดีแล้วมันต้องใจเย็นครับแล้วก็อย่างเทคนิคที่น้องบอกไปเมื่อกี้ก็คือพยายามหยิบจากข้างแก้วถ้าเราหยิบบนแก้วหรือเก็บจากบนแก้วมันจะทำให้แก้วมันไม่ได้ถูกปล่อยแบบถูกต้องก็ประมาณนี้ครับ333แล้วก็363
1: แต่ละคนก็จะมีถนัด
0: อ๋อจริงๆทุกคนเล่นได้หมดเลยแต่ว่าตอนนี้ก็จะแบบได้โชว์ทุกคน
1: 2.27 โอ้โหต่อไปเราเป็นแบบไซโค
0: ใช่ครับเดี๋ยวให้โปรพิเจนนะครับลองเล่นให้ดู
1: ครับผม
0: ครับ

0: พี่อาจลองดูไหมครับ
1: เหมือนมีพลังพิเศษดูแลง่ายเลย
0: ใช้ความจำเล็กน้อยครับไม่ได้ยากกว่า363อะไรมากเดี๋ยวลองเริ่มจาก363นะครับแล้วก็เราจะมูฟขึ้นไปเป็น66ก็คือทำ363อันนี้คือพี่อาจจำได้แล้วหลังจากนั้นนะครับใช้มือขวาครับเก็บกองสุดท้ายแล้วก็ลากขึ้นมาไปเป็น66จากนั้นก็เก็บ66อ่ะครับด้วยการสไลด์เป็นรูป B คว่ำเหมือนเดิมแยกเป็น2กองก็ยก2กองนี้ขึ้นมาแล้วก็สไลด์เป็น V คว่ำอีกทีนึงแล้วก็รวบเป็นกองเดียวแล้วก็จะเปิดใบนึงหงายใบนึงใช้มือขวาครับหยิบ5มือซ้ายหยิบ4ใบตั้งหาง4ขึ้นมาใช้มือซ้ายนะครับตั้งตรงกลางก่อนแล้วก็เซตขึ้นไปเป็นพีระมิดอย่างนี้หงายมือขึ้นมาหยิบครับแล้วก็สไลด์ไปด้านใดด้านหนึ่งใช้มือขวาในการสไลด์ก่อนแบบนี้มือซ้ายหยิบ1ใบมือขวาหยิบทั้งหมดแล้วก็สอดเข้ามาเป็นแบบนี้มันก็จะเป็น363เหมือนเดิมใช่เราค่อยๆจำไปก็ได้ครับ
1: อะไรบ้างลืมตั้งแต่แรก
0: เริ่มสับ363ก่อนก็ได้อันนี้หยิบใช้มือเดียวในการเก็บแล้วก็สไลด์มาฝั่งนี้ครับ
1: แล้วก็ขึ้นเป็น6
0: 66ใช่ครับอันนี้ก็ตั้ง6เหมือนเดิม
1: ตั้ง6เหมือนกัน
0: ใช่ครับเหมือนเราหยิบขวามือซ้ายหยิบ2ใช่ไหมครับเหลือตรงกลางไว้
1: แล้วก็เก็บ
0: สไลด์เป็น V คว่ำครับใช่ V คว่ำปุ๊บมือซ้ายสไลด์ไปด้านซ้ายมาสอดตรงนี้แล้วยกขึ้นมาอย่าเพิ่งสอดนะยกขึ้นมา2ครั้งแล้วก็มาสไลด์เป็น V คว่ำเหมือนเดิมมีความมันจะเป็นแบบทรงประมาณนี
1: ้คืออย่างนี
0: ้ใช่
1: เหลือตรงกลางไว
0: ้แล้วก็เหลือตรงกลางไว้แล้วก็สอดใช้มือขวาสอดก่อนสอดเข้าไปตรงนี้รวบขึ้นมาเป็นกองเดียวครับ
1: อ๋อ
0: แล้วก็ใช้มือซ้ายรวบใช่ใช่พลิกแบบนี้
1: เฮ้ย
0: เป็นขวาใช่ครับรูปแบบนี้แล้วก็มือขวาหยิบ5ใบแล้วก็มือซ้ายหยิบ4ใบตั้งฐาน4ครับใช่ครับแล้วก็ตรงกลางจะใช้มือซ้ายในการตั้งก่อนติดข้อมือเหมือนเดิมใช่แล้วก็สไลด์ไปด้านขวาค่อยๆนะครับสไลด์ขึ้นไปจริงๆตรงนี้มันจะไม่ตกเราใช้มือซ้ายนะครับหยิบ1ใบมือขวาหยิบทั้งหมดครับแล้วก็สไลด์ขึ้นมาใช้มือซ้ายสไลด์กล่องนี้ไปด้านซ้ายมือขวาแบบนี
1: ้
0: คร
1: ับ โอ้โหเหมือนเราเริ่มมีโฟกัสเริ่มมีสมาธิกับการเล่นแหละเริ่มพอที่จะจำท่าได้แล้วแต่ว่าเรายังมีความตะกุกตะกักในการทำให้มันสมูทบางทีก็เดี๋ยวล้มบ้างเดี๋ยวอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันไม่ต่อเนื่องก็เลยเหมือนขอเวลา30นาทีในการที่เราจะได้โฟกัสและซ้อมอยู่กับตัวเองจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะมาลองจับเวลาดูว่าสุดท้ายแล้ววันนี้ในฐานะที่เราแบบเพิ่งมาเล่นครั้งแรกแบบไซเคิลเนี่ยเราจะทำเวลาได้กี่วิ
2: ถ้าแบบมือใหม่ครับไซเคิลควรได้อยู่ที่เท่าไหร
0: ่ประมาณ17-18วิก็ถือว่ารู้ถือว่ารู้เลย
2: โอเคน่าจะต้องฝึกซ้อมแบบอย่างมีสมาธิ
0: ใช่
2: พอสมควรนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าจะทำได้ไหมจากคนที่ใจร้อนนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันครับเจอกันอีกครึ่งชั่วโมง Ha ha ha.

0: จากที่เราฝึกซ้อมมาครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้เราจะมาลองเล่นดูว่าเราจะทำได้กี่วินาทีถ้ามันสวยงามสำหรับมือใหม่ในการเล่นแบบไซเคิลเนี่ยควรอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
1: 18-19วิประมาณนี้ประมาณต่ำกว่า30วิก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับ
0: เข้าใหม่สติแตกแล้วครับ
1: สติ
0: แข็งจริง
1: ตอนซ้อมไม่ได้เป็นอย่างนี้เลย
0: ไม่เป็นอย่างนี้ทำไม

0: 26วินาทีสุดยอดเลยครับ
1: รู้สึกมันเข้ามือขึ้นถึงมันจะตะกุกตะกักแล้วก็เหมือนมีสติอ่ะเพราะอย่างบางรอบมันเหมือนพอมันไม่ได้มันไม่เอาแล้วอ่ะแต่ตะกี้มันเหมือนมันขึ้นผิดแต่ว่าก็ช้านิดนึงแต่ไม่เป็นไรแล้วกันก็ตั้งให้มันได้ถ้าหงุดหงิดปุ๊บก็คือแบบ
0: ไปแล้ว
1: เลิกเดี๋ยวเอาใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อกี้ก็ลองไปให้จบดู
0: คือว่าเวลาดีครับเวลาดี
1: เยี่ยมเลยครับประมาณนี้สำหรับสแต็กแบบไซโค
0: แบบไซโค
1: มีแบบไหนอยากโชว์ให้ดูครับ
0: มีแบบประเภทคู่ครับประเภทคู่เนี่ยจะเป็นการเล่นแบบไซโคเนี่ยแหละแต่ว่าคนนึงจะเป็นมือขวาคนนึงจะเป็นมือซ้าย
1: คือใช้ได้แค่คนละมือ
0: ใช่ครับถ้าเกิดใช้มือที่3เนี่ยจะฟาว
1: ล์แต่ว่าต้องเลือกคู่ที่เราซิงกันด้วยเงี้ย
0: คู่กันเนี่ยเร็วมากทั้ง2คนแต่เวลาเล่นจริงอาจจะช้าก็ได้มันอยู่ที่จังหวะริทึมแล้วก็การฝึกฝนอะไรเงี้ย
1: ขอแบบดูได้ไหมครับ

0: ยิ่งคุยกับพี่ๆทุกคนก็จะรู้สึกว่าเวลาแข่งของเขาอย่างเงี้ยสิ่งที่เขาต้องทำคือการคัตดาวน์ทุกอย่างอารมณ์ความเครียดทั้งหมดเพราะว่ายิ่งถ้าใครมีความกังวลมีความเครียดเนี่ยพอลงไปสนามจริงอะแค่เสี้ยววินาทีที่เราผิดพลาดแค่เสี้ยววินาทีที่เราเกิดความกังวลขึ้นมามันอาจจะทำให้เราแพ้ได้เลยในทันทีครับพี่กีวันนี้เป็นไงบ้างผม
1: ถือว่าประสบความสำเร็จครับถือว่าดีมากๆในระดับที่ผ่านเกณฑ์อ
0: ยากจะเล่นได้ดีขึ้นกว่านี้จริงๆมันต้องจริงจังขนาดไหนในการซ้อม
1: ถือว่าวันแรกเนี่ยเป็นการ
0: ความเข้าใจ
1: ทำความเข้าใจกับมันครับแต่ต่อไปเนี่ยมันต้องชาเลนจ์กับตัวเองละเพดานเราอยู่เท่าไหร่แล้วเราสามารถก้าวข้ามเพดานไปได้มากน้อยแค่ไหนโดยวิธีนึงก็คือจริงๆตอนนี้มีการเรียนการสอนสแต็กอยู่ตรงนี้จะสามารถสอนวิธีการเล่นให้เร็วขึ้นโดยพี่ๆนักกีฬาทีมชาติเขาเข้ามาสอนด้วยตัวเอง
0: พี่ๆคนอื่นเนี่ยอะไรคือเสน่ห์ของกีฬาชนิดนี
2: ้ส่วนตัวน่าจะมองว่าชอบการเล่นกับเพื่อนเล่นเป็นทีมมากกว่าคือโอเคมันเป็นกีฬาที่สามารถเล่นคนเดียวได้มันเป็นการชาเลนจ์เล่นกับความเร็วกับตัวเองแต่ส่วนตัวผมที่มากกว่านั้นคือการที่เราได้เล่นพร้อมกับเพื่อนบางทีจะนับ1 2 3แล้วเล่นพร้อมกันแต่มันก็เป็นการแข่งขันที่สนุกรวมถึงแบบเวลาเล่นทีมอย่างเงี้ยแล้วยิ่งถ้าเกิดมีทีมสัก2ทีมเล่นพร้อมกันอันนี้จะมันมาก
3: อย่างเซฟอย่างเงี้ยครับ
4: เซฟรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่ค่อนข้างท้าทายนะเพราะแบบไม่แข่งกับเวลาเป็นกีฬาที่เราเล่นที่ไหนก็ได้มันเหมือนบางกีฬาจะต้องมีสนามมีอะไรอย่างเงี้ยเราเล่นเร็วใช่ไหมครับถ้าเราแบบซ้อมไปเรื่อยๆมันก็เร็วได้มากหรอกนะครับก็หาลิมิตตัวเองมากขึ้นเรื่อย
0: ๆโอกาสครับ
5: ความเร็วครับเพราะว่าเวลาเราเล่นเร็วเนี่ยเราสามารถไปแข่งพอเราไปแข่งปุ๊บถ้าเราเล่นเร็วโดยที่เราไม่พลาดคนก็จะโปรแกรมที่เราถ้าคุณเล่นเร็วแล้วคุณมีสมาธิได้เวลาคนอื่นน่าจับตามองคนเขาจะหันมาสนใจคุณโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรคุณแค่เล่นให้เร็วแล้วมีสมาธิตั้งสติ
0: ความกดดันมันเยอะกว่าเล่นทีมเดียว
2: ถ้าเล่นเป็นทีมแล้วถามว่ากดดันกว่าไหมมันกดดันกว่าแต่มันกว่าเยอะทั้ง2ทีมเวลาแข่งกันปุ๊บมันจะมีคนที่2คนที่3อันเนี้ยมันจะเริ่มมีความเหลื่อมกันแล้วมันอยู่ที่ว่าใครจะตั้งสติได้มากกว่ากันเพราะบางทีในการแข่งขันบางครั้งทีมที่นําอยู่ดันพลาดทําให้อีกทีมมีช้ากว่าแซงซะงั้นอะไรเงี้ย
0: เปลี่ยนแปลงได้ในเสี้ยววินาทีการพลาดหรือกันถ้าใครเนี่ยสติหลุด
1: จริงเห็นอย่างนี้ก็คือทุกคนผ่านน้ําตามาหมดเหมือนกับว่าเสียใจที่ตัวเองทําไม่ได้ตอนแข่งอะไรเงี้ยทุกคนก็มีโมเมนต์นี้ซึ่งนักกีฬาส่วนใหญ่นักสแต็กส่วนใหญ่ก็จะemotion ใช่
0: ก่อนที่ภาพยนตร์ Fast and Furious จะออกกับตอนเนี้ยคนเล่นเยอะขึ้น
1: สแต็กต้องบอกว่าคนที่เล่นเป็นแล้วยังไงก็เป็นนักสแต็กอยู่ทุกวันกลับไป10ปีก็ยังกลับมาเล่นได้แต่ความที่คนที่หันสนใจมาเล่นเป็นนิวสแต็กเกอร์ครับโกลเดทของมันมันน้อยลงตกลงตกลงกระแสมันเริ่มอาจจะไปแล้วมันไม่ได้ใหม่สำหรับคนไทยเลยอย่างเงี้ยแต่ผมมองว่าหนังเรื่อง Fast and Furious เนี่ยมันทำให้คนมาเห็นกีฬานี้มากขึ้นอาจจะเห็นเสน่ห์บางอย่างเห็นในเรื่องของความเร็วในเรื่องของเอาไปอิงกับชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยมันทำให้คนอยากรู้มากขึ้นว่ากีฬานี้คืออะไรกระแสมันก็ค่อนข้างกลับมาในระดับนึงทุกคนก็อยากเห็นภาพกระจายสแต็กไปใน
0: ท
1: ุกที่ครับเพราะว่าเราเล่นมาเรารู้ว่ากีฬามันมีประโยชน์และมันดีมันสอนหลายๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตหรือการแบ่งเวลาการแข่งกับตัวเองแข่งกับคนอื่นได้เพื่อนได้มิตรภาพ
0: เราคิดว่าเราจะสามารถทำยังไงได้บ้างที่ทำให้กีฬาเนี่ยกระจายไปสู่พื้นที่อื่นได
1: ้ทางกลุ่มเล็กๆคือกลุ่มพวกเรานะครับเปิดเป็นโรงเรียนสอนสแต็กขึ้นมาสร้างเหมือนเป็นคอมมูนิตี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนที่มีความชอบเหมือนกันมีแพชชั่นที่อยากเล่นสแต็กด้วยกันมาอยู่ที่เดียวกันแล้วเราก็อยากจะผลักดันคนกลุ่มนี้ครับไปแข่งที่ต่างประเทศเด็กไทยมีประสิทธิภาพสูงเรามี potential พอที่จะไปแข่งกับต่างประเทศได
0: ้สมมุติว่าถ้ามีคนที่แบบเฮ้ยเขาอยากเป็นนักสแต็กมากๆเลยมันสามารถที่จะมีโอกาสทำสิ่งนี้เราเลี้ยงชีพตัวเองไปตลอดได
1: ้ณปัจจุบันยังไม่ด้วยเรื่องของบัดเจ็ตเงินสนับสนุนเนี่ยแทบจะไม่มีจากหน่วยงานรัฐเลยแต่ว่าตอนนี้เรากำลังทำเรื่องอยู่สมาคมอะครับกำลังผลักดันกีฬาเข้าบรรจุเป็นกีฬาซีเกมคือเริ่มจากไปโคกับกกท.การกีฬาแห่งประเทศไทยใช่กรมพละด้วยแต่ในอนาคตนะครับผมมองว่าถ้ามันสามารถไปบรรจุในซีเกมได้มันอาจจะทำให้สามารถเลี้ยงชีพได
0: ้เราต้องการแรงซัพพอร์ตจากหน่วยรัฐหรือเอกชนที่เข้ามาช่วยเหลือตรงส่วนนี้ในการสนับสนุนอะไรเงี้ยเพราะว่าแค่พวกเรามันก็ทำได้ในระดับหนึ่งก็เป็นกำลังใจให้นะครับขอให้กีฬานี้ ปได้ไกลซึ่งจริงวันนี้ผมโดนตกนะ
1: โดนตกเลย
0: เออถือว่าโดนตกนะรู้สึกว่าอยากซื้อกลับไปเล่นบ้างเลยนี่แหละวันนี้ขอบคุณมากเลยครับผม
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: ครับ
2: ผม
0: วันนี้ก็คือดีใจแล้วก็สนุกมากที่ได้มาลองเล่นสแต็กถ้าใครได้มาลองเล่นนะผมว่ามันน่าจะตกหลุมรักได้ไม่ยากนะถ้ามีโอกาสก็อยากให้ทุกคนมาลองเล่นนะครับจะมาลองซื้อแผ่นมาลองเล่นเองแล้วเปิดจาก YouTube ดูวิธีการเล่นก่อนก็ได้จะไปเรียนแบบเข้าโรงเรียนเลยอย่างที่พี่ๆกรีนบอกนะครับแล้วก็ทีมบอกว่าเฮ้ยเขาเปิดมีโรงเรียนที่เปิดรับสอน Stack เนี่ยก็ไปลองติดต่อกันได้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ enjoy กีฬา Stack นะครับผม

0: ผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจหลายคนอาจเคยมีอาการชาตามปลายมืออาการดังกล่าวอาจไม่ใช่เรื่องใหญ่โตแต่ก็เป็นสัญญาณว่าร่างกายของคุณกำลังเริ่มไม่ปกติอย่าปล่อยให้ลุกลามต่อไปเพราะอันตรายกว่าที่คิดและใครที่มีอาการปวดแสบปวดร้อนในช่องท้องเรอเปรี้ยวหรือมีรสขมในปากอย่านิ่งนอนใจเพราะโรคกรดไหลย้อนกำลังจะมาเยือน
1: วันนี้มาหาหมอปวดตามข้อมือแล้วก็ชาตื่นเช้ามาแล้วกำไม่ได้เลยกว่าจะคลายตัวได้ก็ประมาณ 9:00 น. 10:00 น.จับอะไรร่วงจับแก้วก็ร่วงเลยผิดปกติว่าตัวเองเป็นอะไรคือเป็นแม่ค้าเนาะยกนู่นยกนี่มะม่วงวันละเป็น10กิโลยกขึ้นรถลงรถใช้2มืออย่างเงี้ยมันเลยหนักเข้าไปใหญ่เลยก็คิดว่าต้องเป็นเหน็บชาหรือว่าเป็นกลัวจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตกลัวเหมือนกันคิดถึงเป็นเดือนๆเหมือนกันก็เครียดเป็นโรคทางสมองอยู่แล้วปวดหัวปวดแบบรุนแรงไมเกรนรุนแรงเข้านอนเที่ยงคืนอย่างนี้ปกติ4 5เริ่มเลยไม่อยากจะลุกอ่ะกลัวไม่อยากจะตื่นกลัวแล้วต้องอย่างเงี้ยแล้วกว่าจะได้คลายตัวเป็นปกติแบบธรรมดาต้องแช่น้ำอุ่นต้องมานั่งรูดมืออย่างเงี้ยใช้ยาแบบเยลแบบร้อนๆอ่ะก็ไม่หาย
2: ตกวันเป็นอะไรมานะครับ
1: ปวดมือชาแล้วก็เจ็บข้อมือ
2: มือซ้ายหรือมือขวามือเนี้ยเหรอ
1: จ้าม
2: ือเดียว
1: ข้าง
2: มันชาตรงไหน
1: นะครับเป็นเดือนแล้วชาเฉพาะปลายแล้วก็บางทีเช้ามาจะกำไม่ได้นะเจ็บข้อ
2: มีเรื่องชาปลายนิ้วแล้วกำมือลำบาก
1: จ้า
2: ชาทุกนิ้วหรือว่าชาเฉพาะบางนิ้วอันนี้ชาไหม
1: ชาปลายนิ้วอ่ะ
2: นิ้วนี้ชาด้วย
1: ไม่มาน
2: ิ้วนี้ไม่ชา
1: จ้าน
2: ิ้วไหนนิ้ว
1: นี่
2: 3นิ้ว
1: นี่แหละ
2: 3นิ้ว
3: จ้ะ4นิ้วนี
2: ่โอเคอันนี้ก็เป็นลักษณะเฉพาะนะครับของโรคบางโรคนะครับที่ทำให้ชา
3: ครับ
2: ไม่ทราบอาการชามากกลางวันหรือกลางคืน
1: ส่วนมากจะเป็นช่วงเช้าหรือ
2: ตื่นช้ามาชาก
1: ลางวัน
2: ไม่ชาเลย
1: ทำงานได้ดี
2: ดึกตื่นมาชามั้ย1 2ชามั้ย
1: ชาตื่นมาทันที
2: ตื่นมาเมื่อไหร่ชาทันที
1: เมื่อนั้นเลยจะกำไม่ได้เลย
2: กี่โมงที่ตื่นมาทันทีเนี่ย
1: ประมาณ3
2: 3
1: 4
2: ไม่เช้านะไม่เช้า
1: เป็นเช้า
2: พอตื่นปุ๊บชาเลย
1: ชา
2: อันนี้ไม่ตื่นเช้าตื่น3 4
3: ครับแต่หมอสายก็งอนิ้วได้ใช่มั้ย
1: สายนี่คือประมาณ9โมงเนี่ยหายเลยดีขึ้นคือว่าพยายามกำเข้ามาได้
3: เหรอต้องนวดอะไรอ๋อต้องนวดแล้วจะดีข
1: ึ้นเอาน้ำร้อนแช่
3: เหรอฮะแล้วก็จะดีขึ้น
2: ใช้ร้อนแช่ดีขึ้น
1: แช่น้ำอุ่นๆนะคือว่าลองทดลองเองเนี่ยเห็น
2: ตกลงน้ำอุ่นนะไม่ใช่น้ำร้อนนะ
1: จ้าน้ำอุ่น
3: แช่น้ำอุ่นแล้วดีขึ้นเป็นข้างขวาข้างเดียวไหมฮะ
1: ข้างขวาแต่ข้างนี้เพิ่งมาเป็นได้ 3-4 วันนะ
3: เริ่มเริ่ม
1: อาการทัก 10%
3: เหรอ
1: รู้ตัวเลยข้างนี้เริ่มแบบเริ่มคล้ายๆเหมือนข้าง
3: เนี้ยอันนี้เดือนกว่า
1: แต่ข้างนี้เดือน
3: อันนี้ 3-4 วันเริ่มมาแล้ว
2: หยิบจับอะไรแล้วมันจะร่วงไหม
1: ก็ร่วงแก้วนี่แตกได้ทุกวันถ้าจะเพราะข้างนี้นะ
2: ถ้ามือนี้หยิบแก้วอยู
1: ่จ้า
2: อ่อนแรงเลย
1: แต่ข้างนี้นะแก้วมันแตก
2: แล้วต้องใช้มือข้างนี้หยิบแก้ว
1: จ้า
3: ครับอาจารย์ครับทำไมอาการเป็นตื่นเนี่ยเช้ามืดตีสามตีสี่ตื่นมาปุ๊บแล้วมันชาแล้วก็งอไม่ได้เพราะสายมันหายไป
2: ตอนกลางคืนข้อมือคนไข้จะตกแล้วการตกนี่ทำให้ข้อมือตกแบบนี้ทำให้เส้นประสาทตรงนี้โดนกดง่ายขึ้น
3: ครับ
2: ทั้งนั้นเดี๋ยวผมขอตรวจนิดนึงนะครับผมเข้าแบบนี้แป๊บแป๊บไปนิ้ว
1: แป๊บ
2: แป๊บนิ้วเสียแป๊บแป๊บเหมือนไฟช็อตนะอันนี้แป๊บไหมครับแป๊บแป๊บไห
1: มรู้สึกนิดแต่ไม่
2: นิดเดียวแต่นี่ชัดเจนกว่าชัดเจนนะครับ
3: เจ็บเลยใช่ไหม
2: แป๊บแป๊บไฟช็อตท่าที่2นะครับในการตรวจ
3: เอาข้อสอบเคาะเมื่อกี้ที่ครับมันแปลว่าอะไร
2: อันนี้ตรงนี้จะมีเส้นประสาทนะครับตรงข้อมือเนี่ยมีเส้นประสาทวิ่งมาปลายนิ้ว
3: ครับ
2: นะวิ่งมานิ้วนี
3: ้ไปนิ้วเลย
2: ฮะ3นิ้วครึ่งนิ้วนี้แล้วก็ลงนี้นิ้วนี้อีกครึ่งนิ้ว
3: ครับ
2: ด้านนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นอาจจะมีการชา3นิ้ว4นิ้วอย่างที่เมื่อกี้ครับคนไข้บอกไม่ชานิ้วถ้านิ้วก้อยนี่จะมีเส้นประสาทตรงนี้เส้นหนึ่ง
3: อ๋อแยกเส้นกัน
2: แยกเส้นกันไม่เกี่ยวกัน
3: ครับ
2: ทีนี้เมื่อกี้เราเคาะแล้วมันแป๊บมานิ้วนี้แสดงว่าเป็นเส้นที่เส้นประสาทตรงนี้
3: คร
2: ับนะครับตรงนี้มันมีการกดเส้นประสาทเดี๋ยวพอเราเคาะก็เลยทำให้เกิดการกระตุ้นเส้นประสาท
3: มันอยู่ตรงนี้ไหมฮะ
2: ตรงนี้เลยครับตรงนี้เลย ตรงนี้เลยใช่ไหม
4: นี่เลยครับเป็นเส้นท่าที่สองนะฮะเอาข้อศอกตั้งหนึ่งนาทีคุณแอดช่วยจับเวลา
3: ได้ครับครบแล้วครับอาจารย์หนึ่งนาที
4: ชามากขึ้นไหมครับชานิ้วไหนมากขึ้นชานิ้วกลางหรือ
1: นิ้ว
4: ไห
1: น
4: ชานิ้วชี้ชานิ้วกลางมากขึ้นนิ้วนางชาไหม
1: ไม
4: ่ชานิ้วโป้งชามากขึ้นไหม
1: ชาเนี่ยสาม
4: ชาสามนิ้วก็แสดงว่าตรงนี้มีเส้นประสาทโดนพังผืดกดรัดแน่นอน
3: พังผืดกดรัด
4: ตรงนี้มีพังผืดอยู
3: ่
4: ไอ้ตรงนี้จะมีเส้นประสาทมาเส้นประสาทนี่ก็จะมาแบบนี้ตรงนี้จะมาเส้นหนึ่งมานี่เส้นหนึ่ง
3: ครับ
4: ที่ปลายนิ้วนะครับตรงนี้ก็จะมีพังผืดนี่เส้นประสาทหนึ่งเส้นตรงนี้มีพังผืดพังผืดพังผืดหนาเลยนะครับไอ้พังผืดตัวเนี้ยมันจะมีการหนาตัวมากขึ้น
3: ค
4: นสำหรับคนที่ใช้งานมากๆ
3: พังผืดนี่มีอยู่แล้ว
4: มีอยู่แล้วทุกคนมีอยู่แล้ว
3: แต่ว่าถ้าใช้งาน
4: โดยธรรมชาติถ้าใช้งานมากเช่นใช้ข้อมือมาก
3: ๆครับ

0: ็นผู้หญิงที่ใช้ข้อมือมากๆนะครับแล้วก็ผ้าผืนตัวนี้มันหนาตัวขึ้นมันก็จะไปเบียดเส้นประสาททำให้รัดเส้นประสาทเส้นประสาทก็จะกิ่วพอเส้นประสาทโดนรัดและกิ่วเนี่ยจะมีอาการชามาที่3นิ้วตรงนี้เส้นประสาททำหน้าที่อยู่3อย่าง1รับความรู้สึกการเจ็บปวด2ควบคุมกล้ามเนื้อในการออกใช้มือ
1: หยิบจับอะไร
0: ครับและมีเรื่องชานะครับมี3เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นในรายเนี่ยมีอาการชาและมีอาการอ่อนแรงเวลาตรงนี้มันจะมีกล้ามเนื้ออยู่นะครับกล้ามเนื้อตรงนี้มีอยู่หนาๆที่เป็นเนินเนี่ยนะครับพอเวลาที่เส้นประสาทนี้มันโดนกดกล้ามเนื้อที่จะอ่อนแรงเพราะนั้นกล้ามเนื้ออันนี้ใช้ในการหยิบแก้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเวลาหยิบแก้วเนี่ย
1: แก้วหล่น
0: เพราะว่านิ้วมือนี่อ่อนพอดีจะหล่นแตกที่เมื่อกี
2: ้หล่น
1: แตกหลายใบด้วยใช่ไหม
0: แตก
2: ทุกวัน
1: แตกทุกวัน
0: แตกทุกวัน
2: พ่อขายกาแฟขายน้ำขายน้ำปั่นขายกาแฟ
1: เลิฟพอหยิบให้ลูกค้า
0: การรักษาก็เอาแบบที่ไม่ผ่าตัดก่อนนะคร
1: ับ
0: เอาแบบไม่ผ่าตัดแล้วก็ให้ยาลดการอักเส
1: บ
0: ตรงนี้อาจจะมีการอักเสบของเส้นประสาทให้ยาแก้อักเสบไปรับประทานถ้าหายดีไม่มีอาการอะไรก็ไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าทานยาไปแล้ว3เดือน6เดือนไม่หายพักการใช้มือก็แล้วไม่หายนะครับแล้วมีอาการอ่อนแรงก็แนะนำการผ่าตัดนะครับวิธีการผ่าตัดก็ไม่มีอะไรก็ฉีดชาตรงนี้นะครับฉีดชาเสร็จแล้วเราก็ไปกรีดเนี้ยเสร็จเนี้ยตัดตรงนี้ออกคลายเส้น
1: ตรงที่เป็นทางผืน
0: ทางผืนเนี้ยตัดคลายเลยเหมือนคลายเข็มขัดออก
1: ตัดออกเลยนะ
0: ตัดออกเลยกรีดออกมันก็เส้นประสาทก็จะโล่ง
1: ไม่มีอะไรมาบีบ
0: ไม่มีอะไรมาบีบรัดแล้ว
1: แล้วทางผืนที่ว่าเนี้ยพอตัดออกมันจะกลับเข้ามาติดกันได้ไหม
0: กลับมาติดกันครับจะติดกันในลักษณะที่ไม่รัดแล้ว
1: อ๋อ
0: ครับ
1: เหมือนตรวจเข็มขัดออกแน่นไป
0: ครับ
1: ของคุณกนกวันนี่ถือว่าเป็นในขั้นไหนขั้นตอน
0: คือหนึ่งเป็นมาไม่นานเดือนกว่าสองตรงนี้ยังไม่มีกล้ามเนื้อรี
1: บ
0: นะครับบางคนเนี่ยเป็นจนกระทั่งกล้ามเนื้อตรงนี้รีบจนเป็นแอ่งเลยนะครับคนนี้จะหยิบจับอะไรไม่ไหวแล้วคนนั้นต้องผ่าตัดแต่ในรายที่เป็นมาไม่นานและกล้ามเนื้อยังไม่รีบเนี่ยบางทีเราก็ลองทานยาก่
1: อ
0: นส่วนใหญ่เราต้องพยายามให้ทานยาก่อนเพราะผ่าตัดดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆแต่ว่าสำหรับคนไข้แล้วเป็นเรื่องใหญ่นะครับต้องเจ็บตัวแล้วต้องมือใช้อะไรใช้หยิบจับอะไรไม่ได้เป
1: ็
0: นอาทิตย์ครับ
1: อาการมันจะเป็นขั้นหนักไปเรื่อยไหมฮะคือชาก่อนแล้วต่อไปเป็นนิ้วล็อกมันเกี่ยวไหม
0: ไม่เกี่ยวกัน
1: ไม่เกี่ยวกันใช่ไหม
0: มันคนละโรค
1: คนอ๋อเหรออายุมีผลไหมฮะนานไปมันจะเกิด
0: อายุก็มีผลครับคือต้องเคยใช้งานมาเยอะฮะใช้มือทำงานหนักๆมาเยอะถึงจะเป็นได้ถ้าคนทำงานเบาโดยมากก็ไม่ค่อยเป็น
1: ครับงั้นแนวทางของคุณกนกวรรณก็คือใช้ยาก่อน
0: ใช้ยาก่อนครับให้ยาแก้อักเสบ
1: อาจารย์ครับเห็นได้ยินว่ามีบางคนเนี่ยเขามียาบำรุงเส้นประสาท
0: ค
1: ือกินแล้วเนี่ยเส้นประสาทไปประสาทจะหายชาอะไรพวกนี้มันช่วยได้ไหมฮะ
0: ก็ช่วยได้ในบางรายนะครับ จะเป็นยาพวกวิตามิน B1 B12 หรือ162จะช่วยได้ในบางราย
1: วิตามิน D ใช่ไหม
0: แต่ก็หลักฐานในการพิสูจน์ก็ไม่ชัดเจนนะครับ
1: แต่ยาที่อาจารย์จะให้เนี่ยจะเป็นยา
0: เป็นยาแก้อักเสบนะฮะลดการอักเสบ
1: ครับ
0: ถ้ายาต้านการอักเสบยาของแผนกกระดูกโดยเฉพาะก็ให้แล้วก็ลดการอักเสบบริเวณนี
1: ้ครับ
0: นะฮะถ้าเส้นประสาทหายอักเสบหายชาก็ไม่มีอาการเราก็ไม่ต้องทำอะไร
1: คร
0: ับ
1: ถ้าผ่าเนี่ยอย่างนี้ต้องใช้มือข้างนั้นไม่ได้ไปนานจัง
0: ก็ผ่าตัดเสร็จเราจะทำแผลปิดไว้นะครับแล้วก็วันทั้งวันแล้วก็เปลี่ยนแผลแผลนี้จะโดนน้ำไม่ได้ประมาณ7วัน10วันตัดใหม
1: ่
0: ครับงั้นในช่วงที่แผลยังไม่สนิทเนี่ยถ้าไปใช้งานก็จะเกิดอาการเจ็บเป็นอักเสบได
1: ้
0: ทีนี้คนไข้ต้องทำมาหากินนะครับ
1: อาจารย์ครับวิธีการที่เราจะดูแลเส้นประสาทหรือว่าไม่ให้พังผืดมันหนามาพอกรัดเนี่ยมีทางเดียวไหมครับคือต้องใช้งานมันน้อยลง
0: ใช้งานให้น้อยที่สุดครับ
1: แล้วมีอะไรแนะนำถึงไหมอาจารย์มีการบริหารอะไรที่จะช่วยหรือได
0: ้
1: ไหม
0: บริหารไม่ค่อยช่วยนะคร
1: ับ
0: มันคอยเขาก็ใช้ตัวซัพพอร์ตฝึกอ่อนนะครับประคองข้อมือไม่ให้ข้อมือตกตอนกลางคืน
1: อ
0: าจจะช่วยได้
1: ทำไมข้อมือตกตอนกลางคืนจะมีผล
0: เมื่อกี้ที่ผมทดสอบ
1: ที่ให้งอย
0: ที่ให้ทำแบบเนี้ยท่าเนี้ยมันจะทำให้เส้นประสาทโดนกดเยอะ
1: หมายถึงว่าตอนที่เราหลับไม่รู้ตัวเนี่ย
0: ตอนหลับคนข้อมือจะตกเสมอไม่มีใครนอนอยู่แล้วทำแบบนี
1: ้ส่วนใหญ่ข้อมือตรงๆมันก็จะอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ต้องอย่าง
1: น
0: ี้เสม
1: อ
0: ลองไปดูได้ไม่มีใครนอนท่านี้ไม่มี
1: งั้นตอนหลับเราใส่เฝือกอ่อนเอง

0: ที่จางบอก
1: ให้อยู่ฮะ
0: ให้อยู่ให้ดามไว้
1: ให้ดามไว้นิ่งๆ
0: เพราะงั้นจะช่วย
1: ก็จะช่วยตื่นมาก็จะได้ไม่ชาเดี๋ยวจะให้ไป
0: ทดลองไหมฮะ
1: ให้ไป2อันนะครับจะได้หลีกเลี่ยง
0: ให้เฟือกอ่อนไปใส่
1: เฟือกอ่อนไปใส่ก็ใส่ก่อนนอนนะครับ
0: ขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณหนุ่มวันขอให้หายเร็วๆนะครับครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณ
0: ครับขอบคุณอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ

0: ที่ไร้ประสานนี่ไม่ทำงานวันนั้นจะไปทำงานพอกลับมาบ้านราวๆสองทุ่มอ่ะเก็บของยังเก็บไม่ได้เลยนอนอย่างเดียวเลยแล้วก็ทำสมาธิเอาหมอนมากอดเพราะว่ากรรมวิธีที่ให้คลายปวดก็คือกอดหมอนแล้วก็ปวดทั้งคืนและอีกครั้งหนึ่งมันก็เป็นตอนหัวค่ำเหมือนกันแต่ก็คิดว่ามันต้องมีเหตุปัจจัยอะไรแน่นอนกุ้มใจมากเลยคือกลัวอาคาเลเซียกลับมาแล้วมันทำให้เราตายได้เพราะเรารับอาหารไม่ได้แม้แต่น้ำ
1: มันทานข้าวไม่ได้เลยน้ำก็ไม่ได้แล้วน้ำหนักจะลดพวกไป
2: ครับก่อนหน้านี้เราเคยรักษากันไปทีนึงใช่ไหมครับตอนแรกๆสบายดีนะครับหลังจากที่เรารักษาเรื่องไอ้หลอดอาหารตีบไปแล้วใช่ไหมครับทานได้เกือบปกติเลยนะครับ
1: แล้วก็แต่ว่าระยะเนี่ยฮะใกล้ๆเนี่ยปรากฏว่ามันมีปวดตรงขั้วตรงนี้
3: ลิ้นปี
2: ่จุกตรงลิ้นปี่เลยใช่ไหมครับ
1: ปวดมากแล้วพอเช้ามันก็หาย
2: เป็นนานหรือยังล่ะครับคุณป้า
1: เป็นประมาณเดือนพฤษภา
2: เดือนกว่าที่ผ่านมานี่นะครับ
1: แล้ว
2: เป็นอยู่ครั้งเดียวเลยหรือว่า
1: แล้วต่อมาเดือนมิถุนาก็เป็นอีกครั้ง
2: นึงนะครับ
1: ก็เลยมาหาคุณหมอที่ทู
2: แล้วคุณป้าได้ทานยาที่ผมเคยให้ไว้บ้างไหมครับพวกยาลดกรดทั้งหลาย
1: อ๋อทานแล้วก็ไม่อยากทานเพราะมันไม่มีผลอะไร
2: รู้สึกเองว่าเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับ
1: ว่ามันก็ยังเหมือนเดิม
2: อาการที่บอกว่ามันมีความรู้สึกเนี่ยมันแสบปวดแสบหรือว่าปวดจุกแน่น
1: มันปวดเหมือนจุกมากกว่าแสบ
2: จุกแน่นมากกว่าแสบนะครับกินข้าวแล้วอาเจียนด้วยไหมครับ
1: ไม่อาเจียนค่ะ
2: ไม่อาเจียนนะครับ
1: แต่มันปวดตอนกลางคืน
2: มักจะเป็นกลางคืนด้วย
1: ซึ่งทานอาหารเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว
3: คุณป้าเคยไปรักษาคุณหมอแล้ว
2: ใช่ครับ
1: เคยมารับการผ่าตัด
3: ตอนนั้น
2: คุณป้ากลืนไม่ได้เลยหลอดอาหารส่วนปลายตีบซึ่งเราก็พบว่าโรคเนี้ยชื่อภาษาไทยเราไม่มีเราเรียกภาษาอังกฤษว่าอาคาเลเชียโรคหลอดอาหารส่วนปลายตีบนะครับเกิดจากกล้ามเนื้อเนี่ยมันมีการเกร็งตัวนะครับการรักษาเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเราทำการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์นะครับส่องกล้องเข้าไปตัดกล้ามเนื้อให้มันขยายตัวออกทำให้ส่วนปลายของหลอดอาหารนี่มันกางออกนะครับทำให้อาหารผ่านไปคล่องเลยนะครับทีนี้ผลที่ตามมาก็คืออาจจะมีเรื่องของกดไหลย้อนตามมาได้หลังจากที่เราผ่าตัดไป
3: อ๋อพอมันตีบแล้วเนี่ยพอเราขยาย
2: ให้มันกว้างออก
3: กรดมันก็เลย
2: กรดมันก็มีโอกาสที่อะไรกลับมาต่อให้เราทำการผ่าตัดชนิดที่เรียกว่าป้องกันการไหลย้อนของกรดและผ่าตังแต่บ่อยครั้งเราเจอว่าเราก็เจอคนไข้กลุ่มเนี้ยที่มีเรื่องกรดไหลย้อนได้เช่นกัน
3: แต่ที่ผมเคยได้ยินมาคำว่ากรดไหลย้อนเนี่ยมันเกิดจากการรับประทานอาหารแล้วก็รีบนอนอันนี้จริงหรือเปล่าครับคุณหมออ
2: ันนั้นจริงครับคือกรดไหลย้อนนี่เราแบ่งได้หลายประเภทอันนั้นเป็นประเภทที่อาจจะไม่มีพยาธิสภาพของทางหลอดอาหารส่วนปลายนะครับคือโรคกรดไหลย้อนที่เราพูดถึงทั่วไปเนี่ยจริงๆคนธรรมดาเองก็เป็นกรดไหลย้อนได
3: ้
2: แต่เป็นแบบเรียกว่าทางเป็นแล้วหายเองนะครับโดยไม่ต้องการรักษาอะไรนานๆเป็นทีอันนั้นไม่เป็นไรเป็นธรรมชาตินะครับแต่ในกรณีที่พฤติกรรมการกินมีปัญหาอย่างโดยยิ่งเนี่ยเรากินเราเข้านอนเลยกินอาหารมื้อใหญ่ๆอย่างเช่นนะครับไปเที่ยวมานะครับไปกินข้าวต้มตอนตีสามนอนตีสี่นะครับแน่นอนนะกระเพาะอาหารนะครับมันจะยังมีอาหารอยู่เลยพอเรานอนหงายลงไปเนี่ยก็ย่อมมีการไหลย้อนของอาหารและกรดตามขึ้นมาด้วย
3: ถ้าเราทานแล้วเนี่ยเราควรจะยังไม่นอนสักเว้นไว้สักกี่ชั่วโมง
2: จริงๆ 2-3 ชั่วโมงเขาแนะนำปกติกระเพาะอาหารนี่ใช้เวลาอาหารผ่านหลังจากเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมง
3: ก็น่าจะนอนได้ละ
2: ก็น่าจะเรียบร้อยเพราะฉะนั้นอาหารมื้อเย็นเขาถึงแนะนำว่าให้ทานอย่าใกล้กับเวลานอนเกิน2ชั่วโมง
3: นะครับแต่สำหรับคุณป้าเนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่ทานแล้วนอนตอนนั้นเกิดจากการที่ว่าหูรูดของกระเพาะอาหารส่วนปลายเนี่ย
2: มีปัญหาใช่ครับมันเกิดความหนาตัวแล้วก็บีบแน่นเกินไป
3: คุณหมอก็เลย
2: แก้ปัญหาไปแล้วผ่าไปแล้วพอผ่าไปแล้วเนี่ยสร้างหูรูดเทียมให้แล้วก็จริงแต่ว่าก็ยังมีโอกาสเป็นซ้ำได้นะครับก็ลักษณะที่เป็นแบบนี้คือเรียกว่ากรดไหลย้อนอันเกิดมาจากการผ่าตัดนะครับเรายังมีกรดไหลย้อนอีกประเภทนึงคือเกิดจากเขาเรียกว่าเป็นไส้เลื่อนของกระบังลม
3: ไส้เลื่อนกระบังลม
2: พวกนี้เนี่ยจะเป็นตรงกันข้ามกับคุณป้าคือกระบังลมทำให้หลอดอาหารเนี่ยส่วนปลายมันหลวมกล้ามเนื้อที่รับอยู่ส่วนปลายนะจะดูตามรูปนะครับถ้าดูในรูปนี้นะครับหลอดอาหารก็จะอยู่ตรงนี้ลงมานะครับแล้วตรงนี้เป็นรอยต่อระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารตัวเนี้ยถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาคือตรงกระบังลมมันมีรูรั่วอยู่เนี่ยไอ้ตัวกระเพาะอาหารบางส่วนมันจะลอยขึ้นมาอยู่ในช่องอกพวกนี้จะทำให้กล้ามเนื้อของลูกมันทำงานได้ไม่เต็มที
3: ่
2: เกิดความหลวมของหูรูดส่วนปลายของหลอดอาหารเพราะฉะนั้นพอกินเข้าไปเนี่ยพอกระเพาะอาหารบีบตัวเพื่อจะไล่อาหารให้ลงไปลำไส้เล็กเนี่ยมันก็จะบีบตัวย้อนกลับขึ้นมาในหลอดอาหารในทางเวลาเดียวกันด้วยนะครับ

0: การจุก
1: ไม่เกิดอาการจุกบ่อยซึ่งการที่เป็นโรคดังกล่าวเนี่ยการรักษานอกจากกินยาแล้วนะถ้าเรามีขนาดใหญ่พอนะฮะเราก็ต้องไปรักษาด้วยการผ่าตัดนะวิธีตรวจที่ดีที่สุดก็คือการส่องกล้องเข้าไปดูนะครับว่ามีแผลไหมนะครับว่ามีการอักเสบระดับไหนรักษาด้วยยาไหมหรือจำเป็นต้องรักษาด้วยการวิธีอื่นเพิ่มเติม
0: แล้วสำหรับคุณป้าเนี่ยก่อนการส่องกล้องนะครับต้องมีเตรียมตัวอะไรยังไงครับสำหรับคนไข้
1: ครับเนื่องจากเราส่องกล้องเฉพาะกระเพาะอาหารนะฮะหลอดอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นเนี่ยเราแค่งดน้ำงดอาหารหลังเที่ยงคืนมานะครับก็6ชั่วโมงขึ้นไปเราก็สามารถส่องกล้องได้แล้วนะครับยังไงไม่ต้องเตรียมตัวอะไร
0: นี่คุณป้างดอาหารงดน้ำมาแล้ว
1: การมาเรียบร้อย
0: นะครับก็ส่องกล้องได้เลย
1: ใช่ครับเพราะเราจะส่องทางปาก
0: อ๋อเข้าทางปากแล้ว
1: เข้าทางปากครับแล้วก็เราจะใช้ยาชาพ่นที่คอทำให้เราไม่มีความรู้สึกคล้ายๆเหมือนเราไปถอนฟันแล้วก็พ่นยาหรือฉีดยาชาแบบนั้นครับ
0: หลังจากนั้นกล้องก็จะพาเราไป
1: เข้าไปได้โดยไม่รู้สึกไป

0: ็วันนี้เราส่องดูพอจะรู้สาเหตุที่คุณป้าทำไมถึงมีอาการจุกแล้วก็เจ็บแถวๆลิ้นปี่แล้วนะครับก็เราก็เจอว่าตรงหลอดอาหารส่วนปลายนะฮะถ้าดูจากรูปเนี่ยตรงแถวบริเวณตรงซอยต่อระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะเนี่ยนะครับมันมีแผลแดงๆที่เห็นแดงๆเนี่ยเป็นจ้ำๆเลยนะครับแต่มันเป็นลักษณะเหมือนรอยถลอกนะครับยังไม่ได้กินลึกเป็นแผลแล้วรอยที่เรารัดไว้ข้างในเนี่ยยังดีเหมือนเดิ
1: ม
0: ที่เราแก้ปัญหาเรื่องของหลอดอาหารตีบนะฮะเพราะนั้นเนี่ยโดยรวมๆแล้วหลอดอาหารตอนนี้คล่องตัวดีการกลืนน่าจะไม่มีปัญหาที่จะมีปัญหาเจ็บเนี่ยน่าจะจากแผลพวกนี้มากกว่า
2: ส่วนใหญ่
0: ระยะเริ่มแรกต้องเรียกว่าเป็นแผลระยะเริ่มแรกซึ่งพวกนี้เราก็จะเจอจากกรดที่มันไหลย้อนขึ้นไปนะครับเพราะเนื่องจากว่าการมาตัดชนิดเราไม่ไปยุ่งเลยกับกระเพาะกรดก็ยังไหลเท่าเดิมนะครับทีนี้กรดเนี่ยมันอาจจะทนขึ้นไปนิดนึงมันวิ่งเลยขึ้นไปประมาณสัก1-2 เซนเหนือจากกระเพาะอาหารขึ้นไปหน่อยเดียว
2: เท่านั้นเอง
0: ซึ่งเป็นตำแหน่งแค่นั้นเองเนี่ยตรงตำแหน่งที่ผมเห็นเนี่ยเป็นรูจีบตรงนี้นะครับ
2: ครับ
0: ก็คืออันนี้คือภาพที่เรามองตัดขวางไปตรงๆแนวดิ่งลงไปนี่จะเห็นรูหลอดอาหารถ้าตรงนี้ปกติมันจะต้องเป็นสีชมพูเรียบๆธรรมดานะเป็นสีแบบชมพูอมส้มนิดหน่อยเนี่ยแต่อันนี้จะเป็นสีแดงเห็นไหมฮะ
2: อักเสบ
0: แล้วมีการอักเสบอยู
2: ่
0: ซึ่งลักษณะนี้เราเรียกว่าเป็นหลอดอาหารส่วนปลายอักเสบนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราเชื่อว่าเกิดจากกรดที่มันไหลขึ้นไปแล้วก็ไปคาอยู่ตรงนั้นระดับนึงการรักษาก็คือเราก็จะให้ยาช่วยลดกรดไปนะครับแล้วยาเคลือบเพื่อใหการอักเสบตรงนี้หายไป
2: นี่คุณหมอครับแล้วอย่างคุณป้าเนี่ยนะครับตอนนี้ณวันนี้มีแผลอักเสบบริเวณหูรูดด้านบน
0: ใช่ครับ
2: แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ารักษาแผลหายแล้วในอนาคตทานอาหารอีก
0: ก็ต้องระวังเหมือนกัน
2: แล้วถ้ามันน้ำกรดมันน้ำย่อยมันขึ้นอีก
0: ก็มีโอกาสก็มีโอกาสก็คงต้องระวังเรื่องอาหารส่วนใหญ่ในคนไข้กลุ่มที่มีปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนเราจะแนะนำนะครับเรื่องอาหารพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสเผ็ดจัดหรือเปรี้ยวจัดถ้ากินก็อย่าไปกินตอนที่เวลาท้องว่างอันหนึ่งละนะครับแล้วก็พยายามอาหารให้ตรงเวลานะครับกินแล้วอย่านอนทันทีส่วนหนึ่งเพราะว่าการที่ไหลย้อนนี่ส่วนหนึ่งเรื่องของ gravity เรื่องของแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยมันจะไหลง่ายในท่านอนนะครับ
2: และสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นี่นะ
0: ครับ
2: ถ้าเกิดสมมติว่าเขามีอาการแบบนี้เนี่ย ควรจะวินิจฉัยได้ก่อนเลยไหมครับว่าตัวเองนั้นเริ่มที่จะเป็นกรดไหลย้อนไปซื้อยาทานเองได้ไหมครับ
0: คือส่วนใหญ่ถ้าคนไข้มีลักษณะเหมือนที่เราเรียกกันว่าโรคกระเพาะนะครับหรือว่าจุกเสียดแน่นท้องนะครับโดยทั่วไปในทางการแพทย์เราเนี่ยยอมให้รักษาด้วยยานะครับจะรับซื้อยาทานเองก็ดีหรือแม้กระทั่งไปตรวจนะครับประมาณ2สัปดาห
2: ์
0: ถ้า2สัปดาห์แล้วอาการไม่ดีขึ้นนะครับเราจะแนะนำให้ตรวจในการส่องกล้องนะครับที่เรียกว่าส่องกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นซึ่งนี่เราจะเห็นตั้งแต่ปากลงไปจนถึงส่วนหลอดอาหารกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นประมาณสักฟุตนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เราสามารถหาสาเหตุมันได
2: ้
0: ว่าเกิดจากอะไร
2: ครับ
0: นะครับการรักษาด้วยตนเองเนี่ยในต้องยอมรับบ้านเราเองก็มีส่วนหนึ่งนะครับที่ซื้อยาทานเองแต่ถ้าเกิดเป็นซ้ำเป็นซากหลายๆครั้งไม่หายสักทีนะฮะยังไงก็โดยยิ่งเกิน2สัปดาห์เนี่ย
2: ควรจะมาหาคุณหมอ
0: ควรจะพบแพทย
2: ์
0: เพื่อซักประวัติกันให้ชัดเจนนะครับเพราะเราต้องดูประวัติร่วมอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นมีคลื่นไส้อาเจียนไหมท้องเสียท้องผูกน้ำหนักลดผอมลงหรือเปล่านะครับดูกลุ่มอายุดูความเสี่ยงนะครับการเล่าสูบบุหรี่หรือเปล่าอย่างที่บอกนะครับว่ามีความเสี่ยงต่อโรคต่างๆที่นอกเหนือไปจากโรคทั่วไปของเราด้วยนะครับ
2: ในกรณีที่คุณผู้ชมทางบ้านนี่นะครับเขาชอบทานอาหารร้อนๆทานโจ๊กร้อนๆทานอะไรต้องร้อนๆถึงจะอร่อย
0: ครับ
2: ความร้อนเนี่ยมันมีผลทำให้ในกระเพาะ
0: ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยส่งผลถึงกระเพาะมันจะส่งผลอยู่ตรงหลอดอาหารนะครับเรามีความเชื่อเหมือนกันอย่างเช่น
2: น้ำชา
0: ใช่อย่างในคนจีนที่กินน้ำชาร้อนๆบ่อยๆเนี่ยเขาพบว่ามีเปอร์เซ็นต์ความเป็นโอกาสเกิดมะเร็งของหลอดอาหารมากกว่าปกตินะครับก็เป็นความเชื่อส่วนหนึ่งที่ทางคนจีนหรือทางใต้ที่เขาชอบดื่มชาร้อนกันเนี่ยนะครับก็เชื่อว่ามีอันหนึ่งเหมือนกัน
2: แสดงว่าถ้าร้อนมากก็
0: ไม
2: ่
0: ใช
2: ่ว่าดีร้อนมากก็ไม่ใช่ว่าดี
0: ไม่ใช่ว่าดีครับเพราะจริงๆเนี่ยเยื่อของคนเราเนี่ยซึ่งประกอบด้วยโปรตีนเนี่ยทนความร้อนได้เต็มที่ก็42องศาเซลเซียสนั่นเองอะไรที่มันเกินนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับเราเผา
2: ไปเรื่อยๆ
0: โปรตีนนั่นเองนะครับก็ต้องระมัดระวังนิดนึง
2: คุณหมอครับแล้วที่คุณหมอบอกเนี่ยยาที่คนไข้สามารถซื้อไปรักษาตัวเองได้ในเบื้องต้นเนี่ยมันต้องเป็นยากลุ่มไหนครับเพราะว่าตู้นี้เห็นเขาโฆษณากันเนี่ยมีหลายตัวเหมือนกันนะครับที่รักษากรดรักษาอะไรในช่องท้อง
0: คือยารักษาโรคกระเพาะเนี่ยนะครับที่เราเรียกกันทั่วๆไปก็จะเป็นยาเคลือบกระเพาะนะครับกับยาลดกรดในกระเพาะอาหารนะครับพวกนี้ก็จะช่วยระดับนึงถ้าเป็นน้อยๆยาพวกกลุ่มนี้เพียงพอนะครับแต่ถ้าเป็นมากขึ้นน่ะต้องการรักษาก็คือต้องใช้ยาลดกรดนะครับพวกนี้เนี่ยจะเป็นลดการหลั่งกรดโดยตรงที่กระเพาะอาหารเลยนะครับซึ่งเป็นยาที่แนะนำว่าต้องเป็นแพทย์สั่งนะเพราะยาพวกนี้มีผลข้างเคียงได้เช่นกันกินมากๆกินนานๆก็จะมีผลข้างเคียงโดยทั่วไปถ้าจะทานจริงๆเนี่ยอาจจะเริ่มต้นจากยาง่ายๆเหมือนกลุ่มยาสามัญประจำบ้านยาธาตุน้ำขาวก็ดียาเคลือบกระเพาะนี่โอเค แต่เมื่อไหร่ก็ต้องใช้เป็นถึงขั้นยาลดกรดนะครับก็ควรที่จะแนะนำปรึกษาแพทย์ก่อนเพราะเราจะมีระยะเวลาในการให้ที่ชัดเจนเรามีกฎเกณฑ์ชัดเจนว่าถ้าให้แล้วไม่ตอบสนองในเวลา2สัปดาห์อย่างที่บอก
2: อ
0: าจจะต้องทำการตรวจรักษาด้วยวิธีอื่นต่อไป
2: แสดงว่าทานยาก็ต้องรู้ด้วยนะฮะ
0: ครับ
2: คุณหมอให้ไม่เกิน2สัปดาห
0: ์ครับ
2: นะครับถ้ายังไม่ดีขึ้นควรจะมาพบกับคุณหมอ
0: ใช่ครับ
2: นะฮะถ้าเกิดสมมติว่าคนไข้มีอาการแบบนี้และรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นกรดไหลย้อนแล้วไม่ว่าจะเกิดจากอะไรก็ตามที
0: ครับ
2: หรือว่าพฤติกรรมในการทานอาหารก็ตามทีนี่นะครับแล้วไม่มารักษา
0: ครับผม
2: อาการมันจะร้ายแรงไปถึงขั้นไหนมันยังไง
0: ก็โดยทั่วไปเนี่ยถ้ากรดมันขึ้นไปที่หลอดอาหารอยู่มากๆนานๆเนี่ยนะครับก็จะเกิดแผลได้นะครับจะเกิดลักษณะของหลอดอาหารเป็นแผลเรื้อรังนะครับอาจจะนานเข้าอาจจะกลายเป็นเนื้อร้ายได้นะอันนึงซึ่งเจอไม่บ่อยนะฮะอีกอันนึงคือจะเกิดเป็นแผลแล้วก็หลอดอาหารมันจะตีบจะเกิดอาการแบบคล้ายๆของคุณป้าแต่มันจะเกิดมาจากกรดที่เป็นไปอาบอยู่บนหลอดอาหารสุดปลายนานๆ
2: แสดงว่าหลอดอาหารมันไม่ได้ทนกับกรดน้ำย่อยในกระเพาะ
0: น้ำย่อย
2: แต่กระเพาะสามารถ
0: กระเพาะทนได้เพราะมันสร้างเป็นเยื่อบุชนิดพิเศษทนกรดได
2: ้แต่คำว่ากระเพาะทนได้เนี่ยก็เคยได้ยินเหมือนกันว่ากระเพาะเป็นแผล
0: ก็เป็น
2: กระเพาะทะลุ
0: แล้วเป็นแผลทะลุได
2: ้มันเกิดได้ยังไงฮะ
0: ก็เนื่องจากว่าถ้าเกิดว่ามีปริมาณกรดที่สูงนานๆเกินไปแล้วมันข้างอยู่ข้างในนะครับ ทำให้เกิดการระคายเคืองก็แรกๆก็จะเกิดลักษณะของรอยถลอกขึ้นมาก่
2: อ
0: นนะพอรอยถลอกนานๆเข้านะครับก็จะกินลึกเป็นแผลแบบเฉียบพลันพอลึกนานๆเข้าไปอีกนะกลายเป็นแผลแบบเรื้อรังซึ่งอันเนี้ยถ้าเกิดมีเส้นเลือดอยู่บริเวณ
2: บาดแผล
0: หรือว่าใกล้ๆใต้แผลเนี่ยก็จะเกิดเลือดออกอาจจะออกจำนวนมากจนเสียชีวิตได้นะครับหรือแตกทะลุออกมานอกช่องท้องเกิดกระเพาะทะลุแล้วก็จะให้อาหารทั้งหลายเสียอาหารก็แตกกระจายอยู่ในช่องท้อง
2: แบบนี้ต้องผ่าตัด
0: นั้นติดเชื้อในช่องท้องต้องผ่าตัดด่วน
2: ก็คือ
0: ฉุกเฉินเลย
2: อาการที่คนเป็นเนี่ยมันจะแสดงออกมายังไงก่อน
0: จะปวดท้องรุนแรง
2: พวกนี้ก็ปวดเลย
0: ครับพวกนี้จะปวดแบบเฉียบพลันนะถ้ามีกระเพาะทะลุเนี่ยจะปวดแบบเฉียบพลันนะครับในกรณีที่มีเลือดออกก็จะอาเจียนออกมาเป็นเลือดเป็นแบบนั้นหรือถ่ายดำก่อนอาการถ้าเป็นเลือดออกไม่เยอะเนี่ยเลือดพอถูกกรดในกระเพาะมันจะเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับสีดำแบบสีโคกเลยนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นน้ำออกถ่ายอุจจาระเป็นน้ำสีดำมีกลิ่นเฉพาะตัวนะที่เราเรียกภาษาอังกฤษว่าเมลีน่านะเป็นเลือดที่ถูกกรดนั่นคือสัญญาณเตือนในตอนต้นๆแต่ถ้ามากก็คือจะอาเจียนออกมาเป็นเลือด
2: ในกรณีมีบาดแผลเนี่ยร่างกายสามารถซ่อมแซมสามารถรักษาบาดแผลในกระเพาะ
0: เล็กๆน้อยๆได้ครับเล็กๆน้อยๆแล้วก็พฤติกรรมของเราเนี่ยกินอาหารไม่ตรงเวลา มีความเครียดอยู่ตลอดเวลากินอาหารรสจัดตลอดเวลาทั้งเผ็ดทั้งเปรี้ยวเนี่ยนะครับก็จะยิ่งส่งผลให้การอักเสบจากน้อยๆเนี่ยมันจะมากขึ้นมากขึ้นแล้วสะสมจนกระทั่งเกิดเป็นแผลลึกแล้วเกิดการทะลุหรือว่าเลือดออกได
2: ้แต่ผมเคยได้ยินมาอีกหัวข้อนึงคือแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยนะครับมันจะเกิดจากแอลกอฮอล์พวกเหล้าพวกบุหรี
0: ่ใช่ครับ
2: สูบบุหรี่ดื่มเหล้ามันจะไปทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้ยังไงคร
0: ับ เป็นได้ครับตัวแอลกอฮอล์เองเนี่ยก็อย่างที่ทราบดีมันเป็นลักษณะมีความระคายเคืองต่อกระเพาะอยู่แล้วนะครับก็จะทำให้เกิดการอักเสบอย่างที่บอกพอเริ่มอักเสบมันก็จะแค่แดงๆนะครับพออักเสบมากเข้าก็จะเกิดเป็นแผลถลอกก่อนจากถลอกก็กลายเป็นแผลลึกไปเรื่อยๆจนกระทั่งลมชักเกิดเป็นอาจจะมีทะลุหรือว่าเลือดออกได้การที่สูบบุหรี่มากๆอันหนึ่งก็คือพวกนี้จะมีความสัมพันธ์กับเรื่องของพฤติกรรมกินข้าวไม่ตรงเวลามีความเครียดนะครับสารเคมีในบุหรี่เองก็ทำให้กรดในกระเพาะหลังมากพอหลังมากก็จะเข้าสู่กลไกเกิดแผลนะครับแล้วถ้าไม่รักษาตัวเองนะครับสิ่งที่ตามมาก็จะเกิดความรุนแรงมากขึ้น
2: แผลก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ
0: ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ
2: จนแสดงอาการ
0: ครับ

0: ากคุณเป็นคนหนึ่งที่ท้องเสียบ่อยๆสลับกับท้องผูกเป็นประจำถ่ายเป็นมูกหรือถ่ายเป็นเลือดอ่อนเพลียและน้ำหนักลดลงอย่างไม่ทราบสาเหตุอย่านิ่งนอนใจเพราะนี่อาจเป็นอาการเตือนของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็วก่อนที่จะสายเกินแก้
1: วันนี้ก็มาหาหมอเพื่อมาส่องกล้องนะเพื่อผมผ่าตัดลำไส้ใหญ่แล้วก็ถ่ายทางท้องอยู่ก็มาส่องกล้องเพื่อจะดูว่าแผลที่ผ่าตัดนี่หายดีหรือยังเคยถ่ายอุจจาระเป็นเลือดนะฮะสัก 3-4 หนประมาณ2ชั่วโมงอ่ะก็ไม่ไหวแล้วมันมากเกินไปก็มาหาหมอหมอตรวจบอกว่าเป็นเนื้องอกในลำไส้ใหญ่
2: คุณลุงนี่เป็นคนไข้เก่านะครับผ่าตัดมาได้ 7-8 ปีแล้วนะครับ เมื่อครั้งแรกที่มานี่คุณลุงถ่ายเป็นเลือดสดมาใช่ไหมครับเดี๋ยวต้องเล่าให้ฟัง
3: ตอนนั้นยังไงครับอาการที่มาพบคุณหมอในตอนนั้น
1: ว่าผมถ่ายเป็นเลือดอยู่ดีๆผมปวดอุจจาระธรรมดาแล้วคิดว่าไม่มีอะไรพอถ่ายมาปุ๊บมีแต่เลือดออกมาเป็นถ้วยเลยครับผมก็ตกใจทีนี้ก็ยังไม่เป็นไรก็คิดว่าไม่เป็นไรมั้งสักครึ่งชั่วโมงก็ทาอีกทาประมาณ4ครั้งจนผมไม่มี
2: จนเพลียเลยใช่ไหมครับ
1: เพลียก็ถึงมาหาคุณหมอ
2: ใช่ครับครั้งนั้นเราก็ได้รับทำการตรวจนะครับส่องกล้องนะครับการตรวจเราก็จะส่องกล้องเข้าไปนะครับทางทวารหนักนะครับแล้วเข้าไปดูตลอดจนเราสามารถส่องขึ้นไปจนหมดทวารหนักได้แล้วก็ขึ้นไปถึงลำไส้ใหญ่ส่วนที่เหลือนะครับแล้วก็ได้การทำเอ็กซเรย์เราก็เจอว่ามีความผิดปกติมีเนื้องอกก้อนเนื้องอกอยู่ในลำไส้ใหญ่ส่วนปลายนะครับซึ่งก็ต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด
3: ก็คือเนื้องอกตัวนั้นเนี่ยเป็นเนื้อร้าย
2: เป็นเนื้อร้ายครับเราตรวจเราสามารถส่องกล้องเข้าไปเราหยิบชิ้นเนื้อเล็กๆมาตรวจก่อนนะครับก็ภายในสัปดาห์นึงเราก็ทราบผลพอทราบผลแล้วก็วางแผนการผ่าตัดกันนะครับแล้วก็ทำการผ่าตัดเพื่อกำจัดตัวเนื้องอกดังกล่าวออกนะครับ
3: วันนี้ลุงก็จะมา
2: วันนี้มาตรวจซ้ำนะครับโดยทั่วไปเนี่ยสำหรับคนที่เป็นเนื้องอกหรือเรียกว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับเราก็จะทำการผ่าตัดนะครับแล้วก็ต่อลำไส้นะครับหรือบางรายต่อไม่ได้แล้วก็จะยกเป็นอุจจาระออกมาทางหน้าท้องแบบถาวรนะครับในกรณีนั้นเนี่ยเราก็แนะนำว่าต้องมีการตรวจเรียกว่าตรวจติดตามนะโดยเฉพาะยิ่งในปีแรกเนี่ยเราจะตรวจอย่างใกล้ชิดทุก 2-3 เดือนเจาะเลือดดูทีนึงนะครับครบปีเราก็จะส่องกล้องทีนึงนะครับหลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยเมื่อคนไข้ปลอดโรคครบ5ปีเราจะถือว่าโรคนี้หายขาดนะครับอย่างแรกคุณลุงเนี่ยเกิน5ปีเราก็ถือว่าหายขาด
3: ก็หายขาดแล้ว
2: ครับหายขาดแล้วแต่พอทิ้งช่วงไปช่วงนึงเราก็จะแนะนำว่ามาส่องกล้องดูลำไส้ใหญ่นะครับดูนิดนึงว่ามีส่วนที่อาจจะเกิดขึ้นมาใหม่ได้มั้ยนะเพื่อเป็นการเรียกว่า surveillance หรือการตรวจติดตามเป็นการป้องกันนะครับเอาไว้ก่อน
3: ไอ้คุณหมอครับแต่ของคุณลุงในกรณีของคุณลุงเนี่ยที่บอกว่าถ่ายทีนึงเนี่ยออกมามีแต่เลือด
2: ครับผม
3: นะครับแล้วนี้คุณผู้ชมทางบ้านที่ชมรายการอยู่เนี่ยเขาจะวิเคราะห์ยังไงว่าตัวเขาเป็นแบบนี้เนี่ยเขาจะเป็นมะเร็งหรือว่าเขาจะเป็นลิสิดวงได้ข่าวมาก็เป็นเลือดเหมือนกันเนี่ย
2: ใช่ครับ
3: เขาจะวิเคราะห์ตัวเองยังไงที่จะมาหาคุณหมอได้ครับ
2: ครับคือปกติเนี่ยถ้าเป็นเลือดที่ถ่ายออกทางทวารหนักเนี่ยครับเป็นลิสิดวงเนี่ยจะถ่ายออกมาปริมาณมากๆครั้งเดียวแล้วก็หยุดไปนะครับเราจะสังเกตว่าจะเป็นเลือดสีแดงสดอันนั้นเป็นเรื่องของลิสิดวง
3: ปะทะแดง
2: ไม่มีมูกปนนะครับไม่ได้มีลักษณะของปวดท้องนะมักจะออกปุ๊บแล้วก็หายไปหรือบางคนอาจจะออกกระปิกกระปอยก็มีนะฮะเป็นหยดๆก็
3: ม
2: ีหรือแค่ติดกระดาษทิชชู่นะครับหรือมีก้อนผุๆโผล่ๆใกล้ๆขอบทวารแล้วก็มีเลือดหยดติ๋งๆอย่างนั้นเป็นลิสิดวงแต่เลือดที่ออกปริมาณมากๆนะอย่างเช่นของคุณลุงเนี่ยออกไม่ใช่ออกครั้งเดียวนะออกต้อง 3-4 ครั้งติดกันนะครับแสดงให้เห็นว่ามันต้องมีบาดแผลนะครับหรือว่ามีเนื้องอกภายในที่สามารถมีการออกที่ทำให้มีแผลเลือดออกปริมาณมากๆได้
3: อ
2: ัน
3: นี้วิเคราะห์จากเลือด
2: วิเคราะห์จากลักษณะ
3: สีเลือดก่อน
2: นะลักษณะการถ่ายก่อนแต่นั่นแหละฮะต่อให้ที่เราแม้แต่บางคนเคยให้ประวัติเป็นลิสิดวงทวารหนักมาเป็น10ปีบางทีเราก็เจอนะฮะก็ถ่ายเหมือนเดิมแหละเหมือนลิสิดวงทวารหนักแต่ครั้งนี้เห็นว่ามีเพื่อนบ้านเขาส่องกล้องมันอยากขอส่องตรวจบ้างบางทีเราไปเจอว่าเป็นมะเร็งก็ยังมีเลยฮะ
3: ถ้าเกิดเป็นสีสดๆ
2: ถ้าเลือดสีสดนะครับแล้วก็ถ่ายครั้งเดียวหยุดไปปริมาณไม่เยอะเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่มีอาการผิดปกติอย่างอื่นเนี่ยเราก็มีโอกาสเป็นลิสิดวงนะครับแต่นั่นหมายถึงเป็นครั้งแรกนะครับแต่ถ้าเป็นแล้วเป็นอีกหลายๆทียังไงก็ผมก็จะแนะนำมาให้มาพบแพทย
3: ์
2: ถ้าอย่างน้อย2กล้องตรวจโดยเฉพาะยิ่งคนที่มีอายุเกิน 4-50 ปีขึ้นไปนะซึ่งเราจะมีโอกาส สูงที่เราจะเจอเรื่องของโรคเนื้องอกนะครับหรือว่าการอักเสบอย่างอื่นภายในลำไส้
3: ได้ถ้าเกิดเป็นเนื้องอกมีการอักเสบหรือว่าเป็นเนื้อร้ายในลำไส้เนี่ยนะฮะมันจะออกมาเป็นสีอะไรครับ
2: พวกนี้เนี่ยมักจะเจอว่าแล้วแต่ตำแหน่งนะครับเนื่องจากลำไส้ใหญ่คนเราเนี่ยยาวเมตรครึ่งได้นะครับขึ้นอยู่ว่าตัวเนื้องอกอยู่ฝั่งขวาอันนี้ฝั่งขวาของร่างกายนะครับอันนี้ฝั่งซ้ายนะครับกว่า 50-60% จะเจออยู่ฝั่งซ้ายถ้าเกิดอยู่ตรงต่ำๆใกล้ๆทวารหนักเนี่ยเราจะเจอว่าถ่ายอุจจาระเป็นมูกปนเลือดนะครับอุจจาระลำเล็กลงถ่ายแล้วต้องเบ่งนะครับหรือว่าถ่ายท้องเสียสลับท้องผูกอยู่เรื่อยๆโดยไม่มีเหตุนำอย่างเช่นไม่ได้พยายามลดน้ำหนักไม่ได้ไปกินส้มตำปลาอะไรมาที่มีความเสี่ยงอะไรนะก็ให้สงสัยว่าอาจจะมีปัญหานะครับซึ่งเราสามารถตรวจแรกๆง่ายๆสุดเลยอาจจะตรวจอุจจาระก่อนมีเลือดปนไหมถ้ามีก็นำไปสู่การส่องกล้องตรวจ
3: แต่ถ้าไม่มีเลือดก็จบ
2: ไม่มีปวดท้องอะไรก็ไม่ต้องส่องก็อาจจะได้
3: แต่เมื่อกี้ผมได้ยินว่า
2: สงสัยแนะนำให้ทำ
3: เมื่อกี้ผมได้ยินว่าอุจจาระลำเล็กลง
2: ลำเล็กลง
3: คืออะไรยังไงฮะ
2: คือบางครั้งเนี่ยปกติถ้าเราสังเกตเนี่ยเราถ่ายอุจจาระก็จะมีขนาดลำประมาณ2เซน3เซนประมาณนั้นใช่ไหมครับบางคนใส่เป็นเหมือนเป็นเส้นได้เล็กเป็นเหมือนเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยว
3: เล็กที่ว่านี่คือ
2: เส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแบบนั้น
3: อย่างนั้นเลย
2: แบนๆใช่ครับเพราะอันเกิดจากที่บางทีถ้าเนื้องอกเนี่ยอยู่ตำแหน่งที่ต่ำๆใกล้ๆหูรูดเนี่ยช่องมันจะเล็กมากบางคนนี่เราส่องกล้องเข้าไปนี่ถ้าจะใส่กล้องซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1เซนติเมตรไม่เข้าเลยแสดงว่ารูมันตีมาก
3: มันเลยถูกรีดออกมาเป็นเล
2: ็กๆเป็นเส้นเล
3: ็กๆนี่เหมือนเส้นเล็กก๋วยเตี๋ยวเลยนะ
2: เส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแบบนั้น
3: แหละแต่สีคนละสีนะเดี๋ยวคุณผู้ชมทางบ้านกำลังดูกัน
2: เป็นได้ครับเป็นได้อ
3: ันนี้คือการวินิจฉัยเบื้องต้น
2: ครับประวัติที่เราจะซักกับคนไข้แล้วก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อนำไปสู่การตรวจวินิจฉัยที่เหมาะสมต่อไป
3: แต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าจะเป็นทั้งฤทธิ์ดวงหรือจะเป็นวิเคราะห์อาจจะเป็นมะเร็งเนื้อร้ายก็ตามควรจะมาพบกับคุณหมอดีกว่า
2: ควรจะปรึกษากัน
3: นะครับ
2: ใช้เวลาพูดคุยเนี่ยเราจะค่อยๆถามจนกระทั่งมีข้อมูลแม้บ่งชี้ไปทางไหนนะคร
3: ับ แล้วฤทธิ์ดวงเนี่ยอาการที่มันถ่ายออกมาเป็นเลือดแบบนี้อาการที่จะทำให้เกิดเป็นฤทธิ์ดวงได้มันคืออ
2: ันนี้ส่วนใหญ่
3: เกิดจาก
2: ป
3: ั
2: จจัยมักจะเกิดจากการที่เรามีการนั่งเบ่งนะครับอุจจาระนานๆอย่างเช่นบางคนติดนิสัยนะครับเข้าห้องน้ำต้องถือหนังสือพิมพ์เป็นหนึ่งฉบับนั่งอยู่ในท่านั้นประมาณสักครึ่งถึง1ชั่วโมงนะครับมันทำให้เกิดความเครียดที่บริเวณแถวๆกล้ามเนื้อหูรูดตรงทวารหนักเนี่ยนะก็ทำให้เยื่อบุที่เป็นเยื่อบุผิวด้านในเนี่ยมันเกิดแรงผลักลงมาแล้วประกอบกับเส้นเลือดแถวๆบริเวณกล้ามเนื้อหูรูดแถวนี้จะเยอะมันก็จะเกิดเหมือนเส้นเลือดขอดร่วมกับเยื่อบุที่มันบานออกมาด้วยก็จะเกิดเป็นตุ่มนะครับยื่นออกมากลายเป็นฤทธิ์ดวง
3: นั่งที่ว่าเนี่ยนั่งเฉยๆมันมี2แบบ
2: นั่งเบ่ง
3: อ๋อต้องนั่งเบ่งนะฮะแต่ถ้าเกิดนั่งเฉยๆ
2: คนที่ท้องผูกบ่อยๆต้องเบ่งนานๆเนี่ยมักจะเจอว่ามีการโป่งพองของเส้นเลือด
3: แสดง
2: ฤทธิ์ดวงทวารหนัก
3: แสดงว่าเวลาเรานั่งเบ่งนานๆเนี่ยเลือดมันจะมาเลี้ยงที่ส่วนนี้
2: ใช่มันก็เป็นแรงดึงดูดของโลกจุดต่ำสุดนะตอนเรานั่งในท่าที่จะถ่าย
3: แต่ท่านี้มันยังไม่ออกมาสักที
2: ใช่ครับมันก็เลยไปเรื่อย
3: ก็เลยเกิดอาการที่ว่า
2: พองขึ้นมาแล้วนานๆเข้าทำซ้ำทำซากทุกวันก็จะเกิดอาการ
3: เหมือนเส้นเลือดขอด
2: พองแบบทำนองนั้น
3: ที่เขาบอกว่ายืนนานๆเส้นเลือดขอดก็ขึ้นที่ขา
2: เพราะว่ามีแรงดันใช่แต่เส้นเลือดขอดจริงๆของขามันจะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของยืนนานๆมันมีปัญหาของเส้นเลือดตัวมันเอง
3: ครับ
2: ไอ้ลิ้นของเส้นเลือดข้างในมันเสียด้วยมันถึงไม่สามารถจะส่งผลักเลือดกลับเข้าไปสู่ที่สูงได้นะครับ อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็คล้ายๆกันคือมีความเครียดดังกล่าวแล้วก็เป็นพวกที่เรียกว่าไม่ชอบกินผักนะครับถ่ายอุจจาระบางทีไม่เป็นระยะเวลา นะครับ 3-4 วันถ่ายทีท้องผูกเรื่อยๆก็จะมีแนวโน้มส่งผลให้เกิดฤทธิ์ดวงทวารซึ่งการตรวจไม่ยาก
3: ครับทานน้ำไหมครับ
2: เกี่ยวครับเพราะปกติเนี่ยคนเราต้องกินน้ำให้ได้อย่างที่บอกว่าสุขบัญญัติใช่ไหม8แก้ว10แก้วเนี่ยนะครับประมาณ2ลิตรต่อวันเนี่ยมีส่วนครับเพราะว่าจริงๆในร่างกายของเราเนี่ยวันนึงมีการเสียน้ำไปเรื่อยจากเหงื่อบ้างจากปัสสาวะบ้างนะครับน้ำที่ลงมาถึงจนกระทั่งเราจะถ่ายอุจจาระเนี่ยมันจะเหลือแค่ประมาณ200ไม่ถึง200ซีซีเท่านั้นไปมันหายไปหมดละถูกดูดซึมไปหมดละ
3: จากที่เราทาน
2: ที่เราทานไปเรื่อยๆเป็นลิตรๆเนี่ยจริงๆลงมาถึงข้างล่างเนี่ยไม่ถึง100ซีซี
3: โอ้โห
2: นะครับเพราะมันจะถูกดูดซึมระหว่างทางหมดละ
3: นี่แสดงว่าใครที่ทานวันนึงน้อยกว่า2ลิตรเนี่ยมันลงมาเนี่ยแทบไม่เหลือ และคุณก็ทานอาหารทุกวัน
2: ใช่ทาน
3: มันเลยสะสมเป็น
2: ก็เลย

0: ต้องฮะแล้วทำอุจจาระมันแข็ง
1: ที่เขาบอกแข็งเป็นหินนี่นะ
0: แข็งเป็นขี้แพะหรือแข็งเป็นหินเนี่ยเป็นจริงครับ
1: เรื่องจริงไม่ใช่คำล้อเล่นอะไรเลย
0: ครับทำให้เกิดปัญหาของลิสิดวงตามมาได้ซึ่งจริงๆการตรวจไม่ยากเพราะว่าเราสามารถตั้งแต่ถ้าเกิดเป็นลิสิดวงภายนอกเนี่ยเรามองเห็นจากการมองด้วยตาเปล่าถ้าเป็นภายในเนี่ยส่วนนี้จะเกิดไม่เกินสักประมาณ4เซนจากขอบทวารหนักเท่านั้นเองมีกล้องตัดสั้นๆส่องเข้าไปนะครับดู
1: ก็เห็นแล้ว
0: เห็นละว่ามีลิสิดวงจริงไห
1: ม
0: นะครับหรือให้ใครเบ่งหน่อยนึงก็จะเห็นหัวลิสิดวงโผล่มาได
1: ้อย่างนั้นเลย
0: นะการตรวจลิสิดวงมันจะง่ายซึ่งถ้าเราตรวจในสมมติเลือดออกมาสดๆเลยเนี่ยผมส่องกล้องเข้าไปต้องควรเห็นจุดที่เลือดออกอยู่ตรงแถวตำแหน่งนี
1: ้ไม่เกิน4เซน
0: ใช่ไม่เกิน4เซนนี้แต่ถ้าเกิดมองเข้าไปเอ๊ะตอนมามีเลือดออกแต่ผมดูแล้วตรงนี้ไม่มีตำแหน่งเลือดออกผมก็ต้องสงสัยสูงขึ้นไป
1: อ
0: ันนั้นเราก็จะแนะนำสองกล้องสูงขึ้นไปให้เตรียมลำไส้มาก่อนอะไรต่างๆนานาไปในระยะ
1: นี่คือเรื่องของการดูแลการดื่มน้ำแล้วเมื่อกี้คุณหมอพูดมาม
0: ี
1: ไฟเบอร์ด้วยไฟเบอร์น
0: ี่ไฟเบอร์ก็คือผัก
1: ผลไม
0: ้ผลไม
1: ้เดี๋ยวนี้ชีวิตมันวุ่นวายครับคุณหมอทำงานนี่นะฮะเขาบอกคงไม่มีเวลามาทานผักผลไม
0: ้
1: ทานเป็นแคปซูลไฟเบอร์ได้ไหมคร
0: ับ จริงๆแคปซูลมันน้อยไปถ้าทานอย่างน้อยต้องเป็นลักษณะเป็นเหมือนซองชงเลยฮะปริมาณมากพอสมควรสักเป็น100 200กรัมอะไรขนาดนั้นนะครับเยอะหน่อยเยอะหน่อยได้คือจะเป็นแบบมนุษย์อวกาศทานแคปซูลนี่จะลำบากเพราะมนุษย์อวกาศคงไม่ค่อยอยากกำจัดของเสียเท่าไหร
1: ่
0: ถ่ายก็จะไม่เยอะนะครับแต่ว่าถ้าต้องการทานจริงๆเนี่ยผมว่าไม่อะไรดีเท่าอาหารตามธรรมชาติผักและผลไม้ธรรมชาติดีที่สุดละ
1: ออกกำลังก็ออกกำลังเกี่ยวไหมฮะ
0: เกี่ยวครับออกกำลังก็จะเกี่ยวกับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต่างๆนานาด้วยนะครับแล้วก็ความมีสุขภาพการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อของลำไส้ต่างๆก็มีผลเหมือนกัน
1: เขาบอกว่าบางคนเนี่ยผักผลไม้ทานอยู่แล้วนะฮะแต่เนื่องจากพฤติกรรมในการทำงานนั่งอยู่กับโต๊ะตั้งแต่เช้ายันเลิกงานท้องอยู่ท่าเดิมลำไส้อยู่ท่าเดิมนี่นะฮะมันก็ไม่เคลื่อนไหว
0: ใช่ครับ
1: ก็มีส่วนนี่อาจจะไปท้องผูกได
0: ้ครับอันนี้ก็ทำให้เกิดอาการท้องผูกได้รวมถึงเรื่องของมันส่งผลไปถึงสุขภาวะโดยรวมทั่วไปด้วยนะครับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพราะการแบกถ่ายจริงๆมันใช้กล้ามเนื้อหลายส่วนนะไม่ใช่เฉพาะกล้ามเนื้อของตัวลำไส้เองกล้ามเนื้อที่อยู่ในอุ้งเชิงกรานเองกล้ามเนื้อท้องเองนี่ก็มีส่วนช่วยในการขับถ่าย
1: มีส่งผลต่อการขับถ่าย
0: การขับถ่ายเช่นกัน
1: แสดงว่า
0: ความแข็งแรงของร่างกายเนี่ย
1: ทั้งอาหารการกินการใช้ชีวิต
0: การออกกำลังกายนะความเครียดต่างๆมีผลทั้ง
1: ส่งผลหมดเลย
0: ส่งผลหมด
1: อันนี้ก็คือลิสิดวงนะฮะแต่สำหรับคุณลุงนี่
0: อันนี้เป็นเรื่องของ
1: มะเร็ง
0: หรือมะเร็งในลำไส้อันนี้ก็ปัจจัยมีหลายปัจจัยเหมือนกัน
1: มีกำลังจะถามคุณหมอว่าเกิดจากอะไร
0: ครับโดยทั่วไปเนี่ยกว่า 80-90% เราไม่รู้สาเหตุชัดเจนนะครับจะมีเพียงส่วนน้อยไม่ถึง 5% ที่เกิดจากกรรมพันธุ์ชัดๆเลยนะครับแต่ถ้าโดยรวมแล้วมันเกิดจากปัจจัยหลายปัจจัยร่วมกันอย่างเช่นพูดถึงระดับยีนซึ่งอาจจะมีตัวที่ป้องกันการเกิดเซลล์มะเร็งเนี่ยน้อยกว่าปกติหรือสูญหายไปนะครับส่วนนี้เป็นตัวตั้งเสร็จแล้วก็มีการพฤติกรรมที่อาจจะกินพวกเนื้อสัตว์ปิ้งย่างนะครับหรือสารเนื้อแดงเยอะนะครับที่ทำให้เกิดก่อมะเร็งได้นะครับกินผักน้อยกินพวกกลุ่มแอนตี้ออกซิแดนท์น้อย
1: คุณหมอครับพูดถึงการขับถ่ายเนี่ยผมเคยได้ยินมาบางคนเนี่ยนะครับไม่ถ่ายเป็นเดือนๆมีจริงป่ะครับ
0: มีจริงครับปกติเนี่ยการถ่ายอุจจาระเนี่ยไม่จำเป็นว่าต้องถ่ายทุกวันนะครับบางคนวันเว้นวันบางคน3วันถ่ายทีก็ยังถือว่าปกติ
1: 3วันถ่ายทีย
0: ังถือว่าปกติได
1: ้ปกติแล้วเหรอ
0: ครับบางคนนี่เกือบ7วันถ่ายทีก็มีเหมือนกัน
1: เดี๋ยวก่อนไอ้ที่บอก
0: ถ่ายถึงถ่ายโดยที่ไม่มีความมันนะฮะไม่ใช่ปวดท้องอยู่เรื่อยๆในระหว่างสัปดาห์นะฮะถ้าเขาถ่าย5วัน7วันถ่ายทีเขาเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็ก
1: ปกติ
0: ว่าปกติใช่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่บอกว่าเป็นเดือนถ่ายทีแต่เขามีความอึดอัดตลอดเลยพวกนี้จะปวดท้องแต่ถ่ายไม่ออกไปนั่งเบ่งแล้วก็ไม่ออกบางคนต้องสวนตลอดเวลาถึงจะถ่ายได้อันนี้จะเป็นภาวะโรคแล้วนะครับซึ่งเราเรียกว่าโรคของลำไส้ใหญ่เฉื่อย
1: เกิดจากอะไรครับ
0: เกิดจากความผิดปกติที่เรายังไม่รู้สาเหตุชัดเจนแต่เกิดจากการที่กล้ามเนื้อมันไม่บีบตัวสมมติกินอาหารเข้าไปมันก็จะไปแช่อยู่ในลำไส้เล็กเสร็จแล้วคาอยู่ตรงลำไส้ใหญ่ส่วนต้นไม่ไปไหนเลย
1: โอ้แล้วอาหารลงไปอยู่ในไส
0: ้ทุกทรมานใช่ครับ
1: ที่เขาบอก
0: จะอึดอัดมาก
1: ที่เขาบอกไส้เน่าเนี่ย
0: จะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่คนไข้จะอึดอัดแล้วปวดท้องนะครับแล้วทุกทรมานแล้วบางคนลำไส้ใหญ่จะโป่งฟองมากซึ่งพวกนั้นเนี่ยเราก็ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดแต่ก่อนจะถึงจุดนั้นเนี่ยเราต้องตรวจให้ชัดเจนว่ามีปัญหาของลำไส้ใหญ่จริงนะแล้วก็ลำไส้ส่วนนั้นมันเสียไม่ทำงานแล้วจริงๆเราถึงลงไปผ่าตัดอันนั้นด้วยนะครับเพราะว่าโรคกลุ่มนี้มันจะเจอร่วมกับโรคกลุ่มที่มีเรื่องของการผิดปกติของพวกกระบังลมของการขับถ่ายด้วย
1: อันนี้มันนอกเหนือจาก
0: เรื่องโรค
1: ท้องผูกธรรมดา
0: ผูกธรรมดาแล้วเป็นโรคที่มีความนานๆเจอทีแต่ต้องอาศัยการรักษาด้วยการผ่าตัดนะครับซึ่งพวกนี้ต้องผ่านการตรวจแล้วก็วินิจฉัยที่ชัดเจนก่อนที่จะตัดพวกนี้ถ้าเป็นมากๆเราต้องตัดลำไส้ใหญ่ทั้งหมดทิ้งเลย
1: โอ้ขนาดนั้นก็มีแล้วครับ
0: ขนาดนั้นเลยเหลือแค่ประมาณคืบ
1: แต่เปอร์เซ็นต์ในการเป็นลำไส้เฉื่อยนี่น้อย
0: โอ้นานๆ
1: ส
0: ่
1: วนใหญ
0: ่
1: ส่วนใหญ่
0: เจอไม่บ่อย
1: ส่วนใหญ่ที่เราเป็นมนุษย์ทำงานเนี่ยมนุษย์ออฟฟิศส่วนใหญ่จะเป็น
0: กิจกรรมการ
1: จะเป็นท้องผูก
0: ท้องผูกโดยทั่วไปมากกว่าน
1: ะครับอย่างคุณลุงนี่5ปีถือว่าหายแล้ว
0: ถือว่าหายขาด
1: แต่ก็ต้องมาพบคุณหมออยู่
0: แต่ควรจะแนะนำว่ามีการตรวจเป็นระยะโดยการส่องกล้อง3ปี5ปี2ครั้งอันนี้ก็8ปีแล้วผมก็เลยแนะนำไม่ได้ส่องมานานนะครับ
1: นะครับ
0: ก็เดี๋ยวไปส่องกล้องดูกันว่ามีปัญหาอะไรไหม
1: ครับนะครับ
0: คุณลุง
1: พร้อมนะครับ
2: พร้อมครับ
1: ไปครับ

0: ตอนนี้ผลของการส่องกล้องมาแล้ว
1: ครับครับเรียบร้อยนะครับคุณลุงผลเรื่องการส่องกล้องก็เรียบร้อยดีนะลำไส้ใหญ่ส่วนปลายนะครับแล้วก็ส่วนลำไส้ที่เรายกออกมาหน้าท้องเราก็สามารถที่จะส่องเข้าไปดูได้ก็เรียบร้อยดีไม่เจอตุ่มอะไรไม่เจอก้อนอะไรก็สบายใจได้นะครับอันนี้ก็คงทิ้งช่วงไปหลายปีเลยกว่าจะส่องกล้องกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะนัดเป็นระยะระยะมาดูอีกทีอยู่ดีนะครับเพราะต่อให้เราจะทิ้งช่วงไปอันนี้8ปีแล้วใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: เราก็มักจะดูอย่างน้อยสุดก็ปีละครั้งมาเจอกันถ้ามีอาการปกติอะไรก็มาก่อนได้ไม่จำเป็นต้องรอจนกระทั่งถึงปีหนึ่งนะครับแล้วก็โดยทั่วไปเราก็จะหมั่นติดตามผลการรักษาไปเรื่อยๆ
0: อย่างของคุณลุงนี่ถือว่าโชคดีมากนะฮะ
1: ครับโชคดีมากครับ
0: ก็คือหายขาดเลย
1: ต้องเรียกว่าหายขาดแล้ว
0: หายขาดเลยไม่มีเลย
1: ใช่ครับ
0: นะครับแต่บางคนนี่กลับมาตรวจแบบนี้ยังมีโอกาสเป็น
1: มีโอกาสครับมีโอกาสเพราะฉะนั้นจริงๆเราจะโดยธรรมชาติโดยหลักการแล้วเราจะแนะนำให้ส่องกล้องทุกๆ5ปีเป็นอย่างน้อยสำหรับคนที่เคยเป็นแล้วนะครับบางคนอาจจะถ้าสมมติมีอาการปกติเนี่ยก็มาส่องเร็วขึ้นกว่านั้นก็ได้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะเนื่องจากว่าเรามองว่าเราไม่รู้สาเหตุจริงๆของลำไส้ใหญ่คืออะไรอาจจะมีความผิดปกติของยีนที่กำจัดเซลล์ผิดปกตินะส่วนหนึ่งเป็นทุนนั่งเดิมแล้วถ้าเกิดเรามีพฤติกรรมซ้ำเสี่ยงอย่างอื่นประกอบอายุที่มากขึ้นเซลล์มันก็เสื่อมมากขึ้นโอกาสที่จะ เกิดการแปลงกลายเป็นเนื้อร้ายมันมี
0: ส่วนใหญ่
1: แล้วก็จะแนะนำมาตรวจครับ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นที่อายุเท่าไหร่ขึ้นไปครับนอกจากพฤติกรรมการเสี่ยงแล้วเนี่ย
1: ส่วนใหญ่โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยเราเจอในคนไข้สูงอายุนะครับอายุ60ขึ้นไปนะครับ70 80ยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยนะมีเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นไปตามอายุที่มากขึ้นนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าในเอเชียหรือในคนไทยเราเนี่ยบางครั้งเราเจอในคนอายุแค่ 30-40 ปีก็มี
0: อ๋อตอนนี้ก็เป็นแล้วเหรอ
1: เป็นครับแล้วก็ยิ่งเจอในอายุน้อยเนี่ยเราพบว่ามีความรุนแรงของโรคมากด้วยเพราะจริงๆเราไม่ค่อยนึกว่าจะเป็นคนสูงอายุเนี่ยพอเป็นเนี่ยมันจะเป็นแบบเรียกว่าเป็นมะเร็งแบบเชื่องก็ได้นะครับเป็นแล้วหายขาดง่ายแต่พอเป็นในคนอายุน้อยเนี่ยเรามักจะเจอว่าบางครั้งเนี่ยมันแพร่กระจายไปตับไปปอดซึ่งเป็นระยะที่
0: มันรุนแรงกว่าม
1: ันรุนแรงกว่าแล้วยากแต่การรักษาให้หายคร
0: ับแบบนี้ได้ไหมครับคุณหมอกลัวว่าตัวเองจะเป็นไม่มีอาการอะไรเลยนะฮะ มาหาคุณหมอให้ส่องกล้องทุก6เดือน
1: อ๋ออันนั้นก็มากไปหน่อยครับเพราะการตรวจทุกอย่างเนี่ยมันมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนได้การส่องกล้องนี่คือการเราส่องเข้าไปทางทวารหนักแล้วเป่าลมเข้าไป
2: คร
1: ับแล้วตัวกล้องเนี่ยต้องมุดเลื้อยขึ้นไปจนเป็นระยะทาง1เมตรครึ่ง
0: โอ้โหตาย
1: แล้วซึ่งถ้าเราไม่ดมยาสลบหรือว่าไม่ให้หลับเนี่ยจะเกิดความอึดอัดมากนะครับฉะนั้นเนี่ยตามมาตรฐานสากลแล้วเนี่ยเขาจะไม่แนะนำให้ส่องมันทุก6เดือนแบบนั้นนะครับเราจะส่องในคนไข้ที่อายุ50ปีขึ้นไปเริ่มส่องครั้งแรกก่อนสมมุติจะไม่เคยมีอาการอะไรเลยนะพออายุ50ส่องเสร็จถ้าไม่มีอะไรเราก็บอกว่า 5-10 ปีส่องอีกครั้งนึงก็ได้นะครับอันนี้เป็นลักษณะเรียกว่าการตรวจ surveillance หรือการป้องกันตรวจเพื่อป้องกันหรือถ้าจะทำให้ง่ายกว่านั้นคือเราตรวจอุจจาระเนื่องจากเราเชื่อว่าถ้าเกิดมีแผลเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีเลือดออกในปนมาในอุจจาระเราจะมีเครื่องมือพิเศษสามารถตรวจมีความไวมากในการตรวจเม็ดเลือดแดงไม่กี่เม็ดในอุจจาระก็สามารถตรวจได้นะครับเราทำการตรวจเม็ดเลือดในปริมาณเลือดในอุจจาระก่อนถ้าเจอสงสัยเราค่อยไปส่องกล้องตรวจก็ได้
0: แสดงว่า
1: อันนั้นทำได้ถี่กว่า
0: ตัวเราเนี่ยดูก่อน
1: ปีละสองสามครั้งก็ได
0: ้ดูก่อนดูเบื้องต้นก่อนในการขับถ่ายของเรา
1: ที่ดีที่สุดเลยก็คือดูมาปรึกษาแพทย์คุยกันว่าพฤติกรรมการบริโภคการขับถ่ายเราเป็นยังไงเรามีลักษณะของความเสี่ยงที่จะกลายเป็นเนื้องอกมะเร็งหรือว่าโรคของลำไส้ใหญ่ไหมอย่างเช่นการขับถ่ายที่ผิดปกติถ่ายเป็นเลือดเป็นมูกนะครับพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆนานาอย่างที่บอกนะครับอย่างเช่นนั่งเบ่งนานๆแล้วก็อันน่าจะเป็นเรื่องของลิซิโดมากกว่านะครับแต่พฤติกรรมหรือว่าวิธีการพูดคุยดูจากสุขภาพทั่วไปเนี่ยผมว่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีและไม่ต้องเสียกระตังมาก
0: แสดงว่าเรื่องของมะเร็งลำไส้เนี่ยมันส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตในการรับประทานอาหาร
1: ความเครียดนะครับเรื่องของกินเนื้อมากไม่กินผักนะฮะเรื่องของการที่ทานเหล้าสูบบุหรี่
0: ดื่มน้ำน้อย
1: พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆนานาใช่ครับ
0: คุณหมอผมเคยได้ยินมาว่ากรุ๊ปเลือดของแต่ละคนเนี่ยมันถ้าเทียบกับกรุ๊ปเลือดชนิดนี้ควรจะทานอาหารชนิดนี้ไม่ควรจะทานสัตว์เนื้อแดงอะไรเรื่องจริงไหมข้อมูล
1: อันนี้มีข้อมูลที่เขาพยายามจะศึกษากันอยู่นะครับแต่ยังที่เรารู้กันนะในของเราเนี่ยจะมีกรุ๊ปเลือดอยู่แค่ AB ใช่ไหม
0: AB
1: แล้วก็ AB แล้วก็ O มันก็มีอยู่แค่4กรุ๊ปในโลกนี้นะครับจะมีมากน้อยก็เฉลี่ยใส่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องลงอะไรอันใดอันหนึ่งคนพยายามจะศึกษาไปจนถึงว่ายีนของแต่ละคนเนี่ยมีความ compatible หรือความเสี่ยงต่ออาหารหรือยาแต่ละชนิดแตกต่างกันไหมมีแค่มีคนพยายามทำอยู่แต่ผมว่าในช่วงนี้มันอยู่ในขั้นตอนการศึกษา
0: ก็ยังไม่ได้สรุปยังไม่ได้ออกมาจริงๆ
1: 100% นะครับแต่มันเทคโนโลยีที่ดีขึ้นเนี่ยผมว่าจะทำให้เรื่องต่างๆเหล่านี้มีความเป็นจริงมากขึ้น
0: แล้วอีกความเชื่อนึงคือไม่ควรจะทานอาหารชนิดใดแบบซ้ำซากทุกวัน ทานอยู่เป็นประจำชอบทานเงี้ยมันไม่ดีต่อร่างกาย
1: ใช่ไหมครับคือถ้าเป็นอาหารที่มีคุณประโยชน์อย่างเช่นทานผักไปทุกวันเนี่ยผมไม่มีใครว่าอะไรแต่ทานเนื้อสเต็กทุกวันไปนะครับแน่นอนนะมีปัจจัยเสี่ยงอย่างเช่นพวกเนื้อปิ้งเนื้อย่างเราก็รู้อยู่แล้วพวกสารพวกนี้มีสารพวกไนโตรซามีนนั่นสารที่จะทำให้ก่อมะเร็งได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรากินพวกอาหารเหล่านั้นซ้ำซากมีโอกาสเป็นแน่นอน
0: อ
1: ันดีที่สุดก็คือให้มีความหลากหลายทานอาหารให้ครบหลักๆ5 หมู่อย่างที่เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆกันนะครับก็จะดีกว่าครับ
0: นะฮะ
1: ยังประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่า
0: แต่อย่างคุณลุงนี่ถือว่าโชคดีมาก
1: ครับ
0: วันนี้หายขาดแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงและคุณหมอนะครับวันนี้มาร่วมพูดคุยกันนะครับขอบพระคุณนะครับคุณลุงครับขอบคุณคุณหมอครับ
2: ก็เราก็ต้องทำตามคุณหมอครับเพื่อตัวเราเองคุณหมอแนะนำมาเราก็ต้องทำตามคุณหมอเพราะว่าธรรมดาบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าทานอะไรเป็นอย่างไรอย่างนี้นะฮะผักผลไม้ให้ได้มันครบสูตรนะฮะพยายามอย่าไปกินของปิ้งของย่างอะไรพวกนี้เพื่อมันก็ไม่ดีกับตัวเราเองก็ทำได้ครับเพราะว่ายังไงเราก็ต้องทำให้ได้เพื่อตัวเรา

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ตอนที่8เพลงแม่เกยเพลงช่วยคุณยายทำฟาร์ม

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าช่วยยายน้อยลอยว่ายกระต่ายคอยชายทรายกล้วยขายสบายที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: ขอตอบว่าแน่เกยเพราะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลารับคิวหมอรามาค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17:00 น.ถึง 18:00 น.พบกันทุกช่องทางของรามาชาแนลนะคะรายการเราเป็นรายการออกอากาศสดค่ะเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสดีทีเดียวค่ะที่คุณผู้ชมจะได้ติดตามชมรายการแล้วพร้อมกับถามคำถามกับคุณหมอรามาที่เรารัดคิวมาตอบคำถามสดๆในรายการตอนนี้ได้เลยนะคะ2ช่องทางที่เราย้ำกันอยู่เสมอก็คือว่าถ้าคุณผู้ชมไม่สะดวกที่จะพิมพ์ในคอมเมนต์ในไลฟ์สดของรามาชาแนลก็นี่เลยค่ะถามเข้ามาทางเบอร์โทรศัพท์นี้นะคะ023547105 023547105อีกช่องทางหนึ่งก็คือคุณผู้ชมสามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะคุยกันอยากให้คุณผู้ชมนั้นฟังกันเยอะๆค่ะแล้วก็อยากให้ช่วยกันแชร์ไปด้วยเพื่อนๆใน Facebook ของเราหรือว่าญาติพี่น้องของเราจะได้มารับความรู้จากคุณหมอรามาที่เราลัดคิวมาในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของวัคซีนเข็มกระตุ้นเป็นเรื่องของโรคโควิดเราอยู่กับโควิดมาจะ3ปีแล้วเกือบจะ3ปีเต็มๆแล้วนะคะเราเรียนรู้อะไรและเราจะก้าวต่อไปอย่างไรวันนี้มีคำตอบให้ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะอย่าลืมนะคะว่าถ้าอยากให้เพื่อนๆได้ดูอยากให้ญาติพี่น้องของเราได้ดูรายการลัดคิวหมอเรามาช่วยกันแชร์ออกไปค่ะนอกจากคุณผู้ชมจะกด Subscribe กดติดตามนะคะรามา Channel แล้วนะคะช่วยกันกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งแจ้งเตือนทุกครั้งที่เรามาหรือว่าอีกทีก็คือแชร์กันไปด้วยค่ะเพื่อที่เพื่อนๆของเราจะได้มาดูด้วยนะคะวันนี้อาจารย์หมอ2ท่านที่อยู่กับดิฉันท่านนึงอยู่ในสตูดิโอกับดิฉันด้วยนะคะนะคะอีกท่านนึงอยู่ในวิดีโอคอลคุยกันตอนนี้นะคะเชิญมาคุยกันเลยค่ะนะคะท่านแรกค่ะศาสตราจารย์แพทย์หญิงสสิโสพินเกียรติบูรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีคืออาจารย์โสนะคะและอีกท่านนึงอาจารย์แจ็คค่ะอาจารย์แจ็คอยู่ในสตูดิโอกับเรานะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักรพงษ์บรูมินเหนสาขาวิชาโรคติดเชื้อคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีภาควิชาอายุรศาสตร์เช่นกันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์แจ็คค่ะ
1: สวัสดี

0: ค่ะอาจารย์โสค
1: ่
0: ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์โสครับ
0: อาจารย์โสคะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของวัคซีนนะคะโดยเฉพาะตอนนี้ควรจะเป็นเข็มกระตุ้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะหลายๆคนก็คงฉีดกันไปแล้วเข็ม3นะหลายๆคนก็บอกโอ้ฉีดเข็ม3แล้วเหรอยังไม่ฉีดดีกว่าหลายๆคนบอกอุ้ยฉีดเข็ม4แล้วเมื่อไหร่เข็ม5จะมาอะไรที่ควรจะเหมาะสมกับโควิดวันนี้โดยเฉพาะวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูเคสของรายการวันนี้ก่อนและเดี๋ยวจะให้อาจารย์โสกับอาจารย์แจ็คนะคะช่วยกันตอบคำถามแล้วก็ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของโควิดณวันนี้กันนะคะไปดูเคสของรายการกันก่อนค่ะ
2: การฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันต้องบอกว่าได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนเนื่องจากก่อนหน้านี้ประชาชนยังคงกังวลกับผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นทำให้หลายคนไม่กล้าตัดสินใจเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงต่างๆทั้งผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวแต่ด้วยสถานการณ์ที่บีบบังคับผู้ติดเชื้อเริ่มมีมากขึ้นผู้เสียชีวิตก็มากขึ้นทำให้หลายคนต้องตัดสินใจเข้ารับการฉีดวัคซีนเพราะกลัวว่าหากติดเชื้อขึ้นมาอาการอาจจะหนักกว่าคนปกติทั่วไปเช่นเดียวกับคุณวสุชูสุวรรณวัย33ปีช่างภาพมืออาชีพที่ฉีดวัคซีนมาแล้ว3เข็มประกอบไปด้วยแอสตราเซเนกา2เข็มและไฟเซอร์อีก1เข็มคุณวสุยอมรับครับว่าในตอนแรกก็มีความกังวลในผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนเนื่องจากตนเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายเพราะมีน้ำหนักตัวที่สูงถึง95กิโลกรัมแต่แล้วก็ตัดสินใจเข้ารับการฉีดวัคซีนจนครบ3เข็มด้วยสถานการณ์ที่บีบบังคับซึ่งคุณวสุเล่าต่อครับว่าเขาตัดสินใจไม่ผิดที่ได้รับวัคซีนจนครบ3เข็มเพราะเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณวสุได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19 จนต้องกักตัวอยู่ที่บ้านเป็นเวลากว่า10วันความโชคดีที่ฉีดวัคซีนครบ3เข็มทำให้คุณวสุมีอาการที่ไม่รุนแรง
3: อาการวันแรกของผมนะครับก็จะมีอาการเจ็บคอมีไข้อ่อนๆส่วนวันที่2เนี่ยเริ่มมีเสมหะแต่ผมก็ยังแปลกใจนะว่าผมไม่ได้เป็นหนักเท่าคนอื่นเพราะว่าผมตัวผมเองเนี่ยได้ฉีดวัคซีนครบแล้ว3เข็มอาการมันเลยดูทุเลาลงของผมเนี่ยคือโชคดีที่ว่าค่า BMI ผมสูงมากจริงแต่ว่าผมก็ยังแปลกใจว่าตัวผมไม่ค่อยจะเป็นอะไรมากเหมือนว่าถ้าเทียบกับบุคคลที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยเขาจะเป็นหนักมากกว่าผม5วันแรกครับผมเป็นหนักแล้วเนี่ยผมหายแล้วเนี่ยอาการที่รู้ว่าตัวผมเริ่มไม่มีก็คืออาการเจ็บคออาการไข้หรืออาการต่างๆที่มีข้างเคียงกับผมมาเริ่มหายไปผมเลยตรวจ ATK ครั้งแรกเนี่ยผลออกมาเป็นลบผมและมั่นใจว่าผมไม่น่าเป็นละพอวันที่7เนี่ยผมเลยถึงไปโรงพยาบาลตรวจ RT-PCR อีกทีนึงเพื่อความมั่นใจหลังจากนั้น7วันที่ผมกักตัวไม่มีเชื้อครับแต่ก็ต้องทำตามมาตรการของทางโรงพยาบาลก็คือกักตัวให้ครบ10วัน
2: หลังกักตัวจนครบ10วันคุณวสุก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่มีภาวะลองโควิดหรืออาการใดๆตามมาอีกทั้งยังฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านให้รับการฉีดวัคซีนจนครบโดสเพื่อลดความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นครับ
3: เอาจริงๆนะครับการฉีดวัคซีนไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับออกมาฉีดเถอะครับลดอาการรุนแรงลดภาวะเสี่ยงในการแพร่เชื้อเลยครับ
0: นี่เป็นเคสที่เรานำมาบอกเลยประสบการณ์หนึ่งทั้งการติดโควิด2ก็คือว่าฉีดวัคซีนแล้ว3เข็มเลยค่ะอาจารย์โสคะก็คือ2เข็มแอสตราเซเนกาแล้วก็เข็มกระตุ้นอีก1เข็มด้วยแต่ก็ยังติดโควิดด้วยนะคะเข้าสู่ปีที่3ละของสถานการณ์โควิดโดยเฉพาะในประเทศไทยนะคะอาจารย์โสคะตอนเนี้ยสถานการณ์โรคระบาดโควิดในประเทศไทยเป็นอย่างไรถามอย่างนี้ว่าตอนเนี้ยโควิดยังน่ากลัวอยู่ไหมคะอาจารย์โสคะ
4: ก็จริงๆแล้วถ้าเราดูสถานการณ์นะคะก็ดูเหมือนจะดีขึ้นนะคะแต่ว่าต้องอยู่กับว่า เราตรวจกันเยอะเหมือนแต่ก่อนหรือเปล่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าปัจจุบันนี้เราตรวจ PCR น้อยลงนะคะเพราะนั้นที่เราเห็นเคสที่มีรายงานว่าอย่างวันนี้ไม่ถึงหมื่นเนี่ยเป็นเพราะเราตรวจน้อยลงหรือเปล่าแต่ถ้าเราตรวจเยอะเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าดีใจนะคะแต่ว่าพอไปดูช่อง ATK ก็น้อยเหมือนกันนะคะส่วนหนึ่งก็คือเรายังตรวจ ATK กันเยอะเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะถ้าตรวจเยอะเหมือนเดิมแล้วเลขมันน้อยจริงๆอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราน่าจะดีใจเพราะว่าตอนแรกเราก็หวังว่าหลังสงกรานต์เนี่ยจะระเบิดขึ้นมาหรือเปล่านะคะแต่ว่าอันนี้ก็พ้นมาสักเกือบ2อาทิตย์แล้วก็ยังถือว่าสถานการณ์ไม่ได้แย่อย่างที่เราคาดการเอาไว้

0: ยที่เราคิดว่าสังสงครามระเบิดแน่นอนนะคะแต่ว่าต้องดูสักอาทิตย์หนึ่งนะคะชัวร์ๆเพื่ออาทิตย์หน้าว่าตัวเลขจะเป็นแนวโน้มแบบนี้หรือเปล่าค่ะแล้วก็อย่างบางคนที่ติดตามตัวเลขผู้เสียชีวิตนะคะก็เห็นว่าวันนี้เริ่มน้อยกว่าร้อยนะอย่างที่เรามากกว่าร้อยมา 2-3 อาทิตย์ตั้งแต่ก่อนสงกรานต์แล้วอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณที่ดีนะคะก็อาจจะต้องดูตัวเลขอีกสัก 1-2 อาทิตย์ข้างหน้าถ้ายังน้อยไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราน่าจะเบาใจได้ระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าตอนนี้เป็นยุคของโอมิครอนแล้วนะคะซึ่งบางคนจะบอกว่าเอ๊ะมันก็เบาๆหรือเปล่านะคะแต่ว่าใช่ส่วนหนึ่งคือเบาแต่ว่ายังมีคนบางกลุ่มที่ไม่ได้วัคซีนนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นผู้สูงอายุหรือคนที่มีโรคร่วมทั้งหลายเนี่ยที่อาจจะเกิดความรุนแรงของโรคได้แม้จะเป็นโอมิครอนนะคะเพราะนั้นก็อย่าเพิ่งไว้วางใจในจุดนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าเราป้องกันตัวเองแล้วก็ไม่ติดนั่นน่าจะดีกว่าค่ะ
1: ค่ะฟังตรงนี้คือว่าอาจารย์โสบอกว่าก็ต้องดูสถานการณ์การตรวจด้วยว่าตอนนี้ตรวจยังไงมี PCR มั้ยมี ATK อย่างไรแล้วก็มีการรายงานตัวเลขบางคนเขาอาจจะตรวจ ATK แต่ไม่ได้รายงานตัวเลขก็อาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมคะ
2: คร
1: ับ ค่ะแล้วก็เรื่องของกลุ่มเสี่ยงที่ติดเชื้อกลุ่มเสี่ยงที่มีอาการหนักใช่ไหมคะอันนี้ยังอยู่ในเฝ้าระวังอาจารย์โสบอกว่าดูไปอีกสักประมาณ2สัปดาห์ใช่ไหมคะ
0: ถ้าอีก2สัปดาห์จากนี้แน่ๆท่านน้อยน่าจะสบายใจได้ละ
1: อ๋อค่ะเอาอย่างนี้จะให้สบายใจมากขึ้นเนี่ยอาจารย์โสมีคำแนะนำในการฉีดวัคซีนการฉีดวัคซีนในประเทศไทยตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะ
0: จริงๆแล้วก็อยากจะเรียนว่าณตอนนี้สำหรับส่วนตัวเองนะคิดว่าทุกคนควรต้องได้อย่างน้อย3นะก็คือ2เนี่ยไม่พอละนะแล้วก็อยากให้ดูคำแนะนำล่าสุดละกันเดี๋ยวเอาภาพขึ้นมาจะได้เห็นชัดๆนะถ้าใครมันก็แคปหน้าจอไปก็ได้นะคะอันนี้เป็นคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขล่าสุดคือ21มีนาคมนะคะเอาครึ่งบนแล้วกันวันนี้เราเน้นผู้ใหญ่นะคะ18ปีขึ้นไปอันนี้เป็น2เข็มแรกก่อนซึ่งโดยส่วนตัวแต่อย่างที่บอกไปแล้วว่าตอนนี้ทุกคนควรจะต้องผ่าน2เข็มไปแล้วนะคะอย่างเช่น2เข็มก็มีหลายสูตรนะคะจะเป็นแอสตรา2เข็มก็ได้แอสตราไฟเซอร์แอสตราโมเดอร์นาอะไรเงี้ยก็ฉีดไปนะคะมาดูแผนที่2ดีกว่าอย่างที่เรียนไปว่าตอนนี้อยากให้ทุกคนได้อย่างน้อย3เข็มเป็นต้นไปนะคะเพราะนั้นดูครึ่งบนนะคะที่อย่างที่เรียนไปก็คือตอนนี้ทุกคนควรจะได้เข็ม3นะคะแล้วก็จะไม่ง่ายเลยตอนนี้นะก็คือมีแค่3เดือนขึ้นไปหลังเข็ม2คุณไปรับเข็ม3ได้เลยนะคะยกเว้นอยู่สูตรเดียวคือแถวบนสุดที่เป็นเชื้อตาย2เข็มเพราะนั้นใครที่ได้ซิโนแวค2เข็มซิโนฟาร์ม2เข็มอันนี้ไม่ต้องรอ3เดือนนะคะ4สัปดาห์ก็ไปรับเข็ม3ได้เลยนะคะอันนี้จำไม่ง่ายว่าสรุปอีกที3เดือนหลังเข็ม2ไปรับเข็ม3ได้เลยยกเว้นเชื้อตาย2เข็มแรกคือ4สัปดาห์ไปรับได้นะคะแล้วก็แนะนำตอนนี้สำหรับใครถ้าเวลาถึงแล้วเนี่ยอยากจะให้รับเข็ม4นะคะเข็ม4ตอนนี้ก็จำไม่ง่ายเหมือนกันครึ่งล่างนะคะแต่ก่อนหน้านี้มันจะมีว่าสูตรนู้นต้องรอเท่านี้เดือนสูตรนั้นต้องรอเท่านี้เดือนอันนั้นมันสับสนละเราก็ปรับเวลาใหม่นะคะเพราะนั้นจำไม่ง่ายเลยก็คือ4เดือนขึ้นไปหลังเข็ม3มารับเข็ม4ได้เลยแค่นี้จบค่ะ
1: ค่ะก็คือว่า
0: ก็เป็นการแนะนำล่าสุดนะคะของ21มีนาคมค่ะ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะอาจารย์แจ็คก็จำง่ายๆใช่ไหมคะว่าเข็ม3นี่คือว่าหลังเข็ม2
2: 3เดือน
1: 3เดือนอ๋อแล้วก็เข็ม4หลังเข็ม3 4เดือนอ๋ออย่าง
0: น
1: ี้จำง่ายด้วย
0: ขึ้นไปนะคะไม่ต้องเป๊ะๆนะก็คือหย่อนหน่อยก็ได้
2: 4เดือนขึ้นไปหลัง4เดือนเป็นต้นไปครับ
1: ค่ะก็อาจารย์แจ๊คะเข็ม3เนี่ยตั้งแต่เข็ม3ขึ้นไปเราเรียกว่าวัคซีนเข็มกระตุ้นใช่ไหมคะเข็มกระตุ้นคืออะไรคะ
2: ครับก็คือเข็มกระตุ้นเนี่ยก็คือจริงๆแล้วโดยทั่วไปทุกๆคนเนี่ยก็จะได้ประมาณ2เข็มก่อนในช่วงแรกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอภูมิขึ้นละเราก็จะไม่ได้จะต้องกระตุ้นเพื่อให้ภูมิเนี่ยมันอยู่สูงในระดับที่สามารถที่จะป้องกันการติดเชื้อหรือว่าลดอาการรุนแรงลงได้ครับอันนี้ก็เรียกเป็นเข็มกระตุ้น
1: ค่ะ
2: ครับเพราะว่าตอนนี้มันมีข้อมูลว่า2เข็มเนี่ยไม่พออย่างที่อาจารย์โสพูดไปเนื่องจากว่าต้องเป็น3เข็มถึงจะ เหมาะสมกับช่วงนี้ที่มีการระบาดของโอมิครอน
1: ค่ะ
2: นะครับ
1: เอาอย่างนี้เอาตัวดิฉันเป็นตัวอย่างละกันนะคะดิฉันฉีดแอสตราเซเนกา2เข็มเข็มแรกเนี่ยฉีดเมื่อเดือนมิถุนายน
2: ครับ
1: เข็มที่2เนี่ยฉีดประมาณปลายเดือนกันยายนแอสตราเซเนกานะคะสองเข็มเนี่ยอันนี้คือเป็นวัคซีนโควิดใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: และดิฉันฉีดเข็มที่3เนี่ยที่รามาธิบดีนี่แหละวันที่7มกราคม เข็ม3เป็นไฟเซอร์เข็ม3นี่คือเข็มกระตุ้นใช่มั้ยคะ
2: ใช่ครับเข็ม3เนี่ยจะเป็นเข็มกระตุ้นเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นเหมือนสมมุติถ้าฉีดตัวซิโนแวค2เข็มแอสตราเซเนกา2เข็มหรือว่าเป็นไฟเซอร์หรือโมเดอร์นา2เข็มเนี่ยก็จะถือว่าเป็นเซตแรกหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะกระตุ้นต่อที่ประมาณ3เดือนหลังจากเข็ม2

0: ข็ม3เนี่ยเพื่อให้ภูมิอยู่อย่างยั่งยืน
1: อ๋อเพื่อให้ภูมิอยู่อย่างยั่งยืน
0: เพราะว่าเราทราบว่าปกติแล้วหลังจาก2เข็มเนี่ยหลังจากฉีดเสร็จเนี่ยภูมิมันก็ขึ้นเยอะแต่พอผ่านไปสักพักนึงภูมิก็จะตกลงเราก็กระตุ้นให้ร่างกายเราเนี่ยอ่ะมันสร้างภูมิกลับขึ้นมาใหม่ก็เป็นเข็มกระตุ้น
1: อ๋อก็คือว่าเข็ม3เป็นเข็มกระตุ้นเพื่อให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยอยู่อย่างยั่งยืน
0: ใช่ๆๆอย่างนั้นนะครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องถามแล้วล่ะค่ะถามอาจารย์โสด้วยนะอาจารย์แจ็คอยู่นี่ด้วยนะคะใครบ้างที่ควรจะได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นคะอาจารย์โสคะ
2: ก็ตอบอันนี้ไม่ได้กวนนะตอบจริงๆก็คือทุกคนค่ะ
1: ทุกคนโอเค
2: นี่หมายถึงว่าเราพูดกันถึงผู้ใหญ่นะเขายังมีพวกเด็กเช่น5ขวบอะไรเงี้ยเขายังไม่ถึงคิวกระตุ้นของเขานะอันนี้เราพูดถึงวันนี้เราพูดถึง18ขึ้นไปนะ คือผู้ใหญ่ตอนนี้18ขึ้นไปเนี่ยทุกคนควรจะได้เข็มกระตุ้นแล้วนะคะแต่ว่าโอเคจะได้เข็มที่3เข็มที่4อย่างที่คุณต้าบอกบางคนก็ไป5แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเอาแบบภาพรวมเลยจริงๆแล้วทุกคนควรจะได้เข็มกระตุ้นคือตั้งแต่3ขึ้นไปแล้วแต่ถามว่าถ้าเน้นจริงๆก็คือใครบ้างก็ต้องเอากลุ่มเสี่ยงก่อนนะเช่นหนึ่งก็คือผู้สูงอายุนะ60ปีขึ้นไปอันนี้ควรจะได้รับแน่ๆนะคะสองก็คือคนที่มีโรคประจำตัวทั้งหลายนะคะเช่นโรคตับโรคไตโรคปอดโรคหัวใจรวมถึงอ้วนนะอย่างเปี่ยมในคลิปเมื่อกี้นะ90ขึ้นไปก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงแล้วเขาก็มีความเสี่ยงอันหนึ่งนะคะแล้วก็กลุ่มที่ภูมิกันบกพร่องเดี๋ยวอาจารย์แจ็คเสริมว่าอาจารย์แจ็คดูคนไข้กลุ่มนี้เยอะนะคะคนไข้ปลูกถ่ายอวัยวะคนไข้ปลูกถ่ายไขกระดูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นกลุ่มนี้ก็คือเน้นย้ำว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงซึ่งควรจะได้รับอย่างยิ่งสำหรับเข็มกระตุ้นนะคะเพราะว่าเน้นย้ำว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังกลัวนะแล้วก็ไม่อยากจะมารับเข็มกระตุ้นนะคะเพราะนั้นก็คือแนะนำว่าควรจะรับนะคะ
1: ค่ะ
0: คือจริงๆแล้วเราอาจจะเคยได้ยินว่าบางคนเนี่ยเขากลัวที่จะมารับวัคซีนเพิ่มเพราะว่าเขามีโรคประจำตัวแต่จริงๆแล้วมันตรงข้ามกันก็คือว่าคนที่มีโรคประจำตัวหรือมีความเสี่ยงโดยเฉพาะกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยนะครับควรที่จะมารับเข็มกระตุ้นเพราะว่าเนื่องจากว่าคนไข้กลุ่มนี้โดยทั่วไปเขาก็จะสร้างภูมิได้ไม่ค่อยดีอยู่แล้วอย่างเช่นโดยปกติผู้ป่วยที่เช่นผู้ป่วยปลูกถ่ายไตปลูกถ่ายตับปลูกถ่ายหัวใจอย่างนี้นะครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเขารับ2เข็มเท่าคุณตาหรือเท่าผมอย่างเงี้ยภูมิเขาจะยังไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราได้ยินคำแนะนำเนี่ยในกลุ่มที่กินยากดภูมิหรือภูมิคุ้มกันต่ำเนี่ยเราอาจจะได้ยินว่าเซตแรกเขาต้องเป็น3เข็ม
1: เซตแรกเป็น3เข็ม
0: ต้องเป็น3เข็มอย่างเช่นอาจจะต้องเป็นโมเดอร์นาไฟเซอร์ติดกันครับหลังจากนั้นเนี่ยอีก3เดือนเข้าไปกระตุ้นของเขาเนี่ยก็จะกลายเป็นเข็ม4
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในคนที่มีภูมิกันบกพร่องเนี่ยเขาจะสร้างภูมิได้ไม่ค่อยดีเซตแรกเนี่ยต้องเป็น3เข็มแต่แรกหลังจากนั้นใช้คอนเซปต์เดียวกันก็คือว่าเมื่อผ่านไปประมาณ3เดือน4เดือนแล้วเนี่ยภูมิมันจะตกลงแล้วก็กระตุ้นอีกเข็มนึงเป็นเข็มที่4เพื่อให้ภูมิเนี่ยมันยั่งยืนอย่างเงี้ย
1: ค่ะที่อาจารย์แจ็คบอกว่าคนที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง
0: ค
1: ือ1อาจจะเป็นโรคบางอย่างอย่างเช่นโรค HIV ใช่มั้ยคะ
0: ใช่โรคเอสอย่างเงี้ยครับทําให้ภูมิไม่ดี
1: หรือว่าเป็นอะไรนะปลูกถ่ายอวัยวะมา
0: เพราะว่าต้องกินยากดภูมิหรือว่าเป็นกลุ่มพวกผู้ป่วยที่เป็นภูมิแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยครับที่ต้องกินยากดภูมิกลุ่มนี้พอเขากินยากดภูมิเข้าไปเนี่ยพอฉีดวัคซีนเข้าไปเนี่ยภูมิก็จะขึ้นไม่ค่อยดีเนื่องจากว่ามันมียากดภูมิอยู
1: ่
0: ยากดภูมิเนี่ยเอาไว้รักษาโรคเขาแต่ว่ามันก็ทำให้ภูมิของสร้างหลังจากที่ฉีดวัคซีนได้เนี่ยไม่ดีด้วย
1: อ้าวแล้วคนที่กินยากดภูมิเนี่ย ควรจะฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นไหม
0: ควรครับ
1: ควร
0: เหม
1: ือ
0: นกันใช่ควรเหมือนกันเลยเพราะว่ากลุ่มนี้3เข็มก็ยังขึ้นได้ไม่ค่อยดีถ้าไม่กระตุ้นนี่ยิ่งตกเร็วหายไปเลยอย่างเงี้ยครับใช่คร
1: ับ และนอกจากคนที่มีภาวะเรื่องของภูมิคุ้มกันแล้วเนี่ยคะใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอีกคะ
0: ก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ
1: ผู้สูงอายุที่เรารู้กันดี
0: ที่เกิน60ปีไปแล้วนะครับ
1: แล้วก็คนที่มีโรคประจำตัว
0: ใช่ใช่แล้วก็กลุ่มนี้แหละกลุ่มภูมิกันบกพร่องเนี่ยเป็นกลุ่มที่ควรที่จะเน้นย้ำเรื่องของเข็มกระตุ้นเลยนะครับ
1: อ๋อค่ะใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าทีนี้ถามเลยนะถามกันไปเลยนะคะว่าควรจะเป็นวัคซีนอะไรวัคซีนชนิดไรนะคะสำหรับคนที่ควรที่จะมีการกระตุ้นนะคะอย่างเช่นอะไรอย่างที่บอกว่าผู้สูงอายุหรือว่าเป็นผู้ที่มีปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยอาจารย์โสคะบอกได้ไหมว่าควรจะเป็นวัคซีนชนิดใดบ้างคะ
2: จริงๆก็คือเราไม่ได้แนะนำให้เลือกวัคซีนเท่าไหร่นะอย่างเช่นถ้าเราดูตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขจริงๆก็คือถ้าเรียงแล้วกันเรียงตามคุณสมบัติของวัคซีนจะถามว่าวัคซีนอะไรที่กระตุ้นภูมิได้ดีได้สูงเนี่ยโดยส่วนตัวก็คือจะเป็นวัคซีนชนิด mRNA นะแล้ว

0: รองลงมาก็จะเป็นชนิดไวรัสเวกเตอร์นะคะส่วนวัคซีนเชื้อตายเนี่ยจริงๆก็คือกระตุ้นได้น้อยมากนะฉะนั้นก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่สำหรับคนที่เป็นผู้สูงอายุหรือคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องจริงๆเพราะมันกระตุ้นไม่ค่อยขึ้นนะคะนั้นก็จะแนะนำสองชนิดเนี้ยเป็นอันดับต้นๆ นะเพราะนั้นก็ควรจะเลือกเป็น mRNA ซึ่ง mRNA เราก็จะหมายถึงไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาก็ได้นะคะแล้วก็เป็นไวรัสเวกเตอร์ซึ่งก็ควรจะเป็นเข็มแรกนะไวรัสเวกเตอร์เนี่ยถ้าเราฉีดก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วย mRNA เนี่ยมันจะต้นภูมิได้ค่อนข้างสูงนะคะเมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับการได้ mRNA 2เข็มครับภาพนี้ยังไม่ต้องขึ้นมานะคะนั้นแบบในผู้สูงอายุเนี่ยนะคะจริงๆแล้วก็จะมีคำถามอันนึงว่าผู้สูงอายุเนี่ยก็คือถ้าอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนค่ะต้องฉีดไหม
1: ต้องฉีดไหมคะ
0: ภาพนี้ยังไม่ต้องขึ้นมานะคะยังไม่เขียวก็จะมีคนถามว่าประเด็นก็คือบางทีผู้สูงอายุจะเป็นคนที่ไม่อยากฉีดแต่คนถามว่าคนรอบข้างฉีดได้ไหมคนรอบข้างแน่นอนควรต้องฉีดอยู่แล้วนะแต่อย่างที่เราทราบก็คือโอไมครอนเนี่ยเป็นยุคที่ติดเชื้อง่ายนะคะบางทีเราอาจจะติดเชื้อโดยมาไม่รู้ตัวแล้วอาจจะกลับมาแพร่ในผู้สูงอายุที่บ้านก็ได้นะจริงๆเราก็อยากจะให้ผู้สูงอายุนั่นแหละถึงแม้ว่าอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหนก็อยากให้รับวัคซีนด้วยนะคะเพราะว่าบางทีมีคนเข้าออกมีคนไปใกล้ชิดตลอดเวลาอย่างที่เราทราบกันดีว่าถึงแม้คนที่อยู่รอบผู้สูงอายุเนี่ยฉีดแล้วก็ตามอย่างที่บอกก็คือมันไม่ได้กันติด 100% ถูกไหมคะเราอาจจะติดมาไม่รู้ตัวแล้วเอาเชื้อนั่นนะกลับมาให้ผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จักรพงศ์จะเสริมว่าจริงมันมีทางเลือกอื่นอีกนะคะก็อันตอนนี้ที่มีข้อมูลใหม่ๆว่าถ้าไม่ใช่วัคซีนมีทางเลือกอะไรบ้างที่สำหรับคนที่อยากจะบางคนฉีดไปแล้วฉีดเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นก็มีนะหรือบางคนไม่อยากได้วัคซีนเดี๋ยวอาจารย์จักรพงศ์จะเล่าให้ฟังนิดนึงว่ามันมีทางเลือกอันนึงที่สามารถจะรับได้นะคะ
2: ก็อย่างที่กล่าวไปนะครับเนื่องจากว่าเราทราบว่าบางคนฉีดไปแล้วภูมิไม่ขึ้นคุณตาเคยได้ยินไหมครับคือบางคนฉีดไป2เข็มภูมิไม่ขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มที่กินยากดภูมิที่เราคุยกันไปคือยากดภูมิเนี่ย2เข็มเนี่ยขึ้นน้อยมากเราต้องเพิ่มเป็น3เข็มบางที3เข็มเนี่ยภูมิก็ยังไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็จะมียากลุ่มนึงที่เรียกว่าโมโนโครโนแอนติบอดีนะครับคือมันเป็นยากลุ่มที่เหมือนกับเป็นภูมิสำเร็จรูปหมายความว่าเวลาติดอย่างเงี้ยเราก็รีบให้ยาตัวนี้ซะ
1: มัน
2: ก
1: ็จะเป็นว่าฉีดภูมิคุ้มกันให้เลย
2: ฉีดภูมิคุ้มกันให้เลยเพื่อป้องกันไม่ให้ไวรัสครับมันมาจับกับเซลล์ที่ทางเดินหายใจของเรา
1: ค
2: ือมันเหมือนเป็นยาที่แบบเอาไว้ใช้ในกรณีที่ต้องการที่จะลดการจับของไวรัสกับเซลล์ที่ทางเดินหายใจของเราก็ทำให้ติดเชื้อน้อยหรือว่าไม่ติดเชื้อเลยซึ่งจะแนะนำในกลุ่มที่มีความเสี่ยงเพราะว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เรากลัวว่าเขาจะมีอาการรุนแรงนะครับก็คือผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวโดยเฉพาะในกลุ่มที่คุ้มกันบกพร่องนี่แหละเป็นกลุ่มที่มีข้อมูลของการใช้ยาในกลุ่มนี้ค่อนข้างได้ประโยชน์ทีเดียวเลย
1: ค่ะ
2: นะครับ
1: ดิฉันเข้าใจถูกไหมคะว่าการฉีดวัคซีนนี่ก็คือการกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน
2: ใช่ครับ
1: แต่ว่าถ้าในกรณีที่บางทีอาจจะรอร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันอาจจะไม่ทันการหรืออาจจะไม่สร้างเลย
2: ใช่
1: อาจารย์แจ็คก็เลยบอกว่าฉีดอะไรนะโมโนโคโน
2: แอนติบอดี
1: แอนติบอดีก็คือฉีดภูมิคุ้มกันเลย
2: ใช่ครับ
1: โอ้ยอย่างนี้ก็ดีอ่ะแล้วเราฉีดให้ทุกคนได้ไหมทุกคนที่ติดโควิดได้ไหมคะ
2: ครับคือจริงๆแล้ว
0: นะคะอันนี้เป็นป้องกันนะคะคือไม่ใช่เป็นรักษาก็คือสำหรับคนที่ยังไม่เป็นเราฉีดไปเพื่อป้องกันนะคะแต่ถามว่าอันนี้เป็นคำเรียกหนึ่งว่าบางคนเนี่ยให้วัคซีนให้ไป3เข็มมาไงก็ยังไม่ขึ้นเนี่ยไข้อาจารย์แจ็คดูอย่างเงี้ยภูมิกันบกพร่องฉีดไป3แล้วบางทียังไม่ขึ้นก็มีนะคะก็คืออย่างที่นักเข้าใจถูกแล้วก็คือให้ภูมิไปเลย
1: ให้ภูมิไปเลย
0: ก็คือให้มันอยู่กับเราไปเลยอันเนี้ยถามว่าทำไมวันนี้ไม่ให้ทุกคนล่ะ
1: นั่นน่ะสิ
0: มันแพง
1: ก่อนเหรอ อ๋ออย่างงี้บอกว่าให้ทุกคนจะได้มีภูมิมันแพง
2: ใช่แค่นี้ใช่ครับแค
0: ่นี้หลากหลายหมื่นค่ะ
1: แล้วก็ถ้าเกิดว่าสมมติว่าดิฉันบอกดิฉันมีตังค์จ่ายเนี่ยอาจารย์แจ็คฉีดให้หน่อยดิฉันอยากฉีดภูมิเนี่ยฉีดได้ไหม
2: คือ ตอนนี้ก็คืออยู่ในการศึ
1: กษาครับ
2: ก็มียาที่ตอนนี้กำลังเข้ามาอยู่ในการศึกษา
1: ะ
2: นะครับหรืออันนึงเราก็จะใช้ยากลุ่มนี้ไปใช้ในกรณีที่อาจจะสัมผัสโรคอะไรเงี้ยคุณตาหมายความว่าสมมติถ้าผมแบบภูมิกันบกพร่องเนาะฉีดไป3เข็มละ4เข็มแล้วภูมิไม่ขึ้นอย่างเงี้ยแล้วดันแบบไปอยู่กับคนที่เป็นโควิดอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีข้อมูลบ้างในการฉ
1: ี
2: ด
1: ก็กลายเป็นกลุ่มเสี่ยง
2: กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงเง
1: ี้
2: ยก็กลัวจะติดก็อาจจะมีฉีดแบบนี้บ้างหรือว่าในกรณีที่ว่า เพิ่งติดอาการน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นวันแรกๆกลัวมันจะรุนแรงก็สามารถใช้ได้มันจะเป็นกรณีคือไม่ได้ใช้เมื่อติดแบบรุนแรงแล้วมันใช้เหมือนกับเป็นการป้องกัน
1: ค่ะ
2: ครับ
1: แสดงว่าโมโนโคนอลแอนติบอดีคือฉีดภูมิเนี่ยต้องอยู่ในการวินิจฉัยของแพทย
2: ์ใช่ตอนนี้จะอยู่ในการวินิจฉัยของแพทย์จะไม่ได้สามารถจะฉีดได้ทั่วไป
1: ไม่ใช่บอกว่าฉันมีเงินเยอะฉันจะฉีดดีไม่ได้ต้องให้แพทย์เป็นคนวินิจฉัย
2: ใช่ครับ
1: โอเคค่ะอาจารย์โสคะแต่ว่าตอนนี้ถ้าเห็นมีเยอะมากเลยนะว่าคนที่ฉีดเนี่ยอย่างคุณปาล์มที่เป็นเคสของเราเนี่ยแอสตราเซเนกาก็2เข็มแล้วไฟเซอร์1เข็มและกระตุ้นแล้วแต่ก็ยังติดโควิดทำไมฉีดวัคซีนแล้วก็ยังติดโควิดแสดงว่าวัคซีนที่เราบอกว่าเป็นการกระตุ้นภูมิเนี่ยมันไม่ได้ผลหรอคะมันไม่ได้กระตุ้นหรอคะ
0: ก็คืออย่างที่เราทราบดีนะคะก็คือวัคซีนไม่ได้กันติด 100% อยู่แล้วนะคะคือเนื่องจากว่ายิ่งยุโรปเอกรอนด้วยที่มันติดเชื้อง่ายเพราะฉะนั้นมันไม่ได้กันติดอยู่แล้วแต่ว่าเราจะเน้นย้ำความสำคัญของวัคซีนก็คือลดความเจ็บป่วยรุนแรงแล้วก็ลดการเสียชีวิตได้นะคะอันนี้เดี๋ยวเอาภาพขึ้นมาเลยนะคะภาพเมื่อกี้นะคะนี่ก็เป็นข้อมูลของการศึกษาของในจังหวัดเชียงใหม่เองนะคะซึ่งจากเชียงใหม่ก็จะมีการเก็บข้อมูลได้ค่อนข้างดีนะคะก็คือจะเป็นรูปช่วงที่เป็นกุมภากับมีนาดูเลยแล้วกันนะกรอบที่3กับกรอบที่4คือเป็นยุคของโอไมครอนนะคะก็เห็นว่าถ้าเราฉีด2เข็มเนี่ยนะคะการตายได้ 89% นะคะถ้าฉีด3เข็มเนี่ยการตายได้ 99% นะคะแต่ถ้าฉีด4เข็มเนี่ยไม่มีใครเสียชีวิตเลยนั้น เราจะเน้นย้ำว่าการฉีดวัคซีนถ้าเข็มกระตุ้นด้วยเนี่ยมันจะเน้นย้ำในเรื่องของลดการเจ็บหนักลดการป่วยหนักแล้วก็ลดการเสียชีวิตมากกว่าที่เราจะไม่ได้หวังว่ามันจะไม่ติดอย่างที่เราทราบกันดีเพราะว่าในยุคนี้มันก็ติดง่ายอยู่แล้วแล้วก็ตัววัคซีนเองมันก็ไม่ได้กัน 100% นะก็อยากจะเน้นย้ำความเข้าใจว่าเรื่องของการติดกับการป่วยหนักมากกว่านะคะ
1: ค่ะโอเคนะคะนะคะงั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาถามอย่างนี้นะคะว่าฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็ม3แล้วอันนี้เราพอเข้าใจละพอกระตุ้นเข็ม3แล้วเนี่ยมันจะต้องกระตุ้นไปอีกไหมคะกระตุ้นเข็ม4เข็ม5อะไรที่เราเคยพูดกันเนี่ยจำเป็นไหมหรือว่าเข็ม3แล้วพอก่อนหยุดก่อนยังไงดีคะอาจารย์โส
0: ก็ถ้าอย่างที่เมื่อกี้โชว์ไปก็คือเรื่องของคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขนะอย่างที่บอกก็คือตอนนี้ก็คือแนะนำถึงเข็ม4อยู
1: ่เข็ม4
0: ถ้าจำได้ใช่ไหมคะก็คือ3เดือนหลังเข็ม2ก็ไปรับเข็ม3แล้วก็4เดือนขึ้นไปหลังเข็ม3ก็ไปรับเข็ม4งั้นตอนนี้ก็จะจบอยู่แค่ตรงนี้ก่อนสำหรับคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขนะคะส่วนในอนาคตเข็ม5เข็ม6อะไรเนี่ยนะคะมันก็อาจจะกลายเป็นเหมือนเข็มกระตุ้นเหมือนเป็นคล้ายเป็นประจำปีไปนะโดยความเห็นส่วนตัวคือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเหมือนไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมคะอย่างไข้หวัดใหญ่เราเนี่ยก็คือฉีดกระตุ้นทุกปีไปด้วยเหตุผล2อันหลักๆก็คือ1สายพันธุ์ที่มีการเปลี่ยนกับภูมิคุ้มกันของเราที่ลดลงเมื่อเวลาผ่านไปเพราะนั้นเหมือนไข้หวัดใหญ่เราก็คือจะฉีดทุกปีทุกปีอยู่แล้วซึ่งบางคนก็ชินละกับการฉีดทุกปีนะคะก็อนาคตมันก็ใกล้เนี่ยมันก็จะมีการพัฒนารวมเข็มนะซึ่งเดี๋ยวเราก็กำลังรออยู่ว่ามันก็จะเข็มเลยระหว่างไข้หวัดใหญ่กับโควิดอยู่ในเข็มเดียวกันนะตอนนี้ก็อย่างน้อยมี2บริษัทและที่เขาพัฒนาขึ้นมาอย่างเช่นก็จะมีโมเดอร์นานะคะที่เขาพัฒนาขึ้นมาก็จะเป็น mRNA ของไข้หวัดใหญ่กับ mRNA ของโควิดแล้วก็มีบริษัทชื่อ Novavax ซึ่งเป็นโปรตีนซับยูนิตนะสองบริษัทนี้แน่ๆที่จะรวมเข็มนะคะแล้วก็ในอนาคตส่วนตัวเองก็เลยคิดว่าน่าจะฉีดไปทุกปีนั่นแหละนะคะแล้วก็ไปเรื่อยๆก็คือกระตุ้นไข้หวัดใหญ่ไปด้วยแล้วก็กระตุ้นโควิดไปด้วยประมาณนี้นะครับนี่ความเห็นไม่แน่ใจอาจารย์แจ็คเห็นด้วยเหมือนกันความรู้
2: จริงครับก็คือผมคิดว่ามันขึ้นกับการระบาดด้วยคือถ้ามันเริ่มห่างออกไปอย่างเงี้ยนะครับการกระตุ้นก็จะห่างออกไปอย่างที่อาจารย์โสได้บอกแต่ว่าคิดว่ามันคงเป็นแนวคล้ายๆกันจริงๆตัวโควิดกับตัวไข้หวัดใหญ่มันก็เป็นไวรัสกลุ่มเดียวกันซึ่งมักจะมีการแปรพันพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยการฉีดกระตุ้นก็น่าจะเป็นทางออกที่ดี
1: ะ
2: นะครับแต่ว่าถ้ามันไม่ได้ระบาดมากอะไรอย่างเงี้ยก็คือระยะเวลาของการกระตุ้นมันก็จะยาวออกไปอย่างเช่น6เดือน1ปีอย่างที่อาจารย์โสบอก
1: ค่ะ
2: นะครับ
1: อาจารย์โสคะอาจารย์แจ็คระหว่างที่เราคุยกันนะโอ้โหคำถามเข้ามารัวๆเลยนะคำถามทั้งเรื่องของการฉีดวัคซีนเรื่องของโควิดเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวจะมาตอบทุกคำถามนะคะตอบกันสดๆในรายการค่ะแต่อย่างนี้ค่ะอาจารย์แจ็คมันมีคนสงสัยไงโอ้โหฉีดกันหลายเข็มอะตอนนี้คือแนะนำเข็มกระตุ้นเข็ม3แล้วและอาจารย์โสบอกว่าถ้าฉีดเข็ม3เสร็จแล้วนับไป4เดือนก็ไปเข็ม4เข็ม4นี่เรียกเข็ม4นี่เรียกว่าเข็มกระตุ้นมั้ย
2: กระตุ้นครับ
1: นับไป4เดือน
2: ก็คือกระตุ้นหมด
1: อ๋อก็ยังเป็นกระตุ้นอยู่เนี่ยโหเอาวัคซีนเข้าร่างกายเนี่ยมันจะไม่เป็นอันตรายเหรอคะจะเป็นอันตรายกับร่างกายมั้ย

0: อืมครับจริงๆตอนนี้ก็จะมีถ้าเราได้ยินเรื่องของผลข้างเคียงอะครับส
1: ่
0: วนใหญ่เราจะเจอเรื่องของผลข้างเคียงในระยะสั้นก่อนนะเช่นฉีดไปแล้วอาจจะมีเป็นไข้ปวดอะไรอย่างเงี้ย
1: ซึ่
0: ง
1: เป็นผื่นอะไรอย่างงี้
0: หรือปวดบริเวณที่ฉีดหรือมีไข้ซึ่งพวกนี้ส่วนใหญ่ก็ยิ่งฉีดไปอาการพวกนี้ก็จะน้อยลงในเข็มหลัง
1: ๆ
0: นะครับอ
1: ี
0: กอันนึงที่อาจจะกังวลการก็จะเป็นเรื่องที่เราคุยกันในเรื่องของภาวะลิ่มเลือดอุดตันหรือว่ากลุ่มพวกที่ทำให้เกล็ดเลือดต่ำในกลุ่มวัคซีนที่เป็นกลุ่มไวรัสครับก็คือตัวแอสตราเซเนกานะครับซึ่งพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ตอนแรกๆก็ดูเหมือนจะเยอะแต่ว่าพอเก็บพอเราฉีดไปมากๆแล้วเนี่ยเอาจริงๆแล้วเจอประมาณ1ใน10ล้านโดส
1: โอ้ก็น้อย
0: ใช่น้อยครับแล้วก็ยิ่งฉีดไปเรื่อยๆเช่น AstraZeneca เข็ม2เข็ม3เข็ม4เนี่ยก็คือแบบเจอน้อยลงเรื่อยๆใช่เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยตอนแรกๆที่เรากลัวกันเนี่ยมันเป็นจากการที่เรายังฉีดไม่เยอะแล้วเราก็เจอตัวห่านมันน้อยแต่พอเราฉีดไปเยอะๆครับมันก็เจอน้อยลงอันนี้เป็นประเด็นนึงของตัว AstraZeneca แต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มของ mRNA คุณต้าจะเคยได้ยินกลุ่มพวกกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ
1: ใช่
0: ซึ่งตรงนี้ครับก็เจอประมาณ1ในล้านนะครับซึ่งอันนี้จะเจอเยอะในเด็กเจอเยอะในคนอายุน้อยอายุน้อยกว่า16ปีโดยเฉพาะเพศชายครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยอันนี้จะกลับกันนิดนึงก็คือว่าจะเจอเยอะมากขึ้นในหลังเข็ม2อะไรเข็ม3นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยถือว่าวัคซีนที่ใช้มาเนี่ยแล้วก็จากข้อมูลที่ตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยก็ฉีด3เข็ม4เข็มกันไปแล้วเนี่ยจริงๆถือว่าปลอดภัยนะครับก็จะมีบางจุดที่ผมบอกไปเมื่อกี้อย่างเช่นภาวะลิ่มเลือดอุดตันจากตัว AstraZeneca ซึ่งจริงๆก็เจอน้อยแล้วก
1: ็
0: กลุ่มของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเนี่ยก็จะเจอเยอะในกลุ่มของ mRNA วัคซีนก็คือพวก Pfizer กับ Moderna ซึ่งจะเจอเยอะในเด
1: ็
0: กในผู้ใหญ่เนี่ยน้อยน
1: ะ
0: ก็คือน้อยกว่า16ปีอย่างเงี้ยจะเจอ
1: ค่ะดิฉันคิดว่าอย่างนี้นะอาจารย์แจ็คแล้วเราฟังไปคนที่อาจจะสงสัยก็คือว่าพอเราฉีดเนี่ยภายในเวลาไม่กี่เดือนอ่ะ3เดือน4เดือนเราฉีดเข็ม2เข็ม1เข็ม2เข็ม3แล้วมากระตุ้นเข็ม4อีกเนี่ยหลายๆคนบอกว่าก็เอาวัคซีนไปเหมือนกับว่าเอาวัคซีนไปสะสมอยู่ในร่างกายเยอะขึ้นเงี้ยจริงๆแล้ววัคซีนมันสะสมอยู่ในร่างกายมั้ยหรือว่าจริงๆแล้วมันมีการที่จะแบบว่าออกไปยังไงบ้างคะ
0: ครับจริงๆคือโดยข้อมูลตอนนี
1: ้ค่ะ
0: ต้องบอกเลยว่าวัคซีนโควิดเนี่ยก็เป็นอะไรที่ใหม่นะครับเพราะว่าเราก็รู้จักกันมาประมาณ3ปี4ปีคราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยข้อมูลในระยะสั้นเนี่ยถือว่าปลอดภัยแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยเรียกว่าจริงๆต้องติดตามดูแต่ว่าถามว่าเราเคยใช้วัคซีนที่เป็นรูปแบบแบบนี้มาก่อนหรือเปล่ามันก็เคยมีใช้ในการศึกษา
1: ไข้หวัดใหญ
0: ่เช่นวัคซีนเชื้อตายอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าแม้กระทั่งวัคซีน mRNA อย่างเงี้ยก็อาจจะเคยมีการศึกษาในวิจัยมาแล้วซึ่งกลุ่มคนที่เขาได้รับการฉีดไปเนี่ยก็ไม่ได้มีรายงานเรื่องของอันตรายที่มันร้ายแรงนะครับแต่ต้องยอมรับว่าแน่นอนมันเป็นระยะยาวระยะยาวเนี่ยเราตอบยากแต่ว่าทุกคนก็ถือว่าตามไปด้วยกันนะครับเพราะว่าในระยะยาวเราคงตอบยากจริง
1: ๆค่ะแต่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการใช้วัคซีน
0: ในรูปแบบนี้ใช่ในรูปแบบนี
1: ้ครับค่ะก็คือใช้กันมาหลายสิบปีอาจจะเป็นร้อยปีแล้วด้วยมั้งวัคซีนเนี่ยใช่ไหมคะ
0: ไม่อาจจะไม่ถึงกับร้อยแต่ว่าลักษณะคือเรื่องของวัคซีนเชื้อตายอะครับก็เป็นวัคซีนอย่างที่เราทราบกันอย่างเช่นไข้หวัดใหญ่ที่เราฉีดกันมาเป็นสิบปีอะไรอย่างเงี้ยก
1: ็
0: เป็นวัคซีนเชื้อตายซึ่งใช้มานานแต่ว่าวัคซีนบางประเภทก็ยังรู้จักค่อนข้างน้อยเช่น mRNAอะไรอย่างเงี้ยครับก
1: ็
0: จะยังน้อยอยู่
1: เมื่อสักครู่อาจารย์โสบอกเราว่าในอนาคตเนี่ยก็จะมีการรวมเอาวัคซีนโควิดไข้หวัดใหญ่รวมกันฉีดทีเดียวเลยอย่างงี้ใช่มั้ยคะแต่ว่าณขณะนี้แหละคะอาจารย์โสคะถ้าฉีดโควิดแล้วกับฉีดไข้หวัดใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยควรที่จะฉีดไปพร้อมกันหรือว่าเว้นระยะห่างยังไงคะในณปัจจุบันเนี้ยค่ะ
2: ก็จริงแล้วตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ควรจะต้องเริ่มได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วนะ
1: คะ
2: เพราะวัคซีนของซีกโลกใต้เนี่ยเริ่มมาแล้วแล้วก็เราส่วนใหญ่บ้านเราเนี่ยไข้หวัดใหญ่โดยปกติก็จะระบาดหน้าฝนนะคะซึ่งเราก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะเริ่มฉีดวัคซีนละแล้วจริงๆแล้วเนี่ยองค์การอนามัยโลกเองประกาศตั้งแต่ตุลาปีที่แล้วแล้วนะ64แล้วว่าเพื่อให้มีการรับวัคซีนทั้งไข้หวัดใหญ่แล้วก็ทั้งโควิดเนี่ยมากขึ้นก็สามารถรับวัคซีนได้พร้อมกันในวันเดียวกันนะคะแล้วก็ของประเทศไทยเองจริงประกาศตั้งแต่พฤศจิกาปีที่แล้วเหมือนกันแต่ว่าบางคนก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยไปถึงหน้างานโดนไล่กลับมาก็มีนะคะคือเจ้าหน้าที่ไม่ยอมฉีดนั้นจริงแล้วของประเทศไทยเองเราก็ประกาศตั้งแต่พฤศจิกาปีที่แล้วแล้วว่าสามารถให้คนไข้เนี่ยรับวัคซีนแค่แบบใหญ่แล้วก็วัคซีนโควิด19ในวันเดียวกันได้นะคะแต่โดยความเห็นส่วนตัวก็คือถ้าสมมติว่าจัดตาราง

0: ได้ค่ะเช่นมีคนพามาได้ผู้สูงอายุมีคนพามานัดคุณหมอได้อะไรเงี้ยอยากใช้เป็นสัก2 สัปดาห์นะเพื่อถ้าเกิดผลข้างเคียงขึ้นมาจริงๆก็คือจะได้รู้ว่าเป็นจากตัวไหนแล้วก็จะได้ประเมินได้ถูกนะแต่ว่าในกรณีที่แบบเอ้ยจัดไม่ได้จริงๆแบบไม่มีคนพามาอยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถรับได้ในวันเดียวกันนะคะโดยให้ฉีดคนละข้างนะของแขนก็คือข้างหนึ่งก็โควิดข้างหนึ่งก็ไข้หวัดใหญ
1: ไข
0: ่
1: ้หวัดใหญ่อ๋อ
0: ก็ได้พร้อมกันในวันเดียวนะแล้วก็จะมีวัคซีนอื่นๆอีกนะคะเช่นบางทีเราบาดทะยักอะไรเงี้ยใช่ไหมเข็มตามแต่ไม่ใช่เข็มตับตะปูตามอย่างเงี้ยแล้วต้องมาฉีดบาดทะยักหรือบางทีโดนหมากัดอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เราถือว่าต้องมาฉีดที่สุนัขบ้าอันนี้ถือว่าเป็นวัคซีนฉุกเฉินที่เราจะต้องได้รับอันนี้ก็คือสามารถฉีดพร้อมกับวัคซีนโควิด19ได้เลยเหมือนกันนะคะไม่มีการเลื่อนนะคะเพราะว่าหมาบ้านนี่ตาย100%นะคะถ้าคุณไม่ได้รับวัคซีนนะคะเพราะนั้นก็ไม่ใช่ว่าเอ้ยฉันต้องเอาโควิดก่อนอะไรเงี้ยอันนี้ก็รับได้เลยนะคะก็คือเดี๋ยวคุณหมอก็จะเช็คมาให้ใช่ไหมว่าต้องฉีดวันนี้เราก็อ่ะหมาบ้าเราก็ฉีดไปบาดทะยักเราก็ฉีดไปแล้วก็ส่วนจะรับโควิดก็รับไปอันนี้เพราะนั้นเป็นวัคซีนจําเป็นที่เราต้องได้เพราะว่าเป็นวัคซีนป้องกันโรคแบบฉุกเฉินนะคะอันนี้ก็รับไปอันนี้ก็ให้ได้พร้อมกันเหมือนกันกับโควิด19นะคะ
1: โอเคค่ะก็อันนี้ก็ชัดเจนว่าถ้าจําเป็นต้องฉีดไข้หวัดใหญ่ถ้ากลัวว่าจะมีอาการข้างเคียงก็เว้น2 สัปดาห์แต่ถ้าเกิดว่ามันเว้นไม่ได้จริงๆเนี่ยไม่สะดวกก็ฉีดวันเดียวกันได้เอา2 แขนละกันจะได้ปวดกระจายกันไปทั้ง2 แขนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าพิษสุนัขบ้าอย่างเงี้ยอย่าไปเลื่อนต้องฉีดตามวันที่หมอนัดถูกไหมคะ
2: ใช
1: ่โอเคค่ะ
2: คร
1: ับ อ่ะมาที่คำถามวันนี้มีคำถามเยอะเลยทีเดียวนะคะคำถามแรกของคุณรัชนีค่ะคุณรัชนีนะคะอายุ65 ปีค่ะไม่มีโรคประจำตัวค่ะขอถามอาจารย์โสค่ะการตรวจ ATK แล้วผลเป็นลบคุณรัชนีตรวจ ATK ผลเป็นลบหลังจากนั้น 2-3 วันมีอาการโควิดนะคะแต่ว่าคุณรัชนีสงสัยแบบนี้คือตรวจ ATK แล้วก็ไปกินข้าวกับเพื่อนตามปกติเพราะผลเป็นลบแล้วไงปรากฏว่า 2-3 วันมีอาการโควิดอยากทราบว่าเพื่อนที่นั่งกินข้าวด้วยกันเนี่ยนะคะกับวันที่ตรวจ ATK แล้วเป็นลบเนี่ยเป็นเสี่ยงหรือเปล่าเพื่อนควรจะปฏิบัติตัวยังไงคะ
0: แต่เขาไม่ได้บอกว่าอีก 2-3 วันสมมติว่าเป็นโควิดแล้วถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็คือตรวจ ATK แล้วอีก 2-3 วันถึงจะมีอาการโควิด
0: ค่ะจริงๆเราต้องบอกว่าเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโควิดเนี่ยมันสามารถแพร่ได้ก่อนที่จะมีอาการประมาณ2วัน 2-3 วัน
1: ค่ะ
0: ถามว่าณวันนั้นที่เราเจอเพื่อนไป2วันที่แล้วเนี่ยถามว่าเพื่อนก็อาจจะยังมีความเสี่ยงอยู่แต่ว่าอาจจะน้อยหรือเปล่าเพราะเรา ATK ไปแล้วอย่างน้อยก็ลบแต่ว่าอย่างที่บอกคือ ATK เนี่ยมันก็ไม่ได้ไว100%นะถ้าเชื้อน้อยมากๆมันก็อาจจะไม่เจอได
2: ้
0: นะคะเพราะนั้นก็แต่ว่าโดยหลักการก็คือเชื้อเนี่ยจะถูกปล่อยออกจากร่างกายเราเนี่ยได้ก่อนที่เราจะมีอาการเนี่ย2-3 วันนั้นถามว่าเพื่อนนะวันนั้นเสี่ยงไหมก็น่าจะเสี่ยงอยู่นะคะก็ต้องบอกให้เพื่อนกักตัวนะมาระวังตัวเองไปแล้วก็คำแนะนำตอนนี้ที่กักตัวเนี่ยถ้าเป็นเสี่ยงสูงก็จะเหลือ 5+5 นะคะก็คือ 5+5 แต่ว่าให้ระมัดระวังอย่างยิ่งยวดก็คือ5วันแรกก็คือจะเป็นโอกาสที่คุณจะติดไม่ติดนะสูงแล้วก็หลังจากนั้นก็คือถ้าเด็กวันที่5ปุ๊บตัว ATK ยังไม่ติดก็สามารถออกไปข้างนอกได้แล้วก็แต่ยังให้ระมัดระวังอย่างเคร่งครัดอยู่ทั้งหมดรวมก็คือเป็น10 วันแต่ก่อนเราใช้คำว่า7+3
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเปลี่ยนเป็น5+5นะคะ
1: 5+5ก็คือว่า5วันแรกระมัดระวังอย่างเข้มงวดเคร่งครัดใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: อ
2: ๋
1: อ
2: แล้ววันที่5ก็ไปตรวจ
1: แล้ววันที่5ก็ไปตรวจอีกครั้งหนึ่ง
2: ถ้าเป็นลบก็ใช้ชีวิตต่อในสังคมได้แต่ก็ยังเคร่งครัดเรื่องการใส่หน้ากาก
1: อ๋อก็เอาอย่างนี้เคร่งครัดมากๆเนี่ย10 วันละกันดีไหมคะ
0: ก็ดีถ้าทำได
1: ้ถ้าทำได้โอเคค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าหลังจากวันที่5แล้วตรวจแล้วเป็นลบเนี่ยก็ไปใช้ชีวิตได้แต่ต้องระวังละกัน
2: ใช่ครับ
1: นะคะคุณจงกลแจ่มเรือนค่ะบอกว่าเป็นมะเร็งที่ปอดลามไปที่สมองนะคะไปฉายแสงมาแล้วตอนนี้คุณจงกลบอกว่าปากเป็นแผลไปหมดเลยค่ะเจ็บมากค่ะควรจะทำอย่างไรคะคุณหมอนัดตรวจวันที่9ธันวาคมแต่ระหว่างนี้เจ็บแผลในปากมากเลยค่ะไปซื้อยามาทานได้ไหมคะบอกมาว่าอายุ57น้ำหนัก55ทำยังไงดีเอ่ยเป็นมะเร็งปอดลามไปที่สมองฉายแสงมาแล้วปากเป็นแผลเนี่ยทำยังไงด
2: ีคือจริงกลุ่มผู้ป่วยที่ได้ยาเคมีบำบัดเนี่ยจริงก็อาจจะมีแผลในปากค่อนข้างบ่อยนี่เป็นปัญหาที่เจอบ่อยเลยคราวนี้มันก็จะเจ็บมากทำให้แบบทานข้าวหรือบางท่าน

0: แม้บางครั้งเนี่ยกลืนน้ำลายก็จะลำบากแต่ในทั่วไปเนี่ยต้องบอกว่าอาการมันจะค่อยๆดีขึ้นเองแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้ก็คือจะเป็นพวกบรรเทาอาการนะคะบางหลายครั้งก็จะมีการใช้เป็นยาชากั้วปากอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อทำให้มันไม่เจ็บแล้วก็จะสามารถทานข้าวทานน้ำอะไรได้ซึ่งโดยทั่วไปถ้าใช้ยาทาเนี่ยก็อาจจะช่วยได้ระดับนึงแต่ว่าโดยทั่วไปส่วนใหญ่มันมักจะต้องรอให้หายเองมากกว่า
1: ต้องแต่ถ้าเกิดว่าจะซื้อยามาอะไรก็คือเอายากลั้วปากที่มีอาการชาใช่ไหม
0: ใช่มันจะเป็นเหมือนยาชากลั้วปากซึ่งจริงสามารถขอได้จากคุณหมอได้คุณหมอมะเร็งก็จะสามารถที่จะจ่ายให้ได้เอาไว้กลั้วปากก่อนกินข้าวอย่างนี้ก็ได้ครับเพราะว่าจะทำให้ชาแล้วก็ไม่เจ็บมากก็สามารถกินข้าวได
1: ้ค่ะแล้วก็ยาที่กลั้วปากให้ชาเนี่ยมันมีขายตามร้านขายยาไหมคะอาจารย์ซื้อได้ไหมไปบอกคนขายในร้านขายยาได้ไหมหรือว่าต้องกลับไปหาหมอที่รักษามะเร็ง
0: ตรงนี้ไม่แน่ใจจริงๆแต่คิดว
1: ่า
0: ต้องลองถามดูครับแต่ว่าถ้าในโรงพยาบาลนี่มีแน่นอน
1: โอเคอาจจะต้องไปที่โรงพยาบาลนะคะอาจารย์โสคะคุณเต้ค่ะถามมาอย่างนี้ค่ะฉีดโมเดอร์นาเข็มที่1นะคะแล้วก็วันที่8ธันวาคมอ๋อเข็มที่1วันที่8ธันวาคมปี64โมเดอร์นาเข็มที่2วันที่5มกราคมปี65ถ้าจะฉีดโมเดอร์นาเข็มที่3ต้องห่างจากเข็มโมเดอร์นาเข็ม2กี่เดือนคะก็3เดือนใช่ไหม
2: อ
1: ัน
2: นี้ไม่ได้บอกโรคประจำตัวเลยใช่ไหมคะ
1: ไม่ได้บอกเลยค่ะถามแต่เรื่องของวัคซีนโมเดอร์นาคือได้โมเดอร์นามาแล้ว2เข็มเข็มที่2วันที่5มกราคมค่ะเข็มที่3
2: นี่ความเห็นส่วนตัวนะคะถ้าเอาตามเมื่อกี้ที่พูดไปของกระทรวงสาธารณสุขอะเนื่องจากว่าเขาปรับระยะเวลาใหม่ไม่ขึ้นกับสูตรเขาก็เลยบอก3เดือนทุกสูตรใช่ไหมคะถ้าเราจำได้เมื่อกี้ที่ชมไปแต่ด้วยความเห็นส่วนตัวคือถ้าเอาตามอเมริกานะถ้าเอาตามอเมริกาเนื่องจากอเมริกาเขาใช้โมเดอร์นาเยอะใช้ไฟเซอร์เยอะในคนที่ไม่มีโรคร่วมประจำตัวเลยเช่นอายุ30 40แข็งแรงดีเนี่ยถ้าอเมริกาเนี่ยเขาจะให้เข็ม3ที่5เดือนสำหรับกรณีนี้ถ้าสมมติว่ายังไม่อยากฉีดที่3คือที่ว่าเร็วไปเนี่ยน่าจะเอาตาอเมริกาแล้วไม่ได้เป็นคุ้มกันบกพร่องไม่ใช่เป็นตัวพายุอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเอาตาอเมริกาก็ได้นะ5เดือน
1: อ๋อก็คือว่าคุณเต้นะถ้าจะเอาตาอเมริกาก็คือว่าโมเดอร์นาเข็ม3เนี่ย5เดือนก็ได้
0: 5เดือนใช
1: ่โอเคเพราะว่าเป็น
2: ของไทยก็จะเป็นบอกว่า3เดือนขึ้นไปก็เค้าปรับให้มันง่ายทุกสูตร
0: ใช
1: ่โอเคค่ะคุณพิกุลสวัสดีค่ะคุณต้นกล้าถามให้คุณยายอายุ93ปีอันนี้ไม่เกี่ยวกับโควิดนะแต่ให้ข้อมูลมาค่อนข้างน้อยนะอาจารย์ช่วยกันฟังหน่อยนะบอกว่าคุณยายอายุ93ปีมีอาการเวียนศีรษะบ่อย93นะเวียนศีรษะบ่อยค่ะช่วงนี้สังเกตว่าหลังเท้าซ้ายบวมมีสาเหตุมาจากอะไรคะ
0: ครับ
1: คือผู้สูงอายุด้วยนะอาจารย์
0: บวมข้างเดียวด้วย
1: บวมข้างเดียวด้วยเท้าซ้ายด้วยค่ะ
0: ครับคือจริงไปประวัติค่อนข้างสั้นมากเลยแต่ว่าต้องบอกว่าบวมข้างเดียวกับ2ข้างนี่ต่างกัน
1: อ๋อเหรอคะ
0: คือถ้าบวม2ข้างเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะที่เกิดจากอาจจะเป็นจากหัวใจไตตับอะไรอย่างงี้ทั่วไปเนี่ยถ้าน้ำเกินเนี่ยมันก็จะเกิน2ข้างมันจะไม่เป็นข้างเดียวแต่ถ้าเกิดอะไรที่เป็นข้างเดียวเนี่ยมันจะบ่งบอกไปทางอาจจะเป็นลักษณะติดเชื้อได้อย่างเงี้ยครับเพราะติดเชื้อส่วนใหญ่มันก็จะเป็นข้างเดียวจะไม่โชคร้ายเป็น2ข้างพร้อมกันหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของลิ่มเลือดอุดตันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทำให้มีขาบวมข้างใดข้างหนึ่งได้นะครับแต่ว่าอันนี้อยากให้ส่งประวัติมามากกว่านี้นิดนึงมีไข้ไหมนะครับมันบวมแล้วมันมีปวดแดงร้อนไหมอย่างนี้นะครับอันนี้นี่จะช่วยได
1: ้ขอข้อมูลเพิ่มนิดนึงนะคะถ้าอย่างนี้นี่มันอาจจะกว้างไปนิดนึงด้วยนะคะดิฉันอ่านคำถามของคุณธัญนิตไม่ครบนะคะเดี๋ยวทีมงานพิมพ์ให้หน่อยนะเพราะว่าในมือถือดิฉันเนี่ยคำถามสั้นไปนิดนึงนะคุณวัชระค่ะอาจารย์โสคะคุณวัชระเนี่ยสงสัยคงฟังที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นว่าเรียกเข็ม3เข็ม4ว่าเข็มกระตุ้นแต่คุณวัชระถามว่าแล้วทำไมเราไม่เรียกว่าวัคซีนประจำปีไปเลยล่ะครับ
2: ก็คิดว่าในอนาคตอะค่ะก็คงจะเรียกเป็นวัคซีนประจำปีอย่างที่บอกก็คือแค่บางอย่างเนี้ยฉีดประจำทุกปีไปนะแต่ว่าช่วงนี้ด้วยเรื่องของโรคที่มันยังใหม่อยู่แล้วมันยังไม่แค่ว่ายังไม่เข้าล็อกหรือยังไม่ได้เข้าจะเป็นโรคประจำถิ่นดีนะใช่สุดถ้ามันเป็นโรคประจำถิ่นเป็นเหมือนไข้หวัดใหญ่แล้วเนี่ยสุดท้ายเราอาจจะเรียกเป็นเข็มประจำปีไปก็ได้

0: ถ้าเป็นโรคประจำถิ่น
1: ใช่ถ้าเป็นโรคประจำถิ่นแล้วก็ปีละครั้งก็จะเป็นเข็มประจำปีได
0: ้อ๋อค่ะอาจารย์โสก็เคยบอกว่าถ้าเป็นโรคประจำถิ่นเนี่ยให้คิดถึงไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมคะจะคล้ายๆแบบนั้นใช่ไหมคะแล้วถ้าวันนี้เนี่ยถ้าเป็นโรคโควิดเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้ยังเป็นโรคประจำถิ่นได้หรือยังคะ
2: ก็ต้องดูเกณฑ์ที่แต่ละประเทศเซตไว้นะอย่างเช่นของประเทศไทยเองเนี่ยก็จะเซตว่าเช่นต้องมีผู้ป่วยน้อยกว่า 10,000 รายต่อวันต้องมีอัตราตายเท่านี้ต้องมีอัตราการเข้าโรงพยาบาลเท่านี้ต้องฉีดวัคซีนได้เท่านี้อะไรเงี้ยแต่เท่าที่ทราบเนี่ยก็คือ 10,000 รายแล้วก็ใกล้เคียงละนะคะแต่ถ้ารวม ATK รวม PCR ด้วยตอนนี้ยังเกินอยู่อันที่2คือต้องฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นได้อย่างน้อย60ตอนแรกเหมือนประกาศว่า80แต่ตอนหลังเหมือนตัวเลขเป็น60นะแต่อย่างที่ทราบตอนเนี้ยคนที่ได้เข็มกระตุ้นเนี่ยยังอยู่แค่ 40% เองเพราะนั้นเรายังฉีดกระตุ้นได้ไม่เยอะนะเพราะนั้นเราก็ต้องเร่งทำตัวเลขตรงนี้ถ้าเราอยากจะมีเป็นโรคประจำถิ่นได้เร็วเราอยากจะเปิดประเทศได้มากจริงนี้ก็เปิดแล้วแหละเราต้องเร่งเข็มกระตุ้นด้วยก็ถือว่าเป็นตัวเลขอันนึงที่จะใช้วัดว่าเราจะประกาศว่าเป็นโรคประจำถิ่นได้หรือยังนะคะเพราะนั้นตอนนี้ยังมีคนหลักล้านนะที่ยังไม่ได้สักเข็มเลยที่มีนะคะแล้วก็เข็มกระตุ้นเนี่ยเข็ม3เนี่ยยังอยู่ที่สัก 40% เองนะคะเพราะนั้นเราต้องเร่งตัวเลขตรงนี้ด้วย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นที่วันนี้เราพูดกันก็คือว่าทุกคนควรไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่3นะคะแต่ถ้าใครยังไม่ได้เลยเนี่ย
1: ต้องรีบไป
0: ต้องรีบเลยต้องรีบเลยนะคะอย่างน้อยก็เริ่มเข็ม1แต่ถ้าใครผ่านมาถึงเข็ม2แล้วรีบไปรับเข็ม3เข็มกระตุ้นเลยใช่มั้ยคะอาจารย์แจ็คตอบคำถามคุณเจนหน่อยนะคะคุณเจนคงฟังเราพูดเมื่อครู่ว่าวัคซีนโมโนโคโนลแอนติบอดีเลยอยากทราบราคาค่ะเพราะว่าคุณแม่มีโรคประจำตัวเป็น HIV และทานยาต้านทานยาต้านมาตลอด10กว่าปีแล้วดูแลสุขภาพดีมาตลอดเพียงแต่ว่าคุณแม่ยังไม่ฉีดวัคซีนเข็มที่3ค่ะคุณแม่อายุ72ปีแล้วค่ะ
1: ครับ
0: เคสนี้ทำยังไงดี
1: ครับคือต้องบอกว่าตัวโมโนโคโนแอนติบอดีเนี่ยมันเป็นภูมิสำเร็จรูปเนาะเอาไว้ใช้ในกรณีที่อาจจะฉีดวัคซีนแล้วภูมิไม่ขึ้นอย่างเงี้ยครับหรือว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงคราวนี้ประเด็นคือถ้าคนไข้เนี่ยเข้ามาเนาะแล้วก็ติดเชื้อหรือว่ามีประวัติสัมผัสอย่างเงี้ยจริงๆก็มีข้อบ่งชี้ในการตัวนี
0: ้
1: นะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วผู้ป่วยติดเชื้อ HIV เนี่ยนะครับไม่ใช่ทุกคนที่จะภูมิไม่ดีละคือเดี๋ยวนี้เนื่องจากว่าผู้ป่วยเชื้อ HIV เนี่ยเดี๋ยวนี้เรามียาต้านไวรัสค่อนข้างดีโดยเฉพาะอย่างตัวอย่างเนี้ย
0: ค
1: ุณแม่น่าจะทานยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอมาตลอดเน
0: ี่
1: ย
0: ดูแลตัวเองดี
1: เพราะฉะนั้นจริงตอนนี้ตัวไวรัสน่าจะน้อยมากแล้วก็ตัวภูมิเนี่ยน่าจะดีซึ่งเนี่ยการที่กินยาอย่างสม่ำเสมอครับยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอเนี่ยทำให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV เนี่ยภูมิเขาดีพอสมควรเลยซึ่งสร้างภูมิได้ดีเลยนะครับเพราะนั้นจริงเนี่ยถ้าแนะนำก็คือคุณแม่กินยาต่อนะครับเพื่อให้ภูมิเนี่ยตัวเองเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ถ้าติดตอนนี้แนะนำว่าควรจะไปฉีดเข็มกระตุ้น
0: งั้นก็ต้องถามคุณเจนแล้วว่าทำไมคุณแม่ถึงยังไม่ฉีดเข็ม3ถูกป
1: ่ะใช่คุณแม่ควรที่จะไปฉีดเข็ม3ครับนะฮะตรงกันข้ามนะควรไปฉีดเข็ม3เพราะว่าข้อมูลมันชัดเจนเลย1เข็ม2เข็ม3เข็มหรือไม่ฉีดเนี่ยต่างกันเลยก็คือถ้า3เข็มเนี่ยโอกาสติดโอมิครอนเนี่ยน้อยกว่า2เข็มครับแล้วก
0: ็
1: แน่นอนว่าถ้าเทียบกับไม่ฉีดเลยเนี่ยโอ้2เข็มก็ยังดีกว่าไม่ฉีดเลย3เข็มนี้ยิ่งดีขึ้นไปอีกนะครับ
0: เพราะฉะนั้นคุณเจนไม่ต้องถามราคาอะไรนะโมโนโคโนแอนติบอดีพาคุณแม่ไปฉีดเข็ม3ดีกว่า
1: ใช่ถูกต้องถูกกว่าแล้วก็ดีกว่าด้วยครับใช่ครับ
2: วัคซีนคือฟรีนะคะ
0: ค่ะ
2: วัคซีนฟร
1: ี
2: แต่ว่าบางทีถ้าใครอยากรู้ก็อาจจะหลัก 2-3-4 หมื่นนะประมาณน
0: ี้ใช่ดิฉันก็เคยได้ยินว่าประมาณเนี่ย 40,000 ละค่ะ 40,000 อาจจะ 45,000 อะไรอย่างเงี้ยฉีดวัคซีนดีกว่าถ้าคุณแม่คุณเจนอายุ72ปีฉีดเข็ม1เข็ม2วัคซีน1 2ไม่มีปัญหาในเข็ม3ก็น่าจะฉีดได้ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหม
1: ใช่ครับฉีดได้
2: เดี๋ยวทำความเข้าใจก่อนนะคะก็คำว่าโมโนโคโนจิบอดี้เนี่ยจริงๆมันมี2กรณีนะคะวันนี้ที่เราจะเน้นกันก็คือการใช้โมโนโคโนจิบอดี้ในการป้องกันก็คือสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนยังไงก็ไม่ขึ้นหรือไม่อยากฉีดนะคะแต่ว่ามันจะมีโมโนโคโนจิบอดี้อย่างแบบนึงก็คือในการรักษาอันนี้จะเป็นคนละประเด็น
0: ค่ะ
2: จิตโนโคโนจิบอดี้มันทำได้ทั้งสองอย่าง
0: ค่ะโอเคค่ะคุณเพนจันเพนนะคะบอกว่าเป็นโรคหนังแข็งค่ะฉีดวัค

0: วัคซีนเข็ม3ไปเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาปี64นะสามารถไปฉีดกระตุ้นเข็ม4ได้เลยไหมคะหรือต้องไปพบแพทย์ที่ดูแลโรคหนังแข็งประเมินก่อนถึงจะฉีดกระตุ้นได้คะฉีดเข็ม3ไปธันวาปี64แล้วอะ
1: ครับก็คือตอนนี้ก็คือเมษาแล้วก
0: ็
1: คือ4เดือนแล้ว
0: 4เดือนแล้ว
1: จริงๆสามารถที่จะฉีดได้ครับคราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีนิดนึงตรงที่ว่าเวลาผู้ป่วยที่เขากินยากดภูมินะครับซึ่งเราทราบอยู่แล้วว่าพอกินยากดภูมิเนี่ยภูมิมันจะขึ้นได้ไม่ค่อยดี
0: อ๋อคนเป็นโรคหนังแข็งนี่ต้องกินยากดภูมิใช่ไหม
1: ต้องดูว่าเขากินยากดภูมิหรือเปล่าถ้ากินยากดภูมิเนี่ยยาพอไปฉีดปุ๊บภูมิมันจะขึ้นไม่ค่อยดีคราวนี้อาจจะผู้ป่วยที่เป็นโรครูมาตอยโรคหนังแข็งโรคที่เป็นแพ้ภูมิตัวเองอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เวลาไปเจอคุณหมอเนี่ยเขาอาจจะมีคำแนะนำบ้างว่าให้หยุดยากดภูมิหลังจากฉีดวัคซีนประมาณอาทิตย์นึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยผมอยากให้ปรึกษาคุณหมอนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าควรฉีดไหมควรฉีดก็เพราะว่ามัน4เดือนหลังจากเข็ม3แล้วแต่ว่าคุณหมอที่ดูแลเนี่ยเขาอาจจะมีเทคนิคอาจจะมีการหยุดยาชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้ภูมิมันขึ้นดีก็จะทำให้สามารถสร้างภูมิได้ดีมากขึ้นครับ
0: ค่ะอาจารย์โสคะคำถามนี้น่าสนใจค่ะคุณวงวุฒิค่ะบอกว่าผมอยู่ในกลุ่ม608
1: ครับ
0: 608นะคะอายุ67ปีเป็นเบาหวานความดันไขมันฉีดซิโนแวคแล้ว2เข็มก็คือเข็ม1เข็ม2เป็นซิโนแวคแอสตราเซเนกาคือเข็ม3เข็ม4ฉีดเข็ม4เมื่อกุมภาพันธ์มาตอนนี้ถามว่าควรจะไปฉีด mRNA เป็นเข็มที่5ไหมคะ
2: ก็จริงแล้วสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะตอนนี้อย่างที่บอกก็คือคำแนะนำจะสุดที่เข็ม4
0: ค่ะ
2: ก็นะคะก็คือ4เดือนหลังเข็ม3นะคะส่วนเข็ม5มีไหมสำหรับคนที่ได้อย่างเนี้ยซิโนแวค2เข็มแรกเนี่ยก็คาดว่าน่าจะมีแต่น้อยน่าจะรอสักใกล้ๆ6เดือนได้เดี๋ยวรอคำแนะนำอีกทีนึงที่จะออกมาสำหรับประชาชนทั่วไปนะสำหรับเข็ม5
0: ค่ะโอเคอย่างนั้นก็คุณวงวุฒินะ
1: รอก่อน
0: ได้ใช่ไหมคะรอก่อนได้เพราะว่าอันนี้4เข็มไปแล้วเนาะใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะ
2: แต่ถ้าแนะนำนะคะอย่างเช่นตอนนี้ก็คือเข็ม5ก็แนะนำว่าอย่ามาเองแต่เดี๋ยวรอสักพักนึงว่าสำหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยจะให้ฉีดเข็ม5ที่สักกี่เดือนดีหลังเข็ม4นะคะ
0: ค่ะโอเคดิฉันกำลังดูคำถามนะคะที่เกี่ยวกับคุณวิทูลค่ะคุณวิทูลบอกว่าฉีดแอสตราเข็ม1และเข็ม2เข็ม3ฉีดโมเดอร์นาเมื่อวันที่18มกราคมปีนี
1: ้
0: ถ้าจะฉีดเข็มที่4เป็นไฟเซอร์ได้ไหมครับและควรจะฉีดเมื่อไหร่ก็ควร
1: ได้ก็คือ
2: 4
1: เดือนขึ้นไปแล้วก็ครับ
0: ก็คือนับจากวันที่18มกราไป4เดือนใช่ไหมอ๋อ
1: ใช่ครับก็คือพฤษภา
0: โอเคยกตัวอย่างอย่างดิฉันเนี่ยดิฉันฉีดเข็ม3เมื่อวันที่7มกราคมดิฉันก็ดูแล้วที่รามาเนี่ยจะมีตารางฉีดวัคซีนนะที่ walk in เข้ามาเนี่ยวันที่6มกราคมนี้ค่ะวันศุกร์นี
1: ้6พฤษภาใช่ไหม
0: ครับ6พฤษภาขออภัยกับขอบคุณอาจารย์แจ็คที่แก้ให้ดิฉันก็คิดว่าดิฉันจะมาฉีดเข็มที่3เนี่ยไม่ใช่เข็มที่4ที่รามาวันศุกร์นี
1: ้
0: พอครบ4เดือนพอดีเลยค่ะ
1: ครับ
0: พอ7มกราคมกระผม
2: พูดก็ได้นะคะ
0: ครับ
1: ไม่ต้องนับก่อนขนาดนั้นก็ได้
2: ใช่ๆ4นิดนึงใกล้ๆ4ครึ่ง4เดือนครึ่ง4ใกล้ๆ5ก็ได้ค่ะ
0: อ๋อไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นก็ได้ใช่มั้ยคะ
1: ไม่เป๊ะขนาดน
0: ั้
1: น
0: โอเคค่ะงั้นเนี่ยดิฉันถ่ายรูปมาค่ะอาจารย์โสคะที่รามานะเค้ามีตารางมาขีดแล้วว่าตารางฉีดวัคซีนที่รามาธิบดีนะสัปดาห์ที่1ก็คือวันศุกร์ที่6พฤษภาคมสัปดาห์ที่2พฤหัสบดีที่12ค่ะ12พฤษภาคมสัปดาห์ที่3ศุกร์ที่20พฤษภาคมสัปดาห์ที่4นะคะศุกร์ที่27พฤษภาคม8นาฬิกาถึง14นาฬิกาถ้าจะ walk in เข้ามาที่รามาธิบดีค่ะมีตารางแบบนี้แต่ว่าดิฉันนับนี่เป๊ะๆ เลยนะ6พฤษภาคมครบ4เดือนพอดีเลยค่ะ4เดือนพอดีเลยโอเคมั้ยคะอาจารย์โสโอเคไหมคะ
2: มาไปอ่ะเนาะของคุณตาเองสองเข็มแรกเป็นแอสตราถูกไหม
0: ใช่ค่ะสองเข็มแรกเป็นแอสตรา
2: เพราะว่าเราไม่ใช่สองเข็มแรกเป็นซิโนแวค
0: ค่ะ
2: เพราะจริงของคุณตาเนี่ยสองเข็มแรกแอสตราแล้วก็ได้เอ็มอาร์เอไปแล้ว3เข็มอันนี้ไม่ต้องรีบ
0: โอ้ไม่ต้องรีบนะคะโอเค
2: ก็คือ4เดือนกว่าใกล้ๆ5ก็ได้แต่สำหรับคนที่จะรีบคือเช่นถ้าสองเข็มแรกเป็นซิโนแวคอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
2: อันนี้
0: โอเคค่ะและโดยเฉพาะคนที่อาจจะมีภาวะเสี่ยงอะไรอย่างนี้ก็ควรมารับวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่3แล้วนะคะตอนนี้มีหลายที่ที่ฉีดเข็ม3แล้วโอเคค่ะวันนี้ได้ความรู้แล้วก็ชัดเจนลดอาการวิตกกังวลได้เยอะเลยทีเดียวค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์โสมากนะคะขอบคุณอาจารย์แจ็คด้วยค่ะและขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามพร้อมกันนะคะอย่าลืมนะคะว่าชุดสวยๆจากใบตองโคลเซ็ตด้วยนะคะพบกันเป็นประจำอย่างนี้นะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะทางรามาชาแนลลัดคิวหมอรามาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ

0: นอตอนอบอบสวัสดีจ้าเด็กๆขอต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่อันแสนสดใสดูสิจ้าพระอาทิตย์กำลังส่องแสงระยิบระยับเลยอะเอ๊ะทำไมพระอาทิตย์ถึงได้มีขนด้วยล่ะเนี่ยอ้าวพระอาทิตย์บินไปไหนมาไหนได้ด้วยเหรอจ๊ะเอ๊ดูท่าว่านี่จะไม่ใช่พระอาทิตย์ซะแล้วละมั้งอ๋อนึกว่าใครที่ไหนที่แท้ก็ฟาฟานี่เองยังร่าเริงเหมือนเคยเลยนะฟาฟาอ้าวเด็กๆจ๊ะมาทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่กันหน่อยสิจ๊ะฟาฟาจ้า
1: สวัสดีครับฟาฟาครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับ
0: ทักทายแบบนี้น่ารักมากเลยจ้าฟาฟาว่าแต่ว่าฟาฟาจะไปไหนเอ่ย
1: ไปเที่ยว

0: ลืมไปว่าฟ้ามีพลังพิเศษสามารถเก็บเสียงได้นานว่าแต่ว่าฟ้ารู้หรือยังว่ามันคือตัวอะไร
1: ไม่รู้เลยอะครับ
0: อ้าวยังไม่รู้หรอกเหรอจ๊ะจะทำยังไงดีล่ะเนี่ย
1: ต้องถามเพื่อน
0: จริงด้วยถ้าเราไม่รู้อะไรเราก็ต้องไปถามเอาจากคนอื่นเนี่ยแหละว่าแต่ว่าฟ้าจะไปถามใครล่ะเนี่ย
1: แคทโ
0: ต้นี่คือแคทโต้เพื่อนของฟ้าเองหลับสบายเชียวนะ

0: เป็ดกราบกราบ
1: มันร้องอ๊อบอ๊อบอ๊อบอ๊อบอ๊อบอ๊อบ
0: ไม่รู้อ๋อไปถามแรปโบ้แรปบี้สิ
1: ฮ่าด้วยขอบใจจ้าสวัสดีฟ้าฟ้าน
2: ี่แรปโบ้แล้วนี่ก็แรปบี้นี่นี่นี่ตัวอะไรเอ่ยอ๊อบอ๊อบอ๊อบอ๊อบ
0: ตั๊กแตน
2: โอ้

0: ใช่หรอกจ้าแรบโบ้ถึงมันจะชอบกระโดดเหมือนกับพวกเธอแต่มันก็ไม่ใช่ตั๊กแตนหรอกนะจ๊ะ
1: จริงจ้
2: า
1: ลองไปถาม
2: ลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ดูสิ
1: จริงด้วยขอบใจจ้า
0: อ้าวสวัสดีฟาฟา
3: สวัสดีจ้ะ
0: และนี่ก็คือลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ค่ะ
1: นี่ตัวอะไรเหรอครับอบอบ
0: เอเสียงคุ้นคุ้นแฮะกบใช่ไหมจ๊ะ
3: ตัวสีเขียวกระโดดบนบกก็ได้และว่ายน้ำก็เป็น
1: เย้กบกบกระโดดกบกระโดดร้องอบอบ
0: ดีใจด้วยนะฟาฟาคุณหนูก็จำไว้นะจ๊ะเวลาหนูหนูเกิดสงสัยหรือไม่เข้าใจอะไรลองเข้าไปถามผู้ใหญ่ดูสิจ๊ะบางทีอาจจะได้คำตอบอะไรดีๆก็ได้นะวันนี้เวลาหมดแล้วเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมระพีบุญเปลื้องอาจารย์เต้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ในวันนี้ครับผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมมากับอาจารย์ป๊อปครับเพราะว่าอยากจะคุยกันเรื่องที่ผมสนใจมากคือเรื่องของการนอนไม่หลับครับคุณผู้ฟังเคยนอนไม่หลับไหมครับถ้าคุณนอนไม่หลับคุณไม่เหงาครับเพราะว่ามีคนอีก19ล้านคนในประเทศไทยหรือ 40% ของประชากรไทยเลยนะครับที่ประสบปัญหาการนอนไม่หลับการนอนไม่หลับเนี่ยมันจะนำมาซึ่งปัญหาในวันต่อมาครับเพราะคุณจะตื่นมาด้วยความเพลียตื่นมาด้วยอารมณ์ที่หงุดหงิดแปรปรวนวันนี้เราจะมาคุยกันว่าเราจะทำยังไงดีคุณภาพการนอนของเราจึงจะดีขึ้นครับแต่ก่อนที่จะไปคุยกับอาจารย์ป๊อปก็ต้องโฆษณาสรรพคุณนิดนึงว่าอาจารย์ป๊อปเป็นใครมาจากไหนเนาะนะครับอาจารย์ป๊อปก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นักกิจกรรมบำบัดสุภลักษณ์เข็มทองครับอาจารย์เป็นอาจารย์อยู่ที่สาขาวิชากิจกรรมบำบัด
2: ค
1: ณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลครับตัวกิจกรรมบำบัดเนี่ยชื่อตัวเนี่ยครับ ผมคาดหวังเลยนะความคาดหวังผมก็คืออาจารย์ช่วยทำให้ผมหายนอนไม่หลับหน่อยเถอะแต่ก่อนนะครับอาจารย
2: ์
1: มันก็อาจจะนอนไม่หลับสักเดือนละครั้ง2เดือนครั้งแต่หลังๆมันมาถี
2: ่
1: แล้วมันเริ่มเป็นวงจรอาจารย์คืนนี้อาจจะนอนแบบโอ้ย9ชั่วโมงเลยเพราะมันอดนอนมาหลายวันพอนอนไป9ชั่วโมงวันต่อมาก็อ้าวนอนไม่ได้อีก
2: ไม่คงที
1: ่ไม่คงที่นี่ผมพูดเองเหมือนผมพยายามที่จะวินิจฉัยว่าผมมีอาการนอนไม่หลับจากอะไรเนาะแต่มาคุยกับอาจารย์ป๊อปดีกว่าว่าฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการทำกิจกรรมบำบัดแล้วก็เจอผู้ที่มีปัญหาเรื่องการนอนมาเยอะเนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องของปัจจัยก่อนดีกว่าว่าอะไรบ้างที่มันทำให้คนคนหนึ่งต้องประสบกับการนอนไม่หลับ
2: มีอยู่3ปัจจัยหลักๆนะครับ
1: ครับ
2: เป็นปัจจัยทางร่างกายเราเองนะครับร่างกายเราเองเนี่ยมันเหนื่อยง่ายไห
1: ม
2: หรือไม่ยอมเหนื่อย
1: ไม่ยอมเหนื่อย
2: จริงๆร่างกายมันเหนื่อยละ
1: โอ
2: ้ปัจจัยที่2เป็นปัจจัยทางด้านจิตใจ
1: จ
2: ิตใจตรงนี้ก็คืออารมณ์108
1: ครับ
2: มี108อารมณ์จริงนะครับอาจารย์เต้
1: 108นี่คือจำนวนของอารมณ์ที่เราม
2: ีใช่เลย
1: อ๋อ
2: แล้วก็นักกิจกรรมบำบัดเราก็จะต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าอารมณ์108นี่คืออะไร
1: ที่มารบกวนจิตใจ
2: ที่มารบกวนจิตใจแล้วก็แยกเป็น3อันหลักๆ
1: คร
2: ับ ก็คือวิตกกังวลเศร้าซึม
1: อ้าวซึมกับเศร้านี่ไม่ได้มาด้วยกันเหรอ
2: ไม่ได้มาด้วยกันเลยครับเศร้าก่อนแล้วค่อยไปซึม
1: ครับ
2: แล้วก็อาจจะกระโจนไปที่ภาวะซึมเศร้า
1: เอาวิตกกังวลก่อน

0: วิตกกังวลเนี่ยพูดง่ายๆก็คือเราคิดไปเอง
1: ครับ
0: เราคิดไปก่อนล่วงหน้าใจเราเนี่ยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยเนาะแม้กระทั่งเรากำลังจะนอนก็กังวลก่อนละคราวนี้สมองก็จะตื่นตัวตลอดเลย
1: ใช่แล้วลักษณะอย่างหนึ่งเวลาที่เราคิดไปเองล่วงหน้าเราไม่เคยคิดบวกนะ
0: ใช่
1: เรามักจะคิดลบไปก่อน
0: แน่นอนมนุษย์เราทุกคนเนาะเราจะคิดลบไปก่อนเยอะแยะเพราะว่าเรากลัวไงยิ่งคิดยิ่งกลัวดังนั้นวงจรที่เราจะตัดวงจรอุบาทได้ก็คือการเขียนผมให้คนไข้หลายคนเขียนบอกว่าเขียนมาเลยเต็มที่เลยหนึ่งหน้ากระดาษเขียนได้สองข้อเพราะว่าทุกข้อคิดไปเองสิ่งที่เราจะเขียนได้สมองจะจดปากกาและเขียนได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมเนี่ยคือสิ่งที่เขากลัวจริงๆเขาถึงเรียกว่าวิตกกังวลหรือวิตกจริต
1: คำที่สองครับคำว่าเศร้า
0: เศร้าเนี่ยเศร้าก็คือเราโดนกระทำ
1: ร
0: เราโดนคำพูดมาตำหนิติดเตียนเราจากคนอื่นเนาะหรือแม้แต่คำพูดที่ตัวเองว่าตัวเองอันนี้มันทำให้เราแบบโหเบื่อมันจะมากลุ่มเบื่อท้อถอยลังเลไม่แน่ใจเหงาแล้วก็มันก็จะมาเป็นเศร้าเศร้านี่ก็คือถ้าสุขภาพดีๆเนี่ยสัก2วันก็มากสุดละ
1: มันจะหายไปเอง
0: มันจะหายไปเองโดยธรรมชาติ
1: มีกลไกของมัน
0: กลไกของมันคือน้ำตามันไหลน้ำตาปล่อยให้มันไหลไปเลยนะครับเนาะแต่ถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็มักจะเนี่ยครับบริเวณตรงกลางอกเราเนี่ยเราสามารถเคาะได้เคาะให้เราได้ยินเสียงตัวเองตัวนี้เราเรียกว่าต่อมไทมัส
1: อ๋อมีต่อมไทมัสอยู่ที่บริเวณกลางอก
0: ตอนเด็กๆเนี่ยเวลาเราร้องไห้เนี่ยเราร้องไห้หิวของกิน
1: ครับ
0: เราร้องไห้แบบโยเยอยากสื่อสารเนาะแต่จริงๆแล้วตอนเด็กๆเรามีต่อมไทมัสเราก็เลยไม่ได้รู้สึกเศร้าเราจะมาเศร้าตอนประมาณอายุ14ปี
1: ทำไมต้อง14ครับ
0: ช่วง14ปีมันเป็นการเปลี่ยนฮอร์โมนเนาะดังนั้นต่อมไทมัสเนี่ยมันก็จะทำงานน้อยลง
1: มีขนาดเล็กลง
0: เล็กลงเนาะแต่ตอนนี้เวลาเคาะยังไงมันก็ยังกังวานได้อยู
1: ่
0: เราก็แค่หายใจเข้าแล้วก็เหมือนเราถอนหายใจฮะอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เคาะไปถอนหายใจมันก็จะแบบโล่งเองหายเศร้าเองอันต่อมาก็คือเราอย่าปล่อยให้เศร้าเป็นซึม
1: ครับ
0: เมื่อใดซึมปุ๊บเขาก็ไม่อยากไปทำงานไม่อยากไปเรียนไม่อยากทำอะไรเลยแต่ถ้าเป็น2สัปดาห์มันเริ่มมีภาวะซึมเศร้าละอันต่อมาปัจจัยที่3คือปัจจัยข้างนอกแหละปัจจัยเรื่องแสงเนาะแสงรบกวนเราไหมถ้าเกิดแสงมันไม่มืดสนิทบางคนก็หลับไม่ได้เนาะหรือบางทีได้ยินเสียงไวๆหูหาเรื่องก็มาแล้วเหมือนกัน
1: เป็นคนหูว่า
0: หูไวและตอนนี้ที่น่าสนใจมากคือแสงสีฟ้าครับ
1: มันมาจากไหนครับแสงสีฟ้าม
0: ันมาจากมือถือมันมาจากคอมพิวเตอร์มันมาจากอะไรเนี่ยห้องนอนมีไว้นอนถ้าต้องทำงานก็ต้องแบบก่อนนอน1ชั่วโมงต้องเอาแสงสีฟ้าออก
1: ถ้าจะว่าไปในมือถือเองเนี่ยมันก็จะมีโหมดที่สำหรับลดแสงสีฟ้า
0: ใช่ลดแสงสีฟ้าได้
1: ครับแต่ลดแสงสีฟ้ามันอาจจะไม่เพียงพอเพราะว่าสิ่งที่อยู่ในมือถือเนี่ยมันอาจจะนำมาซึ่งความกังวลหรือว่า
0: เพราะมันมีคลื่น
1: เพราะมันอาจจะมีคลื่นรวมทั้งอาจจะมีคำสั่งจากเจ้านายให้ทำตอน 2 ทุ่มอยู่นะมันก็เลยกังวลแล้วปิดสวิตช์สมองไม่ได้
0: ถูกต้องเขาบอกว่า 1-3 ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยให้ถือว่ามันเป็นสุนทรียะเป็นอะไรที่เราแบบอยากจะมีความสุขกับตัวเองกับครอบครัวที่เรารักด้วยการสัมผัสด้วยการทำอะไรเบาๆการบอกรักการกอดกันเป็นเรื่องธรรมชาติมากเลย
1: นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วล่ะอาจารย์ป๊อปก็คือมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบโอ้ยงานมันเยอะมากถ้าอยากจะนอนเที่ยงคืน6โมงผมต้องปิดสวิตช์เครื่องคอมพิวเตอร์ผมแล้วอะแล้วก็เริ่มดูซีรีส์ทำโน่นนี่นั่นไปเพื่อจะค่อยๆผ่อนคลายอย่างที่อาจารย์ป๊อปว่าแหละ
0: แต่มันจะไม่ผ่อนคลายเขาบอกว่าห้องนอนคือนอนไม่ใช่ห้องทำงาน
1: และห้ามดูซีรีส์ด้วย
0: ที่สำคัญคือถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับการที่วางตัวเรานอนกติกาแบบนึงคือถ้าเราลงไปวางบนหมอนปุ๊บ
1: ครับ
0: ถ้าใน20นาทีเรายังแบบไม่รู้สึกเคลิ้มๆจะหลับให้ลุกจากห้องนอนลุกจากเตียงออกมาถ้ากรณีอยู่คอนโดเนี่ย
1: เพียงคุณนอนไม่ถึง20นาที
0: อย่าไปอยู่บนพื้นที่นั้น
1: อ
0: ย่าไปอยู่พื้นที่นั้นเพราะสมองจะรู้สึกว่ามันไม่ได้นอนแน่นอน 1-3 ชั่วโมงก่อนนอนเราเรียกว่า unthink จะต้องทำอะไรก็ได้ที่เราใช้ความคิดน้อย
1: ๆ
0: ช้าๆ สบายๆแล้วเป็นชั่วโมงที่เป็นการดูแลตัวเองด้วยความรักความเข้าใจดูแลคนที่เรารักแค่นั้นพอครับ
1: ครับก็เราพูดถึง3องค์ประกอบหลักที่มันอาจจะมีผลในการที่เราทำให้นอนไม่หลับเนาะก็มีเรื่องของร่างกาย
0: ใช่
1: เรื่องของจิตใ
0: จ
1: แล้วก็สภาพแวดล้อม
0: แวดล้อมรอบนอก
1: อ เมื่อมันถึงจุดที่ร่างกายของเราพักผ่อนเพียงพอแล้วมันก็จะตื่นเองโดยอัตโนมัติถูกไหมครับ
0: ถูกต้องเลยครับ
1: แต่ถ้าพอเรานอนไม่หลับมันก็อาจจะทำให้มีการทดเวลาไปแล้วการทดเวลามันก็จะทำให้นาฬิกาชีวภาพมันมีเลื่อนกันไปปกติแล้วนาฬิกาชีวภาพเนี่ย มันทำงานอย่างไรมันมีช่วงเวลาอะไรยังไงครับ
0: นาฬิกาชีวภาพเนี่ยมันมีช่วงเวลาของมันนะครับก็คืออวัยวะภายในทุกอย่างเนี่ยมันจะซ่อมแซมตัวเองนะครับมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่มันไม่เลื่อนนะครับ
1: คร
0: ับมันจะช่วงเวลานั้นมันก็จะอัตโนมัติแบบนั้นใช่ดังนั้นเวลาที่เราจะต้องนอนคือห้ามเกินเที่ยงคืน
1: ห้ามเกินเที่ยงคืน
0: ใช่เพราะช่วงเวลาตั้งแต่3ทุ่มจนถึง5ทุ่มเป็นช่วงเวลาที่เราเรียกว่า3อวัยวะกำลังอุ่นเครื่องชุดปอดกับหัวใจนี่คือชุดที่1กระเพาะไปท่อน้ำดีเสร็จแล้วก็ลงไปที่อวัยวะที่เป็นเรื่องลำไส
1: ้
0: พอหลังเที่ยงคืนปุ๊บตัวการสำคัญมากก็คือลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่จะเริ่มค่อยๆซ่อมแซมตัวเองดังนั้นถ้าเกิดสมมติบังเอิญเรานอนหลังเที่ยงคืน
1: ครับ
0: ลำไส้เล็กก็ยังไม่ได้พักผ่อนสักที
1: แล้วเราจะทำยังไงดีที่จะในที่สุดแล้วมันจะทำให้เรานอนได้ตามนาฬิกาชีวภาพที่อย่างที่มันควรจะเป็น
0: เราต้องคิดยืดหยุ่นครับยกตัวอย่างเช่นเขาให้เวลามาทุกๆ3ชั่วโมงเลยนะ
1: คร
0: ับ แล้วก็ต้องพยายามอยู่ใน3ชั่วโมงเท่าที่เราจะบอกตัวเองได
1: ้
0: วิธีการบอกตัวเองเนี่ยมีอยู่3รูปแบบยกตัวอย่างเช่นเราจะนอนกี่โมงถ้าพูดซ้ำๆสมองมันจะเตือนเราเองอาจจะจดก็ได้จะเขียนก็ได้นะครับจะโน้ตไว้ตรงกระดานก็ได
1: ้
0: นะจันเต้จะนอน4ทุ่มเนี่ยพูดไปสัก3ครั้งเป็นอย่างน้อยและเดี๋ยวจันเต้จะตื่น6โมงเช้าเพราะว่าน้ำเสียงที่เราใส่เข้าไปคือเราบอกชื่อเราสมองเรารู
1: ้
0: เราบวกเวลานาฬิกาชีวภาพเรารู้เวลานะครับ
1: เ
0: พราะเหมือนกับเรามีนาฬิกาปลุกอยู่ในตัวเรา
1: ทีนี้เมื่อเราบอกตัวเองแล้วแล้วถ้ามันนอนไม่หลับ
0: ถ้ามันนอนไม่หลับเหมือนที่เราพูดเมื่อกี้นะครับก็คือถ้าเกิดเราอยู่บนเตียงกระสับกระส่ายสัก20นาทีเราก็ต้องลุกจากเตียง
1: ลุกมาเลย
0: แล้วก็บอกกับร่างกายว่าผ่อนคลายนะเดี๋ยวเราหาอะไรผ่อนคลายเบาๆทำอะไรเบาๆทำอะไรคิดน้อยๆที่เราเรียกว่า unthink เพราะว่าสมองเราไม่ชอบอยู่3คำ
1: ยังไงครับ
0: คำว่าไม่คำว่า
1: อย่า
0: คำว่าต้อง
1: ฟังดูเป็นประโยคคำสั่ง
0: ใช่เป็นคำสั่งแล้วก็โดยเฉพาะเราจะเห็นชัดมากในคนที่เป็นสมองเสื่อม
1: ครับ
0: เขาจะนอนหลับยากมากดังนั้นเขาต้องการอะไรที่หูข้างขวาเนี่ยรับเรื่องเสียงเพลงปัจจุบันนี้นะครับมันจะมีดนตรีที่ใช้คลื่น2เสียงก็คือจะมีหูฟังที่เราเรียกว่าโบนคอนดักเตอร
1: ์
0: นะครับวางไว้ที่กกหูนะครับมันก็จะให้เสียงสั่นสะเทือนไปมันจะกลายเป็นทีตาคลื่นอย่างต่ำๆทำให้สมองเราเนี่ยมีสมาธิและหลับง่าย
1: อ๋อเหรอครับ
0: ครับ
1: สมมติว่าเราหลับอะบางทีตื่นมาเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยตกลงเราได้หลับหรือเปล่าเพราะว่าตื่นขึ้นมาเนี่ยมันยังเพลียอยู่เลยอะ มันจะมีอะไรที่จะบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยนอนพอกี่ชั่วโมงนอนไป6ชั่วโมงเนี่ยพอไหม8ชั่วโมงพอไหมหรือมันมีตัวเลขที่เป็นแบบ magic number ที
0: ่
1: ทุกคนต้องนอนให้ได้เท่านี้นะเมื่อนอนให้ได้เท่านี้ชั่วโมงแล้วนี่คือการนอนหลับจะมีคุณภาพ
0: ตัวเลขที่ติดต่อกันอย่างน้อยคือ6
1: ช
0: ั่
1: วโมง
0: ทันทีที่เรานอนไปแล้วแล้วก็อาจจะตื่นขึ้นระหว่างทางบ้างแต่ถ้ารวมๆแล้วนะ
1: คะ
0: 85% ก็หมายถึงว่าอาจจะไม่ครบ6ชั่วโมงแต่ 85% เราถือว่ารับได้แสดงว่าถ้ารับได้ปุ๊บแล้วเราหมั่นเขียนไดอารี
1: ่
0: นะครับหมั่นเขียนไดอารี่ว่าเรานอนและตื่นมากี่ครั้งอะไรประมาณโดยประมาณถ้าเรา 85% แสดงว่าเราร่างกายกำลังปรับตัวอยู
1: ่
0: ก็พอที่จะมีแนวโน้มนอนหลับได
1: ้ครับ
0: แต่ยังไม่ได้คุณภาพ
1: บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเรานอนไม่หลับหรือเปล่าเราอาจจะมีเพื่อนที่บอกเฮ้ยทำไมวันนี้เธอดูแบบไม่สดชื่นเลยหรือว่างุ่งงี่เป็นพิเศษมันจะมีคล้ายๆเป็นแบบทดสอบอะไรไหมครับที่จะเป็นการบอกว่าเนี่ยคุณนอนไม่หลับแล้วล่ะหรือว่าเนี่ยคุณนอนโอเคแล้ว
0: ครับมันก็จะมีอยู่ประมาณ8คะแนนที่เราต้องให้ตัวเอง
1: อ๋อมีเป็นคะแนน
0: นะเป็นคะแนนเลยนะ
1: ผมพร้อมที่จะให้คะแนนตัวเองนะครับมาเลยครับ
0: จันเต้ลองดูล่ะข้อที่1ก็คือนอนหลับตรงเวลาไหม
1: ครับ
0: ถ้าตรงก็คือ1คะแนน
1: ถูกมั้ยอ๋อครับมีก็คือตรงกับไม่ตรง
0: ใช่ๆครับข้อที่2ก็คือนอนหลังเที่ยงคืนไหมหรือก่อนเที่ยงคืน
1: ใช่
0: นี่คือ
1: 0คะแนนรู้ตัวเลย
0: ถ้าหลังเที่ยงคืนคือ0เนาะก่อนเที่ยงคืนก็คือ1ข้อที่3ก็คือมีตื่นมากลางดึกไหม
1: มี
0: ถ ถ้าตื่นมาตื่นมามากกว่า2ครั้ง
1: อ๋อไม่ถึงไม่ถ
0: ึ
1: ง
0: มากกว่า2ครั้งก็เป็น0
1: ครับ
0: ถ้าอยู่ประมาณสัก1ถึง2ครั้งก็รับได้เป็น1
1: โอเคได้1ตัวแรก
0: ต่อมาข้อที่4ก็คือตื่นมาแล้วสดชื่นไหม
1: ถ้าไม่สดชื่น0
0: ถ้าไม่สดชื่นก็เป็น0
1: ถ้าสดชื่น
0: ถ้าสดชื่นเป็น1
1: งั้นผมขอ 0.5
0: แต่ความน่าสนใจก็คือส่วนใหญ่ก็เราจะรับได้ประมาณ3วันที่ติดต่อกัน
1: โอ้

0: เราชัดเราจับชีพจรตัวเองให้เป็นนะครับ
1: ครับ
0: อาจจะต้องไปเรียนรู้วิธีการจับชีพจรนะมันก็จะมีที่ตรงบริเวณนิ้วโป้งข้อมือนะตรงบริเวณที่ตรงนี้ก็มีนะครับตรงแขนด้านในนะครับข้อพับหรือที่ง่ายตรงเราถ้าจับชีพจรได้ตรงบริเวณที่เนี่ยตรงใต้หูนะครับตรงคอเนี่ยนะครับ ตรงนี้จะง่ายสุดถ้าเช้าวันนั้นเราจับชีพจรแล้วไม่ได้ยินเสียงดังร่างกายเราแปรปรวนละ
1: อ
0: ันนี้ก็ให้ศูนย
1: ์ครับอุ้ยเหรอฮะ
0: ถ้าเราจับแล้วเรารู้สึกว่าชีพจรเราเต้นนะเต้นดีโอเค
1: ผมก็ยังเต้นอยู่นะเนี่ย
0: เต้นอยู่นะครับ
1: โอเคครับ
0: ดีนะครับข้อสุดท้ายก็คือเป้าหมายในวันนี้อยากทำอะไรดีๆบ้างเขียนลงมา
1: โอ้โห
0: ถ้าเขียนได้อย่างน้อย3ข้อแสดงว่าให้1ไปเลยวันนี้อยากทำงานดีวันนี้จะไปส่งลูกวันนี้จะกินของอร่อยแล้วแต
1: ่หลังจากทำแบบทดสอบแล้ว
0: ได้กี่คะแนนครับจาก8
1: นั่นแหละไอ้จุดสำคัญอยู่ตรงนี้ว่าต้องคะแนนเท่าไหร่มันถึงจะดีหรือไม่ดีว่ามาเลยครับ
0: ส่วนใหญ่เราจะต้องได้5ขึ้นไปครับ
1: โอเคเดี๋ยวบวกเพิ่มคะแนนตอนนี้ได้4อ่ะ
0: ได้4ก็แค่พอใช้พอใช้แสดงว่างั้นเราต้องปรับปรุงเรื่องอะไรเราก็ต้องไปดูเหตุละ
1: ในเช้าวันที่ตื่นมาต้องรู้สึกยังไงถึงจะบอกได้ว่าไอ้นอนที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการนอนหลับถึงมีคุณภาพครับ
0: มันมีอยู่3วิธีที่เราสังเกตได
1: ้
0: เช่นถ้าเราบอกตัวเราเองว่าตื่น6โมงมัน6โมงเป๊ะเลย
1: ไม่ต้องตั้งนาฬิกาด้วย
0: ไม่ได้ตั้งนาฬิกาด้วยแสดงว่าเรามีสุขอนามัยในการนอนหลับตรงเวลาตื่นตรงเวลาโดยไม่ต้องพึ่งนาฬิกาปลุกแต่ถ้าปลุกตัวเองปุ๊บนะอาจจะต้องตั้งบ้างบางคนแล้วเราไปกดแล้วนอนต่อ อันนี
1: ้ผมเลย
0: อันนี้มันจะทำให้เสียนิสัยสมองก็จะแบบอีกนิดนึงน่ะแล้วก็จะทำให้เราอารมณ์ผัดวันประกันพรุ่งอารมณ์มันก็จะแปรปรวนเอาไงแน่นะเจ้าของเอาไงแน่นะงั้นเรื่องของเวลาตื่นและหลับตรงเวลาสำคัญมากเลยอันที่สองเนี่ยก็คือเราตื่นขึ้นมาปุ๊บร่างกายเรารู้สึกมีพลังอะรู้สึกแบบกระชุ่มกระชวยมีชีวิตชีวาฉันอยากไปทำงานแล้ว
1: ครับ
0: แต่ถ้าแบบไม่มีความปิ๊งแวะมีความคิดในหัวว่าหูไม่อยากไปทำงานเลยนี่แสดงว่าอารมณ์มาแล้วอารมณ์ลบมาเราก็มีวิธีการแก้เหมือนกันครับ
1: ยังไงครับ
0: ถ้าอารมณ์ลบมาเนาะเราก็ใช้เนี่ยครับใช้นิ้วชี้นิ้วกลางเรา2นิ้วเนี่ยนะเหมือนสู้ๆเนี่ยนะคร
1: ับ
0: มาเคาะบริเวณตรงนี้นิดนึงนะตรงหัวคิ้วแล้วก็บอกว่าตั้งใจหายกลัวหายกลัวหายเศร้าหายโกรธ
1: อันนี้พูดดังๆออกมาหรือพูดในใจ
0: พูดอารมณ์พูดออกมาเลย คือพูดอะไรก็ได้ให้ตัวเองรู้สึกแบบอยากไปทำกิจกรรมตื่นมาแล้วสดชื่นตรงนี้เวลาเคาะปุ๊บมันจะไปเขย่าสมองเรียกว่าสมองอารมณ
1: ์
0: ตัวที่เรียกว่าอะมิกดาลานั้น
1: ถ้ามันตื่นได้ตามเวลานอนได้ตามเวลาก็เป็นสัญญาณหนึ่งว่าเรานอนแบบมีคุณภาพ
0: มีคุณภาพ
1: ถ้าตื่นขึ้นมาพร้อมพลังบวกแสดงว่ามีคุณภาพแน่ๆ
0: โอ้โหเยี่ยมมากเลยอย่างนั้น
1: ย้อนกลับไปตอนนอนผมก็เป็นคนที่เวลานอนเนี่ยต้องนอนตะแคงแล้วต้องตะแคงขวาด้วย
0: ตะแคงขวา
1: ตะแคงซ้ายก็นอนไม่หลับ
0: ค่ะ
1: นอนหงายก็นอนไม่หลับความไม่ต้องพูดถึงเลยต้องเป็นท่านี้ด้วยแล้วต้องมาท่าประจำด้วยมันมีผลไหมครับไอ้เจ้าท่านอนเนี่ย
0: ต้นหลังเขามีวิจัยนะครับว่าเวลาที่เรานอนตะแคงขวาเนี่ยเราเรียกว่าวิตกกังวล
1: อ้าว
0: ตะแคงขวาก็คือมันทับสมองข้างขวาเนา
1: ะ
0: สมองข้างขวาเนี่ยเราเรียกว่าสมองอารมณ์อ่อนไหวก็แสดงว่าเราจะไวต่อเสียงเนาะสังเกตว่าจะตึงๆหูนิดนึงด้วยเวลานอนตะแคงเนาะ
1: มันทับหู
0: ใช่มันทับหูแล้วก็มีอะไรรองหน่อยมีอะไรกอดหมอนข้างหน่อยแต่ที่เราห่วงกังวลก็คืออย่าพยายามตะแคงข้างซ้าย
1: ยังไงครับ
0: เพราะว่าพอตะแคงข้างซ้ายปุ๊บเนี่ยมันจะทับหัวใจเราเนาะหัวใจและหลอดเลือดมันจะเหมือนเราเอาอะไรไปทับไว้มันจะไม่ไหลเวียนออกซิเจนในร่างกายก็จะหยุดชะงักหรือบางคนถ้ามีกรนมีอะไรเงี้ยก็จะลำบากครับ
1: ครับอย่างนี้นอนตะแคงก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร
0: ่นอนตะแคงไม่ค่อยแนะนำแต่ถ้าจำเป็นก็จะต้องมีอะไรลองนอนหงายดีที่สุดครับพอนอนหงายปุ๊บนะครับมันก็รู้สึกแบบอากาศจะไหลเวียนในร่างกายหลอดเลือดเราก็สบายแรกๆเนี่ยเราแนะนำให้นอนหงายแบบหงายมืออย่างเงี้ยครับ
1: นอนหงายมือนอนตัวหงายมือก็หงาย
0: ใช่ครับเราเรียกว่าโยคะในท่าศพครับ
1: ชื่อเพราะ
0: ชื่อเพราะไปครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นท่าที่สงบมากสมองชอบท่านี้เพราะมันสงบ
1: ครับ
0: และมือมันเปิดและเดี๋ยวพอจังหวะหนึ่งนะครับประมาณสัก30นาทีเนี่ยตาเนี่ยมันจะเริ่มวิ่งเร็วขึ้นนะจังหวะตาเร็วขึ้นมือจะคว่ำเองและมือคว่ำเองนี่คือเป็นบ่งบอกว่าเราหลับสนิท
1: โดยที่เราไม่รู้สึก
0: โดยที่เราไม่รู้สึกตัวละ ถ้าใครนอนหงายตลอดแสดงว่าหลับๆตื่นๆแน่นอนก็เป็นสัญญาณการวัด

0: สมองในขณะนอน
1: มันมีสถิติไหมครับว่านอนไม่หลับสักกี่วันติดต่อกันมันจะเป็นอันตรายต่อทั้งตนเองและสิ่งแวดล้อมหรือคนที่อยู่รอบข้างบ้างไหมครับมีไหม
0: สามคืนเท่านั้นแหละครับ
1: สามคืนเท่านั้นเห็นผลเลยนะ
0: เห็นผลเลยครับ
1: ครับ
0: อาการมันจะเริ่มแบบมีประสาทหลอนได้ยินอะไรแบบหลอก
1: ๆ
0: มีเหมือนมีได้ยินเสียงแว่วๆอย่างเงี้ยครับหรือว่าตาเตอเราเห็นภาพอะไรบางอย่างเบลอ
1: ๆครับแล้วถ้าเรานอนไม่หลับกันมาติดต่อกัน3คืนแล้วเนี่ยเฮ้ยมันจะมีวิธีในการที่จะแก้ไขยังไงไหมคร
0: ับ ครับเราลองคืนที่4ก่อนนะครับลองทดลองด้วยตัวเองก็คือฝึกหายใจคร
1: ับ
0: ครับก็วิธีการก็คือเราจะเหมือนกับว่าเราตั้งใจเป่าลมหายใจออกยาวๆเพื่อไล่กดแลคติกในร่างกายเราจะอยู่ในท่ายืนก็ได้ท่านั่งก็ได้แต่ไม่อยู่บนเตียงตั้งใจเป่าลมออกยาวๆเท่าที่ยาวมากที่สุดทำอย่างเงี้ยประมาณอย่างน้อย20รอบจากนั้นนะครับให้เรานะครับนับถอยหลังเลยนะครับนับถอยหลังโดยพูดให้ตัวเองได้ยิน20 19 18มาเรื่อยๆจนถึง1
1: ครับ
0: เพื่อให้ความกังวลย้ำคิดมันหายไปและลองดูซิว่าคืนนั้นลองนอนดู
1: มันดีขึ้น
0: มั้ยมันดีขึ้นมั้ย
1: มันฟังดูเหมือนเป็นการที่เราจะหยุดการคิดถึงสิ่งอื่นๆที่จะนำมาซึ่งความวิตกกังวลความเศร้าหรือความซึม
0: ใช่
1: มาโฟกัสอยู่ที่การหายใจของเรามาโฟกัสอยู่ที่การนับของเรา
0: การนับย้อนกลับนะครับถ้าตรงนี้เราเคลียร์ก็หมายถึงว่าเราได้ positive thinking นิดนึงคิดบวกนิดนึงแล้วก็ลองฝึกไปอีกสักติดต่อกันอีกสัก3วันดูซิถ้าไม่ดีขึ้นก็ควรพบคุณหมอแล้วครับเมื่อกี้เราพอหายใจแล้วเคลียร์ความคิดแล้วนะครับต่อไปเราจะขยับร่างกายเป็นการเหยียดร่างกายเนาะวิธีการง่ายคือเราประสานมือแบบนี้นะครับ
1: ประสานมือ
0: ประสานมือขึ้นไปเหนือศีรษะและหายใจเข้านะครับหายใจเข้าปุ๊บก็ยกไหล่ขึ้น
1: ครับ
0: หายใจออกก็ยกไหล่ลง
1: โอ้เผื่อคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่อาจจะไม่ได้เห็นภาพจะได้ทำตามนะฮะก็คือเอามือมาประสานกันในลักษณะที่เป็นสามเหลี่ยม
0: สามเหลี่ยม
1: เอามือเอานิ้วมือ
0: ข้างไหนก็ได้
1: ข้างไหนก็ได้มาทับที่นิ้วมืออีกฝั่งนึงให้มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมฮะ
0: แล้วก็เรายกเหนือศีรษะ
1: ยกเหยียดแขนขึ้นไปเลยเหนือศีรษะขึ้นไปเลยถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับแล้วก็หายใจเข้าครับหายใจเข้าก็คือยืดแขนขึ้นไปข้างบน
1: ยืดแขนขึ้นไปยืดตัวขึ้นไป
0: ยืดตัวขึ้นไปยกไหล่ขึ้นไปหายใจออกให้ค่อยๆก้มตัวลง
1: ครับ
0: ก้มตัวลงจนมือแตะปลายเท้าเท่าที่ทำได้
1: เท่าที่ทำได้
0: เท่าที่ทำได
1: ้
0: ทำแบบนี้ประมาณ10ครั้งเท่านั้นถ้ายังไหวก็ไป20รอบช้าๆ
1: คีย์ก็คือมีสมาธิกับลมหายใจ
0: และการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อผ่อนคลายด้วยใช่ใช่นั่นหมายถึงว่าถ้าเราทำอันแรกคือการหายใจอย่างเดียวเป่าลมออกยาวๆไล่กดแลคติกหายใจย้อนกลับ20ถึง1เป็นการนับถอยหลังแล้วก็มาทำเรื่องกล้ามเนื้อถ้าร่างกายและจิตใจเราค่อนข้างจะสมดุลดีมันก็จะช่วยได้ถ้าไม่ได้เลยถ้าไม่ได้เลยเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเคาะอารมณ์
1: เคาะอารมณ์
0: ใช่เมื่อกี้เราบอกแล้วว่าต่อมไทมัสอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะเคาะแล้วก็พูดว่าหายเศร้าหายเศร้าหายเศร้าหลับฝันดีหล
1: ับ
0: ฝันดีหลับฝันดีแล้วก็มาเคาะที่ตรงท้อง
1: ตรงท้องตรงตำแหน่งสะดือ
0: ตรงตำแหน่งสะดือเลยครับ
1: ตรงตำแหน่งสะดือ
0: แล้วก็บอกว่าหายโกรธหายโกรธหายโกรธให้อภัยให้อภัยให้อภัยเหตุผลที่เคาะอยู่2ช่วงนี้เพราะว่าที่เราบอกแล้วว่าอุ่นเครื่อง
1: อ
0: วัยวะทั้งปอดหัวใจและท้องจะประสานงานกัน
1: ครับดูเหมือนว่าสิ่งที่เรากำลังสร้างตรงนี้
0: ครับ
1: ดูเหมือนว่าเทคนิคและวิธีที่อาจารย์ป๊อปใช้นี่ก็คือพยายามที่จะดึงความคิดออกมาจากสิ่งที่เป็นต้นเหตุแห่งความวิตกกังวล
0: ใช
1: ่ให้มาอยู่กับปัจจุบัน
0: และอยู่กับอวัยวะของเรา
1: และอยู่กับอวัยวะของเรา
0: ตามนาฬิกาชีวภาพ
1: และดูเหมือนว่าการสร้าง positive thinking
0: ครับ
1: ถูกไหมครับ positive thought ว่าเราจะให้อภัยถูกไหมเราสิ่งที่พูดออกมาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นเป็นการเสริมสร้างพลังบวก
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็เป็นการให้กำลังใจตัวเองด้วย
0: ใช่ครับ
1: ผมว่าผมได้ประโยชน์เนาะมันทำให้เห็นว่าสาเหตุและปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับแล้ววิธีในการที่จะทำให้นอนหลับได้มันทำยังไงแล้วไม่ใช่แค่นั้นวิธีที่จะทำให้ตื่นขึ้นมาอย่างมีคุณภาพมันเป็นอย่างไรด้วยผมว่ามันเป็นทริคที่ง่ายๆทำได้เองมันไม่ได้เสียสตางค
0: ์
1: มันก็ไม่ได้รบกวนใครด้วยเนาะแต่ถ้าในที่สุดแล้วมันนอนไม่หลับจริงๆก็อาจจะต้องลองปรึกษา
0: แพทย
1: ์ในที่สุดนะครับรายการของเรานะครับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้เป็นที่รวมของเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ Mental Health Physical Health

0: เรื่องของ Hot Issue รวมทั้งเรื่องของ Self Improvement ครับรายการของเราเนี่ยออกอากาศในทุกวันจันทร์เวลา6โมงเย็นครับทั้งทาง Facebook ของ Mahidol Channel และ YouTube Mahidol Channel รวมทั้งยังรับฟังได้ในรูปแบบของ Podcast ทาง Apple Podcast, Spotify, Anchor และ Blockdit ครับวันนี้ผมอาจารย์เต้และอาจารย์ป๊อปคงจะต้องสวัสดีไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่กับ Wellbeing ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

0: เป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทรสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเด็กออกปากพักดึกสนุกสุขรักฝึกมากที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กกเพราะมีตัวกอไก่เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: วัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะในรายการ Healthy Friday ที่ออกอากาศเป็นประจำทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3 ถึง 4 โมงเย็นนะคะดิฉันหมอฝนนะคะอาจารย์แพทย์หญิงประพิมพรฉัตรานุกูลชัยจากภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะร่วมกับเชฟคนเก่งของเราก้องค่ะ
1: ครับผมก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรครับก็เชฟก้องนะครับผมจบปริญญาตรีจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับปัจจุบันอยู่ที่โรงแรมดาราทีวีเชียงใหม่ครับผมเคสวันนี้เป็นน้องคนหนึ่งที่ชื่อว่าน้องยินดี
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ซึ่งน้องยินดีแพ้อาหาร
0: แบบเฉียบพลันแล้วก็รุนแรงด้วยนะคะเป็นหนักเลยทีเดียวแล้วก็น้องยินดีเนี่ยมีอาการแพ้อาหารหลายชนิดนะคะเราไปชมวิทีอาร์เกี่ยวกับเรื่องราวของน้องยินดีกันเลยค่ะ
2: พอดีน้องแพ้อาหารแพ้แบบเฉียบพลันเพราะว่าน้องจะทานอะไรค่อนข้างยากไม่เหมือนคนทั่วไปปกติ
3: อาหารที่น้องแพ้นะคะก็จะมี
4: ไข่
3: แล้วมีอะไรอีกคะลูก
4: นมวัวแป้งสาลี
3: แล้วก็ถั่วลิสงค่ะเขาจะแพ้อยู่4อย่างที่แบบว่ากินแล้วก็คือออกอาการค่ะ
2: เฉียบพลัน
3: คันด้วยใช่ไหมคะมาทราบอีกทีที่ว่าเขาแพ้เยอะๆคือตอนประมาณ8เดือนไปนั่งทานอาหารเราให้เขาทานสปาเกตตี้ไป1คำแล้วก็ยังปกติดีอยู่ประมาณสัก30นาทีเขาเริ่มไอร้องไห้อะไรเงี้ยค่ะผื่นเขาก็มาคอก็เริ่มอ่อนเพราะว่าเหมือนเขาออกซิเจนเขาเริ่มไม่มีแล้วเงี้ยค่ะปากก็เริ่มเขียวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรีบพาส่งโรงพยาบาลคุณหมอเขาเห็นปุ๊บคุณหมอเขาก็บอกเลยว่าแพ้อาหารแน่ๆคุณหมอก็ให้แอดมิดแล้วก็มีการเจาะเลือดตรวจเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอผลเลือดออกคุณหมอก็โทรมาบอกก็เลยทราบว่าน้องแพ้เยอะมากหลายอย่างมากค่ะ
2: อันดับแรกที่คิดเลยนะแล้วต่อไปจะกินอะไรได้อะไรเงี้ย
3: จะเลี้ยงยังไง
2: เวลาเขาไปโรงเรียนล่ะจะเข้าโรงเรียนอะไรเงี้ยจะทำยังไงอะไรเงี้ยครับคือ
3: มืดแปดด้าน
2: มืดแปดด้านเลยไม่มีความรู้อะไรเลยตอนนั้น
3: มีอยู่เหตุการณ์นึงคือตั้มยืนหันหลังอยู่เงี้ยเขานั่งอยู่ในรถเข็นอย่างเงี้ยแล้วก็มีเด็กคนนึงยื่นแครกเกอร์ให้กินเขาก็รับแล้วเขากัดไปคำนึงแล้วเขารู้ตัว15นาทีค่ะเขาก็เริ่มมีผื่นขึ้นตั้มอยากจะบอกว่ามันอันตรายแค่ไหนอันตรายมากสำหรับคนที่เขาแพ้อาหาร
2: เราก็จะต้องคอยเตือนคนรอบข้างอย่างเช่นญาติๆเราเป็นอันดับแรกเลยว่าน้องจะกินในนี้ไม่ได้นะอันนั้นไม่ได้เพราะว่ากินแล้วจะอันตรายถึงชีวิต
3: อย่างปัญหาที่ไปทานอาหารนอกบ้านที่พบช่วงแรกๆก็คือบางร้านไม่ทำให้ไม่ยินดีไม่เข้าใจอันนั้นก็คือตั้มทำอะไรไม่ได้ตั้มก็ได้แต่พาเขาเดินออกแล้วก็บางร้านที่ยินดีรับฟังยินดีทำให้ก็มีเราก็จะอธิบายว่าทานอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยรบกวนปรุงแบบที่เราต้องการได้ไหม
5: น้องแพ้แป้งสาลีไข่แล้วก็นมวัวค่ะ
0: เป็นเส้นใหญ่ทำได้ค่ะ
3: ทำได้แล้วไก่ทอดอะไรเงี้ยค่ะขอเป็นแบบเนื้อไก่แบบไม่หมักอะค่ะ
0: ก็เป็นเนื้อก็เป็นไก่สดเลย
3: ค่ะเป็นไก่สดแล้วก็แบบถ้าหมักก็รบกวนเป็นแค่เกลือน้ำตาลพริกไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำได้ไหมกินเลยค่ะ
2: หัวไก่ก่อนเลยเหรอไม่กินก๋วยเตี๋ยวก่อนนะลูก
3: หลังจากที่เขาโตขึ้นเรื่อยๆตั้มพบว่าหลายๆร้านเข้าใจเริ่มมีความรู้เรื่องนี้มากขึ้นแล้วก็ยินดีที่จะทำให้อย่างเงี้ย
2: อยากให้คุณหมอลองช่วยพูดถึงปัญหาว่าจะแก้อะไรได้บ้างแล้วก็อยากให้เชฟช่วยคิดเมนูอะไรใหม่ๆเพราะว่าตอนนี้น้องก็จะเริ่มเบื่อกินอันนี้อีกแล้วกินอันนี้อีกแล้วไปร้านก็จะไปร้านเดิมๆก็เลยรู้สึกว่าถ้าเขียนเข้ามาในรายการนี้น่าจะดีเผื่อมีไอเดียอะไรใหม่ๆเนาะ
0: ท่านผู้ชม

0: ก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าน้องยินดีมีอาการแพ้อาหารชนิดรุนแรงเป็นแบบเฉียบพลันนะคะและน้องยินดีก็ยังมีอาการแพ้อาหารหลายชนิดด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการแพ้เรื่องของไข่นมวัวถั่วลิสงแล้วก็แป้งสาลีด้วยนะคะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยอาการแพ้อาหารเนี่ยมันจะมีได้หลายอย่างเลยเป็นได้ตั้งแต่บางคนคงเคยทราบแพ้เล็กๆน้อยๆก็จะเป็นแค่ผื่นขึ้นตามผิวหนัง
1: บาง
0: ค
1: น
0: เป
1: ็น
0: ใช่เป็นเยอะก็จะหน้าบวมตาบวมนะคะแต่นอกจากอาการยังผื่นผิวหนังเนี่ยบางทีคนที่แพ้อาหารอาจจะมีอาการทางระบบอื่นได้เช่นระบบทางเลือดอาหารเช่นมีอาการถ่ายผิดปกติถ่ายเป็นมูกเลือดในเด็กนะคะขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องนะคะหรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจเช่นเป็นเล็กน้อยก็มีน้ำมูกไอจามแต่ถ้าเป็นเยอะๆเนี่ยบางคนเป็นถึงขั้นหลอดลมบวมนะคะหายใจไม่ได้ขาดออกซิเจนบางคนเป็นหนักถึงขนาดความดันตกช็อกหมดสติไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการรักษาโรคแพ้อาหารเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะคะก่อนที่เราจะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคแพ้อาหารเนี่ยไม่ว่าท่านผู้ชมทางบ้านจะมีประสบการณ์กับตัวเองหรือกับลูกหลานก็ตามถ้ามีอาการสงสัยว่าท่านเป็นโรคแพ้อาหารควรจะปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นะคะซึ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็จะทำการซักประวัติตรวจร่างกายนะคะบางทีก็จะมีการตรวจเพิ่มเติมด้วยไม่ว่าจะเป็นการตรวจทางผิวหนังหรือตรวจเลือดเพื่อยืนยันว่าท่านเป็นโรคแพ้อาหารและเมื่อท่านได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าท่านเป็นโรคแพ้อาหารเนี่ยการรักษาหลักๆส่วนใหญ่เราจะใช้วิธีการงดเว้น
1: คือไม่ทาน
0: ใช่ไม่ทานอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของน้องยินดีซึ่งมีอาการแพ้อาหารแบบรุ
1: นแรง
0: เป็นแล้วหนักขนาดนี้เนี่ยต้องห้ามเด็ดขาดเลยนะคะ
1: วันนี้เนื่องจากน้องยินดีแพ้หลายอย่างมากนะครับเราก็อยากที่จะทำบางอย่างที่ดูออกมาแล้วไม่มีความจำเจไม่มีความน่าเบื่อยังเป็นอาหารที่น้องสนุกกับมันได้อยู่นะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของเส้น
0: ใช่
1: นะครับแล้วน้องแพ้แป้งสาลีทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าจะมีอะไรที่เราจะใช้แทนเส้นได้นะครับองค์ประกอบหลักๆวันนี้เลยที่ผมจะทำเป็นทั้งหมด3ส่วนนะครับมีเส้นมีซอสแล้วก็มีลูกชิ้นนะครับ

0: เดี๋ยวเราจะเริ่มทำอย่างแรกตัวซอสนะครับจริงๆแล้วตัวนี้เรียกว่าราตาตุยนะครับเป็นจริงๆก็เป็นอาหารฝรั่งเศสนะครับผมจริงๆแล้วถามว่าเป็นซอสหรือเปล่าก็ไม่เชิงนะครับจริงๆแล้วราตาตุยนี่เหมือนกับว่าจะเป็นเรียกเป็นน้ำพริก
1: น้ำพริกแบบฝรั่งเศส
0: ใช่หลักการวิธีทำราตาตุยของผมนี่จะไม่เหมือนของคนอื่นซะหน่อยนะครับผมจะแยกการทำออกมาเป็น2 ส่วนนะครับส่วนแรกคือเป็นส่วนที่ผมเรียกว่าเป็นสีแดงนะครับก็จะมีส่วนของหอมใหญ่นะครับแล้วก็พริก2สีนะครับสีเขียวกับสีแดงแล้วก็มะเขือเทศนะครับปกติแล้วเราจะใช้มะเขือเทศเข้มข้นนะครับ tomato paste แต่ว่าคุณหมอแจ้งผมไว้ก่อนเริ่มรายการว่า
1: คือ tomato paste เนี่ยต้องเช็คดีๆเพราะว่าบางยี่ห้อเนี่ยอาจจะมีส่วนผสมของแป้งสาลีได้นะคะ
0: เพื่อทำให้ข้นคร
1: ับ
0: ก็เลยใส่แป้งสาลีลงไปในกรณีนี้นะครับยิ่งต้องระวังมากๆเพราะว่าน้องยินดีแพ้แป้งสาลีนะครับนั่นคือส่วนแรกนะครับเป็นส่วนสีแดงนะครับส่วนที่2ก็คือผมจะเรียกว่าเป็นส่วนสีเขียวหลักๆก็จะเป็นซุกินี่นะครับแล้วก็มะเขือม่วงนะครับที่ผมกำลังทำอยู่ตรงนี้คือเรากำลังเผาพริกหวานนะครับอันนี้ผมใช้เป็นมะเขือม่วงนะครับกับซุกินี่นะครับจะรวมกันอันนี้เป็นส่วนที่เราเรียกกันว่าสีเขียวครับผมโอเคส่วนสีแดงเรากำลังย่างอยู่นะครับโอเคเราได้ส่วนสีเขียวผสมกันแล้วนะครับผมในจังหวะที่เรารอให้เขาเผาเปลือกให้เรียบร้อยนะครับผมก็จะทำหอมใหญ่อันนี้จะอยู่ในส่วนของสีแดงเหมือนกันนะครับโอเคอันนี้เป็นสีแดงนะครับอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะครับลองพลิกดูก็คือไหม้แล้วครบหมดเดี๋ยวผมจะปอกเปลือกก่อนเลยนะครับเดี๋ยวฝากคุณหมอจับตาดูสีแดงให้หน่อย
1: ให้ไหม้ให้เท่ากันใช
0: ่ไหมใช่ครับถ้าสมมติว่า
1: คอยกลับนะคะ
0: ได้ครับครับผมอันนี้นะครับคุณหมออันนี้คือ

0: เสร็จแล้ว
1: สีเขียว
0: ใช่ครับผมเผาเปลือกเรียบร้อยแล้วก็ล้างเรียบร้อยออกมาสภาพจะเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ก็ได้แล้วทั้ง2สีนะครับ
1: เราก็จะใช้เฉพาะเปลือกไม่เอาเม็ด
0: ไม่เอาเม็ดครับผม
1: เทคนิคการปอกไม่ให้เม็ดติด
0: ถูกต้องใช้หมุนเอานะครับค่อยๆไป

0: คือน้ำเยอะมากน้ำเยอะนี่คือตัวเขาเองนะครับน้ำจากตัวเขาเอง
1: สิ่งที่อยากจะย้ำกับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะก็คือว่าเรื่องของการแพ้อาหารเนี่ยมันเป็นเรื่องของเฉพาะบุคคลการที่เราจะบอกว่าตัวเราหรือว่าบุตรหลานของเราเนี่ยเป็นโรคแพ้อาหารหรือเปล่าแล้วก็แพ้อาหารชนิดใดเนี่ยจะต้องอาศัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการวินิจฉัยโรคนะคะเพราะฉะนั้นเมนูที่เราทำในวันนี้เนี่ยเราก็ทำขึ้นมาสำหรับบุคคลซึ่งแพ้อาหารประเภทหนึ่งแต่ท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านนี่จะต้องระมัดระวังแล้วก็ดูส่วนประกอบให้ดีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีส่วนประกอบที่ท่านมีประวัติในการแพ้เนี่ยห้ามทำตามเด็ดขาดแล้วนอกจากนี้เนี่ยโรคของการแพ้อาหารก็อย่างเคสน้องยินดีเป็นต้นนะคะน้องยินดีแพ้อาหารหลายชนิดเพราะฉะนั้นการที่เราแพ้อาหารหนึ่งชนิดเรามีโอกาสที่จะแพ้อาหารอื่นได้ด้วยเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทำตามสูตรอาหารใดๆเช็คกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนค่ะ
0: ดีที่สุดคือไปหาคุณหมอก่อนแล้วก็เช็คว่าเราแพ้อะไรก่อนนะครับอันนี้สำคัญมากโอเคตั้งต้นด้วยกระเทียม
1: กระเทียม
0: นะครับเราฝานบางๆนะครับOkay. เริ่มต้นเลยนะครับเริ่มจากโอลิฟออยล์นะครับเดี๋ยวผมจะทำสีแดงก่อนนะครับโอเค
1: โอลิฟออยล์นี่ก็เป็นน้ำมันซึ่งมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดเชิงเดี่ยวที่เราเรียกกันว่ามูฟ่าอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะ okay. ก็จะดีเป็นอาหารซึ่งเราเรียกว่าเป็นหนึ่งในอาหารที่ช่วยบำรุงหัวใจกินแล้วก็จะช่วยทำให้สุขภาพหัวใจแข็งแรงนะคะก็เป็นอาหารเป็นน้ำมันที่ดีมีประโยชน
0: ์ครับผมโอเคเราลงกระเทียมไปนะครับไฟปานกลางนะครับลงกระเทียมได้เลยเราลองให้กลิ่นกระเทียมโชยขึ้นมานะครับนี่คือใบทามครับโอเคใบทามสดสมัยนี้หาซื้อได้เกือบทุกที่นะครับวิธีทำใบทามของผมง่ายมากก็คือเราอันนี้เป็นยอดฝั่งนี้เป็นยอดใช่ไหมครับแล้วฝั่งนี้เป็นโคนจับยอดเด็ดก่อน
1: อ
0: ันนี้ใช้ได้หมดนะครับเสร็จแล้วก็จากยอดรูดกลับมาที่โคน
1: โอเค
0: ครับกระเทียมเริ่มหอมแล้วนะครับสีแดง
1: ของสีแดง
0: ใส่ลงไปแล้วครับที่เสียงดังเพราะว่ามันมีน้ำนะครับคุณหมอตกใจเล็กๆไม่ใช่ห่วงครับผม
1: ถ้าใช้ไฟอ่อนถึงปานกลาง
0: ใช่ครับจังหวะนี้ผมก็จะเดือดทามรอ
1: ผัดจนกระทั่งมันนิ่ม
0: นุ่มครับใช่เราเติมเกลือเล็กน้อยนะครับเพื่อเอารสชาติออกมาแล้วก็ใบทามนะครับใส่ไว้ในมือแล้วก็ตี
1: ตบแรงที่สุดเท่าที่ทำได้
0: ใช่ครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยเดี๋ยวกลิ่นจะเปลี่ยนนะ

0: หอมเริ่มใส่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปทำสีเขียวให้นะครับย้ายไปฝั่งนู้น
1: ค่ะ
0: ใส่ไปเลยพออย่าร้อนจัดนะจะไหม้ซะก่อนครับ
1: เพราะว่าโอลิฟออยล์จะเหมาะกับการใช้ความร้อนต่ำใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ก็เลยต้องใช้ไฟอ่อน
0: ใช่หลังจากที่นะครับตรงนั้นเริ่มอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้เริ่มเข้าที่แล้วสิ่งที่ผมจะเติมต่อมาคือโตเมโต้เพสหรือมะเขือเทศเข้มข้นต้องอ่านฉลากให้ดีสำหรับคนที่แพ้อาหาร
1: ใช่ไหม
0: บางอย่างเราดูว่าไม่มีแต่มีนะครับวันนี้เราเลยตัดมะเขือเทศเข้มข้นตามสูตรออกไปใช้เป็นซอสพาสต้าสำเร็จรูปแทนนะครับก็ตัวนี้ก็จะง่ายนะครับผมก็จะเติมตัวนี้เป็นซอสพาสต้านะครับ
1: ก็คือจริงๆถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ที่น้องมีอาการแพ้หลายๆอย่างเนี่ยจริงๆก็อาจจะต้องใช้วิธีในการทำโทเมโต้เพส
0: ใช่ทำเองก็ได้ครับทำซอสเองก็ได้นะครับอันนี้ที่ผมมีคือเป็นมะเขือเทศกระป๋องแล้วก็อยู่ในน้ำมะเขือเทศผมจะใส่แค่น้ำนะครับ
1: ค่ะ
0: โอเคเพื่อให้มันมีความกรุบกริบครับโอเคสำหรับสีแดงตอนนี้นะครับสำหรับที่ผมเห็นผมค่อนข้างโอเคแล้วนะครับใช้เกลือเล็กน้อยเพื่อเอามอยเจอร์ออกมานะครับเอาความชื้นออกมาเรื่องของเส้นนะครับด้วยความที่ว่าน้องยินดียังเด็กอยู่เรื่องอาหารเส้นน่าจะเป็นอาหารที่ค่อนข้างดึงดูดได้ดีวันนี้ผมจะทำเส้นที่เรียกว่าทาเกียเทลลี่นะครับในภาษาอิตาเลียนอย่างแรกเลยนะครับผมจะปอกเปลือกออกก่อนหลังจากที่เราปอกเปลือกแครอทเสร็จแล้วนะครับคุณแม่ก็ได้เป็นเส้นแล้วแค่นี้จริงๆนะครับแล้วเราก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราย้ำอยู่ที่เดิมเรื่อยๆเส้นมันจะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะ
1: สีสวยด้วยเด็กๆต้องชอบ
0: ครับกับซูกินี่ผมจะทำแตกต่างไปนิดนึงก็คือผมจะผ่าก่อนนะครับผ่าครึ่งผ่าเป็น1/4ตามแนวนี้เพราะว่าผมจะไม่ทิ้งส่วนไหนเลยนะครับ

0: างเส้นนะครับเราก็ใกล้จะเรียบร้อยแล้วอันนี้เราจะทำเกลสนะครับคือเคลือบสิ่งที่เราต้องการก็คือมีหม้อใบเล็ก1ใบนะครับผมน้ำเปล่านะครับตามหลักแล้วจริงๆเราจะใส่เนยแต่น้องแพ้นมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่เป็นโอลิฟออยล์ใส่น้ำมันกับน้ำด้วยกันเลยแล้วก็น้ำตาลนะครับ1หยิบมือใหญ
1: ่
0: ครับเกลือ1หยิบมือเล็กใส่แครอทลงไปเลยครับกับซุกินี
1: ่โอเค
0: ครับ
1: ใช
0: ้เป็นกึ่งๆต้มกึ่งๆผัดครับเดี๋ยวเราจะไปเรื่อยๆจนน้ำหายไปหมดตอนนี้นะครับราตาตุยเราก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับในเบรกหน้าเรามาดูวิธีการทำลูกชิ้นกันต่อเลยครับต่อมาเราจะทำในส่วนของลูกชิ้นอย่างแรกเลยผมจะซอยกุ้ยช่ายก่อนต่อมาผมจะเตรียมเป็นแครอทแค่เราใช้ไม่เยอะเลยนะครับแค่เราใช้น้อยมากโอเคสวยเลยผมว่าพอแล้วงั้นเราปิดไฟน้ำยังไม่หมดก็จริงแต่ว่าไม่เป็นไรซุกินี่สุกไปนิดนึงแต่แครอทกำลังดีนะครับเรามีแครอทแล้วมีกุ้ยช่ายแล้วนะครับแล้วก็เราใช้เห็ดหอมสดนะครับไม่ต้องบางมากนะครับแล้วก็เอามาหั่นเต๋าต่อไปก็คือขิงนะครับขิงเนี่ยถ้าเราปอกไว้ก่อนแล้วนะครับถ้าเรามีที่ขูดก็ใช้ขูดเอาได้นะครับถ้าไม่มีที่บ้านไม่มีที่ขูดใช้สับเอาต่อมาเป็นปลาหมึกนะครับผมแยกส่วนก่อนนะครับเหนือสุดของตาปลาหมึกจะเป็นหนวดนะครับเราเฉือนตรงนี้ส่วนตรงนี้เราไม่ใช้นะครับอันนี้เราทิ้งขออนุญาตครับหมอแล้วมันจะติดลูกนี้ออกมานะครับถ้าอยู่ในหัวนี่คือปากปลาเราไม่ได้ใช
1: ้ทิ้งไปไหมคะ
0: บางคนชอบทำเอาไปย่างนี่อร่อยง่ายนิดเดียวครับเราเปิดขึ้นมา ดูว่าข้างในมีอะไรสกปรกไหมนะครับส่วนตัวแล้วพังผืดพวกนี้ผมจะเอาออกนะครับเช็ดนะครับเช็ดออกโอเคเสร็จแล้วเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเลยครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาลงเครื่องบดนะครับใช้ทุกส่วนเลยหลังจากที่ปลาหมึกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะครับเราจะบดเฉพาะปลาหมึกก่อนนะครับแค่ปลาหมึกเดียวก่อนนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้ปลาหมึกนะครับออกจากเครื่องบดอาหารมาไว้ในนี้ตรงนี้เรามีแครอทขิงใส่ลงไปครับคุณหมอมีกุ้ยช่ายใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้ว
0: ใส่ลงไปเลยครับ
1: เป็นตัวเพิ่มกลิ่นที่ดีเลยนะคะเนี่ย
0: ครับผมแล้วก็เห็ดหอมโอเค
1: เกลือพริกไทยน้ำตาลแล้วก็อร่อยด้วยองค์ประกอบธรรมชาติใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับน้ำตาลผมใส่นิดเดียวหลังจากนั้นนะครับเป็นแป้งมันใช้กะปริมาณเอานะครับได้เนื้อเป็นคล้ายๆลูกชิ้นแล้วง่ายมากเราเอาน้ำมันเล็กน้อย
1: อันนี้ก็จะเป็นน้ำมันมะกอก
0: จับปั้นเป็นลูกนะครับหมอหมอปั้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บบีบแล้วก็ตักอันนี้ผมมั่นใจแล้วว่าสุกแล้วนะครับเราก็จะประกอบร่างละแล้วก็น้ำลวกเส้นใช่ไหมครับเล็กน้อย

0: ผัดให้เข้ากันนะครับเราจุดเตาแก๊สแล้วก็เอาไปทำ1 ช่อครับ
1: เผาเพิ่ม

0: เป็นเมนูเส้นแล้วก็เมนูซอสแล้วก็เป็นลูกชิ้นสำหรับน้องนะครับ
1: น่าทานมากๆเลยนะคะ
0: ขอบคุณครับมีตรงไหนที่ต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขสำหรับคนที่ท่านผู้ชมทางบ้านที่อาจจะดูแล้วอยากจะทำตามมีตรงไหนต้องระวังเป็นพิเศษ
1: ก็คือสำหรับในแง่อาหารสำหรับเด็กเนี่ยโดยเฉพาะเด็กที่มีปัญหาเรื่องแพ้อาหารหลายๆอย่างเราต้องงดเว้นการรับประทานอาหารซึ่งเขามีปัญหาหลายๆตัวเนี่ยเราจะต้องระวังในแง่ของการที่เขาอาจจะขาดสารอาหารบางตัวได้นะคะซึ่งสำหรับอาหารจานนี้ก็คุณค่าทางอาหารค่อนข้างสูงทีเดียวแต่สำหรับเด็กเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มในส่วนของคาร์โบไฮเดรตอีกสักเล็กน้อยค่ะ
0: ก็อาจจะแนะนำให้ทานกับข
1: ้าวหรือต้องมีผลไม้ตาม
0: อาจจะเป็นผลไม้ที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงนะครับตามมาทีหลังคุณหมอครับผมสงสัยเรื่องนึงก็คือสมมติว่าผมแพ้กุ้งก็จะชอบมีคนบอกผมว่าฝืนกินสิทีละนิดนึงเดี๋ยวมันจะได้ต้านทานกับมันได้สู้กุ้งได
1: ้ได้จริงๆความคิดนี้เป็นความคิดที่ผิดแล้วก็อันตรายค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าคนที่แพ้อาหารเนี่ยบางคนแม้กระทั่งรับประทานไปแค่คำเดียวหรือบางคนสัมผัสบางคนได้กลิ่นเนี่ยอาจเกิดอาการแพ้รุนแรงถึงขั้นที่หายใจไม่ออกแน่นหน้าอกความดันตกช็อกหมดสติได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อนี้เป็นความเชื่อที่ไม่ควรทำนะคะ
0: คือมันเสี่ยง
1: ใช่เสี่ยงต่อการที่จะเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงแล้วเสียชีวิตได้นอกจากนั้นนะคะในแง่ของความสำคัญคือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่แน่ใจว่าบุตรหลานคนอื่นเห็นเด็กน่ารักเราอยากเอาขนมที่เราไม่แน่ใจไปให้เขาเพราะเราก็ไม่แน่ใจว่าเด็กคนนั้นจะมีปัญหาเรื่องการแพ้อาหารหรือเปล่าแล้วอาจจะเป็นการทำลายเขาโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะก็ประเด็นที่คุณก้องพูดขึ้นมาเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่านอกจากที่เราจะไม่ให้อาหารลูกคนอื่นแล้วเนี่ยเราต้องสอนลูกตัวเองด้วย
0: ว่าอย่าไป
1: ว่าอย่ารับอาหารจากคนอื่นและลูกของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเขามีอาการแพ้อะไรเขาต้องรู้
0: ต้องพูดให้ได้เหมือนน้องยินดีเมื่อก
1: ี้บอกเขาต้องรู้ว่าเขาแพ้อะไร
0: อันนี้
1: ใช่แต่ถ้าเป็นเด็กเล็กหน่อยเนี่ยบางทีเราจะต้องสอนเขาว่าห้ามรับประทานอาหารที่คนอื่นยื่นให้นะจะทานอะไรต้องมาถามคุณพ่อคุณแม่ก่อนว่าทานได้หรือเปล่าเพื่อความปลอดภัยของน้องเขาเองนะคะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมทางบ้านมีปัญหาทางด้านสุขภาพนะคะสามารถส่งปัญหานั้นเข้ามาทางรายการเราได้นะคะพบกับพวกเราได้ในวันศุกร์หน้านะคะบ่าย3-4 โมงเย็นค่ะวันนี้เราทั้งสองคนก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ตัวลอยนะคะกำลังจะบิน
3: แอร์วอล์ก
4: แอร์วอล์ก
3: เร็วอีกเร็วๆไปทันแล้ว
4: อย่าแข็ง
3: เ
4: ลย
3: ตามเร็วๆตามเร็วๆ
4: อย่าแข็งอย่าแข็ง
3: อยากกินนมถ้วยเร็วๆ
4: อย่าแข็ง
3: แจ๊บเลยอยากกินนมถ้วยเร็วเอาอีกเอาอีก

0: Healthy Friday ในวันนี้ต่อเนื่องจากตอนที่แล้วโดยเรานำเสนอเกี่ยวกับเครื่องออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอซึ่งมีจุดเด่นคือการลดไขมันส่วนเกินอีกทั้งยังพัฒนากล้ามเนื้อหัวใจให้แข็งแรง
1: การอยู่ในเป้าหมายวันนี้เราพูดถึงการเบิร์นแฟตนะครับ
2: ใช่
1: ไม่ได้เกี่ยวว่าให้หัวใจแข็งแรง
2: ใช่เพราะงั้นมันจะต้อง
1: เราจะอยู่ในระดับฮาร์ทเรทคือ
2: 60-65%
1: ใช่ประมาณนั้นมาผมมีชาร์ตให้เพื่อเห็นภาพง่ายขึ้นนะครับต้น
2: โอเคนะครับถ้าเราดูเนี่ยมันเขาจะแบ่งเป็น4ช่วงของการฝึกใช่ไหมครับช่วงแรกเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการวอร์มอัพหรือว่าการคูลดาวน์ซึ่งพวกนี้มันจะค่อนข้างเบามากเป็นแค่การกระตุ้นเตือนให้ร่างกายเตรียมพร้อมนะครับพร้อมที่จะการออกกำลังกายนะครับ
1: ครับ
2: นะครับอันที่2เนี่ยคือช่วงเนี้ยที่เราจะกำลังจะพูดกันก็คือช่วงของการลดน้ำหนักหรือเรื่องการ
1: ส่วนสีเขียวที่เราเห็นนี่นะคร
2: ับใช่ครับนะครับอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่เขาจะบอกอยู่ประมาณ60-65%หรือบางครั้งก็อาจจะให้ลงต่ำไปถึง55%นะครับคือในกรณีของคนที่อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของสุขภาพนะครับ
1: ถ้าอันนี้เป็นโซนคร่าวๆแต่ถ้าเกิดคิดเป๊ะๆคือ220ลบด้วยอายุคูณ60หาร100คำตอบมาคือ117
2: ตัวคาร์ดิโอเนี่ยปกติมันสามารถแบ่งแยกใช่ไหมครับในเรื่องของเป็นระบบทั้งแอโรบิกและแอนแอโรบิกอ
1: ยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมเริ่มให
2: ้ใช่งั้นถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราบอกว่าเป็นแอโรบิกเนี่ยแอโรบิกก็คือตัวระบบพลังงานมันควรต้องมาจากการใช้ของออกซิเจนใช่ไหมครับซึ่งของออกซิเจนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันสูงเกินไปตัวแหล่งพลังงานที่เอามาใช้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ใช่มาจากไขมันละนะมันก็จะเป็นเรื่องของตัวคาร์โบไฮเดรตนะครับซึ่งถ้าวัตถุประสงค์ต้องการเบิร์นแฟตเนี่ยเราควรต้องให้มันใช้จากไขมันเราอาจต้องลดมันลงมานิดนึงเพื่อยืดเวลาให้มันยาวขึ้นมันก็จะมีการดึงไขมันมาใช้ได้ดีขึ้นเพราะถ้าเกิดเราหนักๆปุ๊บเนี่ยแทนที่เราออกกำลังกายได้ต่อเนื่องได้นานเนี่ยมันจะทำให้ออกกำลังกายสักพักเราไม่ไหวแล้วเราเหนื่อยแล้วมันก็ทำให้เป็นในเรื่องของตัวระบบพลังงานที่ใช้คนละแหล่งกันแล้วก็ในเรื่องของตัวพลังงานตัวแคลอรี่ตรงจริงแล้วลู่วิ่งเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับคือตั้งแต่600-1,200ขึ้นอยู่กับความหนักของคนที่ใช้ในการออกกำลังกายถ้าเกิดเป็นนักกีฬาที่เขาสามารถที่จะวิ่งได้หนักๆเร็วๆเนี่ย10 กม/12 กม/ต่อชั่วโมงพวกนี้โอ้หนึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาสามารถใช้ได้เป็นพันเลยนะครับในเรื่อง
1: แต่ทีนี้บางคนจะสับสนที่ผมบอกก่อนนะคร
2: ับ
1: ถ้าเราเอาแคลอรี
2: ่
1: มาเป็นตัวตั้ง
2: ที
1: ่เอาแบบ600แคลเลยจริงๆแล้วฮาร์ทเรทเราจะเกิน 60% นะ
2: ใช่อย่างที่บุ้ยพูดเนี่ยถูกต้องเลยนะครับเพราะว่าบางครั้งเราไปกังวลในเรื่องของแคลอรี่มากเกินไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วบางทีมันก็ต้องดูจากแหล่งพลังงานที่ใช้ด้วยถ้าถามว่ามันหนักเกินไปเหนื่อยเกินไปแหล่งที่ใช้มันอาจจะบอกว่า600แคลเนี่ยไอ้600แคลอรี่เนี่ยมันอาจจะใช้จากไขมันแค่ประมาณแค่200
1: เงี้ย
2: ซึ่งตรงนั้นมันไม่ได้ตอบตรงที่ว่าเราต้องการ
1: มันไม่ใช่เป้าหมายของเรา
2: เราต้องการเรื่องของเบิร์นแฟต
1: เป้าหมายเราคือเบิร์นแฟต 60% เท่านั้น
2: ใช่
1: ลุยเลย
2: นะ
1: ทีนี้พูดถึงข้อดีของจักรยานพี
2: ่ครับ
1: ข้อดีจักรยานใครที่ควรปั่นจักรยานบ้าง
2: ในแง่ของคนที่มีน้ำหนักตัวมากมีปัญหาเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะพวกกล้ามเนื้อข้อต่อพวกนี้เพราะฉะนั้นเวลามาส่วนของจักรยานเนี่ยมันทำให้การรับน้ำหนักอะไรต่างๆมันลดลงมันเหลือแค่ครึ่งเดียวอ่ะแค่นั้นเอง
1: ส่วนเบาะรองแล้ว
2: ใช่ใช่เพราะงั้นเรื่องของแรงกระแทกหรือว่าแรงที่ต้องออกแรงมากขึ้นของตัวกล้ามเนื้อก็จะน้อยลง
1: สำหรับคนที่มีน้ำหนักเยอะ
2: ใช่
1: สมควรเลยจักรยาน
2: ใช่คนเป็นจักรยาน
1: แต่เขาอยากวิ่งทำไงอ่ะ
2: อาจจะต้องอดใจไว้นิดนึงก่อนนะครับฝึกให้ระบบหัวใจแข็งแรงก่อนกล้ามเนื้อคุ้นเคยก่อนแล้วก็ค่อยให้พร้อมก่อนแล้วค่อยไปวิ่ง
1: เราตามใจไม่ได้เราต้องตามสภาพ
2: ใช่ตามสภาพ
1: อย่าตามใจนะครับตามสภาพร่างกายนะคร
2: ับ ใช่
0: วันนี้เรามาติดตามกันต่อนะครับกับเครื่องออกกำลังกายแบบคาร์ดิโออีก2เครื่องจะเป็นเครื่องอะไรนั้นไปชมกันต่อเลย
1: มาถึงเครื่องคาร์ดิโอเครื่องที่3
2: ครับ
1: นี่คือ Elliptical แปลเป็นไทยว่าอะไรพี่ผมเรียกไม่ถูกนะ
2: จริงๆมันก็เป็นเหมือนวงเลียนะลักษณะของตัววงรีใช่ไหมเพราะลักษณะของการเล่นปกติเราจะลงในแนวดิ่งขนานใช่ไหมตัวนี้มันจะเป็นขนานแต่เป็นลักษณะของวงรีนะครับ
1: พี่ต้นรู้ไหมครับว่าวิธีการทำงานของมันถูกคิดค้นมาจากอะไรแก้ปัญหาอะไร
2: แก้ปัญหาในเรื่องของแรงกระแทกอันที่หนึ่งคือเรื่องของแรงกระแทก
1: มันต้องมีที่มาเพราะอยู่ๆมันมาฮิตเลยไม่ได
2: ้
1: มันต้องมาจากการแก้ปัญหา
2: ใช่เพราะงั้นโดยแรกส่วนใหญ่แล้วของคาร์ดิโอเนี่ยจักรยานจะเป็นตัวแรกใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของตัวลู่วิ่งนะครับลู่วิ่งก็มาเป็นตัวสเตปเปอร์หลังจากนั้นเขามองแล้วเล็งเห็นแล้วว่าเอ้ยมันมีความหนักไปหรือมันมีความเขาเรียกว่าข้อจำกัดของตัวอุปกรณ์นะครับเขาก็เลยผลิตตัวนี้ถือว่าเป็นตัวคาร์ดิโอที่หลังล่าสุด
1: เอาอย่าง
2: น
1: ี้ไหมลองเลย
3: ได้ค่ะ
1: ขึ้นเลยค่ะ
2: ลอง
3: โอเคได
1: ้กลับด้านถูกแล้ว
3: ถูกแล้วค่ะถูกแล้วแต่ว่านะคะมันมีอยู่2อันนะคะ
2: ครับ
3: จับยังไงเอ่ย
2: โอเคในเรื่องของตัวที่จับนะครับถ้าเกิดเราต้องการที่ออกกำลังกายในส่วนของด้านบนเราก็ต้องจับตัวนอกนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะที่เราไม่เคยออกกำลังกายเลยหรือว่าเรายังใหม่ๆอยู่เราก็พยายามจับตัวด้านในด้านในมันก็จะลดในเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อส่วนบนนะครับมันจะทำให้เราเน้นที่ส่วนล่างมากขึ้นแต่ถ้าเราเริ่มโอเคแล้วร่างกายเราเริ่มปรับสภาพได้แล้วเริ่มมีความฟิตของร่างกายความพร้อมร่างกายแล้วเราก็ จากด้านนอกขึ้นใช่มันก็จะใช้ในส่วนของกล้ามเนื้อส่วนบนมากขึ้นนะครับ
4: ลองดูไหม
2: ให้เราเริ่มก่อนลองถีบดันไปข้างหน้านะครับเข่าแนวเดียวกับเท้าตลอดนะครับส่วนใหญ่เวลาที่เราทำพวกนี้บางทีเรามักจะเผลอใช่ไหมเราไม่เผลอเราจะโถมน้ำหนักตัวลงไปนะครับเข่ามันจะเกินไปเท้าซึ่งถ้ายิ่งน้ำหนักตัวมากมันก็จะทำให้มีปัญหากับในเรื่องของตัวเข่ามากขึ้นนะครับมือปล่อยตามสบายเลยเราแค่ประคองอ่ะจริงๆเราไม่ต้องไปจับเก่งใช่ไหมเราแค่ประคองแค่นั้นเอง
4: ทีนี้ลองจับ
2: จับด้านนอกแล้วให้เหมือนกับเราวิ่งนะฮะใช่ไหมใช่แต่ลักษณะใช่ลอยนะครับ
3: ตัวลอยแล้วค่ะกำลังจะบิน
4: แอร์วอล์ก
2: แต่ทีนี้เวลาที่เราใช้เนื่องจากว่ายังไงแล้วแต่ในเรื่องของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกหรือว่าคาร์ดิโอเนี่ยเราต้องเน้นในตัวของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ซึ่งมันต้องเริ่มจากขางั้นเวลาที่ถึงเราจะใช้ส่วนบนยังไงเราก็ต้องใช้ออกแรงที่ขากับสะโพกที่มากขึ้น
4: ค
2: ือแค่ช่วยประคองในเรื่องการดึงเพราะงั้นจะมีท่านที่บางทีเราเห็นว่าหัวออกแรงปุ๊บกลายว่าขาอยู่กับที่ฉันพยายามใช้แขนซึ่งตัวส่วนบนเนี่ยมันเป็นตัวกล้ามเนื้อที่มันเล็กกว่า
4: คนที่ต้องการเผาผลาญไขมัน
2: เราต้องพยายามเน้นในการ
4: กล้ามเนื้อใหญ่ดีสุดคือดีสุดนะครับ
2: ใช่ครับ

0: ขาสะโพกเนื้อขาดีสุดนะครับทีนี้ถามนิดนึงว่ามันจะเห็นว่าช่องในการยืนพี่ต้น
1: ค่อนข้างกว้าง
0: มันกว้างเราควรจะเอาหน้าชิดหรือหลังชิดครับชิดหน้าหรือชิดหลัง
1: ชิดหน้าครับส้นเท้าก็คือพยายามเข้ามาชิดก็ด้านหน้า
0: ปลายเท้าใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: เห็นไหมทำถูกแล้วเนี่ย
0: เก่งมากค่ะนักเรียนถ้าเกิดชิดหลังจะเป็นอะไรครับ
1: โอเคลองให้เขาลองทำ
2: ม
1: ัน
2: ใช้ส้นเท้า
1: ส้นเท้าดันลงไปมันจะทำให้ลักษณะของการทำงานเนี่ยคือจริงๆปกติเวลาที่เราวิ่งหรือเราเดินอะไรต่างๆมันจะเป็นตัวฝ่าเท้ามากกว่าที่จะรับเรื่องของแรงกระแทกได้ดี
0: ครับครับ
1: เพราะในตัวที่การลงเนี่ยส่วนใหญ่มันก็ต้องเป็นเรื่องของตัวอุ้งเท้าหรือฝ่าเท้ามากกว่าที่จะเป็นเรื่องของตัวส้นเท้าส้นเท้าเราเอาไว้ในแง่ของการเบรกหรือหยุดการเปลี่ยนทิศทางนะเราต้องการเหยียดหยุดเบรกนั่นคือในเรื่องของตัวส้นเท้า
0: แสดงว่าชิดหน้าน่าจะเวิร์กกว่า
1: ใช่ครับ
0: ใช่มากกว่า
1: เอา
0: แร
1: งกับตัวฝ่าเท้า
0: ที่เราสามารถเพิ่มความหนักหรือว่าอิลิปติคอลสามารถทำท่าไหนได้อีกครับ
1: โอเคก็ในตัวในตัวของเครื่องเนี่ยมันจำกัดในเรื่องการเคลื่อนไหวอยู่แล้วมันก็คือจะเป็นแค่หน้าหลังอย่างเดียวนะครับ
0: โอ้ไม่เดินหน้าก็ถอยหลัง
1: เดินหน้ากับถอยหลัง
0: แต่เทรดมิลลู่วิ่งถอยหลังไม่มีนะเพราะบางคนไปถอยหลังงี
2: ้
1: เขาพยายามตอนเนี้ยในแง่ของเรื่องของการออกกำลังอีกลักษณะหนึ่งเขาจะมีเรื่องของการเดินหน้าและถอยหลังเขาจะถือว่ากล้ามเนื้อส่วนหน้ากับส่วนหลังเนี่ยโอเคโดยธรรมชาติเนี่ยไอตัวคอร์ไซเซปหรือกล้ามเนื้อส่วนหน้าเนี่ยมันต้องแข็งแรงกว่าตัวแฮมสตริงและด้านหลังอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราไม่ค่อยใช้มันเลยมันก็จะทำให้แทนที่มันประสิทธิภาพก็จะลดน้อยลงการสมดุลก็จะลดน้อยลงนะครับเพราะว่าชีวิตประจำวันส่วนใหญ่เรามักจะเคลื่อนที่ข้างหน้าถ้าไม่ใช่สมัยเด็กๆที่เราอาจจะมีการวิ่งเล่นไปด้านข้างถอยหลังมันก็จะเริ่มลดน้อยลงแล้วเพราะตัวนี้มันสามารถที่จะฝึกในเรื่องของพัฒนากล้ามเนื้อส่วนของด้านหลังได้มากขึ้น
0: แตกต่างไหมคะถอยหลัง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ใช่
2: จะชอบไปด้านหน้ามากกว่าค่ะเพราะคนเราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่าถอยหลังค่ะ
3: ตาตาเห
0: วเล่นมุกเองหน้าแดงเองดูสิ
1: แต่ตามอัตราส่วนนะครับอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่แล้วความสำคัญของตัวด้านหน้ามันต้องสำคัญกว่าด้านหลังอยู่แล้วเพราะงั้นเวลาที่เราทำเราก็ต้องเน้นความสำคัญที่ด้านหน้าแต่ให้มีด้านหลังที่ทำด้วย
0: อาจจะสมมติคนที่ทำในตอนเริ่มต้นเหมือนเดิม 15-20 นาที
1: แล้วก็มีการสลับ
0: แล้วก็สลับอาจจะเป็นสักเดินหน้า10นาทีถอยหลัง5นาที
1: ใช่
0: เพื่อให้ข้างหน้าแข็งแรงกว่าด้านหลังอยู่แล้ว
1: ใช
0: ่
2: ตอนนี้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อข้างหลังนี้จะตึงแล้วก็ตึงมาก
0: ชอบอ่ะเวลาเขาเป็นไงเขาบอกชอบมากเลย
1: ใช่ผู้หญิงเนี่ยเรื่องของตัวต้นขาด้านหลังสะโพกด้านข้างไม่ว่าจะเป็นขาด้านนอกด้านในพวกน
0: ี้สะสม
1: มีการสะสมเพราะงั้นปริมาณของกล้ามเนื้อมันน้อยอยู่แล้วเพราะงั้นเวลาที่เขาทำอะไรที่ไม่เคยอย่างเงี้ยปุ๊บมันก็จะเริ่มมีความรู้สึกว่า
0: เมื่อยเร็ว
1: กล้ามเนื้อมีการทำงานที่มากขึ้น
0: มีข้อจำกัดอะไรไหมครับขณะที่เราเบิร์นแฟตอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วมีข้อสังเกตอะไรไหมครับถ้าเกิดขึ้นกับร่างกายของเราควรจะหยุดทันทีนี่นะครับ
1: ไอ้นั่นก็คือในเรื่องของปกติแล้ววิ่งเวียนหน้ามืดอะไรพวกนั้นมันต้องหยุดอยู่แล้วธรรมชาตินะครับแต่อีกประการนึงเครื่องนี้จะช่วยในเรื่องของการทำให้ลดแรงกระแทกก็จริงแต่ในกรณีของคนที่ไม่มีพื้นฐานหรือผู้สูงวัยนะครับในเรื่องของไอ้บาลานซ์เขาสูญเสียไปการทรงตัวเขาสูญเสียไปตัวนี้มันไม่ใช่เป็นธรรมชาติการเดินการจักรยานมันยังใกล้เคียงกับธรรมชาติชีวิตประจำวันมากกว่า
0: เพราะงั้นยังชินมากกว่า
1: ใช่เพราะงั้นในตัวนี้บางครั้งถ้าเกิดเอาผู้สูงวัยคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยบอกว่าโอ้โหตัวนี้ดีมากเลยดีกว่าตัวลู่วิ่งอีกเอามาให้เริ่มเล่นเลยมันอาจจะเป็นข้อจำกัดของเขาม
0: ีคำถามค่ะคำถามนักเรียนนะคะการที่เราออกกำลังกายแบบนี้ตัวอิลิปติคอลมีอัตราการเผาผลาญแคลอรี่ต่อ1ชั่วโมงมากกว่าหรือน้อยกว่าการเทรดมิลคะบนลู่วิ่ง
2: น่าจะน้อยกว่าค่ะ
0: คำตอบค่ะ
1: อันนี้ถูกต้องครับน้อยกว่าน้อยกว่าแต่ก็คือใกล้เคียงนะใกล้เคียงอยู่ประมาณที่700ถึง800แคลอรี่นะครับต่อชั่วโมงใช่ครับครับ
0: แสดงว่าถ้าเกิดวิ่งก็คือ600ถึง 1,200 อาจจะรู้สึกแบบร่างกายเราไม่ชิน
1: ใช้
0: แคลอรี่เยอะหน่อยแต่พอสุดท้ายแล้วช่วงการไปต่ออาจจะติดแค่800
1: ใช่
0: ต่อ1ชั่วโมง
1: ครับ

0: ี่คือเครื่องออกกำลังกายนะครับคาร์ดิโอตัวสุดท้าย
1: ครับ
0: เคยเห็นรูปร่างแบบนี้มาก่อนไหมครับรู้จักไหมครับ
2: เนี่ยเพิ่งเคยเห็นนะคะ
0: ครั้งแรกสวัสดีครับหรือยังครับสวัสดีครับด้วยครับอันนี้คืออะไรครับพี่ต้น
1: ตัวนี้ก็ถ้าภาษาไทยก็คือเรือกันเชียงใช่ไหมครับ
0: เรือกันเชียง
1: หรือตัว rolling
2: อ๋อที่
1: นะครับ
0: แจวมาแจวจำจิกน้ำนิ่งแหละเรือจิกจิกคนแจว
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าเรือถ้าเรือกันเชียงถ้าเราดูเวลาที่เขาแข่งสากลใช่ไหมเราจะเห็นอยู่เรือที่สวยๆที่เขาจะ
0: สองข้างพร้อมกัน
2: ตอนนี้เราต้องทำยังไงคะ
1: เราก็เป็นลักษณะใกล้เคียงกันก็คือจะดึงเข้าหาตัวดึงกับถีบนะครับ
2: ดึงกับถีบ
0: ทำให้ดูก่อน
1: เดี๋ยวให้เวททำให้ดู
0: โอเคที่การใส่เราจะใส่อย่างนี้เหมือนกันนะครับ
1: ส่วนเท้าล็อกเท้าเหมือนกัน
0: ปุ๊บเราเข้า

0: ิธีทำงานคือดึง
1: พร้อมพร้อมถีบ
2: ดึงพร้อมถีบ
1: ก็ผ่อนไป
2: พร้อมพร้อมเหยียดดึงพร้อมถีบตัวตรงหลังตรงดึง
3: มันที่เบา
2: ดึงดึง
3: มันได้หมดเลยหน้าท้องจริงจริงหน้าท้องได้อีกกล้ามท้องได้อีก
2: ใช่คราวนี้ลองดึงแขนเข้ามาด้วยหาตัวด้วยดึงแขนพร้อมถีบดึง
3: มันจะมีจังหวะนะ
2: ใช
3: ่ดึงเข้ามาอยู่ตรงนี้ลมเย็นเลย
4: โอ้โหโซ่ปะว้าแล้วมันจะมีวัดอะไรไหมคะ
2: ใช่ตัวนี้มันก็จะโชว์ในเรื่องของตัวความเร็วตัวพลังงานที่เราใช้ไปใช่ไหมครับระยะทางนะครับแคลอรี่ที่เราใช้
0: มาลองดูครับอันนี้จะเป็นไหมครับต้องใส่ให้แน่นหน่อย
2: ใช่ครับเพราะเวลาที่เราถีบหรือออกแรงบางครั้งเดี๋ยวท่านก็ไม่จะหลุดใช่ไหมเราก็ต้องล็อกไว
0: ้เฮ้ยสนุกอ่ะนี่ผมชอบ
4: เฮ้ยสนุกอ่ะ
0: ยังอ่ะ
2: พยายามให้หลังเหยียดยืดตรงนั่งหลังตรงนะครับยืดนะครับถีบเท้าพร้อมดึงนะครับเวลาดึงเข้าหาประมาณช่วงของสะดือนะครับบีบศอกพันตัวใช่ดึงพร้อมถีบเอากลับไปเหยียดพร้อมงอดึงพร้อมถีบ
0: แล้ว
2: ใช่เหยียดยืดแขนให้สุดเหยียดยืดแขนให้สุดนะครับเดี๋ยวเราลดความฝืดตรงนี้หนึ่งก่อน
0: อันนี้คือปรับอะไรครับ
2: ปรับเรื่องของความฝืดครับเพราะถ้าเราสังเกตช่องฝั่งนี้มันจะเป็นช่องในเรื่องของช่องรับลมตัวนี้มันจะเป็นเรื่องของระบบลมยิ่งถ้าเราเปิดช่องรับลมให้มันกว้างขึ้นใช่ไหมครับกว้างขึ้นเพราะทุกครั้งที่เราดึงเนี่ยแรงต้านของลมก็จะมากขึ้นแต่ถ้าเราลดลงนะครับแรงต้านของลมก็จะลดน้อยลงนะครับมันก็ทำให้เราต้องออกแรงน้อยลง
0: เบาขึ้นไหมครับ
4: เบาลงค่ะเบาลง
0: เบาลงไหมครับ
4: เบาลงค่ะ
0: แล้วถ้าอย่างนี้ครับ
4: โหใช้แรงดึงเยอะขึ้นมันเริ่มหนืดขึ้นแล้วค่ะ
0: เหมือนเดิม
2: ใช่
0: คอนเซ็ปต์ในการเบิร์นแฟตเพราะผ่านไขมันก็คือว่า
2: เน้นให้ต่อเนื่องนะครับ
0: ต่อเนื่อง30นาทีขึ้นไปสำหรับคนเริ่มต้น 15-20 นาทีก่อน
2: ใช่ครับ
0: อย่าเพิ่งกังวลต้อง30นาที
2: ใช่แล้วก็ในเรื่องของตัวนี้ก็คือความหนักก็คือเราสามารถที่ให้ในเรื่องของตัวความฝืดได้อันที่1อันที่2คือจังหวะของการดึงถ้าตอนณตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้ตัวสปีดอยู่ที่ถ้าเราดูนะครับอยู่ที่27 26เนี้ยงั้นตอนเริ่มต้นใหม่ๆเนี้ยเราอาจจะไม่ต้องให้เร็วขนาดนี้ก็ได้ลองดึงให้ช้าลงสักไม่ถึง10ก็ได้7ถึง10มา8ถึง10เนี่ยช้าๆอย่างนี้ก่อนนะครับเพราะตรงนี้เขาไม่ผิดในกรณีของคนที่มาใหม่ๆนะครับเราอาจจะให้ทำ15ทีแล้วก็ดึงช้าก่อนเราไม่จำเป็นต้องไปเร่งให้มันเร็วขึ้นนะคร
0: ับ
2: ส่วนในเรื่องของบางคนจะมีความรู้สึกเอ้ยตัวนี้มันได้ในเรื่องของการเผาผลาญการเบิร์นเหร
0: อ
2: ถ้าเราสังเกตนะครับส่วนล่างใช่ไหมมันมีการเรื่องของมันเหมือนเราทำสปอร์ตอยู่ใช่ไหมครับย่อเหยียดย่อเหยียดสะโพกอยู
0: ่ย่อเหยียดย่อเหยียด
2: ใช้ในส่วนของตัวสะโพกต้นขาหมดเลยส่วนด้านล่างเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะทำให้ตัวหัวใจระบบไหลเวียนต้องทำงานหนักขึ้นในอีกทางนึงก็คือมันเป็นการนั่งอยู่ก็จริงนะครับแต่ส่วนบนมีการทำงานเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเทียบจริงๆแล้วในเรื่องของการใช้พลังงานเนี่ยไม่ได้แตกต่างไปกับเรื่องของการวิ่งเลย
0: ตอนหนึ่งชั่วโมง
2: ใช่มันใช้ทั้งส่วนบนส่วนล่างนะครับเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าอยู่ในท่าที่นั่งอยู่แต่เป็นการนั่งที่เราเหยียดยืดสะโพกกับขาที่ต้องมีการทำงานอยู่ตลอด
0: ใช้ทั้งด้านบนด้านล่าง
2: ใช่ครับ
0: ถ้าเราจะเพิ่มความหนักทำได้อย่างไรครับ
2: ก็คือเพิ่มในเรื่องของตัวความฝืดให้มากขึ้นใช่ไหม
0: เพิ่มความฝืด
2: นี่นะ
0: คร
2: ับ มากขึ้น
0: ก็หนักขึ้นนะครับ
2: ใช่ถ้าดูว่าใช่ถ้าดูว่ามีความรู้สึกว่าไอ้ความฝืดโอเคแล้วเราก็สามารถเพิ่มความเร็วขึ้น
0: ลองดู
2: ให้เร็วขึ้นดึงพร้อมทีตัวตรงยืดหลังตรงยืดหลังตรงยืดหลังตรงดึงเร็วขึ้นเร็วขึ้น
0: เร็วขึ้น
2: มาเร็วขึ้น
4: เหยียดแขนให้สุด
0: เร็วอีกเร็วๆไปทันแล้ว
2: เหยียดแขนให้สุด
0: ตามเร็วๆตาม
2: เหยียดแขนให้สุดเหยียดแขนกลับให้ส
0: ุดอยากกินนมถ้วยเร็วๆ
2: เหยียดแขน
0: แซวหน่อยอยากกินนมถ้วยเร็วเอาอีก
2: เหยียดแขนกลับให้สุดเหยียดแขนกลับให้สุดหลังตรงเหยียดแขนให้สุดเหยียดกลับให้สุดดึงรู้สึกยังไงบ้าง
4: แขนล้าแน
0: ่ล้าไหม
4: ใช้พลังแขนเยอะมากเลยค
2: ่
4: ะ
2: ใช่
4: สุดยอด
0: มันหนักแล้วเนี่ย
2: แต่ประเด็น
0: ยอดเลย
2: ประเด็นที่บางทีคนหลายคนมองข้ามเพราะเราอาจจะไม่คุ้นเคยกับตัวนี้นะครับประเด็นที่1ประเด็นที่2คือถ้าคนที่ออกกําลังกายใหม่ๆเนี่ยถ้าเราดูแต่ละเครื่องไม่ว่าจะเป็นลู่วิ่งหรือว่าเป็นจักรยานนั่นคือคนคุ้นเคยงั้นบางทีเขาอาจจะไม่ต้องมีสิ่งที่มาช่วยดึงเวลาเขาไม่ต้องมีทีวีไม่ต้องมีอะไรที่เข้ามาช่วยนะอย่างตัวเนี้ยถ้าถามว่าทีวีก็ไม่มีโอ้โหเฮ้ยฉันต้องแค่มาพายอย่างเดียวหรือจะดื่มน้ำทีถามว่ามีน้ำขวดหนึ่งเฮ้ยจะหยุด
4: ดื่
2: มต้องหยิบไม่ได้ฮะ
4: มันก็จะเสียการสมดุลอย่างเง
0: ี้ยโอ้พอแล้วค่ะ
2: แล้วก็ถ้าอีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของตัวชีพจรใช่ไหมครับถ้าเราสังเกตตัวพวกนี้พวกนี้จะไม่มีเรื่องของตัววัดชีพจรซึ่งบางทีมันก็อาจจะทำให้การควบคุมในเรื่องของความหนักระดับความหน
0: ัก แม้กระทั่งเรามีอยู่ตรงนาฬิกาก็ตาม
2: เราก็
0: จะดูปุ๊บ
2: เราก็ดู
0: เป๊ะอีก
2: ใช่เพราะงั้นไอ้ตัวพวกนี้บางทีก็เลยอาจจะควบคุมยากในเรื่องของตัวพวกนั้น
0: ทีนี้ให้ถ่ายมีคำถามอีกแล้วครับมีคำถามถามคุณแต้มครับเครื่องออกกำลังกายตัวนี้นะครับโรลลิ่งเนี่ย

0: อัตราการเผาผลาญไขมันต่อชั่วโมงมากกว่าหรือน้อยกว่าเทรดมิลครับที่บอกพอๆกันอันไหนมากกว่าอันไหนน้อยกว่ากันครับ
1: มากกว่าค่ะเพราะว่าอันนี้มันได้ออกกำลังกายแบบได้ใช้แรงเกือบทุกส่วนเลยอะค่ะทั้งแขนทั้งขาแรงดึงอย่างเงี้ยค่ะทุกส่วนเลย
0: คำตอบครับพี่ต้น
2: คิดว่าไงครับผิดอีกแล้วครับ
0: ผิดครับ
2: แต่จริงๆแล้วถือว่าใกล้เคียงนะครับเพราะว่าถ้าวิ่งเนี่ยมันอยู่ประมาณ600ถึง1ชั่วโมงถึง 1,200 ตัวเนี้ยมันจะอยู่ประมาณ700ถึง 1,100 จริงๆแล้วมันใกล้เคียงแต่สิ่งที่มันอาจจะแตกต่างกันตรงที่ว่าวิ่งเนี่ยเราทิ้งดิ่งน้ำหนักเราทั้งหมดทิ้งลงหมดเพราะงั้นมันจะใช้แรงค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องของการประคองทรงตัวแต่นี่เรานั่งพอนั่งปุ๊บไอ้แรงบางอย่างที่เราต้องใช้ช่วยในเรื่องของการประคองตัวมันเริ่มง่ายขึ้นละมันเริ่มลดน้อยลงมันก็เลยทำให้เปอร์เซ็นต์การใช้พลังงานมันลดลงมานิดนึงแต่ถือว่าใกล้เคียงกัน
0: แต่สตาร์ทอะหนักกว่านะ
2: ใช่ใช่
1: ค่ะ
2: เพราะว่าม
1: ันวิ่งมันค่อยๆไปอย่างเงี้ยค่อยๆไป
2: ใช่แล้วก็อย่างสิ่งที่บุ้ยหรือแม้กระทั่งว่าน้องแต้มมีความรู้สึกว่ามันหนักกว่าเพราะอะไรเพราะตรงเนี้ยเราไม่เคยชินการวิ่งการเดินการขี่จักรยานบางทีเรายังเคยชินแต่อยู่ดีให้เรามาดึงหรือว่าเรือกระเทียงเนี่ยบางทีกล้ามเนื้อในชีวิตประจำวันเราไม่ค่อยได้ใช้ตรงเนี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าไม่เคยชินก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันหนักกว่าด้วยความที่หนักกว่าตรงนี้ความที่กล้ามเนื้อไม่เคยชินตรงนี้มันเวลาที่เราต้องการที่จะเร่งเรื่องของการใช้พลังงานมันจะทำให้ดีขึ้นเพราะว่าร่างกายไม่คุ้นเคยพอไม่คุ้นเคยเนี่ยมันจะมีการใช้พลังงานอะไรต่างๆมันเหมือนเราตื่นเต้นอ่ะพอตื่นเต้นทุกครั้งหัวใจเราเต้นเร็วใช่ไหมจะมีการใช้พลังงานที่มากขึ้นสูงขึ้นนะครับ
1: การที่ออกกำลังกายในห้องฟิตเนสแล้วมีห้องแอร์อย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: กับการที่ออกกำลังกายข้างนอกในกลางแจ้งอย่างเงี้ยค่ะมันต่างกันยังไงอ่ะ
0: โจทย์ของเราวันนี้คือเผาผลาญไขมันนะครับดีมากเลยที่แต้มถามคิดว่ายังไงออกกำลังกายในที่เย็นๆกับออกกำลังกายในอุณหภูมิร้อน
1: ๆ
0: อันไหนดีต่อการเผาผลาญไขมันหรือว่าเบิร์นแฟตของเรามากที่สุด
1: ในฟิตเนสไหมคะเพราะว่าเวลาเย็นๆมันสามารถออกกำลังกายได้นานกว่าอย่างเงี้ยค่ะ
2: ครับจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นเลยถ้าเรามองมันเป็น2ประเด็นนะครับประเด็นที่1เขาบอกอยู่แล้วว่าตามฟิตเนสเนี่ยเขาจะใช้คำว่าฟิตเนสใช่ไหมฟิตเนสก็คือมันก็จะเป็นองค์ประกอบโดยพื้นฐานเพราะงั้นในสิ่งพวก
0: ที่เราจะการออกกำลังกาย
2: ตัวอะไรที่มันเป็นพื้นฐานเรามักจะต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนที่เราจะไปเล่นอะไรที่มันมีความหลากหลายมากขึ้นหรือมีความซับซ้อนมากขึ้น
1: มือใหม่อย่างหนูก็ควรจะเล่นในฟิตเนส
2: ควรจะเล่นจากฟิตเนสก่อนนะครับอันที่2ก็คืออุณหภูมิที่ต่ำกว่าปกติพวกนี้มันจะทำให้ความทนทานของเราดีขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่มือใหม่หรือคนที่มีสภาวะที่ต้องการที่ออกกำลังกายที่ต่อเนื่องก็ควรต้องอยู่ในที่ที่เย็นๆหรือว่าอย่างเขาบอกว่าถ้าเราต้องการที่ลดน้ำหนักเราควรออกกำลังกายช่วงเช้าเพราะอะไรเพราะช่วงเช้าอากาศจะค่อนข้างเย็นอุณหภูมิค่อนข้างต่ำเพราะงั้นวิ่งมาราธอนส่วนใหญ่เขาจะไม่มาวิ่งตอนเที่ยง วิ่งตอนบ่ายเขาจะวิ่งเขาวิ่งตอนเช้าเพื่อที่มันจะทำให้ส่งเสริมเรื่องพวกนี้ได้ดีขึ้น
0: นึกถึงโยคะร้อนเคยออกกำลังกายไหมคนไม่เคยออกไปเล่นโยคะร้อนยิ่งทนไม่ไหวนะเพราะมันร้อน
2: การระบายอะไร
0: อุณหภูมินอกสูงกว่าอุณหภูมิข้างใน
2: นะครับ
0: เรียบร้อยแล้วครับสำหรับพื้นฐานในการเผาผลาญไขมันหรือออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ
1: ค่ะ
0: ทาร์เก็ตของเราเป้าหมายคือเผาผลาญไขมันเบิร์นแฟตที่มันสะสมในร่างกายให้ดีที่สุด
1: เอามันออกไป
0: เรียนรู้พื้นฐานแล้วเป็นยังไงบ้างครับน้องแต้ม
1: ค่ะชอบมากเลยค่ะแล้วก็โดยเฉพาะไอ้ที่ปั่นจักรยานนะ
0: ก่อนรู้กับหลังรู้แตกต่างกันไหมครับ
1: ต่างกันเยอะเลยค่ะคือปกติเป็นคนไม่ค่อยเข้าฟิตเนสคือพอเข้ามาปุ๊บคือถ้าไม่มีคนแนะนำอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่รู้เลยว่าเครื่องนี้การเล่นที่ถูกวิธีอ่ะควรจะทำอย่างไรเริ่มต้นอย่างไรก่อนแต่พอเหมือนมีอาจารย์มาแนะนำอย่างเงี้ยค่ะรู้แล้วว่าเราอย่าไปสนใจนะไอ้พวกแคลอรี่อ่ะควรจะสนใจไอ้ที
0: ่ฮาร์ดเรทมากกว่า
2: สนใจได้แต่ในช่วงแรกอาจจะต้องสนใจเรื่องของตัว
1: ค่ะเนี่ยค่ะก็ทำให้ได้รู้ว่าการออกกำลังกายที่ถูกวิธีอ่ะควรจะเริ่มต้นอย่างไร
0: น่ารักมากวันนี้น้องแต้มมาร่วมรายการของเราสนุกที่สุดเลยมีความสุขเป็นผู้หญิงนี่สาวเหนือที่หน้าใสๆดูเหมือนไม่มีมุกอะไรแต่มีมุกตลอดเวลา
2: เน็บตลอด
0: ขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ
0: พี่ต้นมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับสำหรับคุณผู้ชมที
2: ่
0: กำลังต้องการเบิร์นแฟตจริงๆครับ
2: ก็จริงๆแล้ว
0: หลักคืออะไร
2: ถ้าโดยหลักนะอย่างเมื่อสักครู่ที่บอกว่าชอบจักรยานเนี่ยโดยทั่วไปคนส่วนใหญ่เราคุ้นเคยอะไรหรือว่าเรามีความรู้เราโอเคกับตัวนั้นเราก็มักจะเล่นตัวนั้นนะครับแต่ก็หลักของการออกกำลังกายมันมีอยู่อีกการนึงถ้าเราต้องการพัฒนาเรื่องของตัวระบบสมองหรือว่าอะไรที่มันไม่คุ้นเคยหรือแม้กระทั่งว่าการที่ต้องการให้มันมีการเผาผลาญที่ดีขึ้นบางครั้งเราอาจจะต้องทำในสิ่งที่ร่างกายเราไม่คุ้นเคยนะครับเพื่อให้มันมีการเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับซึ่งตรงนั้นมันจะส่งผลไม่ใช่แค่ร่างกายอย่างเดียวละมันเรื่องของการพัฒนาเรื่องของตัวสมองด้วยงั้นบางอย่างสิ่งที่คุ้นเคยแล้วเราก็อาจจะรักษาไว้ทำไว้แต่บางสิ่งที่ไม่คุ้นเคยอาจจะทำบ้างนะครับในสิ่งที่
0: เขาถึงบอกว่าเวลาเราลองทำอะไรใหม่ๆบางครั้งเราอาจจะค้นพบ

0: อะไรใหม่ๆก็ได้
1: อาจจะชอบ
0: อาจจะค้นพบลองเปิดใจดู
2: ได
1: ้คร
2: ับ
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับนั่นคือทั้งหมดของการออกกำลังกายในวันนี้นะครับโดยเฉพาะการเผาผลาญไขมันวันนี้ทำมาเพื่อเอาใจคุณผู้ชมโดยเฉพาะเราจะได้มีหุ่นที่ดีเหมือนกันทั้งประเทศเลยนะครับเพราะว่านั่นคือความตั้งใจของรายการของเราขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับติดตามสัปดาห์หน้าสำหรับ

0: วัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนรู้จักอาการทางสมองที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุกันแล้วใครที่พิมพ์คอมเมนต์ออกมาว่าพี่เป็นหนึ่งในนั้นจะต้องหยุดยั้งด่วน คือโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นโรคอันนึงที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมของเซลล์ประสาทที่มักจะเกิดขึ้นในสมองช่วงกลางคืออันนี้เป็นโรคอันนึงที่พบได้บ่อยมากรองลงมาจากอัลไซเมอร์และโรคตัวเนี้ยมักจะพบเจอในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า65ปีซึ่งเหตุผลที่เซลล์ประสาทของคนมักจะเสื่อมด้วยโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นสิ่งที่ยังไม่แน่ชัดเท่าไหร่โรคพาร์กินสันเนี่ยไม่ว่าจะรักษาแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่รักษาหายนะทุกคนแต่สิ่งที่คุณหมอสามารถทำให้เธอได้ก็คือเขาสามารถทำให้อาการของคุณลดลงหรือว่ารู้สึกเบาลงตั้งเยอะนั่นแปลว่าผู้ป่วยควรรีบพบแพทย์ตั้งแต่ช่วงแรกที่มีอาการแต่ความน่าสนใจคืออะไรรู้ปะอาการของโรคพาร์กินสันเนี่ยจะสามารถแยกออกมาเป็น2หมวดหมู่ได้นะก็คืออาการทางกายและอาการทางจิตใจเริ่มจากอาการกายก่อนนะทุกคนคืออันแรกซึ่งพี่ว่าหนักที่สุดคืออะไรรู้ป่ะคุณจะต้องเคลื่อนไหวช้ามากนึกออกป่ะแล้วมันจะทำให้การวิ่งตามหัวฝรั่งลำบากขึ้นไปอีกแล้วอาการที่2เนี่ยก็คือว่าถ้าคุณอยู่นิ่งๆใช่ป่ะบางทีมือของคุณอาจจะสั่นไปเองก็ได้3หน้านิ่ง4พูดเสียงค่อย5ร่างกายแข็งเกร็ง6เดินลำบาก7ทรงตัวลำบากหรือว่า6ล้มง่าย8ปัสสาวะบ่อยหรือว่าควบคุมปัสสาวะไม่ได้9การรับรู้กลิ่นหรือว่ารสไม่ดี10มีอาการมึนศีรษะตอนลุกขึ้น11มีอาการละเมอบ้างอะไรบ้างแล้วในส่วนของอาการจิตใจเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากความซึมเศร้าหรือว่าความกังวลแล้วอาการถัดไปก็คือความจำเสื่อมนั่นแหละซึ่งมันจะยิ่งชัดเจนเมื่อเวลาผ่านไปสักพักแล้วมันยังอาจจะมีอาการท้องผูกด้วยแต่เธออย่าลืมนะว่าอาการพวกนี้ยังสามารถเกิดขึ้นด้วยสาเหตุพวกนี้ได้ซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับโรคพาร์กินสันแต่ยังไงก็ดีเถอะประเด็นของโรคพาร์กินสันเนี่ยก็คือว่าไม่ว่าคุณหมอจะตามหาคำตอบแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะสุดท้ายมันคงไม่มีใครรู้หรอกว่าโรคพาร์กินสันนั้นมาจากไหนกันแน่และในโลกปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่มีการรักษาโรคพาร์กินสันให้หายขาดคือการรักษาณปัจจุบันเนี่ยจะมุ่งไปที่การรักษาตามอาการเพื่อทำให้ผู้ป่วยทุกคนเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติให้มากที่สุดคือการรักษาเนี่ยจะมีหลายวิธีใช่ป่ะทั้งการใช้ยากับการไม่ใช้ยาแล้ววิธีการรักษาเนี่ยจะมีอีกเยอะแยะมากมายซึ่งพี่ขออนุญาตขึ้นหน้าจอให้คุณดูแล้วกันและสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์พิเชษจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือเพราะ

คำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: คุณอาครับคุณอาทางนี้ครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับคุณอาครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอครับคุณอาคุณอามีเรื่องอะไรสงสัยเกี่ยวกับคุณหมอไหมครับ
1: คุณเป็นใครครับ
0: ผมเป็นพิธีกรครับแต่ผมจะไปหาคำตอบดีๆจากคุณหมอมาให้ครับ
1: ขอคิดแป๊บนึง
0: ไม่มีปัญหาไม่ต้องรีบเลยครับเข้ามาในตู้บนหมอแล้วทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกแน่นอนครับ
1: นี่นะครับนึกออกละผมไม่สบายร่างกายเป็นหลายโรคเลยทีนี้คุณหมอให้ยามาเยอะมากผมรู้มาว่าการกินยาเยอะเนี่ยยามาจะทำให้ตับผมพังแล้วเนี่ยคุณหมอให้ยามาเยอะขนาดนี้เนี่ยแล้วตับผมจะยังอยู่ไหมครับ
0: คำถามนี้น่าสนใจมากเลยครับคุณอาครับเดี๋ยวเราไปฟังคำอธิบายจากคุณหมอดีกว่าครับ
2: ตับโอเคไม่โอเคตอนนี้มันยังตอบไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่รู้ว่ากินยาอะไรอยู่ก็เลยไม่สามารถจะบอกได้ปกติถ้าเกิดว่าคนที่มีโรคประจำตัวแล้วกินยาเป็นประจำโดยเฉพาะคนไข้โรคเรื้อรังโรคเรื้อรังหมายถึงเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดผิดปกติพวกนี้เนี่ยจะต้องกินยาเป็นประจำตลอดนะครับยาส่วนใหญ่ที่จะให้กินเป็นประจำเนี่ยจะเป็นยาที่ปลอดภัยต่อการทำงานของตับของไตอยู่แล้วเพราะว่ามันจะต้องกินตลอดเวลาแต่โดยหลักการทั่วไปอ่ะเวลาที่ไปเจอกับคุณหมอเขาจะให้ยาเนี่ยเขาจะดูก่อนว่ายานั้นจะมีผลต่อตับหรือไตคนไข้หรือเปล่านะครับและต้องคำนวณตามน้ำหนักด้วยนะครับตามอายุด้วยแล้วกินแล้วเนี่ยเขาจะนัดมาดูอาการด้วยนะครับว่าผลการทำงานของตับของไตเป็นยังไงตัวโรคเรื้อรังต่างหากโดยเฉพาะเบาหวานนะครับเบาหวานความดันโลหิตสูงอันนี้จะมีผลต่อการทำงานของไตถ้าเราคุมได้ไม่ดีก็จะทำให้ไตวายนะครับแล้วก็เป็นโรคไตเรื้อรังนะครับคือการกินยาเนี่ยยาแต่ละตัวเนี่ยครับมันมีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ถ้าเกิดว่าเรากินการดูแลของแพทย์เนี่ยเขาจะต้องดูการทำงานของตับของไตเราอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเรากินยาอย่างถูกวิธีแล้วก็ตามขนาดตามคำแนะนำของแพทย์เนี่ยส่วนใหญ่จะปลอดภัยนะครับหลายครั้งที่คุณหมอเนี่ยจะต้องเตือนคนไข้เลยว่าอย่าไปซื้อยากินเองนะเพราะบางครั้งเนี่ยจะเป็นพวกยาแก้ปวดหรือยาที่เราไปซื้อกินเองตามร้านขายยาแล้วถ้ากินเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าขนาดที่ถูกต้องคือเท่าไหร่แล้วกินระยะเวลายาวนานเท่าไหร่สุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีผลต่อตับต่อไตดังนั้นเป็นคำเตือนของแพทย์ทุกคนที่ต้องบอกคนไข้นะครับชัดเจนไหมครับคุณโบครับข้อมูลที่ให้ไปเกี่ยวกับเรื่องของการกินยาครับ
0: เป็นแบบนี้นี่เองนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณอาครับคุณหมออธิบายชัดเจนดีไหมครับ
1: ชัดเจนมากครับ
0: ยอดเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของยาที่คุณหมอให้มาถ้าไปพบคุณหมอเนี่ยต้องแจ้งให้ครบให้ชัดเจนด้วยนะครับแล้วคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับไปเจอตู้บนหมอที่ไหนมีเรื่องอะไรจะบ่นเชิญได้เลยครับแต่ว่าวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีคุณอาด้วยนะครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ไว้เจอกันครับ
2: ติดตามคนนี้สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายได้ทางช่องละมาชาแนลนะครับ
3: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น

0: กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: วันนี้ผมจะพาไปฟังคุณหมอจากสาขาวิชาโรคหัวใจจะมาบ่นคนไข้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงนะครับที่ดื้อไม่ชอบกินยาวันนี้คุณหมอก็เลยต้องมาขอบ่นหน่อยนี่ครับคุณหมอโทรโข่งจัดไปเลยครับ
2: วันนี้ก็ได้คิวของหมอแล้วที่จะมาบ่นให้คนไข้ที่รักทุกท่านได้ฟังกันนะคะพร้อมฟังหมอบ่นกันหรือยังคะหมอก็เป็นหมอหัวใจมา10กว่าปีแล้วนะคะหนึ่งในโรคที่เราเจอกันมากที่สุดใน OPD ของหมอคือโรคความดันโลหิตสูงซึ่งการรักษาความดันโลหิตสูงก็มีหลายวิธีนะคะวิธีหลักๆคือการใช้ยาคนไข้ที่เราให้ยาเขาไปรับประทานเราก็หวังว่าเขาจะรับประทานสม่ำเสมออย่างที่เราบอกนะคะมาถึงโรงพยาบาลคนไข้บอกว่าวัดความดันที่บ้านไม่ลงสิ่งที่หมอต้องทำคืออะไรคะหมอก็คงต้องเพิ่มยาให้คนไข้ใช้เพิ่มขึ้นเพื่อให้คุมความดันได้มากขึ้นมีคนไข้คนหนึ่งคนไข้ยังไม่ยอมกินยาเลยเอายาไปใส่ชักโครกลูกก็ไม่รู้นะคะเพราะยาหมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆมีวันหนึ่งคนไข้กลับมาบ่นว่าหมอเปลี่ยนยาไปหนิเพราะรอบนี้เอาไปใส่ชักโครกแล้วมันชักไม่ลงหมอก็ถึงบางอ้อว่าคนไข้ไม่ได้กินยาเลยคนไข้นะคนไข้ดื้อนะเนี่ยข้อเสียของการที่คนไข้ไม่ยอมบอกหมอว่าไม่ได้กินยาก็คือหมอก็ให้ยาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นมากๆเข้าวันไหนคนไข้ความดันสูงคนไข้จะทานตัวไหนล่ะคะหรือทานทั้งหมดทุกตัวก็จะทำให้ความดันต่ำพอความดันต่ำแล้วก็อาจจะไม่สบายอาจจะเป็นลมหมดสติได้ยาความดันมีหลากหลายนะคะ4 หรือ 5 กลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีอีกหลายตัวนะคะเราสามารถเลือกสรรได้ถ้าให้เปรียบเทียบก็เหมือนกับว่ายาตัวนึงอาจจะเหมือนเป็นสีนี้คนไข้อาจจะไม่ชอบสีนี้กินแล้วไม่สบายจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้ความดันหรือไม่กินยากินแล้วมีปัญหาอะไรชอบหรือไม่ชอบให้บอกคุณหมอไปตามตรงนะคะอย่าโกหกคุณหมอคุณหมอมีแต่ความหวังดีเพราะฉะนั้นยาความดันโลหิตสูงต้องกินอย่างสม่ำเสมอนะคะอย่ากินหยุดอย่าให้หมอบ่นอีกนะคะหมอขอเนาะ
1: ย้ำชัดๆฟังชัดๆนะครับคนไข้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงนะครับห้ามดื้อเด็ดขาดต้องกินยาอย่างสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์ของคนไข้เองนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยความดันจะสูงทะลุเพดานได้เลยนะฮะอันตรายรู้ไหมครับ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในยุคที่เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทกับชีวิตมนุษย์มากขึ้นการพัฒนาของคอมพิวเตอร์นั้นมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทำให้การทำงานของคนนั้นง่ายมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามคนก็ยังต้องทำงานสั่งการคอมพิวเตอร์อยู่ดีใช่ไหมล่ะครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีนะครับสัปดาห์นี้เช่นเคยครับเราจะชวนทุกคนมารู้เท่าทันการมีสุขภาพดีกันนะครับวันนี้อีกหนึ่งอาชีพที่เราจะมาแนะนำกันก็คืออาชีพที่บอกว่าต้องนั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานนานครับอาชีพดังกล่าวนี้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคใดกันได้บ้างติดตามกันได้กับ Work with a Healthy Life ครับ

0: คุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้นะครับมีอาชีพหลากหลายอาชีพทีเดียวนะครับที่ต้องตื่นเช้าขึ้นมางานในห้องแอร์ครับแล้วก็นั่งติดกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ครับหลากหลายจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์ดีไซเนอร์พนักงานบัญชีหรือที่เราเรียกรวมๆกันนะครับว่าหนุ่มสาวออฟฟิศครับตื่นมาตอนเช้าเข้างานเป็นเวลากลับเป็นเวลาและนั่งหน้าคอมเป็นเวลาค่อนข้างนานทีเดียวครับอาชีพเหล่านี้มีอันตรายที่แฝงมาอยู่ด้วยโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างไรหรือไม่เราจะมาคุยกันครับแล้ววันนี้ผมมีนัดอยู่ที่ออฟฟิศแห่งนี้ครับสวัสดีครับพี่เงาะครับ
1: สวัสดีครับ
0: เอาล่ะขออนุญาตครับวันนี้นัดกับคุณเงาะเอาไว้เรียกพี่เงาะละกัน
1: ได้ค่ะได้
0: พี่เงาะครับหน้าที่ในออฟฟิศของพี่เงาะตำแหน่งอะไรฮะ
1: โดยตำแหน่งของพี่เงาะนะคะพี่เงาะจะเป็นตำแหน่งโปรเจกต์แมเนเจอร์ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะซึ่งเรามีหน้าที่ที่จะต้องรับบีฟกับลูกค้าแล้วคอยคิดโปรเจกต์นำเสนอลูกค้า
0: คือเดี๋ยวนะโปรเจกต์แมเนเจอร์คุณผู้ชมฟังดูมันสวยหรูนะตำแหน่งนี้นะดูแบบยิ่งใหญ่น
1: ะ
0: แต่จริงๆแล้ว
1: ภาระหนักมาก
0: เล่าก่อนทำงานไม่เป็นเวลา
1: ทำงานไม่เป็นเวลา
0: เพราะอะไรอ่ะ
1: เพราะว่าบางโปรเจกต์เนี่ยลูกค้าเร่งสมมติว่าโปรเจกต์เราจะต้องเคาะเสร็จวันนี
0: ้
1: เพื่อที่จะนำเสนอลูกค้า
0: ครับ
1: พรุ่งนี้มีอีกโปรเจกต์หนึ่งที่เราจะต้องเสนอลูกค้าเราจะต้องทำงานแข่งกับเวลาให้มันทัน
0: เข้างานเช้าไหมครับพี่เงาะ
1: เช้าค่ะเข้างาน9โมงก็ต้องถือว่าเป็นเวลาปกติเนาะแต่ว่าอย่างเรามีกำหนดเวลาเข้างาน9โมงเน
0: ี่
1: ยถ้างานเราเร่งจริงๆเราจะต้องมาก่อนเวลาค่ะเพราะโดยหน้าที่แล้วงานจะต้องเสร็จตรงตามเวลาค่ะ
0: เข้างานเวลาปกติหรืออาจจะเช้ากว่านั้นการทำงานล่ะครับทั้งวันนั่งกับทำอะไรบ้างต้องคิดต้องทำหรือว่าต้องเพ่งหน้าจอ
1: มันก็ต้องอยู่กับหน้าจอตลอดเวลานะคะเพราะว่าเราต้องหาข้อมูล บางอย่างเนี่ยเราอาศัยทางอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็มันยังมีในส่วนของโปรเจกต์ที่เราจะต้องทำเป็นรูปเล่มเพื่อนำเสนอลูกค้
0: า
1: ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการอยู่หน้าคอมเนี่ยเรียกว่าบางวันอยู่ตลอดทั้งวันเลย
0: ก็มีเช้าถึงมืดก็มี
1: มืดถึงดึกก็มี
0: ที่ผ่านมาพี่เงาะเคยรู้สึกไหมครับว่าตัวเองเนี่ยประสบปัญหาหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ
1: ค่ะ
0: เจออะไรมาบ้างไหม
1: โอ้ต้องบอกว่าระยะหลังเนี่ยเยอะนะคะ เราสังเกตตัวเองเลยว่าเวลาที่เราอยู่กับคอมนานๆเนี่ยถ้าไฟเปลี่ยนหรือจอเปลี่ยนกระทันหันเนี่ยตาเราเริ่มจะรับไม่ได้แล้ว
0: จริงเหรอ
1: ใช่ค่ะคือมันจะมัวก่อน อันนี้คือจริงๆที่มันเราประสบแล้วเราก็สังเกตตัวเองค่ะ
0: คือสังเกตว่านั่งทำงานไปบางทีมันฟุบ
1: ถูกต้อง
0: เหมือนกับมัว
1: ค่ะ
0: ซึ่งในแง่ของการแพทย์เขาจะเรียกกันว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม
1: ค่ะ
0: แต่มีอาการอื่นอีกไหมครับเห็นบอกว่าทุกคนนั่งติดเก้าอี
1: ้
0: บางวันเห็นบอกว่านั่งยาวถึงมืด
1: ก็จะมีอาการปวดไหล
0: ่ปวดหล
1: ังอย่างเงี้ยแต่บางวันที่งานเราเยอะๆแล้วมันเร่งจริงๆเนี่ยก็จะลามไปถึงหัวมีค่ะ
0: แปลว่าตอนทำเนี่ยไม่รู้สึกคือตอนนั่งทำงานไม่รู้สึก
1: ค่ะ
0: แต่พอปึ๊บงานเสร็จเป็นยังไง
1: คือแต่บางวันไม่ต้องรองานเสร็จค่ะบางวันที่งานยุ่งๆจริงๆเนี่ยอาการจะมาสักถ้าเรานั่ง

0: นานๆสักประมาณ 3-4 ชั่วโมงเนี่ยจะมาแล้วค่ะจะเริ่มปวดไหล่ปวดหลัง
1: เคยคุยกันกับเพื่อนๆไหมครับพี่เงาะว่าอาการนี้ฉันเป็นเธอเป็นไหม
0: ก็มีบ้าง
1: หรือไปกันหมดแล้ว
0: น้องๆข้างหลังก็หลายคนก็เป็นเพราะว่าหลายคนเนี่ยเขาต้องนั่งอยู่หน้าคอมเป็นเวลานานค่ะ
1: นี่บางทีก็ต้องก้มไปเขาเรียกว่ามุดไปเสียบไปถอดอะไรด้วยใช่ไหมนะบางคนนี่นั่งจ้องแทบจะทะลุเข้าไปอยู่ในจออยู่แล้ว
0: ค่ะ
2: ในแต่ละวันครับคนที่นั่งจ้องหน้าคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวกับศัพท์ที่เราอาจคาดไม่ถึงและไม่เคยรู้มาก่อนไม่ว่าจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับการหดเกร็งของกล้ามเนื้อตาทำให้เกิดอาการปวดตาและปวดศีรษะหรือปวดกล้ามเนื้อบริเวณอื่นๆซึ่งเกิดจากการนั่งอยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานานๆเช่นปวดมือข้อมือแขนไหล่คอศีรษะและหลังได้ครับนอกจากนี้การนั่งนานๆยังเป็นพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งคือสภาวะที่การเผาผลาญพลังงานต่ำมากซึ่งทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดอีกด้วยเมื่อรู้สาเหตุอาการของโรคต่างๆกันไปแล้วในช่วงหน้าเราจะมารู้วิธีการรักษาและดูแลตัวเองสักครู่เดียวครับทำงานหน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆเสี่ยงป่วยหลายโรคคุณผู้ชมรู้หรือไม่ครับว่าการนั่งทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้หลายอย่างเลยนะครับจะมีอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยครับ
3: เวลานั่งนานๆมันก็ด้วยท่าที่มันซ้ำกันนะมันก็ทำให้เรารู้สึกปวดเมื่อยพอสมควรหรือเวลาต่อเนื่องเยอะๆเนี่ยผมก็จะเป็นประมาณช่วงต้นคอครับผมก็จะรู้สึกแบบเหมือนมันคอมันแข็งอ่ะต้องคอยลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายอยู่บ้าง
4: อ๋อก็มีทางด้านปวดหลังครับนั่งเขียนงานนานๆแล้วก็ที่ข้อมือครับเวลาใช้เมาส์ครับในการเขียนงานเพราะต้องเขียนรูทติ้งครับทั่วประเทศก็ปวดครับปวดมากๆเลยครับเวลานั่งนาน
1: ๆและอีกหนึ่งตำแหน่งในออฟฟิศนะครับที่ต้องทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เรียกได้ว่าตลอดเวลาที่นั่งโต๊ะเลยก็ว่าได้อยู่คุณโบครับคุณโบสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: คุณโบตำแหน่งหน้าที่ในออฟฟิศคือ
5: เป็นกราฟิกดีไซเนอร์แล้วก็เป็นเว็บดีไซเนอร
1: ์ก็คือต้องนั่งอยู่ตรงนี้แหละ
5: ใช่
1: ถูกไหม
5: ถูก
1: ทั้งวันมาถึงปั๊บอย่างแรกคือ
5: เปิดคอม
1: ก่อนกลับบ้าน
5: ก็ปิด
1: คอมแปลว่าทั้งวันอยู่ออฟฟิศตลอดทุกทีทำงานกี่โมงถึงกี่โมงครับ
5: ก็10โมงถึง6โมงเย็น
1: 10โมง6โมงเย็นเวลาที่ทำงานแบบเร่งๆทำงานต่อเนื่องยาวนานที่สุดน่าจะกี่ชั่วโมง
5: น่าจะประมาณ5ช
1: ั่
5: วโมง
1: 5ชั่วโมงตั้งแต่กี่โมงเช่นนั่งตั้งแต่บ่ายโมง
5: จนถึงจนกว่าจะเสร็จประมาณ6โมงเย็นทุ่มนึง
1: นั่งทำงานหน้าจอแบบนี้เรารู้สึกไหมว่ามันมีผลเสียกับร่างกายของเราม
5: ีค่ะ
1: ยังไงบ้าง
5: สายตามันเบอร์บ้าง
1: เบอร์ไม่ได้เช็ดแว่นหรือเปล่า ยังไงเบอร์ยังไงครับคือมันจ้องตลอด
5: ใช่มันจ้องตลอดบางทีมันก็เหมือนกับเราหลุดโฟกัสไปเราก็ต้องจ้องใหม่โฟกัสภาพมันก็จะชัดขึ้นมา
1: วิธีการที่เราพยายามที่จะพักผ่อนสายตาเราเคยคิดไหม
5: ก็มีก็เดินลุกต้องลุกออกไปเดินไปมองอย่างอื่นบ้าง
1: เห็นนั่งดูใช้สายตาแล้วด้วยนะฮะแล้วก็ที่มันมากกว่าคนอื่นก็คือมือต้องสัมพันธ์กับตา
5: ใช่
1: ไหมที่คุณกำลังวาดรูปอยู่คุณกำลังจับเว็บไปวางจัดคอมโพเว็บไซต์อยู่มีปัญหาบ้างไหมเห็นบางคนชอบแบบปวดมือเป็นนิ้วล็อกอะไรเงี้ย
5: มีค่ะ
1: มีเหรอ
5: ใช่อ
1: ายุเท่าไหร่แล้วเป็นนิ้วล็อก
5: 23ค่ะ
1: บ่อายุ23เป็นแล้วเหรอมันเป็นยังไงอาการเนี่ย
5: ก็พอใช้ไปสักพักมือมันก็จะปวดแบบปวดเหมือนเกือบชาเลยอะ
1: บางคนไม่เข้าใจเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราทำงานเนี่ยเราอาจต้องเกร็งข้อมือขึ้นมาถูกไหมต้องกดต้องวาด

0: ดูไปดูมาลิงตัวนี้หน้าเหมือนพี่เลยนะ
1: อ่ะงั้นก็พักบ้างนะครับนี่คืออาชีพคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยแล้วก็เป็นเว็บดีไซเนอร์เว็บมาสเตอร์ด้วยยังมีอีกหนึ่งอาชีพครับซึ่งเชื่อว่าเหล่าบรรดาผู้ที่เรียนจบสายบัญชีการเงินทุกคนต้องทำตำแหน่งนี้เลยไปดูซิว่าเขามีปัญหาอะไรกับสุขภาพบ้างหรือเปล่า

0: ไอ้เราก็เกรงใจยังถ่ายรายการไม่เสร็จฝ่ายบัญชีโอนเงินให้เรียบร้อยแล้วฮะโอ้ขอบคุณครับคุณแต้วแต้วครับในน้องแต้วดีกว่า
1: ได้ค่ะ
0: แต้วทำงานตำแหน่งก็คือ
1: บัญชีค่ะ
0: บัญชีการเงิน
1: ใช่
0: ตัวเลขเป็นพนักงานบัญชีเนี่ยอาวุธของเราคืออะไรครับ
1: เครื่องคิดเลขเลยค่ะเมาส์คลิก
0: เมาส์คีย์
1: บันทึกบัญชีใช่ค่ะ
0: ทำงานกับตัวเลขนี่ถามก่อนเครียดไหม
1: เครียดค่ะเวลาตัวเลขไม่ลงตัวหายไป 0.1 เนี่ยเครียดแล้วว่าตั้งแต่ทั้งเดือนมาเนี่ยเราจะทำยังไง
0: เดี๋ยวๆ 0.1
1: ใช
0: ่หยวนๆก็ได้ไหม
1: ไม่ได้มันไม่ตรงค่ะ
0: ไม่ได้เลย
1: ใช่มันไม่ได้เลย
0: ไม่อย่างนั้นผู้สอบบัญชีก็จะไม่เซ
1: ็
0: น
1: ใช่คือต้องหาว่าแบบเราบันทึกบัญชีผิดไป
0: นิด
1: ตำแหน่งนึงเนี่ยต้องนั่งหา
0: ไล่ทั้งเดือนต้องไล่ทั้งเดือนเผื่อไล่ทั้งป
1: ีจะกดเลข1ไปกดเลข2อะไรเงี้ย
0: ไม่ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องเช็คใหม่หมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: สมมุติว่าเนี่ยเพื่อนพนักงานเราไปซื้อของร้านสะดวกซื้อบินมาไม่
1: ตรงกลับไปเปลี่ยนใหม่ค่ะ
0: เฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหนี่ฝ่ายนี้ดุที่สุดในคลิปเองถูกไหมฮะคุมทั้งหมดเลยการเงินตัวเลขเมื่อกี้ความเครียดคือบอกเครียดละ
1: ใช่
0: เครียดถึงขั้นไหนเออ
1: บางทีก็นอนไม่หลับเลยอ่ะ
0: ฮะ
1: ใช่ค่ะบางทีก็ลืมไปเลยว่าหิวข้าวคือเวลาทานข้าวเนี่ยคือเราจะหาเราจะมุ่งมั่นว่ามันหายไปไหนคือมันติดอยู่อย่างเดียวเนี่ยมันติดคือแบบมันหายไปไหนอย่างเงี้ยคือเวลาเที่ยงแล้วกินข้าวไม่กิน
0: เพราะว่าถ้าหาตัวนี้ไม่เจอเย็นก็ไม่ได้กลับบ้าน
1: ใช่ไม่ได้กลับบ้าน
0: เพราะฉะนั้นกลางวันไม่กินแล้วกัน
1: ใช
0: ่บ่อยไหม
1: ก็จะเป็นช่วงสิ้นเดือนช่วงปิดงบปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: นี่เลยนะฮะนี่อันนี้ไม่ได้อะไรนะคือมองว่าที่บอกว่าปวดคอปวดหลังเวลานั่งนานๆ
1: ใช
0: ่กำลังดูอยู่ว่าเอ๊ะแล้วพวกเราเนี่ยนะครับที่ทำงานออฟฟิศแบบเนี้ยคุณแต้วเองรู้จักไหมว่าวิธีการนั่งที่มันถูกวิธีต้องนั่งยังไง
1: ก็มีเอาหมอนมารองหลังบ้างรองที่นั่งบ้างแล้วก็มีบางทีก็ยืดตัวบ้างแต่ก็ไม่รู้ว่าจะถูกวิธีหรือเปล่า
0: ก็คือทำตามรู้สึก
1: ใช่
0: ก็คือถ้านั่งมันเมื่อย
1: อันไหนทำ
0: ก็เปลี่ยน
1: อันไหนทำแล้วหายเมื่อยก็ทำ
0: เออถ้าไหนสบายสุดที่เราคิดว่ามันทำแล้วหายเมื่อย
1: นั่งพิง
0: นั่งพิง ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นท่าที่การรับแรงของหลังเนี่ยนะครับอาจจะไม่ถูกต้องด้วยซ้ำเวลาจ้องมองคอมพิวเตอร์ล่ะเออหลายๆคนอาจจะบอกว่าจ้องจนแบบว่าแทบจะทะลุเข้าไปในจอคอมพิวเตอร์อยู่แล้วแล้วแต้วเองมีวิธีไหมครับว่าต้องนั่งระยะไหนถ้าจอใหญ่แค่นี้ต้องนั่งเท่านี้ถ้าจอใหญ่ขึ้นอีกต้องนั่งถอยมาอีกแต่ที่เราเห็นนะบัญชีเนี่ยจอเล็กถูกไหมฮะแต่นี่พวกกราฟิกโอ้โหจอมันเริ่มเทิมเลยแต่เขาก็นั่งระยะเท่ากับเราเลยแต้วคิดว่าเราควรนั่งแบบไหนดี
1: เอานั่งระยะที่แต้วว่าโอเค
0: ยังไงคือมองเห็น
1: ใช่คือมองเห็นเพราะว่าจอจะเล็กไงคะบางทีก็ต้องเอ๊ะใช่หรือเปล่า
0: ตัวเลขบางทีอยู่ในแผงตารางๆเงี้ย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วตัวมันเล็กเล็กเราก็ต้องซูม
1: ต้องขยับเซลล์อะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
0: นี่คือท่าจริง
1: ใช
0: ่งั้นตอนนี้ครับเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพนักงานออฟฟิศทั้งหลายพวกเราเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆรวมถึงครับอาการเจ็บป่วยแบบเรื้อรังแล้วก็เฉียบพลันโดยที่เราคาดไม่ถึงนะครับ

ฟังแต้วบอกทั้งท่านั่งระยะในการมองคือก็คิดแบบคนทั่วไปอ่ะเนาะมองให้มันเห็นนะถ้ามันจ้าเกินเราก็อาจจะเถิบออกมานะครับแต่ทั้งนั้นแล้วครับเชื่อหลายๆคนไม่ทราบว่าทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยทำให้เรามีความเสี่ยงกับการเกิดโรคภัยไข้เจ็บบางคนป่วยแบบเรื้อรังบางคนป่วยแบบเฉียบพลันครับงั้นตอนนี้ครับคุณหมอรออยู่แล้วล่ะครับที่จะมาบอกวิธีการในการนั่งในการมองจอคอมพิวเตอร์ของเราครับต้องมีระยะมากน้อยแค่ไหนเพื่อจะได้เลี่ยงจากความเสี่ยงต่างๆที่ทำให้เรานั้นเจ็บป่วยโดยที่เราไม่รู้ตัวครับ

0: และตอนนี้นะครับผมอยู่กับแพทย์หญิงชัชยาวงรัตนันท์ครับประจำสาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอฝนฮะหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับวันนี้เราจะมาคุยถึงสาเหตุวิธีการในการป้องกันและการเตือนตัวเองจากโรคภัยที่มักถามหาพนักงานออฟฟิศนี่เขามีชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรนะคุณหมอครับ
1: อันนี้เรียกว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมนะคะก็คือจะเป็นเกิดจากการใช้งานคอมพิวเตอร์นาน
0: ๆครับ
1: ซึ่งเป็นกันบ่อยมากแล้วก็คือไม่จำเป็นต้องเป็นพนักงานออฟฟิศเนาะก็คืออีกหลายๆอาชีพที่ใช้คอมพิวเตอร์เยอะๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์หรือว่านักบัญชีซึ่งตอนนี้เดี๋ยวนี้ใช้คอมพิวเตอร์กันหมดแล้ว
0: คือแทบจะทุกอาชีพเนี่ยต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ซึ่งโรคต่างๆดังกล่าวมันก็มักจะเกิดขึ้นจากการที่เรานั่งหน้าจอนานเกินไป
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะมีสาเหตุใดได้บ้างคุณหมอครับ
1: ก็คือจากการที่เราอยู่ในท่าเดิมนานๆนะ
0: สมมติแบบนี้แบบนี้
1: ใช่แบบนี้มันทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยเกิดอาการเกร็งตัวนะคะ
0: แล้ว
1: ก
0: ็ทำให้ตัว
1: ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราควรจะมีการเปลี่ยนท่าอยู่เป็นระยะค่ะพอเรามาอยู่ในท่าเดิมนานๆเนี่ยกลายเป็นปัญหา
0: คือ
1: ทำให้เกิดการปวดเมื่อยแล้วก็การอักเสบแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีความไม่สบายได
0: ้ครับผลเสียที่เกิดขึ้นครับคุณหมอครับที่พอทำแบบนี้มากเข้านอกจากอาการกล้ามเนื้ออักเสบปวดคอปวดหลังปวดไหล่ตาจะมีผลในการอักเสบหรือตาแห้งระยะยาวเนี่ยอันตรายแค่ไหนคุณหมอครับ
1: คือระยะยาวเนี่ยการที่เรานั่งนานเนี่ยมันก็จะเหมือนกับทำให้เราเดินน้อยไปด้วยถูกไหมคะเพราะเรานั่งนานการเดินน้อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นที่เขาเรียกว่าพฤติกรรมเหนื่อยนิ่ง
0: เหนื่อยนิ่ง
1: หรือว่า sedentary lifestyle ก็คือเหมือนกับว่า อยู่นิ่งนานๆซึ่งอันนี้ก็เพิ่มความเสี่ยงกับโรคหัวใจและหลอดเลือดอีก
0: เป็นอีกแล้วครับไม่ใช่แค่ปวดหลังนะเป็นไปถึงหัวใจงั้นต้องให้คุณหมอบอกแล้วแหละครับว่าเรามีเงื่อนไขอย่างไรที่ทำให้เราห่างไกลจากโรคต่างๆเริ่มเลยครับ
1: ค่ะก็อันแรกเลยคือกด20 20 20นะคะ
2: วิธีป้องกันไม่ให้เกิดอาการโรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมหรือ CVS ควรปฏิบัติดังนี้ 1. ในการใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกครั้งควรอยู่ในระยะห่างจากคอมพิวเตอร์ประมาณ1ช่วงแขนให้พักสายตาทุกๆ20นาทีเป็นเวลาอย่างน้อย20วินาทีโดยการมองไปในที่ไกลๆอย่างน้อย20ฟุตหรือว่า6เมตรขึ้นไปเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อตา 2. ควรจัดโต๊ะที่นั่งทำงานให้เหมาะสมกับสรีระเช่นความสูงของตนเองเก้าอี้ที่มีพนักพิงและที่วางแขนนั่งพิงพนักและนั่งให้เต็มก้นเท้าสัมผัสพื้นหรือที่รองไม่วางของไว้ใต้โต๊ะทำงานและควรเปลี่ยนอริยบททุกๆ30นาทีด้วยนะครับเพียงแค่นี้เราก็จะทำงานอย่างมีความสุขกันแล้วล่ะครับ
0: หรือถ้าจะให้ดีต้องลุกขึ้นมาเดินบ้าง
1: เปลี่ยนอิริยาบถใช่
0: ต้องเดินบ่อยแค่ไหนคุณหมอถามจริ ง
1: ก็จริงๆถ้าตามทฤษฎีเขาจะบอกว่า30นาที
0: 30นาที
1: ให้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนอิริยาบถแต่ว่าถ้าอย่างเช่นมาเดิน
0: บิดขี้เกียจ
1: ใช่ค่ะ
0: เดินไปเดินมา
1: ค่ะแต่ว่าถ้าไม่ได้จริงๆ2ชั่วโมงก็ยังดี
0: ก็ยังดีนะ
1: ก็ยังดีกว่าไม่เลยไม่4ชั่วโมงนี่นานไป
0: หรืออย่างน้อยๆพักกลางวันก็ควรจะลุกเดินไปไหนมาไหน
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็เปลี่ยนที่เปลี่ยนกิจกรรมแล้วค่อยกลับมาทำงานใหม
1: ่
0: มีไหมครับที่ถ้าว่าทางนายจ้างหรือว่าบริษัทต่างๆเขาเริ่มมีแคมเปญทุกๆครึ่งชั่วโมงออกกำลังกายกันอันนี้ถือว่าดีไหมคุณหมอ
1: ดีนะคะแล้วก็เห็นว่าหลายที่ก็มีเนาะแต่อาจจะไม่ถึงกับทุกครึ่งชั่วโมงแต่อย่างน้อยตอนเช้าเนี่ยจะให้เปิดเพลงแล้วก็ให้มาลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายกันซึ่งอันนี้ก็ดีค่ะ
0: ถือเป็นเรื่องดีซึ่งจะทำให้เราห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ไม่ใช่แค่เฉพาะปวดตาปวดตัวสุดท้ายแล้วคือระบบภายในดีขึ้นสุดท้ายคุณหมอมีอะไรฝากถึงผู้ที่ต้องนั่งทำงานหน้าจอบ่อยๆหรือเปล่าครับ
1: ค่ะก็ยังไงก็ทุกคนก็จะทำงานให้เสร็จเนาะแต่ว่ายังไงแบ่งเวลานะคะเพื่อตัวเองบ้างก็คือพักถ้าเรื่องสายตาก็ทุก20นาทีนะคะแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆนะคะจัดท่าทางการทำงานให้เหมาะสมนะคะนั่งให้หลังตรงเนาะมีที่พิงนะคะที่ขาอย่าเอาอะไรมาใส่ใต้โต๊ะนะคะแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆแล้วก็จะช่วยให้การปวดเมื่อยทั้งทุกส่วนของร่างกายเนี่ยดีขึ้น
0: ครับส่วนถ้าใครที่รู้สึกว่าพอนั่งทำงานมาเป็นเวลานานแล้วบางคนติดต่อกันมาปี2ปี3ปีหรือเผลอ10ปีแล้วเริ่มมีอาการใดๆก็ตามเกิดขึ้นกับร่างกายรู้สึกว่าผิดปกติมาปรึกษาคุณหมอก็ได้ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอฝนขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมครับในเมืองไทยแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยนะครับทุกๆวันนี้ถ้าจะบอกว่าใช้คอมพิวเตอร์เฉพาะในหน้าที่การงานคงไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าทุกชีวิตบนโลกใบนี้แทบจะเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ตลอดเลยนะครับตั้งแต่ตื่นมาตอนเช้าการใช้โทรศัพท์มือถือการใช้คอมพิวเตอร์ต่างๆ
3: เกี่ยวพันกันหมดแล้วล่ะครับดังนั้นคงเป็นการดีครับถ้าว่าเรามีการปรับพฤติกรรมของตัวเราเองให้เหมาะกับการทำงานและเหมาะกับการใช้ชีวิตในยุคนี้นะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งเคร่งเครียดกับการทำงานนะครับจะได้มีการปรับพฤติกรรมของเราให้เหมาะสมและปลอดภัยครับเช่นนั่งท่าไหนดีที่สุดในการทำงานออฟฟิศครับหรือว่าถ้าว่าต้องนั่งจ้องจอคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาระยะไหนที่ปลอดภัยกับสายตาเราที่สุดครับและอย่าลืมนะครับหาเวลาในการพักร่างกายกันบ้างพักสายตากันบ้างพักผ่อนให้เพียงพอครับทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็อย่าลืมหาเวลาออกกำลังกายกันด้วยอันนี้ดีที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับสัปดาห์นี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแต่ว่าสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันนะครับว่า Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีจะพาคุณพบกับอาชีพใดกันบ้างที่มีความเสี่ยงต่อโรคใดกันบ้างและพบกันสวัสดีครับ

0: พี่ครับสวัสดีครับตรงนี้แหละครับพี่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่คือตู้บนหมอนนะครับพี่ครับมีเรื่องสงสัยอะไรหรือว่ามีคำถามเกี่ยวกับสุขภาพอะไรไหมครับคุณพี่ถามได้ทุกเรื่องเลยนะครับผมจะเป็นคนไปหาคำตอบจากคุณหมอมาให้ครับ
1: อ๋อถามคุณหมอแล้วคะ
0: ใช่ครับ
1: โอเคค่ะมีค่ะเพราะว่าเพิ่งไปหาหมอมาอยากจะถามนะคะคือสงสัยมานานแล้วค่ะเวลาที่เราไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะคะทำไมต้องเข้าไปวัดความดันทุกครั้งเลยคะทั้งที่แค่เจ็บคอเองอะค่ะทำไมต้องวัดความดันไม่เห็นจะเกี่ยวกับความดันเลยค่ะ
0: นั่นน่ะสิครับถ้าพูดแบบนี้ผมเองก็สงสัยเหมือนกันนะครับและเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะได้คำตอบเช่นเดียวกันว่าทำไมต้องวัดความดันทุกครั้งครับ
2: การวัดความดันเลือดเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจก่อนการวัดความดันเลือดคืออะไรการวัดความดันเลือดหรือความดันโลหิตก็คือการวัดแรงดันในหลอดเลือดแดงของเรานั่นเองซึ่งแรงดันในหลอดเลือดแดงของเราเนี่ยมันเกิดจากการทำงานของหัวใจในช่วงบีบตัวแล้วก็คลายตัวนะคะเราคงเคยได้ยินความดัน120 80ก็คือช่วงบีบตัว120ช่วงไขตัวเนี่ย80แต่ทำไมต้องวัดแหละทุกครั้งที่มาโรงพยาบาลมันใช้ในการประเมินภาวะสุขภาพของผู้รับบริการอันนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลทุกแห่งที่ให้กับผู้รับบริการใช้อะไรคะใช้ประเมินความดันโลหิตนั่นเองความดันโลหิตบอกอะไรเราได้บ้างนะคะบอกได้เกี่ยวกับสมรรถภาพการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดของร่างกายเรานั่นเองแล้วก็เป็นตัวนำไปถึงการบอกว่าเราเป็นโรคมากน้อยแค่ไหนคงเคยได้ยินความดันโลหิตสูงใช่ไหมคะโรคความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นแล้วอันตรายมากถือว่าเป็นภัยเงียบเพราะคนที่เป็นอ่ะก็อาจจะนำไปสู่การเป็นโรคอื่นๆอย่างเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจคงเคยได้ยินคนอยู่ดีๆก็สลบหรือหมดสติไปจากหัวใจที่ไม่ทำงานนอกจากนี้อาจจะนำไปสู่การเป็นโรคหลอดเลือดสมองที่เราใช้คำว่าสโตรกที่หลอดเลือดในสมองแตกก็เกิดจากคนที่มีความดันโลหิตที่สูงเกินไปดังนั้นเวลาคุณมาโรงพยาบาลแล้วทางโรงพยาบาลวัดให้เนี่ยหมอจะพิจารณาว่าความดันโลหิตของคุณสูงหรือต่ำเกินไปหรือมีความเสี่ยงอย่างที่จะเกิดความดันโลหิตสูงหรือเปล่านั่นเองซึ่งโดยปกติในผู้ใหญ่เนี่ยหมอก็จะดูว่าถ้าความดันโลหิตขนาดที่เรายังไม่ได้เป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วมันมีความสูงอยู่ที่ประมาณสักเกิน140 90ประมาณนี้หมอก็อ้อคนนี้มีความเสี่ยงแล้วนะหรืออาจจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงโดยไม่รู้สึกตัวดังนั้นหมอก็จะให้การรักษาควบคู่ไปด้วยก็คือการเรามาโรงพยาบาลด้วยโรคอื่นแต่เราจะได้รู้ภาวะสุขภาพของเราเพื่อทำการดูแลรักษาได้ถูกต้องไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนภายหลังนั่นเองอันนี้เป็นมาตรฐานโรงพยาบาลหรือสถานบริการทุกที่นะคะทีนี้ก็เลยอยากจะบอกว่าความดันเนี่ยมันจะยิ่งสูงขึ้นเมื่ออายุเรามากขึ้นนั่นเองเพราะมันเป็นเรื่องความเสื่อมของหลอดเลือดพวกเราคงเคยได้ยินว่าที่เขาห้ามกินอาหารเค็มอาหารมันโดยเฉพาะอาหารมันพวกนี้มันจะทำให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดลองนึกถึงท่อประปาท่อประปาที่ตีบตันจากตะกันมันจะต้องเกิดแรงดันมากถึงจะทำให้น้ำผ่านท่อประปาได้ประมาณนี้เลยค่ะ
0: ครับอธิบายนี้เนี่ยจะช่วยให้หลายๆคนเนี่ยคลายข้อสงสัยได้อย่างดีเลยนะครับผมถือว่าเคลียร์ไหมครับ
1: โอเคค่ะรับทราบแล้วค่ะเข้าใจมากเลยค่ะ
0: ครับผมเจอตู้บนหมออีกที่ไหนนะครับสามารถมาถามคำถามเกี่ยวกับสุขภาพได้ทุกเรื่องเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: ฝากกดไลค์

0: ให้กดแชร์กด Subscribe ช่องรามาชาแนลด้วยนะคะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับพบกับผมเจเวตวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนรู้จักอาการทางสมองที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุกันแล้วใครที่พิมพ์คอมเมนต์ออกมาว่าพี่เป็นหนึ่งในนั้นจะต้องหยุดยั้งด่วน คือโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นโรคอันนึงที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมของเซลล์ประสาทที่มักจะเกิดขึ้นในสมองช่วงกลางคืออันเนี้ยเป็นโรคอันนึงที่พบได้บ่อยมากรองลงมาจากอัลไซเมอร์และโรคตัวเนี้ยมักจะพบเจอในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า65ปีซึ่งเหตุผลที่เซลล์ประสาทของคนมักจะเสื่อมด้วยโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นสิ่งที่ยังไม่แน่ชัดเท่าไหร่โรคพาร์กินสันเนี่ยไม่ว่าจะรักษาแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่รักษาหายนะทุกคนแต่สิ่งที่คุณหมอสามารถทำให้เธอได้ก็คือเขาสามารถทำให้อาการของคุณลดลงหรือว่ารู้สึกเบาลงตั้งเยอะนั่นแปลว่าผู้ป่วยควรรีบพบแพทย์ตั้งแต่ช่วงแรกที่มีอาการแต่ความน่าสนใจคืออะไรรู้ปะอาการของโรคพาร์กินสันเนี่ยจะสามารถแยกออกมาเป็น2หมวดหมู่ได้เลยนะก็คืออาการทางกายและอาการทางจิตใจเริ่มจากอาการกายก่อนนะทุกคนคืออันแรกซึ่งพี่ว่าหนักที่สุดคืออะไรรู้ป่ะคุณจะต้องเคลื่อนไหวช้ามากนึกออกป่ะแล้วมันจะทำให้การวิ่งตามหัวฝรั่งลำบากขึ้นไปอีกแล้วอาการที่2เนี่ยก็คือว่าถ้าคุณอยู่นิ่งๆใช่ป่ะบางทีมือของคุณอาจจะสั่นไปเองก็ได้3หน้านิ่ง4พูดเสียงค่อย5ร่างกายแข็งเกร็ง6เดินลำบาก7ทรงตัวลำบากหรือว่า6ล้มง่าย8ปัสสาวะบ่อยหรือว่าควบคุมปัสสาวะไม่ได้9การรับรู้กลิ่นหรือว่ารสไม่ดี10มีอาการมึนศีรษะตอนลุกขึ้น11มีอาการละเมอบ้างอะไรบ้างแล้วในส่วนของอาการจิตใจเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากความซึมเศร้าหรือว่าความกังวลแล้วอาการถัดไปก็คือความจำเสื่อมนั่นแหละซึ่งมันจะยิ่งชัดเจนเมื่อเวลาผ่านไปสักพักแล้วมันยังอาจจะมีอาการท้องผูกด้วยแต่เธออย่าลืมนะว่าอาการพวกนี้ยังสามารถเกิดขึ้นด้วยสาเหตุพวกนี้ได้ซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับโรคพาร์กินสันแต่ยังไงก็ดีเถอะประเด็นของโรคพาร์กินสันเนี่ยก็คือว่าไม่ว่าคุณหมอจะตามหาคำตอบแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะสุดท้ายมันคงไม่มีใครรู้หรอกว่าโรคพาร์กินสันนั้นมาจากไหนกันแน่และในโลกปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่มีการรักษาโรคพาร์กินสันให้หายขาดคือการรักษาณปัจจุบันเนี่ยจะมุ่งไปที่การรักษาตามอาการเพื่อทำให้ผู้ป่วยทุกคนเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติให้มากที่สุดคือการรักษาเนี่ยจะมีหลายวิธีใช่ไหมทั้งการใช้ยากับการไม่ใช้ยาแล้ววิธีการรักษาเนี่ยจะมีอีกเยอะแยะมากมายซึ่งพี่ขออนุญาตขึ้นหน้าจอให้คุณดูแล้วกันและสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์พิเชษจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราจะเจอกันทุกเย็นวันศุกร์นะฮะทางรามาชาแนล5โมงเป็นต้นไปนะครับพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้คุยกันได้ยาวๆคุยกันยังไงก็ไม่จบเพราะว่าในแต่ละวันมันก็มีโรคที่เกิดขึ้นมาใหม่หรือแม้แต่บางโรคที่เรารู้จักอยู่แล้วแต่ก็อาจจะลืมเลือนแล้วก็ลืมในการป้องกันตัวเองนะครับประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ครับก็คือเรื่องของโรคติดเชื้อพอมารู้จักจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่าโรคติดเชื้อเนี่ยน่ากลัวสุดเลยนะเพราะว่าเชื้อบนโลกใบนี้มันมีกี่ร้อยล้านตัวก็ไม่รู้แล้วเราพร้อมที่จะติดตัวใหม่ๆได้เสมอนะครับอัปเดตกันหน่อยว่าตอนนี้โรคติดเชื้ออะไรที่น่ากลัวแล้วก็น่าพูดถึงในช่วงนี้บ้างนะครับไปดูกันเลยครับวันนี้ครับเชิญคุณหมอมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นคุณหมอที่คุ้นหน้าคุ้นตากับพบหมอรามานะครับเพราะว่าผมลองนับสถิติดูนะน่าจะมาเยอะที่สุดคนหนึ่งเลยเหมือนกันนะฮะต้อนรับครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักรพงศ์บรูมินเฮนครับอาจารย์แจ็คครับสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์สวัสดีครับ
1: ครับ
0: ผมลองนับดูแล้วเราเจอกันบ่อย
1: ครับ
0: พอสมควรเหมือนกันถ้าเกิดเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นนะฮะ
1: ครับ
0: อาจารย์ทำไมถึงมาได้บ่อยฮะอาจารย์ให้คิวเราได
1: ้ที่คุณแคนบอกเรื่องโรคติดเชื้อเนี่ยมันมาตลอดเลยครับยิ่งช่วงหลังๆเนี่ยเราสังเกตว่าตั้งแต่โควิดเป็นต้นมาเนี่ยทุกคนรู้สึกว่าเรื่องโรคติดเชื้อเนี่ยมาตลอดเลย
0: อย่างเมื่อก่อนเราจะชิลๆไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่เวลาเป็นหวัดก็เป็นหวัดปกติเดี๋ยวก็หายแต่พอเจอโควิดเนี่ยพอมีอาการปุ๊บเอ๊ะเป็นอะไรได้บ้าง
1: ครับ
0: ช่วงไหนที่โรคติดเชื้อน่ากลัวที่สุดถ้าเกิดเอาฤดู
1: ครับคือจริงๆต้องบอกว่าจริงๆโรคติดเชื้อเนี่ยมีตลอดปีเลยครับแต่ว่าสำหรับคุณหมอโรคติดเชื้อเนี่ยต้องพูดว่าสิ่งที่เรากลัวมากจะเป็นเรื่องอะไรที่มันติดง่ายก
0: ็
1: คือหมายถึงเรื่องของติดเชื้อพวกไข้หวัดเนี่ยมันจะติดง่ายเพราะว่ามันติดเราเวลาเราอยู่ใกล้ๆกันเราหายใจรดกันอย่างเงี้ยครับจะติดเชื้อได้บ่อยอย่างเช่นไข้หวัดใหญ
0: ่
1: โควิดRSV อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่หน้าฝนเริ่มมาแล้วนะครับโรงเรียนเปิดเทอมนะครับมีวันหยุดยาวบ่อยมีการบินไปต่างประเทศเยอะอยู่บนเครื่องบินอยู่ในที่ที่มีความแออัดพวกนี้แหละครับก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เรื่องของไข้หวัดเนี่ยเจอได้เยอะขึ้นสังเกตว่าคุณกันอาจจะพอทราบว่าหลังสงกรานต์มาเนี
0: ่
1: ยเราเจอ
0: คนป่วยเยอะมากเลย
1: ใช่ทุกคนหันไปทางไหนก็มีคนแบบไอจามเยอะขึ้นซึ่งเนี่ยแหละเป็นโรคติดเชื้อที่ผมคิดว่าดูเหมือนจะไม่ดูเหมือนจะเบาๆแต่จริงๆแล้วเป็นสร้างปัญหามากในสังคมครับ
0: โอเคเพราะฉะนั้นโรคติดเชื้อถ้าเกิดเป็นในมุมคุณหมอเนี่ยคิดว่าหน้าฝนเนี่ยมันจะมาเยอะแล้วก็ติดง่าย
1: ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราต้องอยู่ด้วยกันนะเราอยู่ในสังคมแล้วก็ตอนนี้โรงเรียนเปิดแล้วอย่างเงี้ยเด็กๆนะครับก็ต้องรวมตัวกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราต้องระมัดระวังเรื่องของไข้หวัดเนี่ยค่อนข้างมากเลยครับ
0: เมื่อก่อนเนี่ยทางคุณครูหรือว่าคุณพ่อคุณแม่จะไม่ค่อยให้วิ่งตากฝนนะเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดตากฝนเนี่ยระวังนะเดี๋ยวจะเป็นหวัดผมคิดในใจแล้วเวลาเล่นน้ำไม่เห็นจะเป็นหวัดเลยทำไมอ่ะมันเป็นตามนั้นจริงหรือว่ายังไง
1: คือจริงๆไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นซะทีเดียวครับคืออาจจะเป็นเหตุผลนึงนะครับอย่างที่เราบอกว่าจริงๆเราช่วงหน้าฝนเนี่ยไวรัสเนี่ยก็อาจจะอยู่ได้ยาวนานขึ้น
0: เพราะอะไรมันชื้นเหรอ
1: มีความชื้นอันนี้ทำให้ไวรัสเนี่ยอาจจะถูกทำลายได้ยากขึ้นอันที่สองก็คือเวลาเราเปียกเราอะไรร่างกายเราเนี่ยก็จะไม่ค่อยแข็งแรงอยู่ละจริงๆอุณหภูมิในร่างกายเราเนี่ยมันเซตไว้เนี่ยสำหรับไว้เป็นอุณหภูมิที่พอดีทำให้เชื้ออะไรก็ไม่โตแต่ถ้าเกิดว่าช่วงนั้นเนี่ยเราเปียกเราอุณหภูมิในร่างกายลดลงพวกนี้ก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยอ่อนแอลงบวกกับว่าช่วงนี้ไวรัสก็อยู่นานขึ้นมันก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลนะร่วมกันที่ทำให้เขาบอกว่าอ่ะอย่าไปตากฝนอะไรอย่างเงี้ยจะติดหวัดง่ายแต่จริงๆเราไม่ได้เป็นเหตุผลตรงๆซะทีเดียว
0: ครับอุณหภูมิถ้ามันไม่คงที่เพราะบางทีตากฝนมาเข้ามาห้องนี้แอร์หนาวแอร์เย็นก็มีผลเหมือนก
1: ัน ใช่ใช่คร
0: ับ โอเคครับคนทั่วไปเนี่ยยังเข้าใจผิดในเรื่องของโรคติดเชื้อยังไงอะไรบ้างอาจารย์ที่เคยมองเห็น
1: สิ่งที่อยากจะเน้นย้ำเลยก็คือว่าโรคติดเชื้อเนี่ยมันเกิดได้จากหลายเชื้อจากหลายชนิดนะครับอาจจะเป็นไวรัสแบคทีเรียเชื้อราอย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่เราเข้าใจผิดกันบ่อยๆก็คือเวลาเราเป็นไข้หวัดเราจะต้องกินยาฆ่าเชื้อหรือว่ายาปฏิชีวนะเสมออ
0: ัน
1: นี้เป็นคีย์หลักเลยที่อยากจะส่งไปเพราะว่า โดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่ติดเชื้อจากแบคทีเรียเนี่ยไม่ต้องกินยาปฏิชีวนะโดยเฉพาะตัวที่เราชอบกินกันก็คือแอมม็อกซี่แอมม็อกซี่ซิลิน
0: แอมม็อกซี่ซิลิน
1: ใช่ใช่เวลาเราเป็นหวัดเป็นไรเนี่ยเราจะต้องคิดว่าเราจะต้องกินยาฆ่าเชื้อเสม
0: อ
1: ซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่จำเป็นเพราะว่าถ้าเกิดจากเชื้อไวรัสนะครับก็ไม่ต้องกินเพราะว่าถ้ากินแล้วเนี่ยอาจจะกินโดยไม่จำเป็นนะครับอาจจะเกิดผลข้างเคียงจากยาแล้วก็อาจจะนำไปสู่เรื่องของเชื้อดื้อยาได
0: ้
1: นะครับถ้าเป็นหวัดเป็นอะไรเนี่ยเป็นไข้หวัดใหญ่ก็ต้องกินยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ถ้าเป็นโควิดก็ต้องกินยาต้านไวรัสโควิดเนี่ยครับหรือว่าไวรัสบางตัวหายได้เองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกเลยที่อยากจะฝากอย่างที่คุณแทนพูดสิ่งที่คนเข้าใจผิดกันส่วนใหญ่ก็คือว่าเวลาเป็นหวัดเนี่ยฉันต้องกินยาฆ่าเชื้อนะไม่งั้นเดี๋ยวไม่หายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในทางตรงกันข้ามว่าเราต้องแยกก่อนว่าเป็นไวรัสหรือว่าเป็นจากแบคทีเรียนะคร
0: ับ อันนี้ประเด็นหลักมากๆนะครับเพราะว่าเป็นคนหนึ่งที่พอเจ็บคอเนี่ยเรายิ่งเราทำงานอ่านข่าวเป็นพิธีกรเนี่ยเราก็จะเฮ้ยไม่ได้ละถ้าเกิดเจ็บคอปุ๊บเนี่ยต้องไปซื้อยาเลยไปซื้อยาก็จะไปที่ร้านขายยาแล้วก็ขอยาเราจะเรียกติดยาฆ่าเชื้ออ
1: ่ะยาฆ่าเชื้อ
0: ยาฆ่าเชื้อหรือบางทีเราก็เรียกติดปากว่ายาแก้อักเสบซึ่งจริงไม่ใช่นะใช่ไหม
1: ก็เป็นอีกอันนึงใช่
0: มันไม่ใช่ยาแก้อักเสบใช่ไหม
1: ไม่ใช่ครับจริงๆยาแก้อักเสบกับยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อเนี่ยต่างกันเลย
0: เนี่ยเพิ่งมารู้ตอนโตเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: คนละเรื่องกันเหรอ
1: คนละเรื่องกันครับยาแก้อักเสบเนี่ยจะเป็นยาที่ลดการอักเสบตามชื่อตัวอย่างเช่นพวกบูเฟนอย่างเงี้ยครับซึ่งจะเป็นยาที่เอาไว้ใช้เวลาลดการอักเสบลดไข้ลดอะไรแต่ว่าไม่ได้มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียแต่ปฏิชีวนะยาฆ่าเชื้อเนี่ยจะเป็นยาที่เอาไว้ฆ่าเชื้อโรคแต่คนมักจะเรียกสลับกันใช่ครับ
0: เวลาเราไปเนี่ยเวลาเขาให้มาเนี่ยเขาก็จะย้ำเราเสมอว่ากินให้ครบโดสนะพวกอะม็อกซี่ซิลินอย่างเงี้ยสมมติกินกี่มื้อกินกี่วันแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือบางทีเนี่ยเรากินไปปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าอาการมันดีแล้วเราก็ไม่กินต่อโดยยังไม่ครบโดสซึ่งอันนี้มันก็จะทำให้ดื้อยา
1: ใช่ข้อแรกเลยคือก็อาจจะไม่หายเราคิดว่าจะหายละเราดันไปหยุดยาเนาะระดับยาก็ตกลงก็ไม่หายหรือถ้าหายเราอาจจะเป็นซ้ำอีกอันนึงก็คือการที่เราไม่ได้ฆ่ามัน 100% นะคร
0: ับ
1: มันจะกลับมาแข็งแรงขึ้นก
0: ็
1: คือมันก็จะดื้อยานั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นทั่วไปเนี่ยถ้าคุณหมอแนะนำให้กินยาเป็นระยะเวลา7วัน10วันอย่างเงี้ยก็แนะนำว่าแค่กินให้ครบตามที่คุณหมอบอก
0: ครับแต่บางทีมันรอไม่ได้ไงมันบอกว่าอยากหายอ่ะอ้าวหลายคนบอกว่าโอเคถ้าเกิดมันเป็นไวรัสเนี่ยกินยาฆ่าเชื้อเข้าไปมันก็ไม่มีผลเพราะว่ามันไม่ใช่แบคทีเรีย
1: ใช่ครับ
0: แต่อาการเริ่มต้นมันก็คล้ายกันมากเลยครับมันก็เจ็บคอเหมือนกันมันมีวิธีแยกไหมว่าแบบเอ้ยอันเนี้ยแบคทีเรียละเราต้องกินแล้วแหละ
1: ครับ
0: หรือว่าเฮ้ยนี่ไวรัสเราจะได้ไม่ต้องกิน
1: จริงๆคำถามที่ถามมาทั้งหมดวันนี้สำคัญมากๆเลยก็คือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันแยกยากระหว่างไวรัสกับแบคทีเรียแต่ว่ามีข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆนะครับเช่นถ้าเป็นไวรัสเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่ามันจะมีอาการเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวค่อนข้างมาก
0: อ่ะเวลาบอกเมื่อยๆนะ
1: แต่มันก็จะยาก
0: เหมือน
1: กันบางคนบอกเป็นไข้มันก็เมื่อยเหมือนกันอีกอันนึงก็คือไอเยอะแล้วก็น้ำมูกเด่นน้ำมูกไหลเคยเป็นไหมครับเวลาเป็นไข้หวัดแล้วน้ำมูกเยอะๆเลยไอเยอะๆเลยอย่างเงี้ยนะครับปวดตามตัวหรือมีประวัติเด็กเล็กๆรอบๆตัวเราเนี่ยมีอาการคล้ายๆเรา
0: อ
1: ันเนี้ยจะเป็นอาการที่ค่อนข้างบ่งออกไปทางไวรัสค่อนข้างมาก
0: เพราะไวรัสติดกัน
1: ติดกันไวรัสติดกันง่ายมากแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยไอจะเด่นน้ำมูกจะเด่นนะครับแต่ถามว่าคนทั่วไปก็บอกว่าคุณหมอก็อาจจะตอบง่ายสิเพราะคุณหมอรู้แต่ว่าอันนี้เป็นอันนึงที่พอที่จะไกด์ได้นี่เองครับว่าเป็นไวรัสแต่ถ้าเกิดเป็นจากแบคทีเรียเนี่ยจะบอกเลยว่าจริงๆจะไม่ค่อยไอแต่จะเจ็บคอมาก
0: มากใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วก็บางทีเนี่ยถ้าเราดูที่คอได้ให้คุณหมอดูได้อาจจะเห็นลักษณะของทอนซิลที่มีเป็นหนองเงี้ยได้หรือว่าอาจจะมีต่อมน้ำเหลืองที่คอโตได้แต่เข้าใจเลยว่าคำตอบของผมเนี่ยอาจจะทำให้หลายคนเนี่ยงงว่ามันแยกค่อนข้างยากแต่ให้เน้นว่าไม่จำเป็นในทุกกรณีว่าเราจะต้องกินยาฆ่าเชื้อสิ่งที่สำคัญที่สุดของการติดเชื้อทางเดินหายใจก็คือการพักผ่
0: อ
1: นซึ่งทำได้ง่ายแต่ยากที่จะทำคือนอนครับถ้านอนเยอะๆดื่มเยอะพักผ่อนได้เพียงพออันนี้ฟังดูเหมือนง่าย
0: แต่ทำยากนะ
1: ยากนะใช่ใช่เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะพอรู้ตัวแหละว่าช่วงเนี้ยเรามันยุ่งจริงงานเยอะจริงๆเราไม่ค่อยได้พักผ่อนเนี่ยมันก็จะตามมาด้วยเรื่องของการติดเชื้อครับ
0: โอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์หมอกับต้องการจะสื่อก็คือใจเย็นๆก่อนที่เราจะต้องกินยาฆ่าเชื้อ
1: ใช่ครับ
0: ดูให้ดีก่อนเพราะว่าบางทีการกินปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะ ผิดก็ได้
1: ใช่อาจจะไม่ได้
0: uh-huh.
1: อาจจะก่อโทษได้อาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์ซะทีเดียวนะ
0: หรือถ้าเกิดมีอาการชัดแบบที่คุณหมอเมื่อสักครู่บอกแล้วว่าถ้าเกิดสมมติเราดูคอตัวเองได้เนี่ยเปิดคอดูแล้วก็รู้สึกว่ามันมีหนองละ
1: อ
0: ันนั้นเนี่ย

0: คือน่าจะแบคทีเรีย
1: ค่อนข้างไป
0: ค่อนข้างไปแบคทีเรีย
1: ใช่ครับ
0: กินยาปุ๊บเนี่ยคือเหมือนกับคนก็จะบอกผมว่าแฟนผมนี่แหละผมชอบกินยาแฟนก็จะบ่นว่ากินอย่างเงี้ยจะกินยาฆ่าเชื้อกันแล้วเขาก็จะบอกว่าถ้าเกิดซื้อมากินปุ๊บเนี่ยแล้วอีกวันอาการดีขึ้นเลยอ่ะแสดงว่าถูกเนี่ยแบคทีเรียแต่ถ้าเกิดกินปุ๊บเนี่ยอีกวันก็ยังอาการเหมือนเดิมเนี่ยน่าจะไวรัสแต่ถ้ากินแล้วก็ต้องกินต่อไปให้หมด
1: คือจริงๆแล้วโดยทั่วไปเนี่ยอย่างที่บอกคือถ้าเราอยู่ที่บ้านเนี่ยมันน่าจะแยกยากเพราะว่าเอาจริงๆแล้วถ้าจะรู้ว่าเป็นจากเชื้ออะไรเนี่ยเราต้องตรวจคุณแคน
0: ต้องตรวจเลยเหรอ
1: เราต้องตรวจถึงจะรู้อย่างเช่นเราจะตรวจอย่างที่เราตรวจนี่แหละไข้หวัดใหญ่แล้วตรวจโควิดเราถึงจะรู้หรือว่าเชื้อแบคทีเรียก็ตามเนี่ยเราก็ต้องตรวจคราวนี้โดยทั่วไปหน้างานมันอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วคีย์หลักก็คือว่าถ้าเรารู้สึกว่าอ่ะกินเราเริ่มกินยาไปแล้วอย่างที่บอกอ่ะก็อาจจะแนะนำให้กินให้ครบไม่ได้เพราะว่าอาจจะเพราะว่าไม่ได้บอกว่าอันนั้นเป็นแบคทีเรียแต่โดยทั่วไปอ่ะถ้าเกิดว่ามันกินไปแล้วเนี่ยเราก็อยากที่จะกินให้ครบเพื่อที่จะได้จบไปเลยเผื่อมันเป็นแบคทีเรียจริงๆแต่ยังไงก็ตามเราจะเห็นว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราเป็นหวัดอ่ะเรามันแกนแอนติบอติกหรือแกนกินยาพวกยาปฏิชีวนะก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะจริงๆมันจะหายเองอยู่แล้วด้วยก็เลยคิดว่าสิ่งที่อยากจะส่งต่อก็คือว่าอยากจะให้ชะลอนิดนึง
0: ยัง
1: ไม่ต
0: ้อง
1: แบบใช่บางคนแบบไม่แน่นะคือจริงๆเป็นวันนี้ใช่ไหมครับพรุ่งนี้จะไปซื้อยาอย่างเงี้ยคืนนี้เรานอนดีๆหายแล้วคือจะบอกว่าจริงๆแล้วยาถ้าจะออกฤทธิ์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่น่าออกฤทธิ์ตั้งแต่เม็ดแรกเนาะเพราะว่ามันจะเร็วไปนิดนึง
0: คือ
1: ถ้าหายเลยทันทีเนี่ยอาจจะดูค่อนข้างอาจจะไม่ใช่หรือเปล่าเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยเวลาเรากินยาครับมันจะต้องสัก 2-3 โดสมันถึงจะเริ่มถึงระดับยาอย
0: ่
1: างเง
0: ี้
1: ยครับบางทีนอนเยอะๆหายแล้วคุณแคน
0: โอเคเพราะฉะนั้นชะลอ
1: ใช่ๆ
0: ลองนอนด
1: ูได้ครับ
0: โอเคมาถึงช่วงเวลาหยิบข่าวมาเล่านะครับวันนี้มีหลายโรคติดเชื้อที่เราอาจจะลืมเลือนไปกันบ้างเดี๋ยวมาทบทวนกันหน่อยนะครับในช่วงนี้นะครับหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับคุณผู้ชมครับเรื่องแรกโควิดมีหลายคนบอกว่าอู้ช่วงหลังสงกรานต์เนี่ยคนติดโควิดกันเยอะขึ้นมากๆนะครับกรมควบคุมโรคเนี่ยเผยว่าผู้ป่วยโควิด-19 รายสัปดาห์เริ่มมีแนวโน้มลดลงแล้วนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มันแบบดูจะพุ่งๆนะครับล่าสุดเนี่ยช่วงวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็ทางคุณหมอพานุมาตรครับอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยนะครับก็บอกว่ามีรายงานผู้ป่วยใน 7,000 กว่าคนนะฮะเสียชีวิต1พบว่าอัตราการป่วยสูงสุดเนี่ยเป็นกลุ่มอายุ 0-4 ปีนะครับรองลงมาคือ 30-39 และกลุ่ม 20-29 ตามลำดับมีผู้เสียชีวิตก็เป็นคนที่อายุ60ปีขึ้นไปนะครับสำหรับสถานการณ์โควิดของประเทศไทยตั้งแต่1มกราคมจนถึง8พฤษภาคมผู้ป่วยสะสม 41,197 คนเสียชีวิต15คนโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเนี่ยก็มีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นโดยทางศูนย์จีโนมทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีบอกว่าการติดตามวิวัฒนาการของโควิด-19 ระบุว่าสายพันธุ์ LP.8.1 ซึ่งสืบเชื้อสายมาจาก JN.1 ผ่าน KP.1.1.3ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแพร่เชื้อที่เพิ่มขึ้นและการหลบหลีกภูมิคุ้มกันได้ดีกลายเป็นสายพันธุ์ที่แพร่หลายในหลายภูมิภาคในช่วงต้นปีนะครับในขณะที่ XEC ครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ลูกผสมเคยมีสัดส่วนที่สำคัญแต่ก็เริ่มมีแนวโน้มที่จะลดลงการอุบัติขึ้นของสายพันธุ์ใหม่อย่างเช่น LP.8.1 และ XECก็เป็นเครื่องเตือนใจว่าโควิด-19 นั้นก็ยังปรับตัวต่อเนื่องเขาก็ยังไม่ได้หยุดเหมือนกันนะครับสิ่งที่ผมจะถามอาจารย์ก็คือผมจำได้ที่สุดเลยนะโอไมครอน
1: โอเคดีเลยครับที่เริ่มตรงนี้เพราะว่าจริงๆถ้าดูตามข่าวเนี่ยอ่านเราจะรู้สึกว่ามีเลขมีอักษรเต็มไปหมดเลยแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าโควิดตอนนี้ที่ระบาดเนี่ยก็ยังเป็นโอไมครอนอยู่
0: มันคือโอมิครอนเหมือนเดิม
1: ใช่ไหมอันนี้คือลูกหลานของมันนะสืบเชื้อสายมาจากโอมิครอนอยู
0: ่ขอย้อนไกลก่อนนิดนึงเราผ่านอะไรมาบ้างนะ
1: คือจริงตัวแรกเริ่มเลยใช่ไหมครับมี
0: อ
1: ัลฟาเบต้า
0: ใช่ไหมอัลฟาเบต้า
1: ใช่เดลต้าแล้วก็เดลต้าจำเลยครับ
0: เดลต้า
1: จะเป็นช่วงที่
0: หน
1: ัก
0: มาก
1: ตอนนั้นที่แบบมีผู้เสียชีวิตเยอะมากตอนนั้นโรงพยาบาลล้นเลยนะครับจนกระทั่งมาถึงโอมิครอนเนี่ยอยู่กับเรามานานแล้วเนาะเรียกว่าแบบอาจจะ2ปีแล้วนะครับตอนนี้ที่ระบาดในประเทศไทยที่เมื่อกี้เกริ่นไปในข่าวเนี่ยก็ยังเป็นลูกหลานของโอมิครอนอยู
0: ่แต่ว่าเป็นสายพันธุ์ที่มันแบบ
1: สายพันธุ์ย
0: ่
1: อย
0: ย่อยๆไปเรื่อย
1: ๆย่อยไปเรื่อยๆ
0: เพราะฉะนั้นเหล่านี้คือโอไมครอนที่พัฒนาขึ้นมา
1: ก็จะเห็นว่าตัวของโควิดเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติที่มันจะกลายพันธุ์เล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆนะครับซึ่งก็จะทำให้เราสามารถติดได้ใหม่นะครับคราวนี้ประเด็นคือมันยังไม่ได้เปลี่ยนตัวอักษรเราจะจำได้ว่าตอนนั้นมันจะมีการเปลี่ยนอักษรถูกไหมครับจากโอไมครอนเนี่ยตัวอักษรกรีกตัวต่อไปเนี่ยก็รออยู่ละแต่ว่ามันยังไม่ถึงกับมีการกลายพันธุ์ถึงขนาดเปลี่ยน

0: หลังของโอมิครอนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คนที่เคยติดแล้วก็จะติดใหม่ได้แต่ถามว่าความรุนแรงเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงกับช่วงที่เกิดเดลต้าคือมันเดลต้าตอนนั้นเนี่ยทุกคนไม่เคยติดเดลต้าแล้วก็ติดแล้วก็หนักกันหมดเลยนะครับคราวนี้จะเห็นว่าช่วงหลังสงกรานต
1: ์
0: ก่อนสงกรานต์นี่ผมกล้าบอกเลยว่าเวลาคนไข้มาเนี่ยใหญ่แน่นอนเราได้แต่ถ้าเกิดหลังสงกรานต์เนี่ยต้องเปลี่ยนความคิดนิดนึงเพราะว่าเราจะรู้เลยไม่ว่าจะอยู่ที่ทำงานหรือว่าที่โรงพยาบาลตอนนี้โควิดเนี่ยขึ้นตลอดนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงหยุดยาวมั้งสงกรานต์อย่างเงี้ยหรือช่วงพฤษภาเนี่ยวันหยุด3วันติดกันเยอะมาก
1: ค
0: นก็มีการเดินทางกันมากขึ้นมีการรวมตัวกันมากขึ้นก็มีโอกาสติดเพราะฉะนั้นช่วงหลังเนี่ยเราเจอโควิดเยอะขึ้นครับ
1: เ
0: พราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เราต้องมาดูตัวเลขกันซึ่งจะเห็นว่าจากตัวเลขเนี่ยก็พบว่าเด็กติดเยอะแต่ผู้ใหญ่เนี่ยติดน้อยกว่าก็จริงแต่ว่าตายเยอะกว่าซึ่งอันนี้เป็นจุดที่อยากจะเน้นย้ำว่าเป็นเหตุผลที่เราเนี่ยมักจะเน้นย้ำครับไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยคนที่เราโฟกัสที่เราต้องการจะมุ่งว่าอาจจะจำเป็นต้องรับวัคซีนเนี่ยจะเป็นผู้สูงอายุเพราะว่าถึงแม้ว่าดูตัวเลขเนี่ยเขาอาจจะติดน้อยกว่าเด็กแต่เวลาเขาติดน่ะเขาจะหนักแล้วอาจจะเสียชีวิตได
1: ้กลายเป็นว่าเด็กเบากว่า
0: เด็กเนี่ยจริงๆเราสังเกตไหมครับเด็กๆเราก็เป็นหวัดกันมาหลายรอบแต่เด็กเนี่ยเราก็จะป่วยไปสักวัน2วันเล่นไม่ได้อีก2วันเราก็เล่นได้เหมือนเดิม
1: มันเป็นคือมองมุมคนนอกเขาจะมองว่าจริงๆเด็กมันน่าจะอ่อนแอกว่านะแต่ไม่ใช่ใช่ไหม
0: มันก็มีความแตกต่างครับเด็กเนี่ยบางทีสำหรับเชื้อใหม่ๆเนี่ยเขาอาจจะยังอ่อนแอกว่าเราแต่ถ้าเป็นเชื้อพวกไวรัสอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วเด็กเนี่ยเขาจะมีภูมิคุ้มกันบางอย่างบางชนิดที่ดีกว่าผู้ใหญ่ซึ่งภูมิคุ้มกันชนิดเนี้ยเวลาเราอยู่เยอะขึ้นมันแย่ลงก็เลยทำให้ติด
1: เหมือนเด็กร่างกายเขายังใหม่ๆอยู
0: ่ใช่
1: มันเลยสามารถจัดการอะไรอย่างนี้ได้รวดเร็ว
0: ใช่ครับร่างกายมันก็มีการปรับเพราะว่าไม่งั้นเด็กเนี่ยก็จะเสียชีวิตหมดแล้วตั้งแต่เด็กเพราะว่าเด็กเนี่ยถ้าไปนับถามคุณแม่ว่าเป็นหวัดกี่รอบต่อปีเนี่ยโอ้โหนับไม่หวั่นไม่ไหวใช่ครับแต่ว่าเขาก็จะสามารถกำจัดเชื้อไวรัสได้ดีกว่าผู้ใหญ่เนี่ยที่ผู้ใหญ่ติดเนี่ยประเด็นคือลงปอดเยอะเกิดปอดอักเสบหายใจล้มเหลวเสียชีวิตได้เยอะกว่าน
1: ั่นหมายความว่าโควิด-19 ตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะดูเบาลงแต่มันก็ยังมีผลหนักกับผู้สูงอายุอยู
0: ่
1: กลุ่มเสี่ยงยังคงน่ากลัวอยู
0: ่ใช่
1: ครับใช่ไหมครับมันเบาลงจริงป่ะหรือเราแค่ชินกับมัน
0: ก็จริงๆต้องบอกว่าทุกอย่างก็เป็น2ประเด็นตัวคนไข้เอง1เป็นโควิดรู้สึกว่าไม่ได้ตื่นตระหนกมากเท่าเมื่อก่อนละเมื่อก่อนเวลาเป็นโควิดเนี่ยใจตกไปถึงตาตุ่มแล
1: ้
0: วก็การที่จิตใจเราไม่ดีเนี่ยก็ทำให้สุขภาพกายแย่ไปด้วยนะครับรวมไปถึงอย่างที่ผมบอกคือถ้ามันยังเป็นสายพันธุ์ย่อยของโอมิครอนอยู่เนี่ยถ้าเราติดนะครับมันเหมือนกับเรารู้จักมันละเพราะนั้นถ้าเป็นรอบ2รอบ3เนี่ยโดยทั่วไปถ้าเราแข็งแรงดีเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหายกเว้นในกรณีที่มีการเปลี่ยนอักษรไปเลยคือแยกออกไปอีกสายพันธุ์ย่อยสายพันธุ์หลักๆออกไปเลยเนี่ยอันนี้จะเป็นปัญหานะครับแต่คนที่ยังมีความเสี่ยงก็คือผู้สูงอายุอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ยังเน้นย้ำเรื่องว่าผู้สูงอายุก็ไม่ควรติดครับ
1: อาจารย์ครับถ้าเกิดต่อจากโอมิครอนเป็นตัวอะไร
0: ตัวผมเองก็ต้องไปเปิดเหมือนกันนะ
1: จะไม่ได้อะ
0: ใช่อันนี้ก็จะเป็นเขาก็จะไปดูแล้วก็มันไม่ได้เรียงตามอักษรที่เราเรียนกันด้วยเขาจะเลือกตัวอักษรที่ฟังดูแล้วอาจจะไม่ทำให้งงมากด้วยเพราะจริงๆเนี่ยถ้าเราไปดูตามประวัติเนี่ยเขาข้ามบางตัวอักษรไป
1: มันคือตัวอักษรอะไรครับอาจารย์
0: มันเป็นตัวอักษรกรีก
1: โอเคเดลต้าเอลฟา
0: ใช่ตัวมิวตัวนิวอะไรเงี้ยคือบางทีเนี่ยเขาจะเลือกตัวที่พูดง่าย
1: ครับ
0: แล้วก็อาจจะไม่สร้างความสับสน
1: เพราะฉะนั้นไม่คล้ายกันเกินไป
0: ตัวต่อไปตัวอะไรแต่ว่าขอให้ไม่เกิดขึ้นเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้ามันเปลี่ยนอักษรกรีกเมื่อไหร่นี่ก็คือเตรียมระบาดกันใหญ่อีกรอบ
1: เพราะมันน่ากลัวอีกแล้ว
0: ใช่ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นหมายความว่าเรายังต้องติดตามโควิดไปเรื่อยๆแหละหรือว่าหมึกเมื่อไหร
0: ่คือจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้จริงๆแล้วเรามีโมเดลอยู่แล้วก็คือไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยใกล้เคียงกันเป็นเชื้อไวรัสเหมือนกันซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนสายพันธุ์เล็กๆน้อยๆไปตลอดทุกๆปีครับตอนนี้โควิดเนี่ยก็จะเข้ามาอยู่ในการติดตามเหมือนกับไข้หวัดใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตว่าไข้หวัดใหญ่ก็จะมีการอัปเดตซ้ำในวัคซีนนะครับทุกๆปีเช่นเดียวกันกับโควิดก็จะต้องมีการอัปเดตสายพันธุ์ทุกๆปีซึ่งเดี๋ยวเราน่าจะพูดกันต่อไปว่าจริงๆตอนนี้วัคซีน
1: อ
0: ่ะเขาก็มีการปรับสายพันธุ์ให้ทันสมัยทันยุคเหมือนกัน
1: ครับเดี๋ยวลองอัปเดตดูกันต่อนะครับมาเรื่องต่อมาเรายังอยู่กับโควิด-19 นะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางหมอยงนะครับเผยว่าโควิดระบาดมากขึ้นเมื่อนักเรียนเปิดเทอมเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเปิดเทอมของนักเรียนพอดีนะครับฤดูกาลของโควิด-19 เริ่มต้นตั้งแต่สงกรานต์เป็นต้นมาอย่างที่คุยกับอาจารย์แจ็คเมื่อสักครู่นี้และ

0: จะระบาดมากขึ้นเมื่อนักเรียนเปิดเทอมในปีนี้เพราะว่าฝนมันมาเร็วมากๆนะครับการระบาดในช่วงนี้จึงมีผู้ป่วยจำนวนมากกว่าปีที่แล้วจำนวนยอดผู้ป่วยที่แท้จริงก็มีอาจทราบได้นะครับแต่ยอดจำนวนผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลแต่เห็นได้ชัดเจนจากรูปที่ให้ดูครับนี่นะฮะในปีนี้มากกว่าปีที่แล้วสีเข้มชัดเจนสัปดาห์ละมากกว่า 5,000 คนสีที่เห็นเนี่ยจากรูปจึงเป็นสีแดงเข้มนะครับนี่อัตราการเสียชีวิตของโรคนี้ในปัจจุบันลดลงมากน่าจะอยู่ในระดับของไข้หวัดใหญ่ซึ่งปีนี้ทั้งปีคาดว่าจะมีการเสียชีวิตไม่เกิน100คนฤดูการระบาดก็น่าจะยาวไปถึงกรกฎาคมสิงหาแล้วถึงจะเริ่มลดลงเช่นเดียวกับปีที่แล้วนะฮะแบบในรูปนี้นะครับนี่นะฮะก็ต้องบอกว่าตอนนี้มันแดงแจ๋เลยนะครับเนี่ยเอพิวเมเนี่ยแต่เขาก็คาดการณ์ว่าเดี๋ยวมันก็น่าจะจางลงเหมือนสถิติของทุกปี
1: ใช่ครับ
0: ทำไมหมดฝนแล้วมันถึงจางอ่ะมัน
1: คือจริง
0: มันหนาวอ่ะ
1: คือจริงๆผมคิดว่าอย่างนี้ครับโดยทั่วไปอ่ะมันขึ้นกับถ้าไปดูการระบาดเนี่ยแต่ละประเทศมันก็จะไม่เหมือนกันคุณแทนคือประเด็นคือหนึ่งมันขึ้นกับอากาศเนาะอย่างประเทศไทยเราเนี่ยก็จะระบาดไม่เหมือนกับทางประเทศทางซีกโลกเหนื
0: ออ
1: ย่างหน้าประเทศทางยุโรปทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะระบาดหนักๆเนี่ยช่วงหน้าหนาวฝนเขาไม่ได้เยอะเหมือนเราแต่ประเทศไทยเราเนี่ยมันจะมีช่วงหน้าหนาวกับช่วงหน้าฝนซึ่งช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่จะพบการระบาดของไวรัสไข้พวกไข้หวัดเนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราถามว่าไข้หวัดใหญ่หรือว่าโควิดในประเทศไทยเราที่คาดการว่าจะเจอเยอะเนี่ยมันจะเป็นช่วงนี้แหละก็คือช่วงหน้าฝนอีกทีนึงมันจะไปขึ้นอีกทีหน้าหนาวซึ่งในต่างประเทศเขาจะมีพีคเดียวเขาจะมีแค่ลูกเดียวจะเป็นช่วงประมาณปลายปีหน้าหนาวอันนี้มันทำอะไรไม่ได้มันเป็นลักษณะของสภาพภูมิอากาศของแต่ละท้องที่นะครับรวมไปถึงว่าประเทศไทยเราเนี่ยโรงเรียนเปิดตอนนี้ด้วยมันก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่เด็กๆเนี่ยเขามารวมตัวกันนะครับก็เลยทำให้พอเด็กติดปุ๊บผู้ใหญ่ก็ติดด้วยรวมไปถึงวันหยุดวันหยุดเนี่ยก็มีส่วนก็สังเกตว่าทุกๆครั้งเนี่ยหวัดเนี่ยจะสูงขึ้นหลังวันหยุดยาวหลังปีใหม่หยุดยาว5วันเนาะหลังสงกรานต์หยุดแล้ว5วันอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นช่วงที่คุณหมอโรคติดเชื้อก็รู้เลยว่าช่วงเนี้ยห่างๆกันไว้ก่อนก็ดีสักพักนึงมันก็จะลงใช่ประมาณนี้ครับ
0: เมื่อกี้อาจารย์แจ็คบอกไว้แล้วถึงเรื่องวัคซีนเรามาดูกันหน่อยเพราะว่าแคนจำแคนก็นึกย้อนว่าเอ๊ะเราฉีดวัคซีนครั้งสุดท้ายเนี่ยนานมากแล้วเหมือนกันครับของแคนฉีดครบเข็มที่5
1: ครับ
0: ไปจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่ามันคือวัคซีนอะไร
1: ครับ
0: มันน่าจะผ่านประมาณ3ปีละ
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้วัคซีนมันไปถึงไหนแล้วครับ
1: ครับก็จริงๆผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะจำคุ้นๆว่าเอ๊ะฉันน่ะเคยฉีดวัคซีนมาแล้ว
0: เราฉีดมาน
1: านมาก
0: ฉีดแล้วไม่รู้
1: ครับใช่แต่ว่าตอนนี้อย่างที่ผมบอกว่าวัคซีนโควิดเนี่ยยังมีอยู่นะครับในประเทศไทยนะครับแล้วก็บรรจุสายพันธุ์ที่เป็นโอไมครอนโดยเป็นสายพันธุ์ย่อย JN.1
0: ครับ
1: อย่าเพิ่งงงกันไปแต่สิ่งที่จะบอกก็คือว่าตอนนี้ที่เมื่อกี้เราดูตามข่าวก่อนหน้านี้ครับที่เป็นสายพันธุ์ย่อยๆเนี่ยเป็นลูกเป็นหลานมาจาก JN.1 เนี่ยแหละและ JN.1 ก็เป็นลูกหลานมาจากโอไมครอนเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยตอนนี้วัคซีนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยเราอ่ะถ้าจะฉีดก็สามารถที่จะป้องกันได้นะที่ระบาดอยู่ตอนนี้เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกคือมันไม่ใช่แปลว่าฉีดปุ๊บมันจะกันได้ 100% นะครับมันก็จะกันได้ประมาณนึงนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือน่าจะช่วยลดความรุนแรงแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าโดยทั่วไปเนี่ยคนที่เราคิดว่าจะก้าวข้ามผ่านการติดเชื้อไปได้ยากเนี่ยก็คือผู้สูงอายุและ คนที่มีโรคประจำตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เราค่อนข้างเน้นย้ำว่าอยากจะเชียร์ให้ฉีด
0: แล้วอย่างที่อาจารย์บอกว่า ควรจะต้องระวังผู้สูงอายุอย่างเงี้ยครับเขาควรจะต้องมาฉีดย้ำไหมเพราะว่าตอนนี้ผมว่าอย่างบ้านผมเนี่ยเราก็ฉีดครั้งล่าสุดก็คือเกิน2ปีหมดเลย
1: ใช่ใ
0: ช่เราควรจะต้องมาฉีดย้ำไหมฮะ
1: ก็ถ้าแนะนำตอนนี้ก็คือแนะนำให้ฉีดซ้ำครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโควิดเนี่ยมันอาจจะคล้ายๆไข้หวัดใหญ่ซึ่งไข้หวัดใหญ่เนี่ยเราจะแนะนำฉีด1เข็มทุกๆปีโควิดเนี่ยก็น่าจะลงเอยด้วยการแนะนำฉีดทุกๆปีเพราะว่าอย่างที่เราเห็นคือมันมีการปรับสายพันธุ์เล็กๆน้อยๆไปตลอดแล้วก็ภูมิจะลดลงด้วยหลังจากฉีดสักปีนึง6เดือนมันก็เริ่มลดละอย่างเงี้ยครับ
0: ซึ่งตัววัคซีนเนี่ยเขาก็จะเราพัฒนาไปเรื่อยๆอยู่แล้วใช่ไหม
1: ใช่ คืออย่างที่บอกคือมันเป็นโมเดลเดียวไข้หวัดใหญ่เลยก็คือไข้หวัดใหญ่ทุกๆปีเขาก็จะมีการอัปเดตสายพันธุ์ในวัคซีนโควิดก็เหมือนกันเขาก็ติดตามว่าตอนนี้อะไรระบาดเขาก็มีการปรับให้มันค่อนข้างตรงแต่อย่างที่บอกคือมันเป็นอนาคต
0: อ
1: นาคตเนี่ยมันก็ไม่มีใครเดาได้อยู่แล้วแต่ว่าโดยทั่วไปเขาก็จะคาดการณ์ครับว่าน่าจะเป็นตัวอะไร
0: เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องอัปเดตอันนี้คือเรื่องของ

0: วัคซีนนะเพราะว่าหลายคนอาจจะแบบลืมไปแล้วว่าฉันจะต้องไปหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงนะครับ ถ้าเป็นโควิดในตอนนี้วิธีกระบวนการในการรักษาต่างจากช่วงแรกไหมฮะ
1: ยังคงเป็นคอนเซปต์เดียวกันครับก
0: ็
1: คือว่าอันแรกเลยก็คือเน้นเรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอนะครับการกินยาบรรเทาอาการทั่วไปเป็นไข้นะยาลดน้ำมูกยาแก้ไอยาลดเสมหะนะครับส่วนเรื่องของยาต้านไวรัสเนี่ยครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับ
0: ฟาวิพิราเวียเพื่อนยังใช้อยู่บ้างกัน
1: ก็ตอนนี้จะมียาที่เราได้ยินนะครับจะมีฟาวิพิราเวียนะครับโมโนพิราเวียแล้วก็ตัวนี้คือตัวของชื่ออย่างนิดนึงเนอร์มาทรีเวียริโทนาเวีย
0: อุ๊ยอันนี้ไม่รู้จัก
1: ซึ่ง อีกชื่อนึงที่เราง่ายๆจะเรียกว่าแพ็คโควิด
0: แพ็คโควิด
1: ใช่ๆแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นยาต้านไวรัสแบบฉีดนะครับถ้าให้พูดง่ายๆก็คือ1ถ้าอาการน้อยมากนะครับไม่มีอาการอะไรมากและเป็นคนที่แข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวเอาเป็นว่าบางทีนอนดีๆกินน้ำเยอะๆนอนเยอะๆหายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มที่อาการยังไม่มากแต่มีความเสี่ยงอย่างเช่นอายุเยอะเกิน65ปีหรือว่ามีโรคประจำตัวเยอะๆโรคปอดโรคหัวใจพวกนี้ครับเราก็แนะนำให้กินยาต้านไวรัสนะครับซึ่งยาต้านไวรัสตอนนี้ที่แนะนำจะเป็นโมโนพิลาเวียกับตัวพาคโควิดตัวฟาวิพิลาเวียเนี่ยน่าจะเก็บไว้ในกรณีที่หายาอีก2ตัวไม่ได้โดยทั่วไปไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่นะครับส่วนอีกตัวนึงเป็นยาต้านไวรัสแบบฉีดเนี่ยก็คือหนักแล้วคือต้องนอนโรงพยาบาลแล้ว
0: คือ
1: ลงปอดไปแล้วอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการรักษายังเป็นรูปแบบเดิ
0: ม
1: นะครับ
0: โอเคค่อนข้างเคลียร์แต่ให้รู้ว่าโควิดนั้นยังอยู่กับเรานะจ๊ะ
1: ครับ
0: โอเคไปกันต่อครับเรื่องต่อมาเมื่อกี้ก็มีกล่าวถึงกันพอสมควรเรื่องของไข้หวัดใหญ่นะครับล่าสุดครับทางนายแพทย์เจเด็ดนะฮะเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบอกว่าตอนนี้ได้คิกออฟรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้ทุกกลุ่มเป้าหมายนะครับทางสปสช.ได้ทำการจัดเตรียมวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เพื่อกระจายให้กับหน่วยงานบริการจำนวน 4,570,000 โดสนะครับทางองค์การเภสัชกรรมก็ได้มีการกระจายวัคซีนส่วนหนึ่งให้กับหน่วยบริการต่างๆนะครับเป็นวัคซีนเพื่อป้องกัน3สายพันธุ์ก็คือสายพันธุ์ H1N1 นะฮะสายพันธุ์ A H3N2 และสายพันธุ์ B วิกตอเรียที่มีประสิทธิผลและมีความปลอดภัยโดยกำหนดเป้าหมายเพื่อฉีดให้ประชาชน7กลุ่มเสี่ยงนะฮะก็คือหญิงตั้งครรภ์เด็กอายุ6เดือนถึง2ปีผู้เรื้อรัง7กลุ่มนะครับผู้สูงอายุตั้งแต่65ปีผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้โรคทรัสเมียนะฮะและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องนะฮะแล้วก็โรคอ้วนนั่นเองนะครับอันนี้เป็นแบบ3สายพันธุ์อาจารย
1: ์
0: 3สายพันธุ์เพียงพอไหมอ
1: ่
0: ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นคำถามที่คนถามบ่อยโดยปกติแล้วเนี่ยวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับก็จะบรรจุ3หรือว่า4สายพันธุ์ที่เราเคยได้ยินเราก็ได้ยินเราจะไปฉีด3สายพันธุ์4สายพันธุ์ซึ่ง3สายพันธุ์เนี่ยก็จะเป็น A 2สายพันธุ์ย่อยแล้วก็ B 1สายพันธุ์ย่อยแต่ถ้าเป็น4สายพันธุ์ก็จะเป็น A 2อัน B 2อันนะครับคราวนี้สิ่งที่เราเกิดขึ้นก็คือว่าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นครับหลังโควิดมาเนี่ยนะครับ B ตัวที่4เนี่ยมันหายไปจากโลก
0: คือ
1: มันหายไปม
0: ันหายไปจากโลกใบนี้นะ
1: ใช่คือมันหายไปคือเราจะรู้เลยว่าช่วงที่เป็นโควิดเนี่ยทุกคนเป็นโควิดหมดไข้หวัดใหญ่หายไปหมดเลยแต่พอโควิดมันเริ่มลดลงเนี่ยไข้หวัดใหญ่ก็เริ่มกลับมาแต่ว่าไอ้ตัวสายพันธุ์ B ย่อยตัวที่4เนี่ยมันหายไปมันไม่มาคุณแคนเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าเป็นองค์การอนามัยโลกหรือว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็บอกว่าอ่ะถ้าตัวที่4มันหายไปนะเราก็ทำ3สายพันธุ์ก็แล้วกันนะครับก็คือ A2 แล้วก็ B1 ซึ่งก็จะเป็นวัคซีนที่เราคุยกันในวันนี้ก็คือโดยทั่วๆไปเนี่ยวัคซีนที่ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็จะมีการแจกออกมาเนี่ยประมาณ4ล้าน5ล้านโดสนะคร
0: ับ
1: ก็เป็นวัคซีน3สายพันธุ์ก็คือ A2 สายพันธุ์แล้วก็ B1 สายพันธุ์โดยที่ไม่รวมสายพันธุ์ที่4ที่มันหายไปแล้วนะครับซึ่งเขาก็จะมีการแจกจ่ายในช่วงนี้ที่เหมือนที่ผมบอกไปคือถ้าไปถามต่างประเทศเขาจะงงว่าทำไมเราถึงฉีดวัคซีนช่วงนี้เพราะว่าต่างประเทศเนี่ยเขาจะเน้นฉีดวัคซีนช่วงปลายปีเข้าหน้าหนาวแต่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยเราต้องฉีดแล้วฮะเพราะว่าฝนมาแล้ว
0: มันคนละช่วงกัน
1: คนละช่วงกันหรือว่าเราอาจจะไม่เหมือนประเทศอื่นคือเราต้องฉีด2ครั้งอะไรอย่างงี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราคุยกันแต่ว่าตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีการแจกจ่ายออกมาประมาณ4ล้านโดสซึ่งสังเกตว่าเขาจะเน้นใน7กลุ่มเสี่ยงถามว่าจริงๆทุกคนฉีดได้ไหมจริงๆทุกคนฉีดได้นะครับแต่ว่าด้วยทรัพยากรละกันเราใช้ทรัพยากรที่คุ้มที่สุดเราก็เลยไปโฟกัสหรือไปเน้นในกลุ่มที่เรียกว่าถ้าติดแล้วมักจะลงปอดและมักจะรุนแรงมักจะเสียชีวิตก็คืออย่างที่บอกไปเป็นหญิงตั้งครรภ์นะครับเด็กเล็กนะ6เดือนถึง2ปีผู้สูงอายุเกิน65ปีผู้ที่มีโรคประจำตัวต่างๆนะครับรวมไปถึงผู้พิการทางสมองโรคทรัสซีเมียผู้ที่มีภูมิ

0: กันบกพร่องเช่นผู้ป่วย HIV ผู้ป่วยกินยากดภูมิผู้ป่วยได้รับยาเคมีบำบัดรวมไปถึงโรคอ้วนนะซึ่ง อันนี้น้ำหนักเกิน100กิโลหรือว่ามีดัชนีมวลกายเนี่ยเกิน35ขึ้นไปก็เป็นกลุ่มที่เรียกว่าถ้าเข้าตามเกณฑ์ฉีดได้เลยเขาแจกฟรี4ล้านโดสทั่วประเทศ
1: ครับครับ
0: แต่ถ้าไม่ใช่เป็นกลุ่มนี้ฉีดได้ไหมฉีดได้ครับด้วยราคาที่ย่อมยาว200-300บาทตามโรงพยาบาลรัฐบาลก็สามารถฉีดได
1: ้ครับจริงๆหลักการของไข้หวัดใหญ่เนี่ยเอาง่ายๆเลยก็คือควรจะฉีดทุกปี
0: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมครับทุกคน
0: โดยทั่วไปสามารถฉีดได้ทุกคนใช่ต้องเน้นตรงนี้แต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยยิ่งต้องแนะนำนะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงเนี่ยผมขอให้มองประเด็นนิดนึงก็คือว่า1บางคนรู้สึกว่าจริงๆก็รู้ว่ามันไม่ได้หนักนะแต่มาเสียการเสียงาน อย่างคุณแค่นี้เป็นหวัดขึ้นมาต้องใช้เสียงเยอะลำบากอ
1: ัน
0: นี้2ก็คือว่าบางคนเนี่ยเขาอยู่กับผู้สูงอายุนะ
1: ร
0: เราเป็นนะมันไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าผู้สูงอายุที่อยู่กับเราเนี่ยเขาจะติดเพราะฉะนั้นการที่เราฉีดเนี่ยมันก็เป็นปาการด่านหนึ่งละที่เราจะลดโอกาสในการที่จะส่งต่อผู้ที่เรารัก
1: เพราะว
0: ่
1: า
0: ไ
1: ข้หวัดใหญ่เป็นไวรัสมันติดกันได้
0: ใช่
1: ติดทางระบบทางเดินหายใจนี่แหละ
0: หายใจรดการ อยู่ใกล้ๆกันอะไรอย่างเงี้ยครับไอจามเสมหะพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราแข็งแรงดีให้มองสองประเด็นนี้หนึ่งคือเราก็คงไม่อยากจะเสียการเสียงานในสองก็คือเราก็คงไม่อยากเอาไปติดคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่บ้าน
1: โอเควัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยเวลาฉีดไม่ได้ป้องกันการติดแต่ลดการเจ็บป่วยใช่ไหมหรือว่าลดอะไรไง
0: ครับตรงนี้สำคัญอีกเหมือนกัน1เราอาจจะเคยได้ยินในสื่อเดี๋ยวนี้สื่อโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยว่ามันอาจจะกันไม่ได้หรือว่ากันได้ไม่ดีนะคราวนี้ประเด็นเนี้ยจริงนะฮะคือหมายถึงว่าวัคซีนเนี่ยที่เราฉีดไม่ว่าจะเป็นวัคซีนกันโรคชนิดไหนเนี่ยไม่มีอะไรกันได้ 100% แน่นอนอาจจะมีตั้งแต่50-60-70%ไปจนถึง 90% วัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยถ้าเราไปดูข้อมูลเนี่ยต้องยอมรับว่ามันน่ะไม่ได้กันได้ดีขนาดนั้นมันอาจจะอยู่ที่ 50-60% ซึ่งในทางการแพทย์เนี่ยจริงๆ 50% เนี่ยคุณแค่ลองฟังดูว่าถ้าเราฉีดไปแล้วติดครึ่งไม่ติดครึ่งเนี่ยรู้สึกว่ามันก็ไม่น่าค่อยน่าฉีดเท่าไหร่ถ
1: ู
0: กมั้ยแต่ว่าสิ่งนึงที่วัคซีนเนี่ยช่วยเสมอแล้วคนอาจจะไม่ได้พูดก็คือว่ามันจะป้องกันความรุนแรงมากกว่าติดได้มั้ยอาจจะติดได้แต่ว่ามันจะลดความรุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณหมอหลายๆท่านเนี่ยอยากที่จะกระจายเสียงตรงส่วนนี้ออกไปด้วยว่าถ้าถามว่าฉีดแล้วจะไม่ติดเนี่ยอันนี้ผมก็คิดว่าประโยคนี้จริงนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้กันได้ 100% แต่ถามว่ามันน่าจะช่วยลดความรุนแรงได้โดยเฉพาะใน7กลุ่มเสี่ยงนะครับ
1: ซึ่งเอาจริงๆนะเวลาป่วยแล้วมันแบบทำอะไรไม่ได้เนี่ยมันแบบมันเฟลมากเลยนะ
0: ใช่
1: อย่างน้อยการที่มีวัคซีนมันอาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายแต่ก็ยังไหวอยู
0: ่อาจจะหายเร็วหน่อย
1: หายเร็วขึ้น
0: ความรุนแรงอย่างนี้นะครับ
1: ฮะโอเคนี่คือไข้หวัดใหญ่เพราะจริงๆแล้วไข้หวัดใหญ่เวลาเป็นหนักๆมันน่ากลัวใช่ไหม
0: ครับก็ข้อแรกเลยคือมันไม่สบายตัวเราถ้าเราเคยเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันเป็นไข้หวัดที่เราอาจจะบอกว่าวันนี้ขอลางานลาจริงๆนะ
1: คือ
0: ไม่ได้ลาแบบ
1: ก
0: างลาเพราะว่ามันไข้สูงมากมันปวดตัวมากนะครับเจ็บคอไปหมดเลยแล้วก็รู้สึกอยากจะพักผ่อนเพราะฉะนั้นมันส่งผลกระทบต่อการทำงานกิจกรรมของเราแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยไข้หวัดใหญ่กลุ่มนี้มันก็จะลงปอดได้เกิดปอดอักเสบบางคนป่วยหนักๆก็อาจจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจอยู่ในหอบำบัดวิกฤตเนี้ยครับอาจจะเสียชีวิตได้เหมือนกัน
1: แต่ถ้าเกิดเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วเนี่ยไปหาหมอมันมียาที่จะยับยั้งตัวไวรัสไข้หวัดใหญ่ไหม
0: ฮะใช่ครับไข้หวัดใหญ่เนี่ยมียาต้านไวรัส
1: โอเค
0: ไข้หวัดใหญ่โควิดก็มียาต้านไวรัสโควิดนะครับซึ่งไม่ใช่ยาปฏิชีวนะไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อนะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยคุณหมอเขาก็จะตรวจเนาะเราที่ทราบกันนะครับอย่างเช่นป้ายจมูกเนี่ยบางคนเดี๋ยวนี้ ATK จากบ้านเลย
1: เ
0: มื่อก่อน ATK เนี่ยตรวจได้เฉพาะโควิดถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่เราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้ ATK เนี่ยมันมาเป็นคู่เลยฮะ
1: มันมีทั้งตรวจโควิดและไข้หวัดใหญ
0: ่ใช่บางทีมา3ตัวด้วยโควิดไข้หวัดใหญ่ RSV อย่างเง
1: ี้
0: ย บางคนเขาก็ป้ายมาตั้งแต่บ้านละ
1: อ
0: ันเนี้ยถ้ามันบวกก็มาได้เลยหมอไม่ต้องป้าย3
1: โอเค
0: ครับใช่
1: นอกจากการตรวจ ATK ครับเราจะพอจะรู้ไหมว่าไข้หวัดใหญ่ละหรือเป็นไข้หวัดปกติวะหรือเป็นโควิดวะไข้หวัดใหญ่มีความแตกต่างยังไงไหมฮะ
0: คือจริงๆตอบยากจากอาการแต่ต้องบอกเลยว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยตามชื่อเลยครับไข้หวัดนี่ใหญ่จริงเป็นไข้หวัดที่คุณอาจจะอยากจะเดินมาหาหมอแต่ถ้าเป็นไข้หวัดทั่วๆไปเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยไปละกัน
1: มันไม่ได้รุนแรง
0: นะใช่ใช่
1: โอเค อ่ะอันนี้คือไข้หวัดใหญ่นะครับเป็นสิ่งที่เรารู้จักมานานแล้วแหละแต่ว่าที่เราต้องคุยเรื่องนี้กันในทุกๆปีเนี่ยเพราะว่าผมว่าหลายคนมองข้าม
0: ม
1: องข้ามว่าไม่ต้องฉีดก็ได้วัคซีนปล่อยไปแต่พอมันติดขึ้นมาจริงๆเนี่ยโอ้โหมันแบบไม่คุ้มค่าเหมือน

0: กับเวลาคนจะทำประกันแล้วก็รู้สึกว่าเสียดายตังค์นะไม่ต้องทำหรอกแต่พอเป็นจริงๆปุ๊บโอ้ฉันก็จะทำอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะต่อมาโรคหัดระบาดหนักเกาหลีใต้เวียดนามและไทยยอดพุ่งลามทั่วเอเชียนะครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสถานการณ์โรคหัดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนนี้ค่อนข้างน่าวิตกนะครับหลังจากที่เกาหลีใต้มีรายงานผู้ติดเชื้อโรคหัด52รายในปีนี้สูงกว่าตลอดทั้งปี67ที่มีเพียงแค่49รายนะครับโดยนับเป็นสถิติสูงสุดในรอบ6ปีรายงานบอกว่า34รายจากทั้งหมดเป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศส่วนใหญ่เนี่ยกลับมาจากเวียดนามแม้ว่าเกาหลีใต้จะการรับรองจากองค์การอนามัยโลกว่าเป็นประเทศปลอดโรคหัดมาตั้งแต่ปี57ก็ตามเวียดนามเองเนี่ยพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อแล้วกว่า 40,000 รายภายในต้นปีที่ผ่านมาและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายนะครับส่วนประเทศไทยก็มีสถิติที่น่าตกใจรายงานผู้ป่วยโรคหัดปี67เนี่ย 7,507 คนเทียบกับปี66นะฮะที่มีเพียง38รายโอ้โหมันเพิ่มขึ้น197เท่านะครับด้านผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อของศูนย์ควบคุมโรคสหรัฐหรือ CDC เตือนนะครับว่าโรคหัดเป็นโรคที่แพร่เชื้อได้ง่ายที่สุดในโลกและหากไม่ได้รับการป้องกันอย่างเหมาะสมก็อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนนะครับโดยวัคซีนป้องกันโรคหัดหากได้รับครบ2เข็มตั้งแต่วัยเด็กจะมีประสิทธิภาพสูงถึง 99%แค่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินคำว่าโรคหัดผมก็เคยได้ยิน
1: ครับครับ
0: แต่ไม่รู้ว่ามันคือโรคอะไรกันแน
1: ่อ๋อครับปีนี้โรคหัดก็มาแรงเป็นอีกโรคหนึ่งที่คุณหมอโรคติดเชื้อก็จะต้องกลับไปทบทวนกันหน่อยเพราะว่าจริงๆโรคหัดเนี่ยเป็นโรคที่ถ้าถามคุณพ่อคุณแม่เราเยอะๆเนี่ยเขาอาจจะพอรู้จักแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในยุคหลังๆเนี่ยเราไม่ค่อยได้ยินนะครับโรคหัดเนี่ยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสชนิดนึงนะครับซึ่งติดได้ง่ายมากเรียกว่าถ้าอย่างที่ตามข่าวบอกเลยว่าโควิดติดง่ายแล้วไข้หวัดใหญ่ติดง่ายแล้วนะครับหัดเนี่ยง่ายกว่าติดทางการหายใจลดอยู่ด้วยกันใกล้ๆกันเนี่ยติดง่ายมากเรียกว่าติดคือเรียกว่าง่ายกว่าโควิดแล้วก็ง่ายกว่าไข้หวัดใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตว่ามีการระบาดได้ค่อนข้างง่ายนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วโรคหัดเนี่ยถามว่าอาการเด่นๆคืออะไรเนาะส่วนใหญ่ก็จะเริ่มจากเหมือนกับน้ำมูกน้ำมูกน้ำตาไหลเหมือนเป็นหวัดเจ็บคอเนี่ยนะครับหลังจากนั้นก็จะมีผื่น
0: มีผื่น
1: นะโรคหัดเนี่ยจริงๆแล้วลักษณะเด่นเลยคือผื่นจะเป็นทั้งตัวเลยนะครับ
0: ผื่นจะเป็นแบบลักษณะแบบไหนครับผื่น
1: ผื่นเหมือนกับเราอาจจะง่ายๆเหมือนเรียกว่าไข้ออกผื่นเคยเห็นไหมครับบางคนเป็นไข้แล้วผื่นมันจะ
0: แดงแบบเล็ก
1: ๆเล็กๆเต็มตัว
0: แต่ว่าหือขึ้นมาเต็มเลย
1: ใช่ใช่หลังจากนั้นก็จะหายเองเพราะว่าโรคหัดไม่มียาต้านไวรัส
0: เอ้าเหรอ
1: ไม่มียาต้านไวรัสครับส่วนใหญ่เนี่ยโรคหัดก็จะเริ่มจากมีอาการเป็นไข้เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเจ็บคอน้ำมูกไหลตาแดงหลังจากนั้นก็จะมีผื่นออกมาพอผื่นเสร็จปุ๊บก็จะไข้ลงแล้วก็หายหลายๆคนบอกอาการแบบนี้มันก็เยอะมากเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปถ้าจะทราบว่าเป็นหัดก็ต้องตรวจนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวคือโรคหัดเนี่ยแพร่กระจายได้ง่ายมากกระจายทางเดินหายใจกระจายทางอากาศได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเกิดโรคหัดคนใดคนนึงเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยส่วนใหญ่มันจะติดกันหมด
0: โรคหัดเนี่ย
1: ครับ
0: เท่าที่ฟังอาจารย์พูดมันก็ดูไม่ได้น่ากลัวเลยนะมันก็เป็นไข้แล้วก็เป็นผื่นแล้วก็หายเอง
1: ครับส่วนใหญ่ไม่มีอะไรมากไม่ถึงกับเสียชีวิตแต่ว่าในบางกรณีจริงๆนะครับที่อาจจะมีปอดบวมหรือว่าอาการหนักจริงๆเนี่ยจะมีเสียชีวิตได้แต่ว่าเจอไม่เยอะ
0: ครับครับ
1: แต่ว่าสิ่งเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นอย่างเช่นในกรณีที่เสียชีวิตเนี่ยมักจะเกิดในคนที่อาจจะภูมิคุ้มกันไม่ดีกินยากดภูมิอายุเยอะแล้วมีโรคประจำตัวเยอะๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นในเด็กโดยทั่วไปเนี่ยถือว่าไม่ได้รุนแรงมากแต่ไม่เป็นจะดีกว่าแล้วเราก็โชคดีที่ว่าเรามีวัคซีน
0: เรามีวัคซีนที่มีมานานแล้วอย่างเงี้ยเหรอ
1: วัคซีนมีมาสักระยะหนึ่งแล้วครับแล้วก็วัคซีนที่เราอาจจะเคยเห็นจะเป็นวัคซีนที่มันมาเป็น3อันในเข็มเดียวก็คือหัดเยอรมันแล้วก็คางทูมเราจะเคยได้ยิน
0: ผมเคยได้ยินหัดเยอรมัน
1: หัดเยอรมันหัดเยอรมันคางทูมเนี่ยมันจะเป็นวัคซีนที่มาเรียกว่า3 in 1ก็คือ3เชื้อใน1เข็ม
0: ก็คือเข็มเดียวได้3เชื้อเลย
1: เข็มเดียวได้2เชื้อเลยโดยทั่วไปเนี่ยเด็กที่เกิดในประเทศไทยอะครับเขาเรียกว่าวัคซีน MMR เนาะซึ่งมันเป็นตัวย่อของ3เชื้อเนี่ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเด็กๆก็จะได้รับการฉีดครับ2เข็มตั้งแต่เด็กเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าในบางประเทศอย่างเช่นประเทศเกาหลีใต้บอกเลยว่า
0: เขาปลอดโรคหัด
1: ปลอดโรคหัดไปแล้วหรือประเทศไทยเราเนี่ยเอาจริงๆเด็กที่เกิดมาในยุคพวกเราเนี่ย3เด็กที่ตอนนี้อยู่ในยุค30 40เนี่ยจริงๆฉีดมาเกือบหมดแล้ว
0: ผมก็ต้องฉีดแล้วสิ
1: ใช่เพราะว่า
0: ผมไม่แน่ใจว่าฉีดตั้งแต่ปีไหนนะ
1: คือส่วนใหญ่เนี่ยเนื่องจากว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็จะดีนะครับก็คือเด็กที่เกิดในประเทศไทย

0: เราเนี่ยเขาจะมีเซตของวัคซีนเลยที่เรียกว่าฟรีกระทรวงออกให
1: ้
0: คุณแม่แค่พาเด็กไปเอาสมุดเด็กดีไปเนี่ยได้รับการฉีด MMR หรือว่าวัคซีนหัดเยอรมันคางทูมเนี่ยถูกบรรจุอยู่ในวัคซีนฟรีเพราะฉะนั้นเนี่ยยากมากที่จะรอดจากการฉีดวัคซีนคือเรียกว่าถ้าคุณแม่พาไปตรวจเด็กดีเนี่ยยังไงฉีดแล้วนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าสิ่งที่มันเป็นประเด็นก็คือว่ามันจะมีเรื่องของความเชื่
1: อ
0: หลายๆอย่างว่าฉีดวัคซีนตัวนี้แล้วจะเป็นออทิสติกอะไรอย่างเงี้ยครับคือในบางสังคมหรือในบางความเชื่อเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าวัคซีนเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นหร
1: ือ
0: ว่าฉีดไปแล้วจะมีผลเสียหรือเปล่าก
1: ็
0: จะทำให้มีบางกลุ่มย่อยบางชุมชนหรือบางคนในบางครอบครัวที่อาจจะไม่ฉีดพอไม่ฉีดเนี่ย
1: เขากังวลเรื่องนี
0: ้กังวลเรื่องนี้ใช่แต่ว่าจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เน
1: ี
0: ่ยไม่เกี่ยวกับออทิซึมนะครับคิดว่าประโยชน์ของการฉีดเนี่ยมีมากกว่าแต่ว่าอาจจะมีบางกลุ่มในประเทศไทยก็ตามนะหรือว่าอาจจะเป็นเวียดนามการที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเนี่ยมันมีหลายผลหนึ่งก็คือกลัวสองก็คือรู้สึกว่าไม่อยากฉีดอันที่สามก็คือเข้าไม่ถึงเขาไม่ถึงก็คือมันไม่มีวัคซีนประเทศเขาอาจจะไม่ได้แจกฟรีหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีบางคนที่ไม่ได้รับวัคซีนเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้เขาก็อาจจะมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้รวมไปถึงการที่เรามีภูมิป้องกันหัดเนี่ยมันมีได้2แบบแบบนึงก็คือติดจริงก็คือว่าถ้าเราถามคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยบางคนเขาติดจริงนะฮะคือหมายถึงว่าเป็นหัดตั้งแต่เด็กร่างกายเราก็จะมีการสร้างภูมิขึ้นมาอันนี้เรียกว่าเป็นการที่มีภูมิคุ้มกันโดยการติดเชื้อจริง
1: ๆ
0: อันที่2คือเป็นการมีภูมิคุ้มกันจากการได้รับวัคซีนนะซึ่งถ้าทางการแพทย์เราเชื่อว่าติดจริงเนี่ยภูมิมันแข็งแรงกว่า
1: โอเค
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าพวกเราที่ไม่เคยเป็นติดเชื้อจริงๆได้รับวัคซีนเนี่ยเขาเชื่อว่าอาจจะมีภูมิที่ลดลงด้วยหรือแม้แต่ติดจริงเนี่ยพอผ่านมานานๆภูมิก็ตกลงเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ที่มีการระบาดของหัดเนี่ยก็คือ1ไม่เคยฉีดเลย
1: ครับ
0: อันนี้2ก็คือฉีดวัคซีนมานานแล้วหรือว่าเคยเป็นมานานแล้วภูมิมันตกลง
1: เราต้องฉีดซ้ำไหมครับ
0: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตอนนี้นะครับก็จะมีคำแนะนำนะครับถ้าเกิดว่ามีการระบาดเยอะๆในบริเวณที่เราอยู่อาจจะมีการฉีดกระตุ้นสักเข็มนึงหรือถ้าเราจะเดินทางไปในประเทศหรือในสถานที่ที่มีการระบาดเนี่ยก็อาจจะแนะนำถ้ายังไม่เคยฉีดเลยควรจะฉีดครับฉีด2เข็มแต่ถ้าเกิดว่าเคยฉีดไปแล้วอาจจะมีการกระตุ้นสักเข็มนึงอย่างเงี้ยครับใช่ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างฮอตฮิตเลยของปีนี้โรคหัดซึ่งถามว่าตัวผมเองเคยเจอไหมเจอน้อยมากในชีวิตอาจจะเจอสักประมาณเคส2เคส
1: เราจะได้ยินแต่ชื่อ
0: ใช่เพราะว่ามันเป็นโรคที่ถ้าสมมติในประเทศที่ฉีดหมดแล้วเนี่ยเราจะไม่เจอแต่ว่าอย่างที่ทราบคือเดี๋ยวนี้ประเทศมันบินกันเยอะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศเราไม่มีนะแต่ว่าเราจะมีนักท่องเที่ยวมาประเทศเราไปเที่ยวอย่างเงี้ยเอากลับมาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะมันทำให้อย่างที่คุณแคนถามตั้งแต่แรกทำไมโรคติดเชื้อมันไม่หมดไปสักที
1: เพราะว่ามันมีการเชื่อมต่อกันอยู่เรื่อย
0: ๆ
1: แลกเปลี่ยนจานแล้วเมื่อก่อนเคยได้ยินคำว่าหัดเยอรมันมันต่างจากหัดไทยยังไง
0: คือหัดเฉยๆนี่ไม่ใช่หัดไทยนะครับแต่ว่ามันเป็นหัดแล้วก็หัดเยอรมันมันเป็นชื่อว่าเจอร์มันมีโซคือมันเป็นไวรัสอีกตัวนึงคือเรียกว่ามันเป็นไวรัสคนละตัวกัน
1: อาการเหมือนกัน
0: อาการคล้ายๆกันเลยก็คือเป็นไข้แล้วก็จะทำให้มีผื่นเหมือนกัน
1: แต่เป็นคนพบที่เยอรมัน
0: ครับ
1: อย่างงี้ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับแล้วก็จริงๆตัวผมก็เจอน้อยมากเหมือนกันเพราะว่าเราเกิดมาในยุคที่ว
1: ั
0: คซีนมันมาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปอย่างที่บอกพอเจอโรคเหล่านี้จริงๆก็ต้องไปทบทวนกัน
1: ครับเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเด็กๆทุกคนรุ่นแขกเนี่ยฉีดมันจะมีแผลเป็นด้วย
0: อ
1: ันนั้นคือวัคซีนอะไร
0: อันนั้นถ้าเราดูตรงนี้นะครับอันนี้คำตอบนี้มีอยู่2แบบนะคือถ้าเด็กประมาณนึงไม่ได้เด็กประมาณนึงเนี่ยส่วนใหญ่จะมีแผลเป็นตรงต้นแขนอันนี้จะเกิดจากวัคซีน BCG
1: BCG เนี่ยคืออะไร
0: วัคซีน BCG เนี่ยเป็นวัคซีนป้องกันวัณโรค
1: อ๋อไม่ใช่ตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช่หัดนะ
0: ไม่ใช่หัดครับใช่หัดเนี่ยก็จะฉีดแต่ว่าจะไม่ทิ้งแผลเป็นไว
1: ้โอเคป้องกันวัณโรค
0: ป้องกันวัณโรคนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่เด็กมากแล้วอายุสูงขึ้นไปอีกนิด
1: จะเป็นแบบใหญ่หน่อย
0: จะมี2อัน
1: อ
0: าจจะเป็นอีกอันนึงเขาเรียกว่าปลูกฝีดา
1: ปลูกฝี
0: ปลูกฝีดาใช่ซึ่งอันนี้จะเป็นรุ่นเด็ก
1: คุณแม่คุณแม่แคนามี
0: ใช่
1: ซึ่งทำไมการฉีดมันถึงเป็นแผล
0: คือด้วย
1: เป็นผลกระทบของตัววัคซีนเหรอ
0: ไม่ครับคือลักษณะของการฉีดมันเป็นอย่างนี้คือเวลาปกติเราฉีดวัคซีนเนี่ยมันจะมีแบบปักเข้าไปในกล้ามเนื้อถูกไหมครับพวกนี้มันก็เจ็บนะแต่ว่ามันไม่เห็นแผลบางวัคซีนบางชนิดเนี่ยมันจะต้องฉีดใต้ผิวหนังวัคซีนบางชนิดเนี่ยมันต้องแบบขยี้นิดนึงตรงนี้ทำให้เกิดลักษณะของการกระตุ้นภูมิได้ดีมันเป็นลักษณะของรูปแบบของการฉีดเหมือนยากินก็มียากินยาฉีดยาอมอะไรอย่างเงี้ยครับการปลูกฝี

0: เนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องทำให้เกิดแผลใช่หรือว่าการฉีดวัคซีน BCG อะไรเงี้ยครับมันต้องฉีดให้เกิดเป็นแผลซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นมันเป็นตามธรรมชาติของมัน
1: เด็กสมัยนี้เขายังต้องฉีดอันนี้อยู่ไหม
0: BCG ยังฉีดนะครับ
1: ยังเป็นแผลอยู่ไหม
0: ยังเป็นแผลอยู่ครับแต่ว่าปลูกฝีดาษนี
1: ่ไม่มี
0: แล้ว
1: ยุคแคร์ไม่มีละ
0: ไม่มีละไม่มีละครับใช่ครับ
1: โอเคน่าจะได้อีกสักหนึ่งเรื่องอันนี้กำลังเป็นประเด็นนะฮะเรื่องเกี่ยวกับแอนแทรกซ์ก่อนหน้านี้ผมเชื่อว่าหลายคนตกใจเพราะอยู่ดีมีคนป่วยแอนแทรกซ์แล้วก็มีการระบาดกันแล้วก็หลายคนก็เฮ้ยโรคนี้มันมีอยู่ด้วยหรือนะครับล่าสุดตอนนี้นะฮะหลังจากที่เป็นข่าวในตอนนั้นเนี่ยว่าเป็นการล้มวัวแล้วก็ไปมีทั้งคนชำแหละแล้วก็ชาวบ้านที่กินเนื้อวัวกันเนี่ยมีเฝ้าระวังกันเยอะแล้วก็มีติดเชื้อและมีผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งนะครับล่าสุดไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับแต่ก็ยืนยันผู้ป่วยสะสมมี4รายเสียชีวิตเป็น1รายตอนนี้ไม่มีใครสัมผัสหรืออยู่ระยะเฝ้าระวังโรคแล้วก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังให้แบบใกล้ชิดหากพบสัตว์ที่ตายผิดปกติเนี่ยห้ามสัมผัสห้ามชำแหละห้ามเคลื่อนย้ายเด็ดขาดนะครับโรคนี้ติดต่อจากสัตว์สู่คนเกิดจากแบคทีเรียที่สร้างสปอร์ได้ทนความร้อนทนสารเคมีแล้วก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานกว่า10ปีนะครับพบมากในสัตว์กินหญ้าโคกระบือแพะแกะสัตว์ที่ติดเชื้อเนี่ยจะตายรวดเร็วแล้วก็สามารถแพร่จากสัตว์สู่คนได้แอนแทรกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนอาจารย์มันเกิดจากอะไรกันแน
0: ่
1: เชื้อมันอยู่ไหน
0: ครับแอนแทรกซ์เนี่ยจะเปลี่ยนจากไวรัสมาเป็นแบคทีเรียแล้ว
1: อันนี้แบคทีเรียแล้ว
0: ใช่เป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนึงนะครับซึ่งเราไม่ค่อยได้เจอกันส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นแบคทีเรียที่มีความสามารถพิเศษอันนึงเขาเรียกว่าจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าสปอร
1: ์
0: เดี๋ยวติดคำว่าสปอร์ไว้ก่อนนะครับสปอร์เนี่ยจะเป็นลักษณะที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานหมายความว่าถ้าสปอร์เนี่ยมันตกอยู่ในทุ่งหญ้าเนี่ยมันอยู่ได้แบบหลายปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นคือโรคนี้มันเป็นโรคที่เจอในวัวควายแพะแกะนะเราอาจจะเคยได้ยินวัวควายแพะแกะเนี่ยมันจะเป็นโรคแอนแทรกซ์เราเนี่ยจะไม่ติดเลยถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมัน
1: ถ้าเกิดแอนแทรกซ์อยู่บนพื้น
0: ครับครับ
1: เราเดินผ่านไปเราติดไหม
0: คืออันนี้กำลังจะไปต่อที่ว่าเราติดยังไงเนาะคราวนี้ประเด็นคือเราจะติดแอนแทรกซ์ได้เนี่ย3ทางใหญ
1: ่
0: ๆนะครับ1ก็คือตามข่าวเลยมีวัวล้
1: ม
0: เราไม่รู้ว่าวัวเนี่ยเป็นแอนแทรกซ์แล้วตายหรือเปล่าเนาะเราอ่ะใช้มือเปล่าหรือมือที่มีแผลหรือมีรอยแตกนะครับไปสัมผัสกับเนื้อสัตว์พวกนี้นะครับก็จะทำให้เราอ่ะติดนะครับแอนแทรกซ์แบบชนิดแบบสัมผัสตรงที่ผิวหนังได้อันที่2ก็คือกินครับ
1: กิน
0: เนื้อวัวกินเนื้อควายกินเนื้อแกะแพะเนี่ยที่ไม่ปรุงให้สุกเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราติดได้อันนี้จะมาลักษณะแบบคล้ายๆท้องเสียได
1: ้
0: นะทั้ง2แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ผิวหนังตามข่าวซึ่งผิวหนังที่เป็นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นแผลที่หายยากนิดนึงนะครับสุดท้ายตอนแรกมันจะนูนๆแล้วสักพักนึงมันจะแตกเป็นลักษณะสีดำๆ
1: แบบนี้
0: ใช่ใช่แบบในภาพนี้นะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของการติดเชื้อแอนแทรกซ์แบบทางสัมผัสซึ่งถามว่าจริงๆความรุนแรงไม่มากนะที่มีเสียชีวิตเนี่ยต้องดูเหตุผลว่าเกิดจากอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วแบบนี้ส่วนใหญ่มักจะทิ้งไว้เป็นแผลที่ไม่หายมากกว่าไปหาคุณหมอหลายรอบแล้วไม่หายสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอีกอันนึงก็คือแบบที่บอกก็คือว่าถ้าไปชำแหละพวกสัตว์พวกนี้เรามากินเนี่ยอาจจะมีอาการท้องเสียอะไรได้ซึ่งก็ไม่ได้รุนแรงมากนะครับแต่แบบที่3เนี่ยเป็นแบบที่คุณแคนอาจจะเคยได้ยินแบบที่3เนี่ยคือการที่เราหายใจเอามันเข้าไปหายใจไม่ได้หายใจเอาสัตว์เข้าไปนะหายใจเอาสปอร์เข้าไปสปอร์เหล่านี้นะครับพอมันเข้าไปที่ปอดเนี่ยจะทำให้เกิดปอดอักเสบค่อนข้างรุนแรงถ้าให้พูดง่ายขึ้นอย่างเช่นเคยได้ยินไหมครับข่าวเรื่องของการเปิดจดหมายขึ้นมา
1: เมื่อก่อนจะมีข่าวที่สหรัฐนะฮะหลังจากนายวันๆเนี่ยมันจะมีซองจดหมายส่งไปที่หน่วยงาน
0: ใช
1: ่แล้วพอเปิดปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าด้านในเป็นแอนแทรก
0: ใช่จริงๆมันเหมือนเป็นฝุ่นฟุ้งขึ้นมาซึ่งในฝุ่นที่ฟุ้งเนี่ยคือสปอร์ของแอนแทรก
1: โดยตรงเลย
0: ใช่ซึ่งเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยการสิ่งเหล่านี้พวกสปอร์มันจะต้องเก็บไว้นะครับในที่ที่ปลอดภัยแล้วก็จริงๆถือเป็นอาวุธชีวภาพเพราะว่าถ้าเราหายใจเอาเข้าไปเนี่ยเราจะเกิดลักษณะของการติดเชื้อแอนแทรกซ์แบบปอดอักเสบ
1: ครับ
0: อันนี้แหละน่ากลัวเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดได้เสียชีวิตเยอะมาก
1: เพราะฉะนั้นในการสัมผัสมีผลถ้าเกิดเป็นการสัมผัสแบบผ่านผิวหนังกับการกินเนี่ยไม่ถึงตายใช่ไหม
0: ส่วนใหญ่ต้องบอกว่าไม่ถึงตายใช่
1: แต่ถ้าสูดเข้าปอด
0: สูดเข้าไปมีโอกาสตายสูงขึ้นมากเพราะว่าการหายใจเอาสปอร์เข้าไปของเชื้อเนี่ยเกิดปอดอักเสบค่อนข้างรุนแรงใช่
1: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราซวยเนี่ยเดินไปตรงนี้มันดินเนี่ยมันมีทุ่งหญ้าอยู่แล้วมันมีสปอร์อยู
0: ่
1: เดินผ่านที่เราสูดเข้าไปก็ตายเลย
0: ขึ้นกับปริมาณส่วนใหญ่เนี่ยที่เราเจอเนี่ยเรามักจะเจอสปอร์อยู่ในพวกขนสัตว
1: ์
0: อะไรแห้งๆเนี่ยครับ ที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่ทำให้สปอร์เนี่ยไม่ถูกทำลายพวกน
1: ี้
0: เราจะได้ยินว่ามันอยู่ในพวกขนสัตว์พวกหนังสัตว์อะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าถ้ามันตก

0: อยู่ตรงบริเวณที่มีสัตว์ตายอย่างเงี้ยครับก็อาจจะมีโอกาสได้ถ้าเราสูดเยอะๆนะครับ
1: แต่โรคนี้ติดจากคนสู่คนไม่ได้เหรอครับ
0: ไม่ได้โรคนี้ติดจากคนสู่คนไม่ได้นั่นข้อแรกคือถ้าคนเป็นแอนแทคไม่ต้องกลัวเขานะครับแต่ว่าคนพวกนี้ส่วนใหญ่อ่ะเขามักจะมีกิจกรรมบางอย่างคล้ายๆกันอย่างเช่นอย่างเงี้ยมีการชำแหละเนื้อกินด้วยกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าถ้าเราต้องการที่จะควบคุมโรคอย่างที่กรมควบคุมโรคเข้าไปดูแลเนี่ยก็คือจะต้องตามคนทุกคนที่สัมผัสนะครับมากินยาให้หมดเลยแล้วก็ดูว่าสัตว์ตายจากอะไรแล้วสัตว์แถวๆนั้นก็ต้องกักกันรีบกำจัดให้หมดเพราะว่าถ้ากำจัดได้หมดก็จะไม่ทิ้งสปอร์ไว้นะถ้าไม่ทิ้งสปอร์ไว้ก็จะไม่มีโรคนี
1: ้การจะกระบวนการในการเกิดสปอร์มันสักพักไหมครับอย่างสมมติวัวมีเชื้อแอนแทรก
2: ครับ
1: แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยพอวัวตายแล้วก็ไปชำแหละกันอ่ะช่วงนั้นสปอร์มันจะเกิดหรือยังหรือมันเกิดจากตอนไหน
0: จริงๆวัวที่ตายนี่ตายจากแอนแทรกก็มีสปอร์แล้ว
1: มีแล้วหรอ
0: ใช่ใช่แต่ว่าเวลาเรารับเข้ามามันไม่ใช่รับมาวันนี้ปุ๊บเป็นปั๊บมันมีช่วงระยะเวลานิดนึงเพราะว่าสปอร์เนี่ยมันเหมือนเป็นเชื้อที่จำศีลอยู่มันก็มีพอมันอยู่ในที่ที่อ่ะโอเคอุณหภูมิเริ่มได้แล้วก็เริ่มออกฤทธิ์เริ่มสร้างสารพิษอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แอนแทรกเนี่ยรักษายังไงครับ
0: แอนแทรกมียาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้ออย่างที่เราพูดไปตั้งแต่แรกเลยเพราะมันเป็นแบคทีเรียเพราะฉะนั้นเราจะมียาใช่ต้องกินยาครับ
1: แต่ต้องดีเทคให้ได้ก่อนว่ามันคือแอนแทรก
0: ใช่
1: ไหมครับ
0: ซึ่งคุณหมอที่เจอเนี่ยก็เก่งมาก
1: มีหลายคนชื่นชมคุณหมอคนนี้มากๆเพราะว่าเป็นคุณหมอที่จบใหม่ด้วยแล้วก็ไปใช้ทุน
0: ครับ
1: แล้วเขาก็สังเกตจากอาการของตัวนี้ป่ะครับ
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งมันดูยากเหรอครับ
0: ซึ่งคืออย่างนี้
1: หรือว่าเราไม่ค่อยพบ
0: คือเราไม่ค่อยพบข้อแรกคือเราไม่ค่อยพบทำให้เราไม่ค่อยคิดถึงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วลักษณะของมันค่อนข้างชัดเจนถ้าเราเคยเจอมาก่อนและอาจจะมาก่อนอย่างต้องชื่นชมคุณหมอด้วยว่าคุณหมอก็สงสัยเนาะพอสงสัยก็ไปย้อมดูพอย้อมเจอแบคทีเรียตัวนี้ใต้กล้องจุลทรรศน์นะครับก็มีการแจ้งทำให้โชคดีที่ว่าเราสามารถที่จะกักกันเชื้อได้เร็ว
1: ถ้าเกิดเราอินเคสว่าคุณหมอคนนี้อาจจะไม่ได้ดีเทคแล้วก็รักษาปกติไปแล้วพอออกไปหลังจากนั้นเนี่ยไม่ได้ควบคุมพื้นที่ตรงนั้นอาจจะระบาดน่ากลัวกว่านี้หรอฮะ
0: ใช่ครับเพราะว่าจริงๆถ้าเราไม่ควบคุมใช่ไหมครับสัตว์มันก็เป็นพอมันตายปุ๊บมันก็ติดเพื่อนมันก็ติดกันไปหมดเลยพอมันตายปุ๊บสปอร์ก็เต็มพื้นทุ่งตรงนั้นหมดเลยอย่างเงี้ยครับ
1: นี่ผมคิดเป็นหนังสยองขวัญเลยนะสมมติว่าถ้าเกิดมันติดทั้งคอกอ่ะแล้วติดทั้งคอกแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเอาเข้าโรงฆ่าสัตว์แล้วก็แพ็คเป็นเนื้อมาให้เรากินอย่างเงี้ยมันฆ่าเชื้อไหม
0: ข้อแรกเลยคือเราจำเป็นที่จะต้องกินเนื้อนะครับที่ปรุงสุก
1: แอนแทรกเนี่ยถ้าปรุงสุกมันตายเหรอ
0: จริงๆต้องบอกว่าสปอร์เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะทนทานเนาะต่อลมต่อฝนต่อความร้อนแต่ว่าถ้าความร้อนถึงระดับหนึ่งมันก็จะทำลายได้เพราะฉะนั้นเน้นว่าการกินอาหารปรุงสุกนะครับก็ดีหรือว่าอาจจะต้องดูว่าแหล่งของเนื้อสัตว์เนี่ยได้มาจากที่ไหนโดยทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นสถานการณ์ที่วัวแพะควายแกะเนี่ยจะอยู่ในลักษณะพื้น
1: ทุ่ง
0: มากกว่าใช่
1: อย่างภาคอีสานเนี่ยเขาจะมีเมนูซอยจุที่เขาชื่นชอบในการรับประทานกันอันนั้นเสี่ยงไหมก็เสี่ยงเน
0: า
1: ะ
0: เสี่ยงเลยครับใช่เพราะว่ามันดิบใช่ไหมครับแล้วก็ต้องดูที่มาของเนื้อของเนื้อใช
1: ่มันไม่ใช่แค่ดูล้างสะอาดแล้วจะเพียงพอ
0: ใช่คือจริงต้องบอกว่าเราไม่อยากให้ตระหนกมากเพราะว่าเราไม่ได้เจอเยอะขนาดนั้นแต่ว่าเน้นว่าบางทีสัตว์ที่เขาตายอะครับคือถ้าตายโดยแบบไม่มีสาเหตุอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องระวังนิดนึงว่าเขาอาจจะไม่สบายอะไรตายหรือเปล่าซึ่งมันบ่งบอกว่าเขาน่าจะติดเชื้ออะไรบางอย่าง
1: ครับ
0: ครับครับ
1: คือก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่ากินหมูดิบไม่ค่อยไม่ได้หมอห้ามเพราะว่ามันจะมีโรคทำให้หูดับเราก็เนื้อยังพอได้นะ
0: ครับ
1: เจอแอนแทรกเข้าไปอีกเนื้อก็ไม่กล้ากินดิบ
0: คือจริงๆต้องบอกว่าเราก็เน้นย้ำครับว่าจริงๆกินแบบอาหารปรุงสุกก็ดีที่สุ
1: ด
0: ครับแต่ว่าอยากให้ดูเรื่องของแหล่งที่มาของเนื้อด้วยอย่างเงี้ยครับโดยทั่วไปถ้าพูดง่ายๆคือถ้าไม่ได้ไปเอาเนื้อสัตว์ที่ตายมากินอย่างเงี้ยและกินดิบๆด้วยนะก
1: ็
0: ไม่ค่อยมีปัญหาครับ
1: โอเคประมาณนี้สำหรับโรคติดเชื้อดูรายการเราไม่อยากให้กังวลเพิ่มมากขึ้นนะครับเราแค่ให้คุณเข้าใจว่าอะไรที่ควรระวังเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราไม่มีความรู้แล้วเราไม่ระวังแล้วพอติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยมันไม่คุ้มค่ากับชีวิตหลังจากนั้นนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์แจ็คนะครับเดี๋ยวรอบหน้าก็มีมาคุยกันอีกอ่ะมันมีเรื่องใหม่ๆมาเรื่อยๆขอบคุณมากนะครับ
0: ครับ
1: หมดเวลาแล้วนะครับพบหมอรามาสัปดาห์หน้าพบเจอกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คือสแต็กเนี่ยมันการเล่นเป็นมันไม่ยากครับการเล่นให้เร็วมันเป็นเรื่องยากของกีฬาทุกคนผ่านน้ำตาเสียใจที่ตัวเองทำไม่ได้

0: ีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับผม
0: เล่นอยู่ครับ
1: ใช่ครับอันนี้เป็นกีฬาสปีดสแต็กครับหรือเรียกว่าสปอร์ตสแต็กกิ้งครับผม
0: เอาจริงกับผมอยากเล่นมานานมากแล้วอันนี
1: ้เอาเหรอครับ
0: เพราะดูหนังเรื่อง Fast and Furious เลย
1: ครับอ๋อ
0: คือผมดูแล้วผมก็แบบมันดูยากจังเลยดูแบบไม่สามารถทำได้เป็นคนแบบเรื่องการเรียงการจัดวางอย่างเงี้ยมันดูมีความต้องประณีตผสมกับความไว
1: ใช่
0: ซึ่งผมกับความประณีตนี่ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร
1: ่จริงๆแล้วกีฬาตัวนี้เล่นไม่ยากครับ
0: ไม่ยาก
1: แค่ใช้เวลาไม่กี่นาทีก็เล่นเป็นแล้ว
0: แต่ว่าก่อนจะเก่งคือต้องใช้เวลา
1: ต้องใช้เวลาหลายปีครับ
0: ครับอย่างพี่กินนี่เล่นมากี่ปีแล้ว
1: ตอนนี้ก็ประมาณ12ปี13ปีได้แล้วใช่ครับตั้งแต่ป
0: .6 ตั้งแต่ป.6 ก็ถือว่าเริ่มเล่นเร็วในประเทศไทย
1: ใช่ครับเป็นคนแรกๆของประเทศไทยที่เริ่มเล่นกีฬาชนิดนี้
0: แล้วไปเจอกีฬาชนิดนี้ได้ไง
1: ตอนแรกผมเล่นเป็นรูบิกครับก็เล่นไปเล่นมาเอ๊ะมันไม่ค่อยเร็วเหมือนเราไม่ค่อยถูกชะตากับไอตัวรูบิกนี้หาลองผิดลองถูกหากีฬาอะไรสักอย่างเล่นไปเจอใน YouTube อะไรเงี้ยแล้วก็สนใจแล้วก็สั่งซื้อมาฝึกเล่นเอง
0: อันนี้ก็น่าจะมีความคล้ายๆกันครับ
1: มีความคล้ายแต่ไม่ซะทีเดียวต้องแข่งกันเวลาเหมือนกันแต่ว่าสแต็กนี้จะออกแนวแบบฟิสิกอลด้านทางด้านกายภาพของกล้ามเนื้อมากกว่า
0: อย่างวันนี้ถ้าผมลองก็น่าจะพอแบบพอได้อยู
1: ่โอ้ได้เลยครับทุกคนสามารถเล่นได้ครับ
0: เล่นได้ตั้งแต่วันแรกเพียงแค่ว่าจะช้าหรือเร็วแค่นั้นเอง
1: ใช่มันจะมีเพดานของมันอยู่แต่ว่าทุกคนสามารถขยับเพดานของตัวเองขึ้นไปได
0: ้แล้วจริงวิธีการเล่นมันมีกี่รูปแบบ
1: ถ้าการเล่นจะมีอยู่3รูปแบบก็คือเดี่ยวคู่ทีมครับแต่ว่ามันก็จะปีกย่อยไปเดี่ยวก็จะมี3ประเภทคู่ก็จะมีใช้ท่าเฉพาะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะอธิบายกันอีกทีนึง
0: งั้นวันนี้เดี๋ยวขอดูพี่จีนโชว์สักรอบนึง
1: เป็นเบสิกแล้วกันครับ
0: เราต้องยืนแยกขาด้วย
1: มีการแยกขาให้เกิดบาลานซ
0: ์โอเค
1: ประมาณนี้ครับ
0: อันนี้คือท่าเบสิกสุดเลยนะ
1: ท่าเบสิกสุดมันจะลดแก้วเบรกเป็น3-3ครับท่าที่ง่ายที่สุดแต่ว่าใช้เวลาเร็วที่สุด
0: จริงๆมากสุดคือเล่นกี่แก้ว
1: จริงๆจะเล่น12ใบเหมือนเมื่อกี้แหละครับแต่ว่าจะมีการใช้ท่ามากขึ้นจะเรียกว่าไซเคิลไซเคิลก็คือการผสมระหว่าง363 66แล้วก็111พอเก็บ111ปุ๊บมันจะกลับเป็น363มันเลยเรียกว่าไซเคิลครับเพราะวนลูปเป็นวงกลม
0: อย่างวันนี้ผมอยากเริ่มฝึกนี่ผมควรเริ่มแบบท่าไหนดีครับ
1: ท่า333นี่เลยครับ333
0: 333
1: มี3กองแต่ละกองก็จะมี3ใบ333ก็คืออย่างผมถนัดขวาเงี้ยครับต้องเริ่มเล่นจากกองซ้ายจะเป็น3มาตรงกลางแล้วก็มาด้านขวาตั้งกองไหนก็ต้องเก็บกองนั้นเราไม่สามารถข้ามกองได้แล้วซีเควนซ์มันก็คือ1 2 3จะมา1 3 2อย่างงี้ก็ไม่ได
0: ้
1: มันจะผิดกติกาเราต้องทำตามซีเควนซ์มันแล้วก็เก็บจากกองแรกที่เราตั้งครับ1 2 3ในรูปแบบนี้ลองมั้ยครับ
0: ลองเลยคร
1: ับ ลองเลยครับ
0: ได้ครับ
1: ถนัดมือไหนครับ
0: ถนัดมือนี้มือขวา
1: ถนัดมือขวาโอเคใช้มือขวานะครับในการจับแก้วกล่องนี้ขึ้นมาตั้งอ้าว
0: ถูกป่ะ
1: อันนี้เล่นเป็นมาแล้วหรือเปล่า
0: ไม่
1: อ๋อแล้วก็เก็บกล่องนี้ใช้มือขวา
0: อ๋อ
1: สไลด์
0: เนี่ยอันนี้มันก็ยังพอได้แต่ถ้าทำให้มันเร็ว
1: หรือว่า
0: ถ้
1: าม
0: ันชินกับมัสโซ่กับเมมโมรีมันน่าจะใช้เวลาพอสมควรกับผมว่าถ้ามันเยอะกว่านี้ผมก็คงเอออยู่เหมือนกัน
1: แต่ถือว่าเร็วมากนะครับแบบผมยังไม่ทันแบบบอกก็เล่นเป็นแล้วก็นี่เป็นท่าเบสิกครับต่อไปมันก็จะเพิ่มความยากมานิดนึงคือจะมีกองกลางจะเพิ่มเป็น6ใบอันนี้เราจะเรียกว่า363ครับซีเควนซ์ก็เหมือนเดิมครับตั้งกองแรกใช่ไหมครับแต่กองนี้มันจะมีความพิเศษขึ้นมาทำต่างๆเราจะหยิบแค่ใบเดียวใช่ไหมแต่นี้เราจะหยิบ3ใบครับแล้วก็มือซ้ายที่หยิบ2ใบเหลือตรงกลางไว้ตั้งฐานครับเราก็เรียงขึ้นมาจะเรียกเป็น6จากนั้นก็ตั้ง3เหมือนเดิ
0: ม
1: มันจะเป็น3 6 3อย่างงี
0: ้
1: พอตอนเก็บเราต้องมาเก็บกองแรกที่เราตั้งนะครับ
0: เหมือนเดิม
1: ใช่ตรงนี้เราจะเก็บเป็นรูป V คว่ําสไลด์โดยใช้มือขวาเริ่มก่อนแบบนี้ครับ
0: คร
1: ับ แล้วก็ใช้มือขวาสอดเข้าไปมือซ้ายตามแล้วก็เก็บกองซ้ายมันก็เรียกว่า363
0: เราลองดูไม่ต้องจับเวลาหนึ่ง

0: ได้อยู่ครับแล้วก็มาเก็บกล่องแรกใช้มือขวาเริ่มก่อนเสมออะไรทำนองนี้ล่ะ
1: อันนี้ยากกว่าเขาต้องมีเรื่องตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องในการหยิบ
0: เราจะมูไปท่าสุดท้ายก็คือท่าไซโคยากที่สุดแล้วในการเล่นสแต็ก

0: เป็นการรวมระหว่าง363 66แล้วก็111เข้าด้วยกันแล้วก็จบที่363เริ่มจาก363ครับอันนี้เราจะใช้มือเดียวในการเก็บเราลากมาเป็น66แบบนี้ครับพอ66เสร็จรวบเป็นวีคว่ําใช่มั้ยครับเราต้องแยก2กองเข้าด้วยกันแล้วก็รวบมันเป็นกองเดียวแล้วจากนั้นก็จะไปมูฟไปเป็น111ครับใบหนึ่งคว่ำใบหนึ่งหงายแล้วก็ใช้มือขวาหยิบ5มือซ้ายหยิบ4ใบตั้งฐาน4ครับตรงกลางแล้วก็ตั้งขึ้นมาเป็นพีระมิดแล้วก็จากนั้นพลิกข้อมือครับสไลด์ไปด้านใดด้านหนึ่งเก็บให้มันเป็น3 3เหมือนเดิมจบหยุดเวลา
1: อย่างในหนังเขาเล่นไซโค
0: ใช่ครับเล่นไซโค
1: มันก็ถ้าสมมติว่าเราทำหล่นอะ
0: ถ้าทำหล่นมันจะไม่ได้เรียกว่าผิดกติกาทำหล่นมันจะเป็นการเสียเวลามากกว่าขึ้นอยู่กับความไวของนักกีฬาเจอสถานการณ์แบบนี้เราจะแก้ไขมันยังไง
1: และปกติอย่างที่กีนจะสอนเนี่ยคือจะต้องเริ่มจากอะไร
0: มันจะมีท่าวอร์มอัพของนิ้วด้วยมันจะเรียกว่าชัฟเฟิลคือเป็นการสลับแก้วไปมาเนี่ยครับเพื่อให้กล้ามเนื้อนิ้วมือเกิดความเฟล็กซิเบิลในการปล่อยแก้วมากขึ้นมันก็จะทำให้นิ้วเรามีความแบบรู้ว่าจะต้องแบบหยิบเท่าไหร่ปล่อยแบบไหนอะไรเงี้ย
1: ปล่อยอันนึงก่อนใช่ไหม
0: ใช่ครับปล่อยอันนึงก่อน
1: ไม่ได้อย่างติดกด
0: ยืนให้มันมีบาลานซ์เกิดบาลานซ์แล้วมันจะเล่นง่ายขึ้นลองดู
1: คนจับเต็มมือหรือว่า
0: คือถ้าเราจับเต็มมือเนี่ยสังเกตว่ามันจะแก้วมันจะบีบแล้วมันจะติดเพราะฉะนั้นเราใช้แค่นิ้วมือครับในการปล่อยถ้าชัฟเฟิลเมื่อกี้เราก็จะใช้สัมผัสนี่แหละในการปล่อยทีละบัตรมันจะใช้ทั้ง5นิ้วเลยคือนิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี
1: ้ใช้5นิ้วเลยได้ไหมเนี่ย
0: ได้แล้วครับเมื่อกี้
1: อ๋อถือว่าพอได้
0: ถือว่าได้ถือว่าได้ครับเพอร์เฟคครับ
1: ซึ่งตั้งแต่เริ่มต้นพี่กรีนเขาก็สอนผมตั้งแต่เรื่องแบบท่ายืนว่าจริงๆแล้วการเล่นสแต็กเนี่ยมันต้องมีท่ายืนที่สร้างบาลานซ์ให้กับตัวเราเพื่อที่จะได้มีความมั่นคงนะครับในการเวลาที่เราจะแบบวางแก้วหรืออะไรอย่างนี้สองก็คือเหมือนสอนให้รู้จักประเภทของสแต็กว่าจริงๆแล้วสแต็กเนี่ยมีประเภทแบบไหนบ้าง1 2 3แบบเดี่ยวแบบทีมแบบคู่แล้วก็ให้เริ่มลองทำซึ่งแบบแรกที่วันนี้ได้ลองทำก็คือเป็นแบบ333
0: ถ้าเริ่มเล่นแรกๆครับมันจะทำได้อยู่ประมาณ 4-5 วินาทีสำหรับคนเริ่มเล่นถ้าพี่อยากทำได้วันนี้ก็คือประสบความสำเร็จ
1: โอเคครับ
0: ใช่ครับลองจับเวลาดูนะ
1: ได้ครับการเล่นแตก333นะครับครั้งแรกในชีวิตมาดูกันว่าจะได้กี่วิ1 2
0: เหมือนเมื่อกี้ตื่นเต้นแล้วบีบแก้วหนักไปนิดนึงมาเลยหยิบมา2ใบนะ
1: โอเคเอาใหม่ไหม
0: ใช้ขวาเริ่มซ้ายตามตลอด
1: โอเคครับ
0: หกวิ
1: 6.889ถือว่ายังไม่ผ่าน
0: แต่ยังไม่ผ่านคร
1: ับ ก็ไม่น่า
0: เหลือแค่หนึ่งวิ
1: เมื่อกี้ผมยังลืมเลยว่าต้องยังไงนะขอลองอีกทีด้วย
0: เป็นเย็นหายใจเข้าลึกๆก่อนนิ้วปล่อยตามสบายครับตามธรรมชาติมันจะแบบว่าซื้อก่อนแล้วก็เล่นปุ๊บพยายามตั้งกองแต่ละกองให้ด้านขวาชิดกันนะครับเวลาเราซ้ายตามมันจะได้ง่าย
1: ๆโอเค
0: ใช่ครับ
1: แย่กว่าเดิมต้องใจเย็น
0: ใช่ครับเห็นเลข5ได้นี่คือว่าประสบความสำเร็จ
1: สำหรับท่านี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ห้าจุดสามสี่ศูนย์ครับ
0: ประมาณนี้ครับสำหรับท่า333
1: โอเคครับพี่ได้เท่าไหร่1วิ
0: ประมาณ 1.5 ครับแล้วมีน้องคนหนึ่งทำได้ 1.2เข้ามาวันนี้ด้วยเดี๋ยวให้น้องเขา
1: ใส่ได้ครับ
0: ใช่ครับสามหกสามไหมครับ
1: 363ได้ครับ
0: ก็คือเวลาเราเล่น

0: เล่นสแต็กอะครับถ้าเราเกรงมากเกินไปหรือว่าเราบีบคั้นตัวเองให้เล่นให้เร็วกว่าเดิมเนี่ยมันจะทำให้เวลามันช้าลงเพราะฉะนั้นเราต้องแบบปล่อยมันไปนะ
1: โฟล์
0: โฟล์
1: ยากซะด้วย

0: ดีขึ้น13วิ
1: คนได้เท่าไหร่ครับ
0: ประมาณ 7-8 ครับประมาณถ้าเมื่อกี้เห็นเหมือนหลังคอมนิดนึง
1: มันต้องไม่คอม
0: ถ้าเราปรับโพสเจอร์แบบให้หลังไม่คอมมันจะอาจจะเล่นง่ายขึ้น
1: โอเคครับ
0: ลองดูย่อขาช่วยก็ได้ครับต้องแบบว่าค่อยๆตั้งก็ได้ครับเริ่มจากช้าไปก่อนถ้าเราไปเร่งให้มันเร็วเลยเนี่ยมันจะทำให้เสียจังหวะแล้วก็อาจจะทำให้แก้วหล่นได้
2: เดี๋ยวตอนเก็บอะมันเหมือนตอนเวลาที่เก็บอะที่จะชอบจับดำเหมือนแก้วลองเปลี่ยนมาจับด้านข้าง
3: ด้านข้าง
2: ใช่แก้วมันจะหล่นเหมือนยากขึ้น
3: โอเคครับ
2: ครับลองดูนะ
0: ทำเบอร์บางแต่เมื่อกี้เห็นเวลาประมาณ7วิก็ถือว่าแต่ว่ามันเหมือนตัวมันดับไปครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมเห็นว่าได้7วิความเร็วประมาณนี้ก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานที่ดีแล้วมันต้องใจเย็นครับแล้วก็อย่างเทคนิคที่น้องบอกไปเมื่อกี้ก็คือพยายามหยิบจากข้างแก้วถ้าเราหยิบบนแก้วหรือเก็บจากบนแก้วมันจะทำให้แก้วมันไม่ได้ถูกปล่อยแบบถูกต้องก็ประมาณนี้ครับ333แล้วก็363
1: แต่ละคนก็จะมีถนัด
0: อ๋อจริงๆทุกคนเล่นได้หมดเลยแต่ว่าอันนี้ก็จะแบบได้โชว์ทุกคน
1: 2.276 ต่อไปเราเป็นแบบ
0: ไซโคใช่ครับเดี๋ยวให้โปรพิเจนนะครับลองเล่นให้ดู
1: ครับผม
0: ครับ

0: พี่อาจลองดูไหมครับ
1: เหมือนมีพลังพิเศษดูแลง่ายเลย
0: ใช้ความจำเล็กน้อยครับไม่ได้ยากกว่า363อะไรมากเดี๋ยวลองเริ่มจาก363นะครับแล้วก็เราจะ move ขึ้นไปเป็น66ก็คือทำ363อันนี้คือพี่อัดจำได้แล้วหลังจากนั้นนะครับใช้มือขวานะครับเก็บกองสุดท้ายแล้วก็ลากขึ้นมาไปเป็น66จากนั้นก็เก็บ66อะครับด้วยการสไลด์เป็นรูป B คว่ำเหมือนเดิมแยกเป็น2กองก็ยก2กองนี้ขึ้นมาแล้วก็สไลด์เป็น V คว่ำอีกทีนึงแล้วก็รวบเป็นกองเดียวแล้วก็จะเปิดใบนึงหงายใบนึงใช้มือขวาครับหยิบ5มือซ้ายหยิบ4ใบตั้งฐาน4ขึ้นมาใช้มือซ้ายนะครับตั้งตรงกลางก่อนแล้วก็เซตขึ้นไปเป็นพีระมิดอย่างนี้หงายมือขึ้นมาหยิบครับแล้วก็สไลด์ไปด้านใดด้านหนึ่งใช้มือขวาในการสไลด์ก่อนแบบนี้มือซ้ายหยิบ1ใบมือขวาหยิบทั้งหมดแล้วก็สอดเข้ามาเป็นแบบนี้มันก็จะเป็น363เหมือนเดิมใช่เดี๋ยวค่อยๆจำไปก็ได้ครับ
1: อะไรบ้างลืมตั้งแต่แรก
0: เริ่มสับ363ก่อนก็ได้อันนี้หยิบใช้มือเดียวในการเก็บแล้วก็สไลด์มาฝั่งนี้ครับ
1: แล้วก็ขึ้นเป็น
0: 66ใช่ครับอันนี้ก็ตั้ง6เหมือนเดิม
1: ตั้ง6เหมือนกัน
0: ใช่ครับเหมือนเราหยิบขวามือซ้ายหยิบ2ใช่ไหมครับเหลือตรงกลางไว
1: ้แล้วก็เก็บ
0: สไลด์เป็น V คว่ำครับใช่ V คว่ำปุ๊บมือซ้ายสไลด์ไปด้านซ้ายมาสอดตรงนี้แล้วยกขึ้นมาอย่าเพิ่งสอดนะยกขึ้นมา2อันแล้วก็มาสไลด์เป็น V คว่ำเหมือนเดิม V คว่ำมันจะเป็นแบบทรงประมาณนี
1: ้คืออย่างนี้
0: ใช่
1: เหลือตรงกลางไว
0: ้แล้วก็เหลือตรงกลางไว้แล้วก็สอดใช้มือขวาสอดก่อนสอดเข้าไปตรงนี้รวบขึ้นมาเป็นกองเดียวครับแล้วก็ใช้มือซ้ายรวบอีกทีใช่พลิกแบบนี้
2: เ
0: ฮ้
2: ย
0: เป็
2: น
0: ช้
2: าง
0: ขวาใช่ครับรูปแบบนี้แล้วก็มือขวาหยิบ5ใบแล้วก็มือซ้ายหยิบ4ใบครับตั้งฐาน4ครับใช่ครับแล้วก็ตรงกลางจะใช้มือซ้ายในการตั้งก่อนพลิกข้อมือเหมือนเดิมใช่แล้วก็สไลด์ไปด้านขวาค่อยๆนะครับสไลด์ขึ้นไปจริงๆตรงนี้มันจะไม่ตก

0: ่าได้แล้วแต่ว่าเรายังมีความตะกุกตะกักในการทำให้มันสมูทบางทีก็เดี๋ยวล้มบ้างเดี๋ยวอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันไม่ต่อเนื่องก็เลยเหมือนขอเวลา30นาทีในการที่เราจะได้โฟกัสและซ้อมอยู่กับตัวเองจริงๆอะไรเงี้ยก่อนที่จะมาลองจับเวลาดูว่าสุดท้ายแล้ววันนี้เนี่ยขณะที่เราแบบเพิ่งมาเล่นครั้งแรกแบบไซเคิลเนี่ยเราจะทำเวลาได้กี่วิ
1: ถ้าใหม่ครับไซเคิลควรได้อยู่ที่เท่าไหร่
2: ประมาณ17 18วีก็ถือว่ารู้ถือว่ารู้เลย
0: โอเคน่าจะต้องฝึกซ้อมแบบอย่างมีสมาธิ
2: ใช่
0: พอสมควรนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าจะทำได้ไหมจากคนที่ใจร้อนนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันครับเจอกันอีกครึ่งชั่วโมง

0: จากที่เราฝึกซ้อมมาครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้เราจะมาลองเล่นดูว่าเราจะทำได้กี่วินาทีถ้ามันสวยงามสำหรับมือใหม่ในการเล่นแบบไซเคิลเนี่ยควรอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
1: 18-19 วิประมาณต่ำกว่า30วิก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับ
0: เข้าใหม่สติแตกแล้วครับ
1: สติ
0: แข็งจริง
1: ตอนซ้อมไม่ได้เป็นอย่างนี้
0: เลยไม่เป็นอย่างนี้ทำไม

0: 26วินาทีสุดยอดเลยครับ
1: รู้สึกมันเข้ามือขึ้นถึงมันจะตะกุกตะกักแล้วก็เหมือนมีสติอ่ะเพราะอย่างบางรอบมันเหมือนพอมันไม่ได้แล้วมันไม่เอาแล้วอ่ะแต่ตะกี้มันเหมือนมันขึ้นผิดแต่ว่าก็ช้านิดนึงแต่ไม่เป็นไรแล้วกันก็ตั้งให้มันได้ถ้าหงุดหงิดปุ๊บก็คือแบบ
0: ไปแล้ว
1: เลิกเดี๋ยวเอาใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อกี้ก็ลองไปให้จบดู
0: คือว่าเวลาดีครับเวลาดี
1: เยี่ยมเลยครับประมาณนี้สำหรับสแต็กแบบไซโค
0: แบบไซโค
1: มีแบบไหนอยากโชว์ให้ดูไหม
0: มีแบบประเภทคู่ครับประเภทคู่เนี่ยจะเป็นการเล่นแบบไซโคนี่แหละแต่ว่าคนนึงจะเป็นมือขวาคนนึงจะเป็นมือซ้าย
1: คือใช้ได้แค่คนละมือ
0: ใช่ครับถ้าเกิดใช้มือที่3เนี่ยจะฟาว
1: ล์แต่ว่าต้องเลือกคู่ที่เราซิงกันด้วยเงี้ย
0: คู่กันเนี่ยเร็วมากทั้ง2คนแต่เวลาเล่นจริงอาจจะช้าก็ได้มันอยู่ที่จังหวะริทึมแล้วก็การฝึกซ้อมอะไรเงี้ย
1: ขอแบบดูได้ไหมครับ

0: ยิ่งคุยกับพี่ๆทุกคนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออเวลาแข่งของเขาอย่างเงี้ยสิ่งที่เขาต้องทำคือการคัตดาวน์ทุกอย่างอารมณ์ความเครียดทั้งหมดเพราะว่ายิ่งถ้าใครมีความกังวลมีความเครียดเนี่ยพอลงไปสนามจริงอะแค่เสี้ยววินาทีที่เราผิดพลาดแค่เสี้ยววินาทีที่เราเกิดความกังวลขึ้นมาจะทำให้เราแพ้ได้เลยในทันทีครับพี่กีวันนี้เป็นไงบ้างผม
1: ถือว่าประสบความสำเร็จครับถือว่าดีมากๆในระดับที่ผ่านเกณฑ์อ
0: ยากจะเล่นได้ดีขึ้นกว่านี้จริงๆมันต้องจริงจังขนาดไหนในการซ้อม
1: ถือว่าวันแรกเนี่ยเป็นการเหมือน
0: ฝึกความเข้าใจ
1: ทำความเข้าใจกับมันครับแต่ต่อไปเนี่ยมันต้องชาเลนจ์กับตัวเองละเพดานเราอยู่เท่าไหร่แล้วเราสามารถก้าวข้ามเพดานไปได้มากน้อยแค่ไหนโดยวิธีหนึ่งก็คือจริงๆตอนนี้มีการเรียนการสอนสแต็กอยู่ตรงนี้จะสามารถสอนวิธีการเล่นให้เร็วขึ้นโดยพี่ๆนะ

0: มีหลายทีมชาติเขาเข้ามาสอนด้วยตัวเอง
1: พี่ๆคนอื่นเนี่ยอะไรคือเสน่ห์ของกีฬาชนิดนี
2: ้ส่วนตัวน่าจะมองว่าชอบการเล่นกับเพื่อนเล่นเป็นทีมมากกว่าคือโอเคมันเป็นกีฬาที่สามารถเล่นคนเดียวได้มันเป็นการชาเลนจ์เล่นกับความเร็วกับตัวเองแต่ส่วนตัวผมที่มากกว่านั้นคือการที่เราได้เล่นพร้อมกับเพื่อนบางทีจะนับ1 2 3แล้วเล่นพร้อมกันแต่มันก็เป็นการแข่งขันที่สนุกรวมถึงแบบเวลาเล่นทีมอย่างเงี้ยแล้วยิ่งถ้าเกิดมีทีมสัก2ทีมเล่นพร้อมกันอันนี้จะมันมาก
3: อย่างเซฟเนี่ยครับ
4: เซฟรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่ค่อนข้างท้าทายนะเพราะแบบไม่แข่งกับเวลาเป็นกีฬาที่เราเล่นที่ไหนก็ได้เหมือนบางกีฬาจะต้องมีสนามมีอะไรอย่างเงี้ยเราเล่นเร็วใช่ไหมครับถ้าเราแบบซ้อมไปเรื่อยๆก็เร็วได้มากแล้วนะครับก็หาลิมิตตัวเองมากขึ้นเรื่อย
1: ๆโอกาสครับ
5: ความเร็วครับเพราะว่าเวลาเราเล่นเร็วเราสามารถไปแข่งพอเราไปแข่งปุ๊บถ้าเราได้เร็วโดยที่เราไม่พลาดคนก็จะโปรแกรมที่เราถ้าคุณเล่นเร็วแล้วคุณมีสมาธิได้เวลาที่คนอื่นน่าจับตามองคนเขาจะหันมาสนใจคุณโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรคุณแค่เล่นให้เร็วแล้วมีสมาธิตั้งสติ
1: ความกดดันมันเยอะกว่าเล่นทีมแบบ
2: ถ้าเล่นเป็นทีมแล้วถามว่ากดดันกว่าไหมมันกดดันกว่าแต่มันกว่าเยอะทั้ง2ทีมเวลาแข่งกันปุ๊บมันจะมีคนที่2คนที่3อันเนี้ยมันจะเริ่มมีความเหลื่อมกันแล้วแล้วมันอยู่ที่ว่าใครจะตั้งสติได้มากกว่ากันเพราะบางทีในการแข่งขันบางครั้งทีมที่นําอยู่ดันพลาดทําให้ทีมที่ช้ากว่าแซงซะงั้นอะไรเงี้ย
1: เปลี่ยนแปลงได้ในเสี้ยววินาทีในการพลาดหรือกันถ้าใครแบบสติหลุด
0: จริงเห็นอย่างงี้ก็คือทุกคนผ่านน้ําตามาหมดเหมือนกับว่าเสียใจที่ตัวเองทําไม่ได้ตอนแข่งอะไรเงี้ยทุกคนก็มีโมเมนต์นี้ซึ่งนักกีฬาส่วนใหญ่นักสแตกส่วนใหญ่ก็จะ
4: แ
0: บบ emotion ใช่
1: ก่อนที่ภาพยนตร์ Fast and Furious จะออกกับตอนเนี้ยคนเล่นเยอะขึ้น
0: สแต็กต้องบอกว่าคนที่เล่นเป็นแล้วยังไงก็เป็นนักสแต็กอยู่ทุกวันกลับไป10ปีเค้ายังกลับมาเล่นได้แต่ความที่คนที่หันสนใจมาเล่นเล่น New Stacker ครับ Gold Rate ของมันน้อยลงตกลงกระแสมันเริ่มอาจจะไปแล้วมันไม่ได้ใหม่สำหรับคนไทยเลยอย่างเงี้ยแต่ผมมองว่าหนังเรื่อง Fast and Furious เนี่ยมันทำให้คนมาเห็นกีฬานี้มากขึ้นอาจจะเห็นเสน่ห์บางอย่างเห็นในเรื่องของความเร็วในเรื่องของเอาไปอิงกับชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยมันทำให้คนอยากรู้มากขึ้นว่ากีฬานี้คืออะไรกระแสมันก็ค่อนข้างกลับมาในระดับนึงทุกคนก็อยากเห็นภาพกระจายสแต็กไปใน
1: ท
0: ุกที่ครับเพราะว่าเราเล่นมาเรารู้ว่ากีฬามันมีประโยชน์และมันดีมันสอนหลายๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตหรือการแบ่งเวลาการแข่งกับตัวเองแข่งกับคนอื่นได้เพื่อนได้มิตรภาพ
1: เราคิดว่าเราจะสามารถทำยังไงได้บ้างที่ทำให้กีฬาเนี่ยกระจายไปสู่พื้นที่อื่นได้บ้าง
0: ทางกลุ่มเล็กๆคือกลุ่มพวกเรานะครับเปิดเป็นโรงเรียนสอนสแต็กขึ้นมาสร้างเหมือนเป็นคอมมูนิตี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนที่มีความชอบเหมือนกันมีแพชชั่นที่อยากเล่นสแต็กด้วยกันมาอยู่ที่เดียวกันแล้วเราก็อยากจะผลักดันคนกลุ่มนี้ครับไปแข่งที่ต่างประเทศเด็กไทยมีประสิทธิภาพสูงเรามี potential พอที่จะไปแข่งกับต่างประเทศได
1: ้สมมุติว่าถ้ามีคนที่แบบเฮ้ยเขาอยากเป็นนักสแต็กมากๆเลยมันสามารถที่จะมีโอกาสทำสิ่งนี้เราเลี้ยงชีพตัวเองไปตลอดได
0: ้ณปัจจุบันยังไม่ด้วยเรื่องของบัดเจ็ตเงินสนับสนุนเนี่ยแทบจะไม่มีจากหน่วยงานรัฐเลยแต่ว่าตอนนี้เรากำลังทำเรื่องอยู่สมาคมอะครับกำลังผลักดันกีฬาเข้าบรรจุเป็นกีฬาซีเกมส์คือเริ่มจากไปโคกับกกท.การกีฬาแห่งประเทศไทยใช่กรมพละด้วยแต่ในอนาคตนะครับผมมองว่าถ้ามันสามารถไปบรรจุในซีเกมส์ได้มันอาจจะทำให้สามารถเลี้ยงชีพได้
1: เราต้องการแรงซัพพอร์ตจากหน่วยรัฐหรือเอกชนที่เข้ามาช่วยเหลือตรงส่วนนี้ในการสนับสนุนเลยครับเพราะว่าแค่พวกเรามันก็ทำได้ในระดับหนึ่งก็เป็นกำลังใจให้นะครับขอให้กีฬานี้ไปได้ไกลจริงๆวันนี้ผมโดนตกนะ
0: โดนตกเลย
1: ถือว่าโดนตกนะรู้สึกว่าอยากซื้อกลับไปเล่นบ้างเลยนั่นแหละครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับผม
0: ครับขอบคุณมากครับ
1: ครับวันนี้ก็คือดีใจแล้วก็สนุกมากที่ได้มาลองเล่นสแต็กถ้าใครได้มาลองเล่นนะผมว่ามันน่าจะตกหลุมรักได้ไม่ยากนะถ้ามีโอกาสก็อยากให้ทุกคนมาลองเล่นนะครับจะมาลองซื้อแผ่นมาลองเล่นเองแล้วเปิดจาก YouTube ดูวิธีการเล่นก่อนก็ได้จะไปเรียนแบบเข้าโรงเรียนเลยอย่างที่พี่ๆกรีนบอกนะครับแล้วก็ทีมบอกว่าเฮ้ยเขาเปิดมีโรงเรียนที่เปิดรับสอนสแต็กเนี่ยก็ไปลองติดต่อกันได้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ enjoy กีฬาสแต็กนะครับผม

ในมะเร็งตับเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะพบมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2-5 เท่านะครับนั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญในอดีตแล้วบอกเออเป็นเพราะว่าผู้ชายไปดื่มเหล้าเมายาเยอะกว่าผู้หญิงหรือเปล่าก็มีความจริงไปส่วนหนึ่งก็คือว่าการดื่มสุราก็จะเสริมทำให้ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B.C. มีความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงไปมากขึ้นนะครับแต่ตัวที่สำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งเรามาค้นพบทีหลังก็คือว่าฮอร์โมนเพศนะครับฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับขณะที่ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยไม่ได้มีส่วนป้องกันใดๆเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเวลาที่เราตรวจกรองมะเร็งตับเนี่ยเพศชายเราเริ่มตรวจกรองตั้งแต่อายุ40แต่เพศหญิงอ่ะเราไปเริ่มตรวจกรองตอนอายุ50ก็เพราะว่าในอายุ50แล้วก็คาดว่าอยู่ในวัยที่เริ่มหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่จะป้องกันมะเร็งก็จะหมดไปแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาเท่ากับผู้ชาย

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีค่ะแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรนะคะมาพบกันอีกครั้งนึงสำหรับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของ Prebiotics Probiotics แบคทีเรียที่ช่วยปรับสมดุลลำไส้เราคงเคยได้ยินกันมาตลอดเลยใช่ไหมคะสำหรับชื่อ Prebiotics Probiotics อะไรหว่าอะไร Pre-Pre อะไร Pro-Pro เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความรู้จักกันนะคะสำหรับ Prebiotics แล้วก็ Probiotics เราจะมีการเลือกยังไงแล้วเราจะเรียกยังไงว่าอะไรคืออะไรแล้วมีประโยชน์ยังไงกับร่างกายค่ะเราจะเริ่มต้นกันที่ prebiotics ก่อนนะคะ pre แปลว่าก่อนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยง่ายๆเลยถ้าจะจำ prebiotics เนี่ยก็คือสารอาหารที่จะช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในลำไส้ทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าในลำไส้ของเราเนี่ยจะมีจุลินทรีย์อยู่มากมายเนาะจริงๆจุลินทรีย์มีหลากหลายชนิดเลยค่ะมีทั้งตัวที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็ตัวที่มีโทษกับร่างกายในคนที่สุขภาพดีเนี่ยจะมีความหลากหลายของจุลินทรีย์อยู่แล้วก็จะมีตัวที่มีประโยชน์เนี่ยอยู่เป็นปริมาณมากทีนี้ถามว่าจุลินทรีย์เขาก็ต้องอยู่ได้เขาก็ต้องมีอาหารเนาะอาหารที่เข้าไปแล้วช่วยในการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์โดยเฉพาะจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์อันนี้เราเรียกว่าprebiotics ถามว่า prebiotic คืออะไรหรอฟังดูยากจังเลยถ้าใครฟังโฆษณาเคยได้ยินคำว่าอินูลินเคยได้ยิน FOS ฟรุกโตโอลิโกซัคคาไรด์หรืออะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยค่ะเป็นตัวอย่างหนึ่งของ prebiotics เอาง่ายๆเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปร่างกายเราไม่สามารถที่จะดูดซึมสารอาหารได้หมดโดยเฉพาะจะเป็นกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตหรือกลุ่มที่มีไฟเบอร์เนี่ยมันก็จะผ่านลงมาแล้วจะไปสู่ลำไส้ใหญ่จุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้ใหญ่ก็จะมีการเมตาบอไลซ์หรือว่าเอาอาหารพวกนี้ค่ะไปจัดการมันก็จะเกิดสารตัวหนึ่งขึ้นมาซึ่งตัวนั้นนะคะจะเป็นพลังงานหรือว่าจะเป็นอาหารให้กับจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้เราสามารถจะเจริญเติบโตอย่างเป็นปกติอันนี้เราก็จะเรียกว่าเป็น prebiotics ทีนี้ประโยชน์ของ prebiotics นอกจากพอกินเข้าไปหรือว่าเข้าไปในร่างกายเราแล้วเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตของตัวจุลินทรีย์ที่ดีแล้วเนี่ยมันยังทำให้ระบบเรื่องของภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยดีขึ้นด้วยเนื่องจากว่าที่ลำไส้เราเนี่ยถือว่าเป็นระบบภูมิคุ้มกันระบบใหญ่เลยก็จะช่วยทำให้จุลินทรีย์ที่อาจจะทำอันตรายกับร่างกายเราเนี่ยลดน้อยลงระบบภูมิคุ้มกันหรือการทำงานในร่างกายดีขึ้นก็จะช่วยลดความเสี่ยงของโรคต่างๆมากมายถัดมาเราก็จะมารู้จักกับคำว่า probiotics นะคะ probiotics คือจุลินทรีย์หรือว่าสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่อยู่ในลำไส้เราเวลาที่เราจะให้คำจำกัดความของคำว่า probiotics นะคะอันแรกเลยก็คือจะต้องเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์กับร่างกายคือว่าเขาจะต้องมีข้อมูลงานวิจัยสนับสนุนว่าอันนี้มีประโยชน์กับร่างกายอันที่2จะต้องมีปริมาณของจุลินทรีย์ที่มากพอด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะขึ้นทะเบียนหรือจะเรียกอะไรสักอย่างนึงว่ามันเป็นโปรไบโอติกส์เนี่ยเราจะต้องบอกว่า1มีจุลินทรีย์ที่ดีและมีปริมาณมากพอซึ่งมากพอในที่นี้คือเกิดประโยชน์กับร่างกายอันนี้ถึงจะสามารถเรียกมันว่าเป็นโปรไบโอติกส์ได้อย่างเช่นบางอย่างเนี่ยเรากินเข้าไปเนี่ยมันอาจจะมีจุลินทรีย์ที่มีชีวิตแต่ปริมาณไม่มากพอเวลาที่เขาบอกก็คือผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์กับร่างกายแต่เขาจะไม่เรียกว่าเป็นโปรไบโอติกส์ถ้าจะเรียกว่าเป็นโปรไบโอติกส์จะต้องมีแบคทีเรียที่ดีและก็มีปริมาณที่เพียงพอนะคะทีนี้ในส่วนของโปรไบโอติกส์เนี่ยเวลาที่เราพูดกันเนี่ยเราจะคิดถึงว่าเออมันมีแบคทีเรียหรือมีจุลินทรีย์อยู่ในลำไส้จริงๆแล้วนอกเหนือจากลำไส้ยังมีอีกที่นึงนะคะที่มีโปรไบโอติกส์อยู่ก็คือในช่องคลอดของผู้หญิงตรงนี้ก็จะมีโปรไบโอติกส์อยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการทำงานของระบบต่างๆเนี่ยตรงนี้ก็จะมีความสำคัญเหมือนกันดังนั้นในผู้หญิงบางคนนะคะที่จะมีปัญหาเรื่องของตกขาวนะคะคันบริเวณของช่องคลอดหรือว่ามีเชื้อราเนี่ยบางครั้งบางทีเนี่ยการรักษาเนี่ยคุณหมอบางคนก็อาจจะให้พวกของโปรไบโอติกส์ เข้าไปในแง่ของการเหน็บช่องคลอดนะคะเพื่อจะช่วยปรับสมดุลตรงนั้นแล้วทำให้เรื่องของอาการผิดปกติบริเวณช่องคลอดดีขึ้นก็มีนะคะเพราะฉะนั้นมีในร่างกาย2จุดนะคะที่จะมีโปรไบโอติกส์อันที่1ก็คือในลำไส้ของเราอันที่2ก็คือบริเวณของช่องคลอดค่ะสำหรับโรคที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของพรีไบโอติกส์แล้วก็โปรไบโอติกส์ขอพูดในภาพรวมแล้วกันนะคะเพราะว่าพรีไบโอติกส์ก็คืออาหารที่จะทำให้จุลินทรีย์ทำงานได้ดีขึ้นโปรไบโอติกส์ก็คือตัวจุลินทรีย์เองนะคะทีนี้เวลาที่มันทำงานได้สมดุลสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรการทำงานของระบบของลำไส้เราจะทำงานได้ดีนะคะก็จะช่วยลดอาการเรื่องของลำไส้อักเสบท้องผูกท้องเสียที่เราเคยเห็นแล้วก็ได้ยินกันมาตลอดหรือบางคนก็จะไปผูกกับเรื่องของลำไส้แปรปรวนนอกเหนือจากอาการของระบบทางเดินอาหารหรือว่าทางระบบลำไส้แล้วเนี่ยอันที่สองที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันถ้าการทำงานอันนี้ไม่สมดุลสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลองนึกภาพนะคะจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้เราเนี่ยสามารถที่จะลุกล้ำเข้าไปในเซลล์ของเราแล้วเข้าไปในกระแสเลือดอันนี้มีโอกาสที่จะมีการติดเชื้อหรือทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเราทำงานหนักขึ้นดังนั้นเนี่ยการที่มีสมดุลของแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์ในลำไส้เราเนี่ยจะช่วยทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นค่ะจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าในลำไส้เราอะนะคะทุกคนก็ทราบว่ามีจุลินทรีย์เนาะหรือว่ามีแบคทีเรียอยู่ถามว่าเราอยู่กันยังไงต้องบอกว่าจริงๆเราทุกคนมีแบคทีเรียอยู่กับตัวตลอดเวลาเลยแต่เราไม่เคยมีการติดเชื้อในกระแสเลือดตลอดเวลาถูกไหมคะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมีการทำงานที่ดีมีการแยกกันได้ชัดเจนเนาะดังนั้นในลำไส้เราเนี่ยจะมีระบบภูมิคุ้มกันอันนึงที่ช่วยป้องกันไว้ด่านแรกก็คือเซลล์ของลำไส้นะคะเวลาที่มันมีอาหารทำงานได้เต็มที่เซลล์ลำไส้เจริญเติบโตเหมือนเป็นรั้วที่ดีทำให้แบคทีเรียหรือว่าจุลินทรีย์เนี่ยอยู่นอกรั้วไม่เข้ามาในบ้านเราทีนี้ตัวเม็ดเลือดขาวนะคะซึ่งอยู่ในรั้วอันนี้จะเป็นอีกตัวนึงที่คอยป้องกันไม่ให้จุลินทรีย์หรือแบคทีเรียเนี่ยลุกล้ำเข้ามาในบ้านเราในกรณีที่คนคนนึงขาดสารอาหารไม่ทานอาหารเลยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสารอาหารได้รับลดลงเนาะตัวรั้วมันก็จะมีการผุพังแบคทีเรียอันนี้สามารถผ่านเข้ามาได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วยิ่งถ้าทำให้ตัวเม็ดเลือดขาวทำงานได้น้อยลงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแบคทีเรียหรือว่าตัวจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในลำไส้เราเนี่ยสามารถจะลุกล้ำเข้ามาแล้วก็เข้าไปสู่กระแสเลือดอาจจะทำให้เกิดเรื่องของการติดเชื้อในกระแสเลือดได้ความไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้แปลว่าอะไรแปลว่าจุลินทรีย์ที่ไม่ดีที่ทำให้เกิดโทษกับร่างกายมันเยอะขึ้นถ้ามันเข้าสู่ร่างกายอันนี้ค่ะก็จะทำให้มีการติดเชื้อมีการอักเสบหรืออะไรเกิดขึ้นได้ถ้าสมมุติว่าความสมดุลของจุลินทรีย์ดีใช่ไหมคะจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์เขาก็จะไปกดไว้หรือไปทำให้แบคทีเรียหรือจุลินทรีย์ที่เป็นโทษเนี่ยลดจำนวนลงอยู่ควบคุมเขาเอาไว้ทำให้เขาเนี่ยไม่ลุกล้ำเข้ามาในตัวเราทำให้สมดุลของสภาพแวดล้อมในลำไส้เราดีนะคะอันนี้ก็จะทำให้เรื่องของการขับถ่ายที่บางคนอาจจะมีท้องผูกบางคนอาจจะมีท้องเสียหรือทำให้เกิดลำไส้อักเสบพวกนี้ก็จะดีขึ้นนอกเหนือจากลำไส้เมื่อกี้ช่องคลอดก็เช่นเดียวกันเพราะว่าจะมีเรื่องของตัวโปรไบโอติกส์หรือว่าตัวจุลินทรีย์อยู่นอกจากนี้ที่สำคัญเลยก็คือเป็นตัวที่จะช่วยทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นอันนี้คือข้อดีของพรีไบโอติกส์แล้วก็โปรไบโอติกที่มีอยู่ในร่างกายเราค่ะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราพูดว่าโอเคเราให้อันแรกเราให้เป็นพรีไบโอติกส์ก็คือเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะคะอันที่สองเราให้เป็นลักษณะของโปรไบโอติกส์ก็คือเป็นลักษณะของตัวจุลินทรีย์เวลาที่เราจะเรียกว่าเป็นโปรไบโอติกส์ก็คือเป็นจุลินทรีย์ที่ดีและปริมาณที่เหมาะสมสมมุติว่าถ้ามันมีอาหารบางอย่างให้ทั้งพรีไบโอติกส์แล้วก็โปรไบโอติกส์ไปร่วมกันเลยเราจะเรียกว่าเป็นซินไบโอติกส์ซึ่งอันนี้เวลาที่เราเห็นในหนังสือหรือว่าเราเห็นในอินเทอร์เน็ตหรือว่าเห็นในสื่อทั้งหลายว่าเอ๊ะอันนี้คืออะไรพรีไบโอติกส์โปรไบโอติกส์แล้วก็สุดท้ายคือซินไบโอติกส์ค่ะทีนี้มันมีความสำคัญนิดนึงเนื่องจากว่าโปรไบโอติกส์เนี่ยคือจุลินทรีย์เพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเวลาผ่านกระเพาะเราไปเนี่ยซึ่งเป็นภาวะที่มีกรดเยอะๆบางตัวก็จะตายไปใช่ไหมคะเขาอาจจะไม่เหมาะที่จะอยู่ได้ในภาวะที่มันเป็นกรดรุนแรงหรือว่าเป็นด่างรุนแรงนั่นคือเหตุผลที่บอกว่าถ้าเราจะขึ้นทะเบียนหรือเรียกสารตัวนึงหรืออาหารชนิดนึงว่ามีโปรไบโอติกส์เนี่ยมันจะต้องมีจุลินทรีย์มากพอที่จะลงไปจนถึงลำไส้ไม่งั้นถ้ามันมีน้อยเป็นไงคะมันก็จะตายหมดอันที่สองถ้าสังเกตเนาะอะไรก็ตามที่มันจะเป็นพวกของโปรไบโอติกส์เนี่ยมักจะอยู่ในตู้เย็นหรืออุณหภูมิที่ไม่ร้อนถ้าเราไปทำให้มันสุกส่วนใหญ่แบคทีเรียหรือจุลินทรีย์พวกนี้จะตายเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้ประโยชน์ละ เพราะว่าเรากินของที่มันตายแล้วแต่สิ่งที่เราอยากได้คือเราอยากได้จุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องเลือกนิดนึงนะคะปริมาณที่กินนะคะแล้วก็ในขณะที่กินเนี่ยกินตอนท้องว่างกินระหว่างมื้อเพื่อลดเรื่องของการหลั่งน้ำย่อยหลังจากที่กินอาหารจะได้ทำให้ปริมาณของจุลินทรีย์เนี่ยเหลือมากพอที่จะไปถึงลำไส้ใหญ่ของเราค่ะทีนี้ถ้าเราถามว่าแล้วเราจะต้องกินโปรไบโอติกเท่าไหร่ถึงจะได้ประโยชน์จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเวลาที่เราจะขึ้นทะเบียนนะคะกับอย.ว่าช่วงระยะเวลาของการเก็บรักษาจะต้องมีตัวของจุลินทรีย์ตามชนิดที่เขากำหนดไว้เขาจะมีกำหนดไว้ค่ะตอนนี้น่าจะสักประมาณ23ตัวว่าถ้าเป็น1ใน23ตัวนี้เก็บรักษาเอาไว้แล้วปริมาณของจุลินทรีย์ยังมีมากพอในที่นี้คือ10กำลัง6ต่อ1กรัมของอาหารอันนี้ค่ะเขาถึงจะยอมไม่ใช่หมายความว่าเรากิน10กำลัง6นะแต่หมายความว่าถ้าเรากินอาหารชนิดนั้นเข้าไป1กรัมแล้วมีจุลินทรีย์อันนี้มากกว่า10กำลัง6เราจะขึ้นทะเบียนหรือเราจะเรียกมันว่าเป็นโปรไบโอติกได้ทีนี้ถามว่าแล้วโปรไบโอติกเนี่ยจะมีปัญหาไหมเมื่อกี้เราบอกว่าเรากินพรีไบโอติกมากเกินไปก็อาจจะทำให้มีท้องอืดมีท้องเสียมีแก๊สในกระเพาะใช่ไหมคะทีนี้ถ้าโปรไบโอติกมันคือจุลินทรีย์เนาะถามว่ากินมากเกินไปจะมีปัญหาไหมส่วนใหญ่ต้องบอกว่าข้อแรกก่อนเรามักจะเลือกจุลินทรีย์ที่เราคิดว่าเขาได้ประโยชน์กับร่างกายเรานะคะคนกลุ่มนึงที่อาจจะใช้คำว่าอาจจะนะคะมีปัญหากับการกินพวกของโปรไบโอติกส์ก็คือคนที่ภูมิคุ้มกันต่ำยกตัวอย่างเช่นคนไข้อาจจะได้รับเคมีบำบัดแล้วได้รับยากดภูมิแล้วปรากฏว่าภูมิกันต่ำมากตอนนี้นะคะภูมิกันต่ำมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยภูมิกันเขาต่ำอ่ะแค่แบคทีเรียในลำไส้ของเขาอ่ะก็มีโอกาสที่จะลุกลามเข้ามาได้อยู่แล้วนึกออกไหมคะแล้วเราไปเติมแบคทีเรียเข้าไปอีกอันนี้ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้ดังนั้นโดยทั่วไปนะคะเวลาที่คนไข้เนี่ยได้รับยาเคมีบำบัดในระดับสูงๆหรือมีการกดไขกระดูกมีการกดภูมิคุ้มกันเยอะๆอันนี้เราไม่แนะนำที่จะให้รับประทานกลุ่มที่เป็นโปรไบโอติกส์แต่ถ้าหลังจากนั้นแล้วกลับมาเป็นปกติภูมิคุ้มกันโอเคแล้วอยากจะกินอันนี้ก็ยังโอเคนะคะไม่ได้มีปัญหาสำหรับอาหารนะคะเราจะมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในอาหารกลุ่มไหนบ้างอันแรกเลยก็ที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือโยเกิร์ตปกติก็ได้หรือจะเป็นกรีกโยเกิร์ตก็ได้นะคะก็จะมีจุลินทรีย์อยู่อันที่สองถ้าเป็นกรณีของนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวเนี่ยหลายๆชนิดต้องไปดูนิดนึงเขาจะบอกว่ามีจุลินทรีย์ที่มีชีวิตนะคะแต่ว่าถ้าไปดูในตัวของนมเปรี้ยวหลายๆยี่ห้อในเมืองไทยอะปรากฏว่าจุลินทรีย์ที่มีอะค่ะมันไม่ใช่ตัวที่ถูกขึ้นทะเบียนว่าเป็นโปรไบโอติกส์เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่กินเข้าไปเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้ถูกเรียกว่าเป็นโปรไบโอติกส์อีกอันนึงที่จะมีเรื่องของโปรไบโอติกส์นะคะก็จะมีนัตโตะพวกของเทมเป้เนาะแล้วก็จะมีพวกของมิโซะใช่ไหมคะที่เราจะได้ยินบ่อยๆเนาะถั่วเน่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีพวกของตัวชีสนะคะแอปเปิลไซเดอร์ก็จะมีบ้างแต่ว่าปริมาณมันอาจจะไม่ได้เยอะมากอีกอันนึงก็คือจะเป็นพวกของผักดองหรือว่าของหมักดองจริงๆเวลาที่เราหมักของพวกนี้ค่ะมันก็จะมีจุลินทรีย์เกิดขึ้นแต่คำถามคือมันไม่ได้ของหมักดองทุกชนิดที่จะเกิดจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นึกภาพออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ว่าอันนี้คือของที่จะทำให้เกิดจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์อันนี้ค่ะเราถึงจะเรียกมันว่าเป็นเรื่องของโปรไบโอติกส์เพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของของหมักดองนี่อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงมันก็ขึ้นกับวัตถุดิบในการที่เราจะเอามาหมักว่ามันจะคืออะไรแล้วมันจะกลายไปเป็นอะไรนะคะซึ่งอันนี้มันจะมีรายละเอียดนิดนึงถ้างั้นเนี่ยถ้าจะกินถ้าจะใช้พวกนี้อาจจะต้องระมัดระวังแล้วก็ไปศึกษาเพิ่มเติมว่าเราจะใช้อะไรเป็นตัวเริ่มต้นแล้วที่สำคัญคือความสะอาดในแง่ของการผลิตไม่งั้นเนี่ยมันจะมีการปนเปื้อนแล้วจะกลายเป็นจุลินทรีย์ที่ไม่มีประโยชน์หรือจุลินทรีย์ที่มีโทษเจริญเติบโตมากขึ้นอันนี้ก็อาจจะทำให้ท้องเสียได้ค่ะสำหรับอาหารที่จะไปเพิ่มในกลุ่มที่เป็นพรีไบโอติกส์นะคะหลักๆเลยก็จะมาจากพวกของไฟเบอร์นะคะหรือว่าพวกที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะคะเช่นถ้าในรูปแบบของอาหารก็คือเป็นผักผลไม้ธัญพืชนะคะหรือว่ารวมถึงพวกสมุนไพรด้วยกลุ่มนี้เนี่ยก็จะให้ในส่วนที่จะเป็นเรื่องของพรีไบโอติกส์นะคะหลักๆนะคะเวลาที่เราจะเลือกรับประทานก่อนอันที่หนึ่งก่อนพรีไบโอติกส์เนาะในส่วนของพรีไบโอติกส์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของอาหารที่มันจะเป็นพวกไฟเบอร์แล้วกันเนาะจะเป็นกลุ่มที่มาจากพวกของคาร์โบไฮเดรตที่เป็นเชิงซ้อนร่างกายเราก็จะย่อยแล้วก็ดูดซึมทีนี้บางส่วนนะคะมันดูดซึมไม่หมดมันก็จะไหลผ่านลงมาเอามาให้จุลินทรีย์ที่ลำไส้ใหญ่เนี่ยมีการเมตาบอไลซ์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เอามาใช้งานแล้วก็เกิดเป็น อาหารหรือเป็นพลังงานให้กับแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์ที่บริเวณของลำไส้ใหญ่ดังนั้นหลักๆนะคะของกลุ่มที่จะเป็นพรีไบโอติกส์เนี่ยจะได้มาจากอาหารกลุ่มที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนหรือว่ากลุ่มที่มีไฟเบอร์เยอะเนาะทีนี้ในบางรายต้องใช้ในบางรายนะคะที่อาจจะมีลำไส้แปรปรวนหรืออะไรก็ตามแล้วเราเลือกชนิดของตัวคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนหรือว่าเราเลือกไฟเบอร์ได้ไม่ได้ดีนักสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นคืออาจจะมีปัญหาเรื่องของท้องอืดหรืออาจจะมีในกระเพาะเยอะขึ้นหรืออาจจะทำให้ถ่ายเยอะขึ้นได้ถ้าเรารับในปริมาณที่มากเกินไปลองนึกภาพว่ามันเป็นอาหารที่โหลดเข้าไปเยอะๆแล้วแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์เราเต็มไปหมดเลยทุกครั้งที่เขาเอาอาหารไปใช้อ่ะค่ะมันจะเกิดแก๊สขึ้นมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์จะเกิดน้ำขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมากเกินไปเวลาที่เราพูดคำว่า prebiotics ไม่ได้หมายความว่าทุกคนกินแล้วจะได้ประโยชน์แต่ละคนจะมีปริมาณที่เหมาะสมกับตัวเองจะรู้ได้ยังไงเออเป็นคำถามที่ดีเลยค่ะเราไม่สามารถจะไปวัดได้ว่าแต่ละคนมีแบคทีเรียอะไรมากแค่ไหนให้สังเกตค่ะถ้าสมมติว่าเรากินเป็นผักเข้าไปหรือว่าเป็นพวกของธัญพืชหรือว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนพอกินเข้าไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบท้องอืดมากเลยมีแก๊สมากเลยอันนี้เราต้องลดลงอีกวิธีนึงเราก็อาจจะต้องปรับในเรื่องของชนิดเพื่อจะหวังว่าโอเคอาจจะให้ได้ตัวนี้น้อยลงตัวนั้นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็เลือกเอาอันแรกเราอาจจะปรับปริมาณก่อนอย่ากินครั้งนึงเยอะมากๆแต่ให้กระจายมื้อกินให้เยอะขึ้นกินทุกๆมื้อให้ร่างกายมีการปรับตัวอันนี้น่าจะดีขึ้นมากกว่าค่ะกินในรูปแบบที่เป็นของสดเนาะอย่าพยายามต้มหรือว่าอย่าพยายามผ่านความร้อนเพื่อจะให้ได้วิตามินแล้วก็เกลือแร่ครบถ้วนด้วยเช่นเป็นพวกอะไรได้บ้างเอ่ยหัวหอมก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นหน่อไม้ฝรั่งเป็นมะเขือเทศนะคะต้นหอมญี่ปุ่นพวกผักกาดทั้งหลายอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีprebiotics นะคะกลุ่มที่2ค่ะก็จะเป็นพวกของผลไม้อันนี้ง่ายเลยเนาะกล้วยแอปเปิ้ลส้มพวกสตรอเบอรี่เบอร์รี่ใช้หมดนะคะพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีเรื่องของไฟเบอร์แล้วก็มีเรื่องของ prebiotics นะคะอันที่3นะคะก็จะเป็นพวกธัญพืชนะคะยกตัวอย่างเช่นเป็นพวกของกลุ่มข้าวบาเล่โอ๊ตนะคะหรือว่าข้าวสาลีนะคะถั่วเมล็ดแห้งด้วยก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นพวกของลูกเดือยหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้ค่ะกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นธัญพืชเนี่ยก็จะมีเรื่องของ prebiotics ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเลือกกินอาหารกลุ่มนี้นะคะให้มีความหลากหลายกระจายในทุกๆมื้อเพื่อจะช่วยทำให้เป็นประโยชน์หรือว่าไปเป็นอาหารสำหรับจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในลำไส้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามเหมือนที่บอกค่ะให้สังเกตนิดนึงถ้าสมมติว่าเรากินของที่เราเรียกว่าเป็น prebiotics แล้วมันอาจจะตอบสนองกับร่างกายไม่เหมือนกันเนื่องจากว่าแบคทีเรียในตัวเราหรือจุลินทรีย์ในตัวเราเนี่ยมีไม่เท่ากันถ้าเรากินแล้วแล้วเรารู้สึกว่ามันอาจจะท้องอืดมากขึ้นหรือมันท้องเสียมากขึ้นให้เราหยุดหรือลดปริมาณลงกระจายการกินพวกของไฟเบอร์หรือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนี้ให้มันเป็นหลายๆมื้อนะคะแต่ละมื้อปริมาณไม่มากอันนี้ก็จะสามารถช่วยในเรื่องของระบบทางเดินอาหารที่ผิดปกตินะคะอีกอันนึงค่ะบางคนบอกว่าถ้าเอาไปต้มให้สุกหรือว่าทำให้สุกแทนที่จะกินสดเนี่ยมันจะช่วยลดอาการของทางเดินอาหารได้อันนี้อาจจะถูกต้องถามว่าพรีไบโอติกหายไหมพรีไบโอติกอาจจะไม่หายแต่สิ่งที่หายก็อาจจะเป็นพวกของวิตามินโดยเฉพาะวิตามินที่ละลายน้ำที่อาจจะลดลงนะคะเพราะฉะนั้นลองปรับดูนะคะในส่วนของพรีไบโอติกว่าอันไหนที่เหมาะกับเราแล้วก็พยายามเลือกกินให้หลากหลายแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยกินกระจายทุกๆมื้อค่ะอันสุดท้ายนะคะสำหรับคนที่กำลังจะเลือกรับประทานอาหารหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ถูกขึ้นทะเบียนว่าเป็น prebiotics probiotics จะมีข้อควรระวังอย่างไรอันที่หนึ่งถ้ารับประทานจากอาหารอันนี้ไม่ได้มีข้อควรระวังอะไรเยอะมากนะคะก็คือแค่กินตามปกติโดยทั่วไปมักจะไม่ค่อยทำให้เกิดอันตรายกับสุขภาพเราเอาเข้ามารวมในอาหารปกติที่เรากินแล้วก็ในคนที่มีปัญหาจะเป็นเรื่องของกลุ่มลำไส้แปรปรวนอาจจะพิจารณาปริมาณและชนิดของตัวไฟเบอร์ที่กินนิดนึงในกรณีของการที่คนบางคนจะขอเลือกใช้เป็นซัพพลีเมนต์ได้ไหมเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ไหมอันที่หนึ่งก่อนเราดูก่อนว่าอันนี้มันเหมาะสมไหมก็คือตอนที่เขาขึ้นทะเบียนนะคะเวลาขึ้นทะเบียนเนี่ยถ้าเกิดอย.ให้ขึ้นทะเบียนแสดงว่าผ่านละอันแรกก็คือชนิดของแบคทีเรียที่ดีอันที่สองคือปริมาณของแบคทีเรียมีมากพออันที่สามเวลาที่เราจะดูถามตัวเองก่อนว่าเราเป็นกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือเปล่าถ้าตอนนี้ต้องได้ยากดภูมิเยอะแยะเลยนะคะหรือว่าเป็นคนไข้มะเร็งที่ต้องได้ยาเคมีบำบัดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายเราต่ำมากๆอันนี้เลี่ยงก่อนนะคะอย่าเพิ่งกินในช่วงนี้เดี๋ยวรอให้ภูมิคุ้มกันในชีวิตเราดีขึ้นแล้วเราถึงจะค่อยพิจารณาว่าเราจะกินที่สำคัญค่ะเวลาที่เราจะกินถามตัวเองก่อนเนาะจะไปซื้ออะไรพวกนี้มากิน เรากินเพราะอะไรกินเพื่ออะไรต้องให้ได้ประโยชน์ก่อนแล้วมาดูซิว่ามันมีโทษไหมถ้ามันไม่มีประโยชน์ต่อให้มันไม่มีโทษอันนี้ขึ้นกับคุณแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ได้ประโยชน์แล้วอาจจะมีโทษด้วยกรุณาอย่าซื้อมากินนะคะ
0: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Joox ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้

0: หมอขอบ่นวันนี้เป็นเรื่องของคนไข้ที่เชื่อเพื่อนข้างบ้านเชื่อหมอดูแล้วก็เชื่อตัวเองมากกว่าเชื่อคุณหมอรักษาโรคครับวันนี้คุณหมอต้องมาบ่นคนไข้กันสักหน่อยแล้วเชิญบ่นเลยครับคุณหมอ
1: ได้เวลาถือโทรโข่งบ่นคนไข้แล้วจะฟังหมอบ่นเรื่องอะไรดีเรื่องการหยุดกินยาปฏิชีวนะก็แล้วกันหมอขอบ่นคนไข้เคสนี้นะคะมีการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะพอหมอนัดมาเพื่อติดตามดูอาการปรากฏว่ายาปฏิชีวนะที่หมอให้ไปยังเหลืออยู่เยอะแยะเลยถามไปถามมาคนไข้ก็บอกว่าหายแล้วเพื่อนข้างบ้านเขาบอกให้หยุดกินนี่นะก็เป็นอีกเรื่องนึงที่หมอเจอบ่อยมากๆเลยการหยุดกินยาเพราะว่าคิดว่าอาการดีขึ้นแล้วหยุดกินเพราะเชื่อเพื่อนข้างบ้านแต่ไม่ยอมเชื่อสิ่งที่หมอบอกหน้าตีจริงๆเลยนะคะคนไข้หมออยากบอกคนไข้ว่าการกินยาฆ่าเชื้อรวมถึงยาปฏิชีวนะด้วยต้องกินยาให้ครบตามที่หมอสั่งเพราะการหยุดกินยาเมื่ออาการดีขึ้นหรือหยุดกินยาก่อนกำหนดจะมีผลเสียอาจทำให้โรคกลับเป็นซ้ำหรือเกิดผลแทรกซ้อนที่รุนแรงจากการติดเชื้อที่ยังรักษาไม่หายดีรวมถึงเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดเชื้อดื้อยาในอนาคตโดยเฉพาะการกินยาปฏิชีวนะไม่ครบในกรณีที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียเนื่องจากเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อยาจะถูกฆ่าไปบางส่วนแต่เชื้อแบคทีเรียที่ดื้อต่อยายังอยู่ในร่างกายและมีการแบ่งตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้การใช้ยาปฏิชีวนะชนิดเดิมโดสหรือว่าขนาดเดิมรักษาไม่ได้และเมื่อเกิดการดื้อยาขึ้นแล้วก็จะทำให้ไม่มียาปฏิชีวนะชนิดต่อไปในการรักษาถ้าเป็นรุนแรงมากขึ้นก็อาจจะเสียชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากป่วยซ้ำไปซ้ำมาจนติดเชื้อดื้อยาอย่าทำแบบนี้อีกนะคะ
0: เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหยุดเชื่อเพื่อนข้างบ้านหยุดเชื่อหมอดูหยุดเชื่อตัวเองให้เชื่อคุณหมอรักษาโรคนะครับเพราะถ้าโดนคุณหมอบ่นจนหูแฉะยาปฏิชีวนะก็ไม่น่าจะรักษาหายได้นะครับอุ๊ยโทษเชื่อนะครับ
2: หมอขอบ่น
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้
5: โห
4: นี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
7: จริงๆแล้วเนี่ยขอแบ่งเป็น2 อย่างครับคือปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในเนี่ยคือเป็นปัจจัยที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ละโดยส่วนใหญ่เช่นเชื้อชาตินะครับเกิดมาเป็นคนเชื้อชาติไทยเนี่ยถือว่าโชคดีนะครับถ้าเป็นอเมริกันเป็นชาวยุโรปเนี่ยมะเร็งเต้านมเยอะกว่าบ้านเรานะครับผู้หญิงเป็นผู้หญิงนี่ก็โอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าผู้ชายละอายุเนี่ยเราพบว่าก้อนที่เต้านมเนี่ยถ้าอายุ20เนี่ยไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่โอกาสน้อยแต่ถ้าอายุที่30 40 50ขึ้นไปเนี่ยยิ่งอายุเยอะเนี่ยโอกาสความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านมก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับพันธุกรรมนี่ก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าคุณแม่เราเป็นหรือเรามีพี่สาวเป็นหรือคุณป้าคุณน้าคุณย่าคุณยายเป็นนะครับเรียกว่าอาจจะมีพันธุกรรมในครอบครัวที่ทำให้เรามีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมได้ปัจจัยทางด้านฮอร์โมนการที่สัมผัสกับฮอร์โมนเพศในร่างกายเป็นเวลายาวนานขึ้นเนี่ยจะมีผลทำให้พบมะเร็งเต้านมที่มากขึ้นอุ๊ยอย่างนั้นฉันประจำเดือนมาช้าประจำเดือนหมดเร็วฉันไม่เป็นมะเร็งเต้านมไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำแต่ความเสี่ยงต่ำนั้นไม่ได้แปลว่าจะไม่เป็นนะครับปัจจัยอะไรที่เป็นปัจจัยที่เราพอจะเปลี่ยนแปลงได้เช่นความเครียดอาหารการออกกำลังกายการพักผ่อนต่างๆเนี่ยก็เหมือนกับเป็นปัจจัยเสริมกันทำให้เป็นมะเร็งเต้านมได้ง่ายขึ้นนะครับควรจะมาตรวจคัด กรองมะเร็งเต้านมในยุคที่แตกต่างกันและอาจจะใช้โปรแกรมในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่แตกต่างกันด้วยครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางค่ะในขณะที่ร่องมรสุมนะคะก็ได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและเวียดนามตอนบนค่ะส่งผลทำให้ทางด้านรับมรสุมของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะรวมไปถึงชายฝั่งของภาคตะวันออกและทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นเช่นเดียวกันค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ากลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองส่วนใหญ่ยังคงเกิดขึ้นทางด้านตะวันตกของประเทศไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาคใต้ฝั่งอันดามันภาคตะวันออกภาคเหนือรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะยังคงมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของฝนตกหนักทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกดังนี้ค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะคะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนภูเก็ตลงไปและบริเวณอ่าวไทยคลื่นจะสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรได้ชาวเรือยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสค่ะและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โ
1: อ้คุณปู่เป็นทหารแล้วทำไมต้องอ่านหนังสือเยอะๆอย่างกับเป็นคุณครูสอนประวัติศาสตร์เลย
0: ยิ่งเป็นทหารสิยิ่งต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อเอาบทเรียนในอดีตมาใช้วางกลยุทธ์ยังไงล่ะ
2: ก่อนจะออกรบก็ต้องมีการวางแผนก่อนใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วจ้ะการวางแผนสู้รบนั้นสำคัญมากจนบางครั้งแม้เราจะมีจำนวนคนที่น้อยกว่าเราก็สามารถพลิกกลับมาชนะได้อย่างที่รัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถได้ใช้พระปรีชาทั้งในด้านการวางแผนและสู้รบจนไทยรอดพ้นศึกเก้าทัพมาได้
2: ตะวันอยากฟังค่ะคุณปู
0: ่ศึกเก้าทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองผู้นำทัพฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ครองแผ่นดินอมรปุระหรือที่รู้จักกันในนามว่าพระเจ้าปดุลยกทัพเข้ามาเก้าทัพมีกำลังพลถึงกว่าแสนเข้ามาห้าทิศทางมีเส้นเชียงใหม่เส้นระแหงเส้นสิงขรเส้นถลางและเส้นด่านพระเจดีย์สามองค์เพื่อให้กองทัพไทยกระจายกำลังไปตั้งรับเป็นหลายทิศทางจนขาดกำลังทุน
1: โอ้โหอย่างนี้เราจะไปสู้เขาไหวหรอครับเนี่ย
0: ก็เพราะรัชกาลที่หนึ่งโปรดให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเป็นผู้นำทัพพระองค์ทรงมีการข่าวที่มีประสิทธิภาพล่วงรู้ยุทธวิธีและจุดอ่อนด้านเสบียงของข้าศึกแต่ต้นมือจึงเตรียมการตั้งรับได้อย่างรัดกุมยังไงล่ะ
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รับด้วยสิแม่
3: เขาชนไก่ใกล้สวรภูมิทุ่งราชาพุทธศักราช2328
1: เขาร้องอะไรกันเสียงดังเนี่ย
2: รุ่นใหญ่แม่มีพี่ทหารเต็มเลยเราลองไปดูกันเถอะ
4: เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จยกทัพขึ้นมาช่วยทัพของเราขอให้พวกเจ้าจงยอมสู้ตายถวายชีวิตร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดยอดแค่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วเนาะ
5: เด็กพวกนี้ถึงมาแอบดูอะไร
1: พวกผมคนไทยครับพวกเราเดินหลงทางมาเฉย
5: ๆเอาเถอะพยายามศึกเช่นนี้เด็กๆอย่างพวกเองอย่ามาเที่ยวเล่นมันอันตรายนะ
1: ครับผมพอดีผมอยากเป็นทหารเหมือนกันนะครับเลยมาขอดูหน่อย
5: อย่างนั้นหรอกเหรอแต่จะเป็นทหารได้มันต้องมีนี
2: ่มีผมเหรอคะ
5: ไม่ใช่ข้าหมายถึงต้องมีความคิดอ่านต่างหากแล้วดูอย่างพระเจ้าอยู่หัวและกรมพระราชวังบวรสิท่านทรงวางแผนตั้งรับข้าศึกเรือนแสนเป็นอย่างวิเศษจนเราโจมตีทัพข้าศึกไปได้หลายครั้งแล้วนะเห็นแพ้ชนะคงจะอยู่ที่เราเนี่ย
1: ชนะแน่นอนครับสู้ๆนะครับพี
5: ่เออสู้อยู่แล้วแต่พวกเองน่ะกลับไปได้แล้วนะ
1: ต้องกลับแล้วสินะโอเคเก็ดแก้วคุณปู่ครับแม่อยากรู้ว่าคนเราก็น้อยกว่าแล้วอย่างนี้เราชนะศึกเก้าทัพมาได้ยังไงครับ
0: เราใช้วิธีการตีลัดตัดเสบียงและใช้กำลังหยุดทัพหน้าเอาไว้เพื่อไม่ให้ยึดที่มั่นใดได้กำลังทัพหลวงก็ยกลงมาช่วยไม่ได้เพราะเกรงจะถูกตัดเสบียงทำให้ต่อมาข้าศึกขาดเสบียงหนักจนต้องถอยทัพไปไงล่ะ
1: เฮ้ยเจออย่างนี้เป็นแม่ก็ไม่กล้าสู้ครับ
2: เมื่อตอนที่คนไทยสมัยนั้นต้องเจอกับศึกเก้าทัพคงน่ากลัวน่าดูแต่ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรที่ทรงพระปรีชาสามารถใช้

0: พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
1: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังขยานา
2: เขาเรียกว่าสังขยานาต่างหาก
1: โหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลย

0: ข้าสู่ช่วงสนทนาของศิริราช360องศาครับปกติช่วงนี้เราจะนำเอาเรื่องโรคต่างๆมาพูดคุยกันบางครั้งก็เป็นโรคที่คุณผู้ชมไม่รู้มาก่อนว่ามีไม่แม้แต่จะเคยได้ยินด้วยซ้ำไปครับเหมือนอย่างรายการของเราในวันนี้ก่อนอื่นผมอยากให้คุณผู้ชมได้ชมภาพนี้ก่อนนะครับนี่เป็นภาพที่ดูแล้วก็เหมือนการถ่ายกันภายในครอบครัวมีผู้ใหญ่มีเด็กถ่ายด้วยกันหลายๆคนเป็นภาพครอบครัวธรรมดาใช่ไหมครับแต่ถ้าผมบอกว่านี่คือภาพที่มีสัญญาณอันตรายซ่อนอยู่และเป็นอันตรายที่หมายถึงจะถึงแก่ชีวิตด้วยซ้ำไปครับดูใหม่อีกครั้งนะครับผมจะลองขยายภาพของหนูน้อยคนนี้ให้ดูนะฮะลองดูที่ตาข้างขวาของเด็กคนนี้จะสังเกตเห็นว่ามีจุดขาวๆสะท้อนออกมาบางท่านดูแล้วอาจคิดว่าเป็นไฟแฟลชหรือว่าเป็นการสะท้อนของการถ่ายภาพทั่วไปหรือเปล่านี่คืออาการที่เรียกว่าตาวาวครับและอาการนี้แหละครับที่เป็นสัญญาณอันตรายที่บอกว่าอาจจะถึงแก่ชีวิตได้ถ้าไม่รับการรักษาอย่างทันท่วงทีนี่คือโรคเรติโนบลาสโตมาหรือมะเร็งจอตาในเด็กครับมะเร็งจอตาในเด็กถือว่าเป็นมะเร็งอันดับที่3ที่คร่าชีวิตเด็กรองลงมาจากมะเร็งเม็ดเลือดขาวและเนื้องอกในสมองส่วนใหญ่ไม่มีอาการบ่งชี้ที่ชัดเจนทำให้ผู้ปกครองไม่ทราบว่าบุตรหลานตัวเองเป็นโรคนี้และอาการอย่างเดียวที่บ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงจะเป็นนั่นก็คือดวงตาที่มีสีขาวขุ่นหรือที่เรียกกันว่าตาวาวและความน่ากลัวของโรคนี้ก็คือถ้าเด็กเป็นแล้วไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีจะมีโอกาสเสียชีวิตภายใน 1-2 ปีอยากให้พ่อแม่ผู้ปกครองชมตอนนี้ให้ดีนะครับตั้งใจชมเพราะว่าข้อมูลในวันนี้อาจจะเป็นประโยชน์ในการช่วยชีวิตลูกหลานของท่านเองหรือคนอื่นๆที่ท่านรู้จักก็ได้เพราะว่าอาการตาวาวเนี่ยเป็นอาการที่เรามักจะสังเกตไม่เห็นไม่รู้ว่าเป็นอยู่แล้วอาการนี้ทำให้เด็กเสียชีวิตได้ครับและผู้ที่บอกเล่าข้อมูลในวันนี้ท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงรองศรีอัจฉริยสกุลครับสวัสดีครับ
1: หมอครับ
0: ตาวาวนะ
1: ครับ
0: ผมเคยได้ยินคำว่าตาวาวตามีแววอะไรแบบจะไม่รู้เป็นอาการในเด็กเลยไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่ามีโรคนี้อาการนี้อยู่ในเด็กอาการตาวาวนี่คืออะไร
1: ครับก็คือภาวะตาวาวเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เวลาเรามองหน้าเข้าไปเนี่ยเด็กก็จะเห็นว่ามีตาเนี่ยเป็นเหมือนกับแสงสะท้อนขาวๆออกมาจากรูม่านตานะคะซึ่งอันนี้มันก็อาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุเลยนะคะบางทีก็เป็นข้างเดียวบางทีก็เป็นสองข้าง
0: อ๋อสองข้างก็ได้เหรอ
1: สองข้างก็ได้ค่ะ
0: ครับอย่างภาพนี้ของหนูน้อยคนนี้ดูปกติก็เหมือนจะไม่มีอาการวาวอะไรนะฮ
1: ะ
0: ตาดำธรรมดาใช่ไหม
1: ค่ะคือถ้าเกิดเราดูภาพแรกเนี่ยจะเห็นว่าอันนี้เป็นเปิดไฟในห้องปกตินะคะเราก็จะรูม่านตามันจะค่อนข้างเล็กเวลาที่โดนแสงไฟเพราะฉะนั้นภาวะตาวาวก็จะเห็นได้ไม่ค่อยชัดเจนแต่พอเราภาพต่อไปเนี่ยเราจะพอปิดไฟปุ๊บเนี่ยถ้าเราส่องไฟไปที่ตรงบริเวณลูกตาเนี่ยในบางมุมที่เขามองเราก็จะเห็นว่าตาข้างซ้ายเนี่ยมีสีขาวอยู่ด้านหลังนะคะเป็นสีขาวๆด้านหลังนี่ค่ะที่ข้างขวาเนี่ยไม่มีค่ะตรงบริเวณกลางรูม่านตาตาดำเลยนะคะก็จะเห็นเป็นสีขาวๆอยู่ด้านในนะคะเดียว
0: คืออะไรฮะขาวๆที่ว่าแล้วดูเดี๋ยวมุมบางมุมเล็กบางมุมใหญ่นี่จริงๆคืออะไร
1: การที่เราเห็นเป็นสีขาวๆอยู่ด้านหลังเนี่ยมีหลายสาเหตุอันนึงที่เป็นอันที่ร้ายแรงก็คือเรื่องมีก้อนมะเร็งอยู่ข้างหลังเพราะว่ามะเร็งเนี่ยมันจะเป็นก้อนสีขาวๆเพราะฉะนั้นเวลาที่มันโตขึ้นเนี่ยจนกระทั่งมาอยู่ใกล้ๆตรงเลนส์ตานะคะเราก็เลยเห็นสีขาวๆของตัวก้อนมะเร็งสะท้อนออกมานะคะแต่ว่าโรคอื่นที่ทำให้มีตาวาวเป็นขาวๆเนี่ยก็มีอย่างเช่นความผิดปกติของหลอดเลือดในจอตาทำให้มีการรั่วไขมันออกมาจนกระทั่งมีจอตาลอกก็ทำให้เห็นเป็นสีขาวแบบนี้ได้
0: ถ้าเป็นกรณีอื่นไม่ใช่มะเร็งนี่อันตรายไหม
1: ครับก็ไม่ถึงไม่เสียชีวิตแต่ว่าก็อาจจะทำให้ตาสายตาพิการ
0: ผมดูแบบเนี้ยผมนึกถึงแมวตาเพชรอย่างเงี้ยนะมันเหมือนกันไหมฮะ
1: ค่ะก็คือจริงๆแล้วมันคือภาวะตาวาวเนี่ยบางคนก็ใช้คำว่าตาวาวคล้ายตาแมวถ้าภาษาอังกฤษก็บอกว่าเป็น amaurotic cat's eye นะฮะก็เป็นตามองไม่เห็นที่เป็นลักษณะเหมือนตาแมวเวลาไปดูสัตว์ตอนกลางคืนอย่างเงี้ยแมวสุนัขเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาเขามองมาที่เราเนี่ยเราจะเห็นเป็นสีแบบขาวๆวาวๆมาฮะ
0: อย่างเงี้ยทำนอง
1: คล้ายๆสะท้อนค่ะทำนองคล้ายๆกันแต
0: ่
1: ว่าในตาแมวนั้นไม่ใช่เป็นจากเป็นมีมะเร็งในตาเขานะคะแต่ว่ามันเป็นลักษณะของตัวจอตาด้านหลังสีมันจะเป็นค่อนข้างซีดกว่าตัวจอตาของคนก็เลยสะท้อนออกมาสีแบบนี
0: ้ครับผมการสังเกตเนี่ยจะ
2: จะดูได้ยังไงถ้าเราไม่ยังไม่มาหาคุณหมอคุณหมอยังไม่ได้ปิดไฟส่องไปที่ตาจริงคุณพ่อคุณแม่สังเกตเห็นได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่นี่แหละเป็นผู้เห็นแล้วก็นำมาพบแพทย
2: ์
1: ก็คือว่าส่วนใหญ่จะบอกว่าตอนกลางคืนเวลาพาเข้านอนอย่างเงี้ยพอปิดไฟปุ๊บเอ๊ะทำไมมองลูกดูแล้วมันจะเห็นเป็นสีแบบวาวๆออกมาหรือบางคนถ่ายรูปออกมาเช่นวันเกิดครบ1ขวบอะไรเงี้ยแล้วก็พอถ่ายรูปเสร็จปุ๊บดู2ข้างเอ๊ะทำไมแสงสะท้อนจากตาสองข้างไม่เหมือนกันข้างหนึ่งมันมืดๆอีกข้างหนึ่งมันเป็นสีขาวหรือข้างหนึ่งแดงเพราะว่ามันเป็น red reflex เนี่ยค่ะแต่อีกข้างไม่แดง
2: อันนี้ตั้งข้อสังเกตได้เลย
1: ค่ะก็ต้องรีบตรวจแล้วค่ะ
2: แล้วการมองเห็นของเด็กจะเป็นไงฮะถ้าเกิดมีวาวตาวาวเนี่ย
1: โดยทั่วไปถ้าเกิดว่าเราพูดถึงว่าเป็นตาวาวที่ผิดปกติจริงๆคือมีโรคในตาเป็นจอตาลอกหรือเป็นมะเร็งจอตาเนี่ยก็แสดงว่าโรคเป็นค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นตาข้างนั้นก็เห็นไม่ค่อยดีนะคะอาจจะมองไม่เห็นเลยหรือว่าเห็นเป็นแค่ลางๆหรือว่าเห็นพอจะนับนิ้วได้แค่ระยะฟุตหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งก็คือเห็นไม่ดีแล้ว
2: เด็กจะบอกเลยไหมฮะว่าตาไม่ค่อยเห็นเลยข้างนี้อะไรเงี้ย
1: เราก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นได้นะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเนื่องจากโรคอย่างมะเร็งจอตาเนี่ยมันก็จะเป็นในเด็กเล็กเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ยากมากคือแทบจะไม่ได้เลยที่เขาจะมาบอกเราว่าเขามีปัญหาในตาเช่นมองไม่เห็นหรืออะไรยกเว้นถ้าเด็กเป็นทั้งสองข้างแล้วเป็นมากทั้งสองข้างอาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างเช่นที่เคยเดินได้ไม่ชนก็เดินชนอะไรประมาณนี้ค่ะ
2: มักจะเกิดกับเด็กเล็กนะครับ
1: เป็นเด็กเล็กเท่านั้นค่ะก็คือเด็กไม่เกิน5ขวบนะคะ
2: แล้วเริ่มได้ตั้งแต่กี่ขวบครับ
1: ตั้งแต่แรกเกิด
2: แรกเกิดเลย
1: ค่ะนะคะ
2: สาเหตุเกิดจากอะไรครับคุณหมอ
1: มะเร็งจอตาเนี่ยมันเกิดจากการที่มีความผิดปกติของสารพันธุกรรมนะคะซึ่งเป็นตัวถ้าภาษาอังกฤษก็เรียกว่าจีนนะคะซึ่งเป็นตัวที่ควบคุมการแบ่งตัวของเซลล์ในร่างกายแต่ละส่วนในร่างกายเราเนี่ยก็จะมีจีนควบคุมนะคะที่จอตาเองเนี่ยเซลล์รับแสงในจอตาซึ่งเป็นตัวอ่อนๆเนี่ยก็มีตัวจีนควบคุมเหมือนกันทีนี้สารพันธุกรรมอันนี้มีความผิดปกติไม่สามารถควบคุมการแบ่งตัวของเซลล์ได้เซลล์มันก็เลยเจริญเพิ่มจำนวนมากขึ้นนะคะอย่างไม่ยอมหยุดก็กลายเป็นก้อนเนื้องอกหรือมะเร็งขึ้นครับ
2: วิธีการคัดกรองนะครับว่าคนนี้มีโอกาสจะเป็นนะเราต้องดูยังไง
1: คือเวลาเราดูตาวาวเนี่ยเด็กเล็กๆแรกเกิดมาเนี่ยรูม่านตามจะเล็กนะฮะเด็กเล็กกับผู้ใหญ่สูงอายุเนี่ยจะคล้ายๆกันคือรูม่านตาเล็กเพราะว่าตัวระบบประสาทอัตโนมัติที่ควบคุมการขยายการหดของรูม่านตาเนี่ยมันจะทำงานแบบหดรูม่านตาเนี่ยมากกว่าเพราะฉะนั้นการมองภาวะตาวาวเนี่ยจะดูยากกว่า
2: ในเด็กเล็กดูยาก
1: ดูยากเพราะฉะนั้นการที่จะดูให้ได้ดีเนี่ยจะต้องรู้วิธีการก็คือต้องอยู่ในที่มืดต้องขยายรูม่านตาก็อาจจะช่วยทำให้เห็นได้ง่ายขึ้นซึ่งอันนี้เนี่ยเพื่อนการคัดกรองมันก็จะเป็นว่าแหมจะถ้าเราจะไปหยอดยาขยายม่านตาเด็กทุกคนที่เกิดมานะแล้วตรวจตั้งแต่ตอนแรกเกิดเราจะตรวจทีแค่ไหนนะคะจะตรวจทุกเดือนทุก2เดือนจนอายุ5ขวบเลยเหรอหรือยังไงในทางปฏิบัติอาจจะไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นการคัดกรองเนี่ยเราก็จะร่วมกันกับคุณหมอเด็กอะค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่หมอตาจะไม่ได้เจอก่อนเพราะว่าเด็กเนี่ยก็จะมาตรวจกับหมอเด็กเป็นระยะฉีดวัคซีนทุก2เดือน4เดือน6เดือนอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะแนะนำการเช็คตาโดยการที่วัดสายตาอย่างง่ายๆนะคะรวมทั้งการดูแสงสะท้อนสีแดงมันก็จะมีกล้องที่เราใช้ตรวจนะคะซึ่งเป็นการตรวจปกติของเราอยู่แล้วที่แพทย์ทุกคนใช้เป็นก็เอามาตรวจรูรูม่านตาได้แต่ปัญหาคือเด็กมะเร็งตามาก่อนหน้าเข้าโรงเรียน
2: มาก่อนเป็นก่อน
1: ค่ะเป็นก่อนค่ะเป็นตั้งแต่อายุน้อยกว่า1ขวบอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นผู้สังเกตคือคุณพ่อคุณแม
2: ่อ๋อโอ้ก็ยากเหมือนกันนะฮะระดับอาการของโรคล่ะฮะมันมีเริ่มต้นรุนแรงปานกลางอะไรเงี้ยมีระดับยังไงบ้าง
1: อ๋อค่ะก็คือจริงๆแล้วตัวมะเร็งนี่เราก็อาจจะแบ่งเป็น2แบบก็คือเป็นมะเร็งเฉพาะในลูกตากับเป็นมะเร็งที่มีการกระจายไปนอกลูกตาสำหรับจากสู่แพทย์เนี่ยเราก็จะคือจริงๆการรักษาโรคเนี่ยเป็นการรักษาที่เป็นสหสาขา

0: หรือยังอะไรแบบนี้ค่ะ
1: เรียงไปกี่ระดับ
0: หา A B C D E
1: A B C D E
0: ค่ะ A ก็หา A ก็ก้อนเล็กสุดนะคะขนาดไม่เกิน3มิลลิเมตรแบบนี้ค่ะถ้าเป็นกรุ๊ป A เราก็สามารถที่จะรักษาโดยการจี้ความเย็นนะคะจี้ความเย็นนี่เราจะมีโพรบมีแท่งซึ่งจะเพิ่มอุณหภูมิให้มันเย็นเนี่ยจนถึงติดลบประมาณลบ70องศาเซลเซียสนะคะติดลบขนาดนั้นเราก็จะเอาตัวโพรบเนี่ยจ่อไปที่ตรงตาขาวให้ตรงกับบริเวณที่เป็นก้อนมะเร็งนะคะเสร็จแล้วก็จี้ด้วยความกระทั่งก้อนมะเร็งเนี่ยมันเย็นแข็งตัวนะคะเป็นผลึกแล้วมันก็จะแตกแล้วก็เซลล์มะเร็งก็ตาย
1: จะไม่เติบโตต่อไปอีก
0: ก็ตายเลยค่ะ
1: ตายเลย
0: ค่ะถ้าก้อนเล็กนะคะเราสามารถรักษากำจัดให้มันตายไปได้มันก็จะเห็นเหลือเป็นแผลเป็น
1: คร
0: ับราบๆนะคะหรือถ้าเกิดว่าเป็นก้อนที่อยู่จี้ความเย็นไม่ถึงแต่ก้อนยังเล็กอยู
1: ่
0: เราก็จี้ด้วยเลเซอร์ยิงไปตรงตำแหน่งก้อนมะเร็งเลยก็เป็นการทำลายก็คือทำให้เกิดความร้อนที่ตัวก้อนจนกระทั่งตัวเซลล์มะเร็งเนี่ยมันตายเพราะฉะนั้นวิธี2วิธีนี้ก็จะเป็นการรักษาในก้อนเล็กซึ่งสามารถเก็บตาของเด็กเอาไว้ได้ไม่ต้องไปทำผ่าตัด
1: แล้วอาจจะยังมองเห็นได้ไหม
0: ถ้าเกิดก้อนไม่อยู่ตรงตำแหน่งจุดภาพชัดซึ่งเป็นจุดที่เวลาเรามองหน้ากันอย่างเงี้ยเราใช้จุดภาพชัดมองนะคะถ้าเกิดก้อนอยู่ตรงจุดภาพชัดเลยเนี่ยก็อาจจะทำให้สายตามัวแต่ถ้าตรงส่วนรอบนอกเขายังดีอยู่เขาก็ยังพอเห็นได้ค่ะ
1: ถ้าก้อนโตกว่านั้นไป B C D
0: ก็ถ้าก้อนขนาดเกิน3มิลลิเมตรนะคะแต่ว่ายังไม่ใหญ่ถึงครึ่งหนึ่งของลูกตาเนี่ยเราก็อาจจะพยายามรักษาโดยการให้ยาเคมีบำบัดนะคะโดยกุมารแพทย์นะคะซึ่งก็จะเป็นยาให้ทางหลอดเลือดดำแล้วยาก็จะมาตามหลอดเลือดไปสู่ตาเพราะว่าก้อนมะเร็งมันโตได้เพราะมีเลือดมาเลี้ยงเพราะฉะนั้นยาก็จะไปตามหลอดเลือดไปจนถึงตัวก้อนมะเร็งก็ทำให้ก้อนมะเร็งเนี่ยเซลล์มะเร็งมันหยุดการเจริญเติบโตนะคะก้อนก็จะมีขนาดเล็กลงแต่ว่าอาจจะไม่ตายหมดเซลล์มะเร็งยังเหลืออยู่บ้างถ้าเราหยุดให้ยาเคมีบำบัดมันก็อาจจะโตขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นการรักษาร่วมกันระหว่างยาเคมีบำบัดและการให้จี้ความเย็นหรือจี้เลเซอร์นะคะมันก็จะช่วยทำให้ควบคุมตัวก้อนมะเร็งได้แต่ต้องเฝ้าระวังเพราะว่ามันก็อาจจะมีการเกิดเป็นซ้ำอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะ
1: แล้วถ้าก้อนโตมาก
0: ถ้าก้อนโตมาก
1: เคมีบำบัดก็ไม่ได้แล้ว
0: เคมีบำบัดคืออาจจะมีความเสี่ยงเพราะว่ามันมีโอกาสเป็นซ้ำได้อีกนะคะถ้าก้อนโตเกินครึ่งหนึ่งของลูกตาเนี่ยหรือว่ามีจากการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ดูแล้วสงสัยว่ามีการกระจายไปในเส้นประสาทตานะคะเราก็อาจจะต้องแนะนำให้ทำผ่าตัดนำลูกตาออกนะคะ
1: นำลูกตาออกเลยเหรอ
0: นำลูกตาออกค่ะเพราะว่าถามให้อย่างนั้นก็อาจจะมีความเสี่ยงในการที่โรคจะกระจายออกไปนอกลูกตาและเด็กจะเสียชีวิต
1: ถ้าไม่เอาออกจะเสี่ยงไปที่ไหนบ้างมะเร็งจะไปตรงไหนได้
0: ค่ะโดยส่วนใหญ่เลยเนี่ยมะเร็งจะเนื่องจากว่ามันอยู่ที่จอตาซึ่งอยู่ใกล้กับเส้นประสาทตามากเซลล์มะเร็งก็สามารถที่จะเจริญเติบโตคืบคลานผ่านตรงเส้นประสาทตาไปสู่สมอง
1: จะไปสมองก่อนเลย
0: จะไปสมองส่วนใหญ่ก็จะไปไดเรกต์ตรงไปทางนี้ค่ะทางเส้นประสาทตาค่อยๆไปแล้วก็ไปถึงสมองนะคะก็นอกจากนั้นค
1: ่ะสายไปแล้ว
0: ถ้าไปที่สมองเนี่ยในปัจจุบันนี้ก็การรักษาเพื่อที่จะรักษาชีวิตเด็กก็อาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นเราถึงพยายามจะรักษาก่อนที่โรคจะกระจายออกไปค่ะ
1: ถ้าต้องเอาดวงตาออกเนี่ยพ่อแม่ว่ายังไง
0: มันก็คงจะเป็นสิ่งที่ทุกคนทำใจได้ยากนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องอันนี้สำคัญกันนะคะถ้าชี้ให้ท่านเห็นว่าตาข้างนั้นมองไม่เห็นแล้วหรือใช้งานได้น้อยมากแล้วเนี่ยจะช่วยในการตัดสินใจได้แต่ส่วนใหญ่ขอคิดดูก่อนอ
1: ัน
0: นั้นเป็นอันที่พบบ่อยค่ะ
1: ก็มักจะต้องกลับไปตั้งหลัก
0: กลับไปตั้งหลักเท่าที่ผ่านมาก็คือว่าก็จะมี2แบบก็คือคุณพ่อคุณแม่พาลูกกลับไปรักษาวิธีอื่นหรือว่าหายไปนานหลายเดือนนะคะ8เดือน10เดือนกลับมาใหม่อะไรเงี้ย
1: หายไป8เดือน10เดือนรักษาวิธีอื่น
0: ค่ะ
1: เป็นยังไงบ้างฮะถ้าหายไปนานขนาดนั้นกลับมา
0: ส่วนใหญ่ก็จะรักษาทางการแบบลดน้ำมนต์ใช้สมุนไพรนะคะมีว่านเวิร์นอะไรอย่างเงี้ยนะคะกระดูกปลาฉลามอะไรพวกเนี้ยนะคะก็เอามาผสมมีสมุนไพรผสมใส่นมให้ลูกดื่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอผ่านไปนานหลายเดือนเนี่ยเนื่องจากเซลล์มะเร็งมันมีการเจริญตลอดนะคะขนาดจะใหญ่ขึ้นเป็น2เท่าได้เนี่ยภายใน6สัปดาห
1: ์6สัปดาห์เองเหรอ
0: ใน6สัปดาห์ค่ะ
1: เป็น2เท่าใน6สัปดาห์
0: เป็น2เท่าใน6สัปดาห
1: ์โอ้โหเร็วมาก
0: เร็วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทิ้งระยะไปเรื่อยๆเนี่ยจากก้อนที่เล็กมากๆเนี่ยมันก็จะเจริญเติบโตมากขึ้นมากขึ้นและในที่สุดมันก็จะกระจายแล้วก็ทำให้ออกมานอกลูกตาเราก็พบที่ยังพอพบได้แต่ก็น้อยลงนะคะที่ด้วยแบบก้อนโตออกมานอกลูกตาตาแบบโปนออกมาเนี่ยค่ะถึงตอนนั้นเนี่ยเด็กจะทรมานเพราะว่าเขาจะมันไม่สบายตาแล้วค่ะนะคะแล้วก็อาจจะมีอาการปวดร่วมด้วย
1: ทั้งที่ถ้าตัดสินใจก่อนหน้านั้นแค่ไม่กี่เดือนเนี่ย
0: ค่ะ
1: อาจจะ
0: ก็จะสามารถที่จะรักษาชีวิตเด็กได
1: ้แต่ถ้ามาถึงขนาดนั้นโผล่มาข้างนอกแล้วนี่ทันไหมฮะ
0: อันนั้นถ้าเกิดมันทำ

0: ไม่มีภาวะตาปนร่วมด้วยแล้วเนี่ยแปลว่าโรคเนี่ยกระจายออกไปนอกลูกตาแล้วก็คือมีโอกาสที่จะกระจายออกไปในส่วนต่างๆร่างกายความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตก็เกือบจะ 100%
1: โอ้โหเกือบจะ 100% เลยนะครับความเสี่ยงเสียชีวิตถ้าถามถึงตรงว่าถ้าลูกเราจะต้องผ่าตัดเอาดวงตาออกหนึ่งข้างพ่อแม่ทำใจได้ไหมนี่คงจะทำใจได้ยากมากหรือถ้ากว่าจะทำใจได้คงใช้เวลานานทีเดียวนะช่วงหน้าจะมีอีกหนึ่งครอบครัวครับที่เจอกับภาวะนี้แล้วลูกสุดที่รักลูกสาวนะครับจะต้องผ่าเอาดวงตาออกหนึ่งข้างพ่อแม่ทำใจได้อย่างไรก้าวข้ามผ่านชีวิตช่วงนั้นไปได้เพราะอะไรแล้ววันนี้จะมีอะไรมาแบ่งปันผู้ชมบ้างสักครู่กลับมาพบกันครับ
2: ดรีมมิทท็อปดูแอนด์โดน
3: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนในรายการ3 minute talk do and don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับหัวใจของคุณแข็งแรงดีหรือเปล่าครับแต่ถ้ามีโรคเหล่านี้คุณต้องระวังหัวใจของคุณไว้ให้ดีนะครับ
4: โรคที่ว่าก็คือความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงโรคเบาหวานโรคอ้วนหรือมีประวัติครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและสูบบุหรี่จัดเพราะทั้งหมดนี้คือปัจจัยเสี่ยงของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแบบเฉียบพลันหรือหัวใจวายครับหัวใจวายหรือภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันเกิดจากมีการอุดตันที่หลอดเลือดหัวใจอย่างเฉียบพลันและขัดขวางการไหลของเลือดจนทำให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงหัวใจได้เมื่อหัวใจขาดเลือดผลที่ตามมาก็คือกล้ามเนื้อหัวใจถูกทำลายครับโรคนี้มักเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันบางรายอาจมีสุขภาพปกติแข็งแรงแต่อยู่ๆก็มีอาการผิดปกติที่สามารถสังเกตได้เช่นเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมากดทับอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะตรงกลางอกและเป็นนานเกินกว่า1นาทีขึ้นไปเจ็บแน่นหน้าอกร้าวไปยังบริเวณคอกรามไหล่และแขนทั้งสองข้างมีเหงื่อออกตามร่างกายเหนื่อยง่ายหายใจถี่กระชั้นวิงเวียนหน้ามืดชีพจรเต้นเร็วหากพบอาการผิดปกติเหล่านี้ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันทีนะครับแต่ทางที่ดีเราควรป้องกันให้เกิดโรคหัวใจโดยไม่รับประทานอาหารที่มีไขมันและแคลอรี่สูงไม่รับประทานอาหารเข้มจัดอาหารจานด่วนหรืออาหารสำเร็จรูปไม่ดื่มเครื่องดื่มที่ผสมน้ำตาลไม่สูบบุหรี่และต้องไม่เครียดนะครับและสิ่งที่ควรทำเป็นประจำคือการดูแลสุขภาพด้วยอาหารครบ5หมู่เน้นผักและผลไม้ให้มากขึ้นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทำจิตใจให้สงบผ่อนคลายและตรวจสุขภาพเป็นประจำเพื่อไม่ให้เป็นโรคหลอดเลือดครับ
2: โรคหัวใจวายหรือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันนะครับเป็นโรคที่น่ากลัวมากเพราะเป็นสาเหตุที่ทำให้คนไทยเนี่ยโดยเฉพาะผู้ใหญ่เสียชีวิตเป็นอันดับ1ใน3ทีเดียวนะครับอาการของหัวใจวายนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอาการของแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกทำอะไรได้เหนื่อยมากเป็นพิเศษไม่ใช่เพลียนะครับแต่เหนื่อยหายใจไม่ทันเลยอาการที่ไม่ใช่หัวใจวายคืออะไรนะครับเจ็บแป๊บๆขยับแล้วเจ็บกดแล้วเจ็บหายใจต้องหายใจลึกๆครั้งเดียวแล้วหายแบบนี้ไม่ใช่โรคหัวใจวายนะครับคนที่มีปัจจัยเสี่ยงน้อยเช่นคนอายุ30ปีไม่สูบบุหรี่ออกกำลังกายสม่ำเสมอไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่มีโอกาสเกิดหัวใจวายนะครับในกรณีที่มีใครมีภาวะหัวใจวายเฉียบพลันและคิดว่าใช่นะครับอาการฟังดูเหมือนเนี่ยวิธีการรักษาที่ดีคือหาความช่วยเหลือโดยเฉพาะเรียกรถแอมบูเลนซ์นะครับเพราะว่านั่นเป็นวิธีที่ชัวร์ที่สุด
3: อย่าลืมดูแอนด์โดนทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากหัวใจวายและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าขอบคุณครับ
2: 3 minute talk do and don't

0: เหนื่อยมาจี้เอวแบบนี้มันก็จะกระจี้นะสิเนี่ยเอ๊ะทำไมจี้ตัวเองไม่จะกระจี้แล้วคนอื่นจี้ล่ะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยจะกระจี้จะกระจี้จี้ทำไมจี้ตัวเองแล้วไม่จะกระจี้แต่โดนคนอื่นจี้แล้วรู้สึกเพราะอะไรรู้ไหม
1: เนื่องจากว่าเรารู้อยู่แล้วครับว่าเราจะจักรจี้ตัวเองสมองของเราจึงแปล

0: และความว่าเราไม่จักรจี้ครับต่างจากที่เวลาคนอื่นจักรจี้เราคาดเดาไม่ได้นั่นเองครับเวลาเราถูกจักรจี้นะครับเราไม่ได้คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นนะครับเราเดาไม่ได้ว่าเขาจะจักรจี้เราตรงไหนร่างกายเราเนี่ยจึงมีการตอบสนองแบบอัตโนมัติก็คือเราจะหลีกหนีโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือเราควบคุมไม่ได้แต่ว่าการถูกจักรจี้เนี่ยมันก่อให้เกิดความรู้สึกสนุกหรือว่าความรู้สึกมีความสุขเราเลยแสดงออกมาเป็นการหัวเราะเส้นประสาทเราเนี่ยมีการรับสัมผัสหลายแบบนะครับมีทั้งมีร้อนเย็นเจ็บแต่เวลาเราถูกจักรจี้เนี่ยมันเป็นการสัมผัสที่มันเลยแปลความไปว่าเป็นการจักรจี้อะครับ
1: แต่ถ้าหากว่าเราไม่อยากโดนแกล้งเราสามารถฝึกฝนให้เราเป็นคนไม่บ้าจี้ได้ด้วยนะ
0: เราสามารถฝึกฝนให้ไม่บ้าจี้ได้ครับถ้าเราบังคับตัวเองให้เราไม่บ้าจี้ก็คือเป็นการฝึกสมองให้เราแปลความอีกอย่างนึงเราก็อาจจะรู้สึกจักรจี้นะแต่เราไม่แสดงออกคือเราไม่หลบหนีเราไม่หัวเราะออกมาก็เป็นได้ครับขึ้นอยู่กับความอดทนของแต่ละคนครับถ้าคนอดทนมากก็จะสามารถทนจักรจี้ได้นานถ้าคนอดทนได้น้อยก็จะหลุดเผลอจักรจี้ออกมาหรือเผลอหัวเราะออกมาครับแต่ถ้าเกิดว่าจักรจี้มากเกินไปก็อาจจะทำให้รู้สึกไม่สบายตัวหรือว่าอาจจะรู้สึกหงุดหงิดแหละอันนี้ก็จะอาจจะสร้างความรู้สึกโกรธหรือความรู้สึกหงุดหงิดให้กับคนที่ถูกจักรจี้นะครับ
1: เราอาจจะจักรจี้เล่นกันกับเพื่อนได้แต่ก่อนเล่นดูดีๆนะเพราะการจักรจี้เกี่ยวข้องกับอารมณ์และความสัมพันธ์ถ้าไม่สนิทอย่าคิดเล่นเลยโดนโกรธไม่รู้ด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลารับคิวหมอรามาค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17:00 น.ถึง 18:00 น.พบกันทุกช่องทางของรามาชาแนลนะคะรายการเราเป็นรายการออกอากาศสดค่ะเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสดีทีเดียวค่ะที่คุณผู้ชมจะได้ติดตามชมรายการแล้วพร้อมกับถามคำถามกับคุณหมอรามาที่เรารัดคิวมาตอบคำถามสดๆในรายการตอนนี้ได้เลยนะคะ2ช่องทางที่เราย้ำกันอยู่เสมอก็คือว่าถ้าคุณผู้ชมไม่สะดวกที่จะพิมพ์ในคอมเมนต์ในไลฟ์สดของรามาชาแนลก็นี่เลยค่ะถามเข้ามาทางเบอร์โทรศัพท์นี้นะคะ023547105 023547105อีกช่องทางหนึ่งก็คือคุณผู้ชมสามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะคุยกันอยากให้คุณผู้ชมนั้นฟังกันเยอะๆค่ะแล้วก็อยากให้ช่วยกันแชร์ไปด้วยเพื่อนๆใน Facebook ของเราหรือว่าญาติพี่น้องของเราจะได้มารับความรู้จากคุณหมอรามาที่เราลัดคิวมาในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของวัคซีนเข็มกระตุ้นเป็นเรื่องของโรคโควิดค่ะเราอยู่กับโควิดมาจะ3ปีแล้วเกือบจะ3ปีเต็มๆแล้วนะคะเราเรียนรู้อะไรแล้วเราจะก้าวต่อไปอย่างไรวันนี้มีคำตอบให้ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะอย่าลืมนะคะว่าถ้าอยากให้เพื่อนๆได้ดูอยากให้ญาติพี่น้องของเราได้ดูรายการลัดคิวหมอเรามาช่วยกันแชร์ออกไปค่ะนอกจากคุณผู้ชมจะกด Subscribe กดติดตามนะคะรามา Channel แล้วนะคะช่วยกันกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดกระดิ่งกิ๊งๆแจ้งเตือนทุกครั้งที่เรามาหรือว่าอีกทีก็คือแชร์กันไปด้วยค่ะเพื่อที่เพื่อนๆของเราจะได้มาดูด้วยนะคะวันนี้อาจารย์หมอ2ท่านที่อยู่กับดิฉันท่านนึงอยู่ในสตูดิโอกับดิฉันด้วยนะคะนะคะอีกท่านนึงอยู่ในวิดีโอคอลคุยกันตอนนี้นะคะเชิญมาคุยกันเลยค่ะนะคะท่านแรกค่ะศาสตราจารย์แพทย์หญิงสสิโสพินเกียรติบูรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีคืออาจารย์โสนะคะและอีกท่านหนึ่งอาจารย์แจ็คค่ะอาจารย์แจ็คอยู่ในสตูดิโอกับเรานะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักรพงษ์บรูมินเหนสาขาวิชาโรคติดเชื้อคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีภาควิชาอายุรศาสตร์เช่นกันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์แจ็คค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์โสค่ะ
1: อาจารย์โสครับ
0: อาจารย์โสคะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของวัคซีนนะคะโดยเฉพาะตอนนี้ควรจะเป็นเข็มกระตุ้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะหลายๆคนก็คงฉีดกันไปแล้วเข็ม3นะหลายๆคนก็บอกโอ้ฉีดเข็ม3แล้วเหรอยังไม่ฉีดดีกว่าหลายๆคนบอกอุ้ยฉีดเข็ม4แล้วเมื่อไหร่เข็ม5จะมาอะไรที่ควรจะเหมาะสมกับโควิดวันนี้โดยเฉพาะวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูเคสของรายการวันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้อาจารย์โสกับอาจารย์แจ็คนะคะช่วยกันตอบคำถามแล้วก็ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของโควิดณวันนี้กันนะคะไปดูเคสของรายการกันก่อนค่ะ
2: การฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันต้องบอกว่าได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนเนื่องจากก่อนหน้านี้ประชาชนยังคงกังวลกับผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นทำให้หลายคนไม่กล้าตัดสินใจเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงต่างๆทั้งผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวแต่ด้วยสถานการณ์ที่บีบบังคับผู้ติดเชื้อเริ่มมีมากขึ้นผู้เสียชีวิตขึ้นทำให้หลายคนต้องตัดสินใจเข้ารับการฉีดวัคซีนเพราะกลัวว่าหากติดเชื้อขึ้นมาอาการอาจจะหนักกว่าคนปกติทั่วไปเช่นเดียวกับคุณวสุชูสุวรรณวัย33ปีช่างภาพมืออาชีพที่ฉีดวัคซีนมาแล้ว3เข็มประกอบไปด้วยแอสตราเซเนกา2เข็มและไฟเซอร์อีก1เข็มคุณวสุยอมรับครับว่าในตอนแรกก็มีความกังวลในผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนเนื่องจากตนเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายเพราะมีน้ำหนักตัวที่สูงถึง95กิโลกรัมแต่แล้วก็ตัดสินใจเข้ารับการฉีดวัคซีนจนครบ3เข็มด้วยสถานการณ์ที่บีบบังคับซึ่งคุณวสุเล่าต่อครับว่าเขาตัดสินใจไม่ผิดที่ได้รับวัคซีนจนครบ3เข็มเพราะเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณวสุได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19 จนต้องกักตัวอยู่ที่บ้านเป็นเวลากว่า10วันความโชคดีที่ฉีดวัคซีนครบ3เข็มทำให้คุณวสุมีอาการที่ไม่รุนแรง
3: อาการวันแรกของผมนะครับก็จะมีอาการเจ็บคอมีไข้อ่อนๆส่วนวันที่2เนี่ยเริ่มมีเสมหะแต่ผมก็ยังแปลกใจนะว่าผมไม่ได้เป็นหนักเท่าคนอื่นเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยได้ฉีดวัคซีนครบแล้ว3เข็มอาการมันเลยดูทุเลาลงของผมเนี่ยคือโชคดีที่ว่า ค่า BMI ผมสูงมากจริงแต่ว่าผมก็ยังแปลกใจว่าตัวผมไม่ค่อยได้เป็นอะไรมากเหมือนว่าถ้าเทียบกับบุคคลที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยเขาจะเป็นหนักมากกว่าผม5วันแรกครับหลังจากผมเป็นหนักแล้วเนี่ยผมหายแล้วเนี่ยอาการที่รู้ว่าตัวผมเริ่มไม่มีก็คืออาการเจ็บคออาการไข้หรืออาการต่างๆที่มีข้างเคียงต่อผมมาเริ่มหายไปผมเลยตรวจ ATK ครั้งแรกเนี่ยผลออกมาเป็นลบผมและมั่นใจว่าผมไม่น่าเป็นแล้วพอวันที่7เนี่ยผมเลยถึงไปโรงพยาบาลตรวจ RT-PCR อีกทีนึงเพื่อความมั่นใจหลังจากนั้น7วันที่ผมกักตัวไม่มีเชื้อครับแต่ก็ต้องทำตามมาตรการของทางโรงพยาบาลก็คือกักตัวให้ครบ10วัน
2: หลังกักตัวจนครบ10วันคุณวสุก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่มีภาวะลองโควิดหรืออาการใดๆตามมาอีกทั้งยังฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านให้รับการฉีดวัคซีนจนครบโดสเพื่อลดความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นครับ
3: เอาจริงๆนะครับการฉีดวัคซีนไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับออกมาฉีดเถอะครับลดอาการรุนแรงลดภาวะเสี่ยงในการแพร่เชื้อด้วยครับ
0: นี่เป็นเคสที่เรานำมาบอกเลยประสบการณ์หนึ่งทั้งการติดโควิด2ก็คือว่าฉีดวัคซีนแล้ว3เข็มเลยค่ะอาจารย์โสคะก็คือ2เข็ม AstraZeneca แล้วก็เข็มกระตุ้นอีก1เข็มด้วยแต่ก็ยังติดโควิดด้วยนะคะเข้าสู่ปีที่3ละของสถานการณ์โควิดโดยเฉพาะในประเทศไทยนะคะอาจารย์โสคะตอนนี้สถานการณ์โรคระบาดโควิดในประเทศไทยเป็นอย่างไรถามอย่างนี้ว่าตอนนี้โควิดยังน่ากลัวอยู่ไหมคะอาจารย์โสคะ
4: ก็จริงๆแล้วถ้าเราดูสถานการณ์นะคะก็ดูเหมือนจะดีขึ้นนะคะแต่ว่าต้องอยู่กับว่า เราตรวจกันเยอะเหมือนแต่ก่อนหรือเปล่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าปัจจุบันนี้เราตรวจ PCR น้อยลงนะคะเพราะนั้นที่เราเห็นเคสที่มีรายงานว่าอย่างวันนี้ไม่ถึงหมื่นเนี่ยเป็นเพราะเราตรวจน้อยลงหรือเปล่าแต่ถ้าเรายังตรวจเยอะเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าดีใจนะคะแต่ว่าพอไปดูช่อง ATK ก็น้อยเหมือนกันนะคะส่วนหนึ่งก็คือเรายังตรวจ ATK กันเยอะเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะถ้าตรวจเยอะเหมือนเดิมแล้วเลขมันน้อยจริงๆอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราน่าจะดีใจเพราะว่าตอนแรกเราก็หวังว่าหลังสงกรานต์เนี่ยจะระเบิดขึ้นมาหรือเปล่านะคะแต่ว่านี่ก็พ้นมาสักเกือบ2อาทิตย์แล้วก็ยังถือว่าสถานการณ์ไม่ได้แย่อย่างที่เราคาดการเอาไว้ที่เราคิดว่าหลังสงกรานต์ระเบิดแน่นอนนะคะแต่ว่าอาจจะต้องดูสักอาทิตย์นึงนะคะชัวร์ๆเพื่ออาทิตย์หน้าว่าตัวเลขจะเป็นแนวโน้มแบบนี้หรือเปล่าค่ะแล้วก็อย่างบางคนที่ติดตามตัวเลขผู้เสียชีวิตนะคะก็เห็นว่าวันนี้ เริ่มน้อยกว่าร้อยนะคะอย่างที่เรามากกว่าร้อยมา 2-3 อาทิตย์ตั้งแต่ก่อนสงกรานต์แล้วอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณที่ดีก็อาจจะต้องดูตัวเลขอีกสัก 1-2 อาทิตย์ข้างหน้าถ้ายังน้อยไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราน่าจะเบาใจได้ระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าตอนนี้เป็นยุคของโอมิครอนแล้วนะคะซึ่งบางคนจะบอกว่าเอ๊ะมันก็เบาๆหรือเปล่านะคะแต่ว่าใช่ส่วนหนึ่งคือเบาแต่ว่ายังมีคนบางกลุ่มที่ไม่ได้วัคซีนนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นผู้สูงอายุหรือคนที่มีโรคร่วมทั้งหลายเนี่ยที่อาจจะเกิดความรุนแรงของโรคได้แม้จะเป็นโอมิครอนนะคะเพราะนั้นก็อย่าเพิ่งไว้วางใจในจุดนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าเราป้องกันตัวเองแล้วก็ไม่ติดนั่นน่าจะดีกว่าค่ะ
0: ค่ะฟังตรงนี้คือว่าอาจารย์โสบอกว่าก็ต้องดูสถานการณ์การตรวจด้วยว่าตอนนี้ตรวจยังไงมี PCR ไหมมี ATK อย่างไรแล้วก็มีการรายงานตัวเลขบางคนเขาอาจจะตรวจ ATK แต่ไม่ได้รายงานตัวเลขก็อาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ ค่ะแล้วก็เรื่องของกลุ่มเสี่ยงที่ติดเชื้อกลุ่มเสี่ยงที่มีอาการหนักใช่ไหมคะอันนี้ยังอยู่ในเฝ้าระวังอาจารย์โสบอกว่าดูไปอีกสักประมาณ2สัปดาห์ใช่ไหมคะ
4: ถ้าอีก2สัปดาห์จากนี้แน่ๆท่านน้อยน่าจะสบายใจได้ละ
0: อ๋อค่ะเอาอย่างนี้จะให้สบายใจมากขึ้นเนี่ยอาจารย์โสมีคำแนะนำในการฉีดวัคซีนการฉีดวัคซีนในประเทศไทยตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะ
4: จริงๆแล้วก็อยากจะเรียนว่าณตอนนี้สำหรับส่วนตัวเองนะคิดว่าทุกคนควรต้องได้อย่างน้อย3เข็มนะก็คือ2เนี่ยไม่พอละนะแล้วก็อยากให้ดูคำแนะนำล่าสุดละกันเดี๋ยวเอาภาพขึ้นมาจะได้เห็นชัดๆนะถ้าใครมันก็แคปหน้าจอไปก็ได้นะคะอันนี้เป็นคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขล่าสุดคือ21มีนาคมนะคะเอาครึ่งบนแล้วกันวันนี้เราเน้นผู้ใหญ่นะคะ18ปีขึ้นไปอันนี้เป็น2เข็มแรกก่อนซึ่งโดยส่วนตัวแต่อย่างที่บอกไปแล้วว่าตอนนี้ทุกคนควรจะต้องผ่าน2เข็มไปแล้วนะคะอย่างเช่น2เข็มก็มีหลายสูตรนะคะจะเป็นแอสตรา2เข็มก็ได้แอสตราไฟเซอร์แอสตราโมเดอร์นาอะไรเงี้ยก็ฉีดไปนะคะมาดูแผนที่2ดีกว่าอย่างที่เรียนไปว่าตอนนี้อยากให้ทุกคนได้อย่างน้อย3เข็มเป็นต้นไปนะคะเพราะนั้น ดูครึ่งบนนะคะที่อย่างที่เรียนไปก็คือตอนนี้ทุกคนควรจะได้เข็ม3นะคะแล้วก็จะไม่ง่ายเลยตอนนี้นะก็คือมีแค่3เดือนขึ้นไปหลังเข็ม2คุณไปรับเข็ม3ได้เลยนะคะยกเว้นอยู่สูตรเดียวคือแถวบนสุดที่เป็นเชื้อตาย2เข็มเพราะนั้นใครที่ได้ซิโนแวค2เข็มซิโนฟาร์ม2เข็มอันนี้ไม่ต้องรอ3เดือนนะคะ4สัปดาห์ก็ไปรับเข็ม3ได้เลยนะคะอันนี้จำง่ายๆว่าสรุปอีกที3เดือนหลังเข็ม2ไปรับเข็ม3ได้เลยยกเว้นเชื้อตาย2เข็มแรกคือ4สัปดาห์ไปรับได้นะคะแล้วก็แนะนำตอนนี้สำหรับใครถ้าเวลาถึงแล้วเนี่ยอยากจะให้รับเข็ม4นะคะเข็ม4ตอนนี้ก็จำง่ายๆเหมือนกันครึ่งล่างนะคะแต่ก่อนหน้านี้มันจะมีว่าสูตรนู้นต้องรอเท่านี้เดือนสูตรนั้นต้องรอเท่านี้เดือนอันนั้นมันสับสนละเราก็ปรับเวลาใหม่นะคะเพราะนั้นจำง่ายๆเลยก็คือ4เดือนขึ้นไปหลังเข็ม3มารับเข็ม4ได้เลยแค่นี้จบค่ะ
0: ค่ะก็คือว่า
4: ก็เป็นการแนะนำล่าสุดนะคะของ21มีนาคมค่ะ
0: ค่ะค่ะอาจารย์แจ็คก็จำง่ายๆใช่ไหมคะว่าเข็ม3นี่คือว่าหลังเข็ม2
5: 3เดือน
0: 3เดือนอ๋อแล้วก็เข็ม4หลังเข็ม3 4เดือนอ๋ออย่าง
4: น
0: ี้จำง่ายด้วย
4: ขึ้นไปนะคะไม่ต้องเป๊ะๆนะก็คือหย่อนหน่อยก็ได้
5: 4เดือนขึ้นไปหลัง4เดือนเป็นต้นไปคร
0: ับ ค่ะก็อาจารย์แจ๊คะเข็ม3เนี่ยตั้งแต่เข็ม3ขึ้นไปเราเรียกว่าวัคซีนเข็มกระตุ้นใช่ไหมคะ
5: ค
0: เข็มกระตุ้นคืออะไรคะ
5: ครับก็คือเข็มกระตุ้นเนี่ยก็คือจริงๆแล้วโดยทั่วไปทุกๆคนเนี่ยก็จะได้ประมาณ2เข็มก่อนในช่วงแรกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอภูมิขึ้นละเราก็จะไม่ได้จะต้องกระตุ้นเพื่อให้ภูมิเนี่ยมันอยู่สูงในระดับที่สามารถที่จะป้องกันการติดเชื้อหรือว่าลดอาการรุนแรงลงได้ครับอันนี้ก็เรียกเป็นเข็มกระตุ้น
0: ค่ะ
5: ครับเพราะว่าตอนนี้มันมีข้อมูลว่าส่วนเนี่ยไม่พออย่างที่อาจารย์โสพูดไปเนื่องจากว่าต้องเป็น3เข็มถึงจะเหมาะสมกับช่วงนี้ที่มีการระ

0: ปากของโอมิครอน
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: เอาอย่างนี้เอาตัวดิฉันเป็นตัวอย่างละกันนะคะดิฉันฉีดแอสตราเซเนกา2เข็ม
0: เ
1: ข็มแรกเนี่ยฉีดเมื่อเดือนมิถุนายน
0: ครับ
1: เข็มที่2เนี่ยฉีดประมาณปลายเดือนกันยายนแอสตราเซเนกานะคะอ่ะ2เข็มเนี่ยอันนี้คือเป็นวัคซีนโควิดใช่มั้ยคะ
0: ใช่คร
1: ับและดิฉันฉีดเข็มที่3เนี่ยที่รามาธิบดีนี่แหละวันที่7มกราคมเข็ม3เป็นไฟเซอร์เข็ม3นี่คือเข็มกระตุ้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเข็ม3เนี่ยจะเป็นเข็มกระตุ้นเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นเหมือนสมมุติถ้าฉีดตัวซิโนแว
1: ค
0: 2เข็มแอสตราเซเนกา2เข็มหรือว่าเป็นไฟเซอร์หรือโมเดอร์นา2เข็มเนี่ยก
1: ็
0: จะถือว่าเป็นเซตแรกหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะกระตุ้นต่อที่ประมาณ3เดือนหลังจากเข็ม2เนี่ยก็จะทำให้ภูมิเนี่ยมันอยู่คงสูงอยู่ระดับที่สามารถป้องกันการติดเชื้อได
1: ้หลายๆคนอาจจะขอชัดเจนนิดหนึ่งอาจารย์แจ็คคะแอสตราเซเนกาที่ดิฉันได้ไป2เข็มนั่นน่ะมันคือสร้างภูมิคุ้มกันโควิดอยู่แล้วใช่ไหมในร่างกาย
0: ใช่ใช่ครับ
1: แต่ว่าเราฉีดเข็ม3เข้าไปเพื่อจะกระตุ้นอีกทีนึงเหรอคะ
0: เข็ม3เนี่ยเพื่อให้ภูมิอยู่อย่างยั่งยืน
1: อ๋อเพื่อให้ภูมิอยู่อย่างยั่งยืน
0: เพราะเราทราบว่าปกติแล้วหลังจาก2เข็มเนี่ยหลังจากฉีดเสร็จเนี่ยภูมิมันก็ขึ้นเยอะแต่พอผ่านไปสักพักนึงภูมิก็จะตกลงเราก็กระตุ้นให้ร่างกายเราเนี่ยมันสร้างภูมิกลับขึ้นมาใหม่ก็เลยเรียกว่าเป็นเข็มกระตุ้น
1: อ๋อก็คือว่าเข็ม3เป็นเข็มกระตุ้นเพื่อให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยอยู่อย่างยั่งยืน
0: ใช่ๆๆอย่างนั้นนะครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องถามแล้วล่ะค่ะถามอาจารย์โสด้วยนะอาจารย์แจ็คอยู่นี่ด้วยนะคะใครบ้างที่ควรจะได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นคะอาจารย์โสคะ
2: ก็ตอบอันนี้ไม่ได้กวนนะตอบจริงๆก็คือทุกคนค่ะ
1: ทุกคนโอเค
2: นี่หมายถึงว่าเราพูดกันถึงผู้ใหญ่นะเขายังมีพวกเด็กเช่น5ขวบอะไรเงี้ยเขายังไม่ถึงคิวกระตุ้นของเขานะอันนี้เราพูดถึงวันนี้เราพูดถึง18ขึ้นไปนะ
1: ค
2: ือผู้ใหญ่ตอนนี้18ขึ้นไปเนี่ยทุกคนควรจะได้เข็มกระตุ้นแล้วนะคะแต่ว่าโอเคจะได้เข็มที่3เข็มที่4อย่างที่คุณต้าบอกบางคนก็ไป5แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเอาแบบภาพรวมเลยจริงๆแล้วทุกคนควรจะได้เข็มกระตุ้นคือตั้งแต่3ขึ้นไปแล้วแต่ถามว่าถ้าเน้นจริงๆก็คือใครบ้างก็ต้องเอากลุ่มเสี่ยงก่อนนะเช่นหนึ่งก็คือผู้สูงอายุนะ60ปีขึ้นไปอันนี้ควรจะได้รับแน่ๆนะคะสองก็คือคนที่มีโรคประจำตัวทั้งหลายนะคะเช่นโรคตับโรคไตโรคปอดโรคหัวใจรวมถึงอ้วนนะอย่างในคลิปเมื่อกี้นะ90ขึ้นไปก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงแล้วเขาก็มีความเสี่ยงอันหนึ่งนะคะแล้วก็กลุ่มที่ภูมิกันบกพร่องเดี๋ยวอาจารย์แจ็คเสริมว่าอาจารย์แจ็คดูคนไข้กลุ่มนี้เยอะนะคะคนไข้ปลูกถ่ายอวัยวะคนไข้ปลูกถ่ายไขกระดูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นกลุ่มนี้ก็คือเน้นย้ำว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงซึ่งควรจะได้รับอย่างยิ่งสำหรับเข็มกระตุ้นนะคะเพราะว่าเน้นย้ำว่าบางคนเนี่ยอาจจะไปยังกลัวนะแล้วก็ไม่อยากจะมารับเข็มกระตุ้นนะคะเพราะนั้นก็คือแนะนำว่าควรจะรับนะคะ
1: ค่ะ
0: คือจริงๆแล้วเราอาจจะเคยได้ยินว่าบางคนเนี่ยเขากลัวที่จะมารับวัคซีนเพิ่มเพราะว่าเขามีโรคประจำตัวแต่จริงๆแล้วมันตรงข้ามกันก็คือว่าคนที่มีโรคประจำตัวหรือมีความเสี่ยงโดยเฉพาะกลุ่มที่มีภูมิกันบกพร่องเนี่ยนะครับควรที่จะมารับเข็มกระตุ้นเพราะว่าเนื่องจากว่าคนไข้กลุ่มนี้โดยทั่วไปเขาก็จะสร้างภูมิได้ไม่ค่อยดีอยู่แล้วอย่างเช่นโดยปกติผู้ป่วยที่เช่นผู้ป่วยปลูกถ่ายไตปลูกถ่ายตับปลูกถ่ายหัวใจอย่างเงี้ยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเขารับ2เข็มเท่าคุณตาหรือเท่าผมอย่างเงี้ยภูมิเขาจะยังไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราได้ยินคำแนะนำเนี่ยในกลุ่มที่กินยากดภูมิหรือภูมิคุ้มกันต่ำเนี่ยเราอาจจะได้ยินว่าเซตแรกเขาต้องเป็น3เข็ม
1: เซตแรกเป็น3เข็ม
0: ต้องเป็น3เข็มอย่างเช่นอาจจะต้องเป็นโมเดอร์นาโมเดอร์นาโมเดอร์นาไฟเซอร์ไฟเซอร์ไฟเซอร์เลยติดกันครับหลังจากนั้นเนี่ยอีก3เดือนเข้าไปกระตุ้นของเขาเนี่ยก็จะกลายเป็นเข็ม4
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยเขาจะสร้างภูมิได้ไม่ค่อยดีเซตแรกเนี่ยต้องเป็น3เข็มแต่แรกหลังจากนั้นใช้คอนเซ็ปต์เดียวกันก็คือว่าเมื่อผ่านไปประมาณ3เดือน4เดือนแล้วเนี่ยภูมิมันจะตกลงแล้วก็กระตุ้นอีกเข็มนึงเป็นเข็มที่4เพื่อให้ภูมิเนี่ยมันยั่งยืนอย่างเงี้ย
1: ค่ะที่อาจารย์แจ็คบอกว่าคนที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง
0: ค
1: ือ1อาจจะเป็นโรคบางอย่างอย่างเช่นโรค HIV ใช่มั้ยคะ
0: ใช่โรคเอช
1: เป็นโรคเอดีหรือว่าเป็นอะไรนะปลูกถ่ายอวัยวะมา
0: เพราะว่าต้องกินยากดภูมิหรือว่าเป็นกลุ่มพวกผู้ป่วยที่เป็นภูมิแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยครับที่ต้องกินยากดภูมิกลุ่มนี้พอเขากินยากดภูมิเข้าไปเนี่ยพอฉีดวัคซีนเข้าไปเนี่ยภูมิก็จะขึ้นไม่ค่อยดีเนื่องจากว่ามันมียากดภูมิอยู
1: ่
0: ยากดภูมิเนี่ยเอาไว้รักษาโรคเขาแต่ว่ามันก็ทำให้ภูมิของสร้างหลังจากที่ฉีดวัคซีนได้เนี่ยไม่ดีด้วย
1: อ้าวแล้วคนที่กินยากดภูมิเนี่ย ควรจะฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นไหม
0: ควรครับ
1: ควร
0: เหม
1: ือ
0: นกันใช่ควรเหมือนกันเลยเพราะว่ากลุ่มนี้3เข็มก็ยังขึ้นได้ไม่ค่อยดี

0: ถ้าไม่กระตุ้นนี่ยิ่งตกเร็วหายไปเลยอย่างเงี้ยคร
1: ับ
0: ใช่ครับ
1: และนอกจากคนที่มีภาวะเรื่องของภูมิคุ้มกันแล้วเนี่ยคะใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอีกคะ
0: ก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ
1: ผู้สูงอายุที่เรารู้กันด
0: ีไปแล้วนะครับ
1: แล้วก็คนที่มีโรคประจำตัว
0: ใช่ใช่แล้วก็กลุ่มนี้แหละกลุ่มภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยเป็นกลุ่มที่ควรที่จะเน้นย้ำเรื่องของเข็มกระตุ้นเลยนะครับ
1: อ๋อค่ะใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าทีนี้ถามไปเลยนะถามกันไปเลยนะคะว่าควรจะเป็นวัคซีนอะไรวัคซีนชนิดไรนะคะสำหรับคนที่ควรที่จะมีการกระตุ้นนะคะอย่างเช่นอะไรอย่างที่บอกว่าผู้สูงอายุหรือว่าเป็นผู้ที่มีปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยอาจารย์โสคะบอกได้ไหมว่าควรจะเป็นวัคซีนชนิดใดบ้างคะ
2: จริงๆก็คือเราไม่ได้แนะนำให้เลือกวัคซีนเท่าไหร่นะอย่างเช่นถ้าเราดูตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขจริงๆก็คือถ้าเรียงแล้วกันเรียงตามคุณสมบัติของวัคซีนจะถามว่าวัคซีนอะไรที่กระตุ้นภูมิได้ดีได้สูงเนี่ยโดยส่วนตัวก็คือจะเป็นวัคซีนชนิด mRNA นะแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นชนิดไวรัสเวกเตอร์นะคะส่วนวัคซีนเชื้อตายเนี่ยจริงๆก็คือกระตุ้นได้น้อยมากนะเพราะนั้นก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่สำหรับคนที่เป็นผู้สูงอายุหรือคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องจริงๆเพราะมันกระตุ้นไม่ค่อยขึ้นนะคะนั้นก็จะแนะนำสองชนิดเนี้ยเป็นอันดับต้นๆ นะเพราะนั้นก็ควรจะเลือกเป็น mRNA ซึ่ง mRNA เราก็สมัยถึงไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาก็ได้นะคะแล้วก็เป็นไวรัสเวกเตอร์ซึ่งก็ควรจะเป็นเข็มแรกนะไวรัสเวกเตอร์เนี่ยถ้าเราฉีดก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วย mRNA เนี่ยต้นภูมิได้ค่อนข้างสูงนะคะเมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับการได้ mRNA 2เข็มครับภาพนี้ยังไม่ต้องขึ้นมานะคะนั้นแบบในผู้สูงอายุเนี่ยนะคะจริงๆแล้วก็จะมีคำถามอันนึงว่าผู้สูงอายุเนี่ยก็คือถ้าอยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
1: ค่ะ
2: ต้องฉีดไหม
1: ต้องฉีดไหมคะ
2: แบบภาพนี้ยังไม่ต้องขึ้นมานะคะยังไม่เขียวก็จะมีคนถามว่าประเด็นก็คือบางทีผู้สูงอายุจะเป็นคนที่ไม่อยากฉีดแต่คนถามว่าคนรอบข้างฉีดได้ไหมคนรอบข้างแน่นอนควรต้องฉีดอยู่แล้วนะแต่อย่างที่เราทราบก็คือโอไมครอนเนี่ยเป็นยุคที่ติดเชื้อง่ายนะคะบางทีเราอาจจะติดเชื้อโดยมาไม่รู้ตัวแล้วกะอาจจะกลับมาแพร่ในผู้สูงอายุที่บ้านก็ได้นะจริงๆเราก็อยากจะใหผู้สูงอายุนั่นแหละถึงแม้ว่าอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหนก็อยากให้รับวัคซีนด้วยนะคะเพราะว่าบางทีมีคนเข้าออกมีคนไปใกล้ชิดตลอดเวลาอย่างที่เราทราบกันดีว่าถึงแม้คนที่อยู่รอบผู้สูงอายุเนี่ยฉีดแล้วก็ตามอย่างที่บอกก็คือมันไม่ได้กันติด 100% ถูกไหมคะเราอาจจะติดมาไม่รู้ตัวแล้วเอาเชื้อนั่นแหละกลับมาให้ผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จักรพงศ์จะเสริมว่าจริงมันมีทางเลือกอื่นอีกนะคะก็อันตอนนี้ที่มีข้อมูลใหม่ๆว่าถ้าไม่ใช่วัคซีนมีทางเลือกอะไรบ้างที่สำหรับคนที่อยากจะบางคนฉีดไปแล้วฉีดเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นก็มีหรือบางคนไม่อยากได้วัคซีนเดี๋ยวอาจารย์จักรพงศ์จะเล่าให้ฟังนิดนึงว่ามันมีทางเลือกอันนึงที่สามารถจะรับได้นะคะ
0: ก็อย่างที่กล่าวไปนะครับเนื่องจากว่าเราทราบว่าบางคนฉีดไปแล้วภูมิไม่ขึ้นคุณตาเคยได้ยินไหมครับคือบางคนฉีดไป2เข็มภูมิไม่ขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มที่กินยากดภูมิที่เราคุยกันไปคือยากดภูมิเนี่ย2เข็มเนี่ยขึ้นน้อยมากเราต้องเพิ่มเป็น3เข็มบางที3เข็มเนี่ยภูมิก็ยังไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็จะมียากลุ่มนึงที่เรียกว่าโมโนโคลโนแอนติบอดีนะครับคือมันเป็นยากลุ่มที่เหมือนกับเป็นภูมิสำเร็จรูปหมายความว่าเวลาติดอย่างเงี้ยเราก็รีบให้ยาตัวนี้ซะ
1: มันก็จะเป็นว่าฉีดภูมิคุ้มกันให้เลย
0: ฉีดภูมิคุ้มกันให้เลยเพื่อป้องกันไม่ให้ไวรัสครับมันมาจับกับเซลล์ที่ทางเดินหายใจของเรา
1: ค
0: ือมันเหมือนเป็นยาที่แบบเอาไว้ใช้ในกรณีที่ต้องการที่จะลดการจับของไวรัสกับเซลล์ที่ทางเดินหายใจของเราก็ทำให้ติดเชื้อน้อยหรือว่าไม่ติดเชื้อเลยซึ่งจะแนะนำในกลุ่มที่มีความเสี่ยงเพราะว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เรากลัวว่าเขาจะมีอาการรุนแรงนะครับก็คือผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวโดยเฉพาะในกลุ่มที่คุ้มกันบกพร่องนี่แหละเป็นกลุ่มที่มีข้อมูลของการใช้ยาในกลุ่มนี้ค่อนข้างได้ประโยชน์ทีเดียวเลย
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ดิฉันเข้าใจถูกไหมคะว่าการฉีดวัคซีนนี่ก็คือการกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าถ้าในกรณีที่บางทีอาจจะรอร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันอาจจะไม่ทันการหรือร่างกายอาจจะไม่สร้างเลย
0: ใช่
1: อาจารย์แจ็คก็เลยบอกว่าฉีดอะไรนะโมโนโคโน
0: แอนติบอดี
1: แอนติบอดีก็คือฉีดภูมิคุ้มกันเลย
0: ใช่ครับ
1: อุ้ยอย่างนี้ก็ดีอ่ะแล้วเราฉีดให้ทุกคนได้ไหมทุกคนที่ติดโควิดได้ไหมคะ
0: ครับคือจริงๆแล้ว
2: อันนี้เป็นป้องกันนะคะคือไม่ใช่เป็นรักษาก็คือสำหรับคนที่ยังไม่เป็นเราฉีดไปเพื่อป้องกันนะคะแต่ถามว่าอันนี้เป็นคำเรียกหนึ่งว่าบางคนเนี่ยให้วัคซีนให้ไป3เข็มมันไงก็ยังไม่ขึ้นเนี่ยไข้อาจารย์เป็นตัวเนี้ยคุ้มกันบกพร่องฉีดไป3แล้วบางทียังไม่ขึ้น

0: ก็มีนะคะก็คืออ
1: ๋ออ
0: ย่างที่ตาเข้าใจถูกแล้วก็คือให้ภูมิไปเลย
1: ให้ภู
0: อ
1: ม
0: ื
1: ิไป
0: ม
1: เลยอื
0: ก็ค
1: ม
0: ือให้มันอยู่กับเราไปเลยอันเนี้ยถามว่
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: ทำไมวันนี้ไม่ให้ทุกคนล่ะ
1: เออนั่นน่ะส
0: แพ
1: ิ
0: งมันแพ
1: ม
0: ง
1: ันแพ
0: โอ
1: ง
0: ้โห
1: อ๋อเหรอ
0: แพง
2: ใช่
1: อ๋ออ๋อไอ้เงี้ยบอกว่าให้ทุกคนจะได้มีภูมิ
2: อ
1: มั
2: ื
1: น
2: ม
1: แพง
2: มันแพงใช่แค่นี้
0: แพ
2: ใช่
0: ง
2: ใช่ครับแค
0: มั
2: ่
0: นเ
2: น
0: ป็
2: ี้
0: น
2: เล
0: หลัก
2: ย
0: หลายหมื่นค่ะอ๋อ
2: ใช่หลายหมื่น
1: แล้
2: ใ
1: ว
2: ช
1: ก
2: ่
1: ็ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าดิฉันบอกดิฉันมีตังจ่ายเนี่ยอาจารย์แจ็คฉีดให้หน่อยดิฉันอยากฉีดภูมิเนี่ยฉีดได้ไหม
2: คือ
1: เออ
2: ตอนนี้ก็คืออยู่ในการศึกษา
1: อยู่
2: น
1: ใน
2: ะค
1: ก
2: รา ับ
1: ร
2: ก
1: ศ
2: ็
1: ึก
2: ม
1: ษ
2: ี
1: าย
2: า
1: ค
2: ท
1: ่ะ
2: ี่ตอนนี้กำลังเข้ามาอยู่ในการศึกษา
1: ค่ะ
2: นะครับหรืออีกอันนึงเราก็จะใช้ยากลุ่มนี้ไปใช้ในกรณีที่อาจจะสัมผัสโรคอะไรเงี้ยคุ
1: ค
2: ณ
1: ่
2: ต
1: ะ
2: าหมายความว่าสมมติถ้าผมแบบภูมิกันบกพร่องเนาะ
1: อ่
2: ฉ
1: า
2: ีดไปสามเข็มละสี่เข็มแล้วภู
1: ค
2: มิ
1: ่ะ
2: ไม่ขึ้นอย่างเงี้ย
1: อือ
2: แล้วดันแบบไปอยู่กับคนที่เป็นโควิดอะไร
1: ออ
2: ย่างเงี้ยก็อาจจะมีข้อมูลบ้างใน
1: ก็
2: การ
1: กลา
2: ฉ
1: ยเ
2: ี
1: ป็
2: ด
1: นกลุ่มเสี่ยง
2: กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงเ
1: ค
2: งี
1: ่
2: ้
1: ะ
2: ยก็กลัวจะติดก็อาจจะมีฉีดแบบนี้บ้าง
1: อ๋อ
2: หรือว่าในกรณีที่ว่าเพิ่งติดอาการน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะ
2: เป็นวันแรกๆกลัวมันจะรุนแรงก็สามารถใช้ได้มัน
1: ค
2: จ
1: ่
2: ะ
1: ะ
2: เป็นกรณีคือไม่ได้ใช้เมื่อติดแบบรุนแรงแล้วมันใช้เหมือนกับเป็นการป้องกัน
1: ค่ะ
2: ครับ
1: แสดงว่าโมโนโคลนอลแอนติบอดีคือฉีดภูมิเนี่ยต้องอยู่ในการวินิจฉัยของแพทย
2: ์ใช่ตอนนี้จะอยู่ในการวินิจฉัยของแพทย์จะไม่ได้สามารถจะฉีดได้ทั่วไปใช่
1: ไม่ใช่บอกว่าฉันมีเงินเยอะฉันจะฉีดดีไม่ได้ต้องให้แพทย์เป็นคนวินิจฉัย
2: ใช่ครับในตอนนี
1: ้ค่ะอาจารย์โสคะแต่ว่าตอนนี้ถ้าเห็นมีเยอะมากเลยนะว่าคนที่ฉีดเนี่ยอย่างคุณปาล์มที่เป็นเคสของเราเนี่ยแอสตราเซเนกาก็2เข็มแล้วไฟเซอร์1เข็มและกระตุ้นแล้วแต่ก็ยังติดโควิดทำไมฉีดวัคซีนแล้วก็ยังติดโควิดแสดงว่าวัคซีนที่เราบอกว่าเป็นการกระตุ้นภูมิเนี่ยมันไม่ได้ผลหรอคะมันไม่ได้กระตุ้นหรอคะ
0: ค่ะก็คืออย่างที่เราทราบดีนะคะก็คือวัคซีนไม่ได้กันติด100%อยู่แล้วนะคะคือเนื่องจากว่ายิ่งยุโรปโอเมก้อนด้วยที่มันติดเชื้อง่ายเพราะนั้นมันไม่ได้กันติดอยู่แล้วแต่ว่าเราจะเน้นย้ำความสำคัญของวัคซีนก็คือลดความเจ็บป่วยรุนแรงก็ลดการเสียชีวิตได้นะคะอันนี้เดี๋ยวเอาภาพขึ้นมาเลยนะคะภาพเมื่อกี้นะคะนี
1: ่
0: ก็เป็นข้อมูลของการศึกษาของในจังหวัดเชียงใหม่เองนะคะซึ่งจากเชียงใหม่ก็จะมีการเก็บข้อมูลได้ค่อนข้างดีนะคะก็คือจะเป็นรูปช่วงที่เป็นกุมภากับมีนาดูเลยแล้วกันนะคะกรอบที่3กับกรอบที่4คือเป็นยุคของโอเมก้านะคะก็เห็นว่าถ้าเราฉีด2เข็มเนี่ยนะคะการตายได้ 89% นะคะถ้าฉีด3เข็มเนี่ยการตายได้ 99% นะคะแต่ถ้าฉีด4เข็มเนี่ยไม่มีใครเสียชีวิตเลยนั้นเราจะเน้นย้ำว่าการฉีดวัคซีนถ้าเข็มกระตุ้นด้วยเนี่ยมันจะเน้นย้ำในเรื่องของลดการเจ็บหนักลดการป่วยหนักแล้วก็ลดการเสียชีวิตมากกว่าที่เราจะไม่ได้หวังว่ามันจะไม่ติดอย่างที่เราทราบกันดีเพราะว่าในยุคนี้มันก็ติดง่ายอยู่แล้วแล้วก็ตัววัคซีนเองมันก็ไม่ได้กัน 100% นะก็อยากจะเน้นย้ำความเข้าใจว่าเรื่องของการติดกับการป่วยหนักมากกว่านะคะ
1: อืมค่ะโอเคนะคะนะคะงั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาถามอย่างนี้นะคะว่าฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็ม3แล้วอันนี้เราพอเข้าใจละพอกระตุ้นเข็ม3แล้วเนี่ยมันจะต้องกระตุ้นไปอีกไหมคะกระตุ้นเข็ม4เข็ม5อะไรที่เราเคยพูดกันเนี่ยจำเป็นไหมหรือว่าเข็ม3แล้วพอก่อนหยุดก่อนยังไงดีคะอาจารย์โส
0: ก็ถ้าอย่างที่เมื่อกี้โชว์ไปก็คือเรื่องของคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขนะอย่างที่บอกก็คือตอนนี้ก็คือแนะนำถึงเข็ม4อยู่
1: เข็ม4อยู่
0: เมื่อกี้ถ้าจำได้ใช่ไหมคะก็คือ3เดือนหลังเข็ม2ก็ไปรับเข็ม3แล้วก็4เดือนขึ้นไปหลังเข็ม3ก็ไปรับเข็ม4นั้นตอนนี้ก็จะจบอยู่แค่ตรงนี้ก่อนสำหรับคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขนะคะส่วนในอนาคตเข็ม5เข็ม6อะไรเนี่ยนะคะมันก็อาจจะกลายเป็นเหมือนเข็มกระตุ้นเหมือนเป็นคล้ายๆเป็นประจำปีไปนะโดยความเห็นส่วนตัวคือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเหมือนไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมคะอย่างไข้หวัดใหญ่เราเนี่ยก็คือฉีดกระตุ้นทุกปีไปด้วยเหตุผล2อันหลักๆก็คือ1สายพันธุ์ที่มีการเปลี่ยนกับภูมิคุ้มกันของเราที่ลดลงเมื่อเวลาผ่านไปเพราะนั้นเหมือนไข้หวัดใหญ่เราก็คือจะฉีดทุกปีทุกปีอยู่แล้วซึ่งบางคนก็ชินละกับการฉีดทุกปีนะคะก็ในอนาคตมันใกล้เนี่ยมันก็จะมีการพัฒนารวมเข็มนะซึ่งเดี๋ยวเราก็กำลังรออยู่ว่าม
1: ัน
0: ก็จะเข็มเลยระหว่างไข้หวัดใหญ่กับโควิดอยู่ในเข็มเดียวกันนะคะตอนนี้ก็อย่างน้อยมี2บริษัทและที่เขาพัฒนาขึ้นมาอย่างเช่นเอลก็จะมีโมเดอร์นานะคะที่เขาพัฒนาขึ้นมาก็จะเป็น mRNA ของไข้หวัดใหญ่กับ mRNA ของโควิดแล้วก็มีบริษัทชื่อ Novavax ซึ่งเป็นโปรตีนสับยูนิตนะสองบริษัทนี้แน่ๆที่จะรวมเข็มนะคะแล้วก็ในอนาคตส่วนตัวเองก็เลยคิดว่าน่าจะฉีดไปทุกปีนั่นแหละนะคะแล้วก็ไปเรื่อยๆก็คือกระตุ้นไข้หวัดใหญ่ไปด้วยแล้วก็กระตุ้นโควิดไปด้วยประมาณนี้นะคะ นี่ความเห็นไม่แน่ใจอาจารย์แจ็คเห็นด้วยเหมือนกันความรู้
2: จริงครับ

0: คือผมคิดว่ามันขึ้นกับการระบาดด้วยคือถ้ามันเริ่มห่างออกไปอย่างเงี้ยนะครับการกระตุ้นก็จะห่างออกไปอย่างที่อาจารย์โสได้บอกแต่ว่าคิดว่ามันคงเป็นแนวคล้ายๆกันจริงๆตัวโควิดกับตัวไข้หวัดใหญ่มันก็เป็นไวรัสกลุ่มเดียวกันซึ่งมักจะมีการแปรพันพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยการฉีดกระตุ้นก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีน
1: ะ
0: ครับแต่ว่าถ้ามันไม่ได้ระบาดมากอะไรอย่างเงี้ยก็คือระยะเวลาของการกระตุ้นมันก็จะยาวออกไปอย่างเช่น6เดือน1ปีอย่างที่อาจารย์โสบอก
1: ค่ะครับอาจารย์โสคะอาจารย์แจ็คระหว่างที่เราคุยกันนะโอ้โหคำถามเข้ามารัวๆเลยนะคำถามทั้งเรื่องของการฉีดวัคซีนเรื่องของโควิดเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวจะมาตอบทุกคำถามนะคะตอบกันสดๆในรายการค่ะแต่อย่างนี้ค่ะอาจารย์แจ็คมันมีคนสงสัยไงโอ้โหฉีดกันหลายเข็มตอนนี้คือแนะนำเข็มกระตุ้นเข็ม3แล้วและอาจารย์โสบอกว่าถ้าฉีดเข็ม3เสร็จแล้วนับไป4เดือนก็ไปเข็ม4เข็ม4นี่เรียกเข็ม4นี่เรียกว่าเข็มกระตุ้นมั้ย
0: กระตุ้นครับ
1: นับไป
0: หลังจากนี้ก็คือกระตุ้นหมด
1: อ๋อก็ยังเป็นกระตุ้นอยู่เนี่ยโหเอาวัคซีนเข้าร่างกายเนี่ยเป็นอันตรายเหรอคะจะเป็นอันตรายกับร่างกายไหมคะ
0: อืมครับจริงๆตอนนี้ก็จะมีถ้าเราได้ยินเรื่องของผลข้างเคียงนะครับส่วนใหญ่เราจะเจอเรื่องของผลข้างเคียงในระยะสั้นก่อนเนาะเช่นฉีดไปแล้วอาจจะมีเป็นไข้ปวดอะไรอย่างเงี้ย
1: ซึ่
0: ง
1: เป็นผื่นอะไรอย่างงี้
0: หรือปวดบริเวณที่ฉีดหรือมีไข้ซึ่งพวกนี้ส่วนใหญ่ก็ยิ่งฉีดไปอาการพวกนี้ก็จะน้อยลงในเข็มหลังๆนะครับอีกอันนึงที่อาจจะกังวลการก็จะเป็นเรื่องที่เราคุยกันในเรื่องของภาวะลิ่มเลือดอุดตันหรือว่ากลุ่มพวกที่ทำให้เกล็ดเลือดต่ำในกลุ่มวัคซีนที่เป็นกลุ่มไวรัสครับก็คือตัวแอสตราเซเนกานะครับซึ่งพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ตอนแรกๆก็ดูเหมือนจะเยอะแต่ว่าพอเราฉีดไปมากๆแล้วเนี่ยเอาจริงๆแล้วเจอประมาณ1ใน10ล้านโดส
1: โอ้ก็น้อย
0: ใช่น้อยครับแล้วก็ยิ่งฉีดไปเรื่อยๆเช่น AstraZeneca เข็ม2เข็ม3เข็ม4เนี่ยก็คือแบบเจอน้อยลงเรื่อยๆใช่เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยตอนแรกๆที่เรากลัวกันเนี่ยมันเป็นจากการที่เรายังฉีดไม่เยอะแล้วเราก็เจอตัวห่านมันน้อยแต่พอเราฉีดไปเยอะๆครับมันก็เจอน้อยลงอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งของตัว AstraZeneca แต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มของ mRNA คุณต้าจะเคยได้ยินกลุ่มพวกกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ
1: ใช่
0: ซึ่งตรงนี้ครับก็เจอประมาณ1ในล้านนะครับซึ่งอันนี้จะเจอเยอะในเด็กเจอเยอะในคนอายุน้อยอายุน้อยกว่า16ปีโดยเฉพาะเพศชายครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยอันนี้จะกลับกันนิดนึงก็คือว่าจะเจอเยอะมากขึ้นในหลังเข็ม2อะไรเงี้ยหลังเข็ม3นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยถือว่าวัคซีนที่ใช้มาเนี่ยแล้วก็จากข้อมูลที่ตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยก็ฉีด3เข็ม4เข็มกันไปแล้วเนี่ยจริงๆถือว่าปลอดภัยนะครับก็จะมีบางจุดที่ผมบอกไปเมื่อกี้อย่างเช่นภาวะลิ่มเลือดอุดตันจากตัว AstraZeneca ซึ่งจริงๆก็เจอน้อยแล้วก
1: ็
0: กลุ่มของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเนี่ยก็จะเจอเยอะในกลุ่มของ mRNA วัคซีนก็คือพวก Pfizer กับ Moderna ซึ่งจะเจอเยอะในเด
1: ็
0: กในผู้ใหญ่เนี่ยน้อยน
1: ะ
0: ก็คือน้อยกว่า16ปีอย่างเงี้ยจะเจอ
1: ค่ะดิฉันคิดว่าอย่างนี้นะอาจารย์แจ็คแล้วเราฟังไปคนที่อาจจะสงสัยก็คือว่าพอเราฉีดเนี่ยภายในเวลาไม่กี่เดือนอ่ะ3เดือน4เดือนเราฉีดเข็ม2เข็ม1เข็ม2เข็ม3แล้วมากระตุ้นเข็ม4อีกเนี่ยหลายๆคนบอกว่าก็เอาวัคซีนไปเหมือนกับว่าเอาวัคซีนไปสะสมอยู่ในร่างกายเยอะขึ้นเงี้ยจริงๆแล้ววัคซีนมันสะสมอยู่ในร่างกายไหมหรือว่าจริงๆแล้วมันมีการที่จะแบบว่าออกไปยังไงบ้างคะ
0: ครับจริงๆคือโดยข้อมูลตอนนี
1: ้ค่ะ
0: ต้องบอกเลยว่าวัคซีนโควิดเนี่ยก็เป็นอะไรที่ใหม่
1: ะ
0: นะครับเพราะว่าเราก็รู้จักกันมาประมาณ3ปี4ปีคราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยข้อมูลในระยะสั้นเนี่ยถือว่าปลอดภัยแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยเรียกว่าจริงๆต้องติดตามดูแต่ว่าถามว่าเราเคยใช้วัคซีนที่เป็นรูปแบบแบบนี้มาก่อนหรือเปล่ามันก็เคยมีใช้ในการศึกษา
1: ไข้หวัดใหญ่
0: เช่นวัคซีนเชื้อตายอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าแม้กระทั่งวัคซีน mRNA อย่างเงี้ยก็อาจจะเคยมีการศึกษาในวิจัยมาแล้วซึ่งกลุ่มคนที่เขาได้รับการฉีดไปเนี่ยก็ไม่ได้มีรายงานเรื่องของอันตรายที่มันร้ายแรงนะครับแต่ต้องยอมรับว่าแน่นอนมันเป็นระยะยาวระยะยาวเนี่ยเราตอบยากแต่ว่าทุกคนก็ถือว่าตามไปด้วยกันนะครับเพราะว่าในระยะยาวเราคงตอบยากจริง
1: ค่ะแต่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการใช้วัคซีน
0: ในรูปแบบนี้
1: ในรูปแบบนี้ครับค่ะก็คือใช้กันมาหลายสิบปีอาจจะเป็นร้อยปีแล้วด้วยมั้งวัคซีนเนี่ยใช่ไหมคะ
0: ไม่อาจจะไม่ถึงกับร้อยแต่ว่าลักษณะคือเรื่องของวัคซีนเชื้อตายครับก็เป็นวัคซีนอย่างที่เราทราบกันอย่างเช่นไข้หวัดใหญ่ที่เราฉีดกันมาเป็นสิบปีอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นวัคซีนเชื้อตายซึ่งใช้มานานแต่ว่าวัคซีนบางประเภทก็ยังรู้จักค่อนข้างน้อยอย่างเช่น mRNA A อะไรเงี้ยครับก
1: ็
0: จะยังน้อยอยู
1: ่เมื่อสักครู่อาจารย์โสบอกเราว่าในอนาคตเนี่ยก็จะมีการรวมเอาวัคซีนโควิดไข้หวัดใหญ่รวมกันฉีดทีเดียวเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าณขณะนี้แหละคะอาจารย์โสคะถ้าฉีดโควิดแล้วกับฉีดไข้หวัดใหญ่หรืออะไรเงี้ยควรที่จะฉีดไปพร้อมกันหรือว่าเว้นระยะห่างยังไงในณปัจจุบันนี้ค่ะ
2: ก็จริงแล้วตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ควรจะต้องเริ่มได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วนะ
1: คะ
2: เพราะวัคซีนของซีกโลกใต้เนี่ยเริ่มมาแล้วทั้งนั้นก็เราส่วนใหญ่บ้านเราเนี่ยไข้หวัดใหญ่โดยปกติก็จะระบาดหน้าฝนนะคะซึ่งเราก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะเริ่มฉีดวัคซีนละแล้วจริงๆแล้วเนี่ยองค์การอนามัยโลกเองประกาศตั้งแต่ตุลาปีที่แล้วแล้วนะ64แล้วว่าเพื่อให้มีการรับวัคซีนทั้งไข้หวัดใหญ่แล้วก็ทั้งโควิดเนี่ยมากขึ้นก็สามารถรับวัคซีนได้พร้อมกันในวันเดียวกันนะคะแล้วก็ของประเทศไทยเองจริงประกาศตั้งแต่พฤศจิกาปีที่แล้วเหมือนกันแต่ว่าบางคนก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยไปถึงหน้างานโดนไล่กลับมาก็มีนะคะคือเจ้าหน้าที่ไม่ยอมฉีดนั้นจริงแล้วของประเทศไทยเองเราก็ประกาศตั้งแต่พฤศจิกาปีที่แล้วแล้วว่าสามารถให้คนไข้เนี่ยรับวัคซีนแค่แบบใหญ่แล้วก็วัคซีนโควิด19ในวันเดียวกันได้นะคะแต่โดยความเห็นส่วนตัวก็คือถ้าสมมติว่าจัดตารางได้นะเช่นมีคนพามาได้ผู้สูงอายุมีคนพามานัดคุณหมอได้อะไรเงี้ยอยากจะให้เว้นสัก2สัปดาห์นะเพื่อถ้าเกิดผลข้างเคียงขึ้นมาจริงๆก็คือจะได้รู้ว่าเป็นจากตัวไหนแล้วก็จะได้ประเมินได้ถูกนะแต่ว่าในกรณีที่แบบเฮ้ยจัดไม่ได้จริงๆแบบไม่มีคนพามาอยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถรับได้ในวันเดียวกันนะคะโดยให้ฉีดคนละข้างนะของแขนก็คือข้างหนึ่งก็โควิดข้างหนึ่งก็แค่บาดใหญ่
1: แค่บาดใหญ
2: ่ได้พร้อมกันในวันเดียวกันนะคะแล้วก็จะมีวัคซีนอื่นๆอีกนะคะเช่นบางทีเราบาดทะยักอะไรเงี้ยใช่ไหมเข็มตั้มแต่ไม่ใช่เข็มตับตะปูตั้มเงี้ยแล้วต้องมาฉีดบาดทะยักหรือบางทีโดนหมากัดอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เราถือว่าต้องมาฉีดพิษสุนัขบ้าเนี่ยถือว่าเป็นวัคซีนฉุกเฉินที่เราจะต้องได้รับอันนี้ก็คือสามารถฉีดพร้อมกับวัคซีนโควิด19ได้เลยเหมือนกันนะคะไม่มีการเลื่อนนะเพราะว่าหมาบ้านนี่ตาย 100% นะคะถ้าคุณไม่ได้รับว
0: ั
2: คซีนนะคะเพราะนั้นก็ไม่ใช่ว่าเอ้ยฉันต้องเอาโควิดก่อนอะไรเงี้ยอันนี้ก็รับได้เลยนะคะก็คือเดี๋ยวคุณหมอก็จะเช็คมาให้ใช่ไหมว่าต้องฉีดวันนี้เราก็อ่ะหมาบ้านเราก็ฉีดไปปัทยักเราก็ฉีดไปแล้วก็ส่วนจะรับโควิดก็รับไปอันนี้เพราะนั้นเป็นวัคซีนจำเป็นที่เราต้องได้เพราะว่าเป็นวัคซีนป้องกันโร
1: ค
2: ฉุกเฉินนะคะอันนี้ก็รับไปมันก็ให้ได้พร้อมกันเหมือนกันกับโควิด19นะคะ
1: โอเคค่ะก็อันนี้ก็ชัดเจนว่าถ้าจำเป็นต้องฉีดไข้หวัดใหญ่ถ้ากลัวว่าจะมีอาการข้างเคียงก็เว้น2สัปดาห
0: ์
1: แต่ถ้าเกิดว่ามันแบบมันเว้นไม่ได้จริงๆเนี่ยไม่สะดวกก็ฉีดวันเดียวกันได
0: ้
1: เอา2แขนละกันจะได้ปวดกระจายกันไปทั้ง2แขนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าพิษสุนัขบ้าอย่างเงี้ยอย่าไปเลื่อนต้องฉีดตามวันที่หมอนัดถูกไหมคะโอเคค่ะ
0: อ
1: ่ะมาที่คำถามวันนี้มีคำถามเยอะเลยทีเดียวนะคะคำถามแรกของคุณรัชนีค่ะคุณรัชนีนะคะอายุ65ปีค่ะไม่มีโรคประจำตัวค่ะขอถามอาจารย์โสค่ะการตรวจ ATK แล้วผลเป็นลบคุณรัชนีตรวจ ATK ผลเป็นลบหลังจากนั้น 2-3 วันมีอาการโควิดนะคะแต่ว่าคุณรัชนีสงสัยแบบนี้คือตรวจ ATK แล้วก็ไปกินข้าวกับเพื่อนตามปกติเพราะผลเป็นลบแล้วไงปรากฏว่า 2-3 วันมีอาการโควิดอยากทราบว่าเพื่อนที่นั่งกินข้าวด้วยกันเนี่ยนะคะกับวันที่ตรวจ ATK และเป็นลบเนี่ยเป็นเสี่ยงหรือเปล่าเพื่อนควรจะปฏิบัติตัวยังไงคะ
2: แต่เขาไม่ได้บอกว่าอีก 2-3 วันสมมติว่าเป็นโควิดแล้วถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็คือเขาตรวจ ATK แล้วอีก 2-3 วันถึงจะมีอาการโควิด
2: ค่ะจริงๆเราต้องบอกว่าเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโควิดเนี่ยมันสามารถแพร่ได้ก่อนที่จะมีอาการประมาณ2วัน 2-3 วัน
1: ค่ะ
2: ถามว่าณวันนั้นที่เราเจอเพื่อนไป2วันที่แล้วเนี่ยถามว่าเพื่อนก็อาจจะยังมีความเสี่ยงอยู่แต่ว่าอาจจะน้อยหรือเปล่าเพราะเรา ATK ไปแล้วอย่างน้อยก็ลบแต่ว่าอย่างที่บอกคือ ATK เนี่ยมันก็ไม่ได้ไว 100% นะถ้าเชื้อน้อยมากๆมันก็อาจจะไม่เจอได
0: ้
2: นะคะเพราะนั้นก็แต่ว่าโดยหลักการก็คือเชื้อถูกปล่อยออกจากร่างกายเราเนี่ยได้ก่อนที่เราจะมีอาการเนี่ย 2-3 วันนั้นถามว่าเพื่อนนะวันนั้นเสี่ยงไหมก็น่าจะเสี่ยงอยู่นะคะก็ต้องบอกให้เพื่อนกักตัวนะมาระวังตัวเองไปแล้วก็คำแนะนำตอนนี้ที่กักตัวเนี่ยถ้าเป็นเสี่ยงสูงก็จะเหลือ5+5นะคะก็คือ5+5แต่ว่าให้ระมัดระวังอย่างยิ่งยวดก็คือ5วันแรกก็คือจะเป็นโอกาสที่คุณจะติดไม่ติดนะสูงแล้วก็หลังจากนั้นก็คือถ้าวันที่5ปุ๊บตัว ATK ยังไม่ติด ก็สามารถออกไปข้างนอกได้แล้วก็แต่อย่าให้ระมัดระวังอย่างเคร่งครัดอยู่ทั้งหมดรวมก็คือเป็น10วันแต่ก่อนเราใช้คำว่า7บวก3
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เดี๋ยวเปลี่ยนเป็น5บวก5นะคะ
1: 5บวก5ก็คือว่า5วันแรกระมัดระวังอย่างเข้มงวด

0: เคร่งครัดใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อ
1: แล้ววันที่5ก็ไปตรวจ
0: แล้ววันที่5ก็ไปตรวจอีกครั้งหนึ่ง
1: ถ้าเป็นลบก็ใช้ชีวิตต่อในสังคมได้แต่ก็ยังเคร่งครัดเรื่องการใส่หน้ากาก
0: ก็เอาอย่างนี้เคร่งครัดมากๆเนี่ย10วันละกันดีไหมคะ
2: ก็ดีถ้าทำได
0: ้ถ้าทำได้โอเคค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าหลังจากวันที่5แล้วตรวจแล้วเป็นลบเนี่ยก็ไปใช้ชีวิตได้แต่ต้องระวังละกัน
1: ใช่ครับ
0: นะคะคุณจงกลแจ่มเรือนค่ะบอกว่าเป็นมะเร็งที่ปอดลามไปที่สมองนะคะไปฉายแสงมาแล้วตอนนี้คุณจงกลบอกว่าปากเป็นแผลไปหมดเลยค่ะเจ็บมากค่ะควรจะทำอย่างไรคะคุณหมอนัดตรวจวันที่9พฤษภาคมแต่ระหว่างนี้เจ็บแผลในปากมากเลยค่ะไปซื้อยามาทานได้ไหมคะบอกมาว่าอายุ57น้ำหนัก55ทำยังไงดีเอ่ยเป็นมะเร็งปอดลามไปที่สมองฉายแสงมาแล้วปากเป็นแผลเนี่ยทำยังไงดี
1: คือจริงกลุ่มผู้ป่วยที่ได้ยาเคมีบำบัดเนี่ยจริงก็อาจจะมีแผลในปากค่อนข้างบ่อยนี่เป็นปัญหาที่เจอบ่อยเลยคราวนี้มันก็จะเจ็บมากทำให้แบบทานข้าวหรือบางท่าไม่บางครั้งเนี่ยกลืนน้ำลายก็จะลำบาก
0: ครา
1: วนี้ทั่วไปเนี่ยต้องบอกว่าอาการมันจะค่อยๆดีขึ้นเองแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้ก็คือจะเป็นพวกบรรเทาอาการนะคะบางหลายครั้งก็จะมีการใช้เป็นยาชากั้วปากอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อทำให้มันไม่เจ็บแล้วก็จะสามารถทานข้าวทานน้ำอะไรได้ซึ่งโดยทั่วไปถ้าใช้ยาทาเนี่ยก็อาจจะช่วยได้ระดับนึงแต่ว่าโดยทั่วไปส่วนใหญ่มันมักจะต้องรอให้หายเองมากกว่า
0: ต้องแต่ถ้าเกิดว่าจะซื้อยามาอะไรก็คือเอายากลั้วปากที่มีอาการชาใช่ไหม
1: ใช่มันจะเป็นเหมือนยาชากลั้วปากซึ่งจริงสามารถขอได้จากคุณหมอได้คุณหมอมะเร็งก็จะสามารถที่จะจ่ายให้ได้เอาไว้กลั้วปากก่อนกินข้าวอย่างก็ได้ครับเพราะว่ามันจะทำให้ชาแล้วก็ไม่เจ็บมากก็สามารถกินข้าวได
0: ้ค่ะแล้วก็ยาที่กลั้วปากให้ชาเนี่ยมันมีขายตามร้านขายยาไหมคะอาจารย์ซื้อได้มั้ยไปบอกคนขายในร้านขายยาได้มั้ยหรือว่าต้องกลับไปหาหมอที่รักษามะเร็ง
1: ตรงนี้ไม่แน่ใจจริงๆแต่คิดว
0: ่า
1: ต้องลองถามดูครับแต่ว่าถ้าในโรงพยาบาลนี่มีแน่นอน
0: โอเคอาจจะต้องไปที่โรงพยาบาลนะคะอาจารย์โสคะคุณเต้ค่ะถามมาอย่างนี้ค่ะฉีดโมเดอร์นาเข็มที่1นะคะแล้วก็วันที่8ธันวาคมอ๋อเข็มที่1วันที่8ธันวาคมปี64โมเดอร์นาเข็มที่2วันที่5มกราคมปี65ถ้าจะฉีดโมเดอร์นาเข็มที่3ต้องห่างจากเข็มโมเดอร์นาเข็ม2กี่เดือนคะก็3เดือนใช่ไหม
2: อ
0: ัน
2: นี้ไม่ได้บอกว่าประจำตัวเลยใช่ไหมคะ
0: ไม่ได้บอกเลยค่ะถามแต่เรื่องของวัคซีนโมเดอร์นาคือได้โมเดอร์นามาแล้ว2เข็มเข็มที่2วันที่5มกราคมค่ะเข็มที่3
2: นี่ความเห็นส่วนตัวนะคะถ้าเอาตามเมื่อกี้ที่พูดไปของกระทรวงสาธารณสุขอะเนื่องจากว่าเขาปรับระยะเวลาใหม่ไม่ขึ้นกับสูตรเขาก็เลยบอก3เดือนทุกสูตรใช่ไหมคะถ้าเราจำได้เมื่อกี้ที่ชมไปแต่ด้วยความเห็นส่วนตัวคือถ้าเอาตามอเมริกานะถ้าเอาตามอเมริกาเนื่องจากอเมริกาเขาใช้โมเดอร์นาเยอะใช้ไฟเซอร์เยอะในคนที่ไม่ร่วมประจำตัวเลยเช่นอายุ30 40แข็งแรงดีเนี่ยถ้าอเมริกาเนี่ยเขาจะให้เข็ม3ที่5เดือน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะคะสำหรับกรณีนี้ถ้าสมมติว่ายังไม่อยากฉีดที่3คือที่ว่าเร็วไปเนี่ยน่าจะเอาตาอเมริกาแล้วเราไม่ได้เป็นภูมิคุ้มกันบกพร่องไม่ใช่เป็นตัวพายุอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเอาตาอเมริกาก็ได้นะ5เดือน
0: อ๋อก็คือว่าคุณเต้นะถ้าจะเอาตาอเมริกาก็คือว่าโมเดอร์นาเข็ม3เนี่ย5เดือนก็ได้
1: 5เดือนใช
0: ่โอเคเพราะว่าเป็น
2: ของไทยก็จะเป็นบอกว่า3เดือนขึ้นไปก็เค้าปรับให้มันง่ายทุกสูตร
1: ใช
0: ่โอเคค่ะคุณพิกุลสวัสดีค่ะคุณต้นกล้าถามให้คุณยายอายุ93ปีอันนี้ไม่เกี่ยวกับโควิดนะแต่ให้ข้อมูลมาค่อนข้างน้อยนะอาจารย์ช่วยกันฟังหน่อยนะบอกว่าคุณยายอายุ93ปีมีอาการเวียนศีรษะบ่อย93นะเวียนศีรษะบ่อยค่ะช่วงนี้สังเกตว่าหลังเท้าซ้ายบวมมีสาเหตุมาจากอะไรคะ
1: ครับ
0: คือผู้สูงอายุด้วยนะอาจารย์
1: บวมข้างเดียวด้วย
0: บวมข้างเดียวด้วยเท้าซ้ายด้วยค่ะ
1: ครับคือจริงไปประวัติค่อนข้างสั้นมากเลยแต่ว่าต้องบอกว่าบวมข้างเดียวกับ2ข้างนี่ต่างกัน
0: อ๋อเหรอคะ
1: คือถ้าบวม2ข้างเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะที่เกิดจากจะเป็นจากหัวใจไตตับอะไรเงี้ยเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยถ้าน้ำเกินเนี่ยมันก็จะเกิน2ข้างมันจะไม่เป็นข้างเดียวแต่ถ้าเกิดอะไรที่เป็นข้างเดียวเนี่ยมันจะบ่งบอกไปทางอาจจะเป็นลักษณะติดเชื้อได้อย่างเงี้ยครับเพราะติดเชื้อส่วนใหญ่มันก็จะเป็นข้างเดียวจะไม่โชคร้ายเป็น2ข้างพร้อมกันหรือว่า

0: อาจจะเป็นเรื่องของลิ่มเลือดอุดตันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทำให้มีขาบวมข้างใดข้างหนึ่งได้นะครับแต่ว่าอันนี้อยากให้ส่งประวัติมามากกว่านี้นิดนึงมีไข้ไหมนะครับมันบวมแล้วมันมีปวดแดงร้อนไหมอย่างนี้นะครับอันนี้นี่จะช่วยได
1: ้ขอข้อมูลเพิ่มนิดนึงนะคะถ้าอย่างนี้นี่มันอาจจะกว้างไปนิดนึงด้วยนะคะดิฉันอ่านคำถามของคุณธัญนิดไม่ครบนะคะเดี๋ยวทีมงานพิมพ์ให้หน่อยนะเพราะว่าในมือถือดิฉันเนี่ยคำถามสั้นไปนิดนึงนะคุณวัชระค่ะอาจารย์โสคะคุณวัชระเนี่ยสงสัยคงฟังที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นว่าเรียกเข็ม3เข็ม4ว่าเข็มกระตุ้นแต่คุณวัชระถามว่าแล้วทำไมเราไม่เรียกว่าวัคซีนประจำปีไปเลยล่ะครับ
2: ก็คิดว่าในอนาคตอะค่ะก็คงจะเรียกเป็นวัคซีนประจำปีอย่างที่บอกก็คือแค่บัตรอย่างเนี้ยฉีดประจำทุกปีไปนะแต่ว่าช่วงนี้ด้วยเรื่องของโรคที่มันยังใหม่อยู่แล้วมันยังไม่แพร่ว่ายังไม่เข้าล็อกหรือยังไม่ได้เข้าจะเป็นโรคประจำถิ่นดีนะใช่สุดถ้ามันเป็นโรคประจำถิ่นเป็นเหมือนไข้หวัดใหญ่แล้วเนี่ยสุดท้ายเราอาจจะเรียกเป็นเข็มประจำปีไปก็ได้ค่ะ
1: ถ้าเป็นโรคประจำถิ่น
0: ใช่ถ้าเป็นโรคประจำถิ่นแล้วก็ปีละครั้งก็จะเป็นเข็มประจำปีได
1: ้อ๋อค่ะอาจารย์โสก็เคยบอกว่าถ้าเป็นโรคประจำถิ่นเนี่ยให้คิดถึงไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมคะจะคล้ายๆแบบนั้นใช่ไหมคะแล้วถ้าวันนี้เนี่ยถ้าเป็นโรคโควิดเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้ยังเป็นโรคประจำถิ่นได้หรือยังคะ
2: ก็ต้องดูเกณฑ์ที่แต่ละประเทศเซตไว้นะอย่างเช่นของประเทศไทยเองเนี่ยก็จะเซตว่าเช่นต้องมีผู้ป่วยน้อยกว่า 10,000 รายต่อวันต้องมีอัตราตายเท่านี้ต้องมีอัตราการเข้าโรงพยาบาลเท่านี้ต้องฉีดวัคซีนได้เท่านี้อะไรเงี้ยแต่เท่าที่ทราบเนี่ยก็คือ10,000รายแล้วก็ใกล้เคียงละนะคะแต่ถ้ารวม ATK รวม PCR ด้วยตอนนี้ยังเกินอยู่อันที่2คือต้องฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นได้อย่างน้อย60ตอนแรกเหมือนประกาศว่า80แต่ตอนหลังเหมือนตัวเลขจะเป็น60นะแต่อย่างที่ทราบตอนเนี้ยคนที่ได้เข็มกระตุ้นเนี่ยยังอยู่แค่ 40% เองเพราะนั้นเรายังฉีดกระตุ้นได้ไม่เยอะนะคะวันนั้นเราก็ต้องเร่งทำตัวเลขตรงนี้ถ้าเราอยากจะมีเป็นโรคประจำถิ่นได้เร็วเราอยากจะเปิดประเทศได้มากกว่าจริงๆนี้ก็เปิดเราต้องเร่งเข็มกระตุ้นด้วยก็ถือว่าเป็นตัวเลขอันนึงที่จะใช้วัดว่าเราจะประกาศว่าเป็นโรคประจำถิ่นได้หรือยังนะคะเพราะนั้นตอนนี้ยังมีคนหลักล้านนะที่ยังไม่ได้สักเข็มเลยที่มีนะคะแล้วก็เข็มกระตุ้นเนี่ยเข็ม3เนี่ยยังอยู่ที่สัก 40% เองนะคะเพราะนั้นเราต้องเร่งตัวเลขตรงนี้ด้วย
1: ค่ะเพราะฉะนั้นที่วันนี้เราพูดกันก็คือว่าทุกคนควรไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่3นะคะแต่ถ้าใครยังไม่ได้เลยเนี่ย
0: ต้องรีบไป
1: ต้องรีบเลยต้องรีบเลยนะคะอย่างน้อยก็เริ่มเข็ม1แต่ถ้าใครผ่านมาถึงเข็ม2แล้วรีบไปรับเข็ม3เข็มกระตุ้นเลยใช่มั้ยคะอาจารย์แจ็คตอบคำถามคุณเจนหน่อยนะคะคุณเจนคงฟังเราพูดเมื่อครู่ว่าวัคซีนโมโนโคโนลแอนติบอดีเลยอยากทราบราคาค่ะเพราะว่าคุณแม่มีโรคประจำตัวเป็น HIV และทานยาต้านมาตลอด10กว่าปีแล้วดูแลสุขภาพดีมาตลอดเพียงแต่ว่าคุณแม่ยังไม่ฉีดวัคซีนเข็มที่3ค่ะคุณแม่อายุ72ปีแล้วค่ะ
0: ครับ
1: เคสนี้ทำยังไงดี
0: ครับคือต้องบอกว่าตัวโมโนโคโนแอนติบอดีเนี่ยมันเป็นภูมิสำเร็จรูปเนาะเอาไว้ใช้ในกรณีที่อาจจะฉีดวัคซีนแล้วภูมิไม่ขึ้นอย่างเงี้ยครับหรือว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงคราวนี้ประเด็นคือถ้าคนไข้เนี่ยเข้ามาเนาะแล้วก็ติดเชื้อหรือว่ามีประวัติสัมผัสอย่างเงี้ยจริงๆก็มีข้อบ่งชี้ในการใช้ยาตัวนี
1: ้
0: นะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วผู้ป่วยติดเชื้อ HIV เนี่ยนะครับไม่ใช่ทุกคนที่จะภูมิไม่ดีละคือเดี๋ยวนี้เนื่องจากว่าผู้ป่วยติดเชื้อ HIV เนี่ยเดี๋ยวนี้เรามียาต้านไวรัสค่อนข้างดีโดยเฉพาะอย่างตัวอย่างเนี่ย
1: ค
0: ุณแม่น่าจะทานยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอมาตลอดเน
1: ี่
0: ย
1: ดูแลตัวเองดี
0: เพราะฉะนั้นจริงตอนนี้ตัวไวรัสน่าจะน้อยมากแล้วก็ตัวภูมิเนี่ยน่าจะดีซึ่งเนี่ยการที่กินยาอย่างสม่ำเสมอครับยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอเนี่ยทำให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV เนี่ยภูมิเขาดีพอสมควรเลยซึ่งสร้างภูมิได้ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นจริงเนี่ยถ้าแนะนำก็คือคุณแม่กินยาต่อนะครับเพื่อให้ภูมิเนี่ยตัวเองเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ถ้าติดตอนนี้แนะนำว่าควรจะไปฉีดเข็มกระตุ้น
1: งั้นก็ต้องถามคุณเจนแล้วล่ะว่าทำไมคุณแม่ถึงยังไม่ฉีดเข็ม3ถูกป
0: ่ะใช่คุณแม่ควรที่จะไปฉีดเข็ม3ครับนะฮะตรงข้ามนะควรฉีดเข็ม3เพราะว่าข้อมูลมันชัดเจนเลย1เข็ม2เข็ม3เข็มหรือไม่ฉีดเนี่ยต่างกันเลยก็คือถ้า3เข็มเนี่ยโอกาสติดโอมิครอนเนี่ยน้อยกว่า2เข็มครับแล้วก
1: ็
0: แน่นอนว่าถ้าเทียบกับไม่ฉีดเลยเนี่ยโอ้2เข็มก็ยังดีกว่าไม่ฉีดเลย3เข็มนี้ยิ่งดีขึ้นไปอีกนะครับ
1: พราะฉะนั้นคุณ

0: เจนๆไม่ต้องถามราคาอะไรนะโมโนโคโนลแอนติบอดีพาคุณแม่ไปฉีดเข็ม3ดีกว่า
1: ใช่ถูกต้องถูกกว่าแล้วก็ดีกว่าด้วยครับใช่ครับ
2: วัคซีนคือฟรีนะคะ
0: ค่ะ
2: วัคซีนฟร
1: ี
2: แต่ว่าถ้าดีลี่ใครอยากรู้ก็อาจจะหลัก 2-3-4 หมื่นนะประมาณน
0: ี้เออใช่ๆๆดิฉันก็เคยได้ยินว่าประมาณเนี่ย 40,000 ละค่ะ

0: สำหรับคนที่ฉีดวัคซีนยังไงก็ไม่ขึ้น
1: ค่ะ
0: หรือไม่อยากฉีดนะคะแต่ว่ามันจะมีโมโนโคลอนัลแอนติบอดีอย่างแบบนึงก็คือในการรักษาอันนี้จะเป็นคนละประเด็น
1: ค่ะ
0: นะคือโมโนโคลอนัลแอนติบอดีมันทำได้ทั้งสองอย่าง
1: ค่ะโอเคค่ะคุณเพ็ญจันทร์เพ็ญนะคะบอกว่าเป็นโรคหนังแข็งค่ะฉีดวัคซีนเข็ม3ไปเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาปี64นะสามารถไปฉีดกระตุ้นเข็ม4ได้เลยไหมคะหรือต้องไปพบแพทย์ที่ดูแลโรคหนังแข็งประเมินก่อนถึงจะฉีดกระตุ้นได้คะฉีดเข็ม3ไปปี64แล้วอะ
2: ครับก็คือตอนนี้ก็คือเมษาแล้วก
1: ็
2: คือ4เดือนแล้ว
1: 4เดือนแล้ว
2: จริงๆสามารถที่จะฉีดได้ครับคราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีนิดนึงตรงที่ว่าเวลาผู้ป่วยที่เขากินยากดภูมินะครับซึ่งเราทราบอยู่แล้วว่าพอกินยากดภูมิเนี่ยภูมิมันจะขึ้นได้ไม่ค่อยดี
1: อ๋อคนเป็นโรคหนังแข็งนี่ต้องกินยากดภูมิใช่ไหม
2: ต้องดูว่าเขากินยากดภูมิหรือเปล่าถ้ากินยากดภูมิเนี่ยยาพอไปฉีดปุ๊บภูมิมันจะขึ้นไม่ค่อยดีคราวนี้อาจจะผู้ป่วยที่เป็นโรครูมาตอยโรคหนังแข็งโรคที่เป็นแพ้ภูมิตัวเองอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เวลาไปเจอคุณหมอเนี่ยเขาอาจจะมีคำแนะนำบ้างว่าให้หยุดยากดภูมิหลังจากฉีดวัคซีนประมาณอาทิตย์หนึ่งอะไรนะครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยผมอยากให้ปรึกษาคุณหมอนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าควรฉีดไหมควรฉีดก็เพราะว่ามัน4เดือนหลังจากเข็ม3แล้วแต่ว่าคุณหมอที่ดูแลเนี่ยเขาอาจจะมีเทคนิคอาจจะมีการหยุดยาชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้ภูมิมันขึ้นดีก็จะทำให้สามารถสร้างภูมิได้ดีมากขึ้นครับ
1: ค่ะอาจารย์โสคะคำถามนี้น่าสนใจค่ะคุณวงวุฒิค่ะบอกว่าผมอยู่ในกลุ่ม608
2: ครับ
1: 608นะคะอายุ67ปีเป็นเบาหวานความดันไขมันฉีดซิโนแวคแล้ว2เข็มก็คือเข็ม1เข็ม2เป็นซิโนแวคแอสตราเซเนกาคือเข็ม3เข็ม4ฉีดเข็ม4เมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตอนนี้ถามว่าควรจะไปฉีด mRNA เป็นเข็มที่5ไหมคะ
0: ก็จริงแล้วสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะตอนนี้อย่างที่บอกก็คือคำแนะนำจะสุดที่เข็ม4
1: ค่ะ
0: ก็นะคะก็คือ4เดือนหลังเข็ม3นะคะส่วนเข็ม5มีไหมสำหรับคนที่ได้อย่างเนี้ยซิโนแวค2เข็มแรกเนี่ยก็คาดว่าน่าจะมีแต่น้อยน่าจะรอสักใกล้ๆ6เดือนได้เดี๋ยวรอคำแนะนำอีกทีนึงที่จะออกมาสำหรับประชาชนทั่วไปนะสำหรับเข็ม5
1: ค่ะโอเคอย่างนั้นก็คุณวงวุฒินะ
2: รอก่อน
1: ได้ใช่ไหมคะรอก่อนได้เพราะว่าอันนี้4เข็มไปแล้วเนาะใช่ไหมคะอาจารย์อืมค่ะ
0: แต่ถ้าแนะนำนะคะอย่างเช่นทีนี้ก็คือเข็ม5ก็แนะนำว่าอย่ามาเองแต่เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งว่าสำหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยจะให้ฉีดเข็ม5ที่สักกี่เดือนดีหลังเข็ม4นะคะ
1: ค่ะโอเคดิฉันกำลังดูคำถามนะคะที่เกี่ยวกับคุณวิทูลค่ะคุณวิทูลบอกว่าฉีดแอสตราเข็ม1และเข็ม2เข็ม3ฉีดโมเดอร์นาเมื่อวันที่18มกราคมปีนี
2: ้
1: ถ้าจะฉีดเข็มที่4เป็นไฟเซอร์ได้ไหมครับและควรจะฉีดเมื่อไหร่ก็ควร
2: ได้ก็คือ
0: 4เดือนขึ้นไป
2: แล้วก็ครับ
1: ก็คือนับจากวันที่18มกราไป4เดือนใช่ไหมอ๋อ
2: ใช่ครับก็คือพฤษภา
1: โอเคยกตัวอย่างอย่างดิฉันเนี่ยดิฉันฉีดเข็ม3เมื่อวันที่7มกราคมดิฉันก็ดูแล้วที่รามาเนี่ยจะมีตารางฉีดวัคซีนนะที่ walk in เข้ามาเนี่ยวันที่6มกราคมนี้ค่ะวันศุกร์นี
2: ้6พฤษภาใช่ไหมคร
1: ับ6พฤษภาขออภัยกับขอบคุณอาจารย์แจ็คที่แก้ให้ดิฉันก็คิดว่าดิฉันจะมาฉีดเข็มที่3เนี่ยไม่ใช่เข็มที่4ที่รามาวันศุกร์นี
2: ้
1: พอครบ4เดือนพอดีเลยค่ะ
2: ครับ
1: พอ7มกราคมกับผม
0: ก็ได้นะคะไ
1: ปห
2: น่อยไม่ต้องนับก่อนขนาดไหนก็ได้
0: 4นิดนึงใกล้ๆ4ครึ่ง4เดือนครึ่ง4ใกล้ๆ5ก็ได้ค่ะ
1: อ๋อไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นก็ได้ใช่มั้ยคะ
2: ไม่ต้องเป๊ะขนาดน
1: ั้
2: น
1: โอเคค่ะอันง่ายๆนี่ดิฉันถ่ายรูปมาค่ะอาจารย์โสคะที่รามานะเค้ามีตารางมาขีดแล้วว่าตารางฉีดวัคซีนที่รามาธิบดีนะสัปดาห์ที่1ก็คือวันศุกร์ที่6พฤษภาคมสัปดาห์ที่2พฤหัสบดีที่12ค่ะ12พฤษภาคมสัปดาห์ที่3ศุกร์ที่20พฤษภาคมสัปดาห์ที่4นะคะศุกร์ที่27พฤษภาคม8นาฬิกาถึง14นาฬิกาถ้าจะ walk in เข้ามาที่รามาธิบดีค่ะมีตารางแบบนี้แต่ว่าดิฉันนับนี่เป๊ะๆ เลยนะ6พฤษภาคมครบ4เดือนพอดีเลยค่ะ4เดือนพอดีเลยโอเคมั้ยคะอาจารย์โสโอเคไหมคะ
0: มาไปอ่ะเนาะของคุณตาเองสองเข็มแรกเป็นแอสตราถูกไหม
1: ใช่ค่ะสองเข็มแรกเป็นแอสตรา
0: เพราะว่าเราไม่ใช่สองเข็มแรกเป็นซิโนแวค ค่ะจริงของคุณตาเนี่ย2 เข็มได้แอสตราแล้วก็เป็น

0: ็ได้ mRNA ไปแล้ว3เข็มอันนี้ไม่ต้องรีบ
1: อ๋อไม่ต้องรีบนะคะโอเค
0: ก็คือ4เดือนกว่าใกล้ๆ5ก็ได้ถ้าแต่สำหรับคนที่จะรีบคือเช่นถ้า2เข็มแรกเป็นซิโนแวคอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: อันนี้เ
1: อโอเคค่ะและโดยเฉพาะคนที่อาจจะมีภาวะเสี่ยงอะไรอย่างนี้ก็ควรมารับวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่3แล้วนะคะตอนนี้มีหลายที่ที่ฉีดเข็ม3แล้วโอเคค่ะวันนี้ได้ความรู้แล้วก็ชัดเจนลดอาการวิตกกังวลได้เยอะเลยทีเดียวค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์โสมมากนะคะขอบคุณอาจารย์แจ็คด้วยค่ะและขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามพร้อมกันนะคะอย่าลืมนะคะว่าชุดสวยๆจากใบตองโคลเซ็ตด้วยนะคะพบกันเป็นประจำอย่างนี้นะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะทางรามาชาแนลลัดคิวหมอรามาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ี่ครับพี่ครับนี่คือตู้บนหมอนะครับพี่ไม่ต้องตกใจไม่ต้องตื่นเต้นไปแค่อยากจะถามเฉยๆว่ามีข้อสงสัยอะไรเวลาไปเจอกับคุณหมอมั้งไห
1: มไม่มีค่ะ
0: ไม่มีเลยเหรอนี่ตู้บนหมอนะไม่ต้องเรื่องของเราก็ได้เอาเรื่องของคนรอบตัวก็ได้นะ
1: งั้นฝากบ่นแทนแม่หน่อยแล้วกันนะคะวันก่อนได้ยินคุณแม่แกบ่นมาค่ะว่าแกเนี่ยแก่แล้วเดินทางก็ลำบากแกก็สงสัยอะค่ะว่าทำไมคุณหมอชอบนัดไปหาทุกเดือนเลยแล้วไปทีไรก็ได้แต่ยาแบบเดิมๆแบบนี้ให้แกซื้อยากินเองไม่ได้หรอคะ
0: ฟังแล้วก็รู้สึกสงสารคนแก่ขึ้นมาเลยนะอันนี้เรื่องจริงนะครับแต่เรื่องนี้ให้คุณหมอเป็นคนมาอธิบายเองดีกว่าเชื่อว่าน่าจะมีเหตุผลดีๆแน่ๆครับ
2: คุณหมอเขาคงชอบคุณยายมั้งครับจะได้มาเจอกันบ่อยๆนะครับไม่ใช่หรอกครับก็คือว่าปกตินะในผู้สูงอายุอะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังเนี่ยคุณหมอเขาก็อยากจะมาดูว่าระดับกรดเลือดเป็นยังไงความดันโลหิตเป็นยังไงคือถ้าเกิดว่ามันยังคุมไม่ได้นะครับเขาก็จะมานัดมาดูบ่อยๆเพื่อจะได้ควบคุมให้ได้ภาวะแทรกซ้อนที่ตามมาของพวกโรคเรื้อรังอะที่มันน่ากลัวเลยนะครับอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดนะครับโรคไตเรื้อรังโอ้น่ากลัวทั้งนั้นเลยปกติถ้าเกิดนัดคนไข้แล้วคนไข้ไม่มาแล้วคนไข้ไปซื้อยาจริงๆอะก็ไม่แนะนำถามว่าส่งผลเสียอะไรหรือเปล่านะครับถ้าเกิดคนไข้สามารถควบคุมระดับน้ำตาลไขมันความดันโลหิตได้อยู่ในเกณฑ์ปกติอะก็ไม่น่าจะส่งผลเสียอะไรแต่เราก็อยากจะมาดูไหมครับว่ารักษาแล้วมันได้ผลดีจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าคนไข้ควบคุมระดับความดันหรือว่าน้ำตาลไขมันได้เกณฑ์ปกติแล้วอะผมเชื่อว่าหมอหลายคนก็คงนัดห่างออกไปนะเพราะว่าคงเห็นใจคนไข้ว่าการมาโรงพยาบาลไม่ได้เป็นเรื่องง่ายว่าต้องมาเรื่องของการเดินทางด้วยเรื่องของการรอด้วยเรื่องของการเสียเวลาด้วยนะครับยังไงก็ฝากคุณโบไปบอกน้องเขาด้วยนะครับว่าที่หมอนัดมาบ่อยๆอะเพราะว่าคุณหมอเขาน่าจะเป็นห่วงคุณแม่ของน้องเขานะครับ
0: ขอบคุณครับคุณหมอครับอธิบายได้ชัดเจนมากๆนะครับว่าทำไมเราต้องไปตามที่คุณหมอนัดทุกๆเดือนด้วยยังไงฝากคุณพี่ไปบอกคุณแม่ด้วยนะครับ
1: ได้ค่ะงั้นจะบอกแม่ว่าให้ไปหาทุกเดือนเวลาหมอนัดเลยค่ะ
0: ดีแล้วครับผมและถ้าไปเจอตู้บนหมอแบบนี้ที่ไหนนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวปากกาไปขีดเขียนแล้วสเปรย์ไปพ่นนะครับเข้ามาถามข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพหรืออยากบ่นอะไรคุณหมอเชิญได้เลยครับแต่วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณคุณพี่ด้วยนะครับ
1: ขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ
2: ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องละมาชาแนลของเราด้วยนะครับ

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนแต่ครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
2: ขอบคุณครับครู

0: ำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: ครับ
2: โหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
3: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
4: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบหรือไง
3: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
4: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
2: ดีๆฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
3: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะหูเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: DLTV มาแล้วจ้า
5: โอ้ยมาได้งานเนี่ย DLTV
2: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
6: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
2: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลาง

0: ราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยล่ะส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโพรงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
1: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
0: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
2: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
3: พวกเราพวกเรา
4: คุยกันเมื่อกี้เองครับครู
2: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมามาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
5: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
2: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
0: หรือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
2: รู้แวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ล่ะตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
6: ครับ
7: ครู
0: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
5: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ
0: โอ้นี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
6: แผ่นดินทรุดตัว
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
2: เด็กๆขอเอามาห่างๆก่อนนะ
5: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
8: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทางworldwide.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วย

เลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ปฐมพยาบาลเบื้องต้นคืออะไร
1: การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเอาแค่ล้างแผลที่บ้านก่อนได้ครับแล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้พวกแอลกอฮอล์นะครับทำการล้างแผล
0: อ้าวไม่ต้องเหรกับประมาณแชร์ริ่งกับผมแคนอติรุธนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันครับวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอุบัติเหตุในหัวข้อการปฐมพยาบาลหรือว่าการช่วยเหลือเบื้องต้นวันนี้อยู่กับอาจารย์เป็ดครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับแคน
0: เวลาเกิดอุบัติเหตุทีนึงเนี่ยอาการบาดเจ็บมันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นบาดแผลถลอกบาดแผลฟกช้ำครับบางคนแบบแผลเปิดเลือดออกเยอะก็มีครับ
0: การปฐมพยาบาลเบื้องต้นคืออะไร
1: เป็นการทำแผลก่อนครับเอาแค่ล้างแผลที่บ้านก่อนได้ครับถ้าเป็นแผลถลอกครับเราก็อาจจะแบบล้างแผลผ่านน้ำได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นแผลฟกช้ำครับมันก็จะมีอาการปวดบวมมีสีม่วงคล้ำใช่ไหมครับเราก็อาจจะประคบเย็นได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไม่ใช่ว่าเราจะรักษาทุกอย่างตรงนั้น
1: ใช่
0: แต่เหมือนกับเอาให้เท่านี้ก่อนเพื่อที่จะนำส่งต่อโรงพยาบาล
1: ใช่ครับถ้าเป็นบาดแผลถลอกธรรมดาครับเลือดออกซึมๆล้างน้ำให้สะอาดครับแล้วก็ชะล้างเลือดออกไปสามารถใช้ผ้าก๊อซสะอาดๆหรือว่าผ้าสะอาดๆปิดแผลก่อนไปโรงพยาบาลได้ครับแล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้พวกแอลกอฮอล์นะครับทำการล้างแผล
0: อ้าวมันไม่ต้องเหรอ
1: ไม่ต้องครับเพราะว่ามันกัดก่อนแผลแล้วก็ทำให้แสบแผลได้ครับ
0: แล้วถ้าเกิดสมมติอันนี้เป็นแผลถลอกใช่ไหมคร
1: ับ
0: โอเคต่อไป
1: ถ้าเป็นแผลฟกช้ำครับมันก็จะแบบบวมๆม่วงๆแดงๆอะไรเงี้ยอาจจะมีอาการปวดบวมได้ครับเอาแค่แบบโปแพคครับหรือว่าใช้เป็นพวกน้ำแข็งธรรมดาเนี่ยครับผ้าสะอาดครับประคบบริเวณที่มีการฟกช้ำได้ครับ มันก็จะลดเรื่องของอาการบวมลดอาการปวดได
0: ้ต่อจากนั้นมีอะไรแผลสด
1: ก็จะมีแผลสดอย่างเช่นเป็นแผลแบบฉีกขาดนะครับ อย่างก็เห็นแบบกล้ามเนื้อบางคนเห็นชั้นไขมันอะไรเงี้ยครับจริงๆเนี่ยถ้ามีเลือดออกครับเราก็จะทำการห้ามเลือดครับให้เป็นผ้าสะอาดกดไว้สัก10นาทีก็จะหยุดไหลได้ครับบางคนอุบัติเหตุรุนแรงถึงชั้นแบบหลอดเลือดแดงครับอันนี้มันจะพุ่งปริสปริสอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่มันจะหยุดเองไม่ได้ครับ
0: แต่ในเบื้องต้นถ้าเกิดเป็นแผลสดก็ผ้าสะอาด
1: ปิดไว้ปิดไว้ได้เลยครับหรือว่าที่บ้านใครมีอิลาสติกแบนเดจนะครับถ้ายืดทาเป็นผ้าก๊อซไว้ทีนึงก่อนครับแล้วก็พันผ้ายืดอีกรอบนึงก็จะช่วยเรื่องของการห้ามเลือดได้
0: แล้วก็ไปโรงพยาบาล
1: ใช่แล้วก็มีแผลที่เหมือนมีสิ่งแปลกปลอมหรือว่าอย่างเช่นมีดปักคางถ้าเป็นเศษเล็กๆอะไรเงี้ยครับเรายังสามารถเอาออกได้ครับแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดแต่ถ้าเป็นแบบกรรไกรคาอยู่มีดคาอยู่อันนี้ห้ามเอาออกครับเพราะถ้าเอาออกครับมันทำให้เลือดออกมากกว่าเดิมได้อันนี้ควรจะเอาผ้าสะอาดสะอาดผ้าก๊อซสะอาดพันรอบๆอุปกรณ์ที่มันคาอยู่ก็ไปโรงพยาบาล
0: แล้วมีอะไรไหมฮะกระดูกหัก
1: กระดูกหักครับอันนี้ก็คือง่ายๆเลยครับจำกัดการเคลื่อนไหวครับก็คือถ้ามันอยู่ท่าไหนมันบิดผิดรูปท่าไหนก็ให้อยู่ท่านั้น
0: อันนี้คือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับอย่างแรกเลยก็คือตั้งสติก่อน
1: ตั้งสติก่อนครับ
0: หลังจากนั้นต้องรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะฮะค่อนข้างเคลียร์นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เป็ดครับ
1: ขอบคุณครับ
0: นี่ฮะเรื่องราวสุขภาพดีๆวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นติดตามกันได้ในรามาแชร์ริ่งนะครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ฝากแชร์กันด้วยเจอกันคลิปต่อไปนะครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ทางนี้ครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับพี่ครับมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยพี่ได้สิทธิ์ถามคุณหมอได้ทุกเรื่องเลยนะครับวันนี้มีเรื่องอะไรสงสัยไหมครับ
1: คำถามง่ายๆเลยครับคือผมสงสัยมานานแล้วว่าฉีดยาตรงแขนกับฉีดยาตรงก้นมันต่างกันยังไงเหรอครับเพราะบางทีมันก็โดนตรงแขนบางทีมันก็โดนตรงก้นนะครับ
0: จริงด้วยครับคำถามง่ายๆแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าสงสัยจริงๆผมก็เคยโดนครับทั้งแขนทั้งก้นแล้วมันต่างกันยังไง
2: ก่อนอื่นเลยค่ะจะต้องขอชี้แจงที่มาที่ไปของการฉีดยาก่อนนะคะการฉีดยาเข้าร่างกายนะคะมีอยู่4ช่องทางช่องทางแรกที่เรารู้จักกันดีก็คือผ่านเข้าเส้นเลือดที่เวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วเห็นญาติเราต้องให้ใส่น้ำเกลืออะไรประมาณนั้นที่เหลือก็คือการฉีดเข้าใต้ผิวหนังเข้าที่ผิวหนังแล้วก็เข้าที่กล้ามเนื้อดังนั้นเวลาที่จะเลือกว่าเอ๊ะหมอจะให้เราฉีดทางหัวไหล่หรือทางสะโพกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของยาอย่างเช่นสมมติว่าฉีดวัคซีนโควิดที่คิดว่าทุกคนคงเคยฉีดมาแล้วประมาณไม่เกิน1ซีซีเนี่ยก็มักจะฉีดที่หัวไหล่แต่ถ้าฉีดอย่างเช่นฉีดยาฆ่าเชื้อที่ปริมาณมาก5ซีซีก็จะต้องฉีดที่สะโพกแต่มันก็ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกนะคะว่าจะเลือกฉีดที่หัวไหล่หรือที่สะโพกดีอันแรกเลยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ถูกฉีดนอกจากนี้ก็ยังขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของยายาบางตัวถึงแม้ว่าจะมีปริมาณน้อยแต่มันมีความเข้มข้นมากมันอาจจะทำให้ผู้ถูกฉีดเนี่ยเจ็บแล้วก็ระบมเขาอาจจะขอไปฉีดที่สะโพกก็ได้แต่มีอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องที่บางคนอาจจะไม่ทันคิดการดูว่าบริเวณที่ฉีดยานั้นมีการอักเสบติดเชื้อหรือเปล่าถ้ามีการอักเสบติดเชื้อตรงนั้นเราก็จะไม่ฉีดบริเวณนั้นอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องการฉีดที่หัวไหล่ซ้ายแต่ถ้าหัวไหล่ซ้ายของเราเนี่ยมีการอักเสบติดเชื้ออาจจะข้ามมาที่หัวไหล่ขวาหรือแม้ทั้งหัวไหล่ซ้ายและขวามีการอักเสบติดเชื้อมีอาการแสดงก็ต้องไปฉีดที่สะโพกแทนนั่นเองหรือเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างเช่นที่แขนสองข้างกล้ามเนื้อก็ฝ่อรีบด้วยแล้วก็ยังอ่อนแรงอีกก็ต้องไปฉีดที่สะโพกแทนนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเหตุผลในการเลือกว่าจะฉีดที่สะโพกดีหรือฉีดที่หัวไหล่ดีนั่นเองนะคะคำตอบทั้งหมดเนี่ยคุณโบเข้าใจแล้วนะคะ
0: เข้าใจมากๆเลยนะครับผมมาถึงวันนี้ผมเพิ่งเข้าใจได้แบบกระจ่างแจ้งแบบนี้นี่แหละคุณพี่เคลียร์นะครับ
1: เคลียร์ครับ
0: ทีนี้จะเป็นที่แขนหรือที่ก้นเนี่ยก็อยู่ที่ความสะดวกของเราด้วยแหละนะครับและนี่คือตู้บนหมอนะครับคุณเจอตู้บนหมอที่ไหนเนี่ยถามคำถามเกี่ยวกับสุขภาพได้ทุกเรื่องไม่ต้องหนีไปไหนเข้ามาได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับพี
1: ่ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางรามาชาแนลนะคะ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: โรค HIV AIDS เนี่ยก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัสเรื้อรังชนิดหนึ่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีวิธีการรักษาในแต่ละปีก็จะมีจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่เนี่ยประมาณ 9,000 ถึง 100,000 คนครับการติดเชื้อ HIV AIDS เนี่ยหลักๆเนี่ยก็คือเชื้อจะมีในสารคัดหลั่งต่างๆในปริมาณแตกต่างกันอย่างเช่นน้ำลายก็จะมีค่อนข้างน้อยในเลือดในน้ำอสุจิจะมีปริมาณเชื้อค่อนข้างสูงก็จะเป็น2เส้นทางหลักใหญ่ๆนะครับก็คือเรื่องของการได้เลือดแล้วก็ทางเพศสัมพันธ์ในปัจจุบันเรื่องของการรับบริจาคเลือดเนี่ยน้อยลงมากเนื่องจากว่ามีมาตรการในการตรวจเช็คได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนแต่ก็จะมีกลุ่มที่ใช้เข็มฉีดยาใช้ยาเสพติดโดยผ่านการฉีดพวกนี้เนี่ยก็ยังเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงอยู
5: ่สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: สำหรับเรื่องผลเลือดคุณไก่ทราบแล้วเนาะ
6: ครับ
4: การตรวจหลักๆปัจจุบันเนี่ยเป็นการตรวจเลือดดูเรื่องของภูมิคุ้มกันแล้วก็ดูเรื่องของการติดเชื้อในทางการแพทย์เนี่ยระยะแรกของการติดเชื้อเราจะเรียกว่า HIV infection แต่ถ้าเกิดว่ามีการติดเชื้อแทรกซ้อนเราจะเรียกว่าเป็นโรคเอดส์แต่ก็เป็นระยะแรกระยะ A ระยะ B แล้วก็ระยะ C ก็สำหรับกลุ่ม A เนี่ยก็คือจะเป็นก ลุ่มที่ติดเชื้อช่วงแรกนะครับได้รับเชื้อเข้ามาในร่างกายก็จะมีอาการคล้ายๆกับไข้หวัดทั่วไปปวดเมื่อยอ่อนเพลียแต่ว่าก็สามารถแพร่เชื้อได้ระยะ B เป็นระยะที่เริ่มมีอาการเนื่องจากว่าเชื้อ HIV เนี่ยมันจะไปทำลายการทำงานของเม็ดเลือดขาวร่างกายก็จะมีความอ่อนแอลงและก็ระยะ C พอเม็ดเลือดขาวลดลงเรื่อยๆมีการติดเชื้อฉวยโอกาสเข้ามาก็จะเข้าสู่ระยะ AIDS ก็คือระยะที่ภูมิคุ้มกันต่ำลงมากๆถ้าไม่ได้รับการรักษาก็จะทำให้คนไข้เสียชีวิตได้ครับ
6: อย่างนี้มันจะรักษาหายไหมครับหมอหรือว่าแค่ช่วยบรรเทาครับ
5: จริงๆโรคนี้เนี่ยยังไม่มีวิธีการรักษาที่ทำให้หายขาดแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยสามารถควบคุมอาการได
4: ้ปัจจุบันเนี่ยมีการพัฒนาในแง่ของยามีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างดีสามารถควบคุมอาการได้คล้ายกับเป็นโรคเรื้อรังแบบหนึ่งนอกจากยาต้านไวรัสเนี่ยก็จะเป็นการให้ยาป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อนนะครับพวกเชื้อฉวยโอกาสต่างๆอันนี้ขึ้นอยู่กับระดับของเม็ดเลือดขาวที่เรียกว่า CD4 ถ้าเกิดว่า CD4 ต่ำๆโอกาสติดเชื้อฉวยโอกาสเพิ่มขึ้นคุณหมอเขาก็จะให้ยาที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อ
5: การรักษาในปัจจุบันถ้าเกิดว่ารักษาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเนี่ยก็สามารถจะใช้ชีวิตได้ตามปกติอยู่ในสังคมได้จะคล้ายๆกับการรักษาโรคเรื้อรังต่างๆอย่างเช่นเบาหวานความดันซึ่งโรคพวกนี้ไม่หายเหมือนกันต้องทานยาควบคุมไปตลอด
4: นอกจากยาต้านไวรัสเนี่ยก็จะเป็นการให้ยาป้องกันก่อนสัมผัสโรคแล้วก็หลังสัมผัสโรคมันจะมีคำว่าเพล็บแล้วก็คำว่าเป๊ปทั้งสองกลุ่มเป็นยาต้านไวรัสเหมือนกันแต่ว่าสูตรที่ใช้ไม่เหมือนกันเพล็บเนี่ยคือการป้องกันก่อนที่จะสัมผัสเชื้อแนะนำสำหรับกลุ่มที่มีโอกาสสัมผัสโรคอย่างเช่นผู้ที่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆท่านต้องทานยาต่อเนื่องสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการติดเชื้อในอนาคตในขณะที่เพล็บเป็นการป้องกันหลังจากที่สัมผัสโรคมาแล้วไม่ว่าจะเป็นจากการมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้รับการป้องกันไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยซึ่งท่านสามารถลดโอกาสที่จะติดเชื้อ HIV AIDS ได้
6: แล้วถ้าอย่างการติดเชื้อถ้าเรากินข้าวร่วมกันอะไรอย่างนี้มันสามารถแพร่เชื้อได้ไหมครับ
5: HIV เนี่ยจะติดต่อผ่านทางเลือดแล้วก็ทางเพศสัมพันธ์เป็นหลัก
4: สำหรับกิจกรรมที่ทำร่วมกันกับผู้ป่วย HIV AIDS ได้โดยที่ไม่มีการติดหรือว่าไม่ได้มีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นการกอดการสัมผัสบริเวณผิวหนังการจูบอีกกลุ่มนึงก็คือการมีความสัมพันธ์ทางด้านร่างกายที่แบบไม่ได้สอดใส่ในแง่ของออรัลเซ็กนะครับหรือว่าเพศสัมพันธ์โดยใช้ปากเนี่ยโอกาสที่จะติดเชื้อค่อนข้างต่ำมากถ้าไม่ได้มีแผลหรือว่าไม่ได้มีโรคภายในช่องปากวิธีป้องกันหลักๆเลยก็เรื่องของเพศสัมพันธ์ซึ่งเป็นช่องทางการติดเชื้อที่เจอบ่อยที่สุดต้องมีการป้องกันโดยใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งซึ่งนอกจากจะช่วยป้องกันเรื่องของ HIV แล้วก็ช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆด้วยสำหรับเรื่องของการแจ้งคู่นอนอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในแง่ของการรักษาและก็การควบคุมโรคถ้าเกิดพบการติดเชื้อก็ให้การรักษาพร้อมๆกับตัวผู้ป่วยซึ่งก็จะทำให้ผลการรักษาดีกว่าถ้ามีปัญหาทางสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ
7: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานโครงการหลวง57วันนี้เวลา 18:39 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในการนี้ทอดพระเนตรการแสดงประกอบดนตรีจากนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา2องค์ได้แก่งามสะพรั่งนิรันดร์ Everlasting Blossom และบุปผาในดวงใจ Bloom of Heartพร้อมทอดพระเนตรวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติชุด The Blooming Legacy of Royal Flora พันธุ์พืชพระราชทานสืบสารรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดงานโครงการหลวง57ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกลุ่มบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดจัดขึ้นภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสาร

ักษาต่อยอดจากดอยสู่เมือง The Blooming Legacy of Royal Flora เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกิติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวงและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงสนับสนุนภารกิจในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวงโดยตลอดมารวมทั้งเผยแพร่ผลสำเร็จการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงในการนิทรรศพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติได้แก่จากพืชทดแทนสู่ความงามแห่งไม้ดอกเมืองหนาวถ่ายทอดเรื่องราวจุดเริ่มต้นของโครงการหลวงจากการส่งเสริมพืชทดแทนฝิ่นสู่การพัฒนาไม้ผลเมืองหนาวและองค์ความรู้ด้านเกษตรพื้นที่สูงอย่างเป็นระบบก่อนต่อยอดสู่ไม้ดอกเมืองหนาวพืชทางเลือกที่สร้างรายได้และความยั่งยืนแก่ชุมชนความงามแห่งการอนุรักษ์กุหลาบควีนสิริกิติ์จะแสดงกุหลาบควีนสิริกิติ์ที่มูลนิธิโครงการหลวงได้อนุรักษ์และขยายพันธุ์ณสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์และสถานีเกษตรหลวงอ่างขางซึ่งสะท้อนพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดอกพันไม้จากภูผาสู่คุณค่าแห่งความหลากหลายถ่ายทอดเรื่องราวการนำพืชต่างถิ่นจากพื้นที่สูงที่เปราะบางเช่นเอลเดอร์ไวส์และเจนเทียนมาศึกษาวิจัยและปลูกเลี้ยงภายใต้พระราชดำริเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชหายากสร้างองค์ความรู้และต่อยอดสู่การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศอย่างยั่งยืนพันธุ์พืชพระราชทานต่อยอดสู่การวิจัยและพัฒนาจะแสดงผลผลิตและผลิตภัณฑ์เด่นจากงานวิจัยเช่นมะเขือเทศผลโตแตงเปรี้ยวถั่วแขกสีม่วงและผลิตภัณฑ์จากลาเวนเดอร์และปาล์มสำหรับปีนี้ในงานโครงการหลวง57มีความพิเศษคือการจัดแสดงกุหลาบควีนสุธิดาเป็นครั้งแรกเป็นกุหลาบสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดจากผลงานวิจัยและการปรับปรุงพันธุ์ของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเป็นชื่อพันธุ์กุหลาบว่าควีนสุธิดาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยกุหลาบควีนสุธิดามีลักษณะเด่นคือดอกขนาดใหญ่สีม่วงพาสเทลอ่อนที่สามารถเปลี่ยนเฉดสีได้ตามอุณหภูมิกลีบดอกเรียงซ้อนอย่างประณีตรูปทรงสง่างามและมีกลิ่นหอมอ่อนละมุนให้คุณภาพดอกดีลำต้นแข็งแรงเหมาะสำหรับการผลิตเป็นไม้ดอกตัดดอกคุณภาพสูงสามารถเจริญเติบโตได้ดีภายใต้สภาพพื้นที่สูงของประเทศไทยและมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดไม้ดอกทั้งในประเทศและต่างประเทศนิทรรศการพันธุ์พืชพระราชทานต่อยอดสู่การวิจัยและพัฒนาจะแสดงการผสานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกษตรและความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเพื่อต่อยอดความหลากหลายทางชีวภาพสู่โอกาสใหม่ด้านการเกษตรและอาหารในอนาคตและสืบสานรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงถ่ายทอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมทั้งด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรการสร้างอาชีพและการยกระดับคุณภาพชีวิตอันนำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนของประเทศจากนั้นทอดพระร้านจำหน่ายสินค้าโครงการส่วนพระองค์และหน่วยงานที่สนับสนุนมูลนิธิอาทิมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดจำหน่ายผ้าไหมพื้นเมืองและเครื่องจักสานโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาจำหน่ายผ้าไหมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทานผลิตโดยผู้ต้องราชทัณในโครงการกำลังใจจากทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่และผ้าฝ้ายทอมือโดยผู้ต้องราชทัณฑ์จากเรือนจำกลางนครปฐมมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร้านผู่ฟ้ามูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
ดอยคำมูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์และโครงการสวนพระองค์สวนจิรดาโอกาสนี้ทอดพระเนตรสินค้าและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงทั้งพืชผักไม้ดอกไม้ประดับเครื่องดื่มชากาแฟผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพงานหัตถกรรมปีนี้มีผลิตภัณฑ์เด่นอาทิกาแฟอ่างขางชาเขียวกลิ่นกุหลาบชาอูหลงกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากสารสกัดเอลเดอร์ไวส์มะเขือเทศเชอร์รี่ช็อกโกแลตเมลอนวันออนวันไอศกรีมอะโวคาโดเสาวรส MJ01และฝรั่งเขียวเนื้อแดงโดยภายในงานจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์มากกว่า 3,000 รายการผู้สนใจสามารถร่วมซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้ระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึงวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ันนี้เวลา 7:42 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึงวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาติไทยผู้แทนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงนำนักเรียนนายร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่และสถาบันสำคัญต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์และโบสถ์ชางีธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์โรงเรียนนายร้อยสิงคโปร์เซนต์แอนดรูคาทีดรันเมืองไลออนพาร์คป้อมปราการซิโลโซและรัฐสภาสิงคโปร์เวลา 11:20 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG9051เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานชางีสาธารณรัฐสิงคโปร์นางสาวหว่องเสี่ยวผิงแคทเธอรีนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยนางโจสุลีอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้2กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์นางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ตลอดจนข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมคราวพลาซ่าชางีแอร์พอร์ตสาธารณรัฐสิงคโปร์กับประเทศไทยเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทั้งในด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจเมื่อปี2568เป็นวาระครบรอบ60ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันผู้นำไทยและสิงคโปร์มุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์ในทุกมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงานเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวสาธารณรัฐสิงคโปร์

0: ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศอันดับหนึ่งในดัชนีความสามารถในการแข่งขันด้านทรัพยากรมนุษย์ของโลกประจำปี2568โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร์
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานชั้นเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11:00 น.เป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.โรงเรียนดาวทองวิทยาลัยจังหวัดนครนายกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอินทรวิหารวัดฮิรันรูจีกรุงเทพมหานครวัดราชสัทธาธรรมวัดโบสถ์จังหวัดสุโขทัยวัดไผ่ล้อมจังหวัดตากวัดสุวรรณคีรีวิหารจังหวัดระนองวัดกลางจังหวัดกาฬสินธุ์วัดผังม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดบัวทองวัดเสาหินจังหวัดพิษณุโลกสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.วัดรังสีรัตนวารีกรุงเทพมหานครบริษัทพราวิภาจำกัดโรงเรียนท่ามะขามวิทยาลัยจังหวัดราชบุรีครอบครัวแก้ววิเชียนและสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดต่างๆจากจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยวัดสิริมงคล

พลวัดหนองไฮวัดสุวรรณรัตนารามวัดรวมทรัพย์วัดบึงศรีเทพรัตนารามวัดสันติธรรมวัดวังไทรวัดห้วยสายทองและวัดน้ำทรัพย์กุ้งกั้งส่วนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา

ใหญ่วัดไผ่เหลืองวัดสามงามวัดลาดประดุกวัดมะเดื่อวัดบางรักใหญ่วัดบางแพรกและวัดพระนอนจักรีจังหวัดสิงห์บุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปี2500บริษัท Bullet Master จำกัดนางสุพรรณรัตน์สิริหงและครอบครัวสมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายนรากรมุกดาประดับและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดพระประถมเจดีย์จังหวัดนครปฐมสี่รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสามภาคีองค์กรสตรีจังหวัดอุดรธานีมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและสโมสรไลออนปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิบริษัทวันนาแมนูแฟคทอรี่ไทยจำกัดครอบครัวโกสายการนนท์และบริษัทเบนซ์นิโรติก้าไทยแลนด์จำกัดในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทัศนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 3,500 ชุดไปจนถึงวันที่4สิงหาคม 2569มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาสวมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครพันโทสมชายกาญจนมณีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมทั้งนี้มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางจักรีได้จัดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถขึ้นเป็นครั้งที่18ระหว่างวันที่8ถึง13สิงหาคม2569ณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่

ม่ในการอนุรักษ์ป่าและน้ำอย่างยั่งยืนผ่านการจัดแสดงนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆอาทินิทรรศการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการไตรมูลนิธิเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประกอบด้วยมูลนิธิพัชรสุทธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขในพระบรมราชูปถัมภ์ไปจัดแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้ต้องขังด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: หนังสือเล่มนี้หนักจังครับคุณปู
1: ่โอ้ระวังหน่อยเม่หนังสือเล่มนี้สำคัญมากนะ
0: หนังสือเกี่ยวกับอะไรคะคุณปู
1: ่พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
0: ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาล่ะคะหนังสือถึงได้ใหญ่ขนาดนี
1: ้เริ่มแรกเลยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีพระอรหันต์มาประชุมกัน500รูปเพื่อรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และหลังจากนั้นก็เกิดการสังคายนาขึ้นอีกหลายครั้ง
2: สังคายนา
1: ในทางพุทธศาสนาการสังคายนาคือการประชุมเพื่อตรวจสอบและจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันยังไงล่ะการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นในเมืองเราเมื่อครั้งรัชกาลที่1ด้วยนะ
0: ว้าวฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะ
1: รัชกาลที่1มีพระราชวินิจฉัยว่าเหตุที่กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายก็เพราะคนขาดศีลธรรมพระองค์จึงทรงมุ่งหวังฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนดังเดิมโดยเริ่มจากฟื้นฟูวินัยของพระสงฆ์จึงต้องชำระตั้งแต่ต้นตอแห่งพระวินัยและคำสอนทั้งมวลนั่นคือจำเป็นต้องสังคายนาพระไตรปิฎก
0: ไปกันเถอะตะวันเก็บแก้ว
3: วัดมหาธาตุสมัยรัชกาลที่1
0: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังคายนา เขาเรียกว่าสังคายนาต่างหากเราเดินไปดูกันเถอะโหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลยแต่ก็มีคนที่ไม่ได้เป็นพระอยู่ด้วยนะดูนู่นสิไม่รู้ว่าเป็นใครสงสัยต้องกลับไปถามคุณปู
4: ่ขอพระสงฆ์จงทราบอีกไม่นานพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาถึงขอรัตนาพระคุณทุกรูปเตรียมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันเถิดนั่นเสียงแมวจากไหนร้องไม่หยุดการสังคายนาในวันนี้จะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้าแล้วนะ
0: โถเก็บแก้วส่งเสียงทำไมเนี่ยเวลามีเหตุสำคัญน่ะทำเสียงทุกทีเอาหน้าแก่นแก้วเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยตอนนี้เรารีบกลับกันเถอะคุณปู่คะคนที่ไปร่วมการสังคายนาพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่1มีใครบ้างเหรอคะ
1: สมเด็จพระสังฆราชได้คัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกถึง218รูปกับทั้งพวกราชบัณฑิตคือผู้ที่มีความรู้ในหลักธรรมเช่นเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาที่ทรงอภิไธยใสในการชำระพระไตรปิฎกในครั้งนี้มากทั้งสองพระองค์เสด็จมายังพระอารามทุกวันวันละสองเวลาตลอดระยะเวลา5เดือนที่ทำการสังคายนาจนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ซึ่งเป็นแบบแผนของพระไตรปิฎกให้เราได้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี
0: ้แสดงว่าท่านต้องการให้คนไทยได้อยู่อย่างมีศีลธรรมที่ดีแน่ๆเลย
1: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่1และสมเด็จพระอนุชาทรงทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์เป็นอย่างยิ่งนอกจากการทำสังคายนาพระไตรปิฎกแล้วในหลวงรัชกาลที่1ยังอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากที่ต่างๆมาประดิษฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่อนาประชาราชเช่นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระศรีสากยมุนีประดิษฐานที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเมฆเองก็ต้องระลึกไว้เสมอนะ
0: ครับผมในหลวงรัชกาลที่1ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศีลธรรมของคนไทยจึงโปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกและโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคนไทยก็ต้องไม่ลืมใช้ชีวิตให้อยู่ในความดีตามที่ท่านตั้งใจไว้

0: เมื่อรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างทองแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตราสามดูไงล่ะ
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้
2: นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย

0: าตัวตายที่สูงขึ้นทุกๆปีทำให้มีการกำหนดวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกขึ้นเป็นวันที่10กันยายนองค์การอนามัยโลกบอกว่าในปี2561ถึง2562มีคนเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายทุกๆ40วินาทีและการฆ่าตัวตายเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของวัยรุ่นที่สูงที่สุดรองลงมาจากอุบัติเหตุบนท้องถนนส่วนประเทศไทยนั้นนะคะเราติดอันดับการฆ่าตัวตายสูงที่สุดเป็นอันดับที่32ของโลกเฉลี่ยอยู่ที่14คนต่อประชากร 100,000 คนทำไมคนเราถึงได้คิดสั้นคะแล้วโรคซึมเศร้านั้นเป็นสาเหตุหลักของการคิดสั้นจริงๆหรือเปล่าวันนี้รายการปลดชนวนป่วนใจจะขอเป็นส่วนหนึ่งในการพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุและวิธีการป้องกันการฆ่าตัวตายค่ะเราจะไปถามคำถามเหล่านี้กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะทำไมคนถึงได้ฆ่าตัวตายอะคะ
1: คิดไปก็ไม่มีคำตอบ
0: คิดเยอะ
1: นะครับหลายคนก็จะชอบทำไมเวลามีคำว่าทำไมขึ้นมาจริงไม่ค่อยมีคำตอบ
0: เคยมีความรู้สึกอยากจะฆ่าตัวตายเหมือนกัน
1: ทุกๆคนมีปัญหาแต่ขึ้นกับว่าเราจะมีมุมมองมีความคิดต่อปัญหานั้นยังไงเราจะจัดการมันยังไง
0: คุณหมอคะอาบันช่วงนี้ได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการฆ่าตัวตายไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเยอะมากเลยค่ะ
1: ใช่จริงครับ
0: ก็เลยพอฟังเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วถ้าเราลองไปเสิร์ชในพวกโซเชียลมีเดียต่างๆอาบันรู้สึกมันเกิดเป็นกระแสหลายคนเนี่ยเริ่มแชร์ความรู้สึกตัวเองว่าก็เคยมีความรู้สึกอยากจะฆ่าตัวตายเหมือนกัน
1: อ
0: าบันก็เลยจะถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าพอเห็นข่าวเหล่านี้เนี่ยแล้วคุณหมอรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: จริงๆก็น่าตกใจนะครับในฐานะของจิตแพทย์เนี่ยเวลาที่มองเห็นข่าวแบบนี้ก็จะรู้สึกสงสารรู้สึกว่าเวลาที่มันเกิดการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆมันเกิดผลกระทบหลายอย่างมากเลยทั้งกับญาติผู้สูญเสียทั้งกับสังคมบางทีเราเห็นคนที่เขาทำเนี่ยเขายังแบบอายุน้อยๆก็รู้สึกเสียดายที่เขาน่าจะทำประโยชน์อะไรในสังคมได้อีกมากเลยใช่ไหมครับ
0: ค่ะแล้วอภันสงสัยอะค่ะว่าในเรื่องของการฆ่าตัวตายเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาชอบพูดว่ามันเป็นเทรนด์อยู่ดีๆเมื่อก่อนไม่เห็นมีใครฆ่าตัวตายเยอะเลยแต่ช่วงนี้คนฆ่าตัวตายเยอะขึ้นคุณหมอคิดว่ามันเป็นข้อเท็จจริงขนาดไหนคะ
1: จริงๆสำหรับหมอเนี่ยหมอไม่ได้มองว่ามันเป็นเทรนด์นะครับหมอรู้สึกว่าจริงๆเรื่องนี้มันนานแล้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าการสื่อสารของเราเนี่ยง่ายขึ้นนะครับเราคลิกเข้าไปในโซเชียลมีเดียเราแค่กดแชร์ปุ๊บเรื่องราวมันก็แพร่ไปแล้วเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยหมอเชื่อว่าส่วนนึงที่ทำให้เราเห็นข่าวเหล่านี้มากขึ้นเพราะจริงๆโลกของการสื่อสารเนี่ยมันแคบลง นะครับก็เลยทำให้เราเหมือนกับเห็นมันได้บ่อยขึ้นตามสื่อแต่ก็จริงๆในอีกด้านนึงเนี่ยบนความเป็นจริงเนี่ยอัตราการฆ่าตัวตายก็สูงขึ้นจริงๆนะครับเมื่อเรามองจากตัวเลข
0: แล้วปัจจัยของการฆ่าตัวตายล่ะคะทำไมคนถึงได้ฆ่าตัวตายอะคะ
1: คำตอบของคำถามนี้มันกว้าง มากเลยนะครับว่าเพราะอะไรเนี่ยคนคนหนึ่งถึงฆ่าตัวตายการฆ่าตัวตายเนี่ยถ้าเรามองมันเหมือนปลายเหตุนะครับแล้วก็จากที่หมอได้ทำงานกับคนไข้ที่เขามีความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยหมอพบว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยมักจะเป็นวิธีที่คนใช้เพื่อออกจากความเจ็บปวดของตัวเองทีนี้ถ้าบันจะถามหมอว่าและอะไรที่มันมักจะทำให้คนเจ็บปวดจริงก็เรื่องของมนุษย์ก็การเงินการงานสุขภาพครอบครัวความรักก็เรื่องพวกนี้เหมือนที่เวลาที่เราดูหมอดูที่คนชอบไปปรึกษาเรื่องพวกนี้ครับก็มักจะเป็นปัจจัยกระตุ้นสำคัญเลยที่เวลาที่เราเครียดแล้วเรารู้สึกแย่เราเจ็บปวดเราไม่รู้จะทำไงดีเราก็รู้สึกว่าการหายไปจากโลกใบนี้น่าจะทำให้เหนื่อยน้อยลงอาจจะทำให้ไม่ต้องทุกข์ต่อไป
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จริงๆสภาพสังคมก็เป็นปัจจัยกระตุ้นส่วนหนึ่งนะครับเราพบว่าปัจจัยที่ทำให้คนทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายมากที่สุดเนี่ยมักจะมาจากเรื่องของความสัมพันธ์เป็นหลักเลยนอกเหนือจากนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของการใช้สุรานะคร
0: ับ
1: กินเหล้า
0: ค่ะ
1: ใช่เพราะว่าเวลาที่เราดื่มเหล้าเนี่ยมันคล้ายๆจะทำให้การควบคุมตัวเองของเราเนี่ยมันน้อยลงแล้วก็อาจจะทำอะไรที่ไม่ได้ทันคุ้นคิดหรือว่าไต่ตองเอาไว้ก่อนแล้วก็ทำให้ลงมือทำร้ายตัวเองหรือว่าฆ่าตัวตายนะครับปัญหาอื่นๆที่อาจจะสัมพันธ์กับการฆ่าตัวตายก็จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับเรื่องการมีโรคทางจิตเวชอย่างโรคซึมเศร้าซึ่ง หลายๆครั้งถ้าเราดูในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่ามักจะมีการเชื่อมโยงว่าคนที่ซึมเศร้าเนี่ยมักจะนำไปสู่การฆ่าตัวตายแต่ถ้าพูดแบบนี้อบัตก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยซึมเศร้าเป็นเพียงสาเหตุหนึ่งเท่านั้นเองนะครับส่วนสาเหตุอื่นๆมันมีอีกตั้งเยอะแยะมันมีปัจจัยอื่นๆตั้งเยอะแท้จะนำคนหนึ่งคนไปสู
0: ่
1: การฆ่าตัวตายครับ
0: แสดงว่ามันก็เป็นมายาคติอย่างนึงที่ว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็จะต้องฆ่าตัวตายหรือคนที่ฆ่าตัวตายทั้งหมดก็คือเป็นโรคซึมเศร้าอันนี้คือคุณหมอบอกว่ามันไม่จริงมันมีอีกหลายปัจจัยหลายสาเหตุกันเลยใช่ไหมคะปัจจัยหลักที่คุณหมอพิชัยได้พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยคะก็คือเรื่องปัญหาของความสัมพันธ์ตรงนี้มันหมายความว่ายังไงเหรอคะ
1: จริงๆก็มีปัญหาได้เยอะนะครับอย่างเช่นการนอกใจของสามีภรรยาหรือการมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวพ่อแม่กับลูกหรือว่าความสัมพันธ์ใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นถ้าที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยอย่างในช่วงวัยรุ่นเนี่ยหมอก็ได้รับปรึกษาวัยรุ่นหลายคนเลยที่อกหักแล้วก็ทำร้ายตัวเองเพราะว่ากลับมารู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าตัวเองไม่มีความหมายทำไมเรารักเขาแล้วเขาไม่รักเราแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดแล้วก็รู้สึกว่าจบด้วยการทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตาย
0: อย่างที่คุณหมอบอกว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยมันเป็นเรื่องของทางออกที่จะออกไปจากความทุกข์ความเจ็บปวดทั้งหลาย
1: สำหรับหมอเนี่ยการที่คนไข้บอกสิ่งเหล่านี้กับหมอเนี่ยแปลว่าเขาต้องการความช่วยเหลือละเพราะว่าเขามองทางออกอื่นไม่ออกนะครับเหมือนกับชีวิตมันขาดความหวังจริงๆเวลาที่ใจของคนเรามีความทุกข์เนี่ยสิ่งที่สำคัญอาจจะไม่ใช่ตัวปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นเรามีปัญหาเรื่องการเงินการงานสุขภาพครอบครัวความรักเนี่ยอันนี้ทุกคนมีหมดแต่ขึ้นกับว่าเราเลือกที่จะรับมือกับวิธีเหล่านี้ยังไงบ้างเราก็คงจะเห็นในสังคมมันก็อาจจะมีคนทั้งหลายคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินหลายคนมีปัญหาเรื่องความแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะต้องไปจบสุดท้ายด้วยการฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นสำหรับหมอเนี่ยหมอคิดว่าทุกๆคนมีปัญหาแต่ขึ้นกับว่าเราจะ

0: รับมือหรือเราจะมีมุมมองมีความคิดต่อปัญหานั้นยังไงซึ่งมันจะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของเราอีกทีว่าเราจะจัดการมันยังไง
1: พอเขาได้บอกเล่านะคะว่าความคิดของเขาเนี่ยคือตอนนี้เขาคิดสั้นแล้วหรืออยากทำร้ายตัวเองแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมีอาการทางกายอย่างอื่นที่คุณหมอเห็นว่ามักจะมีปรากฏร่วมด้วยไหมคะ
0: เวลาที่เขาพูดว่าเขาจะฆ่าตัวตายเนี่ยก็เป็นไปได้หลายแบบนะครับสิ่งที่หมอต้องประเมินคือเขามีโรคทางกายอย่างอื่นอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะหลายคนที่มีโรคหนักๆอยู่เนี่ยก็มักจะมีความคิดฆ่าตัวตายแล้วเป็นปัจจัยหนึ่งด้วยที่สัมพันธ์กับการนำไปสู่การฆ่าตัวตายนะครับเวลาที่คนมาปรึกษาเรื่องนี้แล้วเขาบอกว่าเขาเคยลงมือทำแล้วสิ่งที่เราต้องประเมินก่อนก็คือร่างกายเขาโอเคอยู่ปะมีอะไรที่อันตรายกับเขาไหมบางทีเขาทานยามาบางทีเขาผูกคอมาบางทีเขากระโดดตึกมาแต่ว่าเขาพ้นมาได้เพราะนั้นสิ่งที่เราต้องประเมินก่อนก็คือร่างกายเขามีอะไรกระทบกระเทือนหรือเปล่าแล้วก
1: ็ให้การ
0: ร
1: ักษา
0: ตรงนั้นก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆประเมินเรื่องความปลอดภัยว่าถ้าเขากลับบ้านเขาสามารถรับมือกับปัญหาได้หรือยังเขาสามารถอยู่ด้วยตัวเองไหมแต่ถ้าความคิดของฆ่าตัวตายของเขายังเยอะมากเนี่ยสิ่งที่หมอจะทำหมอก็อาจจะเสนอให้เขานอนโรงพยาบาล
1: อ๋อค่ะงั้นดีเลยค่ะอาบานอยากจะทราบว่าแล้วในกระบวนการรักษาหรือช่วยเหลือคนที่คิดสั้นอยู่เนี่ยคือคุณหมอจะรักษาเขาอย่างไรบ้างคะ
0: อย่างแรกสิ่งที่เราต้องประเมินก็คือว่าไอ้ความคิดนี่มันรุนแรงแค่ไหนหรือมันเข้มข้นแค่ไหนนะครับบางคนถ้ารู้สึกว่าเข้มข้นและรุนแรงมากคือถ้าให้กลับบ้านเนี่ยตายแน่อันนี้สิ่งที่สำคัญก็คือ safety first เพราะนั้นสิ่งที่หมอทำได้คืออยู่โรงพยาบาลเพราะอย่างน้อยการอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเขาปลอดภัย
1: อยู่ในสายตาการดูแลของคุณหมอ
0: ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆไปหาสาเหตุว่าอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เขาอยากฆ่าตัวตายอาจจะเป็นจากโรคซึมเศร้าอาจจะเป็นจากความเครียดหรือจะเป็นอะไรก็ตามอย่างที่เรา
1: ค
0: ุยกันเมื่อกี้นี้แล้วเราก็ค่อยๆให้การรักษาไปตามสาเหตุแต่ถ้าในรายที่รู้สึกว่าไม่ได้รุนแรงมากแล้วก็ญาติพอดูแลไหว คือบางทีเนี่ยคนไข้อาจจะแค่ต้องการความเข้าใจหรือว่าต้องการคนที่อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเวลาคุยเราก็มักจะคุยกับคนไข้คุยกับญาติอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นพ่อแม่หรืออาจจะเป็นใครก็ได้ที่คนไข้ไว้ใจแล้วก็ให้เขาช่วยสังเกตอาการที่บ้านในกรณีที่เรารู้สึกว่าพอดูแลกันไหว
1: ค่ะสาเหตุนอกจากในเรื่องของอย่างเช่นเขาอยู่ในสภาวะเครียดมานานต่างๆเนี่ยอาบานสงสัยว่ามันมีเรื่องของทางกายภาพด้วยไหมคะที่เป็นสาเหตุทำให้คิดสั้
0: น
1: อย่างเช่นสารเคมีในสมองเนี่ยค่ะคือจะได้ยินบ่อยว่าบางคนเนี่ยมีสารเคมีในสมองที่ไม่สมดุลทำให้เครียดและหดหู่หรือซึมเศร้าง่ายจนกระทั่งมีความรู้สึกว่าอยากจะหลุดพ้นไปจากความกดดันเนี้ยด้วยการคิดฆ่าตัวตายเ
0: น
1: ี่ยค่ะ
0: ถ้ามองในมุมแบบนี้เนี่ยแสดงว่าการฆ่าตัวตายเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสมองที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งจริงเนี่ยก็พบได้นะครับอย่างในคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือเป็นโรคอื่นๆทางจิตเวชเนี่ยเราเชื่ออยู่แล้วว่าสารเคมีในสมองของเขาเนี่ยผิดปกตินะครับอย่างในคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเองเราเชื่อว่าสารเคมีที่ชื่อซีโรโทนินที่ชื่อโดปามีนที่ชื่อนอร์อีพิเนฟรินเนี่ยมันน้อยนะครับพอมันน้อยปุ๊บมันก็ทำให้เกิดอาการซึมเศร้ารู้สึกตัวเองไม่มีค่า
1: ค่ะ
0: นะครับรู้สึกไม่มีความหมายนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็บางคนก็รู้สึกผิดง่ายรู้สึกคนอื่นคงไม่ชอบเรามั้งไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วก็นำไปสู่การฆ่าตัวตายในที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวหมอเองเนี่ยเชื่อว่าในคนเหล่านี้ก็อาจจะสัมพันธ์กับภาวะทางร่างกายที่มันผิดปกติไปอย่างที่อาบันถามครับ
1: ถ้าอย่างนั้นแล้ววิธีการรักษาในแต่ละประเภทหรือรูปแบบของสาเหตุล่ะคะอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองจะรักษาอย่างไรหรือถ้าเป็นเรื่องของความเครียดอย่างคุณหมอบอกเมื่อกี้ว่าปัจจัยความเครียดมันมีได้ทั้งเศรษฐกิจสังคมความสัมพันธ์อะไรต่างๆนานาแน่นอนว่าคุณหมอไม่สามารถที่จะไปแก้ปัญหาเขาได้ว่าคุณจะมีเงินมากขึ้นแฟนที่ทิ้งคุณไปจะกลับมาหาคุณหรือคุณเป็นโรคไม่สบายอยู่คุณจะหายจากโรคนั้นแล้วคุณหมอจะรักษาปัญหาต่างๆนี้ได้อย่างไรอะคะ
0: โอเคเป็นคำถามที่ดีนะครับ คือหมอคิดว่าอันแรกอย่างที่อาบันบอกถ้าเขามีโรคทางจิตเวชอยู่แล้วเราเชื่อว่ามันมีสารเคมีในสมองผิดปกติอันนี้การรักษาด้วยยาช่วยได
1: ้
0: นะครับก็ปรับสารเคมีในสมองให้กลับมาเป็นปกตินะครับอันที่สองเนี่ยก็คือการช่วยเหลือทางด้านจิตใจนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยคือทำยังไงให้คนไข้กลับมามีความหวังในการใช้ชีวิตอีกครั้งนะครับเพราะว่าอันนี้ในกระบวนการต้องเป็นการพูดคุยกันนะครับว่าเขาจะมีวิธีในการรับมือกับปัญหายังไงเพราะหมอเชื่อว่าทุกคนที่เดินมาหาหรือทุกคนที่ไม่ได้เดินมาหาเนี่ยถ้าเขามีทางเลือกที่ดีกว่าการฆ่าตัวตายเขาน่าจะเลือกที่จะช่วยให้เขาหายเจ็บปวดนะครับแล้วก็อย่างที่หมอยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นะครับไม่ได้แปลว่าคนเป็นหนี้ทุกคนจะต้อง

0: ัวตายหรือคนอกหักทุกคนเนี่ยจะต้องฆ่าตัวตายอย่างถ้าพวกเราที่เรานั่งคุยกันอยู่ตรงนี้ถ้าเราเคยมีประสบการณ์เหล่านี้มาเราก็จะพบว่าพอมันผ่านไปแล้วเรามองย้อนกลับมาเราจะรู้สึกอาจจะรู้สึกขำกับมันหรือรู้สึกบางทีเขาจะว่าเออตอนนั้น
1: ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้น
0: ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่มากใช่แต่ว่าสำหรับคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยสำหรับเขาเขายังมองทางไม่ออกแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยให้เขามองทางให้ออกว่ามันเกิดอะไรขึ้น
1: หมายความว่าคุณหมอพยายามที่จะช่วยแนะนำวิธีการคิดหรือว่าการมองปัญหาให้มันอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงมากขึ้นว่ามันไม่ได้เป็นจุดจบของชีวิตหรือโลกจะแตกอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: แต่อาจจะไม่ใช่การแนะนำเรียกว่าการช่วยให้เขาเปลี่ยนทัศนคติหรือความคิดของตัวเขามากกว่าอย่างเช่นถ้าเขารู้สึกไม่มีคุณค่าก็ทำให้เขารู้สึกมีคุณค่าอีกอันนึงก็คือว่าชวนเขามองหาข้อดีของชีวิตเขาเพราะว่าหมอเชื่อว่าจริงทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับที่ยังหายใจแล้วมาอยู่ด้วยกันถึงตอนนี้เนี่ยในชีวิตมันมีมุมดีๆหลายมุ
1: ม
0: นะครับอย่างน้อยคนที่รู้สึกตัวเองไม่เป็นที่รักเขาอาจจะเคยได้รับความรักจากใครมาก่อนซึ่งณโมเมนต์ที่เขาอกหักหรือเวลาที่เขาเสียเขาอาจจะมองมันไม่เห็น
1: ค่ะรู้สึกไม่มีใครรักเขาอีกแล้วในโลกใบน
0: ี้ใช่หรือเวลาที่เขารู้สึกล้มเหลวเขาก็อาจจะต้องกลับไปมองว่าอะไรที่เขาเคยทำประสบความสำเร็จมาในอดีตนะครับยกตัวอย่างอันนี้ก็ได้มีคนไข้ของหมอคนนึงน่ารักมากนะครับหมอจำได้ถึงทุกวันนี้ตอนนี้เขาดีขึ้นแล้วนะครับสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกดีเนี่ยเขาบอกเขาตื่นเช้ามาเขาพับผ้าพับที่นอนเขาบอกว่าพับเสร็จปุ๊บเขาบอกโอ้วันนี้เขาทำงานสำเร็จหนึ่งอย่างเขารู้สึกดีเองเขาเริ่มฝึกที่จะชมตัวเองอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรเล็กๆที
1: ่อาบันก็ทำอาบันเลยหัวเราะ
0: พอเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ารักดีแล้วมันก
1: ็
0: อย่างน้อยรู้สึกว่าเออวันนี้คุณไม่ต้องทำอะไรมากคุณก็รู้สึกดีใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะอาบันขออนุญาตเล่านะคะก็คือรู้สึกว่าบางทีคนเราวางเป้าหมายของชีวิตอะว่าจะประสบความสำเร็จนี่เป็นเป้าหมายที่ใหญ่มากจะต้องทำโปรเจกต์นี้หรือจะต้องมีเงินเก็บเท่านี้แต่จริงๆบางทีถ้าทำเป้าหมายเล็กๆน่ารักที่มันอาจจะไม่ได้มีคุณค่ากับใครเลยแต่ว่ามันเป็นสัก10อันต่อวันอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกโดยรวมมันเป็นก้อนใหญ่จนรู้สึกมันก็โอเคค่ะโอ้คุณหมอ
0: จริงๆความสุขมันอยู่รอบๆตัวเราอย่างเนี้ยถ้าเรานั่งคุยกันเรารู้สึกสบายๆเรารู้สึกมันก็มีความสุขมันก็ง่ายๆแค่นี้ครับแต่ถ้าเกิดเราเอาความสุขเราไปผูกไว้กับคนอื่นผูกไว้กับอะไรที่มันใหญ่ๆแบบที่อาบันว่าชีวิตมันก็มันจะทุกข์เยอะ
1: ค่ะจริงๆที่คุณหมอพูดเนี่ยอาบันคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ชมทุกท่านนะคะน่าจะนำไปใช้ประโยชน์ได
0: ้
1: คือไม่ต้องรอให้รู้สึกแย่หรือซึมเศร้าก่อนถึงคิดถึงประโยคนี้แต่ว่ามันอาจจะเป็นภูมิคุ้มกันตั้งแต่แรกที่เราควรคิดว่าคุณค่าเราไม่ได้ผูกกับคนใดคนหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือสิ่งที่เราทำอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
0: อีกเทคนิคนึงที่จะช่วยเรื่องคุณค่าเยอะๆเนี่ยสำหรับตัวเองก็คือการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันนี่แหละนะครับก็คือเราไม่เอาอดีตที่แก้ไม่ได้แล้วมาคิดนะครับคนมักจะบอกว่ารู้งี้ตอนนั้นไม่น่าทำแบบนั้นตอนนั้นแบบนี้คือรู้อะไรมันไม่ดีเท่ารู้งี้นะครับรู้งี้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นแต่จริงๆเนี่ยหมอเชื่อว่าในขณะที่เราตัดทุกๆการตัดใจของเราจริงๆมันดีที่สุดนะโมเมนต์นั้นแหละถ้าเรามองแบบนี้ได้จริงๆเราจะไม่ค่อยถูกแต่จริงๆความทุกข์ของเราเราไม่ค่อยอยู่ปัจจุบันเราเอาตัวเองไปตัดสินอดีตแล้วอันนึงเราเอาพาตัวเราไปอยู่กับอนาคต
1: กังวลเรื่องอนาคต
0: นะครับว่ามันจะดีมันจะไม่ดีรักษามันจะหายไหมถ้าเราป่วยคบกับคนนี้มันจะเวิร์กไหมคือจริงๆคิดไปก็ไม่มีคำตอบ
1: คิดเยอะ
0: นะครับหลายคนก็จะชอบทำไมเวลามีคำว่าทำไมขึ้นมาจริงๆไม่ค่อยมีคำตอบทำไมคนนี้ไม่รักเราทำไมมันไม่เป็นอย่างนั้นคือมันผิดหวังเนาะเพราะนั้นจริงๆอันหนึ่งที่บอกคิดว่าช่วยมากคือหยุดทำไมเนี่ยชีวิตก็จะเบาไปเยอะ
1: อบันเองก็มีประสบการณ์ที่มีหลายคนบางทีมาปรึกษาหรือว่าพูดถึงความคิดที่ไม่ค่อยดีที่จะทำร้ายตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างอบันเนี่ยหรือบางทีหลายๆคนที่ฟังอยู่คือก็ไม่ได้มีความสามารถหรือว่าเก่งเหมือนคุณหมอที่จะสามารถพูดคุยให้คนเข้าใจหรือว่าสบายใจได้ขึ้นตรงนี้ก็เลยจะปรึกษาคุณหมอจากประสบการณ์นะคะว่าม ันมีคำพูดอะไรมีวิธีการรับมือหรือมีวิธีการช่วยเหลือคนเหล่านี้ยังไงได้บ้างในฐานะที่เป็นคนรู้จักหรือคนใกล้ชิดค่ะ
0: โอเคหมอขอแบ่งเป็น2ประเด็นจากที่อบันถามนะครับอันแรกคือเรื่องเราจะช่วยเขายังไงอันแรกเนี่ยหมอคิดว่าถามเขาตรงๆว่าเขาอยากให้เราช่วยอะไร
1: ค่ะ
0: จริงๆอันนี้หมอก็ทำนะครับเวลาคนไข้เดินมาหาเนี่ยหมอก็จะถามเขาว่าที่เขาเดินมาหาหมอนี่จริงๆเขาอยากให้หมอช่วยอะไรอ่ะหมอคิดว่าอันแรกคำถามเนี้ยจะดีคนที่เขาฆ่าตัวตายแล้วเขาอยากได้มากที่สุดคือทางออกแล้วก็คนที่เข้าใจแล้วก็รับฟังเพราะนั้นเขาอยากให้เราช่วยอะไรนะจุดนั้นอันนี้คืออันที่หนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าฟังก่อนนะครับอย่าพึ่งพยายามแนะนำอะไรมากมายนะครับบางทีเนี่ยบางคนอาจจะไม่ต้องการความช่วยเหลืออะไร บางคนต้องการแค่คนเหมือนกับเข้าใจเขาเฉยๆ
1: ค่ะ
0: นะครับซึ่งไม่ได้ต้องใช้เวลาฟังมากนักแต่ขอให้เขารู้สึกว่าเราเข้าใจเขาเนี่ยก็จะช่วยสร้างความหวังให้กับเขาในการมีชีวิตอยู่ละนะครับแล้วสิ่งที่เราช่วยได้คืออย่างน้อยเนี่ยช่วยให้เขาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่อันตราย
1: อย่างเช่น
0: อย่างเช่นสมมติเรารู้สึกว่าถ้าเขาอยู่คนเดียวเขาไม่อันตรายนะแค่อยู่เป็นเพื่อนเขานะครับหรือว่าอาจจะติดต่อญาติเขาหรือคนใกล้ชิดเขาเพื่อให้ช่วยดูแลเขาอีกทีนึงนะครับส่วนในเรื่องปัญหาหนักๆถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่รู้จะช่วยเขายังไงเนี่ยจริงๆการพาไปหา professional หรือว่าคนที่เขาทำงานด้านนี้ก็จะช่วยเราเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาที่เขาให้คำปรึกษาปัจจุบันเนี่ยหมอก็จะเห็นว่ามันมีช่องทางในการให้คำปรึกษาเยอะมากด้วยเทคโนโลยีที่มันช่วยเราในปัจจุบันนะครับน่าจะเป็นวิธีช่วยเบื้องต้นที่น่าจะดีอันนี้คือประเด็นที่1ว่าจะช่วยเขาไงประเด็นที่2เนี่ยประเด็นที่อบันบอกผมว่าบางทีเราฟังเรื่องพวกนี้อาจจะหนักเกินไปสำหรับเราอันนี้หมอคิดว่าต้องประเมินตัวเองด้วยเหมือนกันว่าเรามีข้อจำกัดในการช่วยเหลือเขามากน้อยแค่ไหนหรือเรามีความสามารถในการช่วยเขาแค่ไหนเพราะว่าถ้าเราแย่ไปด้วยเนี่ยจริงๆก็จะแย่คู
1: ่นะครับ
0: แล้วมันก็จะเหนื่อยมีคนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าของหมอที่เขารักษาจนอาการดีแล้วเนี่ยเขาก็อยากไปทำงานอาสาเขาก็ไปรับฟังสิ่งเหล่านี้แล้วจริงๆพอเขารับเรื่องมาเยอะๆเนี่ยเขาจัดการมันไม่ได้ตัวเขาแย่เองเหมือนกันเพราะนั้นก่อนที่จะให้คำปรึกษาใครเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากคือการเช็คก่อนว่าเราพร้อมไห
1: ม
0: นะครับลองถามตัวเองนิดนึงเฮ้ยเราพร้อมที่จะฟังเรื่องของเขาเราพร้อมที่จะเวิร์กเขาไหมถ้ายังไม่พร้อมตัวช่วยนะครับหรืออันนี้แม้แต่หมอเองที่ต้องตรวจคนไข้เนี่ยจริงๆหมอก็ทำแบบนี้นะครับก็ต้องหาเหมือนกันบางทีเอ้ยเราพร้อมไหมนะครับถ้าวันไหนมันไม่พร้อมเพราะหมอก็
1: เหมือนมนุษย์นะใช่ไหมคะ
0: ใช่มันก็จะมีความคิดความรู้สึกบางวันก็อาจจะรู้สึกพร้อมบางวันก็รู้สึกไม่พร้อมพวกเราถูกสอนมาเราจะถูกสอนวิธีการดูแลความรู้สึกของตัวที่จะอยู่ข้างหน้าคนไข้ด้วยเพราะฉะนั้นบางครั้งใจที่อยากช่วยเนี่ยต้องมาพร้อม
1: ความพร้อม
0: ความพร้อม
1: แล้วในกรณีที่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้กำลังใจหรือว่าการให้ยาเพื่อช่วยรักษาค่ะปรากฏว่ายังไม่ได้ผลอีกเขายังรู้สึกแย่ยังคิดฆ่าตัวตายอยู
0: ่
1: แล้วคุณหมอยังจะมีวิธีในการรักษาแบบอื่นอีกไหมคะ
0: จริงๆสำหรับคนที่มีความคิดฆ่าตัวตายรุนแรงเนี่ยนะครับถ้าเรารักษาแล้วเรารู้สึกมันมีความเจ็บปวดอยู่ด้วยและความคิดมันรุนแรงมากเนี่ยมันมีการรักษาอีกวิธีนึงนะครับเราจะเรียกมันว่าการกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้านะครับแต่ว่าคนที่จะรักษาแบบนี้ส่วนใหญ่ต้องนอนโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เราจะผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในสมองนะครับคล้ายๆกับมันเป็นรีเซ็ตการทำงานของสมองแล้วก็มันจะช่วยลดอารมณ์ที่มันเศร้าช่วยลดการฆ่าตัวตายได้ครับ
1: พอคุณหมอพูดไปถึงตรงนี้
0: ค
1: ่ะมันก็เลยแวบนึกถึงหนังที่ตัวเองเคยดูโดยเฉพาะหนังฝรั่งเก่าๆเนี่ยจะชอบมีฉากในการใช้ไฟฟ้าไปช็อตคนเพื่อที่จะรักษาคนป่วยทางจิตเวชมันดูน่ากลัวมากแล้วมันก็กลายเป็นภาพจำติดตาที่หลายๆคนก็เลยรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการรักษาแบบนี้อยากจะถามคุณหมอว่ามันน่ากลัวอย่างนั้นจริงไหมคะคุณหมอ
0: จริงๆในปัจจุบันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับแล้วก็เวลาที่เราให้การรักษาด้วยไฟฟ้าเนี่ยคนไข้ต้องนอนโรงพยาบาลแล้วก็ดมยาสลบเพราะนั้นคนไข้เนี่ยหลับอยู่ขณะที่ทำเพราะนั้นคนไข้เนี่ยไม่รู้สึกตัวแล้วก็มันเป็นการผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในสมองเพื่อกระตุ้นให้เกิดอาการช็อตนะครับกระแสไฟฟ้าที่ผ่านไปก็ปริมาณน้อยมากนะครับไม่ได้เป็นอันตรายอะไรต่อร่างกายของคนไข้นะครับเราเชื่อว่ากระแสไฟที่ผ่านเข้าไปเนี่ยมันจะไปกระตุ้นการทำงานของสมองให้สารเคมีมันสมดุลขึ้นหรือว่าการทำงานของสมองเนี่ยมันเข้าที่เข้าทางมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยลดความคิดที่อยากฆ่าตัวตายช่วยลดอารมณ์ซึมเศร้าได้ค่อนข้างดีนะครับซึ่งเราจะใช้วิธีนี้ในกรณีที่อันแรกคนไข้มีอาการรุนแรงมากแล้วเราอยากให้เขาดีขึ้นเร็วนะครับแล้วก็อีกกรณีนึงก็คือว่าคนไข้ไม่ค่อยตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา
1: อ๋อ
0: นะครับก็เป็นวิธีที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ใช้ในรายที่รุนแรงแต่เราก็ไม่ค่อยเลือกมันมาเป็นวิธีแรกๆในการรักษานะครับส่วนใหญ่ก็มักจะต้องผ่านการรักษาด้วยวิธีอย่างอื่นมาแล้วเราไม่ได้ผลอย่างที่อบันถาม
1: หนึ่งก็คือไม่เจ็บปวดเพราะว่าใช้ยาสลบอยู่สองปริมาณกระแสที่ใช้ก็คือปลอดภัยมีการศึกษามาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเรื่องผลข้างเคียงของการรักษาแบบนี้มีอะไรบ้างคะ
0: ครับถ้าพูดถึงผลข้างเคียงที่เราเจอได้บ่อยๆหลังจากที่คนไข้มารับการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าเนี่ยก็อาจจะมีการปวดศีรษะก็ได้นะครับอาจจะมีการปวดกล้ามเนื้อเนื่องจากว่าเวลาที่ไปบ้างบกพร่องในที่นี้อย่างเช่นหลังจากรักษาแล้วเนี่ยอาจจะเหมือนกับเรียนรู้เรื่องใหม่ๆอาจจะรู้สึกความจำมันไม่ดีเหมือนเมื่อก่อน
1: ค่ะ
0: นะครับแต่พวกนี้พอผ่านไปสัก

0: ไม่เกิน2อาทิตย์เนี่ยหลังรักษาความจำก็มักจะกลับมาเป็นปกติแต่ว่าไม่ถึงขนาดลืมว่าตัวเองเป็นใครหรือว่าลืมบ้านอยู่ไหนหรืออะไรมันจะไม่รุนแรงอย่างนั้นนะครับ
1: อันนั้นในหนังที่เราเห็นที่เขาชอบเวอร์เกิน
0: ใช่ก็ถือว่าเป็นการรักษาที่ใช้ได้ผลค่อนข้างดีในคนไข้ที่มีอาการรุนแรงหรือไม่ตอบสนองต่อยา
1: พอบอกว่าแค่2อาทิตย์แล้วก็รู้สึกว่าอ๋อแป๊บเดียวไม่ต้องกลัวนะคะ
0: ครับแต่ว่าสำหรับคนไข้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องใหญ
1: ่ใช่ค่ะ
0: ประมาณนึงนะครับโดยเฉพาะคนที่จะกังวลมากๆอย่างเช่นคนสูงอายุหรือว่าคนที่เขาอยู่ในวัยทำงานที่เขาต้องใช้ความคิด
1: ค่ะตรงนี้ก็น่าเห็นใจเหมือนกันแต่ว่าถ้าให้พูดเปรียบเทียบทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยสุดท้ายข้อดีมันก็ยังมากกว่าข้อเสียต่างๆคือมันก็ยังช่วยรักษาแล้วคุณภาพชีวิตของเขารวมถึงสภาพจิตใจเนี่ยมันดีขึ้นกว่าไม่ได้รับการรักษาอยู่แล้ว
0: ใช่คือในทุกๆการรักษาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยยาการรักษาด้วยไฟฟ้าหรือการรักษาอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงคือประโยชน์ที่ได้รับกับผลเสียที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลข้างเคียงค่าใช้จ่ายหรือว่าสิ่งต่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอะไรมันเป็นประโยชน์มากกว่ากัน
1: รวมไปถึงข้อเสียหากไม่ได้รับการรักษาเลยตกลงอันไหนแย่กว่ากันด้วย
0: เพราะฉะนั้นจริงๆมันเป็นเรื่องประโยชน์ที่จะได้รับกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหรือผลเสียที่จะเกิดขึ้นแล้วเรามาชั่งน้ำหนักกันว่าอันไหนดี
1: ค่ะวันนี้นี่ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากคุณหมอมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขจัดมายาคติเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าจะต้องเป็นคนที่ฆ่าตัวตายเสมอหรือว่าเรื่องของวิธีการรักษาสาเหตุต่างๆนานานะคะรวมไปถึงการช่วยเหลือคนอื่นที่อยู่ในสภาวะนี้ด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณครับ
1: แล้ววันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วแต่ตอนหน้ารายการปวดชนวนปวดใจจะมีเรื่องอะไรมานำเสนอต้องไม่พลาดนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: กลิ่นหอมมากหนูเนี่ยเดินตามกลิ่นมาเลยเนี่ย
1: โอ้โหนี่สายพันธุ์อะไรเนี่ยใช้จมูกนำทางมาขนาดนี้เฮ้ยอย่าพึ่งเลยตัวเนี้ยทั้งเนื้อทั้งตัวเหลืออยู่แค่นี้โอ้โหตัวเองก็เต็มมือเต็มปากยังจะมาแย่งคนอื่นเขากินแกนี่มันกินไม่เลือกจริงเลยว่ะ
0: พี่จะบ่นแล้วนะพี่บ่นมาเลยเพราะว่าตอนนี้เรื่องกินสำหรับอ้วนนะเรื่องใหญ่มากเลยพูดเลยพูดไปว่าแต่หยุดเลยเอามาชิมนี
1: ้เอาโอ้โห
0: อร่อยมากอ่ะยิ่งแย่งของคนอื่นกิน
2: เสียงดังโวยวายนี่ทะเลาะกันเรื่องกินอีกแล้วใช่ไหมแล้วกินอะไรเนี่ยฮะบะหมี่ไม่บอกก็รู้ว่าของใครปากอื่นใช่ไหม
1: ครับ
2: เห็นกินบะหมี่ทุกวันเลยนะเนี่ยช่วงอาทิตย์เนี้ยอันนี้ก็

0: ขนมขบเคี้ยวกรุบกรอบก็ไม่ต้องบอกอีกเหมือนกันของไอ้อ้วน
1: คือป้าเดือนนี้ผมต้องประหยัดหน่อยอะส่งเงินไปที่บ้านเยอะไปหน่อยก็เลยเนี่ยเหลือบะหมี่นี่แหละพอจะประทังชีวิตให้มีแรงมาทำงานส่วนน้ำก็มากินที่บริษัทกินฟรีเอาก็นิดนึงนิดนึงต้องประหยัดนะป้า
2: โอ้โหเอ้ยฟังแล้วก็สงสารพี่
1: อ
2: ่ะกินไม่ลงอ่ะเพื่อนไปก็ได
1: ้น้องมันต้องเห็นใจกันอย่างนี้ตัวว้าโอ้ยบ้ากินอยู่เหลือคำเดียวเลยนะ
2: โอ้ยแหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ซื้อให้คืนเดี๋ยวเพิ่มให้ของหนึ่งเลยอ่ะ
1: อ๋อเออดีโอเคอ่ะจบอ่ะยอม
2: เออพี่ว่าแต่พี่กินยาอะไรเห็นกินทุกวันเลย
1: อ๋อยาคลายเส้น
2: อ๋อแล้วอย่างนี้พี่กินมานานยังเนี่ย
1: ปีกว่าแล้ว
2: แล้วทำไมไม่ต้องกินอ่ะ
1: โอ้โหนี่ไงนั่งทำงานแต่งภาพแล้วเส้นมันยืดอ่ะกินให้มันสบายตัวหน่อย
0: ก็นี่ไงทำตัวอย่างนี้ไงถึงต้องกินยาวันๆก็นั่งอยู่แต่หน้าจอคอมเนี่ยไม่ลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายเลยแล้วเรื่องอาหารการกินนี้นะช่วยกินอะไรที่มันมีประโยชน์กว่านี้ได้ไหมฮะ
2: ใช
0: ่กินแต่พวกเค็มๆเนี่ยนี่ก็ใช่เนี่ย
1: โอ
0: ้นี่ก็ไม่ได้ห่วงนะว่าเกลือหรือน้ำปลาเนี่ยมันจะหมดไม่ได้ห่วงเลยแต่รู้ไหมว่าการกินบะหมี่ถึงสำเร็จรูปเนี่ยในนั้นเนี่ยมันมีโซเดียมอ่ะเยอะแล้วก็มีผงชูรสด้วยเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยเราจะได้โซเดียมในปริมาณที่มากเกินที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันแล้วพอสะสมกันเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้ไตทำงานหนักรู้ไหมส่งผลต่อไตมันอันตราย
1: โอ้ขอบคุณครับป้าแต่เดือนนี้คงก็ต้องเปลี่ยนยี่ห้อก่อนไม่มีตังไง
0: เปลี่ยนยี่ห้อก็เหมือนเดิมแหละบะหมี่สำเร็จรูปเหม
3: ือ
0: นเด
3: ิ
0: ม
3: โอ้ยทานอะไรกันอยู่ครับเนี่ยกลิ่นหอมหนึ่งข้างนอกเชียวผมนี่เดินตามกลิ่นมาเลยนะครับ
1: เหตุการณ์นี้คุ้นๆเดจาวูนี่มึงสายพันธุ์เดียวกันใช่ไหมเนี่ยใช้จมูกนำทางเนี่ยโอ้โห
3: ไอ้อ้วนชอบรอบเลียนแบบ
4: อ๋อแกฉันมาก่อน
1: เหลืออยู่คำเดียวแล้วไม่ต้องมาแย่งกินแล้วโอ้โหกินกัน
5: ทำอะไรเนี่ย
6: มุกได้กินหอมเหมือนกัน
1: เอาก
3: ินมาม่าครับ
6: ใช่
1: สายพันธุ์เดียวกันหมดเลย
6: นี่พี่ได้ยินข่าวว่าช่วงนี้เนี่ยกินแต่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใช่ป่ะนี่ไม่มีตังค์ทำไมไม่บอกฮะผมจะได้ช่วยเราอยู่ออฟฟิศเนี่ยเราทำงานกันก็เยอะทำงานกันหลายอย่างพี่กินแค่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยมันจะไปพอยาไส้อะไรพี
1: ่
6: ผมเข้าใจว่ามันจะอาจจะอิ่มนะแต่มันไม่ได้บำรุงสมองตัวโตของพี่เลยนะเนี่ยพี่เข้าใจป่ะ
5: นี่คงเอาเงินไปช่วยครอบครัวหมดจะสิเหมือนเดิมเลยน้ำตาลน่ะชอบนะคนดูแลครอบครัวแต่พี่ต้องดูแลตัวเองด้วยจะมากินอะไรแบบนี้ไม่มีประโยชน์ไม่ได้เดี๋ยวกินเสร็จแล้วตามไปที่ห้องเดี๋ยวน้ำตาลให้เงินพิเศษช่วยไปก่อนละกันเดือนนี้แล้วไอ้ยาคลายเส้นที่กินอยู่ทุกวันเนี่ยลดลงบ้างพี่มันอันตรายมันไม่ดีต่อสุขภาพทำงานไม่ได้ขึ้นมานะ
7: โอ้โหตอนแรกเราคิดว่าเป็นห่วงด้วยความจริงใจที่ไหนได้กล
1: ั
7: วว่าเราทำงานให้ไม่ไหว
1: เล่นระยะเผาขนเลยแล้วเนี่ยเออคุณต้องการไม่เป็นไรครับผมกินบะหมี่ได้ครับก็คือผมรับรองเลยว่าผลงานผมนี่ไม่ขาดตกบกพร่องแล้วกันและอย่างมันทำกินง่ายแล้วก็มันก็อิ่มๆเหมือนกันนะครับ
6: พี่ผมเข้าใจว่าพี่มีเงินแล้วพี่จำเป็นต้องกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพราะมันอิ่มใช่ไหม
1: ใช่
6: แต่พี่รู้ไหมว่ามันส่งผลถึงไตพี่นะเพราะอาหารพวกนี้ไม่มีประโยชน์มีแค่รสชาติที่มันจัดจ้านเนี่ยมันส่งผลถึงไตพี่โดยตรงเลยรู้ไหมว่าไตมันสำคัญขนาดไหนถ้าพี่ไม่ดูแลรักษาไตของตัวเองให้ดีนะมันจะส่งผลถึงกระดูกของพี่ด้วยเพราะไตมีส่วนสำคัญในการปรับสมดุลเรื่องของความแข็งแรงของกระดูกของร่างกายและมันยังช่วยปรับสมดุลเกลือแร่กรดด่างในร่างกายด้วย
5: ใช่แล้วไม่ใช่พวกนี้นะที่มีผลเกี่ยวกับเรื่องไตอ่ะไอยาคลายเส้นที่พี่กินเนี่ยส่งผลร้ายแรงต่อไตมากๆเลยนะรู้ไหม
6: จริง
3: ผมมาเพียกับพี่จริงๆเลยพาแกไปเลิกที่วัดไหนได้บ้างครับเนี่ย
6: ไอ้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเหรอ
3: เลิกยาเนี่ยแหละ
1: ให้มันยาคลายเส้นไม่ใช่ยาบ้าย
6: าคลายเส้นนั่นแหละ
1: ขอบคุณทุกคนมากที่เป็นห่วงอันนี้แต่รับรองได้ว่ายังแข็งแรงยังทำงานได้เยอะอย่าว่าแต่พวกผมเลยนะครับไอ้เรื่องน้ำหวานน้ำชากาแฟที่ทุกคนกินกันประจำนี่ก็เสี่ยงโรคไตเหมือนกันนะ
0: นี่ไงนี่ไงคนนี้ฮะกินจังเลยแหละชากาแฟกินทุกวันเลยนะคะ
5: แล้วใครซื้อให้น้ำตาลกิน
0: อ้าวก็ป้าสิคะจะใครล่ะ
6: งั้นก็ต่อไปเนี่ยห้ามเลยนะครับห้ามเอาอะไรหวานๆห้ามเอากาแฟที่มีนมมีอะไรแบบนี้มาให้คุณน้ำตาลเขากินนะผมอ่ะเป็นห่วงคนของผม
0: ใครคนเหมือนคุณคะคุณกัน
5: พอได้ละค่ะเอาเป็นว่ามื้อเที่ยงนี้เดี๋ยวน้ำตาลพาทุกคนไปกินข้าวแล้วกันไม่ต้องมากินอดๆอยากๆแบบนี้
1: แล้ว
5: กินกันให้เต็มที่เลยค่ะ
6: ครับ
5: ไม่อิ่มก็ไม่ต้องกลับ
0: ให้ป้าไปด้วยไหมคะ
5: ไม่
1: อ่
5: ะ
1: อ้าวอดฮะอด
5: ไม่ไปไม่ได้หรอกค่ะป้าแหม
7: แต่ส่วนอ้วนเนี่ยขอออกไปที่ออฟฟิศด้วยนะครับ
3: อ้วนเมื่อกี้ยังด่าคุณน้ำตาลอยู่เลย
4: นี่พอแล้วกำลังจะเที่ยงแล้วล่ะแต่ว่ายังพอมีเวลาอยู
7: ่
4: ไปทำงานให้เสร็จแล้วก็จะได้ไปหาอะไรกินล้างท้องล้างไส้ไปกินน้ำตาลมาเลี้ยง
1: ไปต้องทำงานต่ออีกหน่อย

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวเรื่องของสุขภาพนะครับโดยเฉพาะคนในวัยทำงานเคยได้ยินไหมครับว่าถ้ากินเค็มมากจะเป็นโรคไตนะครับเอาละครับจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่เป็นแล้วจะรักษายังไงครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของโรคไตกับคุณหมอนะฮะรองศาสตราจารย์นายแพทย์หม่อมหลวงชาครีกิติยากรสาขาวิชาโรคไตภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เมื่อกี้เกริ่นไว้ซะหน่อยว่าส่วนใหญ่คนวัยทำงานเขาจะบอกเธอกินเค็มมากระวังจะเป็นโรคไตอันนี้จริงเท็จแค่ไหนคุณหมอครับ
1: การกินเค็มก็เป็นปัจจัยเสี่ยงอันหนึ่งนะ
0: ครับ
1: สำหรับการเกิดโรคไตแต่ว่าทุกคนที่กินเค็มก็อาจจะไม่ได้เป็นโรคไตแล้วก็บางคนไม่ได้ทานเค็มก็อาจจะมีโรคไตได้เพราะนั้นมันก็มีหลายอย่างที่เป็นองค์ประกอบที่ทำให้เราเป็นโรคไตได้นะฮะแต่เรื่องเค็มก็สำคัญนะฮะ
0: ก็สำคัญนะคุณผู้ชมเดี๋ยวบอกโอ้คุณหมอบอกไม่เป็นไรกินเต็มที่เลยนะฮะอ้าวทีนี้เรามาฟังว่าสาเหตุที่แท้จริงของโรคไตเกิดจากอะไรคุณหมอ
1: ครับโรคไตก็มีหลายแบบนะฮะซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับวัยของคนไข้ด้วยนะฮะบางอย่างเรื่องของกรรมพันธุ์ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะอย่างอื่นที่อาจจะเพิ่มความเสี่ยงนะฮะก็คือเรื่องของความดันโลหิตสูงเรื่องเบาหวานนะฮะความอ้วนนะฮะซึ่งหลายๆอย่างพอเราทานเค็มไปด้วยเนี่ยมันก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงนอกจากนั้นบางคนก็เป็นโรคที่มีโรคไตโดยสาเหตุอื่นเช่นพวกภูมิคุ้มกันตัวเองผิดปกติอะไรเงี้ยนะฮะเช่นอาจจะเป็นโรคที่มีเส้นเลือดฝอยไตอักเสบนะฮะหรือโรค SLE ซึ่งเป็นโรคที่ไม่ค่อยเจอบ่อยนักนะฮะแต่ก็สำหรับในคนที่อายุ 20-40 เนี่ยในกลุ่มนี้อาจจะเป็นสาเหตุที่สำคัญที่สุดสำหรับโรคไตนะฮะถ้าเกิดอายุขึ้นนะฮะประมาณสัก40-60ขึ้นไปเนี่ยประเด็นเรื่องของความดันเรื่องของเบาหวานก็อาจจะมากขึ้นนะฮะแต่สิ่งที่สำคัญสำหรับวัยทำงานเนี่ยก็คือหลายคนเนี่ยจะเป็นโรคไตตอนอายุเกษียณแล้ว
0: แสดงว่าการดูแลตัวเองนะฮะการใช้ชีวิตในช่วงวัยทำงานมีผลทำให้เกิดโรคไตในอนาคตใช่ไหมคุณหมอ
1: ครับมีผลมากเลยฮะแล้วก็การที่เราปฏิบัติตัวอย่างต่อเนื่อง
0: ครับ
1: เพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้นะฮะก็จะเป็นตัวที่มีโอกาสลดความเสี่ยงกับการเกิดโรคไตได้อย่างสำคัญมากๆนะ
0: คุณหมอครับเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงโรคอ้วนหรือความอ้วนก็จะเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลเป็นโรคไตเพราะอะไรครับคุณหมอ
1: คือโรคอ้วนนี่ก็มีหลายสาเหตุนะครับที่อาจจะทำให้เกิดโรคไตได้คือก่อนหน้านี้เรามักจะมุ่งเน้นเรื่องเค็มโดยที่เรื่องอ้วนเนี่ยไม่ได้เป็นปัจจัยที่เราจะให้ความสำคัญนักนะครับโรคอ้วนก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงกับการเกิดเบาหวานนะฮะซึ่งก็เป็นสาเหตุสำคัญของโรคไตทั่วโลกนะฮะรวมทั้งในประเทศไทยนะครับแล้วก็อาจจะทำให้มีความดันสูงขึ้นนะครับซึ่งการที่มีความดันสูงเนี่ยก็จะเป็นความเสี่ยงที่สำคัญมากๆสำหรับการเกิดโรคไตนอกจากนั้นเองเนี่ยตัวภาวะอ้วนเองเนี่ยก็อาจจะเพิ่มการทำงานของไตทำให้ไตเนี่ยทำงานหนักขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคไตอยู่แล้วเนี่ยถ้าอ้วนเนี่ยไตก็อาจจะเสื่อมเร็วขึ้นอาจจะมีโอกาสที่จะเสื่อมไปถึงต้องฟอกเลือดล้างไตนะฮะนอกจากนั้นนะฮะก็อาจจะมีความเสี่ยงกับการเกิดพวกโรคหัวใจโรคไขมันบกผิดปกติในเลือดอะไรเงี้ยตามมานะหลายอย่าง
0: โรคไตเนี่ยมันมีอาการที่บ่งบอกหรือว่าให้เรารู้ไหมว่าเราเริ่มเป็น
1: ข้อเสียนะฮะอันหนึ่งของโรคไตเนี่ยก็คือมันมักจะไม่ค่อยมีอาการนะครับจนกระทั่งคนไข้เนี่ยเป็นระยะสุดท้ายแล้วนะซึ่งถ้าเป็นระยะ

0: ท้ายๆเนี่ยโอกาสที่เราจะมาแก้หรือจะย้อนเวลาให้ไตมันฟื้นขึ้นมาเนี่ยมันก็จะยากพอถึงตรงนั้นก็จะต้องทำได้อย่างเดียวก็คือเตรียมสำหรับฟอกเลือดล้างไตอย่างเดียวเพราะนั้นเบื้องต้นนะฮะซึ่งในคนที่ในวัยทำงานเนี่ยก็มักจะมีหลายคนหลายสถานที่ก็จะมีประกันนะฮะเพราะนั้นการที่เรามีการตรวจประกันสุขภาพนะฮะที่สำคัญในแง่ของโรคไตเนี่ยก็คือในเรื่องของว่ามีเบาหวานไหมความดันเราเป็นยังไงบ้างบางประกันก็อาจจะมีการตรวจปัสสาวะนะฮะถ้าเกิดมีการตรวจปัสสาวะแล้วพบว่ามีโปรตีนรั่วนะฮะหรือเม็ดเลือดแดงที่ผิดปกติก็ควรจะมีการติดตามอย่างต่อเนื่องเพราะว่าพวกนี้อาจจะเป็นตัวที่บอกว่าคนไข้เนี่ยมีโรคไตซ่อนอยู
1: ่คนวัยทำงานบางทีอยู่ในวัยที่เร่งรีบส่วนใหญ่ก็เข้าร้านสะดวกซื้อบ้างแล้วก็จะมีพวกอาหารต่างๆที่เวฟอุ่นเพื่อความรวดเร็วแล้วส่วนใหญ่มันมีพวกเขาเรียกผมว่าโซเดียมใช่ไหมคุณหมอทานพวกนี้มากๆมีผลต่อไตหรือการที่จะส่งผลให้เป็นโรคไตในอนาคตไหมครับ
0: การทานเค็มนะ
1: ครับ
0: หรือว่าเกลือโซเดียมเนี่ยก็จะเพิ่มความเสี่ยงในระยะยาวนะครับเพราะคนไทยเนี่ยอาหารโดยรสที่เราคุ้นเคยเนี่ยก็จะทานเค็มอยู่แล้วนะฮะเราอาจจะทานเค็มมากกว่าคำแนะนำเนี่ยสัก2เท่าเพราะนั้นเราต้องพยายามลดเค็มลงนะฮะครึ่งนึงให้อาหารที่เราสะดวกซื้อทั้งหลายเนี่ยหลายอย่างก็อาจจะมีเกลือค่อนข้างจะสูงนะฮะแทบทุกชนิดนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราทานพวกนี้อย่างเดียวหรือบ่อยๆเนี่ยนะฮะก็อาจจะทำให้เราทานเค็มมากไปซึ่งอาจจะมีผลในระยะยาวได้นะครับคือวิธีที่จะลดเค็มได้นะ
1: ครับ
0: ส่วนหนึ่งถ้าเกิดจะต้องทานอาหารที่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรืออาหารที่สะดวกซื้อเนี่ยอาจจะเดี๋ยวนี้เขาจะมีการติดปริมาณเกลือนะฮะ อยู่บนแพ็กเกจเพราะนั้นอาจจะ
1: ฉลาก
0: ฉลากเพราะนั้นอาจจะดูในฉลากนะฮะดูเขาก็จะเขียนเปอร์เซ็นต์ว่าควรจะเป็นเท่าไหร่นะฮะก็ลองดูแล้วก็ค่อยๆพยายามเลือกอันที่มันน้อยๆนะฮะแล้วก็อันนี้ดูนะฮะมันก็มีผลิตภัณฑ์บางอย่างที่เริ่มออกมาซึ่งอาจจะมีเกลือน้อยกว่านะฮะอาจจะลองพวกนั้นดูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ที่มีอยู่ถึงแม้จะเขียนว่าเค็มน้อยเนี่ยก็ยังเค็มอยู่ดีนะฮะนั่นเป็นการธรรมดานะ
1: ครับผม
0: สิ่งที่ไม่ควรทำนะฮะที่จะลดการเค็มลงได้เนี่ยก็คือเรื่องของการไม่เติมนะฮะเพราะพฤติกรรมที่เราเติมพวกซอสเติมน้ำปลาซีอิ๊วเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เค็มมากขึ้นนะเพราะนั้นถ้าเกิดเราทานอาหารเท่าที่ปรุงมาแล้วนะฮะโดยไม่เติมแล้วก็ไม่ปรุงมากนะฮะไม่รสจัดมากของพวกนี้ก็จะทำให้เราลดปริมาณเกลือลงได้นะ
1: แล้วถ้าเกิดเราเป็นโรคไตแล้วมันสามารถส่งผลไปหาโรคอื่นได้อีกไหมคุณหมอ
0: ครับคือถ้าเราเป็นโรคไตนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราก็มักจะมีความดันสูงขึ้นนะฮะมีโรคหัวใจเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็เรามีโรคไตแล้วเราก็ต้องพยายามติดตามเรื่องของความดันนะฮะแล้วก็ถ้าเรามีโรคร่วมอื่นด้วยก็คือเรื่องของเบาหวานเราก็ต้องพยายามคุมน้ำตาลด้วย
1: ครับผม
0: นี่พอเราเป็นคนไข้ที่เป็นโรคไตเนี่ยจะมีความเสี่ยงกับการเกิดโรคหัวใจค่อนข้างจะมาก
1: ครับ
0: เพราะนั้นสิ่งหนึ่งเราก็ต้องลดปัจจัยเสี่ยงที่เราจะเกิดขึ้นจากโรคหัวใจด้วยนะครับเช่นเรื่องสูบบุหรี่นะฮะเราก็ควรจะเลิกสูบบุหรี่นะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นคำแนะนำทั่วไปอยู่แล้ว
1: ครับครับ
0: แล้วก็ในส่วนอื่นก็คือเรื่องของทานยาความดันให้สม่ำเสมอเพื่อป้องกันความเสี่ยง
1: ครับผมคุณหมอครับตัวอย่างเคสที่คุณหมอเจอบางทีอาจจะเป็นเคสที่จะเป็นตัวอย่างให้กับคนวัยทำงานว่าให้ระวังเกี่ยวโรคไตพอมีไหมครับหมอ
0: ครับในแง่ของโรคไตอย่างที่ว่านะฮะ
1: ครับ
0: ปัญหาของโรคไตเนี่ยคือจะไม่มีอาการในช่วงต
1: ้
0: น
1: ไม่บอกเนาะ
0: ไม่บ่งบอกไม่มีอะไรบอก
1: ไม่เตือนเรา
0: ครับเพราะนั้นมาถึงบางทีเราก็จะช้าไปแล้วนะฮะแต่อาการหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นตัวบ่งบอกได้ก็คือความดันสูงโดยเฉพาะคนที่อายุไม่มากถ้าอายุต่ำกว่า40มีความดันสูงเนี่ยทุกคนควรจะตรวจไตนะครับนี้ก็เรื่องที่จะเคสที่จะตัวอย่างนะฮะที่จะพูดถึงก็คือเป็นผู้หญิงนะฮะประมาณสัก25นะเพิ่งทำงานมาได้สักพักหนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วก็ปรากฏว่ามาถึงผมเนี่ยก็เพลียมากเหนื่อยมากนะฮะแล้วก็ความดันที่มาตอนนั้นก็ประมาณ200นะ
1: คร
0: ับตัวบนนะฮะซึ่งค่าปกติก็ประมาณ120นะครับเพราะนั้นสูงมากนะฮะนี่พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราตรวจเจอก็คือคนไข้เนี่ยอายุ25เนี่ยไตวายระยะสุดท้ายละต้องฟอกเลือดละนะฮะนี้สิ่งที่น่าเสียใจเกี่ยวกับคนไข้คนนี้คือเมื่อสัก5ปีก่อนนั้นเนี่ยนะครับ

0: ทำให้คุมความดันเขาให้ดีนะฮะแล้วก็ชะลอการเสื่อมของโรคไตได้มากขึ้น
1: นะฮะก็อย่างที่คุณหมอบอกครับเคสนี้น่าสนใจคือว่าคืออาการของโรคไตมันไม่ได้เตือนเราเหมือนเป็นหวัดนะมันไอหรือว่าจามอะไรเงี้ยไม่บอกเราค่อยๆเป็นไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารู้เริ่มต้นในการตรวจสุขภาพประจำปีถ้ามีความดันสูงถ้ามีอะไรที่ผิดปกติจากเดิมเนี่ยควรพบคุณหมอดีกว่านะเพื่อรับคำปรึกษานะครับผมอ่ะสุดท้ายนี้คุณหมอครับมีอะไรจะฝากเกี่ยวกับพวกเราวัยทำงานให้ระวังตัวนะฮะ
0: สุดท้ายผมก็จะขอฝากเรื่องของเครื่องมือนะฮะในการที่จะดูความเสี่ยงของโรคไตนะฮะซึ่งเราได้ทำไว้ที่คณะแพทย์รามาธิบดีนะครับมีทั้งอายุมีเพศมีน้ำหนักแล้วก็มีความดันแล้วก็มีความเป็นเบาหวานเนี่ยซึ่งจะช่วยทำนายความเสี่ยงกับการเกิดโรคไตได้ภายใน10ปีข้างหน้านะฮะแม่นกว่าหมอดู
1: นะฮะเป็นคล้ายๆเหมือนลิงก์นะคุณหมอ
0: คล้ายๆเหมือนลิงก์นะฮะซึ่งเราจะสามารถเข้าไปดูได้แล้วประเมินเบื้องต้นแล้วก็เราก็สามารถไปดูว่าปัจจัยเหล่านี้นะครับ
1: ครับ
0: เป็นยังไง
1: ดีเลยเนาะบางครั้งเราก็ไม่รู้นะเป็นการประเมินคร่าวๆนะฮะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อหลายๆท่านโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ดูรายการอยู่ตอนนี
0: ้ครับ
1: แหมวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโรคที่คนวัยทำงานต้องพึงระวังแม้ไม่มีอาการบ่งบอกว่าจะเป็นมาก่อนนะฮะแต่ถ้าเกิดมีความผิดปกติเกี่ยวกับร่างกายตั้งแต่ความดันเนี่ยนะสูงเกินไปเนี่ยปรึกษาแพทย์ดีที่สุดครับอย่าปล่อยไว้เมื่อปล่อยไว้ระยะหนึ่งก็จะรักษาลำบากนะฮะมันรักษาได้แต่มันจะช้าไปคุณหมอใช่ไหมฮะ
0: ครับผม
1: นะครับผมวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์บำรุงชาครีกิติยากรสาขาวิชาโรคไตภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับกราบขอบพระคุณครับคุณหมอครับ
0: สวัสดีครับ

0: โรคไตสภาวะที่ไตถูกทำลายซึ่งทำให้ความสามารถของไตในการทำงานลดลงซึ่งคนทำงานออฟฟิศนับเป็นวัยที่มีความเสี่ยงโรคไตระยะแรกสูงมากเนื่องจากพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารและวิถีการดำรงชีวิตที่เร่งรีบสิ่งที่คนมักเข้าใจผิดกันมากเรื่องโรคไตคือคิดว่าความเค็มเป็นเรื่องหลักจริงๆแล้วเป็นปัจจัยเกื้อหนุนเท่านั้นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคไตเพราะกินคาร์โบไฮเดรตเยอะหวานจัดมันจัดเค็มจัดไม่ได้ออกกำลังกายพักผ่อนน้อยและทำงานหนักยังมีสาเหตุจากการกินยาแก้ปวดบางชนิดและยาปฏิชีวนะบางชนิดคนทำงานออฟฟิศเมื่อมีอาการปวดก็จะกินยาแก้ปวดเอาการกินยาแก้ปวดเป็นเวลานานๆจึงก่อให้เกิดโรคไตนอกจากนี้ถ้าหากญาติในครอบครัวเป็นโรคเราก็มีโอกาสเป็นได้ครับอาการในระยะเริ่มแรกหลายท่านอาจไม่มีอาการรุนแรงบางท่านก็ยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำอาจมีอาการร่างกายอ่อนแรงปัสสาวะบ่อยผิวแห้งเท้าและข้อเท้าบวมกล้ามเนื้อเป็นตะคริวโดยเฉพาะตอนกลางคืนเป็นต้นมีโอกาสชักหมดสติบางรายอาจเสียชีวิตในที่สุดการรักษาเพื่อประคับประคองชะลอการเสื่อมของไตสำหรับผู้ป่วยระยะเริ่มต้นและรักษาเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนเมื่อไตเสียไปแล้วจะเสียเลยไม่สามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้พยายามดูแลตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆให้พ้นจากสาเหตุที่จะทำให้เกิดโรคไตควรควบคุมอาหารทานหวานเค็มในปริมาณที่พอดีนอกจากนี้ยังควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยครับ
1: โอ้ยพี่เจมส
2: ์
1: ปวดหลังมากๆเลยอ่ะ
2: เป็นอะไรฮะเกิดอะไรขึ้น
1: โอ้ยไม่รู้ว่าแต่ที่รู้คือทรมานมากตอนเนี้ย
2: ปวดหลังใช่ไหมก็ไม่แปลกหรอกก็อ้วนอ่ะนั่งทำงานทั้งวันนั่งไปกินไปมันสมควรไหมก็นั่งหลังงออีกต่างหาก
1: โอ้ยได้ทีแล้วบ่นใหญ่บ่นยิ่งบ่นใหญ่บ่นงานใหญ่มากเลยนะพี่เจมคือตอนนี้มันจะต้องโฟกัสที่น้อง

0: ปวดหลังก่อนไหมอ่ะไปช่วยน้องด้วยค่ะคุณหมอมาให้น้องหน่อยแล้ว
1: พี่พาทางหมอ
2: ใครว่าน้องบ้วนของหมอ
0: ดูสิเมื่อกี้นะพอบอกอาการไปนะก็บ่นหนูใหญ่เลยอ่ะไม่มาช่วยเลย
2: แล้วทำตัวหน้าบ่นหรือเปล่านั่งหลังคอมทำงานเยอะๆใช่ไหมก้มเล่นคอมหรือเปล่าก
0: ็
2: เลยปวดหลัง
0: ใช่ค่ะ
2: งั้นมาเดี๋ยวหมอสอนถ้ายืดกล้ามเนื้อให้หลังที่เราแบบคอมตัวทำงานนานๆเนี่ยแต่ยืดขึ้นก็จะลดอาการปวดหลังปวดตึงหลังเนาะเอาท่าง่ายๆเลยละกันก็คือจับมือประสานมือเอาไว้ที่ท้ายทอยแล้วก็กลางปีกแบะมันจะรู้สึกว่าตึงตรงบริเวณหัวไหล่พร้อมถึงกล้ามเนื้อด้านหน้าใช่ไหมยืดไว้นับ1ถึง10ถูกต้อง
0: นับ1ถึง10
2: แล้วก็ผ่อนเนี่ยก็คือทำเวลาที่เราก้มเล่นคอมนานๆห่อหลายห่อตัวเล่นคอมนานๆ
1: อ
2: ัน
1: นี้คือสามารถนั่งทำได้
2: ใช่จะนั่งหรือจะยืนก็ได้
0: 8 9 10
2: ดีมากเปลี่ยนท่าต่อไปยกมือขึ้นแล้วก็เอียงตัวแล้วก็เอียงตัวไปด้านข้างเหมือนโบกมือใช่สลับกันสองข้างถูกต้องมันก็จะได้แอนหลังด้วยใช่ไหมคะยืดกล้ามเนื้อหลังด้านล่างแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อแขนแล้วก็สะบักด้านบน
3: ดังก๊อกดังแก๊กเลยค่ะคุณหมอตอนนี
2: ้มันก็ทำให้เราอ่ะยืดมากขึ้นนะคะอกผายไหล่พึงเพิ่มบุคลิกภาพด้วยสุดท้ายเปลี่ยนเป็นท่านั่งสักท่าแล้วกันเนาะเดี๋ยวหมอขอเก้าอี้หน่อยนั่ง
0: ได้ค่ะนั่งแบบ
2: ก็นั่งเก้าอี้นะคะเวลานั่งเก้าอี้เนี่ยก็คือนั่งให้ก้นแล้วก็หลังเนี่ยชิดติดพนักเก้าอี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็นั่งวางมือไว้ที่ตักก็ได้เสร็จแล้วก็คิดจะขมิบพุงขมิบท้องแล้วก็กดหลังลงไปกับพนักเก้าอี
0: ้ขมิบแล้ว
2: นี่ก็เราก็เกรงค้างไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนทำอย่างเงี้ย10ทีหรือว่าทำบ่อยๆเวลาที่เรานั่งทำงานนานๆแล้วก็พอลุกขึ้นมายืดกล้ามเนื้อแล้วก็ออกกำลังกายโดยการเกรงหลังอีกสักรอบหนึ่งให้กล้ามเนื้อหลังเนี่ยแข็งแรงเวลากล้ามเนื้อหลังแข็งแรงแล้วเราต้องก้มทำงานนานๆเนี่ยกล้ามเนื้อจะได้ไม่ใช้งานมากจนเกินไป
0: เฮ้ยผ่อนคลายขึ้นแล้วทำไมไม่ตามหาคุณหมอมาให้ตั้งนานแล้ว
1: ก็หนูมาบอกพี่อ่ะ
0: โอ้ย
1: เลิกกินเยอะได้แล้วเลิกนั่งหลังงอใจไหมหนูอ้วน
0: จะพยายามค่ะ
1: ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอมากมากเลย
0: ขอบคุณนะคะ
2: ไม่เป็นไร
0: ค่ะดีขึ้น
1: ดีเนาะ
0: ค่ะครั้งหน้าเราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนั้นต้องรอติดตามและห้ามพลาดนะคะ

ในมะเร็งตับเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะพบมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2-5 เท่านะครับนั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญในอดีตเราบอกเป็นเพราะว่าผู้ชายไปดื่มเหล้าเมายาเยอะกว่าผู้หญิงหรือเปล่าก็มีความจริงไปส่วนหนึ่งก็คือว่าการดื่มสุราก็จะเสริมทำให้ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B/C มีความเสี่ยงเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงไปมากขึ้นนะครับแต่ตัวที่สำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งเรามาค้นพบทีหลังก็คือว่าฮอร์โมนเพศนะครับฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับขณะที่ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยไม่ได้มีส่วนป้องกันใดๆเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเวลาที่เราตรวจกรองมะเร็งตับเนี่ยเพศชายเราเริ่มตรวจกรองตั้งแต่อายุ40แต่เพศหญิงอ่ะเราไปเริ่มตรวจกรองตอนอายุ50ก็เพราะว่าในอายุ50แล้วก็คาดว่าอยู่ในวัยที่เริ่มหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่จะป้องกันมะเร็งก็จะหมดไปแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาเท่ากับผู้ชาย

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้เป็นอีกหนึ่งตอนที่อยากจะมาชวนคุณพ่อคุณแม่นะครับได้มาร่วมรับฟังกันปัจจุบันเราพูดถึงเรื่องของความหลากหลายว่าเป็นเรื่องที่ปกติเราอยู่ที่ไหนก็มีความหลากหลายของสิ่งต่างๆนานาถ้าเรามองว่าความหลากหลายมันเป็นเรื่องที่มันสวยงามแล้วก็ส่งผลให้เกิดสิ่งดีๆกับโลกนี้แล้วทำไมในตัวคุณพ่อคุณแม่เองถึงจะไปตีกรอบให้ตัวเองทำไมเราจะไปตีกรอบให้กับคนรอบข้างหรือว่าเราจะไปตีกรอบให้กับสิ่งมีชีวิตที่เราเรียกว่าลูกเด็กเล็กๆซึ่งเรารักและเราก็ผูกพันตั้งแต่เรายังไม่เห็นหน้าเขาตั้งแต่เรายังไม่รู้ว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายตั้งแต่ที่เราไม่รู้ว่าเขาจะเติบโตมาเป็นคนยังไงไม่รู้จักนิสัยใจคอแต่พอเขาเติบโตมาเรื่อยๆเดินทางมาถึงจุดหนึ่งเราก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะลูกเราไม่ใช่เพศที่ตรงกับเพศกำเนิดของเขาเขามีอวัยวะเพศชายแต่ทำไมเขามีแสดงออกท่าทางความเป็นผู้หญิงเขามีอวัยวะเพศหญิงแต่เขาดูเหมือนชอบผู้หญิงด้วยกันถ้าเรื่องเพศไม่ใช่เรื่องกำหนดความสุขหรือความสำเร็จในชีวิตดังนั้นจำเป็นหรือเปล่าที่เราจะต้องไปตีกรอบให้สิ่งเหล่านั้นวันนี้หมอเลยจะมาชวนคุณพ่อคุณแม่พูดคุยว่าเราจะเลี้ยงลูกยังไงถ้าลูกเป็น LGBTQและเราจะจัดการยังไงเวลาที่ลูกถูกล้อเลียนหรือถูกสังคมกระทำไม่ดีกับความเป็น LGBTQ ของเขานะครับชวนคุยแบบนี้ก่อนนะครับว่าเราจะมารู้จักนิยามของ LGBTQ กันก่อนตามตัวย่อนะครับตัวแรกตัว L นะครับย่อมาจากคำว่า lesbian นะครับหรือผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงด้วยกันตัว G ย่อมาจากคำว่า gay นะครับก็คือผู้ชายที่ชอบผู้ชายด้วยกันแต่บางครั้งก็ไปกล่าวรวมถึงคนที่ชอบเพศเดียวกันตัว B คือ bisexual หมายความว่าคนที่ชอบทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิง T คือ transgender หรือแปลว่าเป็นคนข้ามเพศหมายความว่าผู้หญิงที่มีจิตใจเป็นผู้ชายหรือผู้ชายที่มีจิตใจเป็นผู้หญิงหรือเขาจะเรียกกันสั้นๆว่า trans นะครับส่วนสุดท้ายคือคำว่า Q คืออาจจะย่อมาจาก queer หรือว่า questioning หมายความว่าคนที่เขายังไม่รู้เขาไม่นิยามตัวเองว่าเขาเป็นเพศไหนเขาไม่ใช่ผู้ชายเขาไม่ใช่ผู้หญิงเขาไม่ใช่เลสเบี้ยนเขาไม่ใช่เกย์แต่เขาเป็น Q คือเขาไม่มีเพศบางทีเขาบอกเขาไม่มีเพศหรือเขาก็ไม่นิยามว่าตัวเองเป็นเพศอะไรซึ่งบางทีบางที่จะไปพูดถึงว่าเป็น LGBTQ+ plus คือบวกมีอื่นๆอีกเช่นบางคนบอกว่าตัวเองเป็นแบบ asexual คือไม่มีเพศฉันไม่บอกเลยว่าฉันเป็นเพศอะไรคือต่างกับคิวนะครับคิวคือยังสงสัยยังค้นหาอยู่ว่าฉันเป็นเพศอะไรแต่พวกอะเซ็กชวลคือฉันไม่มีเพศอะไรเลยความเรื่องเพศไม่เกี่ยวข้องกับฉันจะมีคำต่างๆนานาอีกมากมายคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่สามารถไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับว่าเรื่องเพศเด็กๆหรือวัยรุ่นเนี่ยเขาคุยกันยังไงซึ่งต่างๆนานาที่หมอพูดมา LGBTQ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับหมายถึงความชื่นชอบทางเพศซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงความชื่นชอบทางเพศเป็นหลักนะครับแต่จะมีคำอีกคำที่พูดกันคือเรื่องของอัตลักษณ์ทางเพศนะครับหรือว่า sexual orientation หมายความว่าตัวเขาเองเขาเป็นลักษณะไหนอะไรยังไงซึ่งมันจะเป็นคำซึ่งจำเพาะออกไปอีกนะครับหรือเป็นเรื่องของเพศกำเนิดหรือว่าเพศตามพันธุกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพศตามลักษณะทางชีวภาพ biological sex หรือว่า sexual orientation ต่างๆนะคำพวกนี้เป็นคำที่เราจะพูดถึงเวลาที่เราพูดถึงเรื่องทางเพศนะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงหลักๆเป็นเรื่องของ LGBTQ กันนะครับเวลาที่เราพูดถึง LGBTQ เนี่ยนะครับก็จะมีคนถามว่าเอ๊ะทำไมคนถึงเป็น LGBTQ เวลาที่เกิดคำถามแบบนี้เพราะอะไรแสดงว่าเรากำลังมองว่า LGBTQ คือความผิดปกติชวนคิดแบบนี้ต่อครับหรือจริงๆแล้วมนุษย์เราอะไปให้นิยามความปกติที่แคบเกินไป ว่ามีแค่ชายกับมีแค่หญิงจริงๆแล้วเพศต่างๆ LGBTQ หรืออื่นๆบวกๆกันไปอีกเนี่ยคือความปกติที่มนุษย์เรายังไม่รู้จักเท่านั้นเองเริ่มต้นและชวนกันถามด้วยคำถามนี้ก่อนเพราะอะไรครับเพราะว่ามันจะทำให้ผู้ฟังที่อยู่กับเราในวันนี้เนี่ยคิดไปด้วยกันว่าเอ๊ะเรากำลังมองเรื่องปกติให้ไม่ปกติหรือเรากำลังรู้สึกอะไรกับเรื่องอะไรบางอย่างอยู่กลับมาดูที่สาเหตุกันนิดนึงถ้าเรามองว่า LGBTQ เป็นสิ่งที่อาจจะไม่เหมือนกับปกติที่เรารู้จักแต่หมอไม่ได้บอกว่าเป็นสิ่งไม่ปกตินะก็จะมีคนบอกว่าสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างเขาบอกว่าจริงๆมันมีทั้งเรื่องของพันธุกรรมที่เข้ามาเกี่ยวข้องพบเจอว่าในครอบครัวที่มี LGBTQ ในครอบครัวเนี่ยสามารถมีประชากรที่เป็น LGBTQ มากกว่ากลุ่มประชากรทั่วไปที่ครอบครัวที่มีแค่ชายกับหญิงตรงตามเพศกำเนิดอันนี้คือเรื่องของพันธุกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกันแต่ยังไม่ได้บอกได้นะครับว่าอยู่บนยีนไหนสารพันธุกรรมอะไรยังไงอีกส่วนหนึ่งนอกจากตัวเรื่องของพันธุกรรมแล้วก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่ว่าเนี่ยก็คือปัจจัยภายนอกของเด็กคนนั้นหรือรวมไปทั้งเรื่องของการเลี้ยงดูซึ่งตรงนี้ซับซ้อนมากๆเลยนะครับทั้งตัวการเลี้ยงดูและสิ่งแวดล้อมที่เด็กคนนั้นเติบโตขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไรครับบางบ้านบางครอบครัวหรือบางงานวิจัยก็จะบอกว่าเอ้ยมันเกี่ยวกันไหมว่าแบบเด็กที่แบบพ่อหรือแม่เลี้ยงเขาคนเดียวแล้วมันส่งผลกับว่าเด็กอยากเป็นเหมือนคนที่ไม่อยู่กับเขาแล้วหรือเด็กอยากเป็นเหมือนกับคนที่อยู่กับเขาในขณะเดียวกันก็คือว่าในบ้านที่บางทีพ่อกับแม่อาจจะเป็น LGBTQ หรือเดี๋ยวนี้ก็มีนะใช่ไหมที่แบบว่าบางบ้านที่เขาเป็น LGBTQ แล้วเขาก็ไปเอาเด็กมาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะส่งผลต่อการเป็น LGBTQ หรือเปล่าเนี่ยอันเนี้ยจะบอกแค่ว่าถ้าเกิดพวกเราทุกท่านไปลองอ่านงานวิจัยหรือข้อมูลที่ศึกษาณปัจจุบันอะสิ่งที่บอกอะครับบอกได้แค่ว่ามันพบเจอความสัมพันธ์บางอย่างแต่ยังไม่มีงานวิจัยไหนที่สามารถบอกได้เลยนะครับว่าตกลงแล้วอะไรมันเป็นสาเหตุกันแน่มันบอกได้แค่ว่าสัมพันธ์กันมีความเกี่ยวข้องกันดังนั้นจะบอกแค่ว่ามันมีความสัมพันธ์ทั้งในส่วนของพันธุกรรมปัจจัยทางชีวภาพที่สัมพันธ์กับเรื่องของสิ่งแวดล้อมและการเลี้ยงดูแต่ทราบไหมครับว่าอย่างไรก็ตามแล้วในเด็กและวัยรุ่นที่โตมาเป็นผู้ใหญ่ที่เป็น LGBTQ เนี่ยหลายๆคนหลายๆรายเนี่ยเขารู้ตัวมาตั้งแต่เขายังเป็นเด็กแล้วนะครับเขารู้ว่าเขาชอบเล่นกับเพศที่ไม่ใช่เพศกำเนิดของเขาเช่นเขาเป็นเด็กผู้ชายเขาเล่าตลอดเลยว่าเขาชอบเล่นแบบเด็กผู้หญิงมาโดยตลอดเขาชอบเล่นตุ๊กตามาโดยตลอดเขาไม่ชอบเตะต่อยนี่เหมือนกันพอได้คุยกับคนที่เป็นเพศกำเนิดเป็นผู้หญิงแต่เขาชื่นชอบในความเป็นผู้ชายของตัวเขาเองเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาชอบความแมนๆตั้งแต่เด็กๆ เขาเองเขารู้สึกว่าเขาเห็นผู้หญิงแล้วเขาเกิดอารมณ์ทางเพศแต่เขาเห็นผู้ชายแล้วเขาเฉยๆอะไรแบบเนี้ยคือหลายๆคนอะรู้ตัวมาอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มฟอร์มอัตลักษณ์ทางเพศอะเริ่มรู้สึกว่าฉันชอบอะไรฉันมีรสนิยมทางเพศกับใครแต่ช่วงเวลานั้นสำคัญมากๆคือเวลาที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยครับโอ้วัยรุ่นตอนต้นเนี่ยค้นหาตัวเองมากเลยเขาเองเขาไม่อยากแปลกเขาเองเขาไม่อยากไม่เหมือนเพื่อนเพราะว่าอะไรเพราะการที่แปลกการที่ไม่เหมือนคนอื่นการที่ไม่เหมือนปกติที่สังคมบอกว่าปกติอะเป็นสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่ามันหวั่นใจมันกระตุ้นความกลัวมันกระตุ้นความรู้สึกว่าฉันไม่อยากผิดเพี้ยนจากคนอื่นซึ่งเป็นช่วงวัยที่อัตลักษณ์ทางเพศก็กำลังแสดงออกความชอบทางเพศก็แสดงออกเช่นเดียวกันสำคัญมากๆนะจุดนั้นซึ่งเดี๋ยวช่วงท้ายเราจะไปชวนคุยว่าแล้วพ่อแม่จะคุยเขายังไงแต่กลับมาตรงนี้ก่อนว่าพอเวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้นกับเขาเนี่ยแล้วเขารู้สึกแบบเนี้ยมันกระตุ้นความรู้สึกในใจของเด็กหรือวัยรุ่นคนคนนั้นเป็นอย่างมากเลยนะครับว่าเอ๊ะแล้วเขาจะดำเนินชีวิตยังไงเขาจะทำยังไงกับมันต่อไปแต่ในบางรายเนี่ยเขาเองเขาอาจจะรู้อยู่แล้วตั้งแต่เด็กว่าเขาเป็นอะไรยังไงแต่เขาต้องบอกว่าเขาไม่รู้หรือใจในส่วนของจิตสำนึกเนี่ยในส่วนของจิตที่มันรู้ตัวเนี่ยบางทีมันต้องพยายามจะข่มตัวเองเอาไว้ข่มไว้เพื่ออะไรเพื่อให้พ่อแม่หรือคนที่รักเนี่ยเขาโอเคกับตัวเขาหรือว่ายอมรับในตัวเขาดังนั้นชวนคุยกันต่อว่าแล้วถ้าพ่อแม่เองเนี่ยที่ฟังอยู่บางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะลูกเราจะเป็น LGBTQ ไหมเอ๊ะหรือว่าต้องคุยกับลูกยังไงเวลาที่จะคุยเรื่องนี้ผมคิดว่าอย่างแรกเลยคือพ่อแม่ต้องทำตัวให้เป็นคนที่น่าไว้วางใจอันนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่อง LGBTQ นะเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆใดๆก็ตามที่ลูกเขาไม่แน่ใจว่าพ่อแม่จะยอมรับในตัวเขาไหมเช่นอะไรบ้างเขาเคยไปลองใช้สารเสพติดเ เขาไปโดดเรียนเขาเคยไปซิ่งมอเตอร์ไซค์กลางคืนเขาเคยมีพฤติกรรมที่เขาคิดว่าพ่อแม่ไม่ชอบแน่ๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้เหมือนกันเลยครับเวลาที่เขาเข้ามาคุยถ้าเขาไม่แน่ใจว่าพ่อไว้ใจได้มากแค่ไหนแม่วางใจได้มากแค่ไหนลูกจะไม่กล้าคุยถ้าวันนี้คุณพ่อแม่ที่ฟังอยู่ตรงนี้อยากชวนให้กลับไปสำรวจตัวเองครับว่าเราทำตัวให้เป็นคนที่น่าไว้วางใจกับลูกได้มากแค่ไหนถ้าเรารู้สึกว่าเออฉันก็เป็นพ่อแม่ที่โอเคนะฉันก็เป็นคนที่คุยกับลูกได้ทุกเรื่องนะฉันก็เป็นคนที่ไม่ตำหนิไม่ชักสีหน้าเวลาลูกพูดอะไรที่ไม่ถูกใจนะหมอคิดว่าแสดงว่าคุณพ่อแม่เป็นคนที่พร้อมที่จะคุยเรื่องต่างๆเหล่านี้กับลูกไม่ว่าจะเป็น LGBTQ หรือเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆของวัยรุ่นนะครับแต่ทีนี้มันจะมีว่าเวลาที่บางทีเราไม่พร้อมที่จะคุยแต่ลูกอ่ะเดินมาบอกหรือว่าภาษาเราจะบอกว่าลูกคัมเอาท์นะออกมาบอกว่าฉันเป็นใครฉันเป็นอะไรเนี่ยอย่างแรกเลยนะเวลาที่พ่อแม่ที่ไม่พร้อมเราต้องฟังลูกมาบอกซึ่งวันที่เดินมาบอกเนี่ยโอ้โหมันบางทีมันเป็นวันที่ยากมากๆสำหรับพ่อแม่เลยนะครับแนะนำแบบนี้ครับว่าถ้าลูกเขากล้าเดินมาบอกแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่น่าไว้วางใจไงแสดงว่าเป็นคนที่เขารู้สึกว่าเขาพูดอะไรก็ได้ไงเป็นคนที่เขาคุยแล้วเขารู้สึกเขาปลอดภัยแต่ถ้าตกใจก็มีสิทธิ์บอกลูกเหมือนกันครับสำหรับพ่อแม่ว่าเออแป๊บหนึ่งพ่อยังไม่พร้อมเดี๋ยวมาคุยนะขอเวลาแป๊บหนึ่งแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ไปสงบอารมณ์ตัวเองหมอเชื่อว่าถ้ากลับมาแล้วมาคุยกับเขาต่อเขาจะยอมคุยต่อเพราะเด็กๆที่คัมเอาท์หรือเขากล้าเข้ามาคุยเนี่ยแสดงว่าเขาตัดสินใจแล้วที่เขาจะปลดล็อกตรงนี้ของตัวเองพอกลับมาคุยแล้วฟังเลยว่าเขาอยากจะบอกเขาอยากจะสื่อสารอะไรตั้งใจเข้าไปฟังเลยนะไม่ใช่ตั้งใจเพื่อจะเข้าไปเปลี่ยนเขาหรือไม่ได้ตั้งใจเพื่อที่จะเข้าไปตำหนิเขาถ้าเกิดคิดว่าเข้าไปเพื่อจะไปตำหนิเลยจะเข้าไปเปลี่ยนเขาอะแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่ยังไม่พร้อมที่จะฟังเพราะถ้าคุณแม่เข้าไปด้วยท่าทีที่จะตำหนิหรือจะไปเปลี่ยนเขาเนี่ยหมอเชื่อว่าลูกจะไม่คุยต่อแล้วอาจจะไม่มีคำเอาครั้งที่2อาจจะไม่มีโอกาสที่2ของพ่อแม่ที่จะฟังเรื่องนี้จากลูกอีกต่อไปนะแล้วกลับกลายเป็นว่าเขาจะยิ่งห่างจากคุณพ่อคุณแม่ไปเรื่อยๆนะครับจุดนี้สำคัญและต้องระวังเป็นอย่างยิ่งนะถ้าพร้อมค่อยกลับไปคุยกับลูกและเมื่อพร้อมแล้วลองถามเขาว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับเราซึ่งหมอเชื่อว่าในหลายๆบ้านเนี่ยคนเป็นพ่อเป็นแม่พอรู้อยู่แล้วแหละว่าลูกตัวเองเป็นแบบไหนลูกตัวเองเป็นยังไงแล้วลูกชอบหรือไม่ชอบอะไรเมื่อไหร่ลูกพูดเราฟังมันอาจจะมีบางอย่างที่เราฟังแล้วเราตกใจบางอย่างที่เราฟังแล้วเราไม่ชอบแต่ระมัดระวังสีหน้าของผู้ใหญ่ไว้นิดนึงว่าอย่าเพิ่งชักสีหน้าอย่าเพิ่งแสดงอาการอะไรที่มากมายจนทั้งลูกไม่กล้าที่จะพูดต่อพอฟังจนจบแล้วเรารู้สึกว่าอันไหนที่เราไม่เห็นด้วยเราสามารถแลกเปลี่ยนเขาได้นะครับว่าเออมันมีจุดบางจุดที่แม่ฟังแล้วแม่ไม่สบายใจเลยอะถ้ามันเป็นแบบนั้นแบบนี้มันจะดีกว่าไหมลองแลกเปลี่ยนกับเขาอะครับอันนี้คือทักษะพื้นฐานเวลาที่คุยกับวัยรุ่นเลยนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราอาจจะปิดท้ายด้วยการที่บอกเขาว่าแต่ถ้ามีอะไรเนี่ยอนาคตเนี่ยถ้าลูกต้องการความช่วยเหลืออะไรอะให้มาบอกได้เสมอนะแล้ววันนี้เราก็ขอบคุณเขาด้วยที่เขามาพูดความจริงกับเราที่เขาไว้วางใจเราโอ้โหคุณพ่อแม่เชื่อหมอสิครับว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ปิดท้ายด้วยแบบนี้ไม่มีทางที่ลูกจะห่างหายไปจากเราไม่มีทางที่เขาเผชิญปัญหาแล้วเขาจะไม่มาบอกเรานะครับวิธีการพูดคุยของเราสำคัญกับเขามากทั้งภาษาที่ใช้และท่าทางที่เราออกไปนะครับทีนี้อันนี้มันเกิดขึ้นในบ้านที่เราคิดว่าเราพอจะพูดคุยกันได้แต่ก็มีบางบ้านเหมือนกันนะที่ลูกอยากบอกอะแต่ไม่กล้าบอกเพราะอะไรเขาถึงไม่กล้าบอกเพราะเขารู้สึกว่าบอกไปอะพ่อแม่สงสัยไม่ฟังแน่ๆเลยซึ่งกรณีแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นในบ้านที่ความเชื่อบางอย่างมันเข้มแข็งมากๆนะเช่นลูกชายต้องเข้มแข็งหรือบางบ้านที่โอ้หน้าตาของพ่อแม่สำคัญมากๆเช่นโอ้โหเป็นนักธุรกิจใหญ่โตเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อะไรก็ว่าไปนะครับเวลาเหตุการณ์แบบนั้นก็จะรู้สึกว่าไม่กล้าบอกไม่กล้าคุยอยากชวนคิดแบบนี้ครับเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่รู้สึกว่ารับไม่ได้หรือไม่โอเคลองกลับมาทบทวนแล้วคุยกันในสามีภรรยาสักนิดหนึ่งว่าเอ้ยเรื่องนี้เรามองกันยังไงเรื่องนี้เราคิดกันยังไงตกลงเรากำลังโฟกัสที่อะไรที่ความสุขของลูกหรือเรากำลังกลัวอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่า นะครับเพราะถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ลูกคุณพ่อคุณแม่จะไม่ใช่คนที่น่าไว้วางใจสำหรับลูกลูกที่เป็น LGBTQ ที่เขาพร้อมจะพูดคุยกับคุณพ่อแม่เขาจะไม่กล้ามาคุยซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะแล้ววันหลังเขาจะไม่มาคุยอะไรกับเราอีกเลยนะครับและเมื่อลูกเป็น LGBTQ แล้วเนี่ยวิธีการเลี้ยงลูกดูแลต่างจากคนอื่นไหมจริงๆต้องบอกงี้ครับว่าวิธีการดูแลของพ่อแม่กับลูกที่เป็น LGBTQ เนี่ยไม่ต่างจากเด็กที่เป็นผู้ชายเด็กที่เป็นผู้หญิงที่มีความชอบทางเพศตรงกับเพศกำเนิดของเขาเลยนะทุกอย่างเหมือนกันเลยแต่หมอจะเน้นย้ำในเรื่องของจุดที่บางทีอาจจะเผลอลืมกันไปเช่นเรื่องของการสื่อสารที่เป็นการเปรียบเทียบบางทีพ่อแม่ที่ไม่ได้มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือไม่ชอบไม่โอเคกับเรื่องที่เกิดขึ้นในครอบครัวบางทีจะเผลอไปเปรียบเทียบลูกเราซึ่งมีเพศสภาพหรือเพศกำเนิดไม่ตรงกันแบบนี้หรือความชอบทางเพศไม่ตรงกันเนี่ยแล้วดันเผลอไปเปรียบเทียบกับคนที่เป็นผู้ชายธรรมดาหรือเป็นผู้หญิงธรรมดาแล้วไปบอกว่าอย่างบ้านนั้นบ้านนี้ลูกของญาติคนนั้นลูกคนนี้เห็นไหมเขาเป็นผู้ชายเนี่ยเขาเลยเก่งกว่าแกสมมตินะหรือเขาเป็นผู้หญิงเขาเลยเชี่ยวชาญเรื่องนี้กว่าอะไรเงี้ยมันกลับกลายเป็นว่าไปโยงเรื่องเพศกับความถนัดซึ่งไม่ใช่นะคนละเรื่องกันนะการมีเพศอะไรก็เป็นเรื่องนึงความถนัดความเก่งความเชี่ยวชาญก็คนละเรื่องนะแต่บางทีเผลอเปรียบเทียบเพราะบางทีกลับกันว่าเราไม่ชอบสิ่งที่ลูกเราเป็นอ่ะแล้วเราก็เลยไปเผลอเปรียบเทียบแล้วเวลาที่เด็กๆหรือวัยรุ่นที่เขามีเพศสภาพแบบเนี้ยเขาจะรู้สึกว่าโอ้โหการเป็น LGBTQ มันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอมันถึงขั้นเหมือนกับแทบเทียบเท่ากับโจรผู้ร้ายที่ไปฆ่าคนตายหรือเปล่าพ่อแม่เลยสื่อสารแบบนี้อยู่ตลอดหรือบางทีในบางบ้านนะครับพ่อกับแม่บางทีอาจจะความเห็นไม่ตรงกันเช่นหมอยกตัวอย่างนะครับลูกอาจจะเป็น transgender หรือเป็นเกย์อะไรเงี้ยนะแล้วก็พ่อก็รับไม่ได้เลยเพราะว่าพ่อเองเนี่ยไม่ยอมเลยเพราะนี่เป็นลูกชายคนโตเนี่ยนะแล้วก็อาจจะตำหนิบ่อยๆแต่แม่ก็จะเห็นใจมากกว่าซึ่งบางทีกับการว่าพ่อกับแม่ก็ไปทะเลาะกันเพราะเรื่องนี้แล้วก็ไปทะเลาะกันต่อหน้าลูกซึ่งบางทีลูกก็จะรู้ว่าเขาไม่อยากเป็นตัวปัญหาแล้วเขาก็อยากจะทำท่าเป็นเหมือนผู้ชายปกติเวลาที่อยู่ต่อหน้าคุณพ่อแต่จริงๆแล้วมันขัดแล้วมันฝืนในใจเขามากๆเลยมันก็จะสร้างความกดดันสร้างอารมณ์ที่ไม่โอเคแล้วจะทำให้การเลี้ยงลูกนั่นแหละมันไม่ productive มันทำให้เด็กไม่สามารถเติบโตเป็นเด็กที่มีความสุขได้อะครับดังนั้นจริงๆแล้วการสื่อสารมันมีผลตลอดการเลี้ยงดูเขามีผลตลอดหมออยากกลับมาที่ว่าให้พ่อแม่ทราบนะครับว่าพ่อแม่เป็นคนสำคัญของลูกเสมอไม่ว่าลูกจะเติบโตไปถึงเมื่อไหร่ก็ตามคุณพ่อคุณแม่เป็นฐานที่มั่นทางใจของลูกเสมอเป็นคนสำคัญของลูกเสมอการกระทำของเราคำพูดของเราแม้เพียงเล็กๆน้อยๆส่งผลต่อลูกเสมอเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าถ้าพูดไปแล้วลูกอาจจะเสียใจเมื่อพูดไปแล้วมันจะไปกระทบความภูมิใจในตัวเองของลูกอย่าทำเลยครับลองกลับมาที่ว่าเราควรจะสื่อสารยังไงเชิงบวกในเมื่อถ้าลูกก็เป็น LGBTQ แล้วไงต่อเราไม่รักเขาหรอที่บอกไปตอนต้นไงเรารักเขาเนี่ยเราไม่เห็นหน้าเขาแล้วอะแล้วทำไมพอเขามีเพศที่มันไม่ตรงกับใจที่เราชอบอะแล้วเราถึงไม่รักเขาอะตรงแล้วความผิดอยู่ที่ใครกันแน่ชวนคิดแบบนี้นะครับทีนี้นะครับในเด็กหรือวัยรุ่นที่เป็น LGBTQ เนี่ยบางทีก็จะถูกล้อเลียนเนาะเวลาที่ไปโรงเรียนหรือไปอยู่ในสังคมของเด็กและวัยรุ่นด้วยกันเนี่ยก็ถูกล้อเลียนดังนั้นวันนี้จะชวนกันมาฟังว่าเอ๊ะเรามีวิธีการอย่างไรเวลาที่พ่อแม่จะช่วยลูกที่ถูกล้อเลียนนะครับลูกที่เป็น LGBTQ อย่างแรกเลยนะครับสำคัญที่สุดเลยนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองเข้าใจและยอมรับในตัวลูกก่อนตรงนี้สำคัญนะเน้นย้ำทุกๆจุดในพอดแคสต์นี้เลยว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเข้าใจและยอมรับในสิ่งที่ลูกเป็นก่อนการเป็น LGBTQ ไม่ได้ผิดอะไรจริงๆถ้าเกิดบอกว่าชายหญิงคือความปกติเขาก็อยากปกติเหมือนคนอื่นนี่แหละแต่ใน EP นี้เราไม่ได้บอกว่ามีแค่ชายกับหญิงอ่ะหมอยังเชื่อว่าจริงมันอาจจะมีอีกหลายเพศที่เราไม่รู้จักอ่ะแต่จริงๆแล้วถ้าเขาเป็นอย่างนั้นต่ออ่ะก็คือเราเข้าใจแล้วยอมรับไงว่าเรารักในตัวเขาเหมือนเดิมเขายังเป็นลูกของเราคนเดิมยังเป็นคนดีที่อยู่ในสังคมนี้ได้เหมือนเดิมเราสามารถเลี้ยงดูเขาให้ปกติได้เหมือนเดิมเข้าใจและยอมรับก่อนเป็นอย่างแรกอย่างที่2นะครับเราเพิ่มความเข้าใจให้กับลูกว่าพ่อแม่รักเขาพ่อแม่ยอมรับในตัวเขาไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าลูกเผชิญอะไรก็ตาม พ่อแม่พร้อมจะเป็นฐานที่มั่นทางใจและพร้อมที่จะส่งเสริมช่วยเหลือป้องกันผลักดันให้ลูกเสมอโอ้โหคุณพ่อคุณแม่ครับถ้าลูกที่ได้ยินนี้เขาคงภูมิใจแล้วก็คงดีใจที่ได้เกิดเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่นะครับไม่ว่าเขาเผชิญปัญหาใดเขาก็อยากที่จะกลับเข้ามาหาเรานะอย่างที่3ของการจัดการปัญหาคือพ่อแม่สอนลูกให้ไม่แสดงอารมณ์โกรธหรือหงุดหงิดเวลาที่ถูกล้อถ้าคนล้อปุ๊บลูกโกรธคนล้อเป็นไงครับสนุกสิโอ้โหเสียใจคนล้อเป็นไงก็สนุกเหมือนกันนะเขาบอกว่าเวลาที่คนที่ถูกล้อเนี่ยแสดงอารมณ์อะไรออกมาก็ตามเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าไปเสริมแรงของการกระทำพฤติกรรมนั้นซ้ำไปเสริมพฤติกรรมเชิงลบคือการล้อนั้นซ้ำเรื่อยๆผู้กระทำก็จะกระทำซ้ำอันนี้เป็นรูปแบบหนึ่งของการบูลลี่นะครับกระทำซ้ำๆดังนั้นต้องตัดวงจรด้วยการที่ลูกที่ถูกล้อเนี่ยทำท่าเฉยๆแต่ไม่ต้องถึงขั้นทำท่าแบบเยาะเย้ยหรือทำท่าถึงขั้นแบบขออนุญาตนะเช่นแบบดูไม่น่ารักหรือดูหน้าหมันไส้อะแบบนั้นก็จะถูกล้ออีกเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าได้รับความสนใจเชิงลบออกไปอีกนะครับข้อถัดมาคือพ่อแม่สอนลูกที่จะมีทักษะในการบอกความต้องการที่แท้จริงหรือเรียกว่า assertive skill assertive skill หมายความว่าลูกกล้าที่จะบอกว่าลูกไม่ชอบว่าผมไม่ชอบหนูไม่ชอบที่เพื่อนมาทำแบบนี้โดยที่สื่อสารกับคนที่กระทำกับเขาซึ่งบางทีเวลาสอนเนี่ยพูดแต่พูดง่ายแต่บางทีพ่อแม่อาจจะต้องซ้อมตั้งแต่อยู่ที่บ้านว่าถ้าหนูโดนกระทำหนูจะตอบโต้อย่างไร assertive อย่างไรนะไม่ใช่ตอบโต้มันดู negative ไปหน่อยลูกจะ assertive อย่างไรกับผู้กระทำจะมีวิธีการสื่อสารยังไงทั้งวิธีการเพิกเฉยและวิธีการบอกว่าเราไม่ชอบไม่อยากให้ทำอีกนะครับในข้อที่4คือบางทีเพิกเฉยก็แล้ว assertive ก็แล้วหยุดไม่อยู่บางทีลูกอาจจะต้องไปบอกคุณครูหรือผู้ใหญ่ที่อยู่ในโรงเรียนอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆว่าผมไม่โอเคหนูไม่โอเคโดนคนนี้กำลังกระทำและข้อสุดท้ายคือเน้นย้ำว่าถ้าลูกมีอะไรให้ลูกกลับมาบอกพ่อแม่นะพ่อแม่เป็นคนสำคัญที่สุดพ่อแม่เป็นคนที่พร้อมที่จะเข้าใจพร้อมที่จะช่วยเหลือแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราต้องปกป้องลูกให้ถูกเพราะบางทีก็จะมีคำแนะนำที่บอกว่าพ่อแม่บางทีอาจจะต้องไปสื่อสารไปคอยลงไปช่วยแก้ปัญหาแต่หมอแนะนำแบบนี้ครับว่าเราต้องดูตามช่วงวัยของเด็กด้วยเช่นถ้าเขาเป็นวัยอนุบาลหรือเป็นวัยประถมเนี่ยการที่พ่อแม่ลงไปที่โรงเรียนไปช่วยเหลือเวลาที่ลูกถูกล้อเนี่ยยังทำได้อยู่นะครับหรือว่าไปสื่อสารพ่อแม่ของคู่กรณีที่มาล้อมาแซวเนี่ยยังทำได้อยู่แต่ถ้าเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วเนี่ยถ้าพ่อแม่ลงไปจัดการที่โรงเรียนเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดผลลบเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยมักจะไม่ชอบให้พ่อแม่เข้ามายุ่งไม่ชอบให้ผู้ใหญ่เข้ามายุ่งไม่ชอบให้ครูเข้ามายุ่งถ้าพ่อแม่ลงไปหลายๆรายพบเจอว่าเรื่องยิ่งใหญ่มากขึ้นครับเด็กคนนั้นวัยรุ่นคนนั้นยิ่งถูกล้อยิ่งถูกรังแกมากยิ่งขึ้นดังนั้นรูปแบบจะต้องเปลี่ยนไปเช่นติดต่อทางอ้อมสื่อสารกับครูแต่อย่างไรก็ตามสื่อสารกับลูกเสมอว่าเมื่อไหร่ที่ลูกถูกล้อถูกแย่ถูกแกล้งถูกรังแกด้วยเรื่องเพศสภาพให้กลับมาบอกพ่อแม่พร้อมที่จะเป็นเพื่อนคู่คิดพ่อแม่พร้อมที่จะช่วยป้องกันพ่อแม่พร้อมจะให้คำแนะนำและสำคัญครับเชื่อมั่นศักยภาพของลูกที่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูเข้ามาว่าเขามีความมั่นใจในตัวเองว่าเขามีความกล้าเขามีทักษะที่จะจัดการปัญหานั้นๆได้แต่ถ้าไม่ไหวนะพ่อแม่ก็ต้องช่วยเหลือในแบบที่เหมาะสมกับวัยเขาแต่ถ้าสุดท้ายแล้วไม่ไหวจริงๆลูกเริ่มดูเหมือนแบบถูกกระทำซ้ำๆจนมีความเครียดจนไม่แน่ใจว่าจะเกิดเหตุการณ์ในจิตใจเขารุนแรงไหมอาจจะต้องพาไปหาคุณหมอใกล้บ้านนะครับเป็นไงกันบ้างครับวันนี้หมอชวนทุกคนได้มาคุยได้มารู้จักความหลากหลายในโลกใบนี้ที่เราเรียกถึงเรื่องของเพศพูดถึงเรื่องของ LGBTQ หลายๆอย่างคุณพ่อแม่อาจจะเคยฟังมาแล้วแต่หลายๆอย่างหมอเชื่อว่าอาจจะเป็นการเปิดโลกใบใหม่คุณพ่อคุณแม่สิ่งสำคัญอย่าลืมนะครับเริ่มที่ความเข้าใจและความยอมรับเราอยากเห็นลูกมีความสุขเราอยากเห็นลูกเป็นคนดีในสังคมกลับมาเริ่มจุดเล็กๆจุดที่อยู่ในตัวตนของเขายอมรับในสิ่งที่เขาเป็นให้คุณค่ากับสิ่งที่เขาเป็นแล้วเราจะมองข้ามเรื่องเพศไปได้ในอนาคตครับ
0: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์

ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข

คือว่าถุงน้ำนะคะที่รังไข่นะคะจริงๆแล้วมีหลายแบบตั้งแต่แบบที่โตแล้วยุบขึ้นได้ทุกๆรอบเดือนนะคะไปจนถึงแบบที่เป็นเนื้องอกธรรมดาจนกระทั่งเนื้องอกที่เป็นมะเร็งโอกาสจะเป็นมะเร็งขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้องอกรังไข่นั้นนะคะซึ่งบางชนิดจะมีการกลายไปเป็นมะเร็งได้ในอนาคตวิธีดูก็นอกจากที่ดูอัลตราซาวด์แล้วนะคะอาการที่คนไข้จะพอสังเกตตัวเองก็ได้เนี่ยนะคะก็คือถ้ามันเป็นเรื่องของมะเร็งเนี่ยคนไข้อาจจะมีเบื่ออาหารน้ำหนักลดนะคะอาจจะมีภาวะท้องโตมีน้ำในท้องร่วมด้วยนะคะหรือว่ามีประวัติญาติในครอบครัวนะคะเป็นมะเร็งเต้านมหรือว่ามะเร็งของรังไข่พวกนี้ก็จะพบสัมพันธ์ของการเกิดมะเร็งรังไข่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการจะบอกว่าเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยก็คงจะต้องทำการผ่าตัดนะคะแล้วก็เอาตัวเนื้องอกนั้นมาตรวจจะดีที่สุด

0: ได้เวลาหมอขอบ่นครับใครที่เป็นสายเกมเมอร์ยกมือขึ้นครับผมด้วยฮะเกมเมอร์เหมือนกันวันนี้คุณหมอจะมาบ่นสายเกมเมอร์ครับที่ชอบเล่นกันอย่างจริงจังทั้งวันไม่หลับไม่นอนคุณหมอครับโทรโข่งเชิญบ่นได้เลยครับ
1: หมอขอบ่นได้ถือโทรโข่งสักทีนะครับหมอขอบ่นคนไข้สักทีนึงนะฮะหมอเลยนะครับเจอคนไข้ที่มีการปวดข้อมือทุกวันเลยนะฮะในสมัยนี้เล่นมือถือกันสุดๆเลยนะฮะเนี่ยเตือนกันให้ฟังอันนี้หมอเหนื่อยใจมากๆเป็นห่วงคนไข้มากๆนะฮะกลัวโดนผ่าตัดข้อมือนะครับเคสนี้นะฮะคนไข้มาหาผมเนี่ยด้วยการปวดข้อมือนะครับปวดตรงโคนนิ้วโป้งตรงนี้นะฮะกำของหยิบมือถือเปิดขวดน้ำทำงานบ้านมีการปวดตลอดนะครับอันนี้เป็นอาการที่ผมบอกว่าปอกหุ้มเอ็นที่ข้อมือเนี่ยอักเสบแล้วนะฮะการรักษานะฮะเคสนี้ก็คืออันแรกสั่งที่ประคองข้อมือของเขาก่อนนะฮะอย่าให้มือขยับเยอะนะครับอันที่สองก็คือทำแก้ผ้าบำบัดครับการแช่พาราฟินนะฮะอันต่อมาคือการทำอัลตราซาวด์ร่วมกับการทำเลเซอร์จ่ายยาแก้ปวดเพื่อลดอาการอักเสบยาทั้งหมดการรักษาของหมอทั้งหมดเนี่ยเป็นการรักษาที่ปลายเหตุนะฮะแต่ต้นเหตุเนี่ยเกิดจากการทำงานซ้ำไปซ้ำมามีการเกรงมือตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าไม่หยุดเกรงยังไงหมอรักษาให้ตายเนี่ยก็ไม่ดีขึ้นนะฮะก็แนะนำให้เขาไปพักมือนะฮะเมื่อตรวจเสร็จแล้วนะครับคนไข้ของหมอคนนี้ก็รับที่ประคองข้อมือไปนะฮะ

0: พ่ออย่างคนไข้นะครับซีดเลยฮะพอคนไข้มาบอกว่าหมอรักษาไม่ดีครับออกมานอกห้องตรวจนะฮะก็ยังเล่นเหมือนเดิมนะฮะเรื่องนี้การเจ็บเมื่อไหร่จะหายสักทีนั่นแหละครับปลอกคุ้มเอ็นอักเสบนะครับสามารถหายได้เองด้วยการพักและการทำกายภาพบำบัดนะครับแต่ว่าถ้ายังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมซ้ำๆอีกเนี่ยก็ต้องผ่าตัดแต่อย่าคิดว่าผ่าตัดแล้วจะหายนะฮะผ่าตัดแล้วถ้ายังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมก็มีอาการปวดได้เหมือนเดิมนะครับผ่าตัดซ้ำไปซ้ำมานะฮะหมอเตือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยป้องกันไว้ก่อนนะครับพักมือไว้ก่อนดีกว่าต้องไปฉีดยาหรือว่าผ่าตัดทีหลังนะครับถ้าไม่เชื่อหมอวันนี้เนี่ยข้อมือคุณพังไม่รู้ตัวนะฮะ
1: คุณหมอเตือนแล้วนะครับผมใครที่ใช้ข้อมือหนักๆหักโหมเนี่ยก็ต้องควรพักแล้วก็ดูแลให้ดีนะฮะถ้าไม่เชื่อหมอวันนี้นะครับเดี๋ยวข้อมือเนี่ยจะพังเอานะครับโอ้โหต้องพักบ้างแล้วหมอ

0: วางแล้วครับ
1: เหนื่อยแล้วครับ
0: อีกตั้งครึ่งทางอ่ะต้องยกไปอีกตั้งครึ่งทาง
2: เดี๋ยวแล้วกันนะครับ
0: ช่วยกันอะไรผมก็เหนื่อย
2: มีต้องสองตัวพี่บีมผมลากมาคนเดียวเลยอ่ะ
0: ไม่ใช่แฮวคือพี่สั่งแฮวไงพี่ก็เหนื่อยเปล่าแล้วพี่เหนื่อยแล้วพี่จะยกยังไงไหวอ่ะ
2: พี่บีมสั่งพี่บีมก็เหนื่อยใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: โอ้ครับ
0: ก็เหนื่อยแล้ว
2: เออ
0: แล้วนี่ผมก็ดูแล้วดูไม่น่าจะหนักมึงต้องยกคนเดียวอยู่แล้วไง
2: งั้นพี่บีมลองยกดูก่อน
0: ให้ผมลองยกดู
2: ใช่
0: โหดูเลยเบาจะตาย
2: อ้าว
0: เหมือนจะผิดท่าเลยครับ
2: อ้าว
0: นี่เริ่มลามไปถึงขาซ้ายแล้วครับขาซ้ายชา
2: ขาขวาก
0: าแฟเอ้ยนี่แขนซ้ายเป็นน้ำอัดลมแล้วนะครับเนี่ย
2: แล้วแขนขวา
3: อ้าวทำอะไรกันอยู่จ้าสองคน
0: ผมปวดหลังมากเลยครับพี่
3: อ้าว
0: เหมือนไอการลักษณะนี้ผมเคยอ่านเจอว่าน่าจะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทครับเพราะว่านี่ขาซ้ายนี่ชาแล้วครับเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมกำลังจะยกไอเนี่ยเข้าไปไว้ในบ้านแล้วผมก็ยกมาคนเดียวเลยเนี่ยแทบคงไม่ช่วยเลยครับ
3: อ้าวทำไมงั้นน่ะ
4: ค่ะยกของหนักไม่ได้ด้วยถ้าเป็นอย่างนี้
0: แต่เราต้องยกต่อแล้วครับ
3: ว่าแต่ยกมาทำไมเนี่ยพี่ไว้จัดสวนหลังบ้านนะ
0: อันนี้ไว้จัดสวนหลังบ้านอ้าวเนทมาทำไมครับ
4: ก็มาคุยเรื่องหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
0: แล้วเราเข้าไปคุยในบ้านดีกว่าครับพี่หมวยครับปะเร็วครับผมเดินไม่ค่อยถนัดเลยครับตอนนี
3: ้
0: เร็วครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไม่เป็นไรครับพี่หมวยเดี๋ยวมันอย่างนี้แหละครับเดี๋ยวให้แฮวเขาจัดการยกไปไว้ที่เดิมนะครับแฮวยกไว้ที่เดิมด้วยนะครับยกมาทำไมเนี่ย
3: เตรียมจัดสวนเลย
0: เอาไป
3: ยกมาทำไมอ่ะ
0: ยกไปไว้ที่เดิมนะครับใช่ครับที่เดิม
2: ที่เดิม
0: อะไรครับพี่หมวย
3: เข้าบ้าน
0: ไปคุยโอ้ย
2: เดี๋ยวจะมาใหม่

0: วันนี้เราชวนน้องเนสนิสาชนสิวไทยสงมาร่วมรายการค่ะจะได้คุยกันเรื่องอาการหมอนรองตะลุกทับเส้นประสาทสวัสดีอย่างเป็นทางการค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีนะครับ
0: เมื่อกี้นี้พี่บีมบอกว่ายกของหนักผิดท่าแล้วก็เลยมีอาการปวดหลัง
1: แล้วก็ลามไปขาชาแล้วฮะเนี่ย
0: ขาขวาก
1: าแฟยังจะตามมาเล่นอีกเหรอครับ
0: ของน้องเนสนี่เป็นเหมือนกับพี่บีมไหมคะ
2: เน้นว่าเรื่องยกของหนักก็มีส่วนนะคะเพราะว่าตอนเด็กๆเหมือนว่าเน็ตยกของหนักบ่อยด้วยค่ะเพราะว่าคุณแม่เปิดร้านชาอบรีดแล้วเหมือนต้องยกของหนักมาตลอดแต่ว่าที่เน็ตคาดเดาเอาเองเลยน่าจะเป็นช่วงตอนประกวดในบ้าน AF อะค่ะคือเคยล้มไปขาคู่เลยแล้วคือก้นไปกระแทกพื้น
0: ที่เรียกว่าก้นจำเบ้า
2: ใช่ค่ะอันนี้
0: นี่คือท่าที่ล้มเลยค่ะ
2: เพราะพื้นเป็นพื้นไม้ใส่ถุงเท้า
0: แล้วมันลื่น
2: ไปเลย
1: แล้วหลังจากนั้นมันแสดงอาการยังไงบ้างครับ
2: ตอนนั้นยังไม่ได้รู้สึกอะไรค่ะจนมาเริ่มรู้สึกว่านั่งแล้วเจ็บก้นกบคือนั่งเต็มไม่ได้ต้องเอียงก้นอะไรเงี้ย
1: คือวิธีการนั่งต้องเปลี่ยนไปเลย
2: ใช่ค่ะแล้วทีนี้ก็ต้องมีอุปกรณ์เสริมก็คือห่วงยางสำหรับคนที่เป็นฤาษีดวงอะค่ะก็ต้องวางก่อนแล้วก็ค่อยๆนั่งเวลาจะลุกก็ค่อยๆลุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทรมานมากๆเลยตอนนั้น
0: มันเป็นหนักขนาดไหนน้องเนสถึงตัดสินใจไปหาคุณหมอคะ
2: คือตอนนั้นมันอยู่ในการประกวดด้วยค่ะคือมันลำบากเนสมากๆเลยเพราะว่ามันต้องมีการแสดงคือในบ้านเอฟเนี่ยนอกจากเรียนร้องแล้วมันมีเรียนเต้นเรียนแอคติ้งด้วยนี่ต้องใช้ร่างกายทั้งหมดมันเริ่มหนักตรงที่ว่าเริ่มก้มไม่ได้และเริ่มปวดหลังนอนก็รู้สึก

0: ว่านอนที่นอนที่เราเคยนอนมาหลายวีคเนี่ยนอนไม่ได
1: ้
0: คือมันทรมานมากนอนไม่หลับด้วยค่ะเพราะมันปวด
1: ค่ะเน็ตปวดตรงไหนบ้างอะคะที่บอกว่าปวด
0: ก็จะมีตรงช่วงหลังล่างๆเนี่ยค่ะใช่แล้วมันก็จะลามไปขาซ้ายมันก็จะชา
1: เวลาลามนี่จะลามขาซ้ายก่อนขาขวาเหรอคะ
0: คือขาขวาในปกติเลยค่ะนี่จะเป็นที่ขาซ้าย
2: แล้วคำว่าชานี่มันคือชายังไงครับแบบ
0: คือขามันอ่อนแรงโดยที่มันไม่รู้สึกเลยค่ะตอนปัจจุบันนี้ขับรถอยู่ขาชาก็ต้องทุบอะไรเงี้ยค่ะคือตอนนั้นมันพีคจนถึงขั้นที่อาบน้ำเองไม่ได้เลยค่ะหน่วยคือต้องแบบให้เพื่อนเอฟอะช่วยอาบน้ำให้คือมันหนักถึงขั้นนั้นเลยถึงจนแบบโอ้ตายแล้วทำไมมันมาเกิดกับเรา
1: คือมันยกแขนไม่ได้เอี้ยวตัวไม่ได
0: ้ยกแขนได้ปกติค่ะแต่ว่าเอี้ยวตัวไม่ได้ก้มไม่ได้
2: เหมือนบิดตัวอย่างนี้คงไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้เลยค่ะพอมันปวดหนักมากเนี่ยทางทีมงานก็เลยพาไปโรงพยาบาล
2: ตอนที่บอกว่าปวดหนักมากเนี่ยอาการมันผ่านเวลานานแค่ไหนครับถึงจะมีอาการเจ็บแบบเรื้อรังขนาดนั้น
0: เป็นอาทิตย์ค่ะ
2: เป็นอาทิตย์
0: จนเน็ตลืมไปเลยว่ามันน่าจะเกิดมาจากการลื่นหรือเปล่าเพราะอยู่ดีมันอาการมันก็มาเลยอะไรเงี้ยค่ะใช่คือมันปวดมากคือไม่เคยปวดมาก่อนนะคะเพราะนี่เป็นคนที่ทำอะไรทำสุดเต้นทุกอย่างเต็มที่หมดเลยจนอยู่ดีมามีอาการเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันปวดจังอะไรเงี้ยค่ะก็เลยบอกพี่ทีมงานให้พาไปโรงพยาบาลหน่อยก็เลยได้ไปตรวจดูไปเอ็กซเรย์ดูค่ะ
1: ตอนนั้นเนสอายุเท่าไหร่คะ
0: 18 19เองค่ะ
1: คือปกติแล้วเวลาพูดถึงหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเราจะนึกถึงคนมีอายุหน่อยแต่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับเด็กแค่18 19
0: ใช่ค่ะแต่พอเอ็กซเรย์มาบอกว่าเป็นหมอนรองกระดูกปริ้น
1: ก็ยังมีอาการจนถึงปัจจุบัน
0: มีอาการค่ะต้องมีที่บล็อกหลังติดรถไว้ตลอดเลย
1: คุณหมอแนะนำวิธีการรักษาการดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
0: ในก็ต้องระวังเรื่องส้นสูงเวลาไปงานในก็จะใส่ผ้าใบไปก่อนแล้วก็ค่อยไปเปลี่ยน อะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็เรื่องออกกำลังกายคุณหมอก็เป็นคนที่แนะนำว่าต้องแบบต้องลดลงมากๆเพราะแต่ก่อนเน้นออกกำลังกายหนัก
2: และตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นะครับที่ล้มลงวันนั้นนะครับ มาถึงวันนี้เนี่ยกี่ปีแล้วครับ
0: เข้าปีที่6ค่ะแต่ว่าที่มารู้สึกอาการดีขึ้นเลยนะคะก็ปี2ปีหลังเนี่ยค่ะใช่ค่ะที่ไม่ต้องแบบไปเข้าโรงพยาบาลกายภาพบ่อยๆอะค่ะ
1: แบบนี้ต้องเชิญคุณหมอมาคุยค่ะและเผื่อน้องเนสมีคำถามจะได้ถามคุณหมอด้วยวันนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์วิวัฒน์วัชนะวิสิทธิ์ภาควิชาออร์โธปิดิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมาพูดคุยกับเราค่ะและตอนนี้เราอยู่กับศาสตราจารย์นายแพทย์วิวัฒน์วัชนะวิสิทธิ์ภาควิชาออร์โธปิดิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: คุณหมอคะอาการที่น้องเนสเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
4: คร
1: ับ
4: อ
1: ันนี้เป็นแบบไหนคะ
4: เป็นลักษณะของหมอนรองกระดูกแตกแล้วก็ไปปลิ้นออกมานะครับแล้วมันก็เบียดกับเส้นประสาททำให้เกิดอาการปวดอย่างเฉียบพลันแล้วก็ปวดรุนแรงเจอได้ไม่บ่อยนั้นนะครับในคนอายุน้อยๆ นี้แต่ว่าที่เราพบบ่อยกว่าคือพวกหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม
2: แล้วเวลาที่เราพูดถึงหมอนรองกระดูกเนี่ยครับจริงๆแล้วมันคือส่วนไหนของกระดูกสันหลังของเรากันแน่ครับมันทำจากอะไรเป็นกระดูกอ่อนหรือเปล่าครับ
4: คือกระดูกสันหลังของเราเนี่ยมันจะมีเป็นปล้องๆนะครับระหว่างแต่ละปล้องเนี่ยมันจะมีหมอนรองกระดูกนะครับซึ่งเหมือนข้อต่อเนี่ยแหละครับคล้ายๆข้อต่อจะทำให้เราเคลื่อนไหวได้คล่องตัวขึ้นนะครับแล้วก็หมอนรองกระดูกอันนี้ส่วนใหญ่มันจะไม่เหมือนกระดูกอ่อนหรอกครับมันเป็นพวกพังผืดเหนียวๆนะครับใยเหนียวๆอยู่รอบนอกส่วนด้านในเนี่ยมันจะเป็นเจลนะครับหรือเป็นวุ้นซึ่งมีลักษณะคล้ายๆน้ำนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาตินะถ้าเราเป็นน้ำเนี่ยมันจะยืดหยุ่นได้ดีรับน้ำหนักได้ดีนะครับแล้วก็ปัญหาของน้องเนสนี่ก็คือมันเกิดการแตกขึ้นมาแล้วไอ้เจลนะครับที่มันคล้ายๆยาสีฟันที่อยู่ตรงกลางหมอนรองกระดูกเนี่ยมันปลิ้นออกมาแล้วก็มากดเอาเส้นประสาทเขาครับ
1: มันเสื่อมเนี่ยมันจะเสื่อมยังไงอะคะจากสาเหตุไหน
4: การเสื่อมเนี่ยนะครับการเสื่อมนี่ก็จะไม่ใช่การแตกแบบของน้องเนสนะครับคือมันจะไปเป็นตามการใช้งานแล้วก็ระยะเวลานะครับแล้วก็ตามอายุเรานะครับการเสื่อมก็คือถ้าเราใช้งานอย่างผิดสุขลักษณะนะครับเช่นไปยกของผิดท่าบ่อยๆก้มๆเงยๆกันอยู่เรื่อยโดยไม่ระมัดระวังเนี่ยนะครับหมอนรองกระดูกมันก็ทำงานเยอะขึ้นพอมันทำงานเยอะขึ้นเนี่ยประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวของมันก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีปัจจัยอื่นๆด้วยนะ

0: ครับบุหรี่เป็นตัวสำคัญนะครับที่ทำให้หมอนรองกระดูกเสื่อมเร็วนะคะเพราะฉะนั้นก็พยายามหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่รวมถึงเข้าไปในห้องซึ่งมันมีบุหรี่พยายามหลีกเลี่ยงอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญอีกอันหนึ่งนะครับที่ทำให้หมอนรองกระดูกเสื่อมเร็วขึ้นครับ
1: แล้วช่วงอายุล่ะครับช่วงอายุที่มักจะมีอาการของอาการเสื่อมของหมอนรองกระดูกมากที่สุดเนี่ยครับมันจะเป็นช่วงไหน
0: หมอนรองกระดูกเสื่อมนี่ปกติเราจะถือประมาณอายุ30นะครับขึ้นไปแต่จะเริ่มมีอาการเยอะหน่อยก็อยู่ประมาณอายุ40ขึ้นไปนะครับ
2: ผู้หญิงกับผู้ชายเป็นมากน้อยแตกต่างกันไหมคะ
0: เพศนี่ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่แล้วเป็นได้ทั้งสองเพศนะครับ
1: บริเวณไหนที่มันจะพบบ่อยที่สุดครับ
0: ที่เราพบบ่อยเป็น2ที่นะครับคือบริเวณเอวนะครับกระดูกสันหลังหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนเอวกับส่วนคอนะครับที่จะเจอได้นะครับส่วนตำแหน่งอื่นก็เจอน้อยพบน้อยกว่านะครับ
2: แล้วอาการปวดมันจะแตกต่างจากปวดหลังยังไงคะ
0: การเสื่อมธรรมดาก็ทำให้เราปวดบริเวณเอวนะครับก็เป็นเหน็บลงมาถึงสะโพกแล้วราวไปต้นขาได้ซึ่งแตกต่างกับการปวดอื่นๆแบบพวกปวดกล้ามเนื้อนะครับทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่พวกนั้นจะปวดไม่เฉพาะที่นะครับเป็นตรงไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็พวกปวดแบบกล้ามเนื้อธรรมดาส่วนใหญ่มักจะหายเองพักหรือกินยาสักวัน2วันก็มักจะดีขึ้นนะครับ
2: แล้วก็ลามไปถึงขาอย่างที่น้องเนทบอกไหมคะ
0: การที่ปวดร้าวลงไปถึงขาหรือปวดแสดงว่ามันมีการกดของรากประสาทแล้วนะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยที่เราเจอส่วนใหญ่จะไม่ค่อยกดยกเว้นพวกที่มันเสื่อมเยอะแล้วก็มีหินปูนนะครับหรือว่าตัวหมอนรองกระดูกเองซึ่งปริ้นออกมาหรือไปกดรากประสาทก็จะมีอาการปวดตรงขาได้ครับ
1: เราจะรู้ได้ยังไงครับว่าตอนนี้เรากำลังมีอาการของการเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมกดทับเส้นประสาทอยู่
0: คือจริงๆแล้วการปวดมันแยกออกจากการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อธรรมดาค่อนข้างยากนิดนึงนะครับแต่ว่าอย่างที่ให้สังเกตนะครับถ้ามันเป็นแล้วไม่หายในวันสองวันเนี่ยนะครับบางครั้งมีร้าวลงมาตามตำแหน่งที่บอกนะครับตั้งแต่กระเบนเล็บลงมาสะโพกหรือร้าวลงขาเนี่ยก็ให้สงสัยว่าอาจจะเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมมากกว่าปวดกล้ามเนื้อธรรมดาครับ
2: แล้วถ้าเป็นแล้ววิธีการรักษาทำยังไง
0: ครับก็ค่อนข้างจะโชคดีนะครับที่ว่าโรคเนี้ยการรักษาไม่ต้องผ่าตัดสัก 90% นะครับมีส่วนน้อยที่ต้องผ่าตัดนะครับส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีกายภาพบำบัดกินยาลดอักเสบนะครับและที่สำคัญจะต้องปฏิบัติตัวให้ถูกสุขลักษณะนะครับคือไม่ใช้หลังที่มันผิดท่าหรือว่าอยู่ในท่าใดนานๆที่จะทำให้มันเสื่อมเร็วขึ้นนะครับรวมทั้งออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นมาทำงานแทนหมอนรองกระดูกที่เสื่อมนะครับอันนี้ก็จะช่วยให้เราอาการดีขึ้นแล้วก็ในที่สุดก็จะหายไปได้ครับ
2: อุ้มลูกเนี่ยค่ะส่งผลต่อหมอนรองกระดูกไหมคะคุณหมอ
0: เหมือนกันนะคะการยกของหรือการอุ้มลูกเนี่ยต้องเราต้องเข้าใจนะครับว่าถ้าเรายื่นมือออกไปเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับหมอนรองกระดูกเนี่ยมันต้องทำงานหนักเพราะว่าแขนที่เรายกไปเนี่ยมันทำให้น้ำหนักมันขึ้นถ้าเราก้มยกของห่างจากตัวเนี่ยนะสุดแขนเราเนี่ยถ้าเรายก10กิโลเนี่ยหมอนรองกระดูกเรารับน้ำหนักมากเป็น10เท่านะก็คือนึกออกนะครับถ้าเราอุ้มลูกเรา10กิโลในท่านี้หมอนรองกระดูกรับน้ำหนัก100กิโลนะครับ100กิโลเลย
1: ทีนี้คุณหมอครับคนที่มีอาการหมอนรองกระดูกเสื่อมแล้วเนี่ยถ้าเผื่อเขาเปลี่ยนที่นอนให้นอนอาจจะนุ่มขึ้นหรือว่าแข็งขึ้นเนี่ยมีส่วนช่วยในการบรรเทาอาการปวดหลังไหมครับ
0: สำหรับคนปวดหลังจริงแล้วคนแนะนำให้นอนเตียงนะไม่นอนกับพื้นนะครับแล้วก็ใช้ที่นอนแบบให้มันถูกสุขลักษณะแบบที่เขาดีไซน์มาแล้วอย่างนี้อีกอันนึงนะครับที่สำคัญกว่าคือท่านอนนะครับท่านอนนี่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยท่านอนที่สบายสำหรับคนปวดหลังแล้วก็ปวดร้าวลงขาเนี่ยคือท่านอนที่ชันเข่าขึ้นเล็กน้อยนะครับฉะนั้นวิธีนอนก็คือให้เอาหมอนข้างสอดเข้าไปใต้ขาพับสองข้างนะฮะหมอนข้างสอดขวางไปใต้ขาพับอีกท่านึงที่นอนแล้วจะสบายขึ้นก็คือท่าที่นอนตะแคงกอดหมอนข้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมแนะนำส่วนใหญ่ก็จะให้มีหมอนข้างไว้2ใบบนที่นอนนะครับอันนึงไว้ใส่ข้างใต้ขาพับนะครับอีกอันนึงไว้ตะแคงกอดนะครับ
1: เราก็ได้ยินข้อมูลเกี่ยวกับโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทมาแล้วนะครับต่อไปนี้นะครับก็เป็นคำถามจากผู้ชมทางบ้านครับที่เขาถามมาจะมีคำถามอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมคำถามแรกกันครับ
3: คุณหมอครับคนอ้วนมีโอกาสเป็นโรคหมอนรองกระดูกมากกว่าคนผอมหรือไม่ครับ
2: คำถามแรกค่ะ

0: นที่อ้วนมีโอกาสเป็นโรคนี้มากกว่าคนผอมไหมคะ
1: คำถามนี้ก็เป็นคำถามที่ถามกันเยอะนะคะแต่จริงๆแล้วมันเป็นผลทางอ้อมมากกว่าเพราะคนที่อ้วนลงพุงเนี่ยหลังมันจะแอนหลังส่วนเอวนะครับถ้าเราแอนมากๆก็คือหมอนรองกระดูกก็ทำงานหนักขึ้นมันก็สอดคล้องกับที่คุณเนสพูดถึงการใส่รองเท้าส้นสูงนะครับการใส่ส้นสูงก็ทำให้หลังเราแอนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเสื่อมเร็วกว่าปกติ
2: ก็ได้คำตอบแล้วนะครับเดี๋ยวไปฟังคำถามข้อต่อไปกันครับ
3: เวลาเราไอหรือเราจามแล้วเกิดอาการปวดหลังเป็นสัญญาณบ่งบอกหรือไม่ว่าเราเป็นโรคหมอนรองกระดูกนี้หรือเปล่าครับ
2: คุณหมอครับเวลาเราไอหรือเราจามแล้วเราเกิดปวดหลังเนี่ยอย่างไอเงี้ยเราปวดหลังมันเป็นสัญญาณบ่งบอกไหมครับว่าเรามีอาการของโรคนี้อยู
1: ่ครับเป็นไปได้นะครับก็คือการไอการจามมันก็เป็นการเพิ่มเพรสเชอร์หรือเพิ่มความดันในช่องท้องเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้หมอนรองกระดูกมันสะเทือนแล้วก็เกิดอาการปวดได้นะครับอันนี้ก็เป็นอาการหนึ่งนะครับที่บอกได้ว่าเรามีหมอนรองกระดูกเสื่อม
2: คำถามส่วนตัวนิดนึงนะครับคุณหมอคือผมเนี่ยเป็นคนชอบบิดหลังเพื่อจะแก้อาการปวดหลังอย
0: ่
2: างเช่นถ้าขับรถมาแล้วปวดหลังบิดอย่างนี้พอได้ยินเสียงดังกรอบกรอบกรอบรู้สึกหายไอการทำแบบนี้บ่อยๆเนี่ยจะมีความเสี่ยงไหมครับที
1: ่ตามความเห็นผมว่าไม่ควรทำนะครับมันจะทำให้หมอนรองกระดูกเสื่อมเร็วขึ้นนะครับเพราะการบิดเนี่ยมันไม่ใช่ภาพปกติของกระดูกหลังส่วนเอวแล้วนะเพราะการเคลื่อนไหวมันจะเป็นก้มเงยมากกว่าพอเราบิดเนี่ยมันมีโอกาสที่พังผืดของไอ้หมอนรองกระดูกมันจะฉีกง่ายนะครับ
0: ต่อไปถ้าบินทำพี่จะเตือนข้ามทำ
4: ไม่ทำแล้วครับพี่หมวย
0: ยังจริงๆแล้วหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยนะคะแล้วก็มันก็สืบเนื่องมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราวันนี้ได้รับความรู้เยอะเลยค่ะแล้วต่อไปหมูจะปรับพฤติกรรม
2: ถ้าบีมเห็นจะปรับพฤติกรรมครับ
0: ถ้าบีมเห็นพี่อุ้มลูกผิดท่าบีมบอกเลยนะ
2: ครับตอนนี้ผมอยากเริ่มต้นอยากเห็นลูกพี่หมวยก่อนครับ
0: โอเคเดี๋ยวไว้พามากองทางค่ะวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะศาสตราจารย์ในแพทย์วิวัฒน์วัจนวิสิทธิ์ภาควิชาออร์โธปิดิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและขอบคุณน้องเนสด้วยนะคะ
5: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ

0: แล้วช่วงหน้านะครับแท้วจะพาเราไปไหนมาติดตามชมกันได้ครับในช่วงรอบรั้วดานมาครับ
1: มาถึงช่วงนี้ทีไรที่ชอบเพราะว่าแท้วได้พาเราพาชมออกไปเที่ยวที่ต่างๆมากมายวันนี้จะพาไปไหนคะ
2: วันนี้นะครับจะพาไปแหล่งที่ปลูกต้นไทรเยอะมากๆอีกแห่งหนึ่งเลยเขาชื่อว่าสวนไทรงามครับที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาครับพี่หมวยครับ
0: ผมชอบนะครับต้นไทรอ่ะ
1: แค่ชื่อก็อยากไปแล้วอ
0: ่ะใช่ๆมันคงแบบว่ากว้างขวางมากเพราะว่าเนี่ยวันๆเดินผ่านเนี่ยผมก็คอยดูแลมันอย่างต้นไทรของเราเนี่ยนะครับที่บ้านเนี่ย
2: ไหนต้นไทรครับ
0: นี่ไงเนี่ยรากมันลอยมาเนี่ยเห็นมั้ยเน
2: ี่ยอันนี้เค้าเรียกมันบาหลีครับมันบาหลี
0: อ้าวเนี่ยต้นอยู่นี่ไทร
2: ใช่ไงต้นไทรไม่ใช่ต้นอย่างนี้ต้นไทรแบบมันจะใหญ่กว่านี
0: ้ต้นไทรใหญ่กว่านี
2: ้ใช่เนี่ยมันบาหลี
0: อันนี้มันคือบ้านบาหลี
2: ใช่ที่พี่บีมดูแลมาตั้งแต่เด็กอ่ะคือมันบาหลี
1: คุยกับพี่บีมเนี่ย
0: เดี๋ยวเราไป
1: ดูเรื่องเลย
0: เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับต้นไทรมันเป็นยังไง
1: ต้องไปดูของจริงนี่
2: ไปครับ
0: จริงเมื่อกี้เป็นมุกนะฮะ
2: ไม่มุกไปสวนไทรงามกันครับ
3: สวนไทรงามแห่งนี้นะครับอยู่ในพื้นที่บริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสำริดอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ประมาณ 25,000 ตารางฟุตโดยในพื้นที่แห่งนี้นะครับจะถูกปกคลุมไปด้วยต้นไทรที่แผ่กิ่งก้านสาขามาเป็นเวลานานกว่า350ปี
2: ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะครับและที่ที่ผมยืนอยู่นะครับนั่นก็คือสวนไทรงามครับวันนี้ผมไม่ได้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าเราจะไปทำความรู้จักกับต้นไทรด้วยว่าต้นไทรเนี่ยนะครับมีคุณประโยชน์ยังไงกับธรรมชาติของเราบ้างครับไปชมกันเลยครับ
3: ในอดีตครับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถในรัชกาลที่5ได้เสด็จประพาสที่นี่และทรงพระราชทานนามพื้นที่แห่งนี้ว่าสวนไทรงามนั่นเองครับ

นักบุญแห่งป่านักฆ่าแห่งพงไพรนะครับถือได้ว่าเป็นฉายาของต้นไทรก็ว่าได้นะครับที่บอกว่าเป็นนักบุญแห่งป่านั่นก็คือเมื่อต้นไทรเกิดขึ้นที่ไหนนะครับเขาก็จะตั้งร่มเงาให้พื้นที่บริเวณนั้นนะครับและที่สำคัญผลของเขาเนี่ย

0: นอกจากต้นไทรสวยๆแล้วพื้นที่แห่งนี้ยังมีสถานที่น่าสนใจอีกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นสะพานแขวนศาลเจ้าแม่ไทรงามและเรือนวิบูลย์ลักษณ์ที่ตั้งอยู่กลางน้ำแบบนี้นั่นเองครับ
1: เห็นไหมครับว่าต้นไทรเนี่ยนะครับมีประโยชน์มากมายเลยนะครับและถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะครับอยากจะมาสัมผัสสถานที่ที่มีต้นไทรเยอะขนาดนี้มีสถานที่พักผ่อนอีกหลายจุดเลยนะครับแนะนำให้มาที่นี่เลยครับสวนไทรงามอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับแต่ผมว่าพี่หมวยกับพี่บีมเนี่ยต้องถามถึงของฝากแน่เลยเพราะว่ามาโคราชทั้งทีใช่ไหมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหาของฝากให้พี่หมวยกับพี่บีมก่อนนะครับ

0: โอเคยอมรับแหละว่ามันสวยถ่ายออกมามันดูดีแต่ถ้าเผื่อเปิดใจนะครับพี่หมวยผมว่านะครับไซของเราเนี่ยก็สวยงามไม่แพ้กันถึงแม้สเกลจะเล็กหน่อยไม่ใช่ไซก็ได้เป็นมาดบาหลีก็ได
1: ้แต่พี่ว่าสเกลมันต่างกันเยอะเลยนะบีม
0: แต่ผมก็ดูแลด้วยใจนะครับอะไรที่มันทำด้วยใจมันจะออกมาดีอยู่แล้ว
2: แต่คราวนี้พี่หมวยไม่ต้องทวงของฝากนะครับเพราะว่าผมซื้อของฝากมาฝากพี่หมวยด้วยครับ
1: โอ้น่ารักมาก
3: รับรองว่าพี่หมวยต้องชอบแน่นอน
1: อะไรเอ่ย
3: ผ้าไหมจากโคราชครับ
1: อุ้ยของขึ้นชื่อเลยนะ
3: ใช่แล้ว
1: นี่สวยด้วยอ่ะลายสวย
3: ใส่ได้เลยครับ
0: ใช่ใช่เป็นผ้าถุงได้ไหมครับเนี่ยอย่างน
1: ี้ได้ตัดเป็นผ้าถุงก็ได
0: ้โหของพี่หมวยมีแล้ว
3: นี่ลายแล้วหน้า
0: ของพี่บีมนะครับ
3: ของพี่บีมมีเหมือนกันครับ
0: มีแท้น่ารักมากเลยอ่ะ
3: วันนี้เป็นนักดนตรีวันนี้เป็นนักร้อง
1: เ
3: ราชอบแน่นอน
0: แสดงว่าต้องเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับดนตรี
1: เครื่องดนตรี
0: ต้าแน่น
3: ดนตรีเสียงเพราะมาก
0: อ๋อเป็นซอนะฮะ
3: เพราะมากเลย
0: เอามาสี
3: ซอด้วง
0: ซอด้วง
3: ครับ
0: สีให้คนให้ฟังเดี๋ยวพี่จะไปหัดก่อนแล้วพี่จะกลับมาแล้วก็สีให้คนให้
3: พี่บีมว่าผมหร
0: ออะไรนะฮะ
3: อุ้ยเพลินอุ้ยเพราะ
0: เห็นไหมฮะอุ้ยนกนกเอี้ยงหรือเปล่านกเอี้ยงมาแล้ว
1: แหม
3: พี่บีมเพราะว่าผมอะว่าผมเป็นว
1: ัวนะอย่าพึ่งทะเลาะกันอย่าพึ่งทะเลาะกันเดี๋ยวล้านท่านชมก่อนดีกว่
0: า
1: วันนี้เวลาของรายการ Healthy Village หมดลงแล้วนะคะสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกับพวกเรา3คนพร้อมทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพได้ใหม่เวลาเดียวกันนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: ซ้อมต่อซ้อมต่อไม่ได้ไม่ได้เป็นนักดนตรีต้องขยัน
3: ไม่ฟังไม่ฟัง
1: พี่ว่าพี่เข้าบ้านก่อนดีกว่านะ
0: ให้ไม่อยู่ฟังกันก่อน
1: แล้ว
0: คร
1: ับให้น้องบีมสีซอแล้วก็เพลิดเพลินกับต้นไทรของน้องไป
0: นี่นกมาแล้วนะฮะนี่นกเหมือนจะเอียงๆไงไม่รู้นะฮะนก
3: ไปดีกว่าเดี๋ยวนกมาเกาะหลัง

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้น

เราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้เราเข้าสู่ภาวะสูงวัยแล้วเริ่มต้นมีคนมาทักเราเราก็จะรู้แล้วว่าตายแล้วฉันแก่อันที่สองเรามองหน้าตัวเองในกระจกเราก็จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่หัวจดเท้านะคะหรือแม้กระทั่งกำลังวังชาที่มันถดถอยแล้วก็หายไปอันนี้ก็จะเริ่มรู้สึกแล้วว่าตายแล้วตอนนี้เราแก่ลงค่ะเมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มทุกๆอย่างเลยนะคะไล่ตั้งแต่หัวนะคะศีรษะเราเนี่ยก็จะเริ่มมีเรื่องของผมหงอกสีผมจะเปลี่ยนไปหรือว่าบางคนเนี่ยก็จะเริ่มมีลักษณะของผมร่วงนะคะหรือว่าหัวล้านไล่มาตรงบริเวณใบหน้าผิวจะแห้งจะมีริ้วรอยง่ายขึ้นก็จะเริ่มมีตีนกาละเวลาที่เราเกาหรือเราคันเนี้ยมันก็จะเริ่มมีรอยง่ายขึ้นถัดมาก็จะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกในทุกๆปีตั้งแต่อายุ30ปีนะคะกล้ามเนื้อเราจะลดลงประมาณ 3-5% ทุกๆ10ปีเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีการออกกำลังกายกล้ามเนื้อเราก็จะหายไปเรื่อยนะคะในส่วนของกระดูกเองเนี่ยหลังจาก30ไปแล้วเนี่ยก็จะไม่มีการเสริมสร้างละแล้วก็จะค่อยๆคงสภาพมันเอาไว้หลังจากนั้นก็จะลดลงหลังจากที่เราเข้าสู่วัยทองนะคะก็จะนำไปสู่ภาวะที่เราเรียกว่ากระดูกพรุนนะคะแล้วก็นำไปสู่เรื่องของกระดูกหักในที่สุดค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของน้ำหนักตัวด้วยอย่างที่บอกอะค่ะเมื่อสักครู่นี้ว่ากล้ามเนื้อเราหายไปกล้ามเนื้อเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญเลยที่จะทำให้เรามีการเผาผลาญพลังงานที่ดีขึ้นพอเราเข้าสู่วัยชรากล้ามเนื้อเราหายไปดังนั้นเนี่ยการเผาผลาญพลังงานเราก็จะลดลงแค่เรากินเท่าเดิมเราก็อ้วนแล้วในส่วนของผู้หญิงเนี่ยฮอร์โมนจะลดลงอย่างรวดเร็วเพราะว่าตอนที่พอเข้าสู่วัยทองปั๊บเนี่ยรังไข่ก็จะหยุดทำงานพอหยุดทำงานหมายความว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนเราก็จะหายไปพอฮอร์โมนหมดปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการปรับตัวในเรื่องของอารมณ์เนี่ยก็จะเริ่มแย่ลงนะคะจะหงุดหงิดง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชายก็พยายามทำความเข้าใจคนข้างๆนิดนึงนะคะอาจจะนอนหลับยากขึ้นอาจจะรู้สึกว่ามีอาการร้อนวูบวาบนะคะอันนี้เป็นผลของเรื่องของฮอร์โมนในขณะที่ผู้ชายฮอร์โมนเพศชายก็จะลดลงเหมือนกันแต่เขาจะลดลงไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้หายไปซะทีเดียวเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ทั้งหลายของผู้ชายที่จะเข้าสู่วัยทองเนี่ยจะไม่เหมือนผู้หญิงบางคนอาจจะไม่มีอาการเลยก็ได้ในแง่ของคนคนหนึ่งเนี่ยจากเดิมเนี่ยเคยเป็นหัวหน้าครอบครัวพอเขาเข้าสู่วัยชราใช่ไหมคะตอนนี้เขาอาจจะไม่ใช่หัวหน้าครอบครัวละหัวหน้าครอบครัวอาจจะเปลี่ยนมาอยู่ในรุ่นลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาอาจจะไม่มีอำนาจต่อรองมากเท่ากับตอนที่เขาเป็นหัวหน้าครอบครัวไม่ได้รับการยอมรับจากคนทั่วไปถ้าเราไม่มีการเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าเนี่ยมันก็จะทำให้เขามีในเรื่องของการเข้าสังคมเราจะแก่ยังไงดีนะให้เรามีคุณค่าเราจะแก่ยังไงดีนะที่ทำให้เรามีสุขภาพที่ดีจะไม่มีการบอกว่าโอเคเดี๋ยวไว้สัก50เดี๋ยวฉันค่อยไปเตรียมตัวตอนนั้นไม่ทันละค่ะเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวสำหรับการยอมรับความแก่จะต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ดูแลตัวเองทั้ง3ด้านอารมณ์ที่ดีมองโลกในแง่ดีนะคะเลือกอาหารที่ดีแล้วก็มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะ

เวลาคุณเล่นกีฬาคุณเคยเห็นเครื่องมือเหล่านี้บ้างหรือเปล่าเครื่องมือเหล่านี้มีไว้สำหรับดึงศักยภาพที่แท้จริงของนักกีฬาให้แสดงออกมาจนถึงขีดสุดโดยถูกดูแลอย่างเป็นระบบภายใต้ศาสตร์สาขาหนึ่งเราเรียกมันว่าสปอร์ตไซน์หรือวิทยาศาสตร์การกีฬา

0: สำหรับสปอร์ตไซส์นะคะหรือว่าคำว่าวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยจริงๆแล้วคนทั่วไปอาจจะเข้าใจว่าหมายถึงวิชาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาแต่ความจริงๆเลยเนี่ยศาสตร์คำนี้นะคะหรือคำว่าไซส์คำนี้หมายถึงวิชาอะไรก็ได้ที่มีส่วนสนับสนุนส่งเสริมให้การกีฬาเนี่ยไปสู่จุดมุ่งหมายที่สำคัญของแต่ละคนคืออะไรก็ตามที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดศักยภาพทางการกีฬานะคะเราก็เลยเรียกว่าสปอร์ตไซส์จุดประสงค์จริงๆของความสามารถสูงสุดทางการกีฬาเนี่ยต้องมีองค์ประกอบอยู่3ด้านด้านที่1คือเรื่องของเทคนิคทางการกีฬาหรือทักษะการกีฬากลยุทธ์ต่างๆพวกนี้นะคะอีกส่วนนึงคือส่วนที่2เป็นเรื่องของร่างกายเรื่องของการกินอาหารที่ทำให้ร่างกายอุดมสมบูรณ์และแข็งแรงกว่ากีฬาประเภทอื่นๆระบบต่างๆของร่างกายการทำงานไม่ว่าจะเป็นหัวใจระบบไหลเวียนระบบกล้ามเนื้อต่างๆเหล่านี้เราจะเรียกว่าสมรรถภาพทางกายส่วนที่3ส่วนสุดท้ายเป็นเรื่องของความมุ่งมั่นอดทนมานะขยันฉลาดตั้งใจเหล่านี้ก็คือเรื่องของจิตใจนะคะก็จะเป็น3ศาสตร์ด้วยกัน
1: ในวงการกีฬาระดับอาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬาถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เพราะเป็นตัวแปรที่ช่วยให้นักกีฬาเหล่านั้นประสบความสำเร็จและดึงศักยภาพที่แท้จริงของพวกเขาให้ออกมาวิทยาศาสตร์การกีฬาสามารถช่วยนักกีฬาเหล่านี้ได้อย่างไรและทำอย่างไรให้คนธรรมดาอย่างเราจึงสามารถนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ได
2: ้วิทยาศาสตร์การกีฬาที่เข้ามาในตัวแรกนะครับก็คือในเรื่องของเครื่องวัดอัตราชีพจรของนักกีฬาเป็นระบบไร้สายซึ่งทำการได้ประมาณ1สนามฟุตบอลเก็บข้อมูลได้ทีเดียว20คนเพราะงั้นนักกีฬาทั้งทีมเนี่ยเราติดตามสภาพชีพจรเขาได้ทั้งหมดตั้งแต่ระยะพักระหว่างฝึกซ้อมแล้วก็ฟื้นตัวหลังจากเกมไปแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องหยุดนักกีฬาเพื่อมาดูว่าชีพจรเป็นเท่าไหร่เครื่องมันจะอ่านให้เรียบร้อยในระบบไร้สายอันนี้เราติดสายรับหน้าอกนะครับเป็นตัวที่จะติดกับเครื่องรับสัญญาณนะครับเหตุผลที่เราต้องติดที่บริเวณหน้าอกเนี่ยเพราะว่าให้รับสัญญาณไฟฟ้าจากหัวใจนะครับเป็นสัญญาณที่เล็กๆแต่ว่าเครื่องนี้จะขยายให้อันนี้เป็นค่าสัญญาณทั้งหมดที่เราได้รับมานะครับของนักกีฬาผู้นี้73เนี่ยหมายถึงอัตราชีพจรขณะนี้หมายเลข10ขณะนี้คืออัตราการหายใจของเขานอกจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าในลักษณะการวางตัวของเครื่องอันนี้ซึ่งอยู่ในแนวดิ่งจะเป็นตัวบอกว่าขณะนี้นักกีฬาอยู่ในแนวดิ่งเพราะงั้นต่อไปถ้านักกีฬาล้มหรือมีการพุ่งไปข้างหน้าเครื่องนี้ก็จะเอ็นตามตัวนักกีฬาไปด้วยหรือถ้าหงายหลังก็จะหงายไปด้วยลองก้มตัวมาข้างหน้านะฮะตอนนี้มันก็จะแสดงแล้วนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเขาก้มตัวมาข้างหน้าลูกศรจะเปลี่ยนไปด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ระหว่างให้นักกีฬาฝึกซ้อมเบาๆในแง่ของทักษะก่อนนะครับซึ่งเราสามารถที่จะติดตามอัตราชีพจรการหายใจอุณหภูมิร่างกายของแต่ละคนได้ว่าถึงขนาดไหนอัตราชีพจรเลยตั้งไว้ที่150ครั้งต่อนาทีส่วนการหายใจเนี่ยสูงสุดของมนุษย์ประมาณ40ครั้งนักกีฬา10คนเนี้ยมาเข้าค่ายพร้อมกันมาเป็นนักกีฬาพร้อมๆกันมีอายุเท่ากันนะครับแต่เราพบว่านักกีฬาท่านนี้นะครับมีการเต้นของหัวใจ80ครั้งต่อนาทีคนนี้การหายใจ17ครั้งต่อนาทีเมื่อเทียบกับเพื่อนเขาในอายุเท่ากันซึ่งหัวใจเต้นแค่61ครั้งต่อนาทีนะครับหายใจ10ครั้งต่อนาทีตรงนี้บอกเราได้เลยว่าคนนี้มีพรสวรรค์ในแง่การกีฬามากกว่าเพราะว่าร่างกายเขาตอบสนองช้ากว่าในอายุเท่ากันเนี่ยเขาสามารถที่จะมีชีพจรซึ่งเต้นขึ้นไปได้จาก51ถึง200ครั้งในขณะที่คนนี้ต้องเต้นจาก84ถึง200ครั้งคนนี้อัตราการเต้นของชีพจรขึ้นไปถึงจุดสูงสุดตามอายุเนี่ยแคบกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อแคบกว่าคนนี้เนี่ยไม่กี่นาทีนะครับเราคาดหวังกันว่าไม่กี่นาทีผ่านไปคนนี้จะต้องถึงจุดสูงสุดของเขาตามเกณฑ์อายุแล้วไปต่อไม่ได้แต่คนนี้ยังไปต่อได้อีกอันนี้เป็นลักษณะเฉพาะของนักกีฬาระดับสุดยอดของโลกนะครับซึ่งเขาใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาในแง่ของชีพจรมาเป็นตัวบอกคนที่ฟิตมากคนที่สมรรถภาพร่างกายดีมากในกีฬาประเภททนทานจะมีอัตราชีพจรที่ต่ำกว่าคนอื่นที่มีอายุเท่ากันเพศเดียวกันน้ำหนักเดียวกันครับตอนนี้ท้ายเกมแล้วนะครับแข่งขันมาได้ประมาณ10นาทีได้เนี่ย เราจะพบว่าบางคนเนี่ยชีพจรขึ้นไปถึง159นะครับ140 167อันนี้หนักมากเลยอันนี้ไม่ค่อยจะมีสมรรถภาพที่ดีเท่าไหร่ก็เป็นหน้าที่ของโค้ชผู้ฝึกสอนนักวิชาการกีฬาประจำทีมจะต้องช่วยกันพัฒนาเขาต่อไปนะครับ
1: มาถึงเครื่องมือชิ้นต่อไปซึ่งเรียกว่าเครื่องลดความร้อนชนิดเร็วแบบ2มือจับโดยถูกนำมาใช้ในการแข่งขันกีฬามวยปล้ำชิงแชมป์แห่งประเทศไทยส่งผลให้นักกีฬามีสถิติชนะมากถึง 75% อีกทั้งยังนำมาทดสอบกับนักกีฬามวยไทยซึ่งผลการทดสอบก็เป็นที่น่าพอใจ
2: เครื่องลดอุณหภูมิร่างกายชนิดเร็วซึ่งใช้ในช่วงพักยกของการแข่งขันหรือพักครึ่งการแข่งขันหลักการของเครื่องนี้จะประกอบด้วยตัวที่สร้างความเย็นนะครับโดยมีท่อนำความเย็นอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งสามารถใช้มือจับนะครับมีตัวตั้งอุณหภูมิที่เราต้องการไว้ได้โดยปกติเราใช้ความเย็นประมาณ15องศาเซลเซียสนะครับในการลดอุณหภูมิแกนกลางของร่างกายแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งของเครื่องนี้ก็คือตัวที่เป็นถังน้ำแข็งโดยหลักการเนี่ยมันมีปั๊มอยู่ในนี้นะครับแล้วเราก็สามารถปั๊มความเย็นเข้ามาหล่อเลี้ยงในแท่งโลหะอันนี้นะครับตั้งอุณหภูมิตามที่เราต้องการเมื่อไหร่ที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นปั๊มจะทำงานอัตโนมัติลักษณะอย่างนี้เนี่ยจะทำให้การลดอุณหภูมิผ่านฝ่ามือของมนุษย์เป็นไปได้เร็วมากเนื่องจากฝ่ามือของมนุษย์มีตัวรับสัญญาณความร้อนความเย็นค่อนข้างว่องไวมากเขาจะส่งสัญญาณเนี่ยไปที่แกนกลางนะครับคือที่สมองเราว่าขณะนี้เราร้อนเย็นอย่างไรวิธีการรักษาสมรรถภาพร่างกายให้ลดลงช้าๆหรือให้คงอยู่ได้เนี่ยในช่วงของการฟื้นตัวเป็นวิธีการที่ขณะนี้ทีมอเมริกันฟุตบอลนะครับแล้วก็ทีมกีฬาทีมฟุตบอลของอังกฤษเองก็ได้ใช้วิธีนี้อยู่นวัตกรรมนี้ถูกออกแบบนะครับให้สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยสะดวกไปใช้ในภาคสนามกับนักกีฬาได้เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่านักกีฬาที่กำลังออกกำลังแล้วมีความร้อนสูงขึ้นนะครับร่างกายเหนื่อยเนี่ยเมื่อเอาเครื่องนี้มาใช้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เรากำลังวัดอุณหภูมิภายในร่างกายนะครับโดยใช้หูเนี่ยซึ่งสะดวกที่สุดตอนนี้อุณหภูมิวัดได้ 37.2 นะครับจะลดอุณหภูมินักกีฬานะครับใช้2มือจับเข้าไปในเครื่องนะครับประมาณ1นาที
3: เย็นครับ
2: เย็น
3: เย็นที่ฝ่ามือสบายครับ
2: สบายนะครับอันนี้จะลดอุณหภูมิแกนกลางจะมีวงจรนำสัญญาณไปที่สมองบอกกับสมองว่าขณะนี้อุณหภูมิร่างกายลดลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการฟื้นตัวของเขาจะดีขึ้นเร่งการฟื้นตัวเพื่อให้มีสมรรถภาพร่างกายดีที่จะพร้อมที่จะสู้ต่อไปในยกถัดไปนะครับอันนี้หลังจากจับเครื่องนี้ไป1นาทีนะครับเราจะวัดอุณหภูมิซ้ำอีกทีหนึ่งที่หูว่าลดลงเท่าไหร่นะครับ
4: 36.6 คร
2: ับ 36.6 นะครับเครื่องนี้จะลดอุณหภูมิร่างกายลงนะครับให้อยู่ในช่วงปกติของมนุษย์อยู่ที่ประมาณ 36 ถึง 37 องศาเซลเซียสนะครับจากเดิมที่เคยออกกำลังกายแล้วสูงกว่านี้เนี่ยนะครับร่างกายก็จะถูกปรับลงมาให้สู่ภาวะปกตินะครับในภาคสนามจริงๆถ้าท่านไม่มีเครื่องนี้ท่านก็อาจจะใช้แผ่นประคบเย็นที่เราแช่ในตู้เย็นนะครับมาวางที่ฝ่ามือก็ได้นะครับเมื่อใช้แผ่นประคบเย็นแล้วมันจะเกิดวงจรที่เขาเรียกว่าวงจรการตอบสนองอัตโนมัติขึ้นมานะครับซึ่งจะมีผลเหมือนกันกับการใช้เครื่องนี้นะครับยุทธศาสตร์การกีฬาจริงๆเป็นสิ่งอยู่ใกล้ตัวเราทั้งหมดสามารถนำมาปรับได้เพียงแต่เราต้องมีความเข้าใจในสิ่งที่เราทำการออกกำลังกายกิจกรรมทางกายทุกอย่างซึ่งตรงนี้มันสามารถที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราส่งเสริมสุขภาพของเราได้ด้วยนำพาเราไปสู่การมีสุขภาพที่ดีได้ครับ
1: สิ่งหนึ่งที่สำคัญและจำเป็นที่นักกีฬามืออาชีพจะต้องมีนั่นก็คือทักษะและเทคนิคที่ดีไปดูกันว่าวิทยาศาสตร์การกีฬาจะมีเครื่องมืออะไรที่จะช่วยพัฒนาสิ่งเหล่านี้ได้
5: นี่เป็นห้องปฏิบัติการทางชีวกลศาสตร์นะคะเราใช้ในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวทางด้านการกีฬาหรือแม้แต่จะเป็นที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านการรักษาผู้ป่วยนะคะจะเห็นว่าจำนวนกล้องเนี่ยจะเยอะแล้วก็มีอยู่รอบห้องนี้เลยนะคะกล้องแต่ละตัวเราเรียกว่ากล้องที่มีความเร็วสูงนะคะสูงสุดก็คือ500ภาพต่อวินาทีนะคะแล้วแต่ละตัวนั้นสามารถที่จะรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันนั้นไม่ว่าเราจะเคลื่อนไหวไปตรงไหนเราจะเห็นมุมนะคะของการบิดของข้อหรือแม้แต่การ บิดของนิ้วของอะไรมองได้หมดเลยและอีกส่วนหนึ่งก็คือพื้นนะคะพื้นตัวนี้เป็นรับแรงกระแทกเราเรียกว่าแผ่นรองรับแรงกระแทกเป็นตัวที่วัดเหมือนกับตาช่างวัดน้ำหนักแต่ว่าตาช่างนี้สามารถทราบแรงที่สะท้อนกลับขึ้นมาที่เท้าเราได้ตัวแพลตฟอร์มตัวนี้จะวัดให้ว่ามีแรงกระแทกกลับมาจากพื้นมาสู่ส่วนต่างๆของข้อต่อร่างกายได้มากน้อยแค่ไหน
1: และในวันนี้เราจะมาวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของน้องลูกน้ำนักกีฬายิมนาสติกประเภทลีลาทีมชาติไทยเพื่อค้นหาและพัฒนาจุดบกพร่องของเธอสำหรับการแข่งขันในระดับชาติต่อไป
5: ลูกน้ำตลอดเวลาที่เล่นมามีท่าไหนที่คิดว่าเราเล่นไม่ดีแล้วอยากจะปรับปรุงซึ่งเราจะช่วยลูกน้ำได
4: ้ก็มีท่าหมุนฟองเช่ค่ะ
5: ท่าหมุนฟองเช่นะคะ
4: เวลาหมุนฟองเช่อย่างเงี้ยมันแบบว่าหมุนได้จำนวนรอบน้อยอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่รู้เทคนิคว่ามันต้องทำยังไงถึงจะแบบว่าให้หมุนได้จำนวนรอบเยอะๆอย่างเงี้ย
5: ซึ่งจำนวนรอบเยอะนี่ก็คือมีคะแนนเยอะ
4: ใช่ค่ะถ้าเกิดจำนวนรอบเยอะก็คะแนนก็จะเพิ่มขึ้นเยอะ
5: งั้นปัญหาก็คือเราหมุนแล้วการทรงตัวการสร้างสมดุลทำได้น้อย
4: ใช่ไห
5: มคะคิดว่าการทดลองครั้งนี้น่าจะช่วยให้พัฒนาการหมุนได้ดีขึ้นนะคะ
1: มาถึงขั้นตอนที่สำคัญคือการติดตัวมาร์กเกอร์หรือตัวส่งสัญญาณซึ่งจะถูกติดบริเวณข้อต่อที่สำคัญที่มีการเคลื่อนไหวโดยเริ่มจากบริเวณต้นคอเพราะเป็นแกนหลักของลำตัวจากนั้นมาที่ข้อต่อต่างๆไล่ตั้งแต่หัวไหล่ขาหัวเข่าไปจนถึงปลายเท้าโดยตัวมาร์กเกอร์จะส่งสัญญาณไปยังกล้องที่อยู่รอบตัวนักกีฬาและประมวลผลเข้าไปยังโปรแกรมเรามาเริ่มกันที่ท่าแรกนั่นก็คือท่าบาลานซ์หน้า90องศา
5: ปลายเท้าก็ยกดีค่ะวาดขาถ่ายน้ำหนักดีเห็นไหมฮะเคลื่อนที่เป็นจุดจะเรียงกันอย่างเป็นระเบียบเอาลงจุดปลายที่เราเห็นนะฮะจุดต่างๆเหล่านี้ก็คือปลายเท้าที่ใช้ยกเนื่องจากท่านี้ปลายเท้าจะเป็นส่วนสำคัญคือต้องตั้งขึ้นมาตั้งฉากขึ้นมานะฮะหรือว่าสูงขึ้นมานิดหนึ่งถึงจะได้คะแนนอันนี้จะดูว่าจำนวนรอบกับขาที่ไม่ตึงนะฮะเป็นปัญหางั้นขาที่ไม่ตึงหรือยกขึ้นมาเร็วก็ทำให้การหมุนนั้นไม่สมบูรณ์ซึ่งเราจะรู้ได้ไงว่าขาจะยกเร็วหรือยกช้ามันต้องดูองค์ประกอบของความเร็วของข้อต่อของทุกข้อมาใช้ในการคำนวณแล้วก็มาใช้ประกอบกันเราถึงจะรู้ว่าขาที่ยกเนี่ยมีจุดบกพร่องตรงไหนนะซึ่งสายตาเปล่าๆจะมองไม่รู้ข้อมูลจึงต้องใช้เครื่องมือแบบนี้ดู
1: มาถึงท่าที่2คือท่าพาเซ่ซึ่งเป็นท่ายากเพราะจะต้องมีการเปลี่ยนท่าทางขณะเคลื่อนไหวทำให้ยากต่อการควบคุมร่างกาย
5: อันนี้เป็นท่าพาเซ่นะคะจะเห็นว่าเหยียบขาไปนะคะพับข้อเข่านะคะยกขาปุ๊บพับแล้วก็หมุนงั้นการทรงตัวท่านี้จะยากตรงที่ว่าข้อเข่าถูกพับขึ้นมานะคะแล้วก็ควรจะตั้งฉากจะเห็นว่าลูกศรที่แสดงการกระแทกหรือปฏิกิริยาย้อนกลับของแรงเนี่ยก็จะมากกว่าเดิมในแง่ของแรงแต่ในแง่ของการหมุนนั้นมันยากตรงที่ว่าการทรงตัวคราวนี้ท่าที่ยากของลูกน้ำก็คือการที่จะเปลี่ยนไปเป็นอีกท่าหนึ่งนะคะก็คือจากพาเซ่แล้วก็ต้องเปลี่ยนปุ๊บทันทีเลยไปเป็นอีกท่าหนึ่งซึ่งตรงนี้เป็นการเปลี่ยนน้ำหนักทำให้ยากสรุปสิ่งที่ลูกน้ำจะต้องแก้ไขหนึ่งเรารู้ว่าข้อเท้าเราเนี่ยยังไม่แข็งแรงพอถ้าข้อเท้าแข็งแรงมันจะมั่นคงกว่านี้เวลาเราเหยียบลงไปจริงๆแล้วน้ำหนักไม่ควรลงเยอะเพราะอะไรเพราะเราต้องยั้งต้องเขย่งให้ได้นะแต่ความที่ขาแข็งแรงเราถึงเขย่งไม่ได้สูงเมื่อเขย่งไม่ได้สูงน้ำหนักมันก็เลยลงเยอะแต่ถ้าเราเขย่งสูงน้ำหนักมันก็จะลงน้อยลงน้อยเสร็จเราก็จะมีความสมดุลมากกว่าเพราะมันเป็นจุดที่เล็กๆอันที่สองก็คือแขนจะเป็นตัวสร้างความสมดุลให้เราอีกส่วนนึงก็คือเราจะยืดแขนออกหรือว่าจะดึงแขนเข้าแต่ตอนนี้มันก็เลยเทไปที่การที่เราดึงขาเข้ากับการที่เหยียดขาออกพอเราดึงเข้าจุดศูนย์ถ่วงเราก็เข้าหาตัวถูกไหมแต่เวลาเราเหยียดออกจุดศูนย์ถ่วงเราก็ต้องเคลื่อนออกไปดังนั้นเวลาสองอันนี้มันต้องสัมพันธ์กันตลอดก็ได้ต้องใช้ส่วนแขนเนี่ยเข้ามาช่วยในการสร้างหรือการ ทำสมดุลบาลานซ์ของน้ำหนักเรา
4: สิ่งที่อาจารย์บอกมาที่อาจารย์วิเคราะห์ให้หนูเนี่ยค่ะหนูก็ไม่เคยรู้เลยว่าหนูอ่ะผิดพลาดอะไรบ้างเวลาหนูซ้อมเนี่ยหนูก็จะแบบว่ารู้แค่ว่าต้องปรับยังไงอะไรเงี้ยคือมันจะรู้ของตัวเองเนี่ยแล้วก็มีโค้ชบอกอย่างนี้แต่ว่าอันนี้ก็คือตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยหนูไม่เคยรู้เลยว่ามันจะแบบว่าต้องใช้แรงกดยังไงต้องขั้นตอนเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยพอวันนี้หนูก็ได้รู้มากขึ้นนะคะแล้วก็หนูก็จะกลับไปแก้ไขนะคะก็คือหนูต้องไปทำสมรรถภาพข้อเท้าให้มันแข็งแรงเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะได้หมุนได้จำนวนรอบมากขึ้นแล้วคะแนนหนูก็จะเพิ่มขึ้นจะได้แบบว่าไปสู้กับต่างประเทศอะไรอย่างนี้จะได้คะแนนเยอะ
5: ๆนักกีฬาบางอย่างนะคะก็อยู่ในห้องปฏิบัติการนี้ไม่ได้เพราะว่าต้องใช้เนื้อที่ในการวิ่งในการกระโดดก็คือต้องมีทางวิ่งนะมีระยะเราก็จะใช้กล้องตัวเล็กนะฮะแล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์อีกชุดหนึ่งเพื่อให้สอดคล้องกับการถ่ายนอกสถานที่นักกีฬาที่เราใช้อยู่นะคะโดยเฉพาะขณะนี้ก็คือกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยชุดใหญ่นะก็คือการวิเคราะห์การกระโดดเสิร์ฟของออนอุมานะฮะที่ทำให้เขาตอบคำถามกับต่างชาติได้ว่าเสิร์ฟด้วยความเร็วและความแรงเท่าไหร่ต่อวินาทีและท่าทางการกระโดดเสิร์ฟนั้นเนี่ยใช้กล้ามเนื้อหรือใช้ข้อต่อส่วนไหนนะเป็นอันดับแรกคือออนุมารู้ข้อมูลตัวเองหมดเลยนะฮะปลื้มจิตก็ทราบงั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ขณะนี้เนี่ยเราทำร่วมกับสมาคมวอลเลย์บอลและการกีฬาแห่งประเทศไทยถือเป็นงานชิ้นที่สำคัญนะและขณะนี้ก็กำลังทำชุดยกน้ำหนักทีมชาติไทยซึ่งเราทำมาตั้งแต่สมัยปวีณานะแล้วก็สมัยของเก๋นะตัวที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกทั้งหลายเราก็อยู่เบื้องหลังนะคะโดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา
1: ทุกวันนี้วิทยาศาสตร์การกีฬามีบทบาทอย่างมากในเวทีของวงการนักกีฬามืออาชีพแต่คนทั่วไปอย่างเราล่ะสามารถใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาในการพัฒนาตนเองได้อย่างไรเพื่อตอบคำถามวันนี้เราจึงมีอาสาสมัคร2คนมาทดสอบสมรรถภาพทางกายกับอาจารย์ชนชัยอานามนาถนักวิทยาศาสตร์การกีฬาจากมหาวิทยาลัยมหิดล
6: สวัสดีค่ะชื่อตู่ค่ะปัญหาที่เจอก็คือน้ำหนักตัวเยอะน้ำหนักตัวมากเกินไปอยากจะให้อาจารย์ช่วยเรื่องลดเฉพาะจุดหน้าท้องหน้าอกแล้วไขมันส่วนเกินอยากจะให้อาจารย์ให้ข้อมูลเรื่องการออกกำลังกายอยากจะรู้ว่าการออกกำลังกายแบบไหนที่จะเหมาะกับสรีระแบบนี้
7: ชื่อนีค่ะปกติจะออกกำลังกายด้วยการวิ่งบอลลูวิ่งประมาณอาทิตย์ละ2ครั้งครั้งละประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะสิ่งที่อยากให้อาจารย์ช่วยครั้งนี้ก็คือช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อเช่นแบบมัดแขนหรือว่าตรงกล้ามเนื้อน่องให้ดูเหมือนแบบเป็นคนที่ออกกำลังกายแล้วดูแบบดูแข็งแรงขึ้นนะคะ
1: ก่อนที่จะทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายในเบื้องต้นจะมีการเก็บข้อมูลพื้นฐานได้แก่วัดส่วนสูงวัดความดันเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากที่มีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
8: ตัวนี้เป็นเครื่องที่สามารถชั่งน้ำหนักได้ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะวัดในเรื่องของเปอร์เซ็นต์ไขมันใต้ผิวหนังได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่าใครจะมีเปอร์เซ็นต์ไขมันใต้ผิวหนังที่มากน้อยกว่ากันค่าที่โชว์นะครับก็จะเป็นเรื่องของน้ำหนักตัวเรานะครับอย่างนี้ก็คือ48กิโลนะครับพอ48กิโลปุ๊บมันก็จะมีอีกค่านึงก็คือเรื่องของค่าเปอร์เซ็นต์ไขมันนะครับอยู่ที่ 18.8 นะครับผู้หญิงส่วนใหญ่จะไม่ค่อยอยากให้มีไขมันนะครับแต่จริงๆแล้วคือบางอย่างพวกนี้ก็ต้องมีเพราะมันก็มีประโยชน์นะครับในเรื่องของการป้องกันนะครับของอวัยวะภายในหรือแม้กระทั่งเรื่องของการดูดซึมวิตามินบางตัว A D E K พวกนี้ก็ยังต้องมีเรื่องของตัวปริมาณเรื่องของไขมันอยู่นะครับแต่นี่ 18.8 นะครับผู้หญิงปกติส่วนใหญ่น่าจะอยู่ประมาณ 20-30% อันนี้ก็อาจจะน้อยไปนิดหนึ่งนะครับอันนี้อยู่ที่ 43% นะครับ 43% นี่คืออะไรจากน้ำหนักตัวเรานะครับเป็น

0: ไขมันอยู่ที่ 43% เพราะงั้นยังมีโอกาสที่เราจะสามารถออกกำลังกายได้เยอะเลยครับตัวนี้มันจะเป็นในเรื่องของวัดความจุปอดนะครับถ้าในเชิงของคนทั่วไปโอเคอาจจะมีผลไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่ถ้าเวลาเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยมันมีผลมากเลยเราหายใจครั้งหนึ่งใช่ไหมครับตัวการเก็บของออกซิเจนเราได้เยอะอากาศเราได้เยอะมันก็ทำให้แทนที่เราต้องหายใจถี่มันก็ทำให้หายใจน้อยกว่าคนอื่นซึ่งตรงนั้นมันก็จะทำให้เราไม่ค่อยเหนื่อยมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็การแลกเปลี่ยนออกซิเจนก็จะเยอะขึ้นนะครับไอตัวค่าที่ออกมาเนี่ยเราเอามาเทียบกันไม่ได้บางทีเราบอกว่าไอคนนี้ดีไอคนนี้เยอะกว่ายังไม่ได้นะครับเราต้องมาเปรียบเทียบกันในเรื่องของตัวน้ำหนักตัวด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นผู้ชายผู้หญิงก็ต้องมาเทียบเรื่องของเพศอีกนะครับเพราะงั้นตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูตอนท้ายว่าใครจะมากกว่ากันฐานนี้เขาเรียกว่าวัดในเรื่องของแรงบีบมือนะครับเปรียบเทียบเหมือนกับว่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนบนเราเป็นยังไงเขาก็เลยใช้ตัวนี้เอาเป็นเกณฑ์ในเรื่องของการวัดดูว่าถ้าเกิดคนที่บีบได้เยอะนะครับเทียบกับน้ำหนักตัวแล้วถ้าได้เยอะปุ๊บเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนั่นแสดงว่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนบนเราดีแล้วก็เราก็จะวัด2ฝั่งถ้าเกิดขวาซ้ายเราต่างกันมากเงี้ยเราก็อาจจะต้องไปฝึกอีกข้างนึงให้มันมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าบางทีส่วนใหญ่แล้วคนจะถนัดข้างไหนเราก็มักจะใช้แต่ข้างนั้นใช่ไหมมันก็จะแข็งแรงอยู่ฝั่งนึงอีกฝั่งนึงก็อาจจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นวัดความอ่อนตัวนะครับคนทั่วไปจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมต้องฝึกเรื่องของความอ่อนตัวนะครับถ้าเราลองดูแล้วหลายๆโรคปัจจุบันที่คนมีปัญหาเรื่องของปวดหลังปวดเข่าเนี่ยบางทีเกิดจากการตึงตัวของกล้ามเนื้อพวกนี้นะครับกล้ามเนื้อส่วนต้นขาด้านหลังมีการตึงไม่ค่อยมีการผ่อนคลายเลยเพราะงั้นอย่างพวกนี้ก็พอไปนานๆปุ๊บอาจจะมีปัญหาในเรื่องของพวกเข่าหลังได้นะครับหรือแม้กระทั่งสะโพกได้ถ้าเรามีการยืดเหยียดประจำอะไรต่างๆก็จะดีขึ้นตัวนี้จะวัดในเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาละส่วนใหญ่แล้วตรงนี้เครื่องนี้พยายามเน้นที่เหยียดขาอย่าเน้นดึงหลังขึ้นมาพยายามให้เหยียดจากขาเราต้องงอแล้วก็เหยียดขาพยายามดันขึ้นมาซึ่งโดยปกติแล้วทั้งวันเราก็ต้องยืนเราต้องเดินเราจะใช้ขาค่อนข้างเยอะระยะยาวเราอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเข่าหรือว่าเรื่องของกล้ามเนื้อขาที่ไม่แข็งแรงตัวนี้จะเป็นจักรยานวัดในเรื่องของการใช้ออกซิเจนขณะออกกำลังกายนะครับตัวอื่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราเหมือนกับเราทำในขณะที่เราร่างกายเราพักแต่ตัวนี้เหมือนกับเราออกกำลังกายด้วยแล้วก็มาดูด้วยว่าค่าเป็นยังไงนะครับแต่ตัวนี้เป็นหัวใจของการทดสอบเลยนะครับว่าถ้าเกิดเสร็จจากตัวนี้ปุ๊บค่าเป็นยังไงเนี่ยเราสามารถจะไปออกกำลังกายได้เลยไหมหรือถ้าเราจะออกกำลังกายปุ๊บเราต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่โชว์ให้เห็นเลยว่าเป็นยังไงเวลาให้ทำเนี่ยจะอยู่ประมาณ 4-6 นาที6นาทีนี่คือจะให้ขี่ไปเรื่อยๆนะครับขี่อยู่ประมาณที่50ซึ่งไอ้ตรง50เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่กล้ามเนื้อมันไม่เบาเกินไปไม่หนักเกินไป
1: หลังจากทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายเสร็จแล้วอาจารย์ชนชัยก็นำผลของตัวเลขที่ได้มาคำนวณหาค่าสมรรถภาพทางกายที่แท้จริงของแต่ละคนโดยผลที่ออกมาคุณตู่มีผลของสมรรถภาพทางกายทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่ามาตรฐานส่วนคุณนีมีผลของสมรรถภาพทางกายอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากมีเพียงเรื่องเดียวที่ต้องปรับปรุงคือการใช้ออกซิเจนในการออกกำลังกายที่อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำ
0: หลังจากที่เราทราบในเรื่องของสมรรถภาพร่างกายเขาแล้วเนี่ยมันก็คือต้องเอาตัวพวกข้อมูลพวกนี้เอามาเรื่องของการออกแบบโปรแกรมมันจะช่วยเราได้ว่าณตอนนี้เราจะให้ไปทิศทางไหนนะครับเขามีความพร้อมระดับไหนนะครับอย่างคุณตู่เนี่ยเนื่องจากว่ามีในเรื่องของตัวน้ำหนักตัวที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ไขมันที่ค่อนข้างสูงนะครับสมรรถภาพหลายๆด้านนะครับยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำอยู่ก็เพราะเนื่องจากอะไรปัจจัยมาจากน้ำหนักตัวที่เยอะนะครับซึ่งลักษณะของการออกกำลังกายก็จะผสมผสานนะครับมีทั้งออกกำลังกายแบบใช้แรงต้านคือเราใช้ตอนแรกอาจจะยังไม่ใช้อุปกรณ์ใช้น้ำหนักตัวเขาก่อนในท่าที่เป็นพื้นฐานเพื่อให้เขาเกิดความเคยชินวันเราก็เลยต้องจัดให้มีการออกกำลังกายที่เน้นในเรื่องของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะครับก็คือออกกำลังกายที่ต่อเนื่องกันนานๆนะอาจจะต่อเนื่องกันช่วงแรกเนี่ยอาจจะให้อยู่ประมาณ 20-30 นาทีแต่ระดับความหนักเนี่ยยังไม่หนักมากนะครับเน้นเรื่องของความนานความบ่อยนั่นก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นโดยปกติคนเราเนี่ยจะออกกำลังกายถ้าเพื่อสุขภาพ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์แต่ของกรณีของคุณตู่เนี่ยเนื่องจากเขาต้องการลดน้ำหนักถ้าแรกๆก็อยากให้อยู่ประมาณ 3-5 ก่อนคุณนี่จะเป็นอีกวัตถุประสงค์นึงเลยนะครับของเขานั่นก็คือว่าค่อนข้างมีน้ำหนักตัวที่น้อยนะครับแต่ถามว่าในเรื่องของสมรรถภาพร่างกายโดยรวมถือว่าใช้ได้ก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการออกกำลังกายนิดนึงที่ค่าความสามารถในการใช้ออกซิเจนขณะออกกำลังกายเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับซึ่งตรงนั้นอาจจะตรงประเด็นที่ว่าเขาอาจจะมีการออกกำลังกายอยู่บ้างแต่อาจจะไม่ได้ฝึกที่เน้นพัฒนาในส่วนนี้นะครับซึ่งเราก็เลยมีการปรับให้เขามีการออกกำลังกายในรูปแบบของแอโรบิกบ้างก็คือเน้นในเรื่องของหัวใจระบบโดยทั่วไปนะครับระบบไหลเวียนอะไรต่างๆซึ่งพวกนั้นก็จะต่อครั้งก็ประมาณ 15-20 นาทีนะครับแล้วก็การเล่นของเขาเนี่ยเขาคืออย่างน้อยๆก็วันเว้นวันนะครับหรือประมาณสัปดาห์ละ 2-3 วันของคุณนีก็จะเน้นให้น้ำหนักเยอะนะครับพักนานส่วนของคุณตู่

0: ก็คือจะเล่นเบาๆนะครับแล้วก็จำนวนครั้งค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งก็จะเป็นการตอบสนองหรือว่าไปสร้างไปเน้นในส่วนที่ทั้งสองท่านนั้นต้องการนะครับ
1: ก็ก่อนที่ทดสอบสมรรถภาพอะค่ะจะคิดว่าร่างกายเราก็ฟิตพอประมาณอะไรเงี้ยแต่พอมาทดสอบจริงปุ๊บเนี่ยถึงรู้ว่าเราอาจจะไม่เหมาะกับการออกกำลังกายประเภทที่เราทำอยู่เช่นการวิ่งเพราะว่าอัตราการเต้นของหัวใจค่อนข้างจะสูงเกินมาตรฐานไปนิดนึงอันไหนที่ดีอยู่แล้วก็ฝึกฝนต่อไปเพื่อให้ร่างกายในส่วนนั้นยังคงประสิทธิภาพดีหรือว่าอันไหนที่ยังไม่ดีก็พัฒนาต่อไปด้วยการออกกำลังกายที่ไปสนับสนุนด้านนั้นๆค่ะ
2: รู้สึกว่าการออกกำลังกายที่ถูกวิธีสำหรับสรีระที่มีน้ำหนักตัวเยอะๆแบบนี้จากที่เราคิดว่ายากทำให้ง่ายได้ไม่เคยรู้สึกสนุกการออกกำลังกายแต่ตอนนี้สนุกแล้วก็อยากจะทำมันทุกวันค่ะ
3: อยากจะฝากนะคะว่าวิทยาการกีฬาเป็นวิถีใหม่ของการดำเนินชีวิตอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงนะคะแล้วก็นำศาสตร์อันนี้ไปใช้กับตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพเราคงจะไม่ดูแลสุขภาพเฉพาะเรื่องการกินอย่างเดียวต้องมีเรื่องของการออกด้วยออกอะไรออกกำลังกายนะไปทำให้เราฟิตแอนด์เฟิร์มตลอดเวลาด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะ

าเหตุจริงๆแล้วเนี่ยขอแบ่งเป็น2 อย่างครับคือปัจจัยภายใจภายนอกปัจจัยภายในเนี่ยคือเป็นปัจจัยที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ละโดยส่วนใหญ่เช่นเชื้อชาตินะครับเกิดมาเป็นคนเชื้อชาติไทยเองถือว่าโชคดีนะครับถ้าเป็นอเมริกันเป็นชาวยุโรปเนี่ยมะเร็งเต้านมเยอะกว่าบ้านเรานะครับผู้หญิงเป็นผู้หญิงนี่ก็โอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าผู้ชายแล้วอายุเนี่ยเราพบว่าก้อนที่เต้านมเนี่ยถ้าอายุ20เนี่ยไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่โอกาสน้อยแต่ถ้าอายุที่30 40 50ขึ้นไปเนี่ยยิ่งอายุเยอะเนี่ยโอกาสความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านมก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับพันธุกรรมนี่ก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าคุณแม่เราเป็นหรือเรามีพี่สาวเป็นหรือคุณป้าคุณน้าคุณย่าคุณยายเป็นนะครับเรียกว่าอาจจะมีพันธุกรรมในครอบครัวที่ทำให้เรามีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมได้ปัจจัยทางด้านฮอร์โมนการที่สัมผัสกับฮอร์โมนเพศในร่างกายเป็นเวลายาวนานขึ้นเนี่ยจะมีผลทำให้พบมะเร็งเต้านมที่มากขึ้นอุ้ยอย่างนั้นฉันประจำเดือนมาช้าประจำเดือนหมดเร็วฉันไม่เป็นมะเร็งเต้านมไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำแต่ความเสี่ยงต่ำนั้นไม่ได้แปลว่าจะไม่เป็นนะครับปัจจัยอะไรที่เป็นปัจจัยที่เราพอจะเปลี่ยนแปลงได้เช่นความเครียดอาหารการออกกำลังกายการพักผ่อนต่างๆเนี่ยก็เหมือนกับเป็นปัจจัยเสริมกันทำให้เป็นมะเร็งเต้านมได้ง่ายขึ้นนะครับควรจะมาตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในอายุที่แตกต่างกันและอาจจะใช้โปรแกรมในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่แตกต่างกันด้วยครับ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่าง

ไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีค่ะแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรนะคะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของ Prebioticsprobiotics bacteria ที่ช่วยปรับสมดุลลำไส้เราคงเคยได้ยินกันมาตลอดเลยใช่ไหมคะสำหรับชื่อ prebiotics probiotic อะไรหว่าอะไร pre อะไร pro เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความรู้จักกันนะคะสำหรับ prebiotics แล้วก็ probiotics เราจะมีการเลือกยังไงแล้วเราจะเรียกยังไงว่าอะไรคืออะไรแล้วมีประโยชน์ยังไงกับร่างกายค่ะเราจะเริ่มต้นกันที่ prebiotics ก่อนนะคะ pre แปลว่าก่อนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยง่ายๆเลยถ้าจะจำ prebiotics เนี่ยก็คือสารอาหารที่จะช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์มีประโยชน์ในลำไส้ทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าในลำไส้ของเราเนี่ยจะมีจุลินทรีย์อยู่มากมายเนาะจริงๆจุลินทรีย์มีหลากหลายชนิดเลยค่ะมีทั้งตัวที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็ตัวที่มีโทษกับร่างกายในคนที่สุขภาพดีเนี่ยจะมีความหลากหลายของจุลินทรีย์อยู่แล้วก็มีตัวที่มีประโยชน์เนี่ยอยู่เป็นปริมาณมากทีนี้ถามว่าจุลินทรีย์เขาก็ต้องอยู่ได้เขาก็ต้องมีอาหารเนาะอาหารที่เข้าไปแล้วช่วยในการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์โดยเฉพาะจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์อันนี้เราเรียกว่าprebiotics ถามว่า prebiotic คืออะไรหรอฟังดูยากจังเลยถ้าใครฟังโฆษณาเคยได้ยินคำว่าอินูลินเคยได้ยิน FOS ฟรุกโตโอลิโกซัคคาไรด์หรืออะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยค่ะเป็นตัวอย่างหนึ่งของ prebiotics เอาง่ายๆเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปร่างกายเราไม่สามารถที่จะดูดซึมสารอาหารได้หมดโดยเฉพาะจะเป็นกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตหรือกลุ่มที่มีไฟเบอร์เนี่ยมันก็จะผ่านลงมาแล้วจะไปสู่ลำไส้ใหญ่จุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้ใหญ่ก็จะมีการเมตาบอไลซ์หรือว่าเอาอาหารพวกนี้ค่ะไปจัดการมันก็จะเกิดสารตัวหนึ่งขึ้นมาซึ่งตัวนั้นนะคะจะเป็นพลังงานหรือว่าจะเป็นอาหารให้กับจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้เราสามารถจะเจริญเติบโตอย่างเป็นปกติอันนี้เราก็จะเรียกว่าเป็น prebiotics ทีนี้ประโยชน์ของ prebiotics นอกจากพอกินเข้าไปหรือว่าเข้าไปในร่างกายเราแล้วเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตของตัวจุลินทรีย์ที่ดีแล้วเนี่ยมันยังทำให้ระบบเรื่องของภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยดีขึ้นด้วยเนื่องจากว่าที่ลำไส้เราเนี่ยถือว่าเป็นระบบภูมิคุ้มกันระบบใหญ่เลยก็จะช่วยทำให้จุลินทรีย์ที่อาจจะทำอันตรายกับร่างกายเราเนี่ยลดน้อยลงระบบภูมิคุ้มกันหรือการทำงานในร่างกายดีขึ้นก็จะช่วยลดความเสี่ยงของโรคต่างๆมากมายถัดมาเราก็จะมารู้จักกับคำว่า probiotics นะคะ probiotics คือจุลินทรีย์หรือว่าสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่อยู่ในลำไส้เราเวลาที่เราจะให้คำจำกัดความของคำว่า probiotics นะคะอันแรกเลยก็คือจะต้องเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์กับร่างกายคือว่าเขาจะต้องมีข้อมูลงานวิจัยสนับสนุนว่าอันนี้มีประโยชน์กับร่างกายอันที่สองจะต้องมีปริมาณของจุลินทรีย์ที่มากพอด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะขึ้นทะเบียนหรือจะเรียกอะไรสักอย่างนึงว่ามันเป็นโปรไบโอติกส์เนี่ยเราจะต้องบอกว่าหนึ่งมีจุลินทรีย์ที่ดีและมีปริมาณมากพอซึ่งมากพอในที่นี้คือเกิดประโยชน์กับร่างกายอันนี้ถึงจะสามารถเรียกมันว่าเป็นโปรไบโอติกส์ได้อย่างเช่นบางอย่างเนี่ยเรากินเข้าไปเนี่ยมันอาจจะมีจุลินทรีย์ที่มีชีวิตแต่ปริมาณไม่มากพอเวลาที่เขาบอกก็คือผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์กับร่างกายแต่เขาจะไม่เรียกว่าเป็นโปรไบโอติกส์ถ้าจะเรียกว่าเป็นโปรไบโอติกส์จะต้องมีแบคทีเรียที่ดีและก็มีปริมาณที่เพียงพอนะคะทีนี้ในส่วนของโปรไบโอติกส์เนี่ยเวลาที่เราพูดกันเนี่ยเราจะคิดถึงว่าเออมันมีแบคทีเรียหรือมีจุลินทรีย์อยู่ในลำไส้จริงๆแล้วนอกเหนือจากลำไส้ยังมีอีกที่นึงนะคะที่มีโปรไบโอติกส์อยู่ก็คือในช่องคลอดของผู้หญิงตรงนี้ก็จะมีโปรไบโอติกส์อยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการทำงานของระบบต่างๆเนี่ยตรงนี้ก็จะมีความสำคัญเหมือนกันดังนั้นในผู้หญิงบางคนนะคะที่จะมีปัญหาเรื่องของตกขาวนะคะคันบริเวณของช่องคลอดหรือว่ามีเชื้อราเนี่ยบางครั้งบางทีเนี่ยการรักษาเนี่ยคุณหมอบางคนก็อาจจะให้พวกของโปรไบโอติกส์
เข้าไปในแง่ของการเหน็บช่องคลอดนะคะเพื่อจะช่วยปรับสมดุลตรงนั้นแล้วทำให้เรื่องของอาการผิดปกติบริเวณช่องคลอดดีขึ้นก็มีนะคะเพราะฉะนั้นมีในร่างกาย2จุดนะคะที่จะมีโปรไบโอติกอันที่1ก็คือในลำไส้ของเราอันที่2ก็คือบริเวณของช่องคลอดค่ะสำหรับโรคที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ prebiotics แล้วก็ probiotics ขอพูดในภาพรวมแล้วกันนะคะเพราะว่า prebiotics ก็คืออาหารที่จะทำให้จุลินทรีย์ทำงานได้ดีขึ้น probiotics ก็คือตัวจุลินทรีย์เองนะคะทีนี้เวลาที่มันทำงานได้สมดุลสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรการทำงานของระบบของลำไส้เราจะทำงานได้ดีนะคะก็จะช่วยลดอาการเรื่องของลำไส้อักเสบท้องผูกท้องเสียที่เราเคยเห็นแล้วก็ได้ยินกันมาตลอดหรือบางคนก็จะไปผูกกับเรื่องของลำไส้แปรปรวนนอกเหนือจากอาการของระบบทางเดินอาหารหรือว่าทางระบบลำไส้แล้วเนี่ยอันที่สองที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันถ้าการทำงานอันนี้ไม่สมดุลสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลองนึกภาพนะคะจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้เราเนี่ยสามารถที่จะลุกล้ำเข้าไปในเซลล์ของเราแล้วเข้าไปในกระแสเลือดอันนี้มีโอกาสที่จะมีการติดเชื้อหรือทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเราทำงานหนักขึ้นดังนั้นเนี่ยการที่มีสมดุลของแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์ในลำไส้เราเนี่ยจะช่วยทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นค่ะจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าในลำไส้เราอะนะคะทุกคนก็ทราบว่ามีจุลินทรีย์เนาะหรือว่ามีแบคทีเรียอยู่ถามว่าเราอยู่กันยังไงต้องบอกว่าจริงๆเราทุกคนมีแบคทีเรียอยู่กับตัวตลอดเวลาเลยแต่เราไม่เคยมีการติดเชื้อในกระแสเลือดตลอดเวลาถูกไหมคะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมีการทำงานที่ดีมีการแยกกันได้ชัดเจนเนาะดังนั้นในลำไส้เราเนี่ยมีจะมีระบบภูมิคุ้มกันอันนึงที่ช่วยป้องกันไว้ด่านแรกก็คือเซลล์ของลำไส้นะคะเวลาที่มันมีอาหารทำงานได้เต็มที่เซลล์ลำไส้เจริญเติบโตเหมือนเป็นรั้วที่ดีทำให้แบคทีเรียหรือว่าจุลินทรีย์เนี่ยอยู่นอกรั้วไม่เข้ามาในบ้านเราทีนี้ตัวเม็ดเลือดขาวนะคะซึ่งอยู่ในรั้วอันนี้จะเป็นอีกตัวนึงที่คอยป้องกันไม่ให้จุลินทรีย์หรือแบคทีเรียเนี่ยลุกล้ำเข้ามาในบ้านเราในกรณีที่คนคนนึงขาดสารอาหารไม่ทานอาหารเลยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสารอาหารได้รับลดลงเนาะตัวรั้วมันก็จะมีการผุพังแบคทีเรียอันนี้ก็จะสามารถผ่านเข้ามาได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วยิ่งถ้าทำให้ตัวเม็ดเลือดขาวทำงานได้น้อยลงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแบคทีเรียหรือว่าตัวจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในลำไส้เราเนี่ยสามารถจะลุกล้ำเข้ามาแล้วก็เข้าไปสู่กระแสเลือดอาจจะทำให้เกิดเรื่องของการติดเชื้อในกระแสเลือดได้ความไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้แปลว่าอะไรแปลว่าจุลินทรีย์ที่ไม่ดีที่ทำให้เกิดโทษกับร่างกายมันเยอะขึ้นถ้ามันเข้าสู่ร่างกายอันนี้ค่ะก็จะทำให้มีการติดเชื้อมีการอักเสบหรืออะไรเกิดขึ้นได้ถ้าสมมุติว่าความสมดุลของจุลินทรีย์ดีใช่ไหมคะจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์เขาก็จะไปกดไว้หรือไปทำให้แบคทีเรียหรือจุลินทรีย์ที่เป็นโทษเนี่ยลดจำนวนลงอยู่ควบคุมเขาเอาไว้ทำให้เขาเนี่ยไม่ลุกล้ำเข้ามาในตัวเราทำให้สมดุลของสภาพแวดล้อมในลำไส้เราดีนะคะอันนี้ก็จะทำให้เรื่องของการขับถ่ายที่บางคนอาจจะมีท้องผูกบางคนอาจจะมีท้องเสียหรือทำให้เกิดลำไส้อักเสบพวกนี้ก็จะดีขึ้นนอกเหนือจากลำไส้เมื่อกี้ช่องคลอดก็เช่นเดียวกันเพราะว่าจะมีเรื่องของตัวโปรไบโอติกหรือว่าตัวจุลินทรีย์อยู่นอกจากนี้ที่สำคัญเลยก็คือเป็นตัวที่จะช่วยทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นอันนี้คือข้อดีของพรีไบโอติกแล้วก็โปรไบโอติกที่มีอยู่ในร่างกายเราค่ะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราพูดว่าโอเคเราให้อันแรกเราให้เป็นพรีไบโอติกก็คือเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะคะอันที่สองเราให้เป็นลักษณะของโปรไบโอติกก็คือเป็นลักษณะของตัวจุลินทรีย์เวลาที่เราจะเรียกว่าเป็นโปรไบโอติกก็คือเป็นจุลินทรีย์ที่ดีและปริมาณที่เหมาะสมสมมติว่าถ้ามันมีอาหารบางอย่างให้ทั้งพรีไบโอติกแล้วก็โปรไบโอติกไปร่วมกันเลยเราจะเรียกว่าเป็นซินไบโอติกซึ่งอันนี้เวลาที่เราเห็นในหนังสือหรือว่าเราเห็นในอินเทอร์เน็ตหรือว่าเห็นในสื่อทั้งหลายว่าเอ๊ะอันนี้คืออะไรพรีไบโอติกโปรไบโอติกแล้วก็สุดท้ายคือซินไบโอติกค่ะทีนี้มันมีความสำคัญนิดนึงเนื่องจากว่าโปรไบโอติกเนี่ยคือจุลินทรีย์เพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเวลาผ่านกระเพาะเราไปเนี่ยซึ่งเป็นภาวะที่มีกรดเยอะๆบางตัวก็จะตายไปใช่ไหมคะเขาอาจจะไม่เหมาะที่จะอยู่ได้ในภาวะที่มันเป็นกรดรุนแรงหรือว่าเป็นด่างรุนแรงนั่นคือเหตุผลที่บอกว่าถ้าเราจะขึ้นทะเบียนหรือเรียกสารตัวหนึ่งหรืออาหารชนิดหนึ่งว่ามีโปรไบโอติกเนี่ยมันจะต้องมีจุลินทรีย์มากพอที่จะลงไปจนถึงลำไส้ไม่งั้นถ้ามันมีน้อยเป็นไงคะมันก็จะตายหมดอันที่สองถ้าสังเกตเนาะอะไรก็ตามที่มันจะเป็นพวกของโปรไบโอติกเนี่ยมักจะอยู่ในตู้เย็นหรืออุณหภูมิที่ไม่ร้อนถ้าเราไปทำให้มันสุกส่วนใหญ่แบคทีเรียหรือจุลินทรีย์พวกนี้จะตายเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้ประโยชน์ละ
พราะว่าเรากินของที่มันตายแล้วแต่สิ่งที่เราอยากได้คือเราอยากได้จุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องเลือกนิดนึงนะคะปริมาณที่กินนะคะแล้วก็ในขณะที่กินเนี่ยกินตอนท้องว่างกินระหว่างมื้อเพื่อลดเรื่องของการหลั่งน้ำย่อยหลังจากที่กินอาหารจะได้ทำให้ปริมาณของจุลินทรีย์เนี่ยเหลือมากพอที่จะไปถึงลำไส้ใหญ่ของเราค่ะทีนี้ถ้าเราถามว่าแล้วเราจะต้องกินโปรไบโอติกเท่าไหร่ถึงจะได้ประโยชน์จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเวลาที่เราจะขึ้นทะเบียนนะคะกับอย.ว่าช่วงระยะเวลาของการเก็บรักษ

0: จะต้องมีตัวของจุลินทรีย์ตามชนิดที่เขากำหนดไว้เขาจะมีกำหนดไว้ค่ะตอนนี้น่าจะสักประมาณ23ตัวว่าถ้าเป็น1ใน23ตัวนี้เก็บรักษาเอาไว้แล้วปริมาณของจุลินทรีย์ยังมีมากพอในที่นี้คือ10กำลัง6ต่อ1กรัมของอาหารอันนี้ค่ะเขาถึงจะยอมไม่ใช่หมายความว่าเรากิน10กำลัง6นะแต่หมายความว่าถ้าเรากินอาหารชนิดนั้นเข้าไป1กรัมแล้วมีจุลินทรีย์อันนี้มากกว่า10กำลัง6เราจะขึ้นทะเบียนหรือเราจะเรียกมันว่าเป็นโปรไบโอติกส์ได้ทีนี้ถามว่าแล้วโปรไบโอติกส์เนี่ยจะมีปัญหาไหมเมื่อกี้เราบอกว่าเรากินพรีไบโอติกส์มากเกินไปก็อาจจะทำให้มีท้องอืดมีท้องเสียมีแก๊สในกระเพาะใช่ไหมคะทีนี้ถ้าโปรไบโอติกส์มันคือจุลินทรีย์เนาะถามว่ากินมากเกินไปจะมีปัญหาไหมส่วนใหญ่ต้องบอกว่าข้อแรกก่อนเรามักจะเลือกจุลินทรีย์ที่เราคิดว่าเขาได้ประโยชน์กับร่างกายเรานะคะคนกลุ่มนึงที่อาจจะใช้คำว่าอาจจะนะคะมีปัญหากับการกินพวกของโปรไบโอติกส์ก็คือคนที่ภูมิคุ้มกันต่ำยกตัวอย่างเช่นคนไข้อาจจะได้รับเคมีบำบัดแล้วได้รับยากดภูมิแล้วปรากฏว่าภูมิกันต่ำมากตอนนี้นะคะภูมิกันต่ำมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยภูมิกันเขาต่ำอ่ะแค่แบคทีเรียในลำไส้ของเขาอ่ะก็มีโอกาสที่จะลุกลามเข้ามาได้อยู่แล้วนึกออกไหมคะแล้วเราไปเติมแบคทีเรียเข้าไปอีกอันนี้ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้ดังนั้นโดยทั่วไปนะคะเวลาที่คนไข้เนี่ยได้รับยาเคมีบำบัดในระดับสูงๆหรือมีการกดไขกระดูกมีการกดภูมิคุ้มกันเยอะๆอันนี้เราไม่แนะนำที่จะให้รับประทานกลุ่มที่เป็นโปรไบโอติกส์แต่ถ้าหลังจากนั้นแล้วกลับมาเป็นปกติภูมิคุ้มกันโอเคแล้วอยากจะกินอันนี้ก็ยังโอเคนะคะไม่ได้มีปัญหาสำหรับอาหารนะคะเราจะมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในอาหารกลุ่มไหนบ้างอันแรกเลยก็ที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือโยเกิร์ตปกติก็ได้หรือจะเป็นกรีกโยเกิร์ตก็ได้นะคะก็จะมีจุลินทรีย์อยู่อันที่สองถ้าเป็นกรณีของนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวเนี่ยหลายๆชนิดต้องไปดูนิดนึงเขาจะบอกว่ามีจุลินทรีย์ที่มีชีวิตนะคะแต่ว่าถ้าไปดูในตัวของนมเปรี้ยวหลายๆยี่ห้อในเมืองไทยอ่ะปรากฏว่าจุลินทรีย์ที่มีอะค่ะมันไม่ใช่ตัวที่ถูกขึ้นทะเบียนว่าเป็นโปรไบโอติกส์เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่กินเข้าไปเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้ถูกเรียกว่าเป็นโปรไบโอติกส์อีกอันนึงที่จะมีเรื่องของโปรไบโอติกส์นะคะก็จะมีนัตโตะพวกของเทมเป้เนาะแล้วก็จะมีพวกของมิโซะใช่ไหมคะที่เราจะได้ยินบ่อยๆเนาะถั่วเน่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีพวกของตัวชีสนะคะแอปเปิลไซเดอร์ก็จะมีบ้างแต่ว่าปริมาณมันอาจจะไม่ได้เยอะมากอีกอันนึงก็คือจะเป็นพวกของผักดองหรือว่าของหมักดองจริงๆเวลาที่เราหมักของพวกนี้ค่ะมันก็จะมีจุลินทรีย์เกิดขึ้นแต่คำถามคือมันไม่ได้ของหมักดองทุกชนิดที่จะเกิดจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นึกภาพออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ว่าอันนี้คือของที่จะทำให้เกิดจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์อันนี้ค่ะเราถึงจะเรียกมันว่าเป็นเรื่องของโปรไบโอติกส์เพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของของหมักดองนี่อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงมันก็ขึ้นกับวัตถุดิบในการที่เราจะเอามาหมักว่ามันจะคืออะไรแล้วมันจะกลายไปเป็นอะไรนะคะซึ่งอันนี้มันจะมีรายละเอียดนิดนึงถ้างั้นเนี่ยถ้าจะกินถ้าจะใช้พวกนี้อาจจะต้องระมัดระวังแล้วก็ไปศึกษาเพิ่มเติมว่าเราจะใช้อะไรเป็นตัวเริ่มต้นแล้วที่คือความสะอาดในแง่ของการผลิตไม่งั้นเนี่ยมันจะมีการปนเปื้อนแล้วจะกลายเป็นจุลินทรีย์ที่ไม่มีประโยชน์หรือจุลินทรีย์ที่มีโทษเจริญเติบโตมากขึ้นอันนี้ก็อาจจะทำให้ท้องเสียได้ค่ะสำหรับอาหารที่จะไปเพิ่มในกลุ่มที่เป็นพรีไบโอติกส์นะคะหลักๆเลยก็จะมาจากพวกของไฟเบอร์นะคะหรือว่าพวกที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะคะฉะนั้นถ้าในรูปแบบของอาหารก็คือเป็นผักผลไม้ธัญพืชนะคะหรือว่ารวมถึงพวกสมุนไพรด้วยกลุ่มนี้เนี่ยก็จะให้ในส่วนที่จะเป็นเรื่องของ prebiotics นะคะหลักๆนะคะเวลาที่เราจะเลือกรับประทานก่อนอันที่หนึ่งก่อน prebiotics เนาะในส่วนของ prebiotics นะคะก็จะเป็นกลุ่มของอาหารที่มันจะเป็นพวกไฟเบอร์แล้วกันเนาะจะเป็นกลุ่มที่มาจากพวกของคาร์โบไฮเดรตที่เป็นเชิงซ้อนร่างกายเราก็จะย่อยแล้วก็ดูดซึมทีนี้บางส่วนนะคะมันดูดซึมไม่หมดมันก็จะไหลผ่านลงมาเอามาให้จุลินทรีย์ที่ลำไส้ใหญ่เนี่ยมีการเมตาบอไลซ์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เอามาใช้งานแล้วก็เกิดเป็นอาหารหรือเป็นพลังงานให้กับแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์ที่บริเวณของลำไส้ใหญ่ดังนั้นหลักๆนะคะของกลุ่มที่จะเป็นพรีไบโอติกส์เนี่ยจะได้มาจากอาหารกลุ่มที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนหรือว่ากลุ่มที่มีไฟเบอร์เยอะเนาะทีนี้ ในบางรายต้องใช้ในบางรายนะคะที่อาจจะมีลำไส้แปรปรวนหรืออะไรก็ตามแล้วเราเลือกชนิดของตัวคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนหรือว่าเราเลือกไฟเบอร์ได้ไม่ได้ดีนักสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นคืออาจจะมีปัญหาเรื่องของท้องอืดหรืออาจจะมีแก๊สในกระเพาะเยอะขึ้นหรืออาจจะทำให้ถ่ายเยอะขึ้นได้ถ้าเรารับในปริมาณที่มากเกินไปลองนึกภาพว่ามันเป็นอาหารที่โหลดเข้าไปเยอะๆแล้วแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์เราเต็มไปหมดเลยทุกครั้งที่เขาเอาอาหารไปใช้อะค่ะมันจะเกิดแก๊สขึ้นมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์จะเกิดน้ำขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมากเกินไปเวลาที่เราพูดคำว่า prebiotics ไม่ได้หมายความว่าทุกคนกินแล้วจะได้ประโยชน์แต่ละคนจะมีปริมาณที่เหมาะสมกับตัวเองจะรู้ได้ยังไงเป็นคำถามที่ดีเลยค่ะเราไม่สามารถจะไปวัดได้ว่าแต่ละคนมีแบคทีเรียอะไรมากแค่ไหนให้สังเกตค่ะถ้าสมมติว่าเรากินเป็นผักเข้าไปหรือว่าเป็นพวกของธัญพืชหรือว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนพอกินเข้าไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบท้องอืดมากเลยมีแก๊สมากเลยอันนี้เราต้องลดลงอีกวิธีนึงเราก็อาจจะต้องปรับในเรื่องของชนิดเพื่อจะหวังว่าโอเคอาจจะให้ได้ตัวนี้น้อยลงตัวนั้นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็เลือกเอาอันแรกเราอาจจะปรับปริมาณก่อนอย่ากินครั้งนึงเยอะมากๆแต่ให้กระจายมื้อกินให้เยอะขึ้นกินทุกๆมื้อให้ร่างกายมีการปรับตัวอันนี้น่าจะดีขึ้นมากกว่าค่ะกินในรูปแบบที่เป็นของสดเนาะอย่าพยายามต้มหรือว่าอย่าพยายามผ่านความร้อนเพื่อจะให้ได้วิตามินแล้วก็เกลือแร่ครบถ้วนด้วยเช่นเป็นพวกอะไรได้บ้างหัวหอมก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นหน่อไม้ฝรั่งเป็นมะเขือเทศนะคะต้นหอมญี่ปุ่นพวกผักกาดทั้งหลายอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีprebiotics นะคะกลุ่มที่2ค่ะก็จะเป็นพวกของผลไม้อันนี้ง่ายเลยเนาะกล้วยแอปเปิ้ลส้มพวกสตรอเบอรี่เบอร์รี่ใช้หมดนะคะพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีเรื่องของไฟเบอร์แล้วก็มีเรื่องของ prebiotics นะคะอันที่3นะคะก็จะเป็นพวกธัญพืชนะคะยกตัวอย่างเช่นเป็นพวกของกลุ่มข้าวบาเล่โอ๊ตนะคะหรือว่าข้าวสาลีนะคะถั่วเมล็ดแห้งด้วยก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นพวกของลูกเดือยหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้ค่ะกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นธัญพืชเนี่ยก็จะมีเรื่องของ prebiotics ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเลือกกินอาหารกลุ่มนี้นะคะให้มีความหลากหลายกระจายในทุกๆมื้อเพื่อจะช่วยทำให้เป็นประโยชน์หรือว่าไปเป็นอาหารสำหรับจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในลำไส้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามเหมือนที่บอกค่ะให้สังเกตนิดนึงถ้าสมมติว่าเรากินของที่เราเรียกว่าเป็น prebiotics แล้วมันอาจจะตอบสนองกับร่างกายไม่เหมือนกันเนื่องจากว่าแบคทีเรียในตัวเราหรือจุลินทรีย์ในตัวเราเนี่ยมีไม่เท่ากันถ้าเรากินแล้วเรารู้สึกว่ามันอาจจะท้องอืดมากขึ้นหรือมันท้องเสียมากขึ้นให้เราหยุดหรือลดปริมาณลงกระจายการกินพวกของไฟเบอร์หรือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนี้ให้มันเป็นหลายๆมื้อนะคะแต่ปริมาณไม่มากอันนี้ก็จะสามารถช่วยในเรื่องของระบบทางเดินอาหารที่ผิดปกตินะคะอีกอันนึงค่ะบางคนบอกว่าถ้าเอาไปต้มให้สุกหรือว่าทำให้สุกแทนที่จะกินสดเนี่ยมันจะช่วยลดอาการของทางเดินอาหารได้อันนี้อาจจะถูกต้องถามว่าพรีไบโอติกหายไหมพรีไบโอติกอาจจะไม่หายแต่สิ่งที่หายก็อาจจะเป็นพวกของวิตามินโดยเฉพาะวิตามินที่ละลายน้ำที่อาจจะลดลงนะคะเพราะฉะนั้นลองปรับดูนะคะในส่วนของพรีไบโอติกว่าอันไหนที่เหมาะกับเราแล้วก็พยายามเลือกกินให้หลากหลายแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยกินกระจายทุกๆมื้อค่ะอันสุดท้ายนะคะสำหรับคนที่กำลังจะเลือกรับประทานอาหารหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ถูกขึ้นทะเบียนว่าเป็น prebiotics probiotics จะมีข้อควรระวังอย่างไรอันที่หนึ่งถ้ารับประทานจากอาหารอันนี้ไม่ได้มีข้อควรระวังอะไรเยอะมากนะคะก็คือแค่กินตามปกติโดยทั่วไปมักจะไม่ค่อยทำให้เกิดอันตรายกับสุขภาพเราเอาเข้ามารวมในอาหารปกติที่เรากินแล้วก็ในคนที่มีปัญหาจะเป็นเรื่องของกลุ่มลำไส้แปรปรวนอาจจะพิจารณาปริมาณและชนิดของตัวไฟเบอร์ที่กินนิดนึงในกรณีของการที่คนบางคนจะขอเลือกใช้เป็นซัพพลีเมนต์ได้ไหมเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ไหมอันที่หนึ่งก่อนเราดูก่อนว่าอันนี้มันเหมาะสมไหมก็คือตอนที่เขาขึ้นทะเบียนนะคะเวลาขึ้นทะเบียนเนี่ยถ้าเกิดอย.ให้ขึ้นทะเบียนแสดงว่าผ่านละอันแรกก็คือชนิดของแบคทีเรียที่ดีอันที่สองคือปริมาณของแบคทีเรียมีมากพออันที่สามเวลาที่เราจะดูถามตัวเองก่อนว่าเราเป็นกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือเปล่าถ้าตอนนี้ต้องได้ยากดภูมิเยอะแยะเลยนะคะหรือว่าเป็นคนไข้มะเร็งที่ต้องได้ยาเคมีบำบัดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายเราต่ำมากๆอันนี้เลี่ยงก่อนนะคะอย่าเพิ่งกินในช่วงนี้เดี๋ยวรอให้ภูมิคุ้มกันในชีวิตเราดีขึ้นแล้วเราถึงจะค่อยพิจารณาว่าเราจะกินที่สำคัญค่ะเวลาที่เราจะกินถามตัวเองก่อนเนาะจะไปซื้ออะไรพวกนี้มากินเรากินเพราะอะไรกินเพื่ออะไรต้องให้ได้ประโยชน์ก่อนแล้วมาดูซิว่ามันมีโทษไหมถ้ามันไม่มีประโยชน์ต่อให้มันไม่มีโทษอันนี้ขึ้นกับคุณแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ได้ประโยชน์แล้วอาจจะมีโทษด้วยกรุณาอย่าซื้อมากินนะคะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Joox ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้

วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้

0: ็เที่ยวในเมืองไทยนี่แหละค่ะไปเชียงรายเชียงใหม่ลำปางแพร่น่านในเอเชียนี่ก็ยังขาดอยู่เฉพาะประเทศฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียที่ยังไม่ได้ไปยุโรปเหนือก็ไปมาหมดแล้วประเทศอื่นก็จะมีรัสเซียสเปนโปรตุเกสมอร็อกโกเมื่อก่อนเราเห็นจากหนังสืออย่างเดียวมันไม่เหมือนกับที่เราไปเห็นกับตาน่ะเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แต่ละประเทศก็มีความเป็นมาที่แตกต่างกันอย่างเช่นประเทศอิสราเอลก็ได้ไปเห็นเมืองเยรูซาเล็มซึ่งเป็นเมืองที่เป็นต้นกำเนิดของ3ศาสนาหรือว่าจะเป็นตุรกีเมืองอิสตันบูลหรือคอนสแตนติโนเปิลเดิมเป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิไบเซนไตน์อีกประเทศนึงคือรัสเซียเมืองที่ชอบก็จะเป็นเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กขึ้นชื่อเลยคือสถานีรถไฟค่ะสวยงามค่ะเราสนใจประวัติศาสตร์เนี่ยนะก็ต้องเตรียมข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ด้วยว่าประเทศนี้มีความเป็นมาอย่างไรเตรียมข้อมูลการเดินทางเราจะไปที่ไหนจะพักที่นี่กี่วันจะเดินทางไปไหนต่อป้าแป๋วเลือกพักที่โฮสเทลค่ะเป็นที่พักราคาถูกจะเป็นห้องพักรวมเตียง2ชั้นนะคะก็คือวางแผนการเดินทางไว้ตลอดทริป
1: การเที่ยวคนเดียวเนี่ยนั่นคืออิสระถ้าหากว่าเขาชอบเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยถ้าเขาได้ศึกษานะคะได้มองแล้วก็ได้มีการเกี่ยวโยงนะเช่นบอกอ๋อนี่พระเจ้าหลุยส์ที่14เนาะสร้างพระราชวังแวร์ซายน์นะอ๋อเป็นอย่างนี้มันทำให้อะไรที่อยู่ในสมองเราชัดเจนขึ้นอันนี้คือการกระตุ้นความจำ
0: อุปกรณ์ในกระเป๋าเป้ข้างหลังนะคะนอกจากเสื้อผ้าของที่จะเตรียมไปเป็นประจำอันดับหนึ่งก็จะมียาที่จำเป็นต้องใช้พวกยาแก้หวัดยาแก้ท้องเสียเวลาเจ็บป่วยระหว่างเดินทางเราต้องสามารถดูแลตัวเองได้ทันที2ก็คือปลั๊กไฟเพราะแต่ละประเทศก็มีใช้แตกต่างกัน3ของใช้ส่วนตัวสบู่แชมพูรองเท้าฟองน้ำพวกนี้ต้องติดเป้ไปตลอดเลยเพราะว่าโฮสเทลหลายแห่งจะไม่มีของใช้พวกนี้ให้เรานะคะ
1: เรื่องยาที่เราจะต้องพกไปนะคะอันดับแรกก็คือยาที่เราใช้เป็นยาประจำตัวในคนไข้ที่เป็นเบาหวานถ้าเกิดจะต้องฉีดอินซูลินนะคะอันนี้ก็จะบอกว่าไปเที่ยวแค่7วันไม่ต้องฉีดก็ได้ไม่ได้นะคะจะต้องเตรียมไปด้วยอันที่2ก็คือยาที่จะใช้ในตอนช่วงที่มีการบาดเจ็บหรือว่ามีการเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเป็นบาดเจ็บอันที่เป็นห่วงก็คือเรื่องของข้อเท้าแพลงหกล้มอะไรทั้งหลายแหล่นะคะพวกนี้อาจจะต้องดูว่ามีที่พันเข่าไหมที่จะไปช่วยทุเราในยามที่มีปัญหาเฉพาะหน้า
0: การเก็บเงินของเราเนี่ยต้องระวังมากๆเราจะไม่ยอมให้มิจฉาชีพเห็นว่ากระเป๋าเงินหน้าตาของเราเป็นยังไงนะเงินนี่ควรจะแยกเก็บหลายๆที่นะเพราะว่าส่วนใดส่วนหนึ่งมันหายไปเนี่ยก็ยังพอมีสำรองไปน้ำหนักกระเป๋านี่ต้องเซฟหลังหน่อยนึงนะคะพยายามไม่ให้เกิน12กิโลเวลาเดินทางเนี่ยต้องแข็งแรงต้องช่วยตัวเองได้
1: ปกติแล้วมันจะมีมาตรฐานอยู่ค่ะว่าควรจะหนักไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัวและจะต้องใช้ของที่ดีและจะต้องมีเป้ที่มันจะลงน้ำหนักไปที่สะโพกเพื่อที่จะทำให้หลังเนี่ยไม่แย่มาก
0: ค่าใช้จ่ายของการเที่ยวแต่ละครั้งที่พักแล้วก็พักราคาถูกอะฮะเรื่องการกินนี่ก็เราก็กินแค่พอเพื่ออยู่นะป้าแป๋วไปสเปนโปรตุเกสแล้วก็ข้ามยิบรอนต้าไปโมร็อกโกเนี่ยเดินครึ่งเนี่ยนะคะป้าแป๋วใช้ไป 100,000 บาทก็ได้เที่ยวเมืองต่างๆที่เราอยากจะไปป้าแป๋วคิดว่าเที่ยวแบบนี้มันประหยัดกว่านะคะสำหรับคนรุ่นใหม่เนี่ยป้าแป๋วก็อยากจะแนะนำว่าเราก็ควรจะเก็บเงินไว้อาจจะเป็น3ก้อนก็ได้นะคะก้อนนึงก็จะเป็นเงินเก็บเพื่อเป็นหลักประกันให้ตัวเองส่วนที่2การเงินส่วนหนึ่งไว้สะสมไว้เพื่อเที่ยวส่วนที่3ก็เป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายประจำเดือนประจำวันของเราการเปิดเพจก็ทำให้ป้าแป๋วมีเพื่อนมากขึ้นเวลาเราจะเดินทางก็จะมีคนมาแนะนำว่าไปประเทศนี้ต้องไปดูตรงไหนบ้างต้องไปเที่ยวตรงไหนบ้างมีอะไรที่ต้องระวังบ้างก็จะเป็นประโยชน์นะคะป้าแป๋วก็อยากจะแนะนำว่าวิถีชีวิตที่นั่งนอนอยู่กับบ้านเป็นวิถีชีวิตที่ไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นทำอะไรที่มันมีความสุขก็ขอให้ทำเถอะค่ะ
1: อาจารย์ขอบคุณครอบครัวของป้าแป๋วที่นะคะไม่ได้ห้ามปรามเขาว่าโอ้ยอย่าไปเลยมันอันตรายนะแม่อันนี้คือสิ่งที่ดีมากๆที่คุณให้กับผู้สูงอายุคนหนึ่งเขารู้ว่าเขามีอิสระที่จะทำอะไรอย่างจามใจเขาเสี่ยงไหมอาจจะเสี่ยงกว่าคนที่อยู่ที่บ้านแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ได้คุณค่าทางจิตใจนั้นมากกว่ามากมายนะคะแล้วจะทำให้เขาสมองแก่ช้าลงนะคะแล้วเขาจะมีอะไรที่อยู่ในความทรงจำของเขากลับมาลื้อฟื้นทีใดก็มีแต่รอยยิ้มและความทรงจำที่ดีซึ่งอันนี้สำคัญมากนะคะสำหรับชีวิตคน

0: พี่ครับพี่ครับทางนี้ฮะคุณพี่คนสวยสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ตู้บนหมอนะครับแต่พี่หน้าตาคุ้นๆเหมือนเคยเห็นในทีวีป่าวครับ
1: ไม่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ยังไม่ใช่หรอครับไม่มีอะไรแค่จะบอกว่าถ้าพี่มีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพหรืออยากจะบ่นอะไรคุณหมอเนี่ยถามมาได้เลยนะเดี๋ยวผมไปหาคำตอบมาให้มีไหมครับ
1: มีเรื่องนึงค่ะก่อนหน้านี้มีอาการเวียนหัวบ้านหมุนไปหาหมอหมอบอกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันตรวจเสร็จหมอให้กลับบ้านกินยานอนพักก็เลยสงสัยว่าทำไมหมอไม่ดูดน้ำออกให้เท่ากันล่ะคะ
0: นั่นน่ะสิครับพี่ครับพูดแล้วก็อยากรู้ไปด้วยเลยว่าทำไมนะถ้าดูดออกให้มันเท่ากันก็น่าจะจบแล้วหรือเปล่าที่ผมคิดแบบนี้มันถูกหรือเปล่าครับคุณหมอครับ
2: น้ำในหูไม่เท่ากันที่พูดถึงเนี่ยเป็นเรื่องของน้ำที่อยู่ในอวัยวะของหูชั้นในนะคะซึ่งอวัยวะเนี่ยอยู่ลึกๆเลยเป็นอวัยวะที่ช่วยในเรื่องของการฟังเสียงและดูแลในเรื่องของการทรงตัวโรคน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยเกิดจากความผิดปกติของน้ำที่อยู่ในระบบของอวัยวะเหล่านี้อาการเวียนศีรษะบ้านหมุนนะคะต้องบอกว่าเป็นอาการที่พบได้บ่อยเลยทั้งตั้งแต่วัยทำงานไปจนถึงวัยสูงอายุนะคะโรคของอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนเนี่ยที่เจอบ่อยๆเลยก็จะมีเรื่องของหินปูนในหูเคลื่อนนะคะและโรคน้ำในหูไม่เท่ากันในการวินิจฉัยเรื่องของอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนนะคะอย่างแรกเลยเราจะต้องแยกจากอาการหน้ามืดเป็นลมก่อนหรือว่าเป็นเรื่องของการทรงตัวที่ผิดปกตินะคะการเวียนจากอาการน้ำในหูไม่เท่ากันน่ะมักจะเวียนในระยะเวลาที่เป็นหลักนาทีจนถึงชั่วโมงอาจจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยเช่นมีหูอื้อมีเสียงดังในหูร่วมด้วยได้ค่ะในผู้ป่วยที่มีอาการของโรคน้ำในหูไม่เท่ากันนะคะมักจะมีอาการเป็นหายๆในเรื่องของการรักษาเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังนั้นถ้าเราควบคุมพฤติกรรมได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินการพักผ่อนหรือการใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยจะสามารถควบคุมอาการของโรคเพื่อให้ไม่กลับมาเป็นซ้ำได้ค่ะน้ำในหูที่ไม่เท่ากันนะคะอยู่ที่ในอวัยวะของหูชั้นในนะคะจะเป็นตำแหน่งที่เราไม่สามารถดูดออกมาได้นะคะคุณโบ
0: ขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับที่มาไขข้อสงสัยให้นะครับพี่หายสงสัยหรือยังครับ
1: หายสงสัยแล้วค่ะ
0: เพราะแต่คุณพี่ไม่เคยไปเดินไหนกับพี่มดดำเหรอครับ
1: ไม่ค่ะ
0: อ๋อไม่เคยผมคงเข้าใจผิดไปเองนะครับไม่เป็นไรฮะเอาไปว่าคุณผู้ชมครับเห็นตู้บนหมอแบบนี้ที่ไหนเนี่ยอย่าลืมมาไขทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพหรืออยากบ่นคุณหมอเชิญได้เลยนะครับลาไปก่อนนะครับต่อวันนี้คุณพี่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามลามา Channel ด้วยนะคะ

เข้าสู่ช่วงสนทนาของศิริราช360องศาครับปกติช่วงนี้เราจะนำเอาเรื่องโรคต่างๆมาพูดคุยกันบางครั้งก็เป็นโรคที่คุณผู้ชมไม่รู้มาก่อนว่ามีไม่แม้แต่จะเคยได้ยินด้วยซ้ำไปครับเหมือนอย่างรายการของเราในวันนี้ก่อนอื่นผมอยากให้คุณผู้ชมได้ชมภาพนี้ก่อนนะครับนี่เป็นภาพที่ดูแล้วก็เหมือนการถ่ายกันภายในครอบครัวมีผู้ใหญ่มีเด็กถ่ายด้วยกันหลายๆคนเป็นภาพครอบครัวธรรมดาใช่ไหมครับแต่ถ้าผมบอกว่านี่คือภาพที่มีสัญญาณอันตรายซ่อนอยู่และเป็นอันตรายที่หมายถึงจะถึงแก่ชีวิตด้วยซ้ำไปครับดูใหม่อีกครั้งนะครับผมจะลองขยายภาพของหนูน้อยคนนี้ให้ดูนะฮะลองดูที่ตาข้างขวาของเด็กคนนี้จะสังเกตเห็นว่ามีจุดขาวๆสะท้อนออกมาบางท่านดูแล้วอาจจะคิดว่าเป็นไฟแฟลชหรือว่าเป็นการสะท้อนของการถ่ายภาพทั่วไปหรือเปล่านี่คืออาการที่เรียกว่าตาวาวครับและอาการนี้แหละครับที่เป็นสัญญาณอั

0: อันตรายที่บอกว่าอาจจะถึงแก่ชีวิตได้ถ้าไม่รับการรักษาอย่างทันท่วงทีนี่คือโรคเรติโนบลาสโตมาหรือมะเร็งจอตาในเด็กครับมะเร็งจอตาในเด็กถือว่าเป็นมะเร็งอันดับที่3ที่คร่าชีวิตเด็กรองลงมาจากมะเร็งเม็ดเลือดขาวและเนื้องอกในสมองส่วนใหญ่ไม่มีอาการบ่งชี้ที่ชัดเจนทำให้ผู้ปกครองไม่ทราบว่าบุตรหลานตัวเองเป็นโรคนี้และอาการอย่างเดียวที่บ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงจะเป็นนั่นก็คือดวงตาที่มีสีขาวขุ่นหรือที่เรียกกันว่าตาวาวและความน่ากลัวของโรคนี้ก็คือถ้าเด็กเป็นแล้วไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีจะมีโอกาสเสียชีวิตภายใน 1-2 ปีผมอยากให้พ่อแม่ผู้ปกครองชมตอนนี้ให้ดีนะครับตั้งใจชมเพราะว่าข้อมูลในวันนี้อาจจะเป็นประโยชน์ในการช่วยชีวิตลูกหลานของท่านเองหรือคนอื่นๆที่ท่านรู้จักก็ได้เพราะว่าอาการตาวาวเนี่ยเป็นอาการที่เรามักจะสังเกตไม่เห็นไม่รู้ว่าเป็นอยู่แล้วอาการนี้ทำให้เด็กเสียชีวิตได้ครับและผู้ที่บอกเล่าข้อมูลในวันนี้ท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงรองศรีอัจฉริยสกุลครับสวัสดีครับ
1: หมอคร ับ
0: ครับตาวาวนะ
1: ครับ
0: ผมเคยได้ยินคำว่าตาวาวตามีแววอะไรแบบนี้แต่ไม่รู้เป็นอาการในเด็กเลยไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่ามีโรคมีอาการนี้อยู่ในเด็กอาการตาวาวนี่คืออะไรครับ
1: ก็คือภาวะตาวาวเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เวลาเรามองหน้าเข้าไปเนี่ยเด็กก็จะเห็นว่ามีตาเนี่ยเป็นเหมือนกับแสงสะท้อนขาวๆออกมาจากรูม่านตานะคะซึ่งอันนี้มันก็อาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุเลยนะคะบางทีก็เป็นข้างเดียวบางทีก็เป็นสองข้าง
0: อ๋อสองข้างก็ได้เหรอ
1: สองข้างก็ได้ค่ะ
0: ครับอย่างภาพนี้ของหนูน้อยคนนี้ดูปกติก็เหมือนจะไม่มีอาการวาวอะไรนะฮะตาดำธรรมดาใช่ไหม
1: คือถ้าเกิดเราดูภาพแรกเนี่ยจะเห็นว่าอันนี้เป็นเปิดไฟในห้องปกตินะคะเราก็จะรูม่านตามันจะค่อนข้างเล็กเวลาที่โดนแสงไฟเพราะฉะนั้นภาวะตาวาวก็จะเห็นได้ไม่ค่อยชัดเจนแต่พอเราภาพต่อไปเนี่ยเราจะพอปิดไฟปุ๊บเนี่ยถ้าเราส่องไฟไปที่ตรงบริเวณลูกตาเนี่ยในบางมุมที่เขามองเราก็จะเห็นว่าตาข้างซ้ายเนี่ยมีสีขาวอยู่ด้านหลังนะคะเป็นสีขาวๆด้านหลังเนี่ยที่ข้างขวาเนี่ยไม่มีค่ะตรงบริเวณกลางรูม่านตาตาดำเลยนะคะก็จะเห็นเป็นสีขาวๆอยู่ด้านในนะคะเดียว
0: คืออะไรฮะขาวๆที่ว่าแล้วดูเดี๋ยวมุมบางมุมเล็กบางมุมใหญ่นี่จริงๆคืออะไร
1: การที่เราเห็นเป็นสีขาวๆอยู่ด้านหลังเนี่ยมีหลายสาเหตุอันนึงที่เป็นอันที่ร้ายแรงก็คือเรื่องมีก้อนมะเร็งอยู่ข้างหลังเพราะว่ามะเร็งเนี่ยมันจะเป็นก้อนสีขาวๆเพราะฉะนั้นเวลาที่มันโตขึ้นเนี่ยจนกระทั่งมาอยู่ใกล้ๆตรงเลนส์ตานะคะเราก็เลยเห็นสีขาวๆของตัวก้อนมะเร็งสะท้อนออกมานะคะแต่ว่าโรคอื่นที่ทำให้มีตาวาวเป็นขาวๆเนี่ยก็มีอย่างเช่นความผิดปกติของหลอดเลือดในจอตาทำให้มีการรั่วไขมันออกมาจนกระทั่งมีจอตาลอกก็ทำให้เห็นเป็นสีขาวแบบนี้ได้
0: กรณีอื่นไม่ใช่มะเร็งนี่อันตรายไหม
1: ครับก็ไม่ถึงไม่เสียชีวิตแต่ว่าก็อาจจะทำให้ตาสายตาพิการ
0: อ๋อ
1: ค่ะ
0: ผมดูแบบเนี้ยผมนึกถึงแมวตาเพชรอย่างเงี้ยนะมันเหมือนกันไหมฮะ
1: ค่ะก็คือจริงๆแล้วมันคือภาวะตาวาวเนี่ยบางคนก็ใช้คำว่าตาวาวคล้ายตาแมวถ้าภาษาอังกฤษเขาก็บอกว่าเป็น amaurotic cat's eye นะ
0: ค
1: ะก็เป็นตามองไม่เห็นที่เป็นลักษณะเหมือนตาแมวเวลาไปดูสัตว์ตอนกลางคืนอย่างเงี้ยแมวสุนัขเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาเขามองมาที่เราเนี่ยเราจะเห็นเป็นสีแบบขาวๆวาวๆออกมาฮะ
0: อย่างเงี้ยทำนอง
1: คล
0: ้
1: ายๆสะท้อนค่ะทำนองคล้ายๆกันแต
0: ่
1: ว่าในตาแมวนั้นไม่ใช่เป็นจากเป็นมีมะเร็งในตาเขานะคะแต่ว่ามันเป็นลักษณะของตัวจอตาด้านหลังสีมันจะเป็นค่อนข้างซีดกว่าตัวจอตาของคนก็เลยสะท้อนออกมาสีแบบนี
0: ้ครับผมการสังเกตเนี่ยจะดูได้ยังไงถ้าเราไม่ยังไม่มาหาคุณหมอคุณหมอยังไม่ได้ปิดไฟส่องไปที่ตาจริงๆคุณพ่อคุณแม่สังเกตเห็นได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่นี่แหละเป็นผู้เห็นแล้วก็นำมาพบแพทย
0: ์
1: ก็คือว่าส่วนใหญ่จะบอกว่าตอนกลางคืนเวลาพาเข้านอนอย่างเงี้ยพอปิดไฟปุ๊บเอ๊ะทำไมมองลูกดูแล้วมันจะเห็นเป็นสีแบบวาวๆออกมาหรือบางคนถ่ายรูปออกมาเช่นวันเกิดครบ1ขวบอะไรเงี้ยแล้วก็พอถ่ายรูปเสร็จปุ๊บดู2ข้างเอ๊ะทำไมแสงสะท้อนจากตาสองข้างไม่เหมือนกันข้างหนึ่งมันมืดๆอีกข้างหนึ่งมันเป็นสีขาวหรือข้างหนึ่งแดงเพราะว่ามันเป็น red reflex เนี่ยค่ะแต่อีกข้างไม่แดง
0: อันนี้ตั้งข้อสังเกตได้เลย
1: ค่ะก็ต้องรีบตรวจแล้วค่ะ
0: แล้วการมองเห็นของเด็กจะเป็นไงฮะถ้าเกิดมีวาวตาวาวเนี่ย
1: ฮะโดยทั่วไปถ้าเกิดว่าเราพูดถึงว่าเป็นตาวาวที่ผิดปกติจริงๆคือมีโรคในตาเป็นจอตาลอกหรือเป็นมะเร็งจอตาเนี่ย ก็แสดงว่าโรคเป็นค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นตาข้างนั้นก็มักจะเห็นไม่ค่อยดีนะคะอาจจะมองไม่เห็นเลยหรือว่าเห็นเป็นแค่ลางๆหรือว่าเห็นพอจะนับนิ้วได้แค่ระยะฟุตหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งก็คือเห็นไม่ดีแล้ว
0: เด็กจะบอกได้ไหมฮะว่าตาไม่ค่อยเห็นเลยข้างนี้อะไรเงี้ย
1: เราก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นได้นะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเนื่องจากโรคอย่างมะเร็งจอตาเนี่ยมันก็จะเป็นในเด็กเล็กเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ยากมากคือแทบจะไม่ได้เลยที่เขาจะมาบอกเราว่าเขามีปัญหาในตาเช่นมองไม่เห็นหรืออะไรยกเว้นถ้าเด็กเป็นทั้งสองข้างแล้วเป็นมากทั้งสองข้างอาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างเช่นที่เคยเดินได้ไม่ชนก็เดินชนอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: มักจะเกิดกับเด็กเล็กนะครับ
1: เป็นเด็กเล็กเท่านั้นค่ะก็คือเด็กไม่เกิน5ขวบนะคะ
0: แล้วเริ่มได้ตั้งแต่กี่ขวบครับ
1: ตั้งแต่แรกเกิด
0: แรกเกิดเลย
1: ค่ะนะคะ
0: สาเหตุเกิดจากอะไรครับคุณหมอ
1: มะเร็งจอตาเนี่ยมันเกิดจากการที่มีความผิดปกติของสารพันธุกรรมนะคะซึ่งเป็นตัวถ้าภาษาอังกฤษก็เรียกว่าจีนนะคะซึ่งเป็นตัวที่ควบคุมการแบ่งตัวของเซลล์ในร่างกายแต่ละส่วนในร่างกายเราเนี่ยก็จะมีจีนควบคุมนะคะที่จอตาเองเนี่ยเซลล์รับแสงในจอตาซึ่งเป็นตัวอ่อนๆเนี่ยก็มีตัวจีนควบคุมเหมือนกันทีนี้สารพันธุกรรมอันนี้มีความผิดปกติไม่สามารถควบคุมการแบ่งตัวของเซลล์ได้เซลล์มันก็เลยเจริญเพิ่มจำนวนมากขึ้นนะคะอย่างไม่ยอมหยุดก็กลายเป็นก้อนเนื้องอกหรือมะเร็งขึ้นครับ
0: วิธีการคัดกรองนะครับว่าคนนี้มีโอกาสจะเป็นนะเราต้องดูยังไง
1: คือเวลาเราดูตาวาวเนี่ยเด็กเล็กๆแรกเกิดมาเนี่ยรูม่านตามจะเล็กนะฮะเด็กเล็กกับผู้ใหญ่สูงอายุเนี่ยจะคล้ายๆกันคือรูม่านตาเล็กเพราะว่าตัวระบบประสาทอัตโนมัติที่ควบคุมการขยายการหดของรูม่านตาเนี่ยมันจะทำงานแบบหดรูม่านตาเนี่ยมากกว่าเพราะฉะนั้นการมองภาวะตาวาวเนี่ยจะดูยากกว่า
0: ในเด็กเล็กดูยาก
1: ดูยากเพราะฉะนั้นการที่จะดูให้ได้ดีเนี่ยจะต้องรู้วิธีการก็คือต้องอยู่ในที่มืดต้องขยายรูม่านตาก็อาจจะช่วยทำให้เห็นได้ง่ายขึ้นซึ่งอันนี้เนี่ยเพื่อการคัดกรองมันก็จะเป็นว่าแหมจะถ้าเราจะไปหยอดยาขยายม่านตาเด็กทุกคนที่เกิดมานะแล้วตรวจตั้งแต่ตอนแรกเกิดเราจะตรวจทีแค่ไหนนะคะจะตรวจทุกเดือนทุก2เดือนจนอายุ5ขวบเลยเหรอหรือยังไงในทางปฏิบัติอาจจะไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นการคัดกรองเนี่ยเราก็จะร่วมกันกับคุณหมอเด็กอะค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่หมอตาจะไม่ได้เจอก่อนเพราะว่าเด็กเนี่ยก็จะมาตรวจกับหมอเด็กเป็นระยะฉีดวัคซีนทุก2เดือน4เดือน6เดือนอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะแนะนำเช็คตาโดยการที่วัดสายตาอย่างง่ายๆนะคะรวมทั้งการดูแสงสะท้อนสีแดงมันก็จะมีกล้องที่เราใช้ตรวจนะคะซึ่งเป็นการตรวจปกติของเราอยู่แล้วที่แพทย์ทุกคนใช้เป็นก็เอามาตรวจรูม่านตาได้แต่ปัญหาคือเด็กมะเร็งตามาก่อนหน้าเข้าโรงเรียน
0: มาก่อนเป็นก่อน
1: ค่ะเป็นก่อนค่ะเป็นตั้งแต่อายุน้อยกว่า1ขวบอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นผู้สังเกตคือคุณพ่อคุณแม
0: ่อ๋อโอ้ก็ยามกันนะฮะระดับอาการของโรคนะฮะมันมีเริ่มต้นรุนแรงปานกลางอะไรอย่างเงี้ยมีระดับยังไงบ้าง
1: อ๋อค่ะก็คือจริงๆแล้วตัวมะเร็งเนี่ยเราก็อาจจะแบ่งเป็น2แบบก็คือเป็นมะเร็งเฉพาะในลูกตากับเป็นมะเร็งที่มีการกระจายไปนอกลูกตาสำหรับจากสูแพทย์เนี่ยเราก็จะคือจริงๆการรักษาโรคเนี่ยเป็นการรักษาที่เป็นสหสาขาต้องมีแพทย์หลายแผนกมาร่วมกันทั้งกุมารแพทย์จากสูแพทย์รังสีแพทย์นะคะพยาธิแพทย์นี่ในแง่ของหมอตาเราเนี่ยก็จะดูเฉพาะคือในแง่ของโรคที่ยังอยู่ในลูกตานะคะเราก็จะแบ่งความรุนแรงออกเป็นตามขนาดของก้อนนะคะก้อนเล็กก้อนขนาดกลางก้อนขนาดใหญ่นะคะมีการกระจายเข้ามาในช่องหน้าม่านตาหรือยังอะไรแบบนี้ค่ะ
0: เรียงไปกี่ระดับ
1: ค่ะ A B C D E
0: A B C D E
1: ค่ะ A ก็หา A ก็ก้อนเล็กสุดนะคะขนาดไม่เกิน3มิลลิเมตรแบบนี้ค่ะถ้าเป็นกรุ๊ป A เราก็สามารถที่จะรักษาโดยการจี้ความเย็นนะคะจี้ความเย็นนี่เราจะมีโพรบมีแท่งซึ่งจะเพิ่มอุณหภูมิให้มันเย็นเนี่ยจนถึงติดลบประมาณลบ70องศาเซลเซียสนะคะติดลบขนาดนั้นเราก็จะเอาตัวโพรบเนี่ยจ่อไปที่ตรงตาขาวให้ตรงกับบริเวณที่เป็นก้อนมะเร็งนะคะเสร็จแล้วก็จี้ด้วยความเย็นจนกระทั่งก้อนมะเร็งเนี่ยมันเย็นแข็งตัวนะคะเป็นผลึกแล้วมันก็จะแตกแล้วก็เซลล์มะเร็งก็ตาย
0: จะไม่เติบโตต่อไปอีก
1: ก็ตายเลยค่ะ
0: ตายเลย
1: ค่ะถ้าก้อนเล็กนะคะเราสามารถรักษากำจัดให้มันตายไปได้มันก็จะเห็นเหลือเป็นแผลเป็น
0: คร
1: ับราบๆนะคะหรือถ้าเกิดว่าเป็นก้อนที่อยู่จี้ความเย็นไม่ถึงแต่ก้อนยังเล็กอยู
0: ่
1: เราก็จี้ด้วยเลเซอร์ยิงไปตรงตำแหน่งก้อนมะเร็งเลยก็เป็นการทำลายก็คือทำให้เกิดความร้อนที่ตัวก้อนจนกระทั่งตัวเซลล์มะเร็งเนี่ยมันตายเพราะฉะนั้นวิธี2วิธีนี้ก็จะเป็นการรักษาในก้อนเล็กซึ่งสามารถเก็บตาของเด็กเอาไว้ได้ไม่ต้องไปทำผ่าตัด
0: แล้วอาจจะยังมองเห็นได้ไหม
1: ถ้าเกิดก้อนไม่อยู่ตรงตำแหน่งจุดภาพชัดซึ่งเป็นจุดที่เวลาเรามองหน้ากันอย่างเงี้ยเราใช้จุดภาพชัดมองนะคะถ้าเกิดก้อนอยู่ตรงจุดภาพชัดเลยเนี่ยก็อาจจะทำให้สายตามัวแต่ถ้าตรงส่วนรอบนอกเขายังดีอยู่เขาก็ยังพอเห็นได้ค่ะ
0: ถ้าก้อนโตกว่านั้นไป B C D
1: ก็ถ้าก้อนขนาดเกิน3มิลลิเมตรนะคะแต่ว่ายังไม่ใหญ่ถึงครึ่งหนึ่งของลูกตาเนี่ยเราก็อาจจะพยายามรักษาโดยการให้ยาเคมีบำบัดนะคะโดยกุมารแพทย์นะคะซึ่งก็จะเป็นยาให้ทางหลอดเลือดดำแล้วยาก็จะมาตามหลอดเลือดไปสู่ตาเพราะว่าก้อนมะเร็งมันโตได้เพราะมีเลือดมาเลี้ยงเพราะฉะนั้นยาก็จะไปตามหลอดเลือดไปจนถึงตัวก้อนมะเร็งก็ทำให้ก้อนมะเร็งเนี่ย

0: เซลล์มะเร็งมันหยุดการเจริญเติบโตนะคะก้อนก็จะมีขนาดเล็กลงแต่ว่าอาจจะไม่ตายหมดเซลล์มะเร็งยังเหลืออยู่บ้างถ้าเราหยุดให้ยาเคมีบําบัดมันก็อาจจะโตขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นการรักษาร่วมกันระหว่างยาเคมีบําบัดและการให้จี้ความเย็นหรือจี้เลเซอร์นะคะมันก็จะช่วยทําให้ควบคุมตัวก้อนมะเร็งได้แต่ต้องเฝ้าระวังเพราะว่ามันก็อาจจะมีการเกิดเป็นซ้ําอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะ
1: แล้วถ้าก้อนโตมาก
0: ถ้าก้อนโตมาก
1: เคมีบำบัดก็ไม่ได้แล้ว
0: เคมีบำบัดคืออาจจะมีความเสี่ยงเพราะว่ามันมีโอกาสเป็นซ้ำได้อีกนะคะถ้าก้อนโตเกินครึ่งหนึ่งของลูกตาเนี่ยหรือว่ามีจากการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ดูแล้วสงสัยว่ามีการกระจายไปในเส้นประสาทตานะคะเราก็อาจจะต้องแนะนำให้ทำผ่าตัดนำลูกตาออกนะคะ
1: เอาลูกตาออกเลยเหรอ
0: นำลูกตาออกค่ะเพราะว่าถามให้อย่างนั้นก็อาจจะมีความเสี่ยงในการที่โรคจะกระจายออกไปนอกลูกตาแล้วเด็กจะเสียชีวิต
1: ถ้าไม่เอาออกจะเสี่ยงไปที่ไหนบ้างมะเร็งจะไปตรงไหนได้
0: ค่ะโดยส่วนใหญ่เลยเนี่ยมะเร็งจะเนื่องจากว่ามันอยู่ที่จอตาซึ่งอยู่ใกล้กับเส้นประสาทตามากเซลล์มะเร็งก็สามารถที่จะเจริญเติบโตคืบคลานผ่านตรงเส้นประสาทตาไปสู่สมอง
1: จะไปสมองก่อนเลย
0: จะไปสมองส่วนใหญ่ก็จะไปไดเรกต์ตรงไปทางนี้ค่ะทางเส้นประสาทตาค่อยๆไปแล้วก็ไปถึงสมองนะคะก็นอกจากนั้นค่ะ
1: สายไปแล้ว
0: ถ้าไปที่สมองเนี่ยในปัจจุบันนี้ก็การรักษาเพื่อที่จะรักษาชีวิตเด็กก็อาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นเราถึงพยายามจะรักษาก่อนที่โรคจะกระจายออกไปค่ะ
1: ถ้าต้องเอาดวงตาออกเนี่ยพ่อแม่ว่ายังไง
0: มันก็คงจะเป็นสิ่งที่ทุกคนทำใจได้ยากนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องอันนี้สำคัญกันนะคะถ้าชี้ให้ท่านเห็นว่าตาข้างนั้นมองไม่เห็นแล้วหรือใช้งานได้น้อยมากแล้วเนี่ยจะช่วยในการตัดสินใจได้แต่ส่วนใหญ่ขอคิดดูก่อนอ
1: ัน
0: นั้นเป็นอันที่พบบ่อยค่ะ
1: ก็มักจะต้องกลับไปตั้งหลัก
0: กลับไปตั้งหลักเท่าที่ผ่านมาก็คือว่าก็จะมี2แบบก็คือคุณพ่อคุณแม่พาลูกกลับไปรักษาวิธีอื่นหรือว่าหายไปนานหลายเดือนนะคะ8เดือน10เดือนกลับมาใหม่อะไรเงี้ย
1: หายไป8เดือน10เดือนรักษาวิธีอื่น
0: ค่ะ
1: เป็นยังไงบ้างฮะถ้าหายไปนานขนาดนั้นกลับมา
0: ส่วนใหญ่ก็จะรักษาทางการแบบลดน้ำมนต์ใช้สมุนไพรนะคะมีว่านเวิร์นอะไรอย่างเงี้ยนะคะกระดูกปลาฉลามอะไรพวกเนี้ยนะคะก็เอามาผสมมีสมุนไพรผสมใส่นมให้ลูกดื่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอผ่านไปนานหลายเดือนเนี่ยเนื่องจากเซลล์มะเร็งมันมีการเจริญตลอดนะคะขนาดจะใหญ่ขึ้นเป็น2เท่าได้เนี่ยภายใน6สัปดาห
1: ์6สัปดาห์เองเหรอฮะ
0: ใน6สัปดาห์ค่ะ
1: เป็น2เท่าใน6สัปดาห์
0: เป็น2เท่าใน6สัปดาห์
1: โอ้โหเร็วมาก
0: เร็วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทิ้งระยะไปเรื่อยๆเนี่ยจากก้อนที่เล็กมากๆเนี่ยมันก็จะเจริญเติบโตมากขึ้นมากขึ้นและในที่สุดมันก็จะกระจายแล้วก็ทำให้ออกมานอกลูกตาเราก็พบที่ยังพอพบได้แต่ก็น้อยลงนะคะที่มาด้วยแบบก้อนโตออกมานอกลูกตาตาแบบโปนออกมาเงี้ยค่ะถึงตอนนั้นเนี่ยเด็กจะทรมานเพราะว่าเขาจะมันไม่สบายตาแล้วค่ะนะคะแล้วก็อาจจะมีอาการปวดร่วมด้วย
1: ทั้งที่ถ้าตัดสินใจก่อนหน้านั้นแค่ไม่กี่เดือนเนี่ย
0: ค่ะ
1: อาจจะ
0: ก็จะสามารถที่จะรักษาชีวิตเด็กได
1: ้แต่ถ้ามาถึงขนาดนั้นโผล่มาข้างนอกแล้วนี่ทันไหมฮะ
0: อันนั้นถ้าเกิดมันทำให้มีภาวะตาโปนร่วมด้วยแล้วเนี่ยแปลว่าโรคเนี่ยกระจายออกไปนอกลูกตาแล้วก็คือมีโอกาสที่จะกระจายออกไปในส่วนต่างๆร่างกายความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตก็เกือบจะ 100%
1: โอ้โหเกือบจะ 100% เลยนะครับความเสี่ยงเสียชีวิตถ้าถามถึงตรงว่าถ้าลูกเราจะต้องผ่าตัดเอาดวงตาออกหนึ่งข้างพ่อแม่ทำใจได้ไหมนี่คงจะทำใจได้ยากมากหรือถ้ากว่าจะทำใจได้คงใช้เวลานานทีเดียวนะ
0: คร
1: ับช่วงหน้าจะมีอีกหนึ่งครอบครัวครับที่เจอกับภาวะนี้แล้วลูกสุดที่รักลูกสาวนะครับจะต้องผ่าเอาดวงตาออกหนึ่งข้างพ่อแม่ทำใจได้อย่างไรก้าวข้ามผ่านชีวิตช่วงนั้นไปได้เพราะอะไรแล้ววันนี้จะมีอะไรมาแบ่งปันผู้ชมบ้างสักครู่กลับมาพบกันครับ

0: ทางนี้พี่ทางหน้าจอนี้เลยนี่ขอต้อนรับสู่ตู้บนหมอนะครับสวัสดีครับ
1: ครับผม
0: พี่มีเรื่องอะไรสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพหรือว่าอยากจะบ่นอะไรคุณหมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยบ่นมาได้เลยนะเดี๋ยวผมไปหาคำตอบให้พี่เอง
1: คือเมื่อก่อนเนี่ยผมเล่นกีฬาเตะฟุตบอลจนเกิดอุบัติเหตุหัวเข่าหลุดจนต้องได้ผ่าตัดหัวเข่าแต่ผมก็สงสัยว่าทำไมก่อนผ่าตัดเนี่ยคุณหมอต้องให้ผมงดสูบบุหรี่ด้วยครับทั้งๆที่ผมสูบบุหรี่ไปแล้วอ่ะมันก็เข้าไปในปอดผมก็ไม่เห็นมันจะเกี่ยวอะไรกับหัวเข่าเลยนี่ครับ
0: พูดมีเหตุผลไม่ได้สูบด้วยเข่าซะหน่อยแล้วไม่เกี่ยวอะไรกันนะครับเรื่องนี้เคยได้ยินเหมือนกันอยากรู้ต้องถามคุณหมอครับคุณหมอครับสรุปแล้วยังไงครับเรื่องนี
2: ้ฟังดูแล้วมันอาจจะห่างกันเยอะเลยนะครับดูดบุหรี่นะสูบบุหรี่เนี่ยเข้าทางปากนะแล้วก็ไปโผล่ที่ปอดเกี่ยวยังไงกับที่เข่านะครับหมอขออธิบายก่อนนะครับพอเวลาเราสูบบุหรี่เนี่ยนะมันมีสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายๆอย่างนะครับทั้งทำลายปอดด้วยนะครับทำให้เรามีความเสี่ยงเป็นมะเร็งปอดนะแต่สิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับมันมีผลต่อหลอดเลือดต่างๆในร่างกายนะครับดังนั้นเส้นเลือดเนี่ยมีอยู่ทุกที่ในร่างกายนะครับที่ที่เราผ่าตัดนะครับก็จะมีเส้นเลือดอยู่เหมือนกันนะครับการสูบบุหรี่เยอะๆนะทำให้แผลติดช้านะครับนะไม่ว่าจะเป็นการรักษาแบบไหนนะครับก็ยิ่งทำให้มีความเสี่ยงได้และสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงการผ่าตัดนะครับอาจจะต้องมีการใส่ท่อช่วยหายใจและดมยาสลบนะเพื่อควบคุมปวดระหว่างผ่าตัดการที่เราสูบบุหรี่เยอะๆนะครับทำให้ทางเดินหายใจเราเนี่ยไม่ค่อยดีนะคุณหมอวิสัญญีที่ดูแลเราระหว่างทำการผ่าตัดเนี่ยก็จะทำงานได้ลำบากมากขึ้นให้ออกซิเจนได้ยากนะครับมีหลอดลมตีบนะดังนั้นโอกาสที่จะเกิดปัญหาระหว่างการผ่าตัดและหลังผ่าตัดจะเยอะกว่าคนทั่วไปดังนั้นนะครับถ้าคุณคิดจะต้องรักษาด้วยการผ่าตัดนะครับควรจะต้องเลิกบุหรี่ตั้งแต่วันนี้นะครับแล้วก็หลังผ่าตัดเนี่ยควรจะต้องเลิกบุหรี่ต่อเนื่องด้วยนะครับหรือจริงๆแล้วถ้าคุณไม่ได้มีการจะต้องผ่าตัดอะไรเนี่ยบุหรี่ก็เป็นสิ่งที่อันตรายต่อร่างกายนะครับควรจะเลิกแต่วันนี้นะครับชัดเจนไหมครับคุณโบ
0: อธิบายได้ชัดเจนมากครับคุณหมอครับบุหรี่เนี่ยโทษมันร้ายแรงมากๆแล้วมันส่งผลแบบนี้นั่นเองน่ะคุณหมอก็ถึงสั่งว่าอย่าสูบบุหรี่หรือว่าให้งดสูบบุหรี่คุณพี่ไขข้อข้องใจแล้วนะครับ
1: เข้าใจแล้วครับ
0: โอเคครับมีเรื่องอะไรสงสัยเข้ามาบ่นกันได้ในตู้บ่นหมอได้เลยนะครับไปเจอตู้บ่นหมอที่ไหนอยากบ่นเรื่องอะไรเชิญได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณพี่ด้วยนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: หวังว่าจะไขข้อข้องใจเรียบร้อยแล้วนะครับผมขอบคุณนะครับ
2: อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องรามาชาแนลด้วยนะครับ
3: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: คุณเคยรู้หรือไม่ว่าการมีเพศสัมพันธ์ก็อาจจะทำให้คุณผู้หญิงเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบได
5: ้กระเพาะปัสสาวะอักเสบหลังมีเพศสัมพันธ์จะมีอาการเหมือนกระเพาะปัสสาวะอักเสบทุกอย่างทุกครั้งหลังจากมีเพศสัมพันธ์ในระยะเวลาครึ่งถึง1ชั่วโมงคนไข้ก็จะเริ่มมีอาการ
4: ซึ่งอาการของกระเพาะปัสสาวะอักเสบหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ได้แก่ปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะบ่อยบางรายอาจจะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ซึ่งอาการของกระเพาะปัสสาวะอักเสบหลังจากการมีเพศสัมพันธ์มักจะเรียกกันว่าโรคฮันนีมูนซิสไตติส
5: สวัสดีครับเป็นยังไงมาครับ
6: ปัสสาวะแล้วก็แสบอะค่ะ
5: เป็นมากี่วันแล้วคร
6: ับเป็นมานานแล้วอะค่ะ
5: ลองอธิบายอาการแสบให้ฟังหน่อยสิครับ
6: ปัสสาวะบ่อยเวลาปัสสาวะเสร็จแล้วมันก็จะแสบแสบอะค่ะ
5: อ๋อแสบตอนที่กำลังจะปัสสาวะเสร็จใช
6: ่
5: ไหมคร
6: ับ ใช่ค่ะ
5: มีปัสสาวะเป็นเลือดไหมครับ
6: เป็นบางครั้งอะค่ะ
5: แล้วมีปัญหาเรื่องการกั้นปัสสาวะไหมครับกั้นไม่อยู่หรือว่ามีปัสสาวะราด
6: ไม่มีอะค่ะ
5: ที่เป็นมาหลายๆครั้งเนี่ยเคยไปรักษาที่ไหนไหมครับ
6: ยังไม่เคยอะค่ะ
5: เคยสังเกตเห็นไหมครับว่ามันมีอาการสัมพันธ์กับช่วงตอนไหนเป็นพิเศษนะครับ
6: หลังมีเพศสัมพันธ์นะคะ
5: หลังมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้งแล้วก็จะเป็นต่อเนื่องมาเลยใช่ไหมคร
6: ับ ค่ะ
5: แล้วทำยังไงครับที่ผ่านมา
6: ก็คือเหมือนปล่อยไปเลยอะค่ะ
5: ปล่อยให้มันหายเองใช่ไหมคร
6: ับ
5: กระเพาะปัสสาวะอักเสบหลังมีเพศสัมพันธ์จะมีอาการเหมือนกระเพาะปัสสาวะอักเสบทุกอย่างความผิดปกติโดยส่วนใหญ่ที่เรามักจะถามก่อนก็คือว่าอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบนั้นสัมพันธ์กับช่วงของการมีเพศสัมพันธ์หรือเปล่าถ้าสัมพันธ์กับช่วงของการมีเพศสัมพันธ์โดยส่วนใหญ่ลักษณะแบบนี้นะครับมักจะไม่มีความผิดปกติทางกายภาพหรือการทำงานแต่เป็นสาเหตุมาจากการมีเพศสัมพันธ์เองซึ่งเรามักจะให้การรักษาโดยตรงโดยให้คำแนะนำกับผู้ป่วยนะครับ
4: หลายคนอาจสงสัยว่าการมีเพศสัมพันธ์มันเกี่ยวอะไรกับการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะนั่นก็เพราะว่าช่องคลอดและทวารหนักอยู่ใกล้กับท่อปัสสาวะในขณะมีเพศสัมพันธ์อาจนำเชื้อโรคเข้าไปในทางเดินปัสสาวะได้ผ่านทางท่อปัสสาวะยิ่งถ้ามีการมีเพศสัมพันธ์ทั้งรูทวารหนักและช่องคลอดในการร่วมเพศในคราวเดียวกันยิ่งเพิ่มโอกาสการติดเชื้อบริเวณช่องคลอดและท่อปัสสาวะมากยิ่งขึ้น
5: ปกติหลังมีเพศสัมพันธ์ทำยังไงนะครับปัสสาวะทิ้งเลยหรือว่า
6: ปัสสาวะทิ้งเลยค่ะ
5: ปัสสาวะทิ้งเลยก็ยังเป็นอยู่ใช่ไหมครับผมเบื้องต้นตอนนี้ที่หมอสันนิษฐานนะครับอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบที่เกิดขึ้นน่าจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์คราวนี้ผู้ป่วยอาจจะต้องช่วยหมอในการหาข้อมูลว่ามันเกี่ยวเนื่องกันจริงหรือเปล่าสังเกตง่ายๆว่าหลังจากที่คุณมีเพศสัมพันธ์แล้วคุณมีอาการอย่างที่บอกอย่างนี้ทุกครั้งหรือเปล่านะครับโดยส่วนใหญ่จะมีอาการแสดงให้เห็นเลยประมาณไม่ถึงชั่วโมงนึงก็จะเริ่มเห็นนะครับถ้ามีอาการฉี่แล้วแสบนะครับฉี่บ่อยมากขึ้นนะครับอันนี้แสดงว่ากระเพาะปัสสาวะเสพของเราสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์สมมุติว่าถ้าเราหยุดมีเพศสัมพันธ์แล้วไม่มีอาการยิ่งยืนยันว่าน่าจะเป็นสาเหตุส่วนในกรณีที่ผู้ป่วยไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนหรือคิดว่าไม่เกี่ยวเนื่องกับเพศสัมพันธ์มักจะมีความผิดปกติในแง่ของการทำงานของหูรูดของกระเพาะปัสสาวะหรือว่ากระเพาะปัสสาวะมีการทำงานที่ผิดปกติไป
4: คู่รักคู่หญิงชายที่ใช้ความรุนแรงร่วมเพศก็อาจจะทำให้เกิดบาดแผลเล็กน้อยได้บริเวณช่องคลอดโดยเฉพาะผู้หญิงที่ช่องคลอดแห้งเช่นวัยหมดประจำเดือนก็อาจเพิ่มการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะได้
5: เบื้องต้นในวันนี้จะให้การรักษาโดยการใช้ยาปฏิชีวนะนะครับแล้วก็ให้ทานยาไปก่อนในช่วงที่มีอาการช่วงนี้อีกประมาณ 2-3 สัปดาห์เรามาดูผลการรักษากันว่าดีไหมแล้วก็คนไข้ช่วยสังเกตอาการด้วยว่ามันสัมพันธ์กันหรือเปล่าถ้าคิดว่าสัมพันธ์กันจริงๆนะครับต่อไปเราจะมีการรักษาที่ค่อนข้างจำเพาะสำหรับป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
6: ก็คือต้องทานยาติดต่อกันเลยใช่ไหมคะ
5: หลังจากนี้ต้องทานยาไปก่อนนะครับประมาณ 5-7 วันแล้วหลังจากที่อาการหายดีแล้วอย่าเพิ่งมีเพศสัมพันธ์นะครับให้งดไปก่อนจนถึงวันนัดรอบหน้าน
6: ะครับ
5: ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะเสพหลังมีเพศสัมพันธ์โดยส่วนใหญ่เราจะแนะนำให้1รักษาความสะอาดนะครับทั้งตัวผู้ป่วยเองและก็คู่นอนนะครับอันที่2ก็คือว่าผู้ป่วยจะเป็นผู้ที่สังเกตและให้ข้อมูลกับแพทย์ได้ดีที่สุดหลังจากที่เราตรวจหาสาเหตุอื่นๆไม่พบและพบว่ามีประวัติสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์หลังจากที่มีเพศสัมพันธ์เรามักจะแนะนำให้ทานยาปฏิชีวนะนะครับ 1-2 เม็ดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกระเพาะปัสสาวะเสพรุนแรงขึ้นโดยให้ความรู้แก่ผู้ป่วยว่าเราควรจะใช้เมื่อไหร่และควรปฏิบัติตัวอย่างไรไม่แนะนำให้ซื้อยามาทานเองเนื่องจากว่าในปัจจุบันมีการดื้อยาของเชื้อโรคที่ค่อนข้างมากครับ
4: หากคนไข้ปล่อยอาการทิ้งไว้ให้มีอาการบ่อยๆและไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องก็อาจจะส่งผลให้เป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและยิ่งถ้าหากติดเชื้อจากแบคทีเรียร่วมด้วยก็มีโอกาสเกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะส่วนบนซึ่งมีผลต่อไตในระยะยาวถ้าไม่

0: ทางนี้ครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับพี่ครับมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยพี่ได้สิทธิ์ถามคุณหมอได้ทุกเรื่องเลยนะครับวันนี้มีเรื่องอะไรสงสัยไหมครับ
1: คำถามง่ายๆเลยครับคือผมสงสัยมานานแล้วว่าฉีดยาตรงแขนกับฉีดยาตรงก้นมันต่างกันยังไงเหรอครับเพราะบางทีมันก็โดนตรงแขนบางทีมันก็โดนตรงก้นนะครับ
0: จริงด้วยครับคำถามง่ายๆแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าสงสัยจริงๆผมก็เคยโดนครับทั้งแขนทั้งก้นแล้วมันต่างกันยังไง
2: ก่อนอื่นเลยค่ะจะต้องขอชี้แจงที่มาที่ไปของการฉีดยาก่อนนะคะการฉีดยาเข้าร่างกายนะคะมีอยู่4ช่องทางช่องทางแรกที่เรารู้จักกันดีก็คือผ่านเข้าเส้นเลือดที่เวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วเห็นญาติเราต้องให้ใส่น้ำเกลืออะไรประมาณนั้นที่เหลือก็คือการฉีดเข้าใต้ผิวหนังเข้าที่ผิวหนังแล้วก็เข้าที่กล้ามเนื้อดังนั้นเวลาที่จะเลือกว่าเอ๊ะหมอจะให้เราฉีดทางหัวไหล่หรือทางสะโพกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของยาอย่างเช่นสมมติว่าฉีดวัคซีนโควิดที่คิดว่าทุกคนคงเคยฉีดมาแล้วประมาณไม่เกิน1 cc เนี่ยก็มักจะฉีดที่หัวไหล่แต่ถ้าฉีดอย่างเช่นฉีดยาฆ่าเชื้อที่ปริมาณมาก5 cc ก็จะต้องฉีดที่สะโพกแต่มันก็ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกนะคะว่าจะเลือกฉีดที่หัวไหล่หรือที่สะโพกดีอันแรกเลยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ถูกฉีดนอกจากนี้ก็ยังขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของยายาบางตัวถึงแม้ว่าจะมีปริมาณน้อยแต่มันมีความเข้มข้นมากมันอาจจะทำให้ผู้ถูกฉีดเนี่ยเจ็บแล้วก็ระบมเขาอาจจะขอไปฉีดที่สะโพกก็ได้แต่มีอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องที่บางคนอาจจะไม่ทันคิดการดูว่าบริเวณที่ฉีดยานั้นมีการอักเสบติดเชื้อหรือเปล่าถ้ามีการอักเสบติดเชื้อตรงนั้นเราก็จะไม่ฉีดบริเวณนั้นอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องการฉีดที่หัวไหล่ซ้ายแต่ถ้าหัวไหล่ซ้ายของเราเนี่ยมีการอักเสบติดเชื้ออาจจะข้ามมาที่หัวไหล่ขวาหรือแม้ทั้งหัวไหล่ซ้ายและขวามีการอักเสบติดเชื้อมีอาการแสดงก็ต้องไปฉีดที่สะโพกแทนนั่นเองหรือเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างเช่นที่แขนสองข้างกล้ามเนื้อก็ฝ่อรีบด้วยแล้วก็ยังอ่อนแรงอีกก็ต้องไปฉีดที่สะโพกแทนนั่นเองค่ะคือเหตุผลในการเลือกว่าจะฉีดที่สะโพกดีหรือฉีดที่หัวไหล่ดีนั่นเองนะคะคำตอบทั้งหมดเนี่ยคุณโบเข้าใจแล้วนะคะ
0: เข้าใจมากๆเลยนะครับผมมาถึงวันนี้ผมเพิ่งเข้าใจได้แบบกระจ่างแจ้งแบบนี้นี่แหละคุณพี่เคลียร์นะครับ
1: เคลียร์ครับ
0: ทีนี้จะเป็นที่แขนหรือที่ก้นเนี่ยก็อยู่ที่ความสะดวกของเราด้วยแหละนะครับผมและนี่คือตู้บนหมอนะครับคุณเจอตู้บนหมอที่ไหนเนี่ยถามคำถามเกี่ยวกับสุขภาพได้ทุกเรื่องไม่ต้องหนีไปไหนเข้ามาได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับพี
1: ่ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางรามาชาแนลนะคะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะในรายการ Healthy Friday ที่ออกอากาศเป็นประจำทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3-4 โมงเย็นนะคะดิฉันหมอฝนนะคะอาจารย์แพทย์หญิงประพิมพรฉัตรานุกูลชัยจากภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะร่วมกับเชฟคนเก่งของเราเชฟก้องค่ะ
1: ครับผมก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรครับก็เชฟก้องนะครับผมจบปริญญาตรีจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับปัจจุบันอยู่ที่โรงแรมดาราทีวีเชียงใหม่ครับผมเคสวันนี้เป็นน้องคนหนึ่งที่ชื่อว่าน้องยินดี
0: ใช่แล้วครับค่ะ
1: ซึ่งน้องยินดีแพ้อาหาร
0: แบบเฉียบพลันแล้วก็รุนแรงด้วยนะคะเป็นหนักเลยทีเดียวแล้วก็น้องยินดีเนี่ยมีอาการแพ้อาหารหลายชนิดนะคะเราไปชมวิทีอาร์เกี่ยวกับเรื่องราวของน้องยินดีกันเลยค่ะ

0: พอดีน้องแพ้อาหารแพ้แบบเฉียบพลันเพราะว่าน้องจะทานอะไรค่อนข้างยากไม่เหมือนคนทั่วไปปกติ
1: อาหารที่น้องแพ้นะคะก็จะมี
2: ไข
1: ่ไข่แล้วมีอะไรอีกคะลูก
2: นมวัวแป้งสาลี
1: แล้วก็ถั่วลิสงค่ะเขาจะแพ้อยู่4อย่างที่แบบว่ากินแล้วก็คือออกอาการค่ะ
0: เฉียบพลัน
1: คันด้วยใช่ไหมคะมาทราบอีกทีที่ว่าเขาแพ้เยอะๆคือตอนประมาณ8เดือนไปนั่งทานอาหารเราให้เขาทานสปาเกตตี้ไป1คำแล้วก็ยังปกติดีอยู่ประมาณสัก30นาทีเขาเริ่มไอร้องไห้อะไรเงี้ยค่ะผื่นเขาก็มาคอก็เริ่มอ่อนเพราะว่าเหมือนเขาออกซิเจนเขาเริ่มไม่มีแล้วเงี้ยค่ะปากก็เริ่มเขียวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรีบพาส่งโรงพยาบาลคุณหมอเขาเห็นปุ๊บคุณหมอเขาก็บอกเลยว่าแพ้อาหารแน่ๆคุณหมอก็ให้แอดมิดแล้วก็มีการเจาะเลือดตรวจเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอผลเลือดออกคุณหมอก็โทรมาบอกก็เลยทราบว่าน้องแพ้เยอะมากหลายอย่างมากค่ะ
0: อันดับแรกที่คิดเลยนะครับแล้วต่อไปจะกินอะไรได้อะไรเงี้ย
1: จะเลี้ยงยังไง
0: เวลาเขาไปโรงเรียนล่ะจะเข้าโรงเรียนอะไรเงี้ยจะทำยังไงอะไรเงี้ยครับคือ
1: มืดแปดด้าน
0: เลยไม่มีความรู้อะไรเลยตอนนั้น
1: มีอยู่เหตุการณ์นึงคือตั้มยืนหันหลังอยู่เงี้ยเขานั่งอยู่ในรถเข็นอย่างเงี้ยแล้วก็มีเด็กคนนึงยื่นแครกเกอร์ให้กินเขาก็รับแล้วเขากัดไปคำนึงแล้วเขารู้ตัว15นาทีค่ะเขาก็เริ่มมีผื่นขึ้นต้องอยากจะบอกว่ามันอันตรายแค่ไหนอันตรายมากสำหรับคนที่เขาแพ้อาหาร
0: เราก็จะคอยต้องคอยเตือนคนรอบข้างอย่างเช่นญาติๆเราเป็นอันดับแรกเลยว่าน้องจะกินในนี้ไม่ได้นะอันนั้นไม่ได้เพราะว่ากินแล้วจะอันตรายถึงชีวิต
1: อย่างปัญหาที่ไปทานอาหารนอกบ้านที่พบช่วงแรกๆก็คือบางร้านไม่ทำให้ไม่ยินดีไม่เข้าใจอันนั้นก็คือตั้มทำอะไรไม่ได้ตั้มก็ได้แต่พาเขาเดินออกแล้วก็บางร้านที่ยินดีรับฟังยินดีทำให้ก็มีเราก็จะอธิบายว่าทานอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยรบกวนปรุงแบบที่เราต้องการได้ไหม
3: น
1: ้
3: องแพ้แป้งสาลีไข่แล้วก็นมวัวค่ะ
4: เป็นเส้นใหญ่ทำได้ค่ะ
1: ทำได้แล้วไก่ทอดอะไรเงี้ยขอเป็นแบบเนื้อไก่แบบไม่หมักอะค่ะ
4: ก็เป็นเนื้อก็เป็นไก่สดเลยนะคะ
3: เป็นไก่สดแล้วก็แบบถ้าหมักก็รบกวนเป็นแค่เกลือน้ำตาลพริกไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำได้ไหม
1: ยินเลยค่ะหูของยินดีน่ากินจังเลย
0: ว่าไก่กันเลยเหรอไม่กินก๋วยเตี๋ยวกันนะลูก
1: หลังจากที่เขาโตขึ้นเรื่อยๆตามพบว่าหลายๆร้านเข้าใจเริ่มมีความรู้เรื่องนี้มากขึ้นแล้วก็ยินดีที่จะทำให้อย่างเงี้ย
0: อยากให้คุณหมอลองช่วยพูดถึงปัญหาว่าจะแก้อะไรได้บ้างแล้วก็อยากให้เชฟช่วยคิดเมนูอะไรใหม่ๆเพราะว่าตอนนี้น้องก็จะเริ่มเบื่อกินอันนี้อีกแล้วกินอันนี้อีกแล้วไปร้านก็จะไปร้านเดิมๆก็เลยรู้สึกว่าถ้าเขียนเข้ามาในรายการนี้น่าจะดีเผื่อมีไอเดียอะไรใหม่ๆเนาะ
5: ท่านผู้ชมก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าน้องยินดีมีอาการแพ้อาหารชนิดรุนแรงเป็นแบบเฉียบพลันนะคะและน้องยินดีก็ยังมีอาการแพ้อาหารหลายชนิดด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการแพ้เรื่องของไข่นมวัวถั่วลิสงแล้วก็แป้งสาลีด้วยนะคะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยอาการแพ้อาหารเนี่ยมันจะมีได้หลายอย่างเลยเป็นได้ตั้งแต่บางคนคงเคยทราบแพ้เล็กๆน้อยๆก็จะเป็นแค่ผื่นขึ้นตามผิวหนัง
6: บาง
5: ค
6: น
5: เป
6: ็น
5: ใช่เป็นเยอะก็จะหน้าบวมตาบวมนะคะแต่ว่านอกจากอาการทางผื่นผิวหนังเนี่ยบางทีคนที่แพ้อาหารอาจจะมีอาการทางระบบอื่นได้เช่นระบบทางเลือดอาหารเช่นมีอาการถ่ายผิดปกติถ่ายเป็นมูกเลือดในเด็กนะคะขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องนะคะหรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจเช่นเป็นเล็กน้อยก็มีน้ำมูกไอจามแต่ถ้าเป็นเยอะๆเนี่ยบางคนเป็นถึงขั้นหลอดลมบวมนะคะหายใจไม่ได้ขาดออกซิเจนบางคนเป็นหนักถึงขนาดความดันตกช็อกหมดสติไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการรักษาโรคแพ้อาหารเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะคะก่อนที่เราจะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคแพ้อาหารเนี่ยไม่ว่าท่านผู้ชมทางบ้านจะมีประสบการณ์กับตัวเองหรือกับลูกหลานก็ตามถ้ามีอาการสงสัยว่าท่านเป็นโรคแพ้อาหารควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นะคะซึ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็จะทำการซักประวัติตรวจร่างกายนะคะบางทีก็จะมีการตรวจเพิ่มเติมด้วยไม่ว่าจะเป็นการตรวจทางผิวหนังหรือตรวจเลือดเพื่อยืนยันว่าท่านเป็นโรคแพ้อาหารและเมื่อท่านได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าท่านเป็นโรคแพ้อาหารเนี่ยการรักษาหลักๆส่วนใหญ่เราจะใช้วิธีการงดเว้น
6: คือไม่ทาน
5: ใช่ไม่ทานอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของน้องยินดีซึ่งมีอาการแพ้อาหารแบบรุ
6: นแรง
5: เป็นแล้วหนักขนาดนี้เนี่ยต้องห้ามเด็ดขาดเลยนะคะ
6: วันนี้เนื่องจากน้องยินดีแพ้หลายอย่างมากนะครับเราก็อยากที่จะทำบางอย่างที่ดูออกมาแล้วไม่มีความจำเจไม่มีความน่าเบื่อ

0: มันเป็นอาหารที่น้องสนุกกับมันได้อยู่นะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของเส้น
1: ใช่
0: นะครับแล้วน้องแพ้แป้งสาลีทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าจะมีอะไรที่เรามาใช้แทนเส้นได้นะครับองค์ประกอบหลักๆวันนี้เลยที่ผมจะทำเป็นทั้งหมด3ส่วนนะครับมีเส้นมีซอสแล้วก็มีลูกชิ้นนะครับ

0: เราจะเริ่มทำอย่างแรกตัวซอสนะครับจริงๆแล้วตัวนี้เรียกว่าราตาตุยนะครับเป็นจริงๆแล้วเป็นอาหารฝรั่งเศสนะครับผมจริงๆแล้วถามว่าเป็นซอสหรือเปล่าก็ไม่เชิงนะครับจริงๆแล้วราตาตุยนี่เหมือนกับว่าจะเป็นเรียกเป็นน้ำพริก
1: น้ำพริกแบบฝรั่งเศส
0: ใช่หลักการวิธีทำราตาตุยของผมนี่จะไม่เหมือนของคนอื่นซะหน่อยนะครับผมจะแยกการทำออกมาเป็น2 ส่วนนะครับส่วนแรกคือเป็นส่วนที่ผมเรียกว่าเป็นสีแดงนะครับก็จะมีส่วนของหอมใหญ่นะครับแล้วก็พริก2สีนะครับสีเขียวกับสีแดงแล้วก็มะเขือเทศนะครับปกติแล้วเราจะใช้มะเขือเทศเข้มข้นนะครับ tomato paste แต่ว่าคุณหมอแจ้งผมไว้ก่อนเริ่มรายการว่า
1: คือ tomato paste เนี่ยต้องเช็คดีๆเพราะว่าบางยี่ห้อเนี่ยอาจจะมีส่วนผสมของแป้งสาลีได้นะคะ
0: เพื่อทำให้ข้นคร
1: ับ
0: ก็เลยใส่แป้งสาลีลงไปในกรณีนี้นะครับยิ่งต้องระวังมากๆเพราะว่าน้องยี่ดีแพ้แป้งสาลีนะครับนั่นคือส่วนแรกนะครับเป็นส่วนสีแดงนะครับส่วนที่2ก็คือผมจะเรียกว่าเป็นส่วนสีเขียวหลักๆก็จะเป็นซุกินี่นะครับแล้วก็มะเขือม่วงนะครับที่ผมกำลังทำอยู่ตรงนี้คือเรากำลังเผาพริกหวานนะครับอันนี้ผมใช้เป็นมะเขือม่วงนะครับกับซุกินี่นะครับจะรวมกันอันนี้เป็นส่วนที่เราเรียกกันว่าสีเขียวครับผมโอเคส่วนสีแดงเรากำลังย่างอยู่นะครับโอเคเราได้ส่วนสีเขียวผสมกันแล้วนะครับผมในจังหวะที่เรารอให้เขาเผาเปลือกให้เรียบร้อยนะครับผมก็จะทำหัวหอมใหญ่อันนี้จะอยู่ในส่วนของสีแดงเหมือนกันนะครับโอเคอันนี้เป็นสีแดงนะครับอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะครับลองไปดูก็คือไหม้แล้วครบหมดเดี๋ยวผมจะปอกเปลือกก่อนเลยนะครับเดี๋ยวฝากคุณหมอจับตาดูสีแดงให้หน่อย
1: ให้ไหม้ให้เท่ากันใช
0: ่ไหมใช่ครับถ้าสมมติว่า
1: คอยกลับนะคะ
0: ได้ครับครับผมอันนี้นะครับคุณหมออันนี้คือเสร็จแล้ว
1: สีเขียว
0: ใช่ครับผมเผาเปลือกเรียบร้อยแล้วก็ล้างเรียบร้อยออกมาสภาพจะเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ก็ได้แล้วทั้ง2สีนะครับ
1: เราก็จะใช้เฉพาะเปลือกไม่เอาเม็ด
0: ไม่เอาเม็ดครับผม
1: เทคนิคการปอกไม่ให้เม็ดติด
0: ถูกต้องใช้หมุนเอานะครับค่อยๆไป

0: คือน้ำเยอะมากน้ำเยอะนี่คือตัวเขาเองนะครับน้ำจากตัวเขาเอง
1: สิ่งที่อยากจะย้ำกับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะก็คือว่าเรื่องของการแพ้อาหารเนี่ยมันเป็นเรื่องของเฉพาะบุคคลการที่เราจะบอกว่าตัวเราหรือว่าบุตรหลานของเราเนี่ยเป็นโรคแพ้อาหารหรือเปล่าแล้วก็แพ้อาหารชนิดใดเนี่ยจะต้องอาศัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการวินิจฉัยโรคนะคะเพราะฉะนั้นเมนูที่เราทำในวันนี้เนี่ยเราก็ทำขึ้นมาสำหรับบุคคลซึ่งแพ้อาหารประเภทหนึ่งแต่ท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านนี่จะต้องระมัดระวังแล้วก็ดูส่วนประกอบให้ดีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีส่วนประกอบที่ท่านมีประวัติในการแพ้เนี่ยห้ามทำตามเด็ดขาดและนอกจากนี้เนี่ยโรคของการแพ้อาหารก็อย่างเคสน้องยินดีเป็นต้นนะคะน้องยินดีแพ้อาหารหลายชนิดเพราะฉะนั้นการที่เราแพ้อาหารหนึ่งชนิดเรามีโอกาสที่จะแพ้อาหารอื่นได้ด้วยเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทำตามสูตรอาหารเช็คกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนค่ะ
0: ดีที่สุดคือไปหาคุณหมอก่อนแล้วก็เช็คว่าเราแพ้อะไรก่อนนะครับอันนี้สำคัญมากโอเคตั้งต้นด้วยกระเทียม
1: กระเทียม
0: นะครับเราฝานบางๆนะครับโอเคเริ่มต้นเลยนะครับเริ่มจากโอลิฟออยล์นะครับเดี๋ยวผมจะทำสีแดงก่อนนะครับโอเค
1: โอลิฟออยล์นี่ก็เป็นน้ำมันซึ่งมีกรดไขมันไม่อิ่ม

0: ที่เราเรียกกันว่ามูฟ่าอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะก็จะดีเป็นอาหารซึ่งเราเรียกว่าเป็นหนึ่งในอาหารที่ช่วยบำรุงหัวใจกินแล้วก็จะช่วยทำให้สุขภาพหัวใจแข็งแรงนะคะก็เป็นอาหารเป็นน้ำมันที่ดีมีประโยชน
1: ์ครับผมโอเคเราลงกระเทียมไปนะครับไฟปานกลางนะครับลงกระเทียมได้เลยเรารอให้กลิ่นกระเทียมโชยขึ้นมานะครับนี่คือใบทามครับโอเคใบทามสดสมัยนี้หาซื้อได้เกือบทุกที่นะครับวิธีทำใบทามของผมง่ายมากก็คือเราอันนี้เป็นยอดฝั่งนี้เป็นยอดใช่ไหมครับแล้วฝั่งนี้เป็นโคนจับยอดเด็ดก่อน
0: อ
1: ันนี้ใช้ได้หมดนะครับเสร็จแล้วก็จากยอดรูดกลับมาที่โคน
0: โอเค
1: ครับกระเทียมเริ่มหอมแล้วนะครับสีแดง
0: ของสีแดง
1: ใส่ลงไปแล้วครับที่เสียงดังเพราะว่ามันมีน้ำนะครับคุณหมอตกใจเล็กๆไม่ต้องห่วงครับผม
0: แล้วใช้ไฟอ่อนถึงปานกลาง
1: ใช่ครับจังหวะนี้ผมก็จะเด็ดพามร
0: อผัดจนกระทั่งมันนิ่ม
1: นุ่มครับใช่เราเติมเกลือเล็กน้อยนะครับเพื่อเอารสชาติออกมาแล้วก็ใบทามนะครับใส่ไว้ในมือแล้วก็ตี
0: ตบแรงที่สุดเท่าที่ทำได้
1: ใช่ครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยเดี๋ยวกลิ่นจะเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวคุณหม

0: หอมเริ่มใส่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปทำสีเขียวให้นะครับย้ายไปฝั่งนู้น
1: ค่ะ
0: ใส่ลงไปเลยพออย่าร้อนจัดนะจะไหม้ซะก่อนครับ
1: เพราะว่าโอลิฟออยล์จะเหมาะกับการใช้ความร้อนต่ำใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ก็เลยต้องใช้ไฟอ่อน
0: ใช่หลังจากที่นะครับตรงนั้นเริ่มอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้เริ่มเข้าที่ละสิ่งที่ผมจะเติมต่อมาก็คือโทเมโตเพสหรือมะเขือเทศเข้มข้นต้องอ่านฉลากให้ดีสำหรับคนที่แพ้อาหารใช
1: ่ไหม
0: ครับบางอย่างเราดูว่าไม่มีแต่มีนะครับวันนี้เราเลยตัดมะเขือเทศเข้มข้นตามสูตรออกไปใช้เป็นซอสพาสต้าสำเร็จรูปแทนนะครับก็ตัวนี้ก็จะง่ายนะครับผมก็จะเติมตัวนี้เป็นซอสพาสต้านะครับ
1: ก็คือจริงๆถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ที่น้องมีอาการแพ้หลายๆอย่างเนี่ยจริงๆก็อาจจะต้องใช้วิธีในการทำโทเมโต้เพสต
0: ์ใช่ทำเองก็ได้ครับทำซอสเองก็ได้นะครับอันนี้ที่ผมมีคือเป็นมะเขือเทศกระป๋องแล้วก็อยู่ในน้ำมะเขือเทศผมจะใส่แค่น้ำนะครับ
1: ค่ะ
0: โอเคเพื่อให้มันมีความกรุบกริบครับโอเคสำหรับสีแดงตอนนี้นะครับสำหรับที่ผมเห็นผมค่อนข้างโอเคแล้วนะครับใช้เกลือเล็กน้อยเพื่อเอามอยเจอร์ออกมานะครับเอาความชื้นออกมาเรื่องของเส้นนะครับด้วยความที่ว่าน้องยินดียังเด็กอยู่เรื่องอาหารเส้นน่าจะเป็นอาหารที่ค่อนข้างดึงดูดได้ดีวันนี้ผมจะทำเส้นที่เรียกว่าทาเกียเทลลี่นะครับในภาษาอิตาเลียนอย่างแรกเลยนะครับผมจะปอกเปลือกออกก่อนหลังจากที่เราปอกเปลือกแครอทเสร็จแล้วนะครับคุณแม่ก็ได้เป็นเส้นแล้วแค่นี้จริงๆนะครับแล้วเราก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราย้ำอยู่ที่เดิมเรื่อยๆเส้นมันจะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะ
1: สีสวยด้วยเด็กๆต้องชอบ
0: ครับกับซูกินี่ผมจะทำแตกต่างไปนิดนึงก็คือผมจะผ่าก่อนนะครับผ่าครึ่งผ่าเป็น1/4ตามแนวนี้เพราะว่าผมจะไม่ทิ้งส่วนไหนเลยนะครับ

0: ทางเส้นนะครับเราก็ใกล้จะเรียบร้อยละอันนี้เราจะทำเบสนะครับคือเคลือบสิ่งที่เราต้องการก็คือมีหม้อใบเล็ก1ใบนะครับผมน้ำเปล่านะครับตามหลักแล้วจริงๆเราจะใส่เนยแต่น้องแพ้นมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่เป็นโอลิฟออยล์ใส่น้ำมันกับน้ำด้วยกันเลยแล้วก็น้ำตาลนะครับ1หยิบมือใหญ
1: ่
0: ครับเกลือ1หยิบมือเล็กใส่แครอทลงไปเลยครับกับซุกินี
1: ่
0: ครับ
1: ใช
0: ้เป็นกึ่งๆต้มกึ่งๆผัดครับเดี๋ยวเราจะไปเรื่อยๆจนน้ำหายไปหมดตอนนี้นะครับราตาตุยเราก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับในเบรกหน้าเรามาดูวิธีการทำลูกชิ้นกันต่อเลยครับต่อมาเราจะทำในส่วนของลูกชิ้นอย่างแรกเลยผมจะซอยกุยช่ายก่อนต่อมาผมจะเตรียมเป็นแครอทแครอทใช้ไม่เยอะเลยนะครับแครอทใช้น้อยมากโอเคสวยเลยผมว่าพอแล้วงั้นเราปิดไฟน้ำยังไม่หมดก็จริงแต่ว่าไม่เป็นไรซุกินี่สุกไปนิดนึงแต่แครอทกำลังดีนะครับเรามีแครอทแล้วมีกุยช่ายแล้วนะครับแล้วก็เราใช้เห็ดหอมสดนะครับไม่ต้องบางมากนะครับแล้วก็เอามาหั่นเต๋าต่อไปก็คือขิงนะครับขิงเนี่ยถ้าเราปอกไว้ก่อนแล้วนะครับถ้าเรามีที่ขูดก็ใช้ขูดเอาได้นะครับถ้าไม่มีที่บ้านไม่มีที่ขูดใช้สับเอาต่อมาเป็นปลาหมึกนะครับผมแยกส่วนก่อนนะครับเหนือสุดของตาปลาหมึกจะเป็นหนวดนะครับเราเฉือนตรงนี้ส่วนตรงนี้เราไม่ใช้นะครับอันนี้เราทิ้งขออนุญาตครับหมอแล้วมันจะติดลูกนี้ออกมานะครับถ้าอยู่ในหัวนี่คือปากปลาหมึกเราไม่ได้ใช้
1: ทิ้งไปไหมคะ
0: บางคนชอบทานมากเอาไปย่างนี่อร่อยง่ายนิดเดียวครับเราเปิดขึ้นมา ดูว่าข้างในมีอะไรสกปรกไหมนะครับส่วนตัวแล้วพังผืดพวกนี้ผมจะเอาออกนะครับเช็ดนะครับเช็ดออกโอเคเสร็จแล้วเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเลยครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาลงเครื่องบดนะครับใช้ทุกส่วนเลยหลังจากที่ปลาหมึกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะครับเราจะบดเฉพาะปลาหมึกก่อนนะครับแค่ปลาหมึกอย่างเดียวก่อนนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ปลาหมึกนะครับออกจากเครื่องบดอาหารมาไว้ในนี้ตรงนี้เรามีแครอทขิงใส่ลงไปครับคุณหมอมีกุยช่ายใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้ว
0: ใส่ลงเลยครับ
1: เป็นตัวเพิ่มกลิ่นที่ดีเลยนะคะเนี่ย
0: ครับผมแล้วก็เผ็ดหอมโอเค
1: เกลือพริกไทยน้ำตาลแล้วก็อร่อยด้วยองค์ประกอบธรรมชาติใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับน้ำตาลผมใส่นิดเดียวหลังจากนั้นนะครับเป็นแป้งมันใช้กะปริมาณเอานะครับได้เนื้อเป็นคล้ายๆลูกชิ้นแล้วง่ายมากเราเอาน้ำมันเล็กน้อย
1: อันนี้ก็จะเป็นน้ำมันมะกอก
0: จับปั้นเป็นลูกนะครับหมอหมอปั้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บบีบแล้วก็ตักอันนี้ผมมั่นใจละว่าสุกแล้วนะครับเราก็จะประกอบร่างละก็น้ำลวกเส้นใช่ไหมครับเล็กน้อย

0: ัดให้เข้ากันนะครับเราจุดเตาแก๊สแล้วก็เอาไปทาน1ช่อนะครับ
1: เผาเพิ่ม

0: เป็นเมนูเส้นแล้วก็เมนูซอสแล้วก็เป็นลูกชิ้นสำหรับน้องนะครับ
1: น่าทานมากๆเลยนะคะ
0: ขอบคุณครับมีตรงไหนที่ต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขสำหรับคนที่ท่านผู้ชมทางบ้านที่อาจจะดูแล้วอยากจะทำตามมีตรงไหนต้องระวังเป็นพิเศษ
1: ก็คือสำหรับในแง่อาหารสำหรับเด็กเนี่ยโดยเฉพาะเด็กที่มีปัญหาเรื่องแพ้อาหารหลายๆอย่างเราต้องงดเว้นการรับประทานอาหารซึ่งเขามีปัญหาหลายๆตัวเนี่ยเราจะต้องระวังในแง่ของการที่เขาอาจจะขาดสารอาหารบางตัวได้นะคะซึ่งสำหรับอาหารจานนี้ก็คุณค่าทางอาหารค่อนข้างสูงทีเดียวแต่สำหรับเด็กเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มในส่วนของคาร์โบไฮเดรตอีกสักเล็กน้อยค่ะ
0: ก็อาจจะแนะนำให้ทานกับข้
1: าวหรือต้องมีผลไม้ตาม
0: อาจจะเป็นผลไม้ที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงนะครับตามมาทีหลังคุณหมอครับผมสงสัยเรื่องนึงก็คือสมมติผมแพ้กุ้งก็จะชอบมีคนบอกผมว่าฝืนกินสิทีละนิดนึงเดี๋ยวมันจะได้ต้านทานกับมันได้สู้กุ้งได้
1: สู้กุ้งได้จริงๆความคิดนี้เป็นความคิดที่ผิดแล้วก็อันตรายค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าคนที่แพ้อาหารเนี่ยบางคนแม้กระทั่งรับประทานไปแค่คำเดียวหรือบางคนสัมผัส

0: คนได้กลิ่นเนี้ยอาจเกิดอาการแพ้รุนแรงถึงขั้นที่หายใจไม่ออกแน่นหน้าอกความดันตกช็อกหมดสติได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อนี้เป็นความเชื่อที่ไม่ควรทำนะคะ
1: คือมันเสี่ยง
0: ใช่เสี่ยงต่อการที่จะเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงแล้วเสียชีวิตได้นอกจากนั้นนะคะในแง่ของความสำคัญคือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่แน่ใจว่าบุตรหลานคนอื่นเห็นเด็กน่ารักเราอยากเอาขนมที่เราไม่แน่ใจไปให้เขาเพราะเราก็ไม่แน่ใจว่า

0: เพื่อความปลอดภัยของน้องเขาเองนะคะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมทางบ้านมีปัญหาทางด้านสุขภาพนะคะสามารถส่งปัญหานั้นเข้ามาทางรายการเราได้นะคะพบกับพวกเราได้ในวันศุกร์หน้านะคะบ่าย 3 ถึง 4 โมงเย็นค่ะวันนี้เราทั้ง2คนก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ตัวลอยแล้วค่ะกำลังจะบิน
3: แอร์วอล์ก
1: แอร์วอล์ก
3: เร็วอีกเร็วๆไปทันแล้ว
1: อย่าแข็ง
3: เ
1: ลย
3: ตามเร็วๆเร็วๆตาม
1: อย่าแข็งอย่าแข็ง
3: อยากกินนมถ้วยเร็วๆ
1: อย่าแข็ง
3: แจ๊บหน่อยอยากกินนมถ้วยเร็ว
2: เอาอีก
3: เอาอีก

0: Healthy Friday ในวันนี้ต่อเนื่องจากตอนที่แล้วโดยเรานำเสนอเกี่ยวกับเครื่องออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอซึ่งมีจุดเด่นคือการลดไขมันส่วนเกินอีกทั้งยังพัฒนากล้ามเนื้อหัวใจให้แข็งแรง
1: การอยู่ในเป้าหมายวันนี้เราพูดถึงการเบิร์นแฟตนะครับ
2: ใช่
1: ไม่ได้เกี่ยวว่าให้หัวใจแข็งแรง
2: ใช่เพราะฉะนั้นมันจะต้อง
1: เราจะอยู่ในระดับฮาร์ทเรทคือ
2: 60-65%
1: ใ
2: ช่ประมาณ
1: นั้นมาผมมีชาร์ตให้เพื่อเห็นภาพง่ายขึ้นนะครับต้น
2: โอเคนะครับถ้าเราดูเนี่ยมันเขาจะแบ่งเป็น4ช่วงของการฝึกใช่ไหมครับช่วงแรกเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการวอร์มอัพหรือว่าการคูลดาวน์ซึ่งพวกนี้มันจะค่อนข้างเบามากเป็นแค่การกระตุ้นเตือนให้ร่างกายเตรียมพร้อมนะครับพร้อมที่จะการออกกำลังกายนะครับ
1: ครับ
2: นะครับอันที่2เนี่ยคือช่วงเนี้ยที่เราจะกำลังจะพูดกันก็คือช่วงของการลดน้ำหนักหรือเรื่องการ
1: ส่วนสีเขียวที่เราเห็นนี่นะคร
2: ับใช่ครับนะครับอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่เขาจะบอกอยู่ประมาณ60-65%หรือบางครั้งก็อาจจะให้ลงต่ำไปถึง55%นะครับคือในกรณีของคนที่อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของสุขภาพนะครับ
1: ถ้าอันนี้เป็นโซนคร่าวๆแต่ถ้าเกิดคิดเป๊ะๆคือ220ลบด้วยอายุคูณ60หาร100คำตอบมาคือ117
2: ตัวคาร์ดิโอเนี่ยปกติมันสามารถแบ่งแยกใช่ไหมครับในเรื่องของเป็นระบบทั้งแอโรบิกและแอนแอโรบิก
1: ที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะ
2: ให้ใช่เพราะงั้นถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราบอกว่าเป็นแอโรบิกเนี่ยแอโรบิกก็คือตัวระบบพลังงานมันควรต้องมาจากการใช้ของออกซิเจนใช่ไหมครับซึ่งของออกซิเจนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันสูงเกินไปตัวแหล่งพลังงานที่เอามาใช้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ใช่มาจากไขมันละนะมันก็จะเป็นเรื่องของตัวคาร์โบไฮเดรตนะครับซึ่งถ้าวัตถุประสงค์ต้องการเบิร์นแฟตเนี่ยเราควรต้องให้มันใช้จากไขมันเราอาจต้องลดมันลงมานิดนึงเพื่อยืดเวลาให้มันยาวขึ้นมันก็จะมีการดึงไขมันมาใช้ได้ดีขึ้นเพราะถ้าเกิดเราหนักๆปุ๊บเนี่ยแทนที่เราจะออกกำลังกายต่อเนื่องได้นานเนี่ยมันจะทำให้ออกกำลังกายสักพักเราไม่ไหวละเราเหนื่อยละมันก็ทำให้เป็นในเรื่องของตัวระบบพลังงานที่ใช้คนละแหล่งกันแล้วก็ในเรื่องของตัวพลังงานตัวแคลอรี่ตรงจริงแล้วลู่วิ่งเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับคือตั้งแต่600-1,200ขึ้นอยู่กับความหนักของคนที่ใช้ในการออกกำลังกายถ้าเกิดเป็นนักกีฬาที่เขาสามารถที่จะวิ่งได้หนักๆเร็วๆเนี่ย10 กม/12 กม/ชั่วโมงพวกนี้โอ้1ชั่วโมงเนี่ยเขาสามารถใช้ได้เป็นพันเลยนะครับในเรื่อง
1: แต่ทีนี้บางคนจะสับสนที่ผมบอกก่อนนะคร
2: ับ
1: ถ้าเราเอาแคลอรี
2: ่
1: มาเป็นตัวตั้งที่เอาแบบ600แคลเลยจริงๆแล้วฮาร์ทเรทเราจะเกิน 60% นะ
2: ใช่อย่างที่บุ้ยพูดเนี่ยถูกต้องเลยนะครับเพราะว่าบางทีบางครั้งเราไปกังวลในเรื่องของแคลอรี่มากเกินไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วบางทีมันก็ต้องดูจากแหล่งพลังงานที่ใช้ด้วยถ้าถามว่ามันหนักเกินไปเหนื่อยเกินไปแหล่งที่ใช้มันอาจจะบอกว่า600แคลเนี่ยไอ้600แคลอรี่เนี่ยมันอาจจะใช้จากไขมันแค่ประมาณแค่200
1: เงี้ย
2: ซึ่งตรงนั้นมันไม่ได้ตอบตรงที่ว่าเราต้องการ
1: มันไม่ใช่เป้าหมายของเรา
2: เราต้องการเรื่องของเบิร์นแฟต
1: เป้าหมายของเราคือเบิร์นแฟต 60% เท่าน
2: ั้
1: น
2: ใช่
1: ลุยเลย
2: นะ
1: ทีนี้พูดถึงข้อดีของจักรยานพี
2: ่ครับ
1: ข้อดีจักรยานใครที่ควรปั่นจักรยานบ้าง
2: ในแง่ของคนที่มีน้ำหนักตัวมากมีปัญหาเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะพวกกล้ามเนื้อข้อต่อพวกนี้เพราะงั้นเวลามาส่วนจักรยานเนี่ยมันทำให้การรับน้ำหนักอะไรต่างๆมันลดลงมันเหลือแค่ครึ่งเดียวอ่ะแค่นั้นเอง
1: ส่วนเบาะรองแล้วมีเบาะรองแล้ว
2: เพราะงั้นเรื่องของแรงกระแทกหรือว่าแรงที่ต้องออกแรงมากขึ้นของตัวกล้ามเนื้อก็จะน้อยลง
1: สำหรับคนที่มีน้ำหนักเยอะ
2: ใช่
1: สมควรเลยจักรยาน
2: ใช่คนเป็นจักรยาน
1: แต่เขาอยากวิ่งทำไงอ่ะ
2: อาจจะต้องอดใจไว้นิดนึงก่อนนะครับฝึกให้ระบบหัวใจแข็งแรงก่อนกล้ามเนื้อคุ้นเคยก่อนแล้วก็ค่อยให้พร้อมก่อนแล้วค่อยไปวิ่ง
1: เราตามใจไม่ได้เราต้องตามสภาพ
2: ใช่ตามสภาพ
1: อย่าตามใจนะครับตามสภาพร่างกายนะคร
2: ับ ใช่
0: วันนี้เรามาติดตามกันต่อนะครับกับเครื่องออกกำลังกายแบบคาร์ดิโออีก2เครื่องจะเป็นเครื่องอะไรนั้นไปชมกันต่อเลย
1: มาถึงเครื่องคาร์ดิโอเครื่องที่3
2: ครับ
1: นี่คือ Elliptical แปลเป็นไทยว่าอะไรพี่ผมเรียกไม่ถูกนะ
2: จริงๆมันก็เป็นเหมือนวงรีนะลักษณะของตัววงรีใช่ไหมเพราะลักษณะของการเล่นปกติเราจะลงในแนวดิ่งขนานใช่ไหมตัวนี้มันจะเป็นขนานแต่เป็นลักษณะของวงรีนะครับ
1: พี่ต้นรู้ไหมครับว่าวิธีการทำงานของมันถูกคิดค้นมาจากอะไรแก้ปัญหาอะไร

0: แก้ปัญหาในเรื่องของแรงกระแทกอันที่หนึ่งคือเรื่องของแรงกระแทก
1: มันต้องมีที่มาเพราะอยู่ๆมันมาฮิตเลยไม่ได
0: ้
1: มันต้องมาจากการแก้ปัญหา
0: ใช่เพราะงั้นโดยแรกส่วนใหญ่แล้วของคาร์ดิโอเนี่ยจักรยานจะเป็นตัวแรกใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของตัวลู่วิ่งนะครับลู่วิ่งก็มาเป็นตัวสเตปเปอร์หลังจากนั้นเขามองแล้วเล็งเห็นแล้วว่ามันมีความหนักไปหรือมันมีความเขาเรียกว่าข้อจำกัดของตัวอุปกรณ์นะครับเขาก็เลยผลิตตัวนี้ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวคาร์ดิโอที่หลังล่าสุด
1: เอาอย่าง
0: น
1: ี้ไหมลองเลย
2: ได้ค่ะ
1: ขึ้นเลยค่ะ
0: ลอง
2: โอเคได้
1: กลับด้านถูกแล้ว
2: ถูกแล้วแต่ว่านะคะมันมีอยู่2อันนะคะ
0: ครับ
2: จับยังไงเอ่ย
0: โอเคในเรื่องของตัวที่จับนะครับถ้าเกิดเราต้องการที่ออกกําลังกายในส่วนของด้านบนเราก็ต้องจับตัวนอกนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะที่เราไม่เคยออกกําลังกายเลยหรือว่าเรายังใหม่ๆอยู่เราก็พยายามจับตัวด้านในด้านในก็จะลดในเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อส่วนบนนะครับมันจะทําให้เราเน้นที่ส่วนล่างมากขึ้นแต่ถ้าเราเริ่มโอเคแล้วร่างกายเราเริ่มปรับสภาพได้แล้วเริ่มมีความฟิตของร่างกายความพร้อมร่างกายแล้วเราก็จ
2: ับ
0: ด้านนอกขึ้นใช่มันก็จะใช้ในส่วนของกล้ามเนื้อส่วนบนมากขึ้นนะครับ
1: ลองดูไหม
0: งั้นเราเริ่มก่อนลองถีบดันไปข้างหน้านะครับเข่าแนวเดียวกับเท้าตลอดนะครับส่วนใหญ่เวลาที่เราทำพวกนี้บางทีเรามักจะเผลอใช่ไหมเราไม่เผลอเราจะโถมน้ำหนักตัวลงไปนะครับเข่ามันจะเกินไปเท้าซึ่งถ้ายิ่งน้ำหนักตัวมากมันก็จะทำให้มีปัญหากับในเรื่องของตัวเข่ามากขึ้นนะครับมือปล่อยตามสบายเลยเราแค่ประคองอ่ะจริงๆเราไม่ต้องไปจับเก่งใช่ไหมเราแค่ประคองแค่นั้นเอง
1: ทีนี้ลองจับ
0: จับด้านนอกแล้วให้เหมือนกับเราวิ่งนะฮะใช่ไหมใช่แต่ลักษณะใช่ลอยนะครับ
2: ตัวลอยนะคะกำลังจะบิน
1: แอร์วอล์ก
0: แต่ทีนี้เวลาที่เราใช้เนื่องจากว่ายังไงแล้วแต่ในเรื่องของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกหรือว่าคาร์ดิโอเนี่ยเราต้องเน้นในตัวของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ซึ่งมันต้องเริ่มจากขางั้นเวลาที่ถึงเราจะใช้ส่วนบนยังไงเราก็ต้องใช้ออกแรงที่ขากับสะโพกที่มากขึ้นมือแค่ช่วยประคองในเรื่องการดึงเพราะงั้นจะมีบางท่านที่บางทีเราเห็นว่าออกแรงปุ๊บกลายว่าขาอยู่กับที่ฉันพยายามใช้แขนซึ่งตัวส่วนบนเนี่ยมันเป็นตัวกล้ามเนื้อที่มันเล็กกว่า
1: คนที่ต้องการเผาผลาญไขมัน
0: เราต้องพยายามเน้นในขาก
1: ล้ามเนื้อใหญ่ดีสุดคือดีสุดนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ขากล้ามเนื้อขาดีสุดนะครับทีนี้ถามนิดนึงว่ามันจะเห็นว่าช่องในการยืนพี่ต้น
0: ค่อนข้างกว้าง
1: มันกว้างเราควรจะเอาหน้าชิดหรือหลังชิดครับชิดหน้าหรือชิดหลัง
0: ชิดหน้าครับส้นเท้าก็คือพยายามเข้ามาชิดก็ด้านหน้า
1: ปลายเท้าใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
2: เห็นไหมทำถูกแล้วเนี่ย
1: เก่งมากค่ะนักเรียนถ้าเกิดชิดหลังจะเป็นอะไรครับ
0: โอเคลองให้เขาลองทำ
2: ม
0: ัน
2: ใช้ส้นเท้า
0: ส้นเท้าดันลงไปมันจะทำให้ลักษณะของการทำงานเนี่ยคือจริงๆปกติเวลาที่เราวิ่งหรือเราเดินอะไรต่างๆมันจะเป็นตัวฝ่าเท้ามากกว่าที่จะรับเรื่องของแรงกระแทกได้ดี
1: ครับครับ
0: เพราะในตัวที่การลงเนี่ยส่วนใหญ่มันก็ต้องเป็นเรื่องของตัวอุ้งเท้าหรือฝ่าเท้ามากกว่าที่จะเป็นเรื่องของตัวส้นเท้าส้นเท้าเราเอาไว้ในแง่ของการเบรกหรือหยุดการเปลี่ยนทิศทางนะเราต้องการเปลี่ยนหยุดเบรกนั่นคือในเรื่องของตัวส้นเท้า
1: แสดงว่าชิดหน้าน่าจะเวิร์กกว่า
0: ใช่ครับ
1: ใช่มากกว่า
0: แรงจากตัวฝ่าเท้านะครับ
1: ที่เราสามารถเพิ่มความหนักหรือว่าอิลิปติคอลสามารถทำท่าไหนได้อีกครับ
0: โอเคก็ในตัวของเครื่องเนี่ยมันจำกัดในเรื่องการเคลื่อนไหวอยู่แล้วมันก็คือจะเป็นแค่หน้าหลังอย่างเดียวนะครับ
1: ไม่เดินหน้าก็ถอยหลัง
0: เดินหน้าก็ถอยหลัง
1: แต่เทรดมิลลู่วิ่งถอยหลังไม่มีนะเพราะบางคนไปถอยหลังนี
2: ้
0: เขาพยายามตอนเนี้ยในแง่ของเรื่องของการออกกำลังอีกลักษณะหนึ่งก็จะมีเรื่องของการเดินหน้าและถอยหลังเขาจะถือว่ากล้ามเนื้อส่วนหน้ากับส่วนหลังเนี่ยโอเคโดยธรรมชาติเนี่ยไอตัวคอร์ไซเซปหรือกล้ามเนื้อส่วนหน้าเนี่ยมันต้องแข็งแรงกว่าตัวแฮมสตริงและด้านหลังอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราไม่ค่อยใช้มันเลยมันก็จะทำให้แทนที่มันประสิทธิภาพก็จะลดน้อยลงการสมดุลก็จะลดน้อยลงนะครับเพราะว่าชีวิตประจำวันส่วนใหญ่เรามักจะเคลื่อนที่ข้างหน้าถ้าไม่ใช่สมัยเด็กๆที่เราอาจจะมีการวิ่งเล่นไปด้านข้างถอยหลังมันก็จะเริ่มลดน้อยลงแล้วเพราะตัวนี้มันสามารถที่จะเรื่องของพัฒนากล้ามเนื้อส่วนของด้านหลังได้มากขึ้น
1: แตกต่างไหมคะถอยหลัง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่
2: แต่ชอบไปด้านหน้ามากกว่าค่ะเพราะคนเราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่าถอยหลังค่ะ
1: ป้าตาเหลวเล่นมุกเองหน้าแดงเองดูสิ
0: แต่ตามอัตราส่วนนะครับอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่แล้วความสำคัญของตัวด้านหน้ามันต้องสำคัญกว่าด้านหลังแล้วเพราะงั้นเวลาที่เราทำเราก็ต้องเน้นความสำคัญที่ด้านหน้าแต่ให้มีด้านหลังที่ทำด้วย
1: อาจจะสมมติคนที่ทำในตอนเริ่มต้นเหมือนเดิม15ถึง20นาที
0: แล้วก็มีการสลับ
1: แล้วก็สลับอาจจะเป็นสักเดินหน้า10นาทีถอยหลัง5นาที
0: ใช่
1: เพื่อให้ข้างหน้าแข็งแรงกว่าด้านหลังอยู่แล้ว
0: ใช่
2: ตอนนี้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อข้างหลังนี้จะตึงแล้วก็ตึงมาก
1: ชอบอ่ะเวลาเขาเป็นไงเขาบอกชอบมากเลย
0: ใช่ผู้หญิงเนี่ยเรื่องของตัวต้นขาด้านหลังสะโพกด้านข้างไม่ว่าจะเป็นขาด้านนอกด้านในพวกน
1: ี้สะสม
0: มีการสะสมเพราะงั้นปริมาณของกล้ามเนื้อมันน้อยอยู่แล้วเพราะงั้นเวลาที่เขาทำอะไรที่ไม่เคยอย่างเงี้ยปุ๊บมันก็จะเริ่มมีความรู้สึกว่า
1: เมื่อยเร็ว
0: เมื่อยเร็วกล้ามเนื้อมีการทำงานที่มากขึ้น
1: มีข้อจํากัดอะไรไหมครับขณะที่เราเบิร์นแฟตอยู่อย่างนี้ครับแล้วมีข้อสังเกตอะไรไหมครับถ้าเกิดขึ้นกับร่างกายของเราควรจะหยุดทันทีนี่นะครับ
0: ไอ้นั่นก็คือในเรื่องของปกติแล้ววิงเวียนหน้ามืดอะไรพวกนั้นมันต้องหยุดอยู่แล้วธรรมชาตินะครับแต่อีกประการนึงเครื่องนี้จะช่วยในเรื่องของการทำให้ลดแรงกระแทกก็จริงแต่ในกรณีของคนที่ไม่มีพื้นฐานหรือผู้สูงวัยนะครับในเรื่องของไอ้บาลานซ์ก็สูญเสียไปการทรงตัวก็สูญเสียไปตัวนี้มันไม่ใช่เป็นธรรมชาติการเดินการจักรยานมันยังใกล้เคียงกับธรรมชาติชีวิตประจำวันมากกว่า
1: เพราะงั้นก็ยังชินมากกว่า
0: ใช่เพราะงั้นในตัวนี้บางครั้งถ้าเกิดเอาผู้สูงวัยคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยบอกว่าโอ้โหตัวนี้ดีมากเลยดีกว่าตัวลู่วิ่งอีกเอามาให้เล่นเลยมันอาจจะเป็นข้อจำกัดของเขาม
1: ีคำถามค่ะคำถามนักเรียนนะคะการที่เราออกกำลังกายแบบนี้ตัวอีลิปติคอลมีอัตราการเผาผลาญแคลอรี่ต่อ1ชั่วโมงมากกว่าหรือน้อยกว่าการเทรดมิลคะบนลู่วิ่ง
2: น่าจะน้อยกว่าค่ะ
1: คำตอบค่ะ
0: อันนี้ถูกต้องครับน้อยกว่าแต่ก็คือใกล้เคียงนะใกล้เคียงอยู่ประมาณที่700ถึง800แคลอรี่นะครับต่อ1ชั่วโมงใช่ครับครับ
1: แสดงว่าถ้าเกิดวิ่งก็คือ600ถึง 1,200 อันนี้700อาจจะรู้สึกแบบร่างกายเราไม่ชิน
0: ใช้
1: แคลอรี่เยอะหน่อยแต่พอสุดท้ายแล้วช่วงการไปต่ออาจจะติดแค่800
0: ใช่
1: ต่อ1ชั่วโมง
0: ครับ

0: ี่คือเครื่องออกกำลังกายนะครับคาร์ดิโอตัวสุดท้าย
1: ครับ
0: เคยเห็นรูปร่างแบบนี้มาก่อนไหมครับรู้จักไหมครับ
2: เนี่ยเพิ่งเคยเห็นนะคะ
0: ครั้งแรกสวัสดีครับหรือยังครับสวัสดีครับด้วยครับอันนี้คืออะไรครับพี่ต้น
1: ตัวนี้ก็ถ้าภาษาไทยก็คือเรือกันเชียงใช่ไหมครับ
0: เรือกันเชียง
1: หรือตัว rolling
2: อ๋อที่
1: นะครับ
0: แจวมาแจวจำติกน้ำนิ่งแหละลึกติกคนแจว
1: ไม่ใช่ถ้าเรือถ้าเรือกันเชียงถ้าเราดูเวลาที่เขาแข่งสากลใช่ไหมเราจะเห็นอยู่เรือที่สวยๆที่เ
0: ขา
1: จะ
0: สองข้างพร้อมกัน
2: แล้วนี่เราต้องทำยังไงคะ
1: เราก็เป็นลักษณะใกล้เคียงกันก็คือจะดึงเข้าหาตัวดึงกับถีบนะครับ
2: ดึงกับถีบ
0: ทำให้ดูก่อน
1: เดี๋ยวให้เวททำให้ดู
0: โอเคที่การใส่เราจะใส่นี่เหมือนกันนะครับ
1: เท้าล็อกเท้าเหมือนกัน
0: ปุ๊บเราเข้าปุ๊บวิธีทำงานคือดึ
1: งพร้อมถีบดึงพร้อมถีบ
0: ผ่อนไป
1: พร้อมพร้อมเหยียดดึงพร้อมถีบตัวตรงหลังตรงดึง
0: มันที่เบา
1: ดึงดึง
0: มันได้หมดเลยหน้าท้องจริงๆหน้าท้องได้อีกกล้ามท้องได้อีก
1: ใช่คราวนี้เราดึงแขนเข้ามาดูหาตัวด้วยดึงแขนพร้อมถีบดึง
0: มันจะมีจังหวะนะ
1: ใช่
0: ถ้ามาอยู่ตรงนี้ลมเย็นเลย
2: โอ้โหโซ่ปะว้าวแล้วมันจะมีวัดอะไรไหมคะ
1: ใช่ตัวนี้มันก็จะโชว์ในเรื่องของตัวความเร็วตัวพลังงานที่เราใช้ไปใช่ไหมครับระยะทางนะครับแคลอรี่ที่เราม
0: าลองดูครับอันนี้จำเป็นไหมครับต้องใส่ให้แน่นหน่อย
1: ใช่ครับเพราะเวลาที่เราถีบหรือออกแรงบางครั้งเดี๋ยวท่านก็ไม่จะหลุดใช่ไหมเราก็ต้องล็อกไว
0: ้เฮ้ยสนุกอ่ะนี่ผมชอบ
2: เฮ้ยสน
0: ุ
2: กอ่ะ
0: ยังอ่ะ
1: พยายามให้หลังเหยียดยืดตรงนั่งหลังตรงนะครับยืดนะครับถีบเท้าพร้อมดึงนะครับเวลาดึงเข้าหาประมาณช่วงของสะดือนะครับดีศอกพันตัวใช่ดึงพร้อมถีบเอากลับไปเหยียดพร้อมงอดึงพร้อมถีบ
0: แล้ว
1: ใช่เหยียดยืดแขนให้สุดเหยียดยืดแขนให้สุดนะครับเดี๋ยวเราลดความฟืดตรงนี้หนึ่งก่อน
0: อันนี้คือปรับอะไรครับ
1: ปรับเรื่องของความฝืดครับเพราะถ้าเราสังเกตช่องฝั่งนี้มันจะเป็นช่องในเรื่องของช่องรับลมตัวนี้มันจะเป็นเรื่องของระบบลมยิ่งถ้าเราเปิดช่องรับลมให้มันกว้างขึ้นใช่ไหมครับกว้างขึ้นทุกครั้งที่เราดึงเนี่ยแรงต้านของลมก็จะมากขึ้นแต่ถ้าเราลดลงนะครับแรงต้านของลมก็จะลดน้อยลงนะครับมันก็ทำให้เราต้องออกแรงน้อยลง
0: เบาขึ้นไหมครับ
2: เบาลงค่ะเบาลง
0: เบาลงไหมครับ
2: เบาลงค่ะ
0: แล้วถ้าอย่างนี้ครับ
2: โอ้ใช้แรงดึงเยอะขึ้นมันเริ่มหนืดขึ้นแล้วค่ะ
0: เหมือนเดิม
1: ใช
0: ่คอนเซ็ปต์ในการเบิร์นแฟตเพราะผ่านไขมันก็คือว่า
1: เน้นให้ต่อเนื่อง
0: ต่อเนื่อง30นาทีขึ้นไปสำหรับคนเริ่มต้น 15-20 นาทีก่อน
1: ใช่ครับ
0: อย่าเพิ่งกังวลต้อง30นาที
1: ใช่แล้วก
0: ็
1: ในเรื่องของตัวนี้ก็คือความหนักก็คือเราสามารถที่ให้ในเรื่องของตัวความฝืดได้อันที่1อันที่2คือจังหวะของการดึงถ้าตอนณตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้ตัวสปีดอยู่ที่ถ้าเราดูนะครับอยู่ที่27 26เนี้ยงั้นตอนเริ่มต้นใหม่ๆเนี้ยเราอาจจะไม่ต้องให้เร็วขนาดนี้ก็ได้ลองดึงให้ช้าลงสักไม่ถึง10ก็ได้7ถึง10มา8ถึง10เนี่ยช้าๆงี้ก่อนนะครับเพราะตรงนี้เขาไม่ผิดในกรณีของคนที่มาใหม่ๆนะครับเราอาจจะให้ทํา15นาทีแล้วก็ดึงช้าก่อนแล้วไม่จําเป็นต้องไปเร่งให้มันเร็วขึ้นนะคร
0: ับ
1: ส่วนในเรื่องของบางคนจะมีความรู้สึกเอ้ยตัวเนี้ยมันได้ในเรื่องของการเผาผลาญการเบิร์นเหร
0: อ
1: ถ้าเราสังเกตนะครับส่วนล่างใช่ไหมมันมีการเรื่องของมันเหมือนเราทำสปอร์ตอยู่ใช่ไหมครับย่อเหยียดย่อเหยียดสะโพกอยู
0: ่ย่อเหยียดย่อเหยียด
1: ใช้ในส่วนของตัวสะโพกต้นขาหมดเลยส่วนด้านล่างเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะทำให้ตัวหัวใจระบบไหลเวียนต้องทำงานหนักขึ้นในอีกทางหนึ่งก็คือมันเป็นการนั่งอยู่ก็จริงนะครับแต่ส่วนบนมีการทำงานเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเทียบจริงๆแล้ว

0: ความหนักในเรื่องของการใช้พลังงานเนี่ยไม่ได้แตกต่างไปกับเรื่องของการวิ่งเลย
1: ตอนหนึ่งชั่วโมง
0: ใช่มันใช้ทั้งส่วนบนส่วนล่างนะครับเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าอยู่ในท่าที่นั่งอยู่แต่เป็นการนั่งที่เราเหยียดยืดสะโพกกับขาที่ต้องมีการทำงานอยู่ตลอด
1: ใช้ทั้งด้านบนด้านล่าง
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเราจะเพิ่มความหนักทำได้อย่างไรครับ
0: ก็คือเพิ่มในเรื่องของตัวความฝืดให้มากขึ้นใช่ไหม
1: เพิ่มความฝืด
0: นี่นะ
1: คร
0: ับ
1: ก็หนักขึ้นนะครับ
0: ใช่ถ้าดูว่าใช่ถ้าดูว่ามีความรู้สึกว่าความฝืดโอเคแล้วเราก็สามารถเพิ่มความเร็วขึ้น
1: ลองดู
0: เร็วขึ้นดึงความถี่ตัวตรงยืดหลังตรงยืดหลังตรงยืดหลังตรงดึงเร็วขึ้นเร็
1: วข
0: ึ้
1: น
0: มาเร็วขึ้น
2: เหยียดแขนให้สุด
1: เร็วอีกเร็วๆไม่ทันแล้ว
0: เหยียดแขนให้สุด
1: ตามเร็วๆตาม
0: เหยียดแขนสุดเหยียดแขนกลับไป
1: ให้สุดอยากกินนมช่วยเร็วๆเ
0: หยียดแขน
1: แจ๊บเราอยากกินนมช่วยเร็วเอาอีก
0: เอาอีกเหยียดแขนกลับให้สุดเหยียดแขนกลับให้สุดหลังตรงหลังตรงเหยียดแขนให้สุดเหยียดกลับให้สุดดึงรู้สึกยังไงบ้าง
2: แขนล้านแน
1: ่ๆล้าไหม
2: ใช้พลังแขนเยอะมากเลย
0: ครับใช่
2: สุดยอด
1: มันหนักนะเนี่ย
0: แต่ประเด็นที่บางทีคนหลายคนมองข้ามเพราะเราอาจจะไม่คุ้นเคยกับตัวนี้นะครับประเด็นที่1ประเด็นที่2คือถ้าคนที่ออกกำลังกายใหม่ๆเนี่ยถ้าเราดูแต่ละเครื่องไม่ว่าจะเป็นลู่วิ่งหรือว่าเป็นจักรยานนั่นคือคนคุ้นเคยงั้นบางทีเขาอาจจะไม่ต้องมีสิ่งที่มาช่วยดึงเวลาเขาไม่ต้องมีทีวีไม่ต้องมีอะไรที่เข้ามาช่วยนะอย่างตัวเนี้ยถ้าถามว่าทีวีก็ไม่มีโอ้โหเฮ้ยฉันต้องแค่มาพายอย่างเดียวหรือจะดื่มน้ำทีถามว่ามีน้ำขวดนึงเฮ้ยจะหยุดดื่มต้องหยิบไม่ได้ฮะ
2: มันก็จะเสียการสมดุล
1: โอ้พอแล้วค่ะ
0: แล้วก็ถ้าอีกตัวนึงก็คือในเรื่องของตัวชีพจรใช่ไหมครับถ้าเราสังเกตตัวพวกนี้จะไม่มีเรื่องของตัววัดชีพจรซึ่งบางทีมันก็อาจจะทำให้การควบคุมในเรื่องของความหนักระดับความหน
1: ัก แม้กระทั่งเรามีอยู่ตรงนาฬิกาก็ตาม
0: เราก็
1: จะดูปุ๊บ
0: เราก็ดูน้ำหนัก
1: เป๊ะอีก
0: ใช่เพราะงั้นไอ้ตัวพวกนี้บางทีก็เลยอาจจะควบคุมยากในเรื่องของตัวพวกนั้น
1: ทีนี้ให้ทายมีคำถามอีกแล้วครับมีคำถามถามคุณแต้มครับเครื่องออกกำลังกายตัวนี้นะครับโรลลิ่งเนี่ยมีอัตราการเผาผลาญไขมันต่อชั่วโมงมากกว่าหรือน้อยกว่าเทรดมิลครับที่บอกพอๆกันอันไหนมากกว่าอันไหนน้อยกว่ากันครับ
2: มากกว่าค่ะเพราะว่าอันนี้มันได้ออกกำลังกายแบบได้ใช้แรงเกือบทุกส่วนเลยอะค่ะทั้งแขนทั้งขาแรงดึงอย่างเงี้ยค่ะทุกส่วนเลย
1: คำตอบครับพี่ต้น
0: คิดว่าไงครับผิดอีกแล้วครับแต่จริ งแล้วถือว่าใกล้เคียงนะครับเพราะว่าถ้าวิ่งเนี่ยมันอยู่ประมาณ600ถึง1ชั่วโมงถึง 1,200 ตัวเนี้ยมันจะอยู่ประมาณ700ถึง 1,100 จริงๆแล้วมันใกล้เคียงแต่สิ่งที่มันอาจจะแตกต่างกันตรงที่ว่าวิ่งเนี่ยเราทิ้งดิ่งน้ำหนักเราทั้งหมดทิ้งลงหมดเพราะงั้นมันจะใช้แรงค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องของการประคองทรงตัวแต่นี่เรานั่งพอนั่งปุ๊บไอ้แรงบางอย่างที่เราต้องใช้ช่วยในเรื่องของการประคองตัวมันเริ่มง่ายขึ้นละมันเริ่มลดน้อยลงมันก็เลยทำให้เปอร์เซ็นต์การใช้พลังงานมันลดลงมานิดนึงแต่ถือว่าใกล้เคียงกัน
1: แต่สตาร์ทอะหนักกว่านะ
0: ใช่
2: ค่ะ
0: เพราะว่าม
2: ันวิ่งมันค่อยๆไปอย่างเงี้ยค่อยๆไป
0: แล้วก็อย่างสิ่งที่บวยหรือแม้กระทั่งว่าน้องแต้มมีความรู้สึกว่ามันหนักกว่าเพราะอะไรเพราะตรงนี้เราไม่เคยชินการวิ่งการเดินการขี่จักรยานบางทีเรายังเคยชินแต่อยู่ดีให้เรามาดึงหรือว่าเรือกระเทียงเนี่ยบางทีกล้ามเนื้อในชีวิตประจำวันเราไม่ค่อยได้ใช้ตรงนี
1: ้
0: มันก็เลยรู้สึกว่าไม่เคยชินก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันหนักกว่าด้วยความที่หนักกว่าตรงนี้ความที่กล้ามเนื้อไม่เคยชินตรงนี้มันเวลาที่เราต้องการที่จะเร่งเรื่องของการใช้พลังงานมันจะทำให้ดีขึ้นเพราะว่าร่างกายไม่คุ้นเคยพอไม่คุ้นเคยเนี่ยมันจะมีการใช้พลังงานอะไรต่างๆมันเหมือนเราตื่นเต้นอ่ะพอตื่นเต้นทุกครั้งหัวใจจะเต้นเร็วใช่ไหมจะมีการใช้พลังงานที่มากขึ้นสูงขึ้นนะครับ
2: การที่ออกกำลังกายในห้องฟิตเนสแล้วมีห้องแอร์อย่างเงี้ยค่
0: ะ
2: กับการที่ออกกำลังกายข้างนอกในกลางแจ้งอย่างเงี้ยค่ะมันต่างกันยังไงอ่ะ
1: โจทย์ของเราวันนี้คือเผาผลาญไขมันนะครับดีมากที่แต้มถามคิดว่ายังไงออกกำลังกายในที่เย็นๆกับออกกำลังกายในอุณหภูมิร้อน
2: ๆ
1: อันไหนดีต่อการเผาผลาญไขมันหรือว่าเบิร์นแฟตของเรามากที่สุด
2: ฟิตเนสไหมคะเพราะว่าเวลาเย็นๆมันสามารถออกกำลังกายได้นานกว่าอย่างเง
0: ี้
2: ยค่ะ
0: ครับจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นเลยถ้าเรามองมันเป็น2ประเด็นนะครับประเด็นที่1เขาบอกอยู่แล้วว่าตามฟิตเนสเนี่ยเขาจะใช้คำว่าฟิตเนสใช่ไหมฟิตเนสก็คือมันก็จะเป็นองค์ประกอบโดยพื้นฐานเพราะงั้นในสิ่งพวก
1: ที่เราจะการออกกำลังกาย
0: ตัวอะไรที่มันเป็นพื้นฐานเรามักจะต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนที่เราจะไปเล่นอะไรที่มันมีความหลากหลายมากขึ้นหรือมีความซับซ้อนมากขึ้น
2: มือใหม่อย่างหนูก็ควรจะเล่นในฟิตเนส
0: ควรจะเล่นจากฟิตเนสก่อนนะครับอันที่สองก็คืออุณหภูมิที่ต่ำกว่าปกติพวกนี้มันจะทำให้ความทนทานของเราดีขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่มือใหม่หรือคนที่มีสภาวะที่ต้องการที่ออกกำลังกายที่ต่อเนื่องก็ควรต้องอยู่ในที่ที่เย็นๆหรือว่าอย่างเขาบอกว่าถ้าเราต้องการที่จะลดน้ำหนักเราควรออกกำลังกายช่วงเช้าเพราะอะไรเพราะช่วงเช้าอากาศจะค่อนข้างเย็นอุณหภูมิค่อนข้างต่ำเพราะงั้นวิ่งมาราธอนส่วนใหญ่เขาจะไม่มาวิ่งตอนเที่ยงวิ่งตอนบ่ายเขาจะวิ่งเขาวิ่งตอนเช้าเพื่อที่มันจะทำให้ส่งเสริมเรื่องพวกนี้ได้ดีขึ้น
1: นึกถึงโยคะร้อนเคยออกกำลังกายไหม คนไม่เคยออกไปเล่นโยคะร้อนยิ่งทนไม่ไหวนะเพราะมันร้อน
0: การระบายแรง
1: อุณหภูมินอกสูงกว่าอุณหภูมิข้างใน
0: นะครับ
1: เรียบร้อยแล้วครับสำหรับพื้นฐานในการเผาผลาญไขมันหรือออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ
2: ค่ะ
1: ทาร์เก็ตของเราเป้าหมายคือเผาผลาญไขมันเบิร์นแฟตที่มันสะสมในร่างกายให้ดีที่สุด
2: เอามันออกไป
1: เรียนรู้พื้นฐานแล้วเป็นยังไงบ้างครับน้องแต้ม
2: ค่ะชอบมากเลยค่ะแล้วก็โดยเฉพาะไอ้ที่ปั่นจักรยาน
1: ก่อนรู้กับหลังรู้แตกต่างกันไหมครับ
2: ต่างกันเยอะเลยค่ะคือปกติเป็นคนไม่ค่อยเข้าฟิตเนสคือพอเข้ามาปุ๊บคือถ้าไม่มีคนแนะนำอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่รู้เลยว่าเครื่องเนี้ยการเล่นที่ถูกวิธีอ่ะควรจะทำอย่างไรเริ่มต้นอย่างไรก่อนแต่พอเหมือนมีอาจารย์มาแนะนำอย่างเงี้ยค่ะรู้แล้วว่าเราอย่าไปสนใจนะไอ้พวกแคลอรี่อ่ะควรจะสนใจไอ้ที่
1: ฮาร์ดเรทมากกว่า
0: สนใจได้แต่ในช่วงแรกสนใจเรื่องของตัว
2: ค่ะเนี่ยค่ะก็ทำให้ได้รู้ว่าการออกกำลังกายที่ถูกวิธีอ่ะควรจะเริ่มต้นอย่างไร
1: น่ารักมากวันนี้น้องแต้มมาร่วมรายการของเราสนุกที่สุดเลยมีความสุขเป็นผู้หญิงนี่สาวเหนือที่หน้าใสๆดูเหมือนไม่มีมุกอะไรแต่มีมุกตลอดเวลา
0: เน็บตลอด
1: ขอบคุณมากนะครับ
2: ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ
1: พี่ต้นมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับสำหรับคุณผู้ชมที
0: ่
1: กำลังต้องการเบิร์นแฟตจริงๆครับ
0: ก็จริงๆแล้ว
1: หลักคืออะไร
0: ถ้าโดยหลักนะอย่างเมื่อสักครู่ที่บอกว่าชอบจักรยานเนี่ยโดยทั่วไปคนส่วนใหญ่เราคุ้นเคยอะไรหรือว่าเรามีความรู้เราโอเคกับตัวนั้นเราก็มักจะเล่นตัวนั้นนะครับแต่ก็หลักของการออกกำลังกายมันมีอยู่อีกการนึงถ้าเราต้องการพัฒนาเรื่องของตัวระบบสมองหรือว่าอะไรที่มันไม่คุ้นเคยหรือแม้กระทั่งว่าการที่ต้องการให้มันมีการเผาผลาญที่ดีขึ้นบางครั้งเราอาจจะต้องทำในสิ่งที่ร่างกายเราไม่คุ้นเคยนะครับเพื่อให้มันมีการเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับซึ่งตรงนั้นมันจะส่งผลไม่ใช่แค่ร่างกายอย่างเดียวละมันเรื่องของการพัฒนาเรื่องของตัวสมองด้วยงั้นบางอย่างสิ่งที่คุ้นเคยแล้วเราก็อาจจะรักษาไว้ทำไว้แต่บางสิ่งที่ไม่คุ้นเคยอาจจะทำบ้างนะครับในสิ่งที่
1: เขาถึงบอกว่าเวลาเราลองทำอะไรใหม่ๆบางครั้งเราอาจจะค้นพบ
0: อ
1: ะไรใหม่ๆก็ได้
2: อาจจะชอบ
1: อาจจะค้นพบลองเปิดใจดู
0: ได้คร
2: ับ
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับนั่นคือทั้งหมดของการออกกำลังกายในวันนี้นะครับโดยเฉพาะการเผาผลาญไขมันวันนี้ทำมาเพื่อเอาใจคุณผู้ชมโดยเฉพาะเราจะได้มีหุ่นที่ดีเหมือนกันทั้งประเทศเลยนะครับเพราะว่านั่นคือความตั้งใจของรายการของเราขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับติดตามสัปดาห์หน้าสำหรับรายการ Healthy Friday วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาการดูแลแบบผสมผสานและการบำบัดทางเลือกซึ่งในรายวิชานี้นะคะได้จัดการเรียนการสอนในศาสตร์ต่างๆซึ่งในวันนี้นะคะจะขอนำเสนอในศาสตร์การแพทย์แผนจีนซึ่งเราจะนำศาสตร์นี้นะคะมาดูแลสุขภาพในทุกๆช่วงวัยนะคะแล้วก็ในวันนี้ก็จะนำเสนอในเรื่องของการดูแลสุขภาพการแพทย์แผนจีนในเขตเมืองขอเชิญรับชมได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันแพทย์จีนปราณีโลดวิโรจน์นะคะเดิมเป็นพยาบาลจากเกื้อการุณรุ่นที่28เนี่ยค่ะแล้วก็ไปเรียนต่อแพทย์จีนนะคะได้มีโอกาสมาช่วยทางคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณนะคะในการเรียนการสอนทางด้านแพทย์แผนจีนนะคะแพทย์แผนจีนของเราเนี่ยจะมีการรักษาหลายแนวนะคะมีทางด้านหัตถการทางด้านยาสมุนไพรที่เราใช้ประกอบกันนะคะก่อนอื่นจะแนะนำเรื่องของยาสมุนไพรง่ายๆนะคะซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นในรูปของยาสมุนไพรทั่วไปอาจจะกลัวว่ามันจะมีรสขมกินยากหรือต้มยากซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีการปรับปรุงใหม่ละนะคะโดยทั่วๆไปไม่ใช่แค่ที่คลินิกของส่วนตัวนะคะหมายถึงทุกคลินิกนะคะก็จะจัดในรูปของเอาที่ยกตัวอย่างมาง่ายๆนะคะในรูปของชานะคะชาเรามีหลายประเภทนะคะแล้วแต่ว่าเราจะใส่ยาสมุนไพรชนิดไหนลงไปแล้วก็ปรับแต่งรสให้รู้สึกว่าทานแล้วอร่อยนะคะยาบางตัวรักษาเบาหวานชาบางตัวรักษาเบาหวานนะคะบางตัวก็ช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายทำให้นอนหลับบางตัวก็ช่วยในเรื่องของบัตเซอร์คูลเลชันนะคะพวกนี้กินง่ายรสชาติจะหวานนะคะแล้วก็ไม่มีรสขมเลยนะคะในกลุ่มนี้นะคะส่วนตัวนึงที่อยากจะแนะนำอันนี้เป็นชาสมุนไพรสดซึ่งเราหาซื้อตามท้องตลาดได้เลยนะคะตัวนี้คือตัวหล่อฮังกล้วยนะคะหล่อฮังกล้วยสดๆจะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือผลแก่นะคะพอเรากระเทาะมันออกมาเนี่ยมันจะมีเนื้อข้างในนะคะเป็นเมล็ดนะคะอันนี้คือฤทธิ์ของยาจะอยู่ในนี้นะคะส่วนอีกตัวนึงที่เราใช้ผสมอันนี้ก็คือชะเอมเทศหรือกัญชานะคะสรรพคุณของแต่ละตัวนี่ก็ให้ประโยชน์เยอะแยะนะคะในเรื่องของกัญชาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะมาใช้ในผสมยาจีนยาไทยเกี่ยวกับเรื่องของรสยาให้มันออกหวานนะคะแต่ในตัวของเขาเองเนี่ยสามารถลดอาการเจ็บปวดได้สามารถละลายเสมหะได้แก้เจ็บคอได้นะคะส่วนตัวนี้จะลดพิษร้อนในร่างกายซึ่งพอเราเอามาผสมกันนะคะมันจะทำให้รสชาติอร่อยละลายเสมหะคลายปอดนะคะแล้วก็ลดร้อนเนี่ยร้อนตอนนี้ที่เป็นกันมากๆคือฮีทสโตรกนะคะพอเรามาผสมกันตัวยาจะเป็นสีแบบนี้นะคะส่วนรสชาติตั้งแต่เช้ามาให้อาจารย์ชิมกันแล้วแต่ละคนก็บอกว่าอร่อยดีรสหวานนะคะซึ่งอันนี้เป็นการสาธิตง่ายๆว่าเราไม่จำเป็นต้องไปหายาสมุนไพรที่เป็นตำรับใหญ่ๆมารักษาเรานะคะเบื้องต้นเราดูแลตัวเราเองก่อนนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุบางทีร้อนถ้าร้อนมากๆอย่าคิดว่าตัวเองเป็นร้อนในอย่างเดียวอาจจะร้อนจากภาวะหยินพร่องนะคะซึ่งภาวะหยินพร่องตัวยาตัวนี้ช่วยได้นะคะนอกจากนั้นแล้วเราผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะเป็นความดันเบาหวานนะคะตัวยาตัวนี้หลังจากลดร้อนในร่างกายแล้วมันยังจะทำให้ความดันเราลงด้วยนะคะความหวานของตัวนี้ณปัจจุบันเนี่ยมีบริษัทเอาไปผลิตเป็นน้ำตาลของหล่อฮังกล้วยเอามาใช้กับคนไข้เบาหวานได้นะคะเพราะฉะนั้นพี่ๆคนไหนที่สูงอายุเป็นความดันเป็นเบาหวานหาซื้อน้ำตาลหล่อฮังกล้วยหรือจะซื้อเป็นผลแบบนี้ตามร้านขายยามีทั่วไปร้านยาจีนนะคะเอามาผสมง่ายๆแค่ผสม2อย่างนี้หรือจะใส่เก๊กฮวยด้วยก็ได้เก๊กฮวยก็จะช่วยในเรื่องของสายตาเวลาเราใช้กล้องใช้โทรศัพท์หรือใช้คอมพิวเตอร์ที่มีแสงสีฟ้ามันจะช่วยลดอาการได้เยอะมากนะคะทำให้ตาเราชุ่มชื้นนะสมุนไพรที่เอามาคร่าวๆก็แค่นี้นะคะนอกนั้นเรื่องของการรักษาก็อาจจะต้องจัดเป็นตำรับนิดนึงแต่ที่ดูแลง่ายๆก็แค่นี้นะคะต่อไปก็จะไปพูดถึงเรื่องของการหัตถการนะคะค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการดูแลสุขภาพตามแพทย์แผนจีนหวังว่าทุกท่านที่ได้รับชมการนำเสนอของเราในวันนี้
จะนำความรู้ไปใช้ในการดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: โยคะเป็นกิจกรรมบริหารกายและจิตที่มีความหนักระดับปานกลางสามารถฝึกได้ทุกเพศทุกวัยนะครับโดยผู้เริ่มต้นฝึกนะครับสามารถฝึกได้แค่ไหนแค่นั้นยังไม่ต้องกังวลกับเรื่องของลมหายใจนะครับบางท่าไม่สะดวกปฏิบัติสามารถเลี่ยงได้และเพื่อเป็นการเริ่มต้นของการฝึกท่าโยคะนะครับเราควรจะมีการวอร์มนะครับด้วยท่าโยคะง่ายๆอย่างน้อยสัก3ท่าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ท่าโยคะนะครับเดี๋ยวเรามาฝึกกันเลยดีกว่านะครับ
1: ท่านั่งเปิดสะโพกแบบง่ายครับท่าเตรียมนั่งไขว้ขาขาขวาอยู่ด้านในขาซ้ายอยู่ด้านนอกประสานมือที่ด้านหน้าระดับอกหายใจเข้ายืดตัวขึ้นหายใจออกโน้มตัวลงด้านหน้าวางมือวางศอกราบพื้นคงท่านิ่งค้างไว้5ลมหายใจศีรษะหน้าผากสะดวกวางไว้บนพื้นหรือวางที่หลังมือก็ได้นะครับคงท่านิ่งหากไม่สามารถวางศอกราบพื้นได้ให้วางศอกไว้บนเข่าทั้งสองข้างเมื่อครบ5ลมหายใจแล้วหายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาหายใจออกคลายท่าสลับข้างครับวางขาขวาไว้ด้านนอกขาซ้ายไว้ด้านในประสานมือที่ด้านหน้าหายใจเข้ายืดตัวเพื่อเตรียมก้มหายใจออกโน้มตัวลงด้านหน้าคงท่านิ่งค้างไว้5ลมหายใจพยายามผ่อนคอบ่าไหล่แขนลำตัวสบายๆไม่เกร็งนะครับขณะคงนิ่งอยู่ในท่าหายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาหายใจออกคลายท่าท่าอินทรีย์ส่วนบนครับท่าเตรียมนั่งสบายๆวาดศอกซ้ายวางซ้อนไว้บนศอกขวาพลิกฝ่ามือเข้าหากันนะครับสะดวกประกบพนมมือไหว้ได้ประกบพนมมือหายใจเข้ายกแขนสองข้างขึ้นสูงหายใจออกลดหน้าผากวางที่โคนแขนทั้งสองข้างคงท่าค้างไว้5ลมหายใจหายใจเข้ายกศีรษะกลับมาหายใจออกคลายท่าสลับข้างครับวาดศอกขวาวางซ้อนไว้บนศอกซ้ายพลิกฝ่ามือหันเข้าหากันจับประกบฝ่ามือจับข้อมือก็ได้หายใจเข้ายกแขนสองข้างขึ้นเหมือนเดิมให้สูงมากที่สุดหายใจออกลดหน้าผากวางที่โคนแขนทั้งสองข้างครับคงท่าค้างไว้หายใจต่อเนื่องหายใจเข้ายกศีรษะกลับมาหายใจออกคลายท่าท่าผีเสื้อนั่งประกบฝ่าเท้ามือกำรอบนิ้วเท้าครับหายใจเข้ายืดตัวเพื่อเตรียมก้มผ่อนลมหายใจออกโน้มตัวลงด้านหน้าช้าๆศีรษะหน้าผากสะดวกวางพื้นได้วางลงไปหากไม่ถึงพื้นก็ไม่เป็นไรครับคงท่านิ่งค้างไว้5ลมหายใจครบแล้วหายใจเข้ายกลำตัวกลับขึ้นมาหายใจออก

สาวโสดมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าคนที่แต่งงานแล้วจริงไหมคำตอบคือจริงครับแต่ว่าไม่ 100% ไม่เสมอไปนะครับเพราะว่าจากการศึกษาโดยรวมเนี่ยจากคนเป็นแสนๆคนเนี่ยเราพบว่าคนที่ไม่แต่งงานเนี่ยมักจะเป็นคนที่ร่างกายเนี่ยรับฮอร์โมนเพศเป็นระยะเวลายาวนานกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราถึงพบว่าคนที่แต่งงานก็ไม่พอนะครับแต่งงานต้องมีบุตรด้วยนะครับมีบุตรก็ต้องมีที่อายุน้อยด้วยนะครับแล้วถ้ามีก็มีหลายคนด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นแต่งงานที่อายุ20กว่าๆมีลูกสัก2คน3คนนะครับมีลูกแล้วก็ต้องให้นมลูกด้วยตัวเองด้วยนะครับคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มที่มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมน้อยนะครับในทางกลับกันในกลุ่มคนที่ไม่ได้แต่งงานหรือแต่งงานที่อายุเยอะแล้วแต่งงานแล้วไปมีลูกที่อายุ35 37 40อาจจะมีลูกแค่คนเดียวแล้วไม่ได้นมลูกด้วยตนเองอีกในกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีโอกาสพบมะเร็งเต้านมมากกว่าคนกลุ่มแรกที่ผมพูดถึงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเลขนี้เป็นตัวเลขแค่ประเมินความเสี่ยงนะครับและความเสี่ยงที่แตกต่างกันทำให้เราต้องตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในอายุที่แตกต่างกันและอาจจะใช้โปรแกรมในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่แตกต่างกันด้วยครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ในยุคที่เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทกับชีวิตมนุษย์มากขึ้นการพัฒนาของคอมพิวเตอร์นั้นมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทำให้การทำงานของคนนั้นง่ายมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามคนก็ยังต้องทำงานสั่งการคอมพิวเตอร์อยู่ดีใช่ไหมล่ะครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีนะครับสัปดาห์นี้เช่นเคยครับเราจะชวนทุกคนมารู้เท่าทันการมีสุขภาพดีกันนะครับวันนี้อีกหนึ่งอาชีพที่เราจะมาแนะนำกันก็คืออาชีพที่จะบอกว่าต้องนั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานนานครับอาชีพดังกล่าวนี้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคใดกันได้บ้างติดตามกันได้กับ Work with a Healthy Life ครับ

คุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้นะครับมีอาชีพหลากหลายอาชีพทีเดียวนะครับที่ต้องตื่นเช้าขึ้นมานั่งทำงานในห้องแอร์ครับแล้วก็นั่งติดกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ครับหลากหลายจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์ดีไซเนอร์พนักงานบัญชีหรือที่เราเรียกรวมๆกันนะครับว่าหนุ่มสาวออฟฟิศครับตื่นมาตอนเช้าเข้างานเป็นเวลากลับเป็นเวลาและนั่งหน้าคอมเป็นเวลาค่อนข้างนานทีเดียวครับอาชีพเหล่านี้มีอันตรายที่แฝงมาอยู่ด้วยโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างไรหรือไม่เราจะมาคุยกันครับแล้ววันนี้ผมมีนัดอยู่ที่ออฟฟิศแห่งนี้ครับ

0: สวัสดีครับพี่เงาะครับ
1: สวัสดีครับ
0: เอาล่ะขออนุญาตครับวันนี้นัดกับคุณเงาะเอาไว้เรียกพี่เงาะละกัน
1: ได้ค่ะได้
0: พี่เงาะครับหน้าที่ในออฟฟิศของพี่เงาะตำแหน่งอะไรฮะ
1: โดยตำแหน่งของพี่เงาะนะคะพี่เงาะจะเป็นตำแหน่งโปรเจกต์เมเนเจอร์ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะซึ่งเรามีหน้าที่ที่จะต้องรับบรีฟกับลูกค้าแล้วคอยคิดโปรเจกต์นำเสนอลูกค้า
0: คือเดี๋ยวนะโปรเจกต์เมเนเจอร์คุณผู้ชมฟังดูมันสวยหรูนะตำแหน่งนี้นะดูแบบยิ่งใหญ่นะแต่จริงๆแล้ว
1: ภาระหนักมาก
0: เล่าก่อนทำงานไม่เป็นเวลา
1: ทำงานไม่เป็นเวลา
0: เพราะอะไร
1: เพราะว่าบางโปรเจกต์เนี่ยลูกค้าเร่งสมมติว่าโปรเจกต์เราจะต้องเคาะเสร็จวันนี
0: ้
1: เพื่อที่จะนำเสนอลูกค้า
0: ครับ
1: พรุ่งนี้มีอีกโปรเจกต์หนึ่งที่เราจะต้องเสนอลูกค้าเราจะต้องทำงานแข่งกับเวลาให้มันทัน
0: เข้างานเช้าไหมครับพี่เงาะ
1: เช้าค่ะเข้างาน 9:00 นก็ต้องถือว่าเป็นเวลาปกติเนาะแต่ว่าอย่างเรามีกำหนดเวลาเข้างาน 9:00 นเน
0: ี่
1: ยถ้างานเราเร่งจริงๆเราจะต้องมาก่อนเวลาค่ะเพราะโดยหน้าที่แล้วงานจะต้องเสร็จตรงตามเวลาค่ะ
0: เข้างานเวลาปกติหรืออาจจะช้ากว่านั้นการทำงานล่ะครับทั้งวันนั่งกับทำอะไรต้องคิดต้องทำหรือว่าต้องเพ่งหน้าจอ
1: มันก็ต้องอยู่กับหน้าจอตลอดเวลานะคะเพราะว่าเราต้องหาข้อมูล บางอย่างเนี่ยเราอาศัยทางอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็มันยังมีในส่วนของโปรเจกต์ที่เราจะต้องทำเป็นรูปเล่มเพื่อนำเสนอลูกค้
0: า
1: ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการอยู่หน้าคอมเนี่ยเรียกว่าบางวันอยู่ตลอดทั้งวันเลย
0: ก็มีเช้าถึงมืดก็มี
1: มืดถึงดึกก็มี
0: ที่ผ่านมาพี่เงาะเคยรู้สึกไหมครับว่าตัวเองเนี่ยประสบปัญหาหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเจออะไรมาบ้างไหม
1: โอ้ต้องบอกว่าระยะหลังเนี่ยเยอะนะคะเราสังเกตตัวเองเลยว่าเวลาที่เราอยู่กับคอมนานๆเนี่ยถ้าไฟเปลี่ยนหรือจอเปลี่ยนกระทันหันเนี่ยตาเราเริ่มจะรับไม่ได้ละ
0: เอ๊ะจริงเหรอ
1: ใช่ค่ะคือมันจะมัวก่อนอันนี้คือจริงๆที่มันเราประสบแล้วเราก็สังเกตตัวเองค่ะ
0: คือสังเกตว่านั่งทำงานไปบางทีมันปุ๊บ
1: ถูกต้อง
0: เหมือนกับมัว
1: ค่ะ
0: ซึ่งในแง่ของการแพทย์เขาอาจจะเรียกกันว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม
1: ค่ะ
0: แต่มีอาการอื่นอีกไหมครับเห็นบอกว่าทุกคนนั่งติดเก้าอี
1: ้
0: บางวันเห็นบอกว่านั่งยาวถึงมืด
1: ก็จะมีอาการปวดไหล่หลังอย่างเงี้ยแต่บางวันที่งานเราเยอะๆแล้วมันเร่งจริงๆเนี่ยก็จะลามไปถึงหัวมีค่ะ
0: แปลว่าตอนทำเนี่ยไม่รู้สึกคือตอนนั้นทำงานไม่รู้สึก
1: ค่ะ
0: แต่พอปึ๊บงานเสร็จเป็นยังไง
1: คือแต่บางวันไม่ต้องรองานเสร็จค่ะบางวันที่งานยุ่งๆจริงๆเนี่ยอาการจะมาสักถ้าเรานั่งนานๆสักประมาณ 3-4 ชั่วโมงเนี่ยจะมาแล้วค่ะจะเริ่มปวดไหล่ปวดหลัง
0: เคยคุยกันกับเพื่อนๆไหมครับพี่เงาะว่าอาการนี้ฉันเป็นเธอเป็นไหม
1: ก็มีบ้าง
0: หรือไปกันหมดแล้ว
1: น้องๆข้างหลังก็หลายคนก็เป็นเพราะว่าหลายคนเนี่ยเขาต้องนั่งอยู่หน้าคอมเป็นเวลานานค่ะ
0: นี่บางทีก็ต้องก้มไปเขาเรียกว่ามุดไปเสียบไปถอดอะไรด้วยใช่ไหมนะบางคนนี่นั่งจ้องแทบจะทะลุเข้าอยู่ในจออยู่แล้ว
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ในแต่ละวันครับคนที่นั่งจ้องหน้าคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพที่เราอาจคาดไม่ถึงและไม่เคยรู้มาก่อนไม่ว่าจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับการหดเกร็งของกล้ามเนื้อตาทำให้เกิดอาการปวดตาและปวดศีรษะหรือปวดกล้ามเนื้อบริเวณอื่นๆซึ่งเกิดจากการนั่งอยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานานๆเช่นปวดมือข้อมือแขนไหล่คอศีรษะและหลังได้ครับนอกจากนี้การนั่งนานๆยังเป็นพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งคือสภาวะที่การเผาผลาญพลังงานต่ำมากซึ่งทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดอีกด้วยเมื่อรู้สาเหตุอาการของโรคต่างๆกันไปแล้วในช่วงหน้าเราจะมารู้วิธีการรักษาและดูแลตัวเองสักครู่เดียวครับทำงานหน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆเสี่ยงป่วยหลายโรคคุณผู้ชมรู้หรือไม่ครับว่าการนั่งทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้หลายอย่างเลยนะครับจะมีอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยครับ
3: เวลาเรานั่งนานๆมันก็ด้วยท่าที่มันซ้ำกันนะมันก็ทำให้เรารู้สึกปวดเมื่อยพอสมควรหรือเวลาต่อเนื่องเยอะๆเนี่ยผมก็จะเป็นประมาณช่วงต้นคอครับผมก็จะรู้สึกแบบเหมือนมันคอมันแข็งอ่ะต้องคอยลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายอยู่บ้าง
4: อ๋อก็มีทางด้านปวดหลังครับนั่งเขียนงานนานๆแล้วก็ที่ข้อมือครับเวลาใช้เมาส์ครับในการ เขียนงานเพราะต้องเขียนรูทติ้งครับทั่วประเทศก็ปวดครับปวดมากๆเลยครับเวลานั่งนาน
0: ๆและอีกหนึ่งตำแหน่งในออฟฟิศนะครับที่ต้องทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เรียกได้ว่าตลอดเวลาที่นั่งโต๊ะเลยก็ว่าได้อยู่คุณโบครับคุณโบสวัสดีครับโบตำแหน่งหน้าที่ในออฟฟิศคือ
5: เป็นกราฟิกดีไซเนอร์แล้วก็เป็นเว็บดีไซเนอร
0: ์ก็คือต้องนั่งอยู่ตรงนี้แหละ
5: ใช่
0: ถูกไหม
5: ถูก
0: ทั้งวัน
5: ทั้งวัน
0: มาถึงปั๊บอย่างแรกคือ
5: เปิดคอม
0: เปิดคอมก่อนกลับบ้าน
5: ก็
0: ปิดคอมแปลว่าทั้งวันอยู่ออฟฟิศตลอดทุกทีทำงานกี่โมงถึงกี่โมงครับ
5: ก็10โมงถึง6โมงเย็น
0: 10โมง6โมงเย็นเวลาที่ทำงานแบบเร่งๆทำงานต่อเนื่องยาวนานที่สุดน่าจะกี่ชั่วโมง
5: น่าจะประมาณ5ชั่วโมง
0: 5ชั่วโมงตั้งแต่กี่โมงเช่นนั่งตั้งแต่บ่ายโมง
5: จนถึงจนกว่าจะเสร็จประมาณ6โมงเย็นทุ่มนึง
0: นั่งทำงานหน้าจอแบบนี้เรารู้สึกไหมว่ามันมีผลเสียกับร่างกายของเราม
5: ีค่ะ
0: ยังไงบ้าง
5: สายตามันเบอร์ๆบ้าง
0: เบอร์ๆไม่ได้เช็ดแว่นหรือเปล่า ยังไงยังไงเบอร์ๆยังไงครับคือมันจ้องตลอด
5: ใช่มันจ้องตลอดบางทีมันก็เหมือนกับเราหลุดโฟกัสไปเราก็ต้องจ้องใหม่โฟกัสมือภาพมันก็จะชัดขึ้นมา
0: วิธีการที่เราพยายามที่จะพักผ่อนสายตาเราเคยคิดไหม
5: ก็มีก็เดินลุกต้องลุกออกไปเดินไปมองอย่างอื่นบ้าง
0: เห็นนั่งดูใช้สายตาแล้วด้วยนะฮะแล้วก็ที่มันมากกว่าคนอื่นก็คือมือต้องสัมพันธ์กับตา
5: ใช่
0: ใช่ไหมที่คุณกำลังวาดรูปอยู่คุณกำลังจับเว็บไปวางจัดคอมโพเว็บไซต์อยู่มีปัญหาบ้างไหมเห็นบางคนชอบแบบปวดปวดมือเป็นนิ้วล็อกอะไรเงี้ย
5: มีค่ะ
0: มีเหรอ
5: ใช่อ
0: ายุเท่าไหร่แล้วเป็นนิ้วล็อก
5: 23ค่ะ
0: บออายุ23เป็นแล้วเหรอมันเป็นยังไงอาการเนี่ย
5: ก็พอใช้ไปสักพักมือมันก็จะปวดแบบปวดเหมือนเกือบชาเลยอ่ะ
0: บางคนไม่เข้าใจเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราทำงานเนี่ยเราอาจต้องเกร็งข้อมือขึ้นมาจุกไหมต้องกดต้องวาด

0: ดูไปดูมาลิงตัวนี้หน้าเหมือนพี่เลยนะ
1: อ่ะงั้นก็พักบ้างนะครับนี่คืออาชีพคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยแล้วก็เป็นเว็บดีไซเนอร์เว็บมาสเตอร์ด้วยยังมีอีกหนึ่งอาชีพครับซึ่งเชื่อว่าเหล่าบรรดาผู้ที่เรียนจบสายบัญชีการเงินทุกคนต้องทำตำแหน่งนี้เลยไปดูซิว่าเขามีปัญหาอะไรกับสุขภาพบ้างหรือเปล่าครับ

0: แม่ไอเราก็เกรงใจยังถ่ายรายการไม่เสร็จฝ่ายบัญชีโอนเงินให้เรียบร้อยแล้วฮะโอ้ขอบคุณครับคุณแต้วแต้วครับเรียกน้องแต้วดีกว่า
1: ได้ค่ะ
0: แต้วทำงานตำแหน่งก็คือ
1: บัญชีค่ะ
0: บัญชีการเงิน
1: ใช่
0: ตัวเลขเป็นพนักงานบัญชีเนี่ยอาวุธของเราคืออะไรครับ
1: เครื่องคิดเลขเลยค่ะเมาส์คลิก
0: เมาส์คีย์
1: บันทึกบัญชีใช่ค่ะ
0: ทำงานกับตัวเลขนี่ถามก่อนเครียดไหม
1: เครียดค่ะเวลาตัวเลขไม่ลงตัวหายไป 0.1 เนี่ยเครียดแล้วว่าตั้งแต่ทั้งเดือนมาเนี่ยเราจะทำยังไง
0: เดี๋ยวๆ 0.1
1: ใช
0: ่หยวนๆก็ได้ไหม
1: ไม่ได้มันไม่ตรงค่ะ
0: ไม่ได้เลย
1: ใช่ม
0: ัน
1: ไม่ได้เลย
0: ไม่อย่างนั้นผู้สอบบัญชีก็จะไม่เซ
1: ็
0: น
1: ใช่คือต้องหาว่าแบบเราบันทึกบัญชีผิดไปตำแหน่งหนึ่งเนี่ยต้องนั่งหาไล่ทั้งเดือน
0: ต้องไล่ทั้งเดือนเผื่อไล่ทั้งปี
1: จะกดเลข1ไปกดเลข2อะไรเงี้ย
0: ไม่ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องเช็คใหม่หมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: สมมุติว่าเนี่ยเพื่อนพนักงานเราไปซื้อของร้านสะดวกซื้อบินมาไม่
1: ตรงกลับไปเปลี่ยนใหม่ค่ะ
0: ฮะอย่างนั้นเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหนี่ฝ่ายนี้ดุที่สุดในคลิปเองถูกไหมฮะคุมทั้งหมดเลยการเงินตัวเมื่อกี้ความเครียดคือบอกเครียดละ
1: ใช่
0: เครียดถึงขั้นไหนเออ
1: บางทีก็นอนไม่หลับเลยอ่ะ
0: ฮะ
1: ใช่ค่ะบางทีก็ลืมไปเลยว่าหิวข้าวคือเวลาทานข้าวเนี่ยคือเราจะหาเราจะมุ่งมั่นว่ามันหายไปไหนคือมันติดอยู่อย่างเดียวเนี่ยมันติดคือแบบมันหายไปไหนอย่างเงี้ยคือเวลาเที่ยงแล้วกินข้าวไม่กิน
0: เพราะว่าถ้าหาตัวนี้ไม่เจอเย็นก็ไม่ได้กลับบ้าน
1: ใช่ไม่ได้กลับบ้าน
0: เพราะฉะนั้นกลางวันไม่กินแล้วกัน
1: ใช
0: ่บ่อยไหม
1: ก็จะเป็นช่วงสิ้นเดือนช่วงปิดงบปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: นี่เลยนะฮะนี่อันนี้ไม่ได้อะไรนะคือมองว่าที่บอกว่าปวดคอปวดหลังเวลานั่งนานๆ
1: ใช
0: ่กำลังดูอยู่ว่าเอ๊ะแล้วพวกเราเนี่ยนะครับที่ทำงานออฟฟิศแบบเนี้ยคุณแต้วเองรู้จักไหมว่าวิธีการนั่งที่มันถูกวิธีต้องนั่งยังไง
1: ก็มีเอาหมอนมารองหลังบ้างรองที่นั่งบ้างแล้วก็มีบางทีก็ยืดตัวบ้างแต่ก็ไม่รู้ว่าจะถูกวิธีหรือเปล่า
0: ก็คือทำตามรู้สึก
1: ใช่
0: ก็คือถ้านั่งมันเมื่อย
1: อันไหนทำ
0: ก็เปลี่ยน
1: อันไหนทำแล้วหายเมื่อยก็ทำ
0: เออถ้าไหนสบายสุดที่เราคิดว่ามันทำแล้วหายเมื่อย
1: นั่งพิง
0: นั่งพิง ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นท่าที่การรับแรงของหลังเนี่ยนะครับอาจจะไม่ถูกต้องด้วยซ้ำเวลาจ้องมองคอมพิวเตอร์ล่ะเออหลายๆคนอาจจะบอกว่าจ้องจนแบบว่าแทบจะทะลุเข้าไปในจอคอมพิวเตอร์อยู่แล้วแล้วแต้วเองมีวิธีไหมครับว่าต้องนั่งระยะไหนถ้าจอใหญ่แค่นี้ต้องนั่งเท่านี้ถ้าจอใหญ่ขึ้นอีกต้องนั่งถอยมาอีกแต่ที่เราเห็นนะบัญชีเนี่ยจอเล็กถูกไหมฮะแต่นี่พวกกราฟิกโอ้โหจอมันเริ่มเทิมเลยแต่เขาก็นั่งระยะเท่ากับเราเลยแต้วคิดว่าเราควรนั่งแบบไหนดี
1: เอานั่งระยะที่แต้วว่าโอเค
0: ยังไงคือมองเห็น
1: ใช่คือมองเห็นเพราะว่าจอจะเล็กไงคะบางทีก็ต้องเอ๊ะใช่หรือเปล่า
0: ตัวเลขบางทีอยู่ในแผงตารางๆเนี้ย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วตัวมันเล็กเล็กเราก็ต้องซูม
1: ต้องขยับเซลล์อะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ย
0: นี่คือท่าจริง
1: ใช
0: ่งั้นตอนนี้ครับเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้ตัวเองนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพนักงานออฟฟิศทั้งหลายพวกเราเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆรวมถึงครับอาการเจ็บป่วยแบบเรื้อรังแล้วก็เฉียบพลันโดยที่เราคาดไม่ถึงนะ

ฟังแต้วบอกทั้งท่านั่งระยะในการมองคือก็คิดแบบคนทั่วไปอ่ะเนาะมองให้มันเห็นนะถ้ามันจ้าเกินเราก็อาจจะเถิบออกมานะครับแต่ทั้งนั้นแล้วครับเชื่อหลายๆคนไม่ทราบว่าทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยทำให้เรามีความเสี่ยงกับการเกิดโรคภัยไข้เจ็บบางคนป่วยแบบเรื้อรังบางคนป่วยแบบเฉียบพลันครับงั้นตอนนี้ครับคุณหมอรออยู่แล้วล่ะครับที่จะมาบอกวิธีการในการนั่งในการมองจอคอมพิวเตอร์ของเราครับต้องมีระยะมากน้อยแค่ไหนเพื่อจะได้เลี่ยงจากความเสี่ยงต่างๆที่ทำให้เรานั้นเจ็บป่วยโดยที่เราไม่รู้ตัวครับ

0: แล้วตอนนี้นะครับผมอยู่กับแพทย์หญิงชัตยาวงรัตนันครับอาจารย์เฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอฝนฮะหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับวันนี้เราจะมาคุยถึงสาเหตุวิธีการในการป้องกันและการเตือนตัวเองจากโรคภัยที่มักถามหาพนักงานออฟฟิศนี่เขามีชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรนะคุณหมอครับ
1: อันนี้เรียกว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมนะคะก็คือจะเป็นเกิดจากการใช้งานคอมพิวเตอร์นาน
0: ๆครับ
1: ซึ่งเป็นกันบ่อยมากแล้วก็คือไม่จำเป็นต้องเป็นพนักงานออฟฟิศเนาะก็คืออีกหลายๆอาชีพที่ใช้คอมพิวเตอร์เยอะๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์หรือว่านักบัญชีซ
0: ึ่
1: งใช้คอมพิวเตอร์กันหมดแล้ว
0: คือแทบจะทุกอาชีพเนี่ยต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ซึ่งโรคต่างๆดังกล่าวมันก็มักจะเกิดขึ้นจากการที่เรานั่งหน้าจอนานเกินไป
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะมีสาเหตุใดได้บ้างคุณหมอครับ
1: ก็คือจากการที่เราอยู่ในท่าเดิมนานๆนะ
0: ท่าน
1: ิ่งๆนานๆใช่แบบนี้มันทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยเกิดอาการเกร็งตัวนะคะ
0: แล้ว
1: ก็
0: โดยไม่รู้ตัว
1: ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราควรจะมีการเปลี่ยนท่าอยู่เป็นระยะค่ะพอเรามาอยู่ในท่าเดิมนานๆเนี่ยกลายเป็นปัญหาจะทำให้เกิดการปวดเมื่อยแล้วก็การอักเสบแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีความไม่สบายได
0: ้ครับผลเสียที่เกิดขึ้นครับคุณหมอครับที่พอทำแบบนี้มากเข้านอกจากอาการกล้ามเนื้ออักเสบปวดคอปวดหลังปวดไหล่ตาจะมีผลในการอักเสบหรือตาแห้
1: ง
0: ระยะยาวเนี่ยอันตรายแค่ไหนคุณหมอครับ
1: คือระยะยาวเนี่ยการที่เรานั่งนานเนี่ยมันก็จะเหมือนกับทำให้เราเดินน้อยไปด้วยถูกไหมคะเพราะเรานั่งนานการเดินน้อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นที่เขาเรียกว่าพฤติกรรมเหนื่อยนิ่ง
0: เหนื่อยนิ่ง
1: หรือว่า sedentary lifestyle ก็คือเหมือนกับว่า อยู่นิ่งนานๆซึ่งอันนี้ก็เพิ่มความเสี่ยงกับโรคหัวใจและหลอดเลือดอีก
0: เป็นอีกแล้วครับไม่ใช่แค่ปวดหลังนะเป็นไปถึงหัวใจงั้นต้องให้คุณหมอบอกแล้วแหละครับว่าเรามีเงื่อนไขอย่างไรที่ทำให้เราห่างไกลจากโรคต่างๆเริ่มเลยครับ
1: ค่ะก็อันแรกเลยคือกด20 20 20นะคะ
2: วิธีป้องกันไม่ให้เกิดอาการโรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมหรือ CVS ควรปฏิบัติดังนี้ 1. ในการใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกครั้งควรอยู่ในระยะห่างจากคอมพิวเตอร์ประมาณ1ช่วงแขนให้พักสายตาทุกๆ

0: 20นาทีเป็นเวลาอย่างน้อย20วินาทีโดยการมองไปในที่ไกลๆอย่างน้อย20ฟุตหรือว่า6เมตรขึ้นไปเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อตา 2. ควรจัดโต๊ะที่นั่งทำงานให้เหมาะสมกับสรีระเช่นความสูงของตนเองเก้าอี้ที่มีพนักพิงและที่วางแขนนั่งพิงพนักและนั่งให้เต็มก้นเท้าสัมผัสพื้นหรือที่รองไม่วางของไว้ใต้โต๊ะทำงานและควรเปลี่ยนอริยบททุกๆ30นาทีด้วยนะครับเพียงแค่นี้เราก็จะทำงานอย่างมีความสุขกันแล้วล่ะครับ
1: หรือถ้าจะให้ดีต้องลุกขึ้นมาเดินบ้าง
2: เปลี่ยนอิริยาบถใช
1: ่ต้องเดินบ่อยแค่ไหนคุณหมอ
2: ก็จริงๆถ้าตามทฤษฎีเขาจะบอกว่า30นาที
1: 30นาที
2: ให้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนอิริยาบถแต่ว่าถ้าอย่างเช่นมาเดิน
1: บิดขี้เกียจ
2: ใช่ค่ะ
1: เดินไปเดินมา
2: ค่ะแต่ว่าถ้าไม่ได้จริงๆ2ชั่วโมงก็ยังดี
1: ก็ยังดีนะ
2: ก็ยังดีกว่าไม่เลยไม่4ชั่วโมงนี่นานไป
1: หรืออย่างน้อยๆพักกลางวันก็ควรจะลุกเดินไปไหนมาไหน
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วก็เปลี่ยนที่เปลี่ยนกิจกรรมแล้วค่อยกลับมาทำงานใหม
2: ่
1: มีไหมครับที่ถ้าว่าทางนายจ้างหรือว่าบริษัทต่างๆเขาเริ่มมีแคมเปญทุกๆครึ่งชั่วโมงออกกำลังกายกันอันนี้ถือว่าดีไหมคุณหมอ
2: ดีนะคะแล้วก็เห็นว่าหลายที่ก็มีเนาะแต่อาจจะไม่ถึงกับทุกครึ่งชั่วโมงแต่อย่างน้อยตอนเช้าเนี่ยจะให้เปิดเพลงแล้วก็ให้มาลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายกันซึ่งอันนี้ก็ดีค่ะ
1: ถือเป็นเรื่องดีซึ่งจะทำให้เราห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ไม่ใช่แค่เฉพาะปวดตาปวดตัวสุดท้ายแล้วคือระบบภายในดีขึ้นสุดท้ายคุณหมอมีอะไรฝากถึงผู้ที่ต้องนั่งทำงานหน้าจอบ่อยๆหรือเปล่าครับ
2: ค่ะก็ยังไงก็ทุกคนก็จะอยากจะทำงานให้เสร็จเนาะแต่ว่ายังไงแบ่งเวลานะคะเพื่อตัวเองบ้างก็คือพักถ้าเรื่องสายตาก็ทุก20นาทีนะคะแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆนะคะจัดท่าทางการทำงานให้เหมาะสมนะคะนั่งให้หลังตรงเนาะมีที่พิงนะคะที่ขาอย่าเอาอะไรมาใส่ใต้โต๊ะนะคะแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆแล้วก็จะช่วยให้การปวดเมื่อยทั้งทุกส่วนของร่างกายเนี่ยดีขึ้น
1: ครับส่วนถ้าใครที่รู้สึกว่าพอนั่งทำงานมาเป็นเวลานานแล้วบางคนติดต่อกันมาปี2ปี3ปีหรือเผลอ10ปีแล้วเริ่มมีอาการใดๆก็ตามเกิดขึ้นกับร่างกายรู้สึกว่าผิดปกติมาปรึกษาคุณหมอก็ได้ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีฮะวันนี้ขอบคุณคุณหมอฝนขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณผู้ชมครับในเมืองไทยแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยนะครับทุกๆปีถ้าจะบอกว่าใช้คอมพิวเตอร์เฉพาะในหน้าที่การงานคงไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าทุกชีวิตบนโลกใบนี้แทบจะเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ตลอดเลยนะครับตั้งแต่ตื่นมาตอนเช้าการใช้โทรศัพท์มือถือการใช้คอมพิวเตอร์ต่างๆเกี่ยวพันกันหมดแล้วล่ะครับดังนั้นคงเป็นการดีครับถ้าว่าเรามีการปรับพฤติกรรมของตัวเราเองให้เหมาะกับการทำงานและเหมาะการใช้ชีวิตในยุคนี้นะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งเคร่งเครียดการทำงานนะครับจะได้มีการปรับพฤติกรรมของเราให้เหมาะสมและปลอดภัยครับเช่นนั่งท่าไหนดีที่สุดในการทำงานออฟฟิศครับหรือว่าถ้าว่าต้องนั่งจ้องจอคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาระยะไหนที่ปลอดภัยกับสายตาเราที่สุดครับและอย่าลืมนะครับหาเวลาในการพักร่างกายกันบ้างพักสายตากันบ้างพักผ่อนให้เพียงพอครับทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็อย่าลืมหาเวลาออกกำลังกายกันด้วยอันนี้ดีที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับสัปดาห์นี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแต่ว่าสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันนะครับว่า Work with a Healthy Lifeทำงานอย่างมีสุขภาพดีจะพาคุณพบกับอาชีพใดกันบ้างที่มีความเสี่ยงต่อโรคใดกันบ้างและพบกันสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับนี่คือตู้บ่อนหมอนะครับมีเรื่องอะไรสงสัยที่ยังไม่ได้คำตอบหรือว่ามีคำถามอะไรอยากจะถามคุณหมอถามมาเลยเดี๋ยวไปเอาคำตอบมาให้ครับ
1: พี่เป็นคุณหมอจริงๆใช่ไหมคะ
0: พี่เป็นพิธีกรแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะไปถามคุณหมอให้ครับ
1: อ๋อค่ะหนูมีเรื่องนึงค่ะคือหนูอยากรู้ว่าหนูอะเวลาไปโรงพยาบาลนะคะหนูเพิ่งอายุ25ปีแต่ทำไมคุณหมอต้องย้ำให้หนู

0: านแคลเซียมเยอะๆด้วยค่ะทั้งที่หนูยังไม่แก่หน้าหนูยังเด็กอยู่เลยอะค่ะแล้วก็ไม่ได้มีโรคเกี่ยวกับกระดูกซะหน่อยอะค่ะ
1: เป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆครับเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะได้คำตอบนี้เหมือนกันไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่จะไปถามคุณหมอให้และเดี๋ยวรอฟังคำตอบจากคุณหมอได้เลยนะครับ
2: อายุ25นะครับ

0: แคลเซียมให้แข็งแรงมากกว่าเดิมได้นะครับถือว่ามันเป็นภัยเงียบนะคือบางทีถ้าเราไม่ไปตรวจมวลกระดูกเลยบางทีเราก็ไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าเป็นกระดูกพรุนนะครับถ้าเรากินแคลเซียมมากๆนะครับแต่ว่าวิตามินดีเราไม่พอนะเราก็จะไม่สามารถดูดซึมสิ่งที่เราทานไปได้นะครับดังนั้นการออกมาเดินรับแสงแดดยามเช้าก็จะทำให้เราได้รับวิตามินดีธรรมชาตินะครับดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นครับเช้าที่ว่าเนี่ยคือกี่โมงถึงจะดีนะครับหมอก็แนะนำว่าตั้งแต่ประมาณสัก7โมงถึง10โมงนะครับเนื่องจากแสงแดดกำลังไม่แรงจนเกินไปนะครับแล้วก็มันอยู่ในสภาพอากาศที่ทำให้เราสามารถเดินออกมาได้แบบยังสุขสบายอยู่นะยังไงก็หมอฝากคุณโบนะครับรบกวนอธิบายน้องเรื่องความแข็งแรงของกระดูกและความจำเป็นของแคลเซียมนะครับในคนอายุครับ
1: ขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับตอบได้ชัดเจนและเคลียร์ทุกอย่างไปเลยนะครับสำหรับคุณน้องต้องดูแลสุขภาพให้มากๆนะครับดูแลวันนี้เพื่ออนาคตจะได้สดใสนะครับและนี่คือตู้บนหมอครับคุณผู้ชมไปเจอตู้บนหมอที่ไหนสามารถเข้ามาบ่นได้ทุกเรื่องเลยนะครับแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามคอนเทนต์สุขภาพที่มีคุณภาพเข้าใจง่ายมีสาระแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับ
3: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับวัยรุ่น
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับ
0: นี่คือตู้บ่นหมอนะครับนี่คือสถานที่ที่เราสามารถถามคำถามเกี่ยวกับสุขภาพได้ทุกเรื่องเลยเดี๋ยวเราจะมีคำตอบโดยตรงจากคุณหมอเลยนะครับ
1: ผมเคยโดนงูกัดและเพื่อนปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้อย่างดีเลยเพื่อนอ่ะเอาเชือกรัดเหนือบาดแผลให้แน่นๆกันพิษแล่นเข้าสู่หัวใจแต่พอไปถึงคุณหมอคุณหมอกลับแกออกเฉยเลยแล้วบอกผมว่าอย่าทำอย่างนี้อีกนะตกลงมันยังไงกันแน่ครับ
0: เอ้านั่นน่ะสิครับเพราะผมเองก็เคยได้ยินวิธีนี้เหมือนกันนะครับแล้วจริงๆแล้วถ้าโดนงูกัดเนี่ยเราควรจะต้องทำยังไงล่ะครับคุณหมอครับ
2: การปฐมพยาบาลงูพิษกัดนะคะสิ่งสำคัญคือเราเนี่ยอยากที่จะให้เคลื่อนไหวอวัยวะนั้นๆเนี่ยให้น้อยที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเคลื่อนไหวเนี่ยพิษนั้นเนี่ยมันก็จะแล่นเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็ดูดซึมไปได้เร็วมากกว่าปกติได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเคลื่อนไหวให้ได้น้อยที่สุดเนี่ยเราก็อยากที่จะให้เหมือนมีการปฐมพยาบาลด้วยการดามหรือว่าฟิกอวัยวะนั้นไว้ไม่ให้ขยับแล้วก็พยายามที่จะให้ลงแขนต่ำถ้าโดนกัดตรงแขนเนาะเพื่อให้เหมือนพิษมันแล่นเข้าสู่ในกระแสเลือดได้น้อยลงหรือว่าช้าลงนะคะส่วนการขันชะเนาะเนี่ยจริงๆเราไม่แนะนำเลยนะคะเพราะว่าการขันชะเนาะเนี่ยไม่ได้ทำให้พิษมันดูดซึมได้น้อยลงหรือว่าช้าลงเลยนะคะรวมถึงถ้าเกิดขันไปแล้วเนี่ยอวัยวะส่วนปลายเนี่ยมันอาจจะขาดเลือดจนถึงการติดเชื้อแล้วก็เน่าเสียไปจนต้องตัดอวัยวะส่วนปลายออกไปก็ได้นะคะการใช้ปากหรือว่าบางคนเนี่ยจะใช้สมุนไพรอะไรเนี่ยไปโปะตรงบอดแผลตรงนั้นเนี่ยจริงๆไม่ควรเลยแผลปากตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีการติดเชื้อจากการที่เราใช้ปากได้นะคะเพราะว่าในปากเราเนี่ยมันก็มีเชื้อโรคอยู่ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะคะบางคนจะใช้แบบสมุนไพรไปโปะที่บาดแผล

0: เราไม่แนะนำเลยนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เกิดการติดเชื้อเข้าไปที่ปากแผลบริเวณนั้นได้นะคะพวกงูที่มีพิษอ่ะส่วนมากมันจะเป็นเขี้ยวออกมาแต่ว่าถ้าเกิดงูที่ไม่มีพิษเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นฟันคล้ายๆฟันปลาอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคือถ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนไข้อ่ะเป็นรอยกัดที่เราเห็นเป็นแบบเขี้ยวงูเนี่ยเราจะสมมุติฐานไว้ก่อนว่าน่าจะเป็นงูที่มีพิษแต่ว่าถ้าเกิดแบบเราไม่เห็นเนี่ยบางทีแล้วมันอาจจะเป็นงูที่มีพิษได้เช่นแบบงูที่มันตัวเล็กหรือมันกัดโดยที่ไม่ได้ลึกเพียงพอมันก็อาจจะทำให้เราไม่เห็นบาดแผลที่เป็นแบบนั้นได้สรุปนะคะการปฐมพยาบาลสำหรับงูกัดนะคะก็คือเราต้องพยายามที่จะให้เคลื่อนไหวน้อยที่สุดแล้วก็นำมาส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะคะรวมถึงพยายามที่จะถ่ายรูปหรือว่าบอกลักษณะของงูให้ได้นะคะถ้าเป็นไปได้คุณโบเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการปฐมพยาบาลงูกัดไหมคะ
1: เข้าใจแล้วครับคุณหมอครับนี่คือวิธีที่ถูกต้องนะครับเชื่อว่าหลายๆคนนะครับฟังแบบนี้แล้วถือว่าหักล้างกับสิ่งที่เราเคยได้ยินมาเลยนะครับและนี่คือวิธีการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องเอาไปใช้แล้วก็ไปบอกต่อกันด้วยนะครับและนี่คือตู้บ่นหมอครับมีคำถามอะไรแบบนี้เกี่ยวกับสุขภาพถามได้ทุกเรื่องเจอกันที่ไหนเชิญได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรามาชาแนลด้วยนะคะ

0: พบหมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราจะเจอกันทุกเย็นวันศุกร์นะฮะทางรามาชาแนล5โมงเป็นต้นไปนะครับพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้คุยกันได้ยาวๆคุยกันยังไงก็ไม่จบเพราะว่าในแต่ละวันมันก็มีโรคที่เกิดขึ้นมาใหม่หรือแม้แต่บางโรคที่เรารู้จักอยู่แล้วแต่ก็อาจจะลืมเลือนแล้วก็ลืมในการป้องกันตัวเองนะครับประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ครับก็คือเรื่องของโรคติดเชื้อพอมารู้จักจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่าโรคติดเชื้อเนี่ยน่ากลัวสุดเลยนะเพราะว่าเชื้อบนโลกใบนี้มันมีกี่ร้อยล้านตัวก็ไม่รู้แล้วเราพร้อมที่จะติดตัวใหม่ๆได้เสมอนะครับอัปเดตกันหน่อยว่าตอนนี้โรคติดเชื้ออะไรที่น่ากลัวแล้วก็น่าพูดถึงในช่วงนี้บ้างนะครับไปดูกันเลยครับวันนี้ครับเชิญคุณหมอมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นคุณหมอที่คุ้นหน้าคุ้นตากับพบหมอรามานะครับเพราะว่าผมลองนับสถิติดูนะน่าจะมาเยอะที่สุดคนหนึ่งเลยเหมือนกันนะฮะต้อนรับครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักรพงศ์บรูมินเฮนครับอาจารย์แจ็คครับสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์สวัสดีครับ
1: ครับ
0: ผมลองนับดูแล้วเราเจอกันบ่อย
1: ครับ
0: พอสมควรเหมือนกันถ้าเกิดเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นนะฮะ
1: ครับ
0: อาจารย์ทำไมถึงมาได้บ่อยฮะอาจารย์ให้คิวเราได
1: ้ที่คุณแคนบอกเรื่องโรคติดเชื้อมันมาตลอดเลยครับยิ่งช่วงหลังๆเนี่ยเราสังเกตว่าตั้งแต่โควิดเป็นต้นมาเนี่ยทุกคนรู้สึกว่าเรื่องโรคติดเชื้อเนี่ยมาตลอดเลย
0: ยังเมื่อก่อนเราจะชิลๆไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่เวลาเป็นหวัดก็เป็นหวัดปกติเดี๋ยวก็หายแต่พอเจอโควิดเนี่ยพอมีอาการปุ๊บเอ๊ะเป็นอะไรได้บ้าง
1: ครับ
0: ช่วงไหนที่โรคติดเชื้อน่ากลัวที่สุดถ้าเกิดเอาฤดู
1: ครับคือจริงๆต้องบอกว่าจริงๆโรคติดเชื้อเนี่ยมีตลอดปีเลยครับแต่ว่าสำหรับคุณหมอโรคติดเชื้อเนี่ยต้องพูดว่าสิ่งที่เรากลัวมากจะเป็นเรื่องอะไรที่มันติดง่ายก
0: ็
1: คือหมายถึงเรื่องของติดเชื้อพวกไข้หวัดเนี่ยมันจะติดง่ายเพราะว่ามันติดเราเวลาเราอยู่ใกล้ๆกันเราหายใจรดกันอย่างเงี้ยครับจะติดเชื้อได้บ่อยอย่างเช่นไข้หวัดใหญ
0: ่
1: โควิดRSV อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่หน้าฝนเริ่มมาแล้วนะครับโรงเรียนเปิดเทอมนะครับมีวันหยุดยาวบ่อยมีการบินไปต่างประเทศเยอะอยู่บนเครื่องบินอยู่ในที่ที่มีความแออัดพวกนี้นะครับก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เรื่องของไข้หวัดเนี่ยเจอได้เยอะขึ้นสังเกตว่าคุณกันอาจจะพอทราบว่าหลังสงกรานต์มาเนี่ย

0: เราเจอ
1: คนป่วยเยอะมากเลย
0: ใช่ทุกคนหันไปทางไหนก็มีคนแบบไอจามเยอะขึ้นซึ่งเนี่ยแหละเป็นโรคติดเชื้อที่ผมคิดว่าดูเหมือนจะไม่ดูเหมือนจะเบาๆแต่จริงๆแล้วเป็นสร้างปัญหามากในสังคมครับ
1: โอเคเพราะฉะนั้นโรคติดเชื้อถ้าเกิดเป็นในมุมคุณหมอเนี่ยคิดว่าหน้าฝนเนี่ยมันจะมาเยอะแล้วก็ติดง่าย
0: ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราต้องอยู่ด้วยกันอ่ะเราอยู่ในสังคมแล้วก็ตอนนี้โรงเรียนเปิดละอย่างเงี้ยเด็กๆนะครับก็ต้องรวมตัวกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราต้องระมัดระวังเรื่องของไข้หวัดเนี่ยค่อนข้างมากเลยครับ
1: เมื่อก่อนเนี่ยทางคุณครูหรือว่าคุณพ่อคุณแม่จะไม่ค่อยให้วิ่งตากฝนนะเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดตากฝนเนี่ยระวังนะเดี๋ยวจะเป็นหวัดผมคิดในใจแล้วเวลาเล่นน้ำไม่เห็นจะเป็นหวัดเลยทำไมอ่ะมันเป็นตามนั้นจริงหรือว่ายังไง
0: คือจริงๆไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นซะทีเดียวครับคืออาจจะเป็นเหตุผลนึงนะครับอย่างที่เราบอกว่าจริงๆเราช่วงหน้าฝนเนี่ยไวรัสเนี่ยก็อาจจะอยู่ได้ยาวนานขึ้น
1: เพราะอะไรมันชื้นเหรออ
0: ่ามีความชื้นอันนี้ทำให้ไวรัสเนี่ยอาจจะถูกทำลายได้ยากขึ้นอันที่สองก็คือเวลาเราเปียกเราอะไรอย่างเงี้ยครับร่างกายเราเนี่ยก็จะไม่ค่อยแข็งแรงอยู่ละจริงๆอุณหภูมิในร่างกายเราเนี่ยมันเซตไว้เนี่ยสำหรับไว้เป็นอุณหภูมิที่พอดีทำให้เชื้ออะไรก็ไม่โตแต่ถ้าเกิดว่าช่วงนั้นเนี่ยเราเปียกเราอุณหภูมิในร่างกายลดลงพวกนี้ก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยอ่อนแอลงบวกกับว่าช่วงนี้ไวรัสก็อยู่นานขึ้นมันก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลนะร่วมกันที่ทำให้เขาบอกว่าอ่ะอย่าไปตากฝนอะไรอย่างเงี้ยจะติดหวัดง่ายแต่จริงๆเราไม่ได้เป็นเหตุผลตรงๆซะทีเดียว
1: ครับอุณหภูมิถ้ามันไม่คงที่เพราะบางทีตากฝนมาเข้ามาห้องนี้แอร์หนาวแอร์เย็นก็มีผลเหมือนก
0: ัน ใช่ใช่คร
1: ับ โอเคครับคนทั่วไปเนี่ยยังเข้าใจผิดในเรื่องของโรคติดเชื้อยังไงอะไรบ้างอาจารย์ที่เคยมองเห็น
0: สิ่งที่อยากจะเน้นย้ำเลยก็คือว่าโรคติดเชื้อเนี่ยมันเกิดได้จากหลายเชื้อจากหลายชนิดนะครับอาจจะเป็นไวรัสแบคทีเรียเชื้อราอย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่เราเข้าใจผิดกันบ่อยๆก็คือเวลาเราเป็นไข้หวัดเราจะต้องกินยาฆ่าเชื้อหรือว่ายาปฏิชีวนะเสม
1: ออ
0: ันเนี้ยเป็นคีย์หลักเลยที่อยากจะส่งไปเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่ติดเชื้อจากแบคทีเรียเนี่ยไม่ต้องกินยาปฏิชีวนะโดยเฉพาะตัวที่เราชอบกินกันก็คือแอมม็อกซี่แอมม็อกซี่ซิลิน
1: แอมม็อกซี่ซิลิน
0: ใช่ใช่เวลาเราเป็นหวัดเป็นอะไรเนี่ยเราจะต้องคิดว่าเราจะต้องกินยาฆ่าเชื้อเสม
1: อ
0: ซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่จำเป็นเพราะว่าถ้าเกิดจากเชื้อไวรัสนะครับก็ไม่ต้องกินเพราะว่าถ้ากินแล้วเนี่ยอาจจะกินโดยไม่จำเป็นนะครับอาจจะเกิดผลข้างเคียงจากยาแล้วก็อาจจะนำไปสู่เรื่องของเชื้อดื้อยาได
1: ้
0: นะครับถ้าเป็นหวัดเป็นอะไรเนี่ยเป็นไข้หวัดใหญ่ก็ต้องกินยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ถ้าเป็นโควิดก็ต้องกินยาต้านไวรัสโควิดเนี่ยครับหรือว่าไวรัสบางตัวหายได้เองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกเลยที่อยากจะฝากอย่างที่คุณแทนพูดสิ่งที่คนเข้าใจผิดกันส่วนใหญ่ก็คือว่าเวลาเป็นหวัดเนี่ยฉันต้องกินยาฆ่าเชื้อนะไม่งั้นเดี๋ยวไม่หายอะไรซึ่งในทางตรงกันข้ามว่าเราต้องแยกก่อนว่าเป็นไวรัสหรือว่าเป็นจากแบคทีเรียนะคร
1: ับ อันนี้ประเด็นหลักมากๆนะครับเพราะว่าเป็นคนนึงที่พอเจ็บคอเนี่ยเรายิ่งเราทำงานอ่านข่าวเป็นพิธีกรเนี่ยเราก็จะเฮ้ยไม่ได้ละถ้าเกิดเจ็บคอปุ๊บเนี่ยต้องไปซื้อยาเลยไปซื้อยาก็จะไปที่ร้านขายยาแล้วก็ขอยาเราจะเรียกติดยาฆ่าเชื้ออ
0: ่ะยาฆ่าเชื
1: ้
0: อ
1: ยาฆ่าเชื้อหรือบางทีเราก็เรียกติดปากว่ายาแก้อักเสบซึ่งจริงไม่ใช่นะใช่ไหม
0: ก็เป็นอีกอันนึงใช่
1: มันไม่ใช่ยาแก้อักเสบใช่ไหม
0: ไม่ใช่ครับจริงๆยาแก้อักเสบกับยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อเนี่ยต่างกันเลย
1: เนี่ยเพิ่งมารู้ตอนโตเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: คนละเรื่องกันเหรอ
0: คนละเรื่องกันครับยาแก้อักเสบเนี่ยจะเป็นยาที่ลดการอักเสบตามชื่อตัวอย่างเช่นพวกบูเฟนอย่างเงี้ยครับซึ่งจะเป็นยาที่เอาไว้ใช้เวลาลดการอักเสบลดไข้ลดอะไรแต่ว่าไม่ได้มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียปฏิชีวนะยาฆ่าเชื้อเนี่ยจะเป็นยาที่เอาไว้ฆ่าเชื้อโรคแต่คนมักจะเรียกสลับกันใช่ครับ
1: เวลาเราไปเนี่ยเวลาเขาให้มาเนี่ยเขาก็จะย้ำเราเสมอว่ากินให้ครบโดสนะพวกอะม็อกซี่ซิลินอย่างเงี้ยสมมติกินกี่มื้อกินกี่วันแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือบางทีเนี่ยเรากินไปปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าอาการมันดีแล้วเราก็ไม่กินต่อโดยยังไม่ครบโดสซึ่งอันนี้มันก็จะทำให้ดื้อยา
0: ใช่ข้อแรกเลยคือก็อาจจะไม่หายเราคิดว่าจะหายละเราดันไปหยุดยาเนาะระดับยาก็ตกลงก็ไม่หายหรือถ้าหายแล้วอาจจะเป็นซ้ําอีกอันนึงก็คือการที่เราไม่ได้ฆ่ามัน 100% นะครับมันจะกลับมาแข็งแรงขึ้นก
1: ็
0: คือมันก็จะดื้อยานั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นทั่วไปเนี่ยถ้าคุณหมอแนะนำให้กินยาเป็นระยะเวลา7วัน10วันอย่างเงี้ยก็แนะนำว่าแค่กินให้ครบตามที่คุณหมอบอก
1: ครับแต่บางทีมันรอไม่ได้ไงมันบอกว่าอยากหายอ่ะอ้าวหลายคนบอกว่าโอเคถ้าเกิดมันเป็นไวรัสเนี่ยกินยาฆ่าเชื้อเข้าไปมันก็ไม่มีผลเพราะว่ามันไม่ใช่แบคทีเรีย
0: ใช่ครับ
1: แต่อาการเริ่มต้นมันก็คล้ายกันมากเลยครับมันก็เจ็บคอเหมือนกันมันมีวิธีแยกไหมว่าแบบเอ๊ะอันเนี้ย แบคทีเรียละเราต้องกินแล้วแหละ
0: ครับ
1: หรือว่าเอ้ยนี่ไวรัสเราจะได้ไม่ต้องกิน

0: จริงคำถามที่ถามมาทั้งหมดวันนี้สำคัญมากๆเลยก็คือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันแยกยากระหว่างไวรัสกับแบคทีเรียแต่ว่ามีข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆนะครับเช่นถ้าเป็นไวรัสเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่ามันจะมีอาการเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวค่อนข้างมาก
1: เวลาบวกเมื่อยๆนะ
0: แต่มันก็จะยากเหมือนกันบางคนบอกเป็นไข้มันก็เมื่อยเหมือนกันอีกอันนึงก็คือไอเยอะแล้วก็น้ำมูกเด่นน้ำมูกไหลเคยเป็นไหมครับเวลาเป็นไข้หวัดแล้วน้ำมูกเยอะๆเลยไอเยอะๆเลยอย่างเงี้ยนะครับปวดตามตัวหรือมีประวัติเด็กเล็กๆรอบๆตัวเราเนี่ยมีอาการคล้ายๆเรา
1: อ
0: ันเนี้ยจะเป็นอาการที่ค่อนข้างบ่งออกไปทางไวรัสค่อนข้างมาก
1: เพราะไวรัสติดกัน
0: ติดกันไวรัสติดกันง่ายมากแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยไอจะเด่นน้ำมูกจะเด่นนะครับแต่ถามว่าคนทั่วไปก็บอกว่าคุณหมอก็อาจจะตอบง่ายสิเพราะคุณหมอรู้แต่ว่าอันนี้เป็นอันนึงที่พอที่จะไกด์ได้นิดนึงครับว่าเป็นไวรัสแต่ถ้าเกิดเป็นจากแบคทีเรียเนี่ยจะบอกเลยว่าจริงๆจะไม่ค่อยไอแต่จะเจ็บคอมาก
1: มากใช่ไหม
0: ใช่ครับแล้วก็บางทีเนี่ยถ้าเราดูที่คอได้ให้คุณหมอดูได้อาจจะเห็นลักษณะของทอนซิลที่มีเป็นหนองเงี้ยได้หรือว่าอาจจะมีต่อมน้ำเหลืองที่คอโตได้แต่เข้าใจเลยว่าคำตอบของผมเนี่ยอาจจะทำให้หลายๆคนเนี่ยงงว่ามันแยกค่อนข้างยากแต่ให้เน้นว่าไม่จำเป็นในทุกกรณีว่าเราจะต้องกินยาฆ่าเชื้อสิ่งที่สำคัญที่สุดของการติดเชื้อทางเดินหายใจก็คือการพักผ่อนซึ่งทำได้ง่ายแต่ยากที่จะทำคือนอนครับนอนเยอะๆดื่มเยอะพักผ่อนได้เพียงพออันนี้ฟังดูเหมือนง่าย
1: แต่ทำยากนะ
0: ยากนะใช่ใช่เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะพอรู้ตัวแหละว่าช่วงเนี้ยเรามันยุ่งจริงงานมันเยอะจริงๆเราไม่ค่อยได้พักผ่อนเนี่ยมันก็จะตามมาด้วยเรื่องของการติดเชื้อครับ
1: โอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์หมอกับต้องการจะสื่อก็คือใจเย็นๆก่อนที่เราจะต้องกินยาฆ่าเชื้อ
0: ใช่ครับ
1: รู้ให้ดีก่อนเพราะว่าบางทีการกินปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะผิดก็ได้
0: ใช่อาจจะไม่ได้
1: อ
0: าจจะก่อโทษได้อาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์ซะทีเดียวนะ
1: หรือถ้าเกิดมีอาการชัดแบบที่คุณหมอเมื่อสักครู่บอกแล้วว่าถ้าเกิดสมมติเราดูคอตัวเองได้เนี่ยเปิดคอดูแล้วก็รู้สึกว่ามันมีหนองละ
0: อ
1: ันนั้นเนี่ยก็คือน่าจะแบคทีเรีย
0: ค่อนข้างไป
1: ค่อนข้างไปแบคทีเรีย
0: ใช่ครับ
1: กินยาปุ๊บเนี่ยคือเหมือนกับคนก็จะบอกผมว่าแฟนผมนี่แหละผมชอบกินยาแฟนก็จะบ่นว่ากินอย่างเงี้ยจะกินยาฆ่าเชื้อกันแล้วเขาก็จะบอกว่าถ้าเกิดซื้อมากินปุ๊บเนี่ยแล้วอีกวันอาการดีขึ้นเลยอ
0: ่
1: ะแสดงว่าถูกเนี่ยแบคทีเรียแต่ถ้าเกิดกินปุ๊บเนี่ยอีกวันก็ยังอาการเหมือนเดิมเนี่ยน่าจะไวรัสแต่ถ้ากินแล้วก็ต้องกินต่อไปให้หมด
0: คือจริงๆแล้วโดยทั่วไปเนี่ยอย่างที่บอกคือถ้าเราอยู่ที่บ้านเนี่ยมันน่าจะแยกยากเพราะว่าเอาจริงๆแล้วถ้าจะรู้ว่าเป็นจากเชื้ออะไรเนี่ยเราต้องตรวจคุณแคน
1: ต้องตรวจเลยเหรออ่
0: ะเราต้องตรวจถึงจะรู้อย่างเช่นเราจะตรวจอย่างที่เราตรวจนี่แหละไข้หวัดใหญ่เราตรวจโควิดเราถึงจะรู้หรือว่าเชื้อแบคทีเรียก็ตามเนี่ยเราก็ต้องตรวจคราวนี้โดยทั่วไปหน้างานมันอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วคีย์หลักก็คือว่าถ้าเรารู้สึกว่าอ่ะกินเราเริ่มกินยาไปแล้วอย่างที่บอกอ่ะก็อาจจะแนะนำให้กินให้ครบไม่ได้เพราะว่าอาจจะเพราะว่าไม่ได้บอกว่าอันนั้นเป็นแบคทีเรียแต่โดยทั่วไปอ่ะถ้าเกิดว่ามันกินไปแล้วเนี่ยเราก็อยากที่จะกินให้ครบเพื่อที่จะได้จบไปเลยเผื่อมันเป็นแบคทีเรียจริงๆแต่ยังไงก็ตามเราจะเห็นว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราเป็นหวัดอ่ะเรามันแกนกินแอนติบอติกหรือแกนกินยาพวกยาปฏิชีวนะก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะจริงๆมันจะหายเองอยู่แล้วด้วยก็เลยคิดว่าสิ่งที่อยากจะส่งต่อก็คือว่าอยากจะให้ชะลอนิดนึง
1: ยัง
0: ไม่ต
1: ้
0: อง
1: แ
0: บบใจใช่บางคนแบบไม่แน่นะคือจริงๆเป็นวันนี้ใช่ไหมครับพรุ่งนี้จะไปซื้อยาอย่างเงี้ยคืนนี้เรานอนดีๆหายแล้วคือจะบอกว่าจริงๆแล้วยาถ้าจะออกฤทธิ์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่น่าออกฤทธิ์ตั้งแต่เม็ดแรกเนาะเพราะว่ามันจะเร็วไปนิดนึง
1: คือ
0: ถ้าหายเลยทันทีเนี่ยอาจจะดูค่อนข้างอาจจะไม่ใช่หรือเปล่าเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยเวลาเรากินยาครับมันจะต้องสัก 2-3 โดสมันถึงจะเริ่มถึงระดับยาอย่างเงี้ยครับบางทีนอนเยอะๆหายแล้วคุณแคน
1: โอเคเพราะฉะนั้นชะลอ
0: ใช่
1: ๆลองนอนดูก่อน
0: ใช่ครับ
1: โอเคมาถึงช่วงเวลาหยิบข่าวมาเล่านะครับวันนี้มีหลายโรคติดเชื้อที่เราอาจจะลืมเลือนไปกันบ้างเดี๋ยวมาทบทวนกันหน่อยนะครับในช่วงนี้นะครับหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับคุณผู้ชมครับเรื่องแรกโควิดมีหลายคนบอกว่าอู้ช่วงหลังสงกรานต์เนี่ยคนติดโควิดกันเยอะขึ้นมากๆนะครับกรมควบคุมโรคเนี่ยเผยว่าผู้ป่วยโควิด-19 รายสัปดาห์เริ่มมีแนวโน้มลดลงแล้วนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มันแบบดูจะพุ่งๆนะครับล่าสุดเนี่ยช่วงวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็ทางคุณหมอ พานุมาตรครับอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยนะครับก็บอกว่ามีรายงานผู้ป่วยใน 7,000 กว่าคนนะฮะเสียชีวิต1พบว่าอัตราการป่วยสูงสุดเนี่ยเป็นกลุ่มอายุ 0-4 ปีนะครับรองลงมาคือ 30-39 และกลุ่ม 20-29 ตามลำดับมีผู้เสียชีวิตก็เป็นคนที่อายุ60ปีขึ้นไปนะครับสำหรับสถานการณ์โควิดของประเทศไทยตั้งแต่1มกราคมจนถึง8พฤษภาคมผู้ป่วยสะสม 41,197 คนเสียชีวิต15คนโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเนี่ยก็มีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นโดยทางศูนย์จีโนมทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีบอกว่าการติดตามวิวัฒนาการของโควิด-19 ระบุว่าสายพันธุ์ LP.8.1 ซึ่งสืบเชื้อสายมาจาก JN.1 ผ่าน KP.1.1.3ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแพร่เชื้อที่เพิ่มขึ้นและการหลบหลีกภูมิคุ้มกันได้ดีกลายเป็นสายพันธุ์ที่แพร่หลายในหลายภูมิภาคในช่วงต้นปีนะครับในขณะที่ XEC ครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ลูกผสมเคยมีสัดส่วนที่สำคัญแต่ก็เริ่มมีแนวโน้มที่จะลดลงการอุบัติขึ้นของสายพันธุ์ใหม่อย่างเช่น LP.8.1 และ XE ก็เป็นเครื่องเตือนใจว่าโควิด-19 นั้นก็ยังปรับตัวต่อเนื่องเขาก็ยังไม่ได้หยุดเหมือนกันนะครับสิ่งที่ผมจะถามอาจารย์ก็คือผมจำได้ที่สุดเลยนะโอไมครอน
0: โอเคดีเลยครับที่เริ่มตรงนี้เพราะว่าจริงๆถ้าดูตามข่าวเนี่ยอ่านแล้วจะรู้สึกว่ามีเลขมีอักษรเต็มไปหมดเลยแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าโควิดตอนนี้ที่ระบาดเนี่ยก็ยังเป็นโอไมครอนอยู่
1: มันคือโอไมครอนเหมือนเดิม
0: ใช่ไหมอันนี้คือลูกหลานของมันจะสืบเชื้อสายมาจากโอไมครอนอยู
1: ่ขอย้อนไกลก่อนนิดนึงเราผ่านอะไรมาบ้างนะ
0: คือจริงๆตัวแรกเริ่มเลยใช่ไหมครับมีอัลฟาเบต้า
1: อ๋อใช่มีอัลฟาเบต้า
0: ใช่เดลต้าแล้วก็เดลต้าจำเลยครับ
1: เดลต้า
0: จะเป็นช่วงที่หนักมาก
1: ตอน
0: ที่แบบมีผู้เสียชีวิตเยอะมากตอนนั้นโรงพยาบาลล้นเลยนะครับจนกระทั่งมาถึงโอมิครอน
1: โอมิครอน
0: เนี่ยอยู่กับเรามานานแล้วเนาะเรียกว่าแบบอาจจะ2ปีแล้วนะครับตอนนี้ที่ระบาดในประเทศไทยที่เมื่อกี้เกริ่นไปในข่าวเนี่ยก็ยังเป็นลูกหลานของโอมิครอนอยู
1: ่แต่ว่าเป็นสายพันธุ์ที่มันแบบ
0: สายพันธุ
1: ์ย่อยย่อยไปเรื่อย
0: ย่อยไปเรื่อย
1: เพราะฉะนั้นเหล่านี้คือโอมิครอนที่พัฒนา
0: ใหม่ก็จะเห็นว่าตัวของโควิดเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติที่มันจะกลายพันธุ์เล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆนะครับซึ่งก็จะทำให้เราสามารถติดได้ใหม
1: ่
0: นะครับคราวนี้ประเด็นคือมันยังไม่ได้เปลี่ยนตัวอักษรเราจะจำได้ว่าตอนนั้นมันจะมีการเปลี่ยนอักษรถูกไหมครับจากโอมิครอนเนี่ยตัวอักษรปลีกตัวต่อไปเนี่ยก็รออยู่แล้วแต่ว่ามันยังไม่ถึงกับมีการกลายพันธุ์ถึงขนาดเปลี่ยนไปเลยขนาดนั้น
1: เขาใช้อะไรมาวัดหลักเกณฑ์การที่จะเปลี่ยนชื่อ
0: ครับอันนี้ก็จะเป็นทางคุณหมอทางนักวิทยาศาสตร์ครับเขาจะดูเรื่องของระดับจำยีน
1: หน้าตาของมัน
0: หน้าตาเป็นยังไงใช่เพราะว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากนะครับก็จะทำให้ทุกๆคนติดได้ใหม่เกิดการระบาดขึ้นเยอะๆอีกแต่ว่าในกรณีนี้ก็จะยังเป็นลูกหลานของโอมิครอนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คนที่เคยติดแล้วก็จะติดใหม่ได้แต่ถามว่าความรุนแรงเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงกับช่วงที่เกิดเดลต้าคือมันเดลต้าตอนนั้นเนี่ยทุกคนไม่เคยติดเดลต้าแล้วก็ติดแล้วก็หนักกันหมดเลยนะครับคราวนี้จะเห็นว่าช่วงหลังสงกรานต
1: ์
0: ก่อนสงกรานต์นี่ผมกล้าบอกเลยว่าเวลาคนไข้มาเนี่ยไข้หวัดใหญ่แน่นอนเราได้แต่ถ้าเกิดหลังสงกรานต์เนี่ยต้องเปลี่ยนความคิดนิดนึงเพราะว่าเราจะรู้เลยไม่ว่าจะอยู่ที่ทำงานหรือว่าที่โรงพยาบาลตอนนี้โควิดเนี่ยขึ้นตลอดนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงหยุดยาวมั้งสงกรานต์อย่างเงี้ยหรือช่วงพฤษภาเนี่ยวันหยุด3วันติดกันเยอะมาก คนก็มีการเดินทางกันมากขึ้นมีการรวมตัวกันมากขึ้นก็มีโอกาสติดเพราะฉะนั้นช่วงหลังเนี่ยเราเจอโควิดเยอะขึ้นครับ
1: เ
0: พราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เราต้องมาดูตัวเลขกันซึ่งจะเห็นว่าจากตัวเลขเนี่ยก็พบว่าเด็กติดเยอะแต่ผู้ใหญ่เนี่ยติดน้อยกว่าก็จริงแต่ว่าตายเยอะกว่าซึ่งอันนี้เป็นจุดที่อยากจะเน้นย้ำว่าเป็นเหตุผลที่เราเนี่ยมักจะเน้นย้ำครับไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยคนที่เราโฟกัสที่เราต้องการจะมุ่งว่าอาจจะจำเป็นต้องรับวัคซีนเนี่ยจะเป็นผู้สูงอายุเพราะว่าถึงแม้ว่าดูตัวเลขเนี่ยเขาอาจจะติดน้อยกว่าเด็กแต่เวลาเขาติดน่ะเขาจะหนักแล้วอาจจะเสียชีวิตได
1: ้กลายเป็นว่าเด็กเบากว่า
0: เด็กเนี่ยจริงๆเราสังเกตไหมครับเด็กๆเราก็เป็นหวัดกันมาหลายรอบแต่เด็กเนี่ยเราก็จะป่วยไปสักวัน2วันเล่นไม่ได้อีก2วันเราก็ เล่นได้เหมือนเดิม
1: มันเป็นคือมองมุมคนนอกเขาจะมองว่าจริงๆเด็กมันน่าจะอ่อนแอกว่านะแต่ไม่ใช่ใช่ไหม
0: มันก็มีความแตกต่างครับเด็กเนี่ยบางทีสำหรับเชื้อใหม่ๆเนี่ยเขาอาจจะยังอ่อนแอกว่าเราแต่ถ้าเป็นเชื้อพวกไวรัสอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วเด็กเนี่ยเขาจะมีภูมิคุ้มกันบางอย่างบางชนิดที่ดีกว่าผู้ใหญ่ซึ่งภูมิคุ้มกันชนิดเนี้ยเวลาเราอยู่เยอะขึ้นมันแย่ลงก็เลยทำให้ติด
1: เหมือนเด็กร่างกายเขายังใหม่ๆอยู
0: ่ใช่
1: มันเลยสามารถจัดการอะไรอย่างเงี้ยได้รวดเร็ว
0: ใช่ครับร่างกายมันก็มีการปรับเพราะว่าไม่งั้นเด็กเนี่ยก็จะเสียชีวิต

0: อดละตั้งแต่เด็กเพราะว่าเด็กเนี่ยถ้าไปนับถามคุณแม่ว่าเป็นหวัดกี่รอบต่อปีเนี่ยโอ้โหนับไม่หวั่นไม่ไหวใช่ครับแต่ว่าเขาก็จะกำจัดเชื้อไวรัสได้ดีกว่าผู้ใหญ่เนี่ยที่ผู้ใหญ่ติดเนี่ยประเด็นคือลงปอดเยอะเกิดปอดอักเสบหายใจล้มเหลวเสียชีวิตได้เยอะกว่าน
1: ั่นหมายความว่าโควิด-19ตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะดูเบาลงแต่มันก็ยังมีผลหนักกับผู้สูงอายุอยู
0: ่
1: กลุ่มเสี่ยงยังคงน่ากลัวอยู
0: ่ใช่คร
1: ับ ใช่ไหมครับมันเบาลงจริงป่ะหรือเราแค่ชินกับมัน
0: ก็จริงๆต้องบอกว่าทุกอย่างก็เป็น2ประเด็นตัวคนไข้เอง1เป็นโควิดรู้สึกว่าไม่ได้ตื่นตระหนกมากเท่าเมื่อก่อนละเมื่อก่อนเวลาเป็นโควิดเนี่ยใจตกไปถึงตาตุ่มแล
1: ้
0: วก็การที่จิตใจเราไม่ดีเนี่ยก็ทำให้สุขภาพกายแย่ไปด้วยนะครับรวมไปถึงอย่างที่ผมบอกคือถ้ามันยังเป็นสายพันธุ์ย่อยของโอมิครอนอยู่เนี่ยถ้าเราติดนะครับมันเหมือนกับเรารู้จักมันละเพราะนั้นถ้าเป็นรอบ2รอบ3เนี่ยโดยทั่วไปถ้าเราแข็งแรงดีเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหายกเว้นในกรณีที่มีการเปลี่ยนอักษรไปเลยคือแยกออกไปอีกสายพันธุ์ย่อยสายพันธุ์หลักๆออกไปเลยเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นปัญหานะครับแต่คนที่ยังมีความเสี่ยงก็คือผู้สูงอายุอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ยังเน้นย้ำเรื่องว่าผู้สูงอายุก็ไม่ควรติด
1: อาจารย์ครับถ้าเกิดต่อจากโอมิครอนเป็นตัวอะไร
0: ตัวผมเองก็ต้องไปเปิดเหมือนกันนะว
1: ่
0: าใช่อันนี้ก็จะเป็นเขาก็จะไปดูแล้วก็มันไม่ได้เรียงตามอักษรที่เราเรียนกันด้วยเขาจะเลือกตัวอักษรที่ฟังดูแล้วอาจจะไม่ทำให้งงมากด้วยเพราะจริงๆเนี่ยถ้าเราไปดูตามประวัติเนี่ยเขาข้ามบางตัวอักษรไป
1: มันคือตัวอักษรอะไรครับอาจารย์
0: มันเป็นตัวอักษรกรีก
1: โอเคเดลต้าเอลฟาอะไรเงี้ย
0: ตัวมิวตัวนิวอะไรเงี้ยคือบางทีเนี่ยเขาจะเลือกตัวที่พูดง่าย
1: ครับ
0: แล้วก็อาจจะไม่สร้างความสับสน
1: เพรา
0: ะ
1: ฉะนั้นผมเลยจะ
0: ตอบแก้เขาตัวต่อไปตัวอะไรแต่ว่าขอให้ไม่เกิดขึ้นเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้ามันเปลี่ยนอักษรกรีกเมื่อไหร่นี่ก็คือเตรียมระบาดกันใหญ่
1: เพราะมันน่ากลัวอีกแล้ว
0: ใช่ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นหมายความว่าเรายังต้องติดตามโควิดไปเรื่อยๆแหละหรือว่าหมึกเมื่อไหร
0: ่คือจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้จริงๆแล้วเรามีโมเดลอยู่แล้วก็คือไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยใกล้เคียงกันเป็นเชื้อไวรัสเหมือนกันซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนสายพันธุ์เล็กๆน้อยๆไปตลอดทุกๆปีครับ ตอนนี้โควิดเนี่ยก็จะเข้ามาอยู่ในการติดตามเหมือนกับไข้หวัดใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตว่าไข้หวัดใหญ่ก็จะมีการอัปเดตสายพันธุ์ในวัคซีนนะครับทุกๆปีเช่นเดียวกันกับโควิดก็จะต้องมีการอัปเดตสายพันธุ์ทุกๆปีซึ่งเดี๋ยวเราน่าจะพูดกันต่อไปว่าจริงๆตอนนี้วัคซีน
1: อ
0: ่ะเขาก็มีการปรับสายพันธุ์ให้ทันสมัยทันยุคเหมือนกัน
1: ครับเดี๋ยวลองอัปเดตดูกันต่อนะครับมาเรื่องต่อมาเรายังอยู่กับโควิด-19 นะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางหมอยงนะครับเผยว่าโควิดระบาดมากขึ้นเมื่อนักเรียนเปิดเทอมเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเปิดเทอมของนักเรียนพอดีนะครับฤดูกาลของโควิด-19 เริ่มต้นตั้งแต่สงกรานต์เป็นต้นมาอย่างที่คุยกับอาจารย์แจ็คเมื่อสักครู่นี้และจะระบาดมากขึ้นเมื่อนักเรียนเปิดเทอมในปีนี้เพราะว่าฝนมันมาเร็วมากๆนะครับการระบาดในช่วงนี้จึงมีผู้ป่วยจำนวนมากกว่าปีที่แล้วจำนวนยอดผู้ป่วยที่แท้จริงก็มีอาจทราบได้นะครับแต่ยอดจำนวนผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลแต่เห็นได้ชัดเจนจากรูปที่ให้ดูครับนี่นะฮะในปีนี้มากกว่าปีที่แล้วสีเข้มชัดเจนสัปดาห์ละมากกว่า 5,000 คนสีที่เห็นเนี่ยจากรูปจึงเป็นสีแดงเข้มนะครับนี่อัตราการเสียชีวิตของโรคนี้ในปัจจุบันลดลงมากน่าจะอยู่ในระดับของไข้หวัดใหญ่ซึ่งปีนี้ทั้งปีคาดว่าจะมีการเสียชีวิตไม่เกิน100คนฤดูการระบาดก็น่าจะยาวไปถึงกรกฎาคมสิงหาแล้วถึงจะเริ่มลดลงเช่นเดียวกับปีที่แล้วนะฮะแบบในรูปนี้นะครับนี่นะฮะก็ต้องบอกว่าตอนนี้มันแดงแจ๋เลยนะครับเนี่ยเอพิวเมเนี่ยแต่เขาก็คาดการณ์ว่าเดี๋ยวมันก็น่าจะจางลงเหมือนสถิติของทุกปี
0: ใช่
1: ทำไมหมดฝนแล้วมันถึงจางอ่ะมัน
0: คือจริงๆ
1: มันหนาวอ่ะ
0: คือจริงๆผมคิดว่าอย่างนี้ครับโดยทั่วไปอ่ะมันขึ้นกับถ้าไปดูการระบาดเนี่ยแต่ละประเทศมันก็จะไม่เหมือนกันคุณแทนคือประเด็นคือ1มันขึ้นกับอากาศอย่างประเทศไทยเราเนี่ยก็จะระบาดไม่เหมือนกับทางประเทศทางซีกโลกอย่างหน้าประเทศทางยุโรปทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะระบาดหนักๆเนี่ยช่วงหน้าหนาวฝนเขาไม่ได้เยอะเหมือนเราแต่ประเทศไทยเราเนี่ยมันจะมีช่วงหน้าหนาวกับช่วงหน้าฝนซึ่งช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่จะพบการระบาดของไวรัสไข้พวกไข้หวัดเนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราถามว่าไข้หวัดใหญ่หรือว่าโควิดในประเทศไทยเราที่คาดการว่าจะเจอเยอะเนี่ยมันจะเป็นช่วงนี้แหละก็คือช่วงหน้าฝนอีกทีนึงมันจะไปขึ้นอีกทีหน้าหนาวซึ่งในต่างประเทศเขาจะมีพีคเดียวเขาจะมีแค่ลูกเดียวจะเป็นช่วงประมาณปลายปีหน้าหนาวอันนี้มันทำอะไรไม่ได้มันเป็นลักษณะของสภาพภูมิอากาศของแต่ละท้องที่นะครับรวมไปถึงว่าประเทศไทยเราเนี่ยโรงเรียนเปิดตอนนี้ด้วยมันก็อาจจะเป็นเหตุผลนึงนะครับที่เด็กๆเนี่ย

0: ขามารวมตัวกันนะครับก็เลยทำให้พอเด็กติดปุ๊บผู้ใหญ่ก็ติดด้วยรวมไปถึงวันหยุดวันหยุดนี่ก็มีส่วนก็สังเกตว่าทุกๆครั้งเนี่ยหวัดเนี่ยจะสูงขึ้นหลังวันหยุดยาวหลังปีใหม่หยุดยาว5วันเนาะหลังสงกรานต์หยุดแฮว5วันอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นช่วงที่คุณหมอโรคติดเชื้อก็รู้เลยว่าช่วงเนี้ยห่างๆกันไว้ก่อนก็ดีครับสักพักนึงมันก็จะลงใช่ประมาณนี้ครับครับ
1: เมื่อกี้อาจารย์แจ็คบอกไว้แล้วถึงเรื่องวัคซีนเรามาดูกันหน่อยเพราะว่าแคนจำแคนก็นึกย้อนว่าเอ๊ะเราฉีดวัคซีนครั้งสุดท้ายเนี่ยนานมากแล้วเหมือนกันนะครับของแคนฉีดครบเข็มที่5
0: ครับ
1: ไปจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่ามันคือวัคซีนอะไร
0: ครับ
1: มันน่าจะผ่านประมาณ3ปีละ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้วัคซีนมันไปถึงไหนแล้วครับ
0: ครับก็จริงๆผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะจำคุ้นๆว่าเอ๊ะฉันน่ะเคยฉีดวัคซีนมาแล้ว
1: แต่ฉีด
0: มานานมาก
1: อืมฉีดแล้วไม่รู
0: ้ครับใช่แต่ว่าตอนเนี้ยอย่างที่ผมบอกว่าวัคซีนโควิดเนี่ยยังมีอยู่นะครับในประเทศไทยนะครับแล้วก็บรรจุสายพันธุ์ที่เป็นโอมิครอนโดยเป็นสายพันธุ์ย่อย JN.1
1: ครับ
0: อย่าเพิ่งงงกันไปแต่สิ่งที่จะบอกก็คือว่าตอนนี้ที่เมื่อกี้เราดูตามข่าวก่อนหน้านี้ครับที่เป็นสายพันธุ์ย่อยๆเนี่ยเป็นลูกเป็นหลานมาจาก JN.1 เนี่ยแหละและ JN.1 ก็เป็นลูกหลานมาจากโอมิครอนเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยตอนนี้วัคซีนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยเราอะถ้าจะฉีดก็สามารถที่จะป้องกันได้นะสายพันธุ์ที่ระบาดอยู่ตอนนี้เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกคือมันไม่ใช่แปลว่าฉีดปุ๊บมันจะกันได้ 100% นะครับมันก็จะกันได้ประมาณนึงนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือน่าจะช่วยลดความรุนแรงแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าโดยทั่วไปเนี่ยคนที่เราคิดว่าจะก้าวข้ามผ่านการติดเชื้อไปได้ยากเนี่ยก็คือผู้สูงอายุและคนที่มีโรคประจำตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เราค่อนข้างเน้นย้ำว่าอยากจะเชียร์ให้ฉีด
1: แล้วอย่างที่อาจารย์บอกว่า ควรจะต้องระวังผู้สูงอายุเนี่ยครับเขาควรจะต้องมาฉีดย้ำไหมเพราะว่าตอนนี้ผมว่าอย่างบ้านผมเนี่ยเราก็ฉีดครั้งล่าสุดก็คือเกิน2ปีหมดเลย
0: ใช่ใช่
1: เราควรจะต้องมาฉีดย้ำไหมฮะ
0: ก็ถ้าแนะนำตอนนี้ก็คือแนะนำให้ฉีดซ้ำครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโควิดเนี่ยมันอาจจะคล้ายๆไข้หวัดใหญ่ซึ่งไข้หวัดใหญ่เนี่ยเราจะแนะนำฉีด1เข็มทุกๆปีโควิดเนี่ยก็น่าจะลงเอยด้วยการแนะนำฉีดทุกๆปีเพราะว่าอย่างที่เราเห็นคือมันมีการปรับสายพันธุ์เล็กๆน้อยๆไปตลอดแล้วก็ภูมิจะลดลงด้วยหลังจากฉีดสักปีนึง6เดือนมันก็เริ่มลดละอย่างเงี้ยครับ
1: ซึ่งตัววัคซีนเนี่ยเขาก็จะเราพัฒนาไปเรื่อยๆอยู่แล้วใช่ไหม
0: ใช่คืออย่างที่บอกคือมันเป็นโมเดลเดียว
1: ครับ
0: ไข้หวัดใหญ่เลยก็คือไข้หวัดใหญ่ทุกๆปีเขาก็จะมีการอัปเดตสายพันธุ์ในวัคซีนโควิดก็เหมือนกันเขาก็ติดตามว่าตอนนี้อะไรระบาดเขาก็มีการปรับให้มันค่อนข้างตรงแต่อย่างที่บอกคือมันเป็นอนาคต
1: อ
0: นาคตเนี่ยมันก็ไม่มีใครเดาได้อยู่แล้วแต่ว่าโดยทั่วไปเขาก็จะคาดการณ์ครับว่าน่าจะเป็นตัวอะไร
1: เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องอัปเดตอันนี้คือเรื่องของวัคซีนนะเพราะว่าหลายคนอาจจะแบบลืมไปแล้วว่าฉันจะต้องไปหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงนะครับ ถ้าเป็นโควิดในตอนนี้วิธีกระบวนการในการรักษาต่างจากช่วงแรกไหมฮะ
0: ยังคงเป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันครับก็คือว่าอันแรกเลยก็คือเน้นเรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอนะครับการกินยาบรรเทาอาการทั่วๆไปเป็นค่ายาลดน้ำมูกยาแก้ไอยาลดเสมหะนะครับส่วนเรื่องของยาต้านไวรัสเนี่ยครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับ
1: ฟาวิพิราเวียเพื่อนยังใช้อยู่บ้างอาจารย์
0: ก็ตอนนี้จะมียาที่เราได้ยินนะครับจะมีฟาวิพิราเวียนะครับโมโนพิราเวียแล้วก็ตัวนี้คือตัวของชื่อยานิดนึงเนอร์มาทรีเวียลิโทนาเวีย
1: อุ๊ยอันนี้ไม่รู้จัก
0: ซึ่งอีกชื่อนึงที่เราง่ายๆจะเรียกว่าแพ็คโควิด
1: แพ็คโควิด
0: ใช่ๆแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นยาต้านไวรัสแบบฉีดนะครับถ้าให้พูดง่ายๆก็คือ1ถ้าอาการน้อยมากนะครับไม่มีอาการอะไรมากและเป็นคนที่แข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวเอาเป็นว่าบางทีนอนดีๆกินน้ำเยอะๆนอนเยอะๆหายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มที่อาการยังไม่มากแต่มีความเสี่ยงอย่างเช่นอายุเยอะเกิน65ปีหรือว่ามีโรคประจำตัวเยอะๆโรคปอดโรคหัวใจพวกนี้ครับเราก็แนะนำให้กินยาต้านไวรัสนะครับซึ่งยาต้านไวรัสตอนนี้ที่แนะนำจะเป็นโมโนพิลาเวียกับตัวพาโควิดตัวฟาวิพิลาเวียเนี่ยน่าจะเก็บไว้ในกรณีที่หายาอีก2ตัวไม่ได้โดยทั่วไปไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่นะครับส่วนอีกตัวนึงเป็นยาต้านไวรัสแบบฉีดเนี่ยก็คือหนักแล้วคือต้องนอนโรงพยาบาลแล้ว
1: คือ
0: ลงปอดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการรักษายังเป็นรูปแบบเดิ
1: ม
0: นะคร
1: ับโอเคค่อนข้างเคลียร์แต่ให้รู้ว่าโควิดนั้นยังอยู่กับเรานะจ๊ะ
0: ครับ
1: โอเคไปกันต่อครับเรื่องต่อมาเมื่อกี้ก็มีกล่าวถึงกันพอสมควรเรื่องของไข้หวัดใหญ่นะครับล่าสุดครับทางนายแพทย์จเดชนะฮะเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบอกว่าตอนนี้ได้คิกออฟรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้ทุกกลุ่มเป้าหมายนะครับทางสปสช.ได้ทำการจัดเตรียมวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เพื่อกระจายให้กั

0: หน่วยงานบริการจำนวน 4,570,000 โดสนะครับทางองค์การเภสัชกรรมก็ได้มีการกระจายวัคซีนส่วนหนึ่งให้กับหน่วยบริการต่างๆนะครับเป็นวัคซีนเพื่อป้องกัน3สายพันธุ์ก็คือสายพันธุ์ A H1N1 นะฮะสายพันธุ์ A H3N2 และสายพันธุ์ B วิกตอเรียที่มีประสิทธิผลและมีความปลอดภัยโดยกำหนดเป้าหมายเพื่อฉีดให้ประชาชน7กลุ่มเสี่ยงนะฮะก็คือหญิงตั้งครรภ์เด็กอายุ6เดือนถึง2ปีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มนะครับผู้สูงอายุตั้งแต่65ปีผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้โรคทรัสเมียนะฮะและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องนะฮะแล้วก็โรคอ้วนนั่นเองนะครับอันเนี้ยเป็นแบบ3สายพันธุ์อาจารย
1: ์
0: 3สายพันธุ์เพียงพอมั้ยอ่ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นคําถามที่คนถามบ่อยโดยปกติแล้วเนี่ยวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับก็จะบรรจุ3หรือว่า4สายพันธุ์ที่เราเคยได้ยินเราจะไปฉีด3สายพันธุ์4สายพันธุ์ซึ่ง3สายพันธุ์เนี่ยก็จะเป็น A 2สายพันธุ์ย่อยแล้วก็ B 1สายพันธุ์ย่อยแต่ถ้าเป็น4สายพันธุ์ก็จะเป็น A 2อัน B 2อันนะครับคราวนี้สิ่งที่เราเกิดขึ้นก็คือว่าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นครับหลังโควิดมาเนี่ยนะครับ B ตัวที่4เนี่ยมันหายไปจากโลก
0: คือ
1: มันหายไปม
0: ันหายไปจากโลกใบนี้นะ
1: ใช่คือมันหายไปคือเราจะรู้เลยว่าช่วงที่เป็นโควิดเนี่ยทุกคนเป็นโควิดหมดไข้หวัดใหญ่หายไปหมดเลยแต่พอโควิดมันเริ่มลดลงเนี่ยไข้หวัดใหญ่ก็เริ่มกลับมาแต่ว่าไอ้ตัวสายพันธุ์ B ย่อยตัวที่4เนี่ยมันหายไปมันไม่มาคุณแคนเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าเป็นองค์การอนามัยโลกหรือว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็บอกว่าอ่ะถ้าตัวที่4มันหายไปนะเราก็ทำ3สายพันธุ์ก็แล้วกันนะครับก็คือ A2 แล้วก็ B1 ซึ่งก็จะเป็นวัคซีนที่เราคุยกันในวันนี้ก็คือโดยทั่วๆไปเนี่ยวัคซีนที่ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็จะมีการแจกออกมาเนี่ยประมาณ4ล้าน5ล้านโดสนะครับก็เป็นวัคซีน3สายพันธุ์ก็คือ A2 สายพันธุ์แล้วก็ B1 สายพันธุ์โดยที่ไม่รวมสายพันธุ์ที่4ที่มันหายไปแล้วนะครับซึ่งเขาก็จะมีการแจกจ่ายในช่วงนี้ถ้าอย่างที่ผมบอกไปคือถ้าไปถามต่างประเทศเขาจะงงว่าทำไมเราถึงฉีดวัคซีนช่วงนี้เพราะว่าต่างประเทศเนี่ยเขาจะเน้นฉีดวัคซีนช่วงปลายปีเข้าหน้าหนาวแต่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยเราต้องฉีดแล้วฮะเพราะว่าฝนมาแล้ว
0: มันคนละช่วงกัน
1: คนละช่วงกันหรือว่าเราอาจจะไม่เหมือนประเทศต้องฉีด2ครั้งอะไรอย่างงี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราคุยกันต่อแต่ว่าตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีการแจกจ่ายออกมาประมาณ4ล้านโดสซึ่งสังเกตว่าเขาจะเน้นใน7กลุ่มเสี่ยงถามว่าจริงๆทุกคนฉีดได้ไหมจริงๆทุกคนฉีดได้นะครับแต่ว่าด้วยทรัพยากรละกันเราใช้ทรัพยากรที่คุ้มที่สุดเราก็เลยไปโฟกัสหรือไปเน้นในกลุ่มที่เรียกว่าถ้าติดแล้วมักจะลงปอดและมักจะรุนแรงมักจะเสียชีวิตก็คืออย่างที่บอกไปเป็นหญิงตั้งครรภ์นะครับเด็กเล็กนะ6เดือนถึง2ปีผู้สูงอายุเกิน65ปีผู้ที่มีโรคประจำตัวต่างๆนะครับรวมไปถึงผู้พิการทางสมองโรคทรัสซีเมียผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องเช่นผู้ป่วย HIV ผู้ป่วยกินยากดภูมิผู้ป่วยได้รับยาเคมีบำบัดรวมไปถึงโรคอ้วนนะซึ่งอันนี้น้ำหนักเกิน100กิโลหรือว่ามีดัชนีมวลกายเนี่ยเกิน35ขึ้นไปก็เป็นกลุ่มที่เรียกว่าถ้าเข้าตามเกณฑ์ฉีดได้เลยเขาแจกฟรี4ล้านโดสทั่วประเทศ
0: ครับ
1: แต่ถ้าไม่ใช่เป็นกลุ่มนี้ฉีดได้ไหมฉีดได้ครับด้วยราคาที่ย่อมยาว200-300บาทตามโรงพยาบาลรัฐบาลก็สามารถฉีดได
0: ้ครับจริงๆหลักการของไข้หวัดใหญ่เนี่ยเอาง่ายๆเลยก็คือควรจะฉีดทุกปี
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมครับทุกคน
1: โดยทั่วไปสามารถฉีดได้ทุกคนใช่ต้องเน้นตรงนี้แต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยยิ่งต้องแนะนำนะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงเนี่ยผมขอให้มองประเด็นนิดนึงก็คือว่า1บางคนรู้สึกว่าจริงๆก็รู้ว่ามันไม่ได้หนักนะแต่มาเสียการเสียงานอย่างคุณแค่นี้เป็นหวัดขึ้นมาต้องใช้เสียงเยอะลำบากอันที่2ก็คือว่าบางคนเนี่ยเขาอยู่กับผู้สูงอายุนะเราเป็นมันไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าผู้สูงอายุที่อยู่กับเราเนี่ยเขาจะติดเพราะฉะนั้นการที่เราฉีดเนี่ยมันก็เป็นปาการด่านหนึ่งละที่เราจะลดโอกาสในการที่จะส่งต่อผู้ที่เรารัก
0: เพราะว่า
1: ให้มองด้วย
0: ไข้หวัดใหญ่เป็นไวรัสมันติดกันได้
1: ใช่
0: ติดทางระบบทางเดินหายใจนี่แหละ
1: หายใจรดการอยู่ใกล้ๆกันอะไรอย่างเงี้ยครับไอจามเสมหะพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราแข็งแรงดีให้มองสองประเด็นนี้หนึ่งคือเราก็คงไม่อยากจะเสียการเสียงานที่สองก็คือเราก็คงไม่อยากเอาไปติดคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่บ้านอย่างเงี้ยนะครับ
0: โอเควัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยเวลาฉีดไม่ได้ป้องกันการติดแต่ลดการเจ็บป่วยใช่ไหมหรือว่าลดอาการหรือว่าไง
1: ครับตรงนี้สำคัญอีกเหมือนกันหนึ่งเราอาจจะเคยได้ยินในสื่อเดี๋ยวนี้สื่อโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยว่ามันอาจจะกันไม่ได้หรือว่ากันได้ไม่ดีนะคราวนี้ประเด็นเนี้ยจริงนะฮะคือหมายถึงว่าวัคซีนเนี่ยที่เราฉีดไม่ว่าจะเป็นวัคซีนกันโรคชนิดไหนเนี่ยไม่มีอะไรกันได้ 100% แน่นอนอาจจะมีตั้งแต่50-60-70%ไปจนถึง 90% วัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยถ้าเราไปดูข้อมูลเนี่ยต้องยอมรับว่ามันน่ะ

0: ไม่ได้กันได้ดีขนาดนั้นมันอาจจะอยู่ที่ 50-60% ซึ่งในทางการแพทย์เนี่ยจริงๆ 50-50% เนี่ยคุณแค่ลองฟังดูว่าถ้าเราฉีดไปแล้วติดครึ่งไม่ติดครึ่งเนี่ยรู้สึกว่ามันก็ไม่น่าค่อยน่าฉีดเท่าไหร
1: ่
0: นะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่วัคซีนเนี่ยช่วยเสมอแล้วคนอาจจะไม่ได้พูดก็คือว่ามันจะป้องกันความรุนแรงมากกว่าติดได้ไหมอาจจะติดได้แต่ว่ามันจะลดความรุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณหมอหลายๆท่านเนี่ยอยากที่จะกระจายเสียงตรงส่วนนี้ออกไปด้วยว่าถ้าถามว่าฉีดแล้วจะไม่ติดเนี่ยอันนี้ผมก็คิดว่าประโยคนี้จริงนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้กันได้ 100% แต่ถามว่ามันน่าจะช่วยลดความรุนแรงได้โดยเฉพาะใน7กลุ่มเสี่ยงนะครับ
2: ซึ่งเอาจริงๆนะเวลาป่วยแล้วมันแบบทำอะไรไม่ได้เนี่ยมันแบบมันเฟลมากเลยนะ
0: ใช่
2: อย่างน้อยการที่มีวัคซีนมันอาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายอะแต่ก็ยังไหวอยู
0: ่อาจจะหายเร็วหน่อย
2: หายเร
0: ็
2: วขึ้น
0: ความรุนแรงอย่างนี้นะครับ
2: ฮะโอเคนี่คือไข้หวัดใหญ่เพราะจริงๆแล้วไข้หวัดใหญ่เวลาเป็นหนักๆมันน่ากลัวใช่ไหม
0: ครับก็ข้อแรกเลยคือมันไม่สบายตัวเราถ้าเราเคยเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันเป็นไข้หวัดที่เราอาจจะบอกว่าวันนี้ขอลางานลาจริงๆนะ
2: ค
0: ือไม่ได้ลาแบบลา
2: เ
0: พราะว่ามันไข้สูงมากมันปวดตัวมากนะครับเจ็บคอไปหมดเลยแล้วก็รู้สึกอยากจะพักผ่อนเพราะฉะนั้นมันส่งผลกระทบต่อการทำงานกิจกรรมของเราแน่นอนแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยไข้หวัดใหญ่กลุ่มนี้มันก็จะลงปอดได้เกิดปอดอักเสบบางคนป่วยหนักๆ ก็อาจจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจอยู่ในหอบำบัดวิกฤตเนี้ยครับอาจจะเสียชีวิตได้เหมือนกัน
2: แต่ถ้าเกิดเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วเนี่ยไปหาหมอมันมียาที่จะยับยั้งตัวไวรัสไข้หวัดใหญ่มั้ย
0: ฮะใช่ครับไข้หวัดใหญ่เนี่ยมียาต้านไวรัส
2: โอเค
0: ไข้หวัดใหญ่โควิดก็มียาต้านไวรัสโควิดนะครับซึ่งไม่ใช่ยาปฏิชีวนะไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อนะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยคุณหมอเขาก็จะตรวจเนาะเราที่ทราบกันนะครับอย่างเช่นป้ายจมูกเนี่ยบางคนเดี๋ยวนี้ ATK จากบ้านเลย
2: เ
0: มื่อก่อน ATK เนี่ยตรวจได้เฉพาะโควิดถูกไหมครับ
2: ครับ
0: แต่เราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้ ATK เนี่ยมันมาเป็นคู่เลยฮะ
2: มันมีทั้งตรวจโควิดและไข้หวัดใหญ
0: ่ใช่บางทีมา3ตัวด้วยโควิดไข้หวัดใหญ่ RSV อย่างเง
2: ี้
0: ย บางคนเขาก็ป้ายมาตั้งแต่บ้านละ
2: อ
0: ันเนี้ยถ้ามันบวกก็มาได้เลยหมอไม่ต้องป้าย3
2: โอเค
0: ครับใช่
2: นอกจากการตรวจ ATK ครับ เราจะพอจะรู้ไหมว่าไข้หวัดใหญ่ละหรือเป็นไข้หวัดปกติวะหรือเป็นโควิดวะไข้หวัดใหญ่มีความแตกต่างยังไงไหมฮะ
0: คือจริงๆตอบยากจากอาการแต่ต้องบอกเลยว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยตามชื่อเลยครับไข้หวัดนี่ใหญ่จริงเป็นไข้หวัดที่คุณอาจจะอยากจะเดินมาหาหมอ
2: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นไข้หวัดทั่วไปเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยไปละกัน
2: มันไม่ได้รุนแรง
0: นะใช่ใช่
2: โอเคอันนี้คือไข้หวัดใหญ่นะครับเป็นสิ่งที่เรารู้จักมานานแล้วแหละแต่ว่าที่เราต้องคุยเรื่องนี้กันในทุกๆปีเนี่ยเพราะว่าผมว่าหลายคนมองข้าม
0: ม
2: องข้ามไม่ต้องฉีดก็ได้วัคซีนปล่อยๆไปแต่พอมันติดขึ้นมาจริงๆเนี่ยโอ้โหมันแบบไม่คุ้มค่าเหมือนกับเวลาคนจะทำประกันแล้วก็รู้สึกว่าเสียดายตังค์ไม่ต้องทำหรอกแต่พอเป็นจริงๆปุ๊บโอ้โหฉันน่าจะทำอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะต่อมาโรคหัดระบาดหนักเกาหลีใต้เวียดนามและไทยยอดพุ่งลามทั่วเอเชียนะครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสถานการณ์โรคหัดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนนี้ค่อนข้างน่าวิตกนะครับหลังจากที่เกาหลีใต้มีรายงานผู้ติดเชื้อโรคหัด52รายในปีนี้สูงกว่าตลอดทั้งปี67ที่มีเพียงแค่49รายนะครับโดยนับเป็นสถิติสูงสุดในรอบ6ปีรายงานบอกว่า34รายจากทั้งหมดเป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศส่วนใหญ่เนี่ยกลับมาจากเวียดนามแม้ว่าเกาหลีใต้จะเคยได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกว่าเป็นประเทศปลอดโรคหัดมาตั้งแต่ปี57ก็ตามเวียดนามเองเนี่ยพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อแล้วกว่า 40,000 รายภายในต้นปีที่ผ่านมาและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายนะครับส่วนประเทศไทยก็มีสถิติที่น่าตกใจรายงานผู้ป่วยโรคหัดปี67เนี่ย 7,507 คนเทียบกับปี66นะฮะที่มีเพียง38รายโอ้โหมันเพิ่มขึ้น197เท่านะครับด้านผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อของศูนย์ควบคุมโรคสหรัฐหรือ CDC เตือนนะครับว่าโรคหัดเป็นโรคที่แพร่เชื้อได้ง่ายที่สุดในโลกและหากไม่ได้รับการป้องกันอย่างเหมาะสมก็อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนนะครับโดยวัคซีนป้องกันโรคหัดหากได้รับครบ2เข็มตั้งแต่วัยเด็กจะมีประสิทธิภาพสูงถึง 99% แค่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินคำว่าโรคหัดผมก็เคยได้ยิน
0: ครับครับ
2: แต่ไม่รู้ว่ามันคือโรคอะไรกันแน
0: ่อ๋อครับปีนี้โรคหัดก็มาแรงเป็นอีกโรคนึงที่คุณหมอโรคติดเชื้อก็จะต้องกลับไปทบทวนกันหน่อยเพราะว่าจริงๆโรคหัดเนี่ยเป็นโรคที่ถ้าถามคุณพ่อคุณแม่เราเยอะๆเนี่ยเขาอาจจะพอรู้จักแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในยุคหลังๆเนี่ยเราไม่ค่อยได้ยินนะครับโรคหัดเนี่ยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสชนิดนึงนะครับซึ่งติดได้ง่ายมากเรียกว่าถ้าอย่างที่ตามข่าวบอกเลยว่าโควิดติดง่ายแล้วไข้หวัดใหญ่ติดง่ายแล้วนะครับหัดเนี่ยง่ายกว่าติดทางการหายใจลด อยู่ด้วยกันใกล้ๆกันเนี่ยติดง่ายมากเรียกว่าติดคือเรียกว่าง่ายกว่าโควิดแล้วก็ง่ายกว่าไข้หวัดใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตว่ามีการระบาดได้ค่อนข้างง่ายนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วโรคหัดเนี่ยถามว่าอาการเด่นๆคืออะไรเนาะส่วนใหญ่ก็จะเริ่มจากเหมือนกับน้ำมูกน้ำตาไหลเหมือนเป็นหวัดเจ็บคอเนี่ยนะครับหลังจากนั้นก็จะมีผื่นโรคหัดเนี่ยจริงๆแล้วลักษณะเด่นเลยคือผื่นจะเป็นทั้งตัวเลยนะครับ
2: ผื่นจะเป็นแบบลักษณะแบบไหนครับผื่น
0: เหมือนกับเราอาจจะง่ายๆเหมือนเรียกว่าไข้ออกผื่นเคยเห็นไหมครับบางคนเป็นไข้แล้วผื่นมันจะ
2: แดงแบบเล็ก
0: ๆเต็มตัว
2: แต่ว่าหือขึ้นมาเต็มเลย
0: ใช่ใช่หลังจากนั้นก็จะหายเองเพราะว่าโรคหัดไม่มียาต้านไวรัส
2: เอ้าเหรอ
0: ไม่มียาต้านไวรัสครับส่วนใหญ่เนี่ยโรคหัดก็จะเริ่มจากมีอาการเป็นไข้เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเจ็บคอน้ำมูกไหลตาแดงหลังจากนั้นก็จะมีผื่นออกมาพอผื่นเสร็จปุ๊บก็จะไข้ลงแล้วก็หายหลายๆคนบอกอาการแบบนี้มันก็เยอะมากเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปถ้าจะทราบว่าเป็นหัดก็ต้องตรวจนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวคือโรคหัดเนี่ยแพร่กระจายได้ง่ายมากกระจายทางเดินหายใจกระจายทางอากาศได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเกิดโรคหัดคนใดคนนึงเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยส่วนใหญ่มันจะติดกันหมด
2: โรคหัดเนี่ย
0: ครับ
2: เท่าที่ฟังอาจารย์พูดมันก็ดูไม่ได้น่ากลัวเลยนะมันก็เป็นไข้แล้วก็เป็นผื่นแล้วก็หายเอง
0: ครับส่วนใหญ่ไม่มีอะไรมากไม่ถึงกับเสียชีวิตแต่ว่าในบางกรณีจริงๆนะครับที่อาจจะมีปอดบวมหรือว่าอาการหนักจริงๆเนี่ยจะมีเสียชีวิตได้แต่ว่าเจอไม่เยอะ
2: ครับครับ
0: แต่ว่าสิ่งเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นอย่างเช่นในกรณีที่เสียชีวิตเนี่ยมักจะเกิดในคนที่อาจจะภูมิคุ้มกันไม่ดีกินยากดภูมิอายุเยอะแล้วมีโรคประจำตัวเยอะๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นในเด็กโดยทั่วไปเนี่ยถือว่าไม่ได้รุนแรงมากแต่ไม่เป็นจะดีกว่าแล้วเราก็โชคดีที่ว่าเรามีวัคซีน
2: เรามีวัคซีนที่มีมานานแล้วอย่างเงี้ยเหรอ
0: วัคซีนมีมาสักระยะหนึ่งแล้วครับแล้วก็วัคซีนที่เราอาจจะเคยเห็นจะเป็นวัคซีนที่มันมาเป็น3อันในเข็มเดียวก็คือหัดเยอรมันแล้วก็คางทูมเราจะเคยได้ยิน
2: ผมเคยได้ยินหัดเยอรมัน
0: หัดเยอรมันแล้วหัดเยอรมันคางทูมเนี่ยมันจะเป็นวัคซีนที่มาเรียกว่า3 in 1ก็คือ3เชื้อใน1เข็ม
2: ก็คือเข็มเดียวได้3เชื้อเลย
0: เข็มเดียวได้2เชื้อเลยโดยทั่วไปเนี่ยเด็กที่เกิดในประเทศไทยอะครับเขาเรียกว่าวัคซีน MMR เนาะซึ่งมันเป็นตัวย่อของ3เชื้อเนี่ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเด็กๆก็จะได้รับการฉีดครับ2เข็มตั้งแต่เด็กเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าในบางประเทศอย่างเช่นประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเขาบอกเลยว่า
2: เขาปลอดโรคหัด
0: ปลอดโรคหัดไปแล้วหรือประเทศไทยเราเนี่ยเอาจริงๆเด็กที่เกิดมาในยุคพวกเราเนี่ย3เด็กที่ตอนนี้อยู่ในยุค30 40เนี่ยจริงๆฉีดมาเกือบหมดแล้ว
2: ผมก็ต้องฉีดแล้วสิ
0: ใช่เพราะว่า
2: ผมไม่น่าจะว่าฉีดตั้งแต่ปีไหนนะฮะ
0: คือส่วนใหญ่เนี่ยเนื่องจากว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็จะดีนะครับก็คือเด็กที่เกิดในประเทศไทยเราเนี่ยเขาจะมีเซตของวัคซีนเลยที่เรียกว่าฟรีกระทรวงออกให้ ค
2: ุ
0: ณแม่แค่พาเด็กไปเอาสมุดเด็กดีไปเนี่ยได้รับการฉีด MMR หรือว่าวัคซีนหัดเยอรมันคางทูมเนี่ยถูกบรรจุอยู่ในวัคซีนฟรีเพราะฉะนั้นเนี่ยยากมากที่จะรอดจากการฉีดวัคซีนคือเรียกว่าถ้าคุณแม่พาไปตรวจเด็กดีเนี่ยยังไงฉีดแล้วนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าสิ่งที่มันเป็นประเด็นก็คือว่ามันจะมีเรื่องของความเชื่
2: อ
0: หลายๆอย่างว่าฉีดวัคซีนตัวนี้แล้วจะเป็นออทิสติกอะไรอย่างเงี้ยครับคือในบางสังคมหรือในบางความเชื่อเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าวัคซีนเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นหร
2: ือ
0: ว่าฉีดไปแล้วจะมีผลเสียหรือเปล่าก
2: ็
0: จะทำให้มีบางกลุ่มย่อยบางชุมชนหรือบางคนในบางครอบครัวที่อาจจะไม่ฉีดพอไม่ฉีดเนี่ย
2: เขากังวลเรื่องนี
0: ้กังวลเรื่องนี้ใช่แต่ว่าจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เน
2: ี
0: ่ยไม่เกี่ยวกับออทิซึมนะครับคิดว่าประโยชน์ของการฉีดเนี่ยมีมากกว่าแต่ว่าอาจจะมีบางกลุ่มในประเทศไทยก็ตามนะหรือว่าอาจจะเป็นเวียดนามการที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเนี่ยมันมีหลายผลหนึ่งก็คือกลัวสองก็คือรู้สึกว่าไม่อยากฉีดอันที่สามก็คือเข้าไม่ถึงก็คือมันไม่มีวัคซีนประเทศเขาอาจจะไม่ได้แจกฟรีหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีบางคนที่ไม่ได้รับวัคซีนเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้เขาก็อาจจะมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้รวมไปถึงการที่เรามีภูมิป้องกันหัดเนี่ยมันมีได้สองแบบแบบนึงก็คือติดจริงก็คือว่าถ้าเราทำคุณแม่เราเนี่ยบางคนเขาติดจริงนะฮะคือหมายถึงว่าเป็นหัดตั้งแต่เด็กร่างกายเราก็จะมีการสร้างภูมิขึ้นมาอันนี้เรียกว่าเป็นการที่มีภูมิคุ้มกันโดยการติดเชื้อจริง
2: ๆ
0: อันที่สองคือเป็นการมีภูมิคุ้มกันจากการได้รับวัคซีนนะซึ่งถ้าทางการแพทย์เราเชื่อว่าติดจริงเนี่ยภูมิมัน แข็งแรงกว่า
2: โอเค
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าพวกเราที่ไม่เคยเป็นติดเชื้อจริงๆได้รับวัคซีนเนี่ยเขาเชื่อว่าอาจจะมีภูมิที่ลดลงด้วยหรือแม้แต่ติดจริงเนี่ยพอผ่านมานานๆภูมิก็ตกลงเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ที่มีการระบาดของหัดเนี่ยก็คือ1ไม่เคยฉีดเลยอ
2: ัน
0: นี้2ก็คือฉีดวัคซีนมานานแล้วหรือว่าเคยเป็นมานานแล้วภูมิมันตกลง
2: เราต้องฉีดซ้ํามั้ยครับ
0: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตอนนี้นะครับก็จะมีคำแนะนำนะครับถ้าเกิดว่ามีการระบาดเยอะๆในบริเวณที่เราอยู่อาจจะมีการฉีดกระตุ้นสักเข็มนึงหรือถ้าเราจะเดินทางไปในประเทศหรือในสถานที่ที่มีการระบาดเนี่ยก็อาจจะแนะนำถ้ายังไม่เคยฉีดเลยควรจะฉีดครับฉีด2เข็มแต่ถ้าเกิดว่าเคยฉีดไปแล้วอาจจะมีการกระตุ้นสักเข็มนึงอย่างเงี้ยครับใช่ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างฮอตฮิตเลยของปีนี้โรคหัดซึ่งถามว่าตัวผมเองเคยเจอไหมเจอน้อยมากในชีวิตอาจจะเจอสักประมาณเคส2เคส
2: เราจะได้ยินแต่ชื่อ
0: ใช่ใช่เพราะว่ามันเป็นโรคที่ถ้าสมมุติในประเทศที่ฉีดหมดแล้วเนี่ยเราจะไม่เจอแต่ว่าอย่างที่ทราบคือเดี๋ยวนี้ประเทศมันบินกันเยอะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศเราไม่มีนะแต่ว่าเราจะมีนักท่องเที่ยวมาประเทศเราไปเที่ยวอย่างเงี้ยเอากลับมาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะมันทำให้อย่างที่คุณแคนถามตั้งแต่แรกทำไมโรคติดเชื้อมันไม่หมดไปสักที
2: เพราะว่ามันมีการเชื่อมต่อกันอยู่เรื่อยๆแลกเปลี่ยนจานแล้วเมื่อก่อนเคยได้ยินเขาว่าหัดเยอรมันมันต่างจากหัดไทยยังไง
0: คือหัดเฉยๆนี่ไม่ใช่หัดไทยนะครับแต่ว่ามันเป็นหัดแล้วก็หัดเยอรมันมันเป็นชื่อว่าเจอร์มันมีโซคือมันเป็นไวรัสอีกตัวนึงคือเรียกว่ามันเป็นไวรัสคนละตัวกัน
2: อาการเหมือนกัน
0: อาการคล้ายๆกันเลยก็คือเป็นไข้แล้วก็จะทำให้มีผื่นเหมือนกัน
2: แต่เป็นคนพบที่เยอรมัน
0: ครับ
2: อย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับแล้วก็จริงๆตัวผมก็เจอน้อยมากเหมือนกันเพราะว่าเราเกิดมาในยุคที่ว
2: ั
0: คซีนมันมาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปอย่างที่บอกพอเจอโรคเหล่านี้จริงๆก็ต้องไปทบทวนกัน
2: อาจารย์ครับเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเด็กๆทุกคนเนี่ยรุ่นแขกเนี่ยฉีดมันจะมีแผลเป็นไหมอันนั้นคือวัคซีนอะไร
0: อันนั้นถ้าเราดูตรงนี้นะครับอันนี้คำตอบนี้มีอยู่2แบบนะคือถ้าเด็กประมาณนึงไม่ได้เด็กประมาณนึงเนี่ยส่วนใหญ่จะมีแผลเป็นตรงต้นแขนอันนี้จะเกิดจากวัคซีน BCG
2: ไอ้ BCG เนี่ยคืออะไร
0: วัคซีน BCG เนี่ยเป็นวัคซีนป้องกันวัณโรค
2: อ๋อไม่ใช่ตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช่หัดนะ
0: ไม่ใช่หัดครับใช่หัดเนี่ยก็จะฉีดแต่ว่าจะไม่ทิ้งแผลเป็นไว
2: ้โอเคป้องกันวัณโรค
0: ป้องกันวัณโรคนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่เด็กมากแล้วอายุสูงขึ้นไปอีกนิดน
2: ึ
0: ง
2: จะเป็นแบบใหญ่หน่อย
0: จะมี2อัน
2: อ
0: าจจะเป็นอีกอันนึงเขาเรียกว่าปลูกฝีดาด
2: ปลูกฝี
0: ปลูกฝีดาดใช่ซึ่งอันนี้จะเป็นรุ่นเด็ก
2: คุณแม่คุณแม่แคนามี
0: ใช่ใช่
2: ซึ่งทำไมการฉีดมันถึงเป็นแผล
0: คือด้วย
2: เป็นผลกระทบของตัววัคซีนเหรอ
0: ไม่ครับคือลักษณะของการฉีดมันเป็นอย่างนี้คือเวลาปกติเราฉีดวัคซีนเนี่ยมันจะมีแบบปักเข้าไปในกล้ามเนื้อถูกไหมครับพวกนี้มันก็เจ็บนะแต่ว่ามันไม่เห็นแผลบางวัคซีนบางชนิดเนี่ยมันจะต้องฉีดใต้ผิวหนังวัคซีนบางชนิดเนี่ยมันต้องแบบขยี้นิดนึงตรงนี้ทำให้เกิดลักษณะของการกระตุ้นภูมิได้ดีมันเป็นลักษณะของรูปแบบของการฉีดเหมือนยากินก็มียากินยาฉีดยาอมอะไรเงี้ยครับการปลูกฝีนะมันจำเป็นที่จะต้องทำให้เกิดแผลใช่หรือว่าการฉีดวัคซีน BCG อะไรเงี้ยครับมันต้องฉีดให้เกิดเป็นแผลซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นมันเป็นตามธรรมชาติของมัน
2: เด็กสมัยนี้เขายังต้องฉีดอันนี้อยู่ไหม
0: BCG ยังฉีดนะครับ
2: ยังเป็นแผลอยู่ไหม
0: ยังเป็นแผลอยู่ครับแต่ว่าปลูกฝีดาดนี
2: ่ไม่มีแล้วยุคแคนไม่มีละ
0: ไม่มีละ okay. ไม่มีละครับใช่คร
2: ับโอเคน่าจะได้อีกสักหนึ่งเรื่องอันนี้กำลังเป็นประเด็นนะฮะเรื่องเกี่ยวกับแอนแทรกซ์ก่อนหน้านี้ผมเชื่อว่าหลายคนตกใจเพราะอยู่ดีมีคนป่วยแอนแทรกซ์แล้วก็มีการระบาดกันแล้วก็หลายคนก็เฮ้ยโรคนี้มันมีอยู่ด้วยหรือนะครับล่าสุดตอนนี้นะฮะหลังจากที่เป็นข่าวในตอนนั้นเนี่ยว่าเป็นการล้มวัวแล้วก็ไปมีทั้งคนชำแหละแล้วก็ชาวบ้านที่กินเนื้อวัวกันเนี่ยมีเฝ้าระวังกันเยอะแล้วก็มีติดเชื้อมีผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งนะครับล่าสุดไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับแต่ก็ยืนยันผู้ป่วยสะสมมี4รายเสียชีวิตเป็น1รายตอนนี้ไม่มีใครสัมผัสหรืออยู่ระยะเฝ้าระวังโรคแล้วก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังให้แบบใกล้ชิดหากพบสัตว์ที่ตายผิดปกติเนี่ยห้ามสัมผัสห้ามชำแหละห้ามเคลื่อนย้ายเด็ดขาดนะครับโรคนี้ติดต่อจากสัตว์สู่คนเกิดจากแบคทีเรียที่สร้างสปอร์ได้ทนความร้อนทนสารเคมีแล้วก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานกว่า10ปีนะครับพบมากในสัตว์กินหญ้าโคกระบือแพะแกะสัตว์ที่ติดเชื้อเนี่ยจะตายรวดเร็วแล้วก็สามารถแพร่จากสัตว์สู่คนได้แอนแทรกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนอาจารย์มันเกิดจากอะไรกันแน
0: ่
2: เชื้อมันอยู่ไหน
0: ครับแอนแทรกเนี่ยจะเปลี่ยนจากไวรัสมาเป็นแบคทีเรียแล้วอ
2: ันนี้แบคทีเรียแล้ว
0: โอเคใช่เป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนึงนะครับซึ่งเราไม่ค่อยได้เจอกันส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นแบคทีเรียที่มีความสามารถพิเศษอันนึงเขาเรียกว่าจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าสปอร
2: ์
0: เดี๋ยวติดคำว่าสปอร์ไว้ก่อนนะครับสปอร์เนี่ยจะเป็นลักษณะที่ อยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานหมายความว่าถ้าสปอร์เนี้ยมันตกอยู่ในทุ่งหญ้าเนี่ยมันอยู่ได้แบบหลายปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นคือโรคเนี้ยมันเป็นโรคที่เจอในวัวควายแพะแกะนะเราอาจจะเคยได้ยินวัวควายแพะแกะเนี่ยมันจะเป็นโรคแอนแทรกซ์เราเนี่ยจะไม่ติดเลยถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมัน
2: ถ้าเกิดแอนแทรกซ์อยู่บนพื้น
0: ครับครับ
2: เราเดินผ่านไปเราติดไหม
0: คืออันนี้กำลังจะไปต่อที่ว่าเราติดยังไงเนาะคราวนี้ประเด็นคือเราจะติดแอนแทรกซ์ได้เนี่ยสามทางใหญ
2: ่ๆ
0: นะครับหนึ่งก็คือตามข่าวเลยมีวัวล้
2: ม
0: เราไม่รู้ว่าวัวเนี่ยเป็นแอนแทรกซ์แล้วตายหรือเปล่าเนาะเราอะใช้มือเปล่าหรือมือที่มีแผลหรือมีรอยแตกนะครับไปสัมผัสกับเนื้อสัตว์พวกนี้นะครับก็จะทำให้เราอะติดนะครับแอนแทรกซ์แบบชนิดแบบสัมผัสตรงที่ผิวหนังได
2: ้
0: อันที่สองก็คือกินครับ
2: กิน
0: เนื้อวัวกินเนื้อควายกินเนื้อแกะแพะเนี่ยที่ไม่ปรุงให้สุกเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราติดได้อันนี้จะมาลักษณะแบบคล้ายๆท้องเสียได
2: ้
0: นะครับทั้งสองแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ผิวหนังตามข่าวซึ่งผิวหนังที่เป็นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นแผลที่หายยากนิดนึงนะครับสุดท้ายตอนแรกมันจะนูนๆแล้วสักพักนึงมันจะแตกเป็นลักษณะสีดำๆ
2: แบบนี้
0: ใช่แบบในภาพนี้นะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของการติดเชื้อแอนแทรกซ์แบบทางสัมผัสซึ่งถามว่าจริงๆความรุนแรงไม่มากนะที่มีเสียชีวิตเนี่ยต้องดูเหตุผลว่าเกิดจากอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วแบบนี้ส่วนใหญ่มักจะทิ้งไว้เป็นแผลที่ไม่หายมากกว่าไปหาคุณหมอหลายรอบแล้วไม่หายสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอีกอันนึงก็คือแบบที่บอกก็คือว่าถ้าไปชำแหละพวกสัตว์พวกนี้เรามากินเนี่ยอาจจะมีอาการท้องเสียอะไรได้ซึ่งก็ไม่ได้รุนแรงมากนะครับแต่แบบที่3เนี่ยเป็นแบบที่คุณแคนอาจจะเคยได้ยินแบบที่3เนี่ยคือการที่เราหายใจเอามันเข้าไปหายใจไม่ได้หายใจเอาสัตว์เข้าไปนะหายใจเอาสปอร์เข้าไปสปอร์เหล่านี้นะครับพอมันเข้าไปที่ปอดเนี่ยจะทำให้เกิดปอดอักเสบค่อนข้างรุนแรงถ้าให้พูดง่ายขึ้นอย่างเช่นเคยได้ยินไหมครับข่าวเรื่องของการเปิดจดหมายขึ้นมา
2: เมื่อก่อนจะมีข่าวที่สหรัฐนะฮะหลังจากนายวันวันเนี่ยมันจะมีซองจดหมายส่งไปที่หน่วยงาน
0: ใช
2: ่แล้วพอเปิดปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าด้านในเป็นแอนแทรก
0: ใช่จริงๆมันเหมือนเป็นฝุ่นฟุ้งขึ้นมาซึ่งในฝุ่นที่ฟุ้งเนี่ยคือสปอร์ของแอนแทรก
2: โดยตรงเลย
0: ใช่ซึ่งเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยการสิ่งเหล่านี้พวกสปอร์มันจะต้องเก็บไว้นะครับในที่ที่ปลอดภัยแล้วก็จริงๆถือเป็นอาวุธชีวภาพเพราะว่าถ้าเราหายใจเอาเข้าไปเนี่ยเราจะเกิดลักษณะของการติดเชื้อแอนแทรกซ์แบบปอดอักเสบ
2: ครับ
0: อันนี้แหละน่ากลัวเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดได้เสียชีวิตเยอะมาก
2: เพราะฉะนั้นในการสัมผัสมีผลถ้าเกิดเป็นการสัมผัสแบบผ่านผิวหนังกับการกินเนี่ยไม่ถึงตายใช่ไหม
0: ส่วนใหญ่ต้องบอกว่าไม่ถึงตายใช่
2: แต่ถ้าสูดเข้าปอด
0: สูดเข้าไปมีโอกาสตายสูงขึ้นมากเพราะว่าการหายใจเอาสปอร์เข้าไปของเชื้อเนี่ยเกิดปอดอักเสบค่อนข้างรุนแรงใช่
2: น
0: ั
2: ่นหมายความว่าถ้าเกิดเราเดินไปตรงเนี้ยมันดินเนี่ยมันมีทุ่งหญ้าอยู่แล้วมันมีสปอร์อยู
0: ่
2: เดินผ่านที่เราสูดเข้าไปก็ตายเลย
0: ขึ้นกับปริมาณส่วนใหญ่เนี่ยที่เราเจอเนี่ยเรามักจะเจอสปอร์อยู่ในพวกขนสัตว
2: ์
0: อะไรแห้งๆเนี่ยครับ ที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่ทำให้สปอร์เนี่ยไม่ถูกทำลายพวกน
2: ี้
0: เราจะได้ยินว่ามันอยู่ในพวกขนสัตว์พวกหนังสัตว์อะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าถ้ามันตกอยู่ตรงบริเวณที่มีสัตว์ตายอย่างเงี้ย
2: ครับ
0: ก็อาจจะมีโอกาสได้ถ้าเราสูดเยอะนะ
2: แต่โรคนี้ติดจากคนสู่คนไม่ได้เหรอครับ
0: ไม่ได้โรคนี้ติดจากคนสู่คนไม่ได้นั่นข้อแรกคือถ้าคนเป็นแอนแทรกไม่ต้องกลัวเขานะครับแต่ว่าคนพวกนี้ส่วนใหญ่อ่ะเขามักจะมีกิจกรรมบางอย่างคล้ายๆกันอย่างเช่นอย่างเงี้ยมีการชำแหละเนื้อกินด้วยกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าถ้าเราต้องการที่จะควบคุมโรคอย่างที่กรมควบคุมโรคเข้าไปดูแลเนี่ยก็คือจะต้องตามคนทุกคนที่สัมผัสนะครับมากินยาให้หมดเลยแล้วก็ดูว่าสัตว์ตายจากอะไรแล้วสัตว์แถวๆนั้นก็ต้องกักกันรีบกำจัดให้หมดเพราะว่าถ้ากำจัดได้หมดก็จะไม่ทิ้งสปอร์ไว้นะถ้าไม่ทิ้งสปอร์ไว้ก็จะไม่มีโรคนี
2: ้การจะกระบวนการในการเกิดสปอร์มันสักพักไหมครับอย่างสมมติวัวมีเชื้อแอนแทรก
0: ครับครับ
2: แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยพอวัวตายแล้วก็ไปชำแหละกันอ่ะช่วงนั้นสปอร์มันจะเกิดหรือยังหรือมันเกิดจากตอนไหน
0: จริงๆวัวที่ตายนี่ตายจากแอนแทรกก็มีสปอร์แล้ว
2: มีแล้วหรอ
0: ใช่ใช่แต่ว่าเวลาเรารับเข้ามามันไม่ใช่รับมาวันนี้ปุ๊บเป็นปั๊บมันมีช่วงระยะเวลานิดนึงเพราะว่าเนี่ยมันเหมือนเป็นเชื้อที่จำศีลอยู
2: ่
0: มันก็มีพอมันอยู่ในที่ที่อ่ะโอเคอุณหภูมิเริ่มได้แล้วก็เริ่มออกฤทธิ์เริ่มสร้างสารพิษอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: แอนแทรกซ์เนี่ยรักษายังไงครับ
0: แอนแทรกซ์มียาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้ออย่างที่เราพูดไปตั้งแต่แรกเลยเพราะมันเป็นแบคทีเรียเพราะฉะนั้นเราจะมียาใช่ต้องกินยาครับ
2: แต่ต้องดีเทคให้ได้ก่อนว่ามันคือแอนแทรก
0: ใช่
2: ใช่ไหมครับ
0: ซึ่งคุณหมอที่เจอเนี่ยก็เก่งมาก
2: มีหลายคนชื่นชมคุณหมอคนนี้มากๆเพราะว่าเป็นคุณหมอที่จบใหม่ด้วยแล้วก็ไปใช้ทุน
0: ครับ
2: แล้วเขาก็สังเกตจากอาการของตัวนี้ป่ะครับ
0: ใช่ใช่ครับ
2: ซึ่งมันดูยากเหรอครับ
0: ซึ่งคืออย่าง
2: หรือว่าเราไม่ค่อยพบ
0: คือเราไม่ค่อยพบข้อแรกคือเราไม่ค่อยพบทำให้เราไม่ค่อยคิดถึงนะ
2: ครับ
0: แต่ว่าจริงๆแล้วลักษณะของมันค่อนข้างชัดเจนถ้าเราเคยเจอมาก่อนและอาจจะเคยเรียนมาก่อนอย่างต้องชื่นชมคุณหมอด้วยว่าคุณหมอก็สงสัยเนาะพอสงสัยก็ไปย้อมดูพอย้อมเจอแบคทีเรียตัวนี้ใต้กล้องจุลทรรศน์นะครับก็มีการแจ้งทำให้โชคดีที่ว่าเราสามารถที่จะ

0: กักกันเชื้อได้เร็ว
1: ถ้าเกิดเราอินเคสว่าคุณหมอคนนี้อาจจะไม่ได้ดีเทคแล้วก็รักษาปกติไปแล้วพอออกไปหลังจากนั้นเนี่ยไม่ได้ควบคุมพื้นที่ตรงนั้นอาจจะระบาดน่ากลัวกว่านี้หรอฮะ
0: ใช่ครับเพราะว่าจริงๆถ้าเราไม่ควบคุมใช่ไหมครับสัตว์มันก็เป็น

0: ร้อนแต่ว่าถ้าความร้อนถึงระดับหนึ่งมันก็จะทำลายได้เพราะฉะนั้นเน้นว่าการกินอาหารปรุงสุกนะครับก็ดีหรือว่าอาจจะต้องดูว่าแหล่งของเนื้อสัตว์เนี่ยได้มาจากที่ไหนโดยทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นสถานการณ์ที่วัวแพะควายแกะเนี่ยจะอยู่ในลักษณะพื้น
1: ทุ่ง
0: มากกว่าใช่
1: อย่างภาคอีสานเนี่ยเขาจะมีเมนูซอยจุที่เขาชื่นชอบในการรับประทานกันอันนั้นเสี่ยงไหมก็เสี่ยงเน
0: า
1: ะ
0: เสี่ยงเลยครับใช่ไหมเพราะว่ามันดิบใช่ไหมครับแล้วก็ต้องดูที่มาของเนื้อของเนื้อใช
1: ่มันไม่ใช่แค่ดูล้างสะอาดแล้วจะเพียงพอ
0: ใช่คือจริงต้องบอกว่าเราไม่อยากให้ตระหนกมากเพราะว่าเราไม่ได้เจอเยอะขนาดนั้นแต่ว่าเน้นว่าบางทีสัตว์ที่เขาตายอะครับคือถ้าตายโดยแบบไม่มีสาเหตุอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องระวังนิดนึงว่าเขาอาจจะไม่สบายอะไรตายหรือเปล่าซึ่งมันบ่งบอกว่าเขาน่าจะติดเชื้ออะไร
1: ครับ
0: ครับครับ
1: คือก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่ากินหมูดิบไม่ค่อยไม่ได้หมอห้ามเพราะว่ามันจะมีโรคทำให้หูดับเราก็เนื้อยังพอได้นะ
0: ครับ
1: เจอแอนแทรคเข้าไปอีกเนื้อก็ไม่กล้ากินดิบ
0: คือจริงๆต้องบอกว่าเราก็เน้นย้ำครับว่าจริงๆกินแบบอาหารปรุงสุกก็ดีที่สุดครับแต่ว่าอยากให้ดูเรื่องของแหล่งที่มาของเนื้อด้วยอย่างเงี้ยครับโดยทั่วไปถ้าพูดง่ายๆคือถ้าไม่ได้ไปเอาเนื้อสัตว์ที่ตายมากินอย่างเงี้ยแล้วกินดิบๆด้วยนะก็ไม่ค่อยมีปัญหาครับ
1: โอเคประมาณนี้สำหรับโรคติดเชื้อดูรายการเราไม่อยากให้กังวลเพิ่มมากขึ้นนะครับเราแค่ให้คุณเข้าใจว่าอะไรที่ควรระวังเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราไม่มีความรู้แล้วเราไม่ระวังแล้วก็ติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยมันไม่คุ้มค่ากับชีวิตหลังจากนั้นนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์แจ็คนะครับเดี๋ยวรอบหน้าก็มีมาคุยกันอีกมันมีเรื่องใหม่ๆมาเรื่อยๆขอบคุณมากนะครับ
0: ครับ
1: หมดเวลาแล้วนะครับพบหมอรามาสัปดาห์หน้าพบเจอกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

วัสดีครับผมขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการกินกับหมอนะครับผมวันนี้นะครับเราจะทำม็อกเทลกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับ

เทลนั้นก็เป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งนะครับคล้ายกับค็อกเทลนะครับแต่ว่าค็อกเทลเนี่ยจะมีแอลกอฮอล์นะครับม็อกเทลไม่มีแอลกอฮอล์นะครับหรือว่าไม่มีสุราหรือเหล้าผสมอยู่นั่นเองโดยการผสมม็อกเทลนะครับเราก็อาจจะผสมได้หลากหลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นการชงการคนการเขย่าหรือแม้แต่การปั่นนะครับโดยอาศัยความหลากหลายของส่วนผสมนะครับเช่นผลไม้โยเกิร์ตโซดาหรือแม้แต่พวกน้ำอัดลมนะครับอย่างไรก็ตามนะครับไม่ใช่ว่าม็อกเทลเนี่ยไม่มีเหล้าหรือไม่มีสุราเป็นส่วนประกอบแล้วจะปลอดเดียว 100% นะครับแต่ว่าม็อกเทลนั้นมีความหวานค่อนข้างจัดนะครับมีการผสมน้ำตาลค่อนข้างสูงในวันนี้

นะครับเมนูของเราถึงได้ใช้สารให้ความหวานประเภทอื่นก็คือหญ้าหวานนั่นเองครับซึ่งไม่ให้แคลอรี่นะครับไม่ใช่น้ำตาลครับและที่วันนี้ทางเราได้เสนอเมนูม็อกเทลให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะบอกถึงโทษของสุรานะครับที่อยู่ในค็อกเทลนะครับหลายท่านก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับนอกจากผลการเมาสูญเสียการควบคุมตัวสูญเสียการทรงตัวและความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะลดลงนะครับยังมีผลเรื้อรังนะครับถ้าท่านดื่มสุราเป็นเวลานานๆจะทำให้ตับเนี่ยมีไขมันมาเกาะได้กลายเป็นตับแข็งนะครับซึ่งสามารถพัฒนาไปเป็นมะเร็งตับและเสียชีวิตได้ในอนาคตนะครับไม่เพียงตับเท่านั้นนะครับสุราเนี่ยยังมีผลกับระบบอื่นๆของร่างกายนะครับเช่นระบบทางเดินอาหารอาจจะทำให้หลอดอาหารหรือว่ากระเพาะอาหารเนี่ยเป็นแผลแล้วก็ทะลุได้นะครับซึ่งเราก็อยากจะรณรงค์นะครับให้ทุกท่านเนี่ยเลิกเหล้านะครับทางออกง่ายๆในการเลิกเหล้านะครับโทรไปที่1413สายด่วนเลิกเหล้านะครับแต่ถ้าเธอจะเลิกกับเขาให้โทรมาหาเรานะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คือสแต็กเนี่ยมันการเล่นเป็นมันไม่ยากครับการเล่นให้เร็วมันเป็นเรื่องยากของกีฬา

0: ครับ
1: อ้าวสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับผม
0: เล่นอยู่ครับ
1: ใช่ครับอันนี้เป็นกีฬา speed stack ครับหรือเรียกว่า sport stacking ครับผม
0: เอาจริงกับผมอยากเล่นมานานมากแล้วอันนี
1: ้เอาเหรอครับ
0: เพราะดูหนังเรื่อง Fast and Furious เลยแบบคือผมดูแล้วผมก็แบบมันดูยากจังเลยดูแบบไม่สามารถทำได้เป็นคนแบบเรื่องการเรียงการจัดวางอย่างเงี้ยมันดูมีความต้องประณีตผสมกับความไว
1: ใช่
0: ซึ่งผมกับความประณีตนี่ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่
1: จริงๆแล้วกีฬาตัวนี้เล่นไม่ยากครับ
0: ไม่ยาก
1: แค่ใช้เวลาไม่กี่นาทีก็เล่นเป็นแล้ว
0: แต่ว่าก่อนจะเก่งคือต้องใช้เวลา
1: ต้องใช้เวลาหลายปีครับ
0: ครับอย่างพี่กินนี่เล่นมากี่ปีแล้ว
1: ตอนนี้ก็ประมาณ12ปี13ปีได้แล้วใช่ครับตั้งแต่ป.6
0: ตั้งแต่ป.6 ก็ถือว่าเริ่มเล่นเร็วในประเทศไทย
1: ใช่ครับเป็นคนแรกๆของประเทศไทยที่เริ่มเล่นกีฬาชนิดนี้
0: แล้วไปเจอกีฬาชนิดนี้ได้ไง
1: ตอนแรกผมเล่นเป็นรูบิกครับก็เล่นไปเล่นมาเอ๊ะมันไม่ค่อยเร็วเหมือนเราไม่ค่อยถูกชะตากับไอตัวรูบิกนี้หาลองผิดลองถูกหากีฬาอะไรสักอย่างเล่นไปเจอใน YouTube อะไรเงี้ยแล้วก็สนใจแล้วก็สั่งซื้อมาฝึกเล่นเอง
0: อันนี้ก็น่าจะมีความคล้ายๆกันครับ
1: มีความคล้ายแต่ไม่ซะทีเดียวต้องแข่งกันเวลาเหมือนกันเพราะว่าสแต็กนี้จะออกแนวแบบฟิสิกอลด้านทางด้านกายภาพของกล้ามเนื้อมากกว่า
0: อย่างวันนี้ถ้าผมลองก็น่าจะพอแบบพอได้อยู
1: ่โอ้ได้เลยครับทุกคนสามารถเล่นได้ครับ
0: เล่นได้ตั้งแต่วันแรกเพียงแค่ว่าจะช้าหรือเร็วแค่นั้นเอง
1: ใช่มันจะมีเพดานของมันอยู่แต่ว่าทุกคนสามารถขยับเพดานของตัวเองขึ้นไปได
0: ้จริงๆวิธีการเล่นมันมีกี่รูปแบบ
1: ถ้าการเล่นจะมีอยู่3รูปแบบก็คือเดี่ยวคู่ทีมครับแต่ว่ามันก็จะปีกย่อยไปอีกเดี่ยวก็จะมี3ประเภทคู่ก็จะมีใช้ท่าเฉพาะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะอธิบายกันอีกทีนึง
0: งั้นนี้เดี๋ยวขอดูพี่กีนโชว์สักรอบนึง
1: เป็นเบสิกแล้วกันครับ
0: เราต้องยืนแยกขาม
1: ีการแยกขาให้เกิดบาลานซ
0: ์โอเค
1: ประมาณนี้ครับ
0: อันนี้คือท่าเบสิกสุดเลยนะ
1: ท่าเบสิกสุดมันจะลดแก้วไปเป็น 3-3 ครับท่าที่ง่ายที่สุดแต่ว่าใช้เวลาเร็วที่สุด
0: จริงๆมากสุดคือเล่นกี่แก้ว
1: จริงๆจะเล่น12ใบเหมือนเมื่อกี้แหละครับแต่ว่าจะมีการใช้ท่ามากขึ้นจะเรียกว่าไซเคิลไซเคิลก็คือการผสมระหว่าง363 66แล้วก็111พอเก็บ111ปุ๊บมันจะกลับเป็น363มันเลยเรียกว่าไซเคิลครับเพราะมันวนลูปเป็นวงกลม
0: อย่างวันนี้ผมอยากเริ่มฝึกนี่ผมควรเริ่มแบบท่าไหนดีครับ
1: ท่า333นี่เลยครับ333
0: 333
1: มี3กองแต่ละกองก็จะมี3ใบ333ก็คืออย่างผมถนัดขวาไงครับต้องเริ่มเล่นจากกองซ้ายจะเป็น3มาตรงกลางแล้วก็มาด้านขวาตั้งกองไหนก็ต้องเก็บกองนั้นเราไม่สามารถข้ามกองได้แล้วซีเควนซ์มันก็คือ 1, 2, 3จะมา 1, 3, 2อย่างนี้ก็ไม่ได
0: ้
1: มันจะผิดกติกาเราต้องทำตามซีเควนซ์มันแล้วก็เก็บจากกองแรกที่เราตั้งครับ 1, 2, 3ในรูปแบบนี้ลองไหมครับ
0: ลองเลยครับ
1: ลองเลยครับ
0: ได้ครับ
1: ถนัดมือไหนครับ
0: ถนัดมือนี้มือขวา
1: ถนัดมือขวาโอเคใช้มือขวานะครับในการจับแก้วกล่องนี้ขึ้นมาตั้งอ้าว
0: ถูกป่ะ
1: อันนี้เล่นเป็นมาแล้วหรือเปล
0: ่
1: า
0: ไม่
1: อ๋อแล้วก็เก็บกล่องนี้ใช้มือขวา
0: อ๋อ
1: สไลด
0: ์เนี่ยอันนี้มันก็ยังพอได้แต่ถ้าทำให้มันเร็วหรือว่าถ้ามันชินกับมัสโซ่กับเมมโมรีมันน่าจะใช้เวลาพอสมควรกับผมว่าถ้ามันเยอะกว่านี้ผมก็คงอยู่เหมือนกัน
1: แต่ถือว่าเร็วมากนะครับแบบผมยังไม่ทันแบบบอกก็เล่นเป็นแล้วก็นี่เป็นท่าเบสิกครับต่อไปมันก็จะเพิ่มความยากมานิดนึงคือจะมีกองกลางจะเพิ่มเป็น6ใบอันนี้เราจะเรียกว่า363ครับซีเควนซ์ก็เหมือนเดิมครับตั้งกองแรกใช่มั้ยครับแต่กองนี้มันจะมีความพิเศษขึ้นมาทําตามๆเราจะหยิบแค่ใบเดียวใช่มั้ยแต่นี้เราจะหยิบ3ใบครับแล้วก็มือซ้ายที่หยิบ2ใบเดี๋ยวตรงกลางไว้ตั้งฐาน3ครับเราก็เรียงขึ้นมาจะเรียกเป็น6จากนั้นก็ตั้ง3เหมือนเดิ
0: ม
1: มันจะเป็น3 6 3อย่างงี
0: ้
1: พอตอนเก็บเราต้องมาเก็บกองแรกที่เราตั้งนะครับ
0: เหมือนเดิม
1: ใช่ตรงนี้เราจะเก็บเป็นรูป V คว่ำสไลด์โดยใช้มือขวาเริ่มก่อนแบบนี้ครับ
0: คร
1: ับ แล้วก็ใช้มือขวาสอดเข้าไปมือซ้ายตามแล้วก็เก็บกอง3มันก็เรียกว่า363
0: เราลองดูไม่ต้องจับเวลาหนึ่ง

0: ได้อยู่ครับแล้วก็มาเก็บกองแรกใช้มือขวาเริ่มก่อนเสมออะไรทํานองเนี้ยล่ะ
1: อันนี้ยากกว่าเขาต้องมีเรื่องตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องในการหยิบ
0: เราจะมูฟไปท่าสุดท้ายก็คือท่าไซโคยากที่สุดแล้วในการเล่นสแต็กเป็นการรวมระหว่าง363 66แล้วก็111เข้าด้วยกันแล้วก็จบที่363เริ่มจาก363ครับอันนี้เราจะใช้มือเดียวในการเก็บเราลากมาเป็น66แบบนี้ครับพอ66เสร็จรวบเป็นวีคว่ำใช่ไหมครับเราต้องแยก2กองเข้าด้วยกันแล้วก็รวบมันเป็นกองเดียวแล้วจากนั้นก็จะไปมูฟไปเป็น111ครับใบหนึ่งคว่ำใบหนึ่งหงายแล้วก็ใช้มือขวาหยิบ5มือซ้ายหยิบ4ใบตั้งฐาน4ครับตรงกลางแล้วก็ตั้งขึ้นมาเป็นพีระมิดแล้วก็จากนั้นพลิกข้อมือครับสไลด์ไปด้านใดด้านหนึ่งเก็บให้มันเป็น3-3เหมือนเดิมจบหยุดเวลา
1: อย่างในหนังเขาเล่นไซเคิลใช
0: ่ไหมใช่ครับเล่นไซเคิล
1: มันก็จะสมมติว่าเราทำหล่นอะ
0: ถ้าทำหล่นมันจะไม่ได้เรียกว่าผิดกติกาทำหล่นมันจะเป็นการเสียเวลามากกว่าขึ้นอยู่กับความไวของนักกีฬาเจอสถานการณ์แบบนี้เราจะแก้ไขมันยังไง
1: และปกติอย่างที่กีนจะสอนเนี่ยคือจะต้องเริ่มจากอะไร
0: มันจะมีท่าวอร์มอัพของนิ้วด้วยมันจะเรียกว่าชัฟเฟิลคือเป็นการสลับแก้วไปมาเนี่ยครับเพื่อให้กล้ามเนื้อนิ้วมือเกิดความเฟล็กซิเบิลในการปล่อยแก้วมากขึ้นมันก็จะทำให้นิ้วเรามีความแบบรู้ว่าจะต้องแบบหยิบเท่าไหร่ปล่อยแบบไหนอะไรเงี้ย
1: ปล่อยอันนึงก่อนใช่ไหม
0: ใช่ครับปล่อยอันนึงก่อน
1: ไม่ได้อย่างติดกด
0: ยืนให้มันมีบาลานซ์เกิดบาลานซ์แล้วมันจะเล่นง่ายขึ้นลองดู
1: คนจับเต็มเต็มมือหรือว่า
0: คือถ้าเราจับเต็มมือเนี่ยสังเกตว่ามันจะแก้วมันจะบีบแล้วมันจะติดเพราะฉะนั้นเราใช้แค่นิ้วมือครับในการปล่อยถ้าชัฟเฟิลเมื่อกี้เราก็จะใช้สัมผัสนี่แหละในการปล่อยระบาดมันจะใช้ทั้ง5นิ้วเลยคือนิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี
1: ้ใช้5นิ้วเลยได้ไหมเนี่ย
0: ได้เหรอครับเมื่อกี
1: ้อ๋อถือว่าพอได้
0: ถือว่าได้ถือว่าได้ครับperfect ครับ
1: ซึ่งตั้งแต่เริ่มต้นพี่กรีนเขาก็สอนผมตั้งแต่เรื่องแบบท่ายืนว่าจริงๆแล้วการเล่นสแต็กเนี่ยมันต้องมีท่ายืนที่สร้างบาลานซ์ให้กับตัวเราเพื่อที่จะได้มีความมั่นคงนะครับในการเวลาที่เราจะแบบวางแก้วหรืออะไรอย่างนี้สองก็คือเหมือนสอนให้รู้จักประเภทของสแต็กว่าจริงๆแล้วสแต็กเนี่ยมีประเภทแบบไหนบ้าง1 2 3แบบเดียวแบบที

0: ีมแบบคู่แล้วก็ให้เริ่มลองทำซึ่งแบบแรกที่วันนี้ได้ลองทำก็คือเป็นแบบ333
1: ถ้าเริ่มเล่นแรกๆครับมันจะทำได้อยู่ประมาณ 4-5 วินาทีสำหรับคนเริ่มเล่นถ้าพี่อยากทำได้วันนี้ก็คือประสบความสำเร็จ
0: โอเคครับ
1: ใช่ครับลองจับเวลาดูนะ
0: ได้ครับการเล่นแตก333นะครับครั้งแรกในชีวิตมาดูกันว่าจะได้กี่วิ1 2
1: เหมือนเมื่อกี้ตื่นเต้นแล้วบีบแก้วหนักไปนิดนึงมาเลยหยิบมา2ใบนะ
0: โอเคเอาใหม่ไหม
1: ใช้ขวาเริ่มซ้ายตามตลอด
0: โอเคครับ1 2
1: 6 วิ 6.889
0: ถือว่ายังไม่ผ่าน
1: ยังไม่ผ่านคร
0: ับ ก็ไม่น่า
1: เหลือแค่1วิ
0: เมื่อกี้ผมยังลืมเลยว่าทำยังไงนะขอลองอีกทีด้วย
1: เป็นอย่าหายใจเข้าลึกๆก่อนนิ้วปล่อยตามสบายครับตามธรรมชาติมันจะแบบว่าซื้อก่อนแล้วก็เล่นปึ๊บพยายามตั้งกองแต่ละกองให้ด้านขวาชิดกันนะครับเวลาเราซ้ายตามมันจะได้ง่ายๆใช
0: ่
1: ครับ
0: แย่กว่าเดิมต้องใจเย็น
1: ใช่ครับเห็นเลข5ได้นี่คือว่าประสบความสำเร็จ
0: สำหรับท่านี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ห้าจุดสามสี่ศูนย์ครับ
1: ประมาณนี้ครับสำหรับท่า333
0: โอเคครับพี่ได้เท่าไหร่1 วิ
1: ประมาณ 1.5 แล้วมีน้องคนหนึ่งทำได้ 1.2เข้ามาวันนี้ด้วยเดี๋ยวให้น้องเขาใส
0: ่ได้ครับ
1: ใช่ครับสามหกสามไหมครับ
0: 363ได้ครับ
1: ก็คือเวลาเราเล่นสแต็กครับถ้าเราเกรงมากเกินไปหรือว่าเราบีบคั้นตัวเองให้เล่นให้เร็วกว่าเดิมเนี่ยมันจะทำให้เวลามันช้าลงเพราะฉะนั้นเราต้องแบบปล่อยมันใส่นะ
0: ครบโล
1: ครบโล
0: ยากซะด้วย

0: ดีขึ้น13วิ
1: คนได้เท่าไหร่ครับ
0: ประมาณ 7-8 ครับถ้าเมื่อกี้เห็นเหมือนหลังคอมนิดนึง
1: มันต้องไม่คอม
0: ถ้าเราปรับโพสเจอร์แบบให้หลังไม่คอมเนี่ยจะอาจจะเล่นง่ายขึ้น
1: โอเคครับ
0: ลองดูย่อขาช่วยก็ได้ครับต้องแบบว่าค่อยๆตั้งก็ได้ครับเริ่มจากช้าไปก่อนถ้าเราไปเร่งให้มันเร็วเลยเนี่ยมันจะทำให้เสียจังหวะแล้วก็อาจจะทำให้แก้วหล่นได้
2: เดี๋ยวตอนเก็บอะมันเหมือนตอนเวลาที่เก็บอะที่เราชอบจับดันเหมือนแก้วลองเปลี่ยนมาจับด้านข้าง
3: ด้านข้าง
2: ใช่แก้วมันจะหล่นยากขึ้น
3: โอเคครับ
2: ครับลองไปดู
0: ทำเมื่อบางแต่เมื่อกี้เห็นเวลาประมาณ7วิก็ถือว่าแต่ว่ามันเหมือนตัวมันดับไปแต่ว่าเมื่อกี้ผมเห็นว่าได้7วิความเร็วประมาณนี้ก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานที่ดีแล้วมันต้องใจเย็นครับแล้วก็อย่างเทคนิคที่น้องบอกไปเมื่อกี้ก็คือพยายามหยิบจากข้างแก้วถ้าเราหยิบบนแก้วหรือเก็บจากบนแก้วมันจะทำให้แก้วมันไม่ได้ถูกปล่อยแบบถูกต้องก็ประมาณนี้ครับ333แล้วก็363
1: เอาแต่ละคนก็จะมีถนัด
0: อ๋อจริงๆทุกคนเล่นได้หมดเลยแต่ว่าอันนี้ก็จะแบบได้โชว์ทุกคน
1: 2.27 โอ้โหต่อไปเราเป็นแบบ
0: ไซโคใช่ครับเดี๋ยวให้โปรพิเจนนะครับลองเล่นให้ดู
1: ครับผม
0: ครับ

0: พี่อาจลองดูไหมครับ
1: มันมีพลังพิเศษดูแลง่ายเลย
0: ใช้ความจำเล็กน้อยครับไม่ได้ยากกว่า363อะไรมากเดี๋ยวลองเริ่มจาก363นะครับแล้วก็เราจะ move ขึ้นไปเป็น66ก็คือทำ363อันนี้คือพี่อาจจำได้แล้วหลังจากนั้นนะครับใช้มือ

0: ขวาครับเก็บกองสุดท้ายแล้วก็ลากขึ้นมาไปเป็น66จากนั้นก็เก็บ66อ่ะครับด้วยการสไลด์เป็นรูป B คว่ำเหมือนเดิมแยกเป็น2กองก็ยก2กองนี้ขึ้นมาแล้วก็สไลด์เป็น V คว่ำอีกทีนึงแล้วก็รวบเป็นกองเดียวแล้วก็จะเปิดใบนึงหงายใบนึงใช้มือขวาครับหยิบ5มือซ้ายหยิบ4ใบตั้งฐาน4ขึ้นมาใช้มือซ้ายนะครับตั้งตรงกลางก่อนแล้วก็เซตขึ้นไปเป็นพีระมิดอย่างนี้หงายมือขึ้นมาหยิบครับแล้วก็สไลด์ไปด้านใดด้านหนึ่งใช้มือขวาในการสไลด์ก่อนแบบนี้มือซ้ายหยิบ1ใบมือขวาหยิบทั้งหมดแล้วก็สอดเข้ามาเป็นแบบนี้มันก็จะเป็น363เหมือนเดิมใช่เดี๋ยวค่อยๆจำไปก็ได้ครับ
1: อะไรบ้างเริ่มตั้งแต
0: ่เริ่มสับ363ก่อนก็ได้อันนี้หยิบใช้มือเดียวในการเก็บแล้วก็สไลด์มาฝั่งนี้ครับ
1: แล้วก็ขึ้นเป็น6
0: 66ใช่ครับอันนี้ก็ตั้ง6เหมือนเดิม
1: ตั้ง6เหมือนกัน
0: ใช่ครับเหมือนเราหยิบขวามือซ้ายหยิบ2ใช่ไหมครับเหลือตรงกลางไว
1: ้แล้วก็เก็บ
0: สไลด์เป็น V คว่ำครับใช่ V คว่ำปึ๊บมือซ้ายสไลด์ไปด้านซ้ายมาสอดตรงนี้แล้วยกขึ้นมาอย่าเพิ่งสอดนะยกขึ้นมา2ครั้งแล้วก็มาสไลด์เป็น V คว่ำเหมือนเดิม V คว่ำมันจะเป็นแบบทรงประมาณนี
1: ้คืออย่างนี้
0: ใช่
1: เหลือตรงกลางไว้
0: แล้วก็เหลือตรงกลางไว้แล้วก็สอดใช้มือขวาสอดก่อนสอดเข้าไปตรงนี้รวบขึ้นมาเป็นกองเดียวครับแล้วก็ใช้มือซ้ายรวบอีกทีใช่พลิกแบบนี้
1: เ
0: ฮ้
1: ย
2: เป็น
1: ช้
2: าง
0: ขวาใช่ครับรูปแบบนี้แล้วก็มือขวาหยิบ5ใบแล้วก็มือซ้ายหยิบ4ใบครับตั้งฐาน4ครับใช่ครับแล้วก็ตรงกลางจะใช้มือซ้ายในการตั้งก่อนพลิกข้อมือเหมือนเดิมใช่แล้วก็สไลด์ไปด้านขวาค่อยๆนะครับสไลด์ขึ้นมาจริงๆตรงนี้มันจะไม่ตกเราใช้มือซ้ายนะครับหยิบ1ใบมือขวาหยิบทั้งหมดครับแล้วก็สไลด์ขึ้นมาใช้มือซ้ายสไลด์กล่องนี้ไปด้านซ้ายมือขวาแบบนี
1: ้ครับ เหมือนเราเริ่มมีโฟกัสเริ่มมีสมาธิกับการเล่นแหละเริ่มพอที่จะจำท่าได้แล้วแต่ว่าเรายังมีความตะกุกตะกักในการทำให้มันสมูทบางทีก็เดี๋ยวล้มบ้างเดี๋ยวอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันไม่ต่อเนื่องก็เลยเหมือนขอเวลา30นาทีในการที่เราจะได้โฟกัสและซ้อมอยู่กับตัวเองจริงๆอะไรเงี้ยก่อนที่จะมาลองจับเวลาดูว่าสุดท้ายแล้ววันนี้ในฐานะที่เราแบบเพิ่งมาเล่นครั้งแรกแบบไซเคิลเนี่ยเราจะทำเวลาได้กี่วิ
3: ถ้าแบบมือใหม่ครับไซเคิลควรได้อยู่ที่เท่าไหร
0: ่ประมาณ17 18วีก็ถือว่ารู้เลย
3: โอเคน่าจะต้องฝึกซ้อมแบบอย่างมีสมาธิ
0: ใช่
3: พอสมควรนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าจะทำได้ไหมจากคนที่ใจร้อนนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันครับเจอกันอีกครึ่งชั่วโมง

0: จากที่เราฝึกซ้อมมาครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้เราจะมาลองเล่นดูว่าเราจะทำได้กี่วินาทีถ้ามันสวยงามสำหรับมือใหม่ในการเล่นแบบไซเคิลเนี่ยควรอยู่เท่าไหร่ครับ
1: 18-19วิประมาณต่ำกว่า30วิก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับ
0: เข้าใหม่สติแตกแล้วครับ
1: สติ
0: แข็งจริง
1: ตอนซ้อมไม่ได้เป็นอย่างนี้เลย
0: ไม่เป็นอย่างนี้ทำไม

0: 26วินาทีสุดยอดเลยครับ
1: รู้สึกมันเข้ามือขึ้นถึงมันจะตะกุกตะกักแล้วก็เหมือนมีสติอ่ะเพราะอย่างบางรอบมันเหมือนพอมันไม่ได้แล้วมันไม่เอาแล้วอ่ะแต่ตะกี้มันเหมือนมันขึ้นผิดแต่ว่าก็ช้านิดนึงแต่ไม่เป็นไรแล้วกันก็ตั้งให้มันได้ถ้าหงุดหงิดปุ๊บก็คือแบบ
0: ไปแล้ว
1: เลิกเดี๋ยวเอาใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อกี้ก็ลองไปให้จบดู
0: คือว่าเวลาดีครับเวลาดี
1: เยี่ยมเลยครับประมาณนี้สำหรับสแต็กแบบไซโค
0: แบบไซโค
1: มีแบบไหนอยากโชว์ดูครับ
0: มีแบบประเภทคู่ครับประเภทคู่เนี่ยจะเป็นการเล่นแบบไซโคนี่แหละแต่ว่าคนนึงจะเป็นมือขวาคนนึงจะเป็นมือซ้าย
1: คือใช้ได้แค่คนละมือ
0: ใช่ครับถ้าเกิดใช้มือที่3เนี่ยจะฟาว
1: ล์แต่ว่าต้องเลือกคู่ที่เราซิงกันด้วยเงี้ย
0: คู่กันเนี่ยเร็วมากทั้ง2คนแต่เวลาเล่นจริงอาจจะช้าก็ได้มันอยู่ที่จังหวะริทึมแล้วก็การฝึกซ้อมอะไรเงี้ย
1: ขอแบบดูได้ไหมครับแบบ

0: ยิ่งคุยกับพี่ๆทุกคนก็จะรู้สึกว่าเวลาแข่งของเขาอย่างเงี้ยสิ่งที่เขาต้องทำคือการคัตดาวน์ทุกอย่างอารมณ์ความเครียดทั้งหมดเพราะว่ายิ่งถ้าใครมีความกังวลมีความเครียดเนี่ยพอลงไปสนามจริงอะแค่เสี้ยววินาทีที่เราผิดพลาดแค่เสี้ยววินาทีที่เราเกิดความกังวลขึ้นมามันอาจจะทําให้เราแพ้ได้เลยในทันทีครับพี่กีวันนี้เป็นไงบ้างผม
1: ถือว่าประสบความสําเร็จครับถือว่าดีมากๆในระดับที่ผ่านเกณฑ์อ
0: ยากจะเล่นได้ดีขึ้นกว่าเนี้ยจริงๆมันต้องจริงจังขนาดไหนในการซ้อม
1: ถือว่าวันแรกเนี่ยเป็นการเหมือน
0: ฝึกความเข้าใจ
1: ทําความเข้าใจกับมันครับแต่ต่อไปเนี่ยมันต้องชาเลนจ์กับตัวเองละเพดานเราอยู่เท่าไหร่แล้วเราสามารถก้าวข้ามเพดานไปได้มากน้อยแค่ไหนโดยอีกวิธีนึงก็คือจริงๆตอนนี้มีการเรียนการสอนแตกอยู่ตรงนี้จะสามารถสอนวิธีการเล่นให้เร็วขึ้นโดยพี่ๆนักกีฬาทีมชาติเขาเข้ามาสอนด้วยตัวเอง
0: พี่ๆคนอื่นเนี่ยอะไรคือเสน่ห์ของกีฬาชนิดนี
2: ้ส่วนตัวน่าจะมองว่าชอบการเล่นกับเพื่อนเล่นเป็นทีมมากกว่าคือโอเคมันเป็นกีฬาที่สามารถเล่นคนเดียวได้มันเป็นการชาเลนจ์เล่นกับความเร็วกับตัวเองแต่ส่วนตัวที่มากกว่านั้นคือการที่เราได้เล่นพร้อมกับเพื่อนบางทีจะนับ1 2 3แล้วเล่นพร้อมกันแต่มันก็เป็นการแข่งขันที่สนุกรวมถึงแบบเวลาเล่นทีมอย่างเงี้ยแล้วยิ่งถ้าเกิดมีทีมสัก2ทีมเล่นพร้อมกันอันนี้จะมันมาก
3: อย่างเซฟเงี้ยครับ
4: เซฟรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่ค่อนข้างท้าทายเนาะเพราะแบบไม่แข่งกับเวลาเป็นกีฬาที่เราเล่นที่ไหนก็ได้เหมือนบางกีฬาจะต้องมีสนามมีอะไรอย่างเงี้ยเราเล่นเร็วใช่มั้ยครับถ้าเราแบบซ้อมไปเรื่อยๆมันก็เร็วได้มากแล้วนะครับก็หาลิมิตตัวเองมากขึ้นเรื่อย
0: ๆโอกาส
5: ครับความเร็วครับเพราะว่าเวลาเราเล่นเร็วเนี่ยเราสามารถไปแข่งพอเราไปแข่งปุ๊บถ้าเราได้เร็วโดยที่เราไม่พลาดคนก็จะโฟกัสที่เราถ้าคุณเล่นเร็วแล้วคุณมีสมาธิได้เวลาที่คนอื่นน่าจับตามองคนเขาจะหันมาสนใจคุณโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรคุณแค่เล่นให้เร็วแล้วมีสมาธิตั้งสติ
0: ความกดดันมันเยอะกว่าเล่นทีมแบบ
2: ถ้าเล่นเป็นทีมแล้วถามว่ากดดันกว่าไหมมันกดดันกว่าแต่มันกว่าเยอะทั้ง2ทีมเวลาแข่งกันปุ๊บมันจะมีคนที่2คนที่3อันเนี้ยมันจะเริ่มมีความเหลื่อมกันแล้วแล้วมันอยู่ที่ว่าจะตั้งสติได้มากกว่ากันเพราะบางทีในการแข่งขันบางครั้งทีมที่นําอยู่ดันพลาดทําให้อีกทีมมีช้ากว่าแซงซะงั้นอะไรเงี้ย
0: เปลี่ยนแปลงได้ในเสี้ยววินาทีการพลาดหรือการถ้าใครแบบสติหลุด
1: จริงๆเห็นอย่างงี้ก็คือทุกคนผ่านน้ําตาเหมือนกันเหมือนกับว่าเสียใจที่ตัวเองทําไม่ได้ตอนแข่งอะไรเงี้ยทุกคนก็มีโมเมนต์นี้ซึ่งนักกีฬาส่วนใหญ่นักสแตทคนนั้นก็จะ
4: แบ
1: บ emotion ใช่
0: ก่อนที่ภาพยนตร์ Fast and Furious จะออกกับตอนเนี้ยคนเล่นเยอะขึ้น
1: สแต็กต้องบอกว่าคนที่เล่นเป็นแล้วยังไงก็เป็นนักสแต็กอยู่ทุกวันกลับไป10ปีเค้ายังกลับมาเล่นได้แต่ความที่คนที่หันสนใจมาเล่นเป็น New Stacker ครับ Gold Rate ของมันน้อยลงตกลงกระแสมันเริ่มอาจจะไปแล้วมันไม่ได้ให

0: ำหรับคนไทยเลยอะไรเงี้ยแต่ผมมองว่าหนังเรื่อง Fast and Furious เนี่ยมันทำให้คนมาเห็นกีฬานี้มากขึ้นอาจจะเห็นเสน่ห์บางอย่างเห็นในเรื่องของความเร็วในเรื่องของเอาไปอิงกับชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยมันทำให้คนอยากรู้มากขึ้นว่ากีฬานี้คืออะไรกระแสมันก็ค่อนข้างกลับมาในระดับนึงทุกคนก็อยากเห็นภาพกระจายกระแตกไปใน
1: ท
0: ุกที่ครับเพราะว่าเราเล่นมาเรารู้ว่ากีฬามันมีประโยชน์และมันดีมันสอนหลายๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตหรือการแบ่งเวลาการแข่งกับตัวเองแข่งกับคนอื่นได้เพื่อนได้มิตรภาพ
1: เราคิดว่าเราจะสามารถทำยังไงได้บ้างที่ทำให้กีฬาเนี่ยกระจายไปสู่พื้นที่อื่นได
0: ้ทางกลุ่มเล็กๆคือกลุ่มพวกเรานะครับเปิดเป็นโรงเรียนสอนสแต็กขึ้นมาสร้างเหมือนเป็นคอมมูนิตี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนที่มีความชอบเหมือนกันมีแพชชั่นที่อยากเล่นสแต็กด้วยกันมาอยู่ที่เดียวกันแล้วเราก็อยากจะผลักดันคนกลุ่มนี้ครับไปแข่งที่ต่างประเทศเด็กไทยมีประสิทธิภาพสูงเรามี potential พอที่จะไปแข่งกับต่างประเทศได
1: ้สมมุติว่าถ้ามีคนที่แบบเฮ้ยเขาอยากเป็นนักสแต็กมากๆเลยมันสามารถที่จะมีโอกาสทำสิ่งนี้เราเลี้ยงชีพตัวเองไปตลอดได
0: ้ณปัจจุบันยังไม่ด้วยเรื่องของบัดเจ็ตเงินสนับสนุนเนี่ยแทบจะไม่มีจากหน่วยงานรัฐเลยแต่ว่าตอนนี้เรากำลังทำเรื่องอยู่สมาคมอะครับกำลังผลักดันกีฬาเข้าบรรจุเป็นกีฬาซีเกมคือเริ่มจากไปโคกับกกท.การกีฬาแห่งประเทศไทยใช่กรมพละด้วยแต่ในอนาคตนะครับผมมองว่าถ้ามันสามารถไปบรรจุในซีเกมได้มันอาจจะทำให้สามารถเลี้ยงชีพได้
1: เราต้องการแรงซัพพอร์ตจากหน่วยรัฐหรือเอกชนที่เข้ามาช่วยเหลือตรงส่วนนี้ในการสนับสนุนเลยครับเพราะว่าแค่พวกเรามันก็ทำได้ในระดับหนึ่งก็เป็นกำลังใจให้นะครับขอให้กีฬานี้ไปได้ไกลจริงๆวันนี้ผมโดนตกนะ
0: โดนตกเลย
1: ถือว่าโดนตกนะรู้สึกว่าอยากซื้อกลับไปเล่นบ้างเลยนั่นแหละวันนี้ขอบคุณมากเลยครับผม
0: ครับขอบคุณมาก
2: คร
0: ับ คร
2: ับ ผม
1: วันนี้ก็คือดีใจแล้วก็สนุกมากที่ได้มาลองเล่นสแต็กถ้าใครได้มาลองเล่นนะผมว่ามันน่าจะตกหลุมรักได้ไม่ยากนะถ้ามีโอกาสก็อยากให้ทุกคนมาลองเล่นนะครับจะมาลองซื้อแผ่นมาลองเล่นเองแล้วเปิดจาก YouTube ดูวิธีการเล่นก่อนก็ได้จะไปเรียนแบบเข้าโรงเรียนเลยอย่างที่พี่ๆกรีนบอกนะครับแล้วก็ทีมบอกว่าเฮ้ยเขาเปิดมีโรงเรียนที่เปิดรับสอนสแต็กเนี่ยก็ไปลองติดต่อกันได้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้เอนจอยกีฬาสแต็กนะครับผม

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

ในมะเร็งตับเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะพบมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2-5 เท่านะครับนั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญในอดีตเราบอกเออเป็นเพราะว่าผู้ชายไปดื่มเหล้าเมายาเยอะกว่าผู้หญิงหรือเปล่าก็มีความจริงไปส่วนหนึ่งก็คือว่าการดื่มสุราก็จะเสริมทำให้ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B.C มีความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงไปมากขึ้นนะครับแต่ตัวที่สำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งเรามาค้นพบทีหลังก็คือว่าฮอร์โมนเพศนะครับฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับขณะที่ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยไม่ได้มีส่วนป้องกันใดๆเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเวลาที่เราตรวจกรองมะเร็งตับเนี่ยเพศชายเราเริ่มตรวจกรองตั้งแต่อายุ40แต่เพศหญิงอ่ะเราไปเริ่มตรวจกรองตอนอายุ50ก็เพราะว่าในอายุ50แล้วก็คาดว่าอยู่ในวัยที่เริ่มหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่จะป้องกันมะเร็งก็จะหมดไปแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาเท่ากับผู้ชาย

0: ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจหลายคนอาจเคยมีอาการชาตามปลายมืออาการดังกล่าวอาจไม่ใช่เรื่องใหญ่โตแต่ก็เป็นสัญญาณว่าร่างกายของคุณกำลังเริ่มไม่ปกติอย่าปล่อยให้ลุกลามต่อไปเพราะอันตรายกว่าที่คิดและใครที่มีอาการปวดแสบปวดร้อนในช่องท้องเรอเปรี้ยวหรือมีรสขมในปากอย่านิ่งนอนใจเพราะโรคกรดไหลย้อนกำลังจะมาเยือน
1: วันนี้มาหาหมอปวดตามข้อมือแล้วก็ชาตื่นเช้ามาแล้วกำไม่ได้เลยกว่าจะคลายตัวได้ก็ประมาณ 9:00 น. 10:00 น.จับอะไรร่วงจับแก้วก็ร่วงด้วยผิดปกติว่าตัวเองเป็นอะไรคือเป็นแม่ค้าเนาะยกนู่นยกนี่มะม่วงวันหนึ่งไป10กิโลยกขึ้นรถลงรถใช้2มืออย่างเงี้ยมันเลยหนักเข้าไปใหญ่เลยก็คิดว่าต้องเป็นเหน็บชาหรือว่าเป็นกลัวจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตกลัวเหมือนกันคิดอยู่เป็นเดือนๆเหมือนกันก็เครียดเป็นโรคทางสมองอยู่แล้วปวดหัวปวดแบบรุนแรงไมเกรนรุนแรงเข้านอนเที่ยงคืนอย่างนี้ปฏิเสธที่5เริ่มเลยไม่อยากจะลุกอ่ะกลัวไม่อยากจะตื่นกลัวแล้วต้องอย่างเงี้ยแล้วกว่าจะได้คลายตัวเป็นปกติแบบธรรมดาต้องแช่น้ําอุ่นต้องมานั่งรูดมืออย่างเงี้ยใช้ยาแบบเยลอ่ะเยลแบบร้อนๆน่ะก็ไม่หาย
2: ตลอดวันเป็นอะไรมานะครับ
1: ปวดมือชาแล้วก็เจ็บข้อมือ
2: มือซ้ายหรือมือขวามือเนี้ยเหรอ
1: จ้าม
2: ือเดียว
1: ข้าง
2: มันชาตรงไหน
1: น
2: ะครับ
1: เป็นเดือนแล้วชาเฉพาะปลายแล้วก็บางทีเช้ามาจะกำไม่ได้นะเจ็บข้อ
2: มีเรื่องชาปลายนิ้วและกำมือลำบาก
1: จ้า
2: ชาทุกนิ้วหรือว่าชาเฉพาะบางนิ้วอันนี้ชาไหม
1: ชาปลายนิ้ว
2: มีนิ้วชาด้วย
1: ไม่มานิ้วนี
2: ้นิ้วนี้ไม่ชา
1: จ้าน
2: ิ้วไหนนิ้ว
1: นี่
2: 3นิ้ว
1: จ้ะนี่แหละ
2: 3นิ้ว
3: จ้ะ4นิ้วนี
2: ่โอเคอันนี้ก็เป็นลักษณะเฉพาะนะครับของโรคบางโรคนะครับที่ทําให้ชา
3: ครับ
2: ไม่ทราบอาการชามากเนี่ยกลางวันหรือกลางคืน
1: ส่วนมากจะเป็นช่วงเช้าหรือ
2: ตื่นช้ามาชา
1: จ้ะกลางวัน
2: ไม่ชาเลย
1: ทํางานได้ดี
2: ดึกๆตื่นมาชามั้ยตี1ตี2ชามั้ย
1: ชาตื่นมาทันที
2: ตื่นมาเมื่อไหร่ชาทันที
1: เมื่อนั้นเลยจะกำไม่ได้เลย
2: กี่โมงที่ตื่นมาทันทีเนี่ย
1: ประมาณตีสามตีสี
2: ่ไม่เช้านะไม่เช้า
1: เช้า
2: พอตื่นปุ๊บชาเลย
1: ชา
2: อันนี้ไม่ตื่นเช้าตื่นตีสามตีสี
3: ่ครับแต่โมสายๆก็งอนิ้วได้ใช
1: ่ไหมดีขึ้นประมาณ9โมงเนี่ยหายเลยดีขึ้นคือว่าพยายามกำเข้ามาได
3: ้เหรอต้อง

0: ต้องนวดอะไร
1: อ๋อต้องนวด
2: เราจะดีขึ้นบางทีเอาน้ำร
0: ้
2: อนแช
0: ่เหรอฮะแล้วก็จะดีขึ้น
3: ใช้ร้อนแช่ดีขึ้น
2: แช่น้ำอุ่นๆนะดูว่าลองทดลองเองเนี่ยเห็น
3: ตกลงน้ำอุ่นนะไม่ใช่น้ำร้อนนะ
2: จ้าน้ำอุ่น
3: แช่น้ำอุ่น
0: แช่น้ำอุ่นแล้วดีขึ้นเป็นข้างขวาข้างเดียวไหมฮะ
2: ข้างขวาแต่ข้างนี้เพิ่งมาเป็นได้ 3-4 วันนะ
0: โอ้นี่ก็เริ่มมา
2: อาการทัก 10%
0: เหรอ
2: รู้ตัวเลยข้างนี้เริ่มแบบเริ่มคล้ายๆเหมือนข้างน
0: ี้อันนี้เดือนกว่า
2: ข้างนี้เดือน
0: อันนี้ 3-4 วันเริ่มมาแล้ว
3: หยิบจับอะไรแล้วมันจะร่วงไหม
2: ก็ร่วงแก้วนี่แตกได้ทุกวันถ้าจะเพราะข้างนี้
3: ถ้ามือนี้หยิบแก้วอยู
2: ่อ่
3: อนแรงเลย
2: แต่ข้างนี้นะแก้วมันแตก
3: แล้วต้องใช้มือข้างนี้หยิบแก้ว
2: จ้า
0: ครับอาจารย์ครับทำไมอาการเป็นตื่นเนี่ยเช้ามืดที 3, ที 4ตื่นมาปุ๊บแล้วมันชาแล้วก็งอไม่ได้เพราะสายๆมันหายไป
3: ตอนกลางคืนข้อมือคนไข้จะตกแล้วการตกนี่ทำให้ข้อมือตกแบบนี้ทำให้เส้นประสาทตรงนี้โดนกดง่ายขึ้น
0: คร
3: ับ ทั้งเดียวผมขอตรวจนิดนึงนะครับผมเคาะแบบนี้แป๊บแป๊บแป๊บปลายนิ้ว
2: แป
3: ๊บนิ้วเสียแป๊บแป๊บเหมือนไฟช็อตนะอันนี้แป๊บไหมครับแป๊บแป๊บไหม
2: รู้สึกนิดนิดแต่ไม่
3: นิดเดียวแต่นี่ชัดเจนกว่าชัดเจนนะครับ
0: เจ็บเลยใช่ไหม
3: แป๊บแป๊บไฟช็อตท่าที่สองนะครับเมื่อกี้
0: อาจารย์
3: ส
0: อบเคาะเมื่อกี้ที่ครับมันแปลว่าอะไรคร
3: ับ อันนี้ตรงนี้จะมีเส้นประสาทนะครับตรงข้อมือเนี่ยมีเส้นประสาทวิ่งมาปลายนิ้ว
0: ครับ
3: นะวิ่งมานิ้วนี
0: ้ไปนิ้วเลย
3: ฮะสามนิ้วครึ่งนิ้วนี้นิ้วนี้นิ้วนี้แล้วก็ลงนี้นิ้วนี้อีกครึ่งนิ้ว
0: ครับ
3: ด้านนี้ไม่มีเพราะนั้นอาจจะมีการชาสามนิ้วสี่นิ้วอย่างที่เมื่อกี้ครับคนไข้บอกไม่ชานิ้วถ้านิ้วก้อยนี่จะมีเส้นประสาทตรงนี้เส้นหนึ่ง
0: อ๋อแยกเส้นกัน
3: แยกเส้นกันไม่เกี่ยวกัน
0: ครับ
3: ทีนี้เมื่อกี้เราเคาะแล้วมันแป๊บมาตรงนี้แสดงว่าเป็นเส้นที่เส้นประสาทตรงนี
0: ้ครับ
3: นะครับตรงนี้มันมีการกดเส้นประสาทอยู่พอเราเคาะก็เลยทำให้เกิดการกระตุ้นเส้นประสาท
0: มันอยู่ตรงนี้ไหมฮะ
3: ตรงนี้เลยครับตรงนี้เลย
0: ตรงนี้เลยใช่ไหม
3: ตรงนี้เลยครับเป็นเส้นท่าที่สองนะฮะเอาข้อศอกตั้งหนึ่งนาทีคุณแอดช่วยจับเวลา
0: ได้ครับครบแล้วครับอาจารย์หนึ่งนาที
3: ชามากขึ้นไหมครับชานิ้วไหนมากขึ้นชานิ้วกลางหรือ
2: นิ้ว
3: ไห
2: น
3: ชานิ้วชี้ชานิ้วกลางมากขึ้นนิ้วนางชาไหม
2: ไม่
3: ชานิ้วโป้งชามากขึ้นไหม
2: ชาเนี่ยสาม
3: ชาสามนิ้วก็แสดงว่าตรงนี้มีเส้นประสาทโดนพังผืดกดรัดแน่นอน
0: พังผืดกดรัด
3: ตรงนี้จะมีพังผืดอยู
0: ่อ๋อ
3: ไอ้ตรงนี้จะมีเส้นประสาทมาเส้นประสาทนี่ก็จะมาแบบนี้ตัวนี้จะมาเส้นหนึ่งมานี่เส้นหนึ่ง
0: ครับ
3: ที่ปลายนิ้วนะครับตัวนี้ก็จะมีพังผืดนี่เส้นประสาทหนึ่งเส้นตัวนี้เป็นพังผืดพังผืดพังผืดหนาเลยนะครับไอ้พังผืดตัวเนี้ยมันจะมีการหนาตัวมากขึ้น
0: ค
3: นสำหรับคนที่ใช้งานมากๆ
0: พังผืดนี่มีอยู่แล้ว
3: มีอยู่แล้วทุกคนมีอยู่แล้ว
0: แต่ว่าถ้าใช้งาน
3: โดยธรรมชาติถ้าใช้งานมากเช่นใช้ข้อมือมาก
0: ๆ
3: หรือเป็นผู้หญิงที่ใช้ข้อมือมาก
0: ๆครับ
3: แล้วก็พังผืดตัวนี้มันหนาตัวขึ้นมันก็จะไปเบียดเส้นประสาททำให้รัดเส้นประสาทเส้นประสาทก็จะกิ่วพอเส้นประสาทโดนรัดและกิ่วเนี่ยจะมีอาการชามาที่3นิ้วครับตรงนี้เส้นประสาททำหน้าที่อยู่3อย่าง
0: ครับ
3: 1รับความรู้สึกการเจ็บปวด2ควบคุมกล้ามเนื้อในการออกใช้มือ
0: หยิบจับอะไรเงี
3: ้ยและมีเรื่องชานะครับมี3เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นในรายเนี่ยมีอาการชาและมีอาการอ่อนแรงเวลาตรงนี้มันจะมีกล้ามเนื้ออยู่นะครับกล้ามเนื้อตรงนี้มีอยู่หนาๆที่เป็นเนินเนี่ยนะคร
0: ับ
3: พอเวลาที่เส้นประสาทนี้มันโดนกดกล้ามเนื้อที่จะอ่อนแรงเพราะนั้นกล้ามเนื้ออันนี้ใช้ในการหยิบแก้ว
0: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเวลาหยิบแก้วเนี่ย
0: แก้วหล่น
3: เพราะว่านี่มือนี่อ่อนพอดี
0: อ๋อ
3: จะหล่นแตกที่เมื่อกี
2: ้ครับ
3: หล่น
0: แตกหลายใบด้วยใช่ไหม
3: แตก
2: ทุกวัน
3: แตกทุกวัน
0: แตกทุกวัน
2: โอ้เพราะว่าขายกาแฟ
0: อ
2: ๋
0: อ
2: ขายน้ำปั่นขายกาแฟ
0: เหรอพอหยิบให้ลูกค้า
3: การรักษาก็เอาแบบที่ไม่ผ่าตัดก่อนนะคร
0: ับ
3: เอาแบบไม่ผ่าตัดแล้วก็ให้ยาลดการอักเสบตอนนี้อาจจะมีการอักเสบของเส้นประสาทให้ยาแก้อักเสบไปรับประทานถ้าหายดีไม่มีอาการอะไรก็ไม่ต้องทำอะไ
0: ร
3: แต่ถ้าทานยาไปแล้ว3เดือน6เดือนไม่หายพักการใช้มือก็แล้วก็ไม่หายนะครับแล้วมีอาการอ่อนแรงก
0: ็
3: แนะนำการผ่าตัดนะครับวิธีการผ่าตัดก็ไม่มีอะไรก็ฉีดชาตรงนี้นะครับฉีดชาเสร็จแล้วเราก็ไปกรีดเนี้ยตัดตรงนี้ออก

0: เส้น
1: ตรงที่เป็นทางผืน
0: ทางผืนนี่ตัดคลายเลยเหมือนคลายเหมือนคลายเข็มขัดออก
1: ตัดออกเลยนะ
0: ตัดออกเลย
1: คร
0: ับ ติดออกมันก็เส้นประสาทก็จะโล่ง
1: ไม่มีอะไรมาบีบ
0: ไม่มีอะไรมาบีบรัดแล้ว
1: แล้วทางผืนที่ว่าเนี่ยพอตัดออกมันจะกลับเข้ามาติดกันได้ไหม
0: กลับมาติดกันครับจะติดกันในลักษณะที่ไม่รัดแล้ว
1: อ๋อ
0: ครับ
1: เหมือนตรวจเหมือนตรวจเข็มขัดออกแน่นไป
0: ครับ
1: ของคุณกนกวันนี่ถือว่าเป็นในขั้นตอน
0: คือหนึ่งเป็นมาไม่นานเดือนกว่าสองตรงนี้ยังไม่มีกล้ามเนื้อรี
1: บ
0: นะครับบางคนเนี่ยเป็นจนกระทั่งกล้ามเนื้อตรงนี้รีบรีบจนเป็นแอ่งเลยนะครับคนนั้นจะหยิบจับอะไรไม่ไหวแล้วคนนั้นต้องผ่าตัดแต่ในรายที่เป็นมาไม่นานและกล้ามเนื้อยังไม่รีบเนี่ยบางทีเราก็ลองทานยาก่
1: อ
0: นส่วนใหญ่เราต้องพยายามให้ทานยาก่อนเพราะผ่าตัดดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆแต่ว่าสำหรับคนไข้แล้วเป็นเรื่องใหญ่นะครับต้องเจ็บตัวแล้วต้องมือใช้อะไรใช้หยิบจับอะไรไม่ได้เป็นอาทิตย์ครับ
1: อาการมันจะเป็นขั้นๆหนักไปเรื่อยไหมฮะคือชาก่อนแล้วต่อไปเป็นนิ้วล็อกมันเกี่ยวไหม
0: ไม่เกี่ยวกัน
1: ไม่เกี่ยวกันใช่ไหม
0: มันคนละโรค
1: คนอ๋อเหรออายุมีผลไหมฮะนานไปมันจะเกิด
0: อายุก็มีผลครับคือต้องเคยใช้งานมาเยอะฮะใช้มือทำงานหนักๆมาเยอะถึงจะเป็นได้ถ้าคนทำงานเบาๆโดยมากก็ไม่ค่อยเป็น
1: ครับงั้นแนวทางของคุณกนกวรรณก็คือใช้ยาก่อน
0: ใช้ยาก่อนครับให้ยาแก้อักเสบ
1: อาจารย์ครับเห็นได้ยินว่ามีบางคนเนี่ยเขามียาบำรุงเส้นประสาท
0: ค
1: ือกินแล้วเนี่ยเส้นประสาทปลายประสาทจะหายชาอะไรพวกนี้มันช่วยได้ไหมฮะ
0: ก็ช่วยได้ในบางรายนะครับ จะเป็นยาพวกวิตามิน B1 612หรือ162อาจจะช่วยได้ในบางราย
1: วิตามินดีใช่ไหม
0: แต่ก็หลักฐานในการพิสูจน์ก็ไม่ชัดเจน
1: แต่ยาที่อาจารย์จะให้เนี่ยจะเป็นยา
0: เป็นยาแก้อักเสบนะฮะลดการอักเสบ
1: ครับ
0: ถ้ายาต้านการอักเสบ
1: ครับ
0: ยาของแผนกกระดูกโดยเฉพาะ
1: อ๋อ
0: ครับก็ให้แล้วก็ลดการอักเสบบริเวณนี
1: ้ครับ
0: นะถ้าเส้นประสาทหายอักเสบหายชาก็ไม่มีอาการเราก็ไม่ต้องทำอะไร
1: ครับถ้าผ่าเนี่ยอย่างนี้ต้องใช้มือข้างนั้นไม่ได้ไปนานสัก
0: ก็ผ่าตัดเสร็จเราจะทำแผลปิดไว้นะครับแล้วก็วันทวันแล้วก็เปลี่ยนแผล
1: ครับ
0: แผลนี้จะโดนน้ำไม่ได้ประมาณ7 วัน10 วันตัดใหม
1: ่
0: ครับดังนั้นในช่วงที่แผลยังไม่สนิทเนี่ยถ้าไปใช้งานก็จะเกิดการเจ็บเป็นอักเสบได
1: ้
0: ทีนี้คนไข้ต้องทำมาหากินนะครับ
1: อาจารย์ครับวิธีการที่เราจะดูแลเส้นประสาทหรือว่าไม่ให้พังผืดมันหนามาพอกรัดเนี่ยมีทางเดียวไหมครับคือต้องใช้งานมันน้อยลง
0: ใช้งานให้น้อยที่สุดครับ
1: มีอะไรแนะนำหนึ่งไหมอาจารย์มีการบริหารอะไรที่จะช่วยหรือได
0: ้ไหมบริหารนั้นไม่ค่อยช่วยนะคร
1: ับ
0: มันพอเขาก็ใช้ตัวซัพพอร์ต
1: ครับ
0: ฝึกอ่อนนะครับประคองข้อมือไม่ให้ข้อมือตกตอนกลางคืนอาจจะช่วยได
1: ้ทำไมข้อมือตกตอนกลางคืนจะมีผล
0: เมื่อกี้ที่ผมทดสอบ
1: ที่ให้งอย
0: ที่ให้ทำแบบเนี้ยท่าเนี้ยมันจะทำให้เส้นประสาทโดนกดเยอะ
1: หมายถึงว่าตอนที่เราหลับไม่รู้ตัว
0: ตอนหลับตอนหลับคนข้อมือจะตกเสมอไม่มีใครนอนอยู่แล้วทำแบบนี
1: ้ส่วนใหญ่ข้อมือตรงๆมันก็จะอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ต้องอย่าง
1: น
0: ี้เสม
1: อ
0: ลองไปดูได้ไม่มีใครนอนท่านี้ไม่มี
1: งั้นตอนหลับเราใส่เฝือกอ่อนอย่างที่อาจารย์บอก
0: ให้อยู่ฮะ
1: ให้อยู่ให้ดามไว้
0: ให้ดามไว้นิ่งๆ
1: เพราะงั้นจะช่วย
0: ก็จะช่วยตื่นมาก็จะได้ไม่ชาเดี๋ยวจะให้ไป
1: ทดลองไหมฮะ
0: ให้ไป2 อันนะครับจะได้หลีกเลี่ยง
1: ให้เฝือกอ่อนไปใส่
0: เฝือกอ่อนไปใส่ก็ใส่ก่อนนอนนะครับ
1: ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณหนุ่มวันขอให้หายเร็วๆนะครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณ
1: ครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับ
2: วันนี้มาหาหมอเพราะว่ามันมีอาการจุกและปวดตรงปลายหลอดอาหารเนี่ยค่ะตอนแรกนึกว่าเอ๊ะถ้าวันรุ่งขึ้นไม่หายเนี่ยจะให้สามีมาส่งเราละปรากฏว่ามันไม่ได้หายสนิทไปเลยก็คิดเอ๊ะมันต้องมีอะไรข้างในเพราะเคยผ่าตัดมาเมื่อ2 ปีที่แล้วเรื่องอะคาเลเซียนะที่ปลายประสาทนี่ไม่ทำงานวันนั้นจำได้ไปทำงานพอกลับมาบ้านราวๆ2 ทุ่มอ่ะเก็บของยังเก็บไม่ได้เลยนอนอย่างเดียวเลยแล้วก็ทำสมาธิเอาหมอนมากอดเพราะว่ากรรมวิธีที่ให้คลายปวดก็คือกอดหมอนแล้วก็ปวดทั้งคืนและอีกครั้งหนึ่งมันก็เป็นตอนหัวค่ำเหมือนกันแต่ก็คิดว่ามันต้องมีเหตุปัจจัยแน่นอนกุ้มใจมากเลยคือกลัวอะคาเลเซียกลับมาแล้วมันทำให้เราตายได้เพราะเรารับอาหารไม่ได้แม้แต่น้ำมันทานข้าวไม่ได้เลยน้ำก็ไม่ได้แล้วน้ำหนักจะลดพวกไป
3: ครับก่อนหน้านี้เราเคยรักษากันไปทีนึงใช่ไหมครับ ตอนแรกๆสบายดีนะครับหลังจากที่เรารักษาเรื่องไอ้หลอดอาหารตีบไปแล้วใช่ไหมครับทานได้เกือบปกติเลย
2: ค่ะ
3: นะครับ
2: แล้วก็แต่ว่าระยะเนี่ยฮะใกล้ๆเนี่ยปรากฏว่ามันมีปวดตรงขั้วตรงเน
4: ี้
2: ย
4: ลิ้นปี่
3: จุกตรงลิ้นปี่เลยใช่ไหมครับ
2: ปวดมากแล้วพอเช้ามันก็หาย
3: เป็นนานยังล่ะครับคุณป้า
2: เป็นประมาณเดือนพฤษภา
3: เดือนกว่าที่ผ่านมานี่นะครับ
2: แล้ว
3: เป็นอยู่ครั้งเดียวเลยหรือว่า
2: แล้วต่อมาเดือนมิถุนาก็เป็นอีกครั้งหนึ่ง
3: นะครับ
2: ก็เลยมาหาคุณหมอวิทู
3: ลแล้วคุณป้าได้ทานยาที่ผมเคยให้ไว้บ้างไหมครับพวกยาลดกรดทั้งหลาย
2: อ๋อทานแล้วก็ไม่อยากทานเพราะมันไม่มีผลอะไรรู้สึกเอง
3: ว่าเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับ
2: ว่ามันก็ยังเหมือนเดิม
3: อาการที่บอกว่ามันมีความรู้สึกเนี่ยมันแสบปวดแสบหรือว่าปวดจุกแน่น
2: มันปวดเหมือนจุกมากกว่าแสบ
3: จุกแน่นมากกว่าแสบนะครับกินข้าวแล้วอาเจียนด้วยไหมครับ
2: ไม่อาเจียนค
3: ่
2: ะ
3: ไม่อาเจียนนะ
2: แต่มันปวดตอนกลางคืน
3: มักจะเป็นกลางคืนด้วย
2: ซึ่งทานอาหารเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว
4: คุณป้าเคยไปรักษาคุณหมอแล้ว
2: ใช่ครับเคยมารับการผ่าตัด
4: ตอนนั้นคุณป้าเป็นอะไรครับ
3: ตอนนั้นคุณป้ากลืนไม่ได้เลยปลอดอาหารส่วนปลายตีบซึ่งเราก็พบว่าโรคเนี้ยชื่อภาษาไทยเราไม่มีเราเรียกภาษาอังกฤษว่าอาคาเลเชียโรคหลอดอาหารส่วนปลายตีบนะครับเกิดจากกล้ามเนื้อเนี่ยมันมีการเกร็งตัวนะครับการรักษาเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเราทำการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์นะครับส่องกล้องเข้าไปตัดกล้ามเนื้อให้มันขยายตัวออกทำให้ส่วนปลายของหลอดอาหารนี่มันกางออกนะครับทำให้อาหารผ่านไปคล่องเลยนะครับทีนี้ผลที่ตามมาก็คืออาจจะมีเรื่องของกดไหลย้อนตามมาได้หลังจากที่เราผ่าตัดไป
4: อ๋อพอมันตีบแล้วเนี่ยพอเราขยาย
3: ให้มันกว้างออก
4: กรดมันก็เลย
3: กรดมันก็มีโอกาสที่อะไรกลับมาต่อให้เราทำการผ่าตัดชนิดที่เรียกว่าป้องกันการไหลย้อนของกรดและผ่าตัดแต่บ่อยครั้งเราเจอว่าเราก็เจอคนไข้กลุ่มเนี้ยที่มีเรื่องกรดไหลย้อนได้เช่นกัน
4: แต่ที่ผมเคยได้ยินมาคำว่ากรดไหลย้อนเนี่ยมันเกิดจากการรับประทานอาหารแล้วก็รีบนอนอันนี้จริงหรือเปล่าครับคุณหมออ
3: ันนั้นจริงครับคือกรดไหลย้อนนี่เราแบ่งได้หลายประเภทอันนั้นเป็นประเภทที่อาจจะไม่มีพยาธิสภาพของทางหลอดอาหารส่วนปลายนะครับคือโรคกรดไหลย้อนที่เราพูดถึงทั่วไปเนี่ยจริงๆคนธรรมดาเองก็เป็นกรดไหลย้อนได
4: ้
3: แต่เป็นแบบเรียกว่าทางเป็นแล้วหายเองนะครับโดยไม่ต้องการรักษาอะไรนานๆเป็นทีอันนั้นไม่เป็นไรเป็นธรรมชาตินะครับแต่ในกรณีที่พฤติกรรมการกินมีปัญหาอย่างโดยยิ่งเนี่ยเรากินเราเข้านอนเลยกินอาหารมื้อใหญ่ๆอย่างเช่นนะครับไปเที่ยวมานะครับไปกินข้าวต้มตอนตีสามนอนตีสี่เนี่ยนะครับแน่นอนนะกระเพาะอาหารนะครับมันจะยังมีอาหารอยู่เลยพอเรานอนหงายลงไปเนี่ยก็ย่อมมีการไหลย้อนของอาหารและกรดตามขึ้นมาด้วย
4: ถ้าเราทานแล้วเนี่ยเราควรจะยังไม่นอนสักเว้นไว้สักกี่ชั่วโมง
3: จริงๆ 2-3 ชั่วโมงเขาแนะนำปกติกระเพาะอาหารนี่ใช้เวลาอาหารผ่านหลังจากเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยประมาณประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมง
4: ก็น่าจะนอนได้ละ
3: ก็น่าจะเรียบร้อยเพราะฉะนั้นอาหารมื้อเย็นเขาถึงแนะนำว่าให้ทานอย่าใกล้กับเวลานอนเกิน2ชั่วโมง
4: นะครับแต่สำหรับคุณป้าเนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่ทานแล้วนอนตอนนั้นเกิดจากการที่ว่าหูรูดของกระเพาะอาหารส่วนปลายเนี่ย
3: มีปัญหาใช่ครับมันเกิดความหนาตัวแล้วก็บีบแน่นเกินไป
4: คุณหมอก็เลย
3: แก้ผ่าตัดไปแล้วผ่าไปแล้วพอผ่าไปแล้วเนี่ยเราก็สร้างหูรูดเทียมให้แล้วก็จริงแต่ว่าก็ยังมีโอกาสเป็นซ้ำได้นะครับก็ลักษณะที่เป็นแบบนี้คือเรียกว่ากรดไหลย้อนอันเกิดมาจากการผ่าตัดนะครับเรายังมีกรดไหลย้อนอีกประเภทนึงคือเกิดจากเขาเรียกว่าเป็นไส้เลื่อนของกระบังลม
4: ไส้เลื่อนของ
3: ไส้เลื่อนกระบังลมพวกนี้เนี่ยจะเป็นตรงกันข้ามกับคุณป้าคือกระบังลมทำให้หลอดอาหารเนี่ยส่วนผมกล้ามเนื้อที่รับอยู่ส่วนปลายนะถ้าดูตามรูปนะครับถ้าดูในรูปนี้นะครับหลอดอาหารก็จะอยู่ตรงนี้ลงมานะครับแล้วตรงนี้เป็นรอยต่อระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารตัวเนี้ยถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาคือตรงกระบังลมมันมีรูรั่วอยู่เนี่ยไอ้ตัวกระเพาะอาหารบางส่วนมันจะลอยขึ้นมาอยู่ในช่องอกพวกนี้จะทำให้กล้ามเนื้อหูรูดมันทำงานได้ไม่เต็มที
4: ่
3: เกิดความหลวมของหูรูดส่วนปลายของหลอดอาหารเพราะฉะนั้นพอกินเข้าไปเนี่ยพอกระเพาะอาหารบีบตัวเพื่อจะไล่อาหารให้ลงไปลำไส้เล็กเนี่ยมันก็จะบีบตัวย้อนกลับขึ้นมาในหลอดอาหารในทางเวลาเดียวกันด้วยนะครับ
4: ก็เลยเนี่ยอาการจุก
3: ก็เกิดอาการจุกแบบซึ่งการที่เป็นโรคดังกล่าวเนี่ยการรักษานอกจากกินยาแล้วนะถ้าเรามีขนาดใหญ่พอนะฮะเราก็ต้องไปรักษาด้วยการผ่าตัดนะวิธีตรวจที่ดีที่สุดก็คือการส่องกล้องเข้าไปดูนะครับว่ามีแผลไหมนะครับว่ามีการอักเสบระดับไหนรักษาด้วยยาไหมหรือจำเป็นต้องรักษาด้วยการวิธีอื่นเพิ่มเติม
4: แล้วสำหรับคุณป้าเนี่ยก่อนการส่องกล้องนะครับต้องมีเตรียมตัวอะไรยังไงครับสำหรับคนไข้
3: ครับเนื่องจากเราส่องกล้องเฉพาะกระเพาะอาหารนะฮะหลอดอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นเนี่ยเราแค่งดน้ำอาหารหลังเที่ยงคืนมานะครับก็6ชั่วโมงขึ้นไปเราก็สามารถส่องกล้องได้แล้วนะครับยังไงไม่ต้องเตรียมตัวอะไร
4: นี่คุณป้างดอาหารงดน้ำมาแล้ว
3: การมาเรียบร้อย
4: นะครับก็ส่องกล้องได้เลย
3: ใช่ครับเพราะเราจะส่องทางปาก
4: อ๋อเข้าทางปากแล้ว
3: เข้าทางปากครับแล้วก็เราจะใช้ยาชาพ่นที่คอทำให้เราไม่มีความรู้สึก จะคล้ายๆเหมือนเราไปถอนฟันแล้วก็พ่นยาหรือฉีดยาชาแบบนั้น
4: ครับหลังจากนั้นกล้องก็จะผ่านลงไป
3: โดยไม่รู้สึกไป

0: ็วันนี้เราส่องดูพอจะรู้สาเหตุที่คุณป้าทำไมถึงมีอาการจุกแล้วก็เจ็บแถวๆลิ้นปี่แล้วนะครับก็เราก็เจอว่าตรงหลอดอาหารส่วนปลายนะฮะถ้าดูจากรูปเนี่ยตรงแถวบริเวณตรงซอยต่อระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะเนี่ยนะครับมันมีแผลแดงๆที่เห็นแดงๆเนี่ยเป็นจ้ำๆเลยนะครับแต่มันเป็นลักษณะเหมือนรอยถลอกนะครับยังไม่ได้กินลึกเป็นแผลแล้วรอยที่เรารัดไว้ข้างในเนี่ยยังดีเหมือนเดิ
1: ม
0: ที่เราแก้ปัญหาเรื่องของหลอดอาหารตีบนะฮะเพราะนั้นเนี่ยโดยรวมๆแล้วหลอดอาหารตอนนี้คล่องตัวดีการกลืนน่าจะไม่มีปัญหาที่จะมีปัญหาเจ็บเนี่ยน่าจะจากแผลพวกนี้มากกว่า
2: ส่วนใหญ่
0: ระยะเริ่มแรกต้องเรียกว่าเป็นแผลระยะเริ่มแรกซึ่งพวกนี้เราก็จะเจอจากกรดที่มันไหลย้อนขึ้นไปนะครับเพราะเนื่องจากว่าการมาตัดชนิดนี้เราไม่ไปยุ่งเลยกับกระเพาะกรดก็ยังไหลเท่าเดิมนะครับทีนี้กรดเนี่ยมันอาจจะทนขึ้นไปนิดนึงมันวิ่งเลยขึ้นไปประมาณสัก1-2 เซนเหนือจากกระเพาะอาหารขึ้นไปหน่อยเดียว
2: เท่านั้นเอง
0: ซึ่งเป็นตำแหน่งแค่นั้นเองเนี่ยตรงตำแหน่งที่ผมเห็นเป็นรูจีบตรงนี้นะครับ
2: ครับ
0: ก็คืออันนี้คือภาพที่เรามองตัดกวางไปตรงๆแนวดิ่งไปนี่จะเห็นรูหลอดอาหารถ้าตรงนี้ปกติมันจะต้องเป็นสีชมพูเรียบๆธรรมดานะเป็นสีแบบชมพูอมส้มนิดหน่อยเนี่ยแต่อันนี้จะเป็นสีแดงเห็นไหมฮะ
2: อักเสบ
0: แล้วมีการอักเสบอยู
2: ่
0: ซึ่งลักษณะนี้เราเรียกว่าเป็นหลอดอาหารส่วนปลายอักเสบนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราเชื่อว่าเกิดจากกรดที่มันไหลขึ้นไปแล้วก็ไปคาอยู่ตรงนั้นระดับนึงการรักษาก็คือเราก็จะให้ยาช่วยลดกรดไปนะครับแล้วยาเคลือบเพื่อใหการอักเสบตรงนี้หายไป
2: นี่คุณหมอครับแล้วอย่างคุณป้าเนี่ยนะครับตอนนี้ณวันนี้มีแผลอักเสบบริเวณหูรูด้านบน
0: ใช่ครับ
2: แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ารักษาแผลหายแล้วในอนาคตทานอาหารอีก
0: ก็ต้องระวังเหมือนกัน
2: ถ้าน้ำกรดมันน้ำย่อยมันขึ้น
0: มีโอกาสก็มีโอกาสก็คงต้องระวังเรื่องอาหารส่วนใหญ่ในคนไข้กลุ่มที่มีปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนเราจะแนะนำนะครับเรื่องอาหารพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสเผ็ดจัดหรือเปรี้ยวจัดถ้ากินก็อย่าไปกินตอนที่เวลาท้องว่างอันหนึ่งละนะครับแล้วก็พยายามกินอาหารให้ตรงเวลานะครับกินแล้วอย่านอนทันทีส่วนหนึ่งเพราะว่าการที่ไหลย้อนนี่ส่วนหนึ่งเรื่องของ gravity เรื่องของแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยมันจะไหลง่ายในท่านอนนะครับ
2: และสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นี่นะ
0: ครับ
2: ถ้าเกิดสมมติว่าเขามีอาการแบบนี้เนี่ยควรจะวินิจฉัยได้ก่อนเลยไหมครับว่าตัวเองนั้นเริ่มที่จะเป็นกรดไหลย้อนไปซื้อยาทานไหมครับ
0: คือส่วนใหญ่ถ้าคนไข้มีลักษณะเหมือนที่เราเรียกกันว่าโรคกระเพาะนะครับหรือว่าจุกเสียดแน่นท้องนะครับโดยทั่วไปในทางการแพทย์เราเนี่ยยอมให้รักษาด้วยยานะครับจะรับซื้อยาทานเองก็ดีหรือแม้กระทั่งไปตรวจนะครับประมาณ2สัปดาห
2: ์
0: ถ้า2สัปดาห์แล้วอาการไม่ดีขึ้นนะครับเราจะแนะนำให้ตรวจในการส่องกล้องนะครับที่เรียกว่าส่องกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นซึ่งนี่เราจะเห็นตั้งแต่ปากลงไปจนถึงส่วนหลอดอาหารกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นประมาณสักฟุตหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เราสามารถหาสาเหตุมันได
2: ้
0: ว่าเกิดจากอะไรนะครับการ รักษาด้วยตนเองเนี่ยในต้องยอมรับบ้านเราเองก็มีส่วนหนึ่งนะครับที่ซื้อยาทานเองแต่ถ้าเกิดเป็นซ้ำเป็นซากหลายๆครั้งไม่หายสักทีนะฮะยังไงก็โดยยิ่งเกิน2สัปดาห์เนี่ย
2: ควรจะมาหาคุณหมอ
0: ควรจะพบแพทย
2: ์
0: เพื่อซักประวัติกันให้ชัดเจนนะครับเพราะเราต้องดูประวัติร่วมอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นมีคลื่นไส้อาเจียนไหมท้องเสียท้องผูกน้ำหนักลดผอมลงหรือเปล่านะครับดูกลุ่มอายุดูความเสี่ยงนะครับการเล่าสูบบุหรี่หรือเปล่าอย่างที่บอกนะครับว่ามีความเสี่ยงต่อโรคต่างๆที่นอกเหนือไปจากโรคทั่วไปของเราด้วยนะครับ
2: ในกรณีที่คุณผู้ชมทางบ้านนี่นะครับเขาชอบทานอาหารร้อนๆทานโจ๊กร้อนๆทานอะไรต้องร้อนๆถึงจะอร่อย
0: ครับ
2: ความร้อนเนี่ยมันมีผลทำให้ในกระเพาะ
0: ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยส่งผลถึงกระเพาะมันจะส่งผลอยู่ตรงหลอดอาหารนะครับเรามีความเชื่อเหมือนกันอย่างเช่น
2: น้ำชา
0: ใช่อย่างในคนจีนที่กินน้ำชาร้อนๆบ่อยๆเนี่ยเขาพบว่ามีเปอร์เซ็นต์ความเป็นโอกาสเกิดมะเร็งของหลอดอาหารมากกว่าปกตินะครับก็เป็นความเชื่อส่วนหนึ่งที่ทางคนจีนหรือทางใต้ที่เขาชอบดื่มชาร้อนกันเนี่ยนะครับก็เชื่อว่ามีอันหนึ่งเหมือนกัน
2: แสดงว่าถ้าร้อนมากก็ไม่ใช่ว่าดีร้อนมากก็ไม่ใช่ว่าดี
0: ไม่ใช่ว่าดีครับเพราะจริงๆเนี่ยเยื่อของคนเราเนี่ยซึ่งประกอบด้วยโปรตีนเนี่ยทนความร้อนได้เต็มที่ก็42องศาเซลเซียสนั่นเองอะไรที่มันเกินนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับเราเผา
2: ไปเรื่อยๆ
0: โปรตีนนั่นเองนะครับก็ต้องระมัดระวังนิดนึง
2: คุณหมอครับแล้วที่คุณหมอบอกเนี่ยยาที่คนไข้สามารถซื้อไปรักษาตัวเองได้ในเบื้องต้นเนี่ยมันต้องเป็นยากลุ่มไหนครับเพราะว่าตู้นี้เห็นเขาโฆษณากันเนี่ยมีหลายตัวเหมือนกันนะครับที่รักษากรดรักษาอะไรในช่องท้อง
0: คือยารักษาโรคกระเพาะเนี่ยนะครับที่เราเรียกกันทั่วๆไปก็จะเป็นยาเคลือบกระเพาะนะครับกับยาลดกรดในกระเพาะอาหารนะครับพวกนี้ก็จะช่วยระดับนึงถ้าเป็นน้อยๆยาพวกกลุ่มนี้เพียงพอนะครับแต่ถ้าเป็นมากขึ้นนะต้องการรักษาก็คือต้องใช้ยาลดกรดนะครับพวกนี้เนี่ยจะเป็นลด

0: การหลั่งกรดโดยตรง
1: ครับ
0: ที่กระเพาะอาหารเลยนะครับซึ่งเป็นยาที่แนะนำว่าต้องเป็นแพทย์สั่งนะเพราะยาพวกนี้มีผลข้างเคียงได้เช่นกัน
1: อ๋อเหรอ
0: กินมากๆกินนานๆก็จะมีผลข้างเคียงโดยทั่วไปถ้าจะทานจริงๆเนี่ยอาจจะเริ่มต้นจากยาง่ายๆเหมือนกลุ่มยาสามัญประจำบ้านยาธาตุน้ำขาวก็ดียาเคลือบกระเพาะนี่โอเคแต่เมื่อ

0: คือควรจะมาพบกับคุณหมอ
1: ใช่ครับ
0: นะฮะ
2: ถ้าเกิดสมมติว่าคนไข้มีอาการแบบนี้และรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นกรดไหลย้อนแล้วไม่ว่าจะเกิดจากอะไรก็ตามที
1: ครับ
2: หรือว่าพฤติกรรมในการทานอาหารก็ตามทีนี่นะครับแล้วไม่มารักษา
1: ครับผม
2: อาการมันจะร้ายแรงไปถึงขั้นไหนมันยังไง
3: ก็โดยทั่วไปเนี่ยถ้ากรดมันขึ้นไปที่หลอดอาหารอยู่มากๆนานๆเนี่ยนะครับก็จะเกิดแผลได้นะครับจะเกิดลักษณะของหลอดอาหารเป็นแผลเรื้อรังนะครับอาจจะนานเข้าอาจจะกลายเป็นเนื้อร้ายได้นะอันนึงซึ่งเจอไม่บ่อยแล้วฮะอีกอันนึงคือจะเกิดเป็นแผลแล้วก็หลอดอาหารมันจะตีบจะเกิดอาการแบบคล้ายๆของคุณป้าแต่มันจะเกิดมาจากกรดที่เป็นไปอาบอยู่บนหลอดอาหารสุดปลายนานๆ
2: แสดงว่าหลอดอาหารเนี่ยมันไม่ได้ทนกับกรดน้ำย่อยในกระเพาะแต่กระเพาะสามารถ
3: กระเพาะทนได้เพราะมันสร้างเป็นเยื่อบุชนิดพิเศษทนกรดได
2: ้แต่คำว่ากระเพาะทนได้เนี่ยก็เคยได้ยินเหมือนกันว่ากระเพาะเป็นแผล
3: ก็เป็นแผลทะลุเสพแล้วเป็นแผลทะลุได้
2: มันเกิดได้ยังไงฮะ
3: ก็เนื่องจากว่าถ้าเกิดว่ามีปริมาณกรดที่สูงนานๆเกินไปแล้วมันข้างอยู่ข้างในนะทำให้เกิดการระคายเคืองก็แรกๆก็จะเกิดลักษณะของรอยถลอกขึ้นมาก่อนนะพอรอยถลอกนานๆเข้านะครับก็จะกินลึกเป็นแผลแบบเฉียบพลันพอลึกนานๆเข้าไปอีกนะกลายเป็นแผลแบบเรื้อรังซึ่งอันเนี้ยถ้าเกิดมีเส้นเลือดอยู่บริเวณ
2: บาดแผล
3: หรือว่าใกล้ๆใต้แผลเนี่ยก็จะเกิดเลือดออกอาจจะออกจำนวนมากจนเสียชีวิตได้นะครับหรือแตกทะลุออกมานอกช่องท้องเกิดกระเพาะทะลุแล้วก็จะให้อาหารทั้งหลายเสียนานก็แตกกระจายอยู่ในช่องท้อง
2: แบบนี้ต้องผ่าตัด
3: นั้นติดเชื้อในช่องท้องต้องผ่าตัดด่วน
2: ก็คือ
3: ฉุกเฉินเลย
2: อาการที่คนเป็นเนี่ยมันจะแสดงออกมายังไงก่อน
3: จะปวดท้องรุนแรง
2: อยู่ดีๆก็ปวดเลย
3: ครับพวกนี้จะปวดแบบเฉียบพลันนะถ้ามีกระเพาะทะลุเนี่ยจะปวดแบบเฉียบพลันนะครับในกรณีที่มีเลือดออกก็จะอาเจียนออกมาเป็นเลือดเป็นแบบนั้นหรือถ่ายดำก่อนอาการถ้าเป็นเลือดออกไม่เยอะเนี่ยเลือดพอถูกกรดในกระเพาะมันจะเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับสีดำแบบสีโคกเลยนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นน้ำออกถ่ายอุจจาระเป็นน้ำสีดำมีกลิ่นเฉพาะตัวนะที่เราเรียกภาษาอังกฤษว่าเมลีน่านะเป็นเลือดที่ถูกกรดนั่นคือสัญญาณเตือนในตอนต้นๆแต่ถ้ามากก็คือจะอาเจียนออกมาเป็นเลือด
2: ในกรณีมีบาดแผลเนี่ยร่างกายสามารถซ่อมแซมสามารถรักษาบาดแผลในกระเพาะ
3: เล็กๆน้อยๆได้ครับเล็กๆน้อยๆแล้วก็พฤติกรรมของเราเนี่ยกินอาหารไม่ตรงเวลา มีความเครียดอยู่ตลอดเวลากินอาหารรสจัดตลอดเวลาทั้งเผ็ดทั้งเปรี้ยวเนี่ยนะครับก็จะยิ่งส่งผลให้การอักเสบจากน้อยๆเนี่ยมันจะมากขึ้นมากขึ้นแล้วสะสมจนกระทั่งกลายเป็นแผลลึกแล้วเกิดการทะลุหรือว่าเลือดออกได
2: ้แต่ผมเคยได้ยินมาอีกหัวข้อนึงคือแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยนะครับมันจะเกิดจากแอลกอฮอล์พวกเหล้าพวกบุหรี่
3: ใช่ครับ
2: สูบบุหรี่ดื่มเหล้ามันจะไปทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้ยังไงคร
3: ับ เป็นได้ครับตัวแอลกอฮอล์เองเนี่ยก็อย่างที่ทราบดีมันเป็นลักษณะมีความระคายเคืองต่อกระเพาะอยู่แล้วนะครับก็จะทำให้เกิดการอักเสบอย่างที่บอกพอเริ่มอักเสบมันก็จะแค่แดงๆนะครับพออักเสบมากเข้าก็จะเกิดเป็นแผลถลอกก่อนจากถลอกก็กลายเป็นแผลลึกลงลึกลงลึกไปเรื่อยๆจนกระทั่งรวมถึงเกิดเป็นอาจจะมีทะลุหรือว่าเลือดออกได้การที่สูบบุหรี่มากๆอันหนึ่งก็คือพวกนี้จะมีความสัมพันธ์กับเรื่องของพฤติกรรมกินข้าวไม่ตรงเวลามีความเครียดนะครับสารเคมีในบุหรี่เองก็ทำให้กรดในกระเพาะหลังมากพอหลังมากก็จะเข้าสู่กลไกเกิดแผลนะครับแล้วถ้าไม่รักษาตัวเองนะครับสิ่งที่ตามมาก็จะเกิดความรุนแรงมากขึ้น
2: แผลก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ
3: ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ
2: จนแสดงอาการ
3: ครับ

0: ากคุณเป็นคนหนึ่งที่ท้องเสียบ่อยๆสลับกับท้องผูกเป็นประจำถ่ายเป็นมูกหรือถ่ายเป็นเลือดอ่อนเพลียและน้ำหนักลดลงอย่างไม่ทราบสาเหตุอย่านิ่งนอนใจเพราะนี่อาจเป็นอาการเตือนของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็วก่อนที่จะสายเกินแก้
1: นี่ก็มาหาหมอเพื่อมาส่องกล้องนะครับเพราะผมผ่าตัดลำไส้ใหญ่แล้วก็ถ่ายทางท้องอยู่ก็มาส่องกล้องเพื่อจะดูว่าแผลที่ผ่าตัดนี่หายดีหรือยังเคยถ่ายอุจจาระเป็นเลือดนะฮะสัก 3-4 หนประมาณ2 ชั่วโมงอ่ะก็ไม่ไหว

0: มันมากเกินไปก็มาหาหมอหมอตรวจบอกว่าเป็นก้อนในลำไส้ใหญ
1: ่คุณลุงนี่เป็นคนไข้เก่านะครับผ่าตัดมาได้ 7-8 ปีแล้วนะครับเมื่อครั้งแรกที่มานี่คุณลุงถ่ายเป็นเลือดสดมาใช่ไหมครับเดี๋ยวต้องเล่าให้ฟัง
2: ตอนนั้นยังไงครับอาการที่มาพบคุณหมอในตอนนั้น
0: ว่าผมถ่ายเป็นเลือดอยู่ดีๆผมปวดอุจจาระธรรมดาแล้วคิดว่าไม่มีอะไรพอถ่ายมาปุ๊บมีแต่เลือดออกมาเป็นถ้วยเลยครับผมก็ตกใจทีนี้ก็ยังไม่เป็นไรก็คิดว่าไม่เป็นไรมั้งสักครึ่งชั่วโมงก็ถ่ายอีกถ่ายประมาณ4ครั้งจนผมไม่มี
1: จนเพลียเลยใช่ไหมครับ
0: เพลียก็ถึงมาหาคุณหมอ
1: ใช่ครับครั้งนั้นเราก็ได้รับทำการตรวจนะครับ2กล้องนะครับการตรวจเราก็จะส่องกล้องเข้าไปนะครับทางทวารหนักนะครับแล้วเข้าไปดูตลอดจนเราสามารถส่องขึ้นไปจนหมดทวารหนักได้แล้วก็ขึ้นไปถึงลำไส้ใหญ่ส่วนที่เหลือนะครับแล้วก็ได้การทำเอ็กซเรย์เราก็เจอว่ามีความผิดปกติมีเนื้องอกก้อนเนื้องอกอยู่ในลำไส้ใหญ่ส่วนปลายนะครับซึ่งก็ต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด
2: ก็คือเนื้องอกตัวนั้นเนี่ยเป็นเนื้อร้าย
1: เป็นเนื้อร้ายครับเราตรวจเราสามารถส่องกล้องเข้าไปเราหยิบชิ้นเนื้อเล็กๆมาตรวจก่อนนะครับพอภายในสัปดาห์หนึ่งแล้วก็ทราบผลพอทราบผลแล้วก็วางแผนการผ่าตัดกันนะครับแล้วก็ทำการผ่าตัดเพื่อกำจัดตัวเนื้องอกดังกล่าวออกนะครับ
2: วันนี้ลุงก็จะมา
1: วันนี้มาตรวจซ้ำนะครับโดยทั่วไปเนี่ยสำหรับคนที่เป็นเนื้องอกหรือเรียกว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับเราก็จะทำการผ่าตัดนะครับแล้วก็ต่อลำไส้นะครับหรือบางรายต่อไม่ได้แล้วก็จะยกเป็นอุจจาระออกมาทางหน้าท้องแบบถาวรนะครับในกรณีนั้นเนี่ยเราก็แนะนำว่าต้องมีการตรวจเรียกว่าตรวจติดตามนะฮะโดยยิ่งในปีแรกเนี่ยเราจะตรวจอย่างใกล้ชิดทุก 2-3 เดือนเจาะเลือดดูทีนึงนะครับครบปีเราก็จะส่องกล้องทีนึงนะครับหลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยเมื่อคนไข้ปลอดโรคครบ5ปีเราจะถือว่าโรคนี้หายขาดนะครับอย่างแรกคุณลุงเนี่ยเกิน5ปีเราก็ถือว่าหายขาด
2: ก็หายขาดแล้ว
1: ครับหายขาดแล้วแต่พอทิ้งช่วงไปช่วงนึงเราก็จะแนะนำว่ามาส่องกล้องดูลำไส้ใหญ่นะครับดูนิดนึงว่ามีส่วนที่อาจจะเกิดขึ้นมาใหม่ได้ไหมนะเพื่อเป็นการเรียกว่า surveillance หรือการตรวจติดตามเป็นการป้องกันนะครับเอาไว้ก่อน
2: เอ๊ะคุณหมอครับแต่ของคุณลุงในกรณีของคุณลุงเนี่ยที่บอกว่าถ่ายทีนึงเนี่ยออกมามีแต่เลือด
1: ครับ
2: นะครับแล้วอย่างนี้คุณผู้ชมทางบ้านที่ชมรายการอยู่เนี่ยเขาจะวิเคราะห์ยังไงว่าตัวเขาเป็นแบบนี้เนี่ยเขาจะเป็นมะเร็งหรือว่าเขาจะเป็นลิสิดวงได้ข่าวมาก็เป็นเลือดเหมือนกันเนี่ย
1: ใช่ครับ
2: เขาจะวิเคราะห์ตัวเองยังไงที่จะมาหาคุณหมอได้ครับ
1: ครับคือปกติเนี่ยถ้าเป็นเลือดที่ถ่ายออกทางทวารหนักเนี่ยครับเป็นลิสิดวงเนี่ยจะถ่ายออกมาปริมาณมากๆครั้งเดียวแล้วก็หยุดไปนะครับเราจะสังเกตว่าจะเป็นเลือดสีแดงสดอันนั้นเป็นเรื่องของลิสิดวง
2: ถ้าแดงสด
1: ไม่มีมูกปนนะครับไม่ได้มีลักษณะของปวดท้องนะครับมักจะออกปุ๊บแล้วก็หายไปหรือบางคนอาจจะออกกระปิดกระปอยก็มีนะฮะเป็นหยดๆก็
2: ม
1: ีหรือแค่ติดกระดาษทิชชู่นะครับหรือมีก้อนผุๆโผล่ๆใกล้ๆขอบทวารแล้วก็มีเลือดหยดติ๋งๆอย่างนั้นเป็นลิสิดวงแต่เลือดที่ออกปริมาณมากๆนะอย่างเช่นของคุณลุงเนี่ยออกไม่ใช่ออกครั้งเดียวนะออกต้อง 3-4 ครั้งติดกันนะครับแสดงให้เห็นว่ามันต้องมีบาดแผลนะครับหรือว่ามีเนื้ องอกภายในที่สามารถมีการออกที่ทำให้มีแผลและเลือดออกปริมาณมากๆได้
2: อ
1: ัน
2: นี้วิเคราะห์จากเลือด
1: วิเคราะห์จากลักษณะ
2: สีเลือดก่อน
1: นะลักษณะการถ่ายก่อนแต่นั่นแหละฮะต่อให้ที่เราแม้แต่บางคนเคยให้ประวัติเป็นลิสิดวงทวารหนักมาเป็น10ปีบางทีเราก็เจอนะฮะก็ถ่ายเหมือนเดิมแหละเหมือนลิสิดวงทวารหนักแต่ครั้งนี้เห็นว่าเออมีเพื่อนบ้านเขาส่องกล้องกันอยากขอส่องตรวจบ้างบางทีเราไปเจอว่าเป็นมะเร็งก็ยังมีเลยฮะ
2: ถ้าเกิดเป็นสีสดๆเลยเนี่ย
1: ถ้าเลือดสีสดนะครับแล้วก็ถ่ายครั้งเดียวหยุดไปปริมาณไม่เยอะเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่มีอาการผิดปกติอย่างอื่นเนี่ยเราก็มีโอกาสเป็นลิสิดวงนะครับแต่นั่นหมายถึงเป็นครั้งแรกนะครับแต่ถ้าเป็นแล้วเป็นอีกหลายๆทียังไงก็ผมก็จะแนะนำมาให้มาพบแพทย์ถ้าอย่างน้อยส่องกล้องตรวจโดยเฉพาะยิ่งคนที่มีอายุเกิน 4-50 ปีขึ้นไปนะซึ่งเราจะมีโอกาสสูงที่เราจะดูของโรคเนื้องอกนะครับหรือว่าการอักเสบอย่างอื่นภายในลำไส้
2: ถ้าเกิดเป็นเนื้องอกมีอาการอักเสบหรือว่าเป็นเนื้อร้ายในลำไส้เนี่ยนะฮะมันจะออกมาเป็นสีอะไรครับ
1: พวกนี้เนี่ยมักจะเจอว่าแล้วแต่ตำแหน่งนะครับเนื่องจากลำไส้ใหญ่คนเราเนี่ยยาวเมตรครึ่งได้นะครับขึ้นอยู่ว่าตัวเนื้องอกอยู่ฝั่งขวาอันนี้ฝั่งขวาของร่างกายนะครับอันนี้ฝั่งซ้ายนะครับกว่า 50-60% จะเจออยู่ฝั่งซ้ายถ้าเกิดอยู่ตรงต่ำๆใกล้ๆทวารหนักเนี่ยเราจะเจอว่าถ่ายอุจจาระเป็นมูกปนเลือดนะครับอุจจาระลำเล็กลงถ่ายแล้วต้องเบ่งนะครับหรือว่าถ่ายท้องเสียสลับท้องผูกอยู่เรื่อยๆโดยไม่มีเหตุนำอย่างเช่นไม่ได้พยายามลดน้ำหนักไม่ได้ไปกินส้มตำปลาอะไรมาที่มีความเสี่ยงอะไรนะก็ให้สงสัยว่าอาจจะมีปัญหานะครับซึ่งเราสามารถตรวจแรกๆง่ายๆสุดเลยอาจจะตรวจอุจจาระก่อนมีเลือดปนไหม ถ้ามีก็นำไปสู่การส่องกล้องตรวจ
2: แต่ถ้าไม่มีเลือดกระจก
1: ไม่มีปวดท้องอะไรก็ไม่ต้องส่องก็อาจจะได้
2: แต่เมื่อกี้ผมได้ยินว่า
1: สงสัยแนะนำให้ทำ
2: เมื่อกี้ผมได้ยินว่าอุจจาระลำเล็กลง
1: ลำเล็กลง
2: คืออะไรยังไงฮะ
1: คือบางครั้งเนี่ยปกติถ้าเราสังเกตเนี่ยเราถ่ายอุจจาระก็จะมีขนาดลำประมาณ2เซน3เซนประมาณนั้นใช่ไหมครับบางคนใส่เป็นเส้นได้เล็กเป็นเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยว
2: เล็กที่ว่านี่คือ
1: เส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแบบนั้น
2: อย่างนั้นเลย
1: แบนๆใช่ครับเพราะอันเกิดจากที่บางทีถ้าเนื้องอกเนี่ยอยู่ตำแหน่งที่ต่ำๆใกล้ๆหูรูดเนี่ยช่องมันจะเล็กมากบางคนนี่เราส่องกล้องเข้าไปนี่แทบจะใส่กล้องซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1เซนติเมตรไม่เข้าเลยแสดงว่ารูมันตีบมาก
2: มันเลยถูกรีดออกมาเป็นเล
1: ็กๆเป็นเส้นเล็ก
2: เล็กนี่เหมือนเส้นเล็กก๋วยเตี๋ยวเลยนะ
1: ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแบบนั้น
2: แต่สีคนละสีนะเดี๋ยวผู้ชมทางบ้านกำลังดูกำลัง
1: เป็นได้ครับเป็นได้อ
2: ันนี้คือการวินิจฉัยเบื้องต้น
1: ครับประวัติที่เราจะซักกับคนไข้แล้วก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อนำไปสู่การตรวจวินิจฉัยที่เหมาะสมต่อไป
2: แต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าจะเป็นทั้งฤาษีดวงหรือจะเป็นวิเคราะห์อาจจะเป็นมะเร็งเนื้อร้ายก็ตามครับควรจะมาพบกับคุณหมอดีกว่า
1: ควรจะปรึกษากัน
2: นะครับ
1: ใช้เวลาพูดคุยเนี่ยเราจะค่อยๆถามจนกระทั่งมีข้อมูลนะบ่งชี้ไปทางไหนนะคร
2: ับ แล้วฤาษีดวงเนี่ยอาการที่มันถ่ายออกมาเป็นเลือดแบบนี้อาการที่จะทำให้เกิดเป็นฤาษีดวงได้มันคืออ
1: ันนี้ส่วนใหญ่
2: เกิดจาก
1: ป
2: ั
1: จจัยมักจะเกิดจากการที่เรามีการนั่งเบ่งนะครับ
2: อ
1: ุจจาระนานๆอย่างเช่นบางคนติดนิสัยนะครับเข้าห้องน้ำต้องถือหนังสือพิมพ์เป็นหนึ่งฉบับนั่งอยู่ในท่านั้นประมาณสักครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับมันทำให้เกิดความเครียดที่บริเวณแถวๆกล้ามเนื้อหูรูดตรงทวารหนักเนี่ยนะก็ทำให้เยื่อบุที่เป็นเยื่อบุผิวด้านในเนี่ยมันเกิดแรงผลักลงมาแล้วประกอบกับเส้นเลือดแถวๆบริเวณกล้ามเนื้อหูรูดแถวนี้จะเยอะมันก็จะเกิดเหมือนเส้นเลือดขอดร่วมกับเยื่อบุที่มันบานออกมาด้วยก็จะเกิดเป็นตุ่มนะครับยื่นออกมากลายเป็นฤาษีดวง
2: นั่งที่ว่าเนี่ยนั่งเฉยๆมันมี2แบบ
1: นั่งเบ่ง
2: อ๋อต้องนั่งเบ่งนะฮะแต่ถ้าเกิดนั่งเฉยๆ
1: คนที่ท้องผูกบ่อยๆต้องเบ่งนานๆเนี่ยมักจะเจอว่ามีการโป่งพองของเส้นเลือด
2: แสดง
1: ฤาษีดวงทวารหนัก
2: แสดงว่าเวลาเรานั่งเบ่งนานๆเนี่ยเลือดมันจะมาเลี้ยงที่ส่วนนี้
1: ใช่มันก็เป็นแรงดึงดูดของโลกจุดต่ำสุดเนี่ยตอนเรานั่งในท่าที่จะถ่าย
2: แต่ท่านี้มันยังไม่ออกมาสักที
1: ใช่ครับมันเบ่งไปเรื่อย
2: ก็เลยเกิดอาการที่ว่า
1: พองขึ้นมาแล้วนานๆเข้าทำซ้ำทำซากทุกวันก็จะเกิดอาการ
2: เหมือนเส้นเลือดขอด
1: พองแปะทำนองนั้น
2: ที่เขาบอกว่ายืนนานๆเส้นเลือดขอดก็ขึ้นที่ขา
1: เพราะว่ามีแรงดันใช่แต่เส้นเลือดขอดจริงๆของขามันจะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของยืนนานๆมันมีปัญหาของเส้นเลือดตัวมันเองไอ้ลิ้นของเส้นเลือดข้างในมันเสียด้วยมันถึงไม่สามารถจะส่งผลักเลือดกลับเข้าไปสู่ที่สูงได้นะครับ
2: อันนี
1: ้ก็เหมือนกันอันนี้ก็คล้ายๆกันคือมีความเครียดดังกล่าวแล้วก็เป็นพวกที่เรียกว่าไม่ชอบกินผักนะครับถ่ายอุจจาระบางทีไม่เป็นระยะเวล
2: าน
1: ะครับ 3-4 วันถ่ายทีท้องผูกเรื่อยๆก็จะมีแนวโน้มส่งผลให้เกิดฤาษีดวงทวารซึ่งการตรวจไม่ยาก
2: ทานน้ำน้อยเกี่ยวไหมครับ
1: เกี่ยวครับเพราะปกติเนี่ยคนเราต้องกินน้ำให้ได้อย่างที่บอกว่าสุขบัญญัติใช่ไหม8แก้ว10แก้วเนี่ยนะครับประมาณ2ลิตรต่อวันเนี่ยมีส่วนครับเพราะว่าจริงๆในร่างกายของเราเนี่ยวันนึงมีการเสียน้ำไปเรื่อยจากเหงื่อบ้างจากปัสสาวะบ้างนะครับน้ำที่ลงมาถึงจนกระทั่งเราจะถ่ายอุจจาระเนี่ยมันจะเหลือแค่ประมาณไม่ถึง200ซีซีเท่านั้นไป
2: จาก
1: ที่หายไปหมดแล้วถูกดูดซึมไปหมดแล้ว
2: จากที่เราทาน
1: ที่เราทานไปเรื่อยๆเป็นลิตรๆนะฮะจริงๆลงมาถึงข้างล่างเนี่ยไม่ถึง100ซีซี
2: โอ้โห
1: นะครับเพราะมันจะถูกดูดซึมระหว่างทางหมดแล้ว
2: นี่แสดงว่าใครที่ทานวันนึงน้อยกว่า2ลิตรเนี่ยมันลงมาเนี่ยแทบไม
1: ่เหลือ
2: และคุณก็ทานอาหารทุกวัน
1: ใช่ทาน
2: มันเลยสะสมเป
1: ็
2: น
1: ถูกต้องฮะแล้วทำอุจจาระมันแข็ง
2: ที่เขาบอกแข็งเป็นหินนี่นะ
1: แข็งเป็นขี้แพะหรือแข็งเป็นหินเนี่ยเป็นจริงครับ
2: เป็นจริงไม่ใช่คำล้อเล่นอะไรเลย
1: ครับทำให้เกิดปัญหาของฤาษีดวงตามมาได้ซึ่งจริงๆการตรวจไม่ยากเพราะว่าเราสามารถตั้งแต่ถ้าเกิดเป็นฤาษีดวงภายนอกเนี่ยเรามองเห็นจากการมองด้วยตาเปล่าถ้าเป็นภายในเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดไม่เกินสักประมาณ4เซนจากขอบทวารหนักเท่านั้นเองมีกล้องขนาดสั้นๆส่องเข้าไปนะครับดู
2: ก็เห็นแล้ว
1: เห็นแล้วว่ามีฤาษีดวงจริงไห
2: ม
1: นะครับหรือให้ใครเบ่งหน่อยนึงก็จะเห็นหัวฤาษีดวงโผล่มาได
2: ้อย่างนั้นเลย
1: นะการตรวจฤาษีดวงมันจะง่ายซึ่งถ้าเราตรวจในสมมติเลือดออกมาสดๆเลยเนี่ยผมส่องกล้องเข้าไปต้องควรเห็นจุดที่เลือดออกอยู่ตรงแถวตำแหน่งนี
2: ้ไม่เกิน4เซน
1: ใช่ไม่เกิน4เซนนี้แต่ถ้าเกิดมองเข้าไปเอ๊ะตอนมามีเลือดออกแต่ผมดูแล้วตรงนี้ไม่มีตำแหน่งเลือดออกผมก็ต้องสงสัยสูงขึ้นไป
2: อ
1: ันนั้นเราก็จะแนะนำส่องกล้องสูงขึ้นไปให้เตรียมลำไส้มาก่อนอะไรต่างๆนานาไปในระยะ
2: นี่คือเรื่องของการดูแลการดื่มน้ำแล้วเมื่อกี้คุณหมอพูดมาม
1: ี
2: ไฟเบอร์ด้วยไฟเบอร์น
1: ี่ไฟเบอร์ก็คือผัก
2: ผลไม
1: ้ผลไม
2: ้เดี๋ยวนี้ชีวิตมันวุ่นวายครับคุณหมอทำงานนี่นะฮะเขาบอกคงไม่มีเวลามาทานผักผลไม
1: ้
2: ทานเป็นแคปซูลไฟเบอร์ได้ไหมคร
1: ับ จริงๆแคปซูลมันน้อยไปถ้าทานอย่างน้อยต้องเป็นลักษณะเป็นเหมือนซองชงเลยฮะปริมาณมากพอสมควรสักเป็น100 200กรัมอะไรขนาดนั้นนะครับเยอะหน่อยเยอะหน่อยได้คือจะเป็นแบบมนุษย์อวกาศทานแคปซูลนี่จะลำบากเพราะมนุษย์อวกาศคงไม่ขยับกำจัดของเสียเท่าไหร
2: ่
1: ถ่ายก็จะไม่เยอะนะครับ แต่ว่าถ้าต้องการทานจริงๆเนี่ยผมว่าไม่มีอะไรดีเท่าอาหารตามธรรมชาติผักและผลไม้ธรรมชาติดีที่สุดละ
2: ออกกำลังก็ออกกำลังเกี่ยวไหมฮะ
1: เกี่ยวครับออกกำลังก็จะเกี่ยวกับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต่างๆนานาด้วยนะครับแล้วก็ความมีสุขภาพการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อของลำไส้ต่างๆก็มีผลเหมือนกัน
2: เขาบอกว่าบางคนเนี่ยผักผลไม้ทานอยู่แล้วนะฮะแต่เนื่องจากพฤติกรรมในการทำงานนั่งอยู่กับโต๊ะตั้งแต่เช้ายันเลิกงานท้องอยู่ท่าเดิมลำไส้อยู่ท่าเดิมนี่นะฮะมันก็ไม่เคลื่อนไหว
1: ใช่ครับ
2: ก็มีส่วนนี่อาจจะไปท้องผูกได้
1: ครับอันนี้ก็ทำให้เกิดอาการท้องผูกได้รวมถึงเรื่องของมันส่งผลไปถึงสุขภาวะโดยรวมทั่วไปด้วยนะครับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพราะการแบกถ่ายจริงๆมันใช้กล้ามเนื้อหลายส่วนนะไม่ใช่เฉพาะกล้ามเนื้อของตัวลำไส้เองกล้ามเนื้อที่อยู่ในอุ้งเชิงกรานเองกล้ามเนื้อท้องเองนี่ก็มีส่วนช่วยในการขับถ่าย
2: มีส่งผลต่อการขับถ่าย
1: ส่งผลต่อการขับถ่ายเช่นกัน
2: แสดงว่า
1: ความแข็งแรงของร่างกายเนี่ย
2: ทั้งอาหารการกินการใช้ชีวิต
1: การออกกำลังกายนะความเครียดต่างๆมีผลทั้ง
2: ส่งผลหมดเลย
1: ส่งผล
2: อันนี้ก็คือฤทธิ์สีดวงนะฮะแต่สำหรับคุณลุงนี่
1: อันนี้เป็นเรื่องของมะเร็งหรือมะเร็งในลำไส้อันนี้ก็ปัจจัยมีหลายปัจจัยเหมือนกัน
2: มีกำลังจะถามคุณหมอว่าเกิดจากอะไร
1: ครับโดยทั่วไปเนี่ยกว่า 80-90% เราไม่รู้สาเหตุชัดเจนนะครับจะมีเพียงส่วนน้อยไม่ถึง 5% ที่เกิดจากกรรมพันธุ์ชัดๆเลยนะครับแต่ถ้าโดยรวมแล้วมันเกิดจากปัจจัยหลายปัจจัยร่วมกันอย่างเช่นพูดถึงระดับยีนซึ่งอาจจะมีตัวที่ป้องกันการเกิดเซลล์มะเร็งเนี่ยน้อยกว่าปกติหรือสูญหายไปนะครับส่วนนี้เป็นตัวตั้งเสร็จแล้วก็มีการพฤติกรรมที่อาจจะกินพวกเนื้อสัตว์ปิ้งย่างนะครับหรือสารเนื้อแดงเยอะนะครับที่ทำให้เกิดก่อมะเร็งได้นะครับกินผักน้อยกินพวกกลุ่มแอนตี้ออกซิแดนต์น้อย
2: คุณหมอครับพูดถึงการขับถ่ายเนี่ยผมเคยได้ยินมาบางคนเนี่ยนะครับไม่ถ่ายเป็นเดือนๆมีจริงป่ะครับ
1: มีจริงครับปกติเนี่ยการถ่ายอุจจาระเนี่ยไม่จำเป็นว่าต้องถ่ายทุกวันนะครับบางคนวันเว้นวันบางคน3วันถ่ายทีก็ยังถือว่าปกติ
2: 3วันถ่ายทีย
1: ังถือว่าปกติ
2: ปกติแล้วเหรอฮะ
1: ครับบางคนนี่เกือบ7วันถ่ายทีก็มีเหมือนกัน
2: เดี๋ยวก่อนไอ้ที่บอก
1: หมายถึงถ่ายโดยที่ไม่มีความทุกข์ทรมานนะฮะไม่ใช่ปวดท้องอยู่เรื่อยๆในระหว่างสัปดาห์นะฮะถ้าเขาถ่าย5วัน7วันถ่ายทีเขาเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็ก
2: ปกติ
1: ว่าปกติใช่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่บอกว่าเป็นเดือนถ่ายทีแต่เขามีความอึดอัดตลอดเลยพวกนี้จะปวดท้องแต่ถ่ายไม่ออกไปนั่งเบ่งแล้วก็ไม่ออกบางคนต้องสวนตลอดเวลาถึงจะถ่ายได้อันนี้จะเป็นภาวะโรคแล้วนะครับซึ่งเราเรียกว่าโรคของลำไส้ใหญ่เฉื่อย
2: เกิดจากอะไรครับ
1: เป็นเกิดจากความผิดปกติที่เรายังไม่รู้สาเหตุชัดเจนแต่เกิดจากการที่กล้ามเนื้อมันไม่บีบตัวสมมติกินอาหารเข้าไปมันก็จะไปแช่อยู่ในลำไส้เล็กเสร็จแล้วคาอยู่ตรงลำไส้ใหญ่ส่วนต้นไม่ไปไหนเลย
2: โอ้แล้วอาหารลงไปอยู่ในไส้
1: ทุกทรมานใช่ครับ
2: ที่เขาบอก
1: จะอึดอัดมาก
2: ที่เขาบอกไส้เน่าเนี่ย
1: จะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้แต่คนไข้จะอึดอัดแล้วปวดท้องนะครับแล้วทุกทรมานแล้วบางคนลำไส้ใหญ่จะโป่งพองมากซึ่งพวกนั้นเนี่ยเราก็ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดแต่ก่อนจะถึงจุดนั้นเนี่ยเราต้องตรวจให้ชัดเจนว่ามีปัญหาของลำไส้ใหญ่จริงนะแล้วก็ลำไส้ส่วนนั้นมันเสียไม่ทำงานแล้วจริงๆเราถึงลงไปผ่าตัดอันนั้นด้วยนะครับเพราะว่าโรคกลุ่มนี้มันจะเจอร่วมกับโรคกลุ่มที่มีเรื่องของการผิดปกติของพวกกระบังลมของการขับถ่ายด้วย
2: อันนี้มันนอกเหนือจาก
1: เรื่องโรค
2: ท้องผูกธรรมดา
1: ท้องผูกธรรมดาแล้วเป็นโรคที่มีความนานๆเจอทีแต่ต้องอาศัยการรักษาด้วยการผ่าตัดนะครับซึ่งพวกนี้ต้องผ่านการตรวจแล้วก็วินิจฉัยที่ชัดเจนก่อนที่จะตัดพวกนี้ถ้าเป็นมากๆเราต้องตัดลำไส้ใหญ่ทั้งหมดทิ้งเลย
2: โอ้ขนาดนั้นก็มีแล้วครับ
1: ขนาดนั้นเลยหรือเหลือแค่ประมาณคืบเดียว
2: แต่เปอร์เซ็นต์ในการเป็นลำไส้เฉื่อยนี่น้อย
1: โอ้นานๆ
2: ส่วนใหญ่
1: เจอไม่บ่อย
2: ส่วนใหญ่ที่เราเป็นมนุษย์ทำงานเนี่ยมนุษย์ออฟฟิศส่วนใหญ่จะเป็น
1: พฤติกรรมการ
2: จะเป็นท้องผูก
1: ท้องผูกโดยทั่วไปมากกว่าน
2: ะครับอย่างคุณลุงนี่5ปีถือว่าหายแล้ว
1: ถือว่าหายขาด
2: แต่ก็ต้องมาพบคุณหมออยู่
1: แต่ควรจะแนะนำว่ามีการตรวจเป็นระยะโดยการส่องกล้อง3ปี5ปี2ครั้งอันนี้ก็8ปีแล้วผมก็เลยแนะนำไม่ได้ส่องมานานนะครับ
2: นะครับ
1: ก็เดี๋ยวไปส่องกล้องดูกันว่ามีปัญหาอะไรไหม
2: ครับนะครับคุณลุงพร้อมนะครับ
0: พร้อมครับ
2: ไปครับ

0: ตอนนี้ผลของการส่องกล้องมาแล้ว
1: ครับครับเรียบร้อยนะครับคุณลุงผลเรื่องการส่องกล้องก็เรียบร้อยดีนะลำไส้ใหญ่ส่วนปลายนะครับแล้วก็ส่วนลำไส้ที่เรายกออกมาหน้าท้องเราก็สามารถที่จะส่องเข้าไปดูได้ก็เรียบร้อยดีไม่เจอตุ่มอะไรไม่เจอก้อนอะไรก็สบายใจได้นะครับอันนี้ก็คงทิ้งช่วงไปหลายปีเลยกว่าจะส่องกล้องกันอีกสักครั้งนึงนะครับแล้วก็จะนัดเป็นระยะระยะมาดูอีกทีอยู่ดีนะครับเพราะต่อให้เราจะทิ้งช่วงไปอันนี้8ปีแล้วใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: เราก็มักจะดูอย่างน้อยสุดก็ปีละครั้งมาเจอกันถ้ามีอาการปกติอะไรก็มาก่อนได้ไม่จำเป็นต้องรอจนกระทั่งถึงปีหนึ่งนะครับแล้วก็โดยทั่วไปเราก็จะหมั่นติดตามผลการรักษาไปเรื่อยๆ
0: อย่างของคุณลุงนี่ถือว่าโชคดีมากนะฮะ
1: ครับโชคดีมากครับ
0: ก็คือหายขาดเลย
1: ต้องเรียกว่าหายขาดแล้ว
0: หายขาดเลยไม่มีเลย
1: ใช่ครับ
0: นะครับแต่บางคนนี่กลับมาตรวจแบบนี้ยังมีโอกาสเป็น
1: มีโอกาสครับมีโอกาสเพราะฉะนั้นจริงๆเราจะโดยธรรมชาติโดยหลักการแล้วเราจะแนะนำให้ส่องกล้องทุกๆ5ปีเป็นอย่างน้อยสำหรับคนที่เคยเป็นแล้วนะครับบางคนอาจจะถ้าสมมติมีอาการปกติเนี่ยมาส่องเร็วขึ้นกว่านั้นก็ได้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะเนื่องจากว่าเรามองว่าเราไม่รู้สาเหตุจริงๆของลำไส้ใหญ่คืออะไรอาจจะมีความผิดปกติของยีนที่กำจัดเซลล์ผิดปกตินะส่วนหนึ่งเป็นทุนนั่งเดิมแล้วถ้าเกิดเรามีพฤติกรรมซ้ำเสี่ยงอย่างอื่นประกอบอายุที่มากขึ้นเซลล์มันก็เสื่อมมากขึ้นโอกาสที่จะ เกิดการแปลงกลายเป็นเนื้อร้ายมันมี
0: ส่วนใหญ่
1: แล้วก็จะแนะนำมาตรวจครับ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นที่อายุเท่าไหร่ขึ้นไปครับนอกจากพฤติกรรมการเสี่ยงแล้วเนี่ย
1: ส่วนใหญ่โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยเราเจอในคนไข้สูงอายุนะครับอายุ60ขึ้นไปนะครับ70 80ยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยนะมีเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นไปตามอายุที่มากขึ้นนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าโดยเฉพาะในเอเชียหรือในคนไทยเราเนี่ยบางครั้งเราเจอในคนอายุแค่ 3-40 ปีก็มี
0: อ๋อตอนนี้ก็เป็นแล้วเหรอ
1: เป็นครับแล้วก็ยิ่งเจอในอายุน้อยเนี่ยเราพบว่ามีความรุนแรงของโรคมากด้วยเพราะจริงๆเราไม่ค่อยนึกว่าจะเป็นคนสูงอายุเนี่ยพอเป็นเนี่ยมันจะเป็นแบบเรียกว่าเป็นมะเร็งแบบเชื่องก็ได้นะครับเป็นแล้วหายขาดง่ายแต่พอเป็นในคนอายุน้อยเนี่ยเจอว่าบางครั้งเนี่ยมันแพร่กระจายไปตับไปปอดซึ่งเป็นระยะที่
0: มันรุนแรงกว่าม
1: ันรุนแรงกว่าแล้วยากแต่การรักษาให้หายคร
0: ับแบบนี้ได้ไหมครับคุณหมอกลัวว่าตัวเองจะเป็น
1: ครับผม
0: ไม่มีอาการอะไรเลยนะฮะ
1: ม
0: าหาคุณหมอให้ส่องกล้องทุก6เดือน
1: อ๋ออันนั้นก็มากไปหน่อยครับเพราะการตรวจทุกอย่างเนี่ยมันมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนได้การส่องกล้องนี่คือการเราส่องเข้าไปทางทวารหนักแล้วเป่าลงเข้าไป
2: คร
1: ับแล้วตัวกล้องเนี่ยต้องมุดเลื้อยขึ้นไปจนเป็นระยะทาง1เมตรครึ่ง
0: โอ้โหตาย
1: แล้วซึ่งถ้าเราไม่ดมยาสลบหรือว่าไม่ให้หลับเนี่ยจะเกิดความอึดอัดมากนะครับฉะนั้นเนี่ยตามมาตรฐานสากลแล้วเนี่ยเขาจะไม่แนะนำให้ส่องมันทุกหกเดือนแบบนั้นนะครับเราจะส่องในคนไข้ที่อายุ50ปีขึ้นไปเริ่มส่องครั้งแรกก่อนสมมติจะไม่เคยมีอาการอะไรเลยนะพออายุ50ส่องเสร็จถ้าไม่มีอะไรเราก็บอกว่า 5-10 ปีส่องอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้เป็นลักษณะเรียกว่าการตรวจ surveillance หรือการป้องกันตรวจเพื่อป้องกันหรือถ้าจะทำให้ง่ายกว่านั้นคือเราตรวจอุจจาระเนื่องจากเราเชื่อว่าถ้าเกิดมีแผลเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีเลือดออกในปนมาในอุจจาระเราจะมีเครื่องมือพิเศษสามารถตรวจมีความไวมากในการตรวจเม็ดเลือดแดงไม่กี่เม็ดในอุจจาระก็สามารถตรวจได้นะครับเราทำการตรวจเม็ดเลือดในปริมาณเลือดในอุจจาระก่อนถ้าเจอสงสัยเราค่อยไปส่องกล้องตรวจก็ได
0: ้แสดงว่า
1: อันนั้นทำได้ถี่กว่า
0: ตัวเราเนี่ยดูก่อน
1: ปีละสองสามครั้งก็ได
0: ้ดูก่อนดูเบื้องต้นก่อนในการขับถ่ายของเรา
1: ที่ดีที่สุดเลยก็คือดูมาปรึกษาแพทย์คุยกันว่าพฤติกรรมการบริโภคการขับถ่ายเราเป็นยังไงเรามีลักษณะของความเสี่ยงที่จะกลายเป็นเนื้องอกมะเร็งหรือว่าโรคของลำไส้ใหญ่ไหมอย่างเช่นการขับถ่ายที่ผิดปกติถ่ายเป็นเลือดเป็นมูกนะครับพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆนานาอย่างที่บอกนะครับอย่างเช่นนั่งเบ่งนานๆแล้วก็อันน่าจะเป็นเรื่องของลิซิโดมากกว่านะครับแต่พฤติกรรมหรือว่าวิธีการพูดคุยดูจากสุขภาพทั่วไปเนี่ยผมว่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีและไม่ต้องเสียกระตังมาก
0: แสดงว่าเรื่องของมะเร็งลำไส้เนี่ยมันส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตในการรับประทานอาหาร
1: ความเครียดนะครับเรื่องของกินเนื้อมากไม่กินผักนะฮะเรื่องของการที่ทานเหล้าสูบบุหรี
0: ่ดื่มน้ำน้อย
1: พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆนานา
0: ใช่ครับคุณหมอคุณเคยได้ไหมว่ากรุ๊ปเลือดของแต่ละคนเนี่ยมันถ้าเทียบกับกรุ๊ปเลือดชนิดนี้ควรจะทานอาหารชนิดนี้ไม่ควรจะทานสัตว์เนื้อแดงอะไรเรื่องจริงไหมข้อมูล
1: อันนี้มีข้อมูลที่เขาพยายามจะศึกษากันอยู่นะครับแต่ยังที่เรารู้กันนะในของเราเนี่ยจะมีกรุ๊ปเลือดอยู่แค่ A B ใช่ไหม
0: A B
1: แล้วก็ A B แล้วก็ O มันก็มีอยู่แค่4กรุ๊ปในโลกนี้นะครับจะมีมากน้อยก็เฉลี่ยใส่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องลงอะไรอันใดอันหนึ่งคนพยายามจะศึกษาไปหนึ่งที่ว่ายีนของแต่ละคนเนี่ยมีความ compatible หรือความเสี่ยงต่ออาหารหรือยาแต่ละชนิดแตกต่างกันไหมมีแค่มีคนพยายามทำอยู่แต่ผมว่าในช่วงนี้มันอยู่ในขั้นตอนการศึกษา
0: ก็ยังไม่ได้สรุปยังไม่ได้สรุปออกมาจริงๆยังไม่ได้ข้อสรุป
1: 100% นะครับแต่มันเทคโนโลยีที่ดีขึ้นเนี่ยผมว่าจะทำให้เรื่องต่างๆเหล่านี้มีความเป็นจริงมากขึ
0: ้
1: น
0: แล้วอีกความเชื่อนึงคือไม่ควรจะทานอาหารชนิดใดแบบซ้ำซากทุกวันทานอยู่เป็นประจำชอบทานเงี้ยมันไม่ดีต่อร่างกาย
1: ใช่ไหมครับคือถ้าเป็นอาหารที่มีคุณประโยชน์อย่างเช่นทานผัก ไปทุกวันเนี่ยคงไม่มีใครว่าอะไรแต่ทานเนื้อสเต็กทุกวันทุกวันไปนะครับแน่นอนถ้ามีปัจจัยเสี่ยงยิ่งพวกเนื้อปิ้งเนื้อย่างเราก็รู้อยู่แล้วพวกสารพวกนี้มีสารพวกไนโตรซามีนนะสารที่จะทำให้ก่อมะเร็งได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรากินพวกอาหารเหล่านั้นซ้ำซากมีโอกาสเป็นแน่นอน
0: อ
1: ันดีที่สุดก็คือให้มีความหลากหลายทานอาหารให้ครบหลักๆ5-6หมู่อย่าง5หมู่อย่างที่เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆนะครับก็จะดีกว่าครับ
0: นะฮะ
1: ยังประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่า
0: แต่อย่างคุณลุงนี่ถือว่าโชคดีมากวันนี้หายขาดแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ แล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงและคุณหมอนะครับวันนี้มาร่วมพูดคุยกันนะครับขอบพระคุณนะครับคุณลุงครับ
3: ขอบคุณคุณหมอครับ

ก็เราก็ต้องทำตามคุณหมอครับเพื่อตัวเราเองคุณหมอแนะนำมาเราก็ต้องทำตามคุณหมอเพราะว่าธรรมดาบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าทานอะไรเป็นอย่างไรอย่างนี้นะฮะผักผลไม้ให้ได้มันครบสูตรนะฮะพยายามอย่าไปกินของปิ้งของย่างเลยเพื่อมันก็ไม่ดีกับตัวเราเองก็ทำได้ครับเพราะว่ายังไงเราก็ต้องทำให้ได้เพื่อตัวเรา

0: Safety Kids ตอนความปลอดภัยภายในบ้านเปลวไฟและของมีคม
1: มีอยู่นี่นี
2: ่พี่ใบบัวหนูเบื่อแล้วว่ามันไม่เหมือนของจริงเลย
1: ใช่พี่ก็เบื่อแล้วเหมือนกันเนี่ย
2: อ๋อหนูจำได้ตอนนั้นอ่ะพ่อหนูไปแคมปิ้งกับเพื่อนมาแล้วก็แบบมีของแบบแคมปิ้งเต็มเลยนะ
1: จริงเหรอ
2: พี่บิ๊กครูไปเอากับหนูไอซี่อยู่ตรงหลังรถนู่นอ่ะ
1: โอเคได้ของจริงใช่ไหม
2: จริงมาก
1: โอเคสนุกแน่เลยไปๆเดี๋ยวพี่ช่วย
3: ว้าว
4: นี่ไฟใช่ไหมเ
5: จ๋งอ
4: ่
5: ะ
4: เดี๋ยวกดดูดิ
1: โอ้ย
4: ก่อนแม่เติมน้ำน้ำมีนู่นอ่ะพี่เอามาด้วยสนุกจังเลยนะของจริงเนี่ย
2: ครูอยากรู้ว่าน้ำมันร้อนหรือยังอ่ะ
1: พี่ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าดูยังไงอ่ะ
4: อ๋อถูกใจลองเอามือไปแตะไหม
6: เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะของพี่ใบภูล้างแผลเรียบร้อยแล้วมาแปะพลาสเตอร์เลยค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไหนเล่าให้แม่ฟังสิ
2: ตอนแรกอะค่ะหนูเล่นของเล่นแล้วไม่สนุกหนูก็เลยเอาของพวกนี้มาเล่น
6: ไม่ได้เลยค่ะลูกฟังแม่นะลูกฟังแม่ทั้งสองคนเลยนะคะข้อแรกเนี่ยหนูไม่ควรที่จะไปหยิบอุปกรณ์ของคุณพ่อหรือของคุณแม่เนี่ยออกมาเล่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใจไหมคะเพราะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่อาจจะเกิดอันตรายกับหนูได้เพราะหนูเนี่ยยังเด็กยังไม่เหมาะที่จะใช้เข้าใจไหมคะ
1: ค่ะ
6: และอย่างที่สองหนูไม่ควรที่จะเล่นไฟไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กเตาแก๊สปิกนิกเตาแก๊สนั่นหรือไม่ขีดเอามาจุดเล่นไม่ได้เลยค่ะ
2: ค่ะแม่
6: เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟเนี่ยมันลุกลามแล้วไหม้บ้านขึ้นมาเนี่ยหนูจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะเดือดร้อนเพราะเราก็ได้นะคะ
2: เหรอคะแม่
6: ใช่ค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะลูกมีดเป็นของมีคมค่ะลูกหนูจะเอามาหั่นอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะเอามาใช้จริงแบบนี้อันตรายมากเลยค่ะมันถึงได้เกิดอุบัติเหตุมีดบาดมืออย่างนี้ล่ะค่ะจะว่าไปเนี่ยก็เป็นความผิดของคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละที่เก็บของเล่นไม่ระมัดระวังให้มากพอหนูถึงได้แบบไปลื้อออกมาเล่นได้เดี๋ยวแม่ต้องกำชับพ่อแล้วว่าให้เก็บของให้มิดชิดเนา
2: ะ
6: โอเคไหมคะ
1: แล้วเมื่อไหร่พวกหนูจะได้ใช้อะคะ
2: ใช่ค่ะ
6: เอาไว้ให้หนูเนี่ยโตกว่านี้ซะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ในครัวเนี่ยให้ถูกต้องถูกวิธีจะได้ปลอดภัยหนูก็จะได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่กินได้นะคะ
2: ได้เลยค่ะ
6: อ่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นทำครัวจากของเล่นกันก่อนดีกว่าดีคะ
1: ได้ค่ะ
6: ใช่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เล่นด้วยละกันปลอดภัยด้วยเอ้มาคุณแม่เก็บก่อนนะคะหนูไปจัดเตรียมของเล่นเลยค่ะลูก

0: เอพิกิสตอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
1: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยก็หนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะ
2: ตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน
1: มานั่งกินขนมกัน
2: โอเคค่ะแม
1: ่หิวน้ำ
2: น้ำจังเลยกินน้ำดีกว่า
1: ช้อนก่อนค่ะแม่ค่ะ
3: ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูกแล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูก
2: เข้าใจ
3: นะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลารับคิวหมอรามาค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาพบกันทุกช่องทางของรามาชาแนลนะคะรายการเราเป็นรายการออกอากาศสดค่ะเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสดีทีเดียวค่ะที่คุณผู้ชมจะได้ติดตามชมรายการแล้วพร้อมกับถามคำถามกับคุณหมอรามาที่เราลัดคิวมาตอบคำถามสดๆในรายการตอนนี้ได้เลยนะคะ2 ช่องทางที่เราย้ำกันอยู่เสมอก็คือว่าถ้าคุณผู้ชมไม่สะดวกที่จะพิมพ์ในคอมเมนต์ในไลฟ์สดของรามาชาแนลก็นี่เลยค่ะถามเข้ามาทางเบอร์โทรศัพท์นี้นะคะ023547105 023547105อีกช่องทางหนึ่งก็คือคุณผู้ชมสามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะคุยกันอยากให้คุณผู้ชมนั้นฟังกันเยอะๆค่ะแล้วก็อยากให้ช่วยกันแชร์ไปด้วยเพื่อนๆใน Facebook ของเราหรือว่าญาติพี่น้องของเราจะได้มารับความรู้จากคุณหมอรามาที่เราลัดคิวมาในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของวัคซีนเข็มกระตุ้นเป็นเรื่องของโรคโควิดค่ะเราอยู่กับโควิดมาจะ3 ปีแล้วเกือบจะ3 ปีเต็มๆแล้วนะคะเราเรียนรู้อะไรแล้วเราจะก้าวต่อไปอย่างไรวันนี้มีคำตอบให้ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะอย่าลืมนะคะว่าถ้าอยากให้เพื่อนๆได้ดูอยากให้ญาติพี่น้องของเราได้ดูรายการลัดคิวหมอเรามาช่วยกันแชร์ออกไปค่ะนอกจากคุณผู้ชมจะกด Subscribe ติดตามนะคะรามาชาแนลแล้วนะคะช่วยกันกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งแจ้งเตือนทุกครั้งที่เรามาหรือว่าอีกทีก็คือแชร์กันไปด้วยค่ะเพื่อที่เพื่อนๆของเราจะได้มาดูด้วยนะคะวันนี้อาจารย์หมอ2 ท่านที่อยู่กับดิฉันท่านหนึ่งอยู่ในสตูดิโอกับดิฉันด้วยนะคะอีกท่านหนึ่งอยู่ในวิดีโอคอลคุยกันตอนนี้นะคะเชิญมาคุยกันเลยค่ะนะคะท่านแรกค่ะศาสตราจารย์แพทย์หญิงสสิโสพินเกียรติบูรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีคืออาจารย์โสนะคะและอีกท่านหนึ่งอาจารย์แจ็คค่ะอาจารย์แจ็คอยู่ในสตูดิโอกับเรานะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักรพงษ์บรูมินเหนสาขาวิชาโรคติดเชื้อคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีภาควิชาอายุรศาสตร์เช่นกันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์แจ็คค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์โสค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะอาจารย์โสครับ
0: อาจารย์โสคะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของวัคซีนนะคะโดยเฉพาะตอนนี้ควรจะเป็นเข็มกระตุ้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะหลายๆคนก็คงฉีดกันไปแล้วเข็ม3นะหลายๆคนก็บอกโอ้ฉีดเข็ม3แล้วเหรอยังไม่ฉีดดีกว่าหลายๆคนบอกอุ้ยฉีดเข็ม4แล้วเมื่อไหร่เข็ม5จะมา
1: อ
0: ะไรที่ควรจะเหมาะสมกับโควิดวันนี้โดยเฉพาะวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูเคสของรายการวันนี้ก่อนและเดี๋ยวจะให้อาจารย์โสกับอาจารย์แจ็คนะคะช่วยกันตอบคำถามแล้วก็ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของโควิดณวันนี้กันนะคะไปดูเคสของรายการกันก่อนค่ะ
2: การฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันต้องบอกว่าได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนเนื่องจากก่อนหน้านี้ประชาชนยังคงกังวลกับผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นทำให้หลายคนไม่กล้าตัดสินใจเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงต่างๆทั้งผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวแต่ด้วยสถานการณ์ที่บีบบังคับผู้ติดเชื้อเริ่มมีมากขึ้นผู้เสียชีวิตก็มากขึ้นทำให้หลายคนต้องตัดสินใจเข้ารับการฉีดวัคซีนเพราะกลัวว่าหากติดเชื้อขึ้นมาอาการอาจจะหนักกว่าคนปกติทั่วไปเช่นเดียวกับคุณวสุชูสุวรรณวัย33 ปีช่างภาพมืออาชีพที่ฉีดวัคซีนมาแล้ว3 เข็มประกอบไปด้วยแอสตราเซเนกา

0: 2เข็มและไฟเซอร์อีก1เข็มคุณผู้สูยอมรับครับว่าในตอนแรกก็มีความกังวลในผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนเนื่องจากตนเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายเพราะมีน้ำหนักตัวที่สูงถึง95กิโลกรัมแต่แล้วก็ตัดสินใจเข้ารับการฉีดวัคซีนจนครบ3เข็มด้วยสถานการณ์ที่บีบบังคับซึ่งคุณผู้สูเล่าต่อครับว่าเขาตัดสินใจไม่ผิดที่ได้รับวัคซีนจนครบ3เข็มเพราะเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้สูได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19 จนต้องกักตัวอยู่ที่บ้านเป็นเวลากว่า10วันความโชคดีที่ฉีดวัคซีนครบ3เข็มทำให้คุณวสุมีอาการที่ไม่รุนแรง
1: อาการวันแรกของผมนะครับก็จะมีอาการเจ็บคอมีไข้อ่อนๆส่วนวันที่2เนี่ยเริ่มมีเสมหะแต่ผมก็ยังแปลกใจนะว่าผมไม่ได้เป็นหนักเท่าคนอื่นเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยได้ฉีดวัคซีนครบแล้ว3เข็มอาการมันเลยดูทุเลาลงของผมเนี่ยคือโชคดีที่ว่าค่า BMI ผมสูงมากจริงแต่ว่าผมก็ยังแปลกใจว่าตัวผมไม่ค่อยจะเป็นอะไรมากเหมือนว่าถ้าเทียบกับบุคคลที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยเขาอาจจะเป็นหนักมากกว่าผม5วันแรกครับหลังจากผมเป็นหนักแล้วเนี่ยผมหายแล้วเนี่ยอาการที่รู้ว่าตัวผมเริ่มไม่มีก็คืออาการเจ็บคออาการไข้หรืออาการต่างๆที่มีข้างเคียงกับผมมาเริ่มหายไปผมเลยตรวจ ATK ครั้งแรกเนี่ยผลออกมาเป็นลบผมและมั่นใจว่าผมไม่น่าเป็นแล้วพอวันที่7เนี่ยผมเลยถึงไปโรงพยาบาลตรวจ RT-PCR นึงเพื่อความมั่นใจหลังจากนั้น7วันที่ผมกักตัวไม่มีเชื้อครับแต่ก็ต้องทำตามมาตรการของทางโรงพยาบาลก็คือกักตัวให้ครบ10วัน
0: หลังกักตัวจนครบ10วันคุณวสุก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่มีภาวะลองโควิดหรืออาการใดๆตามมาอีกทั้งยังฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านให้รับการฉีดวัคซีนจนครบโดสเพื่อลดความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นครับ
1: เอาจริงๆนะครับการฉีดวัคซีนไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับออกมาฉีดเถอะครับลดอาการรุนแรงลดภาวะเสี่ยงในการแพร่เชื้อด้วยครับ
2: นี่เป็นเคสที่เรานำมาบอกเลยประสบการณ์หนึ่งทั้งการติดโควิด2ก็คือว่าฉีดวัคซีนแล้ว3เข็มเลยค่ะอาจารย์โสคะก็คือ2เข็ม AstraZeneca แล้วก็เข็มกระตุ้นอีก1เข็มด้วยแต่ก็ยังติดโควิดด้วยนะคะเข้าสู่ปีที่3ละของสถานการณ์โควิดโดยเฉพาะในประเทศไทยนะคะอาจารย์โสคะตอนเนี้ยสถานการณ์โรคระบาดโควิดในประเทศไทยเป็นอย่างไรถามอย่างนี้ว่าตอนเนี้ยโควิดยังน่ากลัวอยู่ไหมคะอาจารย์โสคะ
3: ก็จริงๆแล้วถ้าเราดูสถานการณ์นะคะก็ดูเหมือนจะดีขึ้นนะคะแต่ว่าต้องอยู่กับว่า เราตรวจกันเยอะเหมือนแต่ก่อนหรือเปล่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าปัจจุบันนี้เราตรวจ PCR น้อยลงนะคะเพราะนั้นที่เราเห็นเคสที่มีรายงานว่าอย่างวันนี้ไม่ถึงหมื่นเนี่ยเป็นเพราะเราตรวจน้อยลงหรือเปล่าแต่ถ้าเราตรวจเยอะเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าดีใจนะคะแต่ว่าพอไปดูช่อง ATK ก็น้อยเหมือนกันนะคะส่วนหนึ่งก็คือเรายังตรวจ ATK กันเยอะเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะถ้าตรวจเยอะเหมือนเดิมแล้วเลขมันน้อยจริงๆอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราน่าจะดีใจเพราะว่าตอนแรกเราก็หวังว่าหลังสงกรานต์เนี่ยจะระเบิดขึ้นมาหรือเปล่านะคะแต่ว่านี่ก็พ้นมาสักเกือบ2อาทิตย์แล้วก็ยังถือว่าสถานการณ์ไม่ได้แย่อย่างที่เราคาดการเอาไว้ที่เราคิดว่าหลังสงกรานต์ระเบิดแน่นอนนะคะแต่ว่าอาจจะต้องรอสักอาทิตย์นึงนะคะชัวร์ๆเพื่ออาทิตย์หน้าว่าตัวเลขจะเป็นแนวโน้มแบบนี้หรือเปล่าค่ะแล้วก็อย่างบางคนที่ติดตามตัวเลขผู้เสียชีวิตนะคะก็เห็นว่าวันนี้ เริ่มน้อยกว่าร้อยนะอย่างที่เรามากกว่าร้อยมา 2-3 อาทิตย์ตั้งแต่ก่อนสงกรานต์แล้วอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณที่ดีนะคะก็อาจจะต้องดูตัวเลขอีกสัก 1-2 อาทิตย์ข้างหน้าถ้ายังน้อยไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราน่าจะเบาใจได้ระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าตอนนี้เป็นยุคของโอมิครอนแล้วนะคะซึ่งบางคนจะบอกว่าเอ๊ะมันก็เบาๆหรือเปล่านะคะแต่ว่าใช่ส่วนหนึ่งคือเบาแต่ว่ายังมีคนบางกลุ่มที่ไม่ได้วัคซีนนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นผู้สูงอายุหรือคนที่มีโรคร่วมทั้งหลายเนี่ยที่อาจจะเกิดความรุนแรงของโรคได้แม้จะเป็นโอมิครอนนะคะเพราะนั้นก็อย่าเพิ่งไว้วางใจในจุดนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าเราป้องกันตัวเองแล้วก็ไม่ติดนั่นน่าจะดีกว่าค่ะ
2: ค่ะฟังตรงนี้คือว่าอาจารย์โสบอกว่าก็ต้องดูสถานการณ์การตรวจด้วยว่าตอนนี้ตรวจยังไงมี PCR มั้ยมี ATK อย่างไรแล้วก็มีการรายงานตัวเลขบางคนเขาอาจจะตรวจ ATK แต่ไม่ได้รายงานตัวเลขก็อาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมคะ
4: คร
2: ับ ค่ะแล้วก็เรื่องของกลุ่มเสี่ยงที่ติดเชื้อกลุ่มเสี่ยงที่มีอาการหนักใช่ไหมคะอันนี้ยังอยู่ในเฝ้าระวังอาจารย์โสบอกว่าดูไปอีกสักประมาณ2สัปดาห์ใช่ไหมคะ
3: ถ้าอีก2สัปดาห์จากนี้แน่ๆท่านน้อยน่าจะสบายใจได้ละ
2: อ๋อค่ะเอาอย่างนี้จะให้

0: บายใจมากขึ้นเนี่ยอาจารย์โสมีคำแนะนำในการฉีดวัคซีนการฉีดวัคซีนในประเทศไทยตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะ
1: จริงๆแล้วก็อยากจะเรียนว่าณตอนนี้สำหรับส่วนตัวเองนะคิดว่าทุกคนควรต้องได้อย่างน้อย3เข็มนะก็คือ2เนี่ยไม่พอแล้วนะแล้วก็อยากให้ดูคำแนะนำล่าสุดละกันเดี๋ยวเอาภาพขึ้นมาจะได้เห็นชัดๆนะถ้าใครมันก็แคปหน้าจอไปก็ได้นะอันนี้เป็นคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขล่าสุดคือ21มีนาคมนะคะเอาครึ่งบนละกันวันนี้เราเน้นผู้ใหญ่นะคะ18ปีขึ้นไปอันนี้เป็น2เข็มแรกก่อนซึ่งโดยส่วนตัวแต่อย่างที่บอกไปแล้วว่าตอนนี้ทุกคนควรต้อง2เข็มไปแล้วนะคะอย่างเช่น2เข็มก็มีหลายสูตรนะคะจะเป็นแอสตรา2เข็มก็ได้แอสตราไฟเซอร์แอสตราโมเดอร์นาอะไรเงี้ยก็ฉีดไปนะคะมาดูแผนที่2ดีกว่าอย่างที่เรียนไปว่าตอนนี้อยากให้ทุกคนได้อย่างน้อย3เข็มเป็นต้นไปนะคะเพราะนั้นดูครึ่งบนนะคะที่อย่างที่เรียนไปก็คือตอนนี้ทุกคนควรจะได้เข็ม3นะคะแล้วก็จะไม่ง่ายเลยตอนนี้นะก็คือมีแค่3เดือนขึ้นไปหลังเข็ม2คุณไปรับเข็ม3ได้เลยนะคะยกเว้นอยู่สูตรเดียวคือแถวบนสุดที่เป็นเชื้อตาย2เข็มเพราะนั้นใครที่ได้ซิโนแวค2เข็มซิโนฟาร์ม2เข็มอันนี้ไม่ต้องรอ3เดือนนะคะ4สัปดาห์ก็ไปรับเข็ม3ได้เลยนะคะอันนี้จำง่ายๆว่าสรุปอีกที3เดือนหลังเข็ม2ไปรับเข็ม3ได้เลยยกเว้นเชื้อตาย2เข็มแรกคือ4สัปดาห์ไปรับได้นะคะแล้วก็แนะนำตอนนี้สำหรับใครถ้าเวลาถึงแล้วเนี่ยอยากจะให้รับเข็ม4นะคะเข็ม4ตอนนี้ก็จะไม่ง่ายเหมือนกันครึ่งล่างนะคะแต่ก่อนหน้านี้มันจะมีว่าสูตรนู้นต้องรอเท่านี้เดือนสูตรนั้นต้องรอเท่านี้เดือนอันนั้นมันสับสนละเราก็ปรับเวลาใหม่นะคะเพราะนั้นจำง่ายเลยก็คือ4เดือนขึ้นไปหลังเข็ม3มารับเข็ม4ได้เลยแค่นี้จบค่ะ
0: ค่ะก็คือว่า
1: ก็เป็นการแนะนำล่าสุดนะคะของ21มีนาคมค่ะ
0: ค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะอาจารย์แจ็คก็จำง่ายๆใช่ไหมคะว่าเข็ม3นี่คือว่าหลังเข็ม2
2: 3เดือน
0: 3เดือนอ๋อแล้วก็เข็ม4หลังเข็ม3
2: 4
0: เดือนอ๋ออย่างนี้จำง่ายด้วย
1: ขึ้นไปนะคะไม่ต้องเป๊ะๆนะก็คือหย่อนหน่อยก็ได้
2: 4เดือนขึ้นไปหลัง4เดือนเป็นต้นไปครับ
0: ค่ะก็อาจารย์แจ๊คคะเข็ม3เนี่ยตั้งแต่เข็ม3ขึ้นไปเราเรียกว่าวัคซีนเข็มกระตุ้นใช่ไหมคะเข็มกระตุ้นคืออะไรคะ
2: ครับก็คือเข็มกระตุ้นเนี่ยก็คือจริงๆแล้วโดยทั่วไปทุกๆคนเนี่ยก็จะได้ประมาณ2เข็มก่อนในช่วงแรกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอภูมิขึ้นละเราก็จำเป็นที่จะต้องกระตุ้นเพื่อให้ภูมิเนี่ยมันอยู่สูงในระดับที่สามารถที่จะป้องกันการติดเชื้อหรือว่าลดอาการรุนแรงลงได้ครับอันนี้ก็เรียกเป็นเข็มกระตุ้น
0: ค่ะ
2: ครับเพราะว่าตอนนี้มันมีข้อมูลว่า2เข็มเนี่ยไม่พออย่างที่อาจารย์โสพูดไปเนื่องจากว่าต้องเป็น3เข็มถึงจะเหมาะสมกับช่วงนี้ที่มีการระบาดของโอมิครอน
0: ค่ะ
2: นะครับ
0: เอาอย่างนี้ตัวดิฉันเป็นตัวอย่างละกันนะคะดิฉันฉีดแอสตราเซเนกา2เข็มเข็มแรกเนี่ยฉีดเมื่อเดือนมิถุนายนเข็มที่2เนี่ยฉีดประมาณปลายเดือนกันยายนแอสตราเซเนกานะคะ2เข็มเนี่ยอันนี้คือเป็นวัคซีนโควิดใช่มั้ยคะและดิฉันฉีดเข็มที่3เนี่ยที่รามาธิบดีนี่แหละวันที่7มกราคมเข็ม3เป็นไฟเซอร์เข็ม3นี่คือเข็มกระตุ้นใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเข็ม3เนี่ยจะเป็นเข็มกระตุ้นเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นเหมือนสมมุติถ้าฉีดตัวซิโนแวค2เข็มแอสตราเซเนกา2เข็มหรือว่าเป็นไฟเซอร์หรือโมเดอร์นา2เข็มเนี่ยก็จะถือว่าเป็นเซตแรกหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะกระตุ้นต่อที่ประมาณ3เดือนหลังจากเข็ม2เนี่ยก็จะทำให้ภูมิเนี่ยมันอยู่คงสูงอยู่ในระดับที่สามารถป้องกันการติดเชื้อได
0: ้หลายๆคนอาจจะขอชัดเจนนิดนึงอาจารย์แจ็คคะแอสตราเซเนกาที่ดิฉันได้ไป2เข็มนั่นน่ะมันคือสร้างภูมิคุ้มกันโควิดอยู่แล้วใช่ไหมในร่างกาย
2: ใช่ครับ
0: แต่ว่าเราฉีดเข็ม3เข้าไปเพื่อจะกระตุ้นอีกทีนึงเหรอคะ
2: เข็ม3เนี่ยเพื่อให้ภูมิอยู่อย่างยั่งยืน
0: อ๋อเพื่อให้ภูมิอยู่อย่างยั่งยืน
2: เพราะเราทราบว่าปกติแล้วหลังจาก2เข็มเนี่ยหลังจากฉีดเสร็จเนี่ยภูมิมันก็ขึ้นเยอะแต่พอผ่านไปสักพักนึงภูมิก็จะตกลงเราก็กระตุ้นให้ร่างกายเราเนี่ยมันสร้างภูมิกลับขึ้นมาใหม่ก็เลยเรียกว่าเป็นเข็มกระตุ้น
0: อ๋อก็คือว่าเข็ม3เป็นเข็มกระตุ้นเพื่อให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยอยู่อย่างยั่งยืน
2: ใช่ๆๆอย่างนั้นแหละครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องถามแล้วล่ะค่ะถามอาจารย์โสด้วยนะอาจารย์แจ็คอยู่นี่ด้วยนะคะใครบ้างที่ควรจะได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นคะอาจารย์โสคะ
1: ก็ตอบอันนี้ไม่ได้กวนนะตอบจริงๆก็คือทุกคนค่ะ
0: พ่นโอเคอัน
1: นี้หมายถึงว่าเราพูดกันถึงผู้ใหญ่นะเขายังมีพวกเด็กเช่น5ขวบอะไรเงี้ยเขายังไม่ถึงคิวกระตุ้นของเขานะอันนี้เราพูดถึงวันนี้เราพูดถึง18ขึ้นไปนะคือผู้ใหญ่ตอนนี้18ขึ้นไปเนี่ยทุกคนควรจะได้เข็มกระตุ้นแล้วนะคะแต่ว่าโอเคจะได้เข็มที่3เข็มที่4อย่างที่คุณต้าบอกบางคนก็ไป5แล้วนะคะเพราะฉะนั้น

0: เอาแบบภาพรวมเลยจริงๆแล้วทุกคนควรจะได้เข็มกระตุ้นคือตั้งแต่3ขึ้นไปแล้วแต่ถามว่าถ้าเน้นจริงๆก็คือใครบ้างก็ต้องเอากลุ่มเสี่ยงก่อนนะคะเช่นหนึ่งก็คือผู้สูงอายุนะ60ปีขึ้นไปเนี้ยควรจะได้รับแน่ๆนะคะ2ก็คือคนที่มีโรคประจำตัวทั้งหลายนะคะเช่นโรคตับโรคไตโรคปอดโรคหัวใจรวมถึงอ้วนนะคะอย่างในคลิปเมื่อกี้นะ90ขึ้นไปก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงแล้วก็เขาก็มีความเสี่ยงอันหนึ่งนะคะแล้วก็กลุ่มที่ภูมิกันบกพร่องเดี๋ยวอาจารย์แจ็คเสริมว่าอาจารย์แจ็คดูคนไข้กลุ่มนี้เยอะนะคะคนไข้ปลูกถ่ายอวัยวะคนไข้ปลูกถ่ายไขกระดูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นกลุ่มนี้ก็คือเน้นย้ำว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงซึ่งควรจะได้รับอย่างยิ่งสำหรับเข็มกระตุ้นนะคะเพราะว่าเน้นย้ำว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังกลัวนะแล้วก็ไม่อยากจะมารับเข็มกระตุ้นนะคะเพราะนั้นก็คือแนะนำว่าควรจะรับนะคะ
1: ค่ะ
2: คือจริงๆแล้วเราอาจจะเคยได้ยินว่าบางคนเนี่ยเขากลัวที่จะมารับวัคซีนเพิ่มเพราะว่าเขามีโรคประจำตัวแต่จริงๆแล้วมันตรงข้ามกันก็คือว่าคนที่มีโรคประจำตัวหรือมีความเสี่ยงโดยเฉพาะกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยนะครับควรที่จะมารับเข็มกระตุ้นเพราะว่าเนื่องจากว่าคนไข้กลุ่มนี้โดยทั่วไปเขาก็จะสร้างภูมิได้ไม่ค่อยดีอยู่แล้วอย่างเช่นโดยปกติผู้ป่วยที่เช่นผู้ป่วยปลูกถ่ายไตปลูกถ่ายตับปลูกถ่ายหัวใจอย่างเงี้ยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเขารับ2เข็มเท่าคุณตาหรือเท่าผมอย่างเงี้ยภูมิเขาจะยังไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราได้ยินคำแนะนำเนี่ยในกลุ่มที่กินยากดภูมิหรือภูมิคุ้มกันต่ำเนี่ยเราอาจจะได้ยินว่าเซตแรกเขาต้องเป็น3เข็ม
1: เซตแรกเป็น3เข็ม
2: ต้องเป็น3เข็มอย่างเช่นอาจจะต้องเป็นโมเดอร์นาไฟเซอร์เลยติดกันครับหลังจากนั้นเนี่ยอีก3เดือนเข้าไปกระตุ้นของเขาเนี่ยก็จะกลายเป็นเข็ม4
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในคนที่มีภูมิกันบกพร่องเนี่ยเขาจะสร้างภูมิได้ไม่ค่อยดีเซตแรกเนี่ยต้องเป็น3เข็มแต่แรกหลังจากนั้นใช้คอนเซปต์เดียวกันก็คือว่าเมื่อผ่านไปประมาณ3เดือน4เดือนแล้วเนี่ยภูมิมันจะตกลงแล้วก็กระตุ้นอีกเข็มนึงเป็นเข็มที่4เพื่อให้ภูมิเนี่ยมันยั่งยืนอย่างเงี้ย
1: ค่ะที่อาจารย์แจ็คบอกว่าคนที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง
2: ค
1: ือ1อาจจะเป็นโรคบางอย่างอย่างเช่นโรค HIV ใช่มั้ยคะ
2: ใช่โรคเอชอย่างเงี้ยครับทําให้ภูมิไม่ดี
1: หรือว่าเป็นอะไรนะปลูกถ่ายอวัยวะมา
2: เพราะว่าต้องกินยากดภูมิหรือว่าเป็นกลุ่มพวกผู้ป่วยที่เป็นภูมิแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยครับที่ต้องกินยากดภูมิกลุ่มนี้พอเขากินยากดภูมิเข้าไปเนี่ยพอฉีดวัคซีนเข้าไปเนี่ยภูมิก็จะขึ้นไม่ค่อยดีเนื่องจากว่ามันมียากดภูมิอยู
1: ่
2: ยากดภูมิเนี่ยเอาไว้รักษาโรคเขาแต่ว่ามันก็ทำให้ภูมิของสร้างหลังจากที่ฉีดวัคซีนได้เนี่ยไม่ดีด้วย
1: อ้าวแล้วคนที่กินยากดภูมิเนี่ย ควรจะฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นไหม
2: ควรครับ
1: ควรเหมือ
2: นก
1: ัน
2: ใช่ควรเหมือนกันเลยเพราะว่ากลุ่มนี้3เข็มก็ยังขึ้นได้ไม่ค่อยดีถ้าไม่กระตุ้นนี่ยิ่งตกเร็วหายไปเลยอย่างเงี้ยครับใช
1: ่
2: คร
1: ับ และนอกจากคนที่มีภาวะเรื่องของภูมิคุ้มกันแล้วเนี่ยคะใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอีกคะ
2: ก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ
1: ผู้สูงอายุที่เรารู้กันด
2: ีไปแล้วนะครับ
1: แล้วก็คนที่มีโรคประจำตัว
2: ใช่ใช่แล้วก็กลุ่มนี้แหละกลุ่มภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยเป็นกลุ่มที่ควรที่จะเน้นย้ำเรื่องของเข็มกระตุ้นเลยนะครับ
1: อ๋อค่ะใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าทีนี้ถามไปเลยนะถามกันไปเลยนะคะว่าควรจะเป็นวัคซีนอะไรวัคซีนชนิดไรนะคะสำหรับคนที่ควรที่จะมีการกระตุ้นนะคะอย่างเช่นอะไรอย่างที่บอกว่าผู้สูงอายุหรือว่าเป็นผู้ที่มีปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยอาจารย์โสคะบอกได้ไหมว่าควรจะเป็นวัคซีนชนิดใดบ้างคะ
0: จริงๆก็คือเราไม่ได้แนะนำให้เลือกวัคซีนเท่าไหร่นะอย่างเช่นถ้าเราดูตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขจริงๆก็คือถ้าเรียงแล้วกันเรียงตามคุณสมบัติของวัคซีนจะถามว่าวัคซีนอะไรที่กระตุ้นภูมิได้ดีได้สูงเนี่ยโดยส่วนตัวก็คือจะเป็นวัคซีนชนิด mRNA นะแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นชนิดไวรัสเวกเตอร์นะคะส่วนวัคซีนเชื้อตายเนี่ยจริงๆก็คือกระตุ้นได้น้อยมากนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่สำหรับคนที่เป็นผู้สูงอายุหรือคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องจริงๆเพราะมันกระตุ้นไม่ค่อยขึ้นนะคะนั้นก็จะแนะนำสองชนิดเนี้ยเป็นอันดับต้นๆ นะเพราะนั้นก็ควรจะเลือกเป็น mRNA ซึ่ง mRNA เราก็หมายถึงไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาก็ได้นะคะแล้วก็เป็นไวรัสเวกเตอร์ซึ่งก็ควรจะเป็นเข็มแรกนะไวรัสเวกเตอร์เนี่ยถ้าเราฉีดก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วย mRNA เนี่ยมันจะต้นภูมิได้ค่อนข้างสูงนะคะเมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับการได้ mRNA 2เข็มครับภาพนี้ยังไม่ต้องขึ้นมานะคะนั้นอย่างในผู้สูงอายุเนี่ยนะคะจริงๆแล้วก็จะมีคำถามอันนึงว่าผู้สูงอายุเนี่ยก็คือถ้าอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนค่ะต้องฉีดไหม
1: ต้องฉีดไหมคะ
0: สภาพนี้ยังไม่ต้องขึ้นมานะคะยังไม่เกี่ยวก็จะมีคนถามว่าประเด็นก็คื

0: บางทีผู้สูงอายุจะเป็นคนที่ไม่อยากฉีดแต่คนถามว่าคนรอบข้างฉีดได้ไหมคนรอบข้างแน่นอนทุกคนต้องฉีดอยู่แล้วนะแต่อย่างที่เราทราบก็คือโอไมครอนเนี่ยเป็นยุคที่ติดเชื้อง่ายนะคะบางทีเราอาจจะติดเชื้อโดยมาไม่รู้ตัวแล้วอาจจะกลับมาแพร่ในผู้สูงอายุที่บ้านก็ได้นะจริงๆเราก็อยากจะให้ผู้สูงอายุนั่นแหละถึงแม้ว่าอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหนก็อยากให้รับวัคซีนด้วยนะคะเพราะว่าบางทีมีคนเข้าออกมีคนไปใกล้ชิดตลอดเวลาอย่างที่เราทราบกันดีว่าถึงแม้คนที่อยู่รอบผู้สูงอายุเนี่ยฉีดแล้วก็ตามแต่อย่างที่บอกก็คือมันไม่ได้กันติด 100% ถูกไหมคะเราอาจจะติดมาไม่รู้ตัวแล้วเอาเชื้อนั่นนะกลับมาให้ผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จักรพงศ์จะเสริมว่าจริงมันมีทางเลือกอื่นอีกนะคะก็อันตอนนี้ที่มีข้อมูลใหม่ๆว่าถ้าไม่ใช่วัคซีนมีทางเลือกอะไรบ้างที่สำหรับคนที่อยากจะบางคนฉีดไปแล้วฉีดเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นก็มีนะ
1: คะ
0: หรือบางคนไม่อยากได้วัคซีนเดี๋ยวอาจารย์จักรพงศ์จะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าม
2: ัน
0: มีทางเลือกอันนึงที่สามารถจะรับได้นะคะ
1: ค่ะก็อย่างที่กล่าวไปนะครับเนื่องจากว่าเราทราบว่าบางคนฉีดไปแล้วภูมิไม่ขึ้นคุณซา
2: ค
1: ารินไหมครับคือบางคนฉีดไป2เข็มภูมิไม่ขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มที่กินยากดภูมิที่เราคุยกันไปคือยากดภูมิเนี่ยสองเข็มเนี่ยขึ้นน้อยมากเราต้องเพิ่มเป็น3เข็มบางที่3เข็มเนี่ยภูมิก็ยังไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็จะมียากลุ่มนึงที่เรียกว่าโมโนโครโนแอนติบอดีนะครับคือมันเป็นยากลุ่มที่เหมือนกับเป็นภูมิสำเร็จรูปหมายความว่าเวลาติดอย่างเงี้ยเราก็รีบให้ยาตัวนี้ซะมันก็จะเป็น
2: ว่าฉีดภูมิคุ้มกันให้เลย
1: ฉีดภูมิคุ้มกันให้เลยเพื่อป้องกันไม่ให้ไวรัสครับมันมาจับกับเซลล์ที่ทางเดินหายใจของเรา
2: ค
1: ือมันเหมือนเป็นยาที่แบบเอาไว้ใช้ในกรณีที่ต้องการที่จะลดการจับของไวรัสกับเซลล์ที่ทางเดินหายใจของเราก็ทำให้ติดเชื้อน้อยหรือว่าไม่ติดเชื้อเลยซึ่งจะแนะนำในกลุ่มที่มีความเสี่ยงเพราะว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เรากลัวว่าเขาจะมีอาการรุนแรงนะครับก็คือผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวโดยเฉพาะในกลุ่มที่คุ้มกันบกพร่องนี่แหละเป็นกลุ่มที่มีข้อมูลของการใช้ยาในกลุ่มนี้ค่อนข้างได้ประโยชน์ทีเดียวเลย
2: ค่ะ
1: นะครับ
2: ดิฉันเข้าใจถูกไหมคะว่าการฉีดวัคซีนนี่ก็คือการกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน
1: ใช่ครับ
2: แต่ว่าถ้าในกรณีที่บางทีอาจจะรอร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันอาจจะไม่ทันการหรือร่างกายอาจจะไม่สร้างเลย
1: ใช่
2: อาจารย์แจ็คก็เลยบอกว่าฉีดอะไรนะโมโนโคโน
1: แอนติบอดี
2: แอนติบอดีก็คือฉีดภูมิคุ้มกันเลย
1: ใช่ครับ
2: โอ้ยอย่างนี้ก็ดีอ่ะแล้วเราฉีดให้ทุกคนได้ไหมทุกคนที่ติดโควิดได้ไหมคะ
1: ครับคือจริงๆแล้ว
0: อันนี้เป็นป้องกันนะคะคือไม่ใช่เป็นรักษาก็คือสำหรับคนที่ยังไม่เป็นเราฉีดไว้เพื่อป้องกันนะคะแต่เนี้ยเป็นคำเรียกหนึ่งว่าบางคนเนี่ยให้วัคซีนให้ไป3เข็มมาไงก็ยังไม่ขึ้นเนี่ยไข้อาจารย์ไปดูเนี่ยภูมิกันบกพร่องฉีดไป3แล้วบางทียังไม่ขึ้นก็มีนะคะก็คืออย่างที่น้าเข้าใจถูกแล้วก็คือให้ภูมิไปเลย
2: ให้ภูมิไปเลย
0: ก็คือให้มันอยู่กับเราไปเลยอันเนี้ยถามว่าทำไมวันนี้ไม่ให้ทุกคนล่ะ
2: เออนั่นน่ะสิ
0: มันแพง
2: อ๋อไอ้นี่บอกว่าให้ทุกคนจะได้มีภูมิมันแพง
1: ใช่แค่นี้ใช่ครับแค่น
0: ี้เป็นหลักหลายหมื่นค่ะ
1: อ๋อ
2: แล้วก็ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าดิฉันบอกดิฉันมีตังค์จ่ายเนี่ยอาจารย์แจ็คฉีดให้หน่อยดิฉันอยากฉีดภูมิเนี้ยฉีดได้ไหม
1: คือ ตอนนี้ก็คืออยู่ในการศึ
2: กษาครับ
1: ก็มียาที่ตอนนี้กำลังเข้ามาอยู่ในการศึกษา
2: ะ
1: นะครับหรืออีกอันนึงเราก็จะใช้ยากลุ่มนี้ไปใช้ในกรณีที่อาจจะสัมผัสโรคอะไรเงี้ยคุณตาหมายความว่าสมมติถ้าผมแบบภูมิกันบกพร่องเน
2: า
1: ะฉีดไป3เข็มละ4เข็มแล้วภูมิไม่ขึ้นอย่างเงี้ยแล้วดันแบบไปอยู่กับคนที่เป็นโควิดอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีข้อมูลบ้างในการฉ
2: ี
1: ด
2: ก็กลายเป็นกลุ่มเสี่ยง
1: กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงน
2: ะ
1: ก็กลัวจะติดก็อาจจะมีฉีดแบบนี้บ้างหรือว่าในกรณีที่ว่าเพิ่งติดอาการน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นวันแรกๆกลัวมันจะรุนแรงก็สามารถใช้ได
2: ้
1: ม
2: ัน
1: จะเป็นกรณีคือไม่ได้ใช้เมื่อติดแบบรุนแรงแล้วมันใช้เหมือนกับเป็นการป้องกัน
2: ค่ะ
1: ครับ
2: แสดงว่าโมโนโคโนลแอนติบอดีคือฉีดภูมิเนี่ยต้องอยู่ในการวินิจฉัยของแพทย
1: ์ใช่ตอนนี้จะอยู่ในการวินิจฉัยของแพทย์จะไม่ได้สามารถจะฉีดได้ทั่วไป
2: ไม่ใช่บอกว่าฉันมีเงินเยอะฉันจะฉีดนี้ไม่ได้ต้องให้แพทย์เป็นคนวินิจฉัย
1: ใช่ครับ
2: โอเคค่ะอาจารย์โสคะแต่ว่าตอนนี้ถ้าเห็นมีเยอะมากเลยนะว่าคนที่ฉีดเนี่ยอย่างคุณปาล์มที่เป็นเคสของเราเนี่ยแอสตราเซเนกาก็2เข็มแล้วไฟเซอร์1เข็มแล้วกระตุ้นแล้วแต่ก็ยังติดโควิดทำไมฉีดวัคซีนแล้วก็ยังติดโควิดแสดงว่าวัคซีนที่เราบอกว่าเป็นการกระตุ้นภูมิเนี่ยมันไม่ได้ผลหรอคะมันไม่ได้กระตุ้นหรอคะ
0: ก็คืออย่างที่เราทราบดีนะคะก็คือ วัคซีนไม่ได้กันติด 100% อยู่แล้วนะคะคือเนื่องจากว่ายิ่งยุคโอเมก้อนด้วยที่มันติดเชื้อง่ายเพราะฉะนั้นมันไม่ได้กันติดอยู่แล้วแต่ว่าเราจะเน้นย้ำความสำคัญของวัคซีนก็คือลดความเจ็บป่วยรุนแรงแล้วก็ลดการเสียชีวิตได้นะคะอันนี้เดี๋ยวเอาภาพขึ้นมาเลยนะคะภาพเมื่อกี้นะคะนี่ก็เป็น

0: มันก็ไม่ได้กัน100%นะก็อยากจะเน้นย้ำความเข้าใจว่าเรื่องของการติดกับการป่วยหนักมากกว่านะคะ
1: อืมค่ะโอเคนะคะนะคะงั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาถามอย่างนี้นะคะว่าฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็ม3แล้วอันนี้เราพอเข้าใจละพอกระตุ้นเข็ม3แล้วเนี่ยมันจะต้องกระตุ้นไปอีกไหมคะกระตุ้นเข็ม4เข็ม5อะไรที่เราเคยพูดกันเนี่ยจำเป็นไหมหรือว่าเข็ม3แล้วพอก่อนหยุดก่อนยังไงดีคะอาจารย์โส
0: ก็ถ้าอย่างที่เมื่อกี้โชว์ไปก็คือเรื่องของการเล่นของกระทรวงสาธารณสุขนะอย่างที่บอกก็คือตอนนี้ก็คือแนะนําถึงเข็ม4อยู่
1: เข็ม4อยู่
0: เมื่อกี้ถ้าจำได้ใช่ไหมคะก็คือ3เดือนหลังเข็ม2ก็ไปรับเข็ม3แล้วก็4เดือนขึ้นไปหลังเข็ม3ก็ไปรับเข็ม4งั้นตอนนี้ก็จะจบอยู่แค่ตรงนี้ก่อนสําหรับคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุขนะคะส่วนในอนาคตเข็ม5เข็ม6อะไรเนี่ยนะคะมันก็อาจจะกลายเป็นเหมือนเข็มกระตุ้นคล้ายเป็นประจำปีไปนะโดยความเห็นส่วนตัวคือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเหมือนไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมคะอย่างไข้หวัดใหญ่เราเนี่ยก็คือฉีดกระตุ้นทุกปีไปด้วยเหตุผลสองอันหลักๆก็คือหนึ่งสายพันธุ์ที่มีการเปลี่ยนกับภูมิกันของเราที่ลดลงเมื่อเวลาผ่านไปเพราะนั้นเหมือนไข้หวัดใหญ่เราก็คือจะฉีดทุกปีทุกปีอยู่แล้วซึ่งบางคนก็ชินละกับการฉีดทุกปีนะคะแล้วก็ในอนาคตมันก็ไล่เนี่ยมันก็จะมีการพัฒนารวมเข็มนะซึ่งเดี๋ยวเราก็กำลังรออยู่ว่าม
1: ัน
0: ก็จะเข็มเลยระหว่างไข้หวัดใหญ่กับโควิดอยู่ในเข็มเดียวกันนะคะตอนนี้ก็อย่างน้อยมี2บริษัทและที่เขาพัฒนาขึ้นมาอย่างเช่นก็จะมีโมเดอร์นานะคะที่เขาพัฒนาขึ้นมาก็จะเป็น mRNA ของไข้หวัดใหญ่กับ mRNA ของโควิดแล้วก็มีบริษัทชื่อ Novavax ซึ่งเป็นโปรตีนสับยูนิตนะคะสองบริษัทนี้แน่ๆที่จะรวมเข็มนะคะแล้วก็ในอนาคตส่วนตัวเองก็เลยคิดว่าน่าจะฉีดไปทุกปีนั่นแหละนะคะแล้วก็ไปเรื่อยๆก็คือกระตุ้นไข้หวัดใหญ่ไปด้วยแล้วก็กระตุ้นโควิดไปด้วยประมาณนี้นะคะ
1: นี่
0: ความเห็นไม่แน่ใจอาจารย์แจ็คเห็นด้วยเหมือนกันความรู้
2: จริงครับก็คือผมคิดว่ามันขึ้นกับการระบาดด้วยคือถ้ามันเริ่มห่างออกไปอย่างเงี้ยนะครับการกระตุ้นก็จะห่างออกไปอย่างที่อาจารย์โสได้บอกแต่ว่าคิดว่ามันคงเป็นแนวคล้ายๆกันจริงๆตัวโควิดกับตัวไข้หวัดใหญ่มันก็เป็นไวรัสกลุ่มเดียวกันซึ่งมักจะมีการแปรพันธุ์พอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยการฉีดกระตุ้นก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีน
1: ะ
2: ครับแต่ว่าถ้ามันไม่ได้ระบาดมากอะไรอย่างเงี้ยก็คือระยะเวลาของการกระตุ้นมันก็จะยาวออกไปอย่างเช่น6เดือน1ปีอย่างที่อาจารย์โสบอก
1: ค่ะอาจารย์โสคะอาจารย์แจ็คระหว่างที่เราคุยกันนะโอ้โหคำถามเข้ามารัวๆเลยนะคำถามทั้งเรื่องของการฉีดวัคซีนเรื่องของโควิดเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวจะมาตอบทุกคำถามนะคะตอบกันสดๆในรายการค่ะแต่อย่างนี้ค่ะอาจารย์แจ็คมันมีคนสงสัยไงโอ้โหฉีดกันหลายเข็มตอนนี้คือแนะนำเข็มกระตุ้นเข็ม3แล้วและอาจารย์โสบอกว่าถ้าฉีดเข็ม3เสร็จแล้วนับไป4เดือนก็ไปเข็ม4เข็ม4นี่เรียกเข็ม4นี่เรียกว่าเข็มกระตุ้นมั้ย
2: กระตุ้นครับ
1: นับไป
2: หลังจากนี้ก็คือกระตุ้นหมด
1: อ๋อก็ยังเป็นกระตุ้นอยู่เนี่ยโหเอาวัคซีนเข้าร่างกายเนี่ยมันจะไม่เป็นอันตรายเหรอคะจะเป็นอันตรายกับร่างกายไหมคะ
2: อืมครับจริงๆตอนนี้ก็จะมีถ้าเราได้ยินเรื่องของผลข้างเคียงอะครับส
1: ่
2: วนใหญ่เราจะเจอเรื่องของผลข้างเคียงในระยะสั้นก่อนนะเช่นฉีดไปแล้วอาจจะมีเป็นไข้ปวดอะไรอย่างเงี้ย
1: ซึ่
2: ง
1: เป็นผื่นอะไรอย่
2: างเงี้ยหรือปวดบริเวณที่ฉีดหรือมีไข้ซึ่งพวกนี้ส่วนใหญ่ก็ยิ่งฉีดไปอาการพวกนี้ก็จะน้อยลงในเข็มหลัง
1: ๆ
2: นะครับอ
1: ี
2: กอันนึงที่อาจจะกังวลการก็จะเป็นเรื่องที่เราคุยกันในเรื่องของภาวะลิ่มเลือดอุดตันหรือว่ากลุ่มพวกที่ทำให้เกล็ดเลือดต่ำในกลุ่มวัคซีนที่เป็นกลุ่มไวรัสครับก็คือตัวแอสตราเซเนกานะครับซึ่งพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ตอนแรกๆก็ดูเหมือนจะเยอะแต่ว่าพอเราฉีดไปมากๆแล้วเนี่ยเอาจริงๆแล้วเจอประมาณ1ใน10ล้านโดส
1: โอ้ก็น้อย
2: ใช่น้อยครับแล้วก็ยิ่งฉีดไปเรื่อยๆเช่น AstraZeneca เข็ม2เข็ม3เข็ม4เนี่ยก็คือแบบเจอน้อยลงเรื่อยๆใช่เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยตอนแรกๆที่เรากลัวกันเนี่ยมันเป็นจากการที่เรายังฉีดไม่เยอะแล้วเราก็เจอตัวห่านมันน้อยอะแต่พอเราฉีดไปเยอะๆครับมันก็เจอน้อยลงอันนี้เป็นประเด็นนึงของตัว AstraZeneca แต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มของ mRNA คุณต้าจะเคยได้ยินกลุ่มพวกกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ
1: ใช่
2: ใช่ใช่ซึ่งตรงนี้ครับก็เจอประมาณ1ในล้านนะครับซึ่งอันนี้จะเจอเยอะในเด็ก เจอเยอะในคนอายุน้อยอายุน้อยกว่า16ปีโดยเฉพาะเพศชายครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยอันนี้จะกลับกันนิดนึงก็คือว่าจะเจอเยอะมากขึ้นในหลังเข็ม2อะไรเงี้ยหลังเข็ม3นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยถือว่าวัคซีนที่ใช้มาเนี่ยแล้วก็จากข้อมูลที่ตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยก็ฉีด3เข็ม4เข็มกันไปแล้วเนี่ยจริงๆถือว่าปลอดภัยนะครับก็จะมีบางจุดที่ผมบอกไปเมื่อกี้อย่างเช่นภาวะเลือดอุดตันจากตัวแอสตราเซเนกาซึ่งจริงก็เจอน้อยแล้วก็กลุ่มของกล้ามเนื้อหัวใจอัก

0: เสบเนี่ยก็จะเจอเยอะในกลุ่มของ mRNA วัคซีนพวกไฟเซอร์กับโมเดอร์นาซึ่งจะเจอเยอะในเด
1: ็
0: กในผู้ใหญ่เนี่ยน้อยนะก็คือน้อยกว่า16ปีอย่างเงี้ยจะเจอ
1: ค่ะดิฉันคิดว่าอย่างนี้นะอาจารย์แจ็คแล้วเราฟังไปคนที่อาจจะสงสัยก็คือว่าพอเราฉีดเนี่ยภายในเวลาไม่กี่เดือนอ่ะ3เดือน4เดือนเราฉีดเข็ม2เข็ม1เข็ม2เข็ม3แล้วมากระตุ้นเข็ม4อีกเนี่ยหลายๆคนบอกว่าก็เอาวัคซีนไปเหมือนกับว่าเอาวัคซีนไปสะสมอยู่ในร่างกายเยอะขึ้นเงี้ยจริงๆแล้ววัคซีนมันสะสมอยู่ในร่างกายมั้ยหรือว่าจริงๆแล้วมันมีการที่จะแบบว่าออกไปยังไงบ้างคะ
0: ครับจริงๆคือโดยข้อมูลตอนนี
1: ้ค่ะ
0: ต้องบอกเลยว่าวัคซีนโควิดเนี่ยก็เป็นอะไรที่ใหม่นะครับเพราะว่าเราก็รู้จักกันมาประมาณ3ปี4ปีคราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยข้อมูลในระยะสั้นเนี่ยถือว่าปลอดภัยแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยเรียกว่าจริงๆต้องติดตามดูแต่ว่าถามว่าเราเคยใช้วัคซีนที่เป็นรูปแบบแบบนี้มาก่อนหรือเปล่ามันก็เคยมีใช้ในการศึกษา
1: ไข้หวัดใหญ่
0: ใช่วัคซีนเชื้อตาอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าแม้กระทั่งวัคซีน mRNA อย่างเงี้ยก็อาจจะเคยมีการศึกษาในวิจัยมาแล้วซึ่งกลุ่มคนที่เขาได้รับการฉีดไปเนี่ยก็ไม่ได้มีรายงานเรื่องของอันตรายที่มันร้ายแรงนะครับแต่ต้องยอมรับว่าแน่นอนมันเป็นระยะยาวระยะยาวเนี่ยเราตอบยากแต่ว่าทุกคนก็ถือว่าตามไปด้วยกันนะครับเพราะว่าในระยะยาวเราคงตอบยากจริง
1: ค่ะแต่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการใช้วัคซีน
0: ในรูปแบบนี้
1: ใช่ในรูปแบบนี
0: ้ครับ
1: ค่ะก็คือใช้กันมาหลายสิบปีอาจจะเป็นร้อยปีแล้วด้วยมั้งวัคซีนเนี่ยใช่ไหมคะ
0: ไม่อาจจะไม่ถึงกับร้อยแต่ว่าลักษณะคือเรื่องของวัคซีนเชื้อตายครับก็เป็นวัคซีนอย่างที่เราทราบกันอย่างเช่นไข้หวัดใหญ่ที่เราฉีดกันมาเป็นสิบปีอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นวัคซีนเชื้อตายซึ่งใช้มานานแต่ว่าวัคซีนบางประเภทก็ยังรู้จักค่อนข้างน้อยอย่างเช่น mRNAอะไรเงี้ยครับก
1: ็
0: จะยังน้อยอยู
1: ่เมื่อสักครู่อาจารย์โสบอกเราว่าในอนาคตเนี่ยก็จะมีการรวมเอาวัคซีนโควิดไข้หวัดใหญ่รวมกันฉีดทีเดียวเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าณขณะนี้แหละคะอาจารย์โสบอกคะถ้าฉีดโควิดแล้วกับฉีดไข้หวัดใหญ่หรืออะไรเงี้ยควรที่จะฉีดไปพร้อมกันหรือว่าเว้นระยะห่างยังไงคะในณปัจจุบันนี้ค่ะ
2: ก็จริงแล้วตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ควรจะต้องเริ่มได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วนะเพราะวัคซีนของซีกโลกใต้เนี่ยเริ่มมาแล้วทั้งนั้นก็เราส่วนใหญ่บ้านเราเนี่ยไข้หวัดใหญ่โดยปกติก็จะระบาดหน้าฝนนะคะซึ่งเราก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะเริ่มฉีดวัคซีนละแล้วจริงๆแล้วเนี่ยองค์การอนามัยโลกเองประกาศตั้งแต่ตุลาปีที่แล้วแล้วนะ64แล้วว่าเพื่อให้มีการรับวัคซีนทั้งไข้หวัดใหญ่แล้วก็ทั้งโควิดเนี่ยมากขึ้นก็สามารถรับวัคซีนได้พร้อมกันในวันเดียวกันนะคะแล้วก็ของประเทศไทยเองจริงประกาศตั้งแต่พฤศจิกาปีที่แล้วเหมือนกันแต่ว่าบางคนก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยไปถึงหน้างานโดนไล่กลับมาก็มีนะคะคือเจ้าหน้าที่ไม่ยอมฉีดนั้นจริงแล้วของประเทศไทยเองเราก็ประกาศตั้งแต่พฤศจิกาปีที่แล้วแล้วว่าสามารถให้คนไข้เนี่ยรับวัคซีนแค่แบบใหญ่แล้วก็วัคซีนโควิด19ในวันเดียวกันได้นะคะแต่โดยความเห็นส่วนตัวก็คือถ้าสมมติว่าจัดตารางได้นะเช่นมีคนพามาได้ผู้สูงอายุมีคนพามานัดคุณหมอได้อะไรเงี้ยอยากจะให้เว้นสัก2สัปดาห์นะเพื่อถ้าเกิดผลข้างเคียงขึ้นมาจริงๆก็คือจะได้รู้ว่าเป็นจากตัวไหนแล้วก็จะได้ประเมินได้ถูกนะแต่ว่าในกรณีที่แบบเฮ้ยจัดไม่ได้จริงๆแบบไม่มีคนพามาอยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถรับได้ในวันเดียวกันนะคะโดยให้ฉีดคนละข้างของแขนก็คือข้างหนึ่งก็โควิดข้างหนึ่งก็แค่บาดใหญ
1: ่
2: ก็ได้พร้อมกันในวันเดียวกันนะแล้วก็จะมีวัคซีนอื่นอีกนะคะเช่นบางทีเราบาดทะยักอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเข็มตั้มแต่ไม่ใช่เข็มตับตะปูตั้มอย่างเงี้ยแล้วต้องมาฉีดบาดทะยักหรือบางทีโดนหมากัดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เราถือว่าต้องมาฉีดที่สุนัขบ้านเนี่ยถือว่าเป็นวัคซีนฉุกเฉินที่เราจะต้องได้รับอันนี้ก็คือสามารถฉีดพร้อมกับวัคซีนโควิด19ได้เลยเหมือนกันนะคะไม่มีการเลื่อนนะเพราะว่ามันตาย 100% นะคะถ้าคุณไม่ได้รับวัคซีนนะคะเพราะนั้นก็ไม่ใช่ว่าเอ้ยฉันต้องเอาโควิดก่อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็รับได้เลยนะคะก็คือเดี๋ยวคุณหมอก็จะเช็คมาให้ใช่ไหมว่าต้องฉีดวันนี้เราก็อ่ะหมาบ้าเราก็ฉีดไปปัทยักเราก็ฉีดไปแล้วก็ส่วนจะรับโควิดก็รับไปอันนี้เพราะนั้นเป็นวัคซีนจำเป็นที่เราต้องได้เพราะว่าเป็นวัคซีนป้องกันโรคฉุกเฉินนะคะอันนี้ก็รับไปมันก็ให้ได้พร้อมกันเหมือนกันกับโควิด19นะคะ
1: โอเคค่ะก็อันนี้ก็ชัดเจนว่าถ้าจำเป็นต้องฉีดไข้หวัดใหญ่ถ้ากลัวว่าจะมีอาการข้างเคียงก็เว้น2สัปดาห
0: ์
1: แต่ถ้าเกิดว่ามันแบบมันเว้นไม่ได้จริงๆเนี่ยไม่สะดวกก็ฉีดวันเดียวกันได
0: ้
1: เอา2แขนละกันจะได้ปวดกระจายกันไปทั้ง2แขนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าพิษสุนัขบ้าอย่างเงี้ยอย่าไปเลื่อนต้องฉีดตามวันที่หมอนัดถูกไหมคะ
0: ใช่
1: โอเคค่ะอ่ะมาที่คำ

0: ามวันนี้มีคำถามเยอะเลยทีเดียวนะคะคำถามแรกของคุณรัชนีค่ะคุณรัชนีนะคะอายุ65ปีค่ะไม่มีโรคประจำตัวค่ะขอถามอาจารย์โสค่ะการตรวจ ATK แล้วผลเป็นลบคุณรัชนีตรวจ ATK ผลเป็นลบหลังจากนั้น 2-3 วันมีอาการโควิดนะคะแต่ว่าคุณรัชนีสงสัยแบบนี้คือตรวจ ATK แล้วก็ไปกินข้าวกับเพื่อนตามปกติเพราะผลเป็นลบแล้วไงปรากฏว่า 2-3 วันมีอาการโควิดอยากทราบว่าเพื่อนที่นั่งกินข้าวด้วยกันเนี่ยนะคะกับวันที่ตรวจ ATK และเป็นลบเนี่ยเป็นเสี่ยงหรือเปล่าเพื่อนควรจะปฏิบัติตัวยังไงคะ
1: แต่เขาไม่ได้บอกว่าอีก 2-3 วันสมมติว่าเป็นโควิดแล้วถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็คือตรวจ ATK แล้วอีก 2-3 วันถึงจะมีอาการโควิด
1: ค่ะจริงๆเราต้องบอกว่าเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโควิดเนี่ยมันสามารถแพร่ได้ก่อนที่จะมีอาการประมาณ2วัน 2-3 วัน
0: ค่ะ
1: ถามว่าณวันนั้นที่เราเจอเพื่อนไป2วันที่แล้วเนี่ยถามว่าเพื่อนก็อาจจะยังมีความเสี่ยงอยู่แต่ว่าอาจจะน้อยหรือเปล่าเพราะเรา ATK ไปแล้วอย่างน้อยก็ลบแต่ว่าอย่างที่บอกคือ ATK เนี่ยมันก็ไม่ได้ไว 100% นะถ้าเชื้อน้อยมากๆมันก็อาจจะไม่เจอได
2: ้
1: นะคะเพราะนั้นก็แต่ว่าโดยหลักการก็คือเชื้อเนี่ยจะถูกปล่อยออกจากร่างกายเราเนี่ยได้ก่อนที่เราจะมีอาการเนี่ย 2-3 วันนั้นถามว่าเพื่อนนะวันนั้นเสี่ยงไหมก็น่าจะเสี่ยงอยู่นะคะก็ต้องบอกให้เพื่อนกักตัวนะมาระวังตัวเองไปแล้วก็คำแนะนำตอนนี้ที่กักตัวเนี่ยถ้าเป็นเสี่ยงสูงก็จะเหลือ5+5นะคะก็คือ5+5แต่ว่าให้ระมัดระวังอย่างยิ่งยวดก็คือ5วันแรกก็คือจะเป็นโอกาสที่คุณจะติดไม่ติดนะสูงแล้วก็หลังจากนั้นก็คือถ้าเป็นที่5ปุ๊บตัว ATK ยังไม่ติดก็สามารถออกไปข้างนอกได้แล้วก็แต่อย่าให้ระมัดระวังอย่างเคร่งครัดอยู่ทั้งหมดรวมก็คือเป็น10วันแต่ก่อนเราใช้คำว่า7+3
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวเปลี่ยนเป็น5+5นะคะ
0: 5+5ก็คือว่า5วันแรกระมัดระวังอย่างเข้มงวดเคร่งครัดใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: อ
2: ๋
0: อ
2: แล้ววันที่5ก็ไปตรวจ
0: แล้ววันที่5ก็ไปตรวจอีกครั้งหนึ่ง
2: ถ้าเป็นลบก็ใช้ชีวิตต่อในสังคมได้แต่ก็ยังเคร่งครัดเรื่องการใส่หน้ากาก
0: อ๋อก็เอาอย่างนี้เคร่งครัดมากๆเนี่ย10วันละกันดีไหมคะ
1: พอดีถ้าทำได
0: ้ถ้าทำได้โอเคค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าหลังจากวันที่5แล้วตรวจแล้วเป็นลบเนี่ยก็ไปใช้ชีวิตได้แต่ต้องระวังละกัน
2: ใช่ครับ
0: นะคะคุณจงกลแจ่มเรือนค่ะบอกว่าเป็นมะเร็งที่ปอดลามไปที่สมองนะคะไปฉายแสงมาแล้วตอนนี้คุณจงกลบอกว่าปากเป็นแผลไปหมดเลยค่ะเจ็บมากค่ะควรจะทำอย่างไรคะคุณหมอนัดตรวจวันที่9พฤษภาคมแต่ระหว่างนี้เจ็บแผลในปากมากเลยค่ะไปซื้อยามาทานได้ไหมคะบอกมาว่าอายุ57น้ำหนัก55ทำยังไงดีเอ่ยเป็นมะเร็งปอดลามไปที่สมองฉายแสงมาแล้วปากเป็นแผลเนี่ยทำยังไงดี
2: คือจริงกลุ่มผู้ป่วยที่ได้ยาเคมีบำบัดเนี่ยจริงก็อาจจะมีแผลในปากค่อนข้างบ่อยนี่เป็นปัญหาบ่อยเลยคราวนี้มันก็จะเจ็บมากทำให้แบบทานข้าวหรือบางท่านไม่บางครั้งเนี่ยกลืนน้ำลายก็จะลำบาก
0: ครา
2: วนี้ทั่วไปเนี่ยต้องบอกว่าอาการมันจะค่อยๆดีขึ้นเองแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้ก็คือจะเป็นพวกบรรเทาอาการนะคะบางหลายครั้งก็จะมีการใช้เป็นยาชากั้วปากอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อทำให้มันไม่เจ็บแล้วก็จะสามารถทานข้าวทานน้ำอะไรได้ซึ่งโดยทั่วไปถ้าใช้ยาทาเนี่ยก็อาจจะช่วยได้ระดับนึงแต่ว่าโดยทั่วไปส่วนใหญ่มันมักจะต้องรอให้หายเองมากกว่า
0: แต่ถ้าเกิดว่าจะซื้อยามาอะไรก็คือเอายากลั้วปากที่มีอาการชาใช่ไหม
2: ใช่มันจะเป็นเหมือนยาชากลั้วปากซึ่งจริงสามารถขอได้จากคุณหมอได้คุณหมอมะเร็งก็จะสามารถที่จะจ่ายให้ได้เอาไว้กลั้วปากก่อนกินข้าวอย่างนี้ก็ได้ครับเพราะว่ามันจะทำให้ชาแล้วก็ไม่เจ็บมากก็สามารถกินข้าวได
0: ้ค่ะแล้วก็ยาที่กลั้วปากให้ชาเนี่ยมันมีขายตามร้านขายยาไหมคะอาจารย์ซื้อได้ไหมไปบอกคนขายในร้านขายยาได้ไหมแล้วว่าต้องกลับไปหาหมอที่รักษามะเร็ง
2: ตรงนี้ไม่แน่ใจจริงๆแต่คิดว
0: ่า
2: ต้องลองถามดูครับแต่ว่าถ้าในโรงพยาบาลนี่มีแน่นอน
0: โอเคอาจจะต้องไปที่โรงพยาบาลนะคะอาจารย์โสคะคุณเต้ค่ะถามมาอย่างนี้ค่ะฉีดโมเดอร์นาเข็มที่1นะคะแล้วก็วันที่8ธันวาคมอ๋อเข็มที่1วันที่8ธันวาคมปี64โมเดอร์นาเข็มที่2วันที่5มกราคมปี65ถ้าจะฉีดโมเดอร์นาเข็มที่3ต้องห่างจากเข็มโมเดอร์นาเข็ม2กี่เดือนคะก็3เดือนใช่ไหม
1: อ
0: ัน
1: นี้ไม่ได้บอกว่าประจำตัวอะไรใช่ไหมคะ
0: ไม่ได้บอกเลยค่ะถามแต่เรื่องของวัคซีนโมเดอร์นาคือได้โมเดอร์นามาแล้ว2เข็มเข็มที่2

0: วันที่5มกราคมค่ะเข็มที่3
1: นี่ความเห็นส่วนตัวนะคะถ้าเอาตามเมื่อกี้ที่พูดไปของกระทรวงสาธารณสุขอะเนื่องจากว่าเขาปรับระยะเวลาใหม่ไม่ขึ้นกับสูตรเขาก็เลยบอก3เดือนทุกสูตรใช่ไหมคะถ้าเราจำได้เมื่อกี้ที่ชมไปแต่ด้วยความเห็นส่วนตัวคือถ้าเอาตามอเมริกานะถ้าเอาตามอเมริกาเนื่องจากอเมริกาเขาใช้โมเดอร์นาเยอะใช้ไฟเซอร์เยอะในคนที่ไม่มีโรคร่วมประจำตัวอะไรเลยเช่นอายุ30-40แข็งแรงดีเนี่ยถ้าอเมริกาเนี่ยเขาจะให้เข็ม3ที่5เดือน
0: ค่ะ
1: นะคะสำหรับกรณีนี้ถ้าสมมติว่ายังไม่อยากฉีดที่3คือที่ว่าเร็วไปเนี่ยน่าจะเอาตามอเมริกาแล้วไม่ได้เป็นคุ้มกันบกพร่องไม่ใช่เป็นตัวพายุอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะตามอเมริกาก็ได้นะ5เดือน
0: อ๋อก็คือว่าคุณเต้นะถ้าจะเอาตามอเมริกาก็คือว่าโมเดอร์นาเข็ม3เนี่ย5เดือนก็ได้
2: 5เดือนใช
0: ่โอเคเพราะว่าเป็น
1: ของไทยก็จะเป็นบอกว่า3เดือนขึ้นไปก็เขาปรับให้มันง่ายทุกสูตร
2: ใช่
0: โอเคค่ะคุณพิกุลสวัสดีค่ะคุณต้นกล้าถามให้คุณยายอายุ93ปีอันนี้ไม่เกี่ยวกับโควิดนะแต่ให้ข้อมูลมาค่อนข้างน้อยนะอาจารย์ช่วยกันฟังหน่อยนะบอกว่าคุณยายอายุ93ปีมีอาการเวียนศีรษะบ่อย93นะเวียนศีรษะบ่อยค่ะช่วงนี้สังเกตว่าหลังเท้าซ้ายบวมมีสาเหตุมาจากอะไรคะ
2: ครับ
0: คือผู้สูงอายุด้วยนะ
2: บวมข้างเดียวด้วย
0: บวมข้างเดียวด้วยเท้าซ้ายด้วยค่ะ
2: ครับคือจริงไปประวัติค่อนข้างสั้นมากเลยแต่ว่าต้องบอกว่าบวมข้างเดียวกับ2ข้างนี่ต่างกัน
0: อ๋อเหรอคะ
2: คือถ้าบวม2ข้างเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะที่เกิดจากอาจจะเป็นจากหัวใจไตตับอะไรเงี้ยเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยถ้าน้ำเกินเนี่ยมันก็จะเกิน2ข้าง
0: oh.
2: มันจะไม่เป็นข้างเดียวแต่ถ้าเกิดอะไรที่เป็นข้างเดียวเนี่ยมันจะบ่งบอกไปทางอาจจะเป็นลักษณะติดเชื้อได้ oh. อย่างเงี้ยครับเพราะติดเชื้อส่วนใหญ่มันก็จะเป็นข้างเดียวจะไม่โชคร้ายเป็น2ข้างพร้อมกันหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของลิ่มเลือดอุดตันอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งทำให้มีขาบวมข้างใดข้างหนึ่งได้ นะครับแต่ว่าอันนี้อยากให้ส่งประวัติมามากกว่ามีไข้ไหมนะครับมันบวมแล้วมันมีปวดแดงร้อนไหมอย่างนี้นะครับ
0: อ
2: ันนี้นี่จะช่วยได
0: ้ขอข้อมูลเพิ่มนิดนึงนะคะถ้าอย่างนี้นี่มันอาจจะกว้างไปนิดนึงด้วยนะคะดิฉันอ่านคำถามของคุณธัญนิดไม่ครบนะคะเดี๋ยวทีมงานพิมพ์ให้หน่อยนะเพราะว่าในมือถือดิฉันเนี่ยคำถามสั้นไปนิดนึงนะคุณวัชระค่ะอาจารย์โสคะคุณวัชระเนี่ยสงสัยคงฟังที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นว่าเรียกเข็ม3เข็ม4ว่าเข็มกระตุ้นแต่คุณวัชระถามว่าแล้วทำไมเราไม่เรียกว่าวัคซีนประจำปีไปเลยล่ะครับ
1: ก็คิดว่าในอนาคตค่ะก็คงจะเรียกเป็นวัคซีนประจำปีอย่างที่บอกก็คือแค่บางอย่างเนี้ยฉีดประจำทุกปีไปนะแต่ว่าช่วงนี้ด้วยเรื่องของโรคที่มันยังใหม่อยู่แล้วมันยังไม่แค่ว่ายังไม่เข้าล็อกหรือยังไม่ได้เข้าจะเป็นโรคประจำถิ่นดีนะใช่สุดถ้ามันเป็นโรคประจำถิ่นเป็นเหมือนไข้หวัดใหญ่แล้วเนี่ยสุดท้ายเราอาจจะเรียกเป็นเข็มประจำปีไปก็ได้ค่ะ
0: ถ้าเป็นโรคประจำถิ่น
2: ใช่ถ้าเป็นโรคประจำถิ่นแล้วก็ปีละครั้งก็จะเป็นเข็มประจำปีได
0: ้อ๋อค่ะอาจารย์โสก็เคยบอกว่าถ้าเป็นโรคประจำถิ่นเนี่ยให้คิดถึงไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมคะจะคล้ายๆแบบนั้นใช่ไหมคะแล้วถ้าวันนี้เนี่ยถ้าเป็นโรคโควิดเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้ยังเป็นโรคประจำถิ่นได้หรือยังคะ
1: ก็ต้องดูเกณฑ์ที่แต่ละประเทศเซตไว้นะอย่างเช่นของประเทศไทยเองเนี่ยก็จะเซตว่าเช่นต้องมีผู้ป่วยน้อยกว่า 10,000 รายต่อวันต้องมีอัตราตายเท่านี้ต้องมีอัตราการเข้าโรงพยาบาลเท่านี้ต้องฉีดวัคซีนได้เท่านี้อะไรเงี้ยแต่เท่าที่ทราบเนี่ยก็คือ 10,000 รายแล้วก็ใกล้เคียงละนะคะแต่ถ้ารวม ATK รวม PCR ด้วยตอนนี้ยังเกินอยู่อันที่2คือต้องฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นได้อย่างน้อย60ตอนแรกเหมือนประกาศว่า80แต่ตอนหลังตัวเลขเป็น60นะแต่อย่างที่ทราบตอนเนี้ยคนที่ได้เข็มกระตุ้นเนี่ยยังอยู่แค่ 40% เองเพราะนั้นเรายังฉีดกระตุ้นได้ไม่เยอะนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องเร่งทำตัวเลขตรงนี้ถ้าเราอยากจะมีเป็นโรคประจำถิ่นได้เร็วเราอยากจะเปิดประเทศได้มากจริงๆนี้ก็เปิดแล้วแหละเราต้องเร่งเข็มกระตุ้นด้วยก็ถือว่าเป็นตัวเลขอันนึงที่จะใช้วัดว่าเราจะประกาศว่าเป็นโรคประจำถิ่นได้หรือยังนะคะเพราะนั้นตอนนี้ยังมีคนหลักล้านนะที่ยังไม่ได้สักเข็มเลยที่มีนะคะแล้วก็เข็มกระตุ้นเนี่ยเข็ม3เนี่ยยังอยู่ที่สัก 40% เองนะคะเพราะนั้นเราต้องเร่งตัวเลขตรงนี้ด้วย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นที่วันนี้เราพูดกันก็คือว่าทุกคนควรไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่3นะคะแต่ถ้าใครยังไม่ได้เลยเนี่ย
2: ต้องรีบไป
0: ต้องรีบเลยต้องรีบเลยนะคะอย่างน้อยก็เริ่มเข็ม1แต่ถ้าใครผ่านมาถึงเข็ม2แล้วรีบไปรับเข็ม3เข็มกระตุ้น

0: ุ่นเลยใช่ไหมคะอาจารย์แจ็คตอบคำถามคุณเจนเจนหน่อยนะคะคุณเจนเจนคงฟังเราพูดเมื่อครู่ว่าวัคซีนโมโนโคโนลแอนติบอดีเลยอยากทราบราคาค่ะเพราะว่าคุณแม่มีโรคประจำตัวเป็น HIV และทานยาต้านทานยาต้านมาตลอด10กว่าปีแล้วดูแลสุขภาพดีมาตลอดเพียงแต่ว่าคุณแม่ยังไม่ฉีดวัคซีนเข็มที่3ค่ะคุณแม่อายุ72ปีแล้วค่ะ
1: ครับ
0: เคสนี้ทำยังไงดี
1: ครับคือต้องบอกว่าตัวโมโนโคโนแอนติบอดีเนี่ยมันเป็นภูมิสำเร็จรูปเนาะเอาไว้ใช้ในกรณีที่อาจจะฉีดวัคซีนแล้วภูมิไม่ขึ้นอย่างเงี้ยครับหรือว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงคราวนี้ประเด็นคือถ้าคนไข้เนี่ยเข้ามาเนาะแล้วก็ติดเชื้อหรือว่ามีประวัติสัมผัสอย่างเงี้ยจริงๆก็มีข้อบ่งชี้ในการใช้ยาตัวนี
0: ้
1: นะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วผู้ป่วยติดเชื้อ HIV เนี่ยนะครับไม่ใช่ทุกคนที่จะภูมิไม่ดีละคือเดี๋ยวนี้เนื่องจากว่าผู้ป่วยเชื้อ HIV เนี่ยเดี๋ยวนี้เรามียาต้านไวรัสค่อนข้างดีโดยเฉพาะอย่างตัวอย่างเนี่ย
0: ค
1: ุณแม่น่าจะทานยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอมาตลอดเนี่ย
0: ดูแลตัวเองดี
1: เพราะฉะนั้นจริงตอนนี้ตัวไวรัสน่าจะน้อยมากแล้วก็ตัวน่าจะดีซึ่งเนี่ยการที่กินยาอย่างสม่ำเสมอครับยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอเนี่ยทำให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV เนี่ยภูมิเขาดีพอสมควรเลยซึ่งสร้างภูมิได้ดีเลยนะครับเพราะนั้นจริงเนี่ยถ้าแนะนำก็คือคุณแม่กินยาต่อนะครับเพื่อให้ภูมิเนี่ยตัวเองเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ถ้าติดตอนนี้แนะนำว่าควรจะไปฉีดเข็มกระตุ้น
0: งั้นก็ต้องถามคุณเจนเจนแล้วว่าทำไมคุณแม่ถึงยังไม่ฉีดเข็ม3ถูกป
1: ่ะใช่คุณแม่ควรที่จะไปฉีดเข็ม3ครับนะฮะตรงข้ามนะควรไปฉีดเข็ม3เพราะว่าข้อมูลมันชัดเจนเลย1เข็ม2เข็ม3เข็มหรือไม่ฉีดเนี่ยต่างกันเลยก็คือถ้า3เข็มเนี่ยโอกาสติดโอมิครอนเนี่ยน้อยกว่า2เข็มครับแล้วก
0: ็
1: แน่นอนว่าถ้าเทียบกับไม่ฉีดเลยเนี่ยโอ้2เข็มก็ยังดีกว่าไม่ฉีดเลย3เข็มนี้ยิ่งดีขึ้นไปอีกนะครับ
0: เพราะฉะนั้นคุณเจนเจนไม่ต้องถามราคาอะไรนะโมโนโคโนแอนติบอดีพาคุณแม่ไปฉีดเข็ม3ดีกว่า
1: ใช่ถูกต้องถูกกว่าแล้วก็ดีกว่าด้วยครับใช่ครับ
2: วัคซีนคือฟรีนะคะ
0: ค่ะ
2: วัคซีนฟร
1: ี
2: แต่ว่าบางทีที่ใครอยากรู้ก็อาจจะหลัก 2-3-4 หมื่นนะประมาณน
0: ี้ใช่ดิฉันก็เคยได้ยินว่าประมาณเนี่ย 40,000 ละค่ะ 40,000 อาจจะ 45,000 อะไรอย่างเงี้ยฉีดวัคซีนดีกว่าถ้าคุณแม่คุณเจนเจนอายุ72ปีฉีดเข็ม1เข็ม2วัคซีน1 2ไม่มีปัญหาในเข็ม3ก็น่าจะฉีดได้ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหม
1: ใช่ครับฉีดได้
2: เดี๋ยวทำความเข้าใจก่อนนะคะก็คำว่าโมโนโคโนแอนติบอดีเนี่ยจริงๆมันมี2กรณีนะคะวันนี้ที่เราจะเน้นกันก็คือการใช้โมโนโคโนแอนติบอดีในการป้องกันก็คือสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนยังไงก็ไม่ขึ้นหรือไม่อยากฉีดนะคะแต่ว่ามันจะมีโมโนโคโนแอนติบอดีอย่างแบบนึงก็คือในการรักษาอันนี้จะเป็นคนละประเด็น
0: ค่ะ
2: จิตโนคอนจิตดีมันทำได้ทั้งสองอย่าง
0: ค่ะโอเคค่ะคุณเพนจันเพนนะคะบอกว่าเป็นโรคหนังแข็งค่ะฉีดวัคซีนเข็ม3ไปเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาปี64นะสามารถไปฉีดกระตุ้นเข็ม4ได้เลยไหมคะหรือต้องไปพบแพทย์ที่ดูแลโรคหนังแข็งประเมินก่อนถึงจะฉีดกระตุ้นได้คะฉีดเข็ม3ไปธันวาปี64แล้วอะ
1: ครับก็คือตอนนี้ก็คือเมษาแล้วก็คือ4เดือนแล้ว
0: 4เดือนแล้ว
1: จริงๆสามารถที่จะฉีดได้ครับคราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีนิดนึงตรงที่ว่าเวลาผู้ป่วยที่เขากินยากดภูมินะคะซึ่งเราทราบอยู่แล้วว่าพอกินยากดภูมิเนี่ยภูมิมันจะขึ้นได้ไม่ค่อยดี
0: อ๋อคนเป็นโรคหนังแข็งนี่ต้องฉีดกินยากดภูมิใช่ไหม
1: ต้องดูว่าเขากินยากดภูมิหรือเปล่าถ้ากินยากดภูมิเนี่ยยาพอไปฉีดปุ๊บภูมิมันจะขึ้นไม่ค่อยดีคราวนี้อาจจะผู้ป่วยที่เป็นโรครูมาตอยโรคหนังแข็งโรคที่เป็นแพ้ภูมิตัวเองอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เวลาไปเจอคุณหมอเนี่ยเขาอาจจะมีคำแนะนำบ้างว่าให้หยุดยากดภูมิหลังจากฉีดวัคซีนประมาณอาทิตย์นึงอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยผมอยากให้ปรึกษาคุณหมอนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าควรฉีดไหมควรฉีดก็เพราะว่ามัน4เดือนหลังจากเข็ม3แล้วแต่ว่า คุณหมอที่ดูแลเนี่ยเขาอาจจะมีเทคนิคอาจจะมีการหยุดยาชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้ภูมิมันขึ้นดีก็จะทำให้สามารถสร้างภูมิได้ดีมากขึ้นครับ
0: ค่ะอาจารย์โสคะคำถามนี้น่าสนใจกับคุณวงวุฒิค่ะบอกว่าผมอยู่ในกลุ่ม608
1: ครับ
0: 608นะคะอายุ67ปีเป็นเบาหวานความดันไขมันฉีดซิโนแวคแล้ว2เข็มก็คือเข็ม1เข็ม2เป็นซิโนแวคแอสตราเซเนกาคือเข็ม3เข็ม4ฉีดเข็ม4เมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ตอนนี้ถามว่าควรจะไปฉีด mRNA เป็นเข็มที่5ไหมคะ
2: ก็จริงแล้วสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะตอนนี้อย่างที่บอกก็คือคำแนะนำจะสืบที่เข็ม4
0: ค่ะ
2: ก็นะคะก็คือ4เดือนหลังเข็ม3นะคะส่วนเข็ม5มีไหมสำหรับคนที่ได้อย่างเนี้ยซิโนแวค2เข็มแรกเนี่ยก็คาดว่ามีแต่น้อยน่าจะรอสักใกล้ๆ6เดือนได้เดี๋ยวรอคำแนะนำอีกทีนึงที่จะออกมาสำหรับประชาชนทั่วไปนะสำหรับเข็ม5
0: ค่ะโอเคอย่างนั้นก็คุณวงวุฒินะ
3: รอก่อน
0: ได้ใช่ไหมคะรอก่อนได้เพราะว่าอันนี้4เข็มไปแล้วเนาะใช่ไหมคะอาจารย์อืมค่ะ
2: แต่ถ้าแนะนำนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยก็คือเข็ม5ก็แนะนำว่าอย่ามาเองแต่เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งว่าสำหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยจะให้ฉีดเข็ม5ที่สักกี่เดือนดีหลังเข็ม4นะคะ
0: ค่ะโอเคดิฉันกำลังดูคำถามนะคะที่เกี่ยวกับคุณวิทูลค่ะคุณวิทูลบอกว่าฉีดแอสตราเข็ม1และเข็ม2เข็ม3ฉีดโมเดอร์นาเมื่อวันที่18มกราคมปีนี
3: ้
0: ถ้าจะฉีดเข็มที่4เป็นไฟเซอร์ได้ไหมครับและควรจะฉีดเมื่อไหร่ก็ควร
3: ได้ก็คือ
2: 4เดือนขึ้นไป
3: แล้วก็ครับ
0: ก็คือนับจากวันที่18มกราไป4เดือนใช่ไหมอ๋อ
3: ใช่ครับก็คือพฤษภา
0: โอเคยกตัวอย่างอย่างดิฉันเนี่ยดิฉันฉีดเข็ม3เมื่อวันที่7มกราคมดิฉันก็ดูแล้วที่รามาเนี่ยจะมีตารางฉีดวัคซีนนะที่ walk-in เข้ามาเนี่ยวันที่6มกราคมนี้ค่ะวันศุกร์นี
3: ้6พฤษภาใช่ไหม
0: ครับ6พฤษภาขออภัยกับขอบคุณอาจารย์แจ็คที่แก้ให้ดิฉันก็คิดว่าดิฉันจะมาฉีดเข็มที่3เนี่ยไม่ใช่เข็ม
3: ที่4
0: เข็มที่4ที่รามาวันศุกร์นี
3: ้
0: พอครบ4เดือนพอดีเลยค่ะ
3: ครับ
0: พอ7มกราคมกระผม
2: พูดก็ได้นะคะ
0: ครับ
3: ไม่ต้องนับก่อนขนาดนั้นก็ได้ใ
2: ช่ๆ4นิดนึงใกล้ๆ4ครึ่ง4เดือนครึ่ง4ใกล้ๆ5ก็ได้ค่ะ
0: อ๋อไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นก็ได้ใช่มั้ยคะ
3: ไม่ต้องเป๊ะขนาดน
0: ั
3: ้น
0: โอเคค่ะอันง่ายๆเนี่ยดิฉันถ่ายรูปมาค่ะอาจารย์โสคะที่รามานะเค้ามีตารางมาขีดแล้วว่าตารางฉีดวัคซีนที่รามาธิบดีนะสัปดาห์ที่1ก็คือวันศุกร์ที่6พฤษภาคมสัปดาห์ที่2พฤหัสบดีที่12ค่ะ12พฤษภาคมสัปดาห์ที่3ศุกร์ที่20พฤษภาคมสัปดาห์ที่4นะคะศุกร์ที่27พฤษภาคม8นาฬิกาถึง14นาฬิกาถ้าจะ walk in เข้ามาที่รามาธิบดีค่ะมีตารางแบบนี้แต่ว่าดิฉันนับนี่เป๊ะๆ เลยนะ6พฤษภาคมครบ4เดือนพอดีเลยค่ะ4เดือนพอดีเลยโอเคมั้ยคะอาจารย์โสโอเคไหมคะ
2: มาไปอ่ะเนาะของคุณตาเองสองเข็มแรกเป็นแอสตราถูกไหม
0: ใช่ค่ะสองเข็มแรกเป็นแอสตรา
2: เพราะว่าเราไม่ใช่สองเข็มแรกเป็นซิโนแว
0: ค
2: ค่ะจริงของคุณตาเนี่ยสองเข็มแรกแอสตราแล้วก็เป็นแล้วก็ได้เอ็มอาร์เอไปแล้ว3เข็มอันนี้ไม่ต้องรีบ
0: โอ้ไม่ต้องรีบนะคะโอเค
2: ก็คือ4เดือนกว่าใกล้ๆ5ก็ได้แต่สำหรับคนที่จะรีบคือเช่นถ้าสองเข็มแรกเป็นซิโนแวคอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
2: อันนี้
0: โอเคค่ะและโดยเฉพาะคนที่อาจจะมีภาวะเสี่ยงอะไรอย่างนี้ก็ควรมารับวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่3แล้วนะคะตอนนี้มีหลายที่ที่ฉีดเข็ม3แล้วโอเคค่ะวันนี้ได้ความรู้แล้วก็ชัดเจนลดอาการวิตกกังวลได้เยอะเลยทีเดียวค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์โสมากนะคะขอบคุณอาจารย์แจ็คด้วยค่ะและขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามพร้อมกันนะคะอย่าลืมนะคะว่าชุดสวยๆจากใบตองโคลเซ็ตด้วยนะคะพบกันเป็นประจำอย่างนี้นะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะทางรามาชาแนลลัคคิวหมอรามาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ

ป็นคำถามโลกแตกเลยนะครับคือสาเหตุของมะเร็งเนี่ยต้องเข้าใจก่อนมะเร็งเกิดจากอะไรนะฮะมันเกิดขึ้นจาก1เซลล์ที่ผิดปกติในระดับเขาเรียกว่าสารพันธุกรรมหรือที่เรียก DNA นะครับพวกเราอ่ะมีเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นทุกๆวันนะครับไม่ใช่ว่าวันดีคืนดีเกิดขึ้น

0: นะครับเขาสันนิษฐานว่าวันหนึ่งเกิดเป็นพันๆเซลล์เลยนะครับในตัวเรานี่แหละจะถามว่าทำไมเราถึงไม่เป็นมะเร็งนะฮะนั่นก็เพราะว่าเม็ดเลือดขาวในตัวเราเนี่ยสามารถเข้าไปจัดการได้ 100% นะครับถ้าวันใดวันหนึ่งเม็ดเลือดขาวทำงานได้สัก 99% เมื่อไหร่นั่นหมายความว่ามีเซลล์มะเร็งเหลือรอดอยู่แล้วเซลล์มะเร็งตัวนั้นแหละก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นและกลายเป็นก้อนมะเร็งในที่สุดมะเร็งเนี่ยก็เกิดง่ายๆจากปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในก็คือมาแต่กำเนิดคือเราเกิดมาจากที่มันผิดปกติแต่แรกเกิดแล้วอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่สองปัจจัยภายนอกเรานำเข้ามานะเช่นสารก่อมะเร็งต่างๆชัดที่สุดบุหรี่นะฮะโอ้สารก่อมะเร็งเป็นร้อยเลยนะฮะพวกนี้ก็จะทำให้พันธุกรรมในเซลล์เปลี่ยนแปลงและจะทำให้เซลล์นั้นกลายเป็นเซลล์มะเร็งนะครับสิ่งที่แนะนำคือเป็นการหลีกเลี่ยงสารก่อมะเร็งนะฮะสองก็คือทำอะไรก็ได้ให้ร่างกายเราแข็งแรงนะฮะให้เม็ดเลือดขาวสามารถจัดการมะเร็งได้ดียิ่งขึ้นก็จะลดโอกาสการเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งนะครับ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: a better life ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidolเพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมระพีบุญเปลื้องอาจารย์เต้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ในวันนี้ครับผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมมากับอาจารย์ป๊อปครับเพราะว่าอยากจะคุยกันเรื่องที่ผมสนใจมากคือเรื่องของการนอนไม่หลับครับคุณผู้ฟังเคยนอนไม่หลับไหมครับถ้าคุณนอนไม่หลับคุณไม่เหงาครับเพราะว่ามีคนอีก19ล้านคนในประเทศไทยหรือ 40% ของประชากรไทยเลยนะครับที่ประสบปัญหาการนอนไม่หลับการนอนไม่หลับเนี่ยมันจะนำมาซึ่งปัญหาในวันต่อมาครับเพราะคุณจะตื่นมาด้วยความเพลียตื่นมาด้วยอารมณ์ที่หงุดหงิดแปรปรวนวันนี้เราจะมาคุยกันว่าเราจะทำยังไงดีคุณภาพการนอนของเราจึงจะดีขึ้นครับแต่ก่อนที่จะไปคุยกับอาจารย์ป๊อปก็ต้องโฆษณาสรรพคุณนิดนึงว่าอาจารย์ป๊อปเป็นใครมาจากไหนเนาะนะครับอาจารย์ป๊อปก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นักกิจกรรมบำบัดสุภลักษณ์เข็มทองครับอาจารย์เป็นอาจารย์อยู่ที่สาขาวิชากิจกรรมบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลครับตัวกิจกรรมบำบัดเนี่ยชื่อตัวเนี่ยครับผมคาดหวังเลยนะความคาดหวังผมก็คืออาจารย์ช่วยทำให้ผมหายนอนไม่หลับหน่อยเถอะแต่ก่อนนะครับอาจารย
2: ์
1: มันก็อาจจะนอนไม่หลับสักเดือนละครั้ง2เดือนครั้งแต่หลังๆมันมาถี
2: ่
1: แล้วมันเริ่มเป็นวงจรอาจารย์คืนนี้อาจจะนอนแบบโอ้ย9ชั่วโมงเลยเพราะมันอดนอนมาหลายวันพอนอนไป9ชั่วโมงวันต่อมาก็อ้าวนอนไม่ได้อีก
2: ไม่คงที
1: ่ไม่คงที่นี่ผมพูดเองเหมือนผมพยายามที่จะวินิจฉัยว่าผมมีอาการนอนไม่หลับจากอะไรเนาะแต่มาคุยกับอาจารย์ป๊อปดีกว่าว่าในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการทำกิจกรรมบำบัดแล้วก็เจอผู้ที่มีปัญหาเรื่องการนอนมาเยอะเนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องของปัจจัยก่อนดีกว่าว่าอะไรบ้างที่มันทำให้คนคนหนึ่งต้องประสบกับการนอนไม่หลับ
2: มีอยู่3ปัจจัยหลักๆนะครับเป็นปัจจัยทางร่างกายเราเองนะครับร่างกายเราเองเนี่ยมันเหนื่อยง่ายไห
1: ม
2: หรือไม่ยอมเหนื่อย
1: ไม่ยอม
2: จริงร่างกายมันเหนื่อยละ
1: โอ
2: ้ปัจจัยที่2เป็นปัจจัยทางด้านจิตใจ
1: จ
2: ิตใจตรงนี้ก็คืออารมณ์108
1: ครับ
2: มี108อารมณ์จริงนะครับอาจารย์เต้
1: 108นี่คือจำนวนของอารมณ์ที่เราม
2: ีใช่เลย
1: อ๋อ
2: แล้วก็นักกิจกรรมบำบัดเราก็จะต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าอารมณ์108นี่คืออะไร
1: ที่มารบกวนจิตใจ
2: ที่มารบกวนจิตใจแล้วก็แยกเป็น3อันหลักๆ
1: คร
2: ับ ก็คือวิตกกังวลเศร้าซึม
1: ซึมกับเศร้านี่ไม่ได้มาด้วยกันหรอ
2: ไม่ได้มาด้วยกันเลยครับเศร้าก่อนแล้วค่อยไปซึม
1: ครับ
2: แล้วก็อาจจะกระโจนไปที่ภาวะซึมเศร้า
1: เอาวิตกกังวลก่อน
2: วิตกกังวลเนี่ยพูดง่ายๆก็คือเราคิดไปเอง
1: ครับ
2: เราคิดไปก่อนล่วงหน้าใจเราเนี่ยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยเนาะแม้กระทั่งเรากำลังจะนอนก็กังวลก่อนละคราวนี้สมองก็จะตื่นตัวตลอดเลย
1: ใช่แล้วลักษณะอย่างหนึ่งเวลาที่เราคิดไปเองล่วงหน้าเราไม่เคยคิดบวกนะ
2: ใช่
1: เรามักจะคิดลบไปก่อน
2: แน่นอนมนุษย์เราทุกคนเนาะเราจะคิดลบไปก่อนเยอะแยะเพราะว่าเรากลัวไงยิ่งคิดยิ่งกลัวดังนั้นวงจรที่เราจะตัดวงจรอุบาทได้ก็คือการเขียนผมให้คนไข้หลายคนเขียนบอกว่าเขียนมาเลยเต็มที่เลยหนึ่งหน้ากระดาษเขียนได้สองข้อเพราะว่าทุกข้อคิดไปเองสิ่งที่เราจะเขียนได้สมองจะจดปากกาและเขียนได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมเนี่ยคือสิ่งที่เขากลัวจริงๆเขาถึงเรียกว่าวิตกกังวลหรือวิตกจริต
1: คำที่สองครับคำว่าเศร้า
2: เศร้าเนี่ยเศร้าก็คือเราโดนกระทำ
1: เ
2: ราโดนคำพูดมาตำหนิติดเตียนเราจากคนอื่นเนาะหรือแม้แต่คำพูดที่ตัวเองว่าตัวเองอันนี้มันทำให้เราแบบโหเบื่อมันจะมากลุ่มเบื่อท้อถอยลังเลไม่แน่ใจเหงาแล้วก็มันก็จะมาเป็นเศร้าเศร้านี่ก็คือถ้าสุขภาพดีๆเนี่ยสัก2วันก็มากสุดละ
1: มันจะหายไปเอง
2: มันจะหายไปเองโดยธรรมชาติ
1: มีกลไกของมัน
2: กลไกของมันคือน้ำตามันไหลน้ำตาปล่อยให้มันไหลไปเลยนะครับเนาะแต่ถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็มักจะเนี่ยครับบริเวณตรงกลางอกเราเนี่ยเราสามารถเคาะได
1: ้
2: เคาะให้เราได้ยินเสียงตัวเองตัวนี้เราเรียกว่าต่อมไทมัส
1: อ๋อมีต่อม

0: ไอมาสอยู่
1: ใ
0: ท
1: ช
0: ี่บ
1: ่
0: ริเวณกลางอก
1: ตอนเด็กๆเนี่ยเวลาเราร้องไห้เนี่ยเราร้องไห้หิวของกิน
0: ครับ
1: เราร้องไห้แบบโยเยอยากสื่อสารเนาะแต่จริงๆแล้วตอนเด็กๆเรามีต่อมไทมัสเราก็เลยไม่ได้รู้สึกเศร้าเราจะมาเศร้าตอนประมาณอายุ14ปี
0: ทำไมต้อง14ครับ
1: ช่วง14ปีมันเป็นการเปลี่ยนฮอร์โมนเนาะดังนั้นต่อมไทมัสเนี่ยมันก็จะทำงานน้อยลง
0: มีขนาดเล็กลง
1: เล็กลงเนาะแต่ตอนนี้เวลาเคาะยังไงมันก็ยังกังวานได้อยู
0: ่
1: เราก็แค่หายใจเข้าแล้วก็เหมือนเราถอนหายใจฮะอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เคาะไปถอนหายใจมันก็จะแบบโล่งเองหายเศร้าเองอันต่อมาก็คือเราอย่าปล่อยให้เศร้าเป็นซึม
0: ครับ
1: เมื่อใดซึมปุ๊บเขาก็ไม่อยากไปทำงานไม่อยากไปเรียนไม่อยากทำอะไรเลยแต่ถ้าเป็น2สัปดาห์มันเริ่มมีภาวะซึมเศร้าละอันต่อมาปัจจัยที่3คือปัจจัยข้างนอกแหละปัจจัยเรื่องแสงเนาะแสงรบกวนเราไหมถ้าเกิดแสงมันไม่มืดสนิทบางคนก็หลับไม่ได้เนาะหรือบางทีได้ยินเสียงไวๆหูหาเรื่องก็มาแล้วเหมือนกัน
0: เป็นคนหูว่า
1: หูไวและตอนนี้ที่น่าสนใจมากคือแสงสีฟ้าครับ
0: มันมาจากไหนครับแสงสีฟ้าม
1: ันมาจากมือถือมันมาจากคอมพิวเตอร์มันมาจากอะไรเนี่ยห้องนอนมีไว้นอนถ้าต้องทำงานก็ต้องแบบก่อนนอน1ชั่วโมงต้องเอาแสงสีฟ้าออก
0: ถ้าจะว่าไปในมือถือเองเนี่ยมันก็จะมีโหมดที่สำหรับลดแสงสีฟ้า
1: ใช่ลดแสงสีฟ้าได
0: ้ครับแต่ลดแสงสีฟ้ามันอาจจะไม่เพียงพอเพราะว่าสิ่งที่อยู่ในมือถือเนี่ยมันอาจจะนำมากังวลหรือว่า
1: เพราะมันมีคลื่น
0: เพราะมันอาจจะมีคลื่นรวมทั้งอาจจะมีคำสั่งจากเจ้านายให้ทำตอน 2 ทุ่มอยู่เนี่ยมันก็เลยกังวลแล้วปิดสวิตช์สมองไม่ได
1: ้ถูกต้องเขาบอกว่า 1-3 ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยให้ถือว่ามันเป็นสุนทรียะเป็นอะไรที่เราแบบอยากจะมีความสุขกับตัวเองกับครอบครัวที่เรารักด้วยการสัมผัสด้วยการทำอะไรเบาๆการบอกรักการกอดกันเป็นเรื่องธรรมชาติมากเลย
0: นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วล่ะอาจารย์ป๊อปก็คือมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบโอ้ยงานมันเยอะมากถ้าอยากจะนอนเที่ยงคืน6โมงผมต้องปิดสวิตช์เครื่องคอมพิวเตอร์ผมแล้วอะแล้วก็เริ่มดูซีรีส์ทำโน่นนี้นั่นไปเพื่อจะค่อยๆผ่อนคลายอย่างที่อาจารย์ป๊อปว่าแหละ
1: แต่มันจะไม่ผ่อนคลายเขาบอกว่าห้องนอนคือนอนไม่ใช่ห้องทำงาน
0: และห้ามดูซีรีส
1: ์ที่สำคัญคือถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับการที่วางตัวเรานอนกติกาแบบนึงคือถ้าเราลงไปวางบนหมอนปุ๊บถ้าใน20นาทีเรายังแบบไม่รู้สึกเคลิ้มๆจะหลับให้ลุกจากห้องนอนลุกจากเตียงออกมาถ้ากรณีอยู่คอนโดเนี่ย
0: เพียงคุณนอนไม่ถึง20นาที
1: อย่าไปอยู่บนพื้นที่นั้นอย่าไปอยู่พื้นที่นั้นเพราะสมองจะรู้สึกว่ามันไม่ได้นอนแน่นอน 1-3 ชั่วโมงก่อนนอนเราเรียกว่า unthink จะต้องทำอะไรก็ได้ที่เราใช้ความคิดน้อยๆช้าๆสบายๆแล้วเป็นชั่วโมงที่เป็นการดูแลตัวเองด้วยความรักความเข้าใจดูแลคนที่เรารักแค่นั้นพอครับ
0: ครับก็เราพูดถึง3องค์ประกอบหลักที่มันอาจจะมีผลในการที่เราทำให้นอนไม่หลับเนาะก็มีเรื่องของร่างกาย
1: ใช่
0: เรื่องของจิตใ
1: จ
0: แล้วก็สภาพแวดล้อม
1: แวดล้อมรอบนอก
0: เมื่อมันถึงจุดที่ร่างกายของเราพักผ่อนเพียงพอแล้วมันก็จะตื่นเองโดยอัตโนมัติถูกไหมครับ
1: ถูกต้องเลยครับ
0: แต่ถ้าพอเรานอนไม่หลับมันก็อาจจะทำให้มีการทดเวลาไปแล้วการทดเวลามันก็จะทำให้นาฬิกาชีวภาพมันมีเลื่อนกันไปปกติแล้วนาฬิกาชีวภาพเนี่ย มันทำงานอย่างไรมันมีช่วงเวลาอะไรยังไงครับ
1: นาฬิกาชีวภาพเนี่ยมันมีช่วงเวลาของมันก็คืออวัยวะภายในทุกอย่างเนี่ยมันจะซ่อมแซมตัวเองนะครับมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่มันไม่เลื่อนนะครับ
0: คร
1: ับมันจะช่วงเวลานั้นมันก็จะอัตโนมัติแบบนั้น
0: โอ้
1: ใช่ดังนั้นเวลาที่เราจะต้องนอนคือห้ามเกินเที่ยงคืน
0: ห้ามเกินเที่ยงคืน
1: ใช่เพราะช่วงเวลาตั้งแต่3ทุ่มจนถึง5ทุ่มเป็นช่วงเวลาที่เราเรียกว่า3อวัยวะกำลังอุ่นเครื่องชุดปอดกับหัวใจนี่คือชุดที่1กระเพาะไปท่อน้ำดีเสร็จแล้วก็ลงไปที่อวัยวะที่เป็นเรื่องลำไส
0: ้
1: พอหลังเที่ยงคืนปุ๊บตัวการสำคัญมากก็คือลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่จะเริ่มค่อยๆซ่อมแซมตัวเองดังนั้นถ้าเกิดสมมติบังเอิญเรานอนหลังเที่ยงคืน
0: ครับ
1: ลำไส้เล็กก็ยังไม่ได้พักผ่อนสักที
0: แล้วเราจะทำยังไงดีที่จะในที่สุดแล้วมันจะทำให้เรานอนได้ตามนาฬิกาชีวภาพที่อย่างที่มันควรจะเป็น
1: เราต้องคิดยืดหยุ่นครับยกตัวอย่างเช่นเขาให้เวลามาทุกๆ3ชั่วโมงเลยนะ
0: คร
1: ับ แล้วก็ต้องพยายามอยู่ใน3ชั่วโมงเท่าที่เราจะบอกตัวเองได
0: ้
1: วิธีการบอกตัวเองเนี่ยมีอยู่3รูปแบบยกตัวอย่างเช่นเราจะนอนกี่โมงถ้าพูดซ้ำๆสมองมันจะเตือนเราเอง อาจจะจดก็ได้จะเขียนก็ได้นะครับจะโน้ตไว้ตรงกระดานก็ได
0: ้
1: นะอาจารย์เต้จะนอน

0: 4ทุ่มเนี่ยพูดไปสัก3ครั้งเป็นอย่างน้อย
1: ครับ
0: และเดี๋ยวอาจารย์เต้จะตื่น6โมงเช้าเพราะว่าน้ำเสียงที่เราใส่เข้าไปคือเราบอกชื่อเราสมองเรารู
1: ้
0: เราบวกเวลานาฬิกาชีวภาพเรารู้เวลานะครับ
1: ครับ
0: เพราะเหมือนกับเรามีนาฬิกาปลุกอยู่ในตัวเรา
1: ทีนี้เมื่อเราบอกตัวเองแล้วแล้วถ้ามันนอนไม่หลับ
0: ถ้ามันนอนไม่หลับเหมือนกี้เราพูดเมื่อกี้นะครับก็คือถ้าเกิดเราอยู่บนเตียงกระสับกระส่ายสัก20นาทีเราก็ต้องลุกจากเตียง
1: ลุกมาเลย
0: แล้วก็บอกกับร่างกายว่าผ่อนคลายนะเดี๋ยวเราหาอะไรผ่อนเบาทำอะไรเบาๆทำอะไรคิดน้อยๆที่เราเรียกว่า unthink เพราะว่าสมองเราไม่ชอบอยู่3คำ
1: ยังไงครับ
0: คำว่า
1: ไม่
0: คำว่าอย่าง
1: อย่
0: าคำว่าต้อง
1: ฟังดูเป็นประโยคคำสั่ง
0: ใช่เป็นคำสั่ง แล้วก็โดยเฉพาะเราจะเห็นชัดมากในคนที่เป็นสมองเสื่อม
1: ครับ
0: เขาจะนอนหลับยากมากดังนั้นเขาต้องการอะไรที่หูข้างขวาเนี่ยรับเรื่องเสียงเพลงปัจจุบันนี้นะครับมันจะมีดนตรีที่ใช้คลื่น2เสียงนะก็คือจะมีหูฟังที่เราเรียกว่าโบนคอนดักเตอร
1: ์
0: นะครับวางไว้ที่กกหูนะครับมันก็จะให้เสียงสั่นสะเทือนไปมันจะกลายเป็นทีตาคลื่นอย่างต่ำๆทำให้สมองเราเนี่ยมีสมาธิและหลับง่าย
1: อ๋อเหรอครับ
0: ครับ
1: สมมติว่าเราหลับอะบางทีตื่นมาเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยตกลงเราได้หลับหรือเปล่าเพราะว่าตื่นขึ้นมาเนี่ยมันยังเพลียอยู่เลยอะ มันจะมีอะไรที่จะบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยนอนพอกี่ชั่วโมงนอนไป6ชั่วโมงเนี่ยพอไหม8ชั่วโมงพอไหมหรือมันมีตัวเลขที่เป็นแบบ magic number ที
0: ่
1: ทุกคนต้องนอนให้ได้เท่านี้นะเมื่อนอนให้ได้เท่านี้ชั่วโมงแล้วนี่คือการนอนหลับอย่างมีคุณภาพ
0: ตัวเลขที่ติดต่อกันอย่างน้อย คือ6
1: ช
0: ั่
1: วโมง
0: ทันทีที่เรานอนไปแล้วแล้วก็อาจจะตื่นขึ้นระหว่างทางบ้างแต่ถ้ารวมๆแล้วนะฮะ 85% ก็หมายถึงว่าอาจจะไม่ครบ6ชั่วโมงแต่ 85% เราถือว่ารับได้แสดงว่าถ้ารับได้ปุ๊บแล้วเราหมั่นเขียนไดอารี
1: ่
0: นะครับหมั่นเขียนไดอารี่ว่าเรานอนและตื่นมากี่ครั้งอะไรประมาณโดยประมาณถ้าเรา 85% แสดงว่าเราร่างกายกำลังปรับตัวอยู
1: ่
0: ก็พอที่จะมีแนวโน้มนอนหลับได
1: ้ครับ
0: แต่ยังไม่ได้คุณภาพ
1: บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเรานอนไม่หลับหรือเปล่าเราอาจจะมีเพื่อนที่บอกเฮ้ยทำไมวันนี้เธอดูแบบไม่สดชื่นเลยหรือว่างุ่งงี่เป็นพิเศษมันจะมีคล้ายๆเป็นแบบทดสอบอะไรไหมครับที่จะเป็นการบอกว่าเนี่ยคุณนอนไม่หลับแล้วล่ะหรือว่าเนี่ยคุณนอนโอเคแล้ว
0: ครับมันก็จะมีอยู่ประมาณ8คะแนนที่เราต้องให้ตัวเอง
1: อ๋อมีเป็นคะแนน
0: นะครับเป็นคะแนนเลยนะ
1: ผมพร้อมที่จะให้คะแนนตัวเองนะครับมาเลยครับ
0: จันเต้ลองดูล่ะข้อที่1ก็คือนอนหลับตรงเวลาไหม
1: ครับ
0: ถ้าตรงก็คือ1คะแนน
1: ถูกมั้ยอ๋อครับมีก็คือตรงกับไม่ตรง
0: ใช่ๆครับข้อที่2ก็คือนอนหลังเที่ยงคืนไหมหรือก่อนเที่ยงคืน
1: ใช่
0: นี่คือ
1: 0คะแนนรู้ตัวเลย
0: ถ้าหลังเที่ยงคืนคือ0เนาะก
1: ่
0: อนเที่ยงคืนก็คือ1ข้อที่3ก็คือมีตื่นมากลางดึกไหม
1: มี
0: ถ้าตื่นมาตื่นมามากกว่า2ครั้ง
1: อ๋อไม่ถึง
0: มากกว่า2ครั้งก็เป็น0
1: ครับ
0: ถ้าอยู่ประมาณสัก1ถึง2ครั้งก็รับได้เป็น1
1: โอเคได้1ตัวแรก
0: ต่อมาข้อที่4ก็คือตื่นมาแล้วสดชื่นไหม
1: ถ้าไม่สดชื่น0
0: ถ้าไม่สดชื่นก็เป็น0
1: ถ้าสดชื่น
0: ถ้าสดชื่นเป็น1
1: งั้นผมขอ 0.5
0: แต่ความน่าสนใจก็คือส่วนใหญ่ก็เราจะรับได้ประมาณ3วันที่ติดต่อกัน
1: โอ้
0: เนาะถ้าเราตื่นมารู้สึกแบบในอาทิตย์นึง3วันติดต่อกัน
1: ครับ
0: อันนี้ดี
1: หลายคนจะสดชื่นในวันเสาร์และอาท
0: ิ
1: ตย์ อ
0: ันนี้เป็นธรรมชาตินะครับ แล้วก็ต่อมาคือข้อที่5คือ
1: ค
0: ตื่นตรงเวลามั้ยถ้าบางคนว่าตื่นตรงเวลาครับแต่มากดนาฬิกาปลุกปั๊บอันนี้ก็เป็น0กัน
1: นะอันนั้น0นะ
0: อันที่6ก็คือตื่นมาแล้วอารมณ์บวกไหม
1: มีพลังบวกพร้อมที่จะส่งพลังบวกให้คนอื่นอ
0: ัน
1: นี้1นะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ผมเป็นคนบวก
0: บวกนะครับดีมากครับอันที่7เนี่ยเราจับชีพจรตัวเองให้เป็นนะครับ
1: ครับ
0: อาจจะต้องไปเรียนรู้วิธีการจับชีพจรนะมันก็จะมีที่ตรงบริเวณนิ้วโป้งข้อมือนะตรงบริเวณที่ตรงนี้ก็มีนะครับตรงแขนด้านในนะครับข้อพับหรือที่ง่ายสุดคือตรงเราถ้าจับชีพจรได้ตรงบริเวณที่เนี่ยตรงใต้หูนะครับตรงคอเนี่ยนะครับ ตรงนี้จะง่ายสุดถ้าเช้าวันนั้นเราจับชีพจรแล้วไม่ได้ยินเสียงดังร่างกายเราแปรปรวนละ
1: อ
0: ันนี้ก็ให้0
1: ครับอุ้ยเหรอฮะ
0: ถ้าเราจับแล้วเรารู้สึกว่าชีพจรเราเต้นนะเต้นดีโอเค
1: ผมก็ยังเต้นอยู่นะ
0: เต้นอยู่นะครับ
1: โอเคครับ
0: ดีนะครับข้อสุดท้ายก็คือเป้าหมายในวันนี้อยากทำอะไรดีๆบ้างเขียนลงมา
1: โอ้โห
0: ถ้าเขียนได้อย่างน้อย3ข้อแสดงว่าให้1ไปเลยวันนี้อยากทำงานดีวันนี้จะไปส่งลูกวันนี้จะกินของอะไรแล้วแต่

0: หลังจากทำแบบทดสอบแล้ว
1: ได้กี่คะแนนครับจาก8
0: นั่นแหละไอ้จุดสำคัญอยู่ตรงนี้ว่าต้องคะแนนเท่าไหร่มันถึงจะดีหรือไม่ดีว่ามาเลยครับ
1: ส่วนใหญ่เราจะต้องได้5ขึ้นไปครับ
0: โอเคเดี๋ยวบวกเพิ่มคะแนนตอนนี้ได้4อ่ะ
1: ได้4ก็แค่พอใช้พอใช้แสดงว่างั้นเราต้องปรับปรุงเรื่องอะไรเราก็ต้องไปดูเหตุละ
0: ในเช้าวันที่ตื่นมาต้องรู้สึกยังไงถึงจะบอกได้ว่าไอ้นอนที่ผ่านมาน่ะมันเป็นการนอนหลับถึงมีคุณภาพครับ
1: มันมีอยู่3วิธีที่เราสังเกตได
0: ้
1: เช่นถ้าเราบอกตัวเราเองว่าตื่น 6:00 น
0: ครับ
1: มัน 6:00 นเป๊ะเลย
0: ไม่ต้องตั้งนาฬิกาด้วย
1: ไม่ได้ตั้งนาฬิกาด้วยแสดงว่าเรามีสุขอนามัยในการนอน
0: ครับ
1: หลับตรงเวลาตื่นตรงเวลาโดยไม่ต้องพึ่งนาฬิกาปลุกแต่ถ้าปลุกตัวเองปุ๊บนะอาจจะต้องตั้งบ้างบางคนแล้วเราไปกดแล้วนอนต่ออ
0: ันนี้ผมเลย
1: อันนี้มันจะทำให้เสียนิสัยสมองก็จะแบบอีกนิดนึงน่ะแล้วก็จะทำให้เราอารมณ์ผัดวันประกันพรุ่งอารมณ์มันก็จะแปรปรวนเอาไงแน่นะเจ้าของเอาไงแน่นะงั้นเรื่องของเวลาตื่นและหลับตรงเวลาสำคัญมากเลยอันที่สองเนี่ยก็คือเราตื่นขึ้นมาปุ๊บร่างกายเรารู้สึกมีพลังอ่ะรู้สึกแบบกระชุ่มกระชวยมีชีวิตชีวาฉันอยากไปทำงานแล้ว
0: ครับ
1: แต่ถ้าแบบไม่มีความปิ๊งแวะมีความคิดในหัวว่าหูไม่อยากไปทำงานเลยอันนี้แสดงว่าอารมณ์มาและอารมณ์ลบมาเราก็มีวิธีการแก้เหมือนกันครับ
0: ยังไงครับ
1: ถ้าอารมณ์ลบมาเนาะเราก็ใช้เนี่ยครับใช้นิ้วชี้นิ้วกลางเราสองนิ้วเนี่ยนะเหมือนสู้ๆเนี่ยนะคร
0: ับ
1: มาเคาะบริเวณตรงนี้นิดนึงนะตรงหัวคิ้วแล้วก็บอกว่าตั้งใจหายกลัวหายกลัวหายเศร้าหายโกรธ
0: อันนี้พูดดังๆออกมาหรือพูดในใจ
1: พูดอารมณ์พูดออกมาเลย คือพูดอะไรก็ได้ให้ตัวเองรู้สึกแบบอยากไปทำกิจกรรมตื่นมาแล้วสดชื่นตรงนี้เวลาเคาะปุ๊บมันจะไปเขย่าสมองเรียกว่าสมองอารมณ
0: ์
1: ตัวที่เรียกว่าอะมิกดาลานั้น
0: ถ้ามันตื่นได้ตามเวลานอนได้ตามเวลาก็เป็นสัญญาณนึงว่าเรานอนแบบมีคุณภาพ
1: มีคุณภาพ
0: ถ้าตื่นขึ้นมาพร้อมพลังบวกแสดงว่ามีคุณภาพแน่ๆ
1: โอ้โหเยี่ยมมากเลยอย่างนั้น
0: ย้อนกลับไปตอนนอนผมก็เป็นคนที่เวลานอนเนี่ยต้องนอนตะแคงและต้องตะแคงขวาด้วย
1: ตะแคงขวา
0: ตะแคงซ้ายก็นอนไม่หลับ
1: ค่ะ
0: นอนหงายก็นอนไม่หลับคว่ำไม่ต้องพูดถึงเลยต้องเป็นท่านี้ด้วยแล้วต้องมาท่าประจำด้วยมันมีผลไหมครับไอ้เจ้าท่านอนเนี่ย
1: ต้นหลังเขามีวิจัยนะครับว่าเวลาที่เรานอนตะแคงขวาเนี่ยเราเรียกว่าวิตกกังวล
0: อ้าว
1: ตะแคงขวาก็คือมันทับสมองข้างขวาเนา
0: ะ
1: สมองข้างขวาเนี่ยเราเรียกว่าสมองอารมณ์อ่อนไหวก็แสดงว่าเราจะไวต่อเสียงสังเกตว่าจะตึงๆหูนิดนึงด้วยเวลานอนตะแคงเนาะ
0: มันทับหู
1: ใช่มันทับหูแล้วก็มีอะไรรองหน่อยมีอะไรกอดหมอนข้างหน่อยแต่ที่เราห่วงกังวลก็คืออย่าพยายามตะแคงข้างซ้าย
0: ยังไงครับ
1: เพราะว่าพอตะแคงข้างซ้ายปุ๊บเนี่ยมันจะทับหัวใจเราหัวใจและหลอดเลือดมันจะเหมือนเราเอาอะไรไปทับไว้มันจะไม่ไหลเวียนออกซิเจนในร่างกายก็จะหยุดชะงักหรือบางคนถ้ามีกรนมีอะไรเงี้ยก็จะลำบากครับ
0: ครับอย่างนี้นอนตะแคงก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร
1: ่นอนตะแคงไม่ค่อยแนะนำแต่ถ้าจำเป็นก็อาจจะต้องมีอะไรรองนอนหงายดีที่สุดครับพอนอนหงายปุ๊บนะครับมันก็รู้สึกแบบอากาศจะไหลเวียนในร่างกายหลอดเลือดแล้วก็สบายแรกๆเนี่ยเราแนะนำให้นอนหงายแบบมือหงายมืออย่างเงี้ยครับ
0: นอนหงายมือนอนตัวหงายมือก็หงาย
1: ใช่ครับเราเรียกว่าโยคะในท่าศพครับ
0: ชื่อเพราะ
1: ชื่อเพราะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นท่าที่สงบมาก
0: ครับ
1: สมองชอบท่านี้เพราะมันสงบ
0: ครับ
1: และมือมันเปิดและเดี๋ยวพอจังหวะหนึ่งนะครับประมาณสัก30นาทีเนี่ยตาเนี่ยมันจะเริ่มวิ่งเร็วขึ้นนะจังหวะตาเร็วขึ้นมือจะคว่ำเองและมือคว่ำเองนี่คือเป็นบ่งบอกว่าเราหลับสนิท
0: โดยที่เราไม่รู้สึก
1: โดยที่เราไม่รู้สึกตัวละถ้าใครนอนหงายตลอดแสดงว่าหลับๆตื่นๆแน่นอนก็เป็นสัญญาณการวัดสมองในขณะนอน
0: มันมีสถิติไหมครับว่านอนไม่หลับสักกี่วันติดต่อกันมันจะเป็นอันตรายต่อทั้งตนเองและสิ่งแวดล้อมหรือคนที่อยู่รอบข้างบ้างไหมครับมีไหม
1: สามคืนเท่านั้นแหละครับ
0: สามคืนเท่านั้นเห็นผลเลยนะ
1: เห็นผลเลยครับอาการมันจะเริ่มแบบมีประสาทหลอนได้ยินอะไรแบบหลอกๆมีเหมือนมีได้ยินเสียงแว่วๆอย่างเงี้ยครับหรือว่าตาเตอเราเห็นภาพอะไรบางอย่างเบลอๆ
0: ครับ แล้วถ้าเรานอนไม่หลับกันมาติดต่อกัน3คืนแล้วเนี่ยเฮ้ยมันจะมีวิธีในการที่จะแก้ไขยังไงไหมครับ
1: ครับเราลองคืนที่4ก่อนนะครับลองทดลองด้วยตัวเองก็คือฝึกหายใจ
0: ครับ
1: ครับก็วิธีการก็คือเราจะเหมือนกับว่าเราตั้งใจเป่าลมหายใจออกยาวๆเพื่อไล่กดแลคติกในร่างกายเราจะอยู่ในท่ายืนก็ได้ท่านั่งก็ได้แต่ไม่อยู่บนเตียงตั้งใจเป่าลมออกยาวๆเท่าที่ยาวมากที่สุดทำอย่างเงี้ยประมาณอย่างน้อย20รอบจากนั้นนะครับให้เรานะครับนับถอยหลังเลยนะครับนับถอยหลังโดยพูดให้ตัวเองได้ยิน20 19 18มาเรื่อยๆจนถึง1
0: ครับ
1: เพื่อให้ความกังวลย้ำคิดมันหายไปและลองดูซิว่าคืนนั้นลองนอนดู
0: มันดีขึ้น
1: มั้ยมันดีขึ้นมั้ย
0: มันฟังดูเหมือนเป็นการที่เราจะหยุดการคิดถึงสิ่งอื่นๆที่จะนำมาซึ่งความวิตกกังวลความเศร้าหรือความซึม
1: ใช่
0: มาโฟกัสอยู่ที่การหายใจของเรามาโฟกัสอยู่ที่การนับของเรา
1: การนับย้อนกลับนะครับถ้าตรงนี้เราเคลียร์ก็หมายถึงว่าเราได้ positive thinking นิดนึงคิดบวกนิดนึงแล้วก็ลองฝึกไปอีกสักติดต่อกันอีกสัก3วันดูซิถ้าไม่ดีขึ้นก็ควรพบคุณหมอแล้วครับเมื่อกี้เราพอหายใจแล้วเคลียร์ความคิดแล้วนะครับต่อไปเราจะขยับร่างกายเป็นการเหยียดร่างกายเนาะวิธีการง่ายคือเราประสานมือแบบนี้นะครับ
0: นะประสานมือ
1: ประสานมือขึ้นไปเหนือศีรษะและหายใจเข้านะครับหายใจเข้าปุ๊บก็ยกไหล่ขึ้น
0: ครับ
1: หายใจออกก็ยกไหล่ลง
0: โอ้เผื่อคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่อาจจะไม่ได้เห็นภาพจะได้ทำตามนะฮะก็คือเอามือมาประสานกันในลักษณะที่เป็นสามเหลี่ยม
1: สามเหลี่ยม
0: เอามือเอานิ้วมือ
1: ข้างไหนก็ได้
0: ข้างไหนก็ได้มาทับที่นิ้วมืออีกฝั่งนึงให้มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมฮะ
1: แล้วก็ยกเหนือศีรษะ
0: ยกเหยียดแขนขึ้นไปเลยเหนือศีรษะขึ้นไปเลยถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับแล้วหายใจเข้าครับหายใจเข้าก็คือยืดแขนขึ้นไปข้างบน
0: ยืดแขนขึ้นไปยืดตัวขึ้นไป
1: ยืดตัวขึ้นไปยกไหล่ขึ้นไปหายใจออกให้ค่อยๆก้มตัวลงก้มตัวลงจนมือแตะปลายเท้าเท่าที่ทำได้ทำแบบนี้ประมาณ10ครั้งเท่านั้นถ้ายังไหวก็ไป20รอบช้าๆ
0: คีย์ก็คือมีสมาธิกับลมหายใจ
1: และการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อผ่อนคลายด้วยใช่ใช่นั่นหมายถึงว่าถ้าเราทำอันแรกคือการหายใจอย่างเดียวเป่าลมออกยาวๆไล่กดแลคติกหายใจย้อนกลับ20ถึง1เป็นการนับถอยหลังแล้วก็มาทำเรื่องกล้ามเนื้อถ้าร่างกายและจิตใจเราค่อนข้างจะสมดุลดีมันก็จะช่วยได้ถ้าไม่ได้เลยถ้าไม่ได้เลยเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเคาะอารมณ
0: ์เคาะอารมณ
1: ์ใช่เมื่อกี้เราบอกแล้วว่าต่อมไทมัสอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะเคาะแล้วก็พูดว่าหายเศร้าหายเศร้าหายเศร้าหลับฝันดีหลับฝันดีหลับฝันดีแล้วก็มาเคาะที่ตรงท้อง
0: ตรงตำแหน่งสะดือ
1: ตรงตำแหน่งสะดือเลยครับ
0: ตรงตำแหน่งสะด
1: ือแล้วก็บอกว่าหายโกรธหายโกรธหายโกรธให้อภัยให้อภัยให้อภัยเหตุผลที่เคาะอยู่ช่วงนี้เพราะว่าที่เราบอกแล้วว่าอุ่นเครื่องอวัยวะทั้งปอดหัวใจและท้องจะประสานงานกัน
0: ดูเหมือนว่าสิ่งที่เรากำลังสร้างตรงนี้
1: คร
0: ับ ดูเหมือนว่าเทคนิคและวิธีที่อาจารย์ป๊อปใช้นี่ก็คือพยายามที่จะดึงความคิด
1: ออ
0: กมาจากสิ่งที่เป็นต้นเหตุแห่งความวิตกกังวล
1: ใช
0: ่ให้มาอยู่กับปัจจุบัน
1: และอยู่กับอวัยวะของเรา
0: และอยู่กับอวัยวะของเรา
1: ตามนาฬิกาชีวภาพ
0: และดูเหมือนว่าการสร้าง positive thinking
1: ครับ
0: ถูกไหมครับ positive thought ว่าเราจะให้อภัยถูกไหมเราสิ่งที่พูดออกมาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นเป็นการเสริมสร้างพลังบวก
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เป็นการให้กำลังใจตัวเองด้วย
1: ใช่ครับ
0: ผมว่าผมได้ประโยชน์เนาะมันทำให้เห็นว่าสาเหตุและปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับแล้ววิธีในการที่จะทำให้นอนหลับได้มันทำยังไงแล้วไม่ใช่แค่นั้นวิธีที่จะทำให้ตื่นขึ้นมาอย่างมีคุณภาพมันเป็นอย่างไรด้วยผมว่ามันเป็นทริคที่ง่ายๆทำได้เองมันไม่ได้เสียสตางค
1: ์
0: มันก็ไม่ได้รบกวนใครด้วยเนาะแต่ถ้าในที่สุดแล้วมันนอนไม่หลับจริงๆก็อาจจะต้องลองปรึกษา
1: แพทย์ใช่คร
0: ับ ในที่สุดนะครับรายการของเรานะครับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้เป็นที่รวมของเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ Mental Health Physical Health เรื่องของ Hot Issue รวมทั้งเรื่องของ Self Improvement ครับรายการของเราเนี่ยออกอากาศในทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นครับทั้งทาง Facebook ของ Mahidol Channel และ YouTube Mahidol Channel รวมทั้งยังรับฟังได้ในรูปแบบของ Podcast ทาง Apple Podcast Spotify Anchor และ Blockdit ครับวันนี้ผมอาจารย์เต้และอาจารย์ป๊อป คงจะต้องสวัสดีไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่กับ Wellbeing ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได
2: ้โรคปอดบวมเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการเสียชีวิต

ในเด็กที่อายุน้อยกว่า5ปีครับเด็กอาจมีอาการงอแงซึมลงมีหายใจหน้าอกบุ๋มมีปีกจมูกบานหรือว่าหยุดหายใจเป็นพักๆปอดบวม

0: เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เชื้อไวรัส RSV ส่วนเชื้อแบคทีเรียจะมีความแตกต่างกันตามอายุของเด็กแต่ละรายนะครับการติดต่อของเชื้อปอดบวมสามารถติดต่อได้จากการสูดสำลักเอาเสมหะหรือเอาน้ำมูกของผู้ป่วยเข้าไปหรืออาจจะมีการติดเชื้อผ่านทางกระแสเลือดเข้าสู่ปอดก็ได้นะครับเด็กเล็กที่เป็นปอดบวมเนี่ยจะมีอันตรายที่สูงกว่าเด็กโตเนื่องจากหนึ่งก็คือภูมิต้านทานเขาน้อยกว่าอันที่สองก็คือตัวทางเดินหายใจของเด็กเนี่ยมีขนาดที่เล็กกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดอาการอักเสบหรือว่ามีเสมหะอุดทางเดินหายใจเนี่ยเขาก็จะมีอาการที่รุนแรงกว่าเด็กโตการตรวจวินิจฉัยทั่วไปเนี่ยเราก็จะดูจำนวนของการหายใจของเด็กว่าเด็กมีภาวะหายใจเร็วไหมจากนั้นเนี่ยก็จะมีดูว่าเด็กต้องมีการใช้กล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจมากน้อยแค่ไหนอาการของปอดบวมในเด็กเนี่ยจะขึ้นกับอายุชนิดของเชื้อและก็ความรุนแรงของตัวโรคในเด็กเล็กเนี่ยอาการอาจไม่จำเพาะเด็กอาจมีอาการงองแงซึมลงน้อยลงหรือว่าหยุดหายใจเป็นพักๆแต่ว่าในเด็กทั่วไปเนี่ยมักมีอาการไข้ไอเสมหะหอบเหนื่อยหายใจเร็วในรายที่เป็นรุนแรงมากผู้ปกครองอาจสังเกตว่าเด็กมีหายใจหน้าอกบุ๋มมีปีกจมูกบานแล้วก็บางรายมีอาการขาดออกซิเจนทำให้มีอาการตัวเขียวปากเขียวได้จากอาการแล้วก็การฟังเสียงปอดนะครับน้องน่าจะมีนิสัยว่าเป็นปอดบวม
1: แล้วอย่างนี้ต้องยังไงครับคุณหมอ
0: ก็คือการรักษาโรคปอดบวมเนี่ยขึ้นกับอาการของเด็กก็จะแบ่งออกเป็นการรักษาประคับประคองแล้วก็การรักษาจำเพาะการรักษาประคับประคองได้แก่การให้ยาลดไข้หรือการเช็ดตัวเมื่อเด็กมีไข้หรือการให้สารน้ำอย่างเพียงพอเพื่อที่จะลดปริมาณเสมหะการทำกายภาพหรือว่าการเคาะปอดในรายที่มีการขาดออกซิเจนหรือหายใจลำบากก็จะมีการให้ออกซิเจนร่วมด้วยส่วนการรักษาจำเพาะก็คือจะขึ้นกับสาเหตุของเชื้อปอดบวมหากเกิดขึ้นจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ก็จะมีการให้ยาฆ่าเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่หรือว่าการให้ยาปฏิชีวนะในกรณีที่เป็นปอดบวมจากการติดเชื้อแบคทีเรียครับระหว่างนี้ถ้าสังเกตอาการที่บ้านน้องมีอาการไข้สูงมีหายใจหอบเหนื่อยคุณพ่อสังเกตว่ามีปีกจมูกบานหายใจกระแทกหน้าอกหมุน นะครับก็แนะนำให้คุณพ่อมาตรวจที่โรงพยาบาลซ้ำเพื่อประเมินอาการอีกทีนึง
1: ครับได้ครับ
0: ปัจจุบันเนี่ยเรามีวัคซีนป้องกันโรคปอดบวมเรียกว่าวัคซีน IPD ซึ่งสามารถป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัสที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดการติดเชื้อปอดบวมได้รวมถึงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็อาจสามารถป้องกันโรคปอดบวมได้จากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เหมือนกันดังนั้นเมื่อพ่อแม่สังเกตว่าบุตรหลานของท่านมีอาการหายใจเร็วหอบเหนื่อยหรืออาการผิดปกติควรรีบนำมาพบแพทย์นะครับหากบุตรหลานของท่านมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมพามาพบหมอกันนะครับ

0: 10 กันยายนองค์การอนามัยโลกบอกว่าในปี2561ถึง2562มีคนเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายทุกๆ40วินาทีและการฆ่าตัวตายเป็นสาเหตุของการเสียของวัยรุ่นที่สูงที่สุดรองลงมาจากอุบัติเหตุบนท้องถนนส่วนประเทศไทยนั้นนะคะเราติดอันดับการฆ่าตัวตายสูงที่สุดเป็นอันดับที่32ของโลกเฉลี่ยอยู่ที่14คนต่อประชากร 100,000 คนทำไมคนเราถึงได้คิดสั้นคะแล้วโรคซึมเศร้านั้นเป็นสาเหตุหลักของการคิดสั้นจริงๆหรือเปล่าวันนี้รายการปลดชนวนป่วนใจจะขอเป็นส่วนหนึ่งในการพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุและวิธีการป้องกันการฆ่าตัวตายค่ะเราจะไปถามคำถามเหล่านี้กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะทำไมคนถึงได้ฆ่าตัวตายอะคะ
1: คิดไปก็ไม่มีคำตอบ
0: คิดเยอะ
1: นะครับหลายคนก็จะชอบทำไมเวลามีคำว่าทำไมขึ้นมาจริงไม่ค่อยมีคำตอบ
0: เคยมีความรู้สึกอยากจะฆ่าตัวตายเหมือนกัน
1: ทุกๆคนมีปัญหาแต่ขึ้นกับว่าเราจะมีมุมมองมีความคิดต่อปัญหานั้นยังไงเราจะจัดการมันยังไง
0: หมอคะอาบันช่วงนี้ได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการฆ่าตัวตายไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเยอะมากเลยค่ะ
1: ใช่จริงครับ
0: ก็เลยพอฟังเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วถ้าเราลองไปเสิร์ชในพวกโซเชียลมีเดียต่างๆอาบันรู้สึกมันเกิดเป็นกระแสหลายคนเนี่ยเริ่มแชร์ความรู้สึกตัวเองว่าก็เคยมีความรู้สึกอยากจะฆ่าตัวตายเหมือนกัน
1: อ
0: าบันก็เลยจะถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าพอเห็นข่าวเหล่านี้เนี่ยแล้วคุณหมอรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: จริงๆก็น่าตกใจนะครับในฐานะของจิตแพทย์เนี่ยเวลาที่มองเห็นข่าวแบบนี้ก็จะรู้สึกสงสารรู้สึกว่าเวลาที่มันเกิดการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆมันเกิดผลกระทบหลายอย่างมากเลยทั้งกับญาติผู้สูญเสียทั้งกับสังคมบางทีเราเห็นคนที่เขาทำเนี่ยเขายังแบบอายุน้อยๆก็รู้สึกเสียดายที่เขาน่าจะทำประโยชน์อะไรในสังคมได้อีกมากเลยใช่ไหมครับ
0: ค่ะแล้วอภันสงสัยอะค่ะว่าในเรื่องของการฆ่าตัวตายเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาชอบพูดว่ามันเป็นเทรนด์อยู่ดีๆเมื่อก่อนไม่เห็นมีใครฆ่าตัวตายเยอะเลยแต่ช่วงนี้คนฆ่าตัวตายเยอะขึ้นคุณหมอคิดว่ามันเป็นข้อเท็จจริงขนาดไหนคะ
1: จริงๆสำหรับหมอเนี่ยหมอไม่ได้มองว่ามันเป็นเทรนด์นะครับหมอรู้สึกว่าจริงๆเรื่องนี้มันมีมานานแล้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าการสื่อสารของเราเนี่ยง่ายขึ้นนะครับเราคลิกเข้าไปในโซเชียลมีเดียเราแค่กดแชร์ปุ๊บเรื่องราวมันก็แพร่ไปแล้วเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยหมอเชื่อว่าส่วนนึงที่ทำให้เราเห็นข่าวเหล่านี้มากขึ้นเพราะจริงๆโลกของการสื่อสารเนี่ยมันแคบลง นะครับก็เลยทำให้เราเหมือนกับเห็นมันได้บ่อยขึ้นตามสื่อแต่ก็จริงๆในอีกด้านนึงเนี่ยบนความเป็นจริงเนี่ยอัตราการฆ่าตัวตายก็สูงขึ้นจริงๆนะครับเมื่อเรามองจากตัวเลข
0: แล้วปัจจัยของการฆ่าตัวตายล่ะคะทำไมคนถึงได้ฆ่าตัวตายอะคะ
1: คำตอบของคำถามนี้มันกว้าง มากเลยนะครับว่าเพราะอะไรเนี่ยคนคนหนึ่งถึงฆ่าตัวตายการฆ่าตัวตายเนี่ยถ้าเรามองมันเหมือนปลายเหตุนะครับแล้วก็จากที่หมอได้ทำงานกับคนไข้ที่เขามีความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยหมอพบว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยมักจะเป็นวิธีที่คนใช้เพื่อออกจากความเจ็บปวดของตัวเองทีนี้ถ้าอาบันจะถามหมอว่าอะไรที่มันมักจะทำให้คนเจ็บปวดจริงก็เรื่องของมนุษย์ก็การเงินการงานสุขภาพครอบครัวความรักก็เรื่องพวกนี้เหมือนที่เวลาที่เราดูหมอดูที่คนชอบไปปรึกษาเรื่องพวกนี้ครับก็มักจะเป็นปัจจัยกระตุ้นสำคัญเลยที่เวลาที่เราเครียดแล้วเรารู้สึกแย่เราเจ็บปวดเราไม่รู้จะทำไงดีเราก็รู้สึกว่าการหายไปจากโลกใบนี้น่าจะทำให้เหนื่อยน้อยลงอาจจะทำให้ไม่ต้องทุกข์ต่อไปจริงๆสภาพสังคมก็เป็นปัจจัยกระตุ้นส่วนหนึ่งนะครับเราพบว่าปัจจัยที่ทำให้คนทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายมากที่สุดเนี่ยมักจะมาจากเรื่องของความสัมพันธ์เป็นหลักเลยนอกเหนือจากนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของการใช้สุรานะครับกินเหล้าใช่เพราะว่าเวลาที่เราดื่มเหล้าเนี่ยมันคล้ายๆจะทำให้การควบคุมตัวเองของเราเนี่ยมันน้อยลงแล้วก็อาจจะทำอะไรที่ไม่ได้ทันคุ้นคิดหรือว่าไต่ตองเอาไว้ก่อนแล้วก็ทำให้ลงมือทำร้ายตัวเองหรือว่าฆ่าตัวตายนะครับปัญหาอื่นๆที่อาจจะสัมพันธ์กับการฆ่าตัวตายก็จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับเรื่องการมีโรคทางจิตเวชอย่างโรคซึมเศร้าซึ่งหลายๆครั้งถ้าเราดูในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่ามักจะมีการเชื่อมโยงว่าคนที่ซึมเศร้าเนี่ยมักจะนำไปสู่การฆ่าตัวตายแต่ถ้าพูดแบบนี้อาบันก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยซึมเศร้าเป็นเพียง สาเหตุหนึ่งเท่านั้นเองนะครับส่วนสาเหตุอื่นๆมันมีอีกตั้งเยอะแยะมันมีปัจจัยอื่นๆตั้งเยอะแท้จะนำคนหนึ่งคนไปสู่การฆ่าตัวตายครับ
0: แสดงว่ามันก็เป็นมายาคติอย่างนึงที่ว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็จะต้องฆ่าตัวตายหรือคนที่ฆ่าตัวตายทั้งหมดก็คือเป็นโรคซึมเศร้าอันนี้คือคุณหมอบอกว่ามันไม่จริงมันมีอีกหลายปัจจัยหลายสาเหตุกันเลยใช่ไหมคะปัจจัยหลักที่คุณหมอพิชัยได้พูดถึงเมื่อกี้นะคะก็คือเรื่องปัญหาของความสัมพันธ์ตรงนี้มันหมายความว่ายังไงเหรอคะ
1: จริงๆก็มีปัญหาได้เยอะนะครับอย่างเช่นการนอกใจของสามีภรรยาหรือการมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวพ่อแม่กับลูกหรือว่าความสัมพันธ์ใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นถ้าที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยอย่างในช่วงวัยรุ่นเนี่ยหมอก็ได้รับปรึกษาวัยรุ่นหลายคนเลยที่อกหักแล้วก็ทำร้ายตัวเองเพราะว่ากลับมารู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าตัวเองไม่มีความหมายทำไมเรารักเขาแล้วเขาไม่รักเราแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดแล้วก็รู้สึกว่าจบด้วยการทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตาย
0: อย่างที่คุณหมอบอกว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยมันเป็นเรื่องของทางออกที่จะออกไปจากความทุกข์ความเจ็บปวดทั้งหลาย
1: สำหรับหมอเนี่ยการที่คนไข้บอกสิ่งเหล่านี้กับหมอเนี่ยแปลว่าเขาต้องการความช่วยเหลือแล้วเพราะว่าเขามองทางออกอื่นไม่ออกนะครับเหมือนกับชีวิตมันขาดความหวังจริงๆเวลาที่ใจของคนเรามีความทุกข์เนี่ยสิ่งที่สำคัญอาจจะไม่ใช่ตัวปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นเรามีปัญหาเรื่องการเงินการงานสุขภาพครอบครัวความรักเนี่ยอันนี้ทุกคนมีหมดแต่ขึ้นกับว่าเราเลือกที่จะรับมือกับวิธีเหล่านี้ยังไงบ้างเราก็คงจะเห็นในสังคมมันก็อาจจะมีคนทั้งหลายคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินหลายคนมีปัญหาเรื่องความรักแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะต้องไปจบสุดท้ายด้วยการฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นสำหรับหมอเนี่ยหมอคิดว่าทุกคนมีปัญหาแต่ขึ้นกับว่าเราจะรับมือหรือเราจะมีมุมมองมีความคิดต่อปัญหานั้นยังไงซึ่งมันจะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของเราอีกทีว่าเราจะจัดการมันยังไง
0: เขาได้บอกเล่านะคะว่าความคิดของเขาเนี่ยคือตอนนี้เขาคิดสั้นแล้วหรืออยากทำร้ายตัวเองแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมีอาการทางกายอย่างอื่นที่คุณหมอเห็นว่ามักจะมีปรากฏร่วมด้วยไหมคะ
1: เวลาที่เขาพูดว่าเขาจะฆ่าตัวตายเนี่ยก็เป็นไปได้หลายแบบนะครับสิ่งที่หมอต้องประเมินคือเขามีโรคทางกายอย่างอื่นอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะหลายคนที่มีโรคหนักๆอยู่เนี่ยก็มักจะมีความคิดฆ่าตัวตายแล้วเป็นปัจจัยหนึ่งด้วยที่สัมพันธ์กับการนำไปสู่การฆ่าตัวตายนะครับเวลาที่คนมาปรึกษาเรื่องนี้แล้วเขาบอกว่าเขาเคยลงมือทำแล้วสิ่งที่เราต้องประเมินก่อนก็คือร่างกายเขาโอเคอยู่ปะมีอะไรที่อันตรายกับเขาไหมบางทีเขาทานยามาบางทีเขาผูกคอมาบางทีเขากระโดดตึกมาแต่ว่าเขาพ้นมาได้เพราะนั้นสิ่งที่เราต้องประเมินก่อนก็คือร่างกายเขามีอะไรกระทบกระเทือนหรือเปล่าแล้วก
0: ็ให้การรักษาตรงนั้นก่อน
1: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆประเมินเรื่องความปลอดภัยว่าถ้าเขากลับบ้านเขาสามารถรับมือกับปัญหาได้หรือยังเขาสามารถอยู่ด้วยตัวเองไหมแต่ถ้าความคิดของฆ่าตัวตายของเขายังเยอะมากเนี่ยสิ่งที่หมอจะทำหมอก็อาจจะเสนอให้เขานอนโรงพยาบาล
0: อ๋อค่ะงั้นดีเลยค่ะอบานอยากจะทราบว่าแล้วในกระบวนการรักษาหรือช่วยเหลือคนที่คิดสั้นอยู่เนี่ยคือคุณหมอจะรักษาเขาอย่างไรบ้างคะ
1: อย่างแรกสิ่งที่เราต้องประเมินก็คือว่าไอ้ความคิดนี่มันรุนแรงแค่ไหนหรือมันเข้มข้นแค่ไหนนะครับบางคนถ้ารู้สึกว่าเข้มข้นและรุนแรงมากคือถ้าให้กลับบ้านเนี่ยตายแน่นี้สิ่งที่สำคัญก็คือ safety first เพราะนั้นสิ่งที่หมอทำได้คืออยู่โรงพยาบาลเพราะอย่างน้อยการอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเขาปลอดภัย
0: อยู่ในสายตาการดูแลของคุณหมอ
1: ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆไปหาสาเหตุว่าอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เขาอยากฆ่าตัวตายอาจจะเป็นจากโรคซึมเศร้าอาจจะเป็นจากความเครียดหรือจะเป็นอะไรก็ตามอย่างที่เรา
0: ค
1: ุยกันเมื่อกี้นี้แล้วเราก็ค่อยๆให้การรักษาไปตามสาเหตุแต่ถ้าในรายที่รู้สึกว่าไม่ได้รุนแรงมากแล้วก็ญาติพอดูแลไหว คือบางทีเนี่ยคนไข้อาจจะแค่ต้องการความเข้าใจหรือว่าต้องการคนที่อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเวลาคุยเราก็มักจะคุยกับคนไข้คุยกับญาติอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นพ่อแม่หรืออาจจะเป็นใครก็ได้ที่คุณไข้ไว้ใจแล้วก็ให้เขาช่วยสังเกตอาการที่บ้านในกรณีที่เรารู้สึกว่าพอดูแลกันไหว
0: ค่ะสาเหตุนอกจากในเรื่องของอย่างเช่นเขาอยู่ในสภาวะเครียดมานานต่างๆเนี่ยอาบานสงสัยว่ามันมีเรื่องของทางกายภาพด้วยไหมคะที่เป็นสาเหตุทำให้คิดสั้นอย่างเช่นสารเคมีในสมองเนี่ยค่ะคือจะได้ยินบ่อยว่าบางคนเนี่ยมีสารเคมีในสมองที่ไม่สมดุลทำให้เครียดและหดหู่หรือซึมเศร้าง่ายจนกระทั่งมีความรู้สึกว่าอยากจะหลุดพ้นไปจากความกดดันนี้ด้วยการคิดฆ่าตัวตายอะค่ะ
1: ถ้ามองในมุมแบบนี้เนี่ยแสดงว่าการฆ่าตัวตายเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสมองที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งจริงเนี่ยก็พบได้นะครับอย่างในคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือเป็นโรคอื่นๆทางจิตเวชเนี่ยเราเชื่ออยู่แล้วว่าสารเคมีในสมองของเขาเนี่ยผิดปกตินะครับอย่างในคนที่ ป็นโรคซึมเศร้าเองเราเชื่อว่าสารเคมีที่ชื่อซีโรโทนินที่ชื่อโดปามีนที่ชื่อนอร์อีพิเนฟรินเนี่ยมันน้อยนะครับพอมันน้อยปุ๊บมันก็ทำให้เกิดอาการซึมเศร้ารู้สึกตัวเองไม่มีค่า
0: ค่ะ
1: นะครับรู้สึกไม่มีความหมายนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็บางคนก็รู้สึกผิดง่ายรู้สึกคนอื่นคงไม่ชอบเรามั้งไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วก็นำไปสู่การฆ่าตัวตายในที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวหมอเองเนี่ยเชื่อว่าในคนเหล่านี้ก็อาจจะสัมพันธ์กับภาวะทางร่างกายที่มันผิดปกติไปอย่างที่อบันถามครับ
0: ถ้าอย่างนั้นแล้ววิธีการรักษาในแต่ละประเภทหรือรูปแบบของสาเหตุล่ะคะอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองจะรักษาอย่างไรหรือถ้าเป็นเรื่องของความเครียดอย่างคุณหมอบอกเมื่อกี้ว่าปัจจัยความเครียดมันมีได้ทั้งเศรษฐกิจสังคมความสัมพันธ์อะไรต่างๆนานาแน่นอนว่าคุณหมอไม่สามารถที่จะไปแก้ปัญหาเขาได้ว่าคุณจะมีเงินมากขึ้นแฟนที่ทิ้งคุณไปจะกลับมาหาคุณหรือคุณเป็นโรคไม่สบายอยู่คุณจะหายจากโรคนั้นแล้วคุณหมอจะรักษาปัญหาต่างๆนี้ได้อย่างไรอะคะ
1: โอเคเป็นคำถามที่ดีนะครับ คือหมอคิดว่าอันแรกอย่างที่อาบันบอกถ้าเขามีโรคทางจิตเวชอยู่แล้วเราเชื่อว่ามันมีสารเคมีในสมองผิดปกติอันนี้การรักษาด้วยยาช่วยได
0: ้
1: นะครับก็ปรับสารเคมีในสมองให้กลับมาเป็นปกตินะครับอันที่สองเนี่ยก็คือการช่วยเหลือทางด้านจิตใจนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยคือทำยังไงให้คนไทยกลับมามีความหวังในการใช้ชีวิตอีกครั้งนะครับเพราะว่าอันนี้ในกระบวนการต้องเป็นการพูดคุยกันนะครับว่าเขาจะมีวิธีในการรับมือกับปัญหายังไงเพราะหมอเชื่อว่าทุกคนที่เดินมาหาหรือทุกคนที่ไม่ได้เดินมาหาเนี่ยถ้าเขามีทางเลือกที่ดีกว่าการฆ่าตัวตายเขาน่าจะเลือกที่จะช่วยให้เขาหายเจ็บปวดนะครับแล้วก็อย่างที่หมอยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นะครับไม่ได้แปลว่าคนเป็นหนี้ทุกคนจะต้องฆ่าตัวตายหรือคนอกหักทุกคนเนี่ยจะต้องฆ่าตัวตายอย่างถ้าพวกเราที่เรานั่งคุยกันอยู่ตรงนี้ถ้าเราเคยมีประสบการณ์เหล่านี้มาเราก็จะพบว่าพอมันผ่านไปแล้วเรามองย้อนกลับมาเราจะรู้สึกอาจจะรู้สึกขำกับมันหรือรู้สึกบางทีเขาจะว่าตอนนั้น
0: ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้น
1: ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่มากใช่แต่ว่าสำหรับคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยสำหรับเขาเขายังมองทางไม่ออกแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยให้เขามองทางให้ออกว่ามันเกิดอะไรขึ้น
0: หมายความว่าคุณหมอพยายามที่จะช่วยแนะนำวิธีการคิดหรือว่าการมองปัญหาให้มันอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงมากขึ้นว่ามันไม่ได้เป็นจุดจบของชีวิตหรือโรคจะแตกอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: แต่อาจจะไม่ใช่การแนะนำเรียกว่าการช่วยให้เขาเปลี่ยนทัศนคติหรือความคิดของตัวเขามากกว่าอย่างเช่นถ้าเขารู้สึกไม่ค่าก็ทำให้เขารู้สึกมีคุณค่า อีกอันนึงก็คือว่าชวนเขามองหาข้อดีของชีวิตเขาเพราะว่าหมอเชื่อว่าจริงทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับที่ยังหายใจแล้วมาอยู่ด้วยกันถึงตอนนี้เนี่ยในชีวิตมันมีมุมดีๆหลายมุ
0: ม
1: นะครับอย่างน้อยคนที่รู้สึกตัวเองไม่เป็นที่รักเขาอาจจะเคยได้รับความรักจากใครมาก่อนซึ่งณโมเมนต์ที่เขาอกหักหรือเวลาที่เขารู้สึกเขาอาจจะมองมันไม่เห็น
0: ค่ะรู้สึกไม่มีใครรักเขาอีกแล้วในโลกใบน
1: ี้ใช่หรือเวลาที่เขารู้สึกล้มเหลวเขาก็อาจจะต้องกลับไปมองว่าอะไรที่เขาเคยทำประสบความสำเร็จมาในอดีตนะครับยกตัวอย่างอันนี้ก็ได้มีคนไข้ของหมอคนนึงน่ารักมากนะครับหมอจำได้ถึงทุกวันนี้ตอนนี้เขาดีขึ้นแล้วนะครับสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกดีเนี่ยเขาบอกเขาตื่นเช้ามาเขาพับผ้าพับที่นอนเขาบอกว่าพับเสร็จปุ๊บเขาบอกวันนี้เขาทำงานสำเร็จหนึ่งอย่างเขารู้สึกดีเองเขาเริ่มฝึกที่จ
0: ะ
1: ชมตัวเองอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรเล็กๆที
0: ่อบันก็ทำอบันเลยหัวเราะ
1: พอเราฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ารักดีแล้วมันก
0: ็
1: อย่างน้อยรู้สึกว่าวันนี้คุณไม่ต้องทำอะไรมากคุณก็รู้สึกดีใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะอบันขออนุญาตเล่านะคะก็คือรู้สึกว่าบางทีคนเราวางเป้าหมายของชีวิตอะว่าจะประสบความสำเร็จนี่เป็นเป้าหมายที่ใหญ่มากจะต้องทำโปรเจกต์นี้หรือจะต้องมีเงินเก็บเท่านี้แต่จริงๆบางทีถ้าทำเป้าหมายเล็กๆน่ารักที่มันอาจจะไม่ได้มีคุณค่ากับใครเลยแต่ว่ามันเป็นสัก10อันต่อวันอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกโดยรวมมันเป็นก้อนใหญ่จนรู้สึกมันก็โอเคค่ะโอ้คุณหมอ
1: แล้วจริงความสุขมันอยู่รอบๆตัวเราอย่างเนี้ยถ้าเรานั่งคุยกันเรารู้สึกสบายๆเรารู้สึกมันก็มีความสุขมันก็ง่ายๆแค่เนี้ยครับแต่ถ้าเกิดเราเอาความสุขเราไปผูกไว้กับคนอื่นผูกไว้กับอะไรที่มันใหญ่ๆแบบที่อาบันว่าชีวิตมันก็มันจะทุกข์เยอะ
0: ค่ะจริงๆที่คุณหมอพูดเนี่ยบางคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ชมทุกท่านนะคะน่าจะนำไปใช้ประโยชน์ได
1: ้
0: คือไม่ต้องรอให้รู้สึกแย่หรือซึมเศร้าก่อนถึงคิดถึงประโยคนี้แต่ว่ามันอาจจะเป็นภูมิคุ้มกันตั้งแต่แรกที่เราควรคิดว่าคุณค่าเราไม่ได้ผูกกับคนใดคนหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือสิ่งที่เราทำอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
1: อีกเทคนิคนึงที่จะช่วยเรื่องคุณค่าเยอะๆเนี่ยสำหรับตัวเองก็คือการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันนี่แหละนะครับก็คือเราไม่เอาอดีตที่แก้ไม่ได้แล้วมาคิดนะครับคนมักจะบอกว่ารู้งี้ตอนนั้นไม่น่าทำแบบนั้นตอนนั้นไม่น่าทำแบบนี้คือรู้อะไรมันไม่ดีเท่ารู้งี้นะครับรู้งี้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นแต่จริงๆเนี่ยหมอเชื่อว่าในขณะที่เราตัดทุกๆการตัดใจของเราจริงๆมันดีที่สุดนะโมเมนต์นั้นแหละ ถ้าเรามองแบบนี้ได้จริงๆเราจะไม่ค่อยทุกข์แต่จริงๆความทุกข์ของเราเราไม่ค่อยอยู่ปัจจุบันเราตัวเองไปตัดสินอดีตอีกอันนึงเราเอาพาตัวเราไปอยู่กับอนาคต
0: กังวลเรื่องอนาคต
1: นะครับว่ามันจะดีมันจะไม่ดีรักษามันจะหายไหมถ้าเราป่วยคบกับคนนี้มันจะเวิร์กไหมคือจริงๆคิดไปก็ไม่มีคำตอบ
0: คิดเยอะ
1: นะครับหลายคนก็จะชอบทำไมเวลามีคำว่าทำไมขึ้นมาจริงไม่ค่อยมีคำตอบทำไมคนนี้ไม่รักเราทำไมมันไม่เป็นอย่างนั้นคือมันผิดหวังเนาะเพราะนั้นจริงๆอันนึงที่หมอคิดว่าช่วยมากคือหยุดทำไมเนี่ยชีวิตก็จะเบาไปเยอะ
0: บันเองก็มีประสบการณ์ที่มีหลายคนบางทีมาปรึกษาหรือว่าพูดถึงความคิดที่ไม่ค่อยดีที่จะทำร้ายตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างอบันเนี่ยหรือบางทีหลายๆคนที่ฟังอยู่คือก็ไม่ได้มีความสามารถหรือว่าเก่งเหมือนคุณหมอที่จะสามารถพูดคุยให้คนเข้าใจหรือสบายใจได้ขึ้นตรงนี้ก็เลยจะปรึกษาคุณหมอจากประสบการณ์นะคะว่ามันมีคำพูดอะไรมีวิธีการรับมือหรือมีวิธีการช่วยเหลือคนเหล่านี้ยังไงได้บ้างในฐานะที่เป็นคนรู้จักหรือคนใกล้ชิดค่ะ
1: โอเคหมอขอแบ่งเป็น2ประเด็นจากที่อบันถามนะครับอันแรกคือเรื่องเราจะช่วยเขายังไงอันแรกเนี่ยหมอคิดว่าถามเขาตรงๆว่าเขาอยากให้เราช่วยอะไร
0: ค่ะ
1: จริงๆอันนี้หมอก็ทำนะครับเวลาคนไข้เดินมาหาเนี่ยหมอก็จะถามเขาว่าที่เขาเดินมาหาหมอนี่จริงๆเขาอยากให้หมอช่วยอะไรอ่ะหมอคิดว่าอันแรกคำถามเนี้ยจะดีคนที่เขาฆ่าตัวตายแล้วเขาอยากได้มากที่สุดคือทางออกแล้วก็คนที่เข้าใจแล้วก็รับฟังเพราะนั้นให้เราช่วยอะไรนะจุดนั้นอันนี้คืออันที่หนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าฟังก่อนนะครับอย่าพึ่งพยายามแนะนำอะไรมากมายนะครับบางทีเนี่ยบางคนอาจจะไม่ต้องการความช่วยเหลืออะไรบางคนต้องการแค่คนเหมือนกับเข้าใจเขาเฉยๆนะครับซึ่งไม่ได้ต้องใช้เวลาฟังมากนักแต่ขอให้เขารู้สึกว่าเราเข้าใจเขาเนี่ยก็จะช่วยสร้างความหวังให้กับเขาในการมีชีวิตอยู่ละนะครับแล้วสิ่งที่เราช่วยได้คืออย่างน้อยเนี่ยช่วยให้เขาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่อันตราย
0: อย่างเช่น
1: อย่างเช่นสมมุติเรารู้สึกว่าถ้าเขาอยู่คนเดียวเขาไม่อันตรายนะแค่อยู่เป็นเพื่อนเขานะครับหรือว่าอาจจะติดต่อญาติเขาหรือคนใกล้ชิดเขาเพื่อให้ช่วยดูแลเขาอีกทีนึงนะครับส่วนในเรื่องปัญหาหนักๆถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่รู้จะช่วยเขายังไงเนี่ยจริงๆการพาไปหาprofessional หรือว่าคนที่เขาทำงานด้านนี้ก็จะช่วยเราเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาที่เขาให้คำปรึกษาปัจจุบันเนี่ยหมอก็จะเห็นว่ามันมีช่องทางในการให้คำปรึกษาเยอะมากด้วยเทคโนโลยีที่มันช่วยเราในปัจจุบันนะครับน่าจะเป็นวิธีช่วยเบื้องต้นที่น่าจะดีอันนี้คือประเด็นที่1ว่าจะช่วยเขาไงประเด็นที่2เนี่ยประเด็นที่อบันบอกผมว่าบางทีเราฟังเรื่องพวกนี้อาจจะหนักเกินไปสำหรับเราอันนี้หมอคิดว่าต้องประเมินตัวเองด้วยเหมือนกันว่าเรามีข้อจำกัดในการช่วยเหลือเขามากน้อยแค่ไหนหรือเรามีความสามารถในการช่วยเขาแค่ไหนเพราะว่าถ้าเราแย่ไปด้วยเนี่ยจริงๆก็จะแย่คู
0: ่นะครับ
1: แล้วมันก็จะเหนื่อยมีคนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าของหมอที่เขารักษาจนอาการดีแล้วเนี่ยเขาก็อยากไปทำงานอาสาเขาก็ไปรับฟังสิ่งเหล่านี้แล้วจริงๆพอเขารับเรื่องมาเยอะๆเนี่ยเขาจัดการมันไม่ได้ตัวเขาแย่เองเหมือนกันเพราะนั้นก่อนที่จะให้คำปรึกษาใครเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากคือการเช็คก่อนว่าเราพร้อมไห
0: ม
1: นะครับลองถามตัวเองนิดนึงเฮ้ยเราพร้อมที่จะฟังเรื่องของเขาเราพร้อมที่จะอยู่กับเขาไหมถ้ายังไม่พร้อมหาตัวช่วยนะครับหรืออันนี้แม้แต่หมอเองที่ต้องตรวจคนไข้เนี่ยจริงหมอก็ทำแบบนี้นะครับก็ต้องหาเหมือนกันบางทีเอ้ยเราพร้อมไหมนะครับถ้าวันไหนมันไม่พร้อมเพราะหมอก็
0: เหมือนมนุษย์ใช่ไหมคะ
1: ใช่มันก็จะมีความคิดความรู้สึกบางวันก็อาจจะรู้สึกพร้อมบางวันก็รู้สึกไม่พร้อมพวกเราถูกสอนมาเราจะถูกสอนวิธีการดูแลความรู้สึกของตัวเองก่อนที่จะอยู่ข้างหน้าคนไข้ด้วยเพราะฉะนั้นบางครั้งใจที่อยากช่วยเนี่ยต้องมาพร้อม
0: ความพร้อม
1: ความพร้อม
0: แล้วในกรณีที่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้กำลังใจหรือว่าการให้ยาเพื่อช่วยรักษาค่ะปรากฏว่ายังไม่ได้ผลอีกเขายังรู้สึกแย่ยังคิดฆ่าตัวตายอยู
1: ่
0: แล้วคุณหมอยังจะมีวิธีในการรักษาแบบอื่นอีกไหมคะ
1: จริงๆสำหรับคนที่มีความคิดฆ่าตัวตายรุนแรงเนี่ยนะครับถ้าเรารักษาแล้วแล้วเรารู้สึกมันมีความเจ็บปวดอยู่ด้วยและความคิดมันรุนแรงมากเนี่ยมันมีการรักษาอีกวิธีนึงนะครับเราจะเรียกมันว่าการกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้านะครับแต่ว่าคนที่จะรักษาแบบนี้ส่วนใหญ่ต้องนอนโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เราจะผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในสมองนะครับคล้ายๆกับมันเป็นรีเซ็ต การทำงานของสมองแล้วก็มันจะช่วยลดอารมณ์ที่มันเศร้าช่วยลดการฆ่าตัวตายได้ครับ
0: พอคุณหมอพูดไปถึงตรงนี้
1: ค
0: ่ะมันก็เลยแวบนึกถึงหนังที่ตัวเองเคยดูโดยเฉพาะหนังฝรั่งเก่าๆเนี่ยจะชอบมีฉากในการใช้ไฟฟ้าไปช็อตคนเพื่อที่จะรักษาคนป่วยทางจิตเวชมันดูน่ากลัวมากแล้วมันก็กลายเป็นภาพจำติดตาที่หลายๆคนก็เลยรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการรักษาแบบนี้อยากจะถามคุณหมอว่ามันน่ากลัวอย่างนั้นจริงไหมคะคุณหมอ
1: จริงๆในปัจจุบันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับ

0: ก็เวลาที่เราให้การรักษาด้วยไฟฟ้าเนี่ยคนไข้ต้องนอนโรงพยาบาลแล้วก็ดมยาสลบเพราะนั้นคนไข้เนี่ยหลับอยู่ขณะที่ทำเพราะนั้นคนไข้เนี่ยไม่รู้สึกตัวแล้วก็มันเป็นการผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในสมองเพื่อกระตุ้นให้เกิดอาการช็อตนะครับกระแสไฟฟ้าที่ผ่านไปก็ปริมาณน้อยมากนะครับไม่ได้เป็นอันตรายอะไรต่อร่างกายของคนไข้นะครับเราเชื่อว่ากระแสไฟที่ผ่านเข้าไปเนี่ยมันจะไปกระตุ้นการทำงานสมองให้สารเคมีมันสมดุลขึ้นหรือว่าการทำงานเนี่ยมันเข้าที่เข้าทางมากขึ้นเพราะนั้นมันก็จะช่วยลดความคิดที่อยากฆ่าตัวตายช่วยลดอารมณ์ซึมเศร้าได้ค่อนข้างดีนะครับซึ่งเราจะใช้วิธีนี้ในกรณีที่อันแรกคนไข้มีอาการรุนแรงมากแล้วเราอยากให้เขาดีขึ้นเร็วนะครับแล้วก็อีกกรณีนึงก็คือว่าคนไข้ไม่ค่อยตอบสนองต่อการรักษาด้วยยานะครับก็เป็นวิธีที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ใช้ในรายที่รุนแรงแต่เราก็ไม่ค่อยเลือกมันมาเป็นวิธีแรกๆในการรักษานะครับส่วนใหญ่ก็มักจะต้องผ่านการรักษาด้วยวิธีอย่างอื่นมาแล้วเราไม่ได้ผลอย่างที่อบันถาม
1: หนึ่งก็คือไม่เจ็บปวดเพราะว่าใช้ยาสลบอยู่สองปริมาณกระแสที่ใช้ก็คือปลอดภัยมีการศึกษามาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเรื่องผลข้างเคียงของการรักษาแบบนี้มีอะไรบ้างคะ
0: ครับถ้าพูดถึงผลข้างเคียงที่เราเจอได้บ่อยๆหลังจากที่คนไข้มารับการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าเนี่ยก็อาจจะมีการปวดศีรษะก็ได้นะครับอาจจะมีการปวดกล้ามเนื้อเนื่องจากว่าเวลาที่เราผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยเรากระตุ้นให้เกิดอาการชักนะครับสั้นๆ สักประมาณ25วินาทีแล้วก็อาจจะมีการปวดกล้ามเนื้อได้นะครับแล้วก็สิ่งที่คนไข้มักจะสนใจหรือว่าให้ความสนใจก็คือเรื่องความจำนะครับก็คือจริงๆความจำของคนไข้เนี่ยอาจจะบกพร่องไปบ้างบกพร่องในที่นี้อย่างเช่นหลังจากรักษาแล้วเนี่ยอาจจะเหมือนกับเรียนรู้เรื่องใหม่ๆอาจจะรู้สึกความจำมันไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนนะครับแต่พวกนี้พอผ่านไปสักไม่เกิน2อาทิตย์เนี่ยหลังรักษาความจำก็มักจะกลับมาเป็นปกติแต่ว่าไม่ถึงขนาดลืมว่าตัวเองเป็นใครหรือว่าลืมบ้านอยู่ไหนหรืออะไรมันจะไม่รุนแรงอย่างนั้นนะครับ
1: อันนั้นในหนังที่เราเห็นที่เขาชอบเวอร์เกิน
0: ใช่ก็ถือว่าเป็นการรักษาที่ใช้ได้ผลค่อนข้างดีในคนไข้ที่มีอาการรุนแรงหรือไม่ตอบสนองต่อยา
1: พอบอกว่าแค่2อาทิตย์แล้วก็รู้สึกว่าอ๋อแป๊บเดียวไม่ต้องกลัวนะคะ
0: แต่ว่าสำหรับคนไข้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องใหญ
1: ่ใช่ค่ะ
0: ประมาณนึงนะครับโดยเฉพาะคนที่จะกังวลมากๆอย่างเช่นคนสูงอายุหรือว่าคนที่เขาอยู่ในวัยทำงานที่เขาต้องใช้ความคิด
1: ค่ะตรงนี้ก็น่าเห็นใจเหมือนกันแต่ว่าถ้าให้พูดเปรียบเทียบทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยสุดท้ายข้อดีมันก็ยังมากกว่าข้อเสียต่างๆคือมันก็ยังช่วยรักษาและทำให้คุณภาพชีวิตของเขารวมถึงสภาพจิตใจเนี่ยมันดีขึ้นกว่าไม่ได้รับการรักษาอยู่แล้ว
0: ใช่คือในทุกๆการรักษาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยยาการรักษาด้วยไฟฟ้าหรือการรักษาอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงคือประโยชน์ที่ได้รับกับผลเสียที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลข้างเคียงค่าใช้จ่ายหรือว่าสิ่งต่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอะไรมันเป็นประโยชน์มากกว่ากัน
1: รวมไปถึงข้อเสียหากไม่ได้รับการรักษาเลยตกลงอันไหนแย่กว่ากันด้วย
0: เพราะนั้นจริงๆมันเป็นเรื่องประโยชน์ที่จะได้รับกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหรือผลเสียที่จะเกิดขึ้นแล้วเรามาชั่งน้ำหนักกันว่าอันไหนดี
1: ค่ะวันนี้นี่ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากคุณหมอมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขจัดมายาคติเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าจะต้องเป็นคนที่ฆ่าตัวตายเสมอหรือว่าเรื่องของวิธีการรักษาสาเหตุต่างๆนานานะคะรวมไปถึงการช่วยเหลือคนอื่นที่อยู่ในสภาวะนี้ด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: ขอบคุณ
1: แล้ววันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วแต่ตอนหน้ารายการปวดชนวนปวดใจจะมีเรื่องอะไรมานำเสนอต้องไม่พลาดนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ซ่ามาส่งแล้วครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกินกับหมอนะครับในซีรีส์กินเสี่ยงตายกับผมหมอเก่งครับวันนี้ผมแนะนำพิซซ่าหน้าผักสายรุ้งแสนอร่อยนะครับแต่หน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามชมครับอันนี้ยังอุ่นๆอยู่เลยเนี่ย

เสร็จไปแล้วนะครับกับพิซซ่าดีต่อใจนะครับที่หมอเรียกว่าพิซซ่าดีต่อใจก็เพราะว่าเราพยายามลดแป้งลดไขมันแล้วก็ใช้ส่วนประกอบต่างๆที่เป็นหน้าเนี่ยเป็นผักแบบเต็มๆเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบรับประทานอาหารพวกจังฟู้ดหรือว่าฟาสต์ฟู้ดเป็นประจำนะครับอาหารกลุ่มนี้ก็เช่นไก่ทอดพิซซ่ามันฝรั่งทอดหรือเฟรนช์ฟรายพวกนี้เพราะอะไรหมอถึงไม่แนะนำให้ทุกคนรับประทานอาหารประเภทจังฟู้ดหรือว่าฟาสต์ฟู้ดเป็นประจำทราบไหมครับก็เพราะว่าอาหารเหล่านี้เนี่ยมีแป้งมีโซเดียมแล้วก็มีไขมันที่สูงนะครับโดยเฉพาะกลุ่มไขมันที่เป็นทรานส์แฟตอาหารอะไรบ้างที่มีทรานส์แฟตเยอะก็เช่นมาการีนนะครับเนยขาวคุกกี้เค้กอะไรเหล่านี้นะครับทรานส์แฟตเนี่ยจะไปทำให้เกิดการอักเสบที่บริเวณผนังหลอดเลือดชั้นในนะครับแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการสะสมของไขมันและก็หินปูนนะครับและสำหรับใครนะครับที่ชอบรับประทานพิซซ่าขอบชีสนะครับแบบนี้นะครับจะเห็นว่าตรงขอบเนี่ยมันมีรูกลวงๆอยู่นะครับแล้วก็มีชีสอยู่ด้านในนะครับให้นึกภาพไว้เลยนะครับว่าถ้าเรากินของพวกนี้เยอะๆเนี่ยไขมันเหล่านี้เนี่ยจะไปพอกอุดตันอยู่ในหลอดเลือดของเราลักษณะคล้ายๆแบบนี้เลยนะครับการรับประทานอาหารพวกจังฟู้ดแล้วก็ฟาสต์ฟู้ดบ่อยๆเนี่ยจะทำให้เราเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือแม้แต่โรคหลอดเลือดสมองนะครับและส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจของเราตายนะครับหรือแม้แต่สมองเนี่ยขาดเลือดแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ครั้งหน้านะครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะรับประทานพิซซ่าอีกนะครับก็ขอให้เลือกร้านพิซซ่ากินกับหมอนะครับเพราะเรามีโปรโมชั่นนะครับเพียงคุณผู้ชมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับหรือว่ากด Subscribe Mahedon Channel นะครับหรือว่าจะกดเลิฟก็ได้นะครับเราก็จะมีอาหารจานสุขภาพไปเสิร์ฟให้คุณผู้ชมฟรีๆถึงบ้านเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: จีกินอะไรอ่ะ
1: กลิ่นหอมมากหนูเนี่ยเดินตามกลิ่นมาเลยเนี่ย
2: โอ้โหนี่สายพันธุ์อะไรเนี่ยใช้จมูกนำทางมาขนาดนี้เฮ้ยอย่าพึ่งเนื้อตัวนี้ทั้งเนื้อทั้งตัวเหลืออยู่แค่นี้โอ้โหตัวเองก็เต็มมือเต็มปากยังจะมาแย่งคนอื่นเขากินแกนี่มันกินไม่เลือกจริงไปวะ
1: พี่จะบ่นแล้วนะพี่บ่นมาเลยเพราะว่าตอนนี้เรื่องกินสำหรับอ้วนนะเรื่องใหญ่มากเลยพูดเลยพูดไปว่าแต่หยุดเลยเอามาชิมนี
2: ้เอาโอ้โห
1: อร่อยมากอ่ะยิ่งแย่งของคนอื่นกิน
3: เลยเสียงดังโวยวายนี่ทะเลาะกันเรื่องกินอีกแล้วใช่ไหมแล้วกินอะไรสองคนเนี้ยฮะบะหมี่ไม่บอกก็รู้ว่าของใครปากอื่นใช่ไหม
2: ครับ
3: เห็นกินบะหมี่ทุกวันเลยนะเนี่ยช่วงอาทิตย์เนี้ยอันนี้ก็ขนมขบเคี้ยวกรุบกรอบก็ไม่ต้องบอกอีกเหมือนกันของไอ้อ้วน
2: คือป้าเดือนนี้ผมต้องประหยัดหน่อยอ่ะส่งเงินไปที่บ้านเยอะไปหน่อยก็เลยเนี่ยเหลือบะหมี่นี่แหละพอจะประทังชีวิตให้มีแรงมาทำงานส่วนน้ำก็มากินที่บริษัทกินฟรีเอาก็นิดนึงนิดนึงต้องประหยัดนะป้า
1: โอ้โหเอ้ยฟังแล้วก็สงสารพี่
2: อ
1: ่ะกินไม่ลงอ่ะเพื่อนไปก็ได
2: ้น้องมันต้องเห็นใจกันอย่างนี้ตัวว้าโอ้ยบ้ากินอยู่เหลือคำเดียวเลยนะ
1: โอ้ยแหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ซื้อให้คืนเดี๋ยวเพิ่มให้ของหนึ่งเลยอ่ะ
2: อ๋อเออดีโอเคอ่ะจบอ่ะยอม
1: เออพี่ว่าแต่พี่กินยาอะไรเห็นกินทุกวันเลย
2: อ๋อยาคลายเส้น
1: แล้วอย่างนี้พี่กินมานานยังเนี่ย
2: ปีกว่าแล้ว
1: แล้วทำไมไม่ต้องกินอ่ะ
2: โอ้โหนี่ไงนั่งทำงานแต่งภาพแล้วเส้นมันยืดอ่ะแล้วกินให้มันสบายตัวหน่อย
3: ก็นี่ไงทำตัวอย่างนี้ไงถึงต้องกินยาวันๆก็นั่งอยู่แต่หน้าจอคอมเนี่ยไม่ลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายเลยแล้วเรื่องอาหารการกินนี่นะช่วยกินอะไรที่มันมีประโยชน์กว่านี้ได้ไหมฮะ
1: ใช
3: ่กินแต่ไอ้พวกเค็มๆเนี่ยนี่ก็ใช่เนี่ย
2: โอ
3: ้นี่ก็ไม่ได้ห่วงนะว่าเกลือหรือน้ำปลาเนี่ยมันจะหมดไม่ได้ห่วงเลยแต่รู้ไหมว่าการกินบะหมี่ถึงสำเร็จรูปเนี่ยในนั้นเนี่ยมันมีโซเดียมเยอะแล้วก็มีผงชูรสด้วยเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยเราจะได้โซเดียมในปริมาณที่มากเกินที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันแล้วพอสะสมกันเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้ไตทำงานหนักรู้ไหมส่งผลต่อไตมันอันตราย
2: โอ้ขอบคุณครับป้าแต่เดือนนี้คงก็ต้องเปลี่ยนยี่ห้อก่อนไม่มีตังไง
3: เปลี่ยนยี่ห้อมันก็เหมือนเดิมแหละบะหมี่สำเร็จรูปเหม
4: ือ
3: นเด
4: ิ
3: ม
4: โอ้ยทานอะไรกันอยู่ครับเนี่ยกลิ่นหอมนิดเดียวผมนี่เดินตามกลิ่นมาเลยนะครับ
2: ไอเหตุการณ์นี้คุ้นๆเดจาวูนี่มันสายพันธุ์เดียวกันใช่ไหมเนี่ยใช้จมูกนำทางเนี่ยโอ้โห
4: ไออ้วนชอบรอบเลียนแบบ
5: อ๋อแกฉันมาก่อน
2: เหลืออยู่คำเดียวแล้วไม่ต้องมาแย่งกินแล้วโอ้โหกินกัน
6: ทำอะไรเนี่ย
7: ได้กินหอมเหมือนกัน
2: เอาก
4: ินมาม่าครับ
7: ใช่
2: สายพันธุ์เดียวกันหมดเลย
7: นี่พี่ได้ยินข่าวว่าช่วงนี้เนี่ยกินแต่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใช่ป่ะนี่ไม่มีตังค์ทำไมไม่บอกฮะผมจะได้ช่วยเราอยู่ออฟฟิศเนี่ยเราทำงานกันก็เยอะทำงานกันหลายอย่างพี่กินแค่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยมันจะไปพอยาไส้อะไรพี
2: ่
7: ผมเข้าใจว่ามันจะอาจจะอิ่มนะแต่มันไม่ได้บำรุงสมองตัวโตของพี่เลยนะเนี่ยพี่เข้าใจป่ะ
6: นี่คงเอาเงินไปช่วยครอบครัวหมดสิเหมือนเดิมเลยน้ำตาลน่ะชอบนะคนดูแลครอบครัวแต่พี่ต้องดูแลตัวเองด้วยจะมากินอะไรแบบนี้ไม่มีประโยชน์ไม่ได้เดี๋ยวกินเสร็จแล้วตามตาลไปที่ห้องเดี๋ยวตาลให้เงินพิเศษช่วยไปก่อนละกันเดือนนี้แล้วไอ้ยาคลายเส้นที่กินอยู่ทุกวันเนี่ยลดลงบ้างพี่มันอันตรายไม่ดีต่อสุขภาพทำงานไม่ได้ขึ้นมานะ
8: โอ้โหตอนแรกเราก็เป็นห่วงด้วยความจริงใจที่ไหนได้กล
2: ั
8: วว่าเราทำงานให้ไม่ไหว
2: เล่นระยะเผาขนเลยแล้วเนี่ยอ๋อคุณต้องทานไม่เป็นไรครับผมกินบะหมี่ได้ครับก็คือผมรับรองเลยว่าผลงานผมนี่ไม่ขาดตกบกพร่องแล้วกันและอย่างมันทำกินง่ายแล้วก็มันก็อิ่มๆเหมือนกันนะครับ
7: พี่ผมเข้าใจว่าพี่ไม่มีเงินแล้วพี่จำเป็นต้องกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพราะมันอิ่มใช่ไหม
2: ใช่
7: แต่พี่รู้ไหมว่ามันส่งผลถึงไตพี่นะเพราะอาหารพวกนี้ไม่มีประโยชน์มีแค่รสชาติที่มันจัดจ้านเนี่ยมันส่งผลถึงไตพี่โดยตรงเลยรู้ไหมว่าไตมันสำคัญขนาดไหนถ้าพี่ไม่ดูแลรักษาไตของตัวเองให้ดีนะมันจะส่งผลถึงกระดูกของพี่ด้วยเพราะไตมีส่วนสำคัญในการปรับสมดุลเรื่องของความแข็งแรงของกระดูกของร่างกายและมันยังช่วยปรับสมดุลเกลือแร่กรดด่างในร่างกายด้วย
6: ใช่แล้วไม่ใช่พวกนี้นะที่มีผลเกี่ยวกับเรื่องไตอ่ะไอยาคลายเส้นที่พี่กินเนี่ยส่งผลร้ายแรงต่อไตมากๆเลยนะรู้ไหม
7: จริง
4: เนี่ยผมมาเพียกับพี่จริงๆเลยพาแกไปเลิกที่วัดไหนได้บ้างครับเนี่ย
7: เลิกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรอ
4: เลิกยาเนี่ยแหละ
2: ให้มันยาคลายเส้นไม่ใช่ยาบ้า

0: นั่นแหละที่เขาพูด
1: พอขอบคุณทุกคนมากที่เป็นห่วงอันนี้แต่รับรองได้ว่ายังแข็งแรงยังทำงานได้เยอะอย่าว่าแต่พวกผมเลยนะครับไอ้เรื่องน้ำหวานน้ำชากาแฟที่ทุกคนกินกันประจำนี่ก็เสี่ยงโรคตายเหมือนกันนะ
2: นี่ไงนี่ไงคนนี้ฮะกินจังเลยแหละชากาแฟกินทุกวันเลยนะคะ
3: แล้วใครซื้อให้น้ำตาลกิน
2: อ้าวก็ป้าสิคะจะใครล่ะ
4: งั้นก็ต่อไปเนี่ยห้ามเลยนะครับห้ามเอาอะไรหวานๆห้ามเอากาแฟที่มีนมมีอะไรแบบนี้มาให้คุณน้ำตาลเขากินนะผมอ่ะเป็นห่วงคนของผม
2: ใครคนเหมือนคุณคะคุณกัน
3: พอได้ละค่ะเอาเป็นว่ามื้อเที่ยงนี้เดี๋ยวน้ำตาลพาทุกคนไปกินข้าวแล้วกันไม่ต้องมากินอดๆอยากๆแบบนี้แล้วกินกันให้เต็มที่เลยค่ะ
4: ครับ
3: ไม่อิ่มก็ไม่ต้องกลับ
2: ให้ป้าไปด้วยไหมคะ
3: ไม่อ่ะ
1: อดนะอด
3: ไม่ไปไม่ได้หรอกค่ะป้าแหม
5: แต่ส่วนอ้วนเนี่ยขอออกไปที่ออฟฟิศด้วยนะคร
6: ับ อ้วนเมื่อกี้ยังด่าคุณน้ำตาลอย
4: ู่
6: เลย
4: นี่พอแล้วกำลังจะเที่ยงแล้วล่ะแต่ว่ายังพอมีเวลาอยู
2: ่
4: ไปทำงานให้เสร็จแล้วก็จะได้ไปหาอะไรกินล้างท้องล้างไส้ไปกินน้ำตาลไปเลี้ยง
1: ไปทำงานต่ออีกหน่อย

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวเรื่องของสุขภาพนะครับโดยเฉพาะคนในวัยทำงานเคยได้ยินไหมครับว่าถ้ากินเค็มมากจะเป็นโรคไตนะครับเอาละครับจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่เป็นแล้วจะรักษายังไงครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของโรคไตกับคุณหมอนะฮะรองศาสตราจารย์นายแพทย์หม่อมหลวงชาครีกิติยากรสาขาวิชาโรคไตภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เมื่อกี้เกริ่นไว้สักหน่อยว่าส่วนใหญ่คนวัยทำงานเขาจะบอกเธอกินเค็มมากระวังจะเป็นโรคไตอันนี้จริงเท็จแค่ไหนคุณหมอครับ
1: การกินเค็มก็เป็นปัจจัยเสี่ยงอันนึงนะ
0: ครับ
1: สำหรับการเกิดโรคไตแต่ว่าทุกคนที่กินเค็มก็อาจจะไม่ได้เป็นโรคไตแล้วก็บางคนไม่ได้ทานเค็มก็อาจจะมีโรคไตได้เพราะนั้นมันก็มีหลายอย่างที่เป็นองค์ประกอบที่ทำให้เราเป็นโรคไตได้นะฮะแต่เรื่องเค็มก็สำคัญนะฮะ
0: ก็สำคัญนะคุณผู้ชมเดี๋ยวบอกโอ้คุณหมอบอกไม่เป็นไรกินเต็มที่เลยนะฮะอ้าวทีนี้เรามาฟังว่าสาเหตุที่แท้จริงของโรคไตเกิดจากอะไรคุณหมอ
1: ครับโรคไตก็มีหลายแบบนะฮะซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับวัยของคนไข้ด้วยนะฮะบางอย่างเรื่องของกรรมพันธุ์ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะอย่างอื่นที่อาจจะเพิ่มความเสี่ยงนะฮะก็คือเรื่องของความดันโลหิตสูงเรื่องเบาหวานนะฮะความอ้วนนะฮะซึ่งหลายๆอย่างพอเราทานเค็มไปด้วยเนี่ยมันก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงนอกจากนั้นบางคนก็เป็นโรคที่มีโรคไตโดยสาเหตุอื่นเช่นพวกภูมิคุ้มกันตัวเองผิดปกติอะไรเงี้ยนะฮะเช่นอาจจะเป็นโรคที่มีเส้นเลือดฝอยไตอักเสบนะฮะหรือโรค SLE ซึ่งเป็นโรคที่ไม่ค่อยเจอบ่อยนักนะฮะแต่ก็สำหรับในคนที่อายุ 20-40 เนี่ยในกลุ่มนี้อาจจะเป็นสาเหตุที่สำคัญที่สุดสำหรับโรคไตนะฮะถ้าเกิดอายุมากขึ้นนะฮะประมาณสัก40-60ขึ้นไปเนี่ยประเด็นเรื่องของความดันเรื่องของเบาหวานก็อาจจะมากขึ้นนะฮะแต่สิ่งที่สำคัญสำหรับวัยทำงานเนี่ยก็คือหลายคนเนี่ยจะเป็นโรคไตตอนอายุเกษียณแล้ว
0: แสดงว่าการดูแลตัวเองนะฮะการใช้ชีวิตในช่วงวัยทำงานมีผลทำให้เกิดโรคไตในอนาคตใช่ไหมคุณหมอ
1: ครับมีผลมากเลยฮะแล้วก็การที่เราปฏิบัติตัวอย่างต่อเนื่อง
0: ครับผม
1: เพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้นะฮะก็จะเป็นตัวที่มีโอกาสลดความเสี่ยงกับการเกิดโรคไตได้อย่างสำคัญมากๆนะ
0: คุณหมอครับเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงโรคอ้วนหรือความอ้วนก็จะเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลเป็นโรคไตเพราะอะไรครับคุณหมอ
1: คือโรคอ้วนนี่ก็มีหลายสาเหตุนะครับที่อาจจะทำให้เกิดโรคไตได้คือก่อนหน้านี้เรามักจะมุ่งเน้นเรื่องเค็มโดยที่เรื่องอ้วนเนี่ยไม่ได้เป็นปัจจัยที่เราจะให้ความสำคัญนักนะ
0: ครับ
1: โรคอ้วนก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงกับการเกิด

0: บาหวานนะฮะซึ่งก็เป็นสาเหตุสำคัญของโรคไตทั่วโลกนะฮะรวมทั้งในประเทศไทยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็อาจจะทำให้มีความดันสูงขึ้นนะครับซึ่งการที่มีความดันสูงเนี่ยก็จะเป็นความเสี่ยงที่สำคัญมากๆสำหรับการเกิดโรคไตนอกจากนั้นเองเนี่ยตัวภาวะอ้วนเองเนี่ยก็อาจจะเพิ่มการทำงานของไตทำให้ไตเนี่ยทำงานหนักขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคไตอยู่แล้วเนี่ยถ้าอ้วนเนี่ยไตก็อาจจะเสื่อมเร็วขึ้นอาจจะมีโอกาสที่จะเสื่อมไปถึงต้องฟอกเลือดล้างไตนะฮะนอกจากนั้นนะฮะก็อาจจะมีความเสี่ยงกับการเกิดพวกโรคหัวใจโรคไขมันบกผิดปกติในเลือดอะไรเงี้ยตามมานะหลายอย่าง
1: โรคไตเนี่ยมันมีอาการที่บ่งบอกหรือว่าให้เรารู้ไหมว่าเราเป็น
0: ข้อเสียนะฮะอันหนึ่งของโรคไตเนี่ยก็คือมันมักจะไม่ค่อยมีอาการนะครับจนกระทั่งคนไข้เนี่ยเป็นระยะสุดท้ายละนะซึ่งถ้าเป็นระยะท้ายๆเนี่ยโอกาสที่เราจะมาแก้หรือจะย้อนเวลาให้ไตมันฟื้นขึ้นมาเนี่ยมันก็จะยากพอถึงตรงนั้นก็จะต้องทำได้อย่างเดียวก็คือเตรียมสำหรับฟอกเลือดล้างไตอย่างเดียวเพราะนั้นเบื้องต้นนะฮะซึ่งในคนที่ในวัยทำงานเนี่ยก็มักจะมีหลายคนหลายสถานที่ก็จะมีประกันนะ
1: ครับ
0: เพราะนั้นการที่เรามีการตรวจประกันสุขภาพนะฮะที่สำคัญในแง่ของโรคไตเนี่ยก็คือในเรื่องของว่ามีเบาหวานไหมความดันเราเป็นยังไงบ้างบางประกันก็อาจจะมีการตรวจปัสสาวะนะฮะถ้าเกิดมีการตรวจปัสสาวะแล้วพบว่ามีโปรตีนรั่วนะฮะหรือมีเม็ดเลือดแดงที่ผิดปกติก็ควรจะมีการติดตามอย่างต่อเนื่องเพราะว่าพวกนี้อาจจะเป็นตัวที่บอกว่าคนไข้เนี่ยมีโรคไตซ่อนอยู
1: ่คนวัยทำงานบางทีอยู่ในวัยที่เร่งรีบส่วนใหญ่ก็เข้าร้านสะดวกซื้อบ้างแล้วก็จะมีพวกอาหารต่างๆที่เวฟอุ่นเพื่อความรวดเร็วแล้วส่วนใหญ่มันมีพวกเขาเรียกผมว่าโซเดียมใช่ไหมคุณหมอทานพวกนี้มากๆมีผลต่อไตหรือการที่จะส่งผลให้เป็นโรคไตในอนาคตไหมครับ
0: การทานเค็มนะฮะ
1: ครับ
0: หรือว่าเกลือโซเดียมเนี่ยก็จะเพิ่มความเสี่ยงในระยะยาวนะครับเพราะคนไทยเนี่ยอาหารโดยรสที่เราคุ้นเคยเนี่ยก็จะทานเค็มอยู่แล้วนะฮะเราอาจจะทานเค็มมากกว่าคำแนะนำเนี่ยสัก2เท่าเพราะนั้นเราต้องพยายามลดเค็มลงนะฮะครึ่งนึงให้อาหารที่เราสะดวกซื้อทั้งหลายเนี่ยหลายอย่างก็อาจจะมีเกลือค่อนข้างจะสูงนะฮะแทบทุกชนิดนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราทานพวกนี้อย่างเดียวหรือบ่อยๆเนี่ยนะฮะก็อาจจะทำให้เราทานเค็มมากไปซึ่งอาจจะมีผลในระยะยาวได้นะครับคือวิธีที่จะลดเค็มได้นะ
1: ครับ
0: ส่วนหนึ่งถ้าเกิดจะต้องทานอาหารที่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรืออาหารที่สะดวกซื้อเนี่ยอาจจะเดี๋ยวนี้เขาจะมีการติดปริมาณเกลือนะฮะ อยู่บนแพ็กเกจเพราะนั้นอาจจะ
1: ฉลากใช่ไหมฮะ
0: ตัวฉลากเพราะนั้นอาจจะดูในฉลากนะฮะดูเขาก็จะเขียนเปอร์เซ็นต์ว่าควรจะเป็นเท่าไหร่นะฮะก็ลองดูแล้วก็ค่อยๆพยายามเลือกอันที่มันน้อยๆนะฮะแล้วก็อันนี้ดูนะฮะมันก็มีผลิตภัณฑ์บางอย่างที่เริ่มออกมาซึ่งอาจจะมีเกลือน้อยกว่านะฮะก็อาจจะลองพวกนั้นดูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ที่มีอยู่ถึงแม้จะเขียนว่าเค็มน้อยเนี่ยก็ยังเค็มอยู่ดีนะฮะเทียบกับอาหารธรรมดานะ
1: ครับผม
0: สิ่งที่ไม่ควรทำนะฮะที่จะลดการเค็มลงได้เนี่ยก็คือเรื่องของการไม่เติมนะฮะเพราะพฤติกรรมที่เราเติมพวกซอสเติมน้ำปลาซีอิ๊วเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เค็มมากขึ้นเพราะนั้นถ้าเกิดเราทานอาหารเท่าที่ปรุงมาแล้วนะฮะโดยไม่เติมแล้วก็ไม่ปรุงมากนะฮะไม่รสจัดมากของพวกนี้ก็จะทำให้เราลดปริมาณเกลือลงได้นะครับ
1: แล้วถ้าเกิดเราเป็นโรคไตแล้วมันสามารถส่งผลไปหาโรคอื่นได้อีกไหมคุณหมอ
0: ครับคือถ้าเราเป็นโรคไตนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราก็มักจะมีความดันสูงขึ้นนะฮะมีโรคหัวใจเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็เรามีโรคไตแล้วเราก็ต้องพยายามติดตามเรื่องของความดันนะฮะแล้วก็ถ้าเรามีโรคร่วมอื่นด้วยก็คือเรื่องของเบาหวานเราก็ต้องพยายามคุมน้ำตาลด้วย
1: ครับผม
0: นี้พอเราเป็นคนไข้ที่เป็นโรคไตเนี่ยจะมีความเสี่ยงกับการเกิดโรคหัวใจค่อนข้างจะมาก
1: ครับ
0: เพราะนั้นสิ่งหนึ่งเราก็ต้องลดปัจจัยเสี่ยงที่เราจะเกิดขึ้นจากโรคหัวใจด้วยนะครับเช่นเรื่องสูบบุหรี่นะฮะเราก็ควรจะเลิกสูบบุหรี่นะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นคำแนะนำทั่วไปอยู่แล้ว
1: ครับครับ
0: แล้วก็ในส่วนอื่นก็คือเรื่องของทานยาความดันให้สม่ำเสมอเพื่อป้องกันความเสี่ยง
1: ครับผมคุณหมอครับตัวอย่างเคสที่คุณหมอเจอบางทีอาจจะเป็นเคสที่จะเป็นตัวอย่างให้กับคนวัยทำงานว่าให้ระวังเกี่ยวโรคไตพอมีไหมครับ
0: ครับในแง่ของโรคไตอย่างที่ว่านะฮะ
1: ครับ
0: ปัญหาของโรคไตเนี่ยคือจะไม่มีอาการในช่วงต
1: ้
0: น
1: ไม
0: ่บ่งบอกไม่มีอะไรบอก
1: ไม่เตือนเรา
0: ครับเพราะนั้นมาถึงบางทีเราก็จะช้าไปแล้วนะฮะแต่อาการหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นตัวบ่งบอกได้ก็คือความดันสูงโดยเฉพาะคนที่อายุไม่มากถ้าอายุต่ำกว่า40มีความดันสูงเนี่ยทุกคนควรจะตรวจไตนะครับนี้ก็เรื่องที่จะเคสที่จะตัวอย่างนะฮะที่จะพูดถึงก็คือเป็นผู้หญิงนะฮะประมาณสัก25นะเพิ่งทำงานมาได้สักพักหนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วก็ปรากฏว่ามาถึงผมเนี่ยก็เพลียมากเหนื่อยมากนะฮะแล้วก็ความดันที่มาตอนนั้นก็ประมาณ200นะ
1: ครับ
0: ตัวบนนะฮะซึ่งค่าปกติก็ประมาณ120นะครับเพราะนั้นสูงมากนะฮะนี่พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราตรวจเจอก็คือคนไข้เนี่ยอายุ25เนี่ยไตวายระยะสุดท้ายละต้องฟอกเลือดละนะฮะนี้สิ่งที่น่าเสียใจเกี่ยวกับคนไข้คนนี้คือเมื่อสัก5ปีก่อนนั้นเนี่ยนะครับเขาได้ไปบริจาคเลือดแล้วก็มีการวัดความดันตอนนั้นนะอายุ20ซึ่งความดันตอนนั้นเขาก็สูงหน่อยละไม่ได้สูงเท่านี้แต่ก็ถือว่าผิดปกติ
2: เริ
0: ่มสูงแต่เขาไม่ได้ไปติดตามต่อไม่ได้มีการตรวจปัสสาวะไม่ได้มีการตรวจเรื่องไตณจุดนั้นซึ่งหากว่ามีการตรวจตอนนั้นเนี่ยมันก็อาจจะสามารถทำให้คุมความดันเขาให้ดีนะฮะแล้วก็ชะลอการเสื่อมของโรคไตได้มากขึ้น
1: นะฮะก็อย่างที่คุณหมอบอกครับเคสนี้น่าสนใจคืออาการของโรคไตมันไม่ได้เตือนเราเหมือนเป็นหวัดนะมันไอหรือว่าจามอะไรเงี้ยไม่บอกเราค่อยๆเป็นไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารู้เริ่มต้นในการตรวจสุขภาพประจำปีถ้ามีความดันสูงถ้ามีอะไรที่ผิดปกติจากเดิมเนี่ยควรพบคุณหมอดีกว่านะเพื่อรับคำปรึกษานะครับผมอ่ะสุดท้ายนี้คุณหมอครับมีอะไรจะฝากเกี่ยวกับพวกเราวัยทำงานให้ระวังตัวนะฮะ
0: สุดท้ายผมก็จะขอฝากเรื่องของเครื่องมือนะฮะในการที่จะดูความเสี่ยงของโรคไตนะฮะซึ่งเราได้ทำไว้ที่คณะแพทย์รามาธิบดีนะครับมีทั้งอายุมีเพศมีน้ำหนักแล้วก็มีความดันแล้วก็มีความเป็นเบาหวานเนี่ยซึ่งจะช่วยทำนายความเสี่ยงของการเกิดโรคไตได้ภายใน10ปีข้างหน้านะฮะแม่นกว่าหมอดู
1: นะฮะเป็นคล้ายๆเหมือนลิงก์นะคุณหมอ
0: คล้ายๆเหมือนลิงก์นะฮะซ
1: ึ่
0: งเราจะสามารถเข้าไปดูได้และประเมินเบื้องต้นแล้วก็เราก็สามารถไปดูว่าปัจจัยเหล่านี้นะครับ
1: คราบ
0: เป็นยังไง
1: ดีเลยนะ
0: ครับ
1: บางครั้งเราก็ไม่รู้นะเป็นการประเมินคร่าวๆนะฮะเผื่อเป็นประโยชน์ต่อหลายๆท่านโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ดูรายการอยู่ตอนนี
0: ้ครับ
1: แหมวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโรคที่คนวัยทำงานต้องพึงระวังแม้ไม่มีอาการบ่งบอกว่าจะเป็นมาก่อนนะฮะแต่ถ้าเกิดมีความผิดปกติเกี่ยวกับร่างกายตั้งแต่ความดันเนี่ยนะสูงเกินไปเนี่ยปรึกษาแพทย์ดีที่สุดครับอย่าปล่อยไว้เมื่อปล่อยไว้ระยะหนึ่งก็จะรักษาลำบากนะฮะมันรักษาได้แต่มันจะช้าไปคุณหมอใช่ไหมฮะ
0: ครับผม
1: นะครับผมวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์หม่อมหลวงชาครีกิติยากรสาขาวิชาโรคไตภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับกราบขอบพระคุณครับคุณหมอครับ
0: สวัสดีครับ

โรคไตสภาวะที่ไตถูกทำลายซึ่งทำให้ความสามารถของไตในการทำงานลดลงซึ่งคนทำงานออฟฟิศนับเป็นวัยที่มีความเสี่ยงโรคไตระยะแรกสูงมากเนื่องจากพฤติกรรมรับประทานอาหารและวิถีการดำรงชีวิตที่เร่งรีบสิ่งที่คนมักเข้าใจผิดกันมากเรื่องโรคไตคือคิดว่าความเค็มเป็นเรื่องหลักจริงๆแล้วเป็นปัจจัยเกื้อหนุนเท่านั้นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคไตเพราะกินคาร์โบไฮเดรตเยอะหวานจัดมันจัดเค็มจัดไม่ได้ออกกำลังกายพักผ่อนน้อยและทำงานหนักยังมีสาเหตุจากการกินยาแก้ปวดบางชนิดและยาปฏิชีวนะบางชนิดคนทำงานออฟฟิศเมื่อมีอาการปวดก็จะกินยาแก้ปวดเอาการกินยาแก้ปวดเป็นเวลานานๆจึงก่อให้เกิดโรคไตนอกจากนี้ถ้าหากญาติในครอบครัวเป็นโรคเราก็มีโอกาสเป็นได้ครับอาการในระยะเริ่มแรกหลายท่านอาจไม่มีอาการรุนแรงบางท่านก็ยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำอาจมีอาการร่างกายอ่อนแรงปัสสาวะบ่อยผิวแห้งเท้าและข้อเท้าบวมกล้ามเนื้อเป็นตะคริวโดยเฉพาะตอนกลางคืนเป็นต้นมีโอกาสชักหมดสติบางรายอาจเสีย

0: ียชีวิตในที่สุดการรักษาเพื่อประคับประคองชะลอการเสื่อมของไตสำหรับผู้ป่วยระยะเริ่มต้นและรักษาเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนเมื่อไตเสียไปแล้วจะเสียเลยไม่สามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้พยายามดูแลตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆให้พ้นจากสาเหตุที่จะทำให้เกิดโรคไตควรควบคุมอาหารทานหวานเค็มในปริมาณที่พอดีนอกจากนี้ยังควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยครับ
1: โอ้ยพี่เจมส
2: ์
1: ปวดหลังมากๆเลยอ่ะ
2: เป็นอะไรฮะเกิดอะไรขึ้น
1: โอ้ยไม่รู้ว่าแต่ที่รู้คือทรมานมากตอนเนี้ย
2: ปวดหลังใช่ไหมก็ไม่แปลกหรอกก็อ้วนอ่ะนั่งทำงานทั้งวันนั่งไปกินไปมันสมควรไหมแล้วก็นั่งหลังงออีกต่างหาก
1: โอ้ยได้ทีแล้วบ่นใหญ่บ่นยิ่งบ่นใหญ่บ่นงานใหญ่มากเลยนะพี่เจมคือตอนนี้มันจะต้องโฟกัสที่น้องอะปวดหลังก่อนไหมอะไปช่วยน้องด้วยค่ะคุณหมอมาให้น้องหน่อยเร็ว
2: พี่พาทางหมอ
3: ใครว่าน้องอ้วนของหมอ
1: ดูสิเมื่อกี้นะพอบอกอาการไปนะก็บ่นหนูใหญ่เลยอะไม่มาช่วยเลย
3: แล้วทำตัวน่าบ่นหรือเปล่านั่งหลังคอมทำงานเยอะๆใช่ไหมก้มเล่นคอมหรือเปล่าก
1: ็
3: เลยปวดหลัง
1: ใช่ค่ะ
3: งั้นมาเดี๋ยวหมอสอนถ้ายืดกล้ามเนื้อให้หลังที่เราแบบค่อมตัวทำงานนานๆเนี่ยแต่ยืดขึ้นก็จะลดอาการปวดหลังปวดตึงหลังเนาะเอาท่าง่ายๆเลยละกันก็คือจับมือประสานมือไว้เอาไว้ที่ท้ายทอยแล้วก็กางปีกแบะมันจะรู้สึกว่าตึงตรงบริเวณหัวไหล่พร้อมถึงกล้ามเนื้อด้านหน้าใช่ไหมยืดไว้นับ1ถึง10ถูกต้อง
1: นับ1ถึง10
3: แล้วก็ผ่อนเนี่ยก็คือทำเวลาที่เราก้มเล่นคอมนานๆห่อหลายห่อตัวเล่นคอมนานๆ
2: อ
3: ัน
2: นี้คือสามารถนั่งทำได้
3: ใช่จะนั่งหรือจะยืนก็ได้
1: 8 9 10
3: ดีมากเปลี่ยนท่าต่อไปยกมือขึ้นแล้วก็เอียงตัวแล้วก็เอียงตัวไปด้านข้างเหมือนโบกมือใช่สลับกันสองข้างถูกต้องมันก็จะได้แอนหลังด้วยใช่ไหมคะยืดกล้ามเนื้อหลังด้านล่างแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อแขนแล้วก็สะบักด้านบน
4: ดังก๊อกดังแก๊กเลยค่ะคุณหมอตอนนี
3: ้มันก็ทำให้เราอ่ะยืดมากขึ้นนะคะอกผายไหล่พึงเพิ่มบุคลิกภาพด้วยสุดท้ายเปลี่ยนเป็นท่านั่งสักท่าแล้วกันเนาะเดี๋ยวหมอขอเก้าอี้หน่อยนั่ง
1: ได้ค่ะนั่งแบบ
3: ก็นั่งเก้าอี้นะคะเวลานั่งเก้าอี้เนี่ยก็คือนั่งให้ก้นแล้วก็หลังเนี่ยชิดติดพนักเก้าอี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็นั่งวางมือไว้ที่ตักก็ได้เสร็จแล้วก็คิดจะขมิบพุงขมิบท้องแล้วก็กดหลังลงไปกับพนักเก้าอี
1: ้ขมิบแล้ว
3: นี่ก็แล้วก็เกรงค้างไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนทำอย่างเงี้ย10ทีหรือว่าทำบ่อยๆเวลาที่เรานั่งทำงานนานๆแล้วก็พอลุกขึ้นมายืดกล้ามเนื้อแล้วก็ออกกำลังกายโดยการเกรงหลังอีกสักรอบหนึ่งให้กล้ามเนื้อหลังเนี่ยแข็งแรงเวลากล้ามเนื้อหลังแข็งแรงแล้วเราต้องก้มทำงานนานๆเนี่ยกล้ามเนื้อจะได้ไม่ใช้งานมากจนเกินไป
1: เฮ้ยผ่อนคลายขึ้นแล้วทำไมไม่ตามหาคุณหมอมาให้ตั้งนานแล้ว
2: ก็หนูมาบอกพี่อ
1: ่
2: ะเลิกกินเยอะได้แล้วเลิกนั่งหลังงอใจไหมหนูอ้วน
1: จะพยายามค่ะ
2: ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอมากมากเลย
1: ขอบคุณนะคะ
3: ไม่เป็นไร
1: ค่ะดีขึ้น
2: ดีเนาะ
1: ค่ะครั้งหน้าเราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนั้นต้องรอติดตามและห้ามพลาดนะคะ

อาการแพ้ยาของผมมันจะเป็นเขาจะมีคู่มือการแพ้ยาว่าตัวนี้แพ้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้แต่ของผมคือตรงนั้นสักอย่างเลยหมอเขาบอกว่าส่วนใหญ่ที่เขาเป็นอ่ะจะเป็นประมาณแค่มือชาเท้าชาปกติแต่ผมเนี่ยมันเยอะกว่าที่เขาเป็นต้องเยอะขาท่อนล่างตั้งแต่ปลายนิ้วเท้าถึงสะโพกไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วก็ปลายนิ้วจับกระดาษไม่ได้จับช้อนไม่ได้เดินไม่ได้กั้นน้ำลายไม่อยู่ปลายประสาทลิ้นเสียรสชาติอาหารไม่รู้สึกมีบางตัวให้หัวใจโตบางตัวไตรั่วมีตัวที่พีคสุดคือหูเสียไปเลยที่แรกหมอบอกว่าเป็นพิษต่อหูนะจะแบบว่าจะหู

0: ในอนาคตนะครับการพิจารณาว่าจะใช้ยาเคมีบำบัดชุดไหนที่มารักษาผู้ป่วยมะเร็งนะครับจะเปลี่ยนก็จะเป็นการนำเลือดของผู้ป่วยนำชิ้นเนื้อของผู้ป่วยแล้วก็มาศึกษาข้อมูลนะครับที่อยู่ในรหัสพันธุกรรมคือใน DNA ในการเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลที่มีอยู่นะครับในระดับนานาชาติเราก็สามารถที่จะแยกแยะได้นะครับว่าการตอบสนองต่อยาซึ่งอาศัยตัวบ่งชี้นะครับซึ่งมาจากตัวฐานข้อมูลเราสามารถทำนายได้ล่วงหน้าว่าผู้ป่วยตอบสนองไม่ตอบสนองหรือจะดื้อต่อยาก็จะมียาชุดสำรองที่สามารถที่จะใช้กับผู้ป่วยรายนั้น
1: ผมว่ามีงานวิจัยการแพ้ยาเพาะจากเลือดคนไข้ผมว่ามันโอเคกว่าสมัยก่อนเยอะฮะถ้าวิจัยเป็นคนๆอย่างเงี้ยมันจะโอเคเพราะว่าแต่ละบุคคลมันแพ้ไม่เหมือนกันจริงๆบางคนแพ้รุนแรงมากบางคนไม่แพ้เลยบางสิ่งบางอย่างมันให้และแพ้หนักไปแล้วไม่สามารถมันแก้กลับคืนได้คือผมเห็นว่าตรงเนี้ยมันมีประโยชน์มากๆสำหรับการรักษามันได้ดีกว่าคนไข้ฟื้นตัวเร็วกว่าการให้ถูกโรคมากกว่าและคุ้มค่าที่จะให้
0: ถึงแม้ว่าผู้ป่วยจะเป็นมะเร็งชนิดเดียวกันนะครับแต่ว่าเมื่อแบ่งเป็นกลุ่มย่อยแล้วเราจะสามารถที่จะให้ยาที่เฉพาะเจาะจงให้ประโยชน์กับคนไข้โดยให้โทษน้อยที่สุดกับผู้ป่วยในปัจจุบันนะครับเราก็เริ่มมีการประยุกต์ใช้นะครับกับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมนะครับเราคาดว่าภายในอีกสัก 2-3 ปีนะครับเราจะสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้นะครับมาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยมะเร็งของที่อื่นรวมด้วยนะครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้เป็นอีกหนึ่งตอนที่อยากจะมาชวนคุณพ่อคุณแม่นะครับได้มาร่วมรับฟังกันปัจจุบันเราพูดถึงเรื่องของความหลากหลายว่าเป็นเรื่องที่ปกติเราอยู่ที่ไหนก็มีความหลากหลายของสิ่งต่างๆนานาถ้าเรามองว่าความหลากหลายมันเป็นเรื่องที่มันสวยงามแล้วก็ส่งผลให้เกิดสิ่งดีๆกับโลกนี้แล้วทำไมในตัวคุณพ่อคุณแม่เองถึงจะไปตีกรอบให้ตัวเองทำไมเราจะไปตีกรอบให้กับคนรอบข้างหรือว่าเราจะไปตีกรอบให้กับสิ่งมีชีวิตที่เราเรียกว่าลูกเด็กเล็กๆซึ่งเรารักและเราก็ผูกพันตั้งแต่เรายังไม่เห็นหน้าเขาตั้งแต่เรายังไม่รู้ว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายตั้งแต่ที่เรา

เขาไม่รู้ว่าเขาจะเติบโตมาเป็นคนยังไงไม่รู้จักนิสัยใจคอแต่พอเขาเติบโตมาเรื่อยๆเดินทางมาถึงจุดหนึ่งเราก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะลูกเราไม่ใช่เพศที่ตรงกับเพศกำเนิดของเขาเขามีอวัยวะเพศชายแต่ทำไมแสดงออกท่าทางความเป็นผู้หญิงเขามีอวัยวะเพศหญิงแต่เขาดูเหมือนชอบผู้หญิงด้วยกันถ้าเรื่องเพศไม่ใช่เรื่องกำหนดความสุขหรือความสำเร็จในชีวิตดังนั้นจำเป็นหรือเปล่าที่เราจะต้องไปตีกรอบให้สิ่งเหล่านั้นวันนี้หมอเลยจะมาชวนคุณพ่อคุณแม่พูดคุยว่าเราจะเลี้ยงลูกยังไงถ้าลูกเป็น LGBTQ และเราจะจัดการยังไงเวลาที่ลูกถูกล้อเลียนหรือถูกสังคมกระทำไม่ดีกับความเป็น LGBTQ ของเขานะครับชวนคุยแบบนี้ก่อนนะครับว่าเราจะมารู้จักนิยามของ LGBTQ กันก่อนตามตัวย่อนะครับตัวแรกตัว L นะครับย่อมาจากคำว่า lesbian นะครับหรือผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงด้วยกันตัว G ย่อมาจากคำว่า gay นะครับก็คือผู้ชายที่ชอบผู้ชายด้วยกันแต่บางครั้งก็ไปกล่าวรวมถึงคนที่ชอบเพศเดียวกันตัว B คือ bisexual หมายความว่าคนที่ชอบทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิง T คือ transgender หรือแปลว่าเป็นคนข้ามเพศหมายความว่าผู้หญิงที่มีจิตใจเป็นผู้ชายหรือผู้ชายที่มีจิตใจเป็นผู้หญิงหรือเขาจะเรียกกันสั้นๆว่า trans นะครับส่วนสุดท้ายคือคำว่า Q คืออาจจะย่อมาจาก queer หรือว่า questioning หมายความว่าคนที่เขายังไม่รู้เขาไม่นิยามตัวเองว่าเขาเป็นเพศไหนเขาไม่ใช่ผู้ชายเขาไม่ใช่ผู้หญิงเขาไม่ใช่เลสเบี้ยนเขาไม่ใช่เกย์แต่เขาเป็น Q คือเขาไม่มีเพศเขาบางทีเขาบอกเขาไม่มีเพศหรือเขาก็ไม่นิยามว่าตัวเองเป็นเพศอะไรซึ่งบางทีบางที่จะไปพูดถึงว่าเป็น LGBTQ+ คือบวกมีอื่นๆอีกเช่นบางคนบอกว่าตัวเองเป็นแบบ asexual คือไม่มีเพศฉันไม่บอกเลยว่าฉันเป็นเพศอะไรคือต่างกับคิวนะครับคิวคือยังสงสัยยังค้นหาอยู่ว่าฉันเป็นเพศอะไรแต่พวกอะเซ็กชวลคือฉันไม่มีเพศอะไรเลยความเรื่องเพศไม่เกี่ยวข้องกับฉันจะมีคำต่างๆนานาอีกมากมายคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่สามารถไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับว่าเรื่องเพศเด็กๆหรือวัยรุ่นเนี่ยเขาคุยกันยังไงซึ่งต่างๆนานาที่หมอพูดมา LGBTQ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับหมายถึงความชื่นชอบทางเพศซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงความชื่นชอบทางเพศเป็นหลักนะครับแต่จะมีคำอีกคำที่พูดกันคือเรื่องของอัตลักษณ์ทางเพศนะครับหรือว่า sexual orientation หมายความว่าตัวเขาเองเขาเป็นลักษณะไหนอะไรยังไงซึ่งมันจะเป็นคำซึ่งจำเพาะออกไปอีกนะครับหรือเป็นเรื่องของเพศกำเนิดหรือว่าเพศตามพันธุกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพศตามลักษณะทางชีวภาพ biological sex หรือว่า sexual orientation ต่างๆนะคำพวกนี้เป็นคำที่เราจะพูดถึงเวลาที่เราพูดถึงเรื่องทางเพศนะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงหลักๆเป็นเรื่องของ LGBTQ กันนะครับเวลาที่เราพูดถึง LGBTQ เนี่ยนะครับก็จะมีคนถามว่าเอ๊ะทำไมคนถึงเป็น LGBTQ เวลาที่เกิดคำถามแบบนี้เพราะอะไรแสดงว่าเรากำลังมองว่า LGBTQ คือความผิดปกติชวนคิดแบบนี้ต่อครับหรือจริงๆแล้วมนุษย์เราอะไปให้นิยามความปกติที่แคบเกินไปว่ามีแค่ชายกับมีแค่หญิงจริงๆแล้วเพศต่างๆ LGBTQ หรืออื่นๆบวกๆกันไปเนี่ยคือความปกติที่มนุษย์เรายังไม่รู้จักเท่านั้นเองเริ่มต้นและชวนกันถามด้วยคำถามนี้ก่อนเพราะอะไรครับเพราะว่ามันจะทำให้ผู้ฟังที่อยู่กับเราในวันนี้เนี่ยคิดไปด้วยกันว่าเอ๊ะเรากำลังมองเรื่องปกติให้ไม่ปกติหรือเรากำลังรู้สึกอะไรกับเรื่องอะไรบางอย่างอยู่กลับมาดูที่สาเหตุกันนิดนึงถ้าเรามองว่า LGBTQ เป็นสิ่งที่อาจจะไม่เหมือนกับปกติที่เรารู้จักแต่หมอไม่ได้บอกว่าเป็นสิ่งไม่ปกตินะก็จะมีคนบอกว่าสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างเขาบอกว่าจริงๆมันมีทั้งเรื่องของพันธุกรรมที่เข้ามาเกี่ยวข้องพบเจอว่าในครอบครัวที่มี LGBTQ ในครอบครัวเนี่ยสามารถมีประชากรที่เป็น LGBTQ มากกว่ากลุ่มประชากรทั่วไปที่ครอบครัวที่มีแค่ชายกับหญิงตรงตามเพศกำเนิดเรื่องของพันธุกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกันแต่ยังไม่ได้บอกได้นะครับว่าอยู่บนยีนไหนสารพันธุกรรมอะไรยังไงอีกส่วนหนึ่งนอกจากตัวเรื่องของพันธุกรรมแล้วก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่ว่าเนี่ยก็คือปัจจัยภายนอกของเด็กคนนั้นหรือรวมไปทั้งเรื่องของการเลี้ยงดูซึ่งตรงนี้ซับซ้อนมากๆเลยนะครับทั้งตัวการเลี้ยงดูและสิ่งแวดล้อมที่เด็กคนนั้นเติบโตขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไรครับบางบ้านบางครอบครัวหรือบางงานวิจัยก็จะบอกว่าเอ้ยมันเกี่ยวกันไหมว่าแบบเด็กที่แบบพ่อหรือแม่เลี้ยงเขาคนเดียวอะแล้วมันส่งผลกับว่าเด็กอยากเป็นเหมือนคนที่ไม่อยู่กับเขาแล้วหรือเด็กอยากเป็นเหมือนกับคนที่อยู่กับเขาในขณะเดียวกันก็คือว่าในบ้านที่บางที

พ่อกับแม่อาจจะเป็น LGBTQ หรือเดี๋ยวนี้ก็มีนะใช่ไหมที่แบบว่าบางบ้านที่เขาเป็น LGBTQ แล้วเขาก็ไปเอาเด็กมาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะส่งผลต่อการเป็น LGBTQ หรือเปล่าเนี่ยอันเนี้ยจะบอกแค่ว่าถ้าเกิดพวกเราทุกท่านไปลองอ่านงานวิจัยหรือข้อมูลที่ศึกษาณปัจจุบันอะสิ่งที่บอกอะครับบอกได้แค่ว่ามันพบเจอความสัมพันธ์บางอย่างแต่ยังไม่มีงานวิจัยไหนที่สามารถบอกได้เลยนะครับว่าตกลงแล้วอะไรมันเป็นสาเหตุกันแน่มันบอกได้แค่ว่าสัมพันธ์กันมีความเกี่ยวข้องกันดังนั้นจะบอกแค่ว่ามันมีความสัมพันธ์ทั้งในส่วนของพันธุกรรมปัจจัยทางชีวภาพที่สัมพันธ์กับเรื่องของสิ่งแวดล้อมและการเลี้ยงดูแต่ทราบไหมครับว่าอย่างไรก็ตามแล้วในเด็กและวัยรุ่นที่โตมาเป็นผู้ใหญ่ที่เป็น LGBTQ เนี่ยหลายๆคนหลายๆรายเนี่ยเขารู้ตัวมาตั้งแต่เขายังเป็นเด็กแล้วนะครับเขารู้ว่าเขาชอบเล่นกับเพศที่ไม่ใช่เพศกำเนิดของเขาเช่นเขาเป็นเด็กผู้ชายเขาเล่าตลอดเลยว่าเขาชอบเล่นแบบเด็กผู้หญิงมาโดยตลอดเขาชอบเล่นตุ๊กตามาโดยตลอดเขาไม่ชอบเตะต่อยนี่เหมือนกันพอได้คุยกับคนที่เป็นเพศกำเนิดเป็นผู้หญิงแต่เขาชื่นชอบในความเป็นผู้ชายของตัวเขาเองเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาชอบความแมนๆตั้งแต่เด็กๆเขาเองเขารู้สึกว่าเขาเห็นผู้หญิงแล้วเขาเกิดอารมณ์ทางเพศแต่เขาเห็นผู้ชายแล้วเขาเฉยๆอะไรแบบเนี้ยคือหลายๆคนอะรู้ตัวมาอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มฟอร์มอัตลักษณ์ทางเพศอะเริ่มรู้สึกว่าฉันชอบอะไรฉันมีรสนิยมทางเพศกับใครแต่ช่วงเวลานั้นสำคัญมากๆคือเวลาที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยครับโอ้วัยรุ่นตอนต้นเนี่ยค้นหาตัวเองมากเลยเขาเองเขาไม่อยากแปลกเขาเองเขาไม่อยากไม่เหมือนเพื่อนเพราะว่าอะไรเพราะการที่แปลกการที่ไม่เหมือนคนอื่นการที่ไม่เหมือนปกติที่สังคมบอกว่าปกติอะเป็นสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่ามันหวั่นใจมันกระตุ้นความกลัวมันกระตุ้นความรู้สึกว่าฉันไม่อยากผิดเพี้ยนจากคนอื่นซึ่งเป็นช่วงวัยที่อัตลักษณ์ทางเพศก็กำลังแสดงออกความชอบทางเพศก็แสดงออกเช่นเดียวกันสำคัญมากๆนะจุดนั้นซึ่งเดี๋ยวช่วงท้ายเราจะไปชวนคุยว่าแล้วพ่อแม่จะคุยเขายังไงแต่กลับมาตรงนี้ก่อนว่าพอเวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้นกับเขาเนี่ยแล้วเขารู้สึกแบบเนี้ยมันกระตุ้นความรู้สึกในใจของเด็กหรือวัยรุ่นคนคนนั้นเป็นอย่างมากเลยนะครับว่าเอ๊ะแล้วเขาจะดำเนินชีวิตยังไงเขาจะทำยังไงกับมันต่อไปแต่ในบางรายเนี่ยเขาเองเขาอาจจะรู้อยู่แล้วตั้งแต่เด็กว่าเขาเป็นอะไรยังไงแต่เขาต้องบอกว่าเขาไม่รู้หรือใจในส่วนของจิตสำนึกเนี่ยในส่วนของจิตที่มันรู้ตัวเนี่ยบางทีมันต้องพยายามจะข่มตัวเองเอาไว้ข่มไว้เพื่ออะไรเพื่อให้พ่อแม่หรือคนที่รักเนี่ยเขาโอเคกับตัวเขาหรือว่ายอมรับในตัวเขาดังนั้นชวนคุยกันต่อว่าแล้วถ้าพ่อแม่เองเนี่ยที่ฟังอยู่บางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะลูกเราจะเป็น LGBTQ ไหมเอ๊ะหรือว่าต้องคุยกับลูกยังไงเวลาที่จะคุยเรื่องนี้ผมคิดว่าอย่างแรกเลยคือพ่อแม่ต้องทำตัวให้เป็นคนที่น่าไว้วางใจอันนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่อง LGBTQ นะเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆใดๆก็ตามที่ลูกเขาไม่แน่ใจว่าพ่อแม่จะยอมรับในตัวเขาไหมเช่นอะไรบ้างไปลองใช้สารเสพติดเขาไปโดดเรียนเขาเคยไปซิ่งมอเตอร์ไซค์กลางคืนเขาเคยมีพฤติกรรมที่เขาคิดว่าพ่อแม่ไม่ชอบแน่ๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้เหมือนกันเลยครับเวลาที่เขาเข้ามาคุยถ้าเขาไม่แน่ใจว่าพ่อไว้ใจได้มากแค่ไหนแม่วางใจได้มากแค่ไหนลูกจะไม่กล้าคุยถ้าวันนี้คุณพ่อแม่ที่ฟังอยู่ตรงนี้อยากชวนให้กลับไปสำรวจตัวเองครับว่าเราทำตัวให้เป็นคนที่น่าไว้วางใจกับลูกได้มากแค่ไหนถ้าเรารู้สึกว่าฉันก็เป็นพ่อแม่ที่โอเคนะฉันก็เป็นคนที่คุยกับลูกได้ทุกเรื่องนะฉันก็เป็นคนที่ไม่ตำหนิไม่ชักสีหน้าเวลาลูกพูดอะไรที่ไม่ถูกใจนะหมอคิดว่าแสดงว่าคุณพ่อแม่เป็นคนที่พร้อมที่จะคุยเรื่องต่างๆเหล่านี้กับลูกไม่ว่าจะเป็น LGBTQ หรือเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆของวัยรุ่นนะครับแต่ทีนี้มันจะมีว่าเวลาที่บางทีเราไม่พร้อมที่จะคุยแต่ลูกอ่ะเดินมาบอกหรือว่าภาษาเราจะบอกว่าลูกคัมเอาท์นะออกมาบอกว่าฉันเป็นใครฉันเป็นอะไรเนี่ยอย่างแรกเลยนะเวลาที่พ่อแม่ที่ไม่พร้อมเราต้องฟังลูกมาบอกซึ่งวันที่เดินมาบอกเนี่ยโอ้โหมันบางทีเป็นวันที่ยากมากๆสำหรับพ่อแม่เลยนะครับแนะนำแบบนี้ครับว่าถ้าลูกเขากล้าเดินมาบอกแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่น่าไว้วางใจไงแสดงว่าเป็นคนที่เขารู้สึกว่าเขาพูดอะไรก็ได้ไงเป็นคนที่เขาคุยแล้วเขารู้สึกเขาปลอดภัยแต่ถ้าตกใจก็มีสิทธิ์บอกลูกเหมือนกัน

ับสำหรับพ่อแม่ว่าเออแป๊บหนึ่งพ่อยังไม่พร้อมเดี๋ยวมาคุยนะขอเวลาแป๊บหนึ่งแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ไปสงบอารมณ์ตัวเองหมอเชื่อว่าถ้ากลับมาแล้วมาคุยกับเขาต่อเขาจะยอมคุยต่อเพราะเด็กๆที่คำเอาหรือเขากล้าเข้ามาคุยเนี่ยแสดงว่าเขาตัดสินใจแล้วที่เขาจะปลดล็อกตรงนี้ของตัวเองพอกลับมาคุยแล้วฟังเลยว่าเขาอยากจะบอกเขาอยากจะสื่อสารอะไรตั้งใจเข้าไปฟังเลยนะไม่ใช่ตั้งใจเพื่อจะเข้าไปเปลี่ยนเขาหรือไม่ได้ตั้งใจเพื่อที่จะเข้าไปตำหนิเขาถ้าเกิดคิดว่าเข้าไปเพื่อจะไปตำหนิเลยจะเข้าไปเปลี่ยนเขาอะแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่ยังไม่พร้อมที่จะฟังเพราะถ้าคุณแม่เข้าไปด้วยท่าทีที่จะตำหนิหรือจะไปเปลี่ยนเขาเนี่ยผมเชื่อว่าลูกจะไม่คุยต่อแล้วอาจจะไม่มีคำเอาครั้งที่2อาจจะไม่มีโอกาสที่2ของพ่อแม่ที่จะฟังเรื่องนี้จากลูกอีกต่อไปนะแล้วกลับกลายเป็นว่าเขาจะยิ่งห่างจากคุณพ่อคุณแม่ไปเรื่อยๆนะครับจุดนี้สำคัญและต้องระวังเป็นอย่างยิ่งนะถ้าพร้อมค่อยกลับไปคุยกับลูกและเมื่อพร้อมแล้วลองถามเขาว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับเราซึ่งหมอเชื่อว่าในหลายๆบ้านเนี่ยคนเป็นพ่อเป็นแม่พอรู้อยู่แล้วแหละว่าลูกตัวเองเป็นแบบไหนลูกตัวเองเป็นยังไงแล้วลูกชอบหรือไม่ชอบอะไรเมื่อไหร่ลูกพูดเราฟังมันอาจจะมีบางอย่างที่เราฟังแล้วเราตกใจบางอย่างที่เราฟังแล้วเราไม่ชอบแต่ระมัดระวังสีหน้าของผู้ใหญ่ไว้นิดนึงว่าอย่าเพิ่งชักสีหน้าอย่าเพิ่งแสดงอาการอะไรที่มากมายจนทั้งลูกไม่กล้าที่จะพูดต่อพอฟังจนจบแล้วเรารู้สึกว่าอันไหนที่เราไม่เห็นด้วยเราสามารถแลกเปลี่ยนเขาได้นะครับว่าเออมันมีจุดบางจุดที่แม่ฟังแล้วแม่ไม่สบายใจเลยอะถ้ามันเป็นแบบนั้นแบบนี้มันจะดีกว่าไหมลองแลกเปลี่ยนกับเขาอะครับอันนี้คือทักษะพื้นฐานเวลาที่คุยกับวัยรุ่นเลยนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราอาจจะปิดท้ายด้วยการที่บอกเขาว่าแต่ถ้ามีอะไรเนี่ยอนาคตเนี่ยถ้าลูกต้องการความช่วยเหลืออะไรอ่ะให้มาบอกได้เสมอนะแล้ววันนี้เราก็ขอบคุณเขาด้วยที่เขามาพูดความจริงกับเราที่เขาไว้วางใจเราโอ้โหคุณพ่อแม่เชื่อหมอสิครับว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ปิดท้ายด้วยแบบนี้ไม่มีทางที่ลูกจะห่างหายไปจากเราไม่มีทางที่เขาเผชิญปัญหาแล้วเขาจะไม่มาบอกเรานะครับวิธีการพูดคุยของเราสำคัญกับเขามากทั้งภาษาที่ใช้และท่าทางที่เราออกไปนะครับทีนี้อันนี้มันเกิดขึ้นในบ้านที่เราคิดว่าเราพอจะพูดคุยกันได้แต่ก็มีบางกันนะที่ลูกอยากบอกอะแต่ไม่กล้าบอกเพราะอะไรเขาถึงไม่กล้าบอกเพราะเขารู้สึกว่าบอกไปอะพ่อแม่สงสัยไม่ฟังแน่ๆเลยซึ่งกรณีแบบเนี้ยอาจจะเกิดขึ้นในบ้านที่ความเชื่อบางอย่างมันเข้มแข็งมากๆนะเช่นลูกชายต้องเข้มแข็งหรือบางบ้านที่โอ้หน้าตาของพ่อแม่สำคัญมากๆเช่นโอ้โหเป็นนักธุรกิจใหญ่โตเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อะไรก็ว่าไปนะครับเวลาที่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นก็จะรู้สึกว่าไม่กล้าบอกไม่กล้าคุยอยากชวนคิดแบบนี้ครับเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่รู้สึกว่ารับไม่ได้หรือไม่โอเคลองกลับมาทบทวนแล้วคุยกันในสามีภรรยากันสักนิดหนึ่งว่าเอ้ยเรื่องนี้เรามองกันยังไงเรื่องนี้เราคิดกันยังไงตกลงเรากำลังโฟกัสที่อะไรที่ความสุขของลูกหรือเรากำลังกลัวอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่านะครับเพราะถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ลูกคุณพ่อคุณแม่จะไม่ใช่คนที่น่าไว้วางใจสำหรับลูกลูกที่เป็น LGBTQ ที่เขาพร้อมจะพูดคุยกับคุณพ่อแม่เขาจะไม่กล้ามาคุยซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะแล้ววันหลังเขาจะไม่มาคุยอะไรกับเราอีกเลยนะครับและเมื่อลูกเป็น LGBTQ แล้วเนี่ยวิธีการเลี้ยงลูกดูแลต่างจากคนอื่นไหมจริงๆต้องบอกงี้ครับว่าวิธีการดูแลของพ่อแม่กับลูกที่เป็น LGBTQ เนี่ยไม่ต่างจากเด็กที่เป็นผู้ชายเด็กที่เป็นผู้หญิงที่มีความชอบทางเพศตรงกับเพศกำเนิดของเขาเลยนะทุกอย่างเหมือนกันเลยแต่หมอจะเน้นย้ำในเรื่องของจุดที่บางทีอาจจะเผลอลืมกันไปเช่นเรื่องของการสื่อสารที่เป็นการเปรียบเทียบบางทีพ่อแม่ที่ไม่ได้มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือไม่ชอบไม่โอเคกับเรื่องที่เกิดขึ้นในครอบครัวบางทีจะเผลอไปเปรียบเทียบลูกเราซึ่งมีเพศสภาพหรือเพศกำเนิดไม่ตรงกันแบบนี้หรือความชอบทางเพศไม่ตรงกันเนี่ยแล้วดันเผลอไปเปรียบเทียบกับคนที่เป็นผู้ชายธรรมดาหรือเป็นผู้หญิงธรรมดาแล้วไปบอกว่าอย่างบ้านนั้นบ้านนี้ลูกของญาติคนนั้นลูกคนนี้เห็นไหมเขาเป็นผู้ชายเนี่ยเขาเลยเก่งกว่าแกสมมตินะหรือเขาเป็นผู้หญิงเขาเลยเชี่ยวชาญเรื่องนี้กว่าอะไรเงี้ยมันกลับกลายเป็นว่าไปโยงเรื่องเพศกับความถนัดซึ่งไม่ใช่นะคนละเรื่องกันนะการมีเพศอะไรก็เป็นเรื่องหนึ่งความถนัดความเก่งความเชี่ยวชาญก็คนละเรื่องนะแต่บางทีเผลอเปรียบเทียบเพราะบางทีกลับกลายเป็นว่าเราไม่ชอบสิ่งที่ลูกเราเป็นอ่ะ

0: แล้วเราก็เลยไปเผลอเปรียบเทียบแล้วเวลาที่เด็กๆหรือวัยรุ่นที่เขามีเพศสภาพแบบเนี้ยเขาจะรู้สึกว่าโอ้โหการเป็น LGBTQ มันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอมันถึงขั้นเหมือนกับเทียบเท่ากับโจรผู้ร้ายที่ไปฆ่าคนตายหรือเปล่าพ่อแม่เลยสื่อสารแบบนี้อยู่ตลอดหรือบางทีในบางบ้านนะครับพ่อกับแม่บางทีอาจจะความเห็นไม่ตรงกันเช่นหมอยกตัวอย่างนะครับลูกอาจจะเป็น transgender หรือเป็นเกย์อะไรอย่างนี้นะแล้วก็พ่อก็รับไม่ได้เลยเพราะว่าพ่อเองเนี่ยไม่ยอมเลยเพราะนี่เป็นลูกชายคนโตเนี่ยนะแล้วก็อาจจะตำหนิบ่อยๆแต่แม่ก็จะเห็นใจมากกว่าซึ่งบางทีกับการว่าพ่อกับแม่ก็ไปทะเลาะ กันเพราะเรื่องนี้แล้วก็ไปทะเลาะ กันต่อหน้าลูกซึ่งบางทีลูกก็จะรู้ว่าเขาไม่อยากเป็นตัวปัญหาแล้วเขาก็อยากจะทำท่าเป็นเหมือนผู้ชายปกติเวลาที่อยู่ต่อหน้าคุณพ่อแต่จริงๆแล้วมันขัดแล้วมันฝืนในใจเขามากๆเลยมันก็จะสร้างความกดดันสร้างอารมณ์ที่ไม่โอเคแล้วจะทำให้การเลี้ยงลูกนั่นแหละมันไม่productive มันทำให้เด็กไม่สามารถเติบโตเป็นเด็กที่มีความสุขได้อะครับดังนั้นจริงๆแล้วการสื่อสารมันมีผลตลอดการเลี้ยงดูเขามีผลตลอดหมออยากกลับมาที่ว่าให้พ่อแม่ทราบนะครับว่าพ่อแม่เป็นคนสำคัญของลูกเสมอไม่ว่าลูกจะเติบโตไปถึงเมื่อไหร่ก็ตามคุณพ่อคุณแม่เป็นฐานที่มั่นทางใจของลูกเสมอเป็นคนสำคัญของลูกเสมอการกระทำของเราคำพูดของเราแม้เพียงเล็กๆน้อยๆส่งผลต่อลูกเสมอเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าถ้าพูดไปแล้วลูกอาจจะเสียใจเมื่อพูดไปแล้วมันจะไปกระทบความภูมิใจในตัวเองของลูกอย่าทำเลยครับลองกลับมาที่ว่าเราควรจะสื่อสารยังไงเชิงบวกในเมื่อถ้าลูกก็เป็น LGBTQ แล้วไงต่อเราไม่รักเขาหรอที่บอกไปตอนต้นไงเรารักเขาเนี่ยเราไม่เห็นหน้าเขาแล้วอะแล้วทำไมพอเขามีเพศที่มันไม่ตรงกับใจที่เราชอบอะแล้วเราถึงไม่รักเขาอะตรงแล้วความผิดอยู่ที่ใครกันแน่ชวนคิดแบบนี้นะครับทีนี้นะครับในเด็กหรือวัยรุ่นที่เป็น LGBTQ เนี่ยบางทีก็จะถูกล้อเลียนเนาะเวลาที่ไปโรงเรียนหรือไปอยู่ในสังคมของเด็กและวัยรุ่นด้วยกันเนี่ยก็ถูกล้อเลียนดังนั้นวันนี้จะชวนกันมาฟังว่าเออเรามีวิธีการอย่างไรเวลาที่พ่อแม่จะช่วยลูกที่ถูกล้อเลียนนะครับลูกที่เป็น LGBTQ อย่างแรกเลยนะครับสำคัญที่สุดเลยนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองเข้าใจและยอมรับในตัวลูกก่อนตรงนี้สำคัญนะเน้นย้ำทุกๆจุดในพอดแคสต์นี้เลยว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเข้าใจและยอมรับในสิ่งที่ลูกเป็นก่อนการเป็น LGBTQ ไม่ได้ผิดอะไรจริงๆถ้าเกิดบอกว่าชายหญิงคือความปกติเขาก็อยากปกติเหมือนคนอื่นนี่แหละแต่ใน EP นี้เราไม่ได้บอกว่ามีแค่ชายกับหญิงอ่ะหมอยังเชื่อว่าจริงมันอาจจะมีอีกหลายเพศที่เราไม่รู้จักอ่ะแต่ว่าจริงแล้วถ้าเขาเป็นอย่างนั้นต่อก็คือเราเข้าใจแล้วยอมรับไงว่าเรารักในตัวเขาเหมือนเดิมเขายังเป็นลูกของเราคนเดิมยังเป็นคนดีที่อยู่ในสังคมนี้ได้เหมือนเดิมเราสามารถเลี้ยงดูเขาให้ปกติได้เหมือนเดิมเข้าใจและยอมรับก่อนเป็นอย่างแรกอย่างที่สองนะครับเราเพิ่มความเข้าใจให้กับลูกว่าพ่อแม่รักเขาพ่อแม่ยอมรับในตัวเขาไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าลูกเผชิญอะไรก็ตามพ่อแม่พร้อมจะเป็นฐานที่มั่นทางใจและพร้อมที่จะส่งเสริมช่วยเหลือป้องกันผลักดันให้ลูกเสมอโอ้โหคุณพ่อคุณแม่ครับถ้าลูกที่ได้ยินนี้เขาคงภูมิใจแล้วก็คงดีใจที่ได้เกิดเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่นะครับไม่ว่าเขาเผชิญปัญหาอะไรเขาก็อยากที่จะกลับเข้ามาหาเรานะอย่างที่3ของการจัดการปัญหาคือพ่อแม่สอนลูกให้ไม่แสดงอารมณ์โกรธหรือหงุดหงิดเวลาที่ถูกล้อถ้าคนล้อปุ๊บลูกโกรธคนล้อเป็นไงครับสนุกสิโอ้โหเสียใจคนล้อเป็นไงก็สนุกเหมือนกันนะเขาบอกว่าเวลาที่คนที่ถูกล้อเนี่ยแสดงอารมณ์อะไรออกมาก็ตามเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าไปเสริมแรงของการกระทำพฤติกรรมนั้นซ้ำไปเสริมพฤติกรรมเชิงลบคือการล้อนั้นซ้ำเรื่อยๆผู้กระทำก็จะกระทำซ้ำอันนี้เป็นรูปแบบหนึ่งของการบูลลี่นะครับกระทำซ้ำๆดังนั้นต้องตัดวงจรด้วยการที่ลูกที่ถูกล้อเนี่ยทำท่าเฉยๆแต่ไม่ต้องถึงขั้นทำท่าแบบเยาะเย้ยหรือทำท่าถึงขั้นแบบขออนุญาตนะเช่นแบบดูไม่น่ารักหรือดูหน้าหมั่นไส้อะแบบนั้นก็จะถูกล้ออีกเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าได้รับความสนใจเชิงลบออกไปอีกนะครับข้อถัดมาคือพ่อแม่สอนลูกที่จะมีทักษะในการบอกความต้องการที่แท้จริงหรือเรียกว่า assertive skillassertive skill หมายความว่าลูกกล้าที่จะบอกว่าลูกไม่ชอบอะว่าผมไม่ชอบหนูไม่ชอบที่เพื่อนมาทำแบบนี้โดยที่สื่อสารกับคนที่กระทำกับเขาอะ ซึ่งบางทีเวลาสอนเนี่ยพูดแต่พูดง่ายแต่บางทีพ่อแม่จะต้องซ้อมตั้งแต่อยู่ที่บ้านว่าถ้าหนูโดนกระทำหนูจะตอบโต้อย่างไร assertive อย่างไรนะไม่ใช่ตอบโต้มันดู negative ไปหน่อยลูกจะ assertive อย่างไรกับผู้กระทำจะมีวิธีการสื่อสารยังไงทั้งวิธีการเพิกเฉยและวิธีการบอกว่าเราไม่ชอบไม่อยากให้ทำอีกนะครับในข้อที่4คือบางทีเพิกเฉยก็แล้ว assertive ก็แล้วหยุดไม่อยู่บางทีลูกอาจจะต้องไปบอกคุณครูหรือผู้ใหญ่ที่อยู่ในโรงเรียนอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆว่าผมไม่โอเคหนูไม่โอเคโดนคนนี้กำลังกระทำและข้อสุดท้ายคือเน้นย้ำว่าลูกมีอะไรให้ลูกกลับมาบอกพ่อแม่นะพ่อแม่เป็นคนสำคัญที่สุดพ่อแม่เป็นคนที่พร้อมที่จะเข้าใจพร้อมที่จะช่วยเหลือแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราต้องปกป้องลูกให้ถูกเพราะบางทีก็จะมีคำแนะนำที่บอกว่าพ่อแม่บางทีอาจจะต้องไปสื่อสารไปคอยลงไปช่วยแก้ปัญหาแต่หมอแนะนำแบบนี้ครับว่าเราต้องดูตามช่วงวัยของเด็กด้วยเช่นถ้าเขาเป็นวัยอนุบาลหรือเป็นวัยประถมเนี่ยการที่พ่อแม่ลงไปที่โรงเรียนไปช่วยเหลือเวลาที่ลูกถูกล้อเนี่ยยังทำได้อยู่นะครับหรือว่าไปสื่อสารกับพ่อแม่ของคู่กรณีที่มาล้อมาแซวเนี่ยยังทำได้อยู่แต่ถ้าเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วเนี่ยถ้าพ่อแม่ลงไปจัดการที่โรงเรียนเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดผลลบเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยมักจะไม่ชอบให้พ่อแม่เข้ามายุ่งไม่ชอบให้ผู้ใหญ่เข้ามายุ่งไม่ชอบให้ครูเข้ามายุ่งถ้าพ่อแม่ลงไปหลายๆรายพบเจอว่าเรื่องยิ่งใหญ่มากขึ้นครับเด็กคนนั้นวัยรุ่นคนนั้นยิ่งถูกล้อยิ่งถูกรังแกมากยิ่งขึ้นดังนั้นรูปแบบจะต้องเปลี่ยนไปเช่นติดต่อทางอ้อมสื่อสารกับครูแต่อย่างไรก็ตามสื่อสารกับลูกเสมอว่าเมื่อไหร่ที่ลูกถูกล้อถูกแย่ถูกแกล้งถูกรังแกด้วยเรื่องเพศสภาพให้กลับมาบอกพ่อแม่พร้อมที่จะเป็นเพื่อนคู่คิดพ่อแม่พร้อมที่จะช่วยป้องกันพ่อแม่พร้อมจะให้คำแนะนำและสำคัญครับเชื่อมั่นในศักยภาพของลูกที่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูเข้ามาว่าเขามีความมั่นใจในตัวเองว่าเขามีความกล้าเขามีทักษะที่จะจัดการปัญหานั้นๆได้แต่ถ้าไม่ไหวนะพ่อแม่ก็ต้องช่วยเหลือในแบบที่เหมาะสมกับวัยเขาแต่ถ้าสุดท้ายแล้วไม่ไหวจริงๆลูกเริ่มดูเหมือนแบบถูกกระทำซ้ำๆจนมีความเครียดจนไม่แน่ใจว่าจะเกิดเหตุการณ์ในจิตใจเขารุนแรงไหมอาจจะต้องพาไปหาคุณหมอใกล้บ้านนะครับเป็นไงกันบ้างครับวันนี้หมอชวนทุกคนได้มาคุยได้มารู้จักความหลากหลายในโลกใบนี้ที่เราเรียกถึงเรื่องของเพศพูดถึงเรื่องของ LGBTQ หลายๆอย่างคุณพ่อแม่อาจจะเคยฟังมาแล้วแต่หลายๆอย่างหมอเชื่อว่าอาจจะเป็นการเปิดโลกใบใหม่ให้คุณพ่อคุณแม่สิ่งสำคัญอย่าลืมนะครับเริ่มที่ความเข้าใจและความยอมรับเราอยากเห็นลูกมีความสุขเราอยากเห็นลูกเป็นคนดีในสังคมกลับมาเริ่มจุดเล็กๆจุดที่อยู่ในตัวตนของเขายอมรับในสิ่งที่เขาเป็นให้คุณค่ากับสิ่งที่เขาเป็นแล้วเราจะมองข้ามเรื่องเพศไปได้ในอนาคตครับ
1: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol ChannelYouTube Mahidol Channel, Apple Podcast, Spotify, Anchor, Blogdit. ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
3: การปฐมพยาบาลเบื้องต้นคืออะไรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเอาแค่ล้างแผลที่บ้านก่อนได้ครับแล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้พวกแอลกอฮอล์นะครับทำการล้างแผล
4: อ้าวไม่ต้องเหรอ
5: กับ
3: รามาแชร์ริ่งกับผมแคนอติรุธนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันครับวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอุบัติเหตุในหัวข้อการปฐมพยาบาลหรือว่าการช่วยเหลือเบื้องต้นวันนี้อยู่กับอาจารย์เป็ดครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับแคน
3: เวลาเกิดอุบัติเหตุทีนึงเนี่ยอาการบาดเจ็บมันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างครับ
4: ไม่ว่าจะเป็นบาดแผลถลอกบาดแผลฟกช้ำครับบางคนแบบแผลเปิดเลือดออกเยอะก็มีครับ
3: การปฐมพยาบาลเบื้องต้นคืออะไร
4: เป็นการทำแผลก่อนครับเอาแค่ล้างแผลที่บ้านก่อนได้ครับถ้าเป็นแผลถลอกครับเราก็อาจจะแบบล้างแผลผ่านน้ำได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นแผลฟกช้ำครับมันก็จะมีอาการปวดบวมมีสีม่วงคล้ำใช่ไหมครับเราก็อาจจะประคบเย็นได้ครับ
3: เพราะฉะนั้นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไม่ใช่ว่าเราจะรักษาทุกอย่างตรงนั้น
4: ใช่
3: แต่เหมือนกับเอาให้เท่านี้ก่อนเพื่อที่จะนำส่งต่อโรงพยาบาล
4: ใช่ครับถ้าเป็นบาดแผลถลอกธรรมดาครับเลือดออกซึมๆล้างน้ำให้สะอาดครับแล้วก็ชะล้างเลือดออกไปสามารถใช้ผ้าก๊อซสะอาดๆหรือว่าผ้าสะอาดๆปิดแผลก่อนไปโรงพยาบาลได้ครับแล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้พวกแอลกอฮอล์นะครับทำการล้างแผล
3: อ้าวมันไม่ต้องเหรอ
4: ไม่ต้องครับเพราะว่ามันกัดก่อนแผลแล้วก็ทำให้แสบแผลได้ครับ
3: แล้วถ้าเกิดสมมติอันนี้เป็นแผลถลอกใช่ไหมครับ
4: ครับ
3: โอเคต่อไป
4: ถ้าเป็นแผลฟกช้ำครับมันก็จะแบบบวมๆม่วงๆแดงๆอะไรเงี้ยอาจจะมีอาการปวดบวมได้ครับเอาแค่แบบโปแพ็คครับหรือว่าใช้เป็นพวกน้ำแข็งธรรมดาเนี่ยครับพอผ้าสะอาดครับประคบบริเวณที่มีการฟกช้ำได้ครับ มันก็จะลดเรื่องของอาการบวมลดอาการปวดได
3: ้ต่อจากนั้นมีอะไรแผล
4: จะมีแผลสดอย่างเช่นเป็นแผลแบบฉีกขาดนะครับ อย่างก็เห็นแบบกล้ามเนื้อบางคนเห็นชั้นไขมันอะไรเงี้ยครับจริงๆเนี่ยถ้ามีเลือดออกครับเราก็จะทำการห้ามเลือดครับใช้เป็นผ้าสะอาดกดไว้สัก10นาทีก็จะหยุดไหลได้ครับบางคนอุบัติเหตุรุนแรงถึงชั้นแบบหลอดเลือดแดงครับอันนี้มันจะพุ่งปริสอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่มันจะหยุดเองไม่ได้ครับ
3: แต่ในเบื้องต้นถ้าเกิดเป็นแผลสดก็ผ้าสะอาดปิดไว้
4: ได้เลยครับหรือว่าที่บ้านใครมีอิลาสติกแบนเดตนะครับผ้ายืดทาเป็นผ้าก๊อซไว้ทีนึงก่อนครับแล้วก็พันผ้ายืดอีกรอบหนึ่งก็จะช่วยเรื่องของการห้ามเลือด
3: แล้วก็ไปโรงพยาบาล
4: ใช่แล้วก็มีแผลที่เหมือนมีสิ่งแปลกปลอมหรือว่าอย่างเช่นมีดปักคางถ้าเป็นเศษเล็กๆอะไรเงี้ยครับเรายังสามารถเอาออกได้ครับแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดแต่ถ้าเป็นแบบกรรไกรคาอยู่มีดคาอยู่อันนี้ห้ามเอาออกครับเพราะถ้าเอาออกครับมันทำให้เลือดออกมากกว่าเดิมได้อันนี้ควรจะเอาผ้าสะอาดผ้าก๊อซสะอาดพันรอบๆอุปกรณ์ที่มันคาอยู่ก็ไปโรงพยาบาล
3: แล้วมีอะไรไหมฮะกระดูกหัก
4: ครับอันนี้ก็คือง่ายๆเลยครับจำกัดการเคลื่อนไหวครับก็คือถ้ามันอยู่ท่าไหนมันบิดผิดรูปท่าไหนก็ให้อยู่ท่านั้น
3: อันนี้คือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับอย่างแรกเลยก็คือตั้งสติก่อน
4: ครับ
3: หลังจากนั้นต้องรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะฮะค่อนข้างเคลียร์นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เป็ดครับ
4: ขอบคุณครับ
3: นี่ฮะเรื่องราวสุขภาพดีๆวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นติดตามกันได้ในรามาแชร์ริ่งนะครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ฝากแชร์กันด้วยเจอกันคลิปต่อไปนะครับ

0: วางแล้วครับ
1: เหนื่อยแล้วครับ
0: อีกตั้งครึ่งทางอ่ะต้องยกไปอีกตั้งครึ่งทาง
2: เดี๋ยวช่วยกันแล้วกันนะครับ
0: ช่วยกันอะไรผมก็เหนื่อย
2: มีทั้งสองตัวพี่บีมผมลากมาคนเดียวเลยอ่ะ
0: ไม่ใช่แฮวคือพี่สั่งแฮวไงพี่ก็เหนื่อยเปล่าถ้าพี่เหนื่อยแล้วพี่จะยกยังไงไหวอ่ะ
2: พี่บีมสั่งพี่บีมก็เหนื่อยใช่
0: ครับ
2: โอ้ครับ
0: ก็เหนื่อยแล้ว
2: เออ
0: แล้วนี่ผมก็ดูแล้วดูไม่น่าจะหนักมึงต้องยกคนเดียวอยู่แล้วไง
2: งั้นพี่บีมลองยกดูก่อน
0: ให้ผมลองยกดู
2: ใช
0: ่โหดูเลยเบาจะตาย
2: อ้าว
0: เหมือนจะผิดท่าเลยครับ
2: อ้าว
0: นี่เริ่มลามไปถึงขาซ้ายแล้วครับขาซ้ายชา
2: ขาขวาก
0: าแฟเอ้ยนี่แขนซ้ายเป็นน้ำอัดลมแล้วนะครับเนี่ย
2: แล้วแขนขวา
3: อ้าวทำอะไรกันอยู่จ้าสอง